0: เป็นฝ้าเป็นผื่นเป็นก้อนที่หนังตาสีออกนวลๆเหลืองๆคล้ายๆไขมันมาแปะอยู่อื
1: มค่ะ
0: นี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เกิดขึ้นจากไขมันและรวมทั้งไขมันก้อนใหญ่เลยครับไปอยู่ในท้องคุณที่เรียกว่าอ้วนลงพุง
1: โอ้
0: อันนี้ก้อนโตมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็พูดให้ฟังเดี๋ยวก็ไล่ๆไปฟังนะครับแล้วก็โอกาสที่มีโอกาสวันจันทร์กับวันศุกร์ที่เป็นวันที่เปิดไฮไลท์ฟรีได้
1: ค่ะ
0: ส่วนวันอังคารพุธพฤหัสนั้นผมจะทำเป็นซีรีส
1: ์
0: ซึ่งเฉพาะให้ท่านฟังได้รู้ความรู้ลึกซึ้ง3วันต่อเนื่องกันนะครับเพราะเป็นลักษณะที่เราทำงานกันในลักษณะเฮลติทามซึ่งแฟนรายการที่ฟังอยู่ก็ชอบวิธีนี
1: ้
0: มีทั้งเปิดโอเพ่นจันทร์กับศุกร์ตามที่ท่านขอมา
1: ได้ค่ะนะคะเอาละค่ะ7:04 นค่ะอาจารย์หมอขาเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาถามตอบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของก้อนไขมันเนี่ยแหละค่ะโอ้โหมีหลายท่านสนใจเลยทีเดียวนะคะมาฝากคำถาม
0: มาสดเลยนะอ้อยจ๋าชอบเบรกสองมีสามสดเลยนะครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะนะคะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: พียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาดฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
2: ้ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปให้อาจารย์หมอตอบคำถามคุณผู้ฟังที่ฝากเข้ามาทาง SMS 4689899กับทาง Facebook ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะคะมีข้อความประชาสัมพันธ์ฝากคุณผู้ฟังกันนิดหนึ่งค่ะนะคะเรื่องราวของฟุตบอลโลกวันนี้พักนะคะเดี๋ยวคืนวันพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่คู่ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนนะคะรอบรองชนะเลิศแม่ฝรั่งเศสเตะกับฝรั่งชาติด้วยนะคะ14กรกฎาคมบัญชาติฝรั่งเศสค่ะไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะคะทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะคะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะคะแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan ถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะคะของรางวัลเราก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะฟาริซอน MPV EV Superfan นะคะ Supervan จำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัล นะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็มี Gold Gift Voucher 5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะคะติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านโหวตมากก็มีสิทธิ์มากนะคะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคาชิว่านะคะเรื่องของความสะดวกสบายเดี๋ยวนี้คนสั่งออนไลน์กันเยอะเลยนะคะคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยค่ะเพราะว่ามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะค่ะมีเลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำเป็นต้มซุปนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็ได้นะคะจบในหม้อเดียวเลยมีมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นค่ะราคาปกติ 2,990 บาทนะคะโอ้โหลดไปเท่าไหร่ในกี่เปอร์เซ็นต์หรือ990บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อตอนนี้มีของแถมเพิ่มให้อีก2รายการค่ะมีที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะคะมันเลข02-114-3390 02-114-3390นะคะค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะแล้วสุดท้ายขอบคุณ FBT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะ อาจารย์หมอกลับมาในช่วงที่2ของ Healthy Time วันจันทร์วันนี้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของก้อนไขมันใต้ผิวหนังจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์หมอค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะ
3: มาแล้วครับด้วยครับ
2: ค่ะ
3: แต่4คู่ที่จะแข่ง15 16นี่ก็คือมีทั้งอังกฤษมีทั้งฝรั่งเศสนะ
2: ค่ะ
3: อีกเป็นประเทศที่เราคุ้นชินนะครับก็คู่นี้ใครชนะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศใช่ไหมครับ
2: ค่ะฝรั่งเศสเจอกับสเปนค่ะอาจารย์หมอ
3: ครับครับแล้วก็อังกฤษเจอกับ
2: อังกฤษเจอกับอาร์เจนตินา
3: หนักใจเหมือนกันนะ
2: โอ้เป็นอเมริกาใต้ประเทศเดียวค่ะโดนรุมร้อนด้วยยุโรป3ประเทศเลยนะคะ
3: ก็เป็นคู่ที่งวดเข้ามาเต็มที่แล้วล่ะคร
2: ับ ใช่ค่ะเป็นคู่ที่สี่ทีมเนี้ยอยู่ในอันดับ1ถึง4ของโลกด้วยนะคะอาจารย์หมอ
3: ใช่ครับใช่แต่ว่าแล้วก็ฝีมือดีมากๆดูลูกกันยิงเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันเป็นเทคนิคเฉพาะจริง
2: ๆ
3: แต่ละลูกมันจะเตะไปเรื่อยๆไปใจเงี้ยนะครับ
2: ค่ะ
3: เฉพาะเจาะจงจริงที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียหลักแล้วก็มีฝีมือครับที่มาดูแล้วได้ประโยชน์ในการคิดทีเดียวว่าโค้ชเก่งมากนักกีฬาก็เก่งมากๆด้วย
2: ใช่นะคะสปิริตของทีมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเก่งคนเดียวก็ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์หมออ
3: ย่างนี้เป็นทีมเวิร์กสำคัญมาก
2: ใช่ค่ะใช่นะคะ
3: แล้วก็เพื่อนกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ระดับโลกจริงๆอยู่แล้วนะครับกันยั่งยืนมานานแม้ทั้งตอนที่เราพวกเราเป็นเด็กๆเราก็ฟุตบอลอย่างเดียวเลยนะลูกเดียวเลย
2: ใช่
3: เอาครับกลับมาถึงเรื่องของเราได้แล้วต่อยนะ
2: ค่ะคำถาม
3: มีข้อความไหมครับคำถาม
2: ค่ะมีเลยค่ะอาจารย์หมอค่ะคำถามแรกเนี่ยถามมาจากทาง9250นะคะทาง SMS ค่ะบอกว่าผมเป็นไม่ใช่ค่ะสวัสดีครับคุณหมอนะคะก้อนไขมันกับสิวหินนะคะว่าแถมให้อย่างหนึ่งสีเหมือนกันหรือต่างกันยังไงครับ
3: ขอโทษครับขอใหม่ทีก้อนไขมันกับอะไรนะจ๊ะ
2: ก้อนไขมันกับสิวค่ะสิวที่เป็นหินนะคะเขาเรียกสิวหิน
3: สิวหินนี่ไม่เคยรู้จักแต่ว่ารู้จักแต่สิวหัวช้าง
2: เหมือนกันไหมคะอาจารย์หมอ
3: ไม่เหมือนกันครับก้อนไขมันนี่คือเนื้อข้างในมันเป็นไขมันแท้ๆไขมันอย่างเดียวเลยแล้วก็มีแคปซูลหุ้มอยู่เรียกว่าไลโปมาก้อนไขมันถ้าเป็นแบบสิวที่เป็นสิวหัวช้างแล้วก็ตับแก่นี่ครับอันนั้นเป็นต่อมของขุมขนนะต่อมซึ่งขนทุกเส้นบนใบหน้าเราเนี่ยครับจะมีต่อมไขมันอยู่เพื่อผลิตน้ำไขมันซึมๆให้เห็นหน้าคนเราถึงมีความมันเกิดขึ้นได้ดูผิวไม่แห้งเก๋งจนเกินไปนะครับทำดูสดชื่นแต่สายดูเรามีชีวิตชีวาแต่บางวันที่ว่ามันกันคือต่อมไขมันบางต่อมมันเกิดมีการอุดตันที่ปากทางออกไขมันที่มันสร้างขึ้นมาเทียนิดเนี่ยมันก็ออกมาไม่ได้ก็เลยข้างๆในต่อมนั่นนะครับผลตามมาก็คือเกิดเป็นสิวมีการอักเสบติดเชื้อแล้วก็เป็นสิวขึ้นมาจนได้อันนั้นก็เรียกว่าซีบาเชียซิสก็ด่านกันนะครับมีชื่อทางแพทย์เนี่ยมันแยกกันชัดเจนว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรเป็นต้นเหตุถ้าจากไขมันแท้ๆเรียกว่าก้อนไขมันที่เราพูดถึงมาแล้วเมื่อตอนเบรกที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดจากการที่เป็นต่อมไขมันเป็นต่อมเฉพาะมันที่ผิวหนังเราเนี่ยครับเราจะมีหน้าที่การสร้างไขมันมาเลี้ยงโคนขุมขนให้มันดูชุ่มชื้นด้วยนะครับถ้าเป็นการอุดตันก็เกิดเสียขึ้นที่เรียกว่าต่อมกลายเป็นสิวหัวช้างชาวบ้านภาคกลางหรือสิวช้างนั้นนอกที่เรียกสิวหินใช่ไหม
2: ครับค่ะใช
3: ่ค่ะก็คนละอย่างกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วในการรักษามักจะเป็นที่การเดียวกันก็คือผ่าตัดเล็กๆเข้าไปเพื่อจะไปควักมันออกทั้งก้อนให้ผิวหนังมันจบปิดผิวหนังได้ไม่มีใครอยู่ไปเป็นนิวแซกอยู่ใต้ผิวหนังก็จบเกมทั้งสองอย่างนะครับทั้งไขมันแล้วก็ทั้งก้อนต่อมไขมันด้วย
2: ค่ะนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณลงท้ายด้วย1791ไม่แน่ใจว่าท่านคือพิมพ์ออกมาเนี่ยท่านเป็นก้อนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งอะแต่ว่าบอกว่าผมเป็นก้อนอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะคะถึงขออภัยถ้าหากว่าท่านพิมพ์กลับมาอีกทีนึงก็จะโอเคนะคะอยากรู้ว่าท่านเป็นมีก้อนอยู่ที่ตรงไหนกันแน่แต่รู้ว่าฝั่งซ้าย 2.5 เซนค่ะอาจารย์หมอขาตรวจแล้วเป็นก้อนไขมันแต่หมอให้มาตัดสินใจว่าจะผ่าไหม ขอคำปรึกษาอาจารย์หมอประกอบการตัดสินใจผ่าครับ
3: ครับเพราะว่าก้อนไขมันก้อนใดๆก็ตามแต่ที่มีครับมันไปดันผิวหนังเราให้โป่งขึ้นมาและในอนาคตมันจะใหญ่ขึ้นอีกหรือเปล่าเราไม่มีใครกำหนดได้แต่มันจะกระเทือนเทือนตรงที่ว่ามันจะเสียดสีกับผิวหนังจุดที่เราใช้งานประจำบางจุดที่ทำให้เราลำบากลำบนนะครับแล้วก็ก้อนเหล่านี้เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกยิ่งขนาดสัก 2-3 เซนเนี่ยหมูมากเลยครับฉีดยาชาทำได้เลยคุยคุณหมอสิครับจะผ่าตัดใช้ยาชาช่วยเลยครับคุณหมอครับผมจะได้ไม่ต้องเป็นดมยาสลบอะไรแค่อ้อนๆหน่อยแล้วก็คุณหมอก็จะฉีดยาชาก็ได้อะแต่คุณต้องอดทนช่วยเลยนะนิ่งๆนิ่งช่วยหน่อยเพราะยาชาเนี่ยมันไม่ 100% เนียนเจ็บไม่เจ็บ 100% ไม่ใช่กันมันมีสัก 1% ที่รู้สึกว่าตึงตึงอยู่ในส่วนนั้นมันไม่ใครมากวนอยู่หนังตรงนั้นอยู่
2: ค่ะ
3: แต่ไม่เจ็บแล้วรับรองได
2: ้
3: ฉีดยาให้เนี่ยรับรองได้ว่าไม่เจ็บฉีดรอบก้อนเลยแหละนะครับแล้วก็ท่านก็จะชาไป 3-4 ชั่วโมงแล้วก็จะหายมันถอนเหมือนถอนฟันแหละต้องอ้อยเคยถอนฟันนะครับ
2: โอ้ยตอนฉีดไม่เท่าไหร่อ่ะอาจารย์หมอแต่ว่าพอตอนฤทธิ์ยาชามันคลายอ่ะ มันเจ็บอ่ะ
3: แต่ว่าก้อนพวกนี้ไม่ค่อยเจ็บหรอกครับเพราะมันมีแคปซูลเราเป็นล็อกออกทั้งแคปซูลเลยก็จะเคลียร
2: ์
3: เคลียร์มากเล
2: ย
3: แต่ถอนฟันไม่เหมือนกันตรงต่างกันที่ว่าที่มาที่ไปคนละอย่างก
2: ันใช่ค่ะนะคะ
3: แต่ว่าโมเตอร์แลนด์นี่ครับคือผมว่าใช้ยาชาช่วยเนี่ยก็ทำได้เนี่ยครับขนาด3เซนนี่ครับไม่พ้นสีมือยาชาหรอกครับ
2: นะคะโอ้ขอบพระคุณมากค่ะแสดงว่าท่านฟังอยู่นะคะฟังคำตอบจากอาจารย์หมออยู่นะคะท่าน1791บอกว่าท่านบอกว่าเป็นใต้หูครับตรงคอค่ะอาจารย์หมอ
3: คร
2: ับ
3: ก็
2: ได้เลย
3: พอตรงคอเมื่อไหร่นะครับหมอที่รักษานี่ครับจะไม่บอกเป็นฟอร์มไขข้อนไขมันแล้วนะต้องหาเหตุให้เจอเพราะตรงคอเนี่ยมันมีอีกอันคือเรื่องของต่อมน้ำเหลืองครับอันนี้อย่าเพิ่งบอกว่าเป็นก้อนไขมันนะครับเพราะว่าประมาทเกินไปแต่ต้องมีการทำอัลตราซาวด์ดูแน่ๆว่าเป็นจากต่อมไขมันไอ้ก้อนไม่ใช่ตักต่อมน้ำเหลืองนะเป็นก้อนไขมันแน่ๆนะครับเพราะว่าการทำการรักษานั้นคนละแบบกันนะครับเป็นการผ่าตัดเอาออกเช่นเดียวกันนั่นแหละครับแต่คนละแบบกันมันคือผ่าเข้าไปแล้วไม่เหมือนกันหรอกครับ
2: นะ
3: เนื้อข้างในไม่เหมือนกันเหมือนการดูแลของคุณหมอผู้รักษาเนี่ยเขาก็จะคิดถึงโรคอื่นด้วยว่าจะเป็นอันนั้นได้ไหมอันนี้ได้ไหมวิธีการดีปัจจุบันนี้ก็คือใช้อัลตราซาวด์ช่วยแยกว่าก้อนเป็นรักษาเฉพาะยังไงอัลตราซาวด์เขาบอกได้ว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่าเป็นก้อนไขมันกันแน่นะครับซึ่งทำให้คุณหมอเตรียมการรักษาคุณอย่างมั่นคงไม่รับแล้วก็รับลื่นด้วยไม่มีปัญหาโดยทั้งนะครับ
2: นะคะ
3: เป็นที่ขอที่ไม่พูดไปตอบไขมันก้อนไขมันนะครับจะต้องให้พิสูจน์ให้แน่ๆว่าเป็นก้อนไขมันแน่ๆไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองแน่ๆสักก่อนเพราะคนละแบบกันเลยนะครับ
2: ค่ะนะคะท่าน2366นะคะลงท้ายบอกว่าเรียนอาจารย์หมอผมก็เคยมีก้อนไขมันอยู่บริเวณศีรษะเลยท้ายทอยขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ๆเลยกลมๆนะคะตอนนี้ผ่าออกเรียบร้อยแล้วครับ
3: จบดีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแหละครับแต่เป็นใต้ไรผมนิดๆแต่ก็เจอบ่อยครับก้อนตรงนี้ครับสไตล์แบบก้อนไขมันผ่าตัดออกมาก็ไขมันชัดๆ
2: ค
3: ่
2: ะโอ้เคยเห็น
3: ถ้าคอนี่ไม่ยอมครับคอต้องให้คิดถึงต่อมน้ำเหลืองด้วย
2: นะคะคือตรงนี้หลายท่านก็ ถ้าหากว่ายังไม่ได้ผ่าออกนะคะลองไปพูดคุยกับอาจารย์หมอใช่ใช่
3: แล้วก็ให้ท่านได้ทำการตรวจให้ชัดชัดแล้วคำบางคนก็คงจะพิสูจน์ด้วยวิธีการอื่นๆช่วยด้านเทคนิคครับด้านอัลตราซาวด์เนี่ยในปัจจุบันก็ช่วยได้แล้วก็สะดวกสบายทำง่ายไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนะครับ
2: ค่ะนะคะคุณ5251นี่ถามอาจารย์หมอมาค่ะบอกว่าอายุ33ค่ะอาจารย์หมอเพศชายนะคะสูง170หนัก70ค่ะอาจารย์หมอ
3: โอ้ดีครับร่างกายดีมาก
2: มีกลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อแรงมากควรทำยังไงดีอาจารย
3: ์วัย30ปีของคุณยังวัยที่สดชื่นอยู่นะคือกลิ่นตัวกลิ่นอะไรพวกนี้ครับมันจะค่อยๆจางไปเองตอนที่คุณอายุมากขึ้น
2: อ
3: าจจะเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยตามเพศนะครับพอมันเพศหญิงคนเพศชายตั้งแต่เพศของคุณเนี่ยมันเริ่มลดแอคชั่นลง โดยยิ่งมันไปกระตุ้นให้ต่อมที่จุดหลงรักแร้บ้างตอนอับของคุณนะครับมันทับสร้างบักบมขึ้นได้พิธีดูง่ายก็คือดึงเกมให้เวลาคุณชีวิตคุณเนี่ยมันผ่านอายุไปนะผ่านเข้าไปถึงสู่วัยกลางคนให้ได้ช่วงนี้ก็คือทำความสะอาดเป็นหลักนะครับพยายามอย่าให้มีการอับมากชื้นมากเรายอมรับว่ากลิ่นตัวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามผลปกติแต่โทษใครก็ไม่ได้สักคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้แต่ว่าเราจะเจอยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นท่านเองถ้าก็จะคุ้นชินอยู่แล้วล่ะทำความสะอาดเพิ่มขึ้นครับหาโอกาสที่จะทำถ้าเป็นแถวที่มันอับชื้นก็พยายามเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆนะบางคนก็มีการพกเสื้อไปแทนตัวแรกตอนบ่ายๆก็จะเปลี่ยนด้วย
2: ค่ะ
3: เป็นวิธีการที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนี่ครับแค่ซักเสื้อเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเท่านั้นเอง
2: ค่ะแต่อาจารย์เวลาไปอยู่ในกลุ่มคนหมู่มากเช่นขึ้นรถไฟฟ้าหรืออะไรที่คนเยอะๆอาจจะหมอเขาอาจจะขาดความมั่นใจนะ
3: เดี๋ยวนี้ก็มีลูกกลิ้งช่วย
2: ดับกลิ่น
3: มันจะฆ่าพวกเชื้อโรคแต่ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหล่านี้ข
2: ึ้นบางทีช่วงเช้ายังไม่เท่าไหร่นะคะอาจารย์หมอช่วงเย็นหลังเลิกงานสิคะที่เข้ารถขนรถคนเยอะๆเนี่ยโอเคเจอนะคะโอ้โหแบบเราต้องแบบหันหน้าไปอีกทางหนึ่งเลยอะ
3: ว่ากันก็ไม่ได้นะเพราะในสังคมเรายอมรับ
2: ใช่ใช่จริงค่ะนะคะท่านนี้ท่านต่อไปโอ้1791ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าตรวจแล้วครับเป็นก้อนไขมันค่ะอาจารย์หมออ
3: ๋องั้นก็ผ่าตัดออกดีกว่า
2: ค่ะแต
3: ่พอแล้วก้อนไขมันนี้ถ้าพิสูจน์เป็นไขมันแน่ๆนะครับผ่าตัดออกไปเลย
2: แต่มันอยู่ตำแหน่งที่มีความเสี่ยงก็เลยจะปรึกษาอาจารย์หมอเพราะว่าคอมีเส้นประสาทค่อนข้างเยอะครับใช่ไหม
3: ไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะว่าหมอทุกคนที่ผ่าตัดที่คอได้เนี่ยเขาจะรู้ตัวนั้นดีทุกอย่างทุกตารางเซนติเมตรก็จะต้องเจออะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไขมันก็มันเนี่ยมันมีแคปซูลมันเองอ่ะมันไม่เป็นละลายไข่ที่อื่นแล้วข้างๆมันนะผ่าเข้าไปแล้วก็จะเข้าสู่ข้อนี้จริงๆก็ออกได้ทั้งบล็อกเลยออกทั้งก้อนเหมือนกันเถอะไม่มีการหลงเหลืออยู
2: ่นะคะท่านต่อไปนะคะโอ้โหวันนี้ SMS เรื่องก้อนไขมันใต้ผิวหนังแสดงว่าฮอตฮิตมากเลยนะคะถึงกันเยอะท่าน2690นี่บอกว่าเป็นเหมือนพ่อครับผมมีทั่วตัว 40-50 ก้อนอาจารย์หมอคะ
3: ใช่ครับค่อยๆเลือกก้อนที่มันรบกวนชีวิตคุณนะครับอันนี้คุณหมอก็บอกไม่ได้ว่าอันไหนนะแต่ตัวเองน่ะจะรู้ว่าทำท่านั้นแล้วมันรบกวนได้ไอ้ก้อนนี้ไอ้ก้อนนี้มาร์กไว้เลยไปหาหมอเอาก้อนนี้ออกก่อนเราก็ไล่เก็บก้อนที่มันเกเรเราที่มันรบกวนชีวิตเรานะครับหลักการของการผ่าตัดก้อนไขมันใต้ผิวหนังก็คือจัดการเป็นก้อนๆไปถ้ามีหลายๆก้อนเลือกเฉพาะที่เจ้าตัวเดือดร้อนนี่เห็นมีสมเหตุสมผลนะครับแล้วคุณหมอช่วยทำให้นะครับ
2: ค่ะแต่ท่านบอกว่าวางยาผ่าตัดแล้วก็เป็นอีกครับนี่สิอาจารย์หมอคะยังไงดี
3: อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเหตุมันหรือเข้าไปแล้วมันเกิดการยึดติดกับข้างเคียงอะไรบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: นะคะเพราะว่าเยอะไหมคะ40-50ก้อนนี่ถือว่าเยอะเน
3: า
2: ะ
3: ค่ะแล้วก็ค่อยไล่ทำไปครับ
2: เนี่ยค่ะท่านลงท้าย3616นี่บอกว่าผมมีก้อนไขมันบริเวณหลังแถวไหล่ด้านขวายังไม่ได้ผ่าตัดครับอายุ51ปีค่ะอาจารย์หมอ
3: ครับก็ใจเย็นๆครับเอาโอกาสที่เหมาะๆแล้วก็คุยคุณหมอที่เราคุยแล้วถูกใจนะ
2: ก
3: ็ค่อยๆคุยกันไปทำเพื่อนะครับเพราะก้อนนี้คือก้อนไขมันส่วนใหญ่ที่หลังเนี่ยจะเจอเป็นก้อนไขมันส่วนใหญ
2: ่
3: จับได้นุ่มเนียนนะครับผ่าซ้ายผ่าขวาผ่าหน้าผ่าหลังได้ผ่าเคลื่อนที่ครับบินสองบินก็เพื่อที่เราเห็นนะว่ามันไปได้ไม่ดื้อนะครับ
2: ค่ะนะคะท่านที่ลงท้ายด้วย4295ถามอาจารย์หมอมาว่าอายุ62ปีค่ะอาจารย์หมอ
3: ครับ
2: สูง160หนัก62จะปรึกษาอาจารย์หมอว่าฟันแข็งแรงไม่มีฟันผุเหงือกดีแต่กลิ่นปากค่ะแปรงฟันวันละ3รอบก็ไม่หายเกิดจากอะไรและจะรักษาที่ไหนครับโอ้นี่ต้องปรึกษาทันตะไหมคะอาจารย์หมอ
3: ครับแต่ว่าบางทีคุณหมอทันตแพทย์เขาจะส่งไปให้คุณหมอหูคอจมูกช่วยดูด้วยนะมีต่อมหลายต่อมในปากเราแต่ท่านฟังต่อมทอนซิลบางทีมันยังมีการติดอักเสบอยู่ก็ทำให้เกิดกลิ่นได้กลิ่นที่มาจากในช่องจมูกด้วยนะครับบางทีมันเกิดมีเขาเรียกว่าโปรลิตในช่องจมูกทำให้เกิดกลิ่นได้ด้วยนะครับ ก็ถ้ามีกลิ่นปากมันต้องมีเหตุมีที่มาของมันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเจ้าผู้ร้ายมักจะเป็นตัวที่ฟันคือหมอฟันที่ดูคุณอยู่ก็จะช่วยได้เยอะๆนะครับการขูดหินปูนแต่ละครั้งเนี่ยคุณจะเขาจะไปเพื่อจะขูดหินปูนนะครับแต่ขูดหินปูนเนี่ยเพื่อจะไปพิสูจน์ว่าไม่มีรอยฟันผุที่ไหนเลยเพราะถ้าไม่ขูดหินปูนก่อนมันไม่เห็นไงมันปิดบังอยู
2: ่อ่ะ
3: คือหมอขูดหินปูนเนี่ยคุณหมอฟันก็จะจบครับเขาก็จะเคลียร์ทุกซี่ว่าไม่มีรอยผุรอยกินต่างๆเกิดที่ไหนถ้ามีรอยผุก็จะอุดฟันนั้นให้จบ
2: น
3: ี่คือสิ่งที่เป็นโปรเซสต่อเนื่องกันนะท่านฟังเห็นภาพไหมครับขูดชิ้นปูนแล้วจะต่อในการตรวจสอบเคลียร์ทั้งสายสองซี่ถ้ามีตรงไหนจัดการอุดให้ชดจบโครงเกมวันนี
2: ้
3: กลิ่นตาคุณก็ไม่ได้จะเกิดจากไหนได้เพราะว่าถ้าไม่มีจุดต้นเหตุมันเกิดกลิ่นไม่ได้หรอกครับ
2: นะคะก็อย่างที่อาจารย์หมอว่านะคะท่านนี้ก็ลองหูคอจมูกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าไม่มีฟันผุเหงือกดีนะคะแปรงฟันในวันละ3รอบเลยนะคะก็ไปดู
3: ได้หาหมอคุณจมูกปรึกษา
2: ได้ได
3: ้ว่ามีกลิ่นปากเนี่ยคุณหมอแต่ที่เขามีกล้องส่องทุกช่องนะครับช่องจมูกช่องปากช่องอะไรเนี่ยกล้องน้อยๆกล้องน้อยๆนั่นอ้อยน
2: ะ
3: แล้วก็เห็นภาพชัดเจนของดูมันก็เข้าไปนั่งดูข้างในเลย
2: นะคะ
3: ก็เห็นอย่างเงี้ยเรามีอะไรที่ใส่ก็จะจัดการให้เขาได้เคลียร
2: ์แล้วจะเป็นคำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะอาจารย์หมอจากทางFacebook นะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์หมอปัญญาสอบถามครับโอเมก้า3เราควรเลือกซื้อที่มีค่า EPA และ DHA ปริมาณเท่าไหร่ครับ
3: ถ้า600ขึ้นไปครับที่ขายปัจจุบันนี้ครับตามราคาเอาราคามาโชว์กันนะแต่เนื้อหาจริงๆคุณภาพมันมีแค่300 EPA กับ DHA รวมกันแล้วแค่200-300มันน้อยเดียวครับร่างกายต้องการใช้มากกว่านี้อย่างน้อยก็ขอสัก600-700ขึ้นไปกำลังพอดีนะครับที่จะคุ้มกับค่าราคาแต่ว่าราคาเหล่านี้ครับมักจะสร้างโดยบริษัทผู้มีชื่อเสียงหน่อยนะก็ถึงพยายามดันขึ้นไปขนาดใต้ถึง600-700ของ EPA กับ DHA ของตัวรวมกันนะครับ
2: ค่ะนะคะอีกนิดนึงพี่แป๊ะมาละขออีกคำถามสุดท้ายนะคะท่านนี้บอกว่า4792นี่ท่านบอกว่าค่าผ่าแพงไหมครับผมเคยผ่า3ครั้งใช้ประกันสังคมมีโรงพยาบาลไหนแนะนำไหมครับอาจารย์หมอ
3: ได้ครับทุกที่นะครับไม่แพงหรอกครับเพราะมันไม่ได้เข้าลึกอะไรตื้นๆนะครับก็ประกันสังคมก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาว่าเรื่องราวของซีรีส์นะคะอาจารย์หมอในสัปดาห์นี้
3: ฝากความคิดถึงพี่แป๊ะด้วยนะครับ
2: ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์หมอนะคะแล้วก็เราสองคนลาผู้ฟังในช่วงเวลาของ Healthy Time นะคะเดี๋ยวติดตาม Morning Talk กันต่อไปกับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงวันนี้เรนใสชนแล้วก็อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกลาคุณผู้ฟังนะคะสวัสดี
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่แป๊ะด้วยนะครับ
4: ช่วงถามมาตอบได้ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: ฟัง Active Radio ไม่

0: พงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุก

0: ประเทศ
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
2: ่บอลโลกสตอรี
3: ่อองตวนกริซมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมอองตวนกริซมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆกริซมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย

0: 7:38:19 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับแรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 นสวัสดีพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้วันจันทร์นะครับวันนี้ฟุตบอลโลกไม่เตะแต่รอบ8ทีมจบไปเรียบร้อยได้4ทีมเข้าสู่รอบรองเพลงนี้ถ้าใครได้ดูเกมอังกฤษชนะ
0: ครับ
1: โอ้โหนี่ไม่ต้องเปิดนะไม่ต้องดีเจเปิดเพราะว่าคนที่ยิง2ประตูคือเจ้าจูดบิลลิงแฮมโอ้โหแฟนบอลอังกฤษก็เลยร้องเพลงนี้นะฮะในท่อนที่ลาลาลาลาลาเฮจูดดังลั่นเลยนะครับโอ้โหเกือบร้อยเที่ยวนะครับโอ้โหจูดนี่ก็ภูมิใจอย่างยิ่งมันเป็นทุกอย่างของทีมชาติอังกฤษนะสองเกมแล้วนะสองประตูสองเกมแล้วจูดเนี่ย
0: อังกฤษเนี่ยเล่นมา6เกมนะฮะมีนักเตะที่ยิงประตูได้อยู่3คน
1: 3คนเท่านั้น
0: เท่านั้น1ก็คือแฮร์รี่เคนนะครับกัปตันทีมหมายเลข9
1: ยิงไปเลย5
0: สองก็คือจูดเบลลิงแฮมก็ยิงไป5เท่ากัน
1: ยิงไป5เท่ากัน
0: เบอร์10นะครับและอีกคนหนึ่งก็คือคนที่ไม่มีใครอยากได้ฮะมาคาร์เรฟฟอร์ด
1: มาคาร์เรฟฟอร์ดยิงไป1นะครับ
0: ยิงไป1 นะฮะก็พี่แป๊ะก็เลยเปิดเพลงเฮจูดนะฮะเฮจูดนี่ถ้าใครที่เป็นแฟนเพลงของอังกฤษหรือว่าเดอะบิวเทิลเนี่ยก็คงจะจำกันได้เพราะว่าเซอร์พอลแมคคาร์นีย์นะครับคือเขียนเพลงนี้เป็นการลักษณะของปลอบใจจูเลียนเลนนอนนะฮะก็เป็นลูกชายของจอห์นเลนนอนไงตอนนั้นพ่อแม่มีปัญหากันกำลังจะหย่าร้างกันแล้วก็เลยใช้คำว่าเฮ้ยจูดนะฮะลักษณะนี้เพื่อประโลมจิตใจเด็กให้มีความเข้มแข็งผ่านในช่วงยากลำบากเพราะพ่อกับแม่กำลังจะแยกทางกันนะฮะแต่เผอิญว่าคำว่าจูดเนี่ยมันมาพ้องและมาสอดคล้องกับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอังกฤษเดอะแบกของทีมชาติอังกฤษนะฮะจูดเบลลิงแฮมนั่นเองนะฮะ
1: ถ้าสเปนมียาเมาอังกฤษก็มีเนี่ยเจ้าจูดนี่แหละครับ
0: ครับ
1: นะเท่าที่ดูฟอร์มณเวลานี
0: ้คือสเปนเนี่ยยังไม่ชัดเจนเพราะว่ามันแบกมันไม่ได้แบกกันมันเล่นเป็นทีม
1: แต่ยาเมามันเท้ามันคล่องมากนะเป็นทุกอย่างนะ
0: ฮะ
1: ก็เป็นตัวเปิดเป็นตัวยิงเป็นตัวจ่ายอังกฤษเนี่ยก็มีจูดนี่แหละครับ ประตูที่ตีเสมออันนี้มันถ้าเป็นนักฟุตบอลเบสิกธรรมดาธรรมดาทำไม่ได้นะ
0: ครับ
1: โอ้โหได้บอลหน้ากรอบเกียรติโทษกระชากลากคนแรกลากหนีคนที่สองแล้วปั่นไปเท้าขวาแล้วก็ยิงตู้มโอ้โหไม่มีใครทำได้อยู่คนเดียวหน้ากรอบเกียรติโทษลูกตีเสมอเห็นเต็มตาวันนั้นจูดบิลลิงแฮ
0: ม
1: ส่วนลูกนะฮะลูกที่สองก็เป็นลูกที่ว่าเขาเรียกว่าจมูกไวเข้าไปซ้ำตู้มเดียวหายการซ้ำต้องดูด้วยนะไม่จะมั่วๆซ้ำเข้าไปนะต
0: ้
1: องดูทิศดูทางประตูอยู่ไหนด้วยนะ 2-1 ก็นำชัยแต่ต้องต่อเวลาจนเหนื่อยเลยใครดูบอลคู่วันอาทิตย์2คู่นี่โอ้โหข้าวเช้ายังไม่ทันได้กินเลยครับข้าวเที่ยงเลยฮะรวม2มื
0: ้อ
1: 4คู่ดูแล้วคุณเทพให้คู่ไหนสุดมันแล้วคู่ไหนที่แบบโอ้โหพอจะประคุณเมื่อไหร่จะจบให้เลี้ยง
0: คือจริงๆแล้วผมว่านะถ้าจำเป็นต้องเลือกน
1: ะ
0: ก็ต้องเลือกคู่นอร์เวย์กับอังกฤษอ่ะถ้าจำเป็นต้องเลือกนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าอิสระในการเลือกน
1: ะ
0: ไม่เลือกคู่ไหนที่มันเลยฮะ
1: ไม่สนุกทั้ง4คู
0: ่ทั้ง2คู
1: ่ที่ไม่สนุกที่สุดอ่ะ
0: ไม่สนุกที่สุดนะผมว่าคู่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด
1: ์โอ้เห็นต้องกันเลยเห็นต้องกันเลยนะ
0: แล้วก็ไอการโดนใบแดงของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมันจะถูกต้องตามกฎกติกาใหม่อะไรก็ตามนะแต่มันทำให้เกมดูไม่ได้เรื่องเลย
1: ดูไม่ได้เรื่องนะ
0: ใช่
1: คือเจ้าตัวโดนเหลืองก่อน
0: ใช่
1: นะฝั่งตรงข้ามนะ
0: ใช่
1: แล้วก็เฮ่เฮ่พอไปดู VR มาเปลี่ยนยึดใบเหลื
0: อง
1: ของฝั่งอาเจนแล้วมาให้ฝั่งสวิต
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นเหลือง2
0: ใช่
1: แล้วก็เหลือ10คน
0: เพราะว่าเขาได้ใบเหลืองมาก่อนหน้านี้แล้วพอดูว่าเจตนาว่าเจตนาแสดง
1: งงกันทั้งประเทศแล้วมีอีกจังหวะนึงนะฟรีคิกที่อาเจนได
0: ้ครับ
1: กระโดดขึ้นมงปุ๊บแล้วก็เป่าปี๊ปุ๊บอาเจนยังงงเลยผมได้เตะฟรีคิกเป็นไง

0: คือฟุตบอลโลกเนี่ยดูแย่เลยเพราะว่าอาร์เจนติน่าเนี่ยมันโดนทฤษฎีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ส่อว่าเหมือนกับเอื้ออาร์เจนติน่า
1: ตั้งแต่เกมอียิปต์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ที่นักเตะอียิปต์แล้วก็โค้ช
0: ใช่
1: ก็บอกว่าโอ้โหนี่คุณต้องการดันอาร์เจนติน่าให้ผ่านเข้าไปโอ้แล้วดูสิเกมเมื่อวานนะตัวเองนำก่อน 1-0 นาทีที่10แทนที่จะให้มันคุ้มค่าตั๋วคนชมเต็มสนาม
0: ครับ
1: ไปตั้งรับแล้วไอ้พวกสวิตก็บุกเอื่อยเป็นเรือเกลือนะฮะผมก็แช่งไปแช่งมาแช่งได้ผลตีเสมอ 1-1 อ่ะโอ้โหต้องต่อเวลา
0: แต่ใบแดงมันมีผลมาก
1: ใช่มีผลเรื่อง10คนกับ11นะฮะ
0: แล้วยิ่งมาดูสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นนะกับการให้ลงโทษนะครับของกรรมการในแต่ละเกมเนี่ยเขาบอกว่าทีมที่มีสถิติการฟาวล์เยอะสุดกว่าจะได้ใบเหลืองนะ
1: ครับ
0: เป็นอาร์เจนติน่านะประมาณ 18-20 ครั้งถึงจะได้ใบเหลืองฮะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์เจนติน่าเนี่ยจะเป็นทีมที่ถ้าดูจากสถิตินะ
1: มารยาทยอดเยี่ยม
0: มารยาทดีมากนะฮะ
1: โอ้ไม่โดนเลยเพิ่งมีใบเหลืองไม่เดียว
0: เออ
1: ทั้งที่เกมของพวกอเมริกาใต้ปกตินี่นะ
0: คือฟุตบอลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังมองเห็นยังไงนะแต่ผมมองว่ามันจะมีอยู่2ทีมในโลกใบนี้ในฟุตบอลโลกเนี่ยนะที่มันจะแบบว่าเหมือนกับว่าเล่ห์เหลี่ยมจัดนะครับก็คืออิตาลี
1: ครับ
0: อิตาลีกับอาร์เจนติน่า
1: อาร์เจนกลายเป็นอาร์เจนอิตาลี
0: เออ
1: โอ้โหเหลือเชื่ออาร์เจนติน่าอเมริกาใต้ไปเล่นแบบอิตาลีนะ
0: ฮะ
1: 1ลูกตั้งรับโลโต้
0: ครับ
1: โอ้บอจาวากูนนะก็ก่อนหน้านี้เจอมูกอกแคปเบิร์ตีเสมอมาแล้วใน90นาที2-2นะ
0: ครับ
1: ต้องต่อเวลาชนะ3-2เจออียิปต์โดนนำก่อน2-0แล้วก็ชนะ3-2
0: ครับ
1: มาเมื่อวานนี่ต่อเวลาอีกแล้วทั้งที่ไม่ควรต่อนะโอ้โหเหลือเชื่อเสียเวลาทมากินมากเลยอาร์เจนติน่าเตะบอลงานนี้3เกมก็เจออังกฤษซึ่งจูดนะฮะลาลาลาลาลาลาเฮจูดนี่นะจะบรรเลงได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็โปรดอดใจรอกันนี่เป็นคู่ที่ผมยังไงก็ต้องดูอาร์เจนอังกฤษแต่เขาบอกว่าคู่ที่ดีกว่าคู่นี้คือคู่สเปนกับฝรั่งเศสสเปนนี่นะถ้าคนบ้าหวยเหมือนคนไทยนี่นะต
0: ้
1: องเอาเลขอะไรไปซื้อรู้ไหม
0: เลขอะไร
1: เลข6
0: เพราะอะไร
1: เพราะไอ้เอเมริโน่คนเนี้ยครับมันเป็นซุปเปอร์ซับสองกันลงมาปุ๊บตัวสำรองแล้วมันก็สร้างสกอร์นี่ก็เหมือนกันโอ้กว่าจะผ่านเบลเยียมได้ต้องส่งไอ้หมอนี่ลงมาเมลิโน่เข้าไปซ้ำตุ้มดาบ2เรียบร้อย 2-1 ฮะโอ้โหในช่วงเวลานาทีบาปอะ
0: สเปนเน
1: ี่
0: ยสเปนเนี่ยถ้าใครดูบอลสเปนเล่นเนี่ยเขาจะเน้นการครองบอลดังนั้นเนี่ยสเปนเนี่ยจะไม่โดดเด่นเหมือนอังกฤษที่พี่เคนกับพี่จูดเนี่ยโดดเด่นเลยแต่สเปนเนี่ยทุกคนโดดเด่นหมดแล้วทีมเนี่ยเขาสร้างมาตั้งแต่ตอนฟุตบอลชิงแชมป์ชาติยุโรปชุดที่ชนะอังกฤษเนี่ยในรอบชิงชนะเลิศแล้วสเปนเนี่ยทำไปเล่นไปนะแกได้มาหมดนะล่าสุดเนี่ย19ปีแชมป์ยุโรปเนี่ยแกก็ชนะเยอรมันนะ
1: ก็รับ
0: แล้วบอลฟุตบอลชิงแชมป์ชาติยุโรปครั้งล่าสุดสเปนก็เป็นแชมป
1: ์
0: และฟุตบอลโอลิมปิกเกมครั้งล่าสุดสเปนก็เป็นแชมป์นะฮะฟุตบอลชิงแชมป์ชาติยุโรปเนี่ยสเปนชนะอังกฤษส่วนฟุตบอลโอลิมปิกเกมเนี่ยสเปนชนะฝรั่งเศสที่เทเรียงรีคุมทีมอ
1: ่
0: ะ
1: นั่น
0: ๆแล้วก็19ปีที่เพิ่งเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยก็ชนะเยอรมัน
1: มันจะผ่านฝรั่งเศสไหมล่ะชุดใหญ่เนี่ย
0: ดังนั้นเนี่ย มันก็เป็นตามกรอบที่ฟีฟ่าใช้ระบบเทนนิสมาจับฉลากในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะก็คืออย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทีมเหล่านี้ถ้าเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มก็จะมาเจอกันก็เป็นไปตามนั้นทุกประการนะครับฝรั่งเศสพบกับสเปนแล้วก็อังกฤษพบกับอาร์เจนติน่าตามนี้เลยฮะ
1: สเปนนี่ก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้องยามาลเนี่ยตอนนี้300ล้านนะมั้งแล้วนัดที่ลงนะโอ้โหสเต็ปเท้ามันสุดยอดจริงๆลูกเอ้ยนะครับแล้วตัวเขาก็เลยบอกว่านะครับรอบรองชนะเลิศนะครับ การเจอฝรั่งเศสมันชัดเจนว่าเราทั้งคู่เป็น2ทีมชาติที่ยิ่งใหญ่ฝรั่งเศสเป็นทีมที่ดีสุดแต่มาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าฝรั่งเศสจะต้องกลัวใครสักคนคนนั้นก็คือพวกเราครับนี่อย่ามาเป็นพูดฝรั่งเศสต้องกลัวสเปนนะฮะแล้วเราคือคนที่จะเคลียร์พวกเขาตกรอบในครั้งนี้รอดูฮะคืนวันอังคารคือเช้าตีสองของวันที่15วันพุธนะฮะฟุตบอลคู่นี้เตะกันโอ้กลางสัปดาห์พอดี ยังไงก็วันนี้

0: นอนให้เต็มตา
1: ฮะ
0: พรุ่งนี้นอนให้เต็มตื่น
1: ครับ
0: แล้วก็กลางคืนตีสองของคืนวันอังคารเช้าวันที่15ของวันพุธนั่นแหละครับ ตีสองนะครับคู่นี้จะฟาดแข้งผมมองว่าเนี่ยคู่นี้คือคู่ชิงชนะมาก็สะบักสะบอมครับฝรั่งเศสนี่ไม่ต้องพูดถึงนะผมว่าเป็นเกมที่ดีสุดในรอบ8ทีมนะจัดจ้านทุกตำแหน่งโดยเฉพาะโอ้โหเกมรุกนะฮะมันไปได้ทุกที่ทุกทางนะจะเจาะตรงเจาะข้างเจาะตรงไหนดูเพลินตามากเลยครับแล้วก็ยิงแค่2-0หายไม่ต้องคิดเยอะโมร็อกโกโดนไปเกมรุกสวยงามสง่างามนะครับดูแล้วน่าจะเป็นต่อเกมรุกของสเปนเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนอาร์เจนตินีไม่ต้องพูดถึงเจออังกฤษณเวลานี้นะถ้าดูจากเกมที่ผ่านมาของอาร์เจนตินี3เกมหลังสุดนะผมว่าอังกฤษผ่านครับแล้วก็เป็นไปตามที่ผมได้ตั้งเป้าและก็วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มฟุตบอลโลกอังกฤษจะได้แชมป์โลกจะได้แชมป์โลกในรอบ60ปีนะท่านผู้ฟังคิดอย่างไรนะฮะก็ส่งกันมาได้โดยเฉพาะนะฟอร์มของทั้ง4ทีมใครชอบทีมไหนก็ว่ากันมา4689899นะนั่นก็เรื่องของฟุตบอลมีอะไรที่น่าสนใจเก็บตกไหมครับมาถึงรอบรองแล้วครับคุณเทพ
1: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว100นัดนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็เหลืออีก4นัดการถ่ายทอดสดจากนี้ไปจะมีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีทุกนัดในรอบรองชนะเลิศ2เกมรอบชิงที่3 1เกมแล้วก็รอบชิงชนะเลิศอีก1เกมนะครับทนดูอีก4นัดนะครับสำหรับใครที่รอดูแล้วก็ไม่ใช่ฟุตบอลโลกที่แปลกใหม่อะไร
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าทีมที่จะได้แชมป์เป็นทีมหน้าเดิม1ใน8ทีมหน้าเดิมที่เคยได้แชมป์แต่ที่สร้างประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกก็คือว่านี่คือเป็นครั้งแรกนะครับที่ทีมเรียงกัน4อันดับแรกเข้ามาในรอบรองชนะเลิศโดยไม่มีมามืดเลยแม้แต่ทีมเดียวนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยทีมอันดับ1ของโลกณปัจจุบันนะคืออาร์เจนตินานะครับถ้าเป็นณปัจจุบันแต่ถ้าเป็นในอดีตตอนที่มีการจับสลากกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ย เดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็น ที่มีการจับสลากกันตอนนั้นเป็นสเปนนะฮะสเปนอันดับ1อาร์เจนตินาอันดับ2ฝรั่งเศสอันดับ3แล้วก็อังกฤษอันดับ4ณขณะนั้นดังนั้นเนี่ยทีมวางในระบบของเทนนิสพอแรนดอมไปแล้วก็เอาทีมที่มาเจอกันในรอบรองชนะเลิศเป็นถ้าทีมเหล่านั้นเป็นที่1ในกลุ่มซึ่งทั้ง4ทีมเป็นที่1ในกลุ่มหมดนะครับคือฝรั่งเศสสเปนอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินามันก็เลยเป็นว่าทีมฝรั่งเศสเจอกับสเปนแล้วก็อังกฤษเจอกับอาร์เจนตินานะครับก็ลุ้นกันอังกฤษแชมป์1สมัยสเปนแชมป์1สมัยอาร์เจนตินาแชมป์3สมัยแล้วก็ฝรั่งเศสแชมป์2สมัยนะครับ
0: ครับส่วนนะครับเรื่องของโหประเทศไทยเราเมื่อคืนก็มีเหตุการณ์ค่อนข้างจะสลดใจกับนะร้านอาหารซึ่งขายเบียร์โรงเบียร์ณราชพร้าวเกิดเพลิงไหม
1: ้
0: ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับท่านผู้ฟัง
1: เป็นข่าวดังไปทั่วโลกแต่เป็นข่าวดังในทางที่ไม่ดีเลยนะครับ
0: มันหนีออกไม่ได้มีผู้เสียชีวิตไปนะฮะหลบอยู่ในห้องน้ำแล้วก็สำลักควัน
1: ครับ
0: 27รายคือขั้นต่ำนะ
1: จนตอนนี้เนี่ยยังยืนยันที่27รายนะครับอันนี้อ้างอิงจากคุณธีรพัฒน์คชมาศซึ่งเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับบอกว่าเมื่อเวลา 0:02 นาทีเนี่ยได้รับการแจ้งเหตุนะครับว่าเกิดเพลิงไหม้ภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเขาบอกว่าอยู่
0: ตรงใกล้กับลาดพร้าวเลย
1: ลาดพร้าวซอย1พี่แป๊ะเคยไปมั้ยที
0: ่ลาดพร้าว
1: เคยไปไหม
0: ไกลบ้านไปของผมโยงเบียร์เยอรมันแถวรามอินทราครับ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพลิงมาควบคุมได้นะครับตอน 0:32 นาที
0: นายกรัฐมนตรีไปดูที่เกิดเหตุเลยนะ
1: ครับเบื้องต้นนะฮะผู้เสียชีวิต27รายชาย9หญิง18นะครับแล้วก็มีส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอีกจำนวนหนึ่งนะกลมๆเนี่ยอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า60รายนะฮะก็ต้องดูว่าจะมีความสูญเสียมากกว่านี้หรือไม่นะครับขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยหวังว่านะครับคือคงไม่ไปถึงขนาดซันติก้านะครับเพราะว่าซันติก้าผับตอนนั้นเนี่ย

0: ตัวเลขผู้สูญเสียเนี่ย67ราย
1: ตรงทองหล่อเนาะ
0: ครับเสียชีวิต67รายข่าวนี้เป็นข่าวเศร้าที่ดังไปทั่วโลกนะครับ BBC ขึ้นบอกว่าอย่างน้อย77รายเสียชีวิตที่บาร์ไฟไหม้ในกรุงเทพนะฮะสั้นๆอย่างนี้แต่ได้ใจความนะครับนี่คือเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในเช้าวันจันทร์นี้นะครับกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไปกันที่
1: เรื่องดีๆของกีฬาครับก็ต้องเป็นฝ่ายหญิงอีกแล้วครับนะฮะนอกจากนะฮะเรื่องกีฬาก็มีน้องเนเน่ซึ่งตอนนี้ดังไปทั้งโลกแล้วนะครับ
0: ครับ
1: คลิปของเธอที่แสดงนะฮะร้อยกว่าล้านวิวแล้วนะครับน้องน้องรวมตัวกันนะครับเจอกับบราซิลวอลเลย์บอลหญิงครับวันนี้ต้องเหลือเชื่อเจอกันทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเราไม่เคยชนะเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วเป็นการชนะบราซิล3เซตรวดนะแล้วให้รอดตกชั้นเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ต้องรอเกมสุดท้ายถึงเล่นกับตุรกีเมื่อวานแล้วก็แพ้ตุรกีไป3ต่อ1เซตนะฮะ3ต่อ0กรุงเทพ
0: ครับ
1: ผมไม่ได้ดูเสียดายมากเลยอ่ะ
0: คือเกมนี้เนี่ยก็สู้กันอย่างเต็มที่นะครับท่านผู้ฟังอย่าพยายามที่จะเป็นเซียนโซเชียลแล้วก็สร้างประเด็นอะไรต่างๆขึ้นมานะครับต้องให้เครดิตนักตบสาวไทยนะครับที่ชนะบราซิลไป3ต่อ0 25ต่อ15 25ต่อ16แล้วก็25ต่อ17
1: ใช
0: ่แต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยถึงแม้ว่าไทยจะแพ้ต่อตุรกี1ต่อ3เซต
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต้องแพ้นะเพราะว่าตุรกีเหนือกว่าเราค่อนข้างมากนะฮะเราแพ้ไป1ต่อ3เซตนะครับ27ต่อ2521ต่อ25 19ต่อ25แล้วก็22ต่อ25
1: ครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอจบการแข่งขันจบทัวร์นาเมนต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกทีมแข่งกัน12ครั้งนะครับท่านผู้ฟังบัลแกเรียนะฮะซึ่งเป็นทีมหนึ่งที่เราชนะได้ที่แข่งขันในประเทศไทยนะบัลแกเรียตกลงไปตกชั้น
1: ครับ
0: เมื่อปีที่แล้วเกาหลีใต้ปีนี้บัลแกเรียนะฮะ
1: เราชนะ3แพ้9
0: ครับ
1: รอด
0: มีอยู่4ทีมนะครับที่ชนะ3แพ้9ก็คือไทยนะครับชนะ3แพ้9โดมินิกันชนะ3แพ้9ยูเครนชนะ3แพ้9แล้วก็ฝรั่งเศสชนะ3แพ้9ส่วนบัลแกเรียเนี่ยชนะ2และแพ้10นะฮะแต่สถานการณ์ใช้เป็นอย่างนี้ทุกปีมันก็ไม่ใช่นะเพราะมันเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาตลอดเวลาร
1: อดอีก2ครั้งติด2ปีติด
0: ครับ
1: นะฮะก็ต้องดูดีกว่านี้แต่ยังไงก็ต้องชื่นชมเพราะนี่คือการเล่นระดับโลกนะฮะผู้เล่นที่ได้ลงสนาม6คนก็มีพรพันธ์เกิดปาดกัปตันทีมแก้วกระยากมุนทลาอัชราพรคงยศสศิภาพรจันทวิสูตรทัดดาวนึกแจ้งพิมพยาก๊อกรำเบียมุตเปียนุตแป้นน้อยนี่คือคนที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะเวลานี
0: ้
1: ลงสนามนะครับคนที่ทำคะแนนได้สูงสุดก็เป็นทัดดาวนึกแจ้งอ่ะ15คะแนนพิมพยาก๊อกรำ12คะแนน
0: ครับ
1: อ่ะยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงด้วยนะครับยังอยู่รอดปลอดภัยนะฮะ
0: แล้วก็ทำให้ทีมที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นดังต่อไปนี้ก็คืออันดับ1สหรัฐนะครับอันดับ2นะครับอิตาลีอันดับ3บราซิลอันดับ4ตุรกีอันดับ5แคนาดาอันดับ6นะครับญี่ปุ่นอันดับ7เป็นเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็มาเป็นอันดับ9เลยคือจีนเพราะจีนเป็นเจ้าภาพนะครับในรอบสุดท้ายพอมีการจับฉลากประกบคู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสายบนสหรัฐพบกับจีนก็น่าจะไม่เป็นปัญหาสำหรับสหรัฐนะครับแล้วก็ผู้ชนะระหว่างสหรัฐกับจีนไปพบผู้ชนะระหว่างตุรกีหรือตุรกีนะครับซึ่งจะเล่นกับแคนาดานั่นคือสายบนส่วนสายล่างอิตาลีพบกับเนเธอร์แลนด์นะครับไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับอิตาลีนะครับแล้วก็คู่นี้สิมันบราซิลพบกับญี่ปุ่นนะครับสองคู่นี้จะเจอกันนะก็จะแข่งกันที่มาเก๊านะครับที่ประเทศจีนก็ลุ้นกันต่อไปเราช่วงเวลาหนึ่งเรายังหวังนะครับว่าเราอาจจะได้เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายบ้าง
1: สักครั้ง
0: สักครั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับ
1: ไปกอล์ฟหญิงนะครับนะฮะหลังจากกิโน่วันแรกไม่เคยสู้ดีนะฮะตี1โอเวอร์จบที่69
0: ครับ
1: นะครับพอวันที่2มาออกเช้าไงรอเข้ามา7อันเดอร์เลยนะครับ
0: ฮะ
1: โอ้6อันเดอร์7อันเดอร์นี่นะครับก็หักลบกบนี่2วัน6อันเดอร์พาพุ่งพรวดจากอันดับ69มาลังอันดับ5ครับ
0: ครับ
1: งานนี้ตัดที่สแควร์นะฮะก็เลยทำให้นักกอล์ฟสาวของเราหลายคนตี1โอเวอร์เสียดายมากครับไม่ผ่านตัดตัวนะครับ
0: ครับ
1: มีโปรเปียโนจายุบนตี1โอเวอร์2วันนะฮะรวมอ๋อโปรเปียโนผ่านฮะตี1โอเวอร์ในวันที่2 นะรวม2วันอีเวนต์พานะฮะส่วนโปรฮัทสุริยาวินิจฉัยทำ4อันเดอร์ในวันที่2นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าวันแรกไม่ดีก็เป็น1โอเวอร์ไม่ผ่านตัดตัวพอนงเพชรล้ำไม่ผ่านตัดตัวเชนตีวรรณแสน7โอเวอร์ก็ไม่ผ่านตัดตัวนะครับสรุปไม่ผ่าน3สาว
0: ครับ
1: สุริยาวินิจฉัยทำพอนงเพชรล้ำเชนตีวรรณแสนที่เหลือไปสู้ใน2วันต่อมากรุงเทพ
0: ก็แชมป์นะครับเป็นของเฮเลนฮิวนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์เมเจอร์รายการล่าสุด
1: ครับ
0: นะครับนี่เป็น2รายการเมเจอร์ติดต่อกันเลยนะนี่จากเกาหลีใต้
1: สาวเกาหลี
0: เกาหลีใต้ครับส่วนจีโน่ของเราเนี่ยปรากฏว่าอยู่อันดับ10ร่วมนะครับทำได้11อันเดอร
1: ์แต
0: ่ฮะ
1: มือหนึ่งโลกไม่ผ่านตัวนะ
0: ไม่ผ่านตัวนะครับอ่ะรายละเอียดอื่นเดี๋ยวว่ากันในชั่วโมงที่2ช่วงนี้พักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมสนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่อง

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกลงพื้นที่ดูเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเผยเบื้องต้นเคสดำ27รายเมื่อเวลา 1:30 นาทีที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ติดตามและรับฟังรายงานสถานการณ์จากนั้นเวลา 1:45 นาทีนายอนุทินให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังการลงพื้นที่ว่าเห็นสภาพระเบิดปะทุทั้งร้านส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตสำลักควันเมื่อถามว่าพอทราบต้นตอสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้หรือไม่นายกกล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบกำลังให้ญาติมารายงานเพราะมีสายเข้าจากโทรศัพท์มือถือของผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โทรเข้ามาซึ่งตำรวจก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสายและบันทึกข้อมูลไว้นักดนตรีที่ประสบเหตุบอกว่ามีควันออกมาจากคัตเอาต์ตรงเวทีสักพักก็เกิดไฟดับและมีเสียงดังระเบิดควันเต็มไปหมดต่างคนต่างวิ่งหนีแล้วผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลังอาคารในห้องน้ำซึ่งไม่มีประตูหนีไฟที่ชัดเจนหรือด้วยอาการตกใจวิ่งเพื่อหลบควันและนี่คือการสันนิษฐานเบื้องต้นข้อมูลผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่รอดชีวิตก็ยังสามารถให้การเบื้องต้นได้แต่เราต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหาต้นเหตุด้านผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้พร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติเมื่อเวลา 2:40 นาทีที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สั่งการสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเร่งตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการนายชัชชาติกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้เนื่องจากต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางศูนย์ประสานงานในการติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการกรุงเทพมหานครได้ส่งพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาจุดเพลิงไหม้สาเหตุของเหตุการณ์และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนายชัชชาติกล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนของกทม.ขณะนี้มี3ด้านได้แก่การตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติผู้ประสบเหตุการตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการและการตรวจสอบระบบทางหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานพร้อมยืนยันจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบขณะที่นายสุริยะชัยรวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีเดินทางถึงจุดเกิดเหตุแต่เมื่อมาถึงพบเพลิงลุกไหม้เต็มพื้นที่แล้วประกอบกับภายในอาคารมีกลุ่มควันหนาทึบทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากกทม.จะตรวจสอบเอกสารการอนุญาตประกอบกิจการรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในล่าสุดเวลา 3:45 นาทีทางปภ.กทม.รายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายแบ่งเป็นเพศชาย9รายและเพศหญิง18รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบเต็มกำลังทั้งนี้กทม.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอส่งกำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนพร้อมยืนยันจะให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเต็มกำลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับอาร์เซนอลวางแผนคว้าตัวกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาเข้ามาร่วมทีมสโมสรอาร์เซนอลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษวางแผนเสริมทัพครั้งใหญ่โดยเล็งคว้าตัวฮูเลียนอาวาเรสหัวหอกทีมชาติอาร์เจนตินาของแอตเลติโกมาดริดมาเสริมแนวรุกทางนี้ดิอินดีเพนเดนซ์เสืออังกฤษรายงานว่าจะนอหวังจะคว้าอาวาเรสซึ่งเพิ่งยิงประตูสุดสวยในเกมที่อาร์เจนตินาต่อเวลาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์3ประตูต่อ1ในฟุตบอลโลกรอบก่อนรองชนะเลิศมาร่วมทำให้ได้หลังหลายทีมที่เคยให้ความสนใจกองหน้าวัย26ปีรายนี้เริ่มทยอยถอนตัวจากดีลนี้ไปเกือบหมดแล้วประธานฟีฟ่าเปิดเผยว่ามีแผนเพิ่มทีมในฟุตบอลโลกจาก48ทีมเป็น64ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งหน้าเจ จานนี่อินฟานติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าระบุว่าฟีฟ่าจะทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มทีมเข้าร่วมแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีก16ทีมหรือจากเดิม48ทีมเป็น64ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030ทางนี้อินฟานติโน่เปิดเผยว่าแนวคิดในการเพิ่มทีมครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะต้องการเปิดโอกาสให้ชาติต่างๆได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในฟุตบอลโลกมากขึ้นเพราะฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่เรื่องของทวีปยุโรปและอเมริกาใต้อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการก่อตั้งศึกฟุตบอลโลกใน World Cup 2030อีกด้วยโดยจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการฟีฟ่าหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทันทีและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบ

0: มืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 8นาฬิกา10นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ปายุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกานะครับสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง YouTube ของ FM 99 Facebook Live ของ FM 99นะครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk นะครับก็4689899นะครับ4689899นะครับขอขอบคุณนะครับจักรยานรถจักรยานยนต์ Yamaha Frasio Hybrid นะครับแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับขอขอบคุณ TrueFortic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic นะครับขอขอบคุณ Dual Home แจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญ Dual Home Stadium ตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึงวันที่17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอลุ้นผลการแข่งขันอีก4นัดที่เหลือนะครับท่านผู้ฟังทุกคนทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านบมจ.สมทเชิญชวนนะครับแฟนๆรายการทุกท่านนะครับและคนไทยทั้งประเทศเข้าร่วมในการมีส่วนร่วมในฟุตบอลโลก2026หรือว่าฟุตบอลโลกครั้งที่23นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ cheer.mcot.net นะครับ cheer. นะครับ mcot.net นะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจนะครับ mcot superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะฮะแพ็กเกจ M-Cot Superfan เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านลุ้นรับของรางวัลนะครับมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan นะครับ1รางวัลแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศนะครับ24รางวัลและGold Gift Voucher อีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลกว่า3ล้านบาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลนะครับไม่ต้องรอจนถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับอย่าช้านะครับแล้วขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับนั่นคือเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับ
2: มาต่อกันนะครับกับป๊อปเมเจอร์ที่4ของปีรายการเอวิองแชมเปี้ยนชิพเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านที่1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะประมาณ309ล้านบาทใช้สนาม Evian Resort Golf เป็นสนามพา71นะที่ประเทศฝรั่งเศสผมไปดูตอนรอบ3ตอนนั้นจีโน่นะครับก็ทำเข้ามาอีก4อันเดอร์นะ7เบอร์ดี้1โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้10อันเดอร์พาอยู่อันดับ6ร่วมนะจบวันที่3อ่ะแต่วันที่4เธอจบอันดับ10
1: ครับ
2: จบอันดับ10ก็ท็อป10นะแชมป์เป็นยูเอรันนะครับ
1: ก็เป็นนักกอล์ฟวัย25ปีนะครับจากเกาหลีใต้เจ้าของส่วนสูง175เซนติเมตรแล้วก็เทิร์นโปรนะครับเมื่อปี2019คนนี้เนี่ยความยอดเยี่ยมของเธอคือชนะ LPGA ของเกาหลีใต้เกาหลีทัวร์เนี่ยนะฮะ5รายการแล้วสิ่งที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้นก็คือนี่เป็นเมเจอร์รายการที่2ติดต่อกันเลยนะ
2: ฤดูกาลนี้นะ
1: ใช่
2: คือก่อนหน้านี้คือ US
1: ใช่ US
2: Women Open
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็รายการนี้
1: ต่อกันนี่แหละ
2: เอวิยอง
1: ใช่
2: ฉะนั้นปีนี้4เมเจอร์มีแค่2คน
1: มี2คน2เมเจอร์แรกเป็นเนลลี่คอร์ด้ามือ1ของโลกจากสหรัฐ แล้วก็เมเจอร์ที่3กับเมเจอร์ที่4
2: ครับ
1: เป็นรีเฮลันนี่แหละ
2: โอ้
1: บอกแล้วกว่า25ปีจากเกาหลีใต้เนี่ย
2: เมเจอร์สุดท้ายเดี๋ยวยูเฮลันจะไม่ผ่านตัดตัว
1: เหรอ
2: เหมือน
1: ที่ก็ได้เมเจอร์สุดท้ายจะเกิดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะครับ
2: ปลายเดือนนี้นะพักไป2สัปดาห
1: ์
2: ก็จะเจอเมเจอร์ที่5สุดท้ายละ
1: The Women's Open นะครับหรือว่า British Open นั่นเองนะฮะ
2: แข่งที่สกอต
1: รู้สึก
2: ที่อังกฤษ
1: ที่อังกฤษฮะถ้าตามLoyens Rhythm นี่เป็นที่อังกฤษนะฮะ
2: ก็รอกันต่อไปสำหรับอัธยาทิติกุลนะฮะนางงามจะมีมงกุฎเมื่อไหร
1: ่
2: งานนี้ติดท็อป10ในรีคอร์ด้าไม่ผ่านตัวนี่คะแนนก็พอสมควรนะในการที่จะที่ติดในรีคอร์ด้านะครับ
1: ก็ผลงานของนักกอล์ฟไทยนะครับอย่างที่บอกนะครับคือรูเฮลันเนี่ยเพย์ออฟนะครับกับบุ๊คเอมเฮนเดอร์สันเพราะว่าเธอจบ4วันเนี่ยได้19อันเดอร์เท่ากัน
2: บุ๊คเอมเฮนเดอร์สันสาวแคนาดา
1: ใช่
2: กลับมาแล้ว
1: เอออ
2: ู้หายไปนานมาก
1: 19อันเดอร์เท่ากันแต่ว่าพอเพย์ออฟแล้วเป็นรีเฮรันจากเกาหลีใต้นะครับชนะไปได้แชมป์ไป
2: ครับ
1: รองแชมป์ก็คือบุ๊คเอมเฮนเดอร์สันนะครับอันดับ3เป็นอากิอิวาอินะครับของญี่ปุ่น18อันเดอร์4เนี่ยมีร่วมกัน3ท่านนะครับคือจินฮีอิมนะครับมีมาโอซากิโอแล้วก็มิยูยามาชิตะทั้ง3ท่านทำได
2: ้
1: 15อันเดอร์นะครับแล้วก็อันดับ7ร่วมมี2ท่านนะครับแอนนานอตควิสกับลิเดียโคนะฮะ13อันเดอร
2: ์โอ้ลิเดียโคก็ยังไม่ธรรมดา
1: อันดับ7ร่วมนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็อันดับ9อันนี้เดียวเลยก็คือแอสตันคิมของสหรัฐนะครับ12อันเดอร์ส่วนอันดับ10ร่วมเนี่ยมีอธิยาทิติกุลมีมายาสตาร์คนะครับมีเคทันดราอเล็กซานเดอร์จากแอฟริกาใต้แล้วก็มีโซมีลีนะครับจากเกาหลีใต้ทั้ง4ท่านทำได้11อันเดอร์273นะครับโบกอฟสาวไทยท่านอื่นๆนะครับมี16ร่วมแอริยาจุธานุการ8อันเดอร์นะครับแล้วก็ลึกลงมาอีกเป็นประพังกรทธนกิจนะครับอยู่ที่26ร่วม6อันเดอร์นะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็เป็นปาจารีอนันตฤการนะครับ35ร่วมที่5อันเดอร์
2: ครับ
1: แล้วก็
2: โปเปียโนอภิชายุบล
1: อยู่อันดับ40ร่วมนะครับ4อันเดอร์นี่คือผลงานของนักกอล์ฟไทยในรายการเมเจอร์ที่4
2: แล้วก็
1: ปีนี
2: ้รอเชียร์โปรเปียโนอภิชายุบลกันในเอเชียนเกมด้วยนะเธอจะคว้าเหรียญทองอีกครั้งหรือไม
1: ่ครับ
2: จากที่จีนเธอได้มาแล้วนะครับ
1: ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับ
2: ไปแกรนด์สแลมวิมเบิลดันนะครับแกรนด์สแลมที่3ของปีเงินรางวัลค่อนข้างจะเยอะ 64.2 ล้านปอนด์นะประเภทหญิงลินดานอสโความือวางอันดับ9ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กวัย21ปีใช้เวลา2ชั่วโมง28นาทีเฉือนชนะรุ่นพี่นะฮะคาโรไลนามูโชวามืออันดับ10ของรายการ9กับ10เจอกันเช็คด้วยกันทั้งคู่นะครับ2ต่อ1เซตนะฮะ 6-2 โดนก่อนแล้วก็ชนะ 5-7 6-3 นะครับ
1: ครับ
2: 6-2 เอาชนะเซต2แพ้และเซต3ชนะก็คว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกไปครองในชีวิตเงินรางวัลนี่โอ้โหรายการเดียวนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับ 3.6 ล้านปอนด์ฮะคิดเป็นเงินไทย161ล้านบาทคุณดูเด
1: ้
2: ขนาดรองแชมป์มูโชว่านะครับ 1.8 ล้านปอนด์ประมาณ 80.5 ล้านบาทไทยนะก็นักเทนนิสเช็กเนี่ยชิงชนะเลิศกันเองนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะในวิมเบิลดันแล้วก็มอสโกว่านี่เป็นนักหัวเช็กคนที่3ในรอบ4ปีนะแข่งกันมา4ปีวิมเบิลดันเนี่ยนี่เป็นคนที่3ที่เป็นคนที่คว้าแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดันนะมาเคด้ามอนโดโซว่านี่ปี2023บาโบราเครชิโควาปี2024แล้วก็นี่2026เป็นเธอครับลินดานอสโควานาตานารักยังนะสาวอยู่เลย21ปียินดีด้วยครับ
1: ส
2: ่วนฝ่ายชาย
1: ฝ่ายชายก็เป็นพ่อหนุ่มจากอิตาลีนะฮะ
2: มือหนึ่งโลก
1: เวลาอิตาลีเจอกับเยอรมันนะ
2: ครับ
1: ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ย
2: ฟุตบอลก็เหมือนกันเหรอ
1: มันจะยากมากถึงแม้อิตาลีถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยนะอิตาลีถึงแม้ว่าจะห่วยๆมายังไงก็แล้วแต่เวลาเจอเยอรมันเนี่ยอิตาลีมักจะดูดี
2: ครับ
1: เพราะว่าเป็นบอลแบบเจ้าเล่ห์แล้วก็เหลี่ยมจัดไงนะฮะยานิคซินเนอร์นะครับเอาชนะอเล็กซานเดอร์เซเวเรฟไปได้3ต่อ1เซตในเซตแรกเนี่ยเซเวเรฟชนะก่อนนะครับ7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7และหลังจากนั้นนะครับยานิคซินเนอร์มือ1ของโลกก็กลับมาชนะ3เซตรวดเลย7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2 6ต่อ3แล้วก็6ต่อ4ก็ ็รักษาแชมป์ไว้ได้ฮะเพราะว่าถือว่าเป็นการพลิกสถานการณ์ใช้เวลาในการแข่งขันเนี่ย3ชั่วโมง46นาทีเป็นการป้องกันแชมป์ชายเดี่ยวแกรนด์สแลมในรายการวิมเบิลดันของเขาไว้ได้แล้วก็เป็นสมัยที่2ติดต่อกันแล้วก็เป็นแกรนด์สแลมรายการที่5ในอาชีพของยานิกซินเนอร์นะครับรับเงินรางวัลไปเท่ากันนะชายกับหญิงเท่ากันก็คือประมาณ
2: เท่ากันเลย
1: 161ล้านนะครับ3ล้าน6แสนปอนด์นะครับ3ล้าน6แสนปอนด์สเวลฟก็รับไป1ล้าน8แสนปอนด์นะครับหรือประมาณ81ล้าน
2: โอ้โหแชมป์รายการเดียวรวยไม่รู้เรื่อง
1: ก็มีพิธีมอบถ้วยนะครับก็คือเจ้าหญิงแฮงเวลนะครับก็คือเจ้าหญิงแคทเธอรีนนะครับก็มาทอดพระเนตรแล้วก็เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยนะครับสเวลฟบอกว่าสเวลฟบอกว่ายอมรับความแข็งแกร่งของซินเนอร์เลยนะแล้วก็ถือว่าณเวลานี้ณนาทีนี้ต้องถือว่าเยนิกซินเนอร์เป็นนักเทนนิสที่ยอดเยี่ยมที่สุดดีที่สุดของโลกใบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ผมจะมีมุกขำๆนะเขาบอกอย่างนั้นสเวลฟบอกว่าผมเริ่มไม่ชอบหน้าของซินเนอร์แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเจอกันมา8ครั้งแพ้รวดทั้งไอ้ไม่ใช่8ครั้ง9ครั้งเจอมา9ครั้งแพ้รวดทั้ง9ครั้งเลยฮะ
2: จริงเหรอ
1: ใช่ เขายังหวังว่าจะมีสักวันหนึ่งที่เขาจะได้แชมป์ชายเดี่ยววิมเบิลดันเพราะก่อนหน้านี้เขาได้แชมป์ชายเดี่ยวเฟรนช์โอเพ่นมาแล้วไงแล้วก็ในวัย29ปีเนี่ยมันยังไม่สายเกินไปที่จะมาได้แชมป์วิมเบิลดันเขาบอกว่างั้น
2: ครับก็ต้องรอให้ซินเนอร์ป่วย
1: ซินเนอร์บอกว่าเขาบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆสำหรับยกย่องความยอดเยี่ยมความมีใจสู้ของอเล็กซานเดอร์เซเวเรฟนะครับเขาบอกว่าเซเวเรฟเนี่ยเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์วิมเบิลดันมากๆแล้วถ้ายังรักษามาตรฐานอันนี้ไว้ได้เนี่ยผมหวังว่าเซเวเรฟเนี่ยจะได้แชมป์ชายเดี่ยววิมเบิลดันในที่สุดนะครับผมคงต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันแชมป์ครั้งนี้ให้นานที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าของชายเดี่ยววิมเบิลดันประเภทชายยังเป็นโรเจอร์เฟเดเลอร์นะเขาเป็นแชมป์ไม่เยอะมากครับเพียงแค่8สมัยเท่านั้นเอง
2: โอ้ยตู้ใบเดียวเก็บไม่หมดถ้วย
1: ใช่ก็ซินเนอร์แต่ซินเนอร์อายุยังน้อยนะ24เอง
2: แต่ไม่น่าแก่แก
1: ่เหรออู้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะ เพราะว่าไม่แน่ใจว่าบ้านแกอยู่ไกลจากสถานที่แจ้งเกิดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู
2: ้เจเนอร์เซเวเลฟหน้ายังดูอ่อนกว่าเลยนะตัวก็ใหญ่ด้วยนะหนุ่มเยอรมันคนเนี้ย
1: 197อ่ะส่วนไอ้ยานิกซินเนอร์เนี่ย19124เองอ่ะ24กับ29เจอกันแต่24ชนะ
2: ตัวบอบบางกว่
1: า
2: แต่ทีนิดนี่นะมันต้องเคลื่อนไหวไง
1: ครับ
2: บางทีนะฮะไอ้เซเวเลฟนี่ตัวมันหนักเกินไปเคลื่อนที่ช้าก็เลยแพ้นะ
1: ครับ
2: ความเร็วเป็นรองแต่น้ำหนักเป็นต่อ
1: ครับ
2: สู้กันได้ครับเทนนิสกีฬาเดี่ยวเนี่ยดวลตัวต่อตัวนะแต่ยังไรตัวใหญ่ก็ได้เปรียบคนไทยนี่ก็นะมีหลากหลายชนิดกีฬาที่เราไม่สามารถที่จะสู้กับพวกฝรั่งบังค่าได้นะ
1: ครับ
2: ก็ต้องพิจารณากันว่าเราจะมาสนับสนุนกีฬาอะไรให้มันอย่างจริงจังแม้ว่ากีฬานั้นจะไม่ใช่เป็นกีฬายอดนิยมแต่ถ้าเขาแข่งในเอเชียนเกมโอลิมปิกเนี่ยมันควรจะมานะเอาทิศทางเอาเหรียญดีกว่าแบบเกาหลีเรื่องยิงธนู
1: อย่าไปยุ่งกับเขา
2: เก่งจนแบบโอ้โหเนี่ยยิงธนูนี่แบบ
1: อย่าไปยุ่งกับเขาเลย
2: มันถือกันได้หมดนะฮะนี่ฮะกอล์ฟก็เหมือนกันนี่กีฬาเนี่ยเราก็พอจะสู้กันได้แต่รัฐบาลกับกีฬากอล์ฟไม่เอาอ้าวไม่เอาเลยเกินแม้ทั้งที่นายกก็มีสนามกอล์ฟนะน่าจะมีปีของกอล์ฟสักปีนึงนะเพราะว่านักกอล์ฟสาวของเราก็สร้างชื่อเสียงได้หลายคนนะคร
1: ับ แต่เกาหลีใต้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้จากเขาไหมหรือว่ามีถอดบทเรียนไหมเกาหลีใต้นี่โอ้โหนักกอล์ฟดีเยอะๆนะ
2: ครับ
1: อย่างล่าสุดเนี่ยในสกอตติชโอเพ่นเนี่ยปรากฏว่าคนที่ได้แชมป์เป็นคุณพี่ทอมคิมนะ
2: ทอมคิมไอ้หนุ่มคนนี้มาฝึกอยู่เมืองไทยนะตอนที่มันจับคู่น้องจีโน่ผมนะเล่นกอล์ฟรายการหนึ่งโอ้โหมันหลงไหลแบบคลั่งไคล้เลยหลังจากนั้นฟอร์มตกหายไปเลยนะนี่กลับมาเซอร์ไพรส์สร้างคว้าแชมป์เลยเหรอ
1: คว้าแชมป์เลยฮะ
2: คว้าแชมป์ PGA นะ
1: คว้าแชมป์สกอตติชโอเพ่นใช่ PGA นี่แหละ
2: สกอตติชโอเพ่น
1: ใช่ครับ
2: แล้วได้ข่าวมือหนึ่ง
1: ตกรอบ
2: ตกรอบ
1: ไม่ผ่านการตัดตัว
2: คือที่ขอด้าฝ่ายหญิง
1: สัปดาห์นี้เนี่ยมือหนึ่งชายและมือหนึ่งหญิงไม่ผ่านตัดตัว
2: ไม่ผ่านตัดตัว
1: ใช่ครับ
2: นัดกันไปเจออะไรที่ไหนยังไงหรือเปล่าเนี่ย
1: แต่คุณพี่ทอมคิมได้แชมป์ฮะ17อันเดอร์
2: กลับมายังรอเลยนะ
1: 17อันเดอร์พานะครับในรายการที่ชื่อว่า Scottish Open นะครับก
2: ็
1: ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนะครับสำหรับ
2: น้องจิโน่ต้องฮัลโหลไปยินดีด้วยละ
1: ทอมคิมอันนี้ชนะในรายการอาชีพมาเนี่ย13ร
2: ายการ ยังไม่เยอะนะ
1: ฮะ
2: อายุก็ยังไม่เยอะ
1: อายุ24ปี
2: ใช่
1: เทิร์นโปรมา2018นะครับ
2: ครับ
1: ก็ลุ้นกันต่อไปสำหรับใครที
2: ่โอ้หายไปนานมาก
1: แต่กำลังจะบอกว่า มือหนึ่งของโลกไม่ผ่านตัดตัวแต่ว่าแล้วพอมาได้แชมป์เนี่ยทั้งชายและหญิงเป็นเกาหลีใต้หมดเลย
2: เดี๋ยวจะฮามากทอมคิมมาเล่นเอเชียนเกมนะเพื่อหวังไม่ต้องเป็นทหารไง
1: เหรอ
2: คือหนุ่มเกาหลีถ้าได้เหรียญทองในเอเชียนเกม
1: ไม่ได้เป็นทหาร
2: ไม่ต้องเป็นทหารแต่ถ้าโอลิมปิกนะ
1: ครับ
2: เหรียญใดเหรียญหนึ่งก็ได้จะเงินจะทองแดงก็ได
1: ้ครับ
2: นะครับ
1: ยังไม่ประกาศออกมานะว่าไอ้เกาหลีใต้จะส่งทอมคิมมาหรือเปล่านะ
2: ตอนนี้รายชื่อทุกชาติส่งไปแล้วแต่ยังไม่มีข่าวออกมาต้องจบตั้งแต่วันที่หนึ่งไง
1: ครับต้องรู้ว่าอันนี้ฟอร์มบายเนมเนี่ยมีหรือเปล่านะฮะ
2: ครับของเราก็ไม่ธรรมดานะมีสดมแก้วกาญจนามีภูมิศักดิ์แสนสินแล้วก็น้องฟีฟ่า
1: ครับ
2: นะมีลุ้นหมดครับไปดูหน้าหนังสือพิมพ์กันนะฮะช่วงหน้าจะได้ดู SMS กันอย่างเต็มอิ่มนะครับของไทยรัฐวันนี้จันทร์13กรกฎาเคนการันตีนัดหน้าสิงโตแจ่มนี่
1: ใครการันตีนะ
2: ก็เคนแฮร์รี่เคนมีปัญหาตอนสัมภาษณ์หลังเกมชนะนอร์เวย์ 2-1 ซึ่งนะแอนดี้ฮาเลนหายไปหายจากเกมจนต้องแจ้งความครับผมก็โทมัสทูเคิลให้สัมภาษณ์บอกว่าพอใจทุกอย่างฟอร์มการเล่นแล้วก็ภูมิใจกับตัวนักเตะแต่ไม่พอใจเรื่องของเกมยังไม่ดียังไม่ดีมันควรจะต้องดีกว่านี
1: ้แกสัมภาษณ์ไปคนละทางก
2: ัน
1: ส่วนทางกับจูด
2: ส่วนจูดก็บอกว่าอย่างนั้นเลยเหรอโค้ชบอกอย่างนี้อ่ะคือนักข่าวก็ไปเสี่ยมไงนักข่าวอังกฤษอ่
1: ะ
2: เนี่ยบรรยากาศทีมมันดีๆก็ไปเสี่ยมไปโทมัสทูเคิลกับจูดไปเลี้ยงแฮมทะเลาะกันอีกนะครับแต่ยังไงโทมัสทูเคิลก็ไปตอบอีกทีนะก็บอกโอ้ผมไม่รู้จะสรรเสริญนักเตะยังไงมันเรื่องนั้นมันเรื่องถูกต้องอยู่แล้วที่เขารวมพลังเล่นกันดีแต่ผมในฐานะโค้ชไงผมมองว่ามันสามารถเล่นได้ดีกว่านี
1: ้
2: ที่ผมสัมภาษณ์อ่
1: ะ
2: แล้วผมคิดว่าเรื่องของการทำเกมรุกมันต้องกระจายให้นักเตะหลายคนทำประตูได้มีโอกาสไม่ใช่ยิงคือตอนนี้มันสองคนอ่ะบิลลิงแฮมกับแฮร์รี่เคนยิงรวมกันเนี่ยคนละห้าใช่ไหมนั่นแหละหรือหกแล้วเนี่ยตัวนี้หกแล้วสิจูดบิลลิงแฮมกับแฮร์รี่เคนซึ่งเมสซี่ก็ไม่ได้ทำสถิติต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเกมล่าสุด
1: คนละ6
2: ใช่ไหม
1: เพราะเมสซี่กับจูดเบลลิงแฮม
2: เมสซี่เกมล่าสุด
1: ไม่ยิงแล้วหายไปด้วยฮะเขาก็ตามหาเมสซี่กันอยู่กันนะ
2: ครับครับก็นี่เป็นหัวข่าวนะครับส่วนหัวรองก็ต้านตุรกีไม่ไหวตบสาวไทยปิดเนชั่นลีกนะครับจบอันดับ14ของตารางรายการต่อไปลุยซีวีครับนะฮะแล้วก็ทีมหนุ่มเจ้าบุกฟิลิปปินภาพนะฮะก็มีภาพแรกภาพบนเป็นภาพของจูดบิลลิงแฮมนะฮะสตาร์จากเรอัลมาดริดนะฮะเข้าไปซ้ำจ่อๆเป็นประตูชัยช่วยสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษเฉือนชนะนอร์เวย์ 2-1 ช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับใน90นี้เสมอกัน 1-1 และอีกภาพเป็นภาพของฮูเลียนอันวาเรสนะโอ้กว่าคนอาร์เจนตินานะ100ล้านคนนี่จะโล่งใจนะฮะก็ต้องให้หมายเลข9เนี่ยโอ้โหซัดด้วยเท้าขวาปั่นแบบเข้าสามเหลี่ยมอ่ะ
1: ครับ
2: มันสวยจนไม่รู้จะสวยยังไงแต่กว่าประตูนี้จะมาคนก็หอบหืดตายกันหมดแล้ว แล้วพอ 2-1 ปุ๊บแป๊บเดียวมันก็ 3-1 ซึ่งตอนนั้นไม่มีอะไรแล้วนะฮะ
1: ไม่มีอะไรนะฮะ
2: ต่อเวลาด้วยนะครับมันควรจะจบแต่90นาทีบอลคู่นี
1: ้
2: มีภาพของน้องนะฮะบอกว่าแชมป์แสลมแรกลินดานอสโกวาให้ดูด้วยนะครับโอ้โหเล่นเกมนี้ชนะรวยเลย161ล้านเน้นย้ำนะเงินไทย161ล้านเงินฝรั่ง 3.6 ล้านปอนด์นะครับกระแสตอบรับดีแข่งแทร็กเอเชียคัพมีสมัครมาแล้ว20ทีมติดรายงบประมาณจัดนะก็รายงบประมาณอีกแล้วพี่หมึกพลเอกเดชาเหมกสีเรื่องประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ นะกระแสแรงนะครับมากที่สุดเป็นประวัติการนะสมัครแข่งตอนนี้20ทีมแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมด้วย มีภาพของวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับซึ่งก็แพ้ตุรกีไปนะครับเอาละของเดรินิวเดรินิวนะครับทูเคิลบ่นฟอร์มสิงโตเบอร์ลิงแฮมฉุนโต้กลับโอ้โหไอ้ที่ว่าเนี่ยนะครับมีภาพของจูดด้วยผู้เล่นหมายเลข10นะแล้วก็อีกหลายภาพบรรยากาศของอาร์เจนตินาของสวิตนะฮะไปประมาณนี
1: ้ไม่น่าเชื่อนะว่านี่เป็นครั้งที่4เท่านั้นเองนะครับที่อังกฤษเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก
2: อุ้ยน้อยมาก
1: น้อยมากปกติแกจะไปรอบ8ทีมเนี
2: ่ยแต่มีอยู่2ทีมที่ไม่มีใครพูดถึงมากสักเท่าไหร่แต่มาถึงนี้ได
1: ้
2: คือสวิตกับเบลเยียม
1: ใช่
2: มาเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับก็มาแค่นี้ก็ไกลแล้วนะ
1: แล้วก็มันมีข้อมูลที่ไม่น่าจะทำให้แฟนบอลอังกฤษสบายใจก็คือว่าเวลาอิตาอาร์เจนติน่าเนี่ยเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ย
2: ครับ
1: ไม่มีครั้งใดเลยฮะ
2: ที่แพ
1: ้ที่อาร์เจนติน่าแพ้ในรอบรองชนะเลิศ
2: นั่นน่ะสิ
1: แต่นี่คือปัญหา
2: สถิติไว้มีไว้เพื่อถูกทำลายครับผม
1: สิก็ว่ากันไป
2: มีภาพของโปรเจโน่ด้วยนะฮะในรอบที่3นะครับซึ่งตอนนั้นอยู่อันดับ6ร่วมอยู่นะ10อันเดอร์พาเสียดายวันที่4ตีเพิ่มอีก1เอง
1: ครับ
2: แต่ลุ้นยากผู้นำโอ้โหเก่งเกินเชื่อไหมครับเจ้าอะไรไฮลัน
1: อ
2: ่ะวันที่3ครับมันตี11อันเดอร์ครูเทพตี60
1: แกก็ตัวแบบล่ำๆหน่อยนะล่ำๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบเหมือนกับลิเลียวูหรืออะไรลักษณะนั้นนะ
2: อันนี้เขาเรียกว่ามาแบบปืนนี่ป้นกลาดคนแบบปล้นเลยอะครับปล้นแชมป์เลยอะตีพา71แกตี60ในวันที่3ครับท่านผู้ฟังแต่แซนพรวดพูดขึ้นมาเป็นผู้นำเลยอะเหลือเชื่อจริงสถิตินี่เป็นสถิติที่ว่ามันยากในการทำลายเลยนะ11อันเดอร์สนามระดับสร้างมาเพื่อแข่งระดับนะครับเมเจอร์นะโอ้โห
1: ริวแฮรัน
2: ริวแฮรันนะ
1: 25ปีนะฮะ
2: 25ปี11อันเดอร์ใครทำได้โอ้ตี60มาดูหน้าหนึ่งกันครับของไทยรัฐแล้วก็ของเดนิวก็รวมใจกันสร้างภาพของการหัวเลือกตั้งสวฮะไทยรัฐก่อนสารพัดกลโกงหักหัวคิวหัวเลือกตั้งสวปชนคือประชาชนแฉลากไส้ครบรอบ2ปีคดีสุดเฉาดึงเกมถึงสสสมัยหน้าตั้งเป้าได้เกิน250ไอติมห่วงไปไม่ถึงศาลโหนดังชี้อนุทินไข่ก๊อกโหนดังชี้นะผมไม่ได้ชี้นะผมอ่านตามไปนะ
1: ไม่รู้โหนดังคือใครนะ
2: นั่นน่ะสิแล้วก็ช่างกลปทุมวันปิดสถาบัน29วันทุกระดับเรียนออนไลน์เกรงมีเหตุการณ์รุนแรงทั้งนี้เพราะว่าก็จะมีวันครบรอบวันสถาปนาก็1สิงหาไงเกรงว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายนะคู่กรณีเยอะไงอะไรประมาณนี้นะก็อาจารย์เลยสั่งปิดนะฮะจนถึงวันที่9สิงหาเลย
1: ครับ
2: เริ่มแต่วันที่12กรกฎาคมนะครับก็เป็นเรื่องที่กันไว้ดีกว่าแก้แย่ละแก้ไม่ทันเป็นเรื่องดีครับอาจารย์ครับ12กรกฎาคมถึง9สิงหา29วันนะเรียนออนไลน์เพราะว่าไม่อยากให้วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน1สิงหาถ้าเปิดเรียนจะมีปัญหากันของนะครับข่าวอื่นๆนี่บอลโลกก็ได้ลงหน้าหนึ่งกันทุกวันฮะสิงโตเฉือนไวกิ้งบิลลิงแฮมซัดชัยไปดวลใส่แชมป์เก่าลุ้นในรอบตัดเชือกนะอาจิน่าแชมป์เก่านะที่กาตาร์นะ
1: ครับ
2: แล้วก็ใครที่นะฮะอยู่ในพ.ศ.2569นายจ้างผู้ประกันตนหมดเขต15กรกฎาคมนะครับเนี่ยเมื่อวานลูกสาวก็มาถามเหมือนกันจะไปเลือกใครป่าเดี๋ยวดูให้

0: คือต้องเลือกบอร์ดทั้งตัวแทนของนะผู้ใช้แรงงานนะฮะแล้วก็ของนายจ้าง
1: ไม่เลือกได้ไหม
0: ไม่เลือกก็เสียสิทธิ
1: ์
0: การที่ไม่ไปเลือกกันมากๆก็ทำให้ตัวแทนนายจ้างเขาก็ส่งคนอื่นเข้ามาประมาณนั้น
1: เลือกมีประโยชน์มากกว่าไม่เลือก
0: ใช่ฮะของเดรินิวนะครับสสภูมิใจไทยญาติรมช.มหาไทยพันพยานแฉหัวสวพยานแฉเลยนะว่าสสภูมิใจไทยเนี่ยกับญาติรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเนี่ยไปพัวพันนะครับพักซ่อมกลางหลักฐานโชว์เล็งคุมกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะสามนูนซึ่งพิจารณาเรื่องของเงินกู้สี่แสนล้านผ่านไป7-2เนี่ยนะนี่เป็นองค์กรอิสระนะปปช.กกต.ในพวกนี้นะครับ แต่มันนะฮะลงคะแนนโดยสว.ถ้าคุมสว.ได้มันก็สามารถจะดันคนของพรรคพวกเข้าไปอยู่ตรงนี้ได
1: ้
0: องค์กรอิสระก็เลยไม่ใช่องค์กรอิสระเหมือนกับคนนะระยองไม่ใช่เมืองระยำแต่มีคนระยำไปทำที่ระยองเมืองระยองก็เลยต้องกลายเป็นเมืองระยำเพราะคนไปทำระยำที่ระยองประมาณนี้ครับอ
1: ันนี้ยกตัวอย่างนะ
0: ยกตัวอย่าง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับคดีอะไรนะเดี๋ยวแฟนรายการที่เป็นคนระยองจะกังวล
0: ไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีหรือสุภาพสตรีนะฮะนี่ท่านมาเองเลยนะฮะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เรียกกันเต็มยศเลยนะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปแห่ถวายเครื่องบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนาคราชที่จังหวัดนครพนม
1: ไม่ได้มีรายงานว่าท่านเกิดวันเสาร์ใช่ไหมฮะ
0: ไม่รู้ไปไล่ลงใต้ลำด้วยนะนี่คือเป็นรัฐมนตรีที่ทั้งอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์นะนะครับทั้งวิทยาศาสตร์และการศึกษานะก็ยังมีความเชื่อเรื่องนี้ครับ
1: ม
0: ีความเชื่อเรื่องนี้ก็ได้กระแสมวลชนด้วยไปไล่ไปลำด้วยนะฮะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรานะฮะ
1: พักกันครู่นึง
0: ไอ้โอ้โหข่าวที่พลาดไม่ได้
1: เร
0: ื่องอะไรรีบๆไปเติมน้ำมันกันนะครับเมื่อวานผมเติมเต็มถังแล้วครับสหรัฐอิหร่านตอบโต้เดือดทรัมป์โจมตี140จุดชี้ต้องจ่ายราคาแพง IRGC ปิดฮอมุดนี่ไม่เล่าปิดอีกแล้วถ้าเรือมันล่องผ่านไม่ได้โดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันนะครับมันก็จะติดขัดติดขัดนะฮะเหมือนสะพานที่เป็นคอขวดนะครับรถมันก็ติดการจราจรน้ำมันเดี๋ยวท่าทางมันก็ต้องขึ้นไปอีกนะฮะโอ้โหนี่ทำอะไรก็ได้ให้ทีมชาติสหรัฐมาเตะต่อได้ไหมครับท่านประธานฟีฟ่าพอทำจะได้มาสนใจเรื่องฟุตบอลนะฮะโอ้บอลตกล่อตอนนี้เป็นล่อสงครามต่อเลยแม่อ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอก Airways สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: ไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Fazio Hybrid
4: 8:39:12 นะครับเรียนแจ้งข่าวแฟนรายการนะครับก็มีเรื่องของพี่แป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมนะครับคุณครูสรีรัตน์วุฒิธรรมนะครับซึ่งเป็นพี่สาวของพี่แป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมนะครับท่านจากไปนะครับด้วยวัย88ปีแล้วก็วันนี้นะครับเวลา 14:00 นนะครับมีพิธีชาปนกิจนะครับที่เมน1นะครับศาลาบุพการีวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับแฟนอนุแฟนของรายการแล้วก็คนที่รู้จักคุณครูชริรัตน์วุฒิธรรมนะครับซึ่งเป็นพี่สาวของพี่แป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมนะครับหนึ่งในสามหนุ่มสามมุมของ Morning Talk นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีพิธีชาปนกิจนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับ 14:00 นะครับท่านฟังครับ
5: สำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลกนะครับในรอบรองชนะเลิศนะเอากันชัดๆจะได้ไม่สับสนเรื่องเวลานะครับคู่แรกนะครับฝรั่งเศสนะจะเจอกับสเปนเตะกันวันที่15กรกฎาคม2ก็คือนะฮะหลังเที่ยงคืนวันที่14วันอังคารจำวันอังคารไหมฮะพอหลังเที่ยงคืนไปตี2
4: คืนวันคืนนี้คืนวันพุธแต่พูดง่าย
5: แล้วก็อีกคู่หนึ่งอังกฤษเจออาร์เจนตินา16กรกฎาคมนะฮะตี2ตอนนั้นหัวยังไม่ออกนะหัวจะออก16กรกฎาคมบ่าย3ฉะนั้นกลางคืนของวันที่15น่ะนั่นแหละกลางคืนวันที่15ก็คือวันพุธ
4: ครับ
5: พอหลังเที่ยงคืนวันพุธตี2เช้าวันพฤหัสน่ะฟุตบอลคู่นี้เตะก็ผมพูดไปไม่ผิดนะ
4: ก็จำวันคืนวันอังคาร
5: คืนวันอังคารอ่ะคือวันพุธ
4: วันพุธแค่นั้นเองครับอ
5: ย่าให้พลาดนะฮะเพราะว่าใครเป็นคอบอลนี่สองคู่นี้น่าดูมากมาก
4: คือ
5: เหมือนเป็นคู่ชิงอ่ะ
4: ใช่ครับแล้วก็ถ้าใครจะดูชิงที่3ก็ไปดูคืนวันเสาร์ใครจะดูคู่ชิงชนะเลิศก็ไปดูคืนวันอาทิตย์จบแค่นี้เอง
5: จบแค่นี้ใกล้จบแล้ว
4: เหลืออีก4นัดนะครับสำหรับฟุตบอลโลกครั้งที่23นะครับก็ไปเจอกันใหม่อีก4ปีข้างหน้าใน100ปีฟุตบอลโลกซึ่งตอนนี้เนี่ยโยนหินมานานมากแล้วแล้วสิ่งที่จิอานี่อินฟานติโนประธาน FIFA พูดล่าสุดเนี่ยก็เป็นการโยนหินแต่ในใจคิดไว้แล้ว
5: คิดไว้แล้ววางแผนไว้แล้วครับ
4: นั่นหมายถึงว่าบรรดาภาคีสมาชิกของ FIFA 211สหพันธ์ทั่วโลกเนี่ย
5: ครับ
4: เอา64ทีม
5: ครับ
4: นั่นเท่ากับ1ต่อ 3.29 ที
5: ม
4: คือ 3.29 ทีมเนี่ยได้ไปฟุตบอลโลก1ทีมมันก็เป็นโอกาสอันดีของไทยแล้วนะฮะ
5: ครับของไทย
4: ที่จะได้ไปบอลโลกใน4ปีข้างหน้าม
5: ันก็เป็นโอกาสดีมาหลายปีแล้วตั้งแต่48ก็โอกาสดีแล้วแต่ไม่เห็นมีแผนอะไรเลยนี่ถ้าเขายืนยันมา64เมื่อไหร่ถ้านายกเราไม่พูดเลยสักแอะน
4: ะ
5: ในการวางแผนนะ
4: หมายถึงนายกสมาคม
5: แสดงว่าท่านไม่สนใจท่านคิดจะฝันอย่างเดียวเลย
4: เ
5: หรอไม่เอาความฝันมาเป็นความจริงนะ
4: ตอนนี้เนี่ย ในทวีปเอเชียนะครับแล้วก็รวมทั้งประเทศแฝงอย่างออสเตรเลียที่เข้ามาแฝงด้วยเนี่ยเราได้ไปฟุตบอลโลก48ทีมเนี่ยเราได้ไป9ทีม
5: 9ทีมเอเชียถ้าเพิ่มอีกมันต้องมีอย่างน้อย10ฮะ
4: ถ้า64ทีมเนี่ยผมว่าต้องเพิ่มมาอีกประมาณ4-5 ทีมนะ
5: ในเอเชียเราไม่ถึงตรงนั้น
4: เหรอ
5: แต่น่าจะน้อยอย่างน้อยก็ต้องมีอีก1ที
4: มครับก็เพราะเขาดูเขาจะเพิ่มสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ย
5: พวกยุโรปงานยุโรปจะต้องได้มากขึ้น
4: ยุโรปตอนนี้16ทีมแล้วนะ
5: ใช่
4: ๆแล้วไอ้คอมเมนโบอ่ะไอ้อเมริกาใต้อ่ะอย่างเงี้ยแทบจะไม่ต้องเตะเลยเพราะมีอยู่10ทีม
5: ครับ
4: 10ทีมแล้วก็อิตา ปารากวัยอิตาลีอุรุกวัยอิตาลีจีนีน่าได้ไปโดยอัตโนมัติเพราะทั้ง3ทีมเนี่ยจะได้

0: ใช่
1: กระจายไปทวีปละสอง
0: เออ
1: นะหรืออาจจะทวีปละหนึ่งแล้วก็ให้เจ้าภาพเขาด้วยไงเจ้าภาพเขาหกแล้วนะเหลือสิบทีมไง
0: ยาว
1: ทว
0: ี
1: ปละหนึ่ง
0: ยาวผลงานเพราะถ้าเอาผลงานเนี่ยเราจะได้สิทธิ์น้อยเพราะว่าทวีปเอเชียเราผลงานไม่ค่อยดีในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้แต่ไปมีสมาชิกที่จะลงคะแนนเยอะ
0: เยอะ
1: อย่ามองข้ามตรงนี้เพราะปีหน้าเขาจะเลือกไงอุ้ยมันจะได้ไปน้อยได้ยังไงเพราะคุณมีสิทธิ์เลือกมากที่สุดทวีปเอเชียนะมันเป็นสมาชิกอ่ะหนึ่งชาติหนึ่งเสียงอ่ะอเมริการัสเซียกับไทยเนี่ยเท่ากันนะ
0: ผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าเสือไปถึง15ไหมไปถึง15ไหม
1: เรามีชาติเยอะไงอย่างนั้นว่าอักทีไม่ต้องรอชาติหน้านะรอชาตินี้รอให้ฟาติโน่เนี่ยเป็นเนี่ยนะ
0: นี่เขาไม่ได้ปกปิดอะไรนะเพราะอีฟานิโนเขาพูดชัดเจนเลย
1: พูดแล้ว
0: เ
1: มื่อกี้ข่าวต้นชั่วโมงก็เริ่มมาแล้วความคิดนี้เริ่มออกมาแล้ว
0: ใช่โยนมาแล้ว
1: แล้วมันจะทันไหมอ่ะ4ปีอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วคนที่ขารับนะเป็นสหพันธ์ฟุตบอลของอเมริกาใต้ขารับเลยแนวคิดนี้
1: ผมว่าน่าจะได้ไปทุกชาติเพราะรวมเจ้าภาพด้วยถ
0: ู
1: กไหม
0: ขารับพอขารับอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสมันก็เป็นไปได้เพราะว่าเอเชียขารับอยู่แล้วเพราะเอเชียอยากไปกันเยอะมาก
1: เผื่อจะมีโคต้าอาเซียนหนึ่งทีมให้แข่งกันเองไง
0: ครับ
1: แข่งแบบอเมริกาใต้อ่ะแล้วคัดหนึ่งทีม
0: ลำบากเนี่ยนะ
1: โอ้ลำบาก
0: ลำบากเพราะตอนนี้เนี่ยไทยเราอยู่ประมาณอันดับ3ในอาเซียนนะ
1: เวียดนามอินโดนีเป็นเป็นทีมที่ดีกว่าเราแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ยังมีเวลาครับ
0: ยังมีเวลาย
1: ังมีเวลาทุกชาตินะครับมีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่เราต้องมีแผนแล้วเอาแผนมาปฏิบัติอย่างนะเข้มงวดเราไม่โอกาสครับนะ
0: จะมีถอดบทเรียนไหม
1: โอ้อย่าถอดบทเรียนอีกเลยครับเสียเวลามากครับนะฮะ
0: นี่ฟุตบอลโลกจบปุ๊บเนี่ย24เนี่ยได้ดูอีกนะได้ดูไอ้ชิงแชมป์อาเซียนแล้วนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แล้วพอดู
1: เราจะไปเยือนลาวเราจะไปเยือนลาว
0: พอชิงแชมป์อาเซียนจบปุ๊บ
1: เดือนหน้าก็มีชิงแชมป์อาเซียนฟีฟ่าอีก
0: แล้ว19กันยาเอเชียนเกมมาอีก
1: ครับเนี่ยถ้าเราไม่เห็นฟอร์มที่แจ่มนะเราก็อย่าหวังอย่าไปคิดอะไรเยอะเลยถ้าอาเซียน2รายการนี้เราไม่ได้แชมป์นะไอ้เรื่อง16 14ทีมก็ฝันต่อไปมันต้องทำอะไรสักอย่างครับที่ต้องรวมใจกันนะไทยรวมพลังตังมันเนี่ยรักษาชาติเนี่ยเรื่องนี้เรื่องจริงนะ
0: ผมว่าต้องลงมือทำก่อนนะ
1: ต้องรู้รักษามัคคีก่อนเราต้องมีแผนก่อนพอมีแผนเสร็จก็ไปนะฮะผู้ให้ทุกคนเข้าใจว่าถ้าให้แผนนี้ประสบความสำเร็จเราต้องรวมใจกัน
0: ครับ
1: นะเรียกว่าต้องสละบางอย่างนะฮะสละเข็มขัดเพื่อจะเหลือกางเกงไปดูข้อความกันครับ489899นะครับคือคู่นอร์เวย์เจออังกฤษยืดเยื้อแบบแปลกใจตื่นมายังได้ดูอีกส่วนคู่อาเจนกับสวิตนี้ไม่สนุกตามที่พอบอกจริงคือต้องบ้าอย่างนั้นครับนี่8499อังกฤษกับนอร์เวย์วันนั้นก็มันไม่ได้เปรียบอะไรกันมากนะนอร์เวย์วันนั้นก็เล่นดีมากนะอังกฤษเราก็คมกว่าเท่านั้นเองเพราะว่าเจ้าฮาแลนด์นะฮะเครื่องจักรทำประตูถูกประกบตายโดยเจ้าอะไรนะมัคเกฮี
0: เขารู้ทางกันดีเพราะว่าอลิบาฮาแลนด์ก็เล่นอยู่ในแมนซีไง
1: ครับแล้วก็สนิทกับจูดมากนะเดี๋ยวกอดเดี๋ยวก็กอดกันคุยกันเผื่อเฮ้ยรอก่อนนะอย่าเพิ่งออกนะจากมาดริดนะเดี๋ยวผมจะไปเสริมด้วยคนไออาเจนรอกระทืบอยู่กับป่าข้อหาไม่ส่งเมนูลงสนามนี่จะเมนูผมแอของแมนยูแอจากคุณต้นแมนยูเชียร์ไม่ท้อแมนยูนะแล้วก็เชียร์เมืองทอง
0: ดูสภาพแล้วจะได้ลงไหม
1: ไม่น่าจะได้ลงเว้นนะแต่ผมอยากให้เกิด นะคือชิงที่3นักเตะคนไหนยังไม่ได้ลงได้ลงหมด
0: ครับ
1: แต่ไม่อยากให้ลงตอนนี
0: ้เพราะลงไปจะไม่ทีมจะไม่ดีขึ้นใช่ไหม
1: ไม่คือตอนนี้คือไม่อยากให้ไปชิงที่3ไงแต่ไม่แน่นะเอ้ยถล่มอาเจนไปสัก3ลูกเอาเมนูลงหน่อยดิลงหน่อยดิไปกบเจ้าตัวทีเด็ดเขาหน่อยดิเจ้าเมสซี่อ่ะขออะไรต่อการสูญเสียที่โรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นงานใหญ่ของผู้ว่าจากคุณหมอวชิระ
0: ใช่ครับ
1: เป็นผู้ว่าก็ไปยืนคู่กับนายกละ
0: คร
1: ับ ป๋าฝันได้อีกนะครับผมไม่ได้ฝันนะตอนนี้ผมออกจากฝันนานแล้วเรื่องกินได้แชมป์ในครั้งเดียวครับมัน60ปีแล้วครับนะ4701เดี๋ยวรอดูนะ
0: ถ้าจะมีอะไรมาหักล้างที่พี่แป๊ะบอกว่าอังกฤษได้แชมป์นะผมก็ต้องหักล้างด้วยประเด็นนี้คือไม่เคยมีโค้ชต่างชาติที่ทำทีมได้แชมป์โลกฮะ
1: ก็จะ

0: เป็นเรื่องใหม
1: ่
0: แล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ให้จดจำวันหวยออกเราจะรู้อาเจน
1: อ
0: ะจอดแค่นั้นอาเจนคืออิตาลีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตอนนี้นะอาเจนอิตาลีนะเล่นสไตล์นี้ไม่ไหวจู๊สุดยอดนะครับ
1: ครับ
0: 1999นะครับเคยได้ยินว่าปีนี้มีการทำนายว่าทีมที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลกจะต้องมีตัวอักษรนำหน้าว่า A E I O U แสดงว่าฝรั่งเศสหมดสิทธิ์ใช่ไหมครับ คุณดุเทพเพราะคุณดุเทพเอาทฤษฎีนี้มานำเสนอแฟนรายการเหมือนทอง
1: ทฤษฎีสละนำฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งเศสถ้าเป็นแชมป์ตามทฤษฎีนี้นะฝรั่งเศสหมดสิทธิ์แม้กระทั่งสเปนที่ให้ชื่อไว้เนี่ยเป็นอีสเปน่าก็คือเป็น E นะฮะสเปนแต่ว่าถ้าจะให้ตรงสุดก็คืออาร์เจนตินากับอังกฤษฮะ
0: ครับตัว A เลยลุงแป๊ะธีรชัยไปไหนครับเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงบอลโลกนะครับท่านพร้อมที่จะกลับมาร่วมรายการ Morning Talk อีกเช้าวันจันทร์ที่20นะครับ
1: แล้วก็ผมเรียนสอบถามท่านแล้วนะครับก็คือพี่สาวท่านจากไปนะคร
0: ับ
1: อย่างที่บอกไปเมื่อต้นรายการนะครับท่านผู้ฟังครับ
0: ป๊าพี่เทพครับบ้านผมอยู่สาทรเห็นตึกร้างสาทรมาตั้งแต่ผมเรียนม.3จนผมอายุ40ปีแล้วทำยังสร้างไม่จบสักทีครับตึกล้างตึกนั้นก็อาจจะมีปัญหากัน
1: มันมีตึกอยู่ตึกนึงอ่ะที่มันมี
0: ผมก็เห็นนะตึกเนี้ย
1: สถาปนิกใหญ่ท่านนึงอ่ะออกแบบแล้วมันมีประเด็นอะไรเรื่องคดีอะไรสักอย่าง
0: ฮะมันติดอยู่ในคดี
1: แล้วมันยังคาอยู่นะ
0: ครับ
1: ผมไม่แน่ใจว่าตึกนี้หรือเปล่าแต่มันเป็นคดีใหญ่มากฮะ
0: เป็นตึกคนดังอ่ะตอนนั้น30กว่านั้นอ่ะ
1: ใช
0: ่ปลาทองอะไรปะนั้นอ่ะ
1: ใช
0: ่สวัสดีครับป๋าผอ.สุเทพเมื่อวานนี้มูลนิธิกระจกเงางานชุกแต่เช้าตรู่เลยครับมีแจ้งความคนหาย2คนต่อให้ตามหาฮาร์เดนกับเมสซี่ให้กันให้ควัก ส่วนตำรวจคาดว่าผู้ต้องสงสัยจะเป็นชาวอังกฤษกับชาวสวิตที่อาศัยอยู่ในอเมริกานะครับอีจะเป็นป้อมโอ้โหเมสซี่นี่เดินเล่นเลยนะ
1: ใช
0: ่ แกคงถนอมพระวรกายโอ้ยเจอรอบรองครับป๋าครับถ้าเราได้ไปบอลโลกนะผมว่าจะไปแล้วอายเขากลัวจะเป็น3นัด20-0นะครับจากนะฮะกอร์เลสเตอร์ผมไม่อายครับเราอายมากกว่าที่เราไม่ได้ไปนะครับเราขอให้ได้ไปก่อนเถอะครับนะฮะแล้วนะฮะข้างหน้ามันจะเป็นไรเราอย่าไปกลัวถ้าเราไปกลัวก่อนเนี่ยพระท่านบอกว่าความกลัวทำให้เสื่อม
1: คือเราไม่สนว่าอะไรยังไงใช่ไหม
0: ขอได้ไปก่อนซึ่งการให้ไปนะครับคุณกอร์เลสเตอร์มันเรื่องยากกว่าที่จะโดนสันนัด24นะครับ
1: ไอประเด็นเรื่องของ64ทีมเนี่ยมันไม่ใช่การพูดลอยๆนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยประธานสหพันธ์ฟุตบอลของอุรุกวัยเนี่ยเปิดเผยออกมาก่อนแล้วแล้วก็โยนหินมาแล้วแล้วก็พร้อมสนับสนุนแล้วพอไปซาวเสียงสหพันธ์ของอเมริกาใต้สนับสนุนทั้งหมด
0: คืออาจจะเป็นครั้งเดียวและเป็นครั้งแรกเพราะหลังนั้นก็เหลือ48เหมือนเดิมได
1: ้แต่วันนี้เนี่ยการพูดของอินฟลาติโนเนี่ยมันทำให้สื่อทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทเลกราฟ BBC รอยเตอร์ AP ขึ้นหน้าหนึ่งในเซ็กชันกีฬาเลยนะว่าอินฟลาติโนเนี่ยโอเพ่นนะครับสำหรับมี64ทีม
0: ตามข้อเสนอของอุรุกวัย
1: ใช
0: ่
1: นี่คือสิ่ง
0: อาจจะเป็นครั้งเดียวไงเพื่อฉลอง100ปีไง
1: แต่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมว่ามันขึ้นแล้วมันลงไม่ได้อ่ะ
0: ก็พอมันขึ้นไปปุ๊บคนดูเยอะประสบความสำเร็จก็เป็นเหตุผลว่าน
1: ั
0: ่นเราก็รักษา
1: ไว้
0: นะ
1: แล้วอิตาอินฟาติโนเนี่ยประธานองค์กรใหญ่ข้ามชาติอย่างเงี้ยมันเหมือนกันหมดอย่างนึงคือว่าต้องการอยู่ในตำแหน่งนาน
0: ใช่
1: ต้องการอยู่ในตำแหน่ง
0: แล้วคราวนี้เห็นไม่ล่าผู้ชมแต่ละเกม
1: ครับ
0: ที่บอกว่าตั๋วแพงรอบ8ทีมแน่นไม่มีที่นั่งเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ที่ยืนไม่มีเลยนะไม่มีตั๋วขายแล้วนะแล้วคิดดูรายได้ต่อเกมเท่าไหร่ที่ผมคูณเล่นๆวันนั้นอะเอา 80,000 คูณ 50,000 เนี่ยคือเฉลี่ยตั๋ว 50,000 ต่อที่นั่งนะ 50,000 บาทไทยนะ
1: ใช่ครับ
0: มัน 4,000 ล้านนะครับต่อเกมนะครับ
1: เขาถึงให้เงินได้ประมาณเกือบ 2,000 ล้านอ่ะชนะเลิศอ่ะ
0: ครับแล้วเขาอุดหนุนให้กับทุกนะฮะชาติที่เป็นสมาชิกทุกปีนะ
1: ครับ
0: ปีละนะฮะ4ล้านเหรียญมั้งนะฮะส่วนใหญ่นะ4ล้านเหรียญนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครมีแผนจะพัฒนาอะไรนะกับเรื่องกีฬาฟุตบอลในชาตินั้นๆเขียนแผนไปของบได้เพิ่มอีกนะนะฮะฉะนั้นสมาคมฟุตบอลบ้านเราที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยทุกปีได้รับเงินจากฟีฟ่านะ
1: ช่ครับ
0: 4ล้านเหรียญนะครับนะครับเงินนี้ไม่มีใครพูดกันถึงมากสักเท่าไหร
1: ่
0: นะครับ
1: อ่ะผมมาดูข้อความใน YouTube นะครับน่าสนใจก็บอกเมื่อคืนแถวลาดพร้าวไม่คิดว่าจะแออัดขนาดนั้นพอๆกับซานิก้าผับในปี52เลยครับ
0: นี่เป็นคืนวันอาทิตย์ทำไมคนยังเยอะเนาะ
1: ใช่ผมก็เพิ่งรู้นะว่ามีร้านชื่อนี้ฮะ
0: ผมไม่ได้ไปย่านนั้นนานแล้ว5แยกลาดพร้าว
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผมอยากให้หยุดแค่จำนวนนี้เนี่ยไม่อยากให้เสียสูญเสียมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันมีที่ป่วยแล้วก็สาหัสจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้อีกเยอะเลยนะฮะ
0: คือหนีออกจากร้านเนี่ยคือมันไม่มีช่องทางจะหนีเพราะทางเข้าทางออกทางเดียวแล้วมันเป็นไฟไหม้ทางนั้นไง
1: ครับ
0: ต้องไปนะฮะรวมหนีกันอยู่ในห้องน้ำในที่สุดก็สำลักควันนะโอ้เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆกับเรื่องของไฟไหม้แล้วไม่มีทางออก
1: อันนี้แฟนรายการท่านนี้ถามมาบอกว่าป๋าเคยกินบ้านกุ้ยช่ายกาญจนบุรีไหมฮะเขาบอกว่ากุ้ยช่ายไส้เผือกไส้มันไส้หน่อไม้อร่อยมากฮะ
0: โอ้ยเราไปล่าสุดนี่ฉะเชิงเทราถ
1: ้
0: าไปที่กาญจนบุรีที่นั่นก็
1: มีกุ้ยช่ายเหรอฮะ
0: กุ้ยช่ายผมไม่เคยได้ยินน
1: ะ
0: แต่ถ้าทองม้วนอ่ะแน่นอนเลยเราซื้อร้านอร่อยสุดของเมืองกาญนะไปแจกในงานเลี้ยงแรลลี่อ่ะ
1: แต่ต้นกุ้ยช่ายเนี่ยบ้านผมมี
0: โอ
1: ้ยกุ้ยช่ายเนี่ยมาผัดกินกับตับกับหมูอะไรเนี่ยม
0: ีอร่อยมาก
1: แต่ว่า
0: ตับอร่อยสุด
1: แต่ขนมกุ้ยช่ายเนี่ยที่กาญจนบุรีผมยังไม่เคยไปยังไม่เคยไป
0: ก็นครนายกล่าสุดที่เราไปร้านอร่อยที่ฉะเชิงเทราตลาดร้อยปีแต่ที่เมืองกาญมันจะไปซื้อหาได้ตรงไหนร้านอะไรฮะแจ้งหน่อยครับเพราะเราไปเมืองกาญบ่อยหรือนี่มันมี M81นะสะดวกมากชั่วโมงเดียว
1: เขาบอกว่าอยู่ตลาด
0: เรสซิตี้อ
1: ยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะ
0: อ๋อเดี๋ยวไปไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากขอบคุณมากที่แนะนำมาร
1: อบรองคือในวันอังคารคู่ระหว่างสเปนกับฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ประกาศกรรมการออกมาแล้วเป็นอีวานบาร์ตันชาวเอลซาวาดอร์นะครับเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนะฮะ
0: เอลซาวาดอร์นะเอลซาวาดอร์ก็ไม่เกี่ยวกับสองชาตินี
1: ้เพราะว่ายุโรปเจอยุโรปแล้วก็เอา
0: เ
1: มริกาใต้ตัดสิน
0: แต่บางทีคู่อาร์เจนตินาพอชาติอื่นมาก็เอียงไปทางอาร์เจนตินาสองเกมแล้วนะ
1: ผมจะเริ่มเชื่อแล้วนะผมเริ่มเชื่อแล้วพอดูสวิตกับอาร์เจนตินาแล้วผมจะเริ่มเชื่อนิดนึงนะ
0: เกิดฟรีคิกลูกนั้นอาร์เจนเอาไปเตะเนี่ยผมอาร์เจนยังงงอยู่ผมคิกได้ไงครับพี
1: ่ทั้งสองท่านเห็นยังไงครับที่ฟีฟ่าเนี่ยจะเพิ่มเป็น64ทีมฮะ
0: ป๋าครับถ้าเพิ่มจำนวนทีมเป็น64ทีมจริงฟีฟ่าจะเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ซื้อไปแล้วเพิ่มอีกไหมครับอ้าวคงไม่ละครับก็น่าจะเป็นครั้งเดียวนะในโอกาสครบรอบเนี่ย100ปีที่นะเริ่มต้นครั้งแรกที่ประเทศอุรุกวัย100ปีฟีฟ่าฟุตบอลโลกเป็นไปได้ครับป๋าผมมองว่ายิ่งเพิ่มทีมอาจยิ่งขายลิขสิทธิ์ได้แพงขึ้นต้องไม่ลืมนะครับว่ามีหลายประเทศที่มีเงินแต่ไม่มีความสามารถพอที่จะได้ไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายแต่ถ้าทีมได้ไปผมว่าเขาจำใจต้องซื้อลิขสิทธิ์ในราคาแพงขึ้นกว่าตอนไม่ได้ไปก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้หมดครับคุณป้อมนะแต่ถ้ามันแพงจนเกินไปนะฮะหลายชาติเดี๋ยวนี้เขาเริ่มรู้ทางฟีฟ่านะอย่างจีนอย่างอินเดียชาติพันกว่าล้านเนี่ยก็ไม่สนนะตั้งราคางั้นงั้นว่ามีซื้อ
1: เขาบอกว่า
0: ก็ต้องรีบบินไปขายราคาพิเศษกันเลยนะครับ
1: มีผลการวิเคราะห์วิจัยออกมาน่าสังเกตอยู่อย่างนึงเขาบอกว่าใน10จำนวนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ย10อันดับแรกนะมีเพียงแค่2ชาติเท่านั้นที่ได้ไปรอบสุดท้ายบอลโลกที่เหลืออีก8ชาติไม่ได้ไปเลยนะพวกจีนพวกอินเดียพวกบังคลาเทศพวก
0: ชาติประชากรเยอะ
1: ประชากรเยอะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการพัฒนาฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของประชากรใดๆ
0: หมู่เกาะแคบเวิร์ดมีคนเท่าไหร
1: ่หมู่เกาะแคบเวิร์ดประมาณ 500,000
0: เห็นไหม
1: กูเลเซากูเลเซานี่ยังน้อยกว่านั้นอีก
0: น้อยกว่าอีกนะเขาก็
1: ได้ไป
0: นะครับมันขึ้นกับคนที่บริหารทีมฟุตบอลในประเทศนั้นๆเขาจะเอาใจใส่ประมาณไหนนะครับ
1: แฟนรายการบอกว่าขอให้อังกฤษได้แชมป์เหมือนที่คุณยุทธพงศ์บอกนะคะ
0: ครับมันต้องได้ครับ
1: และท่านนี้ให้ข้อมูลมาเหมือนที่ผมบอกไปไม่เคยมีโค้ชต่างชาติคุมทีมแล้วได้แชมป์บอลโลกมันต้องมีครั้งแรกใช่ไหม
0: ครับท่านนี้ผม3-2-3-1เขาเป็นห่วงน
1: ะ
0: พราะชาติไทยเราซื้อสมัยหน้าไปแล้วไงกลัว16 14ทีมจะเพิ่มอีกไอ้ใครที่จ่ายเงินแล้วนะจำไว้เลยนะทำอะไรกับคนที่จ่ายเงินแล้วไม่ได้แต่ถ้าชาติที่ซื้อมาครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งหน้ายังไม่ได้ซื้ออาจจะต้องซื้อเพิ่มขึ้นแต่ของเราซื้อล่วงหน้าเพราะเรามีวิสัยทัศน
1: ์แต่ยังไม่รู้กสช.จะทำยังไงกับเรื่องของทีวีดิจิตอลนะฮะ
0: ก็ต้องขอบคุณโมโนแม็กด้วยนะที่ให้โอกาสนะฮะให้คนไทยได้ดูฟุตบอลกันแล้วก็ให้ดูฟรีหลายคู
1: ่
0: และให้โอกาสทาง99ได้ทางพวกเรานี่นะฮะบริหารจัดการเรื่องบรรยายสดนะฮะทำให้เรตติ้งของ99ตอนนี้โอ้โหทะลุล้านไปแล้วนะขอบคุณมากๆเอาละครับรักษาสุขภาพรักษาร่างกายเราให้พร้อมในการที่จะนะชมฟุตบอลรอบรองชนะเลิศ2คู่กันให้อย่างสนุกสนานนะครับวันนี้เวลาหมดครับสวัสดีคร
1: ับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่ากทมเผยเพิ่งปลดโรงเบียร์เพลิงไหม้เมื่อเดือนเมษายนแต่สภาพจริงเปลี่ยนแปลงไปสั่งเร่งยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายเป็นชาย9รายและหญิง18รายขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว6รายส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งสถาบันนิติเวชแล้วด้านผู้บาดเจ็บมีจำนวน63รายในจำนวนนี้อาการค่อนข้างหนัก22รายรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวมผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งหมด90รายปัญหาสำคัญขณะนี้คือการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตกรุงเทพมหานครได้เปิดช่องทางประสานงานโดยผู้ที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรเบอร์โทร0817341298ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาแล้วประมาณ30รายนอกจากนี้จัดตั้งศูนย์ประสานงานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธินทางออก4เพื่อรับแจ้งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลผู้ประสบเหตุพร้อมแจ้งความคืบหน้าการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตหากไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้ขอให้ติดต่อศูนย์ประสานงานดังกล่าวหรือเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชนอกจากนี้ผู้ว่าชัชชาติยังกล่าวอีกว่าเจ้าหน้าที่เพิ่งตรวจพบร้านเข้าไปตรวจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่สภาพจริงกลับเปลี่ยนแปลงไปพบตั้งโต๊ะขวางทางออกการขออนุญาตร้านเป็นแบบกึ่งบันเทิงไม่ใช่สถานบันเทิงเหตุไม่อยู่ในโซนนิ่งส่วนรายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วเบื้องต้น10รายคือนางสาวณหทัยสัจจรเลิศนายอภินันท์เพ็งศรีนายพิษณุแตงโสภานางสาวนิภาพรแจ่มแจ้งนายท็อปจโรบลนางสาวอภิญญาสุขทองลาและชายสัญชาติลาวนางสาวอัชราพรสุทธิสินนายสุวิชชาสิริลิลุงนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขด้านผอ.สปภ.กทม.เผยเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวไม่พบการใช้ถังดับเพลิงและไม่มีการใช้ระบบดับไฟอัตโนมัตินายสุริยะชัยรวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.เปิดเผยกับรายการ9ข่าวเช้าสำนักข่าวไทยกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยไม่พบการใช้ถังดับเพลิงไม่มีระบบดับไฟอัตโนมัติจึงต้องตรวจสอบว่าไฟป้ายหนีไฟทำงานหรือไม่สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เวทีขณะที่กรุงเทพมหานครแจ้งว่าพร้อมดูแลช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โดยสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดโดยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตจตุจักรขณะที่สน.พหลโยธินแจ้งญาติผู้เสียชีวิตติดต่อคนหายทรัพย์สินสูญหายจากเหตุซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์063-401-1355ตลอด24ชั่วโมงพักสักครู่ค่ะ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับทีมชาติอุรุกวัยแต่งตั้งเดียโก้ฟอร์ลันขึ้นเป็นเฮดโค้ชทีมชาติชุดใหญ่สมาคมฟุตบอลอุรุกวัยตัดสินใจแต่งตั้งอดีตศูนย์หน้าระดับตำนาน

0: อย่างเดียโก้ฟอรันเป็นเฮดโค้ชทีมชาติชุดใหญ่คนใหม่โดยสัญญาจนถึงปี2027และจะให้คุมทีมชาติชุดเยาวชนไปพร้อมกันด้วยสำหรับอุรุกวัยเพิ่งแยกทางกับมาเซโลเบียซ่ากุนซือชาวเจนติน่าหลังความล้มเหลวในฟุตบอลโลก2026ซึ่งทีมตกรอบแบ่งกลุ่มแบบที่ไม่ชนะใครเลยขณะที่ฟอรันวัย47ปีเคยเล่นให้ทีมชาติทั้งหมด112นัดและมีประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนมาแล้วโดยเคยเป็นกุนซือให้ทีมในอุรุกวัยอย่างเป็นยารอลเมื่อปี2020และสโมสรอาเตนาสในปี2021เปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีสเปนออกมาประณามคำพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างมาเรโนราฮอยที่บอกว่าทีมชาติฝรั่งเศสไม่มีนักเตะฝรั่งเศสเลยก่อนแมตช์ที่ทั้งสองชาติจะเจอกันในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกวันที่14กรกฎาคมโดยก่อนหน้านี้ซานเชสให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์โดยพูดถึงทีมชาติฝรั่งเศสว่ามีดีกรีเป็นแชมป์โลก2สมัยเป็นทีมรองแชมป์โลกหนที่แล้วและปัจจุบันก็มีทีมที่แข็งแกร่งมากแต่ภายในทีมกลับขาดผู้เล่นชาวฝรั่งเศสแท้ๆสำหรับประเด็นนี้ทำให้มีนักการเมืองฝรั่งเศสอีกหลายรายที่ออกมาโจมตีเรื่องนี้ซึ่งรวมถึงโลรองนูนเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งฝรั่งเศสที่บอกว่าความคิดเห็นของราฮอยนั้นไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

www.thaipbs.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลารายการกอล์ฟทริคนะครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนะครับก็ผมปาแปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ประจำการนะฮะกอล์ฟทริควันนี้พร้อมกับโปเต้สวัสดีครับโปเต้
1: สวัสดีครับแปรสวัสดีผู้ฟังครับผม
0: บอกกล่าวว่าในห้องส่งเราณเวลานี้ผมว่าต่ำ10องศาโอ้ยเมื่อสักครู่นี่เปิดเพลงราลี่ราด้านี่ต้องขยับตัวหน่อยนะครับเพื่อมันหายหนาว
1: ผมก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเต้นตึกตัก
0: ก็ช่วงรายการ Morning Talk ผมพูดติดอ่างแล้วนะครับมันพูดไม่ได้เลยครับมันหนาวมากจริงครับยังโปเตไม่รู้สึกครับเพราะโปเตนี่ไขมันรอบตัวนะฮะ
1: ครับ
0: ความหนาวขนาดนี้ไม่สามารถทำอะไรโปเตได้เลย
1: เรื่องปกติครับถูกดีไซน์มาให้สามารถอยู่ได้ทุกพื้นที่อยู่แล้วยกเว้นที่พื้นที่ที่เป็นอากาศร้อนถึงร้อนมาก
0: ครับถ้าร้อนคือลำบากของโปเต
1: ครับ
0: นะแต่ถ้าหนาวคือลำบากของผมนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอยู่แต่กีฬาอื่นๆโดยเฉพาะกีฬากอล์ฟก็สนุกนะ
1: ครับ
0: มันเป็นสัปดาห์ที่เขาบอกว่าต้องบันทึกไว้เลยครับโปเต
1: ครับ
0: ในรอบ4ปี
1: ครับ
0: ของผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นมือหนึ่งโลกฝ่ายชายสกอตตี้เชฟเฟอร
1: ์ครับ
0: ไปลงแข่งขันทุกรายการไม่เคยที่จะไม่ผ่านตัดตัว
1: ครับ
0: จะต้องเข้าไปถึงนะฮะลุ้นแชมป์ตลอดเวลานี่เป็นนะฮะในรอบ4ปีที่สกอตตี้เชฟเฟอร์มือหนึ่งโลกไม่ผ่านตัดตัวแล้วพอนะครับ
1: ครับ
0: ฝ่ายหญิงเนลลี่คอด้าก็ไม่ผ่านตัดตัวในกอล์ฟระดับเมเจอร์ด้วยโอ้โหนะเป็นสัปดาห์ที่ผมว่าทั้งคู่เขานัดหมายจะไปดูฟุตบอลโลกหรือยังไงก็ไม่ทราบครับหรือจะไปดูวิมเบิลดัน
1: เขาตกรอบไปแล้วไม่ใช่ครับบอลโลก
0: คุณไปดูไหนเขาก็เชียร์ทีมอื่นได้เชียร์ทีมอื่นได
1: ้เขาไม่ได้ลุกครึ่งอะไรเลยนะอีกคนนึงลุกครึ่งเช็กโกสโลวาเกียก็ไม่ได้เข้า
0: จะไปดูวิมเบิลดันที่อังกฤษก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนัดหมายกันหรือยังไงก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเพราะว่าเผอิญนานๆจะเห็นมือหนึ่งโลกนะไม่ผ่านตัดตัวรายการใหญ่ของฝ่ายชายก็ถือว่าแม้ว่าไม่ใช่เมเจอร์แต่เป็นรายการใหญ่มากใช่ไหม
1: ครับ
0: แข่งที่สกอตแลนด์อ่ะ
1: รายการโคเซนชั่นครับระหว่างทางหน้าของ PGA กับ European Tour

0: นะครับเป็นรายการจริงๆมันเป็นรายการใหญ่ของฝั่งสกอตแลนด์แหละครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นรายการโอเพ่นใหญ่ของสกอตแลนด์นะครับใช่มีเริ่มตั้งแต่ปี1972ไล่มาจนถึงปัจจุบันนะครับแชมป์เพียบ
1: ลึกแกไม่อยากได้แชมป์รายการนี้
0: โดยส่วนใหญ
1: ่ไม่ชอบดื่มสกอต
0: ไม่ทราบครับ
1: ครับ
0: ไอเรื่องนี้ไม่ทราบจริงๆครับ
1: คุณไปดูคะแนนให้หน่อยตอนนี้ผมไม่อยากรู้ว่าแชมป์ได้ตีออกมาเท่าไหร่ผมอยากรู้ว่าแก2วันตีเท่าไหร่ถึงไม่ผ่านตัดตัว
0: 2วันตีเท่าไหร่ไม่ผ่านการตัดตัว
1: อย่างของฝ่ายหญิงนะเขาตัดที่นะครับอีเวนต์ผ่
0: า
1: เพราะว่าเสียดายมากครับโปรฮัตสุวิทยาวันนี้ฉัยธรรมนะ
0: ครับ
1: แกตีวันที่2 4อันเดอร์นะแต่เสียดายวันแรกแกตี5โอเวอร์รวม2วัน1โอเวอร์พา
0: ถัวๆกัน
1: เกินไปแต้มเดียวอ่ะไม่ผ่านตัดตัวน่ะเสียดายมากโปรพรนงเพชรล้ำนะฮะก็เช่นกันนะฮะ1โอเวอร์แต่ชนตีวรรณแสนไปไกลฮะ7โอเวอร์ไม่ผ่านเสียดายฮะพรนงเพชรล้ำกับนะฮะโปรฮัตสุวิทยาวันนี้ใส่ทัน
0: ครับ
1: ไปดูสกอตตี้เชฟเฟอร์หน่อยตีเท่าไหร
0: ่สกอตตัดเท่าไหร่เชฟเฟอร์เหรอ
1: มันยากขนาดไหนที่สกอตตี้เชฟเฟอร์ตีไม่ผ่านเนี่ย
0: สกอตตี้เชฟเฟอร์
1: แกไม่สบายหรือแกเป็นอะไรมีข่าวอะไรออกมาบ้างไหม
0: วันแรกตี69ครับ
1: 69ก็ยังอันเดอร์นี
0: ่ครับวันแรกตี69วันที่2ตี74ครับ
1: 74 74เกินไป2
0: เดี๋ยวๆอันนี้ซานเดอร
1: ์ฮะ
0: อันนี้แซนเดอร์ชัฟเล่ครับ
1: โ
0: ทษทีครับ
1: ใหม่ๆหาสกอตตี้เชฟเฟอร์
0: สกอตตี้
1: ผมต้องรู้ให้ได้วันนี้ท่านผู้ฟังคงอยากรู้เหมือนผมใช่ไหมเดี๋ยวรอพวกเตยกำลังค้นหากันอยู่นะฮะตีเท่าไหร่ถึงตีไม่ผ่านฉะนั้นเวลาเราไปออกรอบเล่นกอล์ฟสนามไหนก็ตามถ้าเราเล่นไม่ดีนะคุณต้องจำไว้ว่าระดับสกอตตี้เชฟเฟอร์ยังไม่ผ่านตัดตัวเลยครับแล้วเราเป็นใคร
0: สกอตตี้เชฟเลอร์วันแรกตี68ครับ
1: 68ก็ยัง4อันเดอร์นะ
0: วันที่2ตี72
1: 72ก็สแควร์นะ
0: ครับ
1: เฮ้ยมันตัดตัวเท่าไหร่กันน่ะมันง่ายขนาดนั้นเลยสนามเนี้ย
0: มันน่าจะอย่างนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวผมขออนุญา
1: ต4อันเดอร์ไม่ผ่านตัดตัวนี่มันเป็นเรื่องแบบโอ้โห
0: ขออนุญาตดูราว2แป๊บนึง
1: มันเกินไปแล้ว
0: ราว2เค้าตัดตัวกันอยู่ที่2อันเดอร์นะ
1: 2อันเดอร์จริงๆก็ผ่านหรือแกถอนตัวหรือยังไง
0: ผมเช็คอยู่นะครับแป๊บนึง
1: เพราะวันแรกแกตี68ใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้า68ก็เสียด้วยนะ
0: ครับ
1: มัน2สแควร
0: ์2สแควร์
1: แสดงว่าแกถอนตัวถ้าเขาตัด2อันเดอร์นะ
0: ครับ
1: ผ
0: มไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนเพราะว่า
1: แต่ BBC เขาขึ้นข่าวใหญ่มากเลยที่อังกฤษนะเพราะงานนี้มันเล่นกันที่สกอตแลนด์
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ผมเช็คเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับพอดี
1: ระหว่างที่คุณเช็คอยู่นะครับผมก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับสำหรับกอล์ฟเมเจอร์ที่4ของปีรายการเอวิยงแชมเปี้ยนชิพเกิดเหตุการณ์ชนิดที่ว่าเหลือเชื่
0: อ
1: ของนักกอล์ฟสาวที่ชื่อยูเฮรันนะฮะ
0: อันนี้น่าดูกับสกอตตี้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ยูเฮรันนี่แหละครับ
1: ครับเขาระเบิดฟอร์มในวันที่3นะครับท่านผู้ฟัง11อันเดอร์พาครับผม
0: ครับ
1: แสงพรวดเข้ามาสาวญี่ปุ่นนี่ร้องไห้กันกระเจิงกระเจิงเลยครับแกแสงพรวดมานะครับเป็น19อันเดอร์ฮะนี่ฮะตีวันเดียว11อันเดอร์ของเดิมแกมีอยู่8นะครับทิ้งอากิอิวาอิโปรสาวญี่ปุ่นไปเป็นอันดับ2เลยครับด้วยสกอร์16อันเดอร์โดนไป3สโตกนะครับทิ้งห่าง3สโตกขณะที่บรูคเอ็มเดอร์สันจากแคนาดามาโอไซโกก็12อันเดอร์เท่ากันนั่นคือจบวันที่3นะ
0: ครับ
1: เป็นการเล่นที่ไม่รู้แกแบบโอ้โหยิ่งกว่าอินเดอร์โซ
0: ครับ
1: ไดชิปพัดดูดีไปหมดนะครับกอล์ฟสนามนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะสนามเอบิยองรีสอร์ทกอล์ฟพาเจสเวตที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเซตมาระดับเมเจอร์นะโอเคคุณต้องอธิบายให้ผู้ฟังเห็นภาพว่าการที่เล่น11อันเดอร์นี่มันแม่
0: คือ
1: ต้องมี18หลุมอ่ะ
0: คือจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อ่ะแน่ๆแล้วอันดับแรกคือเขาได้ตั๋วแล้วก็รางวัลพิเศษว่าเป็นรอบที่ lowest ต่ำที่สุด
1: ต่ำที่สุดของสนามเป็นประวัติศาสตร์เลย
0: ใช่วันที่3อ่ะครับตีโบกี้ฟรีก็คือไม่เสียโบกี้เลย
1: ครับ
0: ไล่มาครับเริ่มตั้งแต่หลุม1เนาะ
1: เออไล่
0: หลุม1อ่ะ
1: วันที่3สนุกกว่า
0: วันที่2เขาตีมา8อันเดอร์ พอขึ้นวันที่3หลุมแรกได้อีเวนต์ผ่านหลุมที่2ได้เบอร์ดี้เป็น9แล้วนะครับ
2: ครับ
0: หลุมที่5ได้อีก1เบอร์ดี้เป็น10อันเดอร
2: ์ครับ
0: แล้วหลุมที่6พา4ตีอีเกิลเป็น12อันเดอร
2: ์อีเกิลด้วย1อีเกิล
0: แล้วไม่ใช่อีเกิลพา5นะเป็นอีเกิลพา4
2: อีเกิลพา4
0: ครับ2
2: อธิบายอีเกิลพา4คือ
0: 12ต้องลงเลย
2: 2ลง
0: ใช่2ลง
2: 2ลงตรงนั้นตรงมีต้องประมาณสัก100หลาน
0: ก็
2: ถ้าสมมุติว่าหลุมนั้นสนามระยะ400แกได้ไป250อ่ะ
0: ครับ
2: ก็เหลืออีก150
0: ใช่ก็คือมา
2: 12ตุ้มลง
0: มากับจังหวะมากับจังหวะว่าต้องมายังไงก็ถือว่าเขาเรียกถ้าเป็นคนไทยเรียกผีจับยัด
2: คือถ้ามาก็ต้องมาม
0: า
2: ถ้าไม่มาก็ต้องมา
0: ใช่ครับประมาณนั่นแหละครับแล้วก็หลุม5ก็เป็นเบอร์ดี
2: ้ครับ
0: หลุม9ก็เบอร์ดี้เท่ากับว่า
2: พาร์ทแรกคือขนม
0: พาร์ทแรกเนี่ยได้ทั้งหมด1
2: 9หลุมแรก
0: 2 3 4 5 66อันเดอร
2: ์6อันเดอร์แกตีมา2วัน8อันเดอร์นะครับท่านผู้ฟังนี่คือวันที่3นะฮะ9หลุมแรกล่อไป6อันเดอร์แล้ว
0: อันเดอร์ครับแล้ว9หลุมหลังล่ออีก5อันเดอร
2: ์5อันเดอร์ไม่มีแผ่วเลย
0: 11อันเดอร์ไล่มาเท่ากับว่าเขากระโดดข้ามขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็
2: พรวดเลย
0: ใช่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวันที่ยิ้ม
2: ครับ
0: ยิ้มแน่นอนนะครับไม่มีโบกี้เลยทุกอย่างเข้าฝากหมดแต่ในวันที่4ประคองสุดชีวิต
2: แกเล่นไม่เอาแล้วเหมือนก้าวอันเดอร์ที่แกถือไว้ข้างเอวนี่แกตุงแล้วฮะแกไม่เอาแล้วครับ
0: วันที่4นี่เรียกว่าประคองสุดชีวิตครับเพราะว่าไม่มีวี่แววว่าแบบจะบู๊เลยอ่ะเพราะว่าก้าวหลุมแรกตีเกิน1
2: ตีเกิน1ด้วย
0: ก้าวหลุมแรกตีเกิน
2: 1พยายามจะพาไว้นะเซฟคะแนนตัวเองไว้ให้19นี่แหละ
0: ครับ
2: จบ9หลุมแกเหลือ18อันเดอร์
0: ใช
2: ่ยังนำอยู
0: ่นำอยู่9หลุมหลังทำมา
2: คนไล่ก็ไล่จนพัง
0: ไ
2: ปหมดแล
0: ้
2: ว
0: คนไล
2: ่สุด
0: ยิงไล่ยิงพังฮะชื่ออะไรนะ
2: น้อง
0: เฮนดิวเนี่ย
2: อีวาอีกับเฮนเดอร์สัน
0: อีวาอีเฮนเดอร์สันอีวาอีเนี่ยน่าสงสารจริงเพราะว่าไล่ไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าบรูคแอนด์เฮนเดอร์สันเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ย
2: แกก็ไล่นะ
0: แกไล่แบบเปิดวาร์ปไล่มาเลยนะฮะไล่มาจนทันอ่ะ
2: เจ็ด
0: เจ็ดอันเดอร์เ
2: พย์ออฟ
0: เพย์ออฟเพย์ออฟก็หลุมเดียวจบครับเป็นทางด้านของแฮร์รันดิวชนะไปแต่ว่าแฮร์รันดิวเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ย
2: ครับ
0: ได้โบกี้แล้วไม่ได้เบอร์ดี้คืนหลุม18
2: ตีสแควร
0: ์สแควร์ประคองแบบ
2: แสดงว่าแกตีอ่ะวันแรกกับวันที่2รวมกันใช่ไหมวันที่3วันที่4อ่ะแกตีเผื่อวันที่4ไว้แล้ว
0: ครับ
2: โอ้โหนี่มันเป็นกอล์ฟนักกอล์ฟคนเดียวกันนะฮะแต่ตีคนละวันกันแบบมันคะแนนมันคนละฝั่งกันเลยนะวันที่4ตีสแควร์วันที่3ตี11อันเดอร
0: ์ครับ
2: ก็คว้าแชมป์ไปเพย์ออฟชนะบรูคเฮนเดอร์สันจากแคนาดาซึ่งกลับมาเก่งอีกแล้ว
0: บรูคมาแรง
2: เป็นนานมาก
0: มาแรงมากๆครับบรูคมาแรงมาก
2: ๆมาแรงแต่วันแรกแล้ว
0: ฮะก็ประคองกันไว้แหละแต่ว่าทางด้านของที่มาแรงจริงๆอ่ะในวันแรกเป็นอาคีเอะมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีรถ
2: แต่ล่วงหายไปเลย
0: แล้วก็มีร
2: ถเก่งวันเดียว
0: มีรถที่โหวตโผล่มานิดหน่อย
2: ครับ
0: นะครับ
2: ไล่เลียงคะแนนกันอีกครั้งนะครับจนถึงอันดับ15เลย
0: โอเค
2: ครับ
0: นะครับ
2: แชมป์เจอที่4นะครับซึ่งนะฮะไล่เรียงกันแล้วนี่ยูเอลันนี่ได้เมเจอร์ที่2
0: ครับ
2: แล้วก็ในลีคาด้าก็เอาเมเจอร์ที่1และที่2
0: ครับ
2: ยูเอลันก็ได้เมเจอร์ที่3กับที่4
0: ครับ
2: ก็มีอยู่2คน
0: ก็ไล่คะแนนก็จะเป็นดิวแฮรันผมถนัดเรียกแฮรันดิวแฮรันดิวจากเกาหลีใต้นะครับได้แชมป์ไปนะครับโดยชนะเพลย์ออฟ1หลุมนะครับจบนะฮะก็อยู่ที่19อันเดอร์นะครับบวกกับเพลย์ออฟด้วยก็จะเป็น20อันเดอร
2: ์
0: นะครับผมได้ไปทั้งหมด1,400,000 เหรียญนะครับที่2เป็นของบุ๊คแอมเพเดอร์สันครับ19อันเดอร์นะฮะที่3เป็นของอากิเอะอีวาอินะครับหรือว่าอากิอีวาอิเนี่ยอยู่ที่18อันเดอร์นะครับตามแต้มเดียวนะแล้วก็ออกอากาศสื่อสัมภาษณ์ถึงกับว่าหลั่งน้ำตาเลยทีเดียวหน้าเสียใจมากร้องไห้กันเลยนะครับ
2: ครับ
0: คือน้องเขาพยายามสู้เต็มที่อ่ะแบบว่า
2: โหเจอยูเฮรันมาแรงขนาดนี้ก็ต้องยอมเนาะแล้วก็ไล่เลียงมานี่อันดับ3อันดับ4แล้วพวกนี้ญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะครับ นำแต่วันแรกนะสาวญี่ปุ่นนะแต่ที่สุดก็พ่ายกับผู้ที่แข็งแรงกว่า
0: ครับผมแล้วก็

0: อันดับ4ร่วมนี่
1: ครับ
0: 3คนครับเกาหลีใต้1ญี่ปุ่น2ครับมียูยามาชิตะมาโอไซโกะแล้วก็อิมจินฮีอยู่อันดับ10อยู่อันดับ4ร่วมมีทั้งหมด15อันเดอร์นะครับไล่บี้สุดชีวิตแล้วยังไม่ทันนะครับ
1: เดวิลันได้เท่าไหร
0: ่เดวิลัน
1: 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: ล้าน4ครับ
1: ล้าน4 1.4 ล้านเหรียญนะเอา30คูณไปง่าย
0: ๆครับผมแล้วก็อันดับ7ร่วมมี2คนครับแอนนานอตควิสจากสวีเดนแล้วก็ลิเดียโค
1: ลิเดียโคก็มาด้วย
0: นิวซีแลนด์ลิเดียโคจี้นะเห็นเขามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่เขาจี้นะเขาไม่ใช่ไม่จี้เขาจี้อยู่นะ
1: แอนนานอตฟิกก็มา
0: ครับนักกีก็มาจี้กันคือในวันที่3มาเนี่ยทุกคนพยายามจี้ไล่บี้กันหมดมีลิวแฮรันเนี่ยที่แบบกระโดดขึ้นมาข้างบนแล้วก็ไม่สนโลกละประคอง
1: แต่ผมเห็นความต่างเลยนะของกอล์ฟเล่นเช้าเล่นบ่ายนะ
0: ฮะ
1: เพราะว่าน้องจีนเราวันแรกอ่ะออกบ่ายไงตีมา1โอเวอร์พอวันที่2อ่ะตีมา7อันเดอร์
0: ฮะ
1: มาออกเช้า
0: ก็เรื่องสภาพอากาศของฝั่งฝรั่งเศสน่าจะเรื่องลมเรื่องอะไรด้วยครับแล้วก็พื้นที่สภาพของสนามก็มีคอนทัวร์มีเลนเยอะนะครับ
1: เหล็กคมได้เปรียบ
0: แต่ทุกคนบอกว่าตีโน่รอบนี้เหล็กในวันแรกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
1: ่ก็มันลมแรง
0: ไงตีก็ค่อยอยู่นะครับอันดับที่9เดียวครับได้ตามคนเดียวคือแอชตันคิมจากอเมริกาครับ
1: ครับ
0: อันดับที่9นะฮะมีทั้งหมด12อันเดอร์จีโน่ทิติกุลของเราอยู่อันดับ10ร่วมนะครับอยู่กับโซมิลีกแคสเซนดาอเล็กซานเดอร์แล้วก็มายาสตาร์ครับมี11อันเดอร
1: ์ไล่เรียง4วันหน่อยครับ
0: วันแรก72ครับ
1: วันแรก72 1โอเวอร์พา71ครับ
0: ครับวันที่2 64ครับ
1: 64นะครับ7อันเดอร
0: ์วันที่3 67ครับ
1: 67นี่ก็4อันเดอร
0: ์วันที่4 70ครับ
1: 70 1อันเดอร
0: ์ไล่บี้กันไป
1: ตี3วันที่อันเดอร์นะเกินไปวันแรกวันเดียวต
0: ื่
1: นเต้นนะก็ได้เงินเท่าไหร่ฮะอันดับ10ร่วม
0: อันดับ10ร่วมได้เงินประมาณ 160,600 ครับโดยประมาณ
1: 160,000เหรียญสหรัฐ
0: ครับผม
1: เอา30คูณนะครับก็ประมาณ4ล้านกว่า5ล้านอ่ะ
0: นะฮะ
1: ประมาณ5ล้านบาท
0: ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับแล้วก็อันดับ14เดียวนะครับเป็นเอริกาฮาระจากญี่ปุ่นครับ10อันเดอร์อันดับ15นี่จากเกาหลีใต้ครับเอมี่หยาง
1: ครับ
0: เดียว
1: จบของคนอื่นเหลือสาวไทยไล่ให้ครบ
0: สาวไทย16ร่วมครับเอเรียจุธานุการมี8อันเดอร์นะครับ
1: 8อันเดอร์นะอันดับ16ร่วมเอเรีย
0: แพตตี้
1: ทอนรับซับรับซับ
0: ก่อนรับซับ 110,000 ครับ
1: 1.1 นะ 110,000 เหรียญนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ประมาณ3ล้านกว่า
0: ฮะแล้วก็ต่อด้วยแพตตี้ทองธนกิจนะครับ
1: ครับ
0: อยู่ที่26ร่วมไม่ได้กัน6อันเดอร์นะครับได้ไปประมาณ 72,000 ครับ
1: 72,000 นะครับ
0: ครับ
1: ก็ประมาณ3ล้านกว่า
0: ครับพรนงปัจจริยาน
1: ันทการ2ล้านกว่าทุนครับ3721 2ล้านกว่า
0: ปัจจริยานันทการครับ5อันเดอร์พา35ร่วมได้ประมาณ 53,000 นะคร
1: ับ 50,000 ก็ประมาณล้าน5
0: นี่เป็นโนโปเป็นโนนะฮะ
1: โปเป็นโนสุดท้าย
0: อภิชัยยุบล41ร่วม4อันเดอร
1: ์ครับ
0: 4แสน41,000ครับ
1: 40,000นะครับ
0: นะ
1: 40,000คูณ30ก็ประมาณ 200,000
0: ครับ
1: คิดแบบง่ายๆนะครับผมแบบเร็วๆนะฮะ
0: ก็
1: ประมาณนี
0: ้ประมาณนี้ครับ
1: ส่วนมีท่านผู้ฟังก็บอกรอโปรเตไม่ไหวแล้วเขาบอกสนามนี้ผ่า70ฉะนั้นแกตี68เนี่ย2อันเดอร์
0: 2อันเดอร์
1: พอวันที่2อ่ะตี72อ่ะเกินไป2
0: ครับ
1: แกออกสแควร
0: ์ครับ
1: สแควร์เขาตัด2อันเดอร์
0: ครับ
1: จบไม่ผ่านตัว
0: นะ
1: ฮะเฮ้ยไม่ได้ถอนตัวด้วย
0: ไม่ผ่าน
1: ไม่ผ่านตัดตัว
0: ผมนั่งดูผมกำลังนั่งหาโปรเจกต์คันอยู่โปรเจกต์คันหาย
1: คุณป้อมคุณอย่าไปโกรธตัวเองเราไปออกรอบนะยกตัวอย่างนะฮะเจ้าเจฟเฟอร์นี่ได้เลยสกอตตี้นะมือหนึ่งโลกในรอบ4ปีตีไม่ผ่านตัดตัวนะคุณเป็นใครคุณจะเกิดคุณจะโกรธเกินฝีมือตัวเองได้อย่างไรนะฮะนักกอล์ฟต้องใจเย็นๆนะ อะไรก็เกิดขึ้นได้กีฬาประเภทนี
0: ้ผมนั่งดูโปรถ้านั่งหาโปรเจกต์คัดอยู่มันเท่าไหร
1: ่ทีนี้เรามาดูนะฮะฝ่ายหญิงกันบ้างเลยลี่คอร์ด้าตียังไงไม่ผ่านตัดตัวเขาตัดหนึ่งโอเวอร์ครับ
0: ในลี่คอร์ด้า
1: เขาตัดสแควร์ครับ
0: มาแป๊บนะ
1: รู้ในริโคด้านะฮะเมเจอร์ปีนี้แกคว้าไป2แล้วนะแกแค่ย้ายจากอเมริกามาเล่นฝรั่งเศสนี่เล่นไม่เป็นเลยเหรอครับ
2: อากาศก็ไม่ใช่เหรออาหารก็ไม่ถูกปากเหรอฮะสนามก็มันไม่ถูกมือเหรอครับเก่งเฉพาะสนามอเมริกาเหรอครับมีหน้าถึงไม่มาเอเชียผมใส่ใหญ่แล้วตอนนี้คุณอย่าหาเจอเล
0: ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยเชียว
2: ก็หาเจอ
0: เขาตีกันหนึ่ง
2: ตีกันหนึ่ง
0: ตีกันหนึ
2: ่
0: ง
2: วันแรกเท่าโปรฮัตเราดิหนึ่งโอเวอร
0: ์วันแรกไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร
2: ่วันแรกเท่าไหร
0: ่วันแรกก็เกิน3ครับ
2: เกิน3
0: วันที่2ทำ2อันเดอร
2: ์ก็ยังบวก1อยู
0: ่ครับผมก็วันแรกก็เกิน3เกินจริงๆวันแรกเกิน4ด้วยนะแล้วก็มาเอาคืนได้นิดหน่
2: อ
0: ยสตาร์ทมา
2: 1โอเวอร์
0: สตาร์ทสตาร์ทมาบันเทิงมากครับสตาร์ทมาหลุมแรกดับเบิ้ลโบกี้แล้วก็เละตลอดทาง
2: ก็วันแรกเราก็ไม่ดีนะอัจฉยานะเนลลี่ก็ด้านหนักกว่านะลง1โอเวอร์ใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
2: อัจฉยาแต่เนลลี่นี่3โอเวอร์วันที่2ตี2อันเดอร
0: ์ครับ
2: ไม่พอนะหักลบกบนี่เหลือ1โอเวอร์ไม่ผ่านตัดตัวเนลลี่คอร์ดาอะไรก็เกิดขึ้นได้จริง
0: ๆก็
2: ทั้งพรุ่งนี้ความต่างของอันดับน่าจะใกล้เข้ามาอีกนิด
0: อันนี้
2: 1กับ2คะแนนอ่ะนะเพราะเราติดทบทวนน
0: ะ
2: เขาไม่ผ่านตัวนะถึงไม่ได้แชมป์ก็ดูดีกว่าหน่อย
0: อันนี้ต้องถามพี่แจ๊บเลยครับ
2: พรุ่งนี้ครับ
0: แล้วก็สูตรคำนวณเรื่องพรุ่งนี้น่าจะเป็นพี่ซิงครับผมไม่ค่อยถนัด
2: ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไล่เรียงให้
0: นะฮะพี่แจ๊บน่าจะภาคนะถ้าผมจำไม่ผิด
2: พรุ่งนี้ไม่มีอะไรภาค
0: ไม่พี่แจ๊บน่าจะภาครายการนี้
2: เห็นชัดเลย
0: ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
2: เห็นชัดเลยนะในลีกอด้าไม่ผ่านตัวนะ
0: ครับผม
2: เออของเราก็ไปกัน8สาว
0: ครับ
2: ไปกัน8สาวไม่ผ่านก็พรนงเพชรล้ำ
0: ครับ
2: เจเนตตีโรฮัต
0: ครับหลุดไปไกลนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ไกลมาก
2: ในผมบอกว่าโปรเปียโนนี่ผ่านตัวมาได้ระดับเมเจอร์แล้วก็ได้รับซับด้วยนะลุ้นว่าอภิญญายุบลจะสร้างเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกม
0: ไปดิ้งกันมาเล่นกัน
2: หนึ่งในสามชื่อฮะอภิญญายุบลทีมชาติไทยฝ่ายหญิง
0: ครับ
2: แล้วน่าจับตานะกฤตตานะวงทวีลาบซิม300
0: นักกีตาวงทวีลาบ
2: กฤตตาวงทวีลาบแล้วก็น้องแพงกี
0: ้
2: สาวนะซึ่งเป็นอเมเจอร
0: ์ค
2: นเดียว
0: ครับ
2: ตอนนี้เรียนอยู่อเมริกาเนาะ
0: ครับป๋าป๋าจะไปดึงเป็นนมน้องเป็นนมเล่นทุกแบบไม่ได
2: ้ก็คง
0: ให้น้องกันไปเล่น
2: ลุ้นมาพี่รังสิตบอกขออีกครั้งหนึ่ง
0: อ๋อครับ
2: เพราะคราวที่แล้วได้น้องช่วยดีแหละคู่หน้าคู่ตาสมาคมมา
0: คร
2: ับ เหรียญทองจีนะครับไปที่ฝ่ายชายครับสกอตตี้เชฟเฟอร์ไปผ่านตัดตัวแล้วก็ได้ทอมคิมนะฮะมันได้แชมป์ด้วยนะคุณว่าไงครับนักกอล์ฟเกาหลีที่คุณไม่พึงพอใจอย่างยิ่งอ่ะเป็นยังไงครับเขาเคยมาอยู่เมืองไทยนะคุณ
0: ผมเฉยๆนะผมไม่ค่อยนั่น
2: ไงคุณไม่พอใจตอนที่เขาเล่นคู่กับน้องจิโน่ตั้งแต่นอกคุณไม่พอใจเลยใช่ไหม
0: ไม่เชิงครับผมไม่ใช่ไม่พอใจแต่ผมไม่ค่อยชอบสไตล์
2: ยังไงเรื่องอะไรวิจารณ์นิดนึง
0: สไตล์ประมาณนั้นอ่ะผมก็ชอบ
2: เลือกก็ติ๊กชอบก่อนนั่นเหรออ
0: ่าไม่ค่อยชอบมันดูไม่ให้เกียรติเท่าไหร่ดูไม่ให้เกียรติคือ
2: ต่อหลังจากนั้นนะ
0: ครับ
2: เคยฟอร์มตกหายไปเลยเน
0: า
2: ะ
0: ก็มีช่วงนึงก็เห็นไปเล่นรายการที่เกาหลีไม่พอใจไปต่อยล็อกเกอร์พัง
2: อ้าว
0: นั่นแหละมันได
2: ้เออคงคิดถึงบรรยากาศนะที่เล่นคู่กับน้องจิโน่ไงผมคิดว่าน้องเขาคงไม่คิดอะไรแต่ทอมคิมมาคิด
0: ครับ
2: อืม
0: ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทอมคิมครับแต่แค่ไม่ชอบเฉยๆแล้วก็ดันเป็นแชมป์
2: มาได้แชมป์
0: เป็นแชมป์รายการ Genesis Scottish Open นะฮะ
2: ในรายการที่ก็ตีเชฟเฟอร์ไม่ผ่าตัดตัวด้วย
0: ครับ
2: คู่แข่งตัวสำคัญไม่มีไง
0: ไม่มีครับ คือหลุดเดี่ยวเข้าไปเลยนะครับก็เล่น4วัน17อันเดอร์นะครับได้เงินรางวัลไปล้าน3ยูโรครับนะครับที่2เป็นลีมินวูครับอันนี้เป็นออสเตรเลีย
2: อ๋อไม่ใช่เกาหลีเหรอ
0: ไม่ใช่ครับลีมินวู
2: ทอมคิมนึงเกาหลี
0: ทอมคิมเกาหลี
2: ทอมคิมนี่ชื่อฝรั่งเป็นเกาหลี
0: ใช
2: ่ลีมินวูนี่ชื่อเกาหลีแต่เป็นฝรั่ง
0: ในฝรั่ง
2: โอเค
0: ครับ
2: งงครับ
0: แต่พอดูหน้าทั้งคู่ปุ๊บ
2: เหมือนกัน
0: เหมือนกันนะครับ15อันเดอร์ครับได้ไปประมาณ 800,000 เหรียญนะครับไอ้ 800,000 ยูโรนะครับเป็นอันดับ2นะครับอันดับ3ร่วมเนี่ยเป็นนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในฝั่งยูโรเปียนทัวร์ด้วยก็คือเคตะนากาจิมะจากญี่ปุ่นนะครับอยู่กับจอห์นนี่คีเฟอร์จากอเมริกาโรเบิร์ตแมคคินไทร์นี่เจ้าบ้านจากสกอตแลนด์นะครับแล้วก็แมปฟิกแพทริกในนี้จากอังกฤษนะครับ13อันเดอร์นะฮะเป็นที่3ร่วมมีด้วยกันทั้งหมด 307,000 ยูโรนะครับตอนที่ไม่น้อยอันดับ7ร่วมนะครับอยู่กับไมเคิลทอร์บิออนเซ่นนะครับ12อันเดอร
2: ์
0: นะฮะประมาณนี้แล้วก็อันดับ9ก็เป็นคิมซีวูกับวิกเตอร์เพเรสนะครับจากฝรั่งเศสแล้วก็เกาหลีใต้11อันเดอร์ครับ แล้วก็อันดับ11ก็จะเป็นเควินรอยจากอเมริกาแล้วก็คริสกอตเทอร์อัพนะครับอยู่ที่10อันเดอร์นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยซีลงไปลึกๆนิดนึงก็เจ้าบ้านก็มีแค่2คนที่เข้ามาครับฝั่งสกอต
2: ครับ
0: แล้วก็หลุดไปนะครับ
2: สองรายการผ่านมีรายการอื่นอีกไหม
0: ก็ตอนนี้ถ้าเอายิงหลีกให้ครับหลีกให้กับทางด้านของผู้หญิงก็จะหลีกให้กับรายการใหญ
2: ่ครับ
0: นะครับแล้วก็ทางฝั่งยุโรปเปียนกับทางฝั่งนี้เขาก็รวมกันนะครับแต่เดี๋ยวผมเช็คเอเชียทัวร์ให้แป๊บนึง
2: เอเชียทัวร์มีไหมนะสำหรับกอล์ฟนะฮะเมเจอร์สุดท้ายของฝ่ายหญิงก็ปลายเดือนนี้นะครับ30กรกฎาคมนะเริ่มวันแรกแล้วก็ใช้สนามที่อังกฤษไม่ใช้ที่สกอตแลนด์นะครับปีนี
0: ้
2: สนามอะไรคุณเช็คยังที
0: ่
2: อังกฤษที่อังกฤษนะฮะ
0: เช็คแล้วครับสนาม Royal Lytham and St. Anne ก็ครับ
2: นี่คือสุดท้ายแล้วนะ
0: ครับ
2: เมเจอร์สุดท้ายที่อัจฉริยะทิติกุลจะได้ไล่ล่าความฝันอันสูงสุดนางงามจะมีมงกุฎหรือไม่นะงานนี้ปีที่แล้วเธอเกือบได้แชมป์เจอโดนขโมยกลางสนาม
0: อย่าเรียกว่าขโมยเรียกว่านักเขาชิปลงเรียกว่านักเขาชิปลงนะครับ
2: ก็มาปีนี้ก็สนามเดียวกันเนี่ย
0: ครับ
2: ก็ได้อันดับ10ติดท็อป10
0: ก็โอเคแล้วดีแล้ว
2: อาจจะไปถูกชะตาที่อังกฤษก็ได้เดี๋ยวรอดู
0: เรื่องชะตาถูกอะไรไม่ทราบ
2: เพราะปีสกอตแลนด์นี่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกับจีโน่นะอังกฤษน่าจะถูกชะตา
0: ก็
2: วันนี้ผมเปิดเพลงของบิทเทิลรอรับแล้ว
0: ครับ
2: ช่วง Morning Talk ก็เปิดมิเตอร์
0: ไม่จริงเมื่อกี้ป๋าบอกเปิดให้จูดเบลลิงแฮม
2: เอจูดแต่เมื่อกี้โอลาดี้โอลาด้าเปิดมาเพื่อจะเต้นโดยเฉพาะให้คลายหนาวนะฮะโอ้หนาวจริงๆของสุขเรานี่ได้กาแฟน้องก็ชงไว้แก้วแล้วดีขึ้นแล้ว
0: ครับ
2: พูดไม่ติดอ่านละมีไหมเจอไหมเอเชียนทัวร
0: ์เอเชียนทัวร์ตอนนี้สเก็ตดัวยังโหลดอยู่เลยครับเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตของเอเชียนทัวร์รู้สึกว่าเว็บจะมีปัญหาหน่อย
2: โอ้โห
0: ช้ากว่าปกติ
2: ก็อย่ายุบไปนะฮะสนามยิ่งไม่ค่อยเยอะอยู่ด้วย
0: แล้วก็มีของ
2: ตายเลยครับมันมีเอเชียนทัวร์เนี่ย
0: สาวไทยนะครับไปแข่งที่ไฮวันรีสอร์ทเลดี้โอเพ่นอันนี้เป็นรายการ KLPJ หรือว่าเกาหลีนะครับ
2: ครับ
0: ไปกัน2สาว
2: 2สาวเหมือนเดิม
0: ไปกัน2สาว
2: น้องว่านด้วยสิ
0: ว่านจารวีบุญจันทร์นะครับแล้วก็พัชรจุฑาคงกระพัน
2: สู้ได้ไหม
0: 18ร่วม10อันเดอร์เท่ากัน
2: เสือสาวเนี่ย
0: ใช่ครับอันดับ18ร่วมครับได้10อันเดอร์เท่ากันด้วย
2: 2คนสาวไทย
0: ใช
2: ่รู้หลักสามัคคีขนาดนั้นเหรอ
0: ใช่ครับ
2: 18ร่วม
0: ครับ
2: โอ้โหเลขเดียวเนี่ย
0: ครับผม
2: ว่าจะไปขอทะเบียนอะไรนิดหน่อย
0: ที่1
2: 18รวมกันเป็น9
0: ที่1เจ้าบ้านครับ
2: ทำไมเขา
0: ที่หนึ่งเจ้าบ้านเลยครับที่หนึ่งเจ้าบ้านเลย
2: แต่ว่าได้18ร่วมนี่ถือว่าเก่งมาก
0: 18ร่วมได้มาทั้งหมดประมาณ
2: กี่ล้านเหรอถ้าวอนเหรอ
0: หนึ่งหมื่นสิบล้านสองแสนวอนครับ
2: คิดไม่ถูกครับ
0: อันนี้ยาก
2: บอกตรงๆใครคิดเงินเกาหลีเป็นไทยเป็นบ้างครับกรุณาส่งมาให้ผมหน่อยครับ
0: แป๊บนึงครับเดี๋ยวคิด
2: ผมดู Netflix ก็หลายทีแล้วเวลามันเรียกค่าไทยกันทีพันล้านวอนมันเท่าไหร่วะ
0: แล้วก็ไปเล่นอีกรายการนึงครับเป็นของคนไทยเหมือนกันนะครับไปเล่นที่เจแปนทัวร์นะครับเลดี้เจแปนทัวร์นะครับ
2: ไปกี่คน
0: ไปคนเดียวครับโบสายป่านครับ
2: โอ้ไปคนเดียวเลยนะ
0: ผ่านตัดตัวด้วย
2: นานรับเงินเย็น
0: นะฮะที่36ร่วมนะครับมีด้วยกัน4อันเดอร์นะครับก็รายการมิเนเบมิตซึมิเลดี้ฮอกไคโด
2: ชิมบันครับอ่านครั้งเดียวผมเข้าใจแล้ว
0: ชื่อรายการญี่ปุ่นจะยาวๆ นะครับแล้วก็สปอนเซอร์มีตัวยัดเข้าไปให้หมด
2: นั่น
0: นะฮะ
2: คนจ่ายตังค์ก็ต้องให้เกียรติคะแนนกำลังหาอยู
0: ่เสียนเดอร
2: ์อุ๊ยกี่หน้าแล้วหาไม่เจอนั่น
0: อ่ะ อะไรครับ
2: เจอไหมสาวไทยอ่ะ
0: สาวไทย
2: นักเชฟแปนอ่ะ
0: สายป่านนี่ครับเสียนเดอร์ครับ
2: เสียนเดอร์
0: ครับ36ร่วมครับ
2: 36ร่วมรับทรัพย์
0: ครับผมรับซับครับแต่ซับมันไม่แจ้งครับ
2: โอ้ก็เป็นซับแหละ
0: ครับผม
2: อืมนะ
0: นะฮะ
2: โอ้ผ่านตัวทุกรายการเลยนะ
0: ใช่สาวไทยปีนี้
2: เกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งเศส
0: ครับผม
2: เอาละครับ
0: เ
2: รียบร้อย
0: เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมแปลงตังค่าวอนเป็นไทยให้แป๊บหนึ่ง
2: ตอนพักครึ่งก็ได้
0: ก็ไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้แล้วก็เอเชียนทัวร
3: ์
0: เอเชียนทัวร์เอเชียนทัวร์สเก็ตโดเอเชียนทัวร์สเก็ตโดเอเชียนทัวร์พักยาวครับรอไปอีกทีก็คือจะกันยาเลยครับกันยานั้นไปเล่นที่หยางเต๋ออะไรครับใช่ว่าตอนนี้เขารอให้ US Open กับ British Open ก่อน
3: ครับ
0: นะครับโดยประมาณ
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรอรุ่นนะทอมคิมผมเนี่ย
0: ครับ
3: ไอ้หนุ่มเกาหลีคนเนี้ยอันดับมันจะขึ้นมาเท่าไหร่
0: แล้วแต่เลยมันหลุดท็อป10ไปแป๊บนึงแล้วนี
3: ่คุณไปหาข่าวให้ผมข่าว
0: หาว่า
3: ว่ามันแจ้งจำนงว่าจะเล่นเอเชียนเกมด้วยเปล่าอายุมัน24นะมันใกล้27แล้วนะ
0: โอ้ยไปฝึกร่างกายไปเขากลมเป็นเลยฝึกร่างกาย
3: มันจะใกล้27แล้วนะมันจะหมดโอกาสแล้วนะ
0: ไปเถอะไปเถอะเป็นทหารไม่ยากหรอก
3: โอ้ยถ้าเข้ามาเอเชียนเกมนี่ก็ไม่น่าจะยากกับเขานะ
0: ยากครับ
3: เจอสะดุมเราก็หรอ
0: เจอคนดันตัวเอง
3: ต้องเหรียญทองอย่างเดียวนะถ้าเป็นเหรียญที่เอเชียนเกม
0: ปีนั้นใครได้เหรียญทองนะ
3: ก็ผมจำได้แต่นักฟุตบอล
0: อะแต่ผมจำได้ว่าขนาดมือหนึ่งของโลกที่เป็นจีนตอนนั้นยังเล่นไม่ออก
3: โอ้กดดันตัวเองกดดันตัวเอง
0: แล้วคันแล้วอันนี้มันชีวิตในการเข้ากรมผมว่า
3: หนักวาย
0: หนักกว่านะว่าน่าจะหลุดกว่า
3: เล่นเพื่อไม่ต้องเป็นทหารนี่นะเงินอะก็ไม่สนหรอกนะแต่เวลา2ปีอะมันมหาศาลเลยนะ
0: ครับ
3: อืมนะครับ
0: ประมาณ 200,000 ครับป่ะ
3: 200,000
0: จากวอนนะจากเงินวอน
3: วอนนะ
0: ใช่10ล้าน 200,000 วอนประมาณ 200,000
3: 10ล้านวอน
0: ครับ
3: เท่ากับเงินไทย 200,000
0: ครับโดยประมาณ
3: เหรอผมจะเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์นะ10ล้านเท่ากับ 200,000
0: 200,000 200,000
3: ถ้า5ล้านก็เท่ากับ 100,000 บาทถูกป่ะ
0: เทียบไปตะยางกันไป
3: ทำไมต้องแล้ว
0: ใช่5ล้านแสนหนึ่ง
3: โอ้โหคุณต้องไปใช้ครึ่งเลขทำไมไว้เวลาเราคิดเงินเวลาดูหนังไงเวลามันบอกราคาลงงงตลอดเลยมันเท่าไหร่กันวะคิดเป็นเงินไทยอ่ะห้าล้านเท่ากับ100,000บาท
0: ครับ
3: ห้าล้านวอน100,000บาทโอเคอ่ะ9:41 นะครับช่วงหน้าพูดคุยกันได้ผ่าน SMS 4689899นะส่งกันมาได้เลยครับพักกันก่อนครับ
4: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Elevenบอลโลกสตอรี่ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริก
3: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
4: ์การนาฬิกา44นาทีนะครับ

0: คุณป้อมเป็นวิศวกรก็เลยถามมาว่า
1: ครับ
0: ที่นี่ใช้แอร์แบบแยกส่วนหรือรวมศูนย์หรือเป็นชิลเลอร์นะครับทำไมถึงปรับอากาศให้คนสบายๆได้ยากจังครับมันเป็นแอร์รวมครับ
1: ใหญ่ครับใหญ
0: ่รวมเลยนะครับห้องส่งตรงนี้มันต้องให้อากาศเย็นๆเพราะว่าต้องรักษาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆห้องส่งไว้ไม่ให้มันร้อนนะครับก็เลยหนาวหน่อยยิ่งวันไหนฝนตกๆอากาศหนาวๆนี่โอ้ยิ่งหนาวเข้าไปใหญ่เอาละครับเรื่องของโอ้เหตุการณ์เมื่อเที่ยงคืนนะครับผมไม่รู้ว่าปกติเมื่อเช้าข
1: ับ
0: รถจากสะพานใหม่ที่บ้านมาสมทผ่านโรงเบียร์ลาดพร้าวไหมครับ5แยกลาดพร้าวครับ
1: ไม่ครับ
0: ไม่ได้ผ่านหรอกครับ
1: ไม่ได้ผ่าน
0: แต่คุณทราบเหตุการณ์แล้วใช่ไหมเกิดเหตุการณ์ร้าย
1: ผ่านรู้ตอนสักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเพราะว่าลุกมาเข้าห้องน้ำแล้วข้างบ้าน
0: กรี๊ด
1: ว่า
0: ข้างบ้านอยู่สะพานใหม่ทำไมกรี๊ด
1: รู้สึกจะลูกสาวหรือลูกสาวก็ไปกับกลุ่มเพื่อนมั้ง
0: โอ้
1: แต่ไม่รู้ว่าถึงหรือว่าอะไรยังไง
0: ไปร้านนี้ร
1: ู
0: ้ว่าจะไปร้านนี้แต่อยู่ที่ร้านหรือเปล่าณเวลานั้นแล้วจะปลอดภัยไหมตอนเกิดเพลิงไหม้ก็เลยกรี๊ดกันสิอยู่กันไม่ติดสิ
1: แม่กรี๊ดโทรตามก็ไม่รับอะไรไม่รับ
0: ด้วย
1: ใช่สรุปประมาณเมื่อเช้าก่อนออกมาจัดรายการผมก็เห็นน้องเขาก็อยู่ปกติ
0: กลับมาแล้ว
1: ไม่ได้มีแผลไม่ได้มีอะไรเลยคือน้องเขาให้คำพูดว่ากำลัง
0: จะเข้าร้าน
1: แต่ว่าเหมือนกับว่าเขาเรื่องอะไรนะรถที่ไปอ่ะที่เขาเรียกแก๊ปอ่ะ
0: ครับ
1: เขาเหมือนกับไปเหมือนกับผิดเส้นทางมั้งแล้วก็
0: พาไปอ้อม
1: อะไรสักอย่างนึง
0: โชคดีของน้องอ่ะ
1: ใช่
0: ต้องโทรหาแก๊ปคนนั้นเลยนะ
1: ทั้งกวน
0: แล้วมอบดอกไม้ให้อ่ะ
1: ทั้งทีมเลยครับทั้งทีม
0: โอ้ถือว่ามีโชคแก๊ปคนนั้นพาหลงอ่ะ
1: ใช่ทั้งทีม
0: โอ้นี่ถ้าไปก่อนเที่ยงคืนนะจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะกี่คนนั่นอ่ะ
1: เพราะว่าเขาไปกันประมาณสักเกือบเที่ยงคืนนะครับ
0: เกือบเที่ยงคืนแต่หลายคนอยู่ไปเรียกแก๊ปคันเดียวกัน
1: ใช่ๆ
0: แล้วพาหลง
1: ใช่พาหลงแก๊ปพาหลงไ
0: ว้
1: หน่อย
0: โอ้ไปถึงหลังเที่ยงคืนโชคดีมากเป็นการหลงที่ขอบคุณแก๊ปเลยนะ
1: ก็ตอนก่อนออกเนี่ยผมเห็นน้องเขาอยู่แล้วผมก็แบบก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วกีการ์ดกันทำไมเมื่อคืนอ๋อไฟไหม้รู้ว่าไฟไหม้ก็โอเคเพราะเมื่อคืนที่กีการ์ดเราคิดว่าแบบไฟไหม้ที่
0: อ
1: ื่นแล้วบอกอ๋อเนี่ยน้องจะไปร้านนี้พอดี
0: โอ้โชคดี
1: ดูภาพออนไลน์ปุ๊บเห็นแล้วก็นึกถึง
0: คันติก้าเนี่ยนะการที่เราโกรธในบางเรื่องแต่มันเกิดผลดีกับในบางเรื่องอีก
1: ครับ
0: โอ้โหขอใหเสียชีวิตเท่าตัวเลขที่เขารายงานมาแต่แรกนะคือ27รายนะครับ
1: ครับ
0: ผมรักกลัวมากช่วงหลังๆเนี่ยคือเมื่อก่อนเนาะโปรเตอย่าวิ่งไล่ผมเลยนะคือไม่มีโอกาสไล่ทันแล้วเวลาเกิดเรื่องอะไรอ่ะผมวิ่งแชมป์100เมตร
1: อ๋อครับ
0: ที่ผมรอดมาได้เพราะผมวิ่งก่อน
1: อ๋อ
0: ช่วงหลังพอขามันเริ่มไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: เล่นกอล์ฟมากๆเข่าซ้ายเริ่มจะวิ่งได้ช้าไอ้ร้านใหญ่ๆพวกนี้ผมไม่เข้าอีกแล้ว
1: อ๋อครับผมไม่เข้าอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
0: คุณไม่ชอบอยู่แล้ว
1: ชอบ
0: อันนี้ผมชอบแต่ร้านใหญ่ผมคนเลี่ยนนะไอ้คนเยอะๆที่ไหนผมไม่เอาแล้ว
1: ไม่แล้วตอนแรกที่เขาออกข่าวว่าลงเบียร์ใช้คำว่าลงเบียร
0: ์ถ้าลงเบียร์ลามินทานเนี่ยผมไปบ่อย
1: ผมคิดลงเบียร์ผมคิดแค่นั้นเดียวผมไม่คิดอะไร
0: แต่ลงเบียร์นราธิวาสผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะฮะอยู่ตรงต้นทางถนนราชพาวพอดีซอยหนึ่ง
1: แล้วดูภาพที่ถ่ายมาจากคลิปในนั่นน่ากลัวมากเลยอยู่ดีก็ไฟออกจากห้องประตูทางเข้าประมาณนั้นฟูฟู
0: คือประตูทางเข้าทางออกมันทางเดียวแล้วไอ้เวทีที่มันเกิดเพลิงไหม้อ่ะเวทีตรงเนี้ยมันหันหลังให้ถนนลาดพร้าวนึกออกไหมตรงข้ามกับห้างขายเสื้อผ้าใหญ่ๆอาคารเหลืองๆอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละแล้วพอมันไฟไหม้มันหลังเวทีแล้วทางเข้าออกมันอยู่ใกล้ๆแล้วมันควันมันคนก็ต้องหนีไปอีกทางอีกทางไม่มีทางออกไปสุ่มอยู่ในห้องน้ำที่เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในห้องน้ำ
1: อารมณ์เดียวกับซานติก้าเลยนะ
0: ซานติก้ามันแอดกว่านี้อันนี้มัน2ชั้นอันนี้มันชั้นเดียวแต่พื้นที่ใหญ่ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็เสียใจกับ
1: แสดงความเสียใจด้วยนะคร
0: ับขอให้หยุดแค่ตัวเลขนี้นะ
1: ครับ
0: นายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ว่ากทม.เห็นยืนเคียงคู่นะฮะดูจากข่าวทางโทรทัศน์เมื่อเช้าเนี่ย
1: ผมว่าอีกหน่อยต้องออกกฎแล้ว
0: ว่า
1: ถ้าจะไปเที่ยวต้องถือไอ้ลูกบอลดับเพลิงอ
0: ่
1: ะไปติดไว้กับตัวคนลูกถ้าคุณจะไปเที่ยว
0: เขาก็ไม่ไปกันหรอกครับแต่เรื่องของสถานที่ทุกที่นะกทม.เองต้องดูแลต้องเข้ม

0: งวดเรื่องพวกนี้นะครับ
1: ครับ
0: พอมันเกิดเหตุการณ์ปุ๊บก็เสียใจถอดบทเรียนถอดบทเรียนอะไรกันนักกันหนาแล้วครับผมสิ่งที่มันดีที่สุดคือต้องป้องกันนะ
1: ครับต้องป้องกันคร
0: ับ กันดีกว่าแก้แย่แล้วแก้ไม่ทันเป็นนี้ทุกทีครับ
1: ครับ
0: นี่บอลไทยถ้าคิดจะไปบอลโลก64ทีมนี้ถ้าอยากจะไปก็ต้องวางแผนแล้วนะ
1: ก็เรา
0: 64ปีข้างหน้าจะเป็น64ทีม
1: เราย้ายไปเตะโซนนิวซีแลนด์
0: ไม่ต้องย้ายแล้วอยู่เมืองไทยนี่แหละแต่มีแผนดีๆหน่อยเพิ่มอีกเป็น64อ่ะ
1: ออสเตรเลีย
0: จะเป็นเท่าไหร่เราคิดดู
1: ออสเตรเลียยังมาเตะกับเอเชียเลย
0: ก็ตอนนี้มัน9ทีมใช่ไหมเพิ่ม64ยังมีอย่างน้อยต้องมี11อ่ะเบียดหน่อยดิให้อาเซียน1โควต้านะครับ
1: แล้วคิดว่าใครได้ไปครับอาเซียน
0: ก็ต้องมีแผนไงถ้าไม่มีแผนก็ถอดบทเรียนยังไงผมขออีกครั้งเดียวด้วยนะฉลอง100ปีอ่ะ
1: 100ปี FIFA
0: 100ปี FIFA ไงที่อุรุกวัยก็เป็นเจ้าภาพครั้งแรกไงเพราะว่าเจ้าภาพก็6ชาติไงเขาก็6ทีมแล้วไง
1: ครับ
0: เหลืออีก10ทีมกระจายไปทั้งโลกอ่ะ
1: ครับ
0: กำลังจะเกิดนะเพราะว่า FIFA ให้ข่าวละเป็นข่าวใหญ่ละ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะไปดูข้อความกันนะครับ4689899
1: ครับผม
0: สุริยคปาโปเต
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยนะครับคุณป้อม
1: ครับ
0: มาครับแล้วคุณป้อมแกก็ถามน้องแอร์มาเนี่ย
1: ครับ
0: ส่วน4773ก็บอกว่า68กับ72เป็นพา70ครับเชฟเฟอร์เนี่ย
1: ตีเว้น
0: สแควร
1: ์ครับ
0: ไม่ผ่าน
1: ครับ
0: ก็ตัด2อันเถอะ
1: ครับผม
0: นะครั้งแรกในรอบ4ปีบันทึกเลยนะไทยก็วูดเคยไหมคุณเคยตามข่าวว่าไทยก็วูดไปเล่นรายการไหนแล้วไม่ผ่านตัวเคยมีเหมือนกันนะ
1: มีวิดรอด้วยมีถอนตัว
0: บ้างฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าไอ้มือหนึ่งของโลกแล้วมันไม่ผ่านตัวนี่แต่ครั้งแรกไม่ใช่โอ้ยฝ่ายหญิงออกบ่อยตอนอัธยาก็ยังเคยเป็นมือหนึ่งอ่ะ
1: แต่ไทก็ไม่ได้ตกท่านี
0: ้ยังไงฮะ
1: ไทก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยตกรอบท่านี
0: ้ตกท่าไหนครับ
1: ตกท่าไม่เยอะไปเลยก็ถอนตัวครับ
0: แต่เคยนะ
1: เคย
0: ไปเล่นแล้วก็ไม่ผ่านตัว
1: มี
0: อย่างนี้ดีกว่าให้เหมือนกับเชฟเฟอร์หน่อยเรื่องถอนไม่คิดเ
1: ตะแต่ก็สกอร์ไม่ได้อย่างเงี้ยครับสกอร์จะทะลุไป
0: แต่มันตัดโหลบ2อ่ะถือว่าตัดต่ำมากเน
1: า
0: ะ
1: ก็ถ้าสภาพสนามที่เล่นมันก็สูงอยู่นะ
0: พอที่สกอตเล่นสนามมันไม่ยาว
1: ใช่ครับ
0: แต่ลมมันจะแรง
1: สนามมันไม่เหมาะกับพวกไฮบอมไม่เหมาะกับพวกไฮร้อน
0: ไอ้พวกได้300กว่าล้านนี่ไม่เหมาะ
1: ไม่เหมาะกับพวกบอลสูงครับเหมาะกับพวกบอลต่ำ
0: เคยเป็นแล้วที่โดคอร์สลมแรงมากแล้วฝนมันชอบตกโปรยๆอะไรเงี้ยหนาวก็หนาวโอ้โหใส่3ชั้นวันนั้น
1: อันนั้นไปตีก็มีความสุขมั้ยครับ
0: ไม่มีความสุขเลยแล้วผมบอกว่าครั้งเดียวเพื่อจะขอถ่ายรูปแล้วก็ไม่มาอีกแล้ว
1: ก็ถ่ายรูปสะพานหินนั่นแหละ
0: ไอ้ข้ามสะพานอ่ะ
1: ป่าไม่ต้องไปตีป่าไปเที่ยวแล้วเดินขออนุญาต
0: สะพานข้ามแล้วหลุมนี้สะพานนี้นะมีในเมืองไทยด้วยนะสนามนึงอ่ะ
1: อย่าผม
0: เพราะคนที่เล่นกับผมอ่ะ
1: ไปทํา
0: เป็นสถาปนิกไปกับผมด้วย
1: ครับผม
0: คุณยุพงศ
1: ์
0: ช่วยเป็นนะฮะนายแบบผมหน่อยยืนบนสะพานผมก็ถ่ายรูปนิดนึงอย่างเงี้ยนะ
1: ครับผม
0: ท่านนี้นะฮะ6284ก็บอกสนามนี้3536พา71ตัดตัวที่ EV event พา
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้สนามไหนของเมเจอร์หญิงสิ
1: ครับ
0: นะตัดที่ event นะเพราะพา71ใช่ไหม
1: ครับ
0: โบฮัตโรตี1โอเวอร์ไง
1: คร
0: ับ โอ้โหไนรี่คอด้าก็เหมือนกัน1โอเวอร์ไม่ผ่านตัดตัวเขาตัดที่อีเวนต์ผ่า
1: ครับ
0: นักกอล์ฟคนไหนชอบเรียนเลขพูดเ
1: ลยนักกอล์ฟคนไหนชอบเรียนเลขตอบแมทฟิปแพทริกอันนี้ได้อันนี้ของดี
0: เหรอ
1: ใช่แล้วแมทกับแมท
0: ออก
1: แมทกับแมท
0: ได้ชื่อจริงก็ชื่อแมท
1: ชื่อจริงชื่อแมทใช่ครับ
0: เป็นแมท
1: 8.5 เต็ม 10
0: น้องอามคิดได้ไง
1: ใช่ครับเวิร์ก
0: ไอ้แค่ไหนนะ
1: 8.5 เต็ม 10
0: 8ผ่านครับน้องงามครับวันนี้โปรเตใจดีนะครับเพราะว่านิลิโกด้าไม่ผ่านตัวครับ
1: ครับผมเกี่ยวอะไรกับนิลิโกด้าครับ
0: อุ้ยหายากนะ
1: ก็
0: หายากนะนิลิโกด้าไม่ผ่านตัวนี
1: ่เคยเห็นรายการเมเจอร์เขาไม่ผ่านตัวภาษา61ไงครับภาษา61ใช่ภาษา61ไม่ใช่17
0: ปีไหน
1: ปีที่แล้วไง
0: ปีที่แล้วนิลิโกด้านะ
1: ภาษา31
0: โอ้ไม่ผ่านตัวเหมือนกันปีนี้ก็อีกครั้งนึง
1: นั่ง
0: แสดงว่าร
1: ายการนี้มั้งรายการไหนสักรายการหนึ่งนั่งหน่อยโดนหมากัดด้วย
0: ผมเห็นสนามที่อเมริกาแกตีดีทุกสนามเลยนะ แค่ย้ายมาฝรั่งเศสหน่อยเดียวแกไม่ผ่านศัตรูเลยนี่คือ
1: ปีนี้
0: ไอ้คือก็สังเกตปีนี้
1: ครับ
0: แต่ปีก่อนหน้านี้ไม่ดีเลยในลีกาด้าทุกสนามไม่ว่าที่ไหน
1: ก
0: ็แต่ปีนี้ดีมากแต่ต้องที่อเมริกา
1: ก็เขาเลี้ยงหลานจบแล้วหลานเริ่มคล่องเรียนแล้วตัวเองจะแต่งงานแล
0: ้
1: วไม่ต้องไปช่วยพี่สาวดูอะไรแล้วไง
0: ฉะนั้นสนามหน้าปลายเดือนนี้ที่อังกฤษในลีกาด้าจะไม่ดี
1: ไม่ไปไม่สบาย
0: ก็จะเปลี่ยนคนที่ได้แชมป์บ้างเพราะ4เมเจอร์นี่มีแค่2คน
1: ครับ
0: ฉะนั้นจะมีคนใหม่หน้าใหม่แต่พวกเรารู้จักกันดีจะได้แชมป
1: ์ระวังว่าจะไม่รู้จักมาเลยเปล่า
0: ก็เราไม่ได้รู้จักอัธยาคนเดียวเนี่ยรู้จักกันดีหลายคนคุณก็แห
1: มอังกฤษอ่ะอังกฤษอะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้แล้วก็อังกฤษที่ดีๆมีอยู่2คน
1: ครับ
0: ไอ้โวตกับ
1: อันนั้นลีฮอ
0: เชลีฮอแค่นั้นมันจะมีเพียงพอจะมาสู้พวกเราได้ไงพวกเราไปกัน 8-9 คน
1: ผมว่าเบลเวลก็มีนักกอล์ฟดีๆเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะเข้ามาหรือเปล่าม
0: ันไม่เจอนะถ้ามีใครมีโอกาสเล่นเขาก็มากันทั้งนั้นแหละ
1: มีเวลมีสกอตแลนด์ที่ดีๆอยู่นะคร
0: ับโอ้ไม่พอดีแต่ไม่พอดีอย่างนั้นบ้านเรามีเยอะ
1: คร
0: ับ ไปดูทาง
1: YouTube นะครับ YouTube บอกว่าสวัสดีครับป้าแป๊ะครับนอนมานี
0: ่
1: เด
0: ็
1: กป้าแป๊ะเมสซี่เด็กป๋าแป๊ะได้นอนมาได้แชมป์แน่นอน
0: โอ้ยนี่มันเริ่มแล้วเมสซี่เนี่ยเพราะว่าสนามเกมล่าสุดไม่ได้เป็นคนยิงประตู
1: ครับ
0: ฉะนั้นหยุดสถิติของเมสซี่ที่ยิงติดต่อกันในฟุตบอลโลกไว้ที่9เกมเท่านั้น
1: ครับ
0: นัดหน้ายิ่งไม่ยิงเลยเจออังกฤษ
1: แต่ผมไม่พอใจเมื่อเตะกับอียิปต
0: ์
1: ขอคำว่าโกงอียิปต์มาแน่นอนคำนี้ผมใช้นะป๋า
0: ครับ
1: ดูสายอ่อนลูกที่3ยังไม่ให้อียิปต์อีก
0: ก็วันนั้นก็2คนยนต์ตามช่องทั้งผู้เล่นแล้วก็ทางโค้ชของทางอียิปต์ก็ให้สัมภาษณ์บอกโอ้เอียงกระเทเล่เลยเอาใจอาร์เจนตินากันรวมทั้งเกมล่าสุดที่อาร์เจนตินาเตะกับสวิตด้วย
1: ครับ
0: ก็มี2จังหวะที่กรรมการเปลี่ยนการตัดสิน
1: เห็นทุกคน
0: จากที่ให้ใบเหลืองผู้เล่นอาร์เจนยูเปลี่ยนยึดแล้วมาให้ผู้เล่นทางสวิตแทนเป็นเหลือง2โดนไล่ออกครับผมก็หาพุ่งล้มตอนแรกดูแล้วก็ต้องให้ใบเหลืองอาเจนเพราะขาเนี่ยไปโดนกันนะ
1: อ
0: ันนี้ยังเปลี่ยนที่ดูไปยึดใบเหลืองฝั่งนู้นคืนแล้วมาให้ฝั่งนี้แล้วเป็น2เหลืองอ่ะไอ้2เหลืองมันเจอใบแดงอ่ะเหลือ10คนไงอันนี้สำคัญมากใบเหลืองนั่นน่ะแล้วอีกจังหวะหนึ่งนะครับลูกขึ้นมงปุ๊บแล้วก็เป่าเล่นไปสักพักแล้วมาเป่าแล้วมาตั้งเตะบอกให้อาเจน่าได้ฟรีคิกพวกนักเตะอาเจน่าก็ยังงงอยู่เลยครับผมได้เตะเรื่องอะไรนี่คือ2ครั้งนะเออวันนั้นเห็นนะ
1: ฟีฟ่าครับฟีฟ่
0: า
1: คุณนรสอนบอกว่าสวัสดีครับป้าแป๊ะนะครับคุณนริศถามว่าอันดับร่วมเนี่ยต้องเฉลี่ยเงินรางวัลด้วยใช่ไหมครับอันดับร่วม
0: อธิบาย
1: สมมติมีอันดับร่วมเช่นอันดับ2ร่วม6คน
0: 6คน
1: ก็จะจ่ายเงินในอัตราอันดับ2 6คน
0: ไม่ใช่
1: ใช่ดิ
0: ไม่ใช่เขาถ้า6คนใช่ไหมเอาอันดับ2 3 4 5 6เนี่ยเอามารวมกันนะ2ได้เท่าไหร่3ได้เท่าไหร่4ได้เท่าไหร่5ได้เท่าไหร่6ได้เท่าไหร่เอามารวมกันแล้วหาร2แล้วหาร6
1: หาร6
0: เ
1: ออของผมที่จำได้คือเขาจะให้เรทเท่ากัน
0: ก็ใช่ทุกคนเท่ากัน
1: เรทเท่ากัน
0: แต่คืออันดับ2ไงแต่เอาเงินรางวัลของอันดับกี่คนรวมกันดิ
1: อ
0: ันดับ2ถ้า6คนใช่ไหมที่คุณว่านะเอาคนที่ได้อันดับ2แล้วก็3 4 5 6เนี่ยเงินรางวัลนะ
1: เอาม
0: ารวมกันแล้ว6หาร
1: ก็เท่ากัน
0: แล้วคนต่อไปคือได้อันดับ7
1: แล้วเด็กก็จะเป็นอีกเลทนึง
0: 7อีกเลทนึง
1: จำได้มันได้เลทเท่ากันทั้งก้อน
0: เพราะมันแต้มเท่ากันไง
1: ใช่มันได้เลทเท่ากันทั้งก้อน
0: แล้วก็เอาเงินมารวมแล้วหาร6
1: เพราะว่าอันดับ1จะได้เยอะสุดครับแล้วก็ไล่เลทต่าง
0: กันไล่2ต่างกัน3ก็ลดหล่นมา4ก็ลดหล่นมา5ลดหล่นมา6ลดหล่นมา
1: ก่อนจบครับ
0: ครับ
1: วาวจารุวัฒน์ตีกอล์ฟเก่งไหมครับป๋า
0: โอ้ยนี่เขาเป็นนักสู้นะขนาดเล่นบอลนะเขาพังไปผ่ามาเขากลับมาสักพักหนึ่งกลับมาเล่นอีกนะ
1: เคยออกด้วยครับ
0: โอ้แล้วเขาเป็นคนขยันซ้อม
1: เคยออกด้วยครับครั้งนึงเมาแล้ววัยครับ
0: ช็อตแรกนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่กลัวใครฮะว่าช็อตต่อไปก็ไม่มีใครกลัวแล้ว
1: ขวาทุกช็อตครับผมโอเค
0: น้องจีนร้องเพลงต้องมีสักวันที่ฝันเป็นจริงชา
1: ครับผม
0: ไม่ท้อไม่ถอย
1: ฮะ
0: เมเจอร์นี่รออยู่ใกล้ๆไม่ไกลเกินเอื้อม
1: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะครับบอกต่อนะครับกรอบทิกมาเวลาเดิมเหมือนเดิมแล้วนะครับ
1: คร
0: ับ โอเตและผมลาครับสวัสดีครับ
2: กรอบทิกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัชชาติรายงานนายกยอดเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว27รายชี้บนเพดานมีโฟมทำให้ไฟไปเร็วมากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงอาคารไอราวัตรพัฒนาเวลา 8:55 นเพื่อเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับทันทีที่นายกรัฐมนตรีมาถึงนายชัชชาติรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิต27รายจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวกับนายชัชชาติว่ามันเป็นโฟมด้านบนซึ่งนายชัชชาติตอบว่าใช่ไฟไปเร็วมากด้านกทม.ตั้งศูนย์ประสานงานเหตุเพลิงไหม้บริเวณ MRT พหลโยธินผู้ว่าชัชชาติสั่งเร่งยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายเป็นชาย9รายและหญิง18รายขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว6รายส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งสถาบันนิติเวชแล้วด้านผู้บาดเจ็บมีจำนวน63รายในจำนวนนี้อาการค่อนข้างหนัก22รายรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวมผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งหมด90รายปัญหาสำคัญขณะนี้คือการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตกรุงเทพมหานครเปิดช่องทางประสานงานโดยผู้ที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาผู้อำนวยการเขตจตุจักร0817341298ขณะนี้มีผู้ติดต่อมาแล้วประมาณ30รายนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธินทางออก4เพื่อรับแจ้งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลผู้ประสบเหตุก่อนหน้านี้นายชัชชาติได้กล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ซึ่งมีประชาชนให้ประชาชนเข้ามาติดต่อ2จุดคือ MRT พหลโยธินประตู4ซึ่งเชื่อว่าจะมีญาติพี่น้องจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าญาติตัวเองอยู่ที่ไหนเพราะผู้ได้รับบาดเจ็บ22คนบางคนใส่ท่อพูดไม่ได้สำหรับอุปสรรคของเหตุการณ์นี้คือสถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานบริการอยู่นอกโซนนิ่งขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารและเล่นดนตรีขออนุญาตตามกฎหมายเหตุเกิดเกือบเที่ยงคืนบริเวณหน้าเวทีไฟลามจากเพดานอย่างรวดเร็วมีควันเยอะสำหรับทางหนีไฟมี2ทางแต่มีสิ่งกีดขวางปัญหาหลักน่าจะเป็นเรื่องของควันที่รุนแรงจนหลายคนหมดสติเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการสแกนตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง50เขตของกรุงเทพหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าโดยปกติการตรวจสอบจะต้องเข้าตรวจในสถานที่ประกอบการที่เปิดดำเนินกิจการจริงเพราะหากเข้าตรวจในช่วงผู้ประกอบการเตรียมสถานที่ทุกอย่างอาจถูกจัดให้เป็นไปตามระเบียบจำเป็นต้องมีการสุ่มตรวจระหว่างการประกอบกิจการด้วยขณะที่เมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานในอาคารเพื่อประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้พร้อมติดตามสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับทีมชาติเซเนกัลประกาศปลดปาร์บเจ้าออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชแล้วทีมชาติเซเนกัลประกาศปลดปาร์บเจ้าออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชแล้วหลังพาทีมตกรอบ32ทีมสุดท้ายในศึก World Cup 2026สำหรับเจ้าคุมทีมมาตั้งแต่ปี2024และเคยพาทีมเข้าชิงฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ที่พบกับโปรโตเกสแต่ในฟุตบอลโลก2026แพ้ฝรั่งเศสและนอร์เวย์ใน2เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มแต่มาถล่มอิรัก5ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ32ทีมซึ่งเกมนี้พวกเขานำเบลเยียม 2-0 แต่สุดท้ายโดนตีเสมอและโดนยิงแซงต้องพ่ายแพ้ไป2ประตูต่อ3ในช่วงต่อเวลานอกจากนี้ยังมีปัญหากับปาร์บเกนักเตะกองกลางคนสำคัญที่จะไม่ขอลงเล่นอีกหากปาร์บเจ้า

0: งทำงานในฐานะเฮดโค้ชหลังจากที่มาริโนราฮอยอดีตนายกรัฐมนตรีสเปนออกมาแสดงความคิดเห็นกับสื่อแห่งหนึ่งในบ้านเกิดเกี่ยวกับทีมฝรั่งเศสก่อนเกมรอบรองชนะเลิศที่ฝรั่งเศสจะเจอกับสเปนโดยบอกว่าทัพตระก่ายนั้นไม่มีนักเตะฝรั่งเศสเลยล่าสุดทางสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศสเปนได้ตอบโต้และชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับนักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสที่มาริโนราฮอยได้บอกไว้เพื่อเป็นการปกป้องนักเตะโดยระบุว่านักฟุตบอลทุกคนในทีมชาติฝรั่งเศสคือคนฝรั่งเศสโดยจากผู้เล่นทั้งหมด26คนมี23คนที่เกิดในฝรั่งเศสส่วนอีก3คนเกิดในต่างประเทศก็ถือเป็นพลเมืองฝรั่งเศสเช่นเดียวกันทางนี้ความคิดเห็นของมาริโนราฮอยสร้างความไม่พอใจให้กับหลายคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองฝรั่งเศสเป็นอย่างมากและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับดาวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาที

0: เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเบ่งกิพัฒน์นะฮะต้องขออภัยด้วยขยับไมค์ฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแหมดับเครื่องตั้งแต่วันศุกร์ช่วงบ่ายครับนอนทั้งวันเลยฮะแล้วก็ตื่นจำเป็นมาเมื่อวานนี้ตอนบ่ายหมดพลาไปหนึ่งกระปุกนะฮะทั้งกระปุกมีเหลืออยู่ประมาณสัก 5-6 เม็ดได้ต้องซื้อกระปุกใหม่ด้วยครับอ่ะก็ตื่นมาก็มีหลายเรื่องหลายราวเลยนะฮะโหยทั้งแผ่นดินยุบทั้งไฟไหม้ผับอ่ะแต่ก็เดี๋ยวไปคุยพร้อมกันกับอาจารย์ธรครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมเหม่งพิพัฒน์ประจำการเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์ธรจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็เช่นเคยท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตใส่แมสคุยนะฮะเพื่อสุขภาพอันดีของคนที่จัดรายการต่อจากผมนะครับไปกันที่ข่าวดีข่าวประจำพันนะฮะเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับ3ของโลกประจำปี2026นะฮะก็อยู่ใน10 Best City in the World 2000นะฮะ26นะครับจากหนังสือนิตยสารด้านท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของโลก Travel and Resort นะครับก็เป็นผลโหวตมาจากการอ่านของผู้อ่านนะฮะก็สะท้อนในเรื่องของจุดหมายปลายทางที่รับความนิยมและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วทั้งโลกนะครับเชียงใหม่เนี่ยคว้าอันดับ3กรุงเทพมหานครคว้าอันดับ6นะฮะในการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดของโลกประจำปี2126นะครับก็ถือเป็นข่าวดีนะฮะประเทศไทยก็ได้รับติดอันดับเนี่ยอย่างนี้นะฮะทุกปีเลยนะครับก็ถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยสมกับที่ตั้งเป้าไว้จะเป็นเมืองมหาอำนาจทางด้านท่องเที่ยวของโลกนะครับก็สำหรับในเรื่องของการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันในเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยนะฮะในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารรสเลิศแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วก็การต้อนรับที่อบอุ่นนะครับซึ่งสร้างความประทับใจและประสบการณ์อันน่าจดจำให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วทั้งโลกนะฮะอ่ะก็เรียบร้อยครับไปกันที่ประกาศนะฮะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะฮะทางอุทยานชาติแก่งกระจานประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอูเนี่ยปิดไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเพราะฝนตกเยอะนะครับน้ำเปลี่ยนสีเป็นน้ำแดงนะครับก็เกิดน้ำป่าก็ประกาศปิดแล้วก็มาในช่วงเช้าเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็ประกาศปิดการท่องเที่ยวห้วยแม่เสลียงนะครับโป่งลึกบางกรอยนะฮะก็เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับก็เลยปิดด้วยนะฮะใครที่เดินทางไปเที่ยวแก่งกระจานก็ขอให้งดไปเที่ยวก่อนนะครับเช็คในเรื่องของข้อมูลให้เรียบร้อยว่าน้ำลดลงเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับในช่วงปลายเดือนนะฮะช่วงวันหยุดยาว5วัน25 26เป็นเสาร์อาทิตย์นะ27เป็นวันทำงานก็เตรียมตัวลากันได้28 29เป็นวันหยุดนะครับ30เป็นวันเข้าพรรษานะฮะวางแผนเรื่องของการเดินทางดีๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวันหยุดยาวที่คาบเกี่ยวในเรื่องของวันหยุดต่อเนื่องจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะฮะก็เตรียมตัวเที่ยวกันนะครับเราพูดไปหลายครั้งแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวแห่เทียนพรรษาที่อุบลราชธานีนะครับที่โคราชก็มีด้วย 29-30 กรกฎาคมครับเตรียมตัวเที่ยวงานแห่เทียนเมืองโคราชนะครับจะจัดบริเวณลานเลาะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนะครับวางแผนเรื่องของการเดินทางดีๆครับก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ประจำปีของภาคอีสานเขาด้วยนะครับอาจารย์ธรอยู่ที่สายหรือยังฮะอาจารย์สวัสดีครับ
2: ได้ยินไหมครับฮัลโหล
1: ได้ยินครับชัดเจนครับอาจารย์ครับ
2: ครับก็นั่นแหละรออยู่มานานแล้วจะไปแล้ว
1: อ้าว
2: รู้สึกพูดเยอะเหลือเกิน
1: ครับผมผมก็ลืมมองอาจารย์โมแต่ก้มหน้าก้มตาอ่าน
2: ก็ดีฮะก็อย่างแรกสุดก็คงต้องกล่าว แสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียนะครับในเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนะฮะที่ลาดพร้าวพวกเราก็คงจะติดตามข่าวจนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
2: ก็อยากเน้นย้ำนิดเดียวเท่านั้นว่าเวลาไฟไหม้เนี่ยคือถ้าเกิดไปในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยเวลาผมไปประชุมเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นงานประชุมจากองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเริ่มจะมีการมาอธิบายนะฮะว่า2นาทีตอนต้นเรื่องความปลอดภัยขนาดในห้างในเฮิงเนี่ยไปประชุมในห้างหรือในตึกอื่นเนี่ยเขาก็จะมีมาอธิบายว่าต้องทำยังไงตอนเหตุฉุกเฉินใช่นะฮะขณะที่ในผับเนี่ยหรือตามร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยเราหาทางเราไม่มีใครมาอธิบายเราหรอกเราก็ต้องหาเผื่อใจไว้มองซ้ายมองขวาดูว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนหรือยังไงเดี๋ยวน้อยก็จะได้รู้ว่าทางออกฉุกเฉินมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าอย่างที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่ามันเร็วมากนะครับใช้เวลาแค่ไม่กี่ยังไม่ถึงนาทีอ่ะก็ไฟก็คือควันก็ขึ้นมาเต็มไปหมดไฟก็มาแล้วก็ทางออกฉุกเฉินจะเป็นก็คือการที่ถ้าเกิดไฟไหม้เนี่ยเราจะไปอยู่ในแอบอยู่ในเหมือนในอาจจะติดเกิดในซีรีส์เยอะเลยอยู่ในห้องน้ำหรืออะไรพวกนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วไฟมันอาจจะมาไม่ถึงแต่ที่ไฟใช้ก็คือออกซิเจน
1: ครับ
2: กับเจนไฟมันไหม้สังเกตก็ได้ที่มันฟู่ๆออกมาก็เพราะว่าข้างในมันอาจจะอับแล้วก็ข้างนอกมีออกซิเจนไฟมันพุ่งมาเป็นทางออกมาข้างนอก
1: ภาพน่ากลัวมากฮะที่ดูจากคลิปเนี่ย
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนความว่าออกซิเจนเนี่ยมันใช้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาสำคัญก็คือว่าไฟมาไม่ถึงแต่เราขาดอากาศหายใจซึ่งยิ่งถ้าเกิดอยู่ในที่อับเนี่ยอันตรายมากเพราะฉะนั้นก็แนะนำกันไว้สองอย่างนะครับก็คือไปที่ไหนก็ตามที่ไม่คุ้นเคยไม่ต้องไปผับก็ได้ไปประชุมอะไรต่างๆที่มันปิดมืดๆอยู่ข้างในไม่มืดอ่ะปิดอยู่ข้างในหาทางออกยากเนี่ยขอให้เล็งทางออกฉุกเฉินไว
1: ้
2: แล้วก็กะว่าคือถ้าเกิดนั่งก็นั่งอยู่ใกล้ๆเลยสักคันแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือพยายามอย่ายังไงก็ตามเอาตัวเองออกมาให้ได
1: ้
2: เพราะว่าติดในนั้นจะมีปัญหาเรื่องของอากาศหายใจคืออย่าไปแอบอยู่ตามห้องหรือตามอะไรต่างๆมันไฟมาไม่ถึงก็จริงมันจะมีปัญหาจากอากาศจะหายใจขาดอากาศนี่ก็ทุกคนก็คงทราบดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำอีกครั้ง
1: ครับช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยผมว่าก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของนักท่องเที่ยวหลายๆท่านเนี่ยในเรื่องของติดตังนะผมว่าก็อาจจะมีไม่ครบด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นแหมมันก็เป็นร้านทานอาหารแบบเป็นร้านทานสุราพูดกันง่ายๆนะฮะอาจารย์ฮะ
2: ก็คือต้องว่ากันต่อไปฮะเห็นผู้ว่าก็ไปแล้วนายท่านนายกก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องว่ากันต่อไปว่าขอใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าคือข่าวก็บอกว่าขอใบอนุญาตแต่ปัญหาคือว่าขออนุญาตเป็นร้านอาหารล
1: ัก
2: ษณะการดำเนินการมันไม่ใช่เป็นแบบร้านอาหารเนี่ยมันดูโต๊ะดูอะไรก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายหรืออะไรสักอย่างนึงซึ่งก็ต้องไล่เลียงกันต่อไปว่าจะทำยังไงหรืออะไรเพราะว่ามันก็จริงๆก็มีหลายแห่งนะขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มันคือคำว่าร้านอาหารกับผับเนี่ยมันต่างกันน้อยมาก
1: ครับ
2: คือ มันก็ต้องลองดูกันว่าจะทำยังไงว่าจะทำแยกแยะอะไรให้ชัดเจนแล้วก็ทำให้ใบอนุญาตที่ขอต้องถูกต้องหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องว่ากันไปครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะสามารถสรุปได้ในเร็ววันก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ
1: ครับฟังเสียงอาจารย์อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคือน้ำลายเมื่อสักครู่นี้นะครับฟังดูมีเสลดนะฮะต้องรักษาสุขภาพเลยนะฮะอาทิตย์นี้ยังเหลือหลายวันนะ
2: ผมมีปัญหากับแอปเปิลคร
1: ับ ทำไมล่ะครับ
2: แอปเปิลพอเราจะอัปเดตทีไรตอนนี้ผมเสียบหูฟังไม่ได้แล้วผมเปลี่ยนหูฟังมา2อันแล้วนะฮะพอเสียบหูฟังเมื่อวานก็ใช้ได้รายการก่อนก็ใช้ได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเมื่อเช้านี้เมื่อกี้เนี่ยผมเสียบหูฟังแต่เสียงไม่เข้าหูฟังผมก็เลยแต่ตอนนี้ผมก็เลยต้องใช้ไมค์ลอยไปเปิด ช้เปิดสปีกเกอร์เอาเพราะว่าผมไม่สามารถจะเอามือโทรศัพท์แนบหูได้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นก็อาจจะมีเสียงอาจจะแปลกไปบ้างนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเสียงที่พูดผ่านหูฟังม
1: ัน
2: เป็นเสียงที่พูดผ่านสปีกเกอร์
1: อืมนะก็ช่วงนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวเลยเกินนะฮะก่อนหน้านี้ก็แผ่นดินยุบย่านเมืองเก่าแถวประชาธิปกวงเวียนใหญ
2: ่เออยาย
1: ผมใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นก็ตั้ง 6-7 ปีนะเออนะฮะเรียนหนังสือก็เดินอยู่แถวนั้นแหละ
2: ก่อนน้ำมันอุโมงค์ก็จัดการเกี่ยวกับปัญหาอุโมงค์ไปเรื่อยๆแล้วกันตอนนี้อุโมงค์มีเยอะแล้วบ้านเราเมืองเรามันเป็น
1: บ้
2: านเมืองที่พื้นมันนุ่
1: ม
2: เพราะงั้นการถ้าสร้างอุโมงค์อะไรเนี่ยก็ต้องหาทางกันนะฮะเพราะว่าในกรุงเทพมันอยู่บนพื้นตะกอนหมด
1: แล้วก็ตื่นมาจริงๆผมหลับตั้งแต่วันศุกร์ช่วงบ่ายแล้วก็ยาวไปเลยฮะตื่นมาอีกทีเขาก็เตรียมสร้างเคเบิลคาร์และที่โมนาแบงคอกพิพิธภัณฑ์แลนด์มาร์คใหม่ด้วยนะฮะอาจารย์ฮะมันนุ่มเนี่ยแล้วมันสร้างเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยไหวมั้ง
2: โอ้โหนี่เคเบิลคาร์มันไม่ได้ใหญ่โตหนักหนาขนาดนั้นถ้าเกิดเราลองสร้างได้ทั้งทางด่วนทั้งอุโมงค์รถไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เคเบิลคาร์มันไม่ได้มีสาระเลยครับพ
1: ู
2: ดถึงเคเบิลคาร์ไม่ได้ยากเองนะฮะคือคุณประเทศไทยเนี่ยจะรู้สึกว่าเคเบิลคาร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย
1: ์
2: แต
1: ่
2: ถ้าเกิดไปถามคนสวิสเนี่ยแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ใส่หัวบอกว่าเปิดร้านรามิงง่ายกว่า
1: ขนาดนั้นเลยนะ
2: มันเป็นคือเคเบิลคาร์ในต่างประเทศนะฮะโดยเฉพาะประเทศภูเขาพื้นที่เป็นภูเขาอย่างที่ผมบอกไปสวิสญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเคเบิลคาร์แชร์ลิฟต์เต็มไปหมดมันไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกประหลาดเลยฮะไม่ได้เป็นอะไรที่สร้างยากเย็นแสนเข็ญขนาดนั้นฮะมันง่ายทางด่วนง
1: ่
2: ายกว่าเยอะหรือสะพานง่ายกว่าเยอะเพราะว่าโทษทีฮะยากกว่าเยอะทางด่วนยากกว่าเยอะสะพานยากกว่าเยอะเพราะเคเบิลคาร์มันจุน้ำหนักคนมันไม่ได้เท่าไหร่น้ำหนักเคเบิลมันก็ไม่ได้เท่าไหร่เทียบกับโครงสร้างยักษ์ๆที่เรา สร้างซึ่งก็ดีนะฮะก็ข้ามไป
1: ครับก็คาดว่าอีก3ปีจะได้นั่งกัน
2: เดี๋ยวก็คงต้องมีเรื่องข้อกฎหมายนิดหน่อย
1: โอ้โหฮะ
2: เพราะว่ามันข้ามทางสาธารณะ
1: ฮะ
2: ใช่ใช่ไหม
1: ครับก
2: ็แม่น้ำเป็นสาธารณะ
1: ใช่
2: แต่คุณผู้ฟังไม่ทราบก็คือเขาจะสร้างภาพแม่น้ำไม่ใช่
1: ใช่ฮะ
2: แม่น้ำเจ้าพระยา
1: ครับก็ถือว่าเป็นเคเบิลคาร์แห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับที่จะสร้างข้ามแม่น้ำแล้วก็เป็นข้ามแม่น้ำแห่งแรกของโลกด้วยหรือเปล่าเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ
2: ไม่ใช่หรอกมีอันอื่นข้ามแม่น้ำข้ามเงินเกลื่อน
1: ครับ
2: คืออย่าอวยเกินเหตุ
1: ไม่รู้ผมก็อ่านตามเนื้อข่าว
2: ว่าเดี๋ยวนะผมก็เคยนั่งข้ามมาแล้วแต่ผมจำในสถานที่ไม่ได
1: ้โอ้ฮะ
2: เดี๋ยวคิดออกก็แล้วจะบอกไปแล้วกันเพียงแต่ว่าเคยนั่งข้ามมาแล้วจริงๆข้ามแม่น้ำจะมันไม่ได้ไม่คือดูแล้วอ่ะก็ดีอ่ะสนุกดี
1: ครับ
2: เป็นไปเทียบกับของมือนอกก็เคเบิลคาร์งานวัดอ่ะ
1: โอ้ย
2: ไม่คือคืออันนี้พูดกันจริงจริง
1: อันนี้หนักเลย
2: แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันแค่ไหน
1: ก็
2: กว้างแค่ไหน
1: สัก500 เมตร
2: เคเบิลคาร์อย่างที่ผมไปอย่างยกตัวอย่างเช่นเทียนอันเหมือนไม่ใช่ว่าเทียนอะไรวะมันมีหลายเทียนประตูสวรรค
1: ์
2: ประตูสวรรค์นั่น7 กิโลกว่านะหรือนอนปิงนี่ที่ของฮ่องกงนี่ตั้งหลายโล
1: ส
2: ี่ห้าโลข้ามเซนโตซาที่ญี่ปุ่นก็เอ้ยที่สิงคโปร์ก็ยาวกว่าเพราะฉะนั้น500 เมตรนี่จริงๆเขาไม่ทราบด้วยมันดันไป
1: ครับผมโอเคเอาเป็นว่าสร้างได้สบายมากว่างั้นแท้ยากกว่านี้ก็สร้างมาแล้วแถมของเรานี่ถ้าเทียบกันแล้วนี่ระยะห่างของระยะกว้างของแม่น้ำก็ดูแล้วก็สร้างได้อะไม่ยากที่อาจารย์หมายถึงอย่างนี้นะฮะเอาไปกันที่ข่าวดีอีกข่าวนึงนักวิจัยไทยค้นพบไดโนเสาร์ตัวที่15อุรคาซอรัสกาลสินเอ็นซิสนี่ข่าวนานหลายวันแล้วนะตั้ง4 วันที่แล้วบังเอิญผมหลับอยู
2: ่ก็พูดดันปล่อยโปรรัวๆจริงๆคนในวงการผมก็รู้จัก
1: รู้เขารู้กันมานานแล้วแต่มันสุกงอมได้ที่เขาก็เลยปล่อยใช่ไหมฮะ
2: ม่ใช่มันตบเพิ่งปล่อยนาคาไททันนะไง
1: ครับ
2: ใช่ไหม14ตัวนาคาไททันทุกคนก็กรีดร้องเฮ้ยนาคาไททันดังมาก
1: ครับ
2: แต่พอนาคาไททันแล้วเรื่องอีก2เดือนเพิ่งปล่อยตัวที่15มามันเข้าใจไห
1: ม
2: มันข่าวมันติดกันไป
1: อ๋อต้องอีกสัก3เดือนค่อยปล่อย
2: สักปีนึงอ่ะเดี๋ยวพูดอย่างนั้นอ่ะก็ไม่คือคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยเพียงแต่ว่าจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งนาคาในต้านเนี่ยมันก็กองอยู่ตั้งนานแล้ว
1: เขาขุดมาเจอกันตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามันก็อาจจะต้องสะสมเรื่องข้อมูลให้พร้อมก่อนแล้วค่อยปล่อยหรือเปล่า
2: ใช่คอนเฟิร์มข้อมูลนู่นนี่นั่นได้ให้พร้อมอันนั้นใช่แน่นอนเพียงแต่ว่าคอนเฟิร์มเสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่วันนี้โทรมีอีเมลด่วนมาว่า you can announce อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหม
1: ฮะ
2: เพราะงั้นเอาจริงๆแล้วก็เป็นผมเลยยื้อแต่ก็ตามใจวงการไดโนเสาร์เขาเลยใช
1: ่ครับ
2: เป็นผมยื้อถึงสิ้นปี
1: อ
2: ะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วอ่ะออกมาเป็นตัวที่15คดีนะฮะ
1: ช่วงนี้เขาค้นหารัฐมนตรีที่โลกลืมหรือเปล่าก็เลยปล่อย
2: ผมลืมทุกคนนะ
1: ครับผม
2: มีแบบ
1: ขำๆนะขำ
2: ๆไม่ลืมแต่ออกมาเป็นข่าวในแนว
1: ฮะ
2: คือบางคนอาจจะบอกว่าลืมฉันดีกว่าอะไรเงี้ย
1: อ่ะก็ถือเป็นข่าวดีฮะจริงๆเนี่ยมีเรื่องของการขุดค้นพวกโบราณคดีเมืองโบราณก้อนศิลาอะไรอย่างเงี้ยอีกหลายอย่างเลยบางข้อมูลผมฟังนักวิชาการพูดแล้วผมก็ตกใจนะพอบอกคือบอกอายุมานี่โอ๊ยเก่ามากเลยนะฮะเก่ากว่าประวัติศาสตร์ประเทศไทยเราซะอีกแต่ก็รอให้ในเรื่องของข้อมูลครบถ้วน 100% ก่อนเดี๋ยวก็ปล่อยมาเรื่อยๆแล้วกัน
2: มีแหวนไงแหวนทองคำ
1: ดู
2: อันนั้นก็ดูอันนั้นค่อนข้างค่อยเป็นข่าวนะแต่เล่าใจนิดนึงแต่ก็จบไปแล้วส่วนเก่ากว่าประเทศไทยนี่เรื่องปกตินะฮะคุณเมง
1: ครับ
2: ประเทศไทยเป็นประเทศใหม่มากคือเราเป็นประเทศเก่า

0: ถ้าเทียบกับเทียบกับไออเมริกาออสเตรเลียแต่ถ้าเกิดเทียบกับประเทศอื่นๆหลายประเทศเนี่ยของอียิปต์เนี่ย 3,000 ยุโรปเนี่ยตึกเนี่ยบางตึกเนี่ยอายุเกือบเท่าประเทศไทยแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดระดับประเทศไทยตั้งมาไม่ถึง 1,000 ปีเนี่ยยังถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับจีนอินเดียหรืออะไรต่างๆนี่เขาย้อนยุคกันที 2,000 ปีอะไรเงี้ยนะฮะเป็นแบบว่าก็อย่างน้อยสุดเราก็มีรูปแบบของเราอ่ะมีเอกลักษณ์ของเราไอ้ที่เราผมชอบเนี่ยคือภาษานะภาษาประเทศไทยเป็นประเทศถ้าเกิดเอาจุดเด่นเดี๋ยวจะถามว่าอาจารย์ทร
1: โปรประเทศอื่น
0: ประเทศชาติภาษาเราเนี่ยตัวภาษาเราค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะฮะเราไม่ค่อยใช้เหมือนคนอื่นแล้วเราโดดเด่นตัวสงตัวอักษรเราก็แตกต่างขนาดในยุโรปเนี่ยต่อให้มันจริงๆก็ยังใช้ตัวอักษรเหมือนกันของเราเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเนี่ยแต่ผมว่าภาษาเราเนี่ยก็ซึ่งเวลาเห็นลูกหลานพูดแต่ภาษาอังกฤษเขาไปตบมันเป๊ะ
1: ทำไมแล้วทำไมภาษาเราไม่กลายเป็นภาษาหลักของโลก5-6ภาษา7ภาษา
0: แ
1: ล้วฮะ
0: ภาษาหลักของโลกนี่ไงวะ
1: ไม่ได้เป็นมหาอำนาจใช่มั้ยอัน
0: นี้ก็อวยประเทศเกินไปถ้าเกิดเรามีคนทั้งประเทศจีนประเทศอินเดียหรือถ้าภาษาอังกฤษมันก็มาจากลาติน
1: มัน
0: คนรวมกันเป็นพันล้าน
1: ครับ
0: คนอยู่60กว่าล้านบวกลาวก็ไปด้วยยังไม่ถึง100ล้านเลยประเทศไทยจะมีเป็นภาษาหลักของโลกนี่ยังไงนะ
1: โอเคฮะ
0: อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเราไม่เคยเป็นอาณานิคมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยไม่เคยใช้ภาษาอย่างชาติอื่นเขาว่าอาจจะใช้ภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสอเมริกาใต้ที่ใช้แต่สเปนกับโปรตุเกสนะหรือไม่ก็ใช้ภาษาอังกฤษคล่องแคล่วแต่ของเราเนี่ยอย่างน้อยสุดเราก็ภาษาก็คือเอกลักษณ์ของเรา
1: อ่ะไปกันที่ข้อความกันหน่อยฮะคุณเชียร์ลิเวอร์พูลเรื่องไฟไหม้ผับเดี๋ยวก็ถอดบุหรี่อีกแล้วถอดจนล่อนจนไม่เหลืออะไรแล้วล้อมข้อกันจนไม่มีไม้จะเอามาล้อมแล้วครับทำใจเลยประเภทนี้ประเภทนี
0: ้ไอ้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยคุณเหม่งจะเห็นได้ว่าคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าผมไม่ได้พูดถึงรัฐบาลเลยนะครับ
1: เอกชนล้วนๆ
0: ไอ้ที่ผมพูดทั้งหมดนี่ผมพูดถึงตัวเองนะฮะหมายความว่าเอาตัวเองให้รอด
1: โอ้เรื่องบางอย่างต้องดูแลตัวเอง
0: ไม่ว่าจะเป็นหาทางออกไม่ว่าจะไปอยากติดอยู่ในนั้นทั้งอย่างทุกอย่างอยู่กับตัวเราเองเพราะงั้นก็คือถ้าเกิดอย่างที่คุณผู้ฟังให้คอมเมนต์มาว่าถอดบทเรียนถอดแล้วถอดเล่าเนี่ยผมถึงขั้นไม่พูดถึงเนี่ย
1: ไฟไหม้เนี่ยผมว่านะมันเกิดได้ทุกที่แหละในเรื่องของความรู้ที่จะเตรียมตัวถ้าไม่นับว่ามีแอลกอฮอล์อยู่ในกระแสเลือดนะก็เรื่องหนึ่งนะฮะเกิดไฟไหม้ก้มตัวให้ต่ำหลบจากควันไฟแล้วก็คานออกมาให้เร็วที่สุดนั่นก็แค่นั้นเองเบสิก101
0: ก็นั่นแหละต้องพยายามคุมสติแต่เราเตือนเนี่ยเตือนตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยคือเบสิก101เนี่ยมันใช่แต่ถ้าเกิดบางครั้งคุณไม่เตือนตัวเองไปเรื่อยๆหรือคุณไม่ระมัดระวังเป็นพิเศษรู้สึกอะเลิร์ตเป็นพิเศษในพื้นที่ที่มันเสี่ยงเนี่ยมันก็อาจจะ101มันอาจจะยังไม่ได้หันใช้แล้วก็เสร็จไปก่อนเพราะฉะนั้นคือถึงบอกว่าเวลาไปพื้นที่เสี่ยงเนี่ยอย่างน้อยสุดก็รู้สึกตื่นตัวมันนิดนึงส่วนเมาเนี่ยช่วยไม่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดกินแล้วเมาขนาดไม่รู้ทางออกหรืออะไรต่างๆก
1: ็
0: ทุกคนเราต้องคุมสติไว
1: ้ฮะค่ะพูดถึงเที่ยวกลางคืนแล้วเกิดไฟไหม้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมใกล้เคียงที่สุดก็มีซานติก้านี่แหละ
0: ทุกทีผมซานติก้าอยู่หน้าบ้านผมนะฮะ
1: ตอนนั้นได้ไปไหมอาจารย์ฮะเคยไปไหมน่าจะเลิกแล้วตั้งนานแล้ว
0: มาไปบ่อยครับมันอยู่หน้าบ้านผมครับ
1: ครับ
0: จากบ้านผมเดินไปซานติก้าได้200เมตรครับเพราะฉะนั้นซานติก้านี่ไม่ใช่ไปคือไม่ได้ไปเข้าผับเดินจำถ
1: ึ
0: งนะปีไม่มีอะไรทำ
1: เดินผ่าน
0: นักอนุรักษ์ดึกๆเขาก็เดินเราไปดูนกสองสัตว์ผมเดินไปหน้าซานติก้า
1: ดูนักท่องเที่ยว
0: แต่สมัยนู้นเนี่ยเป็นเรียกว่าทุกอาทิตย
1: ์ผมก็
0: กันสุด
1: โอ้งั้นจริงๆเนี่ยเราน่าจะรู้จักกันมานานแล้วนะฮะผมก็ไป
0: ผมไม่บอกผมไม่บอกผู้ชายคร
1: ับโอ้ครับแต่ว่าไปบังเอิญเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ซานติก้าเนี่ยผมก็ตัดสินใจจะไปนะคิดว่าจะไปแล้วก็คิดแล้วก็มาตัด

0: มาเปลี่ยนใจไม่ไปดีกว่าโอ้โหแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ตั้งแต่นั้นมาก็เลิกไปอีกเลยฮะเพราะว่าไม่มีให้ไปแล้วด้วย
1: คุณเหม่งไม่ต้องบอกเลยครับเพราะว่าผมได้ยินคนประมาณสักหมื่นคนที่พูดเหมือนคุณเหม่งอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ฮะ
1: ว่าจะไปจะไปคืนนั้นเลย
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินคำพูดของเพื่อนบางคนที่บอกว่าตั้งใจจะไปคืนนั้นโชคดีจังอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคก็ถือว่าโชคดีไปแล้วกันหมดเวลาแล้ว
0: อ่ะสำหรับจะลาท่านฟังไปแล้วสิเดี๋ยวเราไปเบรกฟังสิ่งที่น่าใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงานจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: บอลโลกสตอรี่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับวันนี้เสียงอุ้ยอุ้ยหน่อยขออนุญาตใส่แมสนะฮะแล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันครับไปกันที่ข้อความครับคุณณัฐสรทักทายมาสวัสดีครับดร.ธรพี่เม่งสวัสดีครับ
4: โทษดี
3: ฮะอาจารย์หายใจอยู่นะครับ
4: สำ
3: น
4: ักที่ไม่กำลังทำงานอยู่ฮะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวหน่อยจะจัดรายการไปเขียนงานไปอ
3: าจารย์จะมาติดทักเลยครับทางการแพทย์เขาบอกไม่มีนะฮะอาจารย์ฮะ
4: ไม่มีอะไรฮะ
3: ไม่มีมัลติทาครับทำนู่นทำนี่พร้อมๆกันไปเนี่ย
4: ต้องมีบ้าผมทำมาตั้งแต่เด็กใครเป็นคนบอก
3: ไม่รู
4: ้ผมทำอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไรแล้วคุณหมอทำไม่เป็นเอง
3: ครับ
4: ไม่มีผมจะเอาผมเองไปเป็นตัวอย่างในการทดลองก็ได้นะฮะผมทำอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กครับทำสองอย่างพร้อมกันได้
3: เขาพูดเพื่อเยาวชนหรือเปล่าอาจารย์ฮะเอาไปกันที่ข้อความต่อดีกว่าคุณธีรวัตรบอก
4: สวัสดีคุณนักสอนงานสวัสดีครับ
3: ครับคุณธีรวัตรส่งเข้ามาด้วยนะฮะบอกว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราควรทำบุญประเทศไหมครับโอ้ย
4: เราก็มีงานบุญอยู่ตลอดเวลานะฮะว่าแต่เราจะเอางานเขียนภาษาแล้วกัน
3: ไปเรื่องฟุตบอลโลกกันหน่อยดีกว่านะครับมีข้อความส่งเข้ามาแหละแต่อยากจะพูดแล้ว4ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ดูแล้วก็ยังเชียร์อังกฤษเหมือนเดิมใช่ไหมฮะแต่ผมว่ายากนะ
4: อังกฤษมันนัวนัวมึนมึนไงชอบคนแต่สายเรื่องอังกฤษมาถ้าเรื่องสายฟ้าประทาน
3: ใช่
4: เพราะว่ามันไม่ได้เจอทีมใหญ่เลยมาอย่างนัวนัวแต่ก็ไม่เป็นไรคนอังกฤษก็มันจะอีท่าไหนก็ตามเขาว่ามาสี่ทีมสุดท้ายซึ่งก็ถือว่าก็ชื่ออะไรวะโค้ดชื่ออะไร
3: ทูเคิลอังกฤษอ่ะครับ
4: ทูเคิลก็ประสบความสำเร็จในระดับที่สามารถไปคุยกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษได้ว่าเห็นไหมเพราะว่าตอนก่อนหน้านั้นก็มีคนโวยวายอยู่พอสมควรพบสื่อต่างๆว่าทำไมเอาสื่อต่างชาติมาคุมทีมอังกฤษแต่เข้ามาได้4ทีมสุดท้ายนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้แล้วอ่ะคือจุดหมายของโค้ชทุกคนเนี่ยไม่มีใครที่จะเป้าหมายคือแชมป์หรอกเพราะว่ามันก็เกินเหตุไปอ่ะเราก็ต้องเซฟตัวเองเพราะงั้นส่วนใหญ่โค้ชส่วนใหญ่ทีมใหญ่ๆเนี่ยก็คือ4ทีมสุดท้ายก็ถือว่าบรรลุแล้วส่วนหลังจากนั้นอีก2นัดก็ถือว่าแล้วแต่ฟลุก
3: โค้ช
4: แต่ถ้าเกิด4ทีมสุดท้ายก็ไม่มีใครด่าโค้ชได้ละ
3: ครับโค้ชของฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยอย่างอาเชโรติก็ตกรอบไปแล้วที่คุมบราซิล
4: ก็นั่นแหละถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยอาเชโรติอาจจะต้องก็คือสื่อบราซิลว่ามีสิทธิ์ที่จะโวยวายอาจจะเกิดดราม่าได้เพราะว่ามันตกเร็วไปแต่ขนาดแค่อย่างจูเคอร์เนี่ยเขาเข้ามาตั้งสี่ทีสุดท้ายสื่อก็จะว่าต่อให้ตกแพ้ไปก็ไม่มีใครว่าอะไรมากมายกลับบ้านไปก็ต้อนรับกันดีนะฮะเพราะว่ามันสี่ทีมสุดท้ายละนะ
3: เกินความคาดหมายแล้ว
4: คุยดูแล้วตอนนัดที่เล่นกับนอร์เวย์ก็เห็นกันอยู่นะฮะว่า
3: เอาเล่นกันอยู
4: ่เล่นกันด็อกกันได
3: ้ครับผม
4: แต่ก็โชคดีที่พอดีมีคนอยากดังเนี่ยไม่งั้นเขาจ่ายฮาแลนด์ก็เขาไอ้ลูกยากกว่านั้นนี่ฮาแลนด์ยังยิงได้ลูกแบบถ้าเกิดส่งมายังไงก็เข้าอย่างเงี้ยก็คิดเอาเองก็นะฮะก็ถือว่านอร์เวย์บุญมีแต่กำบังนะ
3: ยัง จะยังเชียร์อังกฤษเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนใจนะฮะสี่ทีมสุดท้ายเนี่ยเห็นและหน้าคาดตากันเป็นอย่างไรบ้าง
4: ผมไม่เชียร์ฝรั่งเศสกับสเปนอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ
3: แต่อาเจนก็มาพร้อมกับกรรมการนะฮะ
4: สเปนฮะไม่ใช่ไฮเยน อาร์เจนตินาผมเชียร์อยู่แล้ว
3: อ๋อครับอัตโนมัติ
4: คือถ้าเกิดทีมในอเมริกาใต้เนี่ยผมเชียร์อาร์เจนตินาแต่ถ้าเกิดทีมในยุโรปผมเชียร์อังกฤษนอร์เวย์นี่ผมไม่เชียร์แต่ถ้าเกิดคือจริงจริงผมเชียร์คล้ายๆกับเชียร์พรีเมียร
3: ์ครับ
4: เข้าใจไหม
3: ทำไมอ่ะ
4: คือทีมอะไรก็เชียร์ได้ยกเว้นลิเวอร์พูล
3: เอ้า
4: เพราะฉะนั้นผมจะไม่เป็นสไตล์ว่าเชียร์ทีมไหนจะเป็นสไตล์ว่าไม่เชียร์ทีมไหนเพราะว่าเชียร์มันไม่ที่มีทีมอยู่ในใจก็บอกว่าทุกชาติรอทีมไทยเลยดิผมจะเชียร
3: ์ครับ
4: เพราะงั้นถ้าเกิดจะถามว่าเชียร์ทีมไหนก็ตอนนี้ก็เชียร์อังกฤษกับอาร์เจนตินา
3: ก็ผมเฉยๆแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยก็ยังเชียร์ฝรั่งเศสเหมือนเดิมแต่ว่าฟุตบอลโลกครั้งหน้าเนี่ย2030เนี่ยก็เชียร์เยอรมันฮะเพราะเจอเกนคลอปตอบรับเป็นเฮชโค้ชของทีมชาติเยอรมันเรียบร้อยแล้ว
4: เยอรมันก็จริงๆถ้าเกิดนอร์เวย์มาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยเยอรมันก็ควรจะต้องพิจารณาตัวเองก็เพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น
3: พูดอย่างนี้แล้วอิตาลีทำไงล่ะครับเนี่ยอิตาลีทำไงล่ะครับเนี่ย
4: แน่น
3: อน3สมัยติดแล้วนะ
4: ใคร
3: อิตาลีครับ
4: อิตาลีเอามีทีมนี้อยู่ในสารระบบลูกเด้อ
3: เอาอ่ะไปคนที่ข้อความต่อไปแล้วกันฮะคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับฟุตบอลโลกนอร์เวย์สวิสแท้เหมือนโดนโกงนะครับ
4: ก็ไม่ได้โกงมากอ่ะผมว่าบางนัดโดนโกงมากกว่าที
3: ่
4: ผมเตะไปโดนสายเคเบิลตกถ้าเกิดมันบอลมันไม่กระตุกมันก็ตอนนี้ฟีฟ่าไม่สนใจมนุษย์ฟีฟ่าสนใจเทคโนโลยีถ้าเกิดบอลกระตุกแต่จำไม่ได้แฮนด์บอลเนี่ยที่จิ๊บเดียวก็บอกว่าบอลเครื่องชิปในบอลกระตุกเพราะว่ามีการสัมผัสเลยกลายเป็นจุดโทษเรื่องอะไรสักอย่างเลยคู่ไหนผมจำไม่ได้แล
3: ้
4: วในสายเคเบิลที่บอกว่าเตะไปโดนสายเคเบิลแล้วตกป๊อกมาเนี่ยลูกบอลไม่กระตุกเพราะงั้นฟีฟ่าเขาเถียงง่ายๆว่าชิปในฟุตบอลไม่มีแสดงออกว่ามีการกระแทกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะระบุได้ส่วนสายตามนุษย์ที่เชื่อถือตู้ชิปไม่ได้
3: ฮะคุณทาเวียส่งเข้ามาครับซานติก้าตอนนี้เป็น KFC หรือเปล่าครับเอ๊ไม่รู
4: ้อะไรฮะ
3: หมายถึงว่าพื้นที่ที่เคยเป็นซานติก้าฮะ
4: อ๋อซานติก้ามันเปลี่ยนเรื่องเร็วแล้วคือ ผมนึกกำลังคิดถึงชื่อทีมฟุตบอล ใช่อ่ะถ้าแต่ผมก็ไปกินประจำ ตอนนี้ยิ่งไปบ่อยมีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตมีทั้งร้านต่างๆโอเค KFC อยู่ข้างหน้าข้างในเดินเข้าไปดิผมเจออาจจะเจอจันทร์ทอนเป็นระยะเนื่องจากมันก็อยู่ห่างบ้านผมนิดเดียวผมไปซื้อซาลาเปากับจานนมไข่มุก
3: ไม่ไปทำงานที่อะไรนะชอบประชุมบ้างฮะ เดินไปเดินมาอยู่
4: ทำงาน
3: โอ้ครับ
4: เดินไปทำงานที่ชอบประชุมไปทำงานที่ออฟฟิศดีกว่าตอนนี้ลบกันอีกแล้วนะสบายใจได
3: ้ลบกันอีกแล้วก็เดี๋ยวดูแล้วนี่
4: เอาไงก็เอาแค่นั้นบอกไปแล้วไงเจรจาเท่านั้นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอารมณ
3: ์ครับมีทางส่งเข้ามาครับโอ้ยแผ่นดินไหวไฟพิบัติเกิดเต็มไปหมดเลยครับโลกยังน่าอยู่ไหมฮะอาจารย์ฮะหรือต้องไปดวงจันทร์แล้วโอ้ยากอันนี
4: ้พอไปดวงจันทร์เสร็จแล้วจะพบว่าดวงจันทร์มันน่าอยู่น้อยกว่าโลกคือคำตอบง่ายๆก็คือThere is no planet B ฮะอันนี้เอาโคดติ้งคำมาให้ฟังเลยไม่มีโลกที่สองเพราะฉะนั้นจงลืมดวงจันทร์ดาวอังคารหรืออื่นๆไปซะเพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาไปแล้วต่อให้ไปมันก็ไม่น่าอยู่หรอกเพราะฉะนั้นอ๋อถ้าเกิดมันน่าอยู่เราไปยึดมันนานแล้วไม่ต้องห่วงเราไอ้ที่เทคโนโลยีทางอากาศมันคืบคลานอย่างเชื่องช้าด้วยเหตุผลง่ายๆมันเพราะว่าไม่รู้จะไปทำไมยกเว้นเก็บหินมาก้อนหนึ่งซึ่งยังจะทำอะไรกับหินก้อนนั้นไม่ได้
3: ก็ไอ้ที่เลิกไปมาเป็น20 30ปี40ปีเนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไมถูกไหมฮะ
4: ก คือถ้าเกิดเทคโนโลยีทางอากาศก้าวไกลแล้วกับเทคโนโลยีมือถือเนี่ยคือความเร็วเท่ากันเนี่ย
3: ครับ
4: ป่านนี้เราไปถึงสร้างบ้านอยู่ในดูบนดวงอาทิตย์แล้ว
3: เออก็ใช่เทคโนโลยีมือถือนี
4: ่มันคืบคลานอย่างเชื่องช้าด้วยเหตุผลง่ายๆว่าไม่รู้จะไปทำไม
3: ครับผมโอเครับทราบไม่ใช่ว่ามันไกลไปเหรอฮะยึดบนโลกง่ายกว่าเปล่า
4: โทรศัพท์ใครจะไปคิดว่าในอนาคตเราจะสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวทำอะไรก็ได้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์คิดว่าเราจะไปดาวอังคารมาก่อนที่เราจะคิดว่ามือถือสมาร์ทโฟนสามารถทำอะไรก็ได้แม้กระทั่งใช้เงินรัฐบาลมาใช้ทุกไทยช่วยไทยเพราะฉะนั้นการไปอวกาศเป็นความฝันของมนุษย์มานานมากแล้วปัญหาก็คือความเมื่อจุดจบของความฝันไม่มีการใช้ตังค์มีแต่ไม่มีการได้ตังค์มีแต่การใช้ตังค์ความฝันมันก็ยังคงเป็นความฝันต่อไปในขณะที่ความฝันใดๆที่สร้างตังค์ขึ้นมาได้มันก็จะเป็นที่ความจริงได้ภายในไม่ช้า
3: แต่ตอนนี้เนี่ยฝนตกฮะน้ำมาในหลายๆพื้นที่ก็เริ่มน้ำนองก็จะมีเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำตามมาด้วยเช่นล่องแก่งแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะฮะน้ำเริ่มเต็มตลิ่งก็จะมีแข่งเรือยาวกันในหลายแหล่งพื้นที่ฮะทั้งมุกดาหงมุกดาหารลงมาต่ำหน่อยที่นนทบุรีปทุมธานีก็เริ่มเตรียมกันแล้วนะครับอีกราวสัก15วันเดือนหน้าสิงหาเนี่ยก็จะเริ่มมีการแข่งขันนะฮะเรียบร้อยนะครับเริ่มมีโปรแกรมออกมาแล้ว
4: นะดูนะฮะหน้าน้ำเมืองไทยก็คือเมืองอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเขามีสี่ฤดูชัดเจนนะ
3: ครับ
4: ตอนนี้เขากำลังจะเหลือฤดูร้อนนะจัดกับฤดูหนาวจัดแล้วเขามีฤดูไต้ฝุ่นแถมให้แต่ของเมืองไทยเนี่ยของเราก็คือฤดูที่ชัดเจนที่สุดเราก็คือหน้าน้ำกับหน้าแรงหน้าแรงกับหน้าร้อนก็คือหน้าเดียวกันขณะที่หน้าน้ำ

0: ไปปั๊มพาสปอร์ตอุทยานไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: แล้วจะพบแล้วเห็นเขาบอกแล้วก็อีเวนต์อีอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกงานต่างๆเนี่ยไปเที่ยวได้เรื่อยๆแต่ฮะเพราะงั้นประเทศไทยโชคดีอ่ะลองคิดภาพถ้าเกิดเราเกษียณที่สิงคโปร์ดิ
1: ไม่รู้จะทำอะไรเลยนะ
0: เออทำอะไร
1: มันแคบไปหมดเลยเดินไปเรื่อยๆไม่ถึง3วัน4วันก็ครบหมดแล้ว
0: ก็มันก็เป็นห้างกับห้างก็ยังไงก็ต้องออกไปนอกประเทศออกไปมาเลไปเที่ยวมาเลไปเที่ยวเมืองไทยอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นการเที่ยวต่างประเทศไงแต่ถ้าเกิดแล้วก็ขับรถมันก็ไม่ใช่รถเราเข้าใจใช่ไหม
1: ครับ
0: คือความฟีลลิ่งของการเช่ารถขับกับขับรถตัวเองเนี่ยมันบางทีมันก็ต่างกันเมืองไทยเนี่ยเราก็ขับไปได้ทั่วประเทศอย่างน้อยก็5-6 ปีเที่ยวนะถ้าเกิดเราเที่ยวแบบเที่ยวอีเวนต์ด้วยเที่ยวอุทยานด้วยอุทยานมันมีตั้ง100 กว่าแห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเมืองไทยอย่างน้อยสุดหลังเกษียณก็มีที่เที่ยวเที่ยวใกล้ๆเที่ยวในเมืองไทยเที่ยวได้ฮะ
1: ครับในฐานะที่อาจารย์เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะนี่มีประเทศไหนไหมฮะนอกจากประเทศไทยที่จะใช้เวลาเทคไทม์อยู่นานๆอารมณ์กับสเตย์เคชั่นอ่ะใช้ชีวิตนะฮะอาจารย์
0: ก็มีนะฮะเป็นแบบว่าคือถ้าเกิดถามว่าอิจฉาประเทศไหนเนี่ยในการเที่ยวขับรถเที่ยวนะผมชอบขับรถเที่ยวอยู่แล้วก็คือจริงๆแล้วออสเตรเลียนี่ผมอิจฉานะทั้งที่จริงออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่มาก
1: ครับ
0: ขับกันสิมันไม่ค่อยมีที่เที่ยวอ่ะคือคนมันน้อยคือขับไปเรื่อยก็ดูจิงโจ้ไปเรื่อยๆแล้วก็เจอร้านกาแฟหรือร้านกาแฟนี่ไม่ต้องคือคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราต้องเวลาคุณเหม่งไปเที่ยวเนี่ยคุณเหม่งก็จะเลือกร้านอาหารใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าเกิดอยู่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์เนี่ยไม่ต้องเลือก
1: มันเหมือนกันหมดหรือเปล่า
0: ไม่ใช่มันไม่มีมีร้านเดียว
1: มีอยู่จะโถปัจจุบันก็อย่างนี้เด้อฮะ
0: อันนี้ผมพูดถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะผมไม่ได้พูดถึงประเทศอื่นนะมันมีให้เลือกร้าน2 ร้านอย่างมาก
1: มิน่าล่ะเพื่อนผมไปเปิดร้านที่ออสเตรเลียบอกกูจะเปิดตามใจกู
0: ก็ไม
1: ่ก็ขายได
0: ้ผมไม่ได้พูดถึงเมืองใหญ่นะฮะผมไม่ได้พูดถึงซิดนีย์เมลเบิร์นนะผมพูดถึงการขับรถเที่ยวผมขับรถเกือบผมขับรถในออสเตรเลียเนี่ยมากกว่าผมขับรถในเมืองไทยเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมกล้าบอกว่าถ้าเกิดเข้าไปเมืองเล็กๆเมืองน้อยๆตามเส้นทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยเอาเมืองผมไปบริสเบนเนี่ยเจอร้านอาหารรวมกันเกิน20 ล้านก็บุญแล้วมันไม่ได้แบบว่าเราเข้าอำเภอไหนของเมืองไทยแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องมี5-6 ล้านอ่ะนี่อำเภอนะไม่ต้องพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดญี่ปุ่นเองเนี่ยประเทศเขาก็โอเคอ่ะเพียงแต่ว่าก็ค่อนข้างเล็กถ้าเกิดเทียบประเทศไทยญี่ปุ่นเล็กกว่าไทยเยอะนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะยุโรปเนี่ยก็โอเคแต่เพียงแต่ว่ายุโรปมันก็ชิลได้ถ้าเกิดมีตังจ่ายเพราะว่ายุโรปถ้าเกิดยุโรปเหนือเนี่ยค่อนข้างแพงส่วนยุโรปใต้ก็อาจจะไม่แพงมากเพียงแต่ว่าเงินคุณก็อาจจะหายไป
1: เอาแบบมีตังพอที่จะจ่ายอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกอย่างเงี้ยไปดูใบดีไหมไปอเมริกาดีไหมหรือไปญี่ปุ่นดี
0: ไปทำไม
1: ไม่รู้นี่แล้วแต่คนชอบ
0: ไม่ก็ไอ้เนี่ยที่คุณเหม่งจะให้ไปทำอะไรเนี่ยไปช้อปปิ้งหรือไป
1: ใช้ชีวิตฮะ
0: ขับรถเที
1: ่
0: ยวเรื่อย
1: ๆขับรถเที่ยว
0: ขับรถเที่ยวไปดูใบขับรถไปเที่ยวไหนวะ
1: มันไม่มีให้เที่ยวใช่ไหมฮะ
0: ก็เมืองดูใบมันก็เป็นรอบๆเป็นทะเลทรายคุณเหม่งจะขับไปดูอะไรทะเลทรายอ๋อมีแอนทิโลปเขายาวเซเบอร์ก็มีแค่นั้นนะเรื่องจะขับไปดูอะไร
1: โอเคฮะจบฮะ
0: ช่วยกรุณาเข้าใจประเทศหน่อยอย่างนิวซีแลนด์ยังขับรถเที่ยวได้แต่จริงๆก็ประเทศก็ค่อนข้างเล็กอะอย่างที่ผมบอกร้านอาหารร้านอะไรต่างๆมันก็น้อยถ้าเกิดจะไปก็อย่างแคนาดาเงี้ยใหญ่ดียังค่อยๆเที่ยวไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยต่างอะไรมากมายเพราะร้านมันก็ร้านเชนส่วนใหญ
1: ่ครับพูดไปพูดมาฟังไปฟังมาเพราะประเทศไทยนี่ดีสุดแหละมาใช้ชีวิต
0: เออผมจะอยู่ทำไ
1: ม
0: ผมคิดว่าผมไม่มี จะไปทำคอนแทคทำงานอยู่เมืองนอกก็ทำได้หรือไม่ไป
1: ครับ
0: ชอบ ชอบอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นต่อให้คนอื่นก็จะบ่นเมืองไทยยังไงก็ตามว่าโอ้ยังงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรผมไม่เคยสนใจเลยเพราะผมเลือกว่าผมจะอยู่ประเทศนี้ผมชอบประเทศนี้ทำไมผมไม่แล้วผมก็ไปมาเกือบทุกประเทศผมก็บอกแต่ละประเทศ

0: ทศมันก็เหมาะสมเมื่อคนแต่ละคนเนี่ยส่วนคนอย่างผมชอบประเทศนี
1: ้ฮะคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับบอกว่าสหรัฐปล่อยเรื่องมนุษย์ต่างดาวออกมาอีกรอบแล้วครับอาจารย์เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวไหม
0: คือมนุษย์ต่างดาวมันมากินข้าวร้านผมใช่ไหม
1: เป็นอาจารย์มีร้านไหนอยู่ไหนตรงไหนฮะ
0: ส่วนใหญ่สมาธิในการเชื่ออะไรของผมเนี่ยจะอยู่ที่ว่าผมจะได้ประโยชน์จากมันไหม
1: ก็ดูเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยนะมนุษย์ต่างดาวเนี่ย
0: เป็นไงแล้วผมได้ตังค์คือ
1: คนละประเด็นแล้ว
0: มันจะมีคือบางอย่างมันอยู่เหนือนอกการผมส่วนใหญ่ชีวิตผมจะไม่ใช้ความคิดไปกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือความการควบคุมแล้วก็ไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้ผมได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นมันจะมีไม่มีมนุษย์ต่างดาวผมก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได
1: ้
0: ต่อให้มันมีผมก็ทำอะไรกับมันไม่ได้ยกเว้นมนุษย์ต่างดาวจะมาทำให้ปะการังฟอกขาวแต่มันคงไม่มาหรือมนุษย์ต่างดาวก็ไม่มากินข้าวร้านผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีไม่มีก็ตามใจเถอะนะสามสบายเอาเวลาไปนั่งคิดดีกว่าว่าไทยช่วยไทยวันคืนวันนี้จะไปกินที่ไหน
1: ถามอาจารย์ธรทุกชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ของชาติใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ันนี้ชัดเจนครับชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะแต่บางแห่งคุณไม่สามารถไปชายหาดแห่งนั้นได
1: ้เพราะ
0: มันไม่มีทางลงก็คือง่ายๆว่าถ้าเกิดผมมีโฮตจริงๆสมัยก่อนก็มีนะฮะสมัยนี้ไม่รู้ไม่ได้ไปนานแล้วมีโฮเทลอยู่สักอันหนึ่งเนี่ยซื้อที่ริมหาดไว้หมดเลยในอ่าวด้านน่ะข้างๆอ่าวเป็นภูเขาเป็นแหลม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วจะไปหาดนั้นได้ยังไงเข้าใจไหมคือเราลงไปหาดไม่ได้เนื่องจากมันเป็นพื้นที่เอกชนพ
1: ื้
0: นที่โรงแรมมันไม่มีทางสาธารณะลงไปหาด
1: คือภูมิประเทศโดยรอบเนี่ยมันถูกบังคับด้วยมีปิดล้อมอัตโนมัติผมเคยเห็นนะเป็นอ่าวปิดอะแล้วก็มีโรงแรมมีรีสอร์ทใหญ่ๆตั้งอยู่ที่เดียว
0: ใช่ไงเขายึดหน้าหาดไว้หมดอ่ะ
1: ครับ
0: ยึดที่หน้าหาดแต่ถ้าเกิดคุณนั่งสายมาสมัยก็มีฮะไล่เลยสมัยก่อนไงไล่เลยตัวก็ต้องนั่งเรือหางยาวไปไม่งั้นก็ต้องเดินทะลุยิงรีสอร์ทเอกชนไปอย่าว่าแต่ไล่เลยเอาเฉวงเลยกันหาเฉวงในทางลงสาธารณะมีแต่แคบทิศเดียวมีอยู่ไม่กี่จุดเท่านั้นเอง
1: เฉวงสมุยฮะ
0: เฉวงสมุยเนี่ยเราเล็งมุมไม่ถูกต้องเราหาจุดให้ถูกต้องถึงจะลงหาดได้หาดสาธารณะแต่คุณจะลงหาดได้หรือเปล่าอันนั้นมันไม่เกี่ยวมันกฎหมายไม่ได้บอกไว้ว่าที่ริมชายหาดทั้งหมดต้องมีทางสาธารณะลงไม่ได้บอกตรงนั้น
1: เคยเห็นแถวบางละมุงเนี่ยเขาถึงขนาดที่ว่าสร้างกำแพงบนหาดทรายเลยนะแล้วก็โดนทุบไล่ทุบออกหมดแล้วนี่กันเรื่องนานไม่ได้
0: กำแพงมันหาดทรายไม่ได้ครับหาดเป็นที่สาธารณะคุณไม่สามารถสร้างได้จะที่ดินชายทะเลเนี่ยจะมีหมุดของกรมเจ้าท่าอยู
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเลยหมุดนี้เมื่อไหร่คุณก็ถือว่าเข้าที่เขตสาธารณะแล้วคุณไม่สามารถก่อสร้างอะไรเข้าข้ามหมุดกุยเลยหมุดไปได้
1: อาจารย์คิดว่ายังไงกับพ่อทิพย์ครับต้องปรับตามเขามีโรงพยาบาลน่ะที่เอาผู้หญิงชาวจีนมาคลอดลูกแล้วก็มีคุณพ่อที่เป็นคนไทยเนี่ย1คนนะฮะมีคุณแม่อย่างเงี้ยถือท้องที่เป็นชาวจีนเนี่ยหลายคนอ่ะหลายสิบคนเลยครับอาจารย
0: ์อ๋อไอ้นั่นก็ต้องจัดการกันไปไม่คิดมึงคือผมไม่คิดอะไรเลยอ่ะง่ายๆก็คือถูกกฎหมายก็ว่ากันไปถ้าเกิดมันผิดกฎหมายก็จัดการถ้าเกิดมันใช้ช่องโหว่กฎหมายก็ต้องพยายามจัดการกับกฎหมายให้มันไม่มีช่องโหว่ก็แค่นั้นน่ะแต่คิดคุณผู้ฟังอ่ะจะรู้สึกว่าฉันเป็นคน ผมเป็นคนอย่างนั้นแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไปทำอะไรกับมันได
1: ้อาจารย์ไปนวดมาแล้วทั่วโลกนวดไทย อาจจะให้อาจารย์ตอบไปแล้วกันนวดไทยเป็นที่เท่าไหร่ในใจของอาจารย์ครับ
0: ที่หนึ่งครับ
1: ที่หนึ่งเลยฮะ
0: ที่หนึ่งฮะเพราะว่านวดทั่วโลกบางทีก็มีคำว่านวดไทยอยู่ครับตัวผมเนี่ยแต่ที่หนึ่งนี่ที่นี้ต้องพูดถึงความคุ้มค่าเลยนะฮะเดี๋ยวคือคำถามเนี่ยถ้าเกิดถามว่านวดแล้วมันรู้
1: แล้วมันดีไหม
0: ดูบริการดีจริงๆของเราก็เป็นที่หนึ่งในแง่ของความสุดยอดนะฮะ ถ้าเกิดไปที่แพงๆเนี่ยเขามีตีละครั้งด้วยเคยฟังหรือเปล่า
1: เคยได้ยิน
0: ก่อนนวดจะมีตีละครั้งให้ยันย
1: ิน
0: วนเข้าไปแต่ถ้าเกิดเทียบถึงความคุ้มค่าเนี่ยของเราเป็นที่หนึ่งครับผมก็ยังยืนยันอยู่อันนั้นถ้าเกิดพูดถึงราคาที่จ่ายไปกับการนวดที่เข้าถึงเส้นเราเนี่ยที่หนึ่งครับ
1: แล้วเราก็มีหลากหลายราคาให้เลือกด้วยฮะครบเลย
0: ใช่แค่แล้วที่ชอบสุดก็คือข้างบ้านผมก็มีมีเรื่องแค่5ล้านอยากชอบร้านไหนก็เดินไป
1: มีร้านใหญ่ด้วยนะ
0: ร้านใหญ่เดินไกลหน่อยแต่ร้านใหญ่ตอนหลังๆนักท่องเที่ยวต่างชาติลงเยอะแล้วก็ขี้เกียจเดิน
1: คิวยาวเลย
0: ใกล้เกิดร้านใกล้คนที่ใกล้บ้านผมที่สุดเนี่ยห่างจากบ้านผมไม่เกิน50เมตร
1: ก็โหทั้งถนนน่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งนั้นฮะเขา
0: คือลูกค้าเต็มไปหมดตอนนี้คือจะขายทุกคนก็ถามว่าทำไมไม่ขายบ้านสักทีเพราะเหลือแทบจะเหลืออยู่สองสามหลังอยู่ในทริมถนนเอกมัยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ใหญ่พอแล้วขายเสร็จแล้วผมก็มึนๆเหมือนกันผมจะไปอยู่ไหนคือนั่นก็คือที่ที่มันเดินไปเซเว่น55เมตรร้านนวด50เมตรร้านมิชลินกินไม่ถึง100เมตรทุกอย่างมีรอบด้านหมดแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆก็เดินไปซันติก้านั่นน่ะ200เมตรอยากซื้ออาหารญี่ปุ่นก็400กว่าเมตร500เมตรไปดองกี้เพราะงั้นทุกอย่างผมเดินได้หมดแล้วถ้าเกิดผมขายบ้านไปแล้วผมไปอยู่คอนโดเนี่ยมันไม่มีสวน
1: ขายได้100 200ล้านมันก็คุ้มอยู่นะ
0: คุ้มมากแต่จะคุ้มแต่มันหาไม่ได้ไง
1: อ๋อครับ
0: แล้วคุ้มนี่คืออะไรอ่ะคุ้มได้เงินใช่แต่ได้เงินเสร็จแล้วจะมาหาที่มีสวนปลูกต้นไม้มีหมาวิ่งล็อกๆได้แล้วก็มีนกเอี้ยง4ชนิดผมนั่งนับชนิดนกผมอยู่แล้วก็เดินไปทุกอย่างได้จนสบีแค่นี้ต่อให้ผมมี300ล้านผมก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน
1: หมากี่ตัวฮะ
0: หมาตัวเดียวแต่หมาใหญ
1: ่
0: น้ำหนักหมา1ตัวเท่ากับหมาเล็กได้27ตัว
1: ครับอ่ะข้ามไปข้อความอื่นแล้วกันฮะคุณคอนทริบิวต์กรณีเรือดำน้ำหากเราใช้บุคคลเข้าประจำการและดำลงไปใต้ท้องทะเลทำให้เราเข้าใจคลื่นโซน่าและภูมิประเทศใต้ท้องทะเลดีกว่ารู้เพียงบนผิวน้ำใช่หรือไม่ครับขอบพระคุณอทอนและคุณเหม่งณโอกาสนี้ครับมีแสดงด้วยกรรมธิการ
0: ปกติเขาใช้สแกนโซน่านะฮะที่เขาทำแผนที่มหาสมุทรสำหรับกองทัพอเมริกาที่เขาต้องรู้แผนที่เพราะว่าเขาต้องเอาไว้สู้กับเรือดำน้ำเรืออะไรต่างๆเนี่ยใช้สแกนก็ได้ครับก็คือเรือใหญ่วิ่งอยู่บนผิวน้ำแต่ใช้ไฟสแกนแต่ถ้าเกิดสำรวจในที่ลึกเนี่ยยังไงก็ต้องใช้เรือดำน้ำลงไปแต่เรือดำน้ำปกติเนี่ยมันราคาแพงเพราะฉะนั้นการที่จะใช้เรือดำน้ำลงไปสำรวจแผนที่ใต้น้ำเนี่ยมันต้องใช้มันต้องคือเรือพวกนี้ต้องมีหลายลำเพราะฉะนั้นใช้เรือดำน้ำเนี่ยเรือดำน้ำมันจะใช้ภารกิจทางทหารแอบมุดมันก็รู้ที่มันแต่ราคาเรือดำน้ำมันแพงกว่าเรือบนผิวน้ำโอ้โหมันสิบยี่สิบเท่าอ่ะเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นปกติเขาใช้ไฟสแกนถ้าเกิดทำแผนมหาสมุทรครับ
1: คุณคอนทิบิวส่งเข้ามาพอดีมีเวลานิดหน่อยเขาอ่านเลยแล้วกันนะครับขอเพิ่มเติมกรณีใช้โซน่าคลื่นเสียงอาจารย์มีคนรู้จากที่ฟังแล้วรู้เลยว่าสิ่งนั้นเป็นเต่าทะเลวานปาโลมาในไทยไหมครับ
0: ใช้โซน่าไม่ได้ฟังฮะส่วนใหญ่เขาจะใช้เดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันไปไกลมากครับเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะกวาดออกมาทราบเป็นแผนที่ออกมาเลยเหมือนกับเวเทอร์เรดาร์ถ้าเกิดคิดไม่ออกก็เหมือนเวเทอร์เรดาร์ง่ายๆนะฮะก็คือสแกนไปรอบนึงมันก็เห็นเพราะงั้นถ้าเกิดมีปลาเปลืออยู่แล้วก็เห็นฝูงปลาแต่ถ้าเกิดเต่าทะเลเนี่ยแยกยากครับแต่ถ้าเกิดวานแยกได้ฮะจับใหญ่แยกได้ถ้าเกิดขนาดเต่าไม่เล็กไปครับ
1: เอาละครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Quality Travel ดำเนิน

ออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcard Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้บาดเจ็บ63คนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกระจายรักษาใน16โรงพยาบาลศูนย์วิทยุพระรามสรุปข้อมูลล่าสุดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารและสถานบันเทิงซอยลาดพร้าว1พื้นที่เขตจตุจักรเมื่อเวลา 23:57 นาทีที่ผ่านมาว่าที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีทต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในร้านเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายโดยประมาณ164ตารางเมตรสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดานมีผู้ได้รับบาดเจ็บ63คนเป็นเพศชาย21คนหญิง26คนไม่ทราบเพศ16คนนำส่งโรงพยาบาลราชวิถี11คนโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน11คนโรงพยาบาลวิมุตติ9คนโรงพยาบาลเปาโลเกษตร5คนโรงพยาบาลลาดพร้าว5คนโรงพยาบาลเพชรเวศ4คนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์4คนโรงพยาบาลรามาธิบดี4คนโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4คนขออภัยค่ะโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4จำนวน2คนโรงพยาบาลพระราม9 1คนโรงพยาบาล CGH พหลโยธิน1คนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์1คนโรงพยาบาลพญาไท2โรงพยาบาลพญาไท2จำนวน1คนโรงพยาบาลตำรวจ2คนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า1คนโรงพยาบาลภูมิพล1คนและมีผู้เสียชีวิต27คนเป็นเพศชาย9คนหญิง18คนสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาเน้นย้ำสถานบันเทิงปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ในกทม.ธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: กรณีเกิดเพลิงไหม้สถานบันเทิงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า27รายในกรุงเทพในส่วนของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาระบุว่าโรงแรมส่วนใหญ่นั้นมีสถานบันเทิงอยู่ภายในน้อยมากจะมีเฉพาะบาร์สถานที่นั่งดื่มเบาๆหรือคาราโอเกะซึ่งอยู่ภายในโรงแรมมีผู้เข้าใช้บริการไม่มากนักสิ่งสำคัญที่เน้นย้ำกับสมาชิกของสมาคมโรงแรมก็คือขอให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องของทางหนีไฟถังดับเพลิงและอื่นๆตามข้อกฎหมายเมื่อสถานบันเทิงอยู่ในโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นห้องกระจกที่สามารถทุบออกได้ในกรณีเกิดเหตุร้ายอย่างไรก็ตามเห็นว่าภาครัฐควรจะมีการอัปเดตเขตโซนนิ่งสถานบันเทิงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยรวมถึงให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างเช่นสถานบันเทิงบางแห่งไม่ได้อยู่ในเขตโซนนิ่งการเปิดสถานบันเทิงจึงต้องขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่กลับเปิดบริการเป็นสถานบันเทิงซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ก็จะส่งผลกระทบอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นการอัปเดตเขตโซนนิ่งก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายที่สำคัญคือผู้ประกอบการเองควรจะมีจิตสำนึกในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะทางหนีไฟไม่ควรมีสิ่งกีดขวางหรือติดล็อกเอาไว้ที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: รัฐมนตรียุติธรรมเผยออกหมายจับคดี Forex วันนี้ภาวุฒิดลด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าคดี Forex วันนี้ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะดำเนินการขอหมายจับประมาณ30หมายซึ่งมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลในจำนวนนี้มีชื่อของนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยหากศาลอนุมัติจะดำเนินการจับกุมได้และขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการสอบปากคำส่วนจะได้รับการประกันตัวหรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายส่วนการสอบสวนคดีหัวสว.DSI ส่งสำนวนไปที่อัยการแล้วและอัยการส่งสำนวนกลับมาหากมีการสั่งการอะไรจะดำเนินการไปตามกรอบส่วนที่มีข้อสงสัยและสังเกตมีการส่งชื่อดำเนินคดีน้อยไปหรือไม่นั้นรัฐมนตรียุติธรรมระบุว่าเมื่อพยานหลักฐานไปถึงแค่นี้ก็ต้องส่งชื่อแค่นี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio ไม่สะดว

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับทีมชาติอิหร่านต่อสัญญาอาเมียกาเลโนอีให้ทำหน้าที่เฮดโค้ชต่อไปสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านทำการต่อสัญญาให้กับอาเมียกาเลโนอีเฮดโค้ชทีมชาติชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ทำให้เขาจะได้คุมทีมต่อไปเพื่อเตรียมทัพลุยศึก AFC Asian Cup 2027ที่จะแข่งขันในช่วงต้นปีหน้าทางนี้แม้อิหร่านจะสิ้นสุดเส้นทางฟุตบอลโลกเพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มแต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าได้รับคำชมเป็นอย่างมากเนื่องจากทีมไม่แพ้ใครเลยตลอดทั้ง3นัดทางที่ต้องเผชิญปัญหาต่างๆมาตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ด้วยซ้ำซามูเอล เอโต้ตำนานกองหน้าทีมชาติแคเมรูนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าคิลิยานเอ็มบัปเป้ดาวยิงกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสยังไม่ได้รับการยกย่องให้ดูยิ่งใหญ่อย่างที่ควรจะเป็นเนื่องจากเพราะเขามีเชื้อสายแคเมรูนและแอลจีเรียสำหรับเอ็มบัปเป้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดเส้นทางอาชีพโดยในระดับสโมสรเจ้าตัวยิงได้ถึง373ประตูส่วนในทีมชาติก็ทำไปแล้วถึง64ประตูซึ่งหากนับเฉพาะผลงานในฟุตบอลโลกเอ็มบัปเป้ได้มาเล่นแล้วถึง3ครั้งยิงได้20ประตูและเป็นกำลังสำคัญนำฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกปี2018รองแชมป์โลกปี2022และเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในปีนี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: บนโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: 11:12 น.นะครับต้อนรับเข้าสู่ในรายการบอลโลกอัปเดตนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13 กรกฎาคม 2569นะครับวันนี้อยู่ในการจนถึงเวลาประมาณ12 นาฬิกา นะครับอ่ะน้องเปรมและผมเจงสงสารนะครับรับหน้าที่1ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับสวัสดีน้องเปรมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
1: สวัสดีพี่เจงครับ
0: เป็นยังไง
1: มีอะไรให้คิดอยู่วันนี
0: ้
1: ก
0: ่
1: อนที่พรุ่งนี้เราก็จะมีการปีวิวที่เข้มข้นมากขึ้นนะพี่เจงสำหรับฟุตบอลโลกในรอบรองชนะเลิศ2 คู่นะครับวันนี้ก็ยังพอช้าๆได้บ้างพูดอย่างนั้นดีกว่า
0: สำหรับฟุตบอลโลกใช่ไหมหรือว่าไง
1: ก็แค่ฟุตบอลนะกีฬาอื่นก็เริ่มเข้มข้นซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอื่นแล้วกันประมาณนี้ครับพี่เจง
0: ครับอ่ะก็วันนี้นะครับบอลโลก2020นะครับหยุดอีก1 วันนะครับวันอาทิตย์และวันจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะกลับมาเตะกันอีกครั้งนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับเริ่มด้วยคู่แรกเลยนะครับฝรั่งเศสเจอกับสเปนนะครับรีแมตช์รอบรองชนะเลิศนะครับฟุตบอลยูโร2024ที่ผ่านมาก
1: ็
0: จะลงเตะตอน2:00 น.นะครับในค่ำคืนของวันอังคารนะครับต่อเช้าวันพุธตามเวลาในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ว่าข่าวสารเรื่องของฟุตบอลก็ยังเยอะอยู่นะนะครับเข้ามาคุยกับเรา2คนได้นะ4689899แล้วก็ทาง Facebook นะครับ YouTube ไลฟ์สดของเราแล้วก็บ้านดำด้วยนะก็คือ TikTok ของเรานะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับเมื่อกี้เปรมเปิดเพลงอะไรไปครับเป็นยังไง
1: เพลงเมื่อกี้แน่นอนคาราวาลเดปารีนะครับที่เอาไปใช้ในบอลโลกปี1998นะครับศิลปินตอนนั้นนะครับไปเป็นคนอังกฤษนะครับดาริโอจีนะครับที่ทำเพลงนี้นะครับก็เพลงนี้นะครับในตอนนั้นก็ขึ้นอันดับ2นะในชาร์ตยุโรปรวมนะครับแล้วก็ท็อป5ในเยอรมนีฟินแลนด์ฮังการีไอร์แลนด์แล้วก็ใน UK ด้วยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีในชาร์ตนั่นแหละครับพี่เจงครับ
0: อืมนะครับเอ้าก็โหช่วงนี้ข่าวหลากหลายเรื่องราวเนาะนะครับข่าวการย้ายทงย้ายทีมก็มีเยอะเนาะแล้วก็เมื่อกี้เห็นนนท์นะครับได้มีการรายงานข่าวนะครับก็โค้ชของอิหร่านล่าสุดก็ได้รับการต่อสัญญาใช่ไหมฮะนะครับแม้ว่าจะพาทีมตกรอบฟุตบอลโลกที่ผ่านมาก็ตามนะก็ถือว่าสุดยอดนะครับแม้ว่าจะไม่สามารถพาทีมผ่านไปเล่นในรอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกก็ตามเห็นว่ากลับบ้านก็โหได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เลยนะ
1: นะครับ
0: นะครับฝั่งของอิหร่านเนาะอียิปต์ก็เหมือนกันนะเปรมนักเตะหลายคนอียิปต์เนี่ยโหนักเตะพอออกจากสนามบินนะครับมีคนมารอต้อนรับเยอะเหมือนกันเนาะนะครับเพราะว่าผลงานยอดเยี่ยมไงแบบพี่ก็เชื่อว่านะครับแม้กระทั่งนอร์เวย์เหมือนกันนะนะครับก็จะ

0: กลับบ้านไปนะไม่รู้กลับบ้านไปหรือยังเน
1: า
0: ะเปรมหรือว่ายังไม่กลับ
1: ยังไม่เห็น
0: ไม่รู้ยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เห็นรายงาน
0: ถ้ากลับไปก็แน่นอนนะได้รับการต้อนรับเยี่ยงวีรบุรุษแน่นอนนะเพราะเป็นการเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับอะไรนะเชื่อแกเรโนอีป่ะโค้ชของกีฬานะเนาะ
1: คนนั้น
0: ก็ต่อสัญญาไปจนถึงฟุตบอลเอเชียนครับ2027นะครับ
1: ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นถ้วยที่จับต้องได้อะในมุมที่แล้วในมุมเนี้ยพี่เจ๋งก็คือในฟุตบอลโลกคนเนี้ยทีมจากเอเชียผลงานค่อนข้างจะใกล้ๆกันดังนั้นก็เลยมองยากว่าทีมไหนจะได้แชมป์เอเชียนคัพที่จะมาถึงนะครับดังนั้นถ้า4เจ้าภาพอ่ะพี่อันพูดล่วงหน้าไปนิดนึงอ่ะนะว่าซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพแม่เลยมองว่าน่าสนใจดีในตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรื่องฟอร์มก็เรื่องญี่ปุ่นแล้วแหละที่น่าสนใจในฟุตบอลเอเชียนคัพซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากัน7มกราคมถึง5กุมภาพันธ์ปีหน้าครับพี่เจง
0: ครับแต่ว่าวันนี้นะฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับจะเปิดขายบัตรนะเปิดบัตรขายไปแล้วเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมาไม่รู้ยังไงบ้างเนาะจะเตะแล้วนะบอลยูเอบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือว่าฮุนไดครับที่ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมแรกในวันจันทร์หน้านะในวันจันทร์ที่20นะครับเจอกับสปอร์ตลาไปเยือนด้วยในเวลา20นาฬิกาครับวันนี้เปิดขายบัตรแล้วนะครับลองไปจับจองบัตรกันได้นะ
1: แต่ว่าแหละคือตั๋วในรอบแรกพี่เจ๋งก็มันมีจริงๆอาทิตย์แล้วพูดเรื่องนี้เป็นหน่อยๆแล้วว่าในรายการเที่ยงครึ่งครับว่ารอบแรกมันไม่น่าเต็มนะสิมันก็เลยดูแล้ว
0: อย่าพูดอย่างนั้นเซ่สัตตาของคนไทยก็มีเยอะอยู่แล้ว
1: จะ 49,000 นะจะ 49,000 นะฮะสมมุติเข้าไป 3-4,000 อุ๊ยไม่เป็นไรหรอกแต่แบบจะ 49,000 เป๊ะเลยเนี่ยอันนี้มันก็ยังน่าคิดอยู่แต่ไม่แต่คนไม่ใช่ 8,000 แน่นอนพี่เจ๋งผมมั่นใจฮะในเรื่องตัวบอลไทย
0: อย่างงั้นเซ่ต้องมีแฟนบอลชาวไทยไปเยอะอยู่แล้ว
1: แต่จะเต็มไม่ประเด็นคือเต็มไหมแค่นั้นเอง
0: ล่าสุด
1: แค่นั้น
0: ครับผมพูดถึงฟุตบอลโลกนิดนึงแล้วกันนะนะครับก็ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับได้ประกาศรายชื่อผู้ตัดสินมาแล้วใช่ไห
1: ม
0: นะครับเป็นผู้ตัดสินที่ได้ไงที่ให้ใบแดงกับได้ไงเจ้าไอ้มิเกลอัลมาโดนะครับเป็นผู้ตัดสินชาวเอลซัลวาดอร์นะนี่อีบันนะมาต้อนใช่ไหมฮะที่ทำหน้าที่เน
1: า
0: ะนะครับ
1: ออ
0: ที่ไล่อัลมาโดนะที่ไปป้องปากอะเป็นคนแรกเลยนี่คือผู้ตัดสินที่จะตัดสินในเกมค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะ
1: อายุ
0: เอลซัลวาดอร์นะ
1: อายุ35ปีนะครับตอนนี้แสดงว่าเขาคงทำถูกแล้วแหละเพราะไม่งั้นก็คงไม่ได้อยู่ในรายชื่อว่าได้ตัดสินพรุ่งนี้ถ้าพูดอย่างนั้นนะในเรื่องของป้องปาก
0: เรื่องของอะไรจะดูเป็นคนที่ทำหน้าที่ได้ธรรมธรรมแหงนะพี่เคยเห็นในผู้ตัดสินคนนี้นะแล้วก็เป็นคนแรกนะครับผมที่ให้ใบแดงนะครับในประวัติศาสตร์กับนักเตะที่เอามือป้องปากนะครับนี่คือใช้ได้ข้อแคบบางไวนะนะครับเกมอะไรตุรกีเจอปรากวัยล่ะในรอบแบ่งกลุ่มไงและก็คุมสถานการณ์ได้ดีอย่างมากแต่ไอ้ผู้ตัดสินที่ตัดสินจากผู้ตัดสินจากอุซเบกิสถานกลับบ้านแล้วมั้งแปมตัดสินปรากวัยกับฝรั่งเศสอ่ะ
1: คงไม่น่าเนาะคงไม่น่ามีเกมต่อไปแล้ว
0: เพราะว่าโหนักเตะปรากวัยเตะเอาไม่ไปเหลืองสักใบเลยแต่กลับให้ไปเหลืองฝั่งของฝรั่งเศสโอ้โหโดยเฉพาะไมเคิลโอริเซ่ก็ให้ด้วยเนาะผู้ตัดสินจากอีกออิลกิสนะครับตานตาเชฟนะจากอุซเบกิสถานนะก็เปิดตัวมาแล้วนะนะครับเป็นอีบันนะครับบาตันนะนี่เป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าอีลิตเลยนะคนนี้นะตัดสินมาตั้งแต่ปี2018เลยนะครับ
1: เด็กคู่หนึ่งค่อยว่ากันนะครับ
0: คู่หนึ่งเขายังไม่ประกาศเนาะ
1: งั้นค่อยว่ากันเดี๋ยว
0: ยังไม่ประกาศนะครับก็ตัดสินในเกมโอ้เขาตัดสินในเกมเจอญี่ปุ่นเจอสวีเดนด้วยนะนอกเหนือจากตุรกีกับปารากวัยนะครับและหลังจากนั้นก็ทำหน้าที่ในเกมสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียด้วยนะครับสรุปแล้วผู้ตัดสินคนนี้นะอีบานมาตันนะฮะอีบานบาตันก็ตัดสินนัดนี้จะเป็นนัดที่4แล้วในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนี่ครับ
1: ครับ
0: ก็ดีไม่มีใครตัดสินนานกว่านี้ไหมไม่มีเนาะมีเยอะกว่านี้ไหมก็แต่คู่อังกฤษกับอาร์เจนตินายังไม่มีการประกาศมานะว่าจะเป็นใครครับเขาประกาศมาแค่คนแรกก่อนนะเปรมนะ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวก็คนนี้พี่ชอบนะพี่เคยเห็นเขาตัดสินด้วยข้อแค่ว่องไวอ่ะตัดสินได้เด็ดขาดมากฮะจากเอลซัลวาดอร์เนา
1: ะครับ
0: ครับผม
1: อันนั้นเรื่องผู้ตัดสิน
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ก็โหแต่หลายๆเรื่องราวเนี่ยก็มีเยอะเนาะเห็นว่าสถานทูตในฝรั่งเศสในประเทศสเปนนะครับ
1: มีดราม่าอยู
0: ่มีดราม่าเล็กน้อยใช่ไหมเป็นยังไงเห็นอดีตนายกของสเปนยังไงฮะตอบโต้

0: ก็สาธุฝรั่งเศสสเปนก็ตอบโต้อดีตนายกของสเปนใช่ไหม
1: ครับ
0: มีประเด็นถกเถียงอ๋อถกเถียงเรื่องนี้ไงเรื่องคนฝรั่งเศสนะไม่ใช่คนฝรั่งแท้วันนี้เน
1: า
0: ะใช่ไหมล่ะก็ล่าสุดว่าไม่อยากเกิดประเด็นถกเถียงแล้วแต่ความจริงนะที่ควรจบจำก็คือนักเตะฝรั่งเศสทุกคนนะครับเป็นคนฝรั่งเศส26คนนะครับมีถึง23คนเกิดในฝรั่งเศสนะส่วนอีก3คนนะครับเกิดนอกประเทศและก็เป็นคนฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะ
1: ก็ตามที่บอกนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละก็คือสเปนเองก็เป็นประเทศที่กลุ่มคนค่อนข้างจะหลากหลายในมุมว่ามันไม่ใช่แค่มันก็มีกาตาลันเนาะอันนั้นก็เรื่องนึงนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับก็เลยมองว่าพอข้อนี้มาพูดเรื่องว่าคนฝรั่งเศสหลายคนมันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นมันก็แต่สเปนเป็นประเทศที่ก็น่าคิดเหมือนกันมันค่อนข้างจะหลากหลาย
0: ก็มีเชื้อสายนี่ไงเอ็มบัปเป้ยังเป็นเชื้อสายเคมรูนเลยใช่ไหมล่ะ
1: แน่นอน
0: มีเชื้อสายเคมรูนนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็เรียกว่ามีเชื้อสายทางแอฟริกาไงนะฮะเห็นว่าถ้าคนที่แบบฝรั่งเศสจ๋าก็จะเป็นพวกลูก้าดีนไหมลูก้าดีนโอริลองโอเลเรียงชาร์เมนี่ครับแล้วก็พี่น้องตระกูลแอนโทเนตไงไตโอและลูคัสแอนโดเรตเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณ
0: ส่วนที่เหลือก็อ่ะเป็นมีเชื้อสายนะครับมีเชื้อสายจากแอฟริกานะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งเศสแหละนะครับเป็นดินนามาเฉยเลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ยังว่าฮะสเปนก็คือคน3ส่วน4นะครับของประเทศคือกาสติยาพวกนั้นนะครับในมาดริดอ่ะยกตัวอย่างนะครับที่เหลือกาตาลันกาลิเฟียบาสอันดาลูเซียพวกนั้นน่ะนะฮะคือเหมือนกับว่าสเปนมันก็หลากหลายเหมือนกันจะมาพูดเรื่องว่าฝรั่งเศสเป็น
0: อดีตนายกอ
1: ย่างนั้น
0: ของสเปนมาพูดว่าสเปนเจอฝรั่งเศสฝรั่งเศสเป็นที่ดีมากนะแต่นักเตะพวกเขาไม่ใช่คนฝรั่งเศสครับ
1: อ้า
0: วมาพูดอย่างนี้ได้ไงขนาดแล้วมินยามายังเป็นคนยะลาเลยฮะอ้าวคนยะลา
1: สองปีแล้วเนาะข่าวนี้ขออนุญาต
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: แต่ข่าวนี้มันสองปีแล้วสิไม่นาน
0: สองปีนะ
1: ตามนั้น
0: นะครับอ้าวแล้วก็ล่าสุดทางแจ๊สเขาประกาศมาแล้วใช่ไหมใน4แมตช์ที่เหลือนะครับเห็นบอกว่าจะให้คนไทยนะครับดูฟรีเนาะแจ๊สโมโนนะครับเปิดจอดูฟรีทางรอบรอแล้วก็รอบชิงที่3แล้วก็รอบชิงชนะเลิศด้วยนะอุ้ยดีเลยนะนี่ดูฟรีทางช่องโมโนนะนะครับก็เอ๊ะวันก่อนบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็คุยกับทางคุณเจมส์ใหญ่เน
1: า
0: ะที่ไปดูฟุตบอลที่สวน
1: สวนรถไฟสวนรถไฟเมื่อเช้า
0: ครับ
1: วานนี้ครับ
0: อืม
1: พี่เขาบอกว่าไงพี่เจง
0: โอ้คนเยอะนะมีแฟนฟุตบอลชาวต่างชาติก็มาชมเหมือนกันมีคนนอร์เวย์มาด้วยอ่ะเออก็เปิดประสบการณ์ใหม่แต่ว่ารอบชิงว่าเขาจะไปอาจจะมีการมาให้ดูฟุตบอลอีกหนึ่งเกมก็คือมาดูนอกสถานที่
1: อืม
0: แต่ว่าที่จัดแน่นอนก็คือที่โมโนสเตเดียมนะที่บ้านของโมโนเองอ่ะ
1: นู่นนะนนท์ไหมฮะ
0: ก็คือโน่นถนนอะไรนะถนนชัยพฤกษ์ปะ
1: ไป
0: ฝั่งโน้นอ่ะ
1: อยู่ฝั่งที่อยู่เหนือจากที่เรานั่งกันอยู่นั่งอยู่พระราม9เนาะพระราม9ก็ออกมาหน่อยนึงแต่ว่านู่นไปอีกโซนเดี๋ยวรอรายละเอียดต่อไปแล้วกันนะฮะ
0: ก็ที่เห็นคร่าวๆเห็นว่าจะยิงสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกใน4แมตช์สุดท้ายเนา
1: ะ
0: นะครับหมายเลข29นะครับก็จะได้ชมกันครบทั้ง4คู่เลยแต่ว่าใครที่มีโมโนมากอยู่แล้วก็ติดตามได้ทาง Full HD เนาะนะครับระบบแบบโอ้โหชัดเจ๋วเลยนะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบรองฝรั่งเศสสเปนนะครับในคืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธวันอาทิตย์สองนะแล้วก็อังกฤษเจออาร์เจนตินาครับวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสบดีครับเวลาตีสองเช่นกันชิงที่สามนะครับเป็นคืนวันเสาร์ต่อเช้าที่เวลาตีสี่นะและรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์เวลาตีสองนะครับซึ่งก่อนเกมฟุตบอลนัดชิงน้องเปรมคุณฟังฮะประมาณ15นาทีครับก็ร่วมลุ้นโหวตกันได้นะนะครับก่อนที่จะปิดโหวตนะครับตอนนี้ยังโหวตกันได้นะนะครับสำหรับกิจกรรมของทาง Mcord ของเราครับกิจกรรมที่ให้มหาซุปเปอร์แฟนเนาะในเว็บไซต์ของเราครับ cheer.mcord.net นะครับก็คือ cheer.mcord.net ครับภาษาอังกฤษนะนะครับในกิจกรรมของเรานะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับซึ่งทางบริษัทอสมทนะครับชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมมาสนุกกับพวกเราครับในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทเท่านั้นเองนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลหลักล้านเลยฮะไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเต็มก็ถ้าทายไม่ถูกก็ไม่เป็นไรก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะ เราจะมีการ ค้นหานะครับคนที่ร่วมกิจกรรมและคนที่จะได้รับรางวัลนะครับสมัครง่ายๆครับผ่านทางเว็บไซต์ของ cheer.mcot.net ครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรนะครับก็MCOT Super Fan ในภาษาอังกฤษนะครับแพ็กเกจก็มีแพ็กเกจ Mcot Super Fan ถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านด้วยแล้วก็มีของรางวัลเนี่ยโอ้โหเป็นระดับมีรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์นะฟาริซอน MPV EV ซุปเปอร์แวนจำนวน1รางวัล นะครับราคาล้านกว่านะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินนะครับบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับมูลค่ารวมทั้งหมดแล้ว2ล้าน6แสนบาทนะครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเริ่มสุดได้ตั้งแต่วันนี้นะอย่างที่บอกไปนะครับก่อนนัดชิงเตะ15นาทีก็คือ13:45นะครับจะหมดเขตนะครับในวันที่20กรกฎาคมนะครับก็ลุ้นกันได้นะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับโหวตเลยตั้งแต่วันนี้นะครับอย่ารอช้านะกิจกรรมดีๆนะครับของ Mcot ของเรานะครับแต่ว่าไอ้ประเด็นจะได้นะแต่ว่าพนักงานของสมทเขาขอพักไว้ก่อนนะแต่ว่าประเด็นน่าจะได้นะ
1: ได้ได
0: ้เออโหวตกันได้นะครับ
1: เพราะว่าหลายคนนะอย่างที่จัดอย่างในรอบเที่ยงบางทีเขาก็อยู่นี่เนาะแต่ว่าเป็นไม่ใช่อ่ะนะฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ก็คนสำคัญนะ
1: อุ้ยแต่เราแต่อย่างว่าคือเรามีแบบเขาเรียกว่านะฟรีแลนซ์เยอะมาก
0: โอ้นักจัดรายการ
1: ส่งกัน
0: ครับผม
1: รอบรอง2คู่ไหนๆกันไหนๆนะครับฝรั่งเศสสเปนที่อาร์ลิงตันนะครับอาจจะยังเกี่ยวกับเจนีนาที่แอตแลนตาแน่นอนทั้ง2คู่ในร่มนะครับดังนั้นก็ถ้าจะไม่จบก็คือต่อเวลาแล้วแหละพูดถึงนะครับอันนี้ก็ผู้ไปนี่จะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาเอ๊ะรอบชิงเล่นช้าจังอะไรอย่างเงี้ยคงไม่เพราะทั้ง2เกมอยู่ในร่ม
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าเราค่อยๆย้ํา
0: ตี2 3คู่เลยนะครับมีแค่ตี4ก็คือคู่ชิงอันดับ3นะ
1: ก็แต่มันไม่มีใครอยากเตะหรอกคู่นั้นน่ะ
0: วันเวลาให้ดีนะครับ
1: ครับ
0: คู่ชิงบอลโลกคุณเจ๋งใครนะครับแอบเชียร์คุณยุทธครับอังกฤษแชมป์ครับจะคุณจืดเองนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะในรอบชิงชนะเลิศนะครับคุณปรักสุริคมานะครับผมสวัสดีคุณชวนันนะครับบอกว่าวันนี้วันเกิดลาเมียมาด้วยนะเอ้ยเหรอวันนี้วันเกิดลาเมียมาเหรออ
1: ืมลาเมียมา
0: เราเช็คดูซิ
1: ก็
0: จำได้ว่าวันเกิดเมสซี่24มิถุนายนอะครบ39ปี
1: ก็ทางลามินยามาวนะครับแน่นอนตอนนี้อายุยังวัยรุ่นอยู่นะ19พอดี
0: วันนี้19
1: ในใช่วันนี้ครับยัง19อยู่เลยครับไม่ได้แชมป์ยูโรตอน17แล้วนะฮะ
0: ลามินยามาวในชีวิตของเขาเนี่ยก็
1: เรื่องหนึ่ง
0: เขามีน้องชายเข้ามาเชียร์ด้วยนะน้
1: องชาย
0: เป็นแม่เดียวกันแต่ว่าคนละพ่อนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่ของลามินยามาวเขาแยกทางกันแล้วก็ยามาก็เลยหยุดกับคุณแม่ไง
1: ลามาว31นัด7ประตูนะครับในตอนนี้เดี๋ยวก็เพิ่มอีกแต่จะยังไง
0: แต่ว่ายังไม่ยิงประตูเนี่ยเห็นก็ยังไม่ได้ยิงประตูในฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะ
1: เจอ
0: ซาอุยิงไปแล้ว1ประตูไง
1: แค่นั้นแต่ไม่เป็นไรมันอยู่ที่การสร้างสรรค์เกมพวกนั้นซะมากกว่าเพราะอย่างสเปนชุดนี้เป็นแค่ครั้งที่3เท่านั้นนะครับที่เดินทางมาถึงรอบรองได้เป็นแค่ครั้งที่3ของสเปนปี1950ปี2010ซึ่งชุด2010แน่นอนจะให้พูดว่าไงดีตรงกลางมีอินเนสตาชาบีข้างหลังสุดกาเซียใช่ไหมขึ้นมาหน่อยกับปูโยอะไรอย่างเงี้ยมัน
0: ก็ฟอร์มก็มีคนไปถามว่าทำไมฟอร์มเขาแบบยังไม่ปังเนาะนะครับยิงได้เท่าไหร่ลูกเดียวเนาะในเกมเจอซาอุในรอบแบ่งกลุ่มอะนะครับที่ชนะไป4-0นะที่ยิงขึ้นนำ1-0เนาะอ๋อที่กระแทกมายิงบริเวณเสา2เนาะก็เจ้าตัวบอกว่าไม่ต้องเขาไม่ได้เอามาคิดนะเพราะว่าตราบใดที่ทีมชาติสเปนนะครับได้รับชัยชนะก็เราก็ดีใจแล้ว นี่นั่นคือบทสัมภาษณ์ของลาเมียมาก็โอ้โหน่าสนใจเนาะ โดยเฉพาะขอนี่ไงเอโรดี้ก็ใช้ได้นะเป็นไปตามที่เป๊ปกูเดล่าเขาได้บอกเอาไว้นะนนท
1: ์
0: ที่บอกว่าโรดี้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้จะกลับมาร่างทองอีกครั้งหนึ่งเหมือนตอนฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาฮะเป๊ปคือบอกว่าจะได้เห็นโรดี้ท็อปฟอร์มในฟุตบอลโลกก็เป็นเรื่องจริงอะเนาะตามที่เป๊ปกูเดล่าได้บอกเอาไว้ครับ
1: แต่ก็พอไหวสำหรับขอยามาวก่อนเมื่อกี้พี่พูดยามาวก็เกมกับทางเบลเยียมนะครับก็ขึ้นดีขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะยังจ่ายบอลในฝั่งคู่ต่อสู้ได้ 88% ครับมันก็ยังเยอะแต่ว่าอย่างว่าโอกาสยิงของยามาวนับได้6ครั้งนะพี่เจ๋งวันนั้นน่ะที่ชนะเบลเยียมซึ่งมันก็ไม่ได้แต่ก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: ว่าโหตรงไปศูนย์กลางของทีมจริงนะ
1: แน่นอน
0: ทั้งยามาวแล้วก็รวมทั้งโรดี้ครับก็ เมื่อไรที่โรดิโรสนามทีมของเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว15นัดติดต่อกันนะทั้งระดับทีมชาติและสโมสรครั้งสุดท้ายที่แพ้คือแพ้ให้กับมาดริดนะครับมีนาคมในปี2026นะก็สัมผัสบอลมากสุด712ครั้งผ่านบอลมากสุด638ครั้งและจ่ายบอลแม่นยำมากสุด597ครั้งในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับอันดับ1ดูเรื่องของการสัมผัสบอลจ่ายบอลสุดยอดนะส่วนการลงสนามเจอฝรั่งเศส2ครั้งผลคือแพ้และชนะอย่างละครั้งนะโอ้โหนี่คือสู้กันตรงกลางเลยนะแต่สเปนเนี่ยหลายคนก็มองว่าเหนือกว่าฝรั่งเศสเล็กๆเรื่องของการครอบครองบอลเนี่ยใช่ไหมล่ะตรงกลางเนี่ยจะบี้กันเลยนะว่าไหมว่าของสเปนก็4-3-3มาเนาะส่วนฝรั่งเศสก็4-2-3-1อ่ะตรงกลางต้องสู้กันอาเดียงไรบิโอนะกับมานูโคเน่หรือจะเป็นโอเลเรียนชาร์เมนี่เนาะนะครับต้องจับพวกเปดี้โรดี้ให้ดีนะเออหัวมันแน่นะในคืนวันพรุ่งนี้นะนะครับเจ๋งครับถ้านัดชิงชนะเลิศอยากให้มีทีมอะไรนะทีมภาค4คนได้หรือเปล่าครับโอ้โหทีมภาค4คนเลยเหรอ4คนเหรอฮะจะดีเหรอเหมือนว่าสอบกันภาคอย่างนี้หรือว่าไงฮะเอา2คนก็พอแล้วเนาะ
1: คือฟุตบอลมันยังฟ
0: ุ
1: ตบอล
0: เยอะไป4คนมันเยอะไป
1: บางกีฬามันได้ฮะ
0: เออใช่มั้ย
1: บอลแต่อย่างว่าแหละสมมุติอย่างวันรอบชิงอ่ะมันต้องมีคนมาจัดก่อนคู่ภาคใช่ไหมมันก็2คนคนภาคก็2หลังจากนั้นก็2จริงแล้วนั่งกันอยู่6คนนะรอบชิงอะถ้ามันนั่งได้ถึงอะแต่ว่าเราไม่มีใบถึงด้วยมั้ง
0: นั่น
1: แห
0: ละสิ
1: แต่เข้าใจ
0: เข้า
1: ใจ
0: ฝรั่งเศสออกมาตอบโต้แล้วครับก็เรื่องดราม่านิดหน่อยเนาะเออนะครับอ่ะด้วยความที่ฝรั่งเศสแต่ก่อนก็ไปไล่นิคมในแอฟริกาเยอะเนาะนะครับพอได้รับเอกราชก็อาจจะต้องเอามาเลี้ยงดูหน่อยฮะครับเกิดแล้วก็มาให้สัญชาติฝรั่งเศสหน่อยอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะกับบอลโลกอัปเดตนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องเกียรตินนท์รัศมี
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: บอลโลกสตอรี่
4: สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทอง World Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระนำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหาก

พียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: 061-658-3461
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: กลับมาครับในเบรกสองนะครับของบอลโลกอัปเดตนะครับอยู่กับน้องเป็นและผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับอัปเริ่มเรื่องของยังไงฮะอินฟานติโนเขาจะให้บอลโลกเพิ่มเป็น64ทีมเปรมมองว่าไงบ้างฮะยังไงไหวไหมหรือว่าไงฮะ
3: ไม่เป็นมองว่าเป็นมองว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ถามว่าคุณภาพมันลดไหมอะไรไหมช่วงแรกๆมั

0: ก็ลดเลยฮะแต่สุดท้ายเราก็ดูกันอยู่ดีก็เลยมองว่าให้ฟีฟ่าเขาตัดสินใจไปดีกว่าว่าอยากจะเพิ่มทีมไหนจะได้หมดอ่ะเพราะสุดท้ายโครงสร้างในรอบแพ้คัดออกอ่ะพี่เจ๋งมันก็อยู่ของมันอ่ะสุดท้ายก็ต้องคัดออกอะไรก็ทำอะไรกันอยู่ดีเมื่อถึงเนี่ยมันก็เลือกจำนวนทีมเยอะแค่ไหนรอบแบบ16ทีม8ทีมรอบรองมันก็มีความเข้มข้นของมันดังนั้นก็คือก็ตามใจฟีฟ่าไปเพราะว่าอย่างแต่เอาแล้วว่าหลายคนไม่ชอบอย่างตัวเองก็อาจจะดูไม่ครบอันนั้นก็จริงหมายถึงว่าก็นึกไม่ออกเหมือนกันในบางรายการที่ฟีฟ่าจัดอยู่อะค่ะฟุตบอลเยาวชนโลกต่างๆจะไปหาเงินมาจากไหนเมื่อเทียบกับบอลโลกนะบอลโลกในเงินก็เข้ากันเพราะนั้นก็เลยมองว่าก็ไปตัดสินใจกันได้ประมาณนั้นที
1: ่แต่ว่าก็ล่าสุดเนี่ยบอกว่าอาจจะเพิ่มทีมในฟุตบอลโลกครั้งต่อไปนะในครั้งที่24เนาะ2030นะครับที่มีคาสุดไอเบรียไงนะครับมีโมร็อกโกสเปนนะครับแล้วก็โปรตุเกสเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับหลักๆคือ3ชาติเลยนะ
0: นะครับ
1: แล้วก็จัดเท่าไหร่จัดทั้งหมด6ชาติใน3ทวีปเนาะนะครับม
0: ี
1: ปารากวัยด้วยใช่ไหมฮะมีอะไรล่ะ
0: อุรุกวัยอาร์เจนตินา
1: อาร์เจนตินาไงครบรอบฟุตบอลโลก100ปีนะครับที่อุรุกวัยด้วยเนาะนะครับแต่ว่าจะจัดชาติละแมตต์เนาะนะครับที่อเมริกาใต้นะครับแต่ว่าอินฟานติโน่เนี่ยบอกว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับจะนำเข้าสู่ที่ประชุมด้วยตอนแรกเนี่ยตามก่อนในนี้ที่เป็นข่าวว่าบอลโลกเนี่ยจะจัดทุกๆ2ปีใช่ไหมฮะโอ้โหครับผมฟีฟ่าหาตังค์ตลอดเลยอะแต่ว่าถ้า64ทีมเนี่ยมันนานได้ไหมอ่ะ64ทีมมันพี่ว่ามันเยอะเกินไปนะอันนี้เท่าไหร่48ทีมก็โหบางชาติเข้าไปก็เรียบร้อยฮะครับผมโดนถลุงกลับมาไงใช่ไหมล่ะ
0: ถูกเห็นไอ้เนี่ยเห็นในรักบี้เยอะขออนุญาตรักบี้อ่ะดูชัดถ้าพี่จะพูดว่าโดนถลุงเยอะรักบี้อ่ะกีฬาเนี่ยชัดแต่ว่าถ้าบอกว่านานไปไหมก็มันแล้วคือพี่เจ๋งโตมากับเรื่องฟุตบอลค่อนข้างเยอะไงอย่างนั้นพี่อาจจะสงสัยเรื่องนานไปไหมได้ยังอ่ะคือคริกเก็ตชิงแชมป์โลกรักบี้แชมป์โลกมันเกือบ2เดือนนะฮะหนูก็อยู่ได้ว่านตามตรงคือแบบก็มันก็แล้วมันเกือบ2เดือนก็ยังอยู่กันมาได้เลยอันนี้มันอาทิตย์ครั้งนี้มัน5สัปดาห์แต่ความสนุกของฟุตบอลอีกเรื่องนะเพราะว่าคนอาจจะบอกว่าฟุตบอลมีอะไรที่น่าเบื่อก็ได้ประมาณนี้พี่เจ๋ง
1: แต่ว่าถ้าว่าขยายเป็น64ทีมจริงนะเอเชียแต่ก่อนโควต้าเท่าไหร่8ทีมครึ่งกันเนาะก็คือ8ทีมได้โควต้าอัตโนมัติแล้วก็อีก1ทีมเนี่ยจะต้องไปเพลย์ออฟก่อนนะครับอาจจะได้โควต้าเพิ่มเป็น11ถึง12ทีมซึ่งทีมไหนที่เข้าสู่รอบสุดท้ายของรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในโซนเอเชียนะได้เนี่ยไทยก็เคยเข้าไปเหมือนกันก็ได้ไปบอลโลกนะแต่ในชาติอาเซียนยังไงฮะหรือว่าเอาโควต้าอาเซียนสัก1ทีม
0: ไหมไม่หนูปฏิเสธเรื่องนี้ไปเลยเพราะว่าย
1: ังไง
0: ถ้ามองว่าทวีปเอเชียเราเป็นทวีปที่ให้ความสำคัญกับคำว่าภูมิภาคเยอะงั้นเราก็จะคิดเรื่องอะไรกันแบบเนี้ยแล้วแบบวิอยากให้อาเซียนแต่ว่าอื่นๆไม่ใช่แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าจะไปขอก็คงไม่แต่ฟีฟ่าเขาก็มาเล่นๆกับเราในเรื่องการสร้างชิงแชมป์อาเซียนแบบฟีฟ่าแต่มองว่าเรื่องของการจะเอาโควต้าแยกภูมิภาคมองว่าทวีปอื่นมันไม่ได้ว่าจะมีก็เลยว่ามันดูไม่ตะกะมันไม
1: ่
0: เชื่อมโยงกันประมาณนี้ครับ
1: ก็ถ้าว่าเพิ่มผลิตสิทธิ์ทีมนะจาก104แมตช์จะเป็น128แมตช์เลยฮะโอ้โหดูกันตาเปียกตาฉ่ายเลยนะแม่ฟีฟ่าฟุตบอลโลกเนี่ยมองว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่หาตังค์ใช้ได้อยู่นะเออ
0: ก็ดีที่สุดแล้วฮะแล้วก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้กันที่เหลือที่พูดมามันขาดทุนหมดเลยหรือเปล่า
1: ครับ
0: แต่ว่าแม้แต่บอลหญิงแชมป์โลกรู้สึกว่ายังไหวอยู่แต่ที่เหลือมันเริ่มนั่นละ
1: นะครับ
0: มันเริ่มไม่ค่อยให้ตังค์ละ
1: โอ้ส่วนนี่ข่าวนึงก็คืออลิสเตอร์โซล็อตไงแฟนสาวของเจ้าตัวนะครับโดนขู่ฆ่าเนาะ
0: ครับ
1: ก็เลน่าเซลเนสก็เป็นแฟนสาวของอลิสเตอร์โซล็อตนะส่วนหน้าทีมชาติโดยจำได้ไหมที่โซล็อตลากไป2ต่อ1ไงนะครับ
0: ไม่ได้ประตู
1: แนวรับของอังกฤษคนเดียวแล้วก็มี FA ทางฮาแลนด์นะครับตีคู่วิกตีคู่ขนาดแต่ไม่ส่งไงแกเลียกตัดเข้าเท้าซ้ายตัวเองแล้วก็ยิงติดบล็อกครับคือถ้าส่งให้กับฮาแลนด์ลูกนั้นนอร์เวย์นำ 2-0 อังกฤษไม่น่ากลับบ้านแล้วเนาะเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาฮะที่อังกฤษแซงกลับมาชนะไงจากจุดเบลลิงแฮม2ประตูนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยโอ้โหโดนวิจารณ์เยอะนะโซล็อตเนาะ
0: แน่นอน
1: ก็แล้วจากนั้นโซล็อตก็ถูกชาวเน็ตในส่งข้อความประจำนี้เนาะแถมมีข้อความใน IG ด้วยนะนะครับไปถึงแฟนสาวนะครับของเจ้าตัวด้วยโอ้โดนเล็ก หรือข้อความบางข้อความก็ไม่เหมาะสมนะไปข่มขู่เอาชีวิตด้วยนะนะครับอืมซึ่งแฟนสาวของสลอตก็ได้แคปนะครับลงใน IG Story ด้วยนะครับว่าฟุตบอลนำมาซึ่งความสุขมากมายแต่ก็นำมาซึ่งความเกลียดชังมากมายด้วยเช่นกันว่าทุกคนนะครับจะคิดดีก่อนแสดงความคิดแบบนี้นะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่มันก็เกินไปนะแบบนี้เนาะว่าไหม
0: อืมอ
1: ืมเต็มเน
0: า
1: ะ
0: เราไม่รู้อีกใครมาทำคอมเมนต์อย่างนั้นก็เลย
1: ไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยนะ
0: นั่นข่าวนี้นะครับแจ้งนิดหนึ่งนะฮะยังไม่เห็นสื่อไทยแจ้งนักเตะอาร์เจนตินาคนนี้เสียชีวิตนะครับอันโตนิโอรัตตินนะครับตำนานของโบคาจูเนียร์สนะครับติดทีมชาติเจน่าชุดไปลุยฟุตบอลโลกปี1962และ66คนนี้มีชื่อเพราะว่าโดนไล่ออกในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในเกมที่อาร์เจน่าเจออังกฤษเกมนั้นน่ะนะครับแล้วพอโดนไล่นะครับเขานักเตะคนนี้ก็ยังไม่ได้แบบออกจากสนามเขาอ้างว่าเขาไม่เข้าใจผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสินเยอรมันตะวันตกคนนั้นน่ะที่เป็นคนตัดสินในเกมนั้นแต่ว่าสาระสำคัญน่ะก็คือตอนนั้นยังไม่มีใบเหลืองใบแดงนะครับเป็นแค่ถ้าจะไล่อะไรก็คือเป็นการเชิญออกลักษณะนั้นก็เลยสักพักหนึ่งอ่ะก่อนที่เกมจะกลับมาเล่นได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญแน่นอนครับเป็นตำนานของทางโบคาและผู้ตัดสินยูดอฟเคลตลอยจากทางเยอรมันตะวันตกนะครับก็เขาจากไปในวัย89ปีนะครับเล่นในทีมชาติ34นัด1ประตูนะครับคราวนี้ประมาณนี้ครับพี่เจ๋ง
1: กระแสของฮาลันดีมากเนาะครับฮาลันเขาเพิ่งพูดนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นฟุตบอลโลกดีที่สุดของเขาเลยนะนะครับแล้วก็การเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของเด็กในนอร์เวย์รวมทั้งเด็กทั่วโลกด้วยนะเพราะว
0: ่
1: าล่าสุดนะครับในประเทศเปรูครับเด็กที่เกิดใหม่นะครับในเปรูนะครับถูกตั้งชื่อว่าฮาลันนะครับถึง468คนนะครับและ91คนนะเปรมตั้งชื่อว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ด้วยถ้าชื่อฮาแลนด์จริงๆฮาแลนด์นะ468คนนะแต่ถ้ามีทั้งชื่อทั้งนามสกุลด้วยเนี่ย91คนในเปรูที่เดียวกันโอ้โห
0: เขาให้ช่วงเวลามาไหมครับพี่เจ๋ง
1: เ
0: ขาไม่ให้รายละเอียดหรอ
1: น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ฮาแลนด์เตะบอลโลกครั้งนี้เน
0: า
1: ะ
0: มาไปอาจจะแถวนั้นแล้วกันผมไม่ได้ห่างไกลมาก
1: นะครับโอ้โหก็สื่อท้องถิ่นรายงานเลยนะว่ามีเด็กทารกนะครับ68คนที่เกิดในเดือนนี้นะ
0: เดือนนี้โอเค
1: เ
0: ดือนนี้
1: ถูกตั้งชื่อว่าฮาแลนด์ด้วยโอ้สุดยอดนะได้รับคนนิยมอย่างมากนะเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นะครับ
0: ก็แน่นอนเป็นกองหน้าในตำนานคนใหม่ของชาตินอร์ดิกไปแล้วนะฮะทั้งกองนั่นแหละนะครับเราอาจจะนึกถึงในอดีตอย่างสลาตันอย่างนี้นะครับจุดสวีเดนนะฮะหรือว่ากุนนอร์ดาวนะครับตำนานของสวีเดนอีกคนนึงนะครับในยุคนู่นน่ะยุค50แถวนั้นแล้วพอแต่พอเห็นฮาลันคือมันลบภาพจำในอดีตหมดเลยไงพี่เจ๋งในเรื่องว่าเอ้ยมันมีนักเตะนอร์ดิกสักคนที่โอเคด้วยแล้วก็นั่นแหละฮาลันก็7ประตูนะครับในบอลโลกแต่ก็ต้องปีนกันใหม่นะ4ปีข้างหน้าแต่คิดว่าชุดนักเตะชุดนี้มันยังไหวอยู่ไงพี่เจ๋งมันไม่ใช่แบบเขาจะไปแล้วอะไรเงี้ยครับ
1: ขณะที่อิตาลีตอนนี้ก็ผ่าตัดเรียกว่าศักยภาพวงการฟุตบอลของอิตาลีขนาดใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: แต่เริ่มเห็นภาพแล้ว
1: หลังจากที่ไม่ได้มาบอลโลกเป็นในสมัยที่3ติดต่อกันนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับแต่งตั้งให้ปาโลมานินี่นะอดีตกองหลังของทีมชาติอิตาลีนะครับมารับตำแหน่งผู้ดูแลฝ่ายเทคนิคนะครับซึ่งเห็นบอกว่านะครับตำแหน่งนี้คือเปิดมาโดยเฉพาะเลยนะของสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือว่าFIGC นะครับFIGC อ่ะนะครับ
0: อย่างนั้นนะ
1: ก็และมานินี่เนี่ยมีข่าวว่านะครับกำลังที่จะติดต่อนะครับเป๊ปโกเดล่านะโค้ชชาวสเปนนะครับมาคุมทีมอัสซูรีหลังจากที่มาเดนี่นะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลด้านเทคนิคนะครับของสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีนะก็อิตาลียังไม่เคยใช้โค้ชที่เป็นชาวต่างชาติเลยบราซิลใช้ไปแล้วใช่ไหมเปม
0: ก็ใช้อิตาลีนั่นแหละ
1: ก็ใช้อิตาลีอย่างเดียวเนา
0: ะ
1: นะครับถ้าเป๊ปมาเนี่ยก็ใช้ได้นะว่าไหมคุมอิตาลีไงนะเยอร์เก้นครอปคุมเยอรมันโอ้โหมาเลยนะเคยปะทะกันนะครับในระดับสโมสรดอร์ทมุนด์บาเยอร์ใช่ไหมล่ะแล้วก็มาลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้แล้วจะมาปะทะกันในระดับทีมชาติด้วยนี่เป็นไงสนุกนะ
0: ปัญหา
1: แล้วจะมาเหรออันนี้เป็นสื่อในอิตาลีรายงานนะ
0: ไอ้กัสเซต้าเดโลสปอร์ตเนี่ยเห็นละนะครับมองว่าผู้เล่นดูไม่ดีที่สุดมั้งพี่เจ๋งในมุมว่าก็ต้องเข็นกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เยอรมันดูก็ดูจะประเด็นนั้นคล้ายๆกันแต่ก็คือว่าสุดท้ายผมก็จ้องไปที่ผู้เล่น พอๆกับโค้ชอยู่ดีแต่เยอรมนีแก้ปัญหาถ้าจะแก้ถ้าครอบคลุม

0: ชันส์ลีกรอบใหม่2026-27นะครับก็เห็นก็แฟนบอลหลายคนก็บ่นเรื่องทีมชาติเนี่ยเตะทำไมนู่นนี่แต่ก่อนที่คุณจะไปเตะรายการเมเจอร์คุณก็ต้องมีคัดเลือกไปกับมันก่อนนะฮะซึ่งก็เป็นตรรกะที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่แต่โอเคนะครับแจ้งว่าถ้าคุณจบ3อันดับแรกนะครับในกลุ่มนะ3จาก4ทีมนะคุณจะเป็นทีมโถ1ในศึกยูโร2028รอบคัดเลือกที่จะไปโฮมเนชั่นส์นะครับเยอรมันอยู่กลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์เซอร์เบียและกรีซพี่เจ๋งยังไงก็แชมป์กลุ่
1: ม
0: ต้องแชมป์กลุ่มแล้วไปรอบต่อๆไปอย่างเงี้ยครับประมาณนี้พี่เจ๋ง
1: ก็ตำนานหลายคนเนี่ยก็เริ่มเรียกว่ามาคุมทีมชาติล่าสุดนี่ไงของอุรุกวัยไงอีโก้ฟอร์ลันนี่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้มาคุมทีมชาติอุรุกวัยชุดใหญ่เนาะนะครับแล้วก็คุมเยาวชนไปด้วยไงสัญญา2ปีเนาะนะครับจนถึงปี2027นะฮะหลังจากที่อุรุกวัยทีมจอมโหดนะครับประกาศแยกทางกับไมสโตรเบลซาโค้ชจอมเก่าชาวอาร์เจนตินาหลังจากที่ตกรอบแรกฟุตบอลโลกแบบไม่ชนะใครเลยฮะแล้วก็เห็นว่ามีปัญหาภายในทีมด้วยเนาะล่าสุดนะครับก็ให้ฟอร์ลันครับผมมาดูคุมทีมนะเห็นว่าเป็นแบบรักษาการก่อนนะครับ
0: ก็
1: ด
0: ู
1: ภาพ
0: เ
1: ราก่อนว่ามีนาคมจะถึงให้ดูนะครับจะถึงปีหน้ามีนาคมเนาะนะครับ
0: ไม่ต้อง
1: หลังจากนั้นก็จะสรรหาโค้ชคนใหม่ต่อไปแต่ถ้าผลงานดีก็ว่ากันไป
0: ไม่ต้องรีบตั้งไปเลยหรอกอันนั้นถือว่าเห็นด้วยกับอุรุกวัยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: เพราะว่าฟอร์ลันก็จะเป็นเฮดโค้ชของอุรุกวัยชุดยู20ไปพร้อมกันด้วยนะครับก็ฟุตบอลยู20จะมีการแข่งขันนะฟุตบอลระดับทวีปด้วยนะในรายการคอมเมโบซูดาเมราคิโน่นะครับก็เป็นชุดยู20เนาะนะครับฟุตบอลชิงแชมป์ของอเมริกาใต้นะจะเตะ23มกราคมถึง16กุมภาพันธ์ในปีหน้านะครับตอนนี้ฟอร์ลันก็อายุ47ปีแล้วนี่ตำนานนักเตะของทุกวัยเนาะ36ประตูนะครับ112นัดก็ประสบการณ์ในการคุมทีมนะเปรมก็คุมทีมในสโมสรทุกวัยนะเป็นยารอนนะครับปี2020และอาเตนัสนะครับเมื่อปี2021โอ้ตอนนี้โค้ชที่มาคุมทีมชาติหลายคนเนี่ยก็เป็นอดีตนักเตะที่เราดูสมัยก่อนนะเนาะ
0: ถูกครับก็แน่นอนทางฝั่งทวีปอเมริกาใต้ชิงแชมป์รายการนั่นนะครับที่ทางฟอรันจะต้องคุมทีมเด็กไปก็จะใช้คัดเลือกสาวฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกไปด้วยนะครับเพราะเราได้ข่าวเมื่อช่วงนี้ว่ายุโรปคัดกันแล้วอิตาลีไม่ได้ไปไงก็เลยเป็นประเด็นไปแต่เดี๋ยวอเมริกาใต้ค่อยคัดตามช่วงเวลาที่พี่เจงว่าครับ
1: ใช่ฮะส่วนเมสซี่เนี่ยบอกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากนะที่จะได้เล่นให้กับอาร์เจนตินาเจออังกฤษเป็นครั้งแรกเลยนะคือตลอดชีวิตของเมสซี่ที่ผ่านมานะครับไม่เคยเจอกับทีมชาติอังกฤษเลยนะครับในการแข่งขันระดับทีมชาติโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะเมสซี่อะนะว่าไหมว่าไหมฮะ
0: คือเจอล่าสุดละ12พฤศจิกายน2005นู่นนะครับอาร์เจนตินาอังกฤษไม่เจอกันเลย20เกือบ21ปีขออนุญาตพี่เจงซึ่งทางอังกฤษชนะ 3-2 วันนั้นนะครับก็รูนี่แล้วก็โอเว่น2ประตูครับอาจารย์นาคริสโปและซามูเอลครับ
1: เนาะผมไม่น่าเชื่อเนาะไม่เคยเล่นกับไม่เคยเล่นพาทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเจอกับทีมชาติอังกฤษเลยโอ้เนาะเจ้าตัวก็บอกว่าการได้เจออังกฤษเนี่ยจะเป็นอะไรที่พิเศษอย่างมากเนาะนะครับเป็นครั้งแรกที่จะได้เล่นกับอังกฤษนะ
0: นะครับ
1: คำว่าเจอแทบทุกทีมแล้วนะครับมีอังกฤษเท่านั้นที่เขาไม่เคยเจอเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนะเป็นหนึ่งในมหาอำนาจลู่หนังและการได้เจอคู่แข่งแบบนี้มันน่าตื่นเต้นเสมอนี่เป็นไงสุดยอดนะ
0: ก็ระดับทีมชาติก็สถิตินะครับก็แจ้งอังกฤษชนะ6นะครับเจน่าชนะ3เสมอ5ในฟุตบอลโลกอังกฤษเจอปาเจน่า5ครั้งนะครับลองทายดูไหมครับที่ไหนชนะเยอะกว่าอังกฤษชนะเยอะกว่านะครับ3ชนะ3นะอาร์เจนตินาชนะ2แต่2นัดที่อาร์เจนตินาชนะคนมันจำได้เยอะกว่า3นัดที่อังกฤษชนะซะอีกเนี่ยพูดถึงนะครับ
1: ก็ปีเนี่ยไปก็ไปสโบกไงก็เป็นการเจอกันในรอบถือว่าลึกสุดแล้วเนาะนะครับอ
0: ัง
1: กฤษกับอาร์เจนตินาเพราะว่าก่อนหน้านั้น1986ก็เจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับที่อาสเตกานะที่ดิโก้มาราโดน่านะครับมีฮัตปาเจ้าแล้วก็มีประตูแห่งศตวรรษนะครับแล้วก็เจอการปี1998แล้วก็รอบ16ทีมที่แซงเตียนไงที่อังกฤษแพ้จุดโทษอ่ะเนาะแล้วก็ปี2002ก็เจอกันรอบแรกที่เบ็คแฮมยิงจุดโทษเข้าไปอ่ะ
0: ใช่แล้วก็ที่เหลือปี62 66เนี่ยอังกฤษชนะทั้งคู่อังกฤษก็ได้แชมป์โลกไงปี66ชุดนั้น
1: ก็14ครั้งอ่ะเนาะเจอกันมาตั้งแต่ปี1951นะครับ5ครั้งนะคร
0: ับ
1: เจอกันในฟุตบอลโลก2002นะครับเจอกันฟุตบอลโลกนะครับที่อังกฤษชนะ1-0ในรอบแบ่งกลุ่มแล้วอังกฤษชนะไปจากจุดโทษของเบ็คแฮมแล้วก็เ ในปี2005คือแมตช์สุดท้ายที่เจอกัน

0: นะครับเป็นการอุ่นเครื่องซึ่งแบบนั้นอังกฤษชนะไป3-2โอ้โหมันแน่นะคุณนี่นะ
1: ค่อยว่ากัน
0: นะครับที่แอตแลนตานะครับตีสองนะครับของคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสบดีนะครับติดตามได้ทาง FM 99นะครับก็จะบรรยายให้ฟังนะครับเออมันก่อนเนี่ยเห็นนะเราโรเบิร์โตบาโจ้ไปดูเกมอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์ด้วยฮะก็หลังจากจบเกมเนี่ยเมสซี่เนี่ยมอบเสื้อให้กับโรเบิร์โตบาโจ้เลยนะโอ้บาโจ้ไม่ได้เจอนานผมขาวหมดแล้วครับตอนนี้โรเบิร์โตบาโจ้ฮะอดีตนักเตะบอลโลกดอปี93นะโรเบิร์โตบาโจ้ครับแล้วก็อดีตรองแชมป์บอลโลกปี94เน
1: า
0: ะ
1: บอลโลกดอยุคบาโจ้ได้ยังเป็นชื่อยังเป็นความหมายคือนักเตะยุโรปยอดเยี่ยมอยู่สมัยนั้นนะครับยังไม่ใช่แบบปัจจุบันแต่ปัจจุบันก็คนได้รางวัลมันก็คอนเซปต์เดิมอะนะฮะก็คอนเซปต์คล้ายๆเดิมไม่ใช่อย่างนั้นจะบอกคอนเซปต์เดิมก็ไม่ถูกคอนเซปต์ว่าเป็นนักเตะยอดเยี่ยมโลกไปแล้วสมัยนี้นะครับ
0: ครับผมและอังกฤษเป็นยังไงอังกฤษก็โดนวิจารณ์เยอะเนาะนะครับโดยเฉพาะโทมัสทูเคิลไงหลังจากที่ไม่ค่อยพอใจผลงานของลูกทีมเนาะนะครับทำให้จูดเบลลิงแฮมนะครับไม่พอใจและตอบโต้กลับไปแบบก็กุนเหรียญเหมือนกันเนาะทางที่เฮจูดเนี่ยยิงคนเดียว2ประตูนะครับแต่ก็เบลลิงแฮมก็บอกนะครับว่าบางทีทุกคนอาจไม่รู้ว่าการเล่นในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัดและชื้นแฉะเป็นยังไงและการรับมือกับฮาแลนด์โอเดการ์ดนูซ่าและสลอตเป็นยังไงเนาะอย่างไรก็ตามนะครับก็เคเนี่ยปกป้องโทมัสทูเคิลนะครับบอกว่าเหตุผลที่ทูเคิลนะครับไม่พอใจความการเล่นโดยรวมของทีมชาติอังกฤษนะครับก็เป็นเพราะไม่สามารถสะท้อนสิ่งที่ทีมเนี่ยซ้อมเอาไว้แล้วก็เอามาใช้ในสนามจริงเนี่ยมันไม่ได้ไงก็เลยเป็นสิ่งที่เขาไม่พอใจเนาะอีกทั้งคำพูดของทูเคิลเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นนักเตะและพยายามดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาด้วยเป็นยังไงนะฮะก็ตอนนี้มีแค่ยิงแค่3คนในอังกฤษเบรมแฮร์รี่เคนใช่ไหมแล้วก็มีจุดเบลลิงแฮมอีกหนึ่งคนคือใครหรือเปล่าฮะ
1: แรชฟอร์ดฮะ
0: มาคัตแรชฟอร์ด3คนเองนะอังกฤษยิงแค่3คนเองอ่ะอ้าวยังไงฮะเอ๊ะทำไมยิงน้อยจังเลยฮะอังกฤษชุดนี้ฮะไหวไหมเจอจิตนาเปรมองว่าไง
1: ก็ประเด็นที่จะพูดนะฮะอังกฤษมันเจาะกลางเยอะมากผมก็มองว่าเจนตินามันอาจจะยวบตรงนั้นนะครับดังนั้นน่าจะได้ประตูกลับมาบ้างแหละแต่ปัญหาอยู่ที่อีกฝั่งนึงไงพี่เจงเกมลุกอาเจน่าทำอะไรก็ได
0: ้
1: ก็เลยยังรู้สึกอาเจน่าได้เปรียบอยู่เล็กน้อยในตอนนี้นะฮะถ้ายังไม่มีคนเจ็บเพิ่มเพราะเราคุยกันวันจันทร์
0: ทั้งสองทั้งสองทีมนะ
1: ถูก
0: นะกว่าจะฝ่าด่านอรหันต์มาถึงรอบรองชนะเลิศได้นะ
1: พอเจดีน่าเล่น360นาทีนะฮะ3เกมหลังสุด
0: เนาะนะครับไม่น่าเชื่อว่าทีมมีแค่แรดฟอร์ดเคแล้วก็จุดเบลซุนซับใช่ไหมฮะเอาไม่ใช่จุดเบลลิงแฮมฮะแค่3คนได้ยิงประตูว่ามั้ยนัดเจอโครเอเชียก็มีแฮร์รี่เคนยิง2เนาะเบลลิงแฮมยิง1และแรดฟอร์ดยิงปิดกล่องนะครับนาทีที่85เนาะกาน่าก็เสมอ0-0นะครับเจอปานามาก็เป็นเบลลิงแฮมกับเคนนะเน
1: า
0: ะ
1: ชนะเบาๆเกม
0: ครับเดียร์คองโกก็เคนยิง2ประตูยิงแซงกันมาชนะแล้วก็ที่ชนะเม็กซิโก3-2ก็เป็นเบลลิงแฮมและเคนครับ
1: เกมยากเกมนั้น
0: แล้วก็เจอนอร์เวย์ก็เป็นเบลลิงแฮมยิงคนเดียว2ประตูโอ้มี3คนเองจริงได้เว้ย
1: แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ในใจไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากแต่พี่เจงอาจจะคอนเซิร์นอยู่แต่หนูไม่ได้รู้สึกคอนเซิร์นขนาดนั้นแต่ว่าไปว่ากันในเกมนะ
0: ครับผมวันนี้สวัสดีเข้ามาเลยครับคุณชวนันนะครับคุณ
1: จุลิกเรื่องนึงเป็นไร
0: พี่เจงสวัสดีครับทีมตัวเกรงมาครบทั้ง4ตัวเต็งสิฮะฟีฟ่าหวานเจี๊ยบเลยนะสวัสดีครับพี่เจงพี่เปรมครับเอสซีบีของรายงานตัวนะครับถ่ายกันเข้ามานะครับการเมืองนะครับอยู่ทุกที่ครับผมเดือดก่อนแข่งนะครับมีเรื่องของเชื้อชาติด้วยนะฝรั่งเศสกับสเปนใช่ไหมล่ะ
1: ก็ดาบที่หนัก
0: นะครับมีก็มีดราม่า กันเล็กน้อยนะเกมจะได้สนุกนะ
1: โอเคหมดแล้วใช่ไหมครับเรียนแจ้งนิดนึงพอดีผมนั่งคิดอยู่กับตัวเองเมื่อวานตอนนั่งฟังรายการเมื่อคืนอยู่นะครับก็เลยจะนึกถึงหัวข้อนี้ฮะรู้จักเมลรัชมอร์ไหมฮะเมลรัชมอร์นะครับก็คือเป็นสถานที่ที่มีรูปประทับดี4คนแกะสลักไว้อยู่นะครับซึ่งเราจะใช้คำนี้เวลาอธิบายถึง4อย่างที่ดีที่สุดของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นผมจะใช้เวลามันนาที2นาทีครับพูดถึงเมลรัชมอร์นักเตะที่ไม่เคยไปฟุตบอลโลกพี่เจงนะฮะอย่าพูดคนแรกก่อนคนแรกคืออัลเฟรโดดิสเตฟาโนนะครับทางดิสเตฟาโนนะครับสาระสำคัญเนี่ยก็คื เป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงแน่นอนอยู่กับทางเรอัลมาดริดอยู่กับทางอะไรอย่างนั้นนะครับขออภัยขอตัดดีเซฟานโนออกนะเขาเล่นให้สเปนปี62ชุดหนึ่งคนแรกที่อยากพูดถึงเลยจอร์ดเบสพี่เจ๋งจอร์ดเบสนะฮะเขาเป็นผู้ลากเลยเป็นป๊อปสตาร์นะครับเป็นตำนานของแมนยูไนเต็ดแน่นอนนะครับแล้วก็มีทักษะการล็อกหลบที่ดีแล้วก็หลบกองหลังสบายๆไปดูไฮไลท์เอานะครับนี่คนที่แรกคนที่สองขออนุญาตวาเลนติโน่มัตโซร่านะครับที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่ดีมากเป็นผู้ที่จ่ายบอลได้แม่นยำให้กับอิตาลีนะครับในยุค40แต่ว่ายุค40ไม่มีฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็คนจะได้ไปบอลโลก50แต่ก็จากไปก่อนจากเหตุการณ์เครื่องบินตกที่ซุปเปอร์ก้านะครับก็เลยไม่ได้เล่นลูกชายเขาที่มีชื่อเสียงนะครับคนที่3ครับโฮเซ่โมเรโนนะครับนักเตะอาร์เจนตินาในยุค40เหมือนกันนะครับคือเป็นฟังเฟืองของแนวรุกให้กับลิเวอร์เพลทในสมัยนั้นแต่ยุค40นะย้อนกลับไปเหมือนเดิมไม่มีบอลโลกนะครับแต่ก็ในความเชื่อก็คือทีมในยุโรปน่าจะสู้อาร์เจนตินายุคสมัยนั้นไม่ได้เพราะว่าทีมยุโรปมันพังไปหมดแล้วนะครับในยุคสมัยนั้นนะฮะแล้วก็คนสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงกุนนานอดาวนะครับคนนั้นแหละนะครับตำนานกองหน้าเซอร์บีเดนนะครับที่ยิงในเซเรียอาไปกว่า200ประตูนะครับเขาไม่ได้เล่นเพราะว่าเขาเป็นนักเตะอาชีพแล้วในยุคหลังสงครามโลกที่2นะฮะก็เรื่องนักเตะอาชีพเป็นปัญหากับบางทีมชาติอย่างสวีเดนหรือว่าพวกนั้นเนี่ยที่แบบแปลไม่ให้เล่นลักษณะนั้นก็เลยเป็นนักเตะที่นึก4คนที่ดีที่สุดพี่เจ๋งที่ยังไม่ที่ไม่ได้เล่นบอลโลกนะครับจอร์ดเบสวาลิโนมัตซาล่าโฮเซ่เมเรียโมเรโนแล้วก็กุนนานอนดาวนะครับอ่ะไปดูข้อความช่วงท้ายมีเพิ่มไหมฮะพี่เจ๋งก่อนที่เราจะจากกัน
0: นะครับอ้าวอีกข่าวนึงแล้วกันนะฮะน่าสนใจนะครับก็ล่าสุดนะครับกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ของนอร์เวย์นะครับได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้นักเตะของนอร์เวย์นะครับผมเข้าเฝ้านะครับหลังจากที
1: ่
0: เดินทางนะครับมาถึงประเทศนะครับก็เห็นนะมกุฎราชกุมารของนอร์เวย์พระองค์ก็ส่งทอดพระเนตรมาชมฟุตบอลโลกด้วยนะแล้วก็ไปทำอะไรนะไวกิ้งโรด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แน่นอน
0: นะครับก็อย่างที่บอกไปนะนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่สุดนะของนอร์เวย์นะครับไปครั้งนี้กลับมาบ้านคงได้รับการต้อนรับเยี่ยงฮีโร่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทักทายกันเข้ามานะครับสวัสดีเข้ามานะแล้วก็ทางต่อๆนะครับบอกว่าอังกฤษแข่งหรือยังครับยังไม่แข่งนะแข่งคืนวันพุธนะครับพุธที่15กรกฎาคมนะครับต่อเช้าวันพฤหัสบดีกับเวลาตีสองนะครับติดตามได้ทาง FM 99นะครับพี่เจ๋งนอนตอนไหนนะครับก็นอนตอนนอนนี่แหละฮะเอ้าวันนี้ก็ว่ากันนะครับผมวันนี้เราเจอกันใหม่นะคุณนี้เป็นน้องเอ็มนะครับเข้ามาทักทายคุณฟานน้องเอ็มที่ส่งให้แล้วหวานเจี๊ยบนะฮะส่งให้ทีไรหายทุกทีนะครับพรุ่งนี้เจอน้องเอ็มได้นะครับและวันพุธพฤหัสเจอกับ
1: พี่นน
0: ท์น้องนนท์นะครับ
1: ครับ
0: ผมเจ๋งนะครับวันศุกร์ก็เป็นเทมเป็นเอ็มเนาะนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับกับบอลโลกอัปเดตครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: กนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเสียชีวิตแล้ว27บาดเจ็บวิกฤตอีก22พิสูจน์หลักฐานเร่งหาสาเหตุประมาทหรือวางเพลิงนายกลงพื้นที่พบจุดอับหลายจุดไม่เห็นทางหนีไฟไม่ขอชี้นำร้านล็อกประตูกันลูกค้าหนีรอพิสูจน์หลักฐานและตำรวจสรุปสาเหตุกทม.คปภ.ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเยียวยาจ่อยกเครื่องกฎหมายคุมวัสดุลามไฟหรือโซนนิ่งสถานบันเทิงจานนี่อินฟานติโน่ประธานฟีฟ่าเตรียมเสนอขยายทีมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันดาราการทองลิ่มและคุณเยมินแหวนเครือนะคะร่วมกันดำเนินรายการในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะขอเริ่มกันที่เหตุโศกนาฏกรรมเมื่อคืนนี้นะคะช่วงใกล้ๆเที่ยงคืนค่ะมีเหตุเพลิงไหม้ซ้ำรอยซานติก้าผับเป็นเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะโดยไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะนักเที่ยวนี่วิ่งหนีตายกันอลหม่านเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ 23:57 นาทีค่ะสายด่วน199รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะอยู่ก่อนถึงซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวค่ะช่วงประมาณเที่ยงคืน2นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีกู้ภัยสุทธิสารก็ไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะเพลิงนี้กำลังลุกไหม้อยู่เลยนะคะเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ติดค้างอยู่จำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำงานแข่งกับเวลาค่ะทั้งดับเพลิงแล้วก็เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเบื้องต้นค่ะพนักงานดับเพลิงเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็สามารถจะควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะหลังจากเกิดเพลิงไหม้ก็มีสภาพโต๊ะเก้าอี้ถูกไฟไหม้เกรียมเป็นตอตะโกรวมถึงโครงสร้างภายในผับได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเล่าว่ามีควันออกมาจากคัทเอาท์ตรงเวทีค่ะไม่นานไฟก็ดับทั้งร้านแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นควันเต็มไปหมดนะคะรวมถึงด้านโถงห้องอาหารจากนั้นก็มีไฟลุกขึ้นแป๊บเดียวค่ะเพลิงก็โหมไหม้หนักนะคะพวยพุ่งออกมาทางประตูด้านหน้าทั้ง2ประตูลักษณะพุ่งออกมาอย่างรุนแรงค่ะจากการตรวจสอบยังพบว่ามีสิ่งขีดขวางบริเวณทางหนีไฟบางจุดอย่างเช่นมีโต๊ะมีอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็สิ่งของต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคในการหนีไฟช่วงเกิดเหตุแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่ในห้องน้ำซึ่งอยู่ติดกับประตูหนีไฟค่ะเบื้องต้นมีรายงานว่าจุดที่ห้องน้ำมีผู้เสียชีวิตประมาณ12คนนะคะก็คาดว่าเมื่อนักเที่ยวเห็นไฟไหม้ด้านในร้านก็เลยพยายามวิ่งหาประตูหนีไฟแต่อาจจะมองไม่เห็นป้ายประตูหนีไฟหรืออาจจะมีสิ่งกีดขวางประตูอยู่ค่ะก็เลยทำให้ส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลบภายในห้องน้ำและเสียชีวิตอยู่ในนั้นนะคะเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต27คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะคะหลังจากเกิดเหตุช่วงประมาณ 13:30 ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจในร้านพร้อมกับสอบถามนักดนตรีที่ประสบเหตุนะคะก็บอกว่ามีควันออกมาตรงคัทเอาท์หลังจากนั้นไฟก็ดับค่ะแล้วก็มีเสียงระเบิดควันเต็มไปหมดทุกคนวิ่งหนีกันนะคะผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลังอาคารในห้องน้ำซึ่งมันไม่มีประตูหนีไฟที่ชัดเจนค่ะหรือด้วยความตกใจเพื่อวิ่งหลบควันเพราะว่าด้านโถงห้องอาหารนั้นมีควันแล้วก็มีไฟลุกนะคะมีระเบิดปะทุขึ้นมาด้วยแป๊บเดียวไฟก็ไหม้หมดค่ะต่อมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่นะคะเบื้องต้นก็พบว่ามีสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟบางจุดอย่างเช่นโต๊ะอุปกรณ์ตกแต่งและสิ่งของต่างๆก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในช่วงเกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าไฟอาจจะลุกลามผ่านวัสดุตกแต่งบางประเภทค่ะ
2: ค่ะล่าสุดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ตรวจสอบภายในอาคารด้วยตัวเองพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียนะคะบอกว่าขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วตรงนี้ก็จะต้องรอผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลซึ่งทางผบ.ตร.กำชับให้เปิดช่องทางรับแจ้งตัวตนของญาติอย่างเต็มที่ทั้งที่ศูนย์ประสานงานหน้าจุดเกิดเหตุบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีตำรวจนครบาลพหลโย ทินศูนย์ปฏิบัติงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนผู้บาดเจ็บ63คนค่ะมีการประสานศูนย์เอราวัณและโรงพยาบาลต่างๆติดตามดูอาการดูเรื่องของสิทธิการประกันภัยสำหรับเจ้าของสถานบริการได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะตอนนี้อยู่ ICU ก็มีการประสานแพทย์ประเมินว่าจะสามารถให้ปากคำได้เมื่อใดและยังสั่งการพนักงานสอบสวนแยกกลุ่มผู้ให้ปากคำออกเป็นกลุ่มเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทพนักงานลูกจ้างแม่ครัวพ่อครัวผู้จัดการร้านรวมถึงช่างที่มาติดต่อตกแต่งภายในด้วยนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าหาข้อเท็จจริงค่ะผบ.ตร.บอกว่าผลการตรวจสภาพด้านในอาคารตอนนี้นะคะอาคารเป็นอาคารชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยมด้านหน้าติดถนนลาดพร้าวมีประตูทางเข้าออกเพียง2ประตูส่วนด้านหลังมี2ประตูโดยที่ประตูที่3เป็นประตูเชื่อมทางออกห้องน้ำหญิงชายซึ่งพบร่างผู้เสียชีวิตกระจุกตัวอยู่ในห้องน้ำเป็นจำนวนมากเนื่องจากเมื่อเกิดเหตุนะคะมีการตื่นตระหนกค่ะผู้ประสบภัยก็เลยวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเพื่อหาทางออกหรือหาน้ำ

0: แต่ว่ากลับไม่ได้ใช้ประตูทางออกนี้ตำรวจก็กำลังเร่งตรวจสอบนะคะว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกด้วยกลอน2ชั้นหรือว่าลูกบิดหรือไม่หากพบถูกล็อกจนใช้การไม่ได้ตรงนี้แหละค่ะจะถือเป็นพฤติการของการกระทำโดยประมาทขณะที่ประตูที่4ซึ่งเชื่อมออกไปทางห้องครัวพบว่าความร้อนของเปลวไฟทำลายป้ายและไฟบอกทางละลายอีกทั้งตัวจับเมื่อนะคะแล้วก็ลูกบิดประตูก็หายไปตรงนี้แหละจะต้องไปพิสูจน์จากเหตุการณ์ที่ถูกขึ้นนะคะจากการถูกทำลายหรือว่าชำรุดอยู่ก่อนแล้วยิ่งไปกว่านั้นบริเวณทางเดินไปสู่ประตูครัวมีความกว้างเพียงเมตรกว่าๆเท่านั้นกลับมีการล็อกนะคะแล้วก็มีชั้นวางตั้งอยู่มีการวางของตั้งทำให้ทางเดินคับแคบสะท้อนถึงความไม่ระมัดระวังในการวางสิ่งของนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการหาทางออกจากการตรวจสอบเบื้องต้นพุ่งเป้าบริเวณด้านเหนือเวทีนะคะมีการตกแต่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงความสวยงามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เก็บวัตถุพยานสำคัญได้บางอย่างสำหรับกำลังตรวจสอบตอนนี้นะคะการตรวจสอบวัสดุตกแต่งเพื่อควบคุมคุณภาพเสียงดังกล่าวเป็นวัสดุไวไฟแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ง่ายหรือไม่ถ้าหากใช่ก็จะบ่งชี้ชัดว่าเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนอกจากนี้สั่งการนะให้ทางกองบังคับการพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบระบบแล้วก็เดินสายไฟรวมถึงคุณภาพสายไฟบนฝ้าเพดานอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารแห่งนี้มีอายุการใช้งานมานาน53ปีมีการเปลี่ยนหรือว่าขายต่อกิจการมาหลายช่วงซึ่งตรงนี้จะต้องไปตรวจสอบกับทางเขตนะคะว่าแต่ละช่วงมีการขออนุญาตปรับปรุงต่อเติมอาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะทางนี้ทางนั้นผบ.ตร.สั่งการทางกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสน.พหลโยธินร่วมกันตั้งคณะสอบสวนชุดใหญ่เพื่อนำข้อมูลหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์จากกองพิสูจน์หลักฐานและหมอนิติเวชรวมถึงข้อมูลจากการเชิญเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาสอบปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพประตูล็อกมารวบรวมรายงานเข้าที่ประชุมเร่งด่วนเน้นย้ำนะคะแนวทางคดีต้องดำเนินคดีอาญาในข้อหากระทำการโดยประมาทส่วนการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดข้อกำหนดจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบค่ะ
1: มาดูเรื่องของผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บกันบ้างนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตรวม27คนแล้วก็บาดเจ็บทั้งหมด63คนค่ะทางสำนักเขตงานเขตลาดพร้าวเมื่อช่วงเช้านี้ได้เปิดเผยรายชื่อของผู้เสียชีวิตออกมา10คนนะคะเป็นผู้เสียชีวิตที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันได้แล้วค่ะคนที่1คือนางสาวณหทัยสัจจนะเลิศ2นายอภินันท์เพ็งศรี3นายพิษณุแตงโสภา4นางสาวนิภาพรแจ่มแจ้ง5ท็อปสโรบล6นางสาวอภิญญาสุขทองลา7เป็นชายสัญชาติลาวนะคะ8นางสาวอัชราพรสุทธิสิน9นายสุวิชาสิริลิลุงและ10นางสาวกนกทิพย์ศรีสุขค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับผู้เสียชีวิตรายอื่นเจ้าหน้าที่แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลนะคะก่อนจะประสานให้ญาติมารับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจต่อไปค่ะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะมีทั้งหมด63คนค่ะเป็นเพศชาย21คนเพศหญิง26คนยังไม่ทราบเพศอีก16คนนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี11คนโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน11คนโรงพยาบาลวิมุตติ9คนโรงพยาบาลเปาโลเกษตร5คนโรงพยาบาลลาดพร้าว5คนโรงพยาบาลเพชรเวศ4คนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์4คนโรงพยาบาลรามาธิบดี4คนโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4 2คนโรงพยาบาลพระราม9 1คนโรงพยาบาล CGH พหลโยธิน1คนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์1คนโรงพยาบาลพญาไท2จำนวน1คนโรงพยาบาลตำรวจ2คนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า1คนโรงพยาบาลภูมิพล1คนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าไปติดตามบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งตอนนี้มีครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางมารับร่างแล้วค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของ ของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ภาพกว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเช้านี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะได้มารับร่างของผู้เสียชีวิตค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็ชนะสูตรตามขั้นตอนแล้วเสร็จนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาค่ะด้านมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมาตั้งจุดให้บริการที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรายละ 5,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังดำเนินการมอบโลงศพให้นะคะแล้วก็นำรถมาช่วยส่งร่างผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะหนึ่งในผู้รอดชีวิตคือนางสาวอุษาทัศน์ศรีอายุ40ปีนะคะก็เดินทางมารับร่างเพื่อนผู้เสียชีวิตค่ะพร้อมเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าคืนที่เกิดเหตุตนและเพื่อนรวม5คนเดินทางไปใช้บริการที่ร้านดังกล่าวซึ่งเป็นสถานที่ที่ไปประจำประมาณวันเว้นวันนะคะเนื่องจากอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ประทับใจบริการของพนักงานนางสาวอุษาบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้เดินออกมาบริเวณหน้าร้านเพื่อจะสูบบุหรี่แต่ว่ายังไม่ทันได้สูบค่ะก็สังเกตเห็นกลุ่มควันลอยออกมาจากบริเวณหลังคาร้านก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ไปตรวจสอบจากนั้นแค่ไม่นานนะคะภายในร้านก็เกิดอาการไฟกระพริบคล้ายไฟตกก่อนที่เปลวไฟและความร้อนจะปะทุขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถกลับเข้าไปในอาคารได้ค่ะเธอบอกว่าก่อนหน้านั้นระหว่างนั่งอยู่ภายในร้านก็ได้กลิ่นผิดปกติบางอย่างนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรค่ะแล้วก็ตลอดช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือว่าสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุผู้รอดชีวิตต่างก็ช่วยกันวิ่งหาทางออกพยายามทุบกระจกและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ข้างในแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะเปลวไฟและความร้อนลุกลามอย่างรวดเร็วอีกทั้งตนเองก็ไม่รู้นะคะว่าประตูหนีไฟของร้านอยู่ที่ไหนเนื่องจากทุกครั้งที่มาใช้บริการก็จะใช้แค่ประตูทางเข้าหลักเท่านั้นเองค่ะจากเหตุการณ์นี้เพื่อนที่เดินทางมาด้วยกันเสียชีวิต2รายนะคะก็คือนายลี่แล้วก็นางสาวน้ำทิพย์ซึ่งเป็นสามีภรรยากันมีบุตรที่ยังเล็กอยู่ค่ะส่วนเพื่อนอีก1คนบาดเจ็บสาหัสยังรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขณะที่ตนเองและเพื่อนอีก2คนรอดชีวิตเพราะว่าออกมายืนอยู่หน้าร้านก่อนจะเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาทีนะคะหลังเพลิงสงบนางสาวอุษาเฝ้าติดตามการค้นหาผู้ประสบเหตุทั้งคืนจนเห็นเจ้าหน้าที่นำร่างเพื่อนออกจากอาคารพร้อมพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตก่อนจะใช้ผ้าขาวคลุมร่างทำให้เธอนั้นทรุดแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นการแจ้งข่าวเศร้าว่านักร้องหญิงเสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยหัวหน้าวงทศกัณฐ์แจ้งข่าวเศร้านักร้องหญิงของวงเสียชีวิตส่วนนักร้องชายยังติดต่อไม่ได้ซึ่งตัวเลขอย่างที่รายงานไปยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้27รายยืนยันตัวบุคคลได้10นะคะสำหรับหัวหน้าวงทศกัณฐ์ที่ออกมาโพสต์ว่าน้องบรีสนะคะเป็นนักร้องในวงแฟนผมนะคะได้เสียชีวิตแล้วและดินนักร้องชายอีกคนยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหนและพี่กวางมือคีย์บอร์ดยังไม่มีการติดต่อมาบิวมือกลองตอนนี้อาการสาหัสรอดูอาการรบกวนหยุดแชร์อาจจะมีปาฏิหาริย์ขอบคุณทุกคนที่ยังเป็นห่วงโดยทางหัวหน้าวงทศกัณฐ์อัปเดตผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งไม่มีดินนักร้องชายในเคสดำก็รอขอข้อมูลยืนยันจากทางโรงพยาบาลนะคะเพราะว่ามีโอกาสรอดสูงตรงนี้ก็เป็นความหวังนะคะในส่วนของแม่ของน้องดินค่ะก็ร่ำไห้ตามหาลูกแม่น้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ยังคงเฝ้ารอปาฏิหาริย์หลังลูกชายขาดการติดต่อจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเผยบทสนทนาครั้งสุดท้ายก่อนขึ้นเวทีแสดงเล่าคำสัญญาที่ลูกบอกว่าไม่จำเป็นต้องจบปริญญาก็เลี้ยงแม่ได้ก่อนเดินตามความฝันในเส้นทางนักร้องและสามารถหาเงินปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้กว่า300,000 ถึง 400,000 บาท นางจันสุดาตันลาอายุ49ปีเผยทั้งน้ำตาค่ะครอบครัวยังคงออกตามหานายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินอายุ27ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สูญหายจากเหตุเพลิงไหม้นะคะโดยคืนเกิดเหตุพ่อของน้องดินโทรศัพท์ไปหาช่วง22นาฬิกาหรือ4ทุ่มลูกชายก็ยังรับสายบอกเพียงว่าถึงร้านแล้วก่อนจะขาดการติดต่อไปในคืนดังกล่าวน้องดินมีคิวแสดงนะคะช่วง4ทุ่มถึงเที่ยงคืนตามข้อมูลของครอบครัวเหลือเวลาเพียงประมาณ10นาทีการแสดงจะจบนะคะอีกทั้งยังเป็นพนักงานรุ่นแรกๆที่ทำงานกับร้านมาตั้งแต่เปิดกิจการล่าสุดครอบครัวไปตรวจสอบข้อมูลที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแต่ไม่พบผู้เสียชีวิตที่มีอัตลักษณ์ตรงกับน้องดินนะคะก็เลยเตรียมเดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลอื่นเพิ่มเติมโดยยังเชื่อว่ามีปาฏิหาริย์แม่ของน้องดินบอกว่าลูกชายค่ะเรียนไม่จบนะคะแต่เป็นคนขยันกตัญญูค่ะเคยพูดกับแม่ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาก็เลี้ยงแม่ได้ก่อนจะมุ่งมั่นทำตามความฝันในการเป็นนักร้องตระเวนรับงานประกวดรับงานแสดงแล้วก็หาเงินมาปลดภาระให้ครอบครัวนะคะสำหรับน้องดินเนี่ยมีจุดสังเกตนะคะรอยสักรูปฟันเฟืองแล้วก็เขียนคำว่าอาชีวะอยุธยาบริเวณด้านกลางหลังรวมถึงมีรอยสักหลายแห่งทั่วร่างกายซึ่งนางจันสุดาคุณแม่เล่าทางน้ำตานะคะว่าน้องดินลูกชายเป็นเพียงคนเดียวของครอบครัวแล้วก็วิงวอนถ้าหากผู้พบเห็นนะคะมีข้อมูลตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไปเนี่ยช่วยแจ้งให้ด้วยนะคะเพราะว่าครอบครัวพ่อแม่รอข้อมูลอยู่ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดประชุมสภากทมครั้งแรกค่ะมีการพูดถึงเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวด้วยค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: เมื่อเช้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเปิดประชุมสภากทมครั้งแรกโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีประกาศให้คำมั่นพร้อมรับมือกทมสนับสนุนทุกมิติเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมจราจรขนส่งสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะมีรายงานว่าที่ประชุมได้ยืนไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยากจะรอผลรายงานอย่างเป็นทางการก่อนค่ะแต่จากที่ตนได้เข้าไปในที่เกิดเหตุก็เห็นว่ามีจุดที่เป็นจุดอับหลายจุดนะคะซึ่งเป็นจุดที่หากเกิดไฟลุกโชนขึ้นมาไม่เห็นทางหนีไฟค่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีสดได้ถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายนะคะช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงประมาณ5ทุ่มกว่าค่ะสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ขอเป็นสถานบันเทิงซึ่งถ้าเป็นสถานบันเทิงจะเปิดตรงจุดนี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกโซนนิ่งนะคะจึงประกอบกิจการประเภทขายอาหารไม่ใช่ผับบาร์หรือคลับส่วนเรื่องการเยียวยานายกบอกว่าตอนนี้ก็ดูแลผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะส่วนผู้เสียชีวิตก็มีกองทุนต่างๆของแต่ละหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวด้านผู้ว่าชัชชาติบอกว่าร้านที่เกิดเหตุไม่ใช่สถานบริการอยู่นอกโซนนิ่งนะคะขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารและเล่นดนตรีขออนุญาตตามกฎหมายค่ะทางหนีไฟมี2ทางแต่มีสิ่งกีดขวางกฎหมายสถานบริการมีรายละเอียดชัดเจนนะคะว่าสถานบริการจำกัดอยู่แค่3โซนคือพัดพง RCA และสีลมต้องปรับสถานบริการให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนไปค่ะต้องทำอย่างไรให้กฎหมายเพิ่มความเข้มข้นครอบคลุมไปถึงทุกที่อีกทั้งเคยมีการหารือกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยแล้วเรื่องการปรับโซนิ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเรื่องของสถานบริการนะคะส่วนหลังจากนี้จะมีการสแกนตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง50เขตทั่วกทม.หรือไม่ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าปกติการตรวจสอบจะต้องเข้าตรวจในช่วงที่สถานประกอบการเปิดดำเนินกิจการจริงเพราะหากเข้าตรวจในช่วงที่ผู้ประกอบการเตรียมสถานที่ทุกอย่างอาจถูกจัดให้เป็นไปตามระเบียบจำเป็นต้องมีการสุ่มตรวจระหว่างการประกอบกิจการด้วยค่ะ
2: และที่โคราชก็มีการบุกจับสถานบันเทิงลักลอบเปิดบริการผิดกฎหมายมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีใช้บริการด้วยเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนครราชสีมาเดินหน้าผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโอเปอเรชั่น90 days นะคะเปิดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการที่ตั้งอยู่ย่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะเพราะมีประชาชนร้องเรียนลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดให้บริการเกินเวลากำหนดรวมถึงปล่อยเด็กเยาวชนเข้าใช้บริการก่อนจับกลุ่มเจ้าหน้าที่แฝงตัวไปตรวจสอบไปตรวจสถานที่ดังกล่าวเพื่อหาหลักฐานแล้วก็ไปพบว่าร้านดังกล่าวเปิดลักษณะสถานบริการมีการแสดงดนตรีเปิดเกินเวลากำหนดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาจำหน่ายให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีเมื่อมีหลักฐานหนาแน่นเจ้าหน้าที่ก็บุกตรวจสอบสถานบริการแห่งนี้ทันทีพบนักท่องเที่ยวกำลังใช้บริการจำนวนมากและยังตรวจพบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี13คนสถานบริการไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายเปิดสุราและการตรวจปัสสาวะ77คนนะคะตรงนี้ไม่พบสารเสพติดผู้จัดการร้านที่โดนจับกุมนะคะก็มีการถูกแจ้งข้อหา4ข้อด้วยกันก็คือ1ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต2จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาต3จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และ4ยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสมค่ะ
1: ส่วนเรื่องของกุมารจีนนะคะวันนี้ก็มีเพิ่มเติมมานะคะนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเดินทางไปยื่นข้อมูลและเอกสารต่อพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8ค่ะเพื่อจะให้ไปตรวจสอบกรณีต้องสงสัยเกี่ยวกับการออกสูติบัตรให้กับบุตรของชาวจีนโดยระบุว่าเป็นคนละกรณีกับคดีพ่อทิพย์นะคะแต่ว่ามีพฤติการลักษณะคล้ายคลึงกันและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนายปิยนัทปิยรัตน์นะคะบอกว่ากรณีนี้เป็นเคสที่พ่อและแม่เป็นชาวจีนค่ะก่อนเดินทางมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งฝั่งพระนครซึ่งเป็นคนละโรงพยาบาลกับที่ปรากฏเป็นข่าวโดยมีการยื่นขอสูติบัตรทางที่เอกสารประกอบการแจ้งเกิดไม่ครบถ้วนไม่มีเอกสารทร.1และทร.1/1ขณะที่ผู้ไปแจ้งเกิดกลับเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่ใช่บิดาหรือมารดาของเด็กนะคะกรณีนี้ได้รับร้องเรียนจากข้าราชการรายหนึ่งที่เห็นความผิดปกติของกระบวนการและไม่สบายใจก็เลยนำข้อมูลมาร้องเรียนผ่านตนเองค่ะซึ่งในเอกสารมีการอ้างว่ามีชายไทยเป็นบิดาเด็กแต่ว่าบุคคลดังกล่าวไม่เคยปรากฏตัวทั้งในวันแจ้งเกิดและในขั้นตอนการดำเนินการขอเอกสารราชการอื่นๆด้วยนะคะจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าปัจจุบันบุคคลนี้ยังอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ตอนนี้มีหลักฐานชัดเจนเพียงหนึ่งกรณีที่ออกใบสูติบัตรแล้วจึงนำมายื่นให้ตำรวจแต่ก็เชื่อว่าถ้ามีพฤติกรรมเช่นนี้ย่อมสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งโรงพยาบาลและหน่วยงานปกครองอาจดำเนินการในลักษณะเดียวกันมาหลายครั้งจึงควรรอผลการสืบสวนของตำรวจต่อไปค่ะ
2: มากันที่ข่าวต่างประเทศกองทัพสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านขัดขวางการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศเมื่อวานนี้โจมตีอิหร่านอีกระลอกเพื่อทำลายศักยภาพทางทหารของอิหร่านไม่ให้ปิดกั้นเส้นทางการเดินเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบรวมแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ความขัดแย้งปะทุขึ้นอีกสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย140ครั้งค่ะฝ่ายอิหร่านได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซียทั้งจอร์แดนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์คูเวตโอมานและบาเรนทั้งยืนกรานว่าได้เข้าควบคุมและปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมแม้ว่าสหรัฐยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดอยู่การปะทะกันรอบใหม่นี้ทำให้บันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อหยุดยิงชั่วคราวที่ลงนามกันเมื่อวันที่17มิถุนายนตกอยู่ในภาวะงอนแง่นที่จะล่มไปนะคะขณะที่ต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันและกันว่าละเมิด MOU ทั้งนี้ทั้งนั้นโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่ายังคงดำเนินการเจรจาต่อไปและผู้ไกล่เกลี่ยกำลังพยายามฟื้นฟูกระบวนการขณะเดียวกันอิหร่านยังคงพยายามจัดตั้งเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซโดยกำหนดเส้นทางเดินเรือซึ่งเป็นร่องน้ำใกล้เกาะ2แห่งของอิหร่านรวมถึงพื้นที่อันตรายซึ่งอยู่ใกล้กับชายฝั่งโอมานอิหร่านประกาศนะคะว่าเรือทุกลำจะต้องใช้เส้นทางที่กำหนดเท่านั้นสถานการณ์

0: การเช่นนี้ทำให้ตลาดหุ้นในเอเชียเปิดตลาดวันนี้ลดลงทั่วหน้าดัชนีนิกเกอิญี่ปุ่นลดลง 0.21% ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้ 63.91% ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตค่ะลดลง 0.75% ค่ะ
1: คลื่นความร้อนรอบที่3ในปีนี้ที่ยุโรปทำให้เกิดไฟป่าและอุณหภูมิร้อนจัดหลายประเทศนะคะที่ฝรั่งเศสเกิดไฟป่าปะทุขึ้นในพื้นป่าฟองแตบเลอบริเวณทางใต้ของกรุงปารีสทำให้ทางการต้องปิดให้บริการทางหลวงสาย A6 เพราะว่าควันไฟบดบังทัศนวิสัยและเพื่อให้เจ้าหน้าที่หลายร้อยคนได้เข้าควบคุมไฟป่าที่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้ว100 ไร่ค่ะหน่วยดับเพลิงเกรงว่าไฟป่าจะลุกลามในพื้นที่ซึ่งแห้งแล้งมากจากคลื่นความร้อนยาวนานหลายวันสูงขึ้นความร้อนที่ปกคลุมฝรั่งเศสส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นทั่วประเทศนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยารายงานว่าอุณหภูมิสูงถึง 37-39 องศาบางพื้นที่ทางตะวันตกสูงสุดถึง90องศาค่ะทางการได้ออกประกาศเตือนภัยสูงสุดในช่วงบ่ายวันอาทิตย์แม้คาดการว่าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยในบางพื้นที่ในวันนี้แต่คลื่นความร้อนจะยังคงยืดเยื้อและอาจทวีความแรงขึ้นอีกครั้งในภาคกลางของฝรั่งเศสรวมถึงกรุงปารีสและภาคตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าเป็นอย่างน้อยค่ะขณะเดียวกันนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Imperial College ของอังกฤษนะคะประมาณการว่าในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาอาจจะมีผู้เสียชีวิตในอังกฤษเนื่องจากอากาศร้อนกว่า 2,700 คนโดยเดือนที่แล้วเป็นเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดของประเทศนับตั้งแต่บันทึกข้อมูลมาค่ะวัดได้สูงสุดถึง 37.7 องศาเซลเซียสที่เมืองเลงวูดค่ะ
0: จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเตรียมเสนอการขยายทีมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมสำหรับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะคะจานนี่อินฟานติโนก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางฟีฟ่าจะนำข้อเสนอการขยายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ณขณะนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมถือเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มจำนวนจาก32ทีมเป็น48ทีมหลังใช้ระบบ32ทีมมาตั้งแต่ปี1998ถึง2022สำหรับฟุตบอลโลก2030ก็ตรงกับวาระครบรอบ100ปีการแข่งขันจัดขึ้นนะคะใน6ประเทศโดยมีโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนเป็นเจ้าภาพหลักขณะที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะรับหน้าที่การแข่งขันจัดการแข่งขันชาติละ1นัดเพื่อรำลึกฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี1930ก่อนหน้านี้การประชุมใหญ่ฟีฟ่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมัตเทียสกราฟสตรอมเลขาธิการฟีฟ่าเคยกล่าวถึงข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในโอกาสครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกโดยยืนยันว่าฟีฟ่ายินดีรับฟังทุกข้อเสนอแต่ยังไม่มีการพิจารณาแนวคิดใดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: และสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้ตอนนี้เหลือ4ทีมสุดท้ายแล้วนะคะก็มีฝรั่งเศสอาร์เจนตินาสเปนและอังกฤษซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ในรอบรองชนะเลิศมีทีมที่มีแรงกิ้งอยู่ในอันดับ 1-4 ตามการจัดอันดับโลกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าผ่านเข้ามาพบกันค่ะอันดับ1ฝรั่งเศสนะคะเป็นอดีตแชมป์โลก2สมัยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ1ของโลกจากที่ก่อนเริ่มฟุตบอลโลกอยู่ในอันดับ3ค่ะอันดับ2คืออาร์เจนตินาแชมป์เก่าและแชมป์3สมัยที่ก่อนหน้านี้รั้งอันดับ1ของโลกก่อนจะหล่นลงมานะคะและอันดับ3คือสเปนแชมป์1สมัยร่วงลงมาจากอันดับ2มีคะแนนรวม 1,934 คะแนนและอันดับ4สิงโตคำรามอังกฤษแชมป์1สมัยค่ะก็ติดตามฟุตบอลโลกกันต่อไปนะคะยังไม่จบค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณดาราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
2: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยัง

0: แชมป์แฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 12:32 ทีครับเข้าสู่ช่วงนาทีนาไลฟ์บอลโลกครับในเวอร์ชั่นภาคเที่ยงวันนี้อยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์ครับแล้วก็น้องเบนซ์พีรพัฒน์แล้วก็น้องเปรมโสพลครับผม
2: ครับก็สวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับแล้วก็สวัสดีพี่เปรมครับ
3: สวัสดีครั้งครับ
1: ครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจนะ
2: ครับ
1: ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เมื่อช่วงเมื่อคืนนี
2: ้
1: ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมาก
2: ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
1: ครับผมวันนี้เราพูดถึงเรื่องฟุตบอลโลกแล้วกัน
2: ใช่
1: เป็นฟุตบอลโลกจะเหลืออีกประมาณ3วันแล้วนะ4วัน
2: ใช่ครับ
1: เกมรอบรองชาเลอร์2นัดแล้วก็รอบชิงอันดับ3 1นัดแล้วก็ปิดท้ายด้วยนัดชิงชาเลอร์คืนวันอาทิตย์ต่อจันทร์หน้า
2: ใช่ก็ตอนนี้ก็ได้4ทีมแล้วเนาะก็ต้องบอกว่าเป็น4ทีมที่มาตามนัด
1: ก็เต็ง1 2 3 4เข้ามาครบเลย
2: ใช่ก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลก
1: ใช่มีข้อมูลดีนะเนี่ยเตรียมมาเตรียมมา
2: ใช่ครับ
1: ครับผมก็เกมเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมเป็นเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าแต่ละคู่ก็มาตามนัดหมดเลยนะ
2: ใช่
1: ก็เริ่มกันตั้งแต่เมื่อคืนคู่แรกเนี่ยเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกก็เป็นฝรั่งเศสที่ผ่านโมร็อกโกมาได้2-0เลยแล้วก็เกมกับสเปนเบลเยียมเนี่ยก็มาได้ประตูช่วงท้ายสเปนอ่ะ
2: มิเกลมาริโน่
1: ใช่ก็เข้ามาอีก1ทีมส่วนเมื่อคืนวันเสาร์ต่ออาทิตย์เนี่ยเป็น2เกมที่มีการจัดกิจกรรมดูบอลของโมโนด้วย
2: ที่สวนเบน
1: ที่สวนรถไฟ
2: ครับสวนรถไฟ
1: คนก็ไปดูกันเยอะนะวันนั้นดูเฉพาะตั้งแต่เกมตอน 4:00 เลยนอร์เวย์กับอังกฤษ
2: ใช
1: ่แล้วก็เป็นอังกฤษที่เรียกว่าฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าแซงชาร์นอร์เวย์ไปได้
2: ครับ
1: จากประตูของจูเบลเบลลิงแฮมทั้ง2ลูก
2: ใช่ครับ
1: แล้วก่อนที่ช่วงสาย 8:00 เนี่ยอาร์เจนตินาก็เจอกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ชนะไปแบบเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็เข้ารอบก็กลายเป็นฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและก็อาร์เจนตินาที่เข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก
2: ใช่ครับก็ฝรั่งเศสจะเจอกับสเปนนะครับเป็นคืนวันอังคารเน
1: า
2: ะ
1: ที่ดัลลัสสเตเดียม
2: ใช่ครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของอังกฤษพบกับอาร์เจนตินาครับคืนวันพุธ
1: ก็เห็นทางโมโนเนี่ยเขาแจ้งว่าเขาจะมีจัดกิจกรรมดูบอลตั้งแต่รอบรองจนถึงรอบชิงเลยนะที่น่าจะเป็นที่โมโนสตูดิโอที
2: ่
1: ราชพฤกษ์ก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดทางหน้าเพจของ Mono Max Sport แล้วรวมถึง FM 99ก็มีด้วย
2: ใช่ครับ
1: ใครสนใจก็ไปดูบอลเป็น Watch Party นะดูกับเพื่อนหลายคนเนี่ยสนุก
2: ใช่ครับแล้วคุณไปดูใครครับเมื่อวาน
1: ผมไปดูคนเดียวครับ
2: อ๋อครับ
1: ไม่เชื่อเนี่ยผมมีพยานมีพี่เก่ง
2: ช่างภาพสำนักข่าวไทย
1: ใช่เป็นพยานได้ผมไปคนเดียว
2: ครับ
1: ที่คุณมาส่งข้อความบอกว่าผมไปกับคนนู้นคนนี้นี่เฟกเนี่ยนี่ผมฟ้องนายเนี่ย ครับผมรายละเอียดของเกมเนี่ยเราก็ได้จะพูดไปเยอะแล้วเนาะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
2: ใช่คร
1: ับ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเกมรอบรองจะเตะพรุ่งนี้เลยคืนแรกฝรั่งเศสกับสเปนก่อนแล้วก็คืนวันพุธเนี่ยจะเป็นเกมอังกฤษกับอาร์เจนตินาซึ่งคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยมันมีประเด็นมากมายเกิดขึ้นในอดีตเลยนะ
2: ใช่
1: ย้อนไปตั้งแต่ช่วงยุค80ก็มีเกมที่มาราโดน่าไงเจอกับอังกฤษก็ตอนนั้นก็มีทั้งเรื่องของหัตถ์พระเจ้าใช่ไหมของมาราโดน่ารวมถึงประตูอีกประตูนึงที่มาราโดน่าทำได้คือประตูโซโล่จากครึ่งสนามที่เป็นประตูเรียกว่าแห่งยุคของฟุตบอลโลกแล้วก่อนหน้าจะมีเกมนั้นน่ะมันก็มีเหตุการณ์ที่นอกสนามเกิดขึ้นก็เป็นสงครามบุกเกาะฟอกแลนด
2: ์
1: กับกีกาเจน่าเนี่ยแล้วย้อนอ่านแล้วกลับเลยมาจนถึงปี98ก็มีเหตุการณ์ที่เกมที่ฝรั่งเศสที่บอลโลกที่ฝรั่งเศสที่เป็นเบคแฮมกับซิเมโอเน
2: ่
1: ที่มีจังหวะกระทบกระทั่งกันเลยเบคแฮมโดนแดงแล้วก็ต่อด้วยปี2002ที่ญี่ปุ่นที่ซัปโปโรโดมที่สนามที่ซัปโปโรเนี่ยอังกฤษเจออาร์เจนตินาในรอบแบ่งกลุ่มแล้วอังกฤษน่ะชนะจากประตูจุดโทษของเบคแฮม
2: ครับ
1: ก็เป็นเกมที่น่าดูนะ
2: ใช่
1: เป็นอาร์เจนตินาเนี่ย
2: ใช่ครับก็เป็นคู่ที่ถือว่าหลายๆคนจับตามองเนาะ
1: ครับ
2: ถ้ามองกันถึงโอกาสคว้าแชมป์ทั้ง4ทีมเนี่ยทางด้านถ้าอิงจากข้อมูลของ Opta Super หรือ Super Com คอมพิวเตอร์ครับฝรั่งเศสตอนนี้ถือว่านำเป็นเต็ง1นะโดยโอกาส 34.05% ครับถัดมาเนี่ยจะเป็น
1: อันนี้ Opta นะ
2: อันนี้ Opta ครับ
1: ไม่ใช่อย่างอื่นนะ
2: ไม่ใช่อย่างอื่นอ
1: ันตรายนะช่วงเนี้ย
2: ถัดมาจะเป็นสเปนครับ23.45% แล้วก็ถัดมาจะเป็นอังกฤษ 21.94% ครับแล้วก็อันดับ4จะเป็นอาร์เจนตินา 20.55% ก็อาร์เจนตินาหลังอันเต็ง4
1: ครับผมจาก4ทีมนี้ถ้ามองแบบไวๆเนี่ยน้องเปรมอยากให้ใครเข้าชิงกัน
3: ถ้าบอกอยากให้ใครเข้าชิงก็ใครก็ได้ฮะแต่ถ้ามองแบบคิดไปเนี่ยก็อยากเห็นฝรั่งเศสเจออังกฤษในมุมที่ว่าในมุมที่ว่าจะได้เห็นอะไรหน้าใหม่ๆบ้างนะฮะแต่ว่าอันนี้แค่อยากเฉยๆไม่ได้ว่าคิดแต่ถ้าคิดไปตามฟอร์มยังมองว่าอาวุธของอาร์เจนตินาเนี่ยน่ากลัวกว่าเยอะในการที่เจออังกฤษดังนั้นก็เลยมองว่าคู่นั้นไปก่อนอีกคู่หนึ่งอ่ะครับคือมันค่อนข้างจะสูสีกันมากแม้การเล่นของทั้งสองทีมมันจะไม่เหมือนกันก็ตามก็เลยยังมอง
2: ครับ
3: สเปนหน่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวรอผู้เล่นเจ็บอะไรพวกนี้เข้ามาใหม่ก่อนฮะทุกคน
1: เบลล่าเบนอยากเห็นคู่ไหนชิงกันในเกมและชิงฟุตบอลโลก
2: ก็มองไปที่ฝรั่งเศสกับอังกฤษแล้วกัน
1: คร
2: ับ
1: ฝรั่งเศสกับอังกฤษเนาะ
2: ใช่
1: ฝรั่งเศสกับอังกฤษแต่ผมเนี่ยอยากเห็นสเปนชิงกับอาร์เจนตินาผมอยากเห็นเมสซี่เนี่ยเจอกับสเปนเจอกับเพื่อนๆเก่าๆรุ่นน้องในทีมบาร์เซโลน่
2: า
1: เนี่ยดูว่าจะเป็นไงแต่ว่ามันก็คงจะเป็นอะไรที่พิเศษนะเมสซี่นี่เติบโตมากับเยาวชนของบาร์เซโลน่า
2: ใช่
1: แล้ววันหนึ่งเนี่ยต้องพาทีมชาติตัวเองมาเจอกับทีมชาติสเปนในเกมนัดชิงบอลโลก
3: ก็สเปนกับอาร์เจนตินาจริงๆถ้าจำรายการนี้ได้ขออนุญาตฟินาลิซิม่
1: า
3: ฮะที่ควรจะเกิดนะแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของปัญหาตารางก็ถ้าอยากให้เจอในบอลโลกรอบชิงอาจจะทิ้งที่3ก็ได้จะแพ้หมดนะฮะก็น่าสนใจประมาณนี้ครับ
1: ก็ฟินาลิซิม่าเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์พิเศษที่เอาแชมป์ของอเมริกาใต้กับยุโรปมาเจอกันตอนแรกเนี่ยมีกำหนดจะเตะมา4ครั้งเลยนะยกเลิกปี2026เนี่ยยกเลิกไปครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือปี2022นะตอนนั้นอิตาลีแพ้อาร์เจนตินา
3: แต่ตอนนั้นอิตาลีมันลงแล้วไงก่อนที่จะถึงขั้นไม่ได้ไปบอลโลก
1: ครับ
3: ครับ
1: ผมก็อยากเห็นนั่นแหละสเปนกับอาร์เจนตินาชิงกันเพราะสเปนก็มาในฐานะแชมป์ยุโรปด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็เต็งหนึ่งก่อนทัวร์นาเมนต
2: ์
1: เอาแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์นะ
3: ก่อนทัวร์นาเมนต์ใช่ถูกต้อง
1: แต่พอเริ่มไปเริ่มมาเนี่ยฝรั่งเศสก็ดูจะเหนือกว่านิดนึงดูไม่ใช่คำว่าเหนือกว่าดูดีกว่านิดนึง
2: ใช่ก็ทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้จะไม่มีแชมป์หน้าใหม
1: ่
2: นะครับอย่างฝรั่งเศสเนี่ยก็ห่างหายจากการเป็นแชมป์มา8ปีส่วนอาร์เจนตินาเนี่ย4ปีครับในขณะที่สเปนเนี่ยห่างจากการเป็นแชมป์ถึง16ปีในขณะที่อังกฤษเนี่ยก็ห่างจากคว้าแชมป์ล่าสุดเนี่ย60ปีที่แล้วออด481660
1: อันนี้ตีใบ
2: เป็นปี
1: สลากกินแบ่ง
2: ปีที่ห่างจากการคว้าแชมป์อ่ะ
1: 60ปี
2: ครับ
1: ครั้งสุดท้ายก็คือคว้าแชมป์ที่เวมบลีย์เมื่อปี1966
2: ครับ
1: ยุคหลังสงครามโลกอ
2: ่
1: ะคนยุคนั้นเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์ฮะ
2: ใช่
1: ยุคหลังสงครามโลกก็เซอร์เจเพิร์นแมยุคนั้นเซอร์บ๊อบบี้ชาร์ตัน
2: บ๊อบบี้ชาร์ตัน
1: ที่พาอังกฤษคว้าแชมป์เมื่อปี66ส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยก็คือแชมป์เมื่อ4ปีแล้วแล้วก็ฝรั่งเศสปี2018ก็เป็นปีที่เราได้รู้จักนักเตะอย่างเอ็มบาเป้แจ้งเกิดแบบเต็มตัวในทัวร์นาเมนต์นั้นส่วน2010เนี่ยก็คือปีที่สเปนออกสตาร์ทด้วยการแพ้สวิตเซอร์แลนด์แล้วไปคว้าแชมป์โลกเขาชนะเนเธอร์แลนด์ไหมถ้าจำไม่ผิด
2: ใช่ครับรอบชิง
1: ประตูของอังเดส

0: อีเนสตา
1: แ
0: ล้วเป็นจุดเรียกว่าจุดที่ยุคที่ฟุตบอลสเปนของโลก
1: ครับ
0: ติกิตาก้าเนี่ยแหละเขานายช่วงนั้นครับก็อ่ะเดี๋ยวเตะคือพรุ่งนี้เกมแรกแล้วก็วันพุธอีก1เก
1: ม
0: ติดตามกันได้สำหรับฟุตบอลโลกเดี๋ยววันนี้พี่เจ๋งน่าจะแจ้งเรื่องทีมบรรยายนะว
1: ่
0: าใครบรรยายแล้วก็ติดตามรับฟังได้อีก4เกมที่เหลือจนถึงนัดชิงเลยสำหรับการบรรยายสดฟุตบอลโลกของ FM 99แล้วก็รับชมได้ทางช่องทาง Monomax รวมถึงทาง Free TV เขาถ่ายด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็น Monomax Monomax Sport
1: ทุกนัดต่อจากนี
0: ้ถูกต้อง
1: ครับก็ใกล้สิ้นสุดแล้วเนาะสำหรับฟุตบอล2000ฟุตบอลโลก2026แต่ว่าฟุตบอลโลก2030อ่ะครับพี่เจ
0: ม
1: เห็นว่าทางประธานสหพันธ์ฟุตบอล FIFA เนี่ยก็มีแววว่าจะเพิ่มเป็นจำนวนทั้งหมด64ทีม
0: ครับก็คือฟุตบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยเป็นครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกพอดีแล้วจะมีเจ้าภาพเนี่ย3ชาติหลักๆคือโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนแล้วก็เจ้าภาพรับเชิญที่จะจัดชาติละ1เกมเนี่ยคืออาร์เจนตินาปารากวัยแล้วก็อุรุกวัยซึ่งเป็น3ชาติและ3ชาติที่เป็นร่วมฟุตบอลโลกครั้งแรกเจ้าภาพแรกในฟุตบอลโลกเนี่ยคืออุรุกวัยนะ
1: ครับ
0: 1930ใช่ไหม
2: ถูก
0: ครับก็ครบรอบ100ปีพอดีแล้วก็ล่าสุดอย่างที่เบนบอกว่าทาง FIFA ก็มีนโยบายที่จะเพิ่มใช่เขาร่วมเป็น64ที
1: ม
0: ถ้าอินฟานติโนยังได้อยู่นะแล้วการที่เพิ่มมาเป็น64ทีมเนี่ยแน่นอนว่าโควต้าของแต่ชาติจะเพิ่มด้วยของแต่ทวีปจะเพิ่มด้วยแล้วก็เอเชียเนี่ยตอนนี้ 8.5 ใช่ไหมม
1: ัน
0: ก็จะกระโดดมาเป็น11หรือ12ที
1: ม
0: คำถามก็คือ11กับ10หรือ12ทีมเนี่ยทีมชาติไทยเรามีโอกาสหรือเปล่าแต่ต้องอย่าลืมว่าในการคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบล่าสุดอะรอบ18ทีมสุดท้ายคือรอบ3เนี่ยเราก็ไม่ได้เข้ารอบนะนั่นก็แปลว่าในโควต้า11ถึง12ทีมเนี่ยเราก็ยังไม่ได้อยู่ในนั้น
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งตอนย้อนกลับไปครั้งที่แล้วครั้งนู่นน่ะเราก็ไม่ได้เข้านะที่บอลโลกปี2022
1: ใช
0: ่ก็ถ้าเพิ่มเป็น64ทีมจริงมันก็จะมีความเข้มข้นขึ้นแต่จำนวนแมตช์มันก็จะเยอะขึ้นด้วย
1: ใช่
0: เพราะครั้งนี้48ก็104แมตช์เตะกัน39วัน
1: ม
0: ีวันหยุดแป๊บเดียวแล้วถ้าเพิ่มเป็น64ทีมเนี่ยเผลอๆนะเตะไปเกือบ2เดือนอ่ะ
1: 2เดือน
0: นักเตะไม่ต้องพักแล้วช่วงปีซีซั่นเนี่ย
1: พี่เปมองเรื่องนี้ไงครับ
2: เอาที่สบายใจเนี่ยสิ่งสำคัญเพราะว่ามีบอลเราก็ดูฮะ
0: ใช่
2: แต่ว่าแต่ก็คือทำเมื่อกี้ตอนรายการเมื่อกี้บอลโลกนานไปไหมรู้สึกไม่เพราะว่าตัวเองก็อยู่ได้ค่ะคริกเก็ตชิงแชมป์โลกรักบี้ชิงโลกมันก็แข่งเกือบ2เดือนนะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วแต่ก็ที่เหลือก็อยู่ในความบันเทิงแล้วกันเพราะสุดท้ายเพิ่มกี่ทีมอ่ะรอบขออนุญาตค่ะ16ทีม8ทีมแล้วไปเรื่อยๆมันก็เข้มข้นอยู่ดี
0: คือถ้าสมมติเพิ่มจำนวนเป็น64ทีมเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มอ่ะเข้า2ทีมมันจะลงตัวพอดี
1: ใช่
0: ไม่ต้องไปหาอันดับ3ของกลุ่มอื่นมาเข้าเหมือนครั้งนี้มันก็จะง่ายในการดูว่าใครจะเจอใครในรอบต่อไปแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือจำนวนแมตช์แล้วก็อย่างที่บอกว่าระยะเวลามันก็จะนานขึ้นถ้าเป็นแฟนบอลเนี่ยแฮปปี้2เดือนดูเต็มๆเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าที่ไม่แฮปปี้คือนักเตะเพราะว่าจะมีเวลาพักน้อยยกเว้นถ้าตกรอบเร็วซึ่งคาดว่าก็คงไม่มีใครอยากตกรอบเร็วเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในเชิงคนดูเนี่ยสนุกแน่นอนแต่ในเชิงคนที่บริหารทีมหรือว่าอะไรหลายๆอย่างมันก็อาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะสโมสรก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่บางทีสมมติถ้าสมมติว่าตีเป็นทีมอังกฤษหรือว่าทีมใหญ่ที่เข้าถึงรอบลึกๆเนี่ยกว่าจะกลับมาเผลอๆมีเวลาปีซีซั่นแป๊บเดียวสโมสรอาจจะไม่แฮปปี้เรื่องนี้แต่ว่าเราดูเนี่ยสนุกแน่แต่ผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเพิ่มแน
1: ่
0: หนึ่งมันได้เรื่องของเงิน
1: เม็ดเงิน
0: แฮปแน่ทีเนี้ย
1: งานนี้แฮปด้วย
0: งานนี้ถ้าเกิดอิสติโนอยู่ในแฮปแน่นอนเพราะนั้นเพิ่มดูแล้วน่าจะเพิ่
1: ม
0: เราไม่รู้จะหยุดที่64หรือเปล่า
1: พอเหมือนรอบที่สหรัฐยื่นเป็นจับ
0: แต่ก่อนก็มี24ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆ32ผมว่าลงตัวแต่ว่าที่เราเห็นว่ามันลงตัวเพราะว่าเราอาจจะอยู่ในยุคที่ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์มัน32มาตลอดไง
1: ใช่
0: แล้วพอมาเป็น48เนี่ยก็เป็นครั้งแรกแล้วเพิ่มมา64รวมถึงมันก็มีข่าวว่าสหรัฐก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพเดี่ยวด้วยปี2038ไหมหรือ34
2: 38
0: 38ที่อเมริกาเนี่ยบอกว่าครั้งเนี้ยจัดแบบ3ชาติ64นะแต่ว่าเขาพร้อมที่จะจัดเป็น64ทีมแบบเจ้าภาพเดี่ยวสนามเนี่ยมีพร้อมอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ แฮปเต็มๆเลยทีนี้เอาผมคิดว่าเขาได้จะเพิ่ม
1: คิดดูแล้วว่า
0: น่าจะเพิ่มนะแล้วก็ไทยเราก็มันก็เป็นการเปิดโอกาสแหละให้หลายๆทีมหน้าใหม่อย่างคราวนี้พอเราเพิ่ม

0: อังคารก็วันอังคารที่14กรกฎาคมนี้ครับหรือวันพรุ่งนี้ก็ทีมชาติไทยจะรายงานตัวเนาะกันที่โรงแรมโนโทลฟิชเชอร์พาร์ครังสิตครับ
1: ก็ส่วนใหญ่จะพักที่นี่หลัง
0: ๆ
1: แล้วเราก็ชอบไปดักตรงประตูไงเราไปทำข่าวอ่ะเราก็ไม่รู้ไงคือเวลานักเตะทีมชาติมารายงานตัวเนี่ยเขาไม่ได้มาพร้อมกันนะแต่เขาอาจจะว่ามาพร้อมกันไม่ใช่เขาจะทยอยกันมาแต่โอเคแหละเขาจะมีกำหนดเวลาว่าต้องมาก่อนเที่ยงแต่นักบอลบางคนก็อาจจะมาแบบทยอยมาและทีเนี้ยเราความสนุกของนักข่าวก็คือต้องไปรอลุ้นว่าใครจะมาตอนไหนบ้างใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับผมอ่ะ
0: ซึ่งเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานว่าใครถอนตัวเนาะใช่
1: ไม่น่าจะถอนแล้วแหละเพราะถ้าถอนก็ไม่รู้จะเรียกใคร
0: แล้วเพราะเรียกยากมากสำหรับรายการ
1: เรียกไม่ได้เราเพราะว่า25คนนี้คือ
0: ล็อกแล้ว
1: แม็กแล้ว
0: อ่ะครับก็รายงานตัวพรุ่งนี้แล้วก็เตรียมลงทำการฝึกซ้อมเลย
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวอาเซียนคัพเนี่ยจะเตะกันจริงๆอ่ะเริ่มวันศุกร์เลยนะในกลุ่ม A อ่ะแต่ว่าทีมชาติไทยจะเล่นนัดแรกเจอสปป.ลาวที่สนามนครหลวงเวียงจันทน
0: ์ใช่ครับ
1: ในวันเสาร์หน้าเกมแรกเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องของติมอร์เลสเต้ซึ่งติมอร์เลสเต้เนี่ยเวลาเล่นอาเซียนคัพเนี่ยเขาจะไม่ได้เตะในบ้านตัวเองตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างครั้งก่อนๆเนี่ยส่วนมากเขาจะไปเตะที่มาเลเซียเพราะว่าเขาจะเดินทางกับมาเลเซียใกล้หน่อยแต่ว่าคราวนี้ตอนแรกเนี่ยเขาจะใช้สนามที่ธรรมศาสตร
0: ์
1: แต่สุดท้ายเนี่ยไปเลือกใช้ที่ชลบุรีสเตเดียมซึ่งผมมองว่าโอเคเพราะว่าถ้าใช้ธรรมศาสตร์เนี่ยมันใกล้กับเรามากนะบางทีสมมติสมมติเวียดนามมาเตะนี่สเกลเราได้นะเพราะว่าเดี๋ยวตีมอนเนี่ยต้องรับการมาเยือนของเวียดนามในเกมแรกที่ชลบุรีด้วย
0: ครับ
1: หน้าก็วันนี้ผมเห็นขายบัตรแล้วนี่
0: ใช่ครับก็บัตรเนี่ยถูกสุดเท่าที่ผมเห็นนะพี่เจมส
1: ์
0: จะอยู่ที่300บาท
1: ครับ
0: เป็นโซน H กับโซน N
1: โซนหลังประตูที่ราชมัง
0: ใช่ครับก็สามารถจับจองกันได้ครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ก็ราคาประมาณ300ถึง600บาทประมาณน
0: ี
1: ้ก็ไปจับจองกันได้แล้วก็เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นรายการอาเซียน
0: ครับ
1: ใครอาจจะมองว่าไม่สำคัญแต่ว่าสุดท้ายแล้วมีโปรแกรมให้เชียร์เราก็เชียร์ไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะได้แชมป์หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง
0: ใครก็จะเจอลงทำการแข่งขันในบ้านเรานัดแรกเนี่ยเจอมาเลเซียแต่ว่านัดแรกเนี่ยไปเยือนสปป.ลาวก่อน
1: มาเลเซียนี่เป็นเกมที่2ในรอบแบ่งกลุ่ม
0: ใช่ครับก็เจอกันวันที่1สิงหาคมครับเวลา2ทุ่มที่สนามราชมังคลา
1: ครับผมคือทุกนัดเนี่ยของไทยจะเตะตอน2ทุ่มหมดนะเวลากำลังดีเลย
0: ใช่
1: ก็ไปเชียร์ได้เจอใครนะเบนในบ้าน2นัด
0: ในบ้านเนี่ยจะเจอกับมาเลเซียครับนัดที่2วันที่1สิงหาคมคร
1: ับ
0: ส่วนนัดที่4จะพบกับเมียนมาครับวันที่8สิงหาคม
1: ในกลุ่มเราเนี่ยจะมีสปป.ลาวฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็มาเลเซีย
0: ใช่
1: ทุกทีมเนี่ยดูไปลองเราหมดนะจริงมาเลเซียนี่เป็นมีปัญหาเรื่องการจัดทีมด้วยเรียกตัวนักเตะเหมือนกัน
0: ครับ
1: เขาก็อาจจะไม่ได้นักเตะที่เป็นตัวหลักๆของทีมชาติมาส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะใช้นักเตะส่วนมากก็จะเป็นนักเตะในลีกตัวเองเพราะว่าในลีกบ้านเราก็คงไม่น่าปล่อยเหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วก็เมียนมาก็ช่วงหลังเมียนมาก็ความแข็งแกร่งอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นดูแล้ว4เกมเนี่ยเราควรจะผ่านรอบแรกให้ได้
0: ใช
1: ่
2: ตกรอบก็ปลดพัดสั้นเลยจบ
1: ๆก็มีโอกาส แต่ถ้าตกนี่ไม่น่าจะได้อยู่ต่อนะ
2: เพรา
1: ะว
2: ่
1: าตัวที่เราเรียกไปจะบอกว่าขี้เหร่ไม่ขี้เหร่นะแต่หลายคนมีประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติมาแล้วมีหลายๆคนเคยผ่านระดับอาเซียนคัพมาแล้วฟุตบอลโลกรอบเลือกมาแล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าไทยน่าจะผ่านรอบแรกได
0: ้ครับ
1: แล้วถ้าไปรอบ2ไปเจอใครก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าอย่าลืมว่ากลุ่มนู้นมีทั้งอินโดนีเซียม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งเวียดนามที่เวียดนามนี่จัดเต็มนะ
0: ครับ
1: ทัวร์นาเมนต์แบบนี้นี่เขาชอบ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก
1: ็
0: เป็นแชมป์เก่าด้วยเวียดนาม
1: ใช่ใช่
0: ครับผม
1: ประมาณนี้
0: ใช่ครับสุดสัปดาห์เห็นว่ามีการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันด้วยเนาะ
1: ใช่
0: เซเลบไทยเราก็ไป
1: ใครครับ
0: คิมเบอร์รี่กับมาร์กาลิน
1: ใช่ใช่มีรูปลงด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คิมเบอร์รี่กับหมากปรินก็มีรูปลงที่วิมเบิลดัน
0: ครับ
1: ก็เป็นการแข่งขันแกนสแลมขอดหญ้านะ
0: ครับ
1: ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษก็ได้แชมป์ทั้งประเภทชายหญิงแล้วก็ประเภทหญิงในชิงกันเมื่อวันเสาร์นะเป็นลินดานอสโควาเนี่ยที่ชนะบูโชวาเพื่อนร่วมชาติไปต้องบอกว่าเป็นรุ่นน้องชายเต็ม
2: ใช่ครับนอสโควาเองอายุ21ปีนะครับได้แชมป์ไปแล้วก็ไปกันก็ถือว่าไปก็สืบต่อนะในเรื่องของตำนานในเทนนิสของสหรัฐเช็กนะครับที่เกิดขึ้นในเกมนะครับก็เปอร์เซ็นต์เสิร์ฟดีกว่าแน่นอน75ต่อ71เปอร์เซ็นต์นะครับนอสโควานำ5เกมต่อ2ในเซตที่2แต่ปิดไม่ได้
1: อืม

0: ก็โดน5เกมรวดนะครับแล้วก็เลยมีเซต3ก่อนที่จะชนะไปนะครับนอสโควาชนะ 6-2 5-7 6-3 นะครับมีผู้หญิงกล่าวถึงไหมฮะเดี๋ยวจะได้นำเข้าผู้ชายต่อไม่ต้อง
1: จริงๆเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไอ้เกม4ปีแล้วอ่ะช่วงระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยสักแค่สัก5ปีติดน่ะนักเทนนิสของเช็กเนี่ยได้ไป4คนเลยนะ
2: ม
1: ีเบอร์ดันเนี่ยประมาณนี้อ่ะไปที่ผู้ชายเลยเลยก็ได
0: ้ผู้ชายนะครับจริงอยากดู5เซตอะพี่เจมส์แต่ไม่เกิดขึ้นนะฮะสเวเลฟชนะไทเบรกไปก่อนนะครับ7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7แล้วเซต2ก็ขึ้นก็เข้าไทเบรกเหมือนกันซินเนอร์ชนะ7 6ไทเบรก7 2แต่2เซตที่เหลือเป็นของซินเนอร์ก็6 3 6 4
1: ครับ
0: ยานิกซินเนอร์ก็ได้แชมป์ไปนะครับก็เปอร์เซ็นต์เสิร์ฟแรกของซินเนอร์มันไม่ดีขนาดนั้น64ต่อที่สเวเลฟได้ 76% นะครับแต่ว่าก็ทำแต้มเยอะกว่าพวกนั้นก็ได้แชมป์อยู่ดีแน่นอนซินเนอร์ได้5สแลม
1: ใช่
0: แล้ว
1: ก็ครับเป็นออสเตรเลีย2สมัย US Open 1สมัยแล้วก็วิมเบิลดัน2สมัยจะขาดแค่เฟนโอเพ่นที่โรแลนด์การ์ลอสนะที่ยังไม่เคยได
0: ้
1: ก็ติดนี่ไงคาร์ลอสอาคาราชจะพอขอดดินในยุคนี้ต่อจากราฟาจะมีปีนี้แหละที่อาคาราชไม่ได้ไปเล่นแล้วเป็นเซเวเลฟที่ได้แชมป์ส่วนเซเวเลฟปีนี้มาดีนะเรียกว่าพัฒนาขึ้นมาอยู่ในระดับท็อปได้แบบได้แชมป์ด้วยแต่แซมที่เฟนโอเพน
0: ดูแล้วเดี๋ยวแจ้งประเภทนี้เป็นนิดนึงขออนุญาตเทนนิสคู่นะครับชายคู่เป็นคู่พัตเทนกับเฮโรวาร่าบริเตนกับฟินแลนด์นะครับชนะพาวิชกับเดวาโรสที่6ไทยเบรก74จะ6ไทยเบรก73ครับหญิงคู่นะครับแชมป์เป็นคู่ของกัวกับมาราโดวิชชนะสเตฟานีกับดารอฟสกี้นะครับ63 75นะครับคู่ผสมสุดท้ายนะครับออสตาเปนโกกับเดวาโรสชนะพอมเมนส์กับฮันเตอร์46 75 62ก็ยินดีกับคู่ด้วยนะครับคู่ที่ได้ทั้งยานิกซินเนอร์นะครับได้ตอนนี้ก็5สแลมแล้วถ้าอยากจะเป็นท็อป10นี่ต้องได้8นะก็อีกสักพักหนึ่งครับพี่เจมส
1: ์ก็ยังมีโอกาสอายุน้อยอยู
0: ่ใช่
1: ส่วนประเภทอีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์ก็คือประเภทเยาวชนชายนะ
2: ครับ
1: ลูกชายของเลตันฮีวิตอย่างคูเทวินเนี่ยเข้าชิงด้วยเจอกับจอร์แดนลีเซตแรกเนี่ยมีช่วงที่นำ4ต่อ1เกมเลยสุดเซตแรกเนี่ยชนะก่อนด้วยนะ4ต่อ6แต่ว่าโดนแซงในช่วง2เซตหลังก็แพ้จอร์แดนลีดาวรุ่งจากสหรัฐไป2ต่อ1เซตก็ทำให้คูเชวิทเนี่ยได้แค่รองแชมป์เยาวชนวิมเบิลดันปีนี้นะก็ตอนนี้อายุ17ปียังมีอนาคตอีกไกลเลย
2: ใช่
1: มือวางอันดับโลกตอนนี้606แต่ว่าเดี๋ยวผมเชื่อว่าน่าจะกระโดดมาแน่นอน
2: ค่อยๆไต่เน
1: า
2: ะ
1: คุณพ่อเขานี่ดังในช่วงต้น2000นะช่วงยุคนั้นเป็นเทนนิสชาวออสเตรเลียเลตันฮีวิตแอนดี้ล็อดดิกช่วงนั้นอังเดียกาซีช่วงยุคต้นๆรุ่นเดียวกับพาราดอนเราประมาณนั้นครับ มีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงก็มีคุณชวนันทักทายเข้ามานะบอกว่าสวัสดีครับคุณเบนซ์คุณเจมส์แล้วก็คุณเปม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณนัทสองการทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับพี่เบนซ์พี่เจมส์พี่เปมก็ข้อความก็ส่งมาคุยกันได้4689899
0: เดี๋ยวเก็บวอลเลย์บอลหญิงนิดนึงเพราะเดี๋ยวภาคเย็นก็คงจะขยายในเรื่องที่แตกต่างกันต่อไปงั้นผมแจ้งตารางคะแนนเลยนะครับสำหรับทั้ง8ทีมที่เข้ารอบครับที่1ที่2นะครับเป็นสหรัฐอิตาลีชนะ10นะครับที่3 4บราซิลตุรกีชนะ9นะครับที่5 6แคนาดากับญี่ปุ่นชนะ8
1: ครับ
0: ที่7นะครับเป็นเนเธอร์แลนด์ชนะ7นะที่8โปแลนด์ชนะเท่ากันแต่เจ้าภาพไม่ติด8อันดับแรกนะครับโปแลนด์ก็ตกรอบไปนะฮะจีนชนะแค่6นัดนะครับแต่เป็นเจ้าภาพนะเดี๋ยวไปแข่งกันที่มาเก๊านะครับเช็กก็ที่10ครับชนะ6อ่ะลงไป11 12เซอร์เบียเยอรมนีชนะ5ครับ13เบลเยียมชนะ4 14 15 16 17ไทยสาธารณรัฐโดมินิกันยูเครนฝรั่งเศสชนะ3อันดับ18บัลแกเรียชนะ2นัดนะครับก็ถ้าเรื่องของการแบนเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับปีหน้าอาจจะเห็นรัสเซียกลับมาน
1: ะรัสเซียช่วงหลังก็ปลดบล็อกเรื่องกีฬาหลายประเภทนะ
0: ก็เลยคิดว่าทีมระดับโลกสูงสุดตอนนี้ที่เจมส์เบนซ์คือรัสเซียที่ไม่ได้อยู่ใน VNL คิดว่าคงถึงเวลาแล้วนะคร
1: ับ ใช่ใช่ก็ปลดล็อกมาหลายปีแล้วนะแล้วก็ผมเห็นแวบๆก็มีข่าวว่าสปอนเซอร์แบรนด์เสื้อกีฬาไทยเนี่ยจะไปสนับสนุนทีมในลีกรัสเซียด้วยเป็นทีมระดับแชมเปี้ยนลีกเลยที่เคยเล่นแชมเปี้ยนลีก
2: ครับ
1: ก็ผมเชื่อว่าหลังจากนี้สถานการณ์ของยูเครนกับรัสเซียน่าจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นครับอาจจะไปหนักทางตะวันออกกลางแทนช่วงนี้ อ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับกีฬาไทยรวมถึงกีฬาต่างประเทศช่วงเที่ยงนะ
0: ก็ยังเหลือนี่อยู่ขออนุญาตนะครับจะแจ้งเรื่องมืออันดับโลกของแบดมินตันญี่ปุ่นโอเพ่นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มนะครับกรุวิทิสารอยู่เป็นมือวางอันดับ2นะครับของประเภทชายเดี่ยวชิวยี่ฉีเป็นมือวางอันดับ1นะครับไปหญิงเดี่ยวกันนะครับมืออันดับ7รัชนกอินทนนท์มืออันดับ8พรพรวิชชูวงอยู่ตรงนั้นนะครับก็ยังมีของไทยอยู่นะครับแต่อย่างว่าแต่ก็อันเซยางอยู่1หวังจื้ออยู่2แล้วก็มังงูชิเฉินไล่ลงไปนะครับไปชายคู่ชายคู่แน่นอนเรายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมีคู่หนึ่งไปนะครับแล้วก็หญิงคู่ก็ยังไม่มีมืออันดับเช่นกันแต่ว่าเท่าที่เห็นนะมีหญิงคู่ไทยมีอยู่คู่เดียวบรรยภาพนันทการเอี่ยมสะอาดก็ดีแล้วกลับมาจับคู่กันนะครับแล้วก็คู่ผสมนะครับเดชพลโพรานุเคราะห์กับสุภิศราเพียวสามพรานจะเป็นคู่มือวางอันดับ4ข้างบนนะครับมีเฟิงห่วงเป็น1เจงเว่ยเป็น2กลับมาแล้วนะหลังจากมีปัญหาส่วนตัวอยู่ช่วงนึงคริสเซนกับโบเยอยู่3นะครับเราก็อยู่4ตรงนั้นแต่ว่าคู่ผสมของไทยอ่ะมันโอเคไงก็ไป3คู่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในจะเป็นโอเพ่นที่โตเกียวเมโทรโพลิแทนจิมเนเซียมครับ
1: ก็จะเริ่มแข่งพรุ่งนี้นะนักแบดไทยเนี่ยไปหลายคนเลยนำทัพด้วยน้องวิวน้องหมิวนะน้องเมย์แล้วก็มีโอโม่ด้วยรวมถึงประเภทหญิงคู่หญิงดีอาร์หญิงคู่ผสมจะไปหมดเลย
2: ใช่
1: ก็เป็นรายการระดับ750ที่ญี่ปุ่น
2: ใช่ครับ
1: ตามเชียร์ได้ตลอดทั้งสัปดาห
2: ์
1: ครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับนายที่นายไลฟ์บนโลกช่วงเที่ยงนะ
2: ใช่
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจบบนโลกก็จะกลับมาเป็นกอล์ฟกระแสกีฬาไทยละ
0: พรุ่งนี้รีวิวกัน
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวฟุตบอลโลกกันในเกมระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนส่วนวันนี้ผม3คนน้องเบนซ์น้องเปมแล้วก็ผมเจมส์ไทยพิเศษก็เดี๋ยวเจอใหม่พรุ่งนี้เนาะ
2: ครับ
1: นี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุดิตชี้ถึงเวลาหยุดถอดบทเรียนซ้ำซากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงลาดพร้าวนาวาอากาศเอกอนุดิตนาครทัพรองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต27รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ63รายจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าแม้สาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานระบบแจ้งเหตุและดับเพลิงทางหนีไฟวัสดุป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบอาคารเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงและหาผู้รับผิดชอบนาวาอากาศเอกอนุดิตกล่าวว่าประเทศไทยมีกฎหมายด้านความปลอดภัยของอาคารหลายฉบับแต่ยังมีปัญหาการบังคับใช้ที่กระจัดกระจายอยู่ภายใต้หน่วยหน่วยงานและเปิดช่องให้เกิดการใช้ดุลพินิจการละเลยหน้าที่หรือการทุจริตจึงไม่ควรปล่อยให้เหตุลักษณะนี้จบลงเพียงการถอดบทเรียนโดยไม่มีการปรับปรุงระบบและกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมกันนี้เสนอให้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติเพื่อความปลอดภัยสาธารณะซึ่งจะกำหนดมาตรฐานและกลไกกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของอาคารและพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งอัคคีภัยอาคารถล่มแผ่นดินไหวอุทกภัยและภัยสาธารณะอื่นๆภาวุฒิแจงเข้าให้ข้อมูล DSI ในฐานะพยานปัดเอี่ยวคดี Forex พร้อมพิสูจน์ความจริงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ภายหลังพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะดำเนินการขอหมายจับคดี Forex ประมาณ30หมายซึ่งมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลโดยในจำนวนนี้มีชื่อของนายภาวุฒิรวมอยู่ด้วยโดยระบุว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้ให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะพยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามมีกระแสข่าวว่าอาจมีการนำกำลังเข้าจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวซึ่งมีการกล่าวพาดพิงตนด้วยตนยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลอกลวงประชาชนธุรกิจสแกมเมอร์กระบวนการฟอกเงินหรือการกระทำอันเป็นการช่อโกงประชาชนในรูปแบบใดทั้งสิ้นตนเชื่อว่าบางคนอาจมีคำถามต่อมาตรฐานและความรวดเร็วในการดำเนินคดีโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคดีสำคัญอื่นที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมแต่กลับใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างยาวนานขณะที่คดีนี้กลับปรากฏกระแสการเร่งรัดอย่างผิดปกติตนหวังว่าการดำเนินการหลังจากนี้จะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรมและปราศจากการแทรกแซงหรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองสพท.จ่อสั่งครูโรงเรียนดังย่านบางเขนออกราชการหลังเด็กนักเรียนกว่า30รายร้องถูกกระทำอนาจารยกห้องกรณีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และอาจารย์ฝึกสอนจากโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในย่านบางเขนกรุงเทพเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์ชายรายหนึ่งหลังก่อเหตุทำอนาจารนักเรียนและครูฝึกสอนรวมแล้วกว่า30คนล่าสุดนางอรุณีจิระมหาศาลผู้ช่วยเลขาธิการสพท.กล่าวว่าเบื้องต้นได้ให้ครูคนดังกล่าวไปประจำอยู่ที่เขตก่อนเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีและมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบวินัยร้ายแรงหากพบว่าผิดจริงก็จะดำเนินการทางวินัยร้ายแรงอย่างเด็ดขาดคือปลดกับไล่ออกจากราชการในทันทีด้านนางพันธ์พิไลสุทธิโคตรเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนพม.กล่าวว่าจากนี้จะมีการประสานไปทางครอบครัวของนักเรียนเพื่อให้นำเด็กเข้ามารักษาสภาพจิตใจหนึ่งในผู้ปกครองนักเรียนที่เดินทางเข้าแจ้งความในวันนี้กล่าวว่ายังมีนักเรียนที่ถูกครูคนนี้กระทำล่วงละเมิดอีกหลายรายแต่ไม่กล้าออกมาเปิดเผยจึงอยากฝากผู้เสียหายรายอื่นๆออกมาทำสิ่งที่ถูกต้องแจ้งความให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับ ทีมชาติเซเนกัลมีแผนแต่งตั้งปาตริกเวียร่าเป็นเฮดโค้ชคนใหม่หลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลเซเนกัลได้ประกาศปลดปั๊บเทียวออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติแล้วหลังจากทีมทำผลงานน่าผิดหวังในเวิลด์คัพ2026ด้วยการตกรอบ32ทีมสุดท้ายจากการพ่ายแพ้ต่อเบลเยียมล่าสุดหนังสือพิมพ์เลอกิฟของฝรั่งเศสรายงานว่าสหพันธ์ฟุตบอลเซเนกัลมีแผนที่จะแต่งตั้งปาตริกเวียร่าตำนานกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเกิดที่กรุงดาก้าเข้ามาเป็นกุนซือทีมชาติคนใหม่เดคันไรส์ถูกเปิดเผยว่ามีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษเดคันไรส์กองกลางตัวเก่งทีมชาติอังกฤษถูกเปิดเผยว่าต้องรับมือกับอาการป่วยอาหารเป็นพิษตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนที่จะฝืนลงเล่นในเกมที่ชนะนอร์เวย์2-1รอบก่อนรองชนะเลิศศึกเวิลด์คัพสำหรับมิดฟิลด์วัย27ปีจากอาร์เซนอลลงเล่นเป็นตัวหลักในเกมล่าสุดแต่ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งโดยหลายคนคิดว่าโทมัสทูเคิลต้องการเปลี่ยนแท็กติกหรือเป็นเพราะนักเตะมีปัญหาบาดเจ็บแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของอาการป่วยหนักของไรซ์นั่นเองและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทาง

48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor Intent นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่นัทครับผม
2: สวัสดีครับ
1: อ่ะก่อนอื่นเลยนะฮะประชาสัมพันธ์นั้นก่อนนะฮะกับโค้งสุดท้ายแล้วกับฟุตบอลโลกของเรานะฮะจริงๆก็เหลือการแข่งขันอีกแค่เดี๋ยวนะ1 2 3แมตช์ใช่มั้ยพี่นัท3แมตช์แมตช์ในรอบรอง2แมตช์แล้วก็รอบชิงอีก1แมตช์ใกล้อีก3แมตช์ก็จบแล้ว
2: ชิงอันดับ3ชิง
1: อันดับ3แมตช์4แมตช์ชิงอันดับ3เลยใช่ใช่ชิงอันดับ3ก็ไม่ต้องชิงก็ได้นะมีใครไม่อยากได้หรอก
2: ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ดูกำไร
1: กำไรนะโอเคโอเค
2: ได้กำไร
1: อ่ะเดี๋ยวทายล่วงหน้าก่อนเลยดีกว่าผมว่าคู่ชิงเนี่ยให้ผมเดานะอาเจนน่าจะไม่ถึงนะดูอะเอาเป็นอังกฤษแล้วกันอังกฤษเจอกับฝรั่งเศสแล้วกันคู่ชิงที่3ก็จะเป็นสเปนเจอกับอาร์เจนตินาแล้วผมว่าปีนี้1นะผมเดาว่าน่าจะไม่อังกฤษก็ฝรั่งเศสแล้วกันอ่ะ2เนี่ยไม่อังกฤษก็ฝรั่งเศสอ่ะ3นี่อาจจะเป็นสเปน4อาร์เจนตินาอ่ะเดาว่าอย่างนั้นนะ
2: 4เลยเหรอ
1: 4เลยอาร์เจนให้ที่4เลยพอแล้วนะฮะพอแล้วเมสซี่พอแล้วอ่ะก่อนอื่นเลยนะฮะไปทำกิจกรรมแบบอสมทก่อนอะไรนะ
2: ไม่ลุ้นปฏิหารเมสซี่เลยนะ
1: โหถ้าได้นี่ก็จริงไงก็สุดจริงนะแต่มันอันนี้มันคือของจริงไงนะ
2: ใช
1: ่ไอ้สี่ทีมนี้มัน
2: มาทีมที่มันเคี้ยวๆนะ
1: เหมือนกับรอบที่ผ่านมาไงใช่ป่ะล่ะเออมันก็เจอของจริงแล้วอะไรเงี้ยถ้าใครอยากรู้ว่าจะเล่นอาร์เจนตินาไงก็ดูหมู่เกาะเคปเบิร์ดเล่นแล้วกันนั่นแหละนะเขาเล่นยังไงอ่ะนั่นน่ะเกือบชนะได้คิดดูแล้วกันน่ะนะครับผมอ่ะไปประชาสัมพันธ์ก่อนบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมนะฮะร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ทีมชาติที่ชื่นชอบรุ่นของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ Horizon MPV EV Super Van นะฮะ1รางวัลจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3อีก5รางวัลนะฮะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ cheer.mcot.net

0: นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะอ่ะไปร่วมกิจกรรมเชียร์กันได้นะฮะส่วนใครที่มีคำถามเรื่องรถที่อยากจะสอบถามพูดคุยกับเราก็ส่งมาทางข้อความได้นะครับที่4689899นะครับหรือว่าจะมาทางYouTube ก็ได้นะครับถามมาทาง YouTube ก็ได้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะวันนี้วันจันทร์ที่13นะฮะก็แสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียในผับย่านราชพร้าวด้วยนะฮะเมื่อคืนเห็นนัดโอ้โหตื่นเช้ามาตกใจเลยอ่ะไฟเหมือนมีคนเอาแบบเหมือนมีคนเปิดแก๊สแล้วไฟมันพุ่งออกมาอย่างนั้นอ่ะโอ้ทำไมมันน่ากลัวขนาดนั้นน่ะ
1: อาจจะมีวัตถุที่น่าจะติดไฟง่ายด้วย
0: โอ้ใช่นะฮะต้องบอกว่าโอ
2: ้แผ่นวัสดุซับเสียงบางอันมันก็ติดไฟง่ายด้วยพี่ถ้าไม่ได้เลือกเกจที่ดีมากนักนะแล้วทางเข้าออกก็มีผลแต่ว่าร้านนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นกระจกอยู่เรียงๆๆๆกันอยู่ริมถนนนะ
0: โอ้แบบ
1: ไฟแรงจริงก็ผมเห็นจาก
2: ภาพนิ่งนะยังไม่ได้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวอะไรนะทั้งสิ้นเลยเพราะว่าคราวนี้เดินทางมาต่างจังหวัดอีกแล้ว
0: อ่ะก็ต้องบอกเราจะมีอะไรป้องกันอีกไหมนี่ผับเรื่องผับนี่มาเรื่อยๆเลยนะ
2: เอา
0: ดังที่สุดเลยตอนนั้นคือซานติก้าเพราะผมจำไม่ผิดอ่ะ
2: โอ้ซานติก้านั้นน่าจะเกือบ20ปีละแต่ตอนนั้นโหดจริงๆ
0: อ่าฮะใช่นะอ่ะยังไงก็ขอแสดงความสูญเสียกับผู้ประสบเหตุด้วยละกันนะฮะอ่ะวันนี้เรื่องรถของเรานะฮะมีอะไรคืบหน้าไหมวันนี้
2: คือจริงๆตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกครับหลายประเทศขนหัวลุกแล้วเฮ้ยพี่จีนมาแล้วว่ะรถพี่จีนมาแล้วว่ะแล้วมาเนี่ยมาในเงื่อนไขราคาที่เรียกว่าเจ้าถิ่นเนี่ย
1: ก็เลยหรอกใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นที่มันเกิดขึ้นคือหลายประเทศ
2: ก็พยายามฮะที่จะใช้คำว่าสกัดช่องมันคงเป็นไปไม่ได้นะก็ต้องพยายามที่จะให้ก็พยายามให้ตัวเองเนี่ยไม่เสียเปรียบมากนักแต่จะทำยังไงให้มันเสียเปรียบน้อยที่สุดแล้วแบรนด์ที่อยู่ในบ้านเนี่ยแต่ที่เป็นก็แบรนด์ประจำถิ่นเนี่ยไม่เพียงพับในเกมการแข่งขันหรือการตลาด
0: ครับ
2: ก็
1: คืออย่างตอนเนี้ยในมาเลเซียเองก็มีการออกนโย
2: บายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงื่อนไขว่ารถที่จะมาขายเนี่ยต้องมีกำลังแรงม้ามากกว่าเท่าไหร
0: ่อืมอืม
2: อะไรแบบนี
0: ้ครับ
2: ล่าสุดเองครับจากข้อมูลจดทะเบียนพลังงานใหม่รถยนต์พลังงานใหม่ในมาเลเซีย
1: เขาบอกว่า 60% เนี่ยในปี2025คือปีแล้วนะ
0: เ
2: ป็นรถของจีนว่ะ
0: ผมมันก็แน่นอนแหละเพราะจริงๆอย่างบ้านอย่างของเราที่เราเห็นเนี่ยก็ทุกวันเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นรถไฟฟ้านานๆทีใช่ไหมไม่ได้บ่อยอะไรเนี่ยแต่ทุกวันเนี่ยผมว่าเราเห็นทุกครั้งที่เราอยู่บนถนนดีกว่าจากเมื่อก่อนน่ะนานๆเห็นทีนึงแต่ทุกวันเนี้ยเอาง่ายเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เห็นแป๊บเดียวก็เจอแป๊บเดียวก็เจอแล้วอะถามว่ามันเยอะไหมผมว่าตอนนี้น่าจะเกิน 10-15% ไปแล้วอะกับปริมาณรถไฟฟ้าที่อยู่บนถนนในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเยอะนะหมายถึงว่ามันก็มาเรื่อยๆแหละคือต้องบอกเลยว่ามันอาจจะคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้ออะไรเงี้ยมันก็เหมือน
2: คนจะเขาเรียกมองเกียรติที่อะไรวะเลือกที่ชอบหรือเลือกที่ชังอันเนี้ยมันก็แล้วแต่คนบางคนก็เปิดใจนะครับแต่เปิดใจไปแล้วบางคนเฟลก็มีบางคนแฮปปี้ก็เยอะ
0: เปิดใจแล้วก็เสียใจไปแล้วก็เยอะบางคนที่เปิดใจและแฮปปี้ก็เยอะนะมันก็แล้วแต่คือ คือเอางี้ถ้าณเวลานี้เนี่ยค่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะมาต่อกรหรือว่ามาสู้เหมือนที่เฮนัทพูดนะหมายถึงว่าเอ้ยเราจะทำไงวะทำมันถึงจะแบบคือเว้นช่องว่างของรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันให้ได้อะไรเงี้ยคือช่องว่างในที่นี้หมายถึงว่าในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองไง
2: ราคาด้วย
0: เรื่องอัตราความสิ้นเปลืองเรื่องราคาแล้วก็ส่วนใหญ่หลักๆสองเรื่องก่อนถามว่าทุกวันนี้ดีขึ้นไหมผมว่ามันดีขึ้นนะผมบอกให้เลยว่าผู้บริโภคอ่ะถือว่าได้ประโยชน์จากเรื่องตรงนี้เลยนะ
2: ถูก
0: เพราะอย่าลืมว่าถ้าญี่ปุ่นไม่สนเลยไอ้มึงจะทำให้มันประหยัดเท่าไหร่ก็ทำไปเถอะจะทำให้ดีแค่ไหนก็ทำไปเถอะฉันก็อยู่อย่างเงี้ยตาย
2: เนอะ
0: ไม่รอดแต่ทุกวันนี้เขาต้องปรับตัวไงเฮียนัทจากเมื่อก่อนเนี้ยกักนู่นกักนี่ไม่ให้นู่นไม่ให้นี่ใช่ป่ะทุกวันนี้แค่จะไม่กล้ากักแล้วอะ
3: เข้าทำไม
0: เพราะกักไปปุ๊บมันก็จะมีแต่ผลเสียถูกป่ะล่าสุดเนี่ยผมได้ไปเจอออดิซี่คันหนึ่งใช่ไหมนะออดิซี่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ารถพิกัดราคาประมาณนักเกือบ3ล้านหรือ3ล้านกว่าฮะมันก็คือ
1: ลักซ์ซูรี่ขออนุญาตแป๊บนึงครับ
0: มันก็คือละ
2: ตำรวจเรียก
0: โอเคโอเค
2: ไม่เป็นไรแต่คุยได้อยู่
0: มันก็คือลักซ์ซูรี่คาร์เชื่อบอกว่าพอขึ้นไปลองขับเนี่ยในรถคันนั้นเนี่ยแม้กระพงมาลัยที่มันต้องมีส่วนใหญ่มันต้องในปีเนี้ยในโมเดลเนี้ยคำว่ามัลติฟังก์ชันในพวงมาลัยมันต้องเกิดแล้วไงถูกป่ะ
1: ล้นป่ะแต่พอแจ้งมาล
0: ้นอันเนี้ยยังไม่มีเลยอ่ะนะฮะ
2: ไม่ล้น
0: แจ้งล้อล้นด้วยเป็นไงนะฮะ
2: ล้อล้นล้อล้น
0: โอ้โหนี่นะเอาให้ได้ว่างั้นเถอะนะฮะนะมีอะไรไหมถามว่ามีอะไรเพิ่มอีกไหมดูให้ครบเลยมีจุดไหนที่อยากจะเอาอีกบอกมา
2: เออ
0: นะฮะเอาให้ครบเลย
2: อยู่อำเภอพลอยู่อำเภอพลตอนนี้อยู่อำเภอพล
0: นะฮะ
2: วิ่งมาได้ทั่วประเทศไทย
1: แต่ว่าก็นิดเดียวเน
0: า
1: ะ
0: แ
1: ต่ว่าพ่อเนี่ยพ่อเราเปลี่ยนพ่อพักมา
2: ตอน
1: ทีเนี้ย
2: ตอนหนึ่งพี่ผมจัดรายการวิวอยู่พี่แป๊บนึง
1: อะไรนะ
2: ผมจัดรายการวิวอยู่พี่แป๊บนึงเสียพี่กลับแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมมิวก่อนเดี๋ยวเคลียร์ตำรวจกัน
0: โอเค
1: แป๊บเดียว
0: ได้ครับได้ครับก็อย่างเรื่องของในตัวของออปชันที่ผมบอกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคแหละนะฮะในเรื่องของตรงนี้มันทำให้ทางค่ายรถญี่ปุ่นเนี่ยมีการตื่นตัวในเรื่องของตรงนี้มากขึ้นนะฮะส่วนเรื่องที่เอามาสู้กันในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองเนี่ยถามว่าสู้ได้ไหมผมบอกให้เลยว่าสู้ยากแต่มันก็ได้ประโยชน์จากการเรื่องว่ามันเอาระบบไฮบริดเข้ามาใส่ในตัวรถยนต์เนี่ยซึ่งถ้าคุณลองมองไปดิในทุกวันเนี่ยมันแทบจะเป็นไฮบริดเกือบทั้งหมดแล้วนะของรถญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เลยทำให้รถเนี่ยมีอัตราความสิ้นเปลืองที่ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะสมัยก่อนเน
2: ี่
0: ยเลขตัวเดียวอ่ะหรือว่าเลขสองตัวนิดๆอ่ะมีให้เห็นนะแต่ทุกวันเนี่ยมันไป15 16 17ได้เลยนะต
2: ่
0: อกิโลเมตรต่อลิตรอ่ะซึ่งถือว่าถามว่าดีไหมมันก็ดีกว่าเมื่อก่อนละกันนะฮะ
2: กลับมาแล้วเนี่ย
0: ครับผมนะ
2: ไม่ล้นแล้วไม่ล้นแล้วเรียบร้อย
0: เอาไม่ล้นแล้วนะ
2: พอไม่ล้นเสร็จปุ๊บพอไม่ล้นเสร็จไฟท่ออีกไฟท่อก็เลยบอกว่
0: า
2: อ๋อไม่ใช่ท่อนูเนมครับอันนี้มีมอกทุกอย่างครบ
0: เออ
2: เขาก็คุยเรื่องมลภาวะแต่เขาไม่มีที่ตรวจ
0: เออ
2: ผมก็เลยไม่ได้ตอบอะไรกันไปแล้วก
0: ็
2: แต่ใบนี้มีมอกรนะครับคุณตำรวจเป็นท่อที่ผลิตโดยแบรนด์ญี่ปุ่นในไทยโอเคครับไปแก้ไขนะครับก็คิดในใจแล้วกูจะไปแก้ไขอะไรวะ
0: ใน
2: เมื่อเสียงก็ไม่เกิน
0: ไม่หรอกคือ
2: คุณผมไม่ได้ใส่ท่อลงหน้าเพาโนเนมกิ้งกองมาได้ไม่ได้ดีนะดาวปลายผมก็อยู่ครบใบพักใบใหญ่ผมก็อยู่ครบนาผมมีแค่ปลายที่มันดูเป็นเฮดเค
0: นไ
2: ม่ได้
0: คือเรื่องตรงนี้นะเรื่องตรงนี้มันสอให้เห็นเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้น
2: อ
0: ่ะนะฮะคือรู้เจตนาแล้วกันเอางี้ดีกว่า
2: เรา
0: ทุกคนก็จริงๆก็เมื่อกี้ก็สดๆเลยนะ
2: ล้นนะครับล้อล้นนะครับแต่ล้นนิดเดียวแต่ว่าอะไร
0: ไม่คือมันต้องคำว่าล้นอ่ะ มันต้องเอาบรรทัดฐานมาดิคุณเอาอะไรมาวัดเอามองสายตาแล้วบอกล้นเหรอ

0: ใช่ไงมันก็โดนมองสายตาแล้วก็บอกว่าล้น
1: มันต้องเอาบรรทัดฐานมาวัดดิว่าเออเอาอย่างท่อเนี่ยไม่ตรงอ่ะเอามันดังหรือเปล่าล่ะต่อให้มีบอกถ้าไม่ดังอ่ะมันเกี่ยวไหม
0: ใช
1: ่เออมันมาพูดอย่างนี้ไม่ได้คือ
0: โหนี่ขึ้นเลย
1: น่าเกลียด
0: เอออ
1: ุตส่าห์ไม่อยากทะเลาะกับเจ้าหน้าที่มาแล้ว
0: ใช่เราก็ทำนะเราก็ทำคันนี้โดย
1: คือถามว่าถ้าย้อนกลับไปถ้าใครที่ฟังรายการทุกวันนี้จะบอกว่าผมกับเฮียนัทเนี่ยทุกวันนี้เราเฉยๆกันเรื่องตรงนี้แล้วนะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ย
0: โอ้ใส่เลย
1: โอ้โห
0: ใส่เลย
1: เอาง่ายละใส่จนที่เรียกว่าทางผอ.คลื่นต้องบอกว่าช่วยเบาๆหน่อยช่วยเบาๆกันหน่อยนะฮะ
0: ถ้ากลัวไม่ฟังโทรไปบอกหน่วยงานด้วยว่าวันนี้จะช่วย
1: เออใช่ใช
0: ่ช่วยพูดคุยกับเรื่องประเด็นนี้หน่อยครับนุ่นต้องโทรมาเคลียร์กันนุ่น
1: คือเรื่องตรงนี้ผมบอกให้เลยว่ามันเราเข้าใจแหละคือบางทีการทำงานอ่ะเราต้องการความตรงไปตรงมาไงเราไม่ต้องการเฮ้ยมาต้องการมาจับผิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีคุณเห็นรถสวยหน่อยคุณเอาแล้วเริ่มนู่นนี่นั่นแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ถูกไงนะฮะ
0: รถแบบแต่งมันนิดหน่อยโอ้เป็นเด็กอนุบาลแต่งเลย
1: นะฮะนี่ถามว่าถ้ารถพวกรถเก๋งอ่ะถ้าเข้าด่านนี่ผมว่าน่าจะโดนหลายอย่างเลยนะ
0: หลายกระทง
1: รถเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยหลายรถเตี้ยท่อดังอ่ะโดนหมดไม่รอดหรอกบอกเลยถ้ามาทรงนี้นะขนาดปิกอัพยังขนาดนี้นะถ้ารถซีดานไม่น่ารอดดูทรงนะ
0: ถูกครับเฮ้ยเมื่อกี้เราคุยถึงไหนแล้วไอ้รถจีนที่จะเข้ามาเลยเนี่ย
1: นั่นแหละ
0: โอเค
1: เรื่องรถจีนนะฮะครับผม
0: คือตอนนี้มาเลยก็เป็นห่วงไอ้แป้นต่างๆที่อยู่ในบ้านเขาว่ามันจะไหวหรือเปล่านะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งปัจจุบันเองจีลี่เนี่ยก็มีจอยเวนเจอร์ร่วมกับทางโปรตอนด้วยเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าจากข้อมูลการจดทะเบียนปีที่แล้วที่เป็นรถจีนกว่า 60% เนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยตลาดมาเลเริ่มไม่ปลอดภัยแล้ว
1: ครับ
0: เราก็อยากจะบอกมาเลว่าเอ้ยมาเลนายหันมาดูบ้านเราสิโอ้โหเรียกว่าใส่พานกันมาเลย
1: ครับ
0: เกาะข้ามพรมแดนแบบไม่ต้องเสียภาษีก็มีมาเยอะแยะเขาบอกตอนนี้การเข้ามาแบบนี้เป็นภัยต่อรถประจำชาติโปรตอนและเทโรดัว
1: อะไร
0: นะครับซึ่งตอนนี้ภาครัฐมาเลเซียก็มีการบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นสำหรับรถยนต์ต่างชาติกระทรวงการลงทุนและการค้าและอุตสาหกรรมมาเลเซียบอกว่าเฮ้ยตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะรถไฟฟ้าจากประเทศไหนถ้าคุณจะมาขายในมาเลยนะม้าเนี่ยต้องอย่างต่ำเลยนะอย่างต่ำ241ตัวนะเว้ยและต้นทุนค่าขนส่งค่าประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า1,600,000 บาท
1: ครับ
0: คือเขาก็ไม่ได้บอกหรอกว่าจะเจาะจงรถไฟฟ้าประเทศใดเป็นพิเศษแต่ดูเหมือนว่าจีนจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่าถ้าพูดถึงแบรนด์จีนในบ้านเราตามร้านก็เยอะแยะนะครับคือเขาบอกว่ารถไฟฟ้าจีนส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำตลาดในมาเลเซียเนี่ยมันเป็นกลุ่มราคาที่เข้าถึงง่ายนะครับและการออกมาตรการแบบนี้ในมาเลเซียแบรนด์ที่น่าจะได้รับผลกระทบชัดเจนเลยก็น่าจะเป็น BYD ซ
1: ึ
0: ่งทั้ง7รุ่นที่ขายของ BYD ในมาเลเซียต่ำกว่า 1,600,000 บาทล้วน
1: ๆ
0: ส่วนอย่างเช่น Seeker 7X Omoda E5 เนี่ยก็ไม่ผ่านเกณฑ์นะก็แปลความได้ว่าภาครัฐมาเลเซียกำลังป้องกันการเจาะตลาดรถยนต์ราคาถูกแต่พออยากมาขายก็มาดิวะ
1: คร
0: ับไม่ต่างกว่าล้านหกอ่ะเฮ้ยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราถ้าให้เรานึกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าเรามีนโยบายแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรดอลฟินBYD ก็ได้รับผลกระทบหลายตัวเลยอ่ะก็มีดอลฟินแอตโตโอโมด้าทั้งหลายแหล่ที่มาบ้านเราจีลี่อะไรอย่างนี้ถูกไหมเพราะว่าแรงม้าอาจจะไม่ถึงในบางรุ่นคือตอนนี้มันก็ทำให้ต้องมีการเลี่ยงบาลีเกิดขึ้นครับอย่างเช่น
1: ค่ะ
0: เฮ้ยลีฟมอเตอร์ไปจับมือกับสเตลันติสที่มีโรงงานผลิตรถยนต์ในมาเลย์อยู่แล้วเอ็กเถิงกับ EPMB ที่ให้ผลิต
1: ครับ
0: เอ็กเถิง G6 พวงขวาให้
1: ฮะ
0: อะไรแบบนี
2: ้สิ่งหนึ่งที่ผมพูดมาจุดนี้บ้านเราเนี่ยก็โดนเรื่องกันนะ
0: สิ่งที่ผมอยากให้ภาครัฐหันกลับไปมองคือค่าญี่ปุ่นที่เขามองตาปิดๆอ่ะ

0: เราถูกไหมพี่
1: คร
0: ฮ
1: ับ
0: อนด้าอย
1: ใ
0: ู
1: ช
0: ่ใน
1: ่
0: ประเทศไทยมากี่ปีโตโยต้าอยู่ในประเทศไทยมากี่ปีสิทธิ์ในเรื่องของรถนําเข้าข้ามพรมแดนมายังไม่ดีเท่ารถจีนเลยใช่ไหมสมมติ
1: จริงๆนะ
0: เอาผาดเหลือ
1: จริงๆนะ
0: ล้านตายอย่างเงี้ยพี่อ่ะถ้ามันเป็นไปได้ข้ามน้ําข้ามทะเลมาขายบ้านเราล้านแปดล้านเก้าสองล้านต้นทําให้มันได้เหมือนที่ทําให้กับจีน
1: อ
0: ่ะเพราะว่าค่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามาตั้งลกลากสร้างงานไปถ้านับตั้งแต่เปิดโรงงานวันแรกจนถึงปัจจุบันเขาสร้างงานไปแล้วกี่แสนยูนิตกี่แสนตําแหน่งใช่ไหม
1: คือทุกวันนี้
0: เข้าใหม่อะไรเงี้ย
1: อย่างทุกวันนี้ถามว่าอย่างเดียวโดยส่วนตัวในความรู้สึกผมนะผมอันนี้ผมคนอื่นเป็นไงผมไม่รู้นะในความรู้สึกผมอ่ะผมก็ยังเชื่อมเขาเรียกอะไรยังมีความมั่นใจในแบรนด์ญี่ปุ่นมากกว่าแบรนด์จีนนะต่อให้แบรนด์จีนจะดังแบบ BYD อย่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
0: ในแง่ความเชื่อมั่นส่วนบุคคลนะ
1: ในมันก็คืออนาคตมันมีโอกาสอะที่มันอาจจะไปไม่รอดก็ได้ไงใครจะไปรู้ใช่ป่ะว่าไอ้โอ้ดูแบบโอเคเลยอะไรเงี้ยแต่ทำไมอยู่ดีไม่รอดวะซึ่งเราก็ไม่รู้ไงแต่แบรนด์ญี่ปุ่นมันเชื่อมั่นได้ไง
0: เราไม่ได้พูดถึงร้านอาหารใช่ไหมที่ดูโอเคแต่ทำไมมีปัญหาม
1: ันก็คือกันละมั้ง
0: โอเค
1: ไม่คือไม่ได้พูดถึงแต่ว่าในความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไงนึกออกว่าในความรู้สึกอย่างพอผมกล้าพูดได้เลยว่าอย่างผมเนี่ยคุกคีวงการรถมาเนี่ยเราก็อยู่วงการรถมานานแล้วใช่ไหมจะ30 กว่าปีแล้วเราก็เห็นอะไรมันเยอะแยะอย่างค่ายญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าเราด่าไหมเราติเพื่อก่อนนะบางทีเราด่าเรื่องออปชันเรื่องนู่นนี่นั่นว่าเอ้ยโอ้โหรถอย่างนี้ราคาเท่านี้เนี่ยไปอยู่ที่นู่นราคาแพงกว่าไอ้ราคาถูกกว่าออปชันเต็มเลยแต่มาที่นี่ตัดออปชันหมดเลยเราพยายามส่งเสริมตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นให้มันดีขึ้นไง
0: พูดจนไม่มีใครชวนไปเทสรถแล้ว
1: ใช่จนมาค่ายจีนเนี่ยโอ้ใส่นู่นใส่ดีมาให้อะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็เหมือนกับว่าพอโดนกระทำไงมันถึงต้องมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงไงเฮนัทถูกป่ะ
0: ต้องมีการ
1: ถ้าไม่โดน
0: เกิดขึ้น
1: ถ้าไม่โดนกระทำมันคงไม่มีหรอกตรงนั้นอะนะฮะแต่ถามว่าในความลึกๆอะความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าคนก็ยังมุ่งมั่นไปทางแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ยุโรปมากกว่าแบรนด์จีนนะผมกล้าพูดได้เลยเอาง่ายทุกวันนี้เวลาคนซื้อรถไฟฟ้ามาเนี่ยผมเชื่อว่า80%ไม่มีใครหวังในเรื่องของการขายต่อแม้แต่คันเดียว
0: ก็ถูก
1: อาจจะง่ายเอาคือเอางี้ขอให้มันใช้ดีประหยัดน้ำมันประหยัดเชื้อเพลิงแล้วกันอะแล้วเสียน้อยเอาง่ายว่าทำให้เงินในกระเป๋าเหลือเยอะขึ้นสัก15 ปี 20 ปีผมคิดว่าเขาเพียงพอแล้วนะต่อให้มูลค่ารถเป็นศูนย์ด้วยนะเอางี
0: ้
1: เขาถือว่าคุ้มแล้วอะถูกป่ะล่ะถ้าตีมูลค่ารถไม่เหลือเพราะอย่างรถน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวนี้ผ่านไปประมาณสัก10 กว่าปีเนี่ยจากราคาล้านหนึ่งเนี่ยล้านกว่าบาทเนี่ยมูลค่าอาจจะเหลือหลักแสนแล้วนะอย่างทุกรถยุคถ้ารถปี2000นิดๆแล้วกันอ่ะ2000ต้นๆอ่ะณเวลานี้ซื้อขายกันหลักหมื่นแล้วอ่ะ
0: ถูกครับ
1: 20ปีอ่ะถ้ารถ10 กว่าปีก็หลักแสนอ่ะเอางี้ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเราทุกคนยังมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ของญี่ปุ่นอยู่แหละนะฮะแต่เพียงแต่ว่าต้องให้ภาครัฐใช่ไหมนัททำยังไงให้รถมันถูกลงได
0: ้มันคือนี่จะโปรจีนนะผมก็ยินดีอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะผมเราจัดรายการไม่ใช่เป็นสื่อนะเราเป็นผู้บริโภค
1: เราจัดในเชิงผู้บริโภคผมไม่ได้จัดรายการในเชิงสื่อนะฮะ
0: เ
1: ราไม่เคยไปอวยใครนะ
0: ใช่ทุกอย่างที่ซื้อทุกอย่างที่ใช้ไปแบบเงื่อนไขมนุษย์ปกติ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่เคยขอไม่เคยแถมไม่เคยได้ดอกพิเศษบ้าๆบอๆอะไรทั้งนั้นไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดเนี่ยขอให้เข้าใจว่าฉันไม่ได้เป็นสื่อ
1: ครับ
0: แล้วสิ่งที่ขอเนี่ยคือพี่จะโปรจีนนะไม่ว่าแต่พี่ก็ต้องถึงคนที่เขาอยู่มานานอยู่กับพี่มานานด้วยว่าโอเคมันเหมือนกับบริษัทนึงอะไม่เห็นหัวพนักงานที่อยู่มานานแล้วมีความชำนาญแต่ไปช้อนที่อื่นมานั่งหัวแทนอย่างเงี้ยไอคนที่ต่อแถวรอจะขึ้นหัวอยู่มันก็อ้าวทำไมทำอย่างนี้ล่ะพี่แล้วที่ผมพิสูจน์ตัวเองมา20 ปี 30 ปีโตโยต้า50-60 ปีอะ
1: ใช
0: ่ฮอนด้า50 ปีอย่างเงี้ยซูซูกิ
1: เหมือนก็โดนทางลัดเลย
0: เอาเด็กเส้นนี่หว่า
1: ครับผม
0: คือถ้ามันจะมีเงื่อนไขพิเศษทางการค้าระหว่าง

0: งั้นก็ต้องให้แบบแฟร์เพย์กับชาติอื่นด้วย
1: อือฮึใช่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็ฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องคิดเรื่องนี้ครับ
1: อืมอืม
0: พี่อย่าไปคิดว่าการนั่งเอาผาดมันพิเศษนะพี่มันไม่ได้พิเศษเลยแค่มันภาษีมันแพง
1: อืม
0: หรือจะไปนั่งเบนซ์อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้พิเศษนะพี่ในเมืองนอกราคามันพอๆกับผมพูดตรงนี้เราสามารถซื้อ S Class ได้ในราคาที่แพงกว่า CRV ตัวท็อปนิดเดียวอ่ะ
1: ผมกล้าพูดได้เลยนะว่าถ้าราคาเราเป็นแบบในราคาซื้อรถในราคาเท่ากับ
0: ญี่ปุ่น
1: นะผมบอกให้เลยว่าเอาผ่านไม่ได้มีแค่นี้หรอก
0: Fortuner
1: เอาผ่านเราถึงเยอะที่สุดในโลกถูกต้องFortunerไม่มีใช
0: ่เพราะราคามันชนFortunerไง
1: ครับผมครับผม
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ต้องทำอ่ะไม่ได้ทำให้ของเหล่านี้มันแพงพิเศษ
1: ค่ะ
0: แต่พี่ต้องทำให้มันเกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียม
1: อืมใช่ซึ่งตอนนี้ถ้าถามตรงๆคือการแข่งขันไม่เท่าเทียมอยู่ตอนนี้
0: เอออ
1: ืม
0: ถ้าคุณก็มีเงื่อนไขสมมติว่า BYD มีภาษีมาประมาณนี้อ่ะแล้วคุณต้องมาตั้งโรงงานด้วยแต่อัลภาพที่ตัดมาคือไอ้ค่ายญี่ปุ่นที่ยินนั่งกินสาเกกันอยู่เนี่ยรวมกันหลายค่ายเนี่ยชนแก้มันอยู่ว่าน้อยใจประเทศไทยว่าทำไมเราเขาไม่เฟเวอร์เรามั่งวะอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยนะ
1: มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่น่าสนใจอ่ะทำไมพีอู๊ถึงไม่มาเมืองไทยเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะ
0: การเปิดไลน์อัพการประกอบส่วนหนึ่งการที่เคยมีปัญหากับศุลกากรส่วนหนึ่งที่ตอนนั้นใช้คำว่าอะไรสมัยโดนบอกว่า
1: โดนปรับ
0: เอามาประกอบได้อีกสมัยนึงมาตีอีกกฎหมายที่ตีผ่านไปแล้วมาตีความกันใหม่บอกไม่ได้แล้วจะไปปรับอย่างเงี้ย
1: เออ
0: เอาเงี้ยเอาแค่ตรงนี้ให้มันไม่ย้อนแย้งไม่กลับไปกลับมาก่อน
1: ค่ะผม
0: ใช่ป่ะ
1: นะก็จริงๆก็อย่างที่เฮียนัทพูดถูกนะก็ให้มันมีการแข่งขันกันได้มันสมน้ำสมเนื้ออะไรเงี้ยนะครับ
0: ปล่อยเลยครับที่เหลือคือเป็นหน้าที่ของค่ายเอกชนทั้งหมดที่จะแข่งกันด้วยโปรโมชั่นราคาออปชั่น
1: ครับ
0: ใช่ป่ะ
1: ลองดูแล้วกันนะฮะ
0: แต่ผมว่ามีค่ายไปเลย
1: แต่ผมว่ามีค่ายนึงนะที่เขาไม่สนโลกใครเลยนะเทสลาใครจะเป็นไงช่างมันฉันจะอยู่ฉันอย่างนี้แหละ
0: ล่าสุดเปิดป๊อปอัพที่โคราชเป็นเพิงที่ลานจอดรถนุ่น
1: โอ้โห
0: นะฮะป๊อปอัพนะ
1: เพิงหมังแหนเลยโอ้อะประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครที่มีปัญหาส่งข้อความมาได้นะครับ4689899นะครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะ
0: เฮ้ยเขาบอกเคนักเต้าด่านดังซะด้วยมีตรวจฉี่ด้วยนะครับด่านนี้จากคุณบอมดี
1: อย่า
0: ผมอยากบอกนะผมโดนไปแล้วรอบที่แล้วผมโดนไปแล้วมางคืนเลยก็ไม่ยังไงเสร็จปุ๊บเขาก็คือให้ผมกับมือขวาเนี่ยลงไปตรวจปัสสาวะเสร็จปุ๊บเขาก็เอาไม้จุ่มแล้วก็โอเคผ่านก็ตรวจสงสัยด่านนี้จะฟีเวอร์แล้วก็มีคนส่งมาเฮียนัดเกมเหรอครับ ไม่เกมเคลียร์แล้วคือผมเปลี่ยนทีแรกเนี่ยผมก็เลือกอยู่นะว่าจะเป็นท่อสำนักไทยที่เป็นไทเทเนีย
1: ม
0: แต่สุดท้ายแล้วผมเลือกแบรนด์นี้เพราะว่ามันมีใบทดสอบมาตรฐานเสียง
1: เวลาถ้าเรามีใบนี้เราถ่ายไว้อ่ะมันคือไม่ต้องเอาไปจริงมาหรอกแค่ถ่ายไว้อ่ะมันก็ยืนยันได้แล้วไงแต่ถ้าจะไม่เชื่อมันก็ว่ากันอีกเรื่องนึงไง
0: ไม่เชื่อก็เอาเครื่องวัดมาดิ
1: ไม่เชื่อก็ตอนนี้ก็คุณก็ทำให้มันเชื่อได้อ่ะคุณก็เอาเครื่องมาแค่นั้นเองนะฮะ
0: อย่าเอามือป้องหูแล้วบอกว่าดังนะอย่างนี้ไม่เอา
1: คือเวลาเจอด่านตรวจหรืออะไรพวกนี้ถ้าเราไม่มีความผิดนะหรือว่าเราคิดว่าเรามั่นใจว่าเราถูกนะคุณพูดไปได้เต็มที่เลยไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเราไม่ได้ต้องการให้ไปเถียงเขานะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเรารู้เจตนาไงนึกออกปะ
0: รถ
1: ดูจากเจตนามันดูจากเจตนาน
0: ิดเดียว
1: มันดูจากเจตนาได้ไงคือผมก็ยังแซวเลยบอกเฮ้ยโอ้โหเอากันตรงนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันรู้เจตนาแหละมันไม่ใช่ไม่รู
0: ้
1: คือเราไม่อยากจะไปพูดตรงนั้นไงจริงๆถามว่าทุกวันนี้โอ้โหมันคุณทำอะไรพลาดนิดเดียวนะคุณอาจจะไม่ได้เกิดเลยนะจะบอกให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะจะบอกให้นั่นแหละ
0: นั่น
1: แหละเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ต้องระวังตัวหน่อยแล้วกันนะฮะอืม
0: เนาะ
1: ในเรื่องของเจ้าหน้าที่เวลาทำอะไรก็ระวังตัวหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบบมีแค่นี่นะเดี๋ยวนี้กล้องเครื่องมีเยอะแยะในรถอะไรเงี้ยมันมีตรวจสอบได้หมดเลยนะครับ
0: ต้องยอมรับนะเจ้าหน้าที่ก็กล้องแกก็เต็มตัวเหมือนกันนะต้องมีอย่างน้อยสองตัว
1: ไม่เป็นไร
0: ก็เป็นเลนส์คู่
1: ก็มาพูดดิคุณก็พูดไปสิมันเราก็ดูเจตนาการแค่นั้นเองนะ
0: คืออย่างผมเองเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าอีกคราวที่แล้วมั้งที่มาเทสลามั้ง
1: อ
0: ันนั้นอ่ะผมเร็วเกินผมรู้ตัวอีกทีนึงอ่ะผมเห็นกล้องสื่อระยะที่ผมเนี่ยชะลอไม่ทันแล้วมันเป็นกล้องที่ไม่ได้เป็นกล้องเสาอ่ะมันเป็นกล้องมนุษย์ตั้งกล้อง
1: ผม
0: คิดในใจเลยเอาละกู
1: ต
0: กหลุมพรางแล้วพอถึงด่านก็โดนเรียกผมพูดตรงนะอ่านข่าวผมยังไม่ไหว้สวยเท่าวันนั้นเลย
1: ข่าว
0: ไหว้ลูกค้าเหมือนไหว้ลูกค้าอยู่ร้านเลยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเขาบอกเร็วไปหนุ่มเร็วไปหนุ่มก็เลยไปเคลียร์กันที่ป้อมไปพูดคุยกัน
1: พ
0: ี
1: ่เพราะว่าพี่ถ้าลงขนาดนี้ไม่เร็วก็หลับนะพี
0: ่แล้วล่ะ
1: ถ้าลงขนาดนี้ชิวๆก็หลับนะพี่อะไรเงี้ย
0: นะก็เลยได้ใบเสร็จมาแล้วมีใบกำกับมาด้วย
1: ครับ
0: ก็มีก็ความเร็วเนี่ยมันมีกำหนดนะอย่างเช่น100นึงไม่เกิน110ก็มีเงื่อนไขปรับตามสัดส่วนเท่านี้อะไรเงี้ย
1: อือฮึครับ
0: วันนั้น104ได้มั้งแล้วก็ลงไปก็เลยบอกว่ามีชุดเล็กไหมครับนะ
1: ครับผม
0: ไม่ต้องชุดใหญ่ก็ได้ครับผมอะไรเงี้ยคือผมว่าผมพูดตรงนะเจอตำรวจอยากสลิงแตกพอก็เรียกผมไอ้เรียบร้อยมือไปสั่งจะมีดาวที่หัวเลยแต่เมื่อไหร่ที่มีดาวหรือมีติ๊กอะไรประหลาดที่หัวเนี่ยไม่มีส่วนลดแล้ว
1: อันนี้หมายถึงว่าอยู่ในขั้นตอนเรียกว่าหมั่นไส
0: ้ถูกไอ้นี่เต็มข้อ
1: ไอ้นี่ไม่มีส่วนลดอะไรทั้งสิ้นไม่มีขั้นไม่ทำเลยมีขั้นต่ำกับขั้นสูงใช่ไหมไอ้นี่ขั้นต่ำไม่มีมีขั้นสูงสุดเลย
0: ถูกต้องอันนี้ขั้นสัญญาบัตรเลยอันนี้ขึ้นไปเลย
1: ครับผมครับผม
0: นะครับของเรานี่ก็เป็นระดับจ่าอะไรเงี้ยน่ารักในสิบอะไรเงี้ยคร
1: ับ คร
0: ับนุ่มๆไว้อ๋อไม่ได้เกินนะครับพี่เกินหรอครับ
1: ครับ
0: คุณสมบัติลายไหนไปก่อนเดี๋ยวค่อยเคลียร์กัน
1: ฮะครับ
0: ครับ
1: อ่ะประมาณนี้นะฮะยังไงเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตไปพักสักแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
0: ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
5: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมา ซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโน มาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: กลับมาฮะช่วงที่2กับมอเตอร์อินเทนกันนะฮะก็สี่หกแปดเก้าแปดเก้าเก้านะครับผม
1: ครับผม
0: ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้เลยนะฮะอ่ะไปที่ SMS ก่อนนะฮะวันนี้สวัสดีครับพี่ MGIM5 กับ New Tesla Model 3พี่จะเลือกตัวไหนกันครับรถไฟฟ้าคันแรกซีดานไม่เกิน 1.5 ล้านมีข้อดีข้อเสีย2รุ่นนี้ยังไงบ้างเพิ่งเห็น IM5 บนถนนเอ้ยบนถนนสวยหยดย้อยแต่ก็กลัวระบบพร้อมประมวลผลสู้เทสลาไม่ได้ขอบคุณพี่ๆสำหรับคำตอบครับคุณมาถามเจ้าของรถเทสลาทั้ง2คันเลยนะ ไม่ต้องบอกว่าตอนที่ซื้อเทสลา IM ยังไม่ออกโอเค IM6 มาก่อนแล้ว IM5 มาทีหลัง
1: แล้วจะซื้อไหมล่ะสมมติออกพร้อมกันพี่จะซื้อไหมล่ะ
0: ไม
1: ่เออใช่ไหม
0: คือเอางี้ถ้ารูปร่างรูปทรงนะผมว่ายังไงเทสลาก็ดูสวยกว่าในสำหรับส่วนตัวผมนะไม่ใช่ IM5 ไม่ดีนะ IM5 ผมบอกให้เลยว่ามันเป็นรถที่แบบเขาเรียกดูมีความภูมิฐานอะงี้ดีกว่าแล้วก็ถามว่าระบบต่างๆเนี่ยบางระบบอาจจะเยอะกว่าเทสลาด้วยนะ
1: ถูก
0: ต้องบอกว่าเยอะกว่านะแต่ว่าคือคนที่ใช้ในรถเทสลาเนี่ยส่วนใหญ่มั่นใจในเรื่องของระบบซอฟต์แวร์เขาดีกว่าเขามั่นใจตรงนั้นมากกว่าส่วนไอ้ยี่ห้ออื่นอะระบบซอฟต์แวร์เป็นไงอันนี้ผมไม่มีข้อมูลเชิงลึกแต่ถามว่าเล่นได้ไหมคือเอางี้สองตัวนี้ถ้าคุณชอบเนี่ยคุณไปตัวที่คุณชอบเลยคุณไม่ต้องมายเลยเพราะอย่าลืมว่า MG เขาก็พิสูจน์มากับในหลายๆเวอร์ชันแล้วไม่ว่าจะเป็น MG 4ที่ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนี่มา IM5 IM6 คือทุกตัวผมว่า MG
1: ไปกันใหญ่
0: หมดใช่ถูกต้องนะฮะนะแต่ว่าถามส่วนตัวผม2คนอ่ะผมใช้เทสลากันอยู่แต่ผมเป็นเทสลาตัวแรกที่มันเปิดขายในประเทศไทยนะ
1: ฮัลโหลไทยแลนด
0: ์อ่ะใช่แล้วตัวที่2เนี่ยถามว่ามันดูสวยกว่าแล้วกันนะฮะแต่เราก็คงไม่ไปต่อแล้วเพราะว่าเราไม่มีตังค์ซื้อแล้ว
1: นะ
0: เราแค่ตัวแรกเรายังผ่อนไม่หมดเลยทุกวันนี้ครับผม
1: นะคืออย่างไอ้มันมีระบบถอยจอดขับออก
0: ใช่
1: ระบบวัดคลาส IAD นะ
0: วิ่งวิ่งแบบปูด้วย
1: ระบบเลี้ยว4ล้อใช่
0: มีวิ่งแบบปูด้วยวิ่งแบบปูก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเป็นออปชั่นที่เทสลาไม่มี
0: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะนั้นถ้าคุณเลือกออปชั่นIM5 มันจะตอบโจทย์มาก
0: อือฮึครับ
1: แล้วก็ถ้าคุณไม่ได้เลือกออปชันคุณอาจจะมองในเรื่องของซอฟต์แวร์ความเสถียรอะไรต่างๆเนี่ยในกลุ่ม EV เองอ่ะถ้าไม่ได้เป็นโปรจีนอ่ะทุกคนก็ยอมรับในความเสถียรของซอฟต์แวร์เทสลานะ
0: ใช่แม้กระทั่งสื่อมวลชนหลายๆคนที่ไปทดสอบเนี่ยเขาก็ยังชื่นชมในเรื่องของซอฟต์แวร์เทสลาเลยนะ
1: สมมติว่าเราคุยกันในแง่ของอัตราการวิ่งแล้วกันเทสลาเนี่ยโมเดล3จะเป็นตัว long range ขับหลังใช่ไหม0ถึง100 IM5 4.9
0: ดีกว่า
1: long range ขับหลัง 5.2 ของเทสลาวิ่งใครสุดแบบ NEDC IM5 ก็860เทสลาก็คร่าวๆอยู่ประมาณ713อันนี้ NEDC อ่ะพี่
0: ครับ
1: ใช่ไหมเป็นถ้าในแง่ของการ

0: เนี่ยแทบจะมีให้เห็นว่าเป็นการอัปเดตทุกเดือนเลย
1: สองสามอาทิตย์
0: เปิดใหม่สองสามอาทิตย์เปิดใหม่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสะดวกแบบนึงครับที่แบรนด์อื่นยังไม่ได้มีกันแบบนั้นสมมติในกรณีต้องวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยอย่างผมเนี่ยวันนี้ผมขึ้นไปอุดรเนี่ยเราไม่ได้ผ่านตัวเมืองในหลายจังหวัดไง
1: ฮะ
0: แต่ปากซึ่งที่ชาร์จส่วนใหญ่ก็ถ้ามองว่าเป็นเทสลามันมักจะอยู่ในตัวเมือง
1: แต่ขอนแก่นเมืองใหญ
0: ่ขอนแก่นมันจะอยู่บนมิตรภาพเลยที่วิ่งผ่านอยู่แล้วตรงอู้ฟู่มาร์เก็ต
1: ครับผม
0: อะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นถ้าจะต้องชาร์จในอีโคซิสเต็มของเทสลาเองมันอาจจะไม่ได้สะดวกขนาดนั้น
1: อือฮึ
0: แต่เท่าที่ใช้มาผมว่าล่าสุดที่ผมเอาไปสกลก็ไม่ลำบาก
1: อือฮึครับ
0: เพราะว่าพวดแรกผมก็มาโผล่เลย M6 แถวปักช่องมาจิ้มก่อนทีนึงแล้วก็จิ้มอีกทีก็ขอนแก่นแบบกินกาแฟแล้วกินกาแฟก็จิ้มหน่อยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นนะครับส่วนถ้าเป็นM5 เนี่ยชาร์จได้ทุกค่ายทุกแบรนด์ยกเว้นของเทสลาเท่านั้น
1: อ่าฮะครับ
0: ส่วนเทสลาชาร์จได้ก็ทุกแบรนด์ของเทสลากับทุกค่ายก็ชาร์จได้ของทุกค่ายด้วย
1: ครับผม
0: มันเป็นค่ายที่เห็นกับตัวหน่อยของตัวเองคือจะไม่ให้ใครมาชาร์จหรอกให้ชาร์จแต่พวกฉันเอง
1: แต่ของคนอื่นของคนอื่นเขาเราไปชาร์จได
0: ้ถูกต้องเราไปชาร์จได้ขอให้มันมีไฟล์เราจิ้มได้หมดอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละประมาณนั้น
1: นะเฮียวันนี้เห็นรถทรง SUV น่าจะเป็น EV พางตัวด้วยสติ๊กเกอร์ลายม้าลายทั้งคันวิ่งอยู่บนสะพานภูมิพล2คันไม่รู้ยี่ห้ออะไรครับแต่เคนมเปรี้ยว
0: ถ้าพังเนี่ยจะมาขาย
1: ถ้าไม่ต้องถ้าพังแสดงว่ามีการเริ่มมีการทดสอบวิ่งในบ้านเราแล้วอะไรเงี้ยนะครับ
0: แต่ถ้าไม่พังเลยเอามาขับเนี้ยอันนี้ไม่น่าขาย
1: เมื่อก่อนผมไม่เห็นต้องพังเลยนะตอนที่ผมเอา CRV เจนหนึ่งอะที่ก่อนที่จะผลิตในประเทศไทยอะแต่ตอนนั้นอะเจนหนึ่งที่เอาเข้ามาเนี่ยจะเป็นตัวนำเข้าก่อนแล้วหลังๆถึงจะเป็นผลิตในประเทศตอนนั้นอยู่กับผมน่าจะเป็นเดือนเลยนะเพื่อที่มานั่งมาขับทดสอบในประเทศไทยแหละขับทั้งในกรุงเทพช่วงรถติดทุกอย่างก็คือมีการบันทึกข้อมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ท้ายรถนี่แหละมันก็พิมพ์อยู่ตลอดเวลาแครกแครกแครกแครกแครกของมันอยู่นั่นอันนั้นไม่เห็นต้องพังเลยก็ขับตรงดงนั้นเลยไม่เห็นเขาต้องพังเพลิงอะไรเลย
0: ไม่แต่สมัยก่อนสติ๊กเกอร์ที่มันจะแรปเนี่ยมันยังไม่ขนาดอย่างทุกวันนี้พ
1: ี่ยังไม่ค่อยมี
0: ใช่ไหมเรายังไม่มีใช่เดี๋ยวนี้มีทำง่ายทำกันง่ายขึ้น
1: ป้ายทะเบียนป้ายขาวดำปกติไอ้ป้ายตอนนั้นจำไม่ได้ขาวดำหรือป้ายแดงแต่ไม่มีป้ายอย่างนี้นะไอทีซีอะไรยังไม่มี
0: เทสคาไม่มี
1: ไม่มีครับนะประมาณนี้เดี๋ยวนะฮะอ้าวเฮียนัทเกมฮ่าฮ่าฮ่ามีหัวล้อส่งท้ายด้วย
0: มีเกมไหมเอาอยู่
1: เฮียนัทเซอร์โค่ฮ่าฮ่าฮ่านะฮะครับผมเฮียนัทเข้าด่านดังซะด้วยเพื่อตรวจสอบฉี่ครับด่านนี้ซอมบี้บอมบีนะฮะต้องลดภาษีให้ EV ยุ่นเท่ากับจีนด้วยครับถึงจะยุติธรรมมันต้องไปแก้กฎหมายใหม่ต้องไปแก้ไอ้ส่วนที่สัญญาอะไรใหม่หมดนะฮะ
0: อย่าไปมองว่าใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์อ่ะถ้าคุณเป็นทำเพื่อคนประชาชน
1: อ
0: ่ะอันนี้ไม่ได้มองในมุมค่ายรถนะถ้ามองในมุมของประชาชนทั่วไปอ่ะประชาชนได้ประโยชน์อยู่แล้วเราได้ของถูกลงอ่ะใช่ไหม
1: ครับสวัสดีครับถ้าเราแต่งรถแล้วมีใบวิศวะแล้วไปลงเล่มที่ขนส่งตำรวจจะจับเราอีกไหมจับ
0: แต่ก็ต้องมันคือต้องไปนั่งอธิบายไงใช่มันต้องไปนั่งอธิบายที่ผมไม่เคลียร์แล้วนะ
1: มันต้องจับก่อนใช่มันต้องแล้วคุณก็ต้องยื่นทุกสิ่งอย่างที่เขาแจ้งมาว่าคุณไม่ถูกต้องอ่ะนึกออกป่ะ
0: อ
1: ะไรที่คุณไม่ถูกต้องอ่ะคุณก็ต้องมีหลักฐานในการยืนยันว่าคุณถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ
0: ใช่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องของซันรูฟ
1: ล
0: ้อหลังคาซันรูฟเนี่ยต้องไปลงเล่มต้องไปลงเล่มให้เรียบร้อยถ้าสองสีก็ต้องลงเล่มพวกฝากระโปรงคาร์บอนแก้มคาร์บอนอย่างเงี้ยต้องลงสองสี
1: อ
0: ะไรอย่างนั้น
1: ครับมาทาง YouTube ต่อเลยนะฮะออกอากาศกันแบบสดๆเอาให้ครบเลยครับเป็นไงล่ะ สวัสดีครับถามหน่อยครับรถผมเนี่ยจดตุลา20ต่อภาษีปีนี้ต้องตรวจสภาพหรือยังครับเดี๋ยวนะ2 1 2 2 3 4 5 2 6ยังน่าจะ6 ปี
0: ปีอ่ะ
1: ปีหน้าน่าจะตรวจนะ

0: คิดว่ายังนะตอนนี้เขาครบปีที่6พอดีนะฮะสวัสดีครับ2เฮียรถวีออสปี16เปลี่ยนหัวเทียนเทียบมา1หัวแต่อาการสะดุดก็หายครับอนาคตยาวไปจะมีปัญหาไหมครับเฮียจำเป็นต้องเปลี่ยนของแท้ไหมแล้วทำไมต้องเปลี่ยนแค่หัวเดียวในเมื่อคุณเทสมาแล้วมันจบแล้วเนี่ยแล้วหรือว่าคุณซื้อหัวเทียนมาลองหัวเดียว
1: สั่งมาหัวเดียว
0: ไม่คือหัวเดียวปกติเขาก็ไปขายกันนะไม่ใช่รถมอไซค์นี่ขายหัวเดียวนึกออกไหม
1: สั่งโชเป้ไงโชเป
0: ้อ๋ออ้าวผมแนะนำนะถ้ามันจบแล้วเนี่ยคุณไปเบิกหัวเทียนแท้มาใส่เถอะเชื่อผ
1: ม
0: แต่ใส่ให้หมดเลยนะ4อันเลยนะสวัสดีครับพี่กำพี่นัทคุณนันทสอนทักทายมานะฮะช่วยแนะนำวิธีให้หนูแล้วก็ตัวปิดกั้นตรงรถเพื่อไม่ให้หนูเข้าแนะนำให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็ชั้นปิดช่องลมไม่ให้หนูเข้ามีประโยชน์ไหมเห็นขายในช้อปปี้มันมาตรฐานไหม
0: อย่า
1: หนูเนี่ยโอ้โหรูเท่าเหรียญ5มันยังเข้าได้เลย
0: เอาง่ายไอตัวลิ้นอากาศอะเวลาปกติอะคนส่วนใหญ่จะไม่ได้เปิดถูกปะ
1: ถูกครับ
0: แล้วหนูมันเข้าไปทำรังไอทำไปอะไรไปสร้างอะไร
1: ไปปาร์ตี้อยู่ได้ไง
0: ปาร์ตี้ข้างในได้ยังไงถูกต้องนะฮะบางทีคือเชื่อไหมว่าผมเคยแบบมีคนบอกทักมาว่าเนี่ยรถมีกลิ่นไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยผมในใจนะสงสัยกลิ่นที่หนูแน่เลยว่ะแล้วพอเปิดฝาโปรงหน้ารถนะโอ้โหเต็มเลยอะรอยตีนมันเต็มเลยใช่ป่ะผมก็เลยเปิดเก๊ะดึงไอ้ตัวไอ้กองแอร์ดึงออกมาเลยนะโอ้โหเจ้าของแทบหงายท้องเนี่ยทั้งเศษไก่เศษขี้มันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยอะเขาก็งงว่าโอ้โหกูดมทุกวันเลยเหรอวันนี้นั่นแหละคือผมบอกให้เลยว่าไอ้ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันคือการแก้ที่ปลายเหตุไงครับเราจะทำไงไม่หนูขึ้นรถอาจต้องไปล้างห้องเครื่องก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในเมื่อมันชอบขึ้นรถเพื่อมาหาอาหารมาหาของกินหรือมาหาอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเราก็อาหารวางไว้ใต้นั้นก็ดักมันเลยผมจำได้ผมเคยดักด้วยใช้เวลาประมาณสักแวบเดียวอย่างเงี้ยเอาเฮียได้บอกเฮียนัทใช่ไหมเฮียนัทตอนนั้นเฮียนัทมีปัญหา
1: ใช่ไ
0: หมพอเอากาวดักปุ๊บหายเลยทีนี้ไม่มีใหม่เลยนะฮะนั่นแหละครับ
1: คือต้องดักแล้วต้องทิ้งไว้นะผมได้มีปัญหาช่วงนึงเหมือนกัน
0: ค
1: ือที่บ้านเนี่ยจะมีบ้านหลังกับบ้านหน้าเมื่อก่อนเนี่ยมีสมัยมีย่าอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีถังพักขยะก่อนจะไปทิ้งหน้าบ้าน
0: ครับ
1: พี่ดังก็จะมาเอาถุงเศษอาหารมาวางไว้ลงรถเท่านั้นแหละเห็นหนูในลงรถเลยอ่ะเนี่ยจะเป็นข้อห้ามสำหรับผมกับพี่เลี้ยงเลยว่าห้ามเอาของกินมาวางไว้แถวนี
0: ้
1: จนตอนนั้นเนี่ยเห็นหนูแล้วอาการไม่ดีเลยเป็นห่วงรถปกติพื้นฐานจอดรถเนี่ยผมเปิดฝากระโปรงทุกครั้งอยู่แล้วก็เลยอ่ะตอนนั้นดักก่อนพอดักเสร็จปุ๊บเห็ดมันได้แล้วพอมันได้ถ้าเสร็จทำไงทิ้งมันไว
0: ้
1: เองร้องซะให้เสียงแหบเสียงแห้งให้เพ
0: ื่อ
1: นเองรู้ว่าข้าเอาแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่เจออีกเลยแล้วก็ประกอบกับผมไม่ได้ทิ้งเศษอาหารหรือเอามาพักไว้ตรงลงรถอีกเลย
0: ครับ
1: นั่นนะฮะ
0: นั่นแหละวิธีกำจัดหนูนะฮะถามว่าเราอยากจะทำมันไหมเราก็ไม่มีใครอยากทำหรอกครับเชื่อผมดิแต่บางทีมันก็สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ในรถเราอะเยอะนะเอาง่ายหนูกัดเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเห็นหนูกัดปุ๊บเนี่ยแล้วรถคุณมีปัญหานะเวลาคุณเข้าศูนย์เนี่ยศูนย์มันเคลมหมดเลยนะสายฟงสายไฟไม่ต่อให้นะครับเปลี่ยนอย่างเดียวครับทั้งที่มันก็ต่อได้นะแต่ก็ไม่ทำนั่นแหละวิธีการทำงานของเขานั่นแหละครับถามหน่อยครับสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้อายุ55เกษียณใบขี่ประชาชนยังต้องต่อไหมขอบคุณครับอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะเกษียณหรือไม่เกษียณนะใบขี่มันก็ต้องต่อตามอายุการทำงานไม่ใช่เหรอมันจะไม่ใช่ตามอายุเวลา
1: อายุใบ
0: ใช่
1: เป็นทั้งปีนี้55แล้วผมเชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในหมวดของไปขับขี่ตลอดชีพอยู่นะผมว่า
0: เขาอาจจะมาทำทีหลังในนัดน่าจะทำทีหลัง
1: ทำทีหลังถ้ามาทำทีหลังเนี่ยต่อตามอายุไปจนกว่าคุณจะต่อไม่ผ่านครับส่วนบัตรประชาชนไปสุดท้ายหรือไม่จำเป็นต้องต่อแล้วเก็บไปนั้นไม่ได้เลยคือตอนที่คุณอายุ70

0: อ๋อคือถ้าเรา70เราไม่ต้องทำแล้วประชาชน
1: ก็คือใช้ใบนั้นไปได้เลยพี่ไม่ต้องไปต่อแล้ว
0: อ๋อก็คือไม่มี
1: หมด
0: ไม่มีเขาเรียกไม่มีคำว่าหมดอายุแล้ว
1: ก็คือเหลือจะไปต่อไปสุดท้ายตอน70เนี่ยแหละแล้วเขาจะลงตอกบัตรไปให้ว่าเป็นนายอะไรว่าไป
0: อ๋อครับอืมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็
1: ครับ
0: ลองดูนะฮะอ่ะวันนี้ก็หมดเวลานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะก็ในช่วงโค้งสุดท้ายของบอลโลกก็อีกไม่กี่น่าจะไม่กี่วันนี้แหละนะฮะก็คงจบแหละนะฮะก็จะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะฮะอืม
1: ครับ
0: อ่ะใครที่มีปัญหาเรื่องรถนะฮะก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้เราก็ยังมากันเหมือนเดิมเวลาบ่าย2บ่ายไอ้บ่ายโมงบ่าย2นะฮะก็ถามกันมาได้นะครับยินดีทุกคำถามเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมกับเฮนัทต้องลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Motor In Trend นะครับวันนี้เราสองคนลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 4ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มญาติเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ทยอยติดตามรับศพที่นิติเวชบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทยอยเดินทางมาติดต่อขอรับศพผู้เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้าจำนวน4ศพโดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิป่อเต็กตึงแผนกสังคมสงเคราะห์พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัยและดาราหนุ่มแท็กพารัญญูมาอำนวยความสะดวกโดยมูลนิธิป่อเต็กตึงรับหน้าที่ส่งศพผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศพร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพศพละ 20,000 บาทศพผู้เสียชีวิตอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะนี้มีทั้งสิ้น27ศพเพื่อนรุ่นพี่ยืนยันนายพฤทธิพงศ์พุทธมรหรือกวางอายุ35ปีมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์สะท้อนปัญหาความปลอดภัยของสถานบันเทิงชี้นักดนตรีอยู่ลึกสุดของร้านวิ่งออกไม่ทันนายสกลมีเปี่ยมอายุ39ปีหรือเอ็มเทพบุตรนักร้องและเพื่อนรุ่นพี่ของกวางมือคีย์บอร์ดเดินทางมายืนยันร่างผู้เสียชีวิตพร้อมเปิดใจถึงช่วงเวลาที่พยายามตามหารุ่นน้องตลอดทั้งคืนหลังมีกระแสข่าวว่ารอดชีวิตแต่สุดท้ายต้องยอมรับความจริงอันน่าเศร้าขณะที่สภาทนายความส่งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตศูนย์เอราวัณรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่27คนแต่สามารถยืนยันตัวตนเพิ่มได้อีก3คนคือนางสาวลัดดาวันโนโสภานางสาวน้ำทิพย์ทับสุขและนางสาวกฎชกรโสธรรัตน์ทำให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว13คนจากทั้งหมด27คนส่วนผู้บาดเจ็บจากเดิม63คนล่าสุดเพิ่มมาเป็น71คนแบ่งเป็นเคสสีแดง24คนสีเหลือง13คนและสีเขียว32คนและสูญหาย45คนสุพม่าสั่งสคบเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมสั่งการให้สคบบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทางนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย นอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภค
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลกนิวส์อัปเดต
7: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเมสซี่ยอมรับตื่นเต้นที่จะได้ดวลกับอังกฤษเป็นครั้งแรกในฟุตบอลโลกเลเนลเมสซี่กองหน้ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินายอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นหลังเตรียมนำทัพฟ้าขาวดวลกับขุนพลสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษในเกมรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะแข่งขันในคืนวันพุธนี้ตามเวลาประเทศไทยสำหรับแมตช์นี้ถือเป็นเกมที่แฟนบอลจำนวนมากให้ความสำคัญเพราะเมสซี่ซึ่งลงรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินามาอย่างยาวนานกว่า20ปียังไม่เคยดวลกับทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนย์มาร์แนวรุกซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลตกเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลอีกครั้งหลังมีรายงานว่าเจ้าตัวใช้เวลาว่างไปกับการลงแข่งขันโป๊กเกอร์ให้หลังเพียงแค่6วันหลังจากที่ทัพแซมบ้าต้องตกรอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลก2026ด้วยการพ่ายแพ้ต่อนอร์เวย์1ประตูต่อ2ทางนี้ดาวยิงวัย34ปีจากสโมสรซานโตสซึ่งทำประตูได้ในเกมนัดสุดท้ายก่อนตกรอบบอลโลกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันโป๊กเกอร์อย่างไม่สนกระแสวิจารณ์ของแฟนบอลที่ยังคงอยู่ในความโศกเศร้าหลังทีมต้องตกรอบบอลโลกและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
8: บอลโลกนิวส์อัปเดต
6: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Color of Life ดำเนินรายการโดย
9: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
10: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะปลดเกล้าปลดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ปิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Life นะครับทาง F99 วิทยุรีโดเครื่องเพลงแข็งแรงวันนี้วันจันทร์ที
1: ่13ค
0: ่
1: ะ
0: พี่แก้วช่วยจันทร์ที่13นะครับ อยู่กับผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์และพี่กิ่งแก้วเพชรราครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณสมเกียรติด้วยนะคะ Rock Never Die วันนี้เราหยิบเอาเพลงร็อกอย่าเต้นนะตอนนี้ต้องพักผ่อนร่างกายเดี๋ยวร่างจะประกอบไปไม่เหมือนเดิมคือกำลังมีข่าวดีๆกันอยู่นะน้องเนเน่ใช่ไหมเนเน่รอยัลนะคะก็หลายคนดูคลิปที่น้องไปประกวด AGT America Got Talent เนี่ยดิฉันน่ะไม่ต่ำกว่า10ดูไปไม่รู้กี่รอบแล้วก็โอ้เด็กเก่งแล้วมีคนไปเอาประวัติเก่าๆน้องตั้งแต่เด็กๆมาหรือว่าตอนที่ไปออกซุปเปอร์เทนนะคะเล่นเก่งมากโซโลกีตาร์เก่งมากคือที่ฉันเนี่ยร็อกได้เป็นบางเพลงแต่ว่าน้องเนี่ยร้องเพลงร็อกเก่าๆก็ได้อย่างเพลงไมชโลนาที่จบลงไปของเดอะแน็กนี่น้องก็ไปเปิดหมวกนะไปเปิดหมวกแสดงแล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยไมชโลนาเนี่ยนะคะก็เลยหยิบเอาเพลงนี้มาเริ่มต้นทักทายกันจริงๆวันนี้เราน่าจะเป็นวันที่สดใสแต่เมื่อคืนนี้ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าก็เกิดข่าวเศร้า
0: ใกล้บ้านไหม
1: เดิมเลยเมื่อก่อนนี่อยู่ซอยหนึ่งเลยบ้านเก่าเนี่ยนะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่พลโยธิน30ทางฝีมือทหารนะคะญาติคนที่รู้จักกันยังถามนี่จะยังอยู่ซอยหนึ่งอยู่หรือเปล่าในที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ไม่ถ้าอยู่แต่ว่าพี่แก้วเขาไม่เข้าไปอยู่แล้วร้านเหล้าอ่ะ
1: อ๋อไม่เข้าโรงเบียร์โรงเบียร์นะร้าน
0: คือโรงเบียร์ตรงนี้แต่ก่อนมันเป็น
1: อิ่มอร่อย
0: อิ่มอร่อยอร่อยแน่นอน
1: อร่อยแน่นอนแล้วพวกนี้
0: ใช่
1: คือคุณสามีก็เพิ่งไปมีติ้งกับน้องๆมา
0: ที่ร้านนี้เหรอ
1: ไม่ใช่ร้านนี้อยู่ใกล้ๆกันติดๆกันอ่ะร้านอะไรจิ้มจุ่มอะไรสักอย่างเออเนี่ยก็เพิ่งไปกินนะ
0: หมูอะไรนะ
1: เมื่อวันศุกร์นี่เองนะคะแล้วก็บอกโอ้โหเกิดเรื่องแล้วก็การสูญเสียก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่สูญเสียเพราะว่า27รายที่เสียชีวิตไป
0: แล้วเจ็บหนักอีก
1: โอ้มันเป็นข่าวเศร้าคุณผู้ฟังเศร้ามากๆตื่นตอนเช้าตื่นขึ้นมาเปิดเช็คข่าวเฮ้ยเธอไฟไหม้อ่ะตอนแรกบอกเขตจตุจักรเนี่ยไม่รู้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดอ้าวพอเจาะลึกลงไปอ้าวลาดพร้าวซอย1อีกแล้วครับท่านติดกับยูเนียนมอลล
0: ์
1: นะคะบ้านท่านบ้านเดิมก็อยู่ลาดพร้าวซอย1นั่นแหละนะคะก็เลยมีความรู้สึกเมื่อตอนที่นั้นยังเพิ่งเข้าทำงานที่นี่อ่ะปี2531ทำงานที่อสมทครั้งแรกเนี่ยปีแรกที่เข้ามาเนี่ยไฟไหม้ลาดพร้าวซอย1ไฟไหม้ใหญ่บ้านท่านน่ะเป็นหลังแรกที่โดนตอนนั้นเลยยังจำภาพได้อยู่โอ้โหนี่เกิดอีกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นวงค่ะแต่ความรุนแรงคุณผู้ฟังบ้านนี้นั้นไฟไหม้เพราะแก๊สเหมือนกันแก๊สจากบ้านตรงข้ามด้านหลังเนี่ยพุ่งเข้าสู่บ้านนี้คราวนี้เนี่ยที่โรงเบียร์เนี่ยภาพที่คนบันทึกได้และออกมาเผยแพร
0: ่
1: ภาพของความรุนแรงของการระเบิดของแก๊สอะและไฟที่พุ่งออกมาม ันน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆเพลิงที่มันเกิดจากแก๊สและความรุนแรงด้วยนะคะก็เป็นข่าวเศร้าจริง
0: ๆจริงๆร้านผับบาร์ทั่วไปเนี่ยต้องคอยระวังการเรื่องแก๊สเรื่องอะไรเรื่องทางหนีไฟเรื่องอะไร
1: ใช่เราพูดมาตั้งแต่ซันติก้าแล้วนะ
0: โอ้มันลำบากอะ
1: ซันติก้าผับเราก็พูดกันแล้วเนี่ย
0: น้ำกัน
1: นั่น
0: ออกไม่ได
1: ้ก็ออกไม่ได้มันเป็นที่ปิดอะ
0: ควันเนี่ยเยอะมาก

0: ส่วนใหญ่สำลักควันเสียชีวิตเยอะ
1: น่ากลัวเนาะคุณผู้ฟังอ่ะก็สูญเสียไปแล้วก็ต้องหาทาง
0: ก็ถึงบอกว่าจริงๆอ่ะความรับผิดชอบของผับบาร์ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กทม.
1: กทม.
0: เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบ
1: เอาจริงเอาจังนะที
0: ทางหนีไฟทางอะไรอย่าง
1: เออ
0: โอ้บางทีไปตึกแถวไปทำผับทำบาร์กัน
1: นักร้องก็โดนนะคราวนี้เสียชีวิตไปด้วยมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆ
0: จริงๆเรื่องราวเหล่านี้มันต้องตรวจสอบกันเลยนะพี่แก้วว่ามันมีทางหนีไฟยังไงออกไหนแบบไหน
1: ใช่
0: แล้วมีไอ้ที่ชี้ให้มันชัดเจนเลย
1: คือวัยเราเนี่ยโชคดีไปแล้วเราไม่ไปแล้วไง
0: เราไป
1: แต่ว่าอะไรนะเอาใหม่ดิ
0: เราก็มีไปบ้างน้องๆ
1: ไม่ได้ยังไปอยู่
0: อ่ะน้องๆแสดงว่าไปโรงเบียร์เลยไม่เคยไป
1: พี่ว่านะสองทุ่มสามทุ่มพี่ก็หลับแล้ว
0: นั่นสิ
1: พี่ก็เลยปลอดภัยไหม
0: เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ฝากไว้ก็คือ คือต้องตรวจสอบทางทีแรกให้ดี
1: นะ
0: มันต้องชัดเจนโถลงทุนอีกไม่เท่าไหร่หรอกก็เจาะไปเถอะให้คนเขาแบบมีโอกาสที
1: ่จะรอดเขตก็ต้องลงไปตรวจ
0: เขต
1: ต้องลงไปตรวจแล้ว
0: ทำงานด้วย
1: นะถักทำงานกันหน่อยนะจ๊ะโอ้เมื่อกี้นี่มีข่าวเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยใครรู้จักแซมนิวกันบ้างแซมนิวดาราคุณผู้ฟังถ้าบอกว่าดร.แกรนจากจุลศิษย์พาร์ค
0: ครับ
1: ภาคแรกภาค3อ่ะ2 3 2ออกไหมนะอ้อ2ไม่เจฟโกบุมภาค3ภาค2ภาค3แล้วก็เป็นรับเชิญมาหลังๆนี้ก็ยังมีอยู่นะคะจุลศิษย์เวิลด์ก็ยังมีอยู
0: ่
1: เสียชีวิตในวัย78ปีก็บอกเป็นยังไม่ทราบสาเหตุเพราะว่าเพิ่งจะเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะดร.แกรนจากเราไปแล้วค่ะดร.แกรนก็ไปอ่านมาอีกแซมนิวเนี่ยเข้ามาสวมแทนแฮร์ริสันฟอร์ดนะ เพราะจริงๆเนี่ยสตีเฟนสปีลเบิร์กเนี่ยอยากได้แฮร์ริสันฟอร์ดเพราะว่าเล่นอินเดียนาโจนอยากให้มาเป็นดร.แกรนเพราะนั้นเราถึงได้เห็นดร.แกรนเนี่ยสวมหมวกเหมือนคาวบอยเหมือนกับแฮร์
0: ริ
1: สันฟอร์ดนะคะก็จากไปแล้วค่ะก็ทิ้งเอาไว้ผลงานให้เราได้ชมกันนะคะเพิ่งฟังมาอยู่เป็นเพื่อนกัน4689899ร่วมพูดคุยกันนะจ๊ะเขาถามมาคุณสมเกียรติ
0: ครับ
1: 6194คุณสมเกียรติครับคุณส้มไปอยู่ที่ไหนครับไม่ได้มาจัดรายการเลยผมคิดถึงคุณส้มตอนนี้อยู่อเมริกาจ
0: ้
1: ะ
0: ใช่ตอนแรกก็ไปอยู่ที่ปลาย
1: จ้ะ
0: นะครับส้มปลาย
1: ไปทำอะไรรีสอร์ทไปทำรีสอร์ททำร้านอาหารแล้วก็เหมือนกับมาพักนะท่องเที่ยวมาพักแล้วก็มีสอนทำอาหารด้วยนะคะทำหลายอย่างที่ไปเหนื่อยไงก็เลยไปใช้ตังค์อยู่ที่อเมริกา
0: เหรอฮะไปกี่วันไม่รู้นะ
1: ไปหลายเดือนแล้วนะจ๊ะตอนแรกบอกจะไปเดือนนึงที่มาคุยกับเราอ
0: ๋อ
1: เหรอแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะ 2-3 เดือนเดี๋ยวทางคุณสามีคุณมาตุมก็จะบินตามไปกำลังขอวีซ่านี่รู้จักนะรู้ละเอียดนะเอาเพิ่งผ่านวันเกิดน้องส้มไปไม่กี่วันนี้เองก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้น้องส้มไปน้องส้มก็บอกเมื่อไหร่จะกลับถามน้องส้มเมื่อไหร่กลับจากอเมริกาบอกยังเลยพี่เดี๋ยวมาส่งลูกไปเรียนต
0: ่
1: อลูกไปเรียนหาที่เรียนให้ลูกแล้วก็ลงหลักปักฐานให้ลูกก่อนให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณสามีก็จะบินตามไปด้วยน้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวจะบอกคุณบอกน้องส้มให้ว่ามีคุณผู้ฟังถามถึงกันแล้วกัน
0: ครับผม
1: นะจ๊ะมาคุยเรื่องของเรากันพักนี้เนี่ยนั้นเนี่ยไปแถวรัตนาธิเบศค่อนข้างบ่อยนะ
0: โอ้เซนท่าน
1: โอ้โหร้านที่ดิฉันเพิ่งจะไปมาเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับนอร์ทวิลเลยนะเซ็นทรัลนอร์ทวิลตอนแรกที่ออกมาอุ้ยรถติดขนาดไปเมื่อวานนี้นะเมื่อวานวันอาทิตย์น่ะคุณผู้ฟังรถยังติดมากอยู่เลยพอกินข้าวเสร็จก็ต้องขึ้นสะพานยูเทิร์นกลับบ้านใช่ไหม
0: ครับ
1: แป๊กอยู่ตรงนั้นรถหน้าเซ็นทรัลเนี่ยเยอะมากนะครับมันเพิ่งเปิดนะคนก็เลยไปกันเยอะนะ
0: คุณผู้ฟังใหญ่โตด้วยนะ
1: มากใหญ่มากนะคะแต่ร้านที่นั้นจะพูดถึงเนี่ยคนโซนนั้นน่าจะได้กินกันบ่อยแหละดิฉันจะไปร้านสิริวัลหอยทอดย่านนั้นน่ะตรงรัตนาธิเบศตรงนั้นน่ะค่อนข้างบ่อยนะคุณผู้ฟัง
0: สิริวัลก็มีหลายสาขาเนาะ
1: ใช่ใช่เขามีที่เมืองทองด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็มีที่ตรงนั้นด้วยแต่ร้านคราวนี้ที่ไปกินเป็นร้านที่จะบอกว่าไงเดียคุณสามีเขาอยากลองเขาเข้าไปเซิร์ชดูว่าย่านนั้นมีอะไรอร่อยนะคะก็เลยไปเจอร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อบิ๊กบะหมี่จริงๆป้ายก็ใหญ่ไหม
0: ทางเข้าบ้านคุณสติ
1: ใช่ไหมบ้านอาใช่ไหมเลยพอดีใช่ไหม
0: ใช
1: ่บิ๊กบะหมี่แอนด์สเต็กคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเขาอยากจะลองเพราะเห็นคนมารีวิวกันเยอะมากเลยบอกว่าอุ้ยร้านเนี้ย

0: ไปแล้วเขามีหลายสไตล์มากเลยนอกจากจะมีบะหมี่เกี๊ยวน้ำหมูแดงอร่อยอร่อยแล้วเนี่ยเขายังมีสเต็กเพราะว่าชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วมีสเต็กแล้วยังมีอาหารญี่ปุ่นอีกนะมีหมูสเต็กมีสารพัดอย่างเลยดูป้ายข้างหน้าแดงก็เป็นนึกว่าเป็นร้านแบบธรรมดาธรรมดาร้านแบบสเตรทฟู้ดอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: โอ้พอขับรถเข้าไปเมื่อวานคุณผู้ฟังที่จอดรถก็เยอะเนาะเยอะมากเลยอ่ะก็ขับรถไปด้านหลังไปจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปเออแหละไปบอกน้องน้องสองที่ค่ะน้องบอกว่าว่างนั่งเลยพี่นะว่างนั่งเลยอ่ะในหางก็นั่งปั๊บเขาใช้วิธีนี้เด็กไม่ต้องมาเพราะพี่สแกนสั่งอาหารเลยนะสแกนที่โต๊ะสั่งอาหารกันเลยเราทำไงวะลุงกับป้ามานั่งเปิดสแกนไม่ได้เรียกว่านะน้องน้องช่วยหน่อยสิมันสแกนไม่ได้อ๋อโค้ดเขามันไม่ดีเขาก็เลยไปแก้โค้ดมาใหม่แล้วก็มาให้แล้วก็เราก็สแกนมันก็สะดวกดีนะก็สแกนสั่งอาหารไปดังนั้นก็กินสเต็กหมูสเต็กหมูคุณสามีก็สั่งบะหมี่บะหมี่แห้งหมูแดงแล้วก็เกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวน้ำมาคือคราวนี้เราไม่ผีผามนะคุณผู้ฟังค่อยๆสั่งแล้วก็ดูปริมาณกันก่อนเพราะส่องดูโต๊ะอื่นแล้วเนี่ยมันเยอะคุณสมเกียรติแล้วพอบะหมี่มาเนี่ยบะหมี่กับเกี๊ยวได้ก่อนไงสเต็กมันต้องใช้เวลาใช่ป่ะก็ลองชิมบะหมี่หูเส้นเขาใช้ได้นะแต่ตัวหมูแดงเนี่ยมันเป็นสไตล์หมูแดงฮ่องกงมันไม่ใช่หมูแบบข้างในขาวๆข้างนอกสีแดงอะไรแบบแล้วหั่นมาแบบมันจะเป็นเหมือนกับหมูแดงจากฮ่องกงอ่ะแบบนุ่มๆช
1: ิ้
0: นแดงๆดำๆคือชิ้นใหญ่
1: ๆครับ
0: คือเส้นดีหมูแดงก็ดีแต่ว่าสำหรับนี่คิดว่ามันหวานไปนิดนึงสำหรับหมูแดงคือมันก็อร่อยนะคุณผู้ฟังแต
1: ่ฉันว่าไม่กินหวาน
0: พี่ไม่ชอบหวานแต่หลายคนชอบมากหมูแดงเขาดีแต่เกี๊ยวกุ้งอ่ะคุณผู้ฟังให้ไปเลยให้ไปเลยนี่คุณสมเกียรติลูกขนาดนี้ลูกใหญ่มากนะคะเกี๊ยวกุ้งแล้วมีกุ้งเป็นกุ้งเลยมีกุ้งเป็นตัวๆอยู่ในนั้นเลยอ่ะคุณสมเกียรติแล้วก็ใส่หมูแดงมาด้วยนะคะส่วนสเต็กเนี่ยตอนแรกดิฉันจะสั่งสเต็กปลาไอ้นั่นก็หมดปลานี่ก็หมดปลาอินทรีหมดปลากระพงหมดเหลือแต่ปลาซาบะลงกินหมดแล้วไม่อยากกินอยากกินอ่ะมีแซลมอนมีไหมนะ
1: ตั้งใจไปร้านนี
0: ้ร้านนี้แหละตั้งใจ
1: กินแล้ว
0: ฮะ
1: เคยกินแล้ว
0: ไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกของการไปแล้วก็เลยสั่งมากินสเต็กคือเขามีบราวซอสให้อ
1: ่
0: ะอันนี้ชมก่อนนะบราวซอสอร่อยมากดิฉันว่าร้านใหญ่ๆบางร้านเนี่ยทำบราวซอสเนี่ยหวานเกินแต่บราวซอสของที่นี่ดีตัวสเต็กก็ชิ้นใหญ่นะสเต็กหมูเนี่ย169บาทผักจัดเต็มแล้วผัดเขาเป็นผักออร์แกนิกด้วยคุณสมเกียรติแล้วเขาขายผักด้วยนะขีดละ20แล้วซื้อได้จัดไปมีทุกอย่างผักคอสแครอทมีถั่วแดงมีข้าวโพดมีหอมคือมีสารพัดเลยอะและเป็นออร์แกนิกด้วยตู้แช่ให้คุณเลือกได้แต่สำหรับที่มากับสเต็กตอนแรกใจร้อนไงหิวอะไม่ใช่อะไรหรอกก็หิวแล้วจะเอาสลัดโบด้วยนะจะสั่งสลัดคุณสามีบอกใจเย็นๆก่อนเธอให้มันมาก่อนพอมันมาโชคดีแล้วที่ไม่สั่งเพราะมันในผักในจานสเต็กอะก็เยอะมากแล้วน้ำสลัดเขาก็แยกมาให้สำหรับบางคนอาจจะไม่ชอบที่จะลากลงไปแฉะใช่ไหมเราก็นิดๆหน่อยๆตัวสเต็กก็มาเป็นแบบชิ้นแบบขนาดนี้เขามีแบบอะไรนะเป็นแบบบาร์บีคิวสเต็กด้วยแต่เราไม่เอาเรากลัวหวานไงเราก็เลยเอาเป็นสเต็กธรรมดาสเต็กหมูธรรมดากับบราวน์ซอสที่เขาแยกมาให้คือกินไปจนจะหมดแล้วล่ะเหลืออยู่นิดนึงนิดนึงเจอความเหนียวเข้าไปอ่ะคือส่วนอื่นมันดีหมดเนี่ยม
1: ัน
0: ติดตรงเอ็นขึ้นมาที่มันกินไม่ได้เนี่ยตรงขอบชิ้นเนี่ยหูเสียดายของมากเลยเราเป็นคนที่กินอะไรไม่ค่อยจะเหลือหรอกคือเสียดายของไม่ใช่อะไรหรอกคือฟังแต่ถามว่าใช้ได้ไหมแล้วบรรยากาศของร้านนี้นะเข้าไปข้างในเนี่ยมันคล้ายๆกุ๊กช็อปอ่ะ
1: ครับ
0: เขาจัดเป็นแบบนั้นมีห้องแอร์สองห้องใหญ
1: ่
0: ๆคนต้องมานั่งรอนะจ๊ะคนเยอะมากแล้วเวลาไปจ่ายตังค์คนก็เดินเบียดกันแบบจนเราบอกว่าโหยทำไมมันวุ่นวายจังมีคุณพี่อยู่ข้างหนึ่งเขาบอกคนมันเยอะเนาะเพราะต่อจ่ายตังค์ก็ต้องต่อคิวแบบคนเยอะมากคนมาจากไหนก็ไม่รู้คนย่านนั้นนะคะที่ร้านนี้นะเพราะว่าเห็นว่าสิ่งหนึ่งก็คือมันมีให้เลือกหลายอย่างมีหลากหลายเมนูนะคะไปกินญี่ปุ่นคุณก็ได้มีเบนโตะคุณจะกินสไตล์ฝรั่งก็มีสเต็ก

0: จะกินสไตล์จีนก็มีบะหมี่มีหมูแดงหมูกรอบมีให้คุณหมดมีหลากหลายมากๆเลยนะคะก็สนนราคาก็กลาง
1: ๆ
0: แต่คนเยอะมากยิ่งในตอนช่วงวันหยุดเที่ยงไปจนถึงบ่ายเนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงบางทีคุณไปแล้วอาจจะต้องนั่งรอนะคะถือว่าสำหรับที่ฉันก็ผ่านคือแบบก็โอเคอะแวะกินได้
1: ผ่านบ่อยแต่ผมก็ไม่ยังไม่เคยแวะ
0: เออคือช่วงเนี้ยจะไปเมืองนนท์เหมือนมีมนนะดวงมันจะผูกกับเมืองนนท์หรือเปล่าไม่รู้เพื่อนสาวเนี่ยเมื่อวานโทรมาอยู่ที่ร้านอาหารนั่นแหละกินแก้ววันเสาร์หน้าว่างไหมบอกทำไมอ่ะจะไปไหนอ่ะจะชวนไปเที่ยวหน่อยเอ้ยเพื่อนสาวดิคุณธิตาภาทรงเผ่าโทรมาชวนบอกว่าจะพาไปเที่ยวเมืองนนท์ไอ้เราก็นั่งอยู่เมืองนนท์ แต่เราไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกเขาว่าตอนนี้ก็อยู่เมืองนนท์นี่แหละแต่จริงๆแล้วจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมันมีที่เที่ยวอีกเยอะ
1: ใช่
0: มันมีโปรแกรมอยู่โปรแกรมหนึ่งที่เขาส่งมาให้วันเสาร์เนี่ยเขาจะพาดิฉันไปเขาจะพาไปจอดรถที่การไฟฟ้า
1: ครับ
0: จะเอารถไปเองเขาจะมารับที่บ้านแล้วไปจอดรถที่การไฟฟ้าเพราะว่ามันมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งคุณผู้ฟังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพเขาผนึกกำลังกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะชวนคนเที่ยวเขาใช้คำว่าเที่ยวใกล้ๆไร้มลพิษแค่จังหวัดนนทบุรีนะคะมันก็มีกิจกรรมเขาบอกว่าจะเป็นการเที่ยวแบบโลคาร์บอนคุณสงเกียรติโลคาร์บอนในแคมเปญเสน่ห์ไทย feel all the feelings แหมชื่อภาษาอังกฤษก็Accent นะ Feel all the feelings นะคะไปสัมผัสเสน่ห์ชุมชนริมน้ำวัฒนธรรมใกล้กรุงพร้อมสนุกกับกิจกรรมรักโลกอย่างสร้างสรรค์ไฮไลท์ก็คือไปจอดรถที่กฟผ.ก่อนคุณฟังโปรแกรมนี้นะคุณสามารถไปได้นะทุกคนไปได้เลย คือขับรถเข้าไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยเขาจะทำตั้งแต่วันเสาร์ที่18เนี่ยไปจนถึง31สิงหาคมแหละ ค
1: ุ
0: ณเข้าไปเช็คอินที่กฟผ.แล้วไปดูนิทรรศการแล้วเขามีกิจกรรม DIY ให้ทำพวงกุญแจคุณสมเกียรติเดี๋ยวที่ฉันจะกลับบ้านก่อนไปเก็บฝาก่อน ฝาขวดน้ำไงขวดพลาสติกอ่ะพกไปแล้วคุณไปทำพวงกุญแจแบบยูนิคแบบไม่เหมือนใครออกแบบเองทำด้วยตัวเอง DIY นะคะแล้วเขาก็จะพาไปเที่ยว7ที่ของจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งดิฉันอยากไปเพราะว่ายังไม่เคยไปจริงๆนะคะไอสวนทุเรียนเนี่ยเพื่อนดิฉันมีเคยไปแล้วนะคะแต่ว่าคุณก็ไปได้เขาจะทำแบบรูทให้คุณได้ตามรอยได้นะคะแล้วก็จะไปเที่ยววัดบางระหงคุณเคยไปไหมยังไม่เคยไปวัดบางระหงแล้วก็ไปศาลหลักเมืองเดิมของจังหวัดนนทบุรีไปวัดเขียนนี่แหละวัดนี้อยากไปแล้วก็วัดค้างคาวด้วยนะคะก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเสาร์หน้าดิฉันจะไปกับเพื่อนสาวแล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าการไปเที่ยวที่ใกล้ๆแบบโลคาร์บอนไปแบบชิลๆในจังหวัดใกล้ๆไม่ไกลมากมายเนี่ยคุณผู้ฟังบรรยากาศมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังวันจันทร์หน้านะจ๊ะกับกิจกรรมนี้นะคะก็ใครสนใจก็ลองติดต่อไปได้นะการท่องเที่ยวก็บอกว่าสามารถไปเที่ยวได้ตลอดจนถึง31สิงหาคมเลยค่ะ
1: นะฮะเที่ยวใกล้ๆสบายๆนะครับ
0: ใช่แล้วคุณจะไปเที่ยวไหน
1: ผมยังไม่มีโปรแกรมเลย
0: นี่ดิฉันวางโปรแกรมต่อจากนี้ไปแล้วนะ
1: ไหนอ่ะ
0: วางโปรแกรมกันแล้วว่าเดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้า
1: เดือนหน้าอะไรล่ะสัปดาห์นี้ไปกับพี่
0: แต้มไปกับพี่แปมก่อน
1: สัปดาห์หน้า
0: จริงๆเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยว่าอยากจะไปพัทยาที่พูดเอาไว้ว่ามันมีตัวการ์ตูนมาอยู่ที่ชายหาดหน้าเซ็นทรัลพัทยายังไม่ได้ไปเลยไม่รู้จะมีโอกาสไหมเดี๋ยวถามคนขับรถ
1: สัปดาห์หน้าผมอาจจะไปขอนแก่น
0: อาจจะ
1: เดี๋ยวก็เคลียร์กันอยู
0: ่และเดือนต่อไปเดือนต่อไปดิฉันจะไป
1: เดือน
0: สิงหาเลยเดือนสิงหาดิฉันวางโปรแกรมจองที่พักแล้วไง
1: ไปไหนอ่ะ
0: จะไปหัวหินไปชะอำ
1: อ
0: ๋
1: อใกล้ๆ
0: จะไปชะอำแล้วก็จะเปลี่ยนร้านกินด้วยเพราะว่าเราไปก็จริงๆมันก็บ่อยอะนะเออแต่ว่าเราก็แค่คิดว่าจะไปคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: ขับรถออกไปอย่างไปจังหวัดนนท์เนี่ยไปแล้วไปเจอร้านกาแฟสวยๆแวะเข้าไปนั่งกินไปจิบกาแฟกันกินขนมกัน
1: โอ้เดี๋ยวนี้เยอะ
0: แล้วคือมันรีแลกซ์อะแล้วมันมีความสุขแค่มองท้องฟ้าใส จิบกาแฟไปกินขนมไปเพลินๆอุ้ยคุณมีความสุขออก
1: มาก
0: ชีวิตปล่อยไหลชีวิตปล่อยไหลแบบนั้นเออสบายๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นคุณผู้ฟังช่วงเนี้ยฉันได้กินอาหารป่าร้านเงินนะ
1: ที่กินประจำ
0: โอ้แล้วจะบอกให้ว่าแนะนำเลยนะคุณผู้ฟังร้านนี้นะอร่อยจริงแล้วราคาก็ไม่แรงเพียงแต่ว่าที่ร้านเนี่ยอาจจะร้อนไปหน่อยเพราะก็ไม่มีแอร
1: ์
0: มันเป็นแบบแล้วมันอยู่ข้างถนนด้วยอยู่ข้างทางนะคะเงินอาหารป่าเนี่ยไปกินมา3-4รอบแล้วนะแล้วก็ยังไปอีกว่าจะไปกันอีกแนะนำ
1: มันอร่อยก็ไปกันเนาะ
0: ไปมันต้องซ้ำบ้างแหละมันต้องซ้ำกันบ้างแหละของเขาดีโดยเฉพาะไก่บ้านทอดเกลือคุณผู้ฟังเรคคอมเมนต์เลยนะเนี่ยเทียบกับอีกร้านหนึ่งที่เพิ่งไปกินมานะ ร้านนี้กินขาดแล้วชูชีเนี่ยนะปลาเนื้ออ่อนเนี่ยเลิศผัดเผ็ดหมูป่าโอ้ไม่อยากจะพูดเลยสงเกียรติคือดีมากร้านนี้คือดีอร่อยด้วยแล้วบังเอิญที่ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยอากาศไม่ร้อนไง
1: โชคดี
0: โอ้โหลมระหว่างที่แม่ครัวกำลังทำอาหารแล้วพี่แกงก็โชยออกมาข้างนอกที่เรานั่งกันอยู
1: ่
0: บอกน้องลมแรงขนาดนี้พัดลมไม่ต้องเปิดแบบนี้ขอหมอนได้ไหมขอหมอนมานอนแทนได้ไหมแทนที่จะกินข้าวขอนอนสักตื่นหนึ่งก่อนอากาศดีมากเลยหนูฟังนะคะอ่ะต่อคุณสุ
1: เ
0: กียรติเดี๋ยวนิดนึงสี่ทีมแล้วสี่ทีมแล้วดูซิจะเป็นอย่างที่ดิฉันคิดไหม
1: เอาพี่คิดว่าอะไรล่ะ
0: เอาที่พี่บอกไงอาจจะเป็นอาร์เจนตินากับสเปนเข้าชิงหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ฝรั่งเศสกับอังกฤษเอกเหลือสี่ทีมแล้วคุณฝั่งรักใครชอบใครแต่คนไทยชอบอังกฤษเยอะ
1: ครับ
0: เชียร์อังกฤษก็เยอะเชียร์อาร์เจนตินาก็เยอะนะคะใครจะเป็นผู้ชนะคุณทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะคะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันของ MCOT เรานะคะคุณผู้ฟังส่งกันมาได้ชวนสนุกกันเลยทายผลฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมนี้เชียร์ทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านกันเลยทีเดียวค่ะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะ cheer ก็ CHEER นะคะแล้วก็เลือกแพ็กเกจบัตร MCOT Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดค่ะแพ็กเกจบัตร MCOT Superfan เนี่ยถูกสุดใน20บาทรับไปเลย10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านรับนะคะผู้ชนะนะจะได้รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farsun MPV EV Supervan นะคะ1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ในประเทศ24รางวัลและ Go Gift Voucher 5รางวัลรวมของมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะคะ
1: ไม่ต้องรอผลที่ใครชนะนะ
0: ส่งมาเลยส่งมาเลย
1: ส่งมาเลย
0: ส่งมาได้เลยไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าเท่ากับคุณรักใครคุณก็เชียร์ทีมนั้นไปไม่ได้บอกว่าใครจะเป็นผู้ชนะ
1: ใช่ๆ
0: เชียร์ทีมโปรดคุณฟังชื่อกิจกรรมก็บอกแล้วเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแล้วมาติดตามรายละเอียดสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะหมดเขตตี 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะโอ้โหนิดเดียว
1: เลย
0: นิดเดียวจริงๆก็
1: ร
0: ี
1: บสม
0: ั
1: ครมาเลยรีบสมัครมา
0: สมัครมาด่วนเลยนะ
1: ครับส่วนใครอยากกินน้ำปลาหวานอร่อยอร่อยนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีของดีจากทะเลใต้แม่อารีใส่ใจทุกหยดโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพต้องบอกว่าหอมเนื้อแน่นนะฮะแล้วก็ผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้และวัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟเลยครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดแซ่บพอดีแบบมีระดับแล้วก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับว่าตอนนี้ผลไม้รสเปรี้ยวก็เยอะเกินตลาดเลยอร่อยจนลืมไม่ลงหรือใช้ทำอาหารก็ได้นะครับรสชาติก็ยิ่งลงตัวบอกได้เลยว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจตอนนี้หาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านขายชั้นนำไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกูเม่มาร์เก็ตโลตัสนะฮะวิลล่ามาร์เก็ต ฟู้ดแลนด์แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยครับพี่แก้ว
0: จ้ะคุณพูดถึงผลไม้รสปี

0: เรียวทำให้นั้นนึกเลยนึกถึงสละสละใช่ไหมสละกับอะไรละกรรมคือละกรรมอ่ะคุณผู้ฟังถ้าจะส่งเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีน้ำประวัติเนี่ยมาลาดง่ายๆเลยอ่ะน้ำประวัติแม่ลีมีไว้นะคุณมาลาดที่ละกรรมนะคือมันต้องเปรี้ยวนะถ้าสละมันจะออกหวานมันต้องพูดละกลืนน้ำลาย
1: เหมือนกระท้อนนะ
0: ตอนนี้กระท้อนก็เยอะมากเพราะว่าบางคนที่ไม่กินถั่วเหมือนในชั้นเนี่ยถ้าส่งเครื่องกระท้อนส่งเครื่องมันต้องใส่ถั่วแต่พี่ไม่กินกินกับน้ำปลาหวานจบจบเลยกุ้งแห้งเยอะๆด้วยนะคะโหโดน
1: สบายเลย
0: นะใส่พริกขี้หนูลงไปหน่อยเพิ่มความเผ็ดนะพริกแห้งก็ได้อะ
1: ถ้าชอบ
0: ถ้าชอบนะคะน้องอามบอกว่าคิดถึงหนูไหมวีคที่แล้วหนูติดงานตอนนี้มาทำงานกับพี่แม่มลวิตาแล้วนะคะอ้าวเปลี่ยนอีกแล้วเหรอเปลี่ยนงานแล้วเหร
1: อ
0: เปลี่ยนแล้วเหรอแล้วก็เมื่อวานไปสวนรถไฟมาคนเยอะมากเมื่อวานมีเชียร์บอลโลกทางจอ LED ใช่เขาจัดเชียร์ตอนเช้าใช่ปะ
1: ตามร้านอาหารตามอะไรก็โหคนดูบอลกินข้าว
0: ใช
1: ่เต็มไปหมดยิ่งร้านที่เปิดแบบตีสี่ตีสามตีสองอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: เต็มเต็ม
0: คุณพูดเหมือนคนไม่ค่อยมีแรงนะคุณสมค
1: ิดวันนี้ไม่มีแรงจริง
0: ก็เขาไม่มีแรงมากๆน่ะคุณผู้ฟังแล้วดูร่างกายเขาแบบเขาไม่ได้นอนนี่ไงคือผลเสียของคนที่นอนไม่หลับหรือไม่ได้นอนพักผ่อนน้อยมันจะส่งผลกับวันรุ่งขึ้นของคุณมากๆ
1: ใช
0: ่นี่เปิดประตูเข้ามาไม่ได้นอนเลยอ่ะเมื่อคืนเนี่ย
1: โอ้มันเจ็บไง
0: เ
1: จ็บทุกคนโอ้ซิวเนี่ยด้านนี้มันเจ็บตอนที่เราเกิดอุบัติเหตุพอเรานอนไปโดนปุ๊บก็โอ้โห
0: เดี๋ยวมันไม่ใช่อุบัติเหตุคุณไปเต้นมา
1: ไม่ใช่ไปตกบันไดไง
0: อ
1: ๋
0: อตกบันไดด้วย
1: บันไดลงบันไดลงเต้นอุปสรรคสมมาหลายอย่าง
0: อ๋อแล้วคุณเล่นมาฟ้องว่าคุณตกตกบันไดก่อนเต้นใช่ไหม
1: ก่อนในช่วงเลยหมายถึงว่าเต้นวันนี้ตกบันไดพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายวันที่ทำงาน
0: ค
1: ือเราลืมตัวไปว่าเราอายุเท่านี้เราก็ไม่ย่าน
0: ไม่ย่านก็คือเขามาท้าชนก็ชน
1: เลยกระไดขึ้นไปแบบไปถ่ายซีรีส์แล้วก็หนังคือไปช่วยดูเขาดูมันเป็นบ้านเก่าไม่มีลิฟต์บันได5ชั้น
0: 5ชั้น
1: ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ย
0: โอ้ยช่างไม่เจียมซะเลยไม่อยากจะว่า
1: เพราะเราแบบ
0: ไม่แต่คนคุณขึ้นไปเองเขาไม่ได้บอกให้คุณขึ้นใช่ไหม
1: ก็คือหน้าที่เราอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ต้องขึ้นไปดูว่ามันเรียบร้อยดีไหมอย่างเงี้ยพี่แก้ว
0: ขึ้นลงขึ้นลง5ชั
1: ้
0: น
1: แล้วเสร็จน้องที่ช่วยทำงานก็ไม่ได้ขยันมาก
0: เราก็เลยต้องทำเอง
1: หน้าที่เราพอลงช่วงท้ายขามันอ่อน
0: ขาอ่อน
1: ลงขั้นรอบที่4รอบที่5ก็ลงมาแล้วเกือบสุดแล้วล่ะพี่แก้วอีก2ขั้นเอง
0: อ
1: ือนี่ก็ขาอ่อนไปเลยขามันอ่อนไปเองอ่
0: ะ
1: แก้วเคยมั้ยไม่เคย
0: เคยทำไมจะไม่เคยเคยดีได้นะอุ๊ยทำไมขามันไม่มีแรงมันเป็นวูบๆอ่ะคุณผู้ฟังสำหรับคนสูงอายุคนสูงอายุด้วย
1: ขาอ่อนไปเลย
0: ก็เลยมีอาการบาดเจ็บนะคะ
1: ตอนนี้ก็ถึงบอกว่าใครให้ขึ้นไม่ขึ้นแล้วเราจะขึ้นสักรอบเดียว
0: ก็บอกหน้าที่คุณทำไมไม่ขึ้น
1: ใช
0: ่ก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงเวลานะคะดูแลสุขภาพกันดีๆคุณผู้ฟังเรื่องของอายุสำคัญต้องดูแลตัวเองบางทีใจเราเนี่ยมันได้ใจดิฉันเนี่ยแบบโอ้โหเฮ้ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้แต่ร่างกายมันไม่ตอบสนองกับเรานะคุณผู้ฟังมันก็จะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นได
1: ้มันถึงวัยนึงแล้วต้องระวังตัว
0: ต้องระวังนะคะไม่งั้นมันจะแบบคนเราจะแข็งแรงได้แบบสุดๆแบบได้แค่ไหนต้องรู้ใจคุณเองรู้ตัวคุณเองด้วยนะคะระมัดระวังกันให้ดีมาคุยกันต่อคุณผู้ฟังนะคะก็มีกิจกรรมใหม่อีกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เรื่องของซุปเปอร์แฟนไปแล้วนะคะคราวนี้มาที่ Y Entertain Award 2026จะถึงอีกแล้วนะใกล้อีกแล้วค่ะนะคะกิจกรรม Y Entertain Award งานประกาศรางวัลที่มอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังสร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ค่ะปีนี้เขามีคอนเซปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus นะคะบุษบงกตมั่นไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยตอนแรกเปิดโอกาสให้คุณโหวต ตอนนี้เราได้รายชื่อ

0: แล้วนะคะรางวัลแรก Wine Couple of the Year นะคะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะคะผู้เข้าชิง Wine 1ก็คือติวเตอร์กับยิม Wine 2พูกับพาวเวล Wine 3ฟอร์ดกับพีท Wine 4ลูกหมีกับซอนย่า Wine 5หลิงออ
1: ม
0: นะคะอันนี้คู่จิ้นฟินเวอร
1: ์
0: รางวัลที่2Prince of Boys Love นะคะนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งหฤทธิ์ B2 Pavel นเรศใช่ไหมเขาชื่อ Pavel หรือ Pavel ไม่รู้ขออภัยถ้าออกเสียงผิดนะแฟนคลับอย่าว่ากันนะ B3 พีทวสุธร B4 ภูกริตตินนะคะ B5 ฟอร์ดทิติพงศ์รางวัลที่3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมาจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์นะคะรางวัลที่4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งได้มาแล้วผู้เข้าชิงนะคะ R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋ออ R3 ฝ้ายคุณอย่าขำดิเดี๋ยวพี่ออกเพลงผิดนะคะ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่าและ R5 อุ้มกับแบมนะคะรางวัลสุดท้าย Most Popular Wine Novel นะคะนิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player Too Hashtag So So ล่ามทีใช่ไหมใช่ไหม
1: So
0: So ล่ามทีต้องใช่เถอะนะคะ N2 พิษรักPoisonous Love นะคะ N3 พี่ฟาดชอบเธอมู่หรอพี่ฟาดชอบเธอมู่ Crazy Love มูมูนะคะ N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife N5 Not the Best But Still Good นะคะชื่อนวนิยายนะคุณผู้ฟัง3 5เรื่องด้วยกันนะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote นะคะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS เกือบแล้ว eMOS โหวตได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะ
1: เนี่ยแฟนด้อมต้องกรี๊ดกันมากมายเลยทีเดียวส่วนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จัก
0: เอาแล้ว
1: อาจจะไม่ค่อยรู้จัก
0: ไม่ใช่ไม่ค่อยรู้จัก
1: เราไม่ได้ดูแต่ว่าด้อมเนี่ยต้องชอบมากๆเลยเพราะว่าโอ้โหตอนนี้ซีรีส์วายซีรีส์ยูริอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็ดังแล้วคนชอบเยอะด้วยนะครับ
0: ที่ฉันของกลุ่มเพื่อนเจ๋งเขาบอกว่าลักษณะอย่างพี่ปองเนี่ยไม่น่าเข้าแล้วโรงเบียร์น่าจะไปโรงเจมากกว่าสงสารบันไดที่พี่ปองตกใส่จัง
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณคุณเนี่ยใจร้ายกับพี่ปองมาก
1: เ
0: ลยกลุ่มเพื่อนเจ๋งคนเขาเจ็บป่วยนอนไม่ได้นอนไม่หลับโดนนอนตะแคงไปโดนข้างที่ตกบันไดก็ตาสว่างเลยความเจ็บอ่ะตาสว่างนะรู้เลยอ่ะนะโอ้นะรีบแล้วหมอก็ไม่ให้กินยาด้วยนะ
1: หมอบอกว่าพอแล้วกินมา5วันแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปปรึกษาหมออีกทีวันนี้แหละวันก่อนไปโรงพยาบาลเวชธานีเนี่ยพอขากลับก็ไปกินร้านหน้าคนแท้จังเจ้าทานหรือยัง
0: ยัง
1: โอ้อร่อยร้านหน้าคนแท้จังเนี่ยเขาอยู่ลาดพร้าว101นะมีทั้งราดหน้ามีทั้งผัดซีอิ๊วมีทั้งข้าวผัด
0: ม
1: ีทั้งข้าวเหนียวมะม่วงมีทั้งลูกชิ้นปิ้งสารพัดเลยแล้วคนเข้าคิวเลยเต็มไปหมดเลยพี่แก้วเพราะว่าเขาอาม่าคุณแม่เขาให้เยอะแล้วก็เป็นร้านหน้าแบบเจ้าจิ๋วร้านหน้าแบบเจ้าจิ๋วคือแบบว่าน้ำจะเยอะๆหน่อยโอ้โหได้น้ำซุปน้ำสำหรับร้านหน้ามานี่ถุงบัลเลอร์แล้วก็จะมีเส้นมีกรอบมีหลายเส้นร้านหน้าคนแท้จังเนี่ยเขามี2สาขาถ้าเท่าที่จำได้นะสาขา1ก็คือของคุณแม่กับลูกชายเนี่ยอยู่ที่ลาดพร้าว101ส่วนสาขา2เนี่ยอยู่ที่นวลจันทร์เป็นลูกสะใภ้กับลูกชายอีกคนนึงแต่ไม่แน่ใจว่าเขาย้ายจากโรงจะไปซอยไหนไม่แน่ใจแต่ถ้าไปลาดพร้าว101นะอร่อยนะฮะถ้าใครชอบกินลาดหน้าแบบแท้จิ๋วยอดผักอ่ะแก้วหมูเหมือเขาหมักดีเชียวแล้วก็ผัดซีอิ๊วก็อร่อยมากแล้วก็ข้าวผัดปูแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงมีเกาลัดมีอะไรคนลุมหน้าร้านเนี่ย
0: อ
1: ยากจะแจกฟรีนะฮะอร่อยลาดหน้าคนแท้จังมีสองสาขาไหม
0: เดี๋ยวนะร้านหน้าคุณแซ่จำไม่แน่ใจคือกำลังดู

0: เธอต้องไปกินค่ะแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวร้านนี้ด้วยนะคะร้านเจ๊จันวันพุธเดี๋ยวจะไปกินนัดกับคนที่ก็จะพาไปกินแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะ
1: นะครับก็อาหารเหนือหากินยากนะที่อร่อยอร่อย
0: ที่อร่อยนะ
1: ครับที่อร่อยหากินยากแถวอันนี้แถวเรวดีก็มีแถวลาดพร้าว101แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่าพี่แก้ว 14:48 พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราบนโลกสตอรี่
3: บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
3: ลับมาช่วง2กับ Color Life นะครับของวันจันทร์ที่13นะกรกฎาคมอยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตราและผมสมเกียรตินะครับ SMS 4689899นะครับจัดรายการร่วมกันแก้วมีอะไร
4: ค่ะก็มีของดีสำหรับคนรักสุขภาพนะคะเครื่องอำนวยความสะดวกคาชิว่ารุ่น RC1804 เป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลนะคะขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคุณผู้ฟังมันเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อก็เคลือบนันสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายและทนทานด้วยที่สำคัญคือมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กจ้ะก็ฉกในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกนะคะรับประกันนาน1ปีเต็มโปรโมชั่นค่ะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้ยังได้รับของแถมฟรีทันทีอีก2รายการคือที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ยเกือบ300บาทโทรเลยค่ะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที
3: ่ช็อปมาเนีย
4: มาแสดงความยินดีกับ
3: คุณกบสุขจารุจินดา
4: แฟนรายการขาประจำแขนประจำ
3: ก็อะไร

0: รายการโทรทัศน์ทองคำ
1: ใช่
0: เมื่อวาน
1: จัดที่
0: ส
1: ุ
0: ริยธรรมใช่ไหม
1: ใช่
0: ดาราเข้ารับรางวัลเยอะพอสมควรทีเดียวส่วนคุณกอบสุขจารุจินดาเนี่ยเขาได้รางวัลเกียรติยศนะ
1: รางวัลเกียรติยศคนทีวีนะคะก็เป็นในทางในฝั่งของผู้จัดละครนะคะ
0: ผู้จัดละครแล้วก็ผู้
1: ปั้น
0: ผู้ปั้นนักแสดงจิตรลาฝนพัชรินทร์เมื่อวานก็ไปหลายคนนะครับแล้วมีหลายคนก็ปั้นประมาณเป็น10แหละ
1: เ
0: นา
1: ะ
0: นะครับเมื่อวานก็ได้รางวัล
1: พิเศษคุณกอบสุขดุไหม
0: ดูมากสมัยก่อนดูมากนั่นแหละ
1: แต่ที่ฉันชอบเธอนะไม่รู้หรอกเมื่อก่อนดูละครน่ะก็จะเห็นหน้าคุณกอบสุขเล่นอยู่ก็จะเล่นง่ายๆเลยบทคนใช้เนี่ยจะบ่อยบทแต่คุณกอบสุขอ่ะบทตลกตลกอ่ะจะมีอะไรแบบเน
0: ี้
1: ย
0: กับพี่ยุ
1: เออนั่นแหละเขาคู่กันมากเลยคุณยุวดีอ
0: ่
1: ะ
0: ยุวดีใส่กันกับกอบสุขจะได้เป็นแบบเป็นคู่แบบ
1: เป็นคู่หูเลยอ่ะนะคะก็จะคุ้นหน้าคุณกอบสุขมากเล่นเก่งน
0: ะ
1: แสดงเก่งแต่เพิ่งรู้ว่าตัวจริงดุนี่แหละนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเพราะว่ารางวัลเกียรติยศคนทีวีเนี่ยนอกจากคุณกอบสุขจารุจินดาคุณชัดชัยเปล่งพาณิชย์นะคะคุณสินใจเปล่งพาณิชย์ก็ได้ด้วยใช่ไหมอันนี้เขาได้รางว
0: ั
1: ล
0: จะเล่นเป็นบทอย่างพี่แก้วแบบเป็นบทอาซีมอาซออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต
1: ่ก็ไม่ต้องดัดผมยิ่ง
0: เป็นแม่ค้ามากเลยแล้วแต่ผมไม่ค่อยไม่ได้ค่อย
1: คนใช้ไม่ค่อยได้เล่นนะคะจำผิดเพราะว่าแต่เป็นแบบเราพูดไม่ชัดแบบพูดภาษาจีนอ่ะจะเล่นบ่อยนะคะเห็นหน้าเห็นตากันเยอะเดี๋ยวดิฉันจะมีร้านมาแนะนำนะคุณกอบสุขคือร้านนี้เคยพูดถึงแล้วนะคะแต่ว่าไปกินซ้ำเนี่ยเพราะว่าตอนที่ไปกินเนี่ยไปกินกับคุณสามีสองคนแล้วก็เออร้านนี้ใช้ได้นะเดี๋ยวเอาที่บ้านมาทั้งบ้านเลยดีกว่ามานั่งกินกันเพราะเห็นชอบไปกินอาหารใต้ร้านปัญญาใช่ไหม
0: เบียร์หิมะร้านเบียร์หิมะท่านประจำเบียร์หิมะ
1: ร้านเบียร์หิมะเนี่ยเห็นคุณไกรวิทย์คุณกอบสุขเนี่ยไปนั่งกินกันอยู่เรื่อยๆก็แนะนำร้านนี้อีกร้านหนึ่งนะคะให้ไปทดลองชื่อร้านว่าบ้านฉลองนั้นเคยไปกินเนี่ยตอนนั้นสั่งอะไรรู้ป่ะสั่งขนมจีนน้ำยาปูน้ำยาปูเขาเนี่ยเขาก็ถามฉันน้องนี่จะสบตาดิฉันเลยเมื่อวันซืนน้องก็สบตาดิฉันนี่เอาเผ็ดปกติไหมคะพี่บอกจัดมาน้อง
0: ที่ไหนเนี่ย
1: บ้านฉลองนี่อยู่อันไหนนะ
0: โยธินบูรณะ
1: ไม่ใช่อยู่ตรงนี้เองเกษตรเนี่ยนวมินเนี่ยตอม่อที่เท่าไหร่เนี่ยคุณไปสะดวกคุณกับคุณกอบสุขไปสะดวกแต่บอกก่อนนะว่าร้านเขาไม่ได้ใหญ่มากเขามีที่จอดรถแหละมีที่จอดรถแต่ว่าเวลาเข้าไปแล้วบรรยากาศมันเหมือนกับเราไปนั่งกินข้าวบ้าน
0: ครับ
1: เมื่อวันเสาร์ที่ฉันไปกันทั้งครอบครัวเลยไปกัน7ชีวิตเลยไปก็คือคราวก่อนเนี่ยสั่งขนมจีนน้ำยาปูชุดเล็กคราวนี้ก็เป็นชุดใหญ
0: ่
1: แล้วก็สั่งอาหารปลาทอดขมิ้นเนื้อผัดพริกแกงถ้าคนชอบกินเนื้อนะเขามีเนื้อให้เลือกด้วยนะวากิวเนื้อสันเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยดิฉันไม่กินเนื้อไงแต่หลานกินเขาก็สั่งเนื้อมากินกันและอะไรอีกปลาทอดขมิ้นไอ้ที่อร่อยมากๆเลยต้องสั่งนะ
0: ครับ
1: สตอผัดกะปิกุ้งคุณดิฉันไม่กินสตอนะก็แบ่งหน้าที่กันไปนะไม่กินสตอดิฉันกินกุ้งไงดิฉันเสียสละไม่กินสตอก็บอกว่าขอเสียสละนะไม่กินสตอก็ใครกินสตอกินไปเนี่ยกินกุ้งแต่ไอ้น้ำผัดเขาว่าน้ำกะปิอ่ะแล้วรู้เลยว่ามันมีมะนาวบีบตอนท้ายอ่ะ
0: ครับ
1: คุณสมเกียรติคุกข้าวอร่อยมากเลิศนี่ยังกินน้ำลายอยู่นะแกงเหลืองเขาแกงเหลืองปลากระพงสั่งมาเลยวันนั้นแต่ที่พิเศษเลยและเลคคอมเมนต์นะถ้าคุณไปแล้วคุณต้องสั่งนะเต้าหู้คลองแงะเต้าหู้ทอดคลองแงะเป็นของทางใต้เขาเลยยังเคยไปยังใช่คือที่บ้านเนี่ยเคยได้มามีคนรู้จักกันเนี่ยส่งมาให้จากใต้เลยนะเต้าหู้คลองแงะแล้วเอามาทอดเองทอดยากมากยากที่สุดขนาดพี่สาวทำกับข้าวบ่อยๆนี
0: ่
1: ยังบอกว่าทอดยากยังบ่นเลยนะวันนั้นสั่ง2จานเลยนะจ๊ะความอร่อยของเต้าหู้คลองแงะคุณผู้ฟังอร่อยมากนะคะแล้วก็สาคูต้นโอ้เอ๋วนี่คือของหวาน
0: โอ้เอ๋ว
1: ใช่โอ้กุ้งทอดใบเล็บครุฑอ่ะ

0: อบคือโดนมากๆเลยนะคะแล้วมีอะไรอีกที่สั่งมากรุงทอบาเลอร์ปลาหมึกน้ำดำปลาหมึกน้ำดำคุณสมเกียรติคุณต้องกินคืออร่อยทุกเมนูนะคะแล้วร้านน่ารักพนักงานก็น่ารักคือร้านไม่ใหญ่มีโต๊ะไม่กี่โต๊ะวันนั้นเราโทรจองก่อนนะเพราะเราไปหลายคนนะคะก็เลยบอกน้องเขาว่าวันนี้เจ็ดที่จัดโต๊ะให้ด้วยโทรไปเขาก็รับจองนะแต่ร้านนี้อร่อยจริงฝีมือดีนะคะเขาบอกแม่หลวยแม่หลวยเดี๋ยวขอพูดถึงแม่หลวยวันพรุ่งนี้แล้วกันวันนั้นเจอตัวแม่หลวยด้วยมานั่งทำและใจดีด้วยนะไม่ได้รู้จักกัน
1: ก็เป็นเจ้าของร้าน
0: เป็นเจ้าของร้านนะคะแล้วก็แม่หลวยเนี่ยมีฝีมือมากๆเลยทีเดียวความน่ารักของพนักงานด้วยเดี๋ยวนั้นจะมาบอกพรุ่งนี้แล้วกันแล้วเวลาหมดซะก่อน
1: นั่นน่ะเรือน้ำมันยังไม่ไปสักที
0: เออใช่ใช
1: ่เออร้านเรือน้ำมันของคุณหนุ่ยเขาว่าอยู่ตรงแจ้งพัฒนาตรงข้ามมสท.
0: ค่ะ
1: หาสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นอาหารใต้แบบพังงาแบบภูเก็ตอร่อยสะอาด
0: ค่ะ
1: แล้วก็บรรยากาศดีก็รอพี่แก้วอยู่เนี่ย
0: เดี๋ยว1 2 4 6เดี๋ยวพูดเรื่องซีรีส์เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวขอเป็นพรุ่งนี้มีซีรีส์โดนใจหลายเรื่องเลยตอนที่ต้องพูดถึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เพราะวันนี้เวลาหมดแล้ว
1: รอฟังพรุ่งนี้วันนี้หมดเวลาครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นี้เวลา15 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ครบ27คนแล้วพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้กระบวนการตรวจพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วครบทั้ง27ร่างแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการรอเก็บตัวอย่าง DNA จากญาติเพื่อนำมาเปรียบเทียบและยืนยันตัวบุคคลด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามญาติของผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถติดต่อได้หากญาติเดินทางเข้ามาติดต่อและให้ตัวอย่าง DNA ด้วยตนเองขั้นตอนการเปรียบเทียบตรวจพิสูจน์คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันเพื่อดำเนินการยืนยันตัวบุคคลให้แล้วเสร็จซึ่งเบื้องต้นมีญาติเข้ามาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA แล้วเกินครึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีนี้ถึงแม้ญาติของผู้เสียชีวิตจะยืนยันอัตลักษณ์บุคคลว่าเป็นบุคคลในครอบครัวแต่ในกรณีนี้จะต้องมีการตรวจ DNA ยืนยันเอกลักษณ์บุคคลอีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการส่งศพคืนสู่ครอบครัวโดยคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 วันจึงจะสามารถส่งศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างชี้หมดเวลาถอดบทเรียนถึงเวลาต้องลงมือทำเพื่อไม่ให้เกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงซ้ำซากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ามีความคล้ายกับเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงเมื่อปี2552คือเป็นลักษณะการใช้วัสดุตกแต่งที่มีลักษณะติดไฟง่ายเป็นโฟมซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอีกปัจจัยคือการมีผู้ใช้บริการจำนวนมากซึ่งตามหลักการควรต้องคำนวณให้เหมาะสมกับพื้นที่และต้องคำนวณประตูหนีไฟให้เหมาะกับพื้นที่ด้วยโดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เชื่อว่าเมื่อตรวจสอบโดยพิสูจน์หลักฐานทั้งจากภาพถ่ายพื้นที่ระบบไฟฟ้าทางหนีไฟระบบระบายควันและจำนวนผู้ใช้บริการก็จะสามารถหาสาเหตุของความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับก็ได้มีกฎกระทรวงควบคุมสถานบริการปี2555ซึ่งกฎกระทรวงนี้ในพื้นที่โซนนิ่งแต่เมื่อเศรษฐกิจเจริญก็มีสถานบันเทิงเกิดขึ้นนอกเขตโซนนิ่งและมักเลี่ยงไปเปิดเป็นลักษณะร้านอาหารที่มีดนตรีซึ่งความเข้มงวดในการควบคุมก็จะน้อยกว่าสถานบริการดังนั้นวันนี้อาจจะต้องขยายกฎกระทรวงให้ครอบคลุมไปถึงร้านและสถานบ

0: ริการที่อยู่นอกเขตโซนนิ่งด้วยท่านนี้เชื่อว่าถ้าทำถูกต้องตามหลักเริ่มตั้งแต่วัสดุตกแต่งเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟง่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ามีระบบป้องกันมีระบบระบายอากาศมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ก็เชื่อว่าจะไม่เกิดเหตุลักษณะนี้อีกถึงเวลาเลือกถอดบทเรียนและลงมือทำสักทีเพราะเป็นปัญหาซ้ำซากและไม่ควรเกิดขึ้นอีกฝากขัง4ผู้ต้องหาแก๊งสวมสิทธิ์แจ้งเกิดมังกรจีนตำรวจสน.บางยี่เรือคุมตัว4ผู้ต้องหาชาวไทยและชาวจีนสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรมังกรจีนส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังซึ่ง4ผู้ต้องหานี้ถูกจับกุมเมื่อวันที่11กรกฎาคมส่วนผู้ต้องหาหญิงชาวจีน1คนที่เข้ามอบตัวกับตำรวจเมื่อวานนี้ยังถูกคุมตัวและสอบปากคำอยู่ที่สน.บางยี่เรือขณะเดียวกันวันนี้นายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ายื่นหลักฐานขอให้ตำรวจตรวจสอบกรณีต้องสงสัยการออกสูติบัตรให้กับบุตรชาวจีนโดยย้ำว่าเคสนี้มีพฤติการคล้ายกับเคสพ่อทิพย์มังกรจีนแต่ผู้กระทำความผิดอยู่คนละโรงพยาบาลกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโกนาเต้ยืนยันว่านักเตะทีมชาติฝรั่งเศสไม่กลัวทีมชาติสเปนอิบราฮิมาโกนาเต้ประกันหลังทีมชาติฝรั่งเศสตอบโต้กลับคำสัมภาษณ์ของลามินยามาลตัวรุกทีมชาติสเปนที่ว่าทัพตราไก่ควรยำเกรงทัพกระทิงดุก่อนเจอกันในรอบรองชนะเลิศเวิลด์ครับโดยกองหลังของเรอัลมาดริดยืนยันว่าเลบเดอร์สไม่เคยกลัวใครแต่ยังคงถ่อมตัวและไม่สนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภายนอกด้วยนอกจากนั้นโกนาเต้ยังย้ำด้วยว่าดิดิเย่เดชองกุนซือไม่มีแผนรับมือนักเตะคนใดคนหนึ่งของสเปนเป็นพิเศษแต่ยอมรับว่าภาพรวมของทีมชาติสเปนมีความอันตรายอย่างแท้จริงรอยคีนอดีตมิดฟิลด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจุดชนวนความบาดหมางกับอัลฟ์อิงเก้ฮาลันพ่อของเออร์ลิงฮาลันขึ้นมาอีกครั้งหลังเกมที่นอร์เวย์ตกรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลกโดยกล่าวว่าพ่อของฮาลันน่าจะเมาเลยส่งผลต่อการวิเคราะห์เกมสำหรับรอยคีนจุดชนวนความบาดหมางกับอัลฟ์อิงเก้ฮาแลนด์หลังฮาแลนด์ผู้เป็นพ่อโพสต์โซเชียลมีเดียแสดงความยินดีกับจูดเบลลิงแฮมและผู้ตัดสินพร้อมระบุว่านอร์เวย์ถูกล้นชัยชนะโดยผู้ตัดสินชาวฝรั่งเศสแกล้งมองดูแปงที่ปฏิเสธประตูที่2ของนอร์เวย์หลังจากการตัดสินว่าลูกชายทำฟาวล์เอเลียตแอนเดอร์สันจากนั้นคีนที่เคยเจตนายันใส่ฮาแลนด์จนบาดเจ็บหนักเมื่อปี2001แสดงความเห็นถึงคู่กรณีในอดีตว่าแอลกอฮอล์อาจจะส่งผลต่อการตัดสินเพราะอัลฟ์อิงเก้ฮาแลนด์ดูเหมือนดื่มแอลกอฮอล์อยู่ตลอดเวลาและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Techno for Life
7: ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
10: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคย มาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Vero สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: Acer 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: www.thaipbs.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Tech of Life นะฮะประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับนายวาพิสารห้ามอนรายงานตัวประจำการใน Tech of Life วันจันทร์ถึงวันศุกร์เหมือนเดิมแต่นายวาจัดวันจันทร์ถึงวันพุธนะจ๊ะก็ฟังได้ทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ใครยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งก็ตามไปกดกันด้วยที่ FM 99 Active Radio ใน YouTube นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถาม SMS ส่งมาได้ที่4689899ส่วนใครที่รับชมรับฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้แล้วก็ย้ำเหมือนเดิมว่านอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสไปถามไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้ในเพจนะครับมันจะเด้งเตือนมาที่ผมเองแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้หรือใครไม่รีบจะอินบ็อกซ์มาก็ได้ที่บอกว่าไม่รีบเพราะว่าอินบ็อกซ์มันไม่แจ้งเตือนไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่มันเป็นแบบนั้นนะครับก็อ่ะนั่นคือช่องทางติดต่อทั้งหมดนะฮะส่วนวันนี้วันจันทร์ก็เน้นตอบคำถามพูดคุยประเด็นทั่วๆไปละกันนะครับวันนี้มีเรื่องของ Apple เยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะทิ้งเป็นหัวเชื้อไว้เดี๋ยววันพฤหัสเผื่อดร.พุดิษฐ์จะมาต่อยอดดร.พุดิษฐ์บอกสร้างการบ้านให้ผมอีกแล้วนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าก่อนจะไปลุยกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังนะครับร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net เพียงแค่ล็อกเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net เนาะลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเสร็จแล้วซื้อบัตร mcord super fan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับโหวตเสร็จลุ้นรับของรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลหรือจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3ก็มีให้ลุ้นถึง5รางวัลนะครับยังมีตั๋วเครื่องบินสำหรับบินภายในประเทศจาก Bangkok Airways จำนวน24รางวัลแล้วก็ยังมี Go Gift Voucherอีกจำนวน5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 14:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะฮะมาลุยงานละงานนะครับก็พูดถึงฟุตบอลโลกก็แน่นอนได้รอบได้4ทีมสุดท้ายสำหรับแข่งขันรอบรองชนะเลิศแล้วคืนนี้ไม่มีบอลจะมีคืนพรุ่งนี้ได้พัก1คืนเย้

ดีใจจังเลยยินดีน้องแจ็คเข้ามาได้พักสองคืนดีใจจังเลยนะครับก็เป็นแล้วก็ไม่แน่ใจผมอันนี้ผมไม่ชัวร์สถิติใครรู้บอกหน่อยเป็นครั้งแรกไหมที่รอบเซมิไฟนอล4ทีมที่เข้าไปคือทีมที่มีแรงฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับ1ถึงอันดับ4พอดีไหมคือถ้าอิงตามฟีฟ่าworld ranking นะครับก่อนที่ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกจะเริ่มก็คือเขาประกาศ announce officially อย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายคือ11มิถุนายนก็คือก่อนฟุตบอลโลกก็เริ่มเนาะตอนนั้นก็แรงอันดับ1ตามคะแนนของคะแนนสะสมของ FIFA คืออาร์เจนตินาอันดับ2คือสเปนอันดับ3คือฝรั่งเศสและอันดับ4คืออังกฤษแล้ว4ทีมนี้ก็คือเข้าไปเจอกันในรอบเซมิไฟนอลรอบรองชนะเลิศคนนี้โดยไม่ได้นั่นหมายแต่เป็นอย่างที่หลายคนอยากให้มันเป็นนะครับก็ฝั่งนึงก็จะเป็นฝรั่งเศสเจอสเปนอีกฝั่งก็จะเป็นอังกฤษเจออาร์เจนตินาก็ไปลุ้นกันว่ารอบชิงชนะเลิศจะเป็นการรีแมตช์ของฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วหรือเปล่าตอนนั้นเป็นฝรั่งเศสเจออาร์เจนตินาแล้วก็เป็นอาร์เจนตินาที่เอาชนะไปได้ถูกไหมก็ไปรอลุ้นกันนะครับไปรอลุ้นกันอีกทีนึงนะก็เตะคืนวันพรุ่งนี้ก็คือเช้าวันพุธตีสองถูกไหมครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสตีสองตามนี้นะฮะตามนี้ก็สู้ๆสู้ๆอ่ะผมว่าก็น่าจะสมใจหลายๆคนแหละเนาะนะครับอ่ะสวัสดีคุณณัฐสอนด้วยนะครับอ่ะวันนี้ไปอัปเดตข่าวนิดนึงยังมีใครรออยู่ไหมกับเทศกาล Back to School ของ Apple นะครับคือปกติแล้วอ่ะ Back to School มันควรจะมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนซึ่งมันก็แฮ่วไปใช่ไหมแล้วพอมาต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนที่เขามีการปิดสโตร์หลายคนก็ไอ้ Back to School มาแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ Apple ขึ้นราคาถูกป่ะซึ่งตอนนั้นก็ใช้คำว่าเทียร์หนึ่งของบรรดาข่าวลือ Apple ไม่ว่าจะเป็นหมิงชิงคูหรือจะเป็นมาร์คเกอร์แมนก็หน้าแตกแล้วหน้าแตกอีกนะครับเพราะว่าไอ้ตอนที่หลังจากที่ Apple ขึ้นราคาตอนนั้นก็จะเป็นหมีชิงคูนะครับที่ออกมาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คือเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วแบบเดี๋ยวเขาจะประกาศแม็กทูสกูอ่ะปรากฏก็แฮ่วพอมาสัปดาห์นี้ก็เป็นทางด้านของมาร์คเกอร์แมนแห่งบลูมเบิร์กออกมาบอกว่าเดี๋ยวแม็กทูสกูจะประกาศเนี่ยแหละเร็วๆนี้ภายในสัปดาห์นี้แหละนะครับภายในจริงๆเขาใช้คำว่า in the next few days อันนี้เขาพูดตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐเพราะนั้นก็หมายความว่าก็น่าจะประกาศไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็รอลุ้นอีกทีว่า back to school จะมาหรือเปล่าแต่คำถามเดียวก็คือยังมีใครรออยู่ไหมกับเทศกาล back to school นะครับเหตุผลเพราะว่า Apple ขึ้นราคาไปแล้วไงพอ Apple ขึ้นราคาต่อให้ไปใช้สิทธิ์educational คือสิทธิการศึกษาใดๆก็ตามมันก็ลดไม่ได้เท่าแบบที่ Apple ขึ้นแน่ๆนึกออกป่ะใช่ป่ะก็จบ ก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับว่าไม่มีปัญหาใดๆก็ตามนั้นเลยนะครับก็แต่รอรู้แล้วกันยังมี Back to School สัปดาห์ที่แล้วมีทิงคูนั่นแตกไปละเดี๋ยวมาดูสัปดาห์นี้มาร์คเกอร์แมนจะหน้าแตกหรือเปล่านะครับลงท้ายด้วย3106นะครับใช้หัวชาร์จ10วัตต์ชาร์จมือถือที่รองรับ45วัตต์ทิ้งไว้ทั้งคืนทิ้งไว้ทั้งคืนรอการอัปเดตอาจจะน้อยมีผลกระทบอะไรไหมไม่มีครับนอกจากแบตเต็มแล้วไม่มีผลกระทบอะไรครับก็นอกเหนือจากแบตเต็มก็ไม่มีอะไรคือหมายผมไม่ได้ถามคำถามนี้เกิดจากความกังวลไหมว่าเฮ้ยมือถือหัวชาร์จเราแค่10วัตต์แต่มือถือเรา45วัตต์มันจะดึงไฟโอเวอร์โหลดหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยกังวลเรื่องนี้หรือเปล่าคำตอบก็คือมันไม่โอเวอร์โหลดนะครับคือเข้าใจแหละว่ามือถือรองรับชาร์จไวสูงสุดที่45วัตต์แต่เวลาเขาพูดถึงสเปคอ่ะเขาใช้คำว่าชาร์จไวสูงสุดมันไม่ได้หมายความว่าชาร์จไว45วัตต์ตลอดเวลานึกออกป่ะเพราะฉะนั้นปกติแล้วหลักการทำงานของโทรศัพท์มือถือกับหัวชาร์จก็คือมันจ่ายเอาหัวชาร์จก่อนจ่ายไฟสูงสุดเท่าที่โปรโตคอลของอุปกรณ์ทั้ง2อย่างรองรับและแมทชิ่งกันในกรณีนี้หัวชาร์จมันจ่ายไฟได้สูงสุดแค่10วัตต์ต่อให้มือถือจะ45วัตต์มือถือจะ65วัตต์มือถือจะ100วัตต์120วัตต์แต่หัวชาร์จมันได้แค่10วัตต์มันก็เรียกไฟได้สูงสุดมือถือก็จะเรียกไฟจากอุปกรณ์ชาร์จกรณีคือหัวชาร์จของคุณนะเนาะก็ตามกำลังสูงสุดที่มันทำได้ก็คือ10วัตต์แค่นั้นเลยมันก็10วัตต์ไปเรื่อย
ก็แค่นั้นเองครับไม่มีปัญหาใดๆไม่มีปัญหาใดๆนะครับสบายใจได้ไม่มีการโอเวอร์โหลดไม่มีอะไรถ้าในกรณีที่แบบหัวชาร์จอยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานทุกอย่างนะไม่ควรจะมีมันไม่ควรมีปัญหาอะไรนะครับมันไม่ควรมีปัญหาอะไรนะครับสวัสดีคุณณัฐสรด้วยนะครับสวัสดีคุณครับเค้กนะครับขอแม่นๆเลยสเปนฝรั่งเศสผมชอบสเปนว่ะคือถ้าเอาระบบเป็นตัวตั้งชอบสเปนแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าแล้วถ้าคิดว่าใครๆจะเข้าชิงผมว่าอาจจะเป็นฝรั่งเศสผมแค่รู้สึกว่าฝรั่งเศสมันมีใช้คำว่าอะไรดีนะมันมีตัวผู้เล่นในระดับที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้เยอะกว่าสเปนอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ะประธานใช่ไหมเอ็มบัปเป้จะเป็นโอลิเซ่อะไรเงี้ยบาโคล่าดูเออะไรเงี้ยครับมันแนวรุกมันดูแบบตัวนี้สร้างผลงานไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวแล้วมันจะมีขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็แต่ถ้าเกิดถามว่าชอบใครมากกว่าชอบสเปนแต่ถ้าคิดว่าสุดท้ายใครจะเข้าจริงผมคิดว่าจะเป็นฝรั่งเศสส่วนคู่อังกฤษอาร์เจนตินาเอาตรงผมอยากให้เป็นรีแมตช์ของรอบชิงเมื่อ4ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นอาร์เจนละกันอังกฤษตอนนี้เหมือนพึ่งจู๊ดคนเดียวยังไงไม่รู้ก็ตามนั้นนะฮะถ้าเกิดสุดท้ายก็ท้ายสุดอีกสมมติถ้าทายถึงรอบชิงถ้าเกิดเป็นคู่ฝรั่งเศสเจออาเจนผมก็ให้อาเจนเพราะผมอยากให้เมสซี่จบอาชีพตอนนี้คือน่าจะเป็นฟุตบอลโลกหนสุดท้ายของเมสซี่ถูกไหมก็อยากให้เมสซี่อำลาทีมชาติแบบสมเกียรติประธานเต้รอได้ประธานเต้ยังอายุน้อยยังได้อีกหลายสมัยสบายๆประธานเต้แค่เอา4ปีข้างหน้าแค่นั้นนะครับคุณมิ้ง1804พี่บอสหาพ็อกเก็ต Wi-Fi สำหรับใช้ในรถกับเดินทางไปพักโรงแรมต่างจังหวัดในงบประมาณไม่เกินเนี่ยโหจะใช้20อุปกรณ์เนี่ยนะไม่น่าไหววะใช้20อุปกรณ์ไม่น่าไหวจริงๆคุณผมนึกไม่ออกเลยคือเอาแค่พ็อกเก็ต Wi-Fi ในงบประมาณ 1,000 ก่อนพ็อกเก็ต Wi-Fi ในงบ 1,000 นะครับมันก็ไม่ได้ดีมากนึกออกปะมันก็จะอันที่แน่ๆคือมันได้แค่ 4G ปกติแน่ๆครับมันยังมีอย่างพวกแบบตัวไหนเดียอ้าว TP Link หาซื้อง่ายๆแล้วกันเนาะ TP Link M7000 TP Link M7000 อยู่มัน 1,000 บวกลบพอดีเด๊ะๆนะครับก็จะรองรับความเร็วสูงสุดได้300เมกะบิตรองรับ 4G เนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันใช้20อุปกรณ์พร้อมกันผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าเวลาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กในกรณีของผมใช้คำว่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi แล้วกันนะจะอยู่ในรูปแบบของ Pocket Wi-Fi จะอยู่ในรูปของเราเตอร์หรืออะไรก็ตามอะไรแบบนี้ตัวที่กำหนดว่าอุปกรณ์กระจาย Wi-Fi เหล่านั้นจะรองรับอุปกรณ์เชื่อมต่อพร้อมกันได้สูงสุดเท่าไหร่อ่ะมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยปัจจัยแรกคือชิปประมวลผลก็คือ CPU ของตัวอุปกรณ์นั้นๆกับ2คือปริมาณ RAM ROM ของตัวอุปกรณ์นั้นๆนะครับซึ่งพอเป็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Pocket Wi-Fi หรือแม้กระทั่งเราเตอร์ในราคาประหยัดมันไม่ได้ให้2อย่างนี้มาในที่ performance ที่ดีอ่ะ CPU ก็ไม่ใช่สูงแน่ๆ RAM ROM ก็ไม่ได้เยอะแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้รองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันได้สูงสุดมากถึงระดับ20อุปกรณ์อย่างตัว TP-Link M7000 น่ะถ้าอิงตามสเปคของ TP-Link บนหน้าเว็บเลยเขาจะเขียนว่ารองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันเรื่องสูงสุดประมาณ10อุปกรณ์แต่พูดเสมอว่าอันนั้นมันคือขีดจำกัดสูงสุดถูกป่ะแล้วเราก็จะพูดผมก็จะพูดบ่อยทุกครั้งไม่เฉพาะกับอุปกรณ์เหล่านี้หมายถึงว่าเรื่องความเร็วอะไรด้วยเวลาเขาเคลมไว้ที่สูงสุดเท่าไหร่อยากให้ผ่อนลงมาสักหน่อยนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะหวังผลว่ามันจะใช้งานหลายอุปกรณ์พร้อมกันได้แค่ไหนโดยที่ไม่น่ามีปัญหาใดๆสำหรับ TP-Link ตัว M7000 ผมให้หรือว่า Pocket Wi-Fi ตัวอื่นก็ได้ในงบราคา 1,000-2,000 เนี่ยผมว่ามันได้สูงสุดราวๆประมาณสัก 7-8 อุปกรณ์อะโดยหวังผลว่าไม่มีปัญหาโอเคอาจจะต่อได้10จริง12จริงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆระหว่างนั้นได้ถ้าใช้งานพร้อมกันทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดหา20อุปกรณ์นึกไม่ออกจริงขออภัยด้วยอันนี้ไม่มีแนะนำเลยครับผมนะฮะคุณอันดีสอนสวัสดีครับนายบอสอินฟินิกโน้ต60 Pro เล่นเกมเป็น

อย่างไรบ้างก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้คำว่าก็ไม่ได้ดีที่สุดในงบประมาณหมื่นบวกลบที่หาได้แล้วกันแต่ถามว่าเล่นได้โอเคไหมโอเคนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่างตัว Snapdragon 7 S Gen 4ถ้าให้เทียบมันก็น่าจะใกล้เคียงกับพวก Snap พวก Dimensity 8300อยู่นะไม่ใช่สิอันนี้7 S Gen 4เนาะถ้า 7S Gen 4น่าจะใกล้เคียงกับพวก Dimensity 7300 7400 Ultra นะครับก็ถือว่าโอเคก็ตอบสนองได้ดีแต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดในงบประมาณนี้แต่ว่าถ้างบประมาณนี้มันหายากแต่มันหาได้ก็คือตัวเหมือนเดิม iQ Neo 10หายากแต่หาได้ครับถ้าเน้นเกมนะไอคูนิโอ10หรือแม้กระทั่งตัวของขอดูแป๊บมันจะมีโปโคด้วยครับโปโคงบนี้น่าจะเป็น X8 Pro ป่ะขอดูก่อนแป๊บหนึ่งจะมีโปโค X8 Pro อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในงบประมาณหมื่นบวกลบจริงๆมันจะมาหมื่นนิดๆอ่ะหมื่นนิดๆตัวแรม8 256นะอันนั้นจะได้เป็น Dimensity 8500 Ultra ซึ่งมันแรงกว่า 7S Gen 4อยู่พอสมควรอะแรงกว่ากันประมาณ 30-40% เลยทีเดียวหรือถ้าเกิดหา iQOO Neo 10ตัวที่เป็นแรม8 Storage 256ได้ iQOO Neo 10มันใช้เป็น Snapdragon 8S Gen 4ซึ่งมันก็แรงกว่าตัว Dimensity 8500 Ultra ขึ้นไปอีกจิกนึงด้วยแล้วก็ถ้าเป็นช่วง Double Day ที่ผ่านมาช่วง7เดือน7ที่ผ่านมามันตัว RAM 8 Storage 256ของตัว iQOO Neo 10มันหาได้ในออนไลน์อยู่ราวๆประมาณ 9,000 กว่าบาทประมาณหมื่นมีทอนอ่ะเพราะนั้นก็ไม่น่าใช่ตัวเลือกที่ดีถ้าคุณมีงบประมาณหมื่นหนึ่งแล้วคุณเน้นเกมแล้วจะไปเลือกตัว Infinix Note 60 Pro แต่ถ้าเกิดเอาราคาปกติแบบซื้อผ่อนย้ำว่าแบบซื้อผ่อนไม่ใช่ราคาช้อปปิ้งออนไลน์ที่มันซื้อผ่อนไม่ได้ก็ไอคูตัว Infinix Note 60 Pro ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้ใช้คำว่าแรงตามราคาไม่ได้แรงเกินราคาของมันละกันนะครับประมาณนี้คุณมิ้งพิมพ์ผิดครับไม่เกิน10อุปกรณ์งั้นก็นั่นแหละครับ TP-Link M7000 ก็ได้ครับอยู่ในงบพอดีเด้ะนะครับคุณครับเค้กรอบ4ทีมนี้ผมขอเชียร์อังกฤษแบบเต็มตัวเลยครับเพราะเป็นทีม Arsenal Collection อ๋อโอเคคุณพิพิแมนจัดไหมป๊อปคอร์นกล้อง iMac Nolan อ๋อหมายถึงตัว Odyssey หรือปะหรือหมายถึงตัวไหนอะอันนี้หมายถึงอะไรอะหมายถึง The Odyssey ปะโอดิซี่ไม่ค่อยชอบหนังแนวนี้ว่ะเอาตรงๆตอนนี้หนังถ้าเอาหนังโรงที่คิดว่าจะเสียตังรอบถัดไปที่จะเข้าไปดูน่าจะไปรอนู่นเลยครับไออะไรโฮปของนาฮงจินนะครับมันจะเข้ากันยานี้มั้ยถ้าผมจำวันเป๊ะๆไม่ได้นะครับมันจะเข้าประมาณใช่ไหมประมาณกันยาแต่ผมจำวันไม่ได้โฮปอะครับที่เป็นแบบหนังเกาหลีฟอร์มยักษ์ของเกาหลีของนางจินอะแล้วเป็นเกี่ยวกับเอเลี่ยนอะนั้นน่าดูแบบปล่อยเทรลเลอร์มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปล่อยเทรลเลอร์ตัวใหม่ใหม่อันโอ้โหเดือดจัดมากเดือดจัดมากๆนะครับมีผีเปรตด้วยหลายคนแซวเอเลี่ยนที่โผล่มาตอนท้ายเหมือนเปรตเลยครับพี่ก็ขายจริงด้วยนั่นแหละน่าดูสำหรับโฮปนะครับก็คิดว่าหนังเงี้ยอยากดูในโรงแต่พอเป็นโอดิซี่มันผมไม่ค่อยอินกับอะไรที่เป็นกรีกโรมันอะไรขนาดนั้นนะเนาะก็อาจจะไม่ได้ดูในโรงแหละในความคิดผมนะแต่ถ้าคุณฟิตแมนมาดูแล้วก็มาบอกด้วยแล้วกันว่ามันแบบสมมงไหมอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกยังไงกับเฮเลนที่แบบเป็นนักแสดงผิวสีอะไรเงี้ยว่าแบบมันเข้ากับบริบทของตัวหนังหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็มาบอกเล่ากันได้นะจ๊ะแต่คงไม่ได้ดูในโรงอ่ะคงรอดูสตรีมมิ่งสำหรับ The Odyssey ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าในแพลตฟอร์มไหนแต่ลึกอยากให้เข้า Netflix ไม่ก็ Apple TV เพราะถ้าเข้าอันอื่นบิตเรทแย่มากถ้าเข้าสตรีมมิ่งอยากหวังผลอยู่แค่2อันจริงๆกลัวจะไปเข้า HBO จังเลย

ออประมาณนี้นะครับอ่ะเล่าข่าวต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้พูดถึง Apple Back to School ที่ Mackerman บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาต้นสัปดาห์นี้ก็รอลุ้นละกันนะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของชิปต่างๆของ Apple นิดนึงนะครับคืออย่างตอนเนี้ยที่เตรียมเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ก็คือตัว iPhone 18 Pro 18 Pro Max รวมถึง iPhone Ultra นะครับที่เป็นมือถือจอพับตามข่าวลือเนาะสเปคที่หลุดออกมามีเรื่องนึงก็คือเรื่องของตัวชิปโมเด็มนะครับตามข่าวลือเขาบอกว่าจะใช้ชิปตัว Apple C2 ก็จะเป็นตัวรุ่นที่2ต่อจาก C1 ที่เคยใช้มาแล้วใน iPhone 16e ใน iPhone 17e รอบนี้ก็จะถึงรุ่น Pro นำมาใช้บ้านแต่ว่าจะแอดวานซ์ขึ้นเป็นตัว Apple C2 นะครับถ้าใครจำได้ก่อนหน้านี้ Apple จะพึ่งพาไม่ว่าจะเป็น Qualcomm นะครับหรือว่า Broadcom นะครับในการที่จะเป็นคนที่รับหน้าที่จัดหาชิปที่เป็นชิปด้านสื่อสารมาใช้ในอุปกรณ์ของ Apple ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง iPhone iPad ผลิตภัณฑ์ Mac อะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆ Apple คือต้องบอกก่อน Apple C modem เนี่ยมันเป็นผลผลิตจากการที่ Apple ไปซื้อแผนกพัฒนาโมเด็มต่อมาจาก Intel เมื่อโอ้หลายปีก่อนนู้นนะครับเพิ่งมาออกผลิดอกออกผลเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งมันก็โอเคในอย่างในตัว Apple C1 ที่ใช้ใน iPhone 16e หรือ 17e ก็ค่อนข้างจะได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยคาดหวังสูงใน Apple C2 แต่ไม่ได้หมายความว่าพอมี Apple C Series ที่เป็นชิปโมเด็มแล้ว Apple จะเริ่มพึ่งพาทั้ง Qualcomm และ Broadcom นะครับเพราะว่าล่าสุดมีรายงานออกมาว่า Apple ได้บรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่ในการให้ Broadcom นะครับทำหน้าที่รับหน้าที่จัดส่งพัฒนาชิปโมเด็ม Apple ยืดออกไปจากสัญญาเดิมจะหมดในปี2028ยืดออกไปเป็น2031นะครับนักวิเคราะห์ในสำนักข่าวรอยเตอร์หรือหลายแห่งก็พูดตรงกันว่าอย่างตัว Apple C Series เนี่ยนะปัจจุบันมันหวังผลได้หลักๆเฉพาะในเรื่องของตัวพวกเครือข่ายโทรศัพท์หรือไม่ก็ตัว Wi-Fi แต่ว่าถ้าเกิดแบบ All in One ทั้งหมดเอาเรื่องบลูทูธเรื่องอะไรไปด้วย Apple ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับอย่างว่า Apple C Series ที่เป็นชิปการสื่อสารไร้สายนะก็เลยต้องพึ่งพาอาศัยทั้ง Broadcom และ Qualcomm อยู่รวมถึงกำลังการผลิตก็ยังไม่ได้สามารถครอบคลุมกับซัพพลายเชนทั้งหมดของ Apple ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะได้เห็นชิปอุปกรณ์ไร้สายชิปพวกเน็ตเวิร์กพวกที่เป็นไวเลสคอนเนคทิวิตี้ของ Qualcomm และ Broadcom ในอุปกรณ์ Apple ต่อไปอย่างน้อยก็ถึงปี2031ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวใหญ่ของ Apple ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องข่าวที่ว่า Apple พยายามที่จะไปร้องขอให้รัฐบาลตัวเองก็คือรัฐบาลสหรัฐผ่อนผันแล้วก็ช่วยเจรจาด้วยนะนอกจากผ่อนผันแล้วให้ช่วยเจรจาด้วยกับทางด้านของรัฐบาลจีนนะครับในการที่จะให้เอาชิปหน่วยความจำจากผู้ผลิตของจีนรายใหญ่อย่าง CXMT นะครับมาใช้ได้นะครับเพราะปัจจุบัน CXMT โดนแบนอยู่โดยกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับอะไรเงี้ยนะครับหลายคนก็เอ้ยนี่ไงทางออกแล้วแน่นอนเลยแอปiPhone ยังไม่ได้แพงขึ้นหรอกอะไรเงี้ยนะครับบอกไว้ก่อนที่เขาเจรจาทั้งหมดทั้งมวล นะครับคือถ้าย้อนความเนี่ยไอตัว CXMT นะครับไม่ค่อยอยากอ่านชื่อจีนเลยชื่อเต็มๆเขาคืออะไรอ่ะชางซินเมมโมรีเทคโนโลยีเราเรียกกันว่า CXMT แล้วกันเนาะเป็นถือว่าอยู่ในยุทธศาสตร์หนึ่งของจีนในการที่จะพึ่งพาตัวเองนะครับจะใช้คำนี้เพราะฉะนั้นจริงๆก่อนหน้านี้มันก็จะมีผู้ผลิตแรมเอาใช้คำว่าแรม PC เลยนะอย่างของ Corsair นะครับก็เคยมีข่าวว่าไปเจรจาแล้วก็ใช้ชิปตัวที่เป็น DRAM จากทางด้านของ CXMT หลายคนก็เอาแล้วทางออกแรมจีนทำให้ตลาดโลกอุกลงแต่ต้องบอกก่อนว่าอย่างแรมของ Corsair เองที่ใช้ชิป DRAM ของทางฝั่งของ CXMT เนี่ยเขาขายเฉพาะในจีนเขาไม่ขายนอกประเทศจีนนะครับหรือ Lenovo ตัว Lenovo เองโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะวางจำหน่ายในจีนก็จะเริ่มหันมาใช้ตัวชิปแรมชิป DRAM นะครับจาก

0: AMD เหมือนกันซึ่งก็จะเป็นรุ่นเฉพาะที่วางขายในจีนไม่ขายนอกประเทศจีนเช่นเดียวกันที่ Apple พยายามเจรจาแล้วมีข่าวอยู่ตอนนี้แล้วพยายามมีหลายคนหลายเพจพยายามตีข่าวนี่ไง Apple มีทางออกแล้ว Apple จะไม่ขึ้นราคาต้องบอกก่อนว่า Apple เจรจาเพื่อเอา RAM หรือหน่วยความจำของ CMT มาใช้ใน iPhone จริงแต่ใช้กับ iPhone ที่วางขายเฉพาะในจีนไม่ใช่วางขายทั่วโลกวางขายทั่วโลกยังอาศัยเม็ดแรมจากทางด้านของ SK Hynix จาก Micronจาก Samsung เหมือนเดิมหลักๆน่าจะเป็น SK Hynix กับ Micron มั้ง Samsung น่าจะเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่านะครับแต่โอเคมันอาจจะช่วยผ่อนได้นะครับเพราะว่าหลายคนก็น่าจะพอรู้ว่าตลาดจีนถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของ Apple โดยเฉพาะ iPhone ถ้าเกิดเอายอดขายเฉพาะในจีนตีเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย iPhone ทั้งโลกนะครับยอดขายในจีนจะคิดว่ามีสัดส่วนอยู่ราวๆคร่าวๆประมาณ1ใน5หรือประมาณ 20% ของยอดขายทั้งหมดในแต่ละปีของ Apple นะครับก็นั่นแหละแต่ว่าคืออย่างที่ต้องเข้าใจก่อนว่า CMT มันเกิดมาเพราะนโยบายของรัฐบาลจีนในการที่จะพยายามพึ่งพาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกฎหมายมันก็เลยมีข้อบังคับอยู่อันนึงว่าโอเคเอาไปขายกับใครก็ได้แต่อุปกรณ์ที่ใช้ตัวเม็ดแรมจาก CMT เน้นขายเฉพาะในจีนก็คือทําจีนทําจีนใช้นึกออกใช่ไหมวนอยู่ในประเทศประมาณนี้ตามข่าวลือเนาะก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะฮะลงท้ายด้วย4490 Evil Dead Burn ในบอสผีใช่ไหมยังไม่ได้ดูเลยเห็นเขาว่าเดือดมากยังไม่ได้ดูเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงครับสนุกไหมหลังๆไม่ค่อยได้ดูหนังผีด้วยว่ะเรื่องสุดท้ายที่ดูจำไม่ได้แล้วว่ะเรื่องสุดท้ายที่เป็นผีวิสาที่ดูน่าจะเอ็กโซซิสสักภาคนึงอะในบนสตรีมมิ่งแล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยนะไม่ค่อยได้ดูหนังช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูอะไรด้วยซีรีส์ความบันเทิงซีรีส์ที่ดูตอนนี้ก็น่าจะเรื่องเดียวเลยก็คือผู้จัดการคิมอันเดียวเลยที่แบบยอมตื่นตีสี่ตีห้ามานั่งดูเพราะว่าที่ต้องดูตีสี่ตีห้าเพราะเวลาอื่นต้องไปทำอย่างอื่นก็มีเวลาดูอยู่แค่ช่วงนั้นช่วงเดียวนะครับยังดีที่มาเช้าวันเสาร์จริงคือมันศุกร์กับเสาร์ใช่ป่ะผมจะดูเช้าวันเสาร์กับเช้าวันอาทิตย์ก็พอจะรอดหน่อยนะครับคุณอะไรเนี่ยวะสันอะไรสักอย่างลงท้ายด้วย2212สวัสดีครับได้บอสสุดท้ายก็ไม่ได้ดูบอลโลกสดสักคู่เราไม่ได้ดูผ่านช่องทางธรรมชาติด้วยได้แต่ฟังบอลสดก็นี่ไงเดี๋ยว4นัดสุดท้ายก็คือรอบรอง2นัดรอบชิงที่3แล้วก็รอบชิงชนะเลิศโมโนแม็กเขาถ่ายทางฟรีทีวีทั้ง4แมตช์เลยก็ไปดูก็ได้นะครับ15:37 ขออนุญาตพักเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามต่อนะครับก็ส่งมาถามมาได้เรื่อยๆนะครับที่ SMS 4689899รวมถึงทาง YouTube FM 99ที่บริโภคพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: เทคโนโลยี for life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
4: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
7: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: บอลโลกสตอรี
9: ่ส่วนเฮืองมินสถิติดาวซันโวสูงสุดของเอเชียในบอลโลกหากพูดถึงสถิติส่วนตัวของนักเตะเอเชียในยุคปัจจุบันซุนฮึงมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครองสถิติเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดโดยครองสถิติร่วมกับปาร์คคีซองล่านจองวานที่จำนวน3ประตูแต่สถิติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือซุนยิงได้ในฟุตบอลโลก3นัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลูกยิงไกลสุดสวยใส่เม็กซิโกในปี2018และลูกตอกย้ำชัยชนะใส่เยอรมนีในนาทีที่90+6นอกจากนี้เขายังทำสถิติเป็นนักเตะเอเชียที่มีความเร็วในการวิ่งสปรินต์สูงอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์ในเวิลด์คัพปี2022แม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันการบาดเจ็บลงเล่นก็ตาม

0: 2 0 1 6 7 3 6
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยติดตามข่าวสารโปรโมชั่นรวมถึงสินค้าใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้าเอเซอร์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนของเอเซอร์ก็ตามนะครับมีออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของเอเซอร์ที่ Acer Online Store เนาะ store.acer.com/th-th นะครับมาลุยกันต่อ SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะฮะมาลุยกันต่อนะครับคุณลงท้ายด้วย7723แล้วกันอ่านข้างหน้าไม่ออกคุณธรัตอะไรสักอย่างหนึ่งนะบอสครับ Poco M8 Pro 5G ดีไหมจะเอามางานวิ่งงานโบลนะครับคุณอหวังก็โอเคนะถ้าในงบประมาณ 7,000 บวกลบตัว Poco M8 ก็เป็นตัวเลือกที่ผมว่าโอเคนะสำหรับ M8 Pro อะชิปดีอยู่แล้วครับ Snapdragon 7S Gen 4ก็ถือว่าดีปกติแล้วชิปนี้เรามักจะเจอกันอยู่ในช่วงเล้งประมาณ 9,000 ถึง 10,000 นะปัจจุบันแต่อันนี้มันคือราคาเปิดจริงมัน 8,900 ใช่ป่ะตอนราคาปัจจุบันที่หากันได้อยู่มัน 7,500 ไม่เกิน 8,000 แล้วอะเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นตัวที่โอเคแบตเตอรี่ก็ให้มาค่อนข้างเยอะ6,500 มิลลิแอมป์แอร์นะครับก็เวิร์กก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะครับจอใหญ่ด้วยนะครับก็เวิร์กดีเวิร์กดีเวิร์กดีเล่นได้ครับเล่นได้ถ้าเกิดมีงบอยู่ช่วงประมาณไม่เกิน 8,000 เนาะ 7-8,000 ตัว M8 Pro 5G เป็นตัวเลือกที่ไม่แย่อะไรเลยนะครับเล่นได้นะครับคุณเข้าเค้กไข TikTok เปิด YouTube เจอจากคลิปน้องเนเน่ที่ไปสร้างชื่ออยู่บนเวที American Got Talent อีกแล้วนะครับจริงๆน้องก็ดังอยู่แล้วประมาณนึงเนาะเพราะว่าน้องเขาเล่นเปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตจริงผมก่อนหน้าที่จะมีคลิปที่อเมริกันก็อตทาเลนต์ก็ผมก็เคยผ่านหน้าผ่านตาน้องอยู่แล้วเพราะว่าก็เห็นใน YouTube มาสักระยะใหญ่แล้วอะรอยัลเนเน่นะครับน้องเล่นกีตาร์เจ๋งดีแล้วก็จริงน้องเล่นสายร็อกด้วยไงแล้วเพลงที่น้องเล่นก็เพลงยุคผมเกือบทั้งนั้นเลยอะก็เลยค่อนข้างชอบอยู่จริงๆก็โอเคแต่เขาเข้าใจได้พอไปอยู่บนอเมริกันก็อตทาเลนต์มันก็จะดูแมสหน่อยอะไรเงี้ยนะครับล่าสุดมีสื่อไทยทำพอดแคสต์คุยกับน้องเพียบเลยนะตอนไปหาดูแล้วกันนะครับคุณบิลิวสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีด้วยนะฮะคุณเลมินาพาร์คทราบว่าพี่บอสจ่าย Early Bird ให้ Monomax สำหรับค่าดูพรีเมียร์ฤดูกาลหน้าและได้ดูบอลโลกตลอดการแข่งขันแถมด้วยถือว่าคุ้มมากเลยอย่างนี้ถ้าจ่ายดูบอลโลกอย่างเดียวราคานั้นแพงมากดูรอบจริงฟรีดีกว่าก็มันคืออย่างนี้ก่อนผมใช้คำว่าผมไม่คิดว่ามันคงมีแหละนะแต่มาผมไม่คิดคือไอ้แพ็กเกจที่สมัครอะครับหมายว่าถ้าเอาสมัครตอนนี้ก่อนหน้านี้แล้วกันไอ้ 5,900 อะไรเงี้ยคือต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่แพ็กเกจบอลโลกอะมันเป็นแพ็กเกจดูพรีเมียร์ลีกเพียงแต่เขาแถมการดูบอลโลกใช้คำนี้แล้วกันถ้าพูดได้ถูกอะเนาะมันคงมีแหละที่คนยอมสมัครแล้วเดี๋ยวพอหมดช่วงบอลโลกแล้วเขาไม่ดูพรีเมียร์เขาคงเอาแอคเคาท์เข้ามาขายผมว่าคงมีก็รอช้อนกันก็ได้มั้งแต่ผมมาสมัครตั้งแต่ตอน Early Bird แล้วก็ได้อยู่แล้วซึ่งตอน Early Bird ไม่มีใครรู้เลยว่าจะได้ดูบอลโลกหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่มีใครประกาศด้วยว่าใครได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดตอนนั้นยังเถียงกันอยู่แล้วรัฐบาลควรซื้อไม่ควรซื้อนึกออกปะเพราะนั้นสำหรับผมถือว่ามันแค่ส้มหล่นแล้วกันแต่ว่าไอ้ราคาที่จ่ายไอ้ตอนที่จ่ายมันไม่ได้คิดถึงบอลโลกนึกว่ามันคิดถึงแค่ดูพรีเมียร์ลีกนี่แหละแล้วผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นแฟนหงด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงกันว่าโอเคงั้นเราจับมือเราหารกันเนาะอะไรเงี้ยก็จบก็แค่นั้นก็เลยสมัครตั้งแต่ Early Bird ไปตั้งแต่ตอนนู้นที่ 4,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยนั่นแหละก็จบไปแล้วนะครับก็หารออกมาตกคนละประมาณจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้ว่ะเพราะว่าถ้าจ่ายจริงอ่ะรวมแวดอะไรแล้วอ่ะมันไม่ใช่ 4,490 มันจะบวกแวดแล้วมันจะอยู่ที่ 4,813 บาท 93 สตางค์อันนี้เป๊ะๆเลยนะอันนี้แบบเป๊ะๆให้เลยนะมันจะจ่ายที่ราคานี้ก็หาลงมาก็นั่นแหละครับตกประมาณคนละประมาณ ท่าไหร่อ่ะ 2,400 something อ่ะเออก็นิดหน่อยอะไรเงี้ยตอนนั้นที่หารกันนะคุณ Butterfly Instar 360อันนี้บอกไว้ก่อนต่อให้สมมุติอันนี้สมมุติเฉยๆนะครับสมมุติว่าย้อนเวลากลับไปแล้วแบบอยู่ๆมอนามาบอกว่าโอเคสมมุติเราได้สิทธิ์ฟุตบอลโลกแต่เราไม่ได้ให้คนที่สิทธิ์ Early Bird ดูแล้วก็ให้แบบออกแพ็คเกจเป็นแพ็คเกจฟุตบอลโลกดูอย่างเดียวสมมุติสมมุติถ้าเขาทำย้ำว่าสมมุติสมมุติถ้าออกมาในราคาสักประมาณแบบทั้งทัวร์นาเมนต์สมมุติเขาคิดสมมุตินะผมคิดอยู่แบบ400 500 600ผมก็คงจ่ายแหละเออผมก็คงจ่ายแหละถ้ามันอยู่ในราคาประมาณนั้นนะครับเออแต่ก็ถือว่าเขาใจดีแล้วกันที่เขาให้สำหรับคนที่สมัครตัวแพ็คเกจพรีเมียมที่เป็น Early Bird ได้ดูไปด้วยจริงๆเขาไม่แค่ Early Bird ทุกคนที่สมัครพรีเมียมก็ได้ดูหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ยังพูดตั้งแต่ตอนแรกๆผมรู้สึกว่าเขาใจร้ายไปนิดนึงสำหรับคนที่สมัครสแตนดาร์ดแล้วไม่ยอมให้คนสแตนดาร์ดดูด้วยอะไรเงี้ยเออบังคับจะขายจากพรีเมียมผมว่านี่เขาใจร้ายไปนิดนึงนะครับคุณ Butterfly Instar 360 Luna Ultra กับ DJI Pocket 4P โอ้โหเลือกยากมากจริงๆผมอาจจะชอบ DJI Pocket 4P มากกว่าเล็กน้อยด้วยผมแค่รู้สึกว่า 8K มันไม่ได้จำเป็นอะสำหรับผมแล้วกันนะผมแค่รู้สึกว่า 8K มันไม่ได้จำเป็นอะเพราะนั้นถ้าให้เลือกผมเอาเลือก 4K แล้วได้ไฮเฟรมเรทดีกว่าเพราะถ้าเกิดเป็นตัว 4P มันจะได้ที่ 4K 240ใช่ไหมหรือ120วะ240แหละสูงสุดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเออมันจะได้นั้นมากกว่าแล้วก็บิตเรทโดยพื้นฐานก็สูงกว่าเล็กน้อยหมายความว่าถ้าเอาตัว 4P ไปเทียบกับตัว Luna Ultra นะเนาะมันก็จะมีเรื่องของตัวบิตเรทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันเนี้ย 4P อ่ะถ้าเป็นตัว 4P อ่ะมันจะถ่ายได้ที่ 4K 240ขณะที่ Luna ถ้า 4K มันจะถ่ายได้แค่120ก็คือ 4K Slow-mo อ่ะเวลาถ่าย 4K Slow-mo อ่ะครับตัว Pocket 4P มันทำได้ดีกว่าเพราะมันถ่ายได้ถึง240เฟรมแต่ว่าถ้าเอาความละเอียดสูงสุดที่ถ่ายได้ Luna Ultra มันถ่ายขึ้นไปได้ที่ 8K 30แต่สำหรับผมแค่รู้สึกว่า 8K เอามาทำไมมันไม่ได้ใช้ 8K แน่ๆสำหรับผมนะก็เลยไม่ได้สนใจเรื่อง 8K ขนาดนั้นแล้วก็ตัว DJI Pocket 4P สำหรับผมมันได้เปรียบอีกอย่างนึงก็คือตัว Internal Storage ที่มันใส่มาให้มันให้มาเยอะกว่าก็คือประมาณ103 GB จริงๆมันคงใส่มา128แต่หักลบอะไรแล้วก็เหลือใช้ประมาณ103 GB โดยประมาณซึ่งต่อให้ช่วงนี้ Micro SD แพงครับสมมุติตอนคุณซื้อแล้วคุณซื้อแพ็คเกจที่เขาไม่แถม Micro SD คุณยังสามารถมีพื้นที่ประมาณหนึ่งในการที่จะยังไม่ต้องประวิงเวลาในการซื้อไมโคร SD ต่อไปได้เรื่องเซ็นเซอร์ผมว่ามันใกล้เคียงกันเรื่องของ Dynamic Range ถึงแม้ DJI Pocket 4P จะเคลมว่าได้ Dynamic Range ที่กว้างกว่าคือได้17สต็อปถ้าเป็นตัว Instar 360 Luna Ultra มันได้14สต็อปแต่ผมว่าไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นหรือแม้กระทั่ง Color Profile ในส่วนของตัวที่เป็นไฟล็อกมันต่างกันแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างขนาดนั้นแบตเตอรี่ก็ใกล้เคียงกันประมาณ200กว่านาทีใกล้ๆเคียงกันอัตราความเร็วในการชาร์จก็ใกล้เคียง

มันอ่ะมันมีตัวที่เป็นโคชูเมาส์บิวอินมาให้เลยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มแต่ถ้าเป็น Insta 360ดูน่าจะต่ออุปกรณ์เสริมเพิ่มผ่านไอ้ตัวที่เป็นโคชูเมาส์มันต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนิดหนึ่งก็จะมีเรื่องนี้ด้วยตอนนั้นใกล้เคียงกันถ้าให้เลือกผมเลือกดีไซน์ Pocket 4P ถ้าให้ผมเลือกนะด้วยเหตุผลให้ไปแล้วประมาณนี้ครับคุณครับเค้กบอลโลก4ทีมสุดท้ายดูฟรีจริงๆนะครับก็ดร.สรัตน์พูดแบบนั้นดร.สรัตน์พูดแบบนั้นนะครับสงสารผู้อายุผู้สูงอายุล่ะฮะโอเคก็ได้คุณแล้วมีนภัสโปรโค F8 Ultra ถือว่าครบเครื่องไหมครับรู้สึกว่ามีลำโพง Bose อีกตัวอยู่ด้านนอกแปลว่าข้างหลังด้วยแปลกดีเสียงฟังไพเราะไหมเรื่องกล้องภาพนิ่งวิดีโออยู่ระดับนี้พอเทียบกับรุ่นไหนได้บ้างเทียบกับตัวเสี่ยวมี่พวก 15T Pro ครับใกล้เคียงกับ 15T Pro ประเภทเรื่องกล้องเรื่องวิดีโอนะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ตัวโทนไลก้าเข้ามาด้วยเท่านั้นเองส่วนเรื่องลำโพงดีไหมดีจริงนะครับเสียงจะค่อนข้างมีมิติกว่าตัวอื่นไอตัวที่คุณเห็นมันจะเป็นตัวซับบูเฟอร์นะครับที่เป็นตัวแปะอยู่ด้านหลังก็จะมาช่วยเรื่องทำให้มีมิติเสียงที่มันดูอิ่มหนากว่าตัวเสียงจากลำโพงสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นถามว่าครบเครื่องไหมก็ถือว่าครบเครื่องแหละแต่อาจจะไม่ได้เด่นสุดในอย่างเรื่องกล้องก็ไม่ได้เด่นสุดในงบประมาณแน่ๆแต่ว่าไม่ได้แย่นะครับแค่ไม่ได้เด่นสุดในงบประมาณจุดขายจริงๆของ F8 Ultra คือความคุ้มค่าสเปคต่อราคากับสิ่งที่จ่ายได้ก็ประมาณนี้เล่นได้ครับแล้วก็จุดเด่นอีกเรื่องก็คือเรื่องของลำโพงนั่นแหละไอตัวลำโพง Bose ของเขานั่นแหละที่มีตัวซับวูเฟอร์เพิ่มเข้ามานั่นแหละก็ได้มิติอิ่มเสียงดีที่ค่อนข้างดีแล้วก็ลำโพงค่อนข้างเสียงดังแล้วไม่ค่อยแตกพร่าเมื่อเวลาเปิดเสียงดังมากๆนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวอะไรนะครับลงท้ายด้วย0501มีแพด9 Pro ปีหน้าจะออกเครื่องไทยและคาดว่าจะเปลี่ยนเป็น LED เลยไหมโอ้โหให้เดาถึงปีหน้าไปแล้วนะครับตอบไม่ได้เลยเพราะไม่รู้เหมือนกันเดาใจไม่ถูกจริงๆว่าพี่เขาจะออกหรือเปล่านะครับก็ต้องไปเดาเอาเนาะแต่โอเคให้เดาผมว่าเสี่ยมี่แพด9 Pro น่าจะมาแหละเพราะอย่างปีก่อนๆรุ่นก่อนๆ อะเสี่ยมี่แพด7แพด8 Pro ก็มาใช่ไหมมันคงมาแหละแต่ว่ามันจะเปลี่ยนสเปคไหมไม่รู้เลยเอาตรงๆเปลี่ยนสเปคไหมไม่รู้เลยครับก็ไปรอลุ้นละกันแต่คิดว่ามาคือถ้าคำถามนี้เปลี่ยนเป็นว่ามันจะทำตลาดในไทยไหมผมคิดว่าทำผมคิดว่าทำนะครับแต่ว่าจะสเปคจะเปลี่ยนจากจีนไหมไม่รู้สเปคจะเปลี่ยนจากจีนไหมแค่ไหนไม่รู้จริงๆครับประมาณนี้ละกันแต่อย่างที่บอกอย่างปีรุ่นก่อนแล้วกันเจนก่อนคือเจนปัจจุบันที่ขายอยู่อ่ะไอ้เสี่ยมี่แพด8 Pro มันก็ทำตลาดในไทยถูกปะล่ะที่แต่ว่าโมเดลที่จะทำไม่ทำตลาดในไทยคือโมเดลที่เป็น LTE ในไทยจะทำตลาดใช้คำว่าโกลบอลก็ได้ครับตลาดโกลบอลเขาจะทำเฉพาะตัวโมเดลที่เป็น Wi-Fi only แต่ถ้าเกิดไปดูในจีนน่ะในจีนมันจะมีตัวที่เป็น LTE กับ 5G ด้วยซึ่งในไทยไม่มีคือไม่ใช่ในไทยสิในตลาดโกลบอลซึ่งรวมถึงในไทยไม่มีประมาณนี้ลงท้ายด้วย3106นะครับการชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนจำกัดไว้ที่90กับปล่อยเต็มพิกัด100อันไหนดีกว่ากันถ้าโดยทฤษฎีย้ำว่าโดยทฤษฎีนะครับจำกัดปริมาณแบตเตอรี่สูงสุดไว้ที่ 80% 90% มันมีข้อพิสูจน์มาแล้วในการทดสอบจริงว่ามันสามารถช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ให้มีความเสื่อมได้ช้าลงได้จริงนะครับกว่าแบบปล่อยเต็มไปเลยอะไรเงี้ยมีก็ช่วยได้จริงนะครับช่วยได้จริงถามว่าช่วยได้แบบโหเยอะเลยไหมอะไรเงี้ยก็ไม่นะมันช่วยได้แค่ประมาณ10%ประมาณนี้นะครับผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งแบบเรียลไลฟ์ให้เลยละกันเคสเกิดกับตัวเองก็คือiPhone 15 Pro ของน้ำหวานนะครับเธอใช้มา2ปีนะครับเพิ่งเปลี่ยนเป็น iPhone 17 Pro เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อตอนช่วงปีใหม่
ตอนที่เปลี่ยนจาก iPhone 15 Pro ไปเป็น

0: 17 Pro อ่ะผมเอาไปเทิร์นที่บานาน่าเขาก็มีการเช็คสภาพเครื่องใช่ไหมแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือต้องเช็คแบตเตอรี่เฮลท์น้ำหวานใช้ iPhone 15 Pro แบบที่ไม่มีการตั้งค่าจำกัดการชาร์จก็คือเธอชาร์จเต็มร้อยปกติแล้วเธอก็ใช้งานแบบที่ปุถุชนใช้มากๆเธอไม่ได้ระวังอะไรทั้งสิ้นนะครับข้อจำกัดเดียวหรือข้อระวังเดียวแต่ว่าตลอดเวลา2ปีที่เธอใช้ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องใช้แบบนั้นแต่ว่าน้อยครั้งก็คือปล่อยแบตเตอรี่เหลือแบบจนขึ้นแบตแดงอ่ะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ 15% ลงไปอะไรเงี้ยมีสัก 2-3 หนมั้งแต่นอกนั้นเธอก็จะชาร์จแบบเรื่อยๆของเธอนึกได้ก็ชาร์จไปเพราะว่าเธอขับรถแล้วเธอก็ใช้ตัวที่เป็น Apple CarPlay เวลาใช้ Apple CarPlay ก็คือต่อสายพอต่อสายมันก็ชาร์จในตัวอยู่แล้วนึกว่าในรถอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เสียบชาร์จอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เต็มเกือบตลอดเวลาถ้าช่วงแบบขับรถอะไรเงี้ยนะครับวันผ่านไป2ปี15 Pro วันที่เอาไปเทิร์นมา17 Pro อ่ะแบตเตอรี่เฮลท์ของน้ำหวานขึ้นเปอร์เซ็นต์ไว้อยู่ที่80ผมจำไม่ได้ว่า87หรือ88%ซึ่งก็คือยังไม่เสื่อมห่างไกลคำว่าเสื่อมเพราะเสื่อมเขาจะตีที่ 80% ลงไปถูกไหมอันนี้คือแบตเตอรี่เฮลท์อยู่ที่ 88% หรือ 87% ประมาณนี้ก็เท่ากับไม่ได้โดนหักเรื่องของแบตเตอรี่ณวันนั้นอ่ะก็ทำให้วันนั้นผมยังโพสเฟซส่วนตัวของผมอันนี้ไม่ได้โพสในเพจนะวันนี้โพสเฟซส่วนตัวว่าแบบใช้ไปเถอะมือถืออ่ะไม่ต้องไปแคร์ขนาดนั้นหรอกเพราะสุดท้ายผมว่าถ้าคุณจะใช้ลากยาวจริงๆพอมันผ่านไปสักประมาณ3ปีหรือประมาณ3ปีครึ่ง4ปีอะไรเงี้ยต่อให้คุณจำกัดแบตการชาร์จไว้ที่ 80% ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสสูงอยู่ดีที่พอสักประมาณ3ปี4ปีแล้วแบตเตอรี่เฮลท์คุณจะต่ำกว่า 80% ก็คือแบตเตอรี่เสื่อมอย่างเป็นทางการก็ต้องเปลี่ยนแบตอยู่ดีเพราะนั้นชาร์จไปเถอะสิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องของการจำกัดการชาร์จหรือไม่จำกัดการชาร์จก็พูดไปเสมอก็คือรักษาอุปกรณ์ของคุณให้อยู่สภาพปกติไม่ตกไม่แตกไม่ร้าวสำคัญสุดถูกไหมต่อมาคือเรื่องอุปกรณ์การชาร์จอยู่ในสภาพสมบูรณ์สายไม่ขาดใช้หัวที่มีคุณภาพไม่ต้องแพงก็ได้แต่ต้องมีคุณภาพคุณภาพมันหมายความว่าแพงเสมอไปเนอะใช่ไหมแค่นั้นเลยมียิงขอแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่มันข้อควรห้ามและข้อควรระวังในการใช้งานมากกว่าว่าเอ้ยควรเปิดจำกัดการชาร์จหรือไม่จำกัดการชาร์จก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมครับมันไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่เหลือเปอร์เซ็นต์น้อยๆแล้วค่อยชาร์จรวดเดียวเพราะความร้อนสะสมจะสูงมากๆเมื่อความร้อนสะสมสูงมากๆในกรณีแบบนั้นก็เซลล์แบตก็จะเสื่อมได้ง่ายเพราะนั้นก็ไม่ควรปล่อยให้แบตหมดคาแบบคาเครื่องคามือไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่เหลือเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆแล้วค่อยชาร์จบ่อยๆเช่นปล่อยเหลือต่ำกว่า 30% 20% ลงไปแล้วค่อยชาร์จไม่ควรทำบ่อยๆนานๆทีไม่ถึงกับแบบทำให้เสียหายขนาดนั้นแต่ไม่ควรบ่อยแค่นั้นเองนะครับลงท้ายด้วย0501นะครับหูฟังไร้สายแบบคล้องคอแบบไม่มีจุกที่ไม่ก็คือไม่ใช่อินเอียร์แต่เป็นแบบคล้องคอเสียงจะไม่ดีถ้าอินเอียร์อันนี้ผมเข้าใจว่านั่นจะหมายถึงกลุ่มที่เป็นพวกโอเพนเอียร์ถูกไหมหรือไม่ก็พวกโบนคอนดักชันนะครับเสียงจะไม่ดีถ้าอินเอียร์หรือมีไดรเวอร์ในหูใช่ไหมใช่เพราะเน้นกลางแจ้งเช่นวิ่งใช่คือใช่ครับถ้าพูดให้ถูกก็ใช่ครับโดยเพราะถ้าคำว่าเสียงดีหมายถึงเรื่องของมวลของเสียงไม่เท่าแน่ๆครับเพราะว่ามันมีเสียงมันจะด้วยมันจะมีเขาเรียกแหละมันจะมีเสียงรบกวนที่เข้าไปช่วยลดทอนคุณภาพเสียงที่เราได้ยินออกไปพอสมควรนะครับเพราะนั้นยังไงเสียงก็ไม่ดีเท่าอินเอียร์แน่ๆไม่ดีเท่ากับหูฟังประเภทแบบฟูลไซด์ด้วยเพราะฟูลไซด์ต่อให้ไม่ได้เข้ารูหูแต่มามีการซีลหูเพราะนั้นมันก็จะกันเสียงคือไอโซเลตเสียงภายนอกออกไปได้พอสมควรทำให้เสียงที่มันถูกส่งจากไดรเวอร์เราได้รับค่อนข้างเต็มไม่มีการลอสของสัญญาณเสียงหรือฟรีเควนซีของเสียงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นหูฟังสำหรับวิ่งผมก็ยังเชียร์ให้ซื้อแบบที่เป็นโอเพนเอียร์นะคือเพราะสำคัญก็คือถ้าคุณใส่แบบที่เป็นฟูลไซส์หรือแบบอินเอียร์ที่มันบล็อกเสียงสภาพแวดล้อมครับมันค่อนข้างอันตรายโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณใส่วิ่งในนอกสถานที่คุณไปวิ่งในสวนสาธารณะคุณไปวิ่งในอะไรก็ได้ที่มันที่ชุมชนประมาณนึงอะเวลามีใครสมมุติถ้ามีเหตุลงเหตุร้ายหรือมีอะไรแล้วคนอื่นเขาตะโกนบอกคุณอ่ะคุณจะไม่ได้ยิน พราะฉะนั้นนั่นก็เลยเหตุผลว่าทำไมคนที่ใส่วิ่งออกกำลังกายจริงๆเขาถึงนิยมใส่แบบที่เป็น open ear คุณจะใส่เป็นแบบ ear clip คุณจะใส่เป็นแบบข้อคาดศีรษะคล้องหูอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละมันปลอดภัยกว่าแต่แน่นอนคุณภาพเสียงมันสู้ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ความมันแย่นะมันก็อยู่มันก็มีตัวที่ค่อนข้างโอเคแต่ยังไงมันก็ไม่เท่า in-ear หรือแบบที่เป็น full size แน่ๆไม่เท่านะครับมันเป็นข้อจำกัดทางรูปทรงหรือดีไซน์ของตัวหูฟังเลยโดยตรงครับประมาณนี้อ่ะไปละเดี๋ยวขออนุญาตพรุ่งนี้ค่อยกลับมาลุยกันต่อนะครับวันนี้หมดเวลาละผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันวันนี้สวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสำนักงานเขตนำป้ายปิดประกาศห้ามใช้อาคารโรงเบียร์ลาดพร้าวฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับเจ้าหน้าที่ได้นำเอกสารมาติดไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้าของอาคารโรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นคำสั่งห้ามใช้อาคารของสำนักงานเขตจตุจักรหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับวันละ 30,000 บาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนขณะเดียวกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาบรรยากาศบริเวณด้านหน้าจุดเกิดเหตุพบว่ามีครอบครัวของหนึ่งในผู้บาดเจ็บได้เดินทางมาจุดธูป16ดอกเพื่อทำพิธีเรียกขวัญเนื่องจากลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยยังไม่รู้สึกตัววันนี้จึงทำพิธีเรียกขวัญให้แก่ลูกชายตามความเชื่อเพื่อเปิดทางชีวิตแก้ไขดวงตกและขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยกำชับตรวจเข้มสถานบันเทิงทั่วจังหวัดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยกำชับตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วจังหวัดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภทโดยเฉพาะสถานบริการโรงแรมและร้านอาหารเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟรวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ถือเป็นบทเรียนสำคัญในการทบทวนมาตรการป้องกันพร้อมเตรียมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อสร้างความพร้อมให้เจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตย้ำให้สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นสารพีศรีธรรมรัฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: คลังลุยเงินกู้ 200,000 ล้านดันพลังงานสะอาดสินเชื่อโซล่า 1% เปลี่ยนรถสาธารณะสู่ EVนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการพิจารณาโครงการภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้กรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทว่าได้หารือร่วมกับปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อกำชับให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนสำหรับการใช้เงินกู้ในระยะแรกรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชนและลดความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามทางนี้กระทรวงการคลังเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจัดทำสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1% ในช่วง3ปีแรกสำหรับประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมหารือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม

0: ดังกล่าวอย่างครบวงจรส่วนการปรับโครงสร้างภาคขนส่งรัฐบาลมีนโยบายลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลนำเข้าโดยพิจารณาปรับเปลี่ยนรถรับจ้างสาธารณะและรถโดยสารประจำทางให้ใช้พลังงานทดแทนอาทิน้ำมันไบโอดีเซล B20 รวมถึงสนับสนุนโครงการด้านยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้การพิจารณาของกรมการขนส่งทางบก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับแอสตันวิลล่าใกล้ปิดดีลคว้าตัวกองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาร่วมทีมสโมสรแอสตันวิลล่าใกล้ปาดหน้านิวคาสเซิลยูไนเต็ดในการปิดดีลโยฮันมันซัมบี้กองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ของฝ่ายบวกมาร่วมทัพแล้วโดยก่อนหน้านี้มันซัมบี้ตกเป็นข่าวกับนิวคาสเซิลและมีรายงานว่าพวกเขาใกล้บรรลุข้อตกลงกับฝ่ายบวกในการเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย20ปีรายนี้แล้วอย่างไรก็ตามล่าสุดเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวจากเดอะแอตเลติกรายงานว่าทัพสิงห์พังงาดกำลังดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเซ็นสัญญากับมาซัมบี้และตอนนี้การเจรจาใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วด้วยเด็กเกิดใหม่ในเปรูเดือนนี้ถูกตั้งชื่อว่าฮาลันซึ่งเหมือนกับเออร์ลิงฮาลันกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ถึง468คนและ91คนได้รับชื่อเต็มว่าเออร์ลิงฮาลันด้วยโดยฮาลันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหนแรกด้วยการทำไป7ประตูและมีส่วนสำคัญพานอร์เวย์ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของศึกเวิลด์ครับก่อนจะพ่ายต่ออังกฤษ1ประตูต่อ2ด้วยฟอร์มดังกล่าวทำให้ดาวเตะวัย25ปีได้รับการพูดถึงและเป็นกระแสนิยมอย่างมากซึ่งล่าสุดสื่อเปรูรายงานว่ามีเด็กทารก468คนในเปรูที่เกิดในเดือนนี้ถูกตั้งชื่อว่าฮาลันนอกจากนั้นมีถึง91คนได้รับชื่อเต็มว่าเออร์ลิงฮาลันด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าหัวหอกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลก News Update
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 16:08 น.สวัสดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์แรกของ

0: ดาห์13กรกฎาคม2569นะครับก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬากันแม่ปกติแล้วนี่วันจันทร์เราก็อยากจะเปิดตัวให้มันคึกคักหน่อยนะแต่ว่าพอได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยโดยเฉพาะโศกนาฏกรรมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คึกคักไม่ค่อยออกเหมือนกันอ่ะดังนั้นว่ากันนะครับเวอร์ชันลดอายุเหมือนเดิมพี่หมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษฎาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
1: สวัสดีน้องเจตแล้วก็ท่านผู้ฟังในการสปอตไกด์ทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะไปอยู่ในช่วงของฟุตบอลโลกนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าสนุกนะครับก็3รุ่ม1นะครับก็ต้องยอมรับว่าในรอบ8ทีมเนี่ยสนุกแล้วเดี๋ยววันนี้เรามานั่งคุยกันนะครับแล้วก็มีประเด็นมากมายผมว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้นะมัน
0: ม
1: ีเขาเรียกว่ามีดราม่าแล้วก็มีประเด็นที่โอ้โหต้องพูดถึงกันเยอะมาก
0: คือไม่ว่าจะยังไงก็ตามน่าจะเป็นฟุตบอลโลกอีกหนึ่งครั้งในความทรงจำนะแล้วก็สิ่งที่มันผมว่ามันเซอร์ไพรส์สุดๆก็คืออดีตแชมป์โลก4ทีมอ่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: หลุดมาถึงรอบ8ทีมแล้วผลการประกบคู่โดยบังเอิญนะไม่ได้เจอกันเองด้วยน
1: ะ
0: แล้วกลายเป็นว่าทั้ง4ทีมเนี่ยหลุดเข้ามาหมดก็จะเป็นฟุตบอลโลกอีกครั้งนึงที่แชมป์โลกจะไม่ได้เป็นแชมป์หน้าใหม่แน่นอน
1: ใช่
0: เห็นไหมเขาบอกว่าการจะเป็นแชมป์โลกมันยากมากนะ
1: คือพอมาถึงฟุตบอลโลกเนี่ยเจต้องยอมรับว่าของปลอมทำเหมือนมาไม่ถึงนะครับนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าคือมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายรอบรองเนี่ยจะมีใครบอกไหมว่ามีม้ามืดไห
0: ม
1: คือไม่มีเหลือแล้ว
0: คือถ้าเกิดว่านอร์เวย์หรือสวิตเซอร์แลนด์หลุดเข้ามาอันนั้นเราจะพูดได้เลยว่าเป็นม้ามืดก็รวมคล้ายๆโมร็อกโกเมื่อ4ปีที่แล้ว
1: ถูกต้องก็สนุกนะผมว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยถึงแม้บางคนอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะผมต้องขอบคุณโมโนแม
0: ็
1: กที่ทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้ของคนไทยนั้นสมบูรณ์นะครับถึงแม้จะต้องเป็นเพย์พาวิวเป็นอะไรก็ตามนะแต่ก็ต้องบอกว่านี่คือเขาเรียกว่าความสนุกสนานที่ทำให้คนไทยเนี่ยนะครับมีความรู้สึกดีๆถึงแม้ว่าโศกนาฏกรรมจะทำให้เรารู้สึก
0: ครับนะพี่หมอโอ้โหก็เอาจริงเมื่อคืนนี้นี่ผมก็อยู่ข้างนอกเหมือนกันน
1: ะ
0: พอดีว่ามีเพื่อนรักมาจากภูเก็ตก็เลยปกติวันอาทิตย์จะไม่ค่อยออกแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเพื่อนมาเยือนไงก็ไปดูแลอย่างดีผมก็อยู่ใกล้ๆเลยน
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในร้านที่เกิดเหตุผมจะไปอยู่อีกโซนนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลกันปรากฏว่ารู้ข่าวตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนกว่าๆเนี่ยโอ้ตกใจพี่หมอเพราะว่าจริงๆร้านเนี้ยเรียกว่าณลาดพร้าวแล้วกันคือเรียกว่าคนแถวลาดพร้าวยูเนี่ยนมอลล์5แยกประมาณนี้พี่หมอจะรู้จักดีนะส่วนตัวผมเนี่ยเคยมีโอกาสไป1ครั้งเมื่อสักน่าจะเกิน1ปีแล้วแหละ
1: คือเจตคุยกับพี่ไม่ได้แล้วนะ
0: ครับ
1: คืออันนี้มันเป็นข้อดีของคนอย่างคนรุ่นพี่ที่ตอนนี้เอาละ
0: ใช่
1: คือการท่องราตรีแบบสมัยก่อนมันหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ลุกตื่นขึ้นมาแล้วก็หยิบโทรศัพท์
0: ครับ
1: โอ้โหเรานอนไม่หลับเลย
0: นอนไม่หลับเลย
1: นอนไม่หลับเลย
0: เอาง่ายๆมันจะใช้คำว่าถอดบทเรียนอีกได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นบ่อยท่านจำมันได้17ปีที่แล้วเนาะซานติก้าผับก็เคยมีประเด็นเมื่อปี2552หรือแม้กระทั่งเมื่อประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่พี่หมอเมาเทนบีไงที่พัทยาเห็นไหมตอนนั้นก็เป็นประเด็นแล้วก็ผ่านมาอีกแค่4ปีก็เป็นว่าขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตนะในเหตุโศกนาฏกรรมผมตามข่าวเมื่อเช้าเนี่ย21รายขออภัย27แต่ว่ามันมีเคสแดงก็หมายความว่าอยู่ที่โรงพยาบาลอีกซึ่งก็หวังว่าแม่จะเป็นตัวเลขให้น้อยที่สุดนะพี่หมอนะ
1: ผมอยากถามผู้มีอำนาจนะครับที่บริหารนะครับประเทศนิดหนึ่งว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยเน
0: ี่
1: ยจะทำอย่างไรให้มันดูมีมาตรฐานกว่าน
0: ี
1: ้แค่นั้นอ่ะผมบอกว่าคือผมไม่ต้องการอะไรที่มันมากมายนะแต่คุณภาพชีวิตสำคัญนะ
0: มันต้องกวดขันจริงๆเนาะคือหมายความว่าคนไปเที่ยวเขาไม่ผิดหรอกครับเขาก็อยากไปเที่ยวเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าพอไปเห็นข่าวที่ท่านนายกอนุทินลงไปพื้นที่อ่ะพี่หมอแล้วไม่มีประตูเอาง่ายประตูทางออกอ่ะที่จะออกไปลานจอดรถที่อยู่ตรงข้ามห้องน้ำ

0: จริงๆถ้าประตูนั้นเปิดได
1: ้
0: ก็ออกได้เลยนะ
1: ครับ
0: ปรากฏล็อกครับ
1: ฮะ
0: เหตุผลไม่รู้เพราะอะไรโอ้โหมันเลยกลายเป็นประตูทางออกมันก็เหลือแค่2ประตูด้านหน้าแต่จริงๆด้านหลังถ้าเขาวิ่งออกตรงนั้นได้ก็น่าจะรอด
1: คือสิ่งที่เจตพูดเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผล
0: ครับ
1: แต่ผมถือว่าอันเนี้ยเราต้องพูดถึงมาตรฐานมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็ฝากกันแล้วกันไม่อยากทำลายบรรยากาศนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพชีวิตเวลาเกิดเรื่องอะไรที่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ว่าผมจะอวยต่างประเทศ
0: ครับ
1: ต่างประเทศเนี่ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการกวดขันมาตรฐานในการอนุมัตินะครับในเรื่องราวต่างๆแล้วกันนะครับผมพูดกว้างมันต้องรัดกุมกว่านี
0: ้
1: นะครับผมไม่อยากบอกว่าฝากโจทย์หรือว่าเป็นบทเรียนที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าอันเนี้ย
0: เจตพูดมาไม่รู้กี่รอบ
1: สามครั้งแล้วผมยังจำได้แม่นเลยที่เอกมัยเนี่ยผมอยู่ที่พัทยานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีความสุขตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งบทจบบทสรุป
0: สำนักงานไทยอสมทเราก็นำเสนออยู่เนี่ยช่องของเราเนี่ยเอ็มคอตเนี่ยก็โอ้สันติก้านี่ปี2552นะพี่หมอ17ปีที่แล้วนะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: หมอพิมพ์ดีนี่น่าจะไม่กี่ปีก่อนที่พัทยาแล้วเนี่ยก็แม่เพียงแต่ว่ารอบนี้ใกล้ตัวและใกล้ที่ที่เราไปบ่อยๆก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ครับเจมส์แต่วันเนี้ยผมสบายใจนะผมมีความสุข
0: ครับ
1: ไปที่ไหนก็ได้ยินได้เรียกว่าได้ฟังคำถามจากคนที่เข้ามาคุยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของฟุตบอลโลก
0: ครับ
1: นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเนี่ยประสบความสำเร็จแล้ว
0: ตื่นเต้นนะพี่หมอ
1: คือทำให้คนไทยเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเนี่ยนี่คือความสุขเล็กๆแม้กระทั่งคนบางคนที่ผมไม่เคยคิดนะว่าเขาจะให้ความใส่ใจสนใจเขาก็มาถามนะครับเป็นคำถามที่เรียบง่ายมากเลยว่าอะไรยังไงซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมจะให้ความสนใจเพราะว่าคนเหล่านี้เขามีพื้นในเรื่องราวของฟุตบอลน้อยมากถ้าเราแบบยิ่งทำท่าทางที่น่ารำคาญหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เขายิ่งแบบไม่ดีแต่วันนี้ผมดีใจนะผมได้นั่งอธิบายนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็มีความสุขนะครับแล้วก็เหลืออยู่4นัด
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น4นัดที่สนุกแน่นอน
0: ต้องชื่นชมแจ๊สด้วยนะเพราะว่าล่าสุดก็ตามนี้นะครับรอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่และรอบชิงชนะเลิศคุณจะได้ดูฟรีนะครับทางช่อง Monomax Sport TV อันนี้คือชื่อใหม่ก็คือ Mono 29เดิมนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันว่า Mono เนี่ยเขาเปลี่ยนผ่านเนาะจากก่อนหน้านี้ก็อาจจะเด่นเรื่องหนังบันเทิงมาเป็นกีฬาเต็มๆก็เลยเป็นช่องใหม่ชื่อช่องว่า Monomax Sport TV นะครับคอนเฟิร์มว่ารอบรอง2นัดและรอบชิงชนะเลิศอ่ะพี่หมอคิดดูซื้อลิขสิทธิ์มาตั้งเท่าไหร
1: ่
0: อ่ะเอาง่ายๆนะถ้าเป็นบางที่เนี่ยคุณเป็นเปอร์วิวเนี่ยอ่ะรอบรองอาจจะได้แค่คู่เดียวหรือเขาให้คุณดูคู่เดียวก็ได้ถูกไหมอันนี้พี่หมอรอบรองสองคู่และรอบชิงอ่ะ
1: หัวใจ
0: สุดๆจริงๆ
1: หัวใจของนักบริหาร
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ต้องปรบมือให้กับเจ้าของ
0: ใช่
1: นะครับที่ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยเปิดตัวเองคุณพีท
0: ครับ
1: โพธารามิกนะครับที่คนวงในคนใกล้ชิดเนี่ยบอกผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่ได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเนี่ยด้วยความที่เป็นคนสุภาพเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยโอ้อวด
0: ค
1: ือคุณพีทเนี่ยอยากที่จะให้คนไทยดูแบบฟรีทุกคู่เลยแต่มันในแง่ของธุรกิจนะครับเขาเรียกว่าฝ่ายบริหารหรือว่าบอร์ดบริหารของทางแจ๊สเนี่ยเขาบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้คือถ้าทำได้เนี่ยคุณพีทบอกว่าอยากให้คนไทยดูฟรีเลย
0: อีกหนึ่งจุดสำคัญคืออะไรรู้ไหมพี่หมอเขาบอกว่าเหตุผลที่ทำไมแจ๊สเอาฟุตบอลโลกเพราะว่าไอ้ช่วงรอยต่อเนี่ยเขาอยากให้คนไทยหรือว่าอยากจะให้คนที่ยังดูเถื่อนเนี่ยคุณมาดูของถูกลิขสิทธิ
1: ์
0: อยากจะเปลี่ยนคนไทยอ่ะพี่หมอในบางกลุ่มนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดือนละ250บาทเนี่ยหมายถึงว่าที่เขาขายมาโปรโมชั่นเนาะ 5,999 บาทดูได้2จ
1: อ
0: ต่อปีหารเฉลี่ยออกมา250บาทถ้า250บาทเรายังบอกว่าแพงเนี่ยคุณจะดูประเทศที่ไหนในโลกครับได้ในราคานี้พี่หมอ
1: เจตพูดเนี่ยมีเหตุ
0: วันนึงไม่ถึง10บาทอ่ะ
1: เจตรู้ไหมนะครับสำหรับผมพูดทุกครั้งนะเจตผมคนในวงการกีฬาและเรื่องราวเหล่านี้ จะไม่เคยเห็นผมทำอะไรที่มันไม่ถูกต้อง
0: ครับ
1: เพราะว่าไปเช็คได้เลยว่าผมซื้อผมเสียเงินเพราะผมถือว่ามันคือจ็อบของผมนะครับแล้วผมมีความสุขนะผมได้นั่งได้ตื่นมาดูด้วยนั่งดูด้วยอะไรก็ตามเนี่ยนี่คือคนผมเป็นคนเสพกีฬาเพราะนั้นเราต้องลงทุนนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้คนที่ไปลงทุนนะครับอย่างแจ๊สนะครับอย่าง AAS ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ RPGA อะไรเงี้ยเขาลงทุนเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ซื้อเมมเบอร์นะครับไม่เสียเงินเนี่ยผมว่าแล้วเราไปดูช่องทางทางธรรมชาติเนี่ยผมถือว่ามันไม่ถูกต้อง
0: อ
1: ันนี้ก็คือเรื่องละแล้วขอโทษที่เจ็ดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใครจะมีความสุขเท่าผม
0: ครับโอ้
1: โห
0: ผมเดานะโอ้โหกอล์ฟก็ต้องลุ้นบอลโลกก็ต้องดูวิมเบิลดันก็ต้องดูถูกไหม
1: ยังมี
0: หมดยังอ่ะถ้าผมเดาพี่หมอนี่โมโต GP ไม่แน่ใจตูเดอฟรองก์อ่ะ
1: คือ
0: ดูนิติกรบรรยายเหรอ
1: ดูนิดๆเนี่ยนะแต่เจ็ดลืมพูดอันหนึ่งที่เจ็ดโหต้องบอกเลยว่าไม่พูดไม่ได้เลย
0: ผมเก็บไว้อันสุดท้ายคือวอลเลย์บอล
1: โอ
0: ้
1: โ
0: หไม่ใครจะรู้ใจพี่หมอถ้าผมไม่มีอีกแล้ว
1: โอ้เจ็ด
0: ดังนั้นวันนี้พี่หมออยากจะเริ่มต้นกีฬาชนิดอะไรเชิญเลยฮะอยากจะพูดถึงอะไรเชิญ
1: คือจริงๆผมจะให้เจ็ดเรื่องนะเพราะวันนี้คือเราเนี่ยเราอาจจะมองไม่เหมือนกันไงเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่านักกีฬาไทยประสบความสำเร็จไหมก็ไม่ถึงกับขี้เหร่เพียงแต่ว่ามันไปไม่ถึงสุดยอด
0: ผมว่าเอาวอลเลย์บอลก่อนดีกว่
1: า
0: เพราะว่าในมุมมองเนี่ยเราคุยมาตลอดนะพี่หมอนะว่าสนามที่3ที่โอซาก้าญี่ปุ่นเราเจอ4ชาติเราจะชนะใครภายใต้โจทย์ที่ว่าเราขอชนะ1แมตช
1: ์
0: ปรากฏว่าผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะกับการที่เราชนะบราซิลเมื่อวันเสาร์พี่หมอพูดถึงภาพรวมของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหน่อยกับการที่เราจบอันดับ14อยู่รอดปลอดภัยในวินเอาและเราล้มบราซิลได
1: ้คือเจตเราคุยกันมาก่อนแล้ว
0: ครับ
1: ว่า4นัดที่เราจะเดินทางไปเล่นที่โอซาก้าโจทย์ยากแล้วโจทย์ใหญ
0: ่ใช่
1: นะครับนัดแรกเนี่ยเราแพ้นะครับเราแพ้สหรัฐแบบสู้ไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับนัดที่สองเราพยายามที่จะสู้ญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าประสบการณ์ความเหนียวแน่นหลายๆอย่างเนี่ยเราสู้ไม่ได้พอนัดที่สามเราชนะบราซิลก็มีเสียงอีกว่าบราซิลเนี่ยเขาตัวสำรองเขามีสิทธิ์จะใช้ตัวสำรองนะครับแต่ทำไมคุณไม่ชื่นชมนักวอลเลย์บอลของคุณล่ะที่สามารถเอาชนะบราซิลได้แล้วผมนั่งดูวันนั้นเนี่ยอย่ามาอ้างเขาไม่มีข้อห้ามนะว่าให้บราซิลเอาผู้เล่นตัวจริงลงสนาม
0: ครับ
1: นะครับผมถือว่าผมชื่นชมแล้วดีใจกับน้องด้วยที่ได้เงินอัดฉีด2ล้านส่วนนัดสุดท้ายกับตุรกีเนี่ย ก็อย่างที่เห็นตุรกีจัดเต็มเราก็สู้เราสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าเราสู้ไม่ได้
0: แต่ว่าเกมในสู้ได้สนุกเหมือนกันนะ
1: ก็เนี่ยแต่คือเราสู้ความใหญ่ความหนักไม่ได้คือเราดูสี่ผมนั่งดูสี่นัดเนี่ยผมปรบมือให้น้องๆทุกคนเนี่ยแล้วเจตถ้าเราเนี่ยเราจบ VNL ครั้งเนี้ยด้วยการใช้นักวอลเลย์บอลเก่าๆทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยผมจะรู้สึกเฉย
0: ๆ
1: แต่เรามีหน้าใหม่ขึ้นมาเรามีน้องหลายคนที่จะเป็นเขาเรียกว่าตัวตายตัวแทนเนี่ยผมถือว่านี่คือการสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนรุ่นเก่าๆผมรู้สึกอย่างนั้น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมปรบมือให้
0: ก็เท่ากับว่าบทสรุปของเราก็จบอันดับ14เนา
1: ะ
0: เพราะว่าด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เบลเกเรียวันนี้ผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันน
1: ะ
0: เพราะว่าผมมีโอกาสดูเบลเกเรียตั้งแต่ปีที่แล้วละเป็นทีมที่ผมชอบน
1: ะ
0: พี่หมอแต่ว่าหนนี้เนาะผมว่าคีย์สำคัญก็คือเบลเกเรียไปแพ้ฝรั่งเศสโดยตรงนั่นแหละก็เลยทำให้เบลเกเรียต้องตกชั้นนะครับจากวีนเอลในปีนี้ไปนะ
1: นะครับผมเนี่ยนะนั่งดูรายชื่อน้องๆแล้วนะ
0: ครับ
1: ผมดูอย่างพิมพ์พิชยาผมเฉย
0: ๆ
1: สสิภาพรก็มาเป็นตัวหลักในการแข่งขันครั้งเนี้ยอย่างชัดเจนเลยนะครับแก้วกัลยาเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นตัวตายตัวแทนที่ต้องบอกว่าฝากความหวังไว้ได
0: ้
1: วริศราศรีทาเลิศโอ้โหต้องบอกว่าแจ้งเกิดแน่นอนนะครับอีกคนหนึ่งที่ผมว่าเจตเองอาจจะไม่คุ้นชื่อเลยประพัชญาพลธรร
0: ม
1: ก็ได้ลงสนามวิมลรัตนพันธ์นี
0: ่
1: นะครับนัทนิชาใจแสนไม่ต้องพูดถึงนะครับติดไปแล้วนันพัฒน์มูลจะคำอย่างเงี้ยนะครับกัญญารัตน์ขุนเมืองอันเนี้ยผมถือว่านี่คือคนรุ่นใหม
0: ่
1: ผมจะไม่พูดถึงน้องรุ่นพี่เก่าๆนะเพราะรุ่นพี่เนี่ยคือตัวอย่าง ที่ทำให้น้องๆเหล่านี้สามารถแจ้งเกิดได้ในการแข่งขันครั้งนี
0: ้ครับ
1: นะครับแล้วก็งานยังไม่จบกลับมาแล้วเนี่ยนะครับชิงแชมป์เอเชียยังรออยู่เอเชียนเกมยังรออยู
0: ่แล้วก็ใกล้สุดนี้ยังมี CV ครับไงพี่บอกเพราะเดี๋ยวสนามแรกเนี่ยจะไปเล่นที
1: ่เวียดนาม
0: ก่อน31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมแล้วก็สนาม2มาที่เชียงใหม
1: ่
0: ดังนั้นชาวเชียงใหม่เตรียมตัวนะครับก็7ถึง9สิงหาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเอเชียนเกมอีกถูกไหมที่ญี่ปุ่น
1: แต่โอ้ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนนะครับ
0: แล้วก็อันดับโลกนิดนึงที่หมอหล
1: ัง
0: จากที่เราได้แต้มเยอะมากๆในวันที่ล้มบราซิลนะเฉพาะแมตช์นั้นแมตช์เดียวเนี่ยไทยได้คะแนนสะสมเพิ่ม 19.39 คะแนนก็เลยทำให้ล่าสุดนะครับอันดับโลกของไทยเนี่ยกระโดดจากอันดับ22ขึ้นมารั้งอันดับ17ของโลก
1: ครับ
0: นี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับผมไปดูล่าสุดนี้เดินทางออกจากที่ญี่ปุ่นละเดี๋ยวจะมาถึงสุวรรณภูมิเนี่ยประมาณ3ทุ่มครึ่งเชื่อเหลือเกินว่ากองทัพสื่อก็น่าจะคึกคักนะเป็นการไปต้อนรับ
1: คือวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเขาละเขามีเขาเรียกว่าแฟนคลับเขาเนี่ยแล้วก็ท่านนายกผู้บริหารเนี่ยไปแน่นอน
0: ส่วนบทสรุป8ทีมนะครับเรานิดนึงก็แล้วกันนะพี่หมอนะรอบไฟนอลเนี่ยเดี๋ยวจะไปแข่งที่มาเก๊าช่วงระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมนะครับเขาประกบออกมาเรียบร้อย22กรกฎาคมสหรัฐเจอจีนและตุรกีเจอแคนาดาและ23กรกฎาคมอิตาลีเจอเนเธอร์แลนด์และบราซิลเจอญี่ปุ่นนี่คือบทสรุป8ทีม
1: คุณไม่พูดถึงญี่ปุ่นสักนิดนึงที่ปาดหน้าที่ปาดหน้า
0: โปแลนด
1: ์ใช่
0: ถูกต้องพี่หมอเกือบไม่รอดในญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าการเล่นในบ้านเขามีผลมากเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาไปแพ้โดมินิกันเน
1: ี
0: ่ยแต่ว่าสัปดาห์นี้ญี่ปุ่นเอาตัวรอดได
1: ้นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าแพทเทิร์นหรือว่าฟอร์แมตของ VNL นะครับแต่นักวอลเลย์บอลหญิงไทยกลับมานะครับอาจจะปล่อยตัวสักนิดนึง
0: ครับ
1: ก็เข้าแคมป์เหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับส่งกำลังใจไปช่วยแล้วก็ดีใจกับโบนัสด้วยแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ส่วน LPGA Major ที่4ก็จบลงแบบผมถือว่าแหละโปรจีนนะครับที่ทำผลงานดีที่สุดท็อป10ก็ไม่ขี้เหร
0: ่ครับ
1: คือถ้าคนไม่เคยเล่นกอล์ฟเจ็ดจะไม่รู้หรอกแล้วคงมีคำถามว่าทำไมลิวเฮลันหรือว่าเฮลันลิวเน
0: ี่
1: ยทำไมเก่งเหลือเกิน
0: ใช่
1: นะก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าขาขึ้นนะครับแล้วก็ตลอด4วันเนี่ยโอ้โหวันที่เขาทำได้ดีคือวันที่3เนี่ยโอ้โหเขาตี11อันเดอร์นี
0: ่เป็นเรคคอร์ด
1: โอ้โหเจ๋งเลยว่ามหัศจรรย์พันลึกมาก
0: เกือบจะเป็นเมจิกนัมเบอร์นะ
1: ใช่
0: เพราะว่าคือเป็นพา71แต่คุณตี60อ่ะ
1: ใช่
0: 11อันเดอร์พี่หมอ
1: ใช่
0: คืออีกสโตรกเดียวนี่ถ้าเก็บอีเกิลหลุมสุดท้ายได้น
1: ะ
0: 59เลยนะ
1: ถูกต้อง
0: จะได้เมจิกนัมเบอร์ในเมเจอร์นะ
1: ใช่เจ็ดแต่วันรุ่งขึ้นเน
0: ี่
1: ยใครจะไปคิด
0: ครับ
1: ว่าเธอเนี่ยนะแล้ว9หลุมแรกเธอทำ1โบกี
0: ้
1: แล้วก็จนถึงหลุม18นะครับตอนเริ่มหลุม18เธอก็ยัง1โอเวอร์เธอมาทำเบอร์ดี้ทำให้อีเวนต์พา
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ทำให้เธอได้เพย์ออฟ
0: โอ้แล้วต้องไปดูบรูคเฮนเดอร์สัน
1: ใช่
0: มีโฮอินวันนะครับ
1: ใช่
0: หลุมพา3เธอตีทีเดียวลงอ่ะ
1: ใช
0: ่กลายเป็นเหมือนกับตอนสตาร์ทเนี่ยบรูคเฮนเดอร์สันตาม7สโตรกอ่ะพี่หมอ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: แล้วมันเหลือเชื่อตรงที่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยบรูคเฮนเดอร์สันตี7อันเดอร
1: ์
0: ในขณะที่ริวเฮลันตีอีเวนพา
1: ฮะ
0: มาเท่ากันที่19อันเดอร์
1: ใช่
0: โอ้
1: แต่เขาบอกริวเฮลันตีหลุม18หลุมเดียวพออ
0: ่อุ้ย
1: เพราะว่าตีเบอร์ดี้แล้วทำให้ได้เพลย์ออฟ
0: สุดยอด
1: พอออกไปเพลย์ออฟก็ตีหลุมเดียวแล้วได้แชมป
0: ์เบอร์ดี้ไง
1: เบอร์ดี
0: ้ในหลุมเพลย์ออฟหลุม18
1: นะครับ
0: เออ
1: ถ้าดูจากตารางนะนอกจากลิวเฮลันที่เพย์ออฟชนะบรูคแฮนเดอร์สันแล้วนะโอ้โหกองทัพนักกอล์ฟชาวญี่ปุ่นมากันแบบน่ากลัวมากทั้งเอกิอิวาอิมิยุยามาชิตะมาโอไซโกะเงี้ยโอ้โหต้องบอกว่า
0: ใช่
1: นี่คือเขาพิจิตรกันว่าปีหน้าเนี่ยญี่ปุ่นจะทำให้วงการกอล์ฟหญิงเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สนุกแหละนะครับแต่ก่อนเรามีกองทัพจากเกาหลีนะแต่ตอนนี้โอ้โหญี่ปุ่นมาแล้วส่วนนักกอล์ฟไทยเนี่ยผมก็ปรบมือให้จีโน่นะโปรจีนคือโปรจีนเนี่ยนะครับเล่น4วันเนี่ยนะมีวันแรกวันเดียวที่ตีโอเวอร
0: ์
1: นะครับนอกนั้นน้องเขาก็ทำได้ดีนะครับ แล้วก็เรียกว่าติดท็อป10เอลียาจุฬาธุการ8อันเดอร์อันดับที่16ก็ถือว่าไม่เลว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็น้องๆคนอื่นๆที่เข้ารอบเนี่ยผมว่าผลงานไม่เลวเลยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแพตตี้นะครับอันดับที่26 6อันเดอร์

0: อร์ปาจารีอนันต์นาฬิการ5อันเดอร์อันดับที่35
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อภิชยายุบลอันดับที่41 4อันเดอร
1: ์คือไปกัน8คนเนาะผ่านตัดตัว5คนในรางวัลก็ไม่น้อยนะอย่างจีโน่เนี่ยก็ได้ไป5ล้าน6เอาจริงๆจีโน่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมจัดให้พี่โอได้ที่ก่อนเนี่ยพี่หมอก็ลุ้นในรายการน
0: ะ
1: เพราะมันมีช่วงที่ริวแฮรันเนี่ยเขาไปถอยหลังใช่ไหมเขาตีโบกี้ลนลงมาเหลือ18อันเดอร์แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่จีโน่ตาม5สโตรกแล้วหลุมเหลือในมือเยอะปรากฏว่าหลุม9พา5เนี่ยผมตกใจเลยนะคือผมไม่ได้ดูสดพี่หมอแต่ว่าเราก็เช็คสกอร์ล่าสุดอ่ะเฮ้ยผมก็ยังคิดในใจนะทำไมหลุมนี้จีโน่เล่นนานยังปรากฏว่าสกอร์เด้งขึ้นมากลายเป็นออกทริปเปิลโบกี
0: ้
1: เหลือเชื่อมากและไอ้หลุม9พา5เนี่ย3วันแรกจีโน่ตีเบอร์ดี้ทุกวันนะปรากฏเมื่อวานนี้ออกทริปเปิลก็เลยมีแฟนรายการส่งมาบอกว่าเหมือนจีโน่ตีเข้าไปในแนวต้นไม้แล้วแก้ออกมาไม่ดีอ่ะ
0: ใช
1: ่โอ้เสียดายมากเลย
0: ช็อตแก้ไขไม่ดี
1: คือเกิน3ในหลุมที่ต้องทำแต้มอ่ะ
0: เธอเองเนี่ยก็เพลย์เซฟละเพียงแต่ว่ามันโชคร้ายผมใช้คำว่าโชคร้ายเลย
1: เสียดายมากเลย
0: ก็แชมป์รับไปเงินไทยนะ
1: ครับ
0: 46ล้าน6แสนนะครับในขณะที่รองแชมป์ก็27ล้าน8แสนนะครับถามว่าจีโน่ก็5ล้าน5แสนนะครับส่วนนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆนะครับเอาเป็นว่าแพตตี้เนี่ยอัน26รับไป2ล้าน4นะครับปาจารีรับไปล้าน7ล้าน8นะครับเปียโนรับไปล้าน4นะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับเอริยาจุธานุการ
1: 3ล้าน7พี่หมอเพราะเอริยานี่ได้16ร่วมไงโปรเมคือง่ายๆว่าถ้าผ่านตัดตัวนี่ไม่ต่ำกว่าล้านอยู่แล้ว
0: ใช่
1: อ่ะก็เท่ากับว่าเมเจอร์ LPGA ในปีนี้น
0: ะ
1: 4รายการมาจากนักกอล์ฟแค่2คน
0: ครับ
1: 2รายการแรกเนลลี่ได้ไป2รายการหลังเป็นริวแฮรันเดี๋ยวเมเจอร์สุดท้ายเนี่ยก็จะรอไม่นานนะพี่หมอสิ้นเดือนนี้มาแล้วนะเมเจอร์สุดท้ายของปีเนี่ยก็เดี๋ยวจะแข่งกันเนี่ยเลยครับ30กรกฎาคมเนี่ยพี่หมอก็คือ AG Women's Open ที่อังกฤษเนี่ยแหละนี่จะเป็นเมเจอร์สุดท้ายของปีละ
0: มาที่วิมเบิลดันนิดนึงนะครับหญิงเดียวเรารู้ตั้งแต่วันเสาร์แล
1: ้
0: วแต่ก็ต้องปลอกต้องยอมรับนะว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับแล้วรอบชิงก็ปรากฏว่านอสโควา
1: ครับ
0: ก็เอาชนะมูโควาเพื่อนร่วมชาติไป6-2 5-7 6-3
1: รุ่นพี่
0: ผมนั่งดูอยู่นะ
1: ครับ
0: ก็สนุกถึงแม้จะเป็นเช็คเกียร์เจอกันเองก็ตามนะ
1: แล้วก็ผมว่าต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของนอสโควาได้นะจริงๆอ่ะเธอมีโอกาสได้แชมเปี้ยนชิพพอยต์ถึง5ครั้ง ในเซตที่2อ่ะพี่หมอ แต่ปิดไม่ได
0: ้
1: คือปกติเนี่ยถ้าคุณได้แชมเปี้ยนชิพพอยต์5ครั้งแล้วปิดไม่ได้เนี่ย เพราะว่าเซต2ถูกไหม เซต2เนี่ยเป็นมูโควาได้ไป7-5 ปกติบางคนใจเสียนะพี่หมอ แต่ปรากฏว่าเซตตัดสินเนี่ยนอสโควายังนิ่งพอ ก็เอาชนะในเซตตัดสินไป6-3
0: ก็ต้องยอมรับอ่ะว่านอสโควาดีกว่าจริงๆ
1: แล้วจริงๆคู่นี้เขาเป็นเพื่อนกันด้วยเอาง่ายๆว่าเป็นมูโควาเนี่ยเป็นรุ่นพี่นอสโควาเป็นรุ่นน้องและคู่นี้จับคู่กันในโอลิมปิกเกมด้วยนะให้กับเช็คเกียร์ในการแข่งขันปารีสเกมเมื่อปีที่แล้วนะครับขออภัยสิ2024แล้วปรากฏว่าคู่นี้ชิงเหรียญทองแดงแพ้สเปนตอนนั้นเนี่ยเป็นบัดดี้กันนะพี่หม
0: อ
1: แล้วปรากฏต้องมาชิงกันเองในวิมเบิลดันนะครับ
0: น่ารักอ่ะบรรยากาศดูดีอ่ะมาที่ชายเดี่ยวเมื่อคืน
1: อ่ะต้องถามพี่หมอเมาเลย
0: เป็นไปตามคาดอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นไปตามคาดถึงแม้ว่าอเล็กซานเดอร์สเวเลฟจะสู้นะแต่ก็ยอมรับต้องยอมรับว่าสู้ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับมีเพียงเกมแรกอ่ะนะเซตแรกอ่ะที่ดูแบบสูสีหน่อย
1: ได้ไปก่อน
0: ใช่
1: คือเซตแรกนี่เป็นซาชาได้ไป76ไทเบรก97แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโซเวเรฟกลับมา76ไทเบรก72 63และ64
0: คืออินดิวิดวลเกมเนี่ยของเทนนิสเนี่ยการแก้เกมเนี่ยคนข้างสนามเนี่ยมีส่วนน้อยมาก
1: ครับ
0: การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยต้องยอมรับว่ายานิกซินเนอร์ทำได้ดีกว่าแล้วก็พูดถึงมาตรฐานสโตกเนี่ยทั้งเรียกว่าแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์เนี่ยต้องบอกว่าซินเนอร์หนักกว่าแล้วก็เล่นได้แน่นอนกว่าผมไม่ใช่นักเทนนิสนะแต่ผมดูแล้วผมสรุปว่าสเวเลฟดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ยังดีไม่พอที่จะมาอะไรปะทะกับยานิกซินเนอร์ช่วงนี้
1: ก็เท่ากับว่าซินเนอร์นี่ได้วิมเบิลดันเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับแล้วก็เป็นแกรนด์สแลมใบที่5ก่อนหน้านี้ได้ US ได้ออสเตรเลียนโอเพ่น2สมัยได้ US Open มา1สมัยแล้วก็มาได้วิมเบิลดันเป็นสมัยที่2นะครับแล้วก็คู่เนี้ยพี่หมอไม่น่าเชื่อนะซาช่ากับยานิกซินเนอร์เนี่ยไม่เคยเจอกันในกลาสคอร์ตมาก่อนเลยนะเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นซินเนอร์ได้ไปแม่อันดับโลกเนี่ยเดี๋ยวการประกาศในสัปดาห์นี้อเล็กซานเดอร์ซเวเรฟจะแซงคาร์ลอสอัลคาราสด้วยนะขึ้นมาเป็นมือ2โลกนะครับเพราะว่าเจ้าคาริตอสเนี่ยไปเจ็บแม่แล้วกลับมาจะเหมือนเดิมไหมพี่หมอคาราสอ่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าเขาไม่ฝืนลงแข่งเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ผมกลัวว่าจะกลับมามันจะเหมือนเดิมไหมนะอันนี้น่าสนใจนะ
0: คือถ้าเขาไม่กลับมาก็ไม่สนุกแล้ว
1: เพราะว่าซินเนอร์นี่น่าจะซินเวอร์ยานิกซินเนอร์นี่น่าจะโกยยาวแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: ถ้ารักษาเนื้อรักษาตัวดีๆเนี่ยครับ
0: อ่ะมาที่ไหนอีกมาที
1: ่ที่เหลือก็อาจจะมี
0: มอโต
1: จี
0: พีหน่อย
1: ก็เป็นพี่มาร์คมาเกสได้ไปนะครับได้แชมป์ที่เยอรมันนี่แหละก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับมาร์คมาเกสเป็นแชมป์รายการที่3ของปีนะสำหรับมาร์คเท่ากับว่าได้3จาก4รายการหลังนะมาร์คมาเกสก็ได้แชมป์ทีนี้มันมีประเด็นของเบสเซตคี้ด้วยพี่หมอโอ้โหไม่มีแต้มมา4สนามติดอันดับล่าสุดเนี่ยคอเก้มาตินนำอันดับ1นะครับ208คะแนนอันดับ2เป็นไอ้องระ194มาร์คมาเกสขึ้นมาอันดับ390ผมว่าน่าจะเป็นปีที่ MotoGP ลุ้นสนุกที่สุดปีหนึ่งในการลุ้นแชมป์นะพี่หมอนะ
0: ใช่นะครับคือมันไม่ใช่มาม้วนเดียว
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นชัยชนะครั้งที่10ของมาร์คมาเกสในรุ่นพรีเมียร์นะครับคลาสคือ MotoGP
1: ใช่
0: นะครับอ่ะก็ต้องถือว่ายอดเยี่ยมแล้วกันนะครับ
1: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะสำหรับการแข่งขันส่วนสนุกเกอร์ก็ต้องยินดีกับหมูปากน้ำโอ้โหในแชมเปี้ยนชิพลีกนี่สุดยอดนะครับเขาก็ยังคงได้เข้ารอบต่อไปอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
0: ส่วนเรื่องราวของเอเชียนเกมก็สบายใจได้นะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลออกมาพูดแล้วว่าไอ้งบทั้งหมดเนี่ยไม่มีการตัดนะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมการที่ค่อนข้างที่จะพร้อมสำหรับทัพนักกีฬาไทยแล้วกัน
1: เพราะว่าตอนนี้ก็นับถอยหลังเนาะพี่หมอเนา
0: ะ
1: เข้าสู่เอเชียนเกมนะครับตอนนี้เขาก็มีคำปงคำเปญนะนับถอยหลังเนี่ยเฮียวีโกเท่ากับว่านับตรงนี้นี่อีก98วันนะ
0: ถูกต้อง
1: อ๋ออันนี้จะเป็นเข้ารายการเอเชียนพาราเกมเนี่ยก็ต้องชื่นชมกกท.เขาน
0: ะ
1: เขาก็มีคำปงคำเปญอะไรออกมามากมายนะ
0: ก็นับถอยหลังนะ
1: ครับ
0: นะครับมาถึงเรื่องของSMS 4689899
1: มาเบาๆ SMS นะครับ4689899ส่งเข้ามาเยอะๆนะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอาหมอป้าเจตอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะคนไหนที่น่าสงสารตอบเจ็บสเปนเจตมาจากอัมซ่านะฮะสวัสดีสุขีไม่มีเศร้าพลอยหายเหงาเมื่อหมุนมาหาเลขนี้99เฝ้าฟังได้ทุกแห่งทีเวลาดีมี2หนุ่มหล่อบาดใจจากอัมซ่านะฮะ
0: อัมซ่าน่ารักเนี่ยตอน2หนุ่มเนี่ยชอบ
1: พี่หมอคุณเจตคิดยังไงกับพิกฟอร์ดประตูอังกฤษครับผมว่ายืนผิดตำแหน่งตลอดออกมาไกลไปมั่งปิดเสาแรกก็ไม่มิดเสียดายนอร์เวย์หน้าออกนำ 2-0 ไม่งั้นแทบปิดโอกาสสิงโตจากคุณหงไฮเวย์
0: แหมใครจะไปคิดเลยครับไอ้ลูกแรกถามนิดนึง
1: ถูกต้องถูกต้องคือลูกนั้นเนี่ยคุณต้องให้เครดิตคนยิงนะ
0: ใช่
1: เจ้าชาเคลรูปอะปีกเบนฟิก้าเนี่ยพอไปย้อนดูนี่ตั้งใจเลยนะ
0: คือตั้งใจยิงแต่มันโหมหัศจรรย์นะยิงได้ยังไงอ่ะ
1: แล้วก็ผมว่าแต่ถ้าพูดถึงตำแหน่งผู้สาประตูถามว่าในอังกฤษเขาก็ดีสุดแล้วแหละคือพิกฟอร์ดเนี่ยมันอย่างนี้ครับผมว่าพิกฟอร์ดเป็นประตูที่อาจจะมีลูกประดีประเดอบ้างอ่ะพี่หมอแต่จังหวะเซฟเขาก็มีนะแต่ถามว่ามันนิ่งไหมเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ขนาดนั้น
0: คือเจตแหมน้ำหนักทิศทางมันมาพร้อมกัน
1: ถ้าหมายถึงว่าพี่หมอพูดถึงลูกนั้นนะ
0: ใช่
1: แต่หมายถึงว่าถ้าโดยภาพรวมผู้สาประตูอังกฤษอ่ะชั่วโมงนี้ก็ไม่มีใครดีเท่าเขานะ
0: เขาดีที่สุด
1: เขาดีที่สุด
0: เขาดีที่สุด
1: แล้วเหมือนสถิติก็ผ่านปีเตอร์ชิลตันแล้วด้วยซ้ำนะครับสถิติเขาก็ไม่ธรรมดานะสำหรับพิกฟอร์ดเน
0: ี่
1: ย
0: พี่หงไฮเวย์นะก็ขอให้ความเป็นธรรมกับพิกฟอร์ดช่วงนิดหนึ่ง
1: ครับโปรตุเกสตกแล้วขอเชียร์อังกฤษแชมป์โลกครับให้เดคันไรส์เอาบันลงดอหน่อยจากแฮมเมอร์อาร์มโอ้โหจริงๆเรื่องบันลงดอนี่มันก็อยู่ที่ว่าใครแชมป์เนี่ย
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เพราะว่า
0: ถ้าเรายังไม่ได้7
1: คันดิเดตนี่โอ้โหเป็นไปได้หมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็มีแต่ละทีมก็มีให้เห็น
1: เอาง่ายๆว่าถ้าสมมติฝรั่งเศสได
0: ้โอ้โหหลายคน
1: คุณก็จิ้มไปเลย
0: เ
1: อ็มบัปเป้เดมเบเล
0: ่
1: ไมเคิลโอริเซ่ก็มีลุ้น
0: คุณจะลืมก็ได้
1: ยังโอริเซ่เนี่ยกับบาเยิร์นถูกไหมได้ในขณะเดียวกันเดมเบเล่คุณก็ได้ UCL กับเปเช่และในบอลโลกคุณก็ยิง
0: เอ
1: ็มบัปเป้เนี่ยผลงานสโมสรอาจจะเป็นรองแต่ว่าด้วยความยิงในฟุตบอลโลกไงดังนั้นถ้าฝรั่งเศสได้เนี่ยมันก็โอ
0: ้
1: แต่สเปนเนี่ยพี่หมอผมว่าอันเนี้ยน่าคิดถ้าสมมติสเปนได้แชมป์โลกอ่ะบันลงดออาจจะไม่ได้เป็นนักเตะสเปนก็ได้นะเพราะมันไม่มีใครแบบเด่นขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: คือลามินยาเมาก
1: ็
0: มันยังไม่ได้
1: ใช่คือต้องถือว่าลามินยาเมายังไม่ได้เด่นมากนะในบอลโลกคนนี้
0: โรลี่ก็
1: โรลี่อ่ะผมว่าเด่นเผลอๆจะเด่นสุดแต่ด้วยความที่กับสโมสรเขายังดูดรอปหรือถ้าเป็นอังกฤษแฮร์รี่เคนเนี่ยผมว่าแฮร์รี่เคนต้องได้เพราะเขายิงระเบิดกับบาเยิร์นอยู่ไหมพี่หม
0: อ
1: เนี่ยถ้าอังกฤษได้แชมป์โลกเนี่ยแฮร์รี่เคนมีโอกาสได้บัลลงดอร์อ่ะถามว่าเดคันไรท์กับแฮร์รี่เคน
0: ถูกไม่ได้
1: เคนอยู่แล้ว
0: เคนอยู่แล้วอันนี้เรามองด้วยความยุติธรรม
1: ไรท์ก็โอเคโดดเด่นกับอาร์เซนอลแต่ถามว่าด้วยสถิติเนาะการยิงประตูการอะไรของแฮร์รี่เคนกับบาเยิร์นอ่ะ
0: มันยังไม่ได้ยังไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับว่าเคนอ่ะดูดีสุดแล
1: ้วหมดยังเหลืออีกชาตินึงอาร์เจนตินาถ้าสมมติอาร์เจนตินาโอ้โหเมสซี่จะได้เหรอพี่หมออ
0: ้าวคุณไม่ให้เขาเหรอถึงแม้เขาจะเล่นในสหรัฐก็ตามนะแต่ดูคุณบอกว่าเอ็มบัปเป้ยิงขนาดนี้แล้วเมสซี่เป็นยังไง
1: คือมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปีที่มีบอลโลกอ่ะมันก็จะมีได้ตรงนี้ไปเยอะ
0: ถูกต้อง
1: แม้ว่าเมสซี่ไปเล่นในเมเจอร์ลีกแต่ว่าเกิดสมมติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลกแล้วเมสซี่ได้ดาวซันโวอ่ะก็มีโอกาสได้บอลโลก
0: ถ้าไม่ให้เมสซี่คุณจะให้ใครอ่ะ
1: ถ้าอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกใช่ไหมฮะนั่นน่ะสิ
0: คุณจะให้ใคร
1: โอ้โห
0: มันก็เหมือนทีมชาติอังกฤษอ่ะถ้าคุณไม่ให้เคนแล้วคุณจะให้ใคร
1: เอ
0: าใช่ไหมเจ
1: ตถูกถูกเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนั้น
0: ถูกต้อง
1: แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับนี่ก็เลยได้ถกเรื่องบันนงรอเลยบันนงรอกับพี่หมอเนี
0: ่
1: ยแล้วก็พี่เทียนท่าฉลอมนะครับบอกว่าวันจันทร์นั้นแน่นอนในตอนเย็นเจตโดดเด่นหมอเมาไม่เหงาแน่ข่าวกีฬามากมีที่เหลียวแลสุขใจแท้แม้มองต้องสดใสสปอร์ตไกด์ใกล้ๆในใจแฟนสุขใจแสนสบายผ่อนคลายได้เจตเดินมาหมอรอก็ดีใจหายห่วงใยใจสุขทุกไม่มีฮะจากพี่เทียนแท้ฉลอม
0: พี่เทียนนี่อ่านใจผมออกเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ผมดูแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าไปถึง7นาทีไม่มีทางเดินมาแล้ว
1: แต่วันนี้ผมมาตอน5นาทีนะ
0: ใช่ใช่มาก่อน
1: จะกี่บทเรียนถ้าผับไม่สนใจจะทำยังไงก็สูญเสียครับเจ้าคุณแฮมเมอร์อาร์ม
0: ผับส่วนหนึ่ง
1: เข้าใจแต่ผมว่ามันก็ต้องกวดขันไง
0: ถูกต้อง
1: เรื่องการออกใบอนุญาตนะ อันนี้คุณก็ต้องแบบให้มันอยู่ในมาตรฐานน่ะ
0: น้องอาร์มจะไปเอาอะไรล่ะสอบเข้าราชการยังดูดิโอ้โหเฉาโฉขนาดนี
1: ้
0: อ้าวผมพูดแค่นี้ว่า
1: ครับ
0: เรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ควรเกิดขึ้น
1: ก็ล่าสุดมันมีบทความที่คุณวิทย์วิเคราะห์บอลจริงจังเขียน
0: อ่
1: ะวิทย์นี่ก็เป็นน้องเราในวงการอยู่แล้วพี่หม
0: อ
1: พี่หมอมีโอกาสอ่านบทความไหมครับโอ้โหแบบเป็นบทความที่แบบกระแทกใจสุด
0: ๆ
1: คุณลองไปหาอ่านได้นะครับวิเคราะห์บอลจริงจังเขียนเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรความน่าจดจำของประเทศไทยอะไรที่ทำให้เราภาคภูมิใจในยุคเจนก่อนหน้านี
0: ้
1: กับยุคเจนปัจจุบันเขาจะภูมิใจกับอะไรและเป็นการเขียนเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: บางทีมันก็สะท้อน
0: วิทย์เป็นคนเขียนบทความดีมาก
1: สะท้อนสังคมบ้านเรา
0: ผมเป็นแฟนเขานะเป็นแฟน
1: ใช่ใช
0: ่ตลอด
1: ก็เหมือนเคยเจอน้องก็บอกก็ฟังพวกเราอะไรเงี้ยก็เป็นพี่ๆน้องๆในวงการ
0: ผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะแต่ผมติดตามคอลัมน์เขาผมเป็นคนชอบอ่านคอลัมน
1: ์ครับ
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าฟุตบอลไทยเดี๋ยวคงจะมีความเคลื่อนไหวมาฝากกันด้วยนะครับสักครู่เดียว
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปี ช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ 590 บาทสนใจโทร02-114-399

0: 090สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี
2: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: 16นาฬิกา45นาทีนะครับก่อนจะไปเรื่องราวของบอลไทยก็สวัสดีน้องที่เป็นพนักงานขายที่เซ็นทรัลพระราม9พอดีวันนี้ผมไปเดินเซ็นทรัลมาพี่หมอเจอผมปุ๊บเขาทักก่อนเลยเดี๋ยวพี่เจไปจัดรายการสปอร์ตไกด์กับพี่หมอเมาใช่ไหมครับผมนี่ฟังประจำโอ้โหนี่วันนี้ดีใจมากได้เจอนี่ก็ฝากสวัสดีพี่หมอด้วย
4: ขอโทษนะ
3: ครับ
4: ก่อนมานี
3: ่มีเหมือนกันเหรอฮะ
4: ผมเอาโทรศัพท์ผมไปที่ AAS
3: ครับ
4: ขอบคุณมากๆดูแลดีมาก
3: ครับ
4: คนที่ดูแลผมเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่หมอต้องรีบไปหรือเปล่ายังทันอยู่ครับยังทันอย
3: ู่
4: คือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้เราหัวใจฟู
3: น่ารักเนาะ
4: ใช่
3: แฟนรายการเขารู้เลยพี่หมอว่าเดี๋ยว4โมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาจัดวิทยุ
4: ใช
3: ่เออ
4: ฮะเนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องขอบคุณนะครับสปอตไกด์ขอบคุณขึ้นเมืองไทยอย่างแรงนะครับที่ทำให้คนรู้จักผมทั้งคนได้ไปรู้จักน้องเจตนะครับ
3: แล้วผมดีใจกับคลื่นมากๆเลยนะว่าในยุคที่หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะวิทยุถูกไหมพี่หมอคุณดูช่วงฟุตบอลโลกอันนี้ผมต้องชื่นชมทีมงานพวกเราเลย
4: ครับ
3: โอ้โหเรตติ้งเขาเรียกว่าengagement น่ะ
4: ถูกต้อง
3: ไปดูได้เลยครับช่วงบอลโลกนี้ต้องถือว่า FM 99เราสุดๆ
4: ใครที่ไม่ดูทางทีวีนะเขาต้องฟังเพราะนี่คือการบรรยายที่ทำให้คนที่นั่งฟังเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนที่สุด
3: ครับ
4: แต่ละคนแต่ละคู่ที่มาจัดก็มีดีลาที่ไม่เหมือนก
3: ัน แล้วเรายืนยันว่า4แมตช์ที่เหลือนะครับทุกนัดเหมือนเดิมเพราะว่าคลื่นเรายืนยันว่า104แมตช์มีการบรรยายทุกเกม
4: แล้วผมเขาเรียกว่าเหนื่อยใจแทนพี่เจ๋ง เพราะว่าจะเลือกใครมาก็ต้องบอกว่าเหนื่อยใจ
3: เอาจริงนะคนจัดคิวนี่ยากนะคุณ
4: ยากยาก
3: คือผมมาเข้าใจเลยคือสมมติการจะจัดคิวให้ใครทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยในขณะที่มีผู้เล่นในมือเนี่ยถูกไหมมัน
4: มันยากนะ
3: ผู้บรรยายไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุเนี่ยลำบากอ่ะบอลไทยพี่หมอผมต้องถามอย่างนี้ในฐานะที่ได้ข่าวว่าวันศุกร์เนี่ยพี่หมอเมากับพี่อ๋อวังโอ่งเนี่ยจัดฟุตบอลไทยเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นม
4: ัน
3: ม
4: ี
3: อะไรมันมีอะไรควันหลงมาไหมกระเด็นกระดอนมาถึงวันจันทร์ไหม
4: เดี๋ยวจะพูดให้ฟังเอาเริ่มต้นที
3: ่เ
4: รื่องที่เป็นฟอร์มอลก่อน
3: ครับ
4: หลักการก็คือล่าสุดนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยตัดสินใจแล้วนะนะครับในอาเซียนครับนะครับราคาจำหน่ายค่าเข้าชมเนี่ยอันนี้แพงขึ้นนะครับ100บาททุกที่นั่งนะครับถูกสุด300บาทอันนี้เป็นทางการแล้วนะครับโดยที่ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ

0: มีผู้เล่นบางคนที่เขาไม่ปล่อยตัวมา
1: ครับ
0: นี่คือผู้เล่นที่แอนโทนีฮัดสันเนี่ยได้มาดีที่สุดเพียงแต่ว่าเมื่อวันพฤหัสบดีผมก็บอกแล้วว่าไอ้รายชื่อที่ได้มาเนี่ยมันก็ไปกระทบผู้เล่นนะครับชุดอายุไม่เกิน23ปีของคุณธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล
1: แล้ว
0: ประเด็นเนี่ยกว่านะครับไออาเซียนครับจะจบเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับสำหรับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับเพราะว่าเราแข่งเนี่ยนะครับเราเสร็จนะครับรอบแรกเนี่ยนะครับ
1: 8สิงหา
0: แล้วเราจะต้องแข่งต่อจนกระทั่งถึงรอบชิง
1: ใช่
0: รอบชิงเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าปลายสิงหาแล้วก็ฟุตบอลไทยลีกจะเปิดเนี่ย4กันยาพอเปิดเนี่ยระหว่างที่จบปุ๊บนะครับนักเตะที่มีรายชื่ออยู่ในชุดอาเซียนครับก็ต้องกลับสโมสรต้นสังกัด
1: ครับ
0: ไปซ้
1: อม
0: เสร็จวันที่4เปิดสนามแล้วก็เจดเอเชียนเกมเริ่มวันที่19อย่างเป็นทางการแต่ฟุตบอลเนี่ยเขาเตะก่อน
1: ใช่
0: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมได้อ่านคำสัมภาษณ์ของคุณธวัชชัยแล้วเขาบอกว่าเดินทางเนี่ยต้องไปถึงอย่างช้าเนี่ยวันที่14กันยาแล้วถามว่านักเตะที่มีรายชื่อเนี่ยจะได้ซ้อมสโมสรจะปล่อยไห
1: ม
0: อาจจะเป็นเหมือนคราวที่แล้วก็คือนักเตะมาพบกันที่สนามบินนะครับแล้วก็เดินทางไปถามว่าเราจะวาดหวังกับการแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งเป็นรายการใหญ่ได้ไหมเพราะว่าไทยลีกไม่หยุดฟีฟ่าเดย์ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์
1: ถูกต้อง
0: แล้วขอโทษ6นักเตะที่มีอายุเกิน23ปีเนี่ยขนาดอายุไม่เกิน23ปีย
1: ังเลือกไม
0: ่ยังไม่มีสิทธิ์เลย นะครับแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราถามว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยใครจะเป็นคนแก้ปัญหาผมก็บอกว่าต้องเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอันเนี้ยไม่ใช่ว่าผมมาขิงคุณแป้งนะคือคุณแป้งต้องวางแผนคุณแป้งเนี่ยใช่อาจจะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของฟุตบอลไทยในเชิงลึกแต่สภากรรมการที่ทำงานอยู่กับคุณแป้งเนี่ยต้องให้ข้อมูลเจตแล้วก็ต้องเรียกมานั่งคุยกันเลยว่าจะเอายังไงแล้วก็แบ่งกันไปเลยคือคำว่าแบ่งเนี่ยเช่นอ่ะผมพูดบ่อยมากนะอาเซียนครับของแอนโทนีฮัสซันคุณจะเอาใครนะครับในชุดที่คุณหวังผลว่าจะแข่งขันเนี่ยคุณเลือกไปเลยแล้วที่เหลือเนี่ยคนทำงานอย่างชุดอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยเขาก็จะได้ทำงานได
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็อีหลักอีเหลือ
1: ครับ
0: ก็ถึงเวลาแล้วก็พอไปแข่งขันถ้าผลงานไม่ดีเนี่ยเอเชียนเกมถ้าตกรอบแรกมาใครโดน
1: โอ้ยแต่กำลังพยายามนึกภาพตามไทม์ไลน์ที่พี่หมอพูดเนี่ยมันนี่ลุงตุงนังจริงเน
0: าะผมบอกแล้วไงแล้วขอโทษด้วยเจตในระหว่างแข่งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แข่งเนี่ยเปิดสนามวันที่4กันยาเอเชียนเกมก็แข่งกันไปไทยลีกแข่งแล้วกลางสัปดาห์ก็ต้องไปแข่ง AFC ไอ้ถ้วยอย่างราชบุรีอย่างบุรีรัมย์
1: 5ถ้วย
0: เนี่ยผมถามว่าผมถามเจตว่าเนี่ยคุณจะทำยังไง
1: เนี่ยผมดูฮุนไดครับเนี่ยถ้าเราไปถึงรอบชิงนะชิง2แมตช์แมตช์แรก22สิงหาแมตช์2 26สิงหาก่อนลีกเปิด1สัปดาห
0: ์ใช่
1: ลีกเปิดเสร็จปุ๊บมีเอเชียนเกมแล้วไหนจะมีเดี๋ยวจะมีฟีฟ่าซีรีส
0: ์
1: ทัวร์นาเมนต์ใหม่ซึ่งอันนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะไปเน้นอันนั้นมากกว่า
0: ไม่สมาคมประกาศแล้ว
1: เพราะว่าอยากได้แชมป์สมัยแรก
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเป็นรายการใหม
0: ่ถูก
1: ดังนั้นเนี่ยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นฟีฟ่าเดย
0: ์
1: อันนั้นอ่ะผมว่าไม่น่ามีปัญหาในการเรียกตัวผู้เล่นถูกไหมเพราะสโมสรก็ปล่อยอยู่ละดังนั้นเนี่ยมันก็น่าคิดว่าไอ้รายการเดิมเนี่ยเนี่ยที่เปลี่ยนสปอนเซอร์กันมาหลายต่อหลายครั้งเนี่ยตั้งแต่ซูซูกิมิตซูบิชิมาฮุนไดเนี่ยเฮ้ยพี่หมออันนี้มันต้องถกเหมือนกันเนาะว่าเราจะเอายังไงเนาะ
0: คือมันต้องวางแผน
1: สำหรับผมนะก็คงเป็นโมเดลเอาชุดเด็กไปเล่นน่ะแต่เราก็ยังไม่ได้ทำมันแบบนั้นถูกไหม
0: ก็เนี่ยก็ผมบอกแล้วนะ
1: เอาอยู่23ไปเล่นแต่มันก็ผ่านมาแล้วไง
0: ก็เนี่ยคือปีเนี้ยปัญหาปีเนี้ยที่จะเกิดขึ้นอันเนี้ยสมาคมเตรียมการแก้ปัญหาแบบไหนแล้วอาเจตผมบอกเอารายการใหม่เลยฟีฟ่าถึงแม้จะตรงกับฟีฟ่าเดย์เราเคยมีประเด็นเรื่องสโมสรไม่ปล่อยมาเล่นในช่วงฟีฟ่าเดย์แล้วเราต้องยอมรับเรื่องนี
1: ้
0: แล้วถึงเวลานั้นขึ้นมาเนี่ยผมถามว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
1: นั่นน่ะสิ
0: อันเนี้ยคือผมว่าพูดแบบซอฟๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้แบบมองสมาคมไม่ดีแต่ แต่อย่างจัน

0: จะน้องอ๋อเนี่ยน้องอ๋อเขาก็พูดถามว่าจริงไม่จริงทั้งหมด
1: คือผมเข้าใจที่พี่หมอสื่อเลยคือหมายความว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเจอปัญหานี้ถูกไห
0: ม
1: ไอ้ปฏิทินการแข่งขันแต่ละทัวร์นาเมนต์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้พี่หม
0: อ
1: เรารู้มาล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีอ่ะเรารู้มานานอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าการมาเรียกนักเตะในฮุนไดครับเนี่ยมันมีโอกาสออกรูปเนี้ยตั้งนานแล้วถูกไหมพี่หมอดังนั้นเนี่ยความหมายคือคุณต้องเลือกคุณต้องเอาให้ชัดว่าอ่ะคุณมองรายการฮุนไดครับเวลไหนในเลเวลไหนถ้าเป็น priority ไม่ได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งคุณใช้ชุดไหนป่ะมันต้องวางตั้งแต่ต้นในมุมมองเนี่ยผมว่าเอาชุดที่มันกลมเกลียวที่มันซ้อมกันมายังจะดีซะกว่านะ
0: ถูก
1: ทีเนี้ยพอมาเรียกรวมดาวแบบเนี้ยเอาเท่าที่ได้เนี่ยฟังแล้วมันแบบแล้วก็บอกว่าไม่ต้องแชมป์ก็ได้เนี่ยเอ๊ะมัน
0: อะไรอ่ะ
1: ใช
0: ่คือบางทีฟังแล้วแบบไม่เจ็ดผมบอกให้นะผมเนี่ยเป็นคนที่เข้าเว็บฟีฟ่าบ่อยฟีฟ่าการทำงานของฟีฟ่าเนี่ยเขาจะวางแผนโปรแกรมอะไรที่เป็นระดับโลกเนี่ยแล้วเขาจะส่งมาตามภาค
1: ครับ
0: ยุโรปนะครับเอเชียAFC เนี่ยนะครับที่เป็นตัวแทนของเอเชียเนี่ยเขาก็จะต้องเอาโปรแกรมเริ่มต้นจากฟีฟ่ามา
1: ถูกต้อง
0: นะครับล่วงหน้าแล้วเขาก็เอาโปรแกรมของเขาเนี่ย
1: ใส่เข้าไป
0: ในช่วงว่างแล้วเขาก็ต้องดูด้วยว่า AFC เป็นคนบอกให้ทุกทีมในเอเชียนะว่าให้เปลี่ยนนะครับการแข่งขันลีกแล้วตอนนี้ขอให้ไปใช้การเปิดการแข่งขันแข่งลีกเนี่ยจากเดิมที่เราทำกันมาเดือนกุมภาจบเดือนตุลา
1: ในปฏิทินปีเดียวกันตอนนี้ค่อมปี
0: เปลี่ยนละอันนี้ไม่เอาขอให้เปลี่ยนมาเป็นเริ่มเดือนเนี่ยปลายเดือนสิงหา
1: จบปีหน้า
0: จบปีหน้าอันนี้ขอให้ทุกทีมทุกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นพอ AFC ประกาศออกมาเล็กกว่า AFC คือ AFF
1: ถูกต้องอาเซียน
0: ก็ต้องรับฟังว่า FIFA AFC ทำยังไงแล้วก็มาเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นมาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเอาโปรแกรมเหล่านี้มาวางบนเรียกว่าแล้วก็ให้คนที่มีความรู
1: ้
0: ในเรื่องราวของการจัดโปรแกรมเนี่ยมานั่งวางแผนว่าอันเนี้ยโปรแกรมอันนี้
1: จะต้องมีหมอฮุนไดคุณใช้ชุดไหนมันต้องรู้ตั้งแต่ต้นปีนะในมุมมองผมนะ
0: ครับ
1: คุณต้องรู้แล้วว่าฮุนไดเนี่ยคุณใช้ชุดนี
0: ้
1: ไม่ต้องมาเจอสถานการณ์การเรียกและได้ตัวผู้เล่นมาเท่านี้เอเชียนเกมคุณต้องคุยล่วงหน้าแล้วว่าโควต้า6คนเนี่ยคุณเอาใครได้บ้างคุยเลยถูกไหมพี่หมอมันจะได้ซ้อมได
0: ้
1: มันจะได้มีแผน
0: เนี่ยผมบอกให้นี่ขนาดแล้วเราอย่าไปหวังนะมีคนถามว่าทำไมเราหลีกทำไมหลีกสำรองเราไม่มีทำไมฟุตบอลระดับเยาวชนเราไม่มีโอ้โหเจ็ดผมบอกให้ก็เพราะว่าเราทำงานแบบเนี้ยแล้วมีคนถามว่าแล้วเราหวังว่าเราจะไปฟุตบอลโลกถามว่าขอโทษนะผมว่าพูดทุกครั้งชาติหน้าบ๊ายบายแล้วมีคนอยากให้ผมพูดว่าถามว่าทำไมทุกวันเนี้ยนะครับ40ปีก่อน50ปีก่อนตั้งแต่ผมเข้ามาในวงการเราคิดว่าเราจะไปฟุตบอลโลกให้ได้แต่เราบริหารการทำงานเรื่องราวของฟุตบอลในเมืองไทยแบบเนี้ยผมบอกให้เลยจับตรงไหนก็ไม่มีทางขอโทษนะเจตนะถามว่าการวางแผนนะครับในเรื่องของการทำงานระดับยุวชนเยาวชนนะครับเราก็ยังทำไม่ได้นะครับแม่เวลาหมด
1: เนี่ยเดี๋ยวจะเดือดกับวันศุกร์ไงเอาสัก 50% ของวันศุกร์ก็แล้วกันให้เป็นเวอร์ชันหมอมากับพี่อ๋อก็พออ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลโลกเต็มๆครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันญาติทยอยเข้าสถาบันนิติเวชตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหลายครอบครัวเดินทางเข้ามาตรวจสอบศพเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลในครอบครัวหรือไม่รวมถึงเข้าสู่กระบวนการเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์หนึ่งในนั้นคือนางสาวกัลยาวัฒน์บรรเรืองทองญาติของนายสิทธิพงษ์ชโยซึ่งมีรายชื่อเป็นผู้เสียชีวิตโดยได้รับมอบหมายจากมารดาของผู้เสียชีวิตให้เดินทางมาดำเนินการเบื้องต้นขณะที่มารดาจะเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีในวันพรุ่งนี้เพื่อเก็บตัวอย่าง DNA เปรียบเทียบกับศพผู้เสียชีวิตญาติเปิดเผยว่านายสิทธิพงษ์เพิ่งเข้ามาทำงานในกรุงเทพได้เพียง1เดือนหลังทราบข่าวครอบครัวรู้สึกเสียใจอย่างมากพร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวนประตูหนีไฟภายในสถานที่เกิดเหตุในขณะที่นายสกลมีเปี่ยมหรือเอ็มเทพบุตรนักร้องและเพื่อนรุ่นพี่เดินทางมายืนยันร่างของนายพฤฒิพงษ์พุทธมอนหรือกวางมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสกลเปิดเผยว่าตลอดทั้งคืนพยายามติดตามข่าวและตระเวนค้นหาตามโรงพยาบาลแต่สุดท้ายจึงทราบว่าเสียชีวิตนายพฤฒิพงษ์เป็นนักดนตรีฝีมือดีมีความสามารถระดับอาจารย์สอนดนตรีและยังรับราชการทหารผู้เสียชีวิตกำลังจะลาออกจากวงทศกัณฐ์ภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อมาร่วมงานแต่งเพลงและเล่นดนตรีด้วยกันแต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นก็ต้องมาจบชีวิตในขณะที่สภาทนายความได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยนายธีรวุฒิวชิระมโนวาทกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความเปิดเผยว่าได้จัดเตรียมทนายความอย่างน้อย 2-3 คนประจำที่สถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิของทายาทและการขอรับเงินเยียวยาตามกฎหมายสำหรับญาติที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสภาทนายความประจำจังหวัดหรือสายด่วน1167อธิบดีกรมบัญชีกลางเผยใช้ประกันกับสินรักษาพยาบาลทำยากเร่งหาแนวทางอื่นก่อนนางแพทิเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลราชการว่ากรมบัญชีกลางได้ให้ข้อมูลกับรัฐบาลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐโดยทำความเข้าใจก่อนว่าคนที่เซ็นสัญญาไปแล้วไม่มีการตัดบำเหน็จบำนาญใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ราชทำใหม่น่าจะเป็นสำหรับค่าราชการเข้าใหม่ซึ่งจะมีโมเดลต่างๆที่กำลังพิจารณาส่วนที่กรมบัญชีกลางดูแลคือค่ารักษาพยาบาลซึ่งทุกคนมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากปัจจุบันกรมบัญชีกลางดูแลประมาณ5ล้านคนครึ่งหนึ่งอายุเกิน60ปีเจ้าของสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวที่เบิกได้ก็อายุ60ปีขึ้นไปวิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้อายุยืนขึ้นโรคก็ซับซ้อนมากขึ้นจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่มากจริงๆอย่างไรก็ตามยังมีแนวทางที่ปรับปรุงได้อาจต้องเป็นวาระแห่งชาติโดยเสนอไปหลายเรื่องเช่นการใช้ยาในประเทศก่อนที่จะใช้ยานอกที่ราคาสูงกว่าเป็น10เท่าขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเบิกค่ารักษาพยาบาลหากรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จจะเป็นขั้นตอนสรุปร่างกฎหมายนำเข้าคณะรัฐมนตรีหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะส่งกฤษฎีกาต่อไปอธิบดีกรมบัญชีกลางยอมรับว่าการจะไปใช้วิธีซื้อประกันให้ข้าราชการแทนทำได้ยากเพราะข้าราชการที่ใช้สิทธิ์อยู่ส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุและมีความซับซ้อนมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับประธานฟีฟ่ายืนยันว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าร่วมชมเกมนัดชิงชนะเลิศเวิลด์คัพอย่างแน่นอนจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังไม่ได้เดินทางเข้ามาชมเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แม้แต่แมตช์เดียวโดยระบุว่าเป็นเพราะทรัมป์มีภารกิจรัดตัวเป็นอย่างมาก แต่ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าทรัมป์จะเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในเกมนัดชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนทางนี้กระแสฟุตบอลโลกฟีเวอร์กำลังฮิตไปทั่วทวีปอเมริกาเหนือทั้งในสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์วัย80ปีกลับยังไม่ปรากฏตัวในทัวร์นาเมนต์นี้เลยแม้แต่เกมเดียวโจโคมั่นใจว่าทีมชาติอังกฤษจะสามารถเอาชนะอาร์เจนตินาและผ่านเข้ารอบชิงฟุตบอลโลกได้สำเร็จโจโคอดีตปีกทีมชาติอังกฤษมั่นใจว่าทัพสิงโตคำรามจะสามารถเอาชนะทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จและเชื่อว่านักเตะทีมชาติอังกฤษจะสามารถหยุดเลเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์แห่งทัพฟ้าขาวได้อีกด้วยทางนี้อังกฤษจะพบกับอาร์เจนตินาในรอบรองชนะเลิศคืนวันพุธนี้เวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
2: 17 นาฬิกา 8 นาทีครับช่วงสุดท้ายของ Sport Guide วันจันทร์ฟุตบอลต่างประเทศ
3: ผมอยากชวนเจตคุยนิดนึง
2: ครับ
3: เพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าหยุดพักนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าประธานฟีฟ่า
2: ครับ
3: นะครับตอนนี้สนุกแล้วจันนี่อินฟานติโนนะครับบอกว่าเฮ้ย48ทีมเห็นไหมคนวิตกว่าจะไม่สนุกตอนนี้บอกว่ามันสนุกเกินคาด
2: ครับ
3: อยากจะเพิ่มเป็น64ทีม
2: นี่ไง
3: นะครับแล้วบอกว่าไม่ใช่คิดอย่างเดียวนะจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนะครับหลังจบฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยโดยบอกว่าโอ้โหตอนแรกคิดว่าต้องวางแผนระยะยาวแต่ไม่เอาแล้วนะครับอีก4ปีข้างหน้านะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับฟีฟ่าบอกว่าจะเพิ่มเป็น64ที
2: ม
3: ในฟุตบอลโลก2030แล้วก็บอกว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ประวัติศาสตร์ด้วยจัดขึ้น6ประเทศ3ทวีป
2: ครับ
3: อุรุกวัยอาร์เจนตินาปารากวัยโมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนต้องบอกเลยว่าการเพิ่มโควต้าเหล่านี้มันจะทำให้เป็นการแข่งขันระดับโลกเราไม่ใช่ระดับยุโรปไม่ใช่ระดับอเมริกาใต
2: ้
3: นะครับแล้วเรื่องราวเหล่านี้ต้องบอกเลยว่าแม่ประธานฟีฟ่าเขาบอกว่าเขาจะทำเรื่องทั้งหมดเลยนะครับเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อขอมตินะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะจัดแข่งในฟุตบอลโลกครั้งหน้าเลย
2: ก็นี่ไงก็เขา

0: ใช้คำว่าฟุตบอลโลกมันเป็นของทุกชาติทั้งโลกดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ขยับเป็น48ชาติเราจะได้เห็นแคปเวิร์ดหรือเปล่าพี่หมอถูกไหมเราจะได้เห็นชาติอย่างนอร์เวย์สกอตแลนด์กลับมาในฟุตบอลโลกในรอบ28ปีหรือเปล่าถ้าโควต้าไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น48ชาติคุณจะได้เห็นโวซิงย่าไหมล่ะประตูที่มาแจ้งเกิดอ่ะถ้าคุณยังจัดเพียงแค่32ทีมเห็นไหมดังนั้นเนี่ยอินฟานติโน่บอกไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวตั้งเรื่องชงเลยถ้าเป็น64ทีมเนี่ยพี่หมอเราจินตนาการนะง่ายเลยแบ่งเป็น16กลุ่
1: ม
0: กลุ่มละ4ที
1: ม
0: ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นรอบน็อกเอาท์32ทีมไปเลยเอา1 2เข้าไปเลย
1: อันดับ3ไม่ต้องพูดกัน
0: ไม่ต้องพูดก็คือ1 2จาก16กลุ่ม
1: ลงตัวอยู่แล้ว
0: แล้วก็ไปน็อกเอาท์3 2 16เป็นไงทีนี้ถ้าเป็น64ทีมจะเกี่ยวดองหนองยุ่งกับไทยยังไงล่ะเขาคาดว่าโควต้าเอเชียเป็นไงพี่หมอ
1: คือจะเพิ่มแต่เพิ่มนิดเดียวละเพราะว่า
0: ค่าสัมประสิทธิ์ใช่ไหม
1: ค่าสัมประสิทธิ์แล้วก
0: ็บอลโลก
1: คนนี้มาตรฐานมันไม่ดี
0: แต่ว่าเขาก็มีการคุยกันว่าจากเดิมเนี่ยในฟุตบอลโลกคนเนี้ยเอเชียได้มา8ทีมครึ่งถูกไห
1: ม
0: เขาคาดว่าอาจจะไปถึง12ทีมทีนี้12ทีมเนี่ยไทยมีโอกาสไหม
1: ไม่มี
0: พี่หมอตอนนี้ตาม FIFA World Ranking เนี่ยไทยอยู่อันดับ15ของเอเชียนะ
1: ฮะ
0: ถ้าบอลโลกสมมุตินะสมมุติบอลโลก4ปีข้างหน้าเอาเอเชีย12ที
1: ม
0: เราไม่มีลุ้นหรอ
1: ไม่มี
0: พี่หมอ
1: ถ้าผมตอบตามความเป็นจริง ไม่มีทาง ถ้าตลาดใดถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในเรื่องราวของฟุตบอลเป็นแบบนี
0: ้ครับ
1: ผมบอกเจนไม่มีทางเลยผมในวันที่ผมเคยอยู่ในแวดวงอยู่ในวงจรชีวิตแล้วผมเลิกมาแล้ว5ปีผมพูดทุกอย่างชัดเจนเราไม่มีการเขาเรียกว่าวางแผนกับการที่จะทำงานเพื่อที่จะพัฒนาฟุตบอลโลกฟุตบอลเนี่ยในเมืองไทยให้เป็นฟุตบอลโลกเลยทุกเรื่องเนี่ยทุกองคาพยพ
0: ครับ
1: ในเรื่องของการบริหารจัดการของสมาคมนะครับก็เป็นไปไม่ได้ในเรื่องของการสร้างระดับยุวชนเยาวชนให้มีเขาเรียกว่าหลักเกณฑ์หลักการก็ทำไม่ได
0: ้ครับ
1: การวางแผนให้นักฟุตบอลในแต่ละชุดมีการแข่งขันตลอดทั้งปีแม้กระทั่งฟุตบอลนักเรียนเรายังไม่มีความชัดเจนเลยว่าปีนี้จะจัดตอนไหนหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไม่ใส่ใจ
0: ครับ
1: นะครับแล้วถามว่า แม้กระทั่ง Academy เนี่ย Academy เนี่ยเป็นที่มาของการที่จะทำให้นักฟุตบอลเนี่ยมีการพัฒนา
0: ครับ
1: Academy เมืองไทยไม่เคยมีไลเซนส
0: ์เป็นไงล่ะเจษฎา
1: Academy ที่นี้มี30คนมีตั้งแต่8ขวบถึง18ขวบก็สอนพร้อมกัน8ขวบกับ18ขวบมันจะไป
0: เห็นไหมแฟนสปอร์ตไกด์เห็นไหมนี่ผมถามให้แล้วนะเจษฎาชงให้พี่หมอเมาแล้วนะ
1: นี่นี่พูดในระดับนักฟุตบอลนะ
0: ครับ
1: โค้ชถามว่าคุณเตรียมโค้ชคนไทยคนไหนตอนนี
0: ้
1: ผมถามว่าที่ไปอบรมแล้วที่มีความรู้มากที่สุดคุณต้องใช้เงินส่วนตัวไปอบรมแม้กระทั่งระดับ AFC ไลเซ่นก็ต้องเสียเงิน 500,000 500,000 คุณได้อะไรคือเจตมันไม่มีความพร้อมเลยการจัดการก็ไม่เป็นแบบนี้เห็นไหมโปรแกรมซับซ้อนมันทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีจุดไหนที่เราสามารถ
0: เอาเป็นว่ายากแหละแต่ว่ามีโอกาสมากขึ้นแล้วกันถ้าเกิดว่าเพิ่มโควต้าเป็น40เป็น64ทีมและเอเชียเป็น12ชาติจริงนะตามที่เขามีการคาดการเอาเป็นว่าเราจะมีโอกาสมากขึ้นแต่ได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงและที่สำคัญที่สุดนะครับเขามีการชงเรื่องนี้จะต้องได้บทสรุปภายในปี2027เพราะอะไรรู้ไหมพี่หมอมันต้องจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกไงดังนั้นเนี่ยภายในปี2027คุณจะต้องได้บทสรุปว่าคุณจะเพิ่มเป็น64ชาติจริงหรือไม
1: ่
0: เพราะมันจะต้องมีการออกสล็อตโปรแกรมรอบเขาเลือกในแต่ละโซนตามนั้น
1: สมาคมยังปวดหัวอยู่เลยว่าจะหาเงินที่ไหนเนี่ย
0: อุ้ย
1: ไอลีกปีหน้าเนี่ยรางวัล
0: ครับ
1: ขอโทษนะแชมป์ไทยลีก5ล้านนะครับแชมป์เอฟเอครับแชมป์ลีกครับ5ล้าน
0: ครับ
1: ในขณะที่บุรีรัมย์ไปแข่งที่ไปถึงรอบ8ทีมได้เงินเกือบ100ล้าน
0: ครับผม
1: นะครับแล้วขอโทษนะตราบใดที่โค้ชเมืองไทยยังอิจฉาริษยาจริงดีจริงเด่น
0: อุ้ย
1: แล้วถามว่าประเทศไทย เรื่องราวของนักฟุตบอลจะไปได้ไกลแค่ไหน
0: ครับ
1: โค้ชคนไทยชั่วโมงนี้เวลาเป็นเจ้าของอาคาเดมี่ก็ต้องเอาใจผู้ปกครองเพราะกลัวว่าผู้ปกครองจะเอาลูกไปเรียนที่อื่น เอาอะไรอีกไหม
0: อันนี้ผมยืนยันเลยนะว่าพี่หมอพูดแค่ 50% ด้วยซ้ำนะถ้าเทียบกับที่คุยกันส่วนตัว
1: สังคมโค้ชฟุตบอลเมืองไทยผมถามหน่อยว่า
0: ครับ
1: อิจฉาริษยาไหม
0: อุ้ยอันนี้ผมไม่ทราบฮะ
1: ชิงดีชิงเด่นไหมเป็นมาแล้ว40ปี
0: อุ้ย40ปีแล้วเหรอพี่หมอ
1: เป็นมาแล้วคือผมบอกให้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณต้องอาศัยอะไรคุณต้องดูว่านะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่เป็นใครแล้วก็ไปประจบสอพร
0: อ
1: ทุกวันนี้ก็เหมือนกันก็ยังมีอยู่
0: อันนี้อย่างนี้ได้ไหมล่ะผมอาจจะถามแย้งนิดนึงว่ามันก็เป็นอย่างนี้ทุกวงการพี่หมอก็ต้องมีบ้างหรือเปล่าล่ะ
1: แล้วเราวงการฟุตบอลเมืองไทยเราอยากจะไปผมถามว่าเรามีความพร้อมตรงไหนบ้าง
0: อ๋อมันมีหมุดหมายสำคัญอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเลิกเรื่องพวกนี้
1: เห็นฟุตบอลโลกครั้งนี้ไหม
0: ครับ
1: เขาเลิกพูดกันแล้วว่าไอ้ฟุตบอลเนี่ยเล่นข้างซ้ายข้างขวาเพราะว่าไปดูถามนักฟุตบอลที่คุณเห็นนี่แต่ละคนเนี่ยทำไมเขาเล่นได้สองเท้าเท่ากันเขาไม่มีหรอกครับนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือพื้นฐานของเมืองไทยเนี่ยคุณยังตาใจที่คุณยังเล่นฟุตบอลช้านะครับพอเล่นบอลเร็วหน่อยก็ขอโทษนักฟุตบอลเองก็พอซ้อมหนักก็ไม่เอาอย่าว่าแต่โค้ชเลย
0: คุณไปดูเอ็มเดมเบเล่นะนี่เป็นคุณสมบัติของนักฟุตบอลสองเท้าจริงเดมเบเล่เนี่ยไม่รู้ซ้ายหรือขวาดีกันแม้ทั้งเอ็มบัปเป้ที่ถนัดขวาแต่ยิงซ้ายลูกนั้นนะพี่หมอโอ้โหแบบเนาะถ้ามาที่พื้นฐานเบสิกเนาะผมว่าไอ้ตัวนี้มันก็
1: ผมบอกให้ว่าเนี่ยนักฟุตบอลคุณก็ไม่มีใครกล้าที่จะหาคนที่มีความรู้มาพื้นฐาน
0: ครับ
1: โค้ชก็อิจฉาริษยากันนะคร
0: ับ
1: ผู้บริหารก็ขาดคนที่เข้าใจนะครับผมไม่ได้หมายความว่านายกต้องทำทุกเรื่องนายกต้องรู้จักโพไว้งานนะเรื่องนี้จัดการอย่างขันคนนี้เก่งเอาคนนี้มากรรมการเอาคนนี้แม่ผมว่าสปอร์ตไกด์น่าจะ2ชั่วโมงแล้ว
0: พี่หมอเชื่อไหมถ้ารายการนี้ออกทีวีเหมือนสมัยก่อนนะสมมติเรานั่งคู่กันออกทีวีเนี่ยผมจะบอกว่ากล้องแคบกล้องแคบกล้องแคบพี่หมอคนเดียว
1: โอ้ยมันเป็นวันจันทร์เนี่ยจริงๆที่ผมเตรียมอะไรเยอะนะผมเตรียมจะมาพูดในเรื่อง4ทีมสุดท้าย
0: งั้นพี่หมอพูดถึงบอลโลกหน่อยมา
1: คือเดินทางมาถึง
0: นั้น
1: เรียกว่าโค้งสุดท้ายเพราะเขาใช้คำว่าแบบไม่มีการพลิกล็
0: อ
1: กนะครับแล้วก็รอบรองเนี่ยวันพุธนะครับตีสองฝรั่งเศสพบสเปน
0: คืนวันอังคารจำง่าย
1: พฤหัสก็ตีสองอังกฤษพบอาร์เจนตินานัดชิงอันดับ3วันที่19กรกฎาคมตีสี่นะครับนัดชิงชนะเลิศวันจันทร์ตอนตีสองก็คือคืนวันอาทิตย
0: ์
1: นะครับแล้วก็จัสกับโบโนถ่ายทอดสดแน่นอนไม่ต้องพูดถึงก็ต้องบอกว่ารายละเอียดเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงนะอย่างฝรั่งเศสเนี่ยแชมป์ฟุตบอลโลก2สมัย1998กับ2018แชมป์ยูโร2สมัย1984กับ2000
0: ครับ
1: ตอนนี้แรงกิ้งอันดับ1ไม่ต้องพูดถึงเส้นทางนะสเปนแชมป์ฟุตบอลโลก1ครั้ง2010
0: ครับ
1: แชมป์ยูโร4สมัย1964 2008 2012 2024แรงกิ้งอันดับ3นะครับอาร์เจนตินาแชมป์โลก3สมัย7 8 8 6แล้วก็22
0: ครับ
1: แชมป์โคปาไม่ต้องพูดถึงตอนนี้แรงกิ้งอันดับ2ของโลกส่วนอังกฤษนะครับแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยแรงกิ้งตอนนี้อยู่อันดับ4
0: ก็ง่ายว่าอดีตแชมป์โลกทั้ง4ชาติไม่พลาดเลยในรอบควอเตอร์ไฟนอล
1: นะครับกูรูเขาคาดเดานะครับว่าโอกาสที่จะคว้าแชมป์สำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้อันดับ1ฝรั่งเศส
0: อ
1: ันดับ2คือสเปน
0: ครับ
1: อันดับ3เขาให้อังกฤษและอันดับ4อาร์เจนตินาก
0: ลายเป็นแชมป์เก่าอาร์เจนตินาที่ตามหน้าเสือณนาทีนี้นะเขามองว่าเป็นรองอังกฤษนิดๆแล้วขอโทษผมอยากจะพูดถึงเกมอังกฤษอาร์เจนตินานิดหนึ่งพี่หมอเป็นเกมที่มีสตอรี่เยอะมากน
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าใครย้อนประวัติศาสตร์เนี่ยเอาว่าไม่ต้องย้อนลึกมากก็ได
1: ้
0: เอาปี86เนี่ยโอ้โหพี่หมอที่เม็กซิโกเนี่ยเป็นเกมที
1: ่
0: มีประเด็นมาราโดน่าเนาะหัดพระเจ้า
1: ถูกต้อง
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็โซโล่เดี่ยวยิง2ประตูให้กับอาร์เจนตินาอังกฤษได้แกรี่ลินิเกอร์มาตีไข่แตกแต่ไล่ไม่ทันเป็นเกมฟุตบอลที่โลกทั้งโลกพูดถึงตลอดแล้วหลังจากนั้นถัดมาฟรองก์98 1998พี่หมอจำประเด็นเดวิดเบ็คแฮมกับเดียโก้ซิโมเน่ได้ไหม
1: จำได้
0: ที่ใบแดงอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: อันเนี้ยก็เป็นประเด็นที่เป็นหนึ่งในเกมแห่งความทรงจำในฟรองก์98แล้วหลังจากนั้นหนล่าสุดที่อังกฤษอาร์เจนตินาเจอกันคือปี2002ฟุตบอลโลกที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นซึ่งปรากฏว่าอังกฤษชนะ 1-0 แล้วคนยิงประตูคือเดวิดเบ็คแฮมมันเป็นสตอรี่ว่าเบ็คแฮมเนี่ยเคยโดนใบแดงที่ฟรองก์98แต่สุดท้ายเป็นคนยิงประตูชนะอาร์เจนตินานั่นคือฟุตบอลโลกหนสุดท้ายที่เจอกันนะครับ24ปีก่อน
1: ถูกต้อง
0: แล้วหนนี้จะมาเจอกันอีกครั้งผมแอบคิดอย่างนี้รู้ไหมพี่หมอแม่เจ้าภาพเนี่ย ถ้ารู้อย่างนี้นะน่าจะไปเตะที่เม็กซิโกให้มันย้อนอดีตเมื่อ40ปีก่อนเลยหมอนี่ออกไหม
1: โอ้โหถ้ามันลงตัว
0: เอสเตก้าเลยถูกต้อง
1: ถูกต้อง
0: ให้มันแบบโอ้ไปสนามระดับตำนานอ่ะมันจะย้อนอดีตเมื่อ40ปีที่แล้วนะ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าย้ำว่าคู่นี้เล่นที่สหรัฐนะครับเล่นที่แอตแลนต้าดังนั้นเนี่ยคู่อังกฤษอาร์เจนตินาเนี่ยมีสตอรี
1: ่
0: แล้วก็ในบรรดา4ชาตินี้อังกฤษคือทีมที่รอแชมป์โลกนานที่สุดเพราะว่าหนเดียวที่พวกเขาได้คือ1966 60ปีที่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: แม
1: ่คือเจตต้องยอมรับนะว่ารอบรองชนะเลิศเนี่ย มาตามนัดแล้วก็เป็นการประกบคู่ที่สนุกแน่นอนเพราะว่าทั้งสองคู่เนี่ย
0: อ
1: ย่างฝรั่งเศสกับสเปน
0: พี่หมอมองไง
1: ก็ดูยากวันนี้เราจะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาว่าเต็มๆเพราะเดี๋ยวเตะพรุ่งนี
1: ้
0: แต่ว่าเอาแว็บแรกที่เห็นก่อน
1: เนี่ยเอาแค่คิดนะคือพอประกบระหว่างฝรั่งเศสพบสเปนเนี่ยมันเหมือนมวยเนี่ยที่คนอยากดูอะว่าโอ้โหแบบถ้าเป็นมวยวันทรงชัยก็ต้องบอกว่าประกบแล้วโอ้โหแบบบิดอะคือดูยากอะ
0: ผมใช้คำนี้ได้ไหมฝรั่งเศสอาวุธหนักถ้าเป็นมวยเนี่ยอาวุธหนักหมัดหนักแต่สเปนเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรดีพี่หมอคือครบเครื่องพลิ้วไหวมันมวยคนละสไตล์อะ
1: ถูกต้องคือถ้าผมเปรียบเทียบนะถ้าเป็นมวยไทยนะ เป็นสมัยก่อนก็เป็นสำราญศักด
0: ิ
1: ์เมืองสุรินทร์ที่มวยหมัดหนัก
0: เป็นฝรั่งเศส
1: เป็นเนี่ยฝรั่งเศสคือเป็นมวยหมัดหนักคือ3คนในแดนหน้าเนี่ยโอ้โหแบบเป็นโดนไม่ได้ในขณะที่สเปนเนี่ยเหมือนแสนเชิงปิ่นสินใจซียินกุ้ยคือเคยเห็นไหมขึ้นไปชกมวยแล้วเอาแขนสองข้างเนี่ยคาดอย่างเงี้ยไม่ตั้งการ
0: ครับ
1: เพราะว่าอะไรเพราะกลัวถูกต่อยแล้วน้
0: อง
1: เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็นึกว่าเออมวยคู่เนี้ยจะจบลงแบบไหนนะครับแต่สำหรับฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่ใช่สำราญศักดิ์ธรรมดา มันคือสำราญศักดิ์ที่มีเขาเรียกว่ามีลีลา มีภาพการเล่นที่สวยงา
0: ม
1: นะครับมีความเข้าใจทั้งเกมรับและเกมลุก
0: คือเอาง่ายว่าก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยสเปนเต็งหนึ่งนะแต่พอเข้าทัวร์นาเมนต์ปุ๊บฝรั่งเศสแซงขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นจนถึงวันนี้นะครับ
1: คือถ้าเปรียบเทียบต่ออีกนิดคือถ้าบอกว่าฝรั่งเศสเหมือนพุทธล้อเหล็ก
0: อุ้ยผมบอกให้หนักเลยหนักเลย
1: คือตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบในขณะที่ต้องบอกว่าสเปนก็เหมือนสามารถพยัคฆ์กันรุ่น
0: อุ้ยชั้นเชิง
1: คือถ้าถามว่าใครเก่งกว่าใครเหมือนสมัยก่อนถามว่าคริสเตียโนโรนัลโดกับเมสซี่ใครเก่งเนี่ยตอบยากมาก
0: โอ้โห
1: คือมันประกบแล้วมันต้องบอกว่าโอ้มันเห็นภาพ
0: อันนี้คือฝรั่งเศสสเปนแล้วถ้าอังกฤษกับอาร์เจนตินามันทรงไหนพี่หมอมันทรงไหนไหนลองพูดให้เห็นภาพหน่อย
1: คืออาร์เจนตินาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยผมไม่เปรียบเทียบแบบมวยนะผมเปรียบเทียบเหมือนดาราคืออาร์เจนตินาเนี่ยมันเหมือนคุณ
0: อะไรแฟนชอบเหรออ
1: รัญญานามงเป็นดาวค้างฟ้าคือไม่ใช่คือสมัยก่อนคนรุ่นใหม่จะบอกว่าอรัญญาแต่อรัญญาเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นนางเอกเป็นอดีตรองนางสาวไทยเป็นอะไรที่แบบใครเห็นก็ต้องบอกว่านี่คือแบบสุดยอดของผู้หญิงที่ทั้งสง่าทั้งสวยทั้งมีพร้อมมีเสน่ห์
0: เปรียบไปก็เหมือนการมีอาการมีเมสซี
1: ่
0: ยังไงก็ตามนี่เมสซี่พร้อมจะเสกพร้อมจะบันดาลทุกอย่างให้กับอาร์เจนตินาได
1: ้ส่วนอังกฤษเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยผมมองเหมือนกับว่าเหมือนอั้มพัชรภา
0: อุ้ย เอาสิมาทำไมอังกฤษถึงเป็นอั้มพัชรภา
1: คือถามว่าเธอน่ารักไหมก็มีเยาว์น่ารักเธอสวยไหมเธอสวย
0: ซุปตาไหมซุปตา
1: แล้วเธอขี้เล่นเนี่ยเธอมีความพร้อมที่แบบอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ดังนั้นคู่นี้ใครก็ได้นะ
1: โอ้โห
0: ใครนะใครนะอีกทีนะอาเจนนี่ใครนะ
1: อรัญญานามวง
0: อรัญญานามวง
1: อ
0: ังกฤษนี้อั้มพัชราภาคนละยุคคนละสมัย
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนมาถามผมว่าให้เปรียบเทียบคือเปรียบเทียบแล้วเห็นภาพนะครับคือถ้าเปรียบเทียบเป็นมวยไทยนะต้องบอกว่าอาเจนก็เหมือนอภิเดชสิทธิรัง
0: อุ้ยครับ
1: เข้าใจไหม
0: อภิเดชว่าทรงไหนล่ะเผื่อคนไม่ได้ตามมวย
1: อภิเดชเนี่ยขอโทษนะก็เหมือนหัดพระเจ้าเมสซี่เนี่ยม
0: ี
1: คือเมื่อไหร่ที่อภิเดชเตะเนี่ยขอโทษนะนอกจากจะต้องซี่โครงหักแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหแบบ
0: มีความหัศจรรย
1: ์โอ้โห
0: เกิดในทุกเมื่อ
1: นะครับส่วน ถ้าเปรียบเทียบนะครับมวยอย่าง
0: อังกฤษ
1: อังกฤษเนี่ยอังกฤษต้องบอกว่าโอ้ครบเครื่องครบเครื่องมวยไทยนะครับถ้าถามดูก็ดูแต่รูปจูบไม่สวยก็คือสมรักคำสิง
0: เอาง่ายๆว่าอารมณ์มีเคนกับจูดคนละ6ประตูนี่มันแม่มันก็ต้องหนักหน่วงนะ
1: ใครบอกสมรักคำสิงใครที่ต่อยมวยไทยก็ระดับซุปเปอร์สตาร
0: ์
1: ต่อยมวยโอลิมปิกก็เป็นไง
0: ครับ
1: เหรียญทอง
0: ถูกต้อง
1: โอ้โห
0: ดังนั้นเนี่ย ก็เป็นอีกฟุตบอลโลกครั้งหนึ่งที่จะไม่มีแชมป์หน้าใหม
1: ่
0: มันสะท้อนให้เห็นว่าการที่คุณจะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกไม่ง่ายจริง
1: ๆ
0: ดังนั้นเนี่ยก็เป็นอดีตแชมป์โลกเจอกันในรอบรองชนะเลิศก็ย้ำว่าวันพรุ่งนี้นะตีสองตรงนะครับฝรั่งเศสสเปนก่อนแล้วหลังจากนั้นคืนวันพุธอังกฤษอาร์เจนตินามีสตอรี่ทั้งหมดอ่ะประมาณนี้พี่หม
1: อ
0: ก็ก่อนจะไป SMS นะครับนิดนึงโอ้โหมีประเด็นของยูริอิดิมันนะครับโอ้ตอนนี้เป็นข่าวใหญ่เลยคาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้จะปิดดีลคว้าอิดิมันนะครับซึ่งโชว์ฟอร์มที่ดีมากๆในฟุตบอลโลกคนนี้นะครับมิดฟิลด์วัย29ปีนะเดี๋ยวรอดูว่าจะคือถ้าเข้ามาเนี่ยก็มาแทนกาเซมิโร่ชัดเจนอ่ะก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มนะครับว่าติดิมันจะยังไงส่วนอาร์เซนอลกับการเดินหน้าคว้าบรูโน่กิมาไลช์ก็เดี๋ยวตามมันต่อจริงๆกิมาไลช์กับติดิมันเนี่ยพอๆกันพี่หมอตำแหน่งเดียวกันอายุอานามใกล้ๆกัน20ปลายๆเพราะว่าคุณต้องยอมรับว่าในตลาดมิดฟิลด์นี่เข้าไปหมดแล้วไงมาตูดแฟนนันซานโดโตนาลีสเปอร์สอยไปเอเลียตแอนเดอร์สันซิตี้เอาไปดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องลงมาเนี่ยพวกนี้อีกคนหนึ่งที่ในโลกฟุตบอลก็คุยกันคือเจ้าโกเน
1: ่
0: มานูโกเน่มิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสของโรม่าโอ้ตอนนี้ก็กำลังมีประเด็นกับหลายทีมนะครับอ่ะเดี๋ยวรอว่ากันมาเก็บข้อความกัน4689899นะครับแล้วก็ในออนไลน์ด้วยนะครับบอกว่าจะกี่บทเรียนถ้าผับไม่สนใจจะทำยังไงก็ศูนย์ครับอย่างแฮมเมอร์อาร์
1: ม
0: เสียดายอังกฤษไม่เรียกเทรนด์อย่างน้อยก็มีตัวเปิดบอลแม่นบอลแพ็คบอลแพงแต่เลิกงานอุ๊ยซื้อสุรากลมจากแฮมเมอร์อาร์มสวัสดีครับอมรพี่เจตผมติดตามพี่เจตในบ้านดำด้วย ผมว่าสเปนชิงกับอังกฤษแล้วอังกฤษได้แชมป์ก็เป็นไปได้หมดนะครับ บางคนด้อยค่าพิกฟอร์ดเพราะเป็นเด็กท็อฟฟี่หรือเปล่า สวัสดีครับอมรน้องเจตฝรั่งเศสทีนี้ผมเชียร์ยังเข้ารอบต่อไปแล้วน่าจะได้แชมป์โลกครับจากคุณนิพนธ์ปืนโตตราบใดที่สโมสรยังเห็นแก่ตัวทีมชาติไทยก็คงได้แค่นี้แถมจะตกต่ำลงไปอีกเรื่อยๆครับจากคุณนิพนธ์ปืนโตง่ายมากพี่หมอเลิกไปซะอะไรเนี่ย
1: ซูซูกิครับไง
0: อ๋อโอเคหมายถึงว่าเลิกรายการนี้ใช่ไหมจากคุณหงไฮเวย์โรมาโน่รีพอร์ตยูริติริมันกับแมนยูไนเต็ดเฮียวีโกในไม่ช้าครับมีความเห็นยังไงบ้างก็ได้มาก็ดีกว่าไม่ได้แน่ๆล่ะครับ
1: ของดีอยู่แล้ว
0: ติริมันดีมากนะครับอยู่ในช่วงกำลังพีคด้วยต่อให้64ทีมไทยเราก็ไม่ได้ไปครับถ้าไม่ใช่ทุกชาติในโลกได้ไปอุ้ยหากระบบยังเป็นแบบปัจจุบันชาติหน้าก็ไม่รู้จะได้ไปไหมด้วยซ้ำให้เพิ่มเป็น128ทีมทีมชาติไทยก็ไม่ได้ไปบอลโลกเอาหมอพูดถูกเอาแล้วพี่เจตครับช่วยทุกคนเช็คข่าวยูริติริมันย้ายมาแมนยูหน่อยครับก็เขาบอกว่าใกล้จะปิดดีลนะครับใกล้จะปิดดีลประเทศไทยเคยเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายถ้าได้โควต้า12ทีมน่าจะได้ไปฟุตบอลโลกอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเอาบัญญัติยางนี้นะแต่ถ้าเอาจากอันดับโลกนะครับไทยอยู่อันดับ15เอเชียไงก็ต้องปีนอีกหน่อยนะครับฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะหนูขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ไฟไหม้ผับและขอไว้อะไรกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยจากคุณเธอลงทุนแฟนนอนขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็คุณสมพลบอกว่าถ้าเพิ่ม64ทีมจะมีผลต่อฟุตบอลภายในแต่ละประเทศประมาณนี้นะครับแล้วก็อุ๊ยผมขอบคุณคุณพี่บุ๊คคอยด้วยนะพี่บุ๊คคอยนี่เขาอวยผมมาซะจนผมไม่อยากอ่านเลยออกอากาศเลยอ่ะก็อาจจะชื่นชอบในการภาคฟุตบอลทางโมโนแม็กอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากแต่ว่าแม่อันนี้ก็ว่าไปตามเส้นทางเนาะว่าไปตามเส้นทางขอบคุณคุณบุ๊คคอยที่ชอบนะครับที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็สวัสดีคุณอัครเชษฮาลันอะไรเนี่ยฮาลันเหรออ๋อก็ถือว่าผมว่าผลงานส่วนตัวเขาโอเคนะ
1: โอเค
0: แล้วก็นอร์เวย์การมาถึงรอบ8ทีมก็ต้องได้รับคำชื่นชมแล้วนะครับคุณชอนบอกว่าหมอสมาคมฟุตบอลไทยมีแผนที่เป็นรูปธรรมในการไปบอลโลกไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: เอาจริงนะคุณชอนเดี๋ยวจะยาวอีก คุณเสียโก้พัทยาครับสวัสดีครับหมอคุณเจตวันนี้อากาศเดี๋ยวลมแรงมากที่บางละมุงอ๋อส่วนแอป99ทั่วไปรับฟังได้แล้วครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็โอ้โหทาง YouTube นี่มาเพียบเลยอรัญญานามวงเนี่ยบวกสิริขวัญ นันทสิริน
1: ี่ๆๆๆๆๆ
0: ี่แฟนรุ่นเก่าร
1: ุ่นเก่ารุ่นเก่า
0: เราก็บอกว่าแมนยูไนเต็ดตามนั้นนะครับเตรียมรอเฮียวีโกนะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการโอ้โหแล้วก็ข้อความนี้อ่านไม่ทัน

0: เอาเป็นว่าขอบคุณทุกข้อความทางออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันต่อนายตินายกูรูนะครับคุณยุทธแล้วก็คุณอู๋มารอโอ้ล่าสุดมีแฟนรายการส่งมาบอกว่าติริมันเฮียวีโกแล้วอ่ะเอาเป็นว่ายินดีกับแฟนมันยูไนเต็ดนะครับวันนี้เวลาหมดพี่หมอมาผมเจตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย้ำ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: บอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: 1736
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
6: สวัสดีครับ17:34 นนะครับนายดินายกูรูนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2569นะครับวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับอยู่กับพี่อู๋ก็อุดมศักดิ์สุภัทรโรภาสพงษ์แล้วก็ผมยุทธชัยจิรขวัญชัยครับ
7: สวัสดีน้องยึดด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
6: ครับ
7: วันนี้ก็คงสบายๆคุยกันได้แบบเต็มที่นะฟุตบอลก็พักผ่อนอยู่ช่วงนี
6: ้ก็เป็นช่วงหยุดพักพอดี นะเป็นช่วงหยุดพักนะฮะเพราะว่าก็จะมาทีวันพรุ่งนี
7: ้ครับผม
6: หลังจากจบการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายไปนะครับ4ทีมเที่ยวนี้ต้องบอกว่าเป็น4ทีมที่โอ้โห
7: 1 2 3 4
6: เหลือเชื่อนะ
7: มากันครบเลย
6: นะฮะแบบเต็ง1เต็ง2เต็ง3เต็ง4นะฮะแล้วก็โอ้โหแล้วว่า FIFA ranking ก็มาตามนี้เลยแบบไม่มีตกไม่มีหล่นกันมาเลย
7: ranking กัน1 2 3 4เหมือนกันนะครับ
6: ใช่ก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีนะฮะทั้ง2คู่ก็จะเตะวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคาร1คู่แล้วก็วันพุธ1คู่
7: ใช
6: ่ก็ฝรั่งเศสกับสเปนก่อนตามด้วยอังกฤษกับอาร์เจนตินาร
7: วมๆก็คือเหลืออีก4นัดเท่านั้นเอง
6: ใช่
7: เหลืออีก4นัดแล้วจบละจบจริงๆนะครับไม่น่ามี
6: ทำไมพูดเสียงแบบว่าดูเสียงแบบจะดูอ่อยๆยังไงไม่ทราบอ่ะไม่แต่จริงๆนี่ต่อให้มีอีก10นัดก็ไม่น่าถึงแล้วนะชั่วโมงเนี้ยพอไปเช็คข่าวล่าสุดแล้วเขาดีดชื่อออกไปเรียบร้อยแล้ว
7: ครับไม่มีในแต่ละระบบแล้ว
6: ครับ
7: ครับ
6: ก็ได้ผลล่าสุดนี่16ทีม
7: ครับผม
6: หลังจากนั้นหมดเลย
7: 16ทีมมาแทนด้วย มาแทนด้วย
6: มีแต่ผมเนี่ยที่เห็นใจพี่อูเป็นปากเป็นเสียงให้ตลอด
7: อันนี้ตาบวมเนี่ยผมไม่ได้อดนอนนะ
6: ครับ
7: ช่วงจนนะร้องไห้ก็ร้องไห้ตาบวม
6: แต่ขนาดผมเป็นปากเป็นเสียงให้แล้วเนี่ย
7: ยังเงียบอยู
6: ่กระตะขนาดกระทุ้งให้หนักๆเลยก็ยังเงียบนะ
7: ก็มีทั้งยุทธเข้าไปตุ้มเงียบกริบเดิม
6: หรือว่ามันจะเป็นแบบว่าแรงสะท้อน
7: ครับ
6: พอไปกระทุ้งปุ๊บทีนี้นี่เงียบหนักกว่าเดิมอีก
7: ก็เป็นได้ก็เป็นได้งั้นตอนแรกอาจจะมี
6: พอไปกระทุ้งปุ๊บเงียบหายเลย
7: เลยเรียบร้อยเลยโดนกาเลย
6: คร
7: ับ
6: ผมสำหรับช่วงแรกขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับเอเชียบูติกแอร์ไลน์แล้วก็ขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
7: ครับผม
6: เห็นมีแฟนรายการส่งมาเรื่องของทิลิมันส์นะ
7: ใช่นะ
6: โอ้อัปเดตล่าสุดหน้านี้ก็มีรายงานข่าวแล้วก็หลายสื่อรายงานตรงกันด้วยนะก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่กำลังเจรจาเซ็นสัญญานะฮะทางด้านของฟาบิโซโลมาโน่เนี่ยรายงานบอกว่าแมนยูเนี่ยยอมจ่ายค่าฉีกสัญญา41ล้านยูโรก็ถือว่าไม่แพงนะ
7: ของผมนี่ออนตินบอกว่า35ล้านปอนด
6: ์ก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าอันนี้ประมาณนั้นนะฮะก็คือถ้าจ่ายค่าฉีกสัญญาแบบนี้เนี่ยแอสตันวิลล่าเองก็ทำอะไรไม่ได้
7: ครับผม
6: นะแล้วตามข่าวก็บอกว่าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวรายละเอียดกันได้เป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็นนักเตะใหม่อีกหนึ่งรายต่อจากอังเดซานโตสนะครับที่ย้ายมาจากเชลซี
7: อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวแทนของคาเซมิโร่ได้เน
6: า
7: ะ
6: ก็เป็นตำแหน่งที่แมนยูต้องการเพราะว่าคาเซมิโร่ย้ายออกแล้วก็น่าจะปล่อยไอ้เจ้าอูกาเต
7: ้
6: นะฮะก็จะเหลือที่มีอยู่ก็คอบบี้เมนูใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้ก็มีเซนอาเซนทางเอเดซอนแต่ว่าสุดท้ายก็ยกเลิกไป
7: ดีลล่มไป
6: ก็อ้างว่าตรวจร่างกายไม่ผ่าน
7: ครับ
6: แต่ตาต้าบอกแข็งแรงดีนะก็ไม่รู้ยังไงนะ
7: ทางฝั่งนี้บอกว่าก็มีปัญหาอยู่
6: ผมว่าดีไม่ดีเป็นแผนแมนยูวะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยพอมาได้ ซานโตสมาได้ทีริมันก็อ่ะก็แคนเซิลดีลนั้นไป
7: ก็อาจจะเป็นว่าไอตอนนู้นยังไม่ได้ใครเอาก่อนโ
6: อ
7: ้แต่ถ้าทีริมันจบเลยนะนะเพราะว่าเราก็เห็นฝีเท้ากันดีอยู่แล้วว่ามัน
6: ตั้งแต่สมัยเล่นกันเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ล่าสุดเขาก็อยู่กับแอสตันวิลล่านะครับอ่ะก็น่าจะไม่พลาดนะ
7: ครับ
6: น่าจะไม่พลาดแล้วแต่ว่าก็รอประกาศดีนะอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองแหละ
7: ทั้งโรมาโน่ทั้งเดวิดออนสตีนนะถ้าพลาด2คนนี้ก็มีเวอร
6: ์ครับผม
7: ครับ
6: นะฮะข้อความนะครับ4689899นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยนะใครที่ชมอยู่นะวันนี้นี่เช็คล่าสุดนี่ดูอยู่117ท่าน
7: ครับ
6: ไม่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนี่โอ้โหดูวัน700กว่าคนนะไม่รู้มันดูอะไรกันนักกันหนา
7: เดี๋ยวก็มาอันนี้
6: ก็มา
7: ทักก่อนเดี๋ยวก็มาแป๊บนึง
6: สุดยอดนะฮะก็เดี๋ยวเราย้อนมาพูดถึงฟุตบอลโลกหน่อยก็แล้วกันนะ
7: ครับผม
6: นะฮะก็ย้อนไปถึงรอบ8ทีมนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าเตะกันไปช่วงสุดสัปดาห์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น8ทีมสุดท้ายที่ลุ้นตัวโก่งเกือบทุกเกม
7: โอ้โหเรียกว่าบางเกมก็เป็นแบบไบโพล่ากินเลยอ
6: ่
7: ะเออนะครับ
6: ที่ดูง่ายๆนะก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสโอ้โหสมราคาเต็งหนึ่งโมร็อกโกที่รอบแรกสู้กับบราซิลได้

0: นุกรอบ32ทีมใช่ไหมที่ไปน็อก
1: ใช่
0: ชนะเดี๋ยวนะที่เขาชนะเนเธอร์แลนด์
1: อ
0: ่ะเนเธอร์แลนด์มันรอบไหนว่างงไปหมดเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวผมต้องย้อนก่อน
0: 32ที
1: ม
0: ใช่ไหมแล้วก็16ทีมเนี่ยนะฮะก็มาชนะแคนาดา
1: อ
0: ู๋จะเจอฝรั่งเศสที่สู้กันไม่ได้เลย
1: คือหลายคนมองว่าฝรั่งเศสอ่ะก็น่าจะเข้าแหละแต่ไม่คิดว่ามันจะง่ายแบบนี้คือในเกมคือมันสู้ไม่ได้เลย
0: ใช่
1: สู้ไม่ได้เลย
0: จริงๆคู่นี้ก็เจอกันเมื่อ4ปีก่อนนะ
1: ครับ
0: สกอร์ก็ประมาณเนี้ยแต่ว่าผมว่า4ปีก่อนฝรั่งเศสยังเหนื่อยมากกว่านี
1: ้อ่ะใช
0: ่ๆ
1: นัดนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหไอ้เจ้าบูอัดดี้ที่ว่าเจ๋งๆนะเด็กดาวลูกหมูเล่นไปออกเลย
0: มาโกเน่ไปเจออาเดียลาบิโอนะ
1: ครับเจาะกันไม่ได้เลยฮาฟีโบงฮาคิมี่มาซาอุย
0: 2-0 นะครับเอ็มบาเป้กับเดมเบเล่แม้ว่าเอ็มบาเป้นี่จะพลาดจุดโทษในช่วงครึ่งแรกก็ตามนะ
1: ครับ
0: โอ้ระบอลโลกรอบนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะอุพลาดจุดโทษกันเป็นบ้าเล่นเลย
1: มันยิงยาก
0: ทั้งในเวลาปกติหรือแม้กระทั่งการดวลลูกจุดโทษอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆตัวดังๆนี่พลาดกันเพียบเลยเมสซี่พลาดเพียบเลย
0: แล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยดวลลูกจุดโทษหลังจบเกมในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยแทบยังไม่มีทีมไหนมีแค่อีบทีมเดียวมั้งที่ยิงเข้าครบทุกคน
1: ครับ
0: ยิงเข้า4คนในเกมที่ชนะออสเตรเลียเลยชนะ 4-2
1: ครับ
0: นอกนั้นต้องมีพลาดกันบ้างอ่ะก็แปลกอยู่เหมือนกันนะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะพลาดกันเยอะด้วยนะครับ
0: นะส่วนฝรั่งเศสนี่ก็ล่าสุดมิดฟิลด์คู่กลางนี่เปลี่ยนจากชูอาเมนี่มาเป็นมานูโกเน่
1: ใช่ครับมานูโกเน่ตอนนี้ก็มีข่าวกับหลายทีมด้วย
0: นะฮะก็มันแสดงให้เห็นว่าขุมกำลังของดิดิเอเดชองเนี่ยมันเหลือที่เหลือใช้มากนะ
1: ใช่
0: ไม่ใช้ตัวนี้ก็มีตัวนั้นทดแทน
1: ได้อ่ะ
0: นี่เอ็นโกโลกองเต้นี่ยังไม่ได้ลงสนามแม้แต่เกมเดียวเลยนะ
1: ครับ
0: นะฮะส่วนแนวรุกก็ลายานแชกี้นี่เขาโอ้ได้เล่นโอ้โหก็ยังไม่ได้เล่นอ่ะ
1: ครับ
0: เล่นแบบหลอมแหลมมากอ่ะ
1: คือเป็นตัวเลือกท้ายอยู่อ่ะแล้วตอนนี้ก็สลับไอ้ดูเอกับบาโคล่าอยู
0: ่แล้วก็โชคดีฝรั่งเศสเนี่ยก็ดันไม่มีปัญหาตัวเจ็บตัวแบนด้วย
1: ครับ
0: นะโชคดีตรงนี้แหละทั้งๆที่โอ้โหไอ้นัดเจอปาราไกวนี่น่าจะมีตายกันสักคนสองคนนะ
1: ครับโอ้
0: ก็ไม่ตายก็ไม่เป็นอะไรก็รอดมาได้นะฮะอ่ะก็ผ่านไป1ทีมส่วนสเปนเจอเบลเยียมโอ้โหต้องบอกว่ายากกว่าที่คิด
1: ใช่ๆหลายคนมองว่าน่าจะกินแบบง่ายๆเนอะแต่ว่าพอเล่นเขาจริงโอ้โหเกือบแย่เหมือนกันนะครับ
0: สเปนนี่ก็แสดงให้เห็นว่าโอ้ขุมกำลังเชิงลึกนี่ก็ไม่ธรรมดาการเปลี่ยนไม่เกมเมริโน่แล้วก็มายิงประตู2รอบติดต่อกัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมตั้งแต่รอบก่อน
1: ใช่
0: นะฮะรอบที่แล้วเนี่ย
1: ชอบยิงท้ายเกมด้วย
0: ใช่นะฮะรอบ16นี่มายิงใส่โปรตุเกสพอรอบ8ทีมก็มายิงประตูสำคัญใส่เบลเยียม
1: ครับ
0: นะบอลในเกือบจะต่อเวลาอยู่แล้วส่วนเบลเยียมก็ต้องบอกโชคร้ายโชคร้ายตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับที่ติโบคุกตัวเจ็บแล้วก็เปลี่ยนเป็นเซนเนอร์ลาเมน
1: ก็ดูทรงแบบนี้นี่ลาเมนอาจต้องสำรองแล้วล่ะให้โอนาน่าเป็นตัวจริงแล้วล่ะ
0: ได้ข่าวย้ายไปอยู่ทีมเดิมนะต่อสัญญายืมตัว
1: เอาดึงกลับครับสันตปอเอาไปละน่าเสียดายนะ
0: แต่จริงๆจังหวะปัดลูกยิงไกลมันก็พูดยากนะมันก็พูดยากอ่ะเพราะจริงๆลูกแรกกูตัวก็แบบเดียวกันนะใช่ไหมปัดออกมาแล้วก็โดนซ้ำมันก็พูดยากอ่ะ
1: จริงๆก็ถือว่าโชคร้ายไป
0: ม
1: ัน
0: จะไปรับเข้าซองมันก็โอ้โหมันก็ยากเหมือนกันนะ
1: และจังหวะมันโอ้โหไปอยู่ข้างหน้าเมริโน่พอดีนะมันถือว่าซวยไปนะครับ
0: นะสเปนก็เฉือนไป 2-1 แต่จริงๆถ้าดูตามรูปเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสเปนก็เหนือกว่าแบบเบ็ดเสร็จอ่ะ
1: ครับ
0: เอาตรงๆว่าถ้าไม่ใน90เนี่ยเดี๋ยวต่อเวลาสเปนก็น่าจะมาจนได้แหละ
1: โอ้ก็แทบจะยิงอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะ
0: ใช่ฮะส่วนเบลเยียมก็เรียกว่าสิ้นสุดโกลเด้นเจเนเรชั่น
1: เรียบร้อยแล้ว
0: สมบูรณ์แบบเลยเพราะดูแล้วไม่น่าเหลือใครแล้วแหละ
1: เดอะบอยคราวหน้าลูกากูไม่น่าแล้ว
0: เดอะบอยลูกากูเนี่ยพวกเนี้ยน่าจะคงจะไม่ไหวแล้วเพราะลูกากูมารอบนี้ก็สำรองทุกนัด
1: วิสเซอร์พวกนี้ก็ไม่น่าไหวแล้ววิสเซอร์นี่ไม่ได้ลงเลย
0: ยังไม่มีต้นสังกัดเลยได้สามมั่งดูหมดสัญญากับทีมไม่ต้องหาทีมใหม
1: ่โอ้ยอย่างทีละมันเงี้ยเข้า30แล้วถ
0: ู
1: กไหมกว่าจะถึงนึกโอ้โหอีกรอบนึงจะติดอีกก็เปล่านะ
0: ครับผมนะฮะแล้วก็คู่อังกฤษกับนอร์เวย์โอ้คู่นี้สนุกมาก
1: ครับ
0: นะฮะแต่แฟนอังกฤษบอกโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินนะก็ได้ชุดเบลลิงแฮมนะครับ2ลูกเลยนะฮะโดนนอร์เวย์ซัดก่อนด้วยแต่ว่าได้2ประตูจากชุดเบลลิงแฮมช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วก็นาทีบาทท้ายครึ่งหลัง
1: แต่มันก็มีจุดให้น่าปวดหัวเหมือนกันนะเพราะว่าล่าสุดเขามาบอกแล้วว่า ไอการที่เซ็นเซอร์มันไม่ขยับเนี่ยแสดงว่ามันไม่โดนสายเคเบิลจริงแต่ดูจากภาพบางมุมมัน
0: ไอช็อตที่อังกฤษได้ประตูนะ
1: ใช่มันเหมือนลูกมันโดนนะ
0: อ
1: บางมุมแต่ว่ามันก็ดูยากอะเนาะ
0: จริงนอร์เวย์ก็สู้ได้ดีนะครับแล้วก็มันก็มีช็อตของหลุดจังหวะหลุดของซอลอตกับฮาลัน
1: น
0: ะ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ดังเลยในข้ามคืนเลยซอลอต
0: แต่ซอลอตบอกแล้วมันไม่มีช่องจ่าย
1: โหเขาบอกในไอจีที่โดนด่ายับโดนด่ายับเลย
0: มันไม่มีช่องจ่ายนะฮะนอร์เวย์ก็ถือว่ามาไกลสุดแล้วนะครับส่วนอังกฤษก็โอ้โหแหมฟอร์มก็ยังลูกผีลูกคนแบบคือมันยังไม่ค่อยประทับใจอ่ะ
1: แต่ว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวเนื้อบางจังหวะนะ
0: แ
1: ต่ขารูปเกมก็ไม่ดี
0: เกมนี้ไม่ได้เบลลิงแฮมเดี๋ยวก็ได้เคนอ่ะมันต้องสักคนนึงอ่ะ
1: ไอ้ก่อนจะโดนไอ้เชเดลุกยิงอ่ะโอ้โหเกมช่วงนั้นต้องบอกแล้วว่าใครทั้งดูอยู่ผมว่าล่วงอ่ะ
0: ครับ
1: มีหลับอ่ะไม่ทำอะไรกันเลยอ่ะไม่เอาอะไรเลย
0: เพียงกลิ่นนี่จะว่าไปนี่ตั้งแต่เข้าน็อกเอาท์นี่ก็นัดไหนนัดนั้นเลยนะ
1: โอ้แต่ลูกเกมไม่ดีนะลูกเกมไม่ดีนะ
0: ตั้งแต่32ทีมใช่ไหมเจอดีอาร์คองโก้ใช่ไหม
1: ใช่
0: 16ทีมเจอเม็กซิโกวันนั้นก็เกือบตายไปกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเจอเม็กซิโกบี้มา
1: เม็กซิโกมิคมนะ
0: แล้วก็มาเจอนอร์เวย์อีกรอบรองเดี๋ยวเจออาร์เจนว่ากันไปนะครับส่วนอาร์เจนตินาโอ้โหก็เกือบเหมือนกัน
1: เกือบแย่ช่วงเข้ารอบลึกๆมาเริ่มหืดขึ้นคอตลอดเลยนะ
0: ตั้งแต่นัดเคปเวิร์ดต่อมาอีย
1: ิปต์
0: แล้วก็มาสวิตเซอร์แลนด
1: ์ครับ
0: นี่ต่อเวลามาทุกเกมเลย
1: ใช
0: ่โอ้โหก็โอ้เหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับอาร์เจนตินานะครับ
1: ครับ
0: ก็อ๋อขอไปนัดอียิปต์ไม่ต่อเวลาแต่ก็นาทีบาป
1: แต่ก็เหนื่อย
0: แต่ก็เหนื่อยเพราะว่า79นาทียังตาม0-2อ่ะ
1: ผมว่ามันมีดวงมาช่วยด้วยเนาะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าไอ้อาชูเจ็บอ่ะที่เล่นดีๆนะมันเจ็บตัวมันเปลี่ยนออกไปแล้วตอนนั้นเนี่ยอีมันเหมือนไม่มีแล้วซาร่าออกแล้วอะไรเงี้ย
0: คือเกมได้อุตส่าห์นำก่อนนะครับจากแมคลิสเตอร์นาทีที่10นะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหสวิตเซอร์แลนด์ก็บุกแบบกันหนำเลยนะฮะแล้วก็มาตีเสมอจากแดนเอนดอยนาที67แต่ว่าจุดเปลี่ยนมันมาดันเป็นใบแดงของบิลเอมโบโล2ใบเหลือง
1: เอมโบโลก็ออกมาบอกแล้วนะครับไม่ได้พุ่งนะ ทำใหม่หลายคนบอกเอมโบโลทำเพื่ออะไร
0: คือกฎเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเอมโบโลรอดนะ
1: รอดใช่ใช่
0: เพราะสมัยก่อนเนี่ยสมมติอ่ะเอมโบโลพุ่งลงผู้สินไม่เห็นผู้สินมาแจกคนทำฟาว
1: ก็แล้วไป
0: จบVR มันไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงการแจกใบเหลืองได
1: ้ไม่เข้ากฎ
0: มันไม่เข้ากฎ
1: แต่ว่าปีนี้มันเพิ่งจะเปลี่ยนกฎ
0: ปีนี้มันเข้ามาแทรกแซงนะคดีก็เลยพลิกเลยนะก็เลยไปยกเลิกใบเหลืองตรงโน้นแล้วก็มาแจกใบเหลือง2ให้เอโบโล
1: ครับ
0: ซึ่งถามว่าสามารถแจกได้ไห
1: ม
0: มันก็แจกได้นะ
1: โอ้ก็เขาหาพุ่งล้มอ่ะ
0: เพราะคุณเจตนาไม่ดีคุณไปตบตาผู้ตัดสินแนะนำให้คู่ต่อสู้ไปโดนแทนอ่ะ
1: แล้วถ้าไปดูภาพช้าต้องยอมรับมันพุ่งน่าเกลียดมาก มันพุ่งแบบโอ้โหเหมือนพี่โดนทีบอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้พุ่งน่าเกลียดมากครับ
0: นะแล้วพอ10คนก็นะฮะต้านอยู่แค่90นาทีจริงๆต่อเวลาก็เหมือนจะดีนะแต่ว่าโอ้ก็ไปโดนไอ้ฮูเลียนอัลวาเรสเนี่ย
1: โอ้โหลูกยิง
0: ในทัวร์นาเมนต์มาถูกที่ถูกเวลาเลย
1: แล้วทั้งทัวร์นาเมนต์ไม่ยิงแล้วมายิงลูกนั้นนี่หูแต่ก็เป็นลูกหากินไงนะ
0: ครับ
1: ยิงนอกกรอบแบบนั้นนะฮูเลียน
0: นะแล้วก็มาได
1: ้ลาตาโร
0: มาร์ติเนสนะครับก็มาฝังเพิ่มอีกก็ชนะ3-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษก็เลยทำให้เต็ง1ถึงเต็ง4เนี่ยมากันตามนัดเลยทุกคู่เพียงแต่อย่างที่บอกว่าโอ้โหบางคู่ก็เต็มกลืนบางคู่ก็โอ้โหเกือบไปมีสบายสุดน่าจะเป็นแค่ฝรั่งเศส
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ดูทรงแล้วก็น่ากลัวนะเพราะอย่างอาเจนเนี่ยพอเข้ารอบมาเนี่ยตั้งแต่16มาเนี่ย
0: ตั้งแต่น็อกเอาท์อ่ะ
1: เออมันก็ดูฝืดๆมาตลอดนะ
0: อาเจนตินา
1: ผ่านมาได้นะ
0: มีคนบอกโอ้โหเส้นทางในการแข่งขันบอลโลกครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม3นัดแล้วมาถึงรอบน็อกเอาท
1: ์
0: เจอคู่แข่งที่เบามาก
1: ไม่หนักมาก
0: แต่กลุ่มก็มีอะไรจอร์แดน
1: จอร์แดนใช่ใช่
0: แอลจีเรีย
1: แอลจีเรียพวกนี
0: ้ออสเตรีย
1: ออสเตรีย
0: พอมาน็อกเอาท์เคปเวิร์ดอียิปต์สวิสแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยหรือว่าถ้าจะเข้าชิงอ่ะทีเนี้ยเจอของจริงละ
1: ของจริงละ
0: อ
1: ังกฤษก็ได้เจอของจริงเหมือนกันเพราะอังกฤษที่ผ่านมานี่หลายคนก็ยังมองว่าฟอร์มมันกระดกกระแดกมันก็มาได้เนาะ
0: ครับ
1: ก็ต้องชมจูดนะจูดช่วงนี้มันกำลังล่างทองด้วย
0: ช่วงไหนผมถึงบอกอ่ะไม่เค้นก็จูดอ่ะมันต้องมาสักคนเนี่ยแต่ถ้าวันไหนไม่มาคู่นี่ก็เรียบร้อยเลยนะเพราะดูตัวอื่นแล้วมันก็ถ้าไม่มีตัวไหนมาช่วยแบกอังกฤษเลยอ่ะมีแต่ตัวถ่วงตัวถ่วงนี่เยอะ
1: ส่วนใหญ่ให้เพื่อนแบกอย่างมาดูเก้อย่างเงี้ยเพื่อนนี่หลังแอนเลย
0: โ
1: ปีกแต่ละตัวนี่โอ้โห

0: ลงทุน1จ่าย 1.35 ง่ายๆลงทุน8จ่าย11นี้1จ่าย3เฮ้ยอัตราจ่ายยังดีอยู่นะ
1: อ
0: ือแต่ว่ามันแสดงให้เห็นว่าฝรั่งเศสก็แบบนี้แปลว่าฝรั่งเศสเหนียวกว่าสเปน
1: ใช่ขี่อยู่พอสมควรนะ
0: เต็ง3ในก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นอาร์เจนติน
1: า
0: ล่าสุดเปลี่ยนมาเป็นอังกฤษแปลว่าเขามองว่าอังกฤษดีกว่าอาเจนนะ
1: ดูว่าอาเจนมันกว่าจะรอดมาได้แต่ละรอบนะ
0: อังกฤษเนี่ยอัตราต่อรองเท่าสเปนเลย1จ่าย3เหมือนกันแล้วก็อาร์เจนตินา1จ่าย4
1: นิดหน่อยโหแต่1กับ2นี่พอสมควรนะ
0: ครับคือฝรั่งเศสตอนนี้แทบจะ1จ่าย1เลยแหละแล้วก็อังกฤษกับสเปนน่ะ1จ่าย3แล้วก็อาร์เจนตินา1จ่าย4แต่ถือว่า4ทีนี้ตอนนี้มันก็โอ้ก็เป็นเบียดอะยังว่ามันก็เลยละ4ทีมานะ
1: จากฟุตบอลมันก็เป็นไปตามคาดการณ์ของเขาเนาะถึงเวลาจริงๆเราก็มันก็มีหรือว่าตัวแปรหลายอย่างเนอะ
0: ใช่
1: เรื่องของตัวเจ็บอาจจะมีบางวันอาจจะเป็นวันที่มันเล่นไม่ดีทั้งทีอย่างเงี้ย
0: เพราะจริงๆถามว่าสเปนจำเป็นต้องกลัวฝรั่งเศสไหมผมว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องกลัวนะลา
1: เ
0: มียมาก็บอกที่เจอกันหนหลังสุดเนี่ยสเปนก็ชนะนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ไม่จำเป็นต้องกลัวนะ
1: ก็เขาก็แชมป์ยูโรมา
0: เนี่ยเจอกันเนี่ยเจอผลล่าสุดยูโรครั้งที่แล้วสเปนก็ชนะ
1: ใช่
0: แล้วเจอกันในยูฟ่าเนชั่นลีกสเปนก็ชนะฝรั่งเศสปีที่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องกลัวไหมมันก็ไม่จำเป็นต้องกลัว
1: ใช่ใช่ก็ไม่ธรรมดานะ
0: ส่วนอังกฤษอาร์เจนนี่ก็โอ้พานึกถึงบอลโลกยุคเก่าๆอ่ะปี86
1: ใ
0: ช่ไห
1: ม
0: Hand of God
1: ใช่
0: จังหวะที่มาราโดน่าโซโล่เดียวยิงผ่านปีเตอร์ชิลตัน
1: เราลึกไปถึงไอ้สงครามหมู่เกาะฟอก
0: แลนด์นะ
1: ที่ต้องรอไอ้ยิงจรวดกันอ่ะ
0: เอา
1: แต่ละคู่ก็มีประเด็นเพราะอันนี้ก็ชิงความยิ่งใหญ่ของเบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง
0: ครับ
1: อีกฝั่งหนึ่งก็มีประเด็นตั้งแต่สมัยไหนกันแล้วนะก็ถือว่ามีสตอรี่ทั้งคู
0: ่แต่ที่แน่ๆคือนะฮะฟุตบอลโลกเนี่ยยังเป็นแชมป์หน้าเก่านะ
1: ใช่ครับไม่มี
0: แชมป์หน้าใหม่นะครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าทีมที่ลุ้นจะเป็นแชมป์หน้าใหม่เนี่ยร่วงไปหมดเลยนะฮะก็ต้องลุ้นกันนะฮะอังกฤษเนี่ยรอคอยแชมป์นานสุดเพราะว่าหนสุดท้ายและก็หนเดียวที่ได้คือ1966
1: อ่ะ
0: ลบเท่าไหร่วะเน
1: ี่
0: ยต้องยกขึ้นเลขอ่ะพอดีคณิตศาสตร์ก็ไม่ค่อยเก่งด้วย
1: 60กว่าปีประมาณนี
0: ้60ปี
1: 60ปี
0: เพราะปีนี้2026
1: ครับ
0: ส่วนฝรั่งเศสอาร์เจนตินารอไม่นาน
1: ครับ
0: เพราะฝรั่งเศสได้โหล่าสุดก็2018
1: ครับ
0: อันนั้นคือสมัยที่2สมัยแรกคือปี98ฟอง98นะที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยได้มา3ครั้งแล้วก็คือปี78ปี86แล้วก็ล่าสุดก็4ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ก็ลุ้นแชมป์สมัยที่4ขณะที่สเปนเคยได้หนเดียวก็คือ2010ที่แอฟริกาใต้นะฮะมีอังกฤษนี่แหละโอ้โหฟุตบอลนั่นแหละนะฟุตบอลคัมมิ่งโฮม
1: ฟุตบอลคัมมิ่งโฮม
0: โอ้ยังไม่คัมมิ่งโฮมสักทีเลย
1: แต่หลายๆชาติที่เป็นชาติใหญ่เขาไม่นับนะเขาบอกว่าปี66อย่างเยอรมันก็บอกเขาไม่นับนะ
0: ครับ
1: เขาไม่นับอังกฤษเป็นแชมป์โลกนะครับก็ไม่ยอมรับนะอะไรแบบนี้
0: มาถึงตรงนี้นี่ผมว่ามันออกได้ทุกหน้านะ
1: เออจริงดูไม่ออกนะ
0: อัดคือถามอาจารย์อู๋ตอนนี้คิดว่าคู่ชิงจะเป็นทีมไหนและทีมไหนจะไปถึงแชมป
1: ์ผมมองฝรั่งเศสนะน่าจะไปชิงกับอาเจนแต่ถ้าแชมป์ผมก็ยังมองว่าเป็นฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสผมมองว่ามันไปถึงตัวสำรองอ่ะต
0: ั
1: วสำรองมันมีตัวให้เลือกดีกว่าอย่างสเปนจริงผมว่าถ้าหลุดไปจากชุดเนี้ยมันก็มีแค่ไอเมริโน่นะที่มันจะเป็นตัวสำรองที่คอยมายิงเพราะว่า
0: เฟรนตอเลสไงเฟรนตอเลส
1: เฟรนใหญ่ยิงนะจ่ายอย่างเดียว
0: ล่าสุดนี่มีข่าวจะย้ายไปปารีสแซงต์แชร์กแมงนี่
1: ใช่ใช่ใช่มีข่าวอยู่เมื่อวานออกมีข่าวออกมาส่วนทีมอื่นผมว่าอังกฤษมันเหมือนใช้ความสามารถเฉพาะตัวนักเตะผ่านมาได้เนาะส่วนอาเจนบอกว่ามันก็เหมือนไปหนักที่เมสซี่อยู่คนเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: อูเลียนก็เพิ่งจะยิงในลูกนึงใช่ป่ะลาวตาโร่ก็เพิ่งจะเป็นลูกที่2
0: อ
1: ่ะคนอื่นมันไม่ค่อยช่วยงานเมสซี่เท่าไหร
0: ่
1: ก็เลยมองว่าอ่ะน่าจะเป็นทางด้านฝรั่งเศสอ่ะ
0: ผมมองไอ
1: ้ทยุดบอกว่าไง
0: ผมมองไอ้สายบอลในไอ้ฝั่งซ้ายอ่ะผมว่าฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยรอบรองเนี่ยเหมือนนัดชิงและทีมไหนเข้าชิงอ่ะผมว่าจะแชมป์
1: มาจากสายนี้นะ
0: เพราะดูหูดูฟอร์มน็อกเอาอังกฤษก็เหตุผลคล้ายพี่อู๋อ่ะคือมันเน้นความสามารถเฉพาะตัวเยอะไปหน่อย
1: ครับ
0: คือทีมเวิร์กนี่มันแทบไม่เห็นเลยอ่ะ
1: แล้วระบบทีมไม่ได้เลยเนาะ
0: นะฮะส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหทางนั้นนี่คู่แข่งก็ไม่ได้หนักเลย
1: ครับ
0: แต่กว่าจะผ่านมาแต่ละรอบและเกมรับเนี่ยมันพร้อมจะโดนตลอดเลย
1: ใช่เกมรับแล้วเราสังเกตเห็นนะอาร์เจนนะเปลี่ยนทุกนัดไอ้แบ็คซ้ายขวา

0: ขยันเปลี่ยนด้วย
1: คือเกมรับคู่เซนเตอร์ลิซาโดมาร์ติเนสกับคริสโลเมโลผมว่ามันหลวมไปส่วนเกมลุกเนี่ยโอ้โหนึกถึงวันที่อียิปต์ตามเมสซี่เกือบ 7-80 นาทีเนี่ยโอ้โหแบบน่าเป็นห่วงอ่ะน่าเป็นห่วงถ้าเกิดวันไหนเมสซี่เล่นไม่ออกขึ้นมานี่คือจบเลยนะอวสานเลยนะ
0: แล้วฟอร์มฮูเลียนน่ะมันมีดีแค่ลูกยิงลูกนั้นลูกเดียวจริงๆนะถ้าทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันก็ไม่ค่อยดี
1: เพราะเจดีน่าเนี่ยแผงมิดฟิลด์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวพวกตัวแบบคือไม่มีตัวสร้างสรรค์เกมอ่ะ
0: ไม่มีบ่นทุกตัวเบอร์10มาช่วย
1: นะแล้วเกมหลังๆนี่ส่งทั้งปาเลเดสส่งทั้งแมคอลิสเตอร์ส่งทั้งเอนโซ่ส่งทั้งเดปอ4คนนี่มัน
0: สไตล์เดียวกันเลยมันเป็นพวกแบบสายบ้าพลัง
1: แล้วก็ค่อยส่งปีก
0: ไม่ค่อยมีสายสกิลนะมีสายแบบพวกบ้าพลังถึกๆ อ่ะวิ่งในทั้งเกมอย่างเงี้ยเหมือนกันเลย
1: ซึ่งนําไม
0: ่ได้มองพอก็ใช่
1: แล้วก็เลยมองว่าเดี๋ยวถ้าเจอคู่แข่งแข็งๆอังกฤษหรือว่าถ้าหลุดเข้าชิงไปเจอฝรั่งเศสหรือสเปนเนี่ย
0: ก็ไม่น่าไหวนะ
1: มันไม่น่าไหว
0: ใช่
1: ดูว่ามันไม่น่าไหว
0: คิดเหมือนกันเลยว่าฝั่งเนี้ยใครหลุดไปก็น่าจะแชมป
1: ์อ่ะก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่คาดหมายหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นทัศนะส่วนตัวนะทัศนะส่วนตัวนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็เป็นเรื่องของฟุตบอล
0: ครับ
1: นะฟุตบอลโลกก็รอลุ้นพักกันก็ตามโปรแกรมนี่ก็เดี๋ยวอย่างที่บอกอ่ะเตะอังคารพุธแล้วก็พักมันอีกนะ
0: ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีพักแล้วก็มีชิงมีที่3อะไรเนี่ย
1: เตะ14 15พักอีก2วัน16 17
0: ครับ
1: จะกลับมาเตะทีวันเสาร์วันเสาร์จะเป็นเกมชิงอันดับ3ตี4แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยนะฮะเกมชิงชนะเลิศเตะตี2
0: ครับ
1: ก็จะเหลืออีก4แมตช์เนี่ยอย่างที่อาจารย์อู๋บอกนะครับ
0: ก็เวลาก็จะดีหน่อย
1: ส่วนอัปเดตอาร์เซนอลล่าสุดตอนนี้นะครับ8ประตูนี่ก็เมสซี่กับเอ็มบัปเป้7ประตูเออร์ลิงฮาลันนะครับแต่ก็หมดสิทธิ์ละ6ประตู2นักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับจูดเบลลิงแฮมกับแฮร์รี่เคนแล้วก็5ประตูนะครับอุสบันเดเบเล่แถมท้าย4ประตูเกิดบ้าพลังยิงเยอะแซงขึ้นมาได
0: ้
1: มิเกลโอยาซาบาล
0: โอ้แต่ก็เหนื่อยนะโอยาซาบาลเพราะเดี๋ยวเจอฝรั่งเศสก่อน แล้วก็ไปนัดชิงเลยนะแล้วตามทั้ง4ลูกนะ
1: ผมว่ายากแหละโอยาซาบาลอ่ะ
0: ใช่ใช่ผมว่าเต็มที่เนาะหยุดที่ไอจูดกับเคนอ่ะ
1: ดาวซันโบนี่กรณียิงเท่ากันนี่เขาดูแอสซิสต์นะ
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้แอสซิสต์ของเอ็มบัปเป
0: ้ดีกว่า
1: ดีกว่าเมสซี่นะครับ
0: 3ลูกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่นะครับกรณียิงเท่ากันนี่เขาจะเอาตัวแอสซิสต์มาเป็นเกณฑ์ตัดสินแทนนะคร
0: ับ
1: อ่ะช่วงแรกครับของนายที่นายกูรูนะครับตอนนี้ 17:59 นาทีนะครับขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งขอรบทรงชาติเวลา 18:00 นครับเดี๋ยวกลับมาติดตามมันต่อกับช่วงที่2ของรายการครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 90
3: สนับสนุนโดย
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: บางกอกแอร์เวย์สพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดุดผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ fm99activeradio.mcot.net แอปพลิเคชัน Android และ iOS เซิร์ช Active Radio
7: เวลา18:00 น.

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
2: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: ที่ Radio SMS 468-9899
1: 18 นาฬิกา 4 นาทีครับนายดินัยกูรูนะครับช่วงที่2อยู่กับอาจารย์อู่แล้วก็ผมยุทธนะครับ
2: ครับผม
1: ช่วงนี้ขอบคุณก๊อบกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับขอบคุณดูโฮมครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมนะครับตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี
2: ้ครับผม
1: เดี๋ยวกิจกรรมในโหวตค่อยช่วงสุดท้ายก็แล้วกัน
2: นะครับ
1: นะฮะก็พูดถึงข่าวใหญ่อาจารย์อู๋น่าจะทราบใช่ไหมที
2: ่
1: เราเนี่ยโอ้โหมาเช้าตื่นมาตกใจพอดีเมื่อคืนนี้ไม่ได้ไปไหนนะก็เลยนอนเร็วตื่นมาประมาณสัก6 โมงเช้าโอ้โห
2: โอ
1: ้
2: โหผมเมื่อคืนนี้เขาจัดรายการถ้าใครที่อยู่ก็น่าจะรู้นะก็รู้พร้อมกันมีหลายท่านส่งมาแล้วก็เอ้ยว่าแล้วเชียร์ทำไมรถหวอมันวิ่งทั้งคืนเลยเพราะผมมาจัดเนี่ยช่วงเที่ยงคืนพอดี
1: จัดจัดนะครับก็เป็นเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับร้านอาหารและสถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะอยู่แถวใกล้ๆลาดพร้าวซอย1อ่ะนะต้นถนนเลย
2: ใช่คร
1: ับนะฮะโอ้โหแล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ย
2: เยอะนะ
1: 27บาดเจ็บแบบเคสดำแบบสาหัส20กว่า
2: ใช่อันนี้น่ากลัวนะครับ
1: นะฮะก
2: ็ขออย่าให้มันมีเพิ่มแล้วกันเนาะในเคสที่สาหัสอยู่อ่ะ
1: หลังเกิดเหตุก็แน่นอนแหละโอ้โหเห็นนายกคุณอนุทินลงพื้นที่ผ
2: ู้
1: ว่ากทม.คุณชัชชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้เห็นมีผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่นะฮะโอ้คือมันเกี่ยวข้องหลายส่วนอ่ะท
2: ั
1: ้งฝ่ายมหาดไทยทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจทั้งกทม.
2: โอ้ก็มันเป็นเรื่องใหญ่จริงนะครับ
1: นะฮะหลังเกิดเหตุนี่ก็มีแบบว่าการคาดเดาต่างๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ความเห็นตรงกันเพราะว่าเขาบอกว่านักดนตรีเนี่ยที่เล่นเนี่ยมันเหมือนมันมีไฟมาสปาร์คมาลักษณะมันเหมือนไฟฟ้าลัดวงจรอะไรประมาณนี้แหละ
2: แต่คิดฟังข่าวของทางเอ็มคอตเนี่ยเห็นบอกว่ามันมีเรื่องของแก๊สรั่วหรืออะไรเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการสันนิษฐานอยู่นะแต่มันอาจจะต้องเช็คกันอีกทีเน
1: า
2: ะ
1: อย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะก็มีลงพื้นที่เยอะเลยนะฮะผลการตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานว่าต้นเพลิงอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศเหนือฝ้าเพดานก่อนที่เปลวไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังพบข้อบกพร่องของอาคารหลายประการทั้งการใช้วัสดุตกแต่งที่ไม่ทนไฟนะทางหนีไฟด้านหลังร้านถูกปิดด้วยถูกปิดกั้นด้วยการตั้งโต๊ะจำหน่ายสินค้าทำให้ไม่สามารถใช้งานได
2: ้
1: รวมถึงประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากเป็นประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายข้อความว่าห้ามเปิดวงเล็บเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่คือห้ามคนทั่วไปเปิดใช้อ่ะนะซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความสับสนระหว่างเกิดเหตุ
2: ครับ
1: เพราะจริงๆเนี่ยดูผังที่มีข่าวมาเนี่ยมันมีประตูหน้า2 ด้านแล้วมีประตูหนีไฟ2 ด้านด้าน
2: หลังแต่ว่
1: ากลายเป็นประตูหนีไฟมันใช้ไม่ได้ทั้ง2 ฝั่งอะไรมันใช้ได้แต่ประตูหน้า2 ฝั่ง
2: ผมว่าอารมณ์เหมือนกับ4 ปีที่แล้วเนาะ
1: ครับ
2: ก็เหมือนกันไอ้ที่ว่าประตูหนีไฟมันใช้ไม่ได้แล้วก็ทางออกมันก็มีจริงแค่ข้างนอกอ
1: ่
2: ะ
1: แต่สิ่งที่เราก็ภาพที่ผมไปหาข้อมูล Mountain Bee ที่สัตหีบชลบุรี
2: ใช่ครับ
1: นะเคสนั้นนี่ก็สิงหาปี65เสียชีวิต22แต่ที่แบบหนักสุดและหลายคนก็ยังจำมันติดตาเลย
2: คดี
1: ปี52ซาติก้า
2: โน1เลยนะ
1: นะอันนั้นนี่ number 1เลยเสียชีวิต67 ราย
2: ครับ
1: เพราะว่าโอ้โหแล้วเป็นสถานบันเทิงใหญ่มากซาติก้าผับนะฮะก็นอกจากนี้เนี่ยมีการตรวจพบว่าร้านดังกล่าวเนี่ยมีจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สดนตรีนะฮะเข้าข่ายเป็นสถานบริการแต่ไม่พบใบอนุญาตคือเอาง่ายๆอ่ะเป็นผับเป็นแบบว่าเนี่ยแต่ว่า
2: ไม่ได้จด
1: ขออนุญาตแค่ร้านอาหาร
2: ใช่ก็คือผิดวัตถุประสงค์อยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่นะครับผมก็ตอนนี้ก็เนี่ยฮะก็ต้องตรวจสอบกันไปนะครับแล้วก็เห็นว่าทางฝ่ายปกครองเห็นว่าสำนักงานเขตมักจะดูจักตรงนั้นนะ
2: ครับ
1: เขามีตั้งตรงตั้งโต๊ะเผื่อว่าเพราะว่ามันมีบางคนที่แบบสูญหาย
2: ใช่
1: ว่าบางทีเสียชีวิตก็ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์ใช่ไหมเพราะบางทีแบบศพมันไม่ประมาทแย่กว่าได้ว่าใครเป็นใครนะฮะหรือว่าบางคนสูญหายก็อาจตั้งโต๊ะเผื่อมีคนมาสอบ
2: แล้วช่วงนี้มันจะมีแบบบางส่วนก็คือเรื่องของบางทีเป็นเรื่องของมูลนิธิอ่ะมันรีบไปส่งก่อนแล้วมันยังไม่รู้ว่าคนไหนไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็แสดงความเสียใจด้วยนะก็เป็นเหตุที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็เข้าใจแหละนะฮะในเคสแบบนี้เนี่ย
2: ก็ต้องไปถอดบทเรียนกันอีกรอบ
1: โอ้โหมันไม่รู้กี่บทเรียนแล้ว
2: อืม
1: เพราะจริงๆเนี่ยถามว่าคนเข้าไปนี่เขาก็อยากไปหาความสุขนะก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะต้องมาจบชีวิตหรือว่าต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับ
2: ครับ
1: นะฮะส่วนในมุมของร้านก็คือจริงๆมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าป้องกันระบบป้องกันน่ะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ปิดด้วยนะคือร้านเนี่ยคือถ้าร้านประตูหนีไฟเปิดได้ปกติเนี่ยมันก็ยังพอทน
2: ใช่คร
1: ับ แต่พอไปตรวจสอบแล้วประตูหนีไฟมันไม่สามารถใช้การได้เนี่ยโอ้ทีนี้มันแบบ
2: มันเหลือประตูหน้าแค่ประตูเดียวมันไม่พอนะ
1: โอ้โหแล้วเห็นคลิปอ่ะไอ้ที่ควันมันพุ่งออกมา
2: ผมเห็นไอ้ไฟที่มันพุ่งออกมาอย่างไอ้พ่นเนี่ย
1: เขาบอกมันเป็นแรงอัดอ่ะแก๊สอ่ะใช
2: ่
1: ไหมแก๊สแล้วแบบมัน
2: มีทางออกทางเดียวเลยมันก็เลยพุ่งออกข้างหน้าจนไฟมันดูน่ากลัวมาก
1: นะฮะคือแต่จริงๆสภาพร้านหลังเกิดเหตุเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรคือมันก็ไม่ได้แบบ
2: ไม่ได้หนักแบบที่เราคิดนะ
1: เ
2: พราะตอนแรกผมยิงถามจันเลยเฮ้ยอุ้ยไฟที่มันพุ่งข้างหน้าขนาดนั้น
1: แล้วก็สันนิษฐานว่า
2: ข้างในเนี่ย
1: ที่เสียชีวิตเนี่ย
2: มันน่าจะไม่เหลือเลยเลยนะแต
1: ่
2: มันยังเสียชีวิตเป็นอุปกรณ์อยู่เลย
1: ป้ายหน้าร้านมันยังดีๆอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่ใช
1: ่ป้ายหน้าร้านยังแบบโอ้โหยังแบบดูแบบไม่ได้รับผลกระทบเลยเลย
2: ครับ
1: ลักษณะนี้เขาบอกเขามีการคาดการณ์บอกที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือลักษณะเป็นขาดอากาศมากกว่า
2: เพราะว่าพอถึงเวลานั้นมันไม่มีอากาศแล้วส่วนใหญ่มันก็จะอาจจะสลบไปก่อน
1: แล้วเขาบอกผู้เสียชีวิตที่เจอเยอะนะเจอบริเวณห้องน้ำ
2: หลายที่เป็น
1: ห้องน้ำส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลัง
2: เพราะคนจะตกใจวิ่งหาน้ำก่อน
1: แต่ไม่คือแบบบางทีทำกิจจะอะไรอยู่ประมาณนี้แล้วปัญหาคือห้องน้ำเนี่ยอยู่ด้านหลังไอประตูด้านหลังหนีไฟที่มันทางฉุกเฉินมัน
2: ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นในกว่าจะจากหลังแล้วมาหน้าเนี่ยมันใช้เวลาแล้วบางทีแบบถ้าไฟมันลุกควันมันเยอะบางที
2: ล่วงไปก่อน
1: มีสิทธิ์นะใช่มั้ยใช่มั้ยมันเหมือนลักษณะแบบเรากระโดดน้ําเงี้ยเรากั้นหายใจอ่ะมันก็ถึงจุดนึงอ่ะนะถึงจุดนึงมันกั้นแบบมันก็ไม่มีอากาศหายใจ
2: เพราะว่าเคยภรรยาผมเพื่อนที่ทํางานเค้าก็โดนแบบเนี้ยในบ้าน
1: อ่
2: ะก็ไปเจอเสียชีวิตทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยอย
1: ู่
2: เ

0: ในห้องน้ำเพราะบางทีมันคิดอะไรไม่ออกมันพอเจอไฟไม่รู้ไปไหนมันก็ไปตรงที่ที่มันมีน้ำแต่ว่ามันก็ไม่พออ่ะน้ำแค่นั้นนะเนาะ
1: ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากนะครับเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับตรงเส้นลาดพร้าวนะครับหัวถนนเลยลาดพร้าวซอย1เลยนะครับ
0: ตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวทุกสื่อข่าวเนี้ยนะฮะเต็มไปหมดนะครับแล้วมันมีภาพจากโซเชียลในหลายๆมุมนะมีหมดทั้งมุมของอาสาทั้งมุมของใครที่ไปถ่ายมาแบบนี้นะครับ
1: ก็ฝากนะฮะสถานประกอบการนิดนึงแล้วกัน
0: ครับ
1: คือบางมันก็มีบางคนบอกโหที่ดักประตูหลังปิดไว้ไม่เปิดอ่ะเพราะว่ากลัวว่าลูกค้าจะชักดาบอะไรประมาณนี
0: ้แต่มันก็ต้องทำให้มันถูกต้อง
1: ชักดาบเลยแต่ว่าแหมไอ้ของแบบนี้นี่คือเวลามันไม่เกิดเหตุอ่ะมันก็โอเคแต่ว่ามันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยมันก็โอ้โห
0: มันไม่คุ้ม
1: มันไม่คุ้ม
0: มันไม่คุ้มนะมันทีเดียวจริงมันก็ไปหามาตรการมาจ้างคนมาเพิ่มมาเฝ้าประตูประตูอะไรไปแล้วแต่
1: ช่วงเหตุการณ์เนี่ยเวลามันโกลาหลเนี่ยโอ้โหมัน
0: ใช่ใช่คนเวลาตกใจอ่ะมันจะมั่วตัวกันหมดเนี่ย
1: ทางออกแค่ทาง2ทางคือมันไม่เพียงพออ่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: แล้วดูประตูหน้าดินิดเดียวเองอ่ะ
1: ยืดดึงใช่ใช
0: ่คนเวลามันกลัวมันจะออกมากันนะ
1: เหยียบมันตาย
0: ใช่
1: คนโดนเหยียบปุ๊บเรียบร้อยเลยจบเลย
0: ใครล้มไปทีจะจบเลยอ่ะ
1: นะครับอ่ะขออนุญาตมาดูข้อความนะครับ4689899นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปทางช่องทาง YouTube นะครับแปลกใจกับร่างกายของลิซาโดมาร์ติเนสครับเล่นทีมชาติ1นัดพัก 3-4 วันไม่เจ็บแต่เล่นให้แมนยู1นัดแกเจ็บไป1เดือนครับแกรักชาติ
0: ก็อารมณ์เหมือนแมคก้า
1: ครับ
0: ไปดูไอ้แมคอลิเตอร์ดิอยู่กับลิเวอร์พูลโอ้โหเล่นเหมือนคนไอ้ลูกศรสีเทาอ่ะหัวตกไปอยู่ทีมชาติโอ้โหวิ่งปลอเลย
1: ครับนะฮะเอเชียนคัพไทยแพ้ญี่ปุ่นกี่ลูกดีตอบตามความจริงแบบไม่เข้าข้างทั้งสองท่านนะครับคือถ้าญี่ปุ่นส่งชุดใหญ่มาเนี่ย
0: ชุดปัจจุบันเนี่ยนะ
1: ก็น่าจะเรียบร้อยช้อยเก็บฉากอะอย่างตามก็ต้องมี 4-5 ลูกอ่ะแต่เขาไม่ส่งชุดใหญ่มาอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ปกติเอเชียนคัพเนี่ยเขาไม่ส่งมาเขาจะเน้นแค่คัดบอลโลกแค่นั้นแหละนะครับ
0: แต่อยากให้เขาส่งมานะเพราะมันเป็นประโยชน์กับเราเน
1: า
0: ะ
1: แต่ต่อให้เขาไม่เอาชุดใหญ่มาเขาเอาตัวในเจลีเนี่ยโอ้ต้องมี 2-30 เนี่ยแล้วจริงๆถ้า 2-30 เนี่ยไม่ต้องอายนะเป็นเรื่องปกติ
0: เผลอ
1: ถ้าเขาถ้าเราแพ้ญี่ปุ่นเราจะไปอาย
0: ถ้าเขาชุดใหญ่มาเนี่ยเผลอเราจะอาจจะเท่ากับจอร์เจียเท่านั้นก็ได
1: ้ครับผม
0: เละอ่ะ
1: บอกว่าเมื่อคืนไฟไหม้เนี่ยผมขนลุกเลยครับเพิ่งไปกินงานวันเกิดเพื่อนเมื่อคืนวันเสาร์นะแต่วันเกิดเพื่อนผมมันตรงวันอาทิตย์เลยไปกินกันก่อนถ้าไปกินตรงวันเนี่ยนะฮะป่านี้ผมกับแฟนก็ต้องจัดงานศพแล้วครับถือว่าโกงความตายไม่ครับจากคุณผีบ้าโอ้โหตรงๆนะถ้าคุณแค่ไปร้านนั้นเฉียด1วันนี่โอ้โหก็เสียวไส้แล้วนะ
0: ก็เสียวไส้แล้วนะคร
1: ับ นะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับนะฮะสวัสดีครับพี่ยุทธอาจารย์อู๋ข่าวไฟไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวเมื่อคืนคนตาย27+2นะบอกว่าอะไรเนี่ยจัดกับพี่เอกพอดีเลยครับรถหวานกลางคืนอ๋ออาจารย์อู๋ใช่ไหม
0: ใช่ใช่เมื่อคืนเกิดเหตุพอดีเลย
1: ก็มาใกล้ๆอยู่แล้วแหละ
0: จาก
1: นี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่บอกว่าอีกหลายสิบอ๋อนะฮะบอกว่าบ้านเราจะสอบบทเรียนกันอีกกี่บทเรียนประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีใครอยากแต่ว่าจริงๆอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของผู้ประกอบการนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็หน่วยงานที่แบบฝ่ายปกครองเนี้ยหรือแม้กระทั่งตำรวจก็ต้องคอยไปตรวจตา
0: ก็ต้องให้เข้มหน่อย
1: ก็ต้องตรวจนิดนึง
0: ใช่ๆก็ต้องตรวจหน่อยเพราะว่าอย่างที่ยุทธบอกอ่ะถ้ามันไม่เกิดก็แล้วไปแต
1: ่
0: มันเกิดแบบเนี้ยมันทีเดียวมันไม่คุ้มเลย
1: ถูก
0: นะครับ
1: นะครับส่วนเรื่องไฟฟ้าและวงจรเนี่ยอันนี้ผมก็เห็นใจนะ
0: เข้าใจได้นะ
1: มันยกตัวอย่างบ้านเราอ่ะถ้ามันไม่ช็อตมันไม่ไหม้อย่างเงี้ย
0: เราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรมันเนอะ
1: มันจะมีใครไหมสมมติอาจารย์อู๋อยู่บ้านครบ5ปีอยู่บ้านครบ10ปีสั่งเปลี่ยนเบเกอร์เปลี่ยนคัตเอาท์เปลี่ยนสายไฟเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยมันไม่มีหรอกส่วนใหญ่นะ
0: แต่อันนี้มันไม่รู้แต่ผมคิดว่าคงไม่มีอยู่ในกฎหรอมั้งที่ว่าต้องคอยตรวจเช็คเรื่องไอ้ระบบไฟอะไรเงี้ยสำหรับสถานประกอบการนะไม่รู้มันมีหรือเปล่านะ
1: ครับผมนะฮะมาลายได้พูดรักษาประตูกับกองหน้ามาบ้างแล้วหรือยังครับยูเวนตุส
0: ยูเวนตุสเห็นติดต่อ
1: โกก็ยังไม่ได้เนี่ย
0: ยังเห็นติดต่ออยู่นี่มีแต่ข่าว
1: เอมี่มาร์ติเนสก็ยังเงียบๆอยู่นะ
0: ใช่ใช่เห็นมีแต่ข่าวครับแต่ไอ้ที่ได้ยังนะ
1: อาจจะต้องรอจบบอลโลกอ่ะยูเว่นี่จะว่าไปก็งี้ในอิตาลีเนี่ยซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่ดูฮือฮาสุดน่าจะเป็นเอซิมิลานนะ
0: โอ้โหมิลานนี่ตั้งแต
1: ่
0: ไอ้กอนซาโลลามอสนะเขาบอกโอ้โหเป็นสำรองแทบไม่ได้ลงโอ้พี่ซื้อมันจะแพงเลย
1: โอ้ยูเว่มีเข้าตัวเดียวแล้วใครเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเจฟเอกาเตอร์ฮะ
0: มันไม่ได้ดัง
1: กองหน้าเจนัวอายุ19ปีแต่ซื้อมาตั้ง16ล้านนะ

0: ส่วนที่ปล่อยไปก็ดูซาวาโลวิชนะครับ แล้วก็ฟิลิปคอติชนะครับ2นักเตะเซอร์เบียก็ปล่อยออกไป
1: ก็ประกาศแล้วว่าตอนแรกว่าจะคุยเรื่องต่อแต่สุดท้ายคุยไม่ลงตัวก็ปล่อยทั้งคู
0: ่ยังไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวนะสำหรับยูเวนตุสนะครับ
1: แต่ข่าวเยอะไอ้เรื่องประตูมีเพียบเลย
0: นะฮะช่วยให้ความเห็นจังหวะซอลอตกับฮาลันหลุดไป 2-1 กับจอห์นสโตนและซอลอตไม่จ่ายให้ฮาลันกลับใช้ความเร็วระดับหอยทากเลี้ยงบอลเข้าไปยิงติดกองหลังหน่อยครับผมว่านอร์เวย์ตกรอบเพราะความเห็นแก่ตัวแล้วก็ความอิจฉาของซอลอตนี่แหละครับ
1: อันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนอะยังไงมันก็ต้องโดนเพราะว่าโอ้โหไอ้คนที่จับมามันมีโอกาสจ่ายตั้งแต่ช็อตแรกแล้วแล้วโอกาสหลายครั้งด้วยนะที่มันจะจ่ายเพราะฮาลันเนี่ยมันยืนโล่งแบบรอแล้วรออีกแล้วเราเห็นแอคชั่นที่ฮาลันมันแซงเห็นไหม
0: พ
1: อโอ้โหแล้วยิงก็ยิงไม่ดีด้วยซอลอต
0: ครับผมนะฮะแต่นอร์เวย์ก็ถือว่าทัวร์นาเมนต์นี้ผมว่าโอเคนะโดยรวมเนี่ย
1: มาดีมากเลย
0: ผมว่าต่อยอดได้อะยูโรหนต่อไปแล้วก็บอลโลก2030เนี่ยผมว่านอร์เวย์ไม่น่าพลาดน่าจะได้มาเล่นอีกกับบอลโลกครั้งหน้า
1: น่าจะได้รอบลึกๆอีกนะยิงได้อายุไม่เยอะด้วย
0: ยิงได้สมมติเพิ่มมา64ทีมอีกนะ
1: โอ้สบายเลย
0: ขอโทษนะ48ทีมก็โอ้โหมีเจ้า64เลยนะ
1: พอเถอะ48นี่ยังปวดหัวเลย
0: อาจารย์อุบก48นี่ยังมากระปิกกระปอยเลยถ้า64นี่น่าจะมาเยอะอยู่
1: 48ยังไม่ถึง5เลยอ่ะ
0: คิวน่าจะมาเยอะอยู
1: ่ก็น่าจะเพิ่มอีกหน่อยยุทธพี่ก็โหดหู
0: ่ซึมเศร้าเลยซึมเศร้า
1: พี่ก็โหดหู่เขาอีก
0: ยุทธพรุ่งนี้นัดชิงแล้วเลยเฮ้ยเจอกันไวไปนิดจากคนหงเบอร์8อันนี้คืออะไรฮะ
1: นัดยังไม่นัดชิงนี่ครับต้องเล่นรอบก่อนนะครับ
0: ข่าวล่าสุดคนเบี้ยวหนี้กยศ.เกิน 50%แถมมีข่าวว่ารัฐบาลจะเพิ่มงบในส่วนนี้แล้วรุ่นต่อไปที่จะกู้ลำบากเลยส่วนผมปิดบัญชีไปแล้วรอใบปลอดหนี้อีกปีครับเจ้าหน้าที่แจ้งก็ต้องช่วยกันอ่ะแต่บอกว่าถ้าคุณพอถ้าคุณเบี้ยวเนี่ยรัฐบาลก็ไม่รู้จะเอางบมาจากไหนให้เหมือนกันนะ
1: ใช่นะ
0: เ
1: ห็นกับของผม
0: รัฐบาลก็มีภาระมีงบที่ต้องไปใช้เยอะอ่ะ
1: เพราะว่าอย่างแฟนผมภรรยาผมเนี่ยเขาก็เสร็จเขาเพิ่งไอ้นี่เหมือนกัน
0: ครับ
1: น้องมงน้องเมียเขาก็เพิ่งจ่ายเถอะผมว่ามันไม่ได้หนักหมามากนักเนอะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่ะ
0: จริงๆอ่ะผมต้องแนะนำนะถ้าเกิดสอได้ไปบังคับคดีไปบี้ๆอ่ะเอาไว้ถึงที่สุดอ่ะอาจจะถึงขนาดแบบต้องมานั่งดูแบบยึดทรัพย์อ่ะแล้วดูแบบว่ามีอะไรแล้วก็ยึดมาใช่ไหม
1: เพราะไม่งั้นมันก
0: ็อย่างนั้น
1: มันต่อยอดไม่ได้ใช่ป่ะ
0: ไอ้รุ่นหลังๆมันใช้ชีวิตกันสบายแล้วก็ไม่จ่ายนี่เพราะ
1: แล้วคนไม่จ่ายเยอะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้มันมีบางทีมันตัดเงินจากระบบบริษัทใช่ไหมแต่บางคนไม่ได้ทำงานบริษัทเกิดทำงานส่วนตัวค้าขายเงี้ยก่อนสอบก็ไม่รู้จะไปไล่บี้เขายังไงไง
1: ไม่ได้ดูตัวเลขเนี่ยเกิน50อ่ะ
0: เกิน
1: แค่50ก็แย่แล้วนะ
0: คน
1: ผมว่ามี 7-80 อ่ะ
0: คนไม่ใช้นี่กยศ.เยอะมาก
1: เยอะมากเยอะมาก
0: เยอะมากนะครับยุทธครั้งหน้าบอลโลกเพิ่มทีมไทยจะได้ไปไหมเนี่ยเราจะไปโชว์สไตล์ตั้งรับเตะสาดทิ้งเพื่อรอแพ้เราจะไปทำลายสถิติอะไรเนี่ย
1: นักเตะที่แก่ที่สุดได้ไหม
0: น
1: ัก
0: เตะที่แก่ที่สุดได้ไหมครับไอ้ตั้งรับสาดทิ้งไม่น่ารอดนะดูทรงกันเนี่ย
1: ครับก็ดูแล้วเหนื่อยยังไม่น่าได้อะ
0: ส่วนเพิ่ม64ทีมเขามีการประเมินนะ
1: ครับ
0: คือตอนเนี้ยเอเชียของเราได้ประมาณ 8-9 ทีมอาจจะเพิ่มมาเป็นนัก 11-12 เพิ่มอีกก็3ทีม
1: ก็ยังไม่ถึงอ่ะ
0: ก็น่า
1: จะเรายังไม่ผ่านไอ้รอบนี้เลยอ่ะ
0: ใช่เพราะล่าสุดเราไม่ได้เข้าคัดเลือกรอบสุดท
1: ้
0: าย
1: มันต้องถึงรอบสุดท้ายก่อนอ่ะมันถึงจะได้ร
0: ู้ว่าถ้าคุณเอาทีมในเอเชียมาเรียง FIFA ranking เราก็ยังไม่ถึง12นะ
1: ใช่ใช่
0: เราอยู่ประมาณนะ
1: โหเยอะ
0: 10กลางๆอ่ะ
1: 10
0: กลางๆค่อนมาเกือบ20อ่ะประมาณนั้นแหละนะฮะรอบรอง2คู่เหมือนคู่ด้านสว่าง1คู่และคู่ด้านมืด1คู่สว่างนี่น่าจะฝรั่งเศสสเปนนะ
1: ครับ
0: ด้านมืดนี่อังกฤษกับอาเจน
1: เพราะมันก็ก็แก๊กๆกันเข้ามานะ
0: แต่บอลนี่มันก็ไม่แน่นะ
1: เออแต่บอลแบบนี้ก็น่ากลัวนะ
0: ไอ้บอลแบบนี้น่ากล
1: ั
0: ว
1: ไอ้สไตล์อาเจนอังกฤษอย่างเงี้ย
0: ดูไทยๆไอ้ฝรั่งเศสบอลสวยหรูเนี่ยเสียวว่าจะหัวทิ่มเกมไหนนี่แหละ
1: กลัวจะอารมณ์มันมาเหมือนสมัยอิตาลีอ่ะนะดูก็แก๊กแก๊กหูมันก็ถึงแชมป์เลยเน
0: า
1: ะ
0: นะฮะโรงเบียร์ที่ผมเคยไปเนี่ยเพดานสูงกว่านี้เยอะและมีทางออกชัดเจนคนเยอะก็จริงแต่ดูปลอดภัยกว่าที่เป็นข่าวมีที่ไหนผังบอกออกได้4ทางแต่ออกจริงๆได้แค่ด้านหน้าแคบๆ2ประตูด้านหลังดันล็อกเพราะกลัวคนชักดาบและคนไปเสียชีวิตกันตรงห้องน้ำด้านหลังกันเยอะอันนี้ตามข่าวที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วก็บอกปีก่อนมีคนมาคอมเมนต์เตือนร้านก็ดันเฟียสไปบอกว่าถ้าเกิดฉุกเฉินมาทำงานกะเอาอยู่เป็นไงล่ะประมาณนี
1: ้
0: แล้วก็บอกเหตุเกิดตอนเที่ยงคืนคนส่วนใหญ่กำลังกึ่มๆด้วยสงสารและเห็นใจผู้เสียสูญเสียและบาดเจ็บทุก

0: ท่านนะครับนะฮะก็คือจริงๆเนี่ยผมว่าร้านเขาใช้คำว่าโรงเบียร์นาราชพาวไม่ได้เลยนะเพราะโรงเบียร์ที่ผมเคยไปบ่อยๆเนี่ยยกตัวอย่างผมไม่ได้โฆษณาให้เขานะทางตะวันแดงหรือว่าโรงเบียร์แบบว่าไอ้โรงเหล้าแต่งตันอะไรพวกเนี้ย
1: มันจะกว้างไม่ใหญ
0: ่เพดานอะไรเงี้ย
1: มันเกือบจะเป็นโอเพ่นเลย
0: อย
1: ่
0: างที่บอกเขาขออนุญาตแค่ร้านอาหาร
1: ใช่ผิดตั้งแต่จดแล้วจดก็ผิดวัตถุประสงค์แล้ว
0: แล้วเพดงเพดานมันต่ำมาก
1: ใช่ใช่เตี้ยมาก
0: นะครับนี่แหละฮะคือถ้ามันไม่เกิดเหตุอ่ะมันก็ไม่มีอะไรแต่พอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยมันก็เนี่ยฮะอย่างนี้แหละ
1: ใช่ใช่มันก็จะให้เห็นเลยว่าไอ้นี่มันผิดจริงนะครับ
0: การเลือกสถานที่เลือกร้านเที่ยวก็มีส่วนนะ
1: ครับ
0: ช่วงหลังนี่ผมก็เลือกนะ
1: เอ
0: าแบบช่วงหลังนี่แอร์อัดผมตัดทิ้งเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่หนึ่งถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือกลัวตีน
1: ครับ
0: หนึ่งเลยตอนนี้คือกลัวตีนเดินอยู่บางทีไปเหยียบหรือว่าบางทีช่วงหลังสายตาผมไม่ดี
1: จริงแล้วอายุเยอะ
0: บ่อยมากแล้วบางทีมองแล้วเราต้องเล็ง
1: ใช่ใช่
0: แต่บางทีเนี่ยเราไปเล็งเขาเนี่ยคือเราเล็งเพราะเราจะมอง
1: ครับ
0: ไอ้บางคนที่เราไปเล็งเนี่ย
1: เปรี้ยวเอง
0: ไอ้นี่มันแบบเปรี้ยวมองแบบ
1: อย่างช่วงหลังนี่ผมเจอบ่อยนะ
0: ไหนบางทีจะเดินสะดุดไปชนบ้างไปเหยียบอะไรบ้างผมไม่เอาเลยผมต้องเอาอะไรที่มันแบบดูโฟล์ดูโล่งๆอ่ะ
1: ล่าสุดผมเกือบโดนป๋าโบกอ่ะ
0: ฮะ
1: ป๋าไปกิจกรรมที่ไปแหลงใต้มาร ถตู้จอดปุ๊บตะโกนเรียกผม
0: ครับ
1: ผมก็ยืนมองอยู่ตรงยูเตอร์ตู้ต่อบินอ่ะ
0: มองไม่เห็น
1: แล้วเราไม่ใส่แว่นเราก็มองใครวะแล้วก็เราก็เงียบแล้วก็ยืนเล็งอยู่ป๋ามึงกวนตีกูไอ้หนูเอาแต่เราได้ยินเสียงป๋าปุ๊บโอ้โหลงไปสอยเลย
0: หรือบางทีเราไม่เห็น
1: ใช่ใช่แล้วเราก็แบบไปเล็งเขาอ่ะ
0: นะฮะอาจจะเลือกหรือว่าในนี้ผมว่าหลังจากนี้เนี่ยไปท่องไปเที่ยวไหนอ่ะผมว่าเราคงต้องเช็คเรื่องทางองค์ทางออกฉุกเฉินไว้อ่ะ
1: เมื่อวานคุยกับจันเอกคุยใหญ่ช่างเราไอ้โต้งเนี้ย
0: ครับ
1: ก็บอกหลังๆไปก็ไปเป็นพวกโอเพ่น
0: ใช
1: ่ป่ะนั่งฟังแล้วดนตรีสดมันสบายกว่านะ
0: ถูก
1: จริงๆก็สำคัญนะผมว่าการเลือกร้านเนาะบางทีถ้าเราดูแล้วมันโ
0: อ
1: ้มันไม่เวิร์กเนี้ยเปลี่ยนดีกว่านะ
0: สี่ทีมรอบเนี้ยถ้าอังกฤษไม่ได้ชิงเนี่ยน่าจะฟุบยาวอู้แต่อังกฤษเขาจะมีตัวดีเพราะจริงๆอ่ะหมดบอลโลกรอบนี้นะ
1: สบายๆเลยอายุยังน้อย
0: ที
1: ่
0: ต
1: ั
0: ดทิ้งไปนะผมว่าอาเคน
1: แ
0: ต่ผมก็มั่นใจว่าเคนบอลยูโรอีก2ปีได้ใช่ไหม
1: เพราะปีนี้เคนเขา32
0: และจีอังกฤษเนี่ยตัวนักเตะรุ่นใหม่ๆมีมาเรื่อยๆนะ
1: โอ้อีกมาดูไอ้เก้โรเจอร์พวกนี้ใช่ไหม
0: แล้วทำไมต้องมาดูไอ้เก้มันชื่อแรกเนี่ย
1: ชื่อมันอายุมันน้อยอายุมันน้อย
0: จะโกรธก็ตรงนี้แหละทำไมเอามาจะชื่อแรกเล
1: ย
0: ดีนะมาดูไอ้เก้เสร็จจะไม่มองถ้ามาดูไอ้เก้เสร็จต่อได้เจสเปนนี่นะเผื่อมีลุกขึ้นไปต่อยอ่ะ
1: อาจจะได้เจสคำเดียว
0: ครับ
1: สเปนอาจจะไม่มา
0: โอ้แม่เอามาชื่อแรกนี่ไปไม่ถูกเลย
1: ครับไม่แต่พวกนี้ถ้าพูดถึงรวมๆอ่ะชุดพวกนี้มันยัง
0: ดีอยู่ตัวยังดีอยู่อังกฤษถือว่าตัวยังโอเคอยู่นะ
1: โคพาเมอร์ก็ยังมีโอกาสกลับมาได้สบ
0: ายๆซิงโคเดนอายุมันก็ยังไม่เยอะ
1: จูดอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: จูดนี่ก็เพิ่ง22
1: ใช่
0: มันอายุยังน้อยอยู่ยังสบาย
1: ๆตัวแก่ก็มีแค่เคนเอง
0: แต่อังกฤษเนี่ยคุณดูดีๆนี่มาตรฐานช่วงหลังนี่สูงมาก
1: ใช่ใช่เป็นหลาย
0: ยูโรครั้งก่อนเข้าชิงบอลโลกหนก่อนรอบรอง
1: ใช่ๆ
0: คือช่วงหลังในทัวร์นาเมนต์ใหญ่เนี่ย
1: เขาเกตอ่ะ
0: 4ทีมสุดท้ายเป็นอย่างน้อยนะ
1: ใช่ใช
0: ่มาตรฐานสูงมาก
1: ก็ดูตัวผู้เล่นเขาดิเขาเป็นตัวท็อปท็อปของของพวกทีมใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะ
0: เพราะฉะนั้นในฟุบยาวนี่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่
1: ผมว่าไม่น่าฟุบนะผมว่าแต่จะถึงแชมป์ไหมไม่รู้แต่อย่างน้อยต้องมีพวกรอบรองรอบอะไรพวกนี้นะ
0: ถึงแชมป์ไหมไม่รู้แต่ถ้าเล่นฟอร์มแบบนี้เนี่ยไม่น่าถึง
1: ไม่บางทีอาจจะเปลี่ยนโค้ดอาจจะเปลี่ยนโค้ดแล้ว
0: เพลงแพ้ใจเนี่ยดีเจคิดว่าใช่เพลงผู้หญิงขี้เมาชอบร้องไปครับอันนี้ก็ไม่ทราบแพ้ใจนี่เพลงของคุณใหม่เจนปูระ
1: เพลงเก่านู้นใช่ไหมแพ้ใจใช่ไหม
0: นะฮะใครก็ร้องได้หมดอ่ะจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องขี้เมาก็ได้นะเขาก็อาจจะเป็นคนชอบร้องเพลงชอบคาราโอเกะก็ได้เนี่ยฮะ
1: พ่อผมเห็นจันเอกจันเอกเป็นคนเมาขี้ก็ยังเขายังชอบร้อง
0: นะท่านที่บอกรีแมตช์ยูโร2024อ๋ออังกฤษสเปนเนี่ยแต่สเปนชนะ 2-1 นะ
1: ครับ
0: แต่
1: ต้องไปให้ได้นะเพราะว่าก็ไม่ง่ายเจออาเจนอยู
0: ่สวัสดีเฮียยุทธ54พี่อู๋ใหญ่52จากน้องบอลนะ
1: ครับผม
0: ขอถามหน่อยครับพี่เต่าน้อยมีแฟนหรือยังอยากเป็นแฟนกับพี่เต่าน้อยต้องทำยังไงครับต้องจีบไหมครับชื่อเต่าน้อยดูทรงละเต่าไม่น่าน้อยนะครับจากคุณปีศาจกองโต ต้องจีบทำยังไงเน้นซื้ออาหารมาให
1: ้ฮะเน้นของกินไว้เดี๋ยวก็ได้ครับ
0: ครับผม
1: ก็ของผมเนี่ยตามมาเนี่ย ังเสร็จผมเลย
0: คร
1: ับ สอนมอไซค์ผมมาบ่อยๆเดินไปกินส้มตำอ่ะ

0: เรียบร้อยครับ
1: หยอกหยอกหยอก
2: สงสารพี่อู๋ใหญ่ไม่มีงานภาคบุญเดสย้ายค่ายใหม่พี่อู๋เตรียม10ล้อมาหรือยังครับจากน้องบอลนะฮะ
1: ตอนแรกก็เฉยๆแล้วไอ้ตอนนี้สงสารบอลก็ทำให้พี่หดหู
2: ่ฟังอยู่นะคะนายุทธนาอู๋ติดตามตลอดค่ะหนูขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ไฟไหม้ผับและขอไว้อะไรกับผู้เสียชีวิตทุกท่านจากอุเทอลงทุนแฟนนอนนะฮะ
1: ครับ
2: ก็เช่นกันนะครับ
1: ก็เป็นเหตุที่
2: ตอนนี้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูแลในส่วนของการเยียวยาแล้วด้วยนะทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วย
1: ใช่ใช่
2: อันนี้สำคัญเลยผมว่านะแบบนี้ประกันมีสิทธิ์ไม่จ่ายไหมครับเพราะผังร้านแจ้งสองว่าสี่ทางแต่ทางร้านปิดด้านหลังสองทางทำให้เหลือออกได้แค่ข้างหน้าสองทาง
1: อ
2: ุปกรณ์น่าจะรับผิดชอบหมดนะ
1: เหรอแต่ว่ามันร้านมันผิดวัตถุประสงค์หลายจุดอะยุทธมีสิทธิ์ไหมต้องจ่ายเอง
2: ผมว่าประกันน่าจะจ่ายนะประกันน่าจะจ่ายนะ
1: ครับ
2: นะครับตอนนี้พี่ไหวแฟมิลี่เนี่ยแตกหรือยังครับหรือมีผู้นำใหม่ขึ้นมาแทนอาจารย์อู๋ยึดเลยนะคร
1: ับผมไม่อยู่ในไลน์เ
2: ขาน
1: ะครับต้องถามพวกจันใช้
2: แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ไฟไหม้ด้วยครับนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วจะมีแคชเชียร์เพื่อจากน้องบอลคือวางเสียแคชเชียร์ก็ตามไม่ทันนะ
1: ใช่ใช่
2: เกินจะอยู่แบบสมมุติโต๊ะมากัน3คนลูกไปเข้าน้ำทีละคนเนี่ยเรียบร้อยเลยนะ
1: จริงๆผมว่าไม่แปลกหรอกไอการที่เขากลัวลูกค้าจะแบบชักดาบอ่ะแต่มันก็ควรมีมาตรการที่ดีกว่านี้ในการหาคนมาเฝ้าประตูก็ได้อาจจะต้องเช็คใบส่งใบเสร็จ
2: เพราะจริงๆลูกค้าจะชักดาบเนี่ยเขาออกประตูหน้าได้นะ
1: ใช่ใช่เออผมว่าอันนี้ไม่แปลกหรอกแต่ว่าไอ้เรื่องทางออกที่มันออกไม่ได้
2: อ
1: ะมันผิดจริงๆนะครับ
2: อันนี้ผมเห็นด้วยนะเวลามีซ้อมหนีไฟบางท่านอาจจะคิดว่าเสียเวลาแต่ไม่มีประโยชน์มากครับเพราะตอนเกิดเหตุควันจะลอยดำมากจนแทบมองไม่เห็นบางคนแบบอุ้ยอะไรเสียเวลาซ้อม
1: จริ
2: งแต่ว่าจริงๆมันช่วย
1: นะเพราะพวกนี้มัน
2: เขาจะบอกเลยว่าเวลาเกิดเหตุปุ๊บเราต้องปฏิบัติตัวยังไงเราต้องลงทางไหนลิฟต์นี่ห้ามยุ่งเลยนะแต่ไฟไหม้นี่ไปลิฟต์ได้เตรียมตัวอะไรสบายแน่นอน
1: เรียบร้อยเลย
2: เรียบร้อยเลย
1: จริงๆมันเป็นเหตุที่แบบว่าบางทีเดียวมันไม่คุ้มอ่ะเพราะฉะนั้นไปซ้อมเถอะไอ้เหตุแผ่นดินวงแผ่นดินไหวอะไรเงี้ย
2: แต่ถ้าเป็นหน่วยงานพวกนี้บริษัทเอกชนหรือว่าหน่วยงานราชการไปเนี่ยเขาจะมีซ้อมอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่อย่างบีบีเขาก็มีบอก
2: ร้านอาหารเนี่ยมันคงไม่มีนะ
1: ใช่ใช่
2: ใช่ไหม
1: ก็ต้องคงอาจต้องหามาตรการหน่อยเนาะ
2: คนรอบตัวสจ.โทนเนี่ยซึมเศร้ากันเป็นแถวจริงๆใช่ไหมครับจากน้องบอล นะฮะ
1: อันนี้จริงอันนี้จริงคร
2: ับ
1: อ
2: ัน
1: นี้จริงนะขนาดเรานี่อยู่วงไม่ใกล้มากนะอยู่วงไกลๆนะ
2: ยุทธก็อยู่ห่างนี่ยังซึมเศร้าย
1: ังซึมอยู่เลยเนี่ยทักไปยังไม่ตอบอยู
2: ่ฝรั่งเศสสเปนพรุ่งนี้ใครชนะก็แชมป์นายุทธอันนี้คิดเหมือนผมนะ
1: ก็มีโอกาสสูงมากครับ
2: คู่ชิงใหญ่คุณเจ๋งภาคครับอีกคนคู่คุณเจ๋งใครดีครับช่วยเลือกทีจากคุณจืดเองก็น่าจะเป็นโอสินพงษ์นะกับเจ๋งทรงศักดิ์นะคู่ชิงน่าจะพลาดเอง
1: น่าจะตามล็อกนี้นะ
2: น่าจะตามล็อกนี
1: ้ครับ
2: ถ้าเป็นล็อกอื่นนี่ต้องบอกเลยว่าบอลรับพนันถูกกฎหมายเจ๊งแน่นอน
1: ครับ
2: เพราะตอนนี้คู่แต่งหญิงเลย
1: ครับ
2: ครับผมจ้า
1: อันนี้ปิดลับแล้วด้วย
2: หลังจากเห็นโพยรอบรองมาเรียบร้อยนัดชิงที่3ก็มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่นัดชิงยังใส่เป็นเครื่องหมายคำถามอยู่
1: บางทีมันแพ้เสียงในหัว
2: ครับผม
1: นะ
2: บอลโลก64ทีมสงสัยรอบคัดเลือกคงจับคู่เตะทีมชนะได้ไปบอลโลกเลยโอ้ยไม่หรอกฮะก็ยังคัดกันเหนื่อยเอเชียไทยยังคัดเหนื่อยเหมือนเดิมครับต่อให้เพิ่มมา64ถ้าจะไม่เหนื่อยต้องเพิ่มเป็นสัก100 กว่าทีม
1: เลยแหละ
2: ต้องร้อยกว่าทีมอ่ะนะฮะ
1: โอ้ร้อยกว่าทีมใส่เตะกัน2เดือนเนี่ยกว่าจะจบอ่ะ
2: เพราะว่าขนาด48นี่ยังเดือนเพราะมันเริ่มเท่าไหร่อ่ะมันเดือนนึงมัน39วัน
1: อ
2: ่ะ
1: เยอะมากนะ
2: เดือนกับสัปดาห์เศษๆอ่ะ
1: นี่ต้องมี2เดือนอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วมันจะไปกินไอ้ปฏิทินการแข่งขันเยอะเลยเนาะ
2: ใช่ใช่เกลียดคำว่าถอดบทเรียนมากเลยบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดดีกว่าไหมครับ
1: ใช่ก็คำนี้แหละเป็นคำที่พวกเราเกลียดกันเพราะว่ามันใช้มาตลอดเนาะ
2: ครับพี่ๆครับเราไปประเทศแห่งการถอดบทเรียนไหมครับตั้งแต่น้ำท่วมน้ำแล้งไฟไหม้ตึกถล่มแผ่นดินไหวจนถึงบอลไทยจะไปบอลโลกไอ้บอลไทยไปบอลโลก
1: เออมันอันนี้น่าจะถอดเอาไว
2: ้ครับผมนึกถึงน้าสมถ้าแกเป็นสสก็จะต่อก๊อกน้ำที่บ้านเป็นก๊อกเบียร์คนจะได้ไม่ออกไปกินนอกบ้านนะฮะผมในช่วงหลังก็ไม่จำเป็นผมก็แทบไม่ออกนะมันเป็นสถานการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากช่วงโควิด
1: มันชินแล้ว
2: ผมก็เลยจะกินที่บ้านนั้นสบายเปิดเพลงดู
1: ค
2: นที่บ้านอ่ะไม่ต้องไปไหน
1: แล้วมันสะดวกกว่า
2: เออ
1: มันสะดวกตั้งป้อมอยู่ที่นู่นเลย
2: ครับผมร้านซ็อกเกอร์บาร์เมื่อ10กว่าปีก่อนปลอด

0: ภัยมากครับแม้ร้านไม่ค่อยมีคนนะฮะแต่ก็มีคนคอยปิดไฟให้ทุกเช้าครับจากเดวิดเจียงนะฮะอืมนะฮะ
1: อุ้ยสบายสกอบาร์นี่สบายเลยครับ
0: ครับ
1: อืมเพราะว่าพอมันมีอะไรปุ๊บมาเนี่ยมันก็มีแค่เด็กในร้านไม่มีแขกเลยก็ งงสบาย
0: ครับผม จูดมาแล้วโจ๊บมีแววจะขึ้นมาได้แบบพี่ชายไหมครับ
1: โ
0: จ๊บยังเงียบอยู่นะ
1: โจ๊บไม่ดีเลย
0: โจ๊บ
1: ในรัฐมุนไม่ไหวเลย
0: ช่วงหลังหลุดสำรองเลยด้วยซ้ำ
1: คนระเบ้อเลยใช่ถ้าแบบว่าไม่มีตัวเจ็บนะไม่งั้นช่วงหลังเขาไม่ได้ลงด้วยซ้ำ
0: แชกีทีมชาติไม่ใช้ถ้าแมนซิตี้ไม่ใช้อีกขอซื้อได้ไหมครับมาแมนยูไหมขาเท่าไหร่ครับขอดีๆอยากได้แต่คุณปีศาจกองโต้แมนซิตี้เขาใช้ฮะ
1: แมนซิตี้เขาใช้
0: แต่ทีมชาติฝรั่งเศสเดชองไม่ใช
1: ้โอ้แต่ทีมชาติฝรั่งเศสเข้าใจได้ครับก็ดูแต่ตัวของมันดิ
0: แต่ผมก็เข้าใจนะคุณเห็นตัวที่มันเล่นเนี่ยดูเอโอลีเซ่บาโคล่าเอ็มบัปเป้
1: เดมเบเล่
0: คือถ้าแชร์กีลงไปเนี่ยผมว่าจังหวะสปีดบอลมันจะดรอปไปเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: เพราะว่าเขาจะต้องใช้เวลาในการดรอปบอลพอสมควร
0: คือเหมือนแบบเหมือนมันเล่นไม่ค่อยเข้าพวกอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แล้วล่าสุดเนี่ยไม่โดนเดชองโบกกระมุน
0: ครับนะฮะช่วยบอกพี่เจ๋งว่าเวลาภาคบอลเนี่ยให้บอกชื่อทีมนะครับคนฟังไม่รู้จักชื่อนักเตะก็มีครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องปกติถ้าคุณได้ภาคฟังเสาร์อาทิตย์บ่อยก็จะทราบ
1: อันนี้
0: บางทีผมนั่งขับรถไปเนี่ย
1: ให้ตาม
0: ยิงเข้าไปแล้วผมยังไม่รู้ทีมไหนยิงเข้าแล้วตรง
1: ๆ
0: ต้องรอฟังอ่ะอ๋อ
1: ไม่บางที
0: มันยิงเข้าละ
1: แต่บางทีมันจะมีพีคกว่านะ
0: ครับ
1: คือชื่อคนเนี่ยเราก็ฟังไม่รู้เรื่องนะเพราะมันคือชื่อของใคร
0: ก็ถึงว่าแต่ทำไมไม่มีคิวก็เป็นอย่างเงี้ย
1: อย่างงี้อ่ะยืดอยากอยากพี่อยาก
0: นี่น่าจะไม่มีคิวยาถึงปล่อยฤดูกาลเลยนะได้ข่
1: า
0: ว
1: เรื่องนี้พี่เกียรติยุทธนี่ตอนนี้เกียรติยุทธแล้ว
0: โอ้แล้วนี่ก็ขยันส่งมาจังเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็เกียรติผมอ่ะเอาตรงๆนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานฟังพี่เจ๋งเล่นมุกเก่าๆมุกแป๊กๆน้องเจมก็ขำนะฮะเจมขำเนี่ยเพราะเห็นใจหรือห่วงหน้าที่การงานตัวเองครับ
1: ครับ
0: พี่อู๋วิเคราะห์นะฮะที่ไอ้เจมขำเนี่ย
1: คือถ้าลองเปลี่ยนจากเจมเป็นผมนะรับรอง
0: ครับ
1: จะไม่ใช้เจมอีกเลยผมจะขำหนักกว่านี้อีก
0: แล้ว
1: ขำแบบปลอมเพื่องานครับ
0: ครับ
1: แต่บางทีเจมมันก็ลองสังเกตดูถ้าเกิดใครดูแบบกล้องที่มันมีถ่ายอ่ะปากมันโอเคนะมันนี่นะตัดสีหน้าต่อต้านมากเลย
0: สีหน้าไม่ได้
1: เออสีหน้าต่อต้านมันลองเล่นก่อนต้องเล่นก่อนเผื่อเจมหลุด
0: ท่านนี่บอกผมไม่ได้ไปกินนอกบ้านนานแล้วครับเจอด่าน 3,000 อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะฮะ
1: โอ้แล้วช่วงนี้ยุบเลยอะ
0: ไปด่าน 3,000 มีปกติก็ปกติเนี่ยต้องปรับเป็นหลายตังค์นะ
1: เอาเหรออันนี้ผมไม่รู้เลยเพราะว่าโดนเป่าบ่อยนะแต่ผมไม่คนไม่ทานอยู่แล้ว
0: อันนี้ด่านก็ไม่คุ้มผมเองถ้าไปผมก็ส่วนใหญ่ก็แก๊ปเกิบมากกว่าไม่อยากขับเองขับมาขับได้แต่เวลาเจอด่านเนี่ยมันเป่าไม่ผ่านแล้วครับเพราะคุณดื่มมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่รอด
1: ล่าสุดผมเจอไป 1,000 ไอ้เรื่องเป่าเนี่ยแหละเราไม่รู้ไงเขายืดมาปุ๊บเราไปดู
0: เราดูดเลย
1: เราชินไง
0: เรียบร้อย
1: เราก็ไปดูดแต่เรียบร้อยโดน 1,000
0: หน้าไปติดคุกคืน 2 คืนนะเอาตรงๆนะ
1: พี่เกียรติยุ้ย
0: หน้าไปติดตั้งคืน 2 คืนนะ
1: รู้แล้วทำไมเจ๋งไม่เข้ามาอยู
0: ่เออนะถามคุณว่าเป็นยังไงบ้างไม่ได้ข่าวเลยกลับมาแล้วนะฮะไปติดตามในเพจแกก็แล้วกัน
1: ครับผม
0: นะฮะคลื่นนี้หนึ่งในคนภาคดีที่สุดผมว่าอู๋แต่คิวน้อยแบบนี้ส่วนตัวแล้ว
1: ก็โหดหูก็โหดหูเป็นน้ำตาจะหล
0: ั่งเถียงไหมเถียงไหมคือไหมเถียงไหม
1: ตอนนี้น้ำตาจะเหมือนโจ๊กโซคู
0: ลเฮ้ยอย่างน้อยๆมีคนเห็นใจพี่มีคนเข้าใจพี
1: ่ก็ลองดูพี่ดีกว่าเจมแน่นอนเรื่อยเจมนี่แหละว่า
0: ระดับภาคบุนเดสลีก้ามาไม่รู้กี่ปีBBTV
1: ครับ
0: ดูบอลโลกจะจบอยู่แล้วเพิ่งได้อยู่สี่ห้าคิว
1: มีเกียรติอยู่
0: ไม่แต่คิวหลังๆนี่เขาให้เต็มที่นะเขาให้ยันโดนจุดโทษเลยนะ
1: อันนั้นคือแทนอันนี้เล็กคิวอันนั้นเป็นแทน
0: หลังๆเขาให้ยันโดนจุดโทษเลยนะ
1: ไอ้สองไฟหลังนี่เป็นแทนไอ้วันได้จุดไม่ว่าง
0: อ
1: ีกวันนึงจัดเอกแกกับโคราชน้ำตาไหลว่ะ
0: ที่เจมรู้สึกกับเจ๋งเหมือนที่หยองรู้สึกกับเจมั้ยพี่อู๋พี่ยุทธนะฮะ
1: แต่ลองดูพี่ดีกว่าเจมันต้องได้สักวันแล้ว
0: อยู่อ่ะ

0: ขอพักสักครู่หนึ่งก่อน
1: ครับผม
0: และเดี๋ยวกลับมาผมขออนุญาตไปดูทาง YouTube บ้างนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้18นาฬิกาเล็งอีกแล้วเล็งนาฬิกาที่ไหนสายตา
1: ไม่เดี๋ยวนี้ผมต้องมองนี
0: ่นะแล้วใส่แว่นมันก็ต้องถอดเข้าถอดออกอ่ะพอใส่แว่นน่ะมองยาวแต่พอจะดูใกล้มันต้องถอดแว่นเนี่ยโอ้ชีวิตมันลำบากมากเลย
1: ถ้าใส่แว่น
0: อ
1: ่ะมองใกล้ไม่ได
0: ้
1: ต้องมองยาว
0: นะฮะตอนนี้18นาฬิกา36นาทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนสักครู่นึงครับ
1: ครับนายที่นายกูรู

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
2: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
5: ้ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดย
8: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: 18นาฬิกา40นาทีครับช่วงสุดท้ายนายที่นายกูรูนะครับ
10: ครับผม
9: อย่ามาอ่านแชททาง YouTube บ้าง
10: ครับผม
9: ดูกัน
10: เพียบเลยนะ
9: 400กว่าคน500คนนะ
10: ครับผม
9: ขอบคุณที่ตามด้วยนะฮะก็เป็นอีกช่องทางนึงเด
10: ี๋
9: ยวนี้เนี่ยฟังวิทยุเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องวิทยุอย่างเดียวละ
10: ใช่เป็นช่วงออนไลน์สบายนะ
9: ใช่ๆ
10: เมื่อก่อนก็จำกัดแค่ฟังแค่ในพื้นที่กรุงเทพเนาะเดี๋ยวนี้มันอยู่ตรงไหนบางท่านทักมาอยู่แคนาดาอยู่อะไรก็มีนะก็สามารถฟังได้
9: แต่ก่อนบางทีถ้าโซเชียลฟังแอปเปิลชอบมีปัญหานะแต่ YouTube นี่เสถียรมากเลย
10: สบายเลยตอนนี้
9: YouTube นี่สบายเลยเนียนๆเลยอ่ะ
10: ตอนนี้ก็มีหลายช่องทางเนาะก็มารับฟังกันได้นะครับผม
9: คุณปลั๊ก F1 บอกสวัสดีแล้วก็บอกว่าอยากถามอูยุทธว่าเคยไปผับย่านลาดพร้าวมั้ยเห็นข่าวแล้วเหมือนซาติก้าเลยไม่เคยนะครับผับนั้นผมไม่เคยอาจารย์อูบอก
10: เคยเหมือนเคยไปทีนึงกับน้องๆที่ไอเอสสมัยนั้น
9: ที่เกิดเหตุเมื่อคืนกับซานติก้านี่เทียบกันไม่ได้เลยนะ
10: ใช่ใช่
9: ซานติก้านี่คือแบบโอ้ไฮโซไฮโซอะไรการงานสร้างดาวล้านดวงมาก
10: เส้นทองรออ่ะ
9: ใช่ใช่นะครับคุณอะไร KTIV Keith อะไรสักอย่างนะฮะจะต้องถอดบอลเรียนกันอีกกี่ครั้งคุณนันทพงศ์นะฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่ยุทธคมเข้มกับพี่อูอะไรแหละ
10: กำเดียวไม่เห็นหัว
9: กำเดียวไม่เห็นหัวครับ
10: ใช่ครับ
9: คืออะไรกำเดียวไม่เห็นหัว
10: บอกอู๋ห้าสามไง
9: อ๋อครับผม
10: อายุนะ
9: แล้วก็บอกผมเชื่อว่าคู่ชิงจะเป็นฝรั่งเศสเจออังกฤษและฝรั่งเศสได้แชมป์จากตอนนั้นที่คิดว่าแชมป์จะเป็นสเปนอ๋อตอนนี้

0: ลี่ยนมาฝรั่งเศสนะฮะท่านนี้คุณสมหวังบอกว่าอะไรเนี่ยแรดฟอร์ดไม่ได้ลงครับน่าจะเป็นแรดฟอร์ดนะ
1: อ๋อน่าจะเป็นแรดฟอร์ดนะ
0: คุณพีรพลบอกว่าสวัสดีครับคุณยุทธ77ดาวและบิ๊กอู78ดาวและแฟน FM99 ทุกท่านได้ข่าวว่าเจอเก้นครอปจะไปคุมเยอรมันจริงเหรอครับก็น่าจะชัวร์แล้ว
1: ใช่ใช่ตอนนี้ก็เคลียร์กันหมดเหลือแค่ผมว่าเต็มที่แล้วล่ะไม่น่าพลาดเพราะเขาก็ลาออกจากทางนันทันไอ้เรดบูลแล้วอ่ะ
0: แล้วเดี๋ยวก็คงเซตทีมงานมีข่าวว่าไอ้เป๊ปลินเดอร์เนี่ยจะไปเป็นผู้ช่วยด้วยซ้ำนะ
1: ใช่ใช่เออมีโอกาสอยู
0: ่ไอ้สมัยที่ตอนนั้นทำลิเวอร์พูลด้วยกันนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับคุณนันทพงศ์บอกทักทายจากรามคำแหงครับนั่งกินสุกี้อยู่นะฮะแล้วก็มีท่านหนึ่งสวัสดีครับพี่ยุทธอาจารย์อู
1: ๋
0: นะคร
1: ับ
0: คุณโซโลมาสเตอร์สวัสดีครับพี่ยุทธอาจารย์อู๋แบบนี้วิลล่ายวบเลยโอนาน่าเพิ่ง ACL ไปเสียทีรีมองไปอีกไปยุโรปด้วยคงต้องยกกลางใหม่เลยแต่เขาได้มันแซมบี้แล้วนะจากไฟบัวโอ้โคตรแพงเลย
1: ผมว่านะมันคงเล็งไว้อยู่แล้วล่ะว่ามันแซมบี้มาแล้วทีรมันก็ปีหน้าก็30อะไรแบบเนี้ยนะก
0: าจ
1: ะ
0: ล้มแต่เชื่อมืออูไนเอมเมอรี่เชื่อมืออูไนเอมเมอรี่
1: โคตรเที่ยวอยู่นะ
0: แต่ฤดูกาลหน้าวิลล่านี่ไปลุย UCL นะครับ
1: แต่ในลีกอาจจะเหนื่อยแต่ว่าบอลยุโรปเขายังน่ากลัวอยู่เนาะประสบการณ์เขาเยอะนะครับ
0: ท่านนี้บอกอย่าฟังวิทยุแต่ย้ายมาเติมวิวทางนี้นะฮะโ
1: อ
0: ้แกดู2ช่องทางเลยนะน่าจะคุณสุเชษนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็คุณธีรวุฒินะฮะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับพี่ๆบอลโลกจะเพิ่มเป็น64ทีมจริงไหมครับไทยพอมีลุ้นไหมครับจริงก็พูดไปแล้วนะ
1: ผมว่ายากนะเพราะว่าไอ้การเตะหูการจัดการมันจะต้องเลยไปอีกหลายวันเลยเนาะนี่ขนาด48นะยังหู
0: แต่ก็ไม่แน่นะ
1: แล้วมันก็โดน
0: ไม่ต้องท่องคำเดียวเงิน
1: แล้วมันโดนวิจารณ์ไอ้เรื่องที่ไอ้อันดับ3อ่ะจะมามันมีอันดับ3ที่ดีสุดเข้าไปอีกอ่ะโอ้โหไอ้เนี่ยโดนคนด่าเยอะเลย
0: แต่ถ้าเพิ่มทีมอาจจะไม่มีอันดับ3อ่ะนะอาจจะ1 2เข้าไปลำดับเอาอ่ะนะ
1: จะต้องหาวิธีการจัดการหน่อย
0: ใช่มั้ยเพราะว่า64ปุ๊บมันแบ่งสายลงตัว
1: เอา1 2
0: พอ1 2เข้ารอบ3 2เลย
1: 3ไม่ต้องมีจบ
0: ไม่ต้องมี
1: จบเลยใช่ๆแล้วพอไอ้ศัพท์3ที่ดีสุดเนี่ยมันทำให้รู้ได้เลยนะว่าจะหนีใครได้บ้างนะมันง่ายเลยอ่ะ
0: คุณวันพุธสวัสดีครับอาจารย์อู
1: ๋สวัสดีครับผม
0: คุณณัฐสรบอกว่าสวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋ใหญ
1: ่
0: นะฮะคุณพิพัฒน์ผิวทองสวัสดีครับคุณยุทธคุณอู๋ลิเวอร์พูลมีข่าวซื้อขายบ้างไหมครับ
1: โอ้ลิเวอร์พูลเพียบแต่ยังไม่ได้
0: ครับ
1: พี่ฟูข่าวตอนนี้มีเขาไปหมดเลยผมว่าอีราโอล่าเนี่ยก็อาจจะต้องรอเซตทีมก่อนเนาะว่าตัวไหนจะได้อยู่ต่อตัวไหนจะได้ไปแต่ว่าที่เห็นมีเล็งๆก็จะไอเล็กสกอตอะใช
0: ่
1: ไหมนะสิทธิ์เก่าเขาอะ
0: แต่ตอนนี้ปรีซีซันแล้วนะครับตอนนี้ปรีซีซันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าผมว่าลำเมนพัฒนาได้ครับยืนยันแล้วก็บอกว่าซอลอตวิชั่นไม่ดีครับแต่ถ้าวิเชียนเนี่ยมีไก่ย่างอ้าวนะฮะ
1: วิวิฮาฮาฮากว่าด้วยนะฮาไหมฮาไหม
0: อาจารย์อุบกฮาก่อนเจม
1: ถูกต้องอันนี้ผมแก้นะรักยุทธนะตอนแรกเกียดนะผมรักยุทธแล้ว
0: เดินไปจะโดนไอ้เจมจะโดนไอ้เจมดักกระทืบบ่อยเนี่ยตัวมันใหญ่ๆมันกระโดดล้มทับ
1: เฮ้ยโอ้แล้วโดนไอ้เจมไปทีนี้มีสิทธิ์หลับมีสิทธิ์ถึงชีวิตอ่ะ
0: ขอข่าววาวน้องรักอาจารย์อู๋เพื่อนซียุทธชัยครับโอ้โหเขายังสบายดี
1: ก็ยังไลฟ์อยู่เขาอยู่เหมือนเดิมนะ
0: เขายังสบายดีมีความสุขเหมือนเดิมนะครับคุณณัชชานนท์บอกเห็นกันทั้งโลกว่าพุ่งครับมีแต่ทีมสวิสเนี่ยบอกไม่พุ่งนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหใช่ไหมแล้วคุณณัฐพงศ์บอกว่าเมดิน่าเกือบได้ใส่ครับอ๋อแต่ยังมีลาวตาโลมาซ้ำได้ยอดเยี่ยมกระเทียมดอง
1: เด้งมาเข้าทางลาวตาโลพอดีไงผ่านหน้าเมดีน่ามาก่อน
0: คุณอาคมบอกว่าทำไมผมเห็นบางเบ่งมาทุกช่วงเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าตอนนี้เขาคือ number one ท
1: ี
0: มที่ขอแหละเขาคือ number one
1: ใช
0: ่ครับผม
1: ก็เดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะเห็นผมคู่กับบางมากขึ้น
0: ครับ
1: เพราะว่าผมเลาะเจมแล้ว แต่อาจจะต้องหนีหน่อยช่วงนี
0: ้
1: ชีวิตอาจจะเป็นอันตราย
0: คุณพรชัยบอกว่าดีครับพี่ยูริอูนะฮะนัดฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเนี่ยอูนาฮีเงียบมากเลยครับวันนั้นน่าจะเงียบทั้งทีมนะ
1: แต่จริงๆผมว่าวันนั้นเขาก็เป็นตัวที่เด่นที่สุดแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะตัวอื่นนี่เล่นไม่ออกเลยอ่ะแต่จริงๆเขาตัวอื่นก็ได้นะต
0: ั
1: วอื่นก็มีตั้งหลายตัว ตัวนี้ปวดมันเถอะ
0: คุณหนึ่งซาโตถึงเข้าอังกฤษล้างแค้นนัดที่เบ็คแฮมโดนใบแดงแล้วครับอ๋อโอ้โหนี่ก็ปีน่าจะปี98ป่ะ
1: ไอ้ยุคทีเมเน่
0: เบ็คแฮมกับซิเมโอเน่เอ้ยแต่ล่าสุดเขามัน
1: ดีแล้วดีแล้วดีแล้ว
0: แล้
1: ว
0: ก็ใหญ่เป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะ
1: โอ้ยุมันเนอะมันเลยกันไปหมดแล้วอ่ะ
0: นะครับ คุณดักไนท์บอกว่าพี่เฟรงค์อะไรเนี่ยไม่รัก
1: เค
0: ้หรอแล้วหรออ๋อเก้น่าจะมาดูไอ้เก
1: ้
0: นะเป็นลูกรักไงพ่อเฟรงค์มาดูไอ้เก
1: ้ก็ผมยังเอ่ยบอกตัวแรกเลยยุทธยังเบรกอยู่เลย
0: ครับ
1: อืม
0: ส่วนท่านนี้น่าจะคุณสกลหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: แชมป์คืออาร์เจนตินาเพราะแข่งที่ทวีปอเมริกาทีมยุโรปไม่เคยได้แชมป์ทุกอย่างมีครั้งแรกนะผมว่านะ
1: ใช่ๆๆสถิติมันมีไว้เพื่อทำลายเนาะบางที
0: แล้วก็บอกสวนพี่เฟรงค์สเปนชิงอาร์เจนประมาณนี
1: ้โอ้ชั่วโมงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ4ที
0: ม
1: เนี่ย
0: มาได้หมดแหละนะฮะแล้วก็คุณเอกบอดี้สแลมบอกบอลหญิงอาเซียนทีมไทยไม่ได้ลงแข่งหรอกครับโอ้อันนี้ผมไม่ได้ตามเลยนะ เดี๋ยวต้องหาข้อมูลนะไม่ได้ตามเลยยังไม่ทราบเลยนะฮะคุณชูชาติบอกเขาล็อกไว้หมดแล้วอาเจนชิงกับฝรั่งเศสอาเจนได้แชมป์สะใจเขาไม่เล่าเขาหลอกไปแล้วไม่งั้นเจ็บที่หน้าอะไรไม่มาถึงนี่หลอกอะไรประมาณนี้แล้วกันนะเอออ่ะก็นี่ทำไปทำมาเนี่ยเจนีน่านี่กลายเป็นทีมคนเกลียดนะ
1: คนด่ายับแล้วตอนนี
0: ้ครับ
1: ตอนนี้ช่วงแรกกระแสนะด่าโลเยอะนะช่วงนี้โอ้โหกระแสเมสซี่ก็โดนเยอะอยู่นะ
0: เทเลมันจะมาแมนยูจริงเหรอครับก็มีข่าวฮะ
1: ไม่น่าไม่น่าพลาดครับ
0: มีแนวโน้มว่าจะจริงด้วยน่าจะชัวร์แหละ
1: ระดับออนซีนกับโรมาโน่สองคนเขาโอเคแล้วนะ
0: สวัสดีครับท่านทั้งสองจะคุณลักลินวาตานาเบ้นะครับ
1: ครับผม
0: คุณนาสวะคุงบอกว่าถ้าเจนได้แชมป์โลกอีกเมสซี่จะสุดยอดไปเลยไหมครับคือปกติผมว่าเขาก็สุดยอดก็คงไม่มีใครไปสงสัยอะไรกันแล้วนะเมสซ
1: ี่ใช่แล้วยิ่งทัวร์นาเมนต์นี้ยิ่งแสดงให้เห็นแล้วเขาเป็นโนหนึ่งจริงใช่ไหมเขาก็แบกทั้งทีมอยู่อ่ะ
0: นะฮะคุณจิระนะฮะเพิ่งเห็นข่าวเสียวาวดังอาจารย์อูสนใจจะตามรอยคนดังไหมครับ
1: ไม่ผมก็อยู่ผมอย่างนี้แหละครับสบายมากกว่าครับผมเลิกแล้วนะฮะ
0: คุณวิทยาบอกอังกฤษจะเข้าชิงกับฝรั่งเศสอังกฤษเราบอกอังกฤษชนะอาเจน 2-1 แล้วชิงกับฝรั่งเศสก็ชนะ 2-1
1: ครับ
0: เอาตอนนี้เนี่ยเขามีการเก่งนักเตะยอดเยี่ยมนะ
1: ครับ
0: อาเจนตินาแชมป์อันนี้ไม่ต้องเถียง
1: จบเลย
0: เมสซี่
1: แน่ๆ
0: ถ้าฝรั่งเศสแชมป์คาดว่าจะเป็นเอ็มบัปเป
1: ้เอ็มบัปเป้
0: โดย
1: มีฟันโวด้วยนะ
0: เดมเบเล่มีโอลิเซ่เป็นตัวสอดแทรก
1: ครับ
0: ถ้าอังกฤษแชมป์นักเตะยอดเยี่ยม
1: จูดไหม
0: ไม่จูดก็เคนแต่ถ้าสมมติไปสเปนนักเตะยอดเยี่ยมก็น่าจะเป็นลามินยาเมาแต่ถามว่ายาเมาก็ทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้เปรี้ยงอะไรขนาดนั้น
1: แต่มันก็ดูดีกว่าคนอื่นเนาะอาจจะผมว่าเบาลงกว่า2ปีที่แล้วอีกเนาะ
0: ครับผมนะฮะคุณณัฐพงศ์บอกว่าร้านเหล้าไม่ค่อยทำทางหนีไฟครับจริงๆเขามีแหละประตูเขามีอยู่แล้วคือจริงๆมันเหมือนเป็นข้อบังคับนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คุณจะทำร้านสักร้านนึงเนี่ยมันต้องมีอะไรอยู่
1: ต้องมีตามมาตรวจอะแต่พอถึงเวลาแล้วอะมันจะแปลงเป็นอย่างอื่น
0: ทางหนีไฟก็เอาอะไรลังเหล้าลังเบียร์ลังขวดมากอง
1: ของมาวางแล้วก็บางทีล็อกประตูด้วย
0: ใช่ใช่นะฮะแล้วท่านนี้ใบอนุญาตจะถูกต้องหรือไม่ก็จะพบตอนเกิดเหตุนี่แหละครับจากคุณณัชชานนท์นะฮะ
1: ครับ
0: ประตูฉุกเฉินก็มีกันหมดแต่จะใช้ได้หรือเปล่า
1: อันนี้สำคัญครับ
0: แล้วก็ประเทศไทยไฟไม่ฟางนะครับ
1: อากาศจะสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็เงียบเนาะ
0: ที่บอกว่าร้านกึ่งเอาดอดูดีเลยครับหนีง่ายเราไม่จะไปชักด่างว่าดีเขาทำมาหากินพี่ยุทธเคยไปอาเซรูท66ไหมครับ
1: ต้องนานอ่ะยุทธต้องรุ่นรุ่นเลย
0: นานมาก
1: นานมาก
0: แบบน่าจะมี20ปีเอาตร
1: งๆใช่ๆๆพอยุคนั้นที่มันดังๆมันก็อาเซียนแล้วมันใกล้เราด้วย
0: เลยไวไปแล้วชั่วโมงไปนี่คนน่าจะมาสะกิดลุงมาทำอะไรมาตามลูกเหรออ
1: ืมอย่างฉันเองผมก็บอกอยู่ยามเผื่อยามเขาก็ทืบด้วยทืบแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เข้าอาจารย์เองโดนอีกแล้ว
1: เล่นคนใกล้ตัวง่ายดิเล่นคนอื่นเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวคิวหลุด
0: คุณสมัยซอกกลาบอกว่าพี่คิดยังไงกับคอมเมนต์ตักกะโทษคงไปเที่ยวแทนจะโทษเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานราชการที่ปล่อยให้ผ่านได้ยังไงประมาณนี้โอ้คนไปเที่ยวคุณโทษเขาไม่ได้หรอก
1: เขาหวังจะไปมีความสุข
0: ใช่ไหมแล้วมันก็เป็นอะไรทุกกฎหมายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ดื่มแอลกอฮอล์เขาไม่ได้โอ้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่แล้วเขาก็ไม่ไปทำอะไรใครนะผมว่ามันมีทางเดียวเลยคือร้านแหละเพราะเราก็แจงมาแล้วมันก็ผิดทุกอย่าง
0: ครับ
1: จดผิดใช่ไหมประตูใช้ไม่ได้
0: อ
1: ะไรอีกเนี้ย
0: คุณจูเซเป้06สวัสดีครับพี่ๆเจ้าพี่จัดรายการมากครับลงตัวดีครับบอลโลกขอเชียร์อาร์เจนชิงกับสเปนครับพี
1: ่ๆชั่วโมงนี้อะไรเกิดขึ้นได้จริงไอ้4ทีมเนี่ยเนาะ
0: ครับคุณณัชชนนท์บอกจะเพิ่มทีมไปกี่ทีมก็ตามหากอะไรเนี่ยหากถ่ายไม่ผ่านรอบที่เอาที่หนึ่งที่สองสายไปอ๋อแต่ทีนี้ผมบอกถ้ามันเพิ่ม64เนี่ยมันก็น่าจะคัดแค่1-2เข้ารอบนะ
1: มันจะลงตัวพอดีเน
0: า
1: ะ
0: มันจะลง
1: แค่1-2พอดี
0: นะครับ คุณบุญเลิศนะฮะ บอกว่าร้านน้ำหวานมีฟองทางเข้าออกควรกว้างไม่ต่ำกว่า4เมตร

0: ตอนที่นอร์เวย์ยิงนำ 1-0 ผมเผลอเฮเสียงดังเลยโดนเมียด่ามาวันนี้เมียยังไม่ยอมคุยกับผมเลยครับพี่โอ้โหอะไรจะโกรธข้ามวันข้ามปีขนาดนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าเจ้าของร้านควรรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับนะฮะคุณแมวอ้วนบอกอาจารย์อู๋ครับผมชงให้เดอะสเตเดียมมานะครับเขาไม่อ่านข้อความเลยครับผมจะพยายามต่อไปโอ้อันนี้ก็ซึมเศร้าเลย
1: ดูแล้วก็ยากเพราะจากที่สจมาบ่นแล้วว่าได้น้อยมาผมก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เพราะเผื่อทักมาผมอาจจะไม่อ่านไลน์เพราะสจบ่นอยู่ว่าได้น้อย
0: คุณ VTK248ทุกวันทั่วโลกก็มีคนเสียชีวิตเป็นเรื่องปกติใช้ชีวิตได้มีความสุขคือถ้าเสียชีวิตแบบปกติแบบโรคชราเจ็บป่วยมันพอเข้าใจได้
1: แต่นี้มันเป็น
0: แต่แบบนี้มันก็นะ
1: ความประมาทเลินเล่อมากกว่าหรือความ
0: คือมันไม่ได้เสียชีวิตจากสาเหตุตัวเราเอง
1: ใช่ใช่
0: ก็เข้าใจได้แหละคือชีวิตแบบมันก็ต้องใช้ต่อไปมันมีความสุขแหละ
1: คือถ้าทำถูกกฎระเบียบมันอาจจะไม่มียอดแบบนี้ก็ได้เนาะ
0: ถ้าฝรั่งเศสเข้าชิงเจออังกฤษเสร็จฝรั่งเศสถ้าชิงอาเจนไม่แน่ถ้าสเปนเข้าชิงคือแชมป์นอนอะไรผมอ่านแล้วผมงงไว้อะไรวะเนี่ยประมาณนี้ก็แล้วกันนะ
1: ครับ
0: พี่วาวได้ฟิชเชอร์ลิงกับคุณฉุยเลยครับล่าสุดเห็นอยู
1: ่ใช่ไ
0: ปฟิชเชอร์ลิงกับพี่น้องค
1: ุ
0: ณสมศักดิ์สงวนทรัพย์นะครับท่านนี้บอก RIP เจ้าของร้านโรงเบียร์นะลาดพร้าวเห็นว่าเจ้าของร้านก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะ
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วเสียชีวิตเหรออันนี้ผมไม่ทราบนะ
1: อ๋อเหร
0: อหรือว่าอาจจะอยู่ในเคสตามแล้วก็ล่าสุดก็เปลี่ยนเป็น
1: ใช่ๆเราก็ไม่ได้ตามเลยเนาะ
0: แต่ก่อนหน้านี้ตัวเลขไอ้ช่วงเกิดเหตุใหม่ๆมัน27รายนะที่เสียชีวิตนะเจ้าหน้าที่ก็ควรจะต้องมีความผิดบ้างนะครับปล่อยปละละเลยเรื่องใบอนุญาตเรื่องอาคาร
1: อันนี้ก็ต้องไปไล่ดูว่าใครที่มีความรับผิดชอบอ่ะนะครับ
0: พี่อู๋ดูการหน้าภาพบุนเดสลีก้าไหมครับคุณชัยนรงค์ถามมา
1: บุนเดสยังไม่รู้ครับยังอยากว่าที่พีพียังไม่น่ามีละไม่น่ามีแต่เพราะว่าไปอยู่กับ AAS นะ
0: ครับไปอยู่ที่เอสเพย์นะ
1: ก็ AAS ก็ทักได้อยู
0: ่ก็ทักได้นะ
1: ต้องซื้อซิม AAS มาด้วยช่วงหลังตกใจแล้วมีทัวร์มาบ่อยจาก AAS นะแต่ว่ามาทวงค่าบริการ
0: ขอบใจ
1: ครับ
0: คุณคนธรรมดาที่เดินดินบอกเพิ่มเป็น256ทีไปเลยครับเตะสักครึ่งปีนะ
1: โอ้อย่าไปเล่นเลยดีกว่า
0: คุณแม่ว่ารายงานมาจากเดอะสเตเดียมนะอาจารย์ยุทธครับสจทนบ่นเรื่องค่าตัวจนตอนนี้ได้ค่าตัวเพิ่มแล้วครับอ่ะค่าตัวเพิ่มนี่อาจารย์อู๋พร้อมนะ
1: มันทักมาอันนี้เปิดไลน์แล้วตะกี้บล็อกอยู
0: ่ถ้าค่าตัวเพิ่มอาจารย์อู๋พร้อมนะ
1: ตะกี้บล็อกแล้วอันนี้ปลดบล็อกแล้ว
0: คุณสุรการชัยเพชรบอกด็อกเตอร์ข่าวที่ชอบข่าวขอข่าวโดอ้วนยังอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วก็คือมีทั้งไม่มีนะ
1: นานมากแล้ว
0: นะฮะคุณพลวรนินบอกสวัสดีครับนักเตะที่ได้มาโลก4สมัยมีใครไหมครับโอ้ก็เนี่ยพวกเมสซี่โรนัลโดโอชัว
1: พวกนี้ใช่ใช
0: ่เล่นโมดิสพวกนี้ก็ 4-5 สมัยแล้วก่อนนะแล้วนอยเอ้ยคนหนึ่งแล้วรอบนี้ได้อาร์มเลเจนด์ด้วยมั้งนะ
1: ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้เล่นต่อไหมนะ
0: ครับผมคุณปลั๊ก F1 บอกโคเอเชียแต่งตั้งซาเรนบิลิสกลับมาคุมทีมชาติอีกครั้งโอ้มันจะพายเรือในอ่างมันจะวนไปทางหัวบิลิสนี่นะ
1: บิลิสก็ยังไม่ค่อยเวิร์กนะ
0: ครับผมคนล่าสุดนี่สลาโกดาลิสนะครับท่านนี้บอกเป้แพ้ทางยามาครับเจอกันมา9ครั้งเนี่ยเป้ชนะแค่2ถ้าแบบนี้ยิ่งมันถ้าแบบนี้ยิ่งมัน
1: ครับ
0: นะฮะป๋าเจ็ดห้องเชือดแกภาพฝรั่งเศสที่โมโนด้วยสุดๆนะฮะส่วนใหญ่แกภาพฝรั่งเศสมาตลอดนะ
1: ใช่ใช่แกตามสายฝรั่งเศสมาตลอดมีรอบหลังๆรอบลึกๆนี่แหละที่อาจจะมีสลับบ้างนะครับ
0: คุณไพบูลย์บอกคุณยุทธครับวันปิดสนามบอลโลกลิซ่าจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตอีกไหมครับถ้าได้ขึ้นจะเอาน้องเนเน่ก็ทะเลนขึ้นด้วยรู้สึกน้องลิซ่าไม่ได้ขึ้นเลยนะ
1: ครับ
0: รู้สึกมีนี่เนี่ยอะไรจัสตินบีเบอร์ใช่ใช่
1: จัสตินบีเบอร์ยังร้องได้อยู่เหรอเขาเห็นช่วงหลังข่าวเขาบอกสภาพโซมเละมากเลย
0: ว่าเราต้องออกมาร้องแล้ว
1: ครับ
0: หมดแล้ว
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วหมดแล้วต้องมาละ
1: ครับผม
0: นะต้องมาแบบเดียวของพี่โน้ตแล้วแหละอันนั้นก็หมดแล้วเหมือนกัน
1: อันนี้ก็หมดอยู
0: ่โน้ตโกงยับเลยโอ้โหข่าวแล้วก็แบบอยู่บางทีนี่ก็น่าแบบว่าคนรอบข้างนี่ก็ต้องคัดดีๆนะ
1: ใช่ใช่คนรอบข้างเนี่ยอันตรายมากเลยไม่เรียกเลย
0: ครับผม
1: เข้าทางลากมาได
0: ้อาร์เจนเตะรอบรองไม่เคยแพ้แต่จะแพ้อิงแลนด์ฟันธงครับล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะเมซี่เจอเดคแคลไลส์เนี่ยจับมัดเลยครับนะฮะนี่บอกว่าต้องเล่นงานคนตรวจสอบเลยครับทุกอย่างคงจะดีขึ้นนะฮะคนตรวจสอบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไปตรวจสอบให้สม่ำเสมอน นี่บอกเห็นบางเจ

0: ียงในโฆษณาบีควิกใช่ไหมครับอันนี้ไม่ทราบนะ
1: โอ้นี่ไม่แน่ใจครับ
0: คิดถึงอาจารย์อูจังไม่เจอนายอ๋อบอกแล้วแบบว่าบูโน่กิมาไลส์เนี่ยไหวไหมกับอาร์เซนอล
1: เฮ้ยผมชอบเขานะกิมาไลส์อ่ะบอกเขาเป็นตัวแบกของนิวอยู่อ่ะ
0: แล้วนิวคาสเซิลมันจะเหลือใครบ้างแล้วเนี่ย
1: โอ้โหนิวคาสเซิลปวดหัวโดนไอตัวไหนจะซื้อก็โดนฮิวอีก
0: มีพี่เคยบรรยายที่ GMM Z บ้างไหมครับผมไม่เคยนะ GMM Z อ่ะ
1: GMM
0: แต่ก่อนมันจะมี GMM Z กล่องแล้วก็มีถ่ายทอดบอลอยู่ไง
1: ผมเคยไป
0: ไอสมัยก่อนที่เออาร์ต้องมีกล่องอ่ะ
1: ใช่ๆ
0: โอ้อายุนั้นน่ะมันเยอะมากอ่ะ
1: ผมเคยไปแทงเขาที่นึงถ้าไปภาคกับวาวนี่แหละแบบเป็นบอลอาเจนตีบีตีห้านู่นครั้งเดียวเอง
0: นะฮะรอบตัดเชือกพี่ว่ายิงเยอะไหมครับประมาณนี้นะโอ้ไม่รู้เลยฮะ
1: เดายากมากเลย
0: เดายากนะแต่เชื่อว่าสนุกแน่นอนนะครับมาดัง SMS ต่อนะฮะบูโยซาก้าน่าจะเป็นตัวจริงมากกว่าเอบูเอนะครับมาดูเอเก้
1: ครับมาดูเอเก้ครับเอบูเอน่าจะเลิกแล้วคร
0: ับไหนสองคนนี้ก็แปลกนะวันไหนใครลงตัวจริงก็จะเล่นไม่ออก
1: ใช่
0: นะฮะรอบรองชุดนี้ชุดในฝันฟีฟ่าไหมครับเรตติ้งกระฉูดโอ้โห
1: ใช่โอ้โหนี่ก็ตามคาดเลยแหละ
0: ก็น่าจะหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะ
1: ไม่มีแล้วอ่ะ1ถึง4อ่ะนะ
0: อาจารย์อูเนี่ยหน้าตาหุ่นเนี่ยทรงเดียวกับเจมเลยเป็นพี่ชายเจมหรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่บอกเลยเป็นศัตรูครับเป็นศัตรูผมเลาะอยู่เลาะไอ้เจมอยู
0: ่ดูทาง YouTube เห็นหน้าอาจารย์อู๋เลยมาฟังทักแอปครับอ้าวจาก FC พี่เจ๋ง
1: เฮ้ยยังไง FC เจ๋งกระทุ้งหน่อยแทนเจมได้อยู
0: ่แล้วก็ที่บอกว่าเวลาอู๋เล็กจัดกับอาจารย์เอกเนี่ยเขาชื่นมื่นกันดีนะโอเคอยู่นะ
1: ก็จะเป็นสายแบบเรื่อยๆไงไม่ค่อยมีศัตรูอะไรทั้ง
0: นะฮะพี่การเนี่ยพี่การพึ่งการถามบอลเยอรมันในไทยนึกถึงใครพี่เจ๋งตอบพี่อูครับแกไม่ได้ตอบอานิกร
1: เอออย่างนี้ต้องคู่กันแล้วล่ะเจมต้องยอมแล้วเจม
0: ไม่บอลเยอรมันนึกถึงพี่อูแล้วบอลเราที่99นี่นึกถึงบ้างไหมฮะ
1: กลับมาเกลียดยุติเงาพี่กลับมาเกลียดยุติเงาพี่ก็สดใสพี่ดีตะกี้จะจัดรายการด้วยความสุขอยู่แล้วเครียดอีกแล้ว
0: สวัสดีครับพี่อูใหญ่พี่ยุทธใหญ่สุขสันต์วันเกิดท่านที่เกิดวันนี้ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุดยอดผู้จัดการทีมโรโตมาร์ติเนสเคล็กเบลามี่เคียเมโอชัวลามินยาเมาโอ้ยามาวันเกิดอะไรเนี่ย
1: โอ้เหร
0: อขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมายกินอยู่ที่บ้านมันไม่เจอสาวสวยครับพี่ยุทธจากคุณตั๊กกี้เอฟซีแม่สอนนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเหตุผลแต่ในนี้กินที่บ้านบางทีก็เจอสาวสวยได้นะ
1: ไม่แต่ว่าอย่างผมอย่างยุทธเนี่ยคือมันมีภรรยาแล้วไงเราก็ไม่ได้เล็งเรื่องของอันนี้แล้วเออแล้วก็ไปอันเน้นทานอย่างเดียวเน้นแอร์อย่างนี้หรอกเน้นแอร
0: ์จริงๆกยศไม่จำเป็นต้องจ่ายเพราะมันคือค่าการศึกษาค่าพื้นฐานปอตีที่เราต้องซัพพอร์ตเพื่อนฝรั่งผมถามกลับว่าที่จะต้องจ่ายคือละคือบ้านเรามันยังไม่ได้ซัพพอร์ตขนาดนั้น
1: ใช่ครับมัน
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: เป็นกู้ยืมการศึกษายืมก็ต้องคืน
1: ใช่
0: อะไรที่มันยืมมันต้องคืนคือบ้านเราสวัสดิการมันยังไม่ถึงขนาดว่าโหส่งประชากรเรียนยันปริญญาตรีมันยังไม่ถึงขนาดนั้น
1: แล้ว
0: บ้านเรามันยังไม่พร้อม
1: แล้วบ้านเขากับบ้านเรามันไม่ใช่ประเทศเดียวกัน
0: ใช่
1: บางทีมันใช้กฎแบบเดียวกันไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันจะเป็นต้องจ่ายที่ไม่ได้นะ
1: ฮะไม่ได้
0: ต
1: ้
0: องจ่ายนี
1: ่ไอ้น้องๆหลังๆ
0: เร
1: ีย
0: บร้อยเลยนะตายเลยนะอาจารย์ยุทธเที่ยวบ่อยๆมาเที่ยวเนินมะปรางนะฮะบ้างมีมะม่วงให้กินผมฟันธงฝรั่งเศสแชมป์แน่นอนจากคุณนีน่าคาเฟ่
1: แถวไหน
0: ที่อยากไปนะเนินมะปรางอยู่ที่พิษณุโลก
1: อ
0: ยากไปอยู่เหมือนกันอยากไปอยู่เหมือนกันนะฮะน่าจะประมาณนี
1: ้
0: นะน่าจะประมาณนี้แหละสำหรับข้ออ๋อนี่บอกคุณยุทธคุณอูถึงเวลาหรือยังการก่อสร้างอาคารที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
1: จริงๆมันควรถึงเวลาตั้งนานแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เคร่งครัดตั้งนานแล้ว
1: ใช่ใช่แต่ว่าบางทีมันก็ต้องไปไล่เบี้ยกันเนาะว่าใครมีส่วนในการต้องรับผิดชอบอ่ะ
0: แต่บ้านเรามันก็อย่างเงี้ยก็ดูเห็นข่าวช่วงนี้เนี่ยทั้งสอบข้าราชการปกครองส่วนท้องถ
1: ิ่
0: น
1: ข่าวเยอะมาก
0: อะไรเด็กเกิดมาสวมสัญชาติ
1: แล้วใช่แล้วโอ้เยอะแยะมากเลย
0: เราไม่ถูกขนาดคือไอ้เรื่องบางเรื่องนี้ไม่น่าละไอ้เรื่องนี้น้อยบางทีก็โอ้โหมันเยอะ
1: ใช่ใช่มีข่าวโอ้ยไอ้เรื่องคิวน้อยก็ดัง
0: เนี่ยจะเข้าผมไม่ต้องชงไงนะ
1: จะออกแล้วขอตั้งดอกแล้วออกเลยก็รอยุดอยู่ยุดไม่ชงก็ต้องเล่นเองต้องลิ้นเอง
0: เอาวันนี้เวลาหมดเวลานะครับขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาทุกช่องทางเลย
1: ครับผม
0: พรุ่งนี้เจอกันใหม่ 5:30 นะกับเรา2คนนะครับวันนี้พี่อูผมยุทธลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ดียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: NCORD Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
0: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้า
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: รายการฟุตบอลลิสต้า XFM 99คนบ้าบอลคลองมณะนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ครับ1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ตั้งแต่เบรก2เป็นต้นไปก็ตามธรรมเนียมครับเราจะเปิดสายคอบอลโทรมาพูดคุยกันนะครับที่หมายเลข022485936และ022485937นะครับส่วน SMS ก็ส่งมาได้ที่4689899นะครับก็ยังอยู่ในช่วงบรรยากาศของฟุตบอลโลกนะครับได้4ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เจอกับพี่โตซันเดย์นะครับพี่โดโดลูกแม่กิ่งและผมก๊อตกุนเนอร์ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับนะฮะ
1: วันนี้พี่ยักษ์ยังขออนุญาตพักรักษาการบาดเจ็บ อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับ เพราะว่าพี่ยักษ์เนี่ยเจ็บเข่าจริงๆ
0: ครับ
1: นะครับก็เลยให้พี่โดโดมาแทนอีก1ครั้งนะครับ
0: ครับผมอาจจะเป็นตัวหลักในระยะยาวแล้วครับวางตัวแทนในระยะยาว
1: เดฟสควอตเรา
0: ดีวางไปเรียบร้อยแล้วตำแหน่งนี้ต้องเป็นพี่โดเท่านั้นเลย
2: แล้วชอบหันมาบอกตอนแบบจนตัวเออพ
1: ร
2: ุ่งนี้ฝากด้วยนะ
0: ไปดูฟอนในสวนกันแล้วก็โดนทักอย่างนี้ใช่ไหม
2: ครับได้ครับ
0: ได้ครับ
1: เหมือนถ้าไปเล่นบอลก็คือว่าคลองบอลนึกแต่ตัวแบบพอโดนบีบแล้วแบบคายบอลรีบคายบอลแบบว่าให้ยัดให้เพื่อนเพื่อก็ต้องเล่นแล้วล่ะ
0: ต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วไม่มีทางเลือกนะครับทักทายกันมาแล้วคุณปลั๊กสวัสดีนะครับคุณซาช่า East Born This Way นี่ครับประจำนะสวัสดีค่ะบอลโลกเชียร์ลิซ่าต่อว่าแต่ดิวตีเลมันมายังไงคุณซันเดย์คิดว่าจะช่วยทีมได้มากไหมคะส่วนตัวอยากให้อยากได้พวกกลางพลังงานสูงมาอีกสักคน
1: ครับ อันนี้ผม ผมว่าทุกคนก็งงนะครับแล้วมันก็พิสูจน์อีกครั้งนึงว่าเดวิดออนซีเนี่ยคือเทพที่แท้ทรูไม่มาพร่ำเพรื่อแต่มาทีเนี่ยสะดุ้ง
0: ใช
1: ่นะครับผมว่าแฟนผีก็คงเขายังไงอ่ะนะครับก็ถ้าดูที่คุณภาพก็คือสามารถสอบผ่านนั่นแหละครับเพราะว่าทำได้ทุกอย่างอาจจะไม่ได้แบบสึกแบบความสามารถไม่ได้แบบลุกอะไรคือไม่รับไม่ได้เด่นที่สุดแต่ว่าเขาสามารถเล่นได้หมดอ่ะนะครับแล้วก็มีประสบการณ์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ที่คิดก็คือว่าพอไม่มีกาเซมิโร่แล้วผมคิดว่ามิดฟิลด์ต้องมีตัวประสบการณ์ใช่ไหมฮะอย่างได้เดซานโตสเนี่ยเขาก็ประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกยังค่อนข้างน้อยอายุ22ครับการได้ตีเลมันเข้ามาก็จะช่วยตรงนี้ได้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีความกังวลนิดนึงก็คือในเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ฤดูกาลที่แล้วดูจะเจ็บเยอะไปสักนิดนึงนะครับ2ครั้งก็ถือว่าหายไปครั้งละประมาณสักเดือนครึ่งอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการก็พอดีน้องปุ๋ยนะครับแฟนน้องก๊อตก็มาด้วยแล้วก็เขาก็บอกว่าจริงๆเรื่องทีเดียวมันเนี่ยต้องถามก๊อตเลยเพราะว่าก๊อตนี่สเกลรีพอร์ตมา
0: เจอขายบอลเลยแล้วฮะ
2: เนี่ยจะบอกก๊อตอยู่พอดีนี่มันขายบอลเลย
0: แบบนี้นะ
1: ครับง้างรอแล้วครับอธิบายนะครับน้องช่วย
0: โอ้เอาความแม่นยำงานซะแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นตัวที่ผมว่าทีมใหญ่ๆหลายทีมเคยสนใจนะครับอย่างอาร์เซนอลเคยสนใจมานานแล้วตั้งแต่2023ที่ช่วงนี้กรานิตชาก้าย้ายครับแล้วอาร์เซนอลจะเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอาร์เซนอลมองว่าจะเข้าเป็นเหมือนแบบกองกลางเบอร์8
1: ครับ
0: ขึ้นลงได้เล่นได้2วิธีการแบบนั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่โตบอกเนี่ยผมว่าสิ่งที่ติเลมันส์มีเนี่ยข้อแรกคือเรื่องประสบการณ์ที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในพรีเมียร์ลีกคือแกะกล่องพร้อมใช้งานแม้ว่าจะมีเรื่องประวัติอาการบาดเจ็บเรื่องอายุอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนนั้นแล้วกันเพราะว่าผมว่าเราก็เจอนักเตะหลายๆคนที่ก่อนย้ายมาไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บเลยแล้วก็เจอเหมือนกันมันเป็นเรื่องความโชคดีโชคร้ายในบางครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าติเลมันส์ผมว่ากับแอสตันวิลล่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใช้เขาเป็นตัวคุมจังหวะในบางสถานการณ์เขาก็เป็นได้ให้เป็นคนที่คอยสอดขึ้นไปได้จังหวะเกมรุกเนี่ยเขาก็สามารถเป็นได้แล้วก็มีทีเด็ดลูกยิงไกลซึ่งผมมองว่าด้วยประสบการณ์ตรงนี้ในบางจังหวะที่ต้องการความนิ่งจังหวะช้าเร็วเนี่ยผมว่าติเลมันส์น่าช่วยได้แล้วก็เรื่องประสบการณ์เนี่ยโอ้ผมว่าไม่ต้องพูดถึงแล้วทั้งในพรีเมียร์ลีกทั้งในรายการฟุตบอลยุโรปกับแอสตันวิลล่าเคยผ่านมาแล้วและยังเคยเป็นแมตช์วินเนอร์ในฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศด้วยอย่างลูกยิงไกลสุดสวยที่ยิงให้เลสเตอร
2: ์เอฟเอครับ
0: ก็โดดเด่นชัดเจนผมมองว่า
1: ครับชนะไฟบวก 3-0 ล่าสุดก็ยิงประตูสวย
0: นัดชิงยูโรปาลีกใช่ไหมครับ
2: ฟุตบอลโลกก็เนี่ย
1: ก่อนใช่ใช่ใช่
0: เซเนกัลใช่ไหมฮะ
2: คร
0: ับ แล้วก็ด้วยราคาตอนนี้อาจจะ35ล้านปอนด์ผมก็มองว่าอาจจะมีจังหวะช่วงฟรีเอเจนต์อะไรที่น่าเสียดายที่ไม่เซ็นแต่ถ้าเทียบเอาแค่ณวันนี้ตลาดชั่วโมงนี้นะครับกับราคาประมาณนี้กองกลางมันไปไกลเกินไปแล้วครับแล้วผมก็มองว่าคล้ายๆที่พี่โตคิดก็คือมันอยู่จำเป็นต้องมีตัวประสบการณ์ตรงกลางเมื่อกาเซมิโร่ไม่อยู่คอปปี้มันเป็นคอปปี้เมนูอังเบซานโตสแล้วมันยังไม่มีตัวที่รู้จักลีกนี่เป็นอย่างดีรู้จักความกดดันเข้ามาเติมตรงกลางก็เลยติเลมันส์ได้เป็นตัวเลือกนั้นแล้วก็คงจะมีหนึ่งคนเข้ามาด้วยงบประมาณที่จ่ายติเลมันส์ไม่ได้สูงมากด้วย
1: ครับ
2: แต่ชอบนะคือส่วนตัวนะครับติเลมันส์เป็นกองกลางที่

0: ต้องบอกอย่างนี้ว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยบอลสมองครับบอลสมองระดับเนี้ย IQ สูงๆแบบเนี้ยมันหายากแล้วก็ความครบเครื่องของเขาอย่างที่ก๊อตบอกเลยฮะเล่นได้ทุกแบบทุกสไตล์แบบเนี้ยลุกก็ได้รับก็โอเคไม่ได้แย่อะไรเงี้ยครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องแบบความแบบวิชั่นในการเล่นอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเติมหลายๆอย่างให้กับมิติการเล่นของแมนยูในฤดูกาลหน้าได
1: ้
0: ได้อย่างดีด้วยครับแล้วถ้าคิดย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับแอบคล้ายคาริกอยู่ไหมบอลสมอง
1: ครับ
0: บอลสมองที่เล่นได้หลายๆอย่าง
1: ครับผมว่าอันเดซานโตเนี่ยคล้ายคาริกจะเป็นตัวที่มีความเป็นเหมือนเชิงรับนิดนึง
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นประเภทบอลทะลุลายบอลลึกอย่างเงี้ยจะมีนะครับแต่ว่าจะดูจะแข็งแรงกว่าคาริกก็จะแบบสาย
0: อ
1: าจจะช้าประมาณนั้นครับ
2: เห็นภาพครับแล้วนี่เพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งนี่ต้องเป็นแบบไหนอาจจะเป็นกองกลางตัวรับหรือ
1: เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเราก็คุยกันครับก็มีสองตัวเลือกตัวเลือกแรกพี่โดเสนอมาอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ก็บอกว่าถ้าเขาย้ายเขายินดีจะรับโอ้ย
0: ครับยอม
2: จะเป็นข่าวใหญ่สุดในตลาดโลก
1: อีกตัวนึงบรูโน่กิมาไลท์ขอปาดน้องก๊อตไป
2: ให้ผมเจอ
1: ครับ
2: บรูโน่กิมาไลท์ผมขอนะฮะผมมีคนบอกมานูโคเน
1: ่มานูโคเน่ก็ยังเป็น
0: ข่าวใช่
2: หลายคนชอบนะหลายคนชอบนะผมเห็นพาติกวีอาร่าที่เพิ่งชมเลยนะว่าดีที่สุดในกลางฝรั่งเศสชุดนี้เลย
1: ครับ
2: ก็อยู่กับโรม่านะครับเดี๋ยวรอดูเรื่องอนาคตแล้วกันแล้วเห็นแฟนผีบางคนก็เชียร์อายุบัวดี
1: ้
2: แบบนี้ก็มีเหมือนกัน
0: ครับ
2: เด็กเทพนะที่อยู่กับลิวนะครับในวัย18ปีนั่นเองนะครับพี่โดพร้อมสแตนบายครับคุณไซเบอร์แม็กบอกนะครับ
0: ได้เสม
2: อนะครับแม็กซิมเพอร์โรนผมอ่านถูกไหมแม็กซิโมเพอร์โรนเป็นไงบ้างครับนี่เป็นน้องเตะมีข่าวทีมไหนเนี่ยคนนี้นะครับเดี๋ยวลองเช็คดูแล้วกันนะ
0: เปโรน
2: ี่
0: เ
2: ปโรนี่ขออภัยนะครับเปโรนี่ใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรเอริกมาเทลถ้าแมนยูซื้อคนนี้มาแล้วมันจะเวิร์กไหมครับคุณภูริพัฒน์บอกมานะครับ
0: แต่ผมชอบอันนี้ที่คุณบ้านกุยการจันเอ้ยบ้านกุยชาย
2: บ้านกุยชายครับ
0: การจันบุรีเอาเมื่อวานนี้เจอพี่ตังกุยอะไรไปติดกุยโยฮันบันซัมบี้เนี่ยคือของดีที่เนี่ยวิลล่าเสียตัวหนึ่งไปก็ได้ตัวของดีมาเหมือนก
1: ัน
0: แล้วหวังว่าจะได้ดูที่ไทย
2: ใช่
0: วันที่4สิงหานะครับใครยังไม่มีบัตรรีบไปกดซะ
2: ใช่ใช
1: ่ฝากไว้ด้วย
2: จะไปทันที่สนาม BG นะครับ
1: ใช่ใ
2: ช่นี่ไปปราบนิวคาสเซิลมาด้วยนะมาซัมบี้เนี่ยนะครับ
0: ของดีของดี
2: เดวิโกตรินชาวนี่ไปเอาอาลีของซาอุเห็นเหมือนกันฟรานซิสโกตรินชาวนะครับประมาณนี้นะครับใช่ค่ะเสียดายถ้าจะเอามาไม่เอามาช่วงฟรีเอเจนต์คุณซาชาอิสบอนดิสเวย์นะหลายคนคิดตอนนั้นถ้า3ปีก่อนก็อายุ26ใช่ไหม
1: กำลังสวยเลย
2: กำลังสวยเลยฟรีเอเจนต์นะครับก็มาปะกันในช่วงเวลานี้นะครับเชียร์ลิซ่าแต่ไม่อยากให้เจนเข้าชิงอยากให้ประเทศอื่นได้บ้างคุณมิสเตอร์มอยนะครับเหลือ4ทีมณเวลานี้นะครับฝรั่งเศสสเปนแล้วก็อังกฤษกับอาร์เจนตินาพี่มองไงพี่โดมองไงบ้างครับ4ทีมนี้ที่เข้ามาเป็นเขาใช้ว่า1ถึง4ของ FIFA ranking ทั้งหมดเลย
0: เรียกว่าต้องบอกเหมือนกับดูหนังอะไรสักอย่างนี่แบบว่าโคตรการ มันเจอเองอะไรเงี้ยครับเป็นเมื่อวานนี้คุยกับพี่ตังกุยอ่ะพี่กุยนะครับว่ามันเป็นครั้งแรกจริงๆที่เรารู้สึกว่าแบบรอบตัดเชือกอ่ะเป็น4ทีมที่โหดที่สุดที่เคยมีมาอย่างเงี้ยนะครับมาเจอกันพอดีกันแล้วก็รู้สึกว่ามันทีมไหนก็ได้ที่ผ่านตรงนี้ไปเนี่ยถือว่าคู่ควรทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยว่าใครจะเป็นแชมป์เพียงแต่ว่าโดยศักยภาพในที่มองอ่ะเอาส่วนตัวยังเอียงไปทางฝรั่งเศสมากกว่า
1: ครับ
0: อื่นนะคร
1: ับ เ
0: ออแต่แค่แอบตะหงิดกับน้องบ่าวนิดหน่อยครับในวันที่ดูสเปนแมตช์ล่าสุดเนี่ยคือรู้สึกว่าเหมือนกับเขาอยู่ในเวทีที่เหมือนกับกดดันเริ่มกดดันละเริ่มท้าทายละเหมือนมีความรู้สึกว่าน้องบ่าวกำลังเคาะสนิมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วเนี่ยในเกมที่จะเจอกับฝรั่งเศสเนี่ย
1: อาจจะปังขึ้นมา
0: อาจจะปังขึ้นมาอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าคือสเปนน่ะที่ดูแมตช์ล่าสุดอะครับคือรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มดีขึ้นบ้างโดยเฉพาะ โรดี้ที่ที่กลับมาแข่งโป๊กละแล้วถ้าโรดี้เล่นแบบนี้ครับกลางฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะเหนื่อยก็ต้องมาดูกันว่าแบบเนี่ยอาจจะชิงกว่าชิงคลิปยังไงในเกมนั้นนะครับส่วนอังกฤษกับอาร์เจนตินายังแอบรู้สึกว่าอังกฤษน่าจะแข็งแรงกว่า
1: ใช่ๆเห็นด้วย
2: โอ้โหเห็นภาพนะฮะมีคนบอกว่าสเปนฝรั่งเศสใครเข้าไปแชมป์ครับฝั่งนี
0: ้
2: คุณซินมองอย่างนั้นพี่โตมองไงพี่โดมองฝรั่งเศสเหลื่อมกว่าแล้วก็อังกฤษมีโอกาสเข้ารอบพี่โตมองไงบ้าง
1: สเปนฝรั่งเศสผมมองว่าเป็นเต็งหนึ่งตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยคุมกำลังด้วยทีมที่มันดูแบบมันแล้วก็เล่นออกมาก็ดีจริงๆนะครับแต่ว่าสเปนเนี่ยเป็นบอลที่เล่นด้วยยากเพราะว่าเขาเป็นทีมที่ครองบอลดีแล้วก็แย่งบอลเก่งนะครับบวกกับผู้เล่นเขาเนี่ยมันมีความแพรวๆอ่ะจุดสำคัญเนี่ยสเปนชอบมาแบบจังหวะสำคัญเนี่ยจะโผล่มาจะอะไรมาเนี่ยอย่างแบบเมริโน่เนี่ย
2: ครับใช่ดีก็ส่งเกม
1: แต่ขึ้นมาคือรู้เลยว่าด้วยอันนี้เป็นไม้ตายของเขาเป็นจุดแข็งอ่ะคือบางคนเนี่ยโดยเฉพาะที่ไม่ใช่กองหน้าสมมติว่าเพื่อนยิงไกลเงี้ยยืนลุ้นด้วยมองบอลอันนี้ยังไม่ทันคือมันปาดเข้าไปเลยอ่ะ
2: ครับ
0: เ
1: ผื่อเลยอ่ะ
0: เป็นการอ่าน
1: อ่ะใช่เนี่ยคือสเปนจะมีตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าสเปนเจอบอลไปอยู่ในเกมรุกของฝรั่งเศสเนี่ยก็น่าสนใจว่าเกมรับสเปนจะปั่นปวดมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเกมรุกของฝรั่งเศสเวลามันมากันสมมุติว่ามันคลิกติดเนี่ยโอ้โห
2: เด
1: ือ
2: ด
1: ซีดอ่ะซีดอุยอ่ะ
2: ใช่
1: ครับอีกฝั่งหนึ่งผมเห็นด้วยกับพี่โดนะผมคิดว่าทั้งอาร์เจนตินาแล้วก็อังกฤษมีจุดอ่อนนะแต่ว่าที่ผ่านมาได้เนี่ยคือด้วยความยอดเยี่ยมของผู้เล่นสัก1คนหรือ2คนหรืออาจจะด้วยประสบการณ์ด้วยแท็กติกอะไรบางอย่างที่เอาชนะเข้ามาได้แล้วผมเดา ว่าคู่นี้ถ้าไม่ได้แบบมาแบบรัดกุมกันจนเกินไปผมคิดว่าน่าจะยิงกันสนุกกว่าที่คิดนะระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินา
0: โดยเฉพาะสตอรี่เบื้องหลังมันก็เยอะ
1: ใช่ครับใช่
0: ที ่ผ่านมา
1: ครับบอลโลกปี62บอลโลกปี66
2: ครับ
1: แล้วก็มาปี86ก่อนปี86ก็มีสงครามฟ็อกแลนด
0: ์ใช่
1: นะครับแล้วก็บอลโลกปี86หัดพระเจ้าม
2: าราโดน่า
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็มาบอลโลกปี98
0: ใบแดง
1: เบคแฮมเพราะว่า2002เบคแฮม
2: จุด
1: ตายนะครับแล้วก็ห่างหายไปเลยไม่ได้เจอกันในฟุตบอลโลกเลยจนปีนี้แหละครับ
0: 24ปี
2: มันเป็นครั้งแรกที่เมสซี่ได้เจอทีมชาติอังกฤษด้วย
1: ครับ
0: ใช่
2: น่าติดตามนะครับผมก็คล้ายๆพี่ๆเลยครับฝรั่งเศสตอนนี้ดูเป็นเต็งหนึ่งจริงๆแล้วก็ขุมกำลังในเกมรุกมันดูแบบเหมือนฟุตบอลโลกครั้งนี้มันต้องมีตัวตัดสินเกมในแต่ละวันในแต่ละเกมแบบนั้นแต่ว่าทีมเหมือนจะมีคนเดียวแต่ฝรั่งเศสดูมีหลายคนและดูอันตรายกว่าแล้วก็อาจจะเป็นเกมที่สเปนโดนพิสูจน์อย่างหนึ่งเพราะว่า2รอบที่ผ่านมาเหมือนฟุตบอลจะอยู่ที่สเปนเป็นหลักเลย
1: ครับ
2: แต่คราวนี้ผมว่าเกมรับเขาจะน่าจะโดนท้าทายเยอะกับฝรั่งเศสที่มีความมั่นใจในแนวรุกค่อนข้างมากผมก็เลยมองว่าฝรั่งเศสดูดีกว่าแล้วกันกับสถานการณ์ณเวลานี้นะครับแต่ถ้าเมริโน่ตัวจริงก็อาจจะพลิกสถานการณ์ได
1: ้
2: อย่างชัดเจนเลย
0: คิดว่าเมริโน่ยังไงก็ต้องเอามาทายเกมนี่แหละ
2: ทายเกมใช่ครับ
1: เป็นอาวุธลับ
2: เป็นอาวุธลับสำรองนะทำได้ดีมาก
0: เกมมันจะยื้อ
2: จริงครับ
0: ยื้อไปจนท้ายแล้ว
2: จริง
0: แล้วจังหวะท้ายเกมแบบนี้แหละครับที่เมริโน่จะมีประโยชน์มากๆ
2: ครับถูกครับ
0: มาเป็นแมชวินเนอร
2: ์กลายเป็นมีเซนส์เกมรุกไปเลย
0: ใช่ๆๆกลายเป็นเหมือนกับแบบเนี่ยแหละอาร์ติต้าช่วย
2: ขัดเรา
0: ปั้นมาอย่างดี
2: ซีซั่นก่อน
0: เรามาให้อะไรเงี้ย
2: จริงครับจริงครับ
0: แต่เห็นด้วยกับก๊อตคือฝรั่งเศสมีตัวแมชวินเนอร์เยอะซึ่งอย่างสเปนนะครับมันจะมียามาลที่เราจะรู้สึกว่าเขาจะทำอะไรก็ได้สร้างความแตกต่างได้อะแต่ฝรั่งเศสอ่ะมันมียามาลอยู่ 3-4 คนไง
1: ครับ
0: สเปนมันมียามาลอยู่คนเดียว
1: ใช
0: ่ฝรั่งเศสมีน้องบ่าว
1: มีน้องบ่าวหลายคน
2: น้องบ่าวหลายคนใช่
0: ก็เลยแบบน่าจะเอียงไปทางฝรั่งเศสอยู่นิดๆครับแต่ว่าผมไม่อยากดูว่าไอ้ตรงพื้นที่ตรงกลางของเกมครับมิดฟิลด์กันมานูโกเน่กับอาร์เดนราบิโอแล้วเจอกับโรดี้เจอกับเปดรี
1: เจอกับลูซอะไรเงี้ย
0: เนี่ยครับมันจะสู้กันน่าจะชิงกันสนุกตรงนี้ครับซึ่งผมยังคิดว่าโดยส่วนตัวนะสเปนก็คงเล่นสไตล์นี้แหละของเขาครับเก็บบอลไว้กับตัวแต่มันอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยแหละครับว่าถ้าเขาได้บอลปุ๊บแล้วเขาหาโอกาสทำทรานซิชันบวกกลับหรืออะไรเงี้ยมันจะสามารถเล่นงานเปิดแผลสเปนได้มากแค่ไหน
2: ครับน่าสนใจเกมรับจะโดนทดสอบสำหรับฝั่งสเปนนะครับแล้วด้วยอาวุธที่ฝรั่งเศสมีนะครับส่วนอังกฤษนี่โหน่าสนใจมาก เอาใจช่วยเป็นพิเศษเลยครับแต่ว่ามาเจออาร์เจนตินาแต่ว่าเกมล่าสุดที่ผมดูอาร์เจนเจอสวิตเซอร์แลนด์สิ่งหนึ่งที่เขาดูเห็นเลยคือเรื่องเขาเรียกว่าอาการ

0: ของสภาพร่างกายในช่วงท้ายเกม
1: โรย
0: เขาดูโรยลงใช้คำว่าดูโรยลงนะครับดูเขาดรอปลงไปเหมือนมันเร่งไม่ขึ้นในช่วงท้ายแม้ว่าจะมีตัวผู้เล่นมากกว่าจนกระทั่งมันมีความพิเศษของผู้เล่นอวาเรสผมว่าจุดนี้น่าสนใจพอเจออังกฤษในช่วงเวลานี้ที่ผ่านเกมหนักๆผ่านเกมต่อเวลามาแต่ว่าก็ยังผ่านมาได้นะครับก็น่าสนใจแล้วก็แต่อังกฤษก็ผมว่าแน่นอนว่าด้านบนเนี่ยมันยังเหมือนต้องหวังพึ่งความพิเศษนะของแฮร์รี่เคนแล้วก็จูดเบลลิงแฮมถ้าสองคนนี้ไม่มาเนี่ยอังกฤษจะเป็นยังไงอันนี้คือจุดที่น่ามองเหมือนกันครับประมาณนี้
1: ถ้าไม่มาจะเป็นยังไงพี่โต
2: ปัญหาคือคู่แข่งอาจจะหยุดได้ไหมสองคนนี
0: ้
2: ถูกไหมเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันมาจริงๆนะบางทีมันอาจจะนักบอลบางทีมันจะมีแบบนี้แหละทัวร์นาเมนต์ที่อยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาเลยอ
1: ่
2: ะขอแค่แบบสว่างวูบเดียวในอาชีพการกระแข่งแต่มันเพียงพอที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นก็ได้นะ
1: ทางอังกฤษเนี่ยทางสื่อที่โน่นเนี่ยเขายกย่องว่าฟอร์มของจูดเบลลิงแฮมเนี่ยครับในเวลานี้มันเหมือนกับ มันยอดเยี่ยมในระดับเดียวกับบ๊อบบี้มัวร์หรือบ๊อบบี้ชาร์ตันในฟุตบอลโลก96
2: 66ครับ
1: ซึ่งผมก็รู้สึกว่าไอ้จูดมันก็เก่งจริงนะคือปกติไม่ได้ชอบนักฟุตบอลบุคลิกแบบนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเห็นได้ชัดนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วจูดอ่ะไม่ได้เป็นตัวหลักของอังกฤษมาก่อนในรอบคัดเลือกด้วยซ้ำเพราะว่าจะโดน
2: โรเจอร์อะไร
0: ก็โรเจอร์ใช่ครับ
1: แล้วก็ถูกตั้งคำถามมาตลอดว่าแบบเฮ้ยจูดอ่ะยังจำเป็นกับอังกฤษอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันพิสูจน์แล้วครับพิสูจน์ให้เห็นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ว่าไอ้นักฟุตบอลที่มันมีแบบบิ๊กเพอร์ซันนาลิตี้แบบ
2: ม
1: ี
2: ความพิเศษ
1: คนแบบเนี้ยมันสำคัญมากที่มันจะพาทีมอ่ะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงครับแล้วเราเห็นเลยว่าแบบในวันที่เคนแบบโดยหรือว่าเงียบเนี่ยจูดมันมาว่ะ
2: ใช่
1: ให้จูดมันมา
2: ใช่คือมันคือเราเห็นตั้งแต่ตอนอยู่ประดิษฐ์แต่เขาเป็นเหมือนผมว่าเขาเป็นนักเตะเวทีใหญ่
0: อ่
2: ะบิ๊กเกมเพลเยอร์อ่ะเนี่ยเนี่ยคุณสมบัติของผู้เล่นที่คุณจะต้องมีไว้ในทีมอ่ะ
1: อย่าง
2: น
1: ี้ก็
0: ถูกต้อง
1: อย่างนี้ก็คือทั้งชีวิตจู๊ดก็ไม่ต้องเล่นลีก
2: ไม่ต้องเกมลับอะไรเอ้ยต้องเล่นเกมเล็กๆอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ต้องเล่น
2: บิ๊กเกมซีโก้บอลชิงอะไรเนี่ยต้องให้เขาลง
1: ดีไหมดีไหม
2: ครับครับ
0: จริงสิบิ๊กเกมเลยสมอลเกมไม่ต้องเล่นแล้วนะครับเป็นตัวที่เด็ดจริง6ประตูใช่ไหมจูดเบลลิงแฮมแล้วก็ช่วยทีมได้มากๆเลยนะครับโหมีแต่คนมองฝรั่งเศสกันเยอะนะบอกว่าคุณซินบอก4ตัวรุกฝรั่งเศสหวังผลได้ทุกคนครับไม่ใช่เป้แบบคนเดียวเหมือน4ปีก่อนแล้วคุณภูริพัฒน์บอกว่าแนวรับอาเจนกำลังจะได้เจอแนวรุกทีมใหญ่ๆบ้างก็คือเนี่ยมาเจอทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็บอกว่าพี่ก๊อตฟอร์มริซันโดมาได้กำลังไปได้ดีมากๆเลยครับนะฮะก็เป็นแกนหลักนะเรื่องทัวร์นาเมนต์ตอนที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นโอตาเมนดี้เป็นตัวจริงนะครับรอบนี้ก็แตกต่างกันไปนะครับสเปนฝรั่งเศสครับว่าฉันอ่านแหละสเปนแนวรุก3คนข้างหน้ายังไม่ดีเทียบเท่าฝรั่งเศสก็คล้ายๆกับที่เราคุยไปนะครับมีคนถามพี่โตมาข่าวอิตาลีประธานสมาคมฟุตบอลอิตาลีได้แต่งตั้งปาโลมาดีเป็นผู้อำนวยการเทคนิคแล้วแล้วก็แต่งตั้งเลโอโรเป็นที่ปรึกษามีข่าวลือว่าจะทาบทามโค้ช3คนคือมาชินี่คอนเต้กวาร์ดิโอล่าอันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณเจมส์บีบีคร
2: ับ เป็นข่าวแบบนั้นครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมก็อยากจะให้มันเป็นเป๊ปไปเลย
1: เท่นะ
2: แล้วครอบคุมเยอรมัน
1: โอ้ย
0: ยูโรน่าดู
2: แต่ว่าอิตาลีกับเยอรมันไม่ได้เจอกันนะฮะก็ปรากฏว่าเราอยากเห็นละแต่เขาอาจจะไม่ได้เจอกัน
0: จบเลย
2: นะครับแต่ว่าผมก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือแน่นอนผมคิดว่าหลายท่านคือคอนเต้ดูจะแบบมีข่าวหนักหน่วงที่สุดอะแต่ว่าใจผม
1: อ
2: ยากจะได้เป๊ปไปเลยนะคือ
1: จบไปนะ
2: คือในเมื่อถ้าสมมติว่าคุณจะมีคุณซื้อต่างชาติสักคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นระดับแบบนี
0: ้
1: อะแล้วมันน่าสนุกนะพี่โตคือบราซิลก็มีโค้ชอิตาลี
2: ครับ
1: อังกฤษก็มีโค้ช
2: เยอรมัน
1: และอิตาลีก็จะเป็น
2: สเปน
1: สเปน
2: ครับ
0: จริงโอเคตาม
2: ชีวิตคนมันก็แบบ
0: ชีวิตคนมันก็แบบนี้นะฮะคุณพูดว่าฟอร์มจูดบอลโลนี้เหมือนตอนมามาดริดซีซั่นแรกเลย
1: โดยบทบาทและตำแหน่งตำแหน่งนะพื้นที่ที่เขาอยู่ตรงนั้น
0: ครับผม
1: อิสระอะไรต่างๆเง
0: ี้
1: ยคร
0: ับ ยอดเยี่ยมนะอายุ23ปีเท่านั้นเองอ่ะจูดเบลลิงแฮมกับฟุตบอลโลกครั้งนี้คือดีมาก
1: ๆถ้าย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลตอนนั้นนะ
0: โอ้ยซีซาร์เลยไหมฮะ
1: ซีซาร์แต่ว่าจะไม่เหลือตังค์ไปทำอะไรแล้ว
2: ครับ
0: มี SMS โอ้ส่งมายาวมากมีอะไรบ้างครับพี่โดเนี่ย
1: สวัสดีครับแชมป์ปกติผมไม่ค่อยจะเชียร์อังกฤษเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยชอบโค้ชแต่อยากให้เข้าชิงหรือผ่านไปได้แชมป์อืมโอ้พูดไปถึงว่าซาเกตวางอยากให้ซาเกตวางซาก้าเป็นคนยิงคนสุดท้ายเหรอเอาเป็นว่าให้กำลังใจทีมชาติอังกฤษนะครับก็เนี่ยเห็นด้วยแล้วก็รู้จักเปารับจบไหมครับคุณบอลชาติการ
2: เรื่องนี้เราจะไม่พูด
1: ไม่พูดนะไม่พูดนะผมคนหนึ่งครับที่มั่นใจว่าอังกฤษจะเป็นแชมป์โลกจากฟอร์มที่ดูฟอร์มการเล่นมาแล้วก็คุณปีศาจของโต้ครับเหมือนได้ดูนัดชิง3รอบเลยใช่ไหมครับพี่ว่าไหม
0: จริงจริงจริง
2: คุณภาพ4ทีมนี้มันไขว้ยังไงก็ได้
0: ได้ได้หมดเลยใช่
1: จริง
0: อื
1: มสุดยอด
0: สุดยอดครบเครื่องครบถ้วนนะฮะแล้วเต็งหนึ่งสำหรับพวกพี่เป็นใครตอนนี้เราเห็นภาพแล้วเหลือแค่4ทีมแล้วสมทุนต้องส่งโปสการ์ดไปร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลอันดับหนึ่งจะเขียนใครเขียนฝรั่งเศส
2: ผมเขียนฝรั่งเศส
0: เขียนฝรั่งเศสนะ
2: ครับ
1: อาร์เจนตินาได้ไหมอ
0: าร์เจนตินา
2: เพราะอะไรเพราะว่า
1: อยากแหวกเพราะว่าถ้าคนเทฝรั่งเศสไปเยอะแล้ว
0: มันต้องลุ้นเยอะ
1: อาร์เจนตินามันจะมีโอกาสมากกว่า
2: คร
0: ับ โอเคโอเค
1: มองในแง่คณิตศาสตร์
2: นึกว่าพออินฟานติโน่เลยนี
0: ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
2: คือฝรั่งมันแซวกันนะผมเห็นล่าสุดแบบเหมือนแบบซูเปอร์สตาร์ของแต่ละคนแบบมันจะแปลงร่างอ่ะเหมือนแบบฟีลแบบเหมือนแบบฮาร์แลนด์แบบแปลงเป็นจอมานบูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนนี้แปลงเป็นอันเนี้ยแล้วพอมาเป็นเมสซี่อ่ะผมก็เลยเฮ้ยแปลงไปแล้ววะมันแปลงเป็นอินฟานติโน่อันนี้ไม่ใช่ผมทำนะหมายถึงว่าผมเห็นที่ฝรั่งมันทำแบบโคตรแสบอ่ะ
0: เสิร์ฟมาเสิร์ฟมาม
1: ันมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้ให้พูดกันครับว่ามันเป็นอาร์เจนตินาเป็นลูกรักหรือเปล่า
2: ครับ
1: แต่โดยส่วนตัวนะเอาจากที่เห็นส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นลูกรักอะไรนะถ้าลูกรักมันคงไม่ทุรนทุรายขนาดนี้ครับ
2: ครับ
0: ทุรนทุราย
1: จริ
0: งๆแต่ละเกมนี้หนักหน่วงหมด
1: มันเมื่อวานนี้มันมีเดียเลติกมั้งมันพาดหัวข่าวได้แบบเฉียบมากเลยอะแบบว่าบอกเป็นภาษาไทยก็คือว่าอาร์เจนตินาเป็นทีมที่แบบเหมือนกับจะเล่นให้ดีก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดันเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาคือแบบโอ้โหมันก็เป็นพาดหัวที่แบบสะท้อนความเป็นอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับว่าแบบคือทำไมมันจะต้องทุรนทุรายอะไรขนาดนั้นทุกนัดแต่ว่าก็ยังผ่านมาได้ทุกทีเหมือนกัน
0: ใช่ครับหาวิธีการเอาชนะมาได้เสมอ
1: ใช่
0: ในแต่ละรอบนะครับคุณพิชยะบอกอังกฤษปีไหนคาดหวังไม่มากปีไหนไม่คาดหวังมาเฉยอ๋อปีไหนคาดหวังไม่มาปีไหนไม่คาดหวังมาเฉยคุณธีรวีบอกว่าคนอังกฤษเวลาคนคาดหวังเยอะมักจะทำไม่ได้ครับเวลาเจอทีมวันนะเดียวกันแสดงว่าคุณพิชยาก็อาจจะมองว่าเจอ
2: เนี่ยแหละ
0: อาเจนไม่รอดแล้ว
2: เจอเอแล้ว
0: เจอของจริงแล้วจะผ่านได้ไหมเพราะที่ผ่านมาก็ยังไม่เจอทีมใหญ่แต่ว่าตามตรงนะชาติใหญ่เจอนอร์เวย์เจอเม็กซิโกอะไรแบบนั้น
2: อาเจนก็ยังนะใช่ไหม
0: อาเจนก็ยัง
1: ยัง
0: สวิตเซอร์แลนด์อียิปต์ก่อนหน้านี้นะครับ
1: อาเจนนี่น่าจะเป็นรูทที่ดี
2: มาก
1: ที
2: ่สุดเบาสุด
0: จริงจริงจริงจริงครับน่าสนใจก็มาเจอของหนักรอบนี้กันเลยสำหรับทั้งสองฝ่ายนะครับเหมือนเมสซี่อยู่เมเจอร์ลีกสภาพร่างกายดีมาบอลโลกรอบนี้ฟอร์มระเบิดไปเลย
2: ใช่ครับ
0: ภูริพัฒน์นะครับผลงานเยี่ยมมากนะครับพอดีเลยครับหนึ่งทุ่มครึ่งเดี๋ยวพักก่อนสักครู่เดียวนะช่วงหน้ามาเปิดสายพูดคุยกันครับ
3: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้า
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอก Airways สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
3: บอลโลกสตอรี
5: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชรฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการ

0: ทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้าม
2: าติดตามกันต่อนะครับในช่วงที่2ของรายการฟุตบอลลิสต้า XFM 99คนบ้าบอลคอมานะนะครับก็โทรกันมาได้นะครับตั้งแต่เบรกนี้เป็นต้นไปเลยครับ022485936แล้วก็022485937นะครับเช่นเดียวกับ SMS นี่โหส่งมาเยอะเลยวันนี้นะครับ4689899เดี๋ยวพี่โดเราจะจัดการให้นะฮะ
3: ชอบ SMS ชอบวันนี้มากเลยนักเตะอาเจนคนไหนมาจากเขตบางกอกใหญ
2: ่เอ้ยเอาแล้ว
4: นักเตะอาเจนเหรอครับ
2: คนไหนมาจากบางกอกใหญ
4: ่ผมรู้เลย
3: ครับ
4: ลีโอเนลเมสซี
3: ่ไม่ใช่ทำไมเมสซี่ไม่ต
4: อบผมคิดอะไรไม่ออกเลยครับเมสซี่ก่อนเมสซี่คือคำตอบนะเมสซี่ is the answer
3: เฉลยนาฮูเอลโมริโลงงเหมือนกัน
2: นาฮูเอลโมริโล
3: ขยายความให้ผมหน่อยแล้วกันนะคร
4: ับ ช่วยขยายหน่อยฮะ
3: เปาที่ผมหมายถึงคือเปาคูบาซี่นะไม่ใช่เปาของนกเบ
2: นโอเค
3: มาส
2: ว
3: ัสดี
2: คร
3: ับ
2: โอเคครับยอมเยียบนะ
3: สวัสดีพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับสุขสันต์วันเกิดท่านที่เกิดวันนี้ครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์สุดยอดผู้จัดการทีมโรเบโตบาร์ติเนสคริกเบลามี่กิยาโมโอชัวลามินยามาลขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมายตักกี้ FC แม่สอด
2: โอเคโหขอบคุณมากๆครับอ้าโหสายแรกมาพร้อมเลยนะฮะวันนี้เขาจัดตัวสอนใหญ่ให้พี่โดโดยเฉพาะแ
4: อร์ทำไมน้องๆทำแบบนี้กับพี่โด
2: พี่โดมองไม่เห็นสวัสดีคุณสิงโตครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณสิงโตสวัสดีครับ
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: คร
2: ับ
5: ซอสพี่โดครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
5: พี่ยักษ์เดี่ยวอีกแล้วเหรอพี
3: ่แกเจ็บครับแกขามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับไปทดสอบฝีเท้ามาแล้วก็ไม่ผ่านครับเจ็บ
5: จะแซวแกหน่อยว่าแกไปงานของโมโนเมื่อวานแกเต็มหรือเปล่าครับผมเพราะว่าเห็นดวนเหมือนปื้อๆง่วงๆอะไรเงี้ยพ
3: ี่มันเช้าครับพี่พี่สิงโตมันเช้า มันเช้าไปนิดนึงครับ
5: มันตีสี่อะพี่นะมันธรรมดาละพี
3: ่ใช่แต่สนุกนะครับเมื่อวานนี้งานดีอยู่พี่สิงโตไปใช่ไหมครับ
5: ไม่ได้ไปอ่ะพี่ผมมันไม่มีรถส่วนตัวแล้วมันลำบากพี่
3: อ๋อโอเคครับผม
5: แต่พูดถึงว่าถ้าอาร์เจนตินาป้องกันแชมป์โลกได้เนี่ยจะเป็นทีมแรกนะฮะหลังจากฟีฟ่าเปลี่ยนมาเป็นถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัพเนี่ยที่ป้องกันแชมป์ได้นะฮะ
3: ครับใช่ครับ
5: เพราะว่าถ้าถ้วยเดิมเนี่ยมันมี2ทีมที่ทำได้อาร์เจนตินากับบราซิลแต่ถ้วยเนี้ยมีอยู่ทีมหนึ่งที่เกือบจะได้ก็คือฝรั่งเศสแต่ว่า
3: ไม่ได้
5: คราวที่แล้วแพ้ใช้ตุ๊กเพิ่มไป
3: ครับ
5: แต่จริงๆผมดูบอลโลกนัดชิงมาหลายปีครับผมว่าปีที่ล่าครั้งล่าสุดเนี่ยสุดที่สุดแล้วครับพี
3: ่เนาะผมก็เห็นด้วยเห็นด้วยคร
4: ับครบรถมาก
3: ๆอะไรมันจะอะไรมันจะระเบิดภูเขาเผากระท่อมขนาดนั้น
5: โอ้โห
2: ใช่
5: นำ 2-0 แล้วมาตีเสมอ
3: นำอีกรอบก็ยังตามมานะพี่นะ
5: ตามมาดีแล้วแถมทดเวลาของ120นาทีโอ้โหฝรั่งเศสเกือบชนะแล้วจบยุติปิด
3: ใช่ใช่
4: มาเป็นเดโรมัวนี่ก็เป็นฮีโร่แล้ว
5: โอ้ยก็ถือว่าก็ถือว่าสร้างชื่อนะครับพี่มาร์ติเนสเนี่ยที่ว่าเซฟลูกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นแบบเก่งแบบสร้างชื่อเลยเพราะตะก่อนก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะฮะ
3: ใช่ครับ
2: มันยกระดับไปขั้นเลยหลังจากทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับ
3: แต่ว่าผ่านอาร์เซนอลมานะ
2: ใช่ผ่านอาร์เซนอลมา
5: ตอนอาร์เซนอลได้แชมป์ที่อาร์เตต้าได้นี่เขาเป็นตัวจริงหรือเปล่าครับพี
2: ่หมายถึงว่าเอฟเอคัพเหรอเอฟเอคัพเป็นเขาแล้วครับเพราะว่า
4: แบ
2: เลโน่เจ็บนัดเจอไบรตันแล้วก็จบครั้งนั้นเขาก็ย้ายเลยครับย้ายไปแอสตันวิลล่าใช่ครับ
5: คนบอกว่าฟีฟ่าช่วยอาเจนผมว่าทุกทีมแหละครับพี่มันมีได้มีเสียจากการตัดสินแหละพี่
4: ใช่ใช
5: ่ถ้าคุณว่าล็อกเนี่ยคุณไปดูนะเอาที่ผมดูบอลโลกมานะแล้วแบบแมตช์ที่แบบเข้าข้างแบบน่าเกลียดที่สุดนะแมตช์ปี2002ที่อิตาลีเจอ
4: เกาหลี
5: เนี่ยคือทับเลยพี
3: ่ครับ
4: เกาหลีสเปนก็หนักครับ

0: แต่ว่าเกาหลีสเปนเนี่ยคือมันยังไปยิงจุดโทษไงคือโทษมันก็ว่ากันไม่ได้นะเพราะว่านั่นแหละแต่ว่าอิตาลีนี่โอ้โหโดนเหลือทั้ง10ตัวแถมโดโกเดนโกอีก
1: อันจุงวาน
2: ครับ
0: ใช่ครับพี่แล้ววันนั้นนี่โอ้โหบอลใครไปดูนี่คุ้มค่าเลยนะ3ชั่วโมง2คู่เลยพี
2: ่โอ้โหอย่าเรียกว่านั่นเลยครับใช้ความอดทนสูงอยู่ครับ มันเช้าด้วยแล้วมันอากาศมันอบอ้าวนิดๆด้วยความที่คนเยอะๆอย่างเงี้ยครับแต่ในความทั้งหลายทั้งปวงอ่ะผมว่าเตอร์เกิดมาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ไปนั่งดูบอลในสวน
3: เหมือนกันใช่ครับ
2: แล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบบรรยากาศที่ดีเนาะ
3: ดีครับ
2: ดีมากเลยครับดีมากเลย
0: เพราะว่าผมเคยไปดูที่ตอนนั้นพวกแดงเดือดที่ตอนนั้นหลายบริษัทจัดผมไปดูหลายครั้งแล้วครับ
2: ครับ
0: แต่ว่าบอลโลกนี่จำไม่ผิดยังไม่เคยไปดูครับพี
3: ่
2: บอลโลกเมื่อก่อนก็จะจัดคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแหละครับเป็นลานอีเวนต์เป็นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่มา
3: ในสวน
2: ใ
3: ช่ครับ
0: เพราะว่าบอลโลกปีนี้เอาจริงๆนะตอนแรกเนี่ยในมุมผมอะผมคิดว่าเอเอสอะจะถ่ายร่วมกับโมโนบอลโลกแต่ผมคิดว่าเหตุผลที่อันนี้ความคิดเห็นผมนะผมคิดว่าที่เอเอสไม่ได้ถ่ายร่วมกับโมโนเนี่ยเพราะว่ามันกระหันเกินไปอาจจะเตรียมตัวไม่ทันประมาณนี้เพราะมันก่อนแค่วันเดียวเองถูกไหมคร
2: ับ ใช่คร
3: ับ ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: สมมติแข่ง11ได้10หรือวันที่9เนี่ยผมจำไม่ได้มันคงคุยเรื่องธุรกิจไม่ทันนะครับพี่เพราะมันมูลค่ามันเยอะพี่
2: ใช่ครับ
0: นี่ผมมุมหมดมันแล้วพี่3คนนี่ได้จะได้พากันอีกไหมครับเนี่ยมันเหลือ4คู่เนี่ย
1: คงไม่แล้วล่ะครับ
3: ไม่แล้วครับ
1: เป็นเบอร์ใหญ่หมดแล้วล่ะ
3: เป็นเบอร์ใหญ่แล้วครับ
0: ในใจที่อยากให้ใครที่แบบว่าไม่ได้พากมานานแล้วกลับมาพากอีกสักครั้งนึงอ่ะพี่พี่โตพี่ก๊อตพี่โดโน่ครับ
1: หายไปนานเหรอครับ
0: เอาที่เราเคยคุ้นหูเนี่ยแล้ว
2: ผมก็คิดถึง
3: พี่เอกราช
1: พี่หนุ่ย
3: ครับ
1: พี่หนุ่ย
0: ใช่เพราะตอนแกเขาพี่เขาประจำอยู่ที่ทูแล้วผมเป็นสมาชิกอยู
1: ่
0: แกจะพากประจำแกจะมีพี่หมูแล้วปันนานพี่มาร์คสุเดชพี่หนุ่ยเนี่ยเขาจะจัดรายการวันศุกร
3: ์ใช่
0: คือตอนนั้นอะทูได้ลิขสิทธิ์มาถ่ายเองไม่ได้ซื้อต่อนะแล้วแกจะมีก่อนแข่งวันเสาร์เนี่ยเขาจะมีฟิลแต่ชอบแกพากมากนะแต่แบบมันไปเรื่อยๆมันแบบไปเรื่อยๆเลยครับพี่มันไม่ได้มีอะไรแต่จังหวะอะไรแกครับแบบดีมาก
1: ใช่ใช
3: ่ใ
0: ช่เหมือนเราผมก็ไม่นึกนะว่าพี่บิ๊กจ้าแกจะมาพากที่โมโนนะครับพี
1: ่
0: แกก็ไม่ได้พากมานานมากแล้วนะ
1: ครับแต่ว่าพี่สาธิตกับพี่หน่องคุณฉุยก็ผมก็จะต้องยังไงก็ต้องโอเคคือหนึ่งแหละเขาเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่แล้วแต่ว่าสองเนี่ยสมัยเรารุ่นผมรุ่นพี่โดรุ่นก๊อตเนี่ยถ้าดูแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะ
3: ใช่
1: ในช่องฟรีทีวี
3: ทาง
1: สัปดาห์
3: ต้องเขาน
1: ะมันต้องสองท่านนี้อ่ะ
3: ใช่ครับ
2: พี่มาร์คสุรเดชก็คิดถึงอยู่ฮะได้ยินชื่อแล้วก็คิดถึง
0: ไม่พี่มาร์คสุรเดชหายเงียบไปเลยผม
2: ใช่
0: ไม่รู้ว่าแกไปอยู่ไหน
2: ครับไม่ได้ข่าวนานแล้วเหมือนกันครับยังคิดถึงเหมือนกันคิดถึงพี่หมอโอ๊ตด้วยครับนิติกรกาลเว
0: ทอ๋อใช่เพราะพี่หมอโอ๊ตกับพี่หนุ่ยกะลาดอะภาคนัดชิงบอลโลกที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นผมจำได
3: ้โอ้ครับ
2: คิดถึงกัน
0: แต่พูดถึงใช่พูดถึงว่าคนนักพากย์สมัยก่อนเนี่ยใครจะพากย์ได้เนี่ยข้อมูลมันไม่ได้หาง่ายเหมือนเดี๋ยวนี้นะครับพี่ถูกไหม
1: ครับ
0: โอ้โหผมเพราะว่ามันแบบอย่างเนี้ยเรามีมือถือมีเน็ตดีๆเราก็หาได้แล้วแต่สมัยก่อนต้องเอาจากหนังสือมั่งโทรไปถามมั่งอะไรมั่งเนี่ยโอ้โห
3: ครับ
0: ถูกยอมเลยพี
3: ่ความจำอีกโอ้โห
1: ใช่ใช
0: ่ล็อกเกอร์นี่ก็ต้องลื้อกันมาเลยครับพี่ปรับหยิบมาอ่านหยิบมาดูเนี่ยครับพี่
2: ใช่ครับใช่คือนักพากย์ครับถ้าเป็นไม่ว่าจะเมืองนอกหรือเมืองไทยก็คือแต่ละท่านก็ต้องเตรียมข้อมูลอย่าว่าแต่นั้นเลยครับสมัยนี
1: ้
2: พี่โตก๊อตเองไปพากย์หรือว่าเพื่อนๆอะไรเงี้ยในกลุ่มนักพากย์เนี่ยก็ที่เท่าที่ทราบครับแต่ละคนก็มีการเตรียมต้องเตรียมข้อมูลกันอย่างดีฮะเป็นคนจดด้วยซ้ำจดใส่กระดาษ
1: จดแล้วครับ
3: จด
1: ให
3: ้จด
2: เพราะว่าเปิดหน้างานมันเปิด iPad อะไรเงี้ยไม่ทันแล้ว
1: จดเนี่ยมันจะทำให้เราจำด้วยใช่ใช
2: ่ครับ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ฝากบอกพี่ยักษ์ด้วยนะฮะบอกว่าแต่สตาร์ทได้แล้วไม่ต้องไปทดสอบ
1: สตาร์ทได้แหมโอ้ยไม่ได้นะครับมัน
2: นี่กัปตันทีมผมครับนี่กัปตันท
1: ี
2: ม
1: เขาเรียกว่าอาจจะแบบอาจจะมีความสำคัญในเกมใหญ่ๆ
2: บิ๊กเกมเพลเยอร์
1: บิ๊กเกมเพลเยอร์
0: ฝากบอกพี่ยักษ์ให้หายเร็วโชคดีนะครับพี่โตพี่ยักษ์พี่กอนนะครับผม
4: ครับครับขอบคุณมากเลยครับพี่สิงโตสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเรียบร้อยเขาวัดอะไร
2: วัดโมลีโลกยารามครับ
4: โอ้โหยุคลึก
1: ต้องมาก
4: ต้องคนในย่านต้องคนในย่านนะครับนะแล้วเขาสอนคุณบอลนะครับคนท่านต่อไปนะฮะผมชอบตัวสอน
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: คร
4: ับสวัสดีครับสวัสดีคุณบอลครับสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับที่พี่ทั้งสามสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับสวัสดีครับผม
5: เชิญครับ
4: วันนี้เป็นไงบ้างฮะ
5: สวัสดีครับก็พอดีเพิ่งจะหายป่วยมาไม่กี่วันใช่ไหมครับ
2: เป็นอะไรมาครับพี่บอล
5: ไม่สบายครับผมพอดีไปตรวจไปตรวจมาแล้วไม่ได้เป็นไข้หวัดกับโควิดครับก็เลยโชคดีไป
1: โอเคยินดีด้วย
5: อาจจะเป็นโพสงานด้วยหรือเปล่าหรือดูบอลเนี้ยโอ้โห
1: โอ้ไปได้ครับพักผ่อนน้อยเนี่ยเป็นกันเยอะ
5: ใช่ใช่เนี่ยก็เลยแบบว่าอดไปสัมมนากับเขาที่บริษัทเลยผมก็เลยบอกบริษัทบอกว่าโอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ถ้าพลาดรอบนี้ไม่เป็นไรอาจจะเดี๋ยวมีรอบหน้าไป
1: ครับ
5: ก็เห็นเขาบอกว่าเจ๋งคำสนุกไงโอเคโอเคงั้นโอเควันหน้าเขาเรื่องกันดีกว่า
1: ครับ
5: บอดี้มีเตรียมมาแล้วเรื่องแรกเรื่องตลาดเสริมที่แมนยูลงข่าวไว้เมื่อกี้ที่ผมเห็นช่วงเย็นปรากฏว่าเอ้าเป็นเทเลมันโอก็ไม่คาดคิดนะว่าจะเป็นเทเลมันเพราะว่าจริงๆถ้ากองกลางของแมนยูอะคนนั้นก่อนหน้านั้นเป็นเดอันเดอร์สันมาดูแฟนันตอนนั้นลี่อะไรเงี้ยปรากฏว่าอ้าวไม่สมมุติว่าไปสเปอร์คนสองคนไปสเปอร์สองอีกคนหนึ่งไปซิตี้แล้วก็อีกคนหนึ่งดิวร่วมแล้วใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งที่อยู่
1: กับซอนใช่ครับล้มไปแล้วครับล้มเลิกไปแล้ว
5: ใช่ใช่แต่พอมาเป็นยูริทีมันเนี่ยอ้าวพี่ผมว่าถ้าผมไปส่องโปรไฟล์ตัวของทีมมันเนี่ยเขาเล่นอยู่ลีเออร์มาก่อนนะอยู่โมนาโก
1: ใช่ครับ
5: ก่อนจะย้ายมาเลสเตอร์แล้วก็
1: วิลล่า
5: แมนยูกับวิลล่าที่จริงๆผมว่าถ้าแมนยูได้ตัวอย่างเงี้ยผมว่าดีนะเพราะว่าเรื่องของประสบการณ์เรื่องของการคุมแดนกลางเกมเนี่ยผมว่ามันดีมากแล้วพอบวกอันเดอร์สันโตสมาเนี่ยโอ้ยิ่งดีเข้าไปอีกเนี่ยแดนกลางแมนยูมันจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นมันมีความสมดุลนะ
1: ครับ
5: ใช่เพราะถือว่าเพราะยังไงก็ซีซั่นนี้นี่ก็เตรียมเตะแชมเปี้ยนลีกใช่ลีกครับ
1: ครับฮัลโหลครับ
4: ฮัลโหลครับอยู่ไหมครับคุณบอล
2: พี่บอล
1: คือผมว่าแฟนบอลแมนยูหลายคนนะมันอาจจะแบบไม่ได้แฮปปี้ที่สุดนะเพราะว่าด้วยโปรไฟล์ความเป็นชื่อเสียงหรืออาจจะที่เราเห็นในช่วงฤดูกาล2ฤดูกาลที่ผ่านมากับชื่อแบบที่ก่อนหน้านี้จะเป็นเฮเดรสันอาจจะเป็นใครก็ตามที่หลุดมือไปเนี่ยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือด้วยงบประมาณด้วยการพยายามที่อินิออสพยายามจะใช้เงินในแบบที่มันเรียกว่าประหยัดนะแล้วก็ให้มันคุ้มค่าที่สุดแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็เลยมาลงที่2ตัวเลือกนี้นะครับ
5: ใช่ผมมองว่าน่าจะเห็นด้วยมากที่สุดครับ
1: ครับ
5: ครับแล้วก็ในโอเคในประเด็นต่อมาเรื่องกองกลางสมรสเดี๋ยวผมว่าแมนยูอาจจะมีเสริมอีกแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่เห็นมีเสริมโกไปแล้วใช่ไหมครับคนหนึ่ง
1: คาดาโล
5: ใช่ใช่ที่ทำไม
1: เป็นมือสอง
5: ทำไมชื่อเหมือนในเจ้าดาโลเลย
1: จะได้มาให้สับสนกันนะฮะดาโลดาโลดาโลดาโลแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ลงหรอกเพราะว่าดาโลก็คงจะเป็นสำรองของลัมเมนแหละครับ
4: ครับ
5: เอาโอเคแล้วก็อันที่สองเรื่องพรุ่งนี้พูดถึงบอลรอบสี่ทีมเนี่ย
1: ครับ
5: ก็ถ้าผมจะมองไปโฟกัสอีกคู่หนึ่งก็คือวันพุธก็คืออาเจนกับทางอังกฤษ
1: ครับ
5: จริงๆถ้ามองสองทีมเนี้ยมันเคยมีแผงกันมาก่อน
1: ครับ
5: มีแผงกันมาก่อนน่าจะเป็นผมว่าไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลมันเป็นเรื่องของสงครามหมู่เกาะฟอกแลนด์ปี82ถ้าเป็นคริสต์ศักราช1982เขาจะเทียบง่ายกว่าเพราะว่ามันจำง่ายแล้วก็ถ้าจำได้ปีนั้นมันตรงกับบอลโลกสเปนด้วย
1: ครับใช่ๆๆได
5: ้ตรงกันเป๊ะมากแล้วคือเหมือนกับว่าเหมือนคนอาเจนเขาจำฝังใจมากแล้วพอปี86เนี่ยมันก็มีแฮนด์ออฟพอร์ตของมาโดน่าที่บอลโลกแต่เป็นเม็กซิโก
1: ครับ
5: ใช่แล้วมันก็ แต่มันกลายเป็นว่าปี98ก็มีซีมิวเน่กับเบคแฮ
1: ม
5: แล้วก็สมัย2เนี่ยเบคแฮมมายิงประตูซึ่งโหไม่รู้ว่าไอ้คืนมันพูดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมมองอย่างเงี้ยอันนี้มีมุมมองว่ายังไงครับผมอยากถามพี่โดก่อนครับ
2: คู่นี้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
2: คือไอ้สตอรี่ในอดีตนะครับผมว่ามันก็สนุกดีครับจริงๆมันมีย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีกที่พี่โตเคยจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้คือ1962กับ196เนี่ยแต่ว่าผมอยากโฟกัสมาที่ตรงนี้เลยครับที่เกมนี้เลยเอาแค่ว่าความเป็นทีมคุณภาพทั้งสองทีมที่รูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยครับแล้วก็เรื่องของถ้าแบบโฟกัสลงไปอีกเนี่ยครับผมอยากมองแค่จูดกับเมสซี่เลยครับผมอยากมองแค่นี้เลยครับจูดกับเมสซี่ใครจะเป็นแมตช์วินเนอร์ให้กับทีมได้แล้วถ้าสองคนเนี้ยเป็นแมตช์วินเนอร์ไม่ได้ในเกมเนี้ยครับใครที่จะสเต็ปอัพขึ้นมาเพื่อทดแทนกันอย่างอังกฤษเนี่ยมีแฮร์รี่เคนอยู่แล้วใช่ไหมครับที่เป็นเสาหลักอยู่แล้วอีกคนนึงแต่ว่ามันยังมีผู้เล่นคนอื่นๆที่อาจจะเติบอัพขึ้นมาได้อีกครับไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีโกดอนหรือมอร์แกนโรเจอร์สที่ลงมาท้ายเกมที่แล้วเนี่ยก็ทำได้ดีอย่างเงี้ยครับขณะที่อาร์เจนตินาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมตั้งคำถามมาตั้งแต่ต้นทัวร์นาเมนต์แล้วครับว่าพวกเขาอ่ะจะให้เมสซี่แบกทีมไปถึงเมื่อไหร่เงี้ยครับเพราะว่าเมสซี่แบกทีมแทบทุกนัดเลยฮะแต่ว่ามันมี2นัดหลังเนี่ยที่เจอกับอียิปต์แล้วก็เจอกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่เมสซี่เนี่ยเริ่มจะแบบเหมือนอาการออกครับว่าอายุมากแล้วมันแรงมันชักตกอะไรเงี้ยครับมันทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอาจจะไม่ไหวหรือเปล่าวะแต่ว่าสุดท้ายนะอาร์เจนตินาก็ยังผ่านมาได้ด้วยผู้เล่นคนอื่นๆนะครับที่เซตอัพขึ้นมาอย่างในเกมกับอียิปต์ก็เป็นเอโซฟานเดสที่มาหม่งประตูตัดสินให้หรือว่าอย่างเกมเมื่อวานนี้ครับที
5: ่
2: ด
5: ู
2: ใช่ดูในสวนเนี่ยผมก็รออยู่ครับว่าจะมีใครมาช่วยเมสซี่ไหมเพราะว่าลุงแกก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยดูเข้าใจครับผมก็อายุมากเตะบอลก็อาการประมาณนั้นนะครับ
5: ใช่ครับ
2: ประมาณนั้นอ่ะแต่ทีเนี้ยมันมีฮูเลียนอัลวาเรสครับที่แบบทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่ได้ยิงเลยไม่ได้ทำอะไรเลยพูดง่ายๆว่าไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่ว่ากลับมายิงประตูเนี้ยไอ้โกลเด้นบอยคนเนี้ยที่แบบเราว่าแบบเอ้ยเขาจะก้าวขึ้นมาแทนเมสซี่เนี่ยเขาขึ้นมาพอดีว่ะเกมเนี้ยเลยว่ะอะไรเงี้ยมันจะไม่แบบมันมีหลายๆมิติครับที่มันน่าดูในเกมเนี้ยแล้วผมว่ามันน่าจะเข้มข้นไม่แพ้กว่าเรื่องราวในอดีตที่เราพูดถึงกันนะครับ
1: ครับ
5: ครับแต่ลูกยิงของเอาเลนี่ผมเห็นแล้วแบบโอ้โหผมนี่แบบตาค้างเลยผมแบบเป็นลูกที่แบบโอ้โหติดอันดับลูกยิงฟีฟ่าได้เลยบอลโลกได้เลยเนี่ยผม
2: มัน
5: สวยไง
1: มันไม่รู้นะ
2: มีโอกาสได้ประตูยอดเยี่ยม
5: ใช่แต่เสริมนิดนึงอาเจนนี่นะผู้เล่นเนี่ยบางคนอยากจะคนที่ได้รับโอกาสหน่อยไม่ว่าจะเป็นทางจิโอโนสเมลนี่หรือจะเป็นทางปาสอิโคปาสนะครับแล้วก็ลอเซนโซหรืออีกหลายคนอะไรเงี้ยคืออยากให้แบบมีแล้วก็ควรจะให้โอกาสด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมองว่าแกนเหล่านี้บางคนเนี่ยยังพอไปได้ไกลอีกหลายคน
2: ครับอันนี้ต้องมองในมุมเอลันด้วยครับพี่บอลว่าแบบคือสคาร์โลนี่อ่ะเขาต้องโฟกัสวันนี้ก่อนครับวันนี้ก่อนจะถึงวันหน้าเพราะมันมาถึงรอบนี้แล้วครับดังนั้นเด็กๆเนี่ยเวลาของพวกเขามาถึงแน่ๆครับจริงๆผมชอบวาเลนตินบาโก้นะผมชอบมากเห็นวันนั้นแล้วแบบเอ้ยไอ้เจ้าหนูคนนี้มันแสบดีว่ะมัน
1: หน้าตาเอาเรื่องด้วย
2: เอาเรื่องด้วยยังแบบนี้ในใจไอ้ลิเวอร์พูลขาดปีกตรงนี้อยู่พอดีเลยว่ะอะไรเงี้ย
1: เสียเชลซีเซ็นมาแล้วฮะ
2: เสียดาย
1: ครับเพราะว่าในทีมในเครือเขาไงอยู่ซาร์บุกเขาไปสอย
3: ได
2: ้ขอไม่ได้อะ
1: เพราะว่าตอนแรกที่สมัยอยู่ไบตันเขาเป็นแบ็คใช่ไหมครับพอไปอยู่ซาร์บุกมาเป็นมิดฟิลด์เลยเล่นดีเลย
2: ดีซึ่งอย่างเงี้ยครับวันเด็กพวกเนี้ยวันข้างหน้าจะมีโอกาสของเขาอยู่ครับแต่วันเนี้ยต้องเอาวันนี้ให้ดีที่สุดก่อน
1: ครับ
2: มองอย่างนี้นะ
5: โอเคครับผมดูอาเจนแบบไม่ได้คาดหวังเพราะว่ายังเพราะผมมองว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าเพราะว่าคู่แข่งที่เพิ่มทีมด้วยแล้วก็ตัวเต็งที่มันยกระดับทีมมาจากครั้งก่อนมารอบนี้ก็น่ากลัวมากโดยเฉพาะถ้าทางฝั่งของฝรั่งเศสหรืออังกฤษแล้วก็สเปนด้วยก็ไม่แปลกใจว่ามาถึงรอบนี้ว่ายังไงมันก็ต้องความยากมันต้องระดับ

0: พี่อ้นสมทัศน์จดเป็นภาษาอังกฤษเลยครับพี่อ้นพี่อ้นอีกานั่นเลย
1: ทำไมนะ
0: จดข้อมูลภาษาอังกฤษ
2: ใช่ใช่
0: เป็นครูภาษาอังกฤษตัวเลยพี่อ้นสมทัศน์
1: จดข้อมูล
2: โวย
1: อะไรเนี่ย
2: โวยพี่โยนมาผมก็ไม่อะไรเลย
0: ผมก็ร
2: ู้
0: สึกว่าจดโค้ดอะไรผมก็ไปทางนั้น
1: ผมขอโทษที่คลายบอลไม่ค่อยดีนะ
0: คลายบอลวันนี้คลายบอลกันอะไร
2: บอลเฮ้ยอะไรวะหลับหูหลับตาไปเลยนะ
0: คลายบอลยัดตัวอะไรรอบเนี่ยดีนะบอลโลกมีสถิติโค้ดไม่ใช่คนประเทศตัวเองเราได้แชมป์คือไม่มีเลยคุณสรันคนมั่นงั้นถ้า4ทีมสุดท้ายก็อังกฤษก็เป็นชาติเดียวที่ไม่ใช่โค้ชชาติตัวเอง
2: แต่ว่าทุกอย่างมันต้องมีครั้งแรกหรอคร
0: ับ
2: แต่อาจจะยังไม่ใช่ครั้งนี้หรอกนะไปก่อน
0: อยากดูแล้วนะ
1: อังคารฟุต
0: นะเตรียมตัวให้ดีนะครับโอ้ทำไมอังกฤษโค้ชเป็นใครทรงบอลก็ไม่ค่อยต่างครับรู้สึกว่าต่างกันแค่แก้เกมคุณสินมองนะฮะด้วยโอ้คงผมว่าถ้าจินตนาการคำถามนี้คืออาจจะอยากเห็นฟุตบอลอังกฤษที่มันสวยงามกว่านี้ไหมเล่นสนุกสวยงามกว่านี้ไหม
2: สนุกของอังกฤษก็ไม่ได้สวยงาม
0: ใช
2: ่จริงๆไง
0: มันเป็นคาแรค
2: เตอร์ผมว่าด้วยคาแรคเตอร์ของผู้เล่นแหละครับใช่ไหมฮะ
0: ใช
2: ่ผมว่าด้วยคาแรคเตอร์ของผู้เล่นน่ะทำให้มันเขาต้องเล่นออกมาแบบนี้แล้วก
0: ็
2: สิ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือสุดท้ายแล้วอะเยพอถ้าคุณเลือกตัวคุณคิดว่าเป็นตัวจบอย่างทูเคิลเนี่ยสิ่งแรกที่อยู่ในหัว FA มันไม่ใช่วิธีการเล่นอ่ะม
1: ัน
2: คือผลลัพธ
0: ์โอเคครับ
2: คุณเดลิเวอร์ผลลัพธ์ได้ผมว่านั่นน่ะคือสุดยอดนี่แหละเป็นการเล่นถูกต้องของเรา
1: วิธีการอะไรก็ได้
2: ใช่ให้ไปถึงเป้าหมาย
0: ถูกต้อง
1: คือในความทรงจำครับอังกฤษที่เล่นได้สวยอ่ะผมจะคิดถึงปี96เชอรี่เวนเ
2: ทลเล่นบอลสนุก
1: เทลเทล
2: จริงๆยุคยุคสเวนน่ะยูโร2004ก็เล่นสนุกผมว่าอันนั้นน่ะเล่นสนุกแต่ว่าด้วยสไตล์สเวนเขาไม่ได้เป็นคนที่เนี๊ยบด้านแท็กติกนะมันก็จะหลวมๆนิดนึงมีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็อาจจะไปไม่ถึงดวงดาวแต่ผมคิดนะว่าในยูโร2004อ่ะถ้ารูนี่ไม่เจ็บในเกมกับโปรตุเกสอ่ะผมว่าอังกฤษชนะได้นะ
1: มีโอกาส
2: เพราะรูนี่ทัวร์นาเมนต์นั้นมันคือแบบ
1: ล้างท้อง
0: สกอร์โลกัน
1: สกอร์โลกัน
2: เด็ก18อ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: ก็พูดสกอร์โลกันเนี่ยพรุ่งนี้กินข้าวหมูแดง
0: โอ้โหเทอร์รี่เวอร์เนเบิลมีใครในทีมบ้างครับเนี่ย
1: สตีแฟนคอนามา
0: สตีแฟนคอนามาแล้ว
1: เดเรนเอเลตัน
2: เชียร์เลอร์เชลลิงแฮม
0: เชียร์เลอร์เชลลิงแฮมนะครับ
1: ใช่
2: เชียร์เลอร์เชลลิงแฮมคู่หน้าดาเรนเอเลตันปีขวา
1: แมกก้าปีกซ้าย
2: แมกก้าแล้วก็แบตตี้
1: เดวิดแบตตี้
0: ที่อยู่ลีกใ
1: ช่ไหม
2: แกสคอยที่กระดกยิงสกอตอ่ะ
0: อ๋อโอเค
2: ครับแบ็คขวาแกรี่เนวิล
1: แบ็คซ้ายยังเป็นแกรมเลอร์โซไหม
2: ใช่
0: แกรมเลอร์โซ
2: เบ็คไม่ติดนะเบ็คไม่ติดเบ็คไปติด98
1: ยังเด็กอยู
2: ่เบ็คไปติด98
0: คลาสสิก
2: โกก็เดวิดซีแมน
0: โอเค
1: คลาสสิกสิก็30 ปีแล้วนะ
0: 30 ปีแล้วอ่ะ
2: ใช่เพราะว่าหนึ่ง
0: ผม5 ขวบตอนนั้นอ่ะ
2: ครับไม่ต้องย้ำไม่ต้องพูด
0: เลยนะพี่ดูบอลกันรู้เรื่องแล้วอ่ะพี่ด้วยบวกอายุกันนะ
1: โอ้ยอย่าว่าแต่ดูบอลเลยพี่โตจีบหญิงแล้วตอนนั้นอ่ะ
2: ผมเพิ่งมา2
0: โยนกันแล้วตอนนี้
2: ตอนนั้นยังเล่นเกมกับอ่านการ์ตูนอย่างเดียวเลยฮะ
0: เด็กดี
2: ทุกวันนี้ผมกลับบ้านไปผมก็เล่นเกมเดียวผมไม่ได้ไปไหนเลย
0: ครับผมนะฮะไม่ได้แก้ตัวนะพี่ชายผมไม่ได้แก้ตัวนะฮะ
2: พูดความจริงครับพูดความจริง
0: ครับผมมีคนบอกอาทิตย์หน้าพี่ยักษ์ต้องมาแล้วครับแต่ว่าโดน2อาทิตย์ติดแล้วนะ
1: เดี๋ยวบอกให้ไม่ใช่2 3แล้ว
0: โดน3แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: พี่โดมา3ทีบอลโลกครั้งนี้เตะเช้าก็เลยแบบมีเวลาจัดแบบในสวนอะไรเงี้ยต่างจากที่อื่นที่กลางคืนก็ต้องจับแบบอพับบาร์ในฮอว่าไปแต่ผมว่าฟิลดีนะฟ
1: ิ
0: ลดีกว่าที่คิดแบบเยอะมากผมไปคู่ตีสี่ผมยอมรับเลยว่าไปกับแฟนไปกับเพื่อนว่าน่าจะไม่เยอะมากหรอกมั้งอ
2: าจจะเหงาๆหรือเปล่
0: าน
2: ะ
0: มีพื้นที่ชิวๆนั่งสบายๆโอ้โหไปถึงแน
2: ่นแล้ว
0: เต็มเลย
1: ก็จะเคยอยู่ในสวนเวลากลางคืนปะ
0: ไม่เคย
1: เลยใช่ป่ะ
0: ไม่เคยครับ
1: ในความทรงจำพี่อ่ะพี่เคยวิ่งในสวนตอนทุ่มสองทุ่มอ่ะ
0: ครับผม
1: โคตรน่ากลัว
0: โคตรน่ากลัว
2: อันนี้สวนไหน
1: ไ
2: หม
1: ครับว่า
2: อ๋อครับครับ
1: แบบว่ามันจะมีช่วงที่มันแบบมืดๆยาว
2: ๆครับ
1: มันแบบในความรู้สึกว่าตอนที่เขาประกาศว่าจะแบบดูบอลตอนตีสี่ผมแบบ
2: จินตนาการไม่ออก
0: เหงาแน่เลยนะ
1: ได้หรือวะอะไรเงี้ยแต่ดี
0: ครับดีเวิร์กผมว่ามีโอกาสจะมีอีกนะ
2: ครับ
1: อยากให้มี
0: เห็นเขาว่ารอบรองนี่ก็จะมีแต่ว่าจะเป็นสถานที่ปิดแต่รอบชิงเนี่ยอาจจะเป็นสถานที่เปิดเดี๋ยวรอเขาประกาศแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ
1: เ
0: ป็นโค้ชทางกรุงเทพนะครับจนถึงตอนนี้ทูเคิลยังโดนวิจารณ์เรื่องเรียกตัวผู้เล่นอยู่ ถ้าถึงแชมป์เสียวิจารณ์จะเปลี่ยนบ้างไหมครับ

0: เปลี่ยนแน่นอน
1: จะไม่พูดถึงแล้วล่ะ
2: เขาลืม
1: เขาเฉลิมฉลองเดียวครับ
2: แล้วแต่เลย
1: แต่ว่าถ้ามันไปไม่ถึงเป้าหมายยังไงเรื่องนี้มันต้องถูกกลับมาคุย
2: ถูกต้อง
1: ในทางตรงกันข้ามถ้าไปถึงเป้าหมายเรื่องเดียวกันนี้จะถูกยกเป็นข้อดีทันทีว่าดูสิ
2: กล้าตัดสินใจ
1: กล้าตัดสินใจเนี่ยเออแต่ถ้าไม่ได้ถึงเป้าหมายเนี่ยดูสิการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันส่งผล
2: ทำไมไม่มีโคพาร์เมอร
1: ์โคเดนที่จะสามารถเล่นจังหวะแบบนี้นี่ออกมา
0: ทำไมไม่มีเทรนด์แบ็คควายมีปัญหา
1: แบ็คควายทำไมไม่เรียกมานะอะไรอาจจะเป็นจุดเด่นในเรื่องของการเติมเข้าไปหมกอ่ะส
0: ุ
1: ดท้ายครับผลลัพธ์เท่านั้นที่จะบอกว่าเขาจะเป็นฮีโร่หรือว่าซีโร่
0: แต่ to be fair ผมว่าพามาถึงรอบนี้ครับด้วยผลงานประมาณเยี่ยม
1: เยี่ยมกว่าที่คิดเยี่ยมกว่าที่คิดใช่
0: เยี่ยมกว่าที่คิด
2: ผมเพิ่งดูองรีวิเคราะห์ซาลาตันเขาพิธีกรผู้หญิงเขาถามว่าใครเป็น MVP เกมล่าสุดที่อังกฤษชนะจูดไหมหรือใครไหมองรีบอกว่าโทมัสทูเคิลเพราะว่าเขาก็มองว่ากล้าตัดสินใจเปลี่ยนตัวที่คนบอกขัดใจนั่นแหละแต่สุดท้ายถ้าคุณพาผ่านได้เขาให้โทมัสทูเคิลเขาอะไรเงี้ย
0: ใน The Athletic มันมีบทวิเคราะห์อันนึงเขาบอกว่าตอนแรกเปลี่ยนชุดแรกเนี่ยไม่ค่อยดีทำให้ทีมแย่ลงแต่ว่ายังแก้อีกรอบนึงได้คร
2: ับผมแก่เราตอนนี้เราก็ต้องแก้แล้วเหมือนกันเราต้องไปฟังเบรกก่อนนะครับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ข่าวต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้าครับ
3: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้า

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีสำหรับโคหนึ่งคู่ที่ปล่อยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวนางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตโอกาสนี้ปล่อยนกเขาชวา70ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอดและปลาเทพาจำนวน 390,000 ตัวซึ่งกรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไปมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถวันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569มีคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าร่วมพิธีโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเมื่อปี2538ภายหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เพื่อเป็นองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการทรงวางแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการบรรเทาทุกข์ฟื้นฟูอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อประชาชนผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องมีภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันสนับสนุนเชื่อมโยงเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจร

0: าลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้า
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อฟก๊อฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: กลับไปตามกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับของฟุตบอลลิสต้า XFM 99คนบ้าบอลคอมันนะครับเราก็เจอทุกวันจันทร์นะครับ1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็สามารถโทรเข้ามาคุยกันได้ครับหมายเลข022485936และ022485937นะครับส่วน SMS ก็หมายเลข4689899นะครับช่วงนี้ยังอยู่กับพี่โตซันเดย์พี่โดโดลูกแม่กิ่งและผมกอดกุนเนอร์ครับ
4: เนี่ยพี่นกปีศาจแดงบอกว่าแอบฟังอยู่นะครับสวัสดีครับพี่นก
3: สวัสดีครับคนที่ช่วยบอกเทคนิคนะ
5: ครับ
3: เทคนิคการโทรว่าต้องทำอย่างไรบ้าง
4: ส่วนแรงก็บอกเลย
3: ส่วนแรงนะฮะคือตัวท็อปด้านการโทรนะติดตลอดนะฮะผมมีคนบอก4ปีข้างหน้ากลับมาเวลาพรามไทม์เวลายุโรปแอฟริกานะฮะแล้วก็ 4-8 ปีที่แล้วกาตาร์รัสเซียเวลาก็ดีเหมือนกันหมายถึงว่าชอบแบบช่วงค่ำอะไรอย่างงี้มากกว่านะช่วงดึกนะเรียบร้อยเรื่องทูเคิลคุยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอสายมาโอ้นี่ก็ขาประจำของเรานะครับพี่กฤตนะครับสวัสดีครับพี่กฤต
6: สวัสดีครับ
4: สว
6: ั
4: สดีครับพี่กฤตครับ
7: ครับสวัสดีครับพี่3ทหารเสือ
3: ครับสวัสดีครับ
4: แต่ดันตะยังไม่อยู่นะครับดันตะยังเจ็บเข่า
7: ไม่เป็นไรครับก็ขออวยพรให้พี่ยักษ์หายไวๆนะฮะ
5: ครับ
4: เดี๋ยวบอกให้นะครับ
7: ก็ไม่รู้ว่าสงสัยไปเล่นบอลได้โดนเสียบหรือเปล่าเลยเขา
4: แกไปทดสอบฝีเท้าครับพี่เกรดไปเหมือนกับเทสรองเท้าอะไรเงี้ยครับแล้วอาจจะเคลื่อนไหวผิดจังหวะนิดนึงอะไรครับแต่ว่าก็แกบอกว่าดังกรึบก็เลยเป็นกรึบที่ต้องระวังนิดนึงอะไรเงี้ยครับช่วงนี
3: ้ครับ
7: ไม่เป็นไรฮะผมว่าทั้งพี่โดพี่โตแล้วก็พี่กอก็โอเคก็ดีเลยมี3คนนะถ้าจะเอา4คนก็เป็น4ฐานเสียไปเลย
3: ครับผม
7: ตอนนี้ก็ผมได้ฟังที่พี่โตพูดเรื่องทีมชาติอิตาลีใช่ไหมครับที่มีข่าวว่ามาลดินี่เป็นประธาน
5: ครับ
7: ฮะแต่ผมว่าก็น่าสนใจนะถ้าผมว่าถ้าเป๊ปมาคุมนี่ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นและทำให้วงการฟุตบอลอิตาลีตื่นเต้นนะครับแต่มีอันนึงที่ผมว่าที่พี่โตยังไม่ได้พูดแต่มีอีกคนนึงที่ผมว่าในศึกยูโรครั้งหน้าเนี่ยถ้าโค้ชมีเจเกนครอปเยอรมันนะครับสมมุตินะครับถ้าเจเกนครอปเยอรมันเป๊ปอิตาลีนะครับทูเทลอังกฤษฝรั่งเศสก็มีซีดาน อย่างนี้พี่มองยังไงครับคิดว่าจะสนุกไหมในการ
3: คุ
7: ยกันทีนี
3: ้สนุกมากครับ
5: คือใช้คำว่าอะไรล่ะมันเป็นดรีมทัวร์นาเมนต์นะโอ้โหแต
3: ่
5: นะขาดแค่ว่ามูรินโญ่อะ
4: จะมาด้วยไหม
5: เพราะว่าตอนนี้เป็นจอร์จเชซูสแล้วก็มูรินโญ่เขาคุมมาดริดนะฮะก็อาจจะขาดไปหนึ่งตัวละคร
3: จริง
7: คือพี่บอกยังไงครับพี่จอร์จเชซูสที่เขาเป็นผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสล่าสุดและเขาหวังว่าอยากให้คริสเตียโนโรนัลโดกลับมาคืออยากถามพี่ทั้งสามคนครับว่าถ้าพี่เดโรนัลโดเนี่ยอยากจะกลับมาทีมชาติต่อไหมครับ
5: ถ้าเป็นผมผมไม่มาแล้วล่ะผมรู้สึกว่ามันสุดแล้วสำหรับเราเพราะว่าไม่ใช่ว่าอะไรนะประเด็นคือผมว่าร่างกายเขามันแบกฟุตบอลระดับนี้ไม่ได้อะเพราะว่าถ้าเขายังเล่นอ่ะยังไงเขาก็ต้องเป็นตัวจริงอ่ะแล้วมันเราก็ไม่อยากให้ถ้ายิ่งในมุมมองแฟนบอลที่เป็นแฟนบอลโรนัลโดเราก็ไม่อยากให้แบบแฟนบอลมาด่าโรนัลโดใช่ไหมโอ้โหเนี่ยลงไป
3: มาโดนเปล่า
5: โดนด่าโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่อยากเป็นแบบนั้นผมว่าถ้าผมเป็นโรนัลโดนะผมก็คงจะอำลาแล้วผมคิดว่านั่งคิดนอนคิดในช่วงซัมเมอร์แล้วก็คงจะถึงเวลาแล้วนะอย่างน้อยเราก็นำแชมป์เมเจอร์แรกให้ประเทศได้ปี2016อะไรเงี้ย
3: ครับ
5: แล้วก็เราทำเท่าที่อะไรล่ะพระเจ้าพลังกายพลังใจเราจะพระเจ้ามอบให้เราก็ทำเต็มที่แล้วนะผมว่ามันอาจจะสุดแค่นี้
3: จังหวะลงให้สวยดีกว่า
7: อาร์เซนอลเวนเกอร์ครับได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องบอลโลกครั้งนี้เขามองว่าฝรั่งเศสเนี่ยคือจะเป็นแชมป์แล้วเขาบอกว่าทีมนึงที่จะปราบคือหลายสื่อเขาบอกว่าโอ้ยจะมีคำถามมากมายว่าจะมีทีมไหนที่จะปราบทีมชาติฝรั่งเศสได้แต่อาร์เซนอลเวนเกอร์บอกว่ามีทีมนึงที่เขามองที่สุดเลยก็คือสเปน
5: ครับ
7: เพราะว่าเขาอาร์เซนอลเวนเกอร์บอกว่าสเปนเนี่ยมีวัฒนธรรมฟุตบอลที่ดีและมีเทคนิคดีกว่าทีมชาติฝรั่งเศสนะครับโอเคผมยอมรับว่าทีมชาติฝรั่งเศสยอมรับจริงว่าเกมลูกนี้สุดยอดทำให้ผมนึกถึงใครรู้ไหมฮะ 3R และ 1K ก็คือ 3R พวกโรนัลโดก็คือเหมือนเอ็มบัมเป้เหมือนโรนัลโด R9ใช่ไหมฮะโอลิเซ่ก็คือโรนัลดิโญ
5: ่ครับ
7: เดมเบลเล่อาจจะเป็นดิวาลโดใช่ไหมฮะส่วนดิวดูเออาจจะเป็นกาก้า
5: ครับ
7: อันนี้ผมถามพี่ทั้งสามคนครับว่าพี่ผมพูดเมื่อสักครู่ที่อาศัยเพื่อวิเคราะห์ว่าฝรั่งเศสจะได้แชมป์แต่ว่าทีมเดียวคือสเปนเนี่ยพี่ก๊อตหรือพี่โตหรือพี่โรดคิดยังไงกับที่อาศัยเวนเกอร์วิเคราะห์ครับว่าฝรั่งเศสจะได้แชมป
4: ์โดยพื้นฐานของเวนเกอร์เป็นคนฝรั่งเศสก็เอียงนิดๆได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วโดยเอาพูดกันแบบจริงจังเนี่ยเวนเกอร์เป็นไม่ได้เป็นแค่โค้ชฟุตบอลนะครับเวนเกอร์เป็นนักปราชญ์ของโลกฟุตบอลผมว่าในมุมมองที่วิเคราะห์มันฟังขึ้นครับแล้วเราก็เห็นด้วยตาอยู่แล้วว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นทีมที่ครั้งเนี้ยเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วผมชอบที่พี่กฤตพูดมากคือว่าเปรียบว่ามันเหมือนกับเราได้เห็นบราซิลในยุคปี2002อีกครั้งนึงอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับแล้วก็ในมุมของเวนเกอร์ที่บอกว่าถ้าจะมีสักทีมนึงแล้วอาจจะเป็นสเปนเนี่ยก็เป็นไปได้อีกเช่นกันครับผมเปรียบอย่างนี้ได้ไหมครับพี่กิตว่าคือสเปนเนี่ยเหมือนกับทีมที่เป็นชาติที่เหมือนกับมีโรงเรียนฟุตบอลที่ดีแบบเรียนแบบเป็นแบบแผนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยในยุคนี้นะครับมันเป็นผู้เล่นที่ประกอบมาจากการเล่นด้วยสตรีทฟุตบอลครับซึ่งมันมาจากเรื่องของวัฒนธรรมไม่ใช่วัฒนธรรมมันคือเรื่องของผู้อพยพครับพี่กิตผู้อพยพที่มาจากชาติอาณานิคมต่างๆของฝรั่งเศสเนี่ยถ้าไม่อยู่กันในฝรั่งเศสโดยเฉพาะที่ชานกรุงปารีสเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับที่มีหลายๆชาติรวมกันแล้วคนพวกนี้ครับเด็กๆเหล่านี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผ่านเกมฟุตบอลที่เตะกันมาข้างถนนแบบเนี้ยมันจะเป็นฟีลที่คล้ายกับเราเคยเห็นบราซิลที่เล่นในฟาเวล่าในชุมชนในอาร์ตของเขาอย่างเงี้ยครับคือฝรั่งเศสตอนเนี้ยเหมือนกับก้าวขึ้นมาแทนบราซิลในจุดที่เคยอยู่ตรงนั้นแล้วจริงๆเนี่ยครับประมาณนั้นอันนี้ที่ผมมองนะครับ
7: คือพี่กำลังจะมองว่าฝรั่งเศสก็คือบราซิลแห่งยุโรป
4: ใช่เป็นบราซิลในยุคใหม่เนี่ยครับ
7: ใช่ในรอบรองเนี่ยก็ผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมดูบอล

0: โลกมาหลายสมัยและเป็นครั้งแรกที่สี่เต็งทีมนี่เข้ามาพร้อมกันหมดเลย
1: ครับ
0: แต่มีอันนึงที่ผมรู้สึกผมดูในเกมโดยเฉพาะเกมกับอาร์เจนตินาอียิปต์เนี่ยคืออย่างนี้นะครับผมมองบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอันนี้ผมมองในส่วนตัวผมเนี่ยคือจริงๆอ่ะเพราะว่าอาร์เจนตินาก็สมควรชนะนะเพราะว่าจากที่ไปร้อง 2-0 มาชนะ 3-2 นี่ด้วยฝีมือจริงแต่ว่าผมมองว่าอียิปต์เนี่ยไปวิจารณ์ว่าผู้ตัดสินไม่ดีแล้วก็ไม่ยุติธรร
1: ม
0: ผมมองว่าเหมือนกับคล้ายๆว่าผู้ตัดสินและฟีฟ่าเนี่ยมีแผนอย่างนั้นหรือเปล่าว่าอยากจะให้ทีมใหญ่เข้าไปรอบลึกๆมากกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องผลธุรกิจด้วยเพราะว่าถ้าหากทีมตัวเต็งเข้ารอบไปลึกๆเนี่ยมันจะทำให้กำไรมากขึ้นอันนี้พี่มองยังไงครับ
2: คือเราพูดยากนะเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานแบบอะไรล่ะที่มันชัดเจน
1: ชัดเจน
2: อย่างการตัดสินอย่างเงี้ยเราก็ได้แค่สมมติว่าถ้าคนมองแบบนั้นก็อาจจะมองแค่เป็นข้อสงสัยอ่ะหรือจุดเออ่ะใช่ไหมครับแต่เราไม่มีหลักฐานว่ามันอาจจะเกิดจากอันนี้ก็ได้เช่นทำไมการตัดสินลักษณะฟาวให้กันที่อาเจนไปทำเขากับที่คนมาทำสายอาเจนไม่เหมือนกันเราจะมองว่าหนึ่งทีมงานผู้เสียงจะคนละชุดนะครับเพราะนั้นพี่จะวิจารณญาณหรืออะไรเงี้ยก็คนละแบบ
1: ครับ
2: สองก็คืออาจจะเกิดจากเขาเรียกว่าความผิดพลาดในเชิงเทคนิคหรือความผิดพลาดโดยสุจริตไม่ได้ตั้งใจให้มันตัดสินใจพลาดแต่อาจจะมองพลาดหรืออะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้แล้วบังเอิญว่ามันส่งผลให้อาร์เจนตินาได้ประโยชน
1: ์
2: นะครับมันอาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือเราไม่มีหลักฐานแล้วครับว่าไอ้ผู้เสียงคนนี้ฟีฟ่ามันสั่งแล้ว
1: ใช
2: ่เฮ้ยเอียงให้อาร์เจนตินาเว้ยหรือเอียงให้กับอังกฤษนะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้แฟนบอลรู้สึกสงสัยได้เช่นเฮ้ยไอ้บอลที่อังกฤษเกมอังกฤษกับนอร์เวย์ที่บอลมันเหมือนไปโดนสายเคเบิลอ่ะ
3: ครับ
1: ครับ
2: แล้วทุกคนก็เห็นว่ามันไปโดนเปลี่ยนทิศทางนิดนึงซึ่งตามกฎก็คือถ้ามันไปโดนออบเจกต์ภายนอกคือมันจะเดดบอลทันทีต้องดรอปบอลปรากฏว่านี่ก็เล่นต่อแล้วยิงประตูฟีฟ่าก็มาชี้แจงว่านี่ไงไอ้สัญญาณชี้ของลูกบอลมันไม่สัมผัสอะไรนี
1: ่
2: ใช่ไหมครับพอเขาเอาหลักฐานตรงนี้เราก็พูดไม่ออกอ่ะ
1: ใช่
2: ไหมเพราะว่าหลักฐานในเชิงวิทยาศาสตร์มันบอกว่ามันไม่โดนนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าใช่จริงๆหรือเปล่าว่าไอ้ภาพนั้นนะแต่เราไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกได้ว่าเขาจงใจให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วอ่ะจริงๆเนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้ยมันได้ประโยชน์ต่อฟีฟ่าแน่นอนเพราะบอลบิ๊กมันจะเกิดบิ๊กเกมขึ้นเยอะแล้วมันจะน่าตื่นเต้นกว่า
1: โดยชื่อชั้นของทีมที่เข้ารอบ
2: ใช่
1: แต่ว่าฟีฟ่าได้ประโยชน์ไหมได้แน่นอนแต่ว่าไอ้ข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันยังไม่แบบถึงขั้นชัดเจนว่าโอ้โหอันนี้มันพลาดแบบให้อภัยไม่ได้ในการฟาวแต่ละครั้งในมุมผมนะแล้วมันเป็นจุดที่โอเคมันก็จะมีทฤษฎีสมคบคิดต่างๆอยู่แล้วผมว่าในทุกทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์ระดับชาติเนี่ยจะถูกโยงกันอยู่เสมอแล้วผมว่ากับสถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นแบบที่พี่โตบอกครับ
2: แต่อันนึงเนี่ยที่ผมว่าด่าได้แน่ๆนะคือการเขาเรียกว่าอะไรล่ะพักโทษฟลอรินบาโลกูน
1: อันนี้ชัดอันนั้นชัดใช่
2: อันนี้เอาออฟโนเวียได้เหรออ
1: ันนี้น่าเกลียด
2: ครับ
0: นี่ผมได้ฟังข่าวต่างประเทศหนึ่งเหมือนกับว่าฟีฟ่ากำลังจะพิจารณาว่าในฟุตบอลโลกปี2030ใน4ปีข้างหน้าเนี่ยจะขยายจากทีม48ทีมเป็น64ทีมนะครับและเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ผมว่านักเตะที่ผมว่าน่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้ก็คือเทเนเรสเนอร์อาโนเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เลี้ยงไม่ดีแหละไปเสริมแดนเซอร์ดัมฟรีมาด้วยผมอยากถามใน2ข้อนี้ไอ้เรื่องที่เป็น48ทีม64ทีมและอีกข้อก็คือถ้าพี่เป็นเทนาโนเนี่ยแล้วพอรู้เดเซนแนฟรีเข้ามาแล้วเนี่ยมันยังทำให้เกิดความกดดันต่อเทนไหมครับ
3: ถ้าเทรนเนี่ยเรื่องเทรนแน่นอนครับมีคู่แข่งเข้ามาแล้วเป็นคู่แข่งในเกรดที่ผมว่าใกล้เคียงกันนะครับหรือว่าอาจจะดูดีมีประโยชน์กับทีมในภาพใหญ่กว่าด้วยซ้ำเนี่ยเทรนมีได้รับเอฟเฟกต์แน่นอนครับแต่ว่าถ้าเป็นผมนะเป็นผมเนี่ยผมคิดว่าผมอยู่ต่อครับสู้ต่ออีกปีหนึ่งอย่างน้อยครับเพื่อพรูฟว่าแบบเฮ้ยเราพิเศษนะเราไม่ได้เป็นแบบผู้เล่นธรรมดาอะไรแบบนี้นะครับส่วนเรื่อง48เป็น64ทีมเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นแค่การโยนหินถามทางไปก่อนในครั้งนี้ครับผมว่า โอกาสที่ถ้ามันจะมีการขยายจริงๆนะครับผมว่าต้องคุยกันอีกยาวแล้วก็อาจจะไปจบที่ปี2034ก็ได้ครับที่ซาอุดีอาระเบียประมาณนั้นนะครับพี่กิตอันนี้พี่โตว่าไง
2: มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แหละครับเพราะว่าเขาก็พุ่งตรงหาเงินนะครับแบบมันเยอะอะแต่สำหรับผมมองว่า48มันก็เต็มข้อแล้วนะ
3: เหนื่อยละแค่นี้
2: จริงจริง
3: เหนื่อยละ
2: ผมว่าพอแล้วจริงไม่อยากให้ขยายแล้ว
3: ครับ
1: มากไปครับใช่เดี๋ยวหนีดีกว่าใช่ครับ64
0: บอกอยากดูฟุตบอลปี1เดือนอาจจะเป็น2เดือน
1: ใช่ครับส่วนตัวนะครับ
3: คือจากปกติอะครับพี่เกรดประมาณสักเดือนนึงเนาะ30วันเนี่ยนะครับ
2: 30วันส่วนใหญ่
3: ตอนนี้39วันแล้ว
2: ครับ
3: ผมเขียนในผมเขียนเป็นเหมือนคอลัมน์ในฟุตบอลลิสต้าทุกวันนะครับในเพจอ่ะนะ
0: ผมคือที่ผมรู้สึกคือ
3: ครับ
0: คือผมนี่ผมรู้สึกคืออย่างงี้เหมือนกับทาง FIFA เหมือนแล้วก็ทาง UEFA เนี่ยคล้ายๆว่าเหมือนกับไม่ค่อยปกป้องนักเตะเท่าไหร่จะมีครับคือมาพอมาเพิ่มโปรแกรมเข้าไปเนี่ยทำให้นักเตะแทบไม่มีเวลาวันหยุดเลยอันนี้พี่ทั้ง3คนมองไงว่ามันเป็นเรื่องธุรกิจมากเกินไปไหมและบางทีอาจจะทางฟีฟ่ายูฟ่านี่ไม่ค่อยปกป้องนักเตะทำให้นักเตะเนี่ยโดยเฉพาะทีมหัวแถวนี่มีโปรแกรมถี่มากขึ้นแล้วก็ทำให้กรอบทำให้รู้สึกว่านักเตะเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาความเป็นสุดตัวเลยนี่มองยังไงครับ
2: จริงเลยครับจริงจริงมากๆด้วยเพราะว่าเอาง่ายๆในอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะเราก็จะเห็นว่าขยายโปรแกรมขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมฮะพอมันกลายมาเป็นลีกเฟสมาถ้ามันคิดไม่ใช่หรอกคุณใช้แมตช์เพิ่มมากขึ้นง่ายๆเลยไม่ต้องมาอ้างอะไรหรอกใช่ไหมครับแล้วแต่ละประเทศแต่ละองค์กรก็เพิ่มแมตช์เพิ่มแมตช์เพิ่มแมตช์นะครับวลานเอ่ยผู้เล่นคนอื่นเอ่ยก็มันเขาก็อ้างว่าอ้าวแมตช์เยอะรายได้เยอะไงคุณก็ได้ค่าจ้างเยอะแต่ผมว่าถามนักเตะบางทีแบบจริงๆแค่ได้พอแล้วพอแล้วล่ะคือให้ได้ใช้ชีวิตบ้างให้แฟนบอลได้พักด้วยไม่ใช่อะไร
3: เราก็ดูกันเหนื่อย
2: จริงผมว่ามันปริ่มๆแล้วมันจะปริ่มๆลิมิตที่มันจะรู้สึกว่ามันเฟื่อละนะ
0: ครับก็ขอบคุณนะครับทีมพี่ทั้ง3คนแล้วก็อวยพรให้พี่ยักษ์เก็บเบลสูตรให
2: ้เจริญ
0: ได้รับทุนทีมทั้งพี่โดทั้งพี่กอสแล้วก็ทั้งพี่โตก็ขออยู่กับวงการลิสต้าแล้วก็ฟุตบอลไปยาว
2: ๆได้ครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่กิตขอบคุณมากๆเลยนะครับ
3: พี่กิตไม่อวยพรนะผมจะไปขายหมูปิ้งแล้ว
2: ลาบลาบ
1: ลาบนะครับไปร้านอาหารอีกแล้วนะครับมาดูสายต่อไปครับพี่โดนี่คนร่วมส่วนอยู่นะติดต่อพี่โดได้นะมาดูสายต่อไปครับพี่บอลสาริกานะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่บอลครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
4: ครับอยากได้เด็กผมนะครับ
2: บูโน่กีมาไ
1: รครับ
2: พี่บอลตั้งราคาเท่าไหร่วันก่อนผมจำไม่ได้นะ
1: โอกาสปล่อยไหมพี่บอล
4: ร้อยครับร้อย
1: โอ้โหตายแล้วงบไม่ถึงเลยครับเท่าร้อยเนี่ย
4: เอาโจลินตันเหรอครับโจลินตันก็มีนะครับ
3: โจลินตัน
1: โจลินตัน
2: แบ็กซ้ายได้ไหมลุยส์พอ
1: ลุยส์
4: พอพอไม่ขายครับพอเด็กท้องถิ่น
1: พอเก็บไว้นะฮะ
2: พี่บอลเป็นไงบ้างครับสถานะการนิวคาสเซิลตอนเนี้ย
4: ก็ดีครับได้รางวัลจากติดเนาะ
1: เงินเยอะนะพี่นะ
4: ฮะแล้วก็ไปหาซื้อเด็กๆนะปั้นไว้แล้วก็ไปขายต่อตัวละร้อยตัวละร้อยครับ
1: เออแล้วดีหน่อยเขาขายกำไรสบาย
4: ฮะ
2: พูดถึง
4: วันโลกเวเนส
2: ครับ
4: นะอิตาลีสเปนกับอาร์เจนตินา
2: สายบอลลาติน
4: ฮะแต่บอกคืออยู่บาซ่ากันนะฮะโอเชีย
2: อ๋อเป็นอ๋อนะก็ใช่แหละบาซ่าอาร์เจนมันก็จะมีความมันนะพ่วงกัน
4: มันจะได้แชมป์จะดวลกับแชมป์ไอ้กาต้าจะได้ตัดกันเลยฮัลโหลคร
2: ับ ครับผมขออีกทีนะเมื่อกี้ผมไม่ค่อยได้ยิน
4: แชมป์จะดวลกับแชมป์อเมริกาใต้มันจะได้ตัดสินกันเลยครับ
2: อ๋อสเปนล่าสุดแล้วก็ล่าสุดก็เป็นอาร์เจนตินาโอเค
4: ได้ครับ
2: แล้วถ้ามันพลิกไปเป็นอิตาลีอังกฤษฝรั่งเศสเหรอครับทีนี
4: ้ต้องอังกฤษครับ
2: อ๋อโอเค
4: แสดงว่าเบิร์นอยู่ด้วยคร
2: ับ อ๋อเด็กนิวคาสเซิล
3: มิสเตอร์วันเดอร์วอล
4: ต้องเสีย
3: พี่บอลเห็นเวลาเบิร์นเขาลงมาไหมเวลาลงมาท้ายเกมอย่างเงี้ยครับ
4: ครับก็เห็นนะครับ
3: ผมว่าพี่เบิร์น

0: พี่เบิร์นเนี่ยเป็นกำแพงเหล็กเป็นวันเดอร์วอลของอังกฤษจริงๆนะผมว่าลงมาแล้วคือแบบอยู่เลย
1: ฮะต้องให้แกได้นะฮะแกลงมาครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้าย
0: ไม่ได้หมาย
2: ว่าวันฮิตวันเดอร์มาปุ๊บได้แชมป์ปั๊บ
1: ฮะป้าเยอะๆแล้วก็ครั้งหน้าเขาคงไม่ให้มาแล้ว
2: ครับ
0: ทำไงเลี้ยงหลานแล้ว
2: ครั้งหน้าจะมาก็ได้ในฐานะโค้ชอะไรแบบนี
0: ้ก็ไม่น่านะ
1: ไม่มาสักใครนะฮะเพื่อนก็คงไม่อยู่อ่ะคำหน้า
2: ครับแต่ถ้าได้แชมป์โลกเรามีโอกาสไหมที่จะต่อสัญญาม
0: ีโอกาส
2: ใช่ไหมมันอาจจะเป็นไปได้นะเออ
1: ก็ต่อสัญญาแล้วไปส่งรอบแรกยูโรฮะ
3: ครับโอเคฮะไม่ได้ไปละรอบหน้า
0: ชัดฟิลทุกอย่
2: างแชมป์โลกมาตกรอบแรกในฟุตบอลแชมป์โลกอะไรเงี้ยพลาดหัวข่าว
1: เล่นในบ้านเนี่ยตกรอบแรกเลยก็โอ้ยมันเทิงเลย
0: อ้าวแต่ถ้าทูเคิลไม่ได้คุมอังกฤษเนี่ยเอามาคุมนิวคาสเซิลเอาไหมพี่บอล
1: ไม่เอาครับ
2: เออผมถามหน่อยตอนเนี้ยเอ็ดดี้ฮาวนี่ยังไงเพราะว่าหลายแฟนบอลนิวคาสเซิลจำนวนไม่น้อยนะที่ไม่อยากได้แล้วอ่ะ
1: ก็อีกปีนึงละ
2: ให้อีกปีเนาะ
1: ปีท้ายครับ
2: ครับ
1: ถ้าไม่ดีก็ทางใครทางมัน
2: ครับ
0: สนใจเป็นอันเดอร์สล็อตไหมครับ
1: อ๋อพักก่อนครับ
3: พักก่อนพักก่อน
2: ของอันดื
1: ้อพักไปก่อนเลยให้เขาไปคุมฟินแลนด์ดีกว่าม
0: ีโอกาสมีโอกาส
1: จะได้ตกรอบแรก
3: ตกอะไรแล้ว
2: คือจริงๆผมว่าพี่บอลอาจจะเป็นในนี้นะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสแตนด์อัพคอมเมดี้อ่ะค
3: ือมีจังหวะ
2: เราคิดว่ามันจะฮาแล้วแต่มันมีฮาอีก
3: เ
1: พราะตอนนี้แล้วพี่เทนไปที่กลุ่มทีมไหนครับพี่เทน
2: รอมีข่าวกับฮอลแลนด์เหมือนกันนะเทนฮาก
0: อ
2: ะ
0: เหรอ
1: เออน่าจะผมเล่าท่านเลือด
3: ครับผม
2: หนักไปกว่า
3: เรื่องนี้นะ
2: โอ้ตาย
3: ไปเรื่อย
2: เออ
3: พี่เทน
2: ครับสุดยอด
0: ยอดพี่
1: แล้วนักเตะเนี่ยมีอีกเยอะนะครับ
3: ครับขายแล้ว
2: บูเทอร์มาเดอร์นี่ยังหวังได้ไหม
3: บูเทอร์มาเดอร
1: ์ได้ครับจะให้เขาเล่นหน้าหรือให้ไปเล่นกลางเล่นปีกเรื่องอะไรนะครับ
2: โอเค
1: เรียวเลย
2: เพราะช่วงท้ายๆซีซั่นถอยมาเป็นหน้าต่ำเป็นนะเป็นปีกขวาอะไรเงี้ย
1: คือแจ๊บริกบอลจ้าครับ
2: ครับ
1: ไม่ทันใจครับ
3: ไม่ทันใจ
1: โอ้แกจะหมุนตัวได้ก็โหต้องมาเข้า3คนแล้ว
2: ครับด้วยรูปร่างนะ
3: ด้วยรูปร่างใหญ
1: ่ต้องหน้าเต้าไว้วงไว้ชาร์ปอย่างเดียวอ่ะ
2: ครับครับ
1: แต่นี่ก็มีปีกตัวเร่
3: เพิ่งเซ็นมาเลย
1: ตัวเร่มาเปิดแล้ว
3: ตัวเร่ชอบรอเรื่องพี่มาเลยตัวเร่
1: ตัวเร่ครับ
3: ครับครับผมได้ครับผมคิดว่านิวคาสเซิลเอ็ดดี้ฮาวพี่บอกว่าปีนี้อาจจะดูกันนะผลงานเท่าไหร่ถือว่าได้ไปต่
2: อ
3: เพราะเสียตัวหลักเยอะนะ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ไหมพี
1: ่ก็ไปยูโรป้ายูโรมันเปลี่ยนก็ได
2: ้
1: คร
2: ับอ๋อได้ไปเพราะว่ายุโรปโอเค
1: แต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็กูดบาย
3: แล้วก็ล
1: าเลยครับ
3: แล้วก็เอริกเทนฮากนะพี
1: ่โอ้ย
3: อ่ะพี
1: ่พอเลยฮะ
3: พอเลย
1: พอฮะไปหานอกประเทศดีกว่า
2: ครับ
0: เอ้าเทนฮากนอกประเทศนะ
2: เอ
0: าแบบคนอื่น
3: คนอื่นโอเค
1: เทนฮากหมดยุคแล้วฮะ
2: ครับ
1: นะ
2: ครับเขาเคยมียุคด้วยเหรอฮะเคยเล่นเคย
0: จ
2: ับครับ
0: จ
2: ับ
0: ดีจ
2: ับ
0: ด
2: ีเฮ้ยได้อยู่บ้านอยู่ได้สองแชมป์นะ
3: เออจริงจริงจริงคาราบาลครับเอฟเอครับ
2: ใช่ต
3: ้
1: องมัวไปแตะชาติละได้สองแชมป์
3: เอาคุณบอลชอบแข่งสมมติแบบว่าจินตนาการว่าแบบนิวคาสเซิลเอ็ดดี้ฮาวไม่ผ่านละไม่จบอันดับ10อ่ะไม่มีบอลยุโรปเลยคนไหนควรจะมานำทีมในช่วงเวลาที่เป็นนักเตะเจนใหม่เยอะๆนะเพราะว่ามีดาวรุ่งเยอะขึ้นใช่ไหมครับ
1: สี่ติด
0: ใครนะครับพี่
1: ฮันซี่ฟลิก
3: ฮันซี่ฟลิก
2: โอ้โห
3: บาซ่า
0: ของดีนะ
1: แต่ถ้าไม่ปวดกวนปวดกันกันอะไรเนี่ยเสริมยากครับ
2: เจอกดกัน
1: แต่ถ้าน่าจะมาตอนเสียมีมาละ
3: ช่วงนั้นนะ
2: ใช่ใช
3: ่จัดเต็มได้เลย
1: เติมเงินอย่างเดียวเลยเติม
2: ทรู
3: อย่างเดียว
1: ต้องส่วนละ
3: จริงจริง
1: แต่ตอนนี้มันจะต้องไปตามกฎนะครับ
3: ครับนี่ต้องเรามาระวังด้วยเรื่องกฎการเงิน
1: แต่ตอนนี้ก็ได้กำไรมาเยอะแล้ว
3: ครับเดี๋ยวผมช่วยเติมบูโน่กิมาไลท์คนหนึ่งสัก65-70ได้ไหมพี่บอล
1: 80
3: นะโอเคโอเค
0: อ่อย
2: ๆต้องตัวเลขที่วันพูดอ่ะ180เนี่ยมันหนักแน่น
1: นะ80
3: นะพี่นะ
1: 80ผมว่าปล่อยนะ
3: โอเคครับพี
1: ่ครับ
3: กัปตันทีมนะได้นะ
1: เพราะว่าฮะในเขาว่าอาร์เซนอลไปยึดแล้วว่าจะเอาหรือไม่เอาเพราะค่าตัวแพงไป
3: อาร์เซนอลอยากจ่ายประมาณสัก70อะไรเงี้ยครับเท่าที่เห็นข่าวนะครับพี
1: ่ครับ
0: ใจเราไปถือ80
1: แล้วครับ
3: ไ
1: ปก๊อต
3: ได้พี่อ่ะ65บวกคริสเตียนนอกาพี่อ่ะโอเคไหมพี
1: ่โอ้ย
2: อันนี้คือเหมือนบอร์ดบริหารอาร์เซนอลกับบอร์ดนิวคาสเซิลเนโกเนโกเชชั่นกันกลางรายการนะ
3: ครับ
1: เอาไงครับว่าเอาสดอย่างเดียวครับสด
3: เอาเงินสดเดียว
2: ครับ
3: ไม่ผ่อนด้วย
1: ไม่ให้ผ่อนครับ
2: ครับ
3: ครับ
1: สดอย่างเดียวตัวแถมก็ไม่ต้องเอามา
3: ตัวแถมไม่เอาได้ครับ
1: ตัวแถมเราเอาเอเซียมาดีกว่าครับ
3: โอ้โหอันนั้นเรียกตัวแถมนะโอ้ยบอลโหดมาก
0: เป็นมาร์ติเนลลี่ใช่ไหม
2: ครับ
1: โอ้อันนั้นก็พักกันเลยครับยิงประตูเดียวก็พักกันเลยไม่ต้องไปไหนแล้ว
3: ครับพี่บอล
1: อันนั้นก็พักกันเลยครับ
3: พี่บอลเวลาหมดแล้วพี
2: ่โอ้มา
3: จะได้เลยอ่ะโอ้พี่บอลต้องโทรมาเร็วกว่านี้นะอาทิตย์หน้า
1: โอกาสหน้าให้โทรมาครับ
3: ได้ครับขอบคุณมากครับพี่บอล
1: ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเฮียวิโก้แล้วพี่บุญโอเคเป็นไรสวัสดีครับ
0: มีคนบอกนี้มีคนบอก64บอลโลก64ทีมก็ใช้เวลาเท่าเดิมถ้าเอาแค่ที่1ที่2เข้ารอบน็อกเอาท์เออนี่ก็จริงนะ
3: ก็ตัดโอเคที่3ดีที่สุด
0: เอามาเพิ่ม
3: ใช่
0: แต่ใช้ได้ไปด้วย
3: แต่สงสารนักเตะนะ
0: สงสาร
2: ผมว่ามันเฟื่อยังไงก็เฟื่อ
0: ช่ว
2: งผ
0: ม
2: เยอะไป
3: คุณภาพจะลดด้วยครับโอเควันนี้ครบถ้วนนะครับสำหรับฟุตบอลลิสต้า XFM 99คนบ้าบอลคอมานะนะครับเจอทุกวันจันทร์1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะครับจันทร์หน้าก็จะเป็นไลน์อัพนี้อีกก็ได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับวันนี้พี่โตซันเดย์ผมพี่โดโดลูกแม่กี่กับผมกับคุณเนอร์ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้าฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven บอลโลกสตอรี่
5: ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญ
6: ติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข้าว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio
9: สำคัญเลยฮะวงการพละของเรานะครับอาจารย์ใหญ่ผมเอง
8: ฮะ
9: เป็นคนที่ผมนับถือมากนะครับอาจารย์รักศรีเก
8: ศสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีครับ
9: เพื่อนครับเสียงรักมาครับทุกคนครับมาพร้อมเรียกที่ฟังเรื่องราวดี
8: ๆครับ
9: ประสบการณ์ชีวิตในวงการพละมากกว่ากี่ปีอาจารย์รัก
10: ผมต้องมี50กว่าปี
9: 50กว่าปีครึ่งทศวรรษ
8: อ
9: ่ะวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยนะ1ชั่วโมงครึ่งอย่างนี้ไปกับอาจารย์ลักษ
8: ์ครับ
9: ในเรื่องเรียกว่าเซียน
10: คือผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นลูกหม้อตัวจริงของวงการพระ
9: อาจารย์ได้เลยเพราะว่าอาจารย์
10: ครับว่าลูกหม้อตัวจริงของวงการพระเนี่ยพี่ท่านต้องเข้าใจว่าผมอ่ะเข้าวงการแต่อายุ11เพราะพี่ชายผมเล่นพระแล้วพี่ชายผมแก่ผมเนี่ย15ปีเพราะฉะนั้นในขณะที่เขาเป็นหนุ่มเนี่ยผมเป็นเด็กเนี่ยเขาดูพระผมก็ดูเขาไปด้วยทำให้เราซึมซับพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่จบเรียนหนังสือมาจนถึงป่านนี้ผมไม่เคยประกอบอาชีพอื่นเลยนอกจากเล่นพระอย่างเดียว
9: คนจังหวัดอะไรครับ
10: จริงๆแล้วผมคนจังหวัดฉะเชิงเทราแต่ผมไปโตนครนายก
9: ไม่ไกล
10: พ่อแม่ผมเนี่ยไปค้าขายอยู่นครนายก
9: จังหวัดใกล้เคียงกันนะฮะแล้วที่บ้านจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับพระ
10: ไม่เกี่ยวเลย
9: พ่อแม่ทำอะไรฮะอาจารย์
10: ค้าขายแม่ผมขายหอมกระเทียมขายอะไรอยู่กลางตลาด
9: คือสวน
10: ผมเนี่ยเด็กกลางตลาด
9: ครับ
10: พูดง่ายๆเลยเรามาจากครอบครัวที่ค่อนข้างจนเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยก็คือมุ่งหวังว่าจะทำไงให้มีเงินใช่ไหมแต่ทุกๆครอบครัวจะเหมือนกันหมดก็คือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะสอนแต่เป็นคนซื่อสัตย์กตัญญูต้องไม่โกงเขาต้องไม่ลักเล็กขโมยน้อยอันนี้ผมท้าได้เลยนะว่าทุกครอบครัวเป็นอย่างนี
9: ้แต่เราล่ะ
10: เราก็เป็นอย่างนั้น
9: แต่
10: มุมนึงเนี่ยผมไม่ไหวพี่ฟัง
9: ขึ้นมาเนี่ยปูมาพ่อแม่สอนเราเป็นเด็กดีแต่เรามันไม่เอาเลยไม่ใช่
10: ไม่ใช่ไม่ใช่
9: เราเชื่อ
10: มันมีมุมนึงเนี่ยที่ถามว่าคนเราเนี่ยทำไมประสบความสำเร็จยากทำไมไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จชีวิตของแต่ละคนเนี่ยต้องมีอุปสรรคตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหม
9: เพราะ
10: พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ไม่เคยสร้างภูมิคุ้มกันให้เราเลยภูมิคุ้มกันก็คือว่ามึงต้องโกงให้เป็นมึงต้องหลอกให้เป็นมึงต้องมีเล่ห์มึงต้องมีเหลี่ยมอันเนี้ยพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดหรือครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนเพราะฉะนั้นเราจึงมีภูมิคุ้มกันตรงเนี้ยบกพร่องเพราะฉะนั้นว่าเวลาเราทำมาหากินพอจะประสบความสำเร็จเราก็โดนเล่ห์เหลี่ยมกลโกงช่อฉนหลอกลวงปิ้งป้อนเพราะอะไรเราไม่มีภูมิมองใครก็ดูซื่อไปหมดเพราะแม่เราบอกว่าคบกับเขาอย่าไปเอาเปรียบเขาอย่าไปรังแกเขา
9: อ๋อผู้ใหญ่สมัยก่อนโบราณเนี่ยเขาจะเป็นมุมยอม มุมยืดหยุ่น
10: ไม่ใช่อดีตหรือปัจจุบันก็สอนแบบนี้แต่ถามว่าแล้วที่มันเอาเหลี่ยมมาหลอกเราเนี่ยทำไมแม่ไม่บอกผมให้ป้องครูทำไมไม่บอกผมว่าเฮ้ยมึงยกการสูงไว
9: ้ไม่มีวิชาต่อสู
10: ้ไม่มีเลย
9: ป้องกันตัวเอง
10: เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยกินจนแก่ถูกหลอกจนแก
9: ่
10: ไม่ซ้ำ
9: ครับ
10: เพราะฉะนั้นพี่แท่งอายุป่านเนี่ยเชื่อว่าจะก็มีบางอย่างที่พี่ยังไม่เคยกินแล้วเรื่องถูกหลอกอ่ะพี่อาจจะโดนแม่งโดนยืมตังค์และชักดาบต่อไปกูไม่ให้ใครละแต่พี่รู้ไหม
9: ครับ
10: มันก็จะมีเรื่องสรรสร้างมายืมพี่จะได้
9: เหมือนแก๊งคอลเซ็นเตอร
10: ์
9: ทุกหลายวิธีใช่ไหม
10: ครั้งแรกก็ค่าเช่าบ้านเราไม่ให้มันเราก็กลัวเพื่อนเราไม่มีบ้านอยู
9: ่โอ้ยหนักเข้าหนักข้อมันบอกพ่อมันตายเลย
10: อ่ะมี
9: มีผมมาโดนเป็นดาราจริงแล้วไอ้ฝ่ายนะฝ่ายฉากฝ่ายศิลป์
10: อ
9: ่ะบ่อยไอ้เราก็เด็กน้อยเข้าวงการสามหนุ่มสามมุม
10: ครับ
9: พี่แท่งผมพ่อเสียลำบากแล้วไม่มีเงินทำศพ
10: เออ
9: บอกโอ้ยพ่อมึงนั่งกินเหล้าอยู่เลย
10: จริงป่ะ
9: จริงจริง
10: พี่โดนช็อตนี้แล้วผมโดนไงรู้ป่ะ
9: หนักกว่าเอาอยู่ในวงการ
10: แปดโมงกว่ารบกวนหน่อยเถอะกูต้องไปจ่ายค่าฉีดศพถามศพใครศพแม่เท่าไหร่4,000ไอเราก็หวังดีเน
9: า
10: ะ
9: อายุเท่าไหร
10: ่ตอนนั้นก็20ต้นๆนี่แหละ
9: โอ้โหยังวัยรุ่นเลย
10: เราก็หวังดีเอาลง4,000นี่มันบอกเฮ้ยแต่เอาศพแม่ออกแล้วไว้วันไหนบอกด้วยนะหลังจากนั้นมันก็เงียบไปเราก็เอ้ยหามจัดงานศพไม่บอกไม่กล่าวอะไรอย่าง
9: เ
10: งี้ยเนาะ
9: แม่เสีย
10: ความที่เราก็อยากจะไปงานศพอยากไปช่วยเขาอะ
9: เพื่อนเราอะนะ
10: ก็ไปบ้านเขาแม่มันนั่งสับไก่อยู่แล้วเนี่ยทำกับข้าวสับไก่ป๊อกป๊อก
9: ข้าวยังไม่ตาย
10: เราก็เลยมีความรู้โอ้ย
9: ยังไม่ตาย
10: โทษนะมึงก็ยังหลอกกูได้เนาะ
9: คนเรานะ
10: เป็นอย่างงี้จริงๆพี่
9: อันนี้คนรู้จักกันด้วยนะ
10: พี่ฟังผมดีๆนะแล้วเก็บไปคิดแม้กระทั่งท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วเก็บไปคิดเลย
9: ครับ
10: คนที่จะหลอกเราได้ก็คือคนใกล้ตัวคนที่เรารักที่สุดไว้ใจที่สุดผมถามหน่อยอย่างผมอ่ะขอโทษนะมาถึงอายุป่านเนี่ยผมครบเครื่อง
9: ครับ
10: จะหลอกผมง่ายๆเหร
9: อ
10: นอกจากคนที่แบบอย่างโกบอยเงี้ยใช่ไหมรับ
9: รบกวน
10: ไม่สมมติรับรบกวนทั้ง
9: สองเซียนเนี่ย
10: รบกวนทั้งสองแสนสิพี่คิดว่าผมจะไม่ให้เหรอ
9: ไม่
10: ใช่แต่ถามว่าถ้าเป็นคนอื่นซึ่งไม่ใช่โกบอยไม่มีข้าวกินไม่มีมึงร้องให้ตายกูก็ไม่มองหรอกเพราะฉะนั้นการที่เราจะโดนเนี่ยเราก็จะโดนคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดขอโทษนะครับรวมไปกระทั่งญาติมิตรหรือลูกเมียที่จะหลอกเราได
9: ้
10: คนอื่นไม่มีทางเมียผมเนี่ยสามารถให้ผมยกเงินไปให้ได้ทิ้ง 4-5 ล้านนะถามว่าถ้าเป็นคนอื่นนะมึงยกโบสถ์มากูยังไม่ให้เลยจริงป่ะล่ะ
9: แล้วครั้งแรกอันนี้เราคุยกันในเรื่องของเซียนในเรื่องของพระเนี่ย
10: ครั้งแรก
9: ในการโดนหลอกแบบโหพลาดมันมีกลวิธียังไงบ้าง
10: คือถ้าถามว่า
9: ในวงการพระเนี่ย
10: ถามว่าโดนหลอกเนี่ยสมัยผมเนี่ยผมไม่ได้โดนหลอกพระเก๊แต่ผมโดนเขาหลอกซื้อพระแท้ผมไป
9: ไม่เข้าใจ
10: ก็เราไม่เป็นไงเราเก่งไม่จริง
9: เรามีพระแท้อยู
10: ่ถูก
9: แต่เขาบอกเฮ้ยเขาเล่นหากันไม่เท่าไหร่
10: อ่ะถูกต้องอันนี้เคสนึงคือผมเนี่ยสมัยก่อนผมหาพระผมไม่ได้ลงทุนผมใช้มอเตอร์ไซค์ขับไปตามบ้านตามช่อง
9: โบราณ50ปีที่แล้วตลาดพระเวลาหาพระต่างจังหวัดทำยังไงฮะไปที่ไหนกันนครนายก
10: ผมก็ไปตามบ้านเก่าๆบ้านเพื่อนบ้าง
9: บ้านใครบ้าง
10: ถ้าไปบ้านเพื่อนเราก็จะถามพ่อแม่เพื่อนว่ามีพระอะไรบ้างหนูอยากจะขอไปติดตัวเราเป็นเด็กผู้ชายเขาก็ยกทั้งหิ้งมาให้ดูเอามึงเลือกเอาเราก็ใช้ระ
9: บบอันนี้คือขอ
10: ใช่เราก็ใช้ระบบดูให้มันเก่าๆหน่อยมอมแมมหน่อยแล้วเราก็หยิบมาคำว่าเก๊คำว่าแท้ไม่รู้อย่างเดียวว่าหยิบมาแล้วเดินเข้าตลาดพระต้องขายได
9: ้
10: มึงต่อกู20 50 100กูก็ขายซึ่งพระเอานั้นในท้องตลาดจะเล่น 10,000 20,000 เราก็ไม่รู
9: ้
10: ให้ได้ตังค์
9: เราเด็กน้อยเราได้
10: ใช่
9: โอเคครับ
10: ทีนี้จนกระทั่งมีวันนึงเนี่ยผมก็ไปได้สมเด็จวัดเกตมาซึ่งผมอ่ะพอรู้ภาษาว่าพี่ชายบอกอ
9: าจารย์ได้ที่ไหนฮะสมเด็จพระเกศร
10: ษฐ์นครนายกแถวบ้านผมอะไรเงี้ย
9: ท่านไปไกลขนาดน
10: ั้
9: น
10: เยอะพี่สมัยก่อนเอาตรงๆ
9: แล้วไปได้ไงพระใหญ่ๆอย่าง
10: เ
9: งี้ย
10: เมื่อ 5-60 ปีที่แล้วอ่ะพระพวกเนี้ยไม่ใช่พระพวกเนี้ยพระทุกประเภทหาง่ายเกมีน้อยแท้มีเยอะหลงง่ายฟุกง่ายเพราะว่าตลาดพระมันแคบสมมุติว่าจังหวัดนึงเนี่ยอาจจะมีคนเล่นพระแค่5คนแต่พระมันมีทุกบ้าน
9: มันยังไม่ยอดนิยมขนาดน
10: ี้คือพระเนี่ยมันมีทุกบ้านสมมติในหมู่บ้านนี้มี200หลังคาเรือนอาจจะมีวัดระฆังองค์นึงอาจจะมีบังพรม2องค์อาจจะมีวัดเกศ5องค
9: ์
10: ซึ่งไม่มีใครรู้เลยแต่เราเป็นคนที่เสาะหาทีนี้เมื่อได้รูปทรงได้รูปแบบมาแล้วในความรู้สึกก็มันน่าจะแท้แต่ประเด็นสำคัญคือ กูจะขายใครเมื่อคุณได้พระมาแล้วเนี่ยคุณก็มันไม่ใช่มีตลาดพระเกินการแบบนี
9: ้ครับ
10: เข้ามาวัดลานาดาสมัยก่อนมันมีวัดลานาดากับท่านประจัน
9: ที่จะมาปล่อยพระ
10: พอมาวัดลานาดาปั๊บเจอเฮียบีอันนี้แกเสียชีวิตไปละพูดได้เลย
9: ได้ครับ
10: เฮียบีบอกเฮ้ยเปอร์โยเท่าไหร่วะคำว่าเปอร์โยเนี่ยเราก็ใจแป้วไป
9: เลย
10: แสดงว่ามันไม่ใช่วัดเกศชโยมันเป็นเปอร์โยก็คือเกงไงของแจ๊ของแจ๊มันเป็นวัด
9: เกศชโยเกศชโย
10: แต่ก็ใช้สรรพนามว่า
11: เปอร์โย
10: เปอร์โยเท่าไหร
9: ่
10: ก็คือของวัดเกศชโยทำไมเรียกเปอร์โยวะ
11: อาจารย์มันเป็นการขู่ในไกลๆป่ะ
10: ทีนี้มันเป็นการข่มฝันเราอ่ะในขณะที่เราตั้งใจมาโอ้นี่กูจะขาย 20,000 เนี่ย
9: ออ
10: พอพูดแบบเนี้ยมันก็วูบลงไปครึ่งนึง
9: อ๋อ
10: ก็
9: ครูเด็ก
10: แต่เราแต่เราเชิงดี
9: เหมือนนักบอลเลยนะ
11: เ
9: พิ่งเดินสายหัดมาเดินใหม่ๆจะครูกันเลย
10: เปอร์โยแต่ว่ามันเก่าอ่ะแล้วผมได้จากชาวบ้านมันไม่น่าจะเปอร์โยหรอกมันน่าจะเป็นวัดเกศ
9: นี
10: ่มึงเชื่อกู
9: อ่ะ
10: เอาเท่าไหร่ถ้าไม่แพงกูซื้อเกแท้ไม่โกรธกันมีช่องให้
9: ยอนมาแล้วว่าได้เงินแน
10: ่
9: มีช่องมึงไม่เรื่องมาก
10: มีช่องให้มึงได้ตังค์แต่ว่
9: าวัดกูไหม
10: มึงต้อง
9: กล้าวัดไหม
10: ไม่มีทางได้กูเต็มไม่เต็มหน่วย
9: ถ้ามึงไม่ปล่อยเกมึงไม่ได้อะไรนะ
10: ผมก็แบบว่า
9: โอ้โห
10: งั้นเอาหมื่นหนึ่งจากที่ตั้งใจยาว20,000
9: ไอ้กูบอยเรียกว่าตก
10: พระ
9: ว่ะเหมือนตกพระ
10: หมื่นหนึ่งปั๊บเนี่ยเขาบอกเฮ้ย6,000
9: ต่ออีก
10: ใจก็ชื่นขึ้นมานิดแต่ในความรู้สึกสมัยก่อน 6,000 ใหญ่นะ
9: โอเคโอเคโอเค
11: กี่ปีแล้ว
10: โอ้โหจะมี50กว่าปีอ่ะ
9: โอ้โหแล้วตอนมาเจอเฮียบีอายุเท่าไหร่
10: โอ้ตอนนั้นผม17-18เอง
9: โอ้โห
10: พอได้600,000 1เนี่ยอย่าลืมว่าเราได้มาฟรี2เนี่ย 6,000 เนี่ยแม่งสง่างาม
9: ครับ
10: เอางี้แล้วกันเฮีย 7,000
9: ขออีกนิด
10: แกก็ไอ้ห่าเฮ้ยถ้าเจ๊กูก็เหนื่อยนะอย่างงี้ยัง
11: เหลี่ยม
10: ๆ
9: ดึงเ
10: นี่ยเผื่อวันหลังมีอะไรมาให้กูนะครับครับเฮียครับครับเฮียมันก็ใส่กระเป๋าแล้วแกก็เดินไปร้านแกไอเราเนี่ยความที่เราได้เงินปั๊บยังไปไหนไม่ถูกยังเซ่อซ่าเซ่อซ่า
9: เด็กต่างจังหวัดนะเข้ากรุงเทพ
10: ได้เงิน6,000ค่ารถเมย์มาเทพ6 บาทได้แล้วถ้าขึ้นรถเมย์สาย44มาลงวัดลานนี่ฟรีเขาไม่ค่อยเก็บตังค์เลยสมัยก่อนค่ารถเมย์50 ตังค์
9: เพราะอะไรทำไมไม่เก็บ
10: คือเด็กอ่ะ
9: อ๋อเด็ก
10: เขาไม่ได้สนใจหรอกแล้วอย่างที่รถนั่นๆเนี่ยมึงเข้าหน้ากูอยู่หลังมึงมาไม่ทันกูหรอกกูลงก่อน พอเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็ยืนสะโลสะเละอยู
9: ่
10: เน
9: ี่ยยืนอยู่หน้าแผง
10: ได้ยินเสียงก็คุยกันเฮีย50,000แล้วกัน
9: เฮ้ย
10: อาจารย์ก็บอกว่า
9: คุยอะไรคุยหลังร้านในร้านเหรอ
10: เขาคุยหน้าร้านเลยคือเขาถามเขาพี่บีตีเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่คนต่อเนี่ยต่อเฮีย50,000แล้วกันเฮ้ยไม่ได้ต้อง65,000อย่างงี้นะเราก็เต้ความอยากรู้ไงไอ้เหี้ยมขายพระอะไรวะล่ะไอ้เหี้ยนี่ไอ้คนซื้อไอ้คนจะซื้อเนี่ยมันถือพระไว้ไ
9: อ้เหี้ยเขาคุยกันเราไม่รู้ว่าขายพระอะไร
10: แต่ได้ยินราคาก็หูผึ่งไง
9: เอ้ยอะไร 65,000
10: พอเห็นมันถืออยู่เอ้ยเหี้ยพระกูบอกว่าเสร็จแล้วต่อกันไปเบี่ยงกันมารู้สึกจะจบกันอยู่55ก็จับนับเงินจ่ายเงินเรียบร้อยปั๊บแล้วก็แซวเลยเอ้ยเหี้ยโอ้กินหมูเลยเขาบอกเฮ้ยธรรมดาเหลี่ยมเชิงของคนเล่นพระ
9: โอ้โหเปิดด้วย
10: คือเขารับแบบสุภาพชนเลยว่ามึงต้องทำใจให้ได้แล้วมึงต้องรู้ว่าน
9: ี่คือวงการครับนี่คือวงการ
10: ตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้เนี่ยหลักการของผมก็คือว่าคุณจะซื้ออะไรคุณชอบแบบไหนผมจะหาให้คุณ
9: อ
10: ันนี้คือนโยบายหลักของผมนะผมเนี่ยเป็นนักเล่นพระที่โชคดีอย่างคือว่าผมอ่ะไม่เคยฉาเสียนพระไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจในสิ่งพระผมคิดอย่างเดียวว่าถ้าพระที่ผมมาแล้วผมไม่ได้ตังค์ผมต้องกลับไปดูที่พระผมว่าไอ้เหี้ยมึงมีปัญหาแล้วพระเราเนี่ยต้องลองเก
9: ้
10: พระเราเนี่ยต้องไม่ใช่รุ่นที่เขานิยมพระเราเนี่ยต้องมีอะไรผิดแผกจากเขาเราถึงขายเขาไม่ได้แต่ในปัจจุบันเนี่ย
9: ค
10: นคิดอย่างผมน้อยเวลามาขายเซียนขายไม่ได้มึงดูไม่เป็นประเด็นแรกดูไม่เป็นพออีโก้ตัวเองสูงปั๊บพวกคุณรังแกผมพระผมอ่ะพระบ้านบ้านพระชาวบ้านคุณไม่เอ
9: า
10: คุณก็จะเอาแต่พระพวกคุณเซียนมันก็ซื้อเซียนได้กัน
9: อ
10: ันเนี้ยเป็นมุมมองของการเข้าใจผิด
9: เ
10: ซียนได้กันเนี่ยเขี้ยวผมอยู่วงการพระมา50 ปีแทบจะไม่มีเลยที่มันจะแบ่งผมเอาไอ้ตรงเลยบอยเนี่ยผมรักมากบอยซื้อพระทุกวันอาทิตย์มืดฟ้ามัวดินเลยบอยอันนี้ตีอะไรโอ้ยพี่ยาวมันเลยผมมีทางคุณเข้าใจไหมเราเข้าใจเจตนาเขาคือว่าเขาจะขายเราสักสมมติเขาซื้อ80,000ขายเราอย่างมากละ100,000แต่ในมุมมองเขาเนี่ย เขาขายได้ 200,000 เขาก็ไม่จำเป็นต้องขายเราก็อย่าพูดแบบสุภาพชนว่าพี่เอาเลยผมมีมุมแต่ในความรู้สึกของเราก็คือ
9: คำทางวงการก็จะพูดอย่างนี
10: ้แต่ในความรู้สึกคือ
9: ผมมีทางไปแล้ว
10: คือในความรู้สึกของเราเนี่ยก
9: ็
10: คือมึงก็ไม่แบ่งกูไงคุณก็ไม่แบ่งผมไงนึกออกไหมแต่ตรงเนี้ยเราถือว่ามันเป็นสังคมที่ยอมรับกันได้
9: เราเข้าใจ
10: เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะโยนความผิดว่าเซียนก็เอาแต่ของพวกมึงเซียนมึงก็อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณมาสัมผัสชีวิตเซียนก่อนว่าบางครั้งเนี่ยมันอยากร้องไห้เห็นเพื่อนซื้ออยู่แม่แมบเนี่ยแต่แสนถ้าวันนี้ขายได้2ล้าน
11: โอ้โห
10: สมมตินะ
9: โอ
10: ้เอาไปล้านห้าแล้วกันโอ้ยไม่ได้เข้าใจไหมช่องว่างตรงเนี้ยเขาไม่ให้เราเพราะเขามีทางที่จะขายได้ถึง2ล้าน
9: เพราะมันอีก 500,000 นะเขาอยากเก็บไว้เอง
10: ก็คือในความรู้สึกเนี่ยถ้าถามว่าคำว่าเพื่อนคำว่ามิตรภาพคำว่าเซียนด้วยกันถ้าอย่างที่คุณมองนะผมต้องได้ซื้อไหมอย่างผมซื้อมา 15,000 แต่ภาพนี้ขายได้ 20,000 เอาก็บอยไป 16,000 แล้วกันถูกไห
9: ม
10: แต่พฤติกรรมเหล่านี้มันไม่ค่อยปรากฏ
11: มันไม่ค่อยปรากฏในยุค
10: ไม
11: ่แต่แรกเลย
10: ยุคไหนก็เป็นแบบนี
11: ้ oh,
10: เอาง่ายๆเลยว่าคุณว่ามองว่าเซียนรวมหัวกันมองว่าเซียนอย่างนี้คุณเข้าใจผิดทั้งหมด
11: oh.
10: เซียนเนี่ยขอโทษนะเซียนไม่ใช่ผู้ห่อเหินอากาศได้เซียนคือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ
9: เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องน
10: ี้ในเรื่องของพระนั้นๆจะเป็นพระเหรียญพระดินพระชินพระผงหรือแม้แต่ปิดตาอะไรต่างเขาเป็นสายของเขาที่เขาถนัดตรงนั้นเพราะฉะนั้นการไปร้องขอแบ่งปันจากเขาเนี่ย
9: ฉ
10: ะนั้นคุณไปแบ่งเงินจากเขาคุณเชื่อผมเถอะมีใครให้คุณหรอกรักให้ตายหาแบ่งให้ไปกินอ้วกแท่งสมมติพระขายได้ 25,000 รักพี่แบ่งให้แล้วเราไป 30,000 คือคำพูดอ่ะ
11: ให
10: ้แต่ความเป็นจริงอ่ะกูตายตั้งแต่เริ่มจะซื้อมาก
9: ำไรมาแล้ว
10: ขาดทุนตั้งแต่เริ่มซื้ออ่ะ
11: ชัดเจนเน
9: า
11: ะ
9: แล้วคนเนี่ยจะเป็นเซียนได้ยังไงครับ
10: คน
9: มันเริ่มยังไง
10: อ่ะก็ผมบอก
9: อย่างอาจารย์รักเริ่มจากพี่ชายเขาเป็นอยู่แล้วเขาเป็นเซียนไหม
10: เขาเป็นเซียนแต่ว่า
9: ชื่ออะไรอาจารย์รัก
10: วันชัยศรีเกตเขาเสียชีวิตไปแล้วหลายปีผมจะบอกให้ฟังว่าเขาก็ไม่ใช่เซียนเบอร์ต้นๆเขาเป็นเซียนพื้นๆ
9: ทั่วไป
10: ในขณะที่ผมก้าวเข้ามาเนี่ยผมกับแซงหน้าเขาเพราะหนึ่งเนี่ยผมใฝ่รู้สองเนี่ยผมต้องบอก
9: ให้การจะเป็นเซียนต้องใฝ่รู
10: ้ผมต้องบอกท่านผู้ชมฟังก่อนว่าผมอ่ะเป็นนักเรียนทุนนั่นหมายว่าผมเรียนเก่งความจำดีไหวพริบมาเป็นประธานนี่ผมขอโทษนะผมขอเชียร์ตัวเองเลยเพราะว่าจากพฤติกรรมของผมจากวันถึงวันนี้มันเป็นอย่างนั้นหนึ่งเนี่ย
9: ช่างสังเกต
10: ใช่
9: จดจำแม่นนะฮะขยัน
10: การจะเล่นพระเนี่ยผมจะบอกคุณอย่าคุณต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงก็คือต้องรับให้ได้ว่าของแท้มีน้อยหายากแพงมากสุดท้ายเลยเนี่ยคุณต้องถามตัวเองก่อนว่า
9: คนนะ
10: เรามีวาสนาไหม
9: วาสนา
10: เหมือนคุณจะซื้อลอตเตอรี่คนทั้งโลกซื้อลอตเตอรี่คนทั้งประเทศซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันหมดทุกคนมีความหวังเดียวเลยกูอยากได้มาที่หนึ่งถามตัวเองก่อนมีวาสนาไหม
11: เออใช่
10: คุณมีปัญญาซื้อนะใบละร้อย
9: ครับ
10: เหมือนกับคนอื่นที่เขามีปัญญาซื
9: ้อ
10: คุณไหว้พระวันนี้ผมก็ไหว้พระวันนี้ต่างคนต่างเดินออกมาผมก็ยกมือท่วมหัวว่าขอวันที่หนึ่งเขาก็ขอวันที่หนึ่งแล้วทำไมเขาถูกคุณไม่ถูก
11: ไม่ได
9: ้มันก็ผมลิขิตเดสตินีนะ
11: ในชีวิตคุณ
9: มีใครชีวิตมันนะ
11: ในชีวิตคุณอ่ะ
9: ครับ
11: เคยตีกอล์ฟได้โฮอินวันอ่ะล่าสุดนี่4ครั้งถ
9: ู
11: กไหมนะทั้งชีวิต
9: ใช่
11: ในชีวิตคุณเนี่ยเคยถูกรางวัลที่หนึ่งไหม
9: ไม่เคย
11: อาจารย์รักศรีเกตเคยในชีวิตถูกรางวัลที่1 1ครั้ง
10: ผมต้องบอกว่าเซียนพระเนี่ยจะหาคนอย่างผมอ่ะยากเพราะ1เนี่ยผมลูกหม้อซึ่งไม่มีใครลูกหม้ออย่างผมอย่างนี้เข้ามาตอนอายุ30กว่า40หรือว่า20กว่าก็แล้วแต่คือประกอบอาชีพอื่นมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็เข้ามาแต่ผมอ่ะตั้งแต่เรียนหนังสือผมก็เรียนพระพอจบม .6 ปั๊บผมก็ไม่ได้เรียนต่อผมก็เข้าสู่วงการพระเลยเพราะฉะนั้นทั้งชีวิตผมจนอายุปัจจุบัน65
9: รู้เรื่องพระตั้งแต่เด็ก11ขวบ
10: ใช่ผมเป็นคณะกรรมการรับและตัดสินพระเมื่ออายุ18ปีถือว่าเด็กที่สุดในประเทศไทยนะเมื่อปี2521เนี่ยผมอายุ18ปีเป็นคณะกรรมการรับและตัดสินพระที่จังหวัดสิงห์บุ
9: ร
10: ีนะครับปี2549ผมเป็นแชมป์แฟนพันธุ์แท้ออฟเดอะเยียร
9: ์
10: หน้าพระพุทธรูปของรายการแฟนพันธุ์แท้ของ Workpoint
9: ครับ Workpoint ไม่ใช่ของ Workpoint
10: สุดท้ายเลยเนี่ย
9: เซ็นพันธุ์แท
10: ้ผมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย แล้วก็ดำรงตำแหน่งประธานจังหวัดปราจีนบุรีประธานพระเครื่องนะครับ
9: เครื่องนะ
10: ซึ่งคนในจังหวัดปราจีนบุรีเล่นพลาดสัก100 คน 200 คนก็ต้องขึ้นตรงกับผมหากมี

0: แต่ก็มีร้านไหม
1: มี
0: เอามีร้านชื่อร้านว่า
1: ร้านอิ่วท่าพระจันทร์เลย
0: แต่ตอ
1: นน
0: ี้
1: เขาเลิกไปแล้วร้านแรกเลยคุณเดินเข้าทางตรงเข้าไปว่า
0: ทุกวันนี้มีอยู่
1: ทั่วนี้มีแต่เซ็งไปแล้วเนี่ยคือเขาเนี่ย80แล้วเขาลาแล้วแต่ว่าผมอยากอธิบายให้ฟังว่าในปี1415ที่ผมมาอยู่กับเขาเนี่ยร้านเขาเป็นร้านตัดเสื้อผ้าชื่อว่าร้านเพชรอยู่บ้านใหม่แถวตกจันทร
2: ์
1: ชั้น4ทั้งชั้นเนี่ยให้ผมกินนอนอยู่ที่นั่นหมายว่าเช้ามาร้านด้วยกันเย็นกลับบ้านด้วยกันพระที่อยู่หมดรักมึงดูมึงศึกษาแล้วมึงก็เราเฝ้าสมบัติเขาอะเพราะฉะนั้นผมก็จะเห็นเหรียญทุกประเภท
2: ครับ
1: หลวงพ่อเดิม20กว่าเหรียญเหรียญพวกกัน5เหรียญ7เหรียญสมัยก่อนผมจะบอกให้พี่เทียนฟังว่าคุณอย่าไปตกใจ
2: เออ
1: พอเดิมเหรียญละ 2,000
2: พ
1: อกันเหรียญละ 30,000 มาขำเท่า 12,000 วัดหนัง 14,000
3: แต่ยุคสมัยนั้นมันก็ราคานั้นมันก็โหดแล้วนะอาจารย
1: ์พ่อแดง 6,000
0: 40ปีแล้ว
1: 50กว่าปี
0: 50กว่าปีแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย1อย่างที่บอกไงของแท้มีเยอะของเก๋มีน้อยแล้วพระไม่แพงผมก็ได้ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันนี้เนี่ยเรามีบุคลากรอย่างเช่นว่าเซียนรุ่นเก่ารุ่นใหญ่ซึ่งท่านหลวงพ
2: ่
1: อเป็นผู้บอกเล่านำสืบไอ้รักนะหลวงพ่อคงเก่งอย่างนี้เก่งอย่างนั้นกูอยู่กับท่านอย่างนั้นอย่างนี
2: ้
1: มันซึมซับเราต้องซึมซับมาเพื่ออะไรเพื่อจะฟรีเซ้นลูกค้
2: า
1: สมมติลูกค้ามารักหาบางกระพร้อมไม่เหรียญหนึ่งพอเราหาเหรียญได้เฮ้ยรักบางกระพร้อมนี่ดียังไงวะนี่นะอาจารย์เผาบอกนะโอ้ท่านเก่งมากท่านมีคาถาวิรุณจำบังเนี่ยถ้าใครใส่เสื้อครับเสื้อครับของท่านนะขณะลิเกเขากำลังฟันกันเนี่ยท่านบอกฟันกันจริงๆเลยลิเกก็ไม่กล้าต
2: ้
1: องเอาเสื้อครับให้ใส่คนละตัวพอพระเอกฟันผู้ร้าย
2: เอ
1: าอีดาบเนี่ยฟันทั่วเลยไม่เข้า
2: เ
1: ออแกเล่าให้ฟังนะถ้าแกอยู่ตอนนี้ก็ร้อยกว่า
3: ถือ
1: ว
3: ่
1: า
3: เป็นไง
1: เป็นปรมาจารย
0: ์สมุดสงคราม
1: สม
0: ุดสงคราม
1: ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในเหรียญเบญจภาคีค
2: ือ
1: หนึ่งในห้า
0: ต้อง
1: ม
0: ี
1: บางกระพร้อม
3: พี่แ
0: ท่ง
3: ครับเดี๋ยวเราเบรกเวลากันสักนิด
0: ทำไมอ่ะ
3: ตอนนี้4ทุ่มแล้วมันต้องมีเวลาเบรกตั้ง 3-4 นาทีก่อน
0: โอ้จะได้เวลาอาจารย
3: ์โอ้โหนี่คือ
0: จานรันนานมาน
3: ะวันนี้คนคอมเมนต์กันมาเยอะมากเลย
0: เหรอเหรอ
3: FC โคบอยครับติดตามทุกช่องทางชอบคอนเทนต์กินสตรีทฟู้ดนะครับโคบอยดำได้ด้ากินมากเหรียญหลวงพ่อกันนะครับวัดพระญาตินะครับสวยๆตอนกี่ตังค์ครับอาจารย์
1: ถ้ากะไหล่ทอง
0: เ
1: ต็มนะกะไหล่ทองเต็มๆสวยๆนะ
3: ครับ
1: ผมสตาร์ทได้20ล้านก่อน
3: โอ้โห
1: นี่หมายถึงว่าทองแดงนะ
3: ทองแดงด้วย
0: เบอร์หนึ่งเลยนะ
1: ถ้าเป็นเหรียญเงินเนี่ยสวยๆก็เอาไป50
3: โอ้โหสวัสดีครับอาจารย์รักมารอฟังครับอาจารย์ FC ฮะอาจารย์รักผมเคยดูตอนเป็นแฟนบันแด
0: อย่าหมุนหนีไปไหนเลยนะครับ99วันนี้นะฮะอาจารย์รักให้เกียรติมานี่ต้องฟังเลยนะนี่คือคัมภีร์พระเครื่องเดินได้ยังมีชีวิตอยู่เลยนะ
3: ใช่
0: ส่งมาเลยส่งมาเลยใครมีอะไรส่งมาเลย
3: ใครอยากคุยกับเรานะครับส่ง SMS มาได้ที่4689899นะครับหรือจะโทรมาคุยกันก็ได้ที่022485936ครับผมเดี๋ยวเราเบรกพักกันสักครู่นะครับ
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันญาติทยอยรับร่างเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวด้านเจ้าของร้านยังอยู่ ICU ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่ได้ประสานให้ครอบครัวของ10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาอ่อนศรีอายุ24ปีสังกัดกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลเข้ารับร่างเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านสันสายงามอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าระหว่างที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนโลงศพขึ้นรถกู้ภัยของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งญาติได้จุดธูปและเคาะโลงพร้อมกล่าวเรียกให้ผู้เสียชีวิตกลับบ้านท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของคนในครอบครัวในขณะที่เพื่อนตำรวจสันติบาล3มาร่วมส่งร่างเป็นครั้งสุดท้ายหลายคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เนื่องจาก10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาเพิ่งได้รับการประดับยศได้เพียง3เดือนแต่กลับต้องมาจากพร้อมกับเพื่อนตำรวจอีก1นายคือ10ตำรวจตรีสิทธิโชคซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันด้านครอบครัวของนางสามณีรัตน์บ่มกลางอายุ38ปีเดินทางมารับร่างสามีของผู้เสียชีวิตซึ่งเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกันไม่ถึง1เดือนร่ำไห้ด้วยความอาลัยโดยญาติจะนำผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลณบ้านโคกลางอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดผู้เสียชีวิตรายที่28ซึ่งกทม.เพิ่งยืนยันการเสียชีวิตเมื่อเวลา 18:11 นถูกนำมาถึงนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้แก่นายนัญญพัฒน์ธรรมนิธาอายุ33ปีมือกลองวงทศกัณฐ์ในขณะที่เพจโรงเบียร์ณลาดพร้าวโพสต์ข้อความเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาว่าเจ้าของร้านอาการสาหัสยังอยู่ในห้อง ICU ภาวุฒิเข้าพบ DSI แสดงความบริสุทธิ์ใจครั้งที่2หลังทราบมีชื่อถูกออกหมายจับคดี Forexนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเดินทางไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังทราบว่ามีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน Forex โดยระบุว่าเพิ่งทราบเรื่องในช่วงบ่ายของวันนี้หลังจากก่อนหน้านี้ติดตามข่าวและทราบกระแสข่าวว่าจะมีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและนัดหมายว่าจะนำเอกสารเพิ่มเติมมาชี้แจงจึงตัดสินใจเดินทางพบเจ้าหน้าที่ทันทีที่ทราบว่ามีชื่อของตนเองอยู่ในหมายจับเพื่อยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลบหนีและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งปัจจุบันตนยังปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามปกติไม่มีเหตุที่จะหลบหนีย้ำว่าจะให้ข้อมูลทุกประเด็นที่เจ้าหน้าที่ต้องการส่วนการออกหมายจับทั้งที่เคยเข้า

0: เข้าพบพนักงานสอบสวนมาโดยตลอดนายภวุฒิกล่าวว่ารู้สึกแปลกใจเพราะที่ผ่านมาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจและเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีตำแหน่งหน้าที่ชัดเจนจึงไม่เข้าใจเหตุผลของการออกหมายจับสำหรับประเด็นที่ก่อนหน้านี้โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตว่าคดีดังกล่าวอาจมีการใช้อำนาจเกินสมควรนายภวุฒิแจ้งว่าเป็นเพียงการตั้งคำถามเนื่องจากเห็นว่าคดีนี้มีความรวดเร็วผิดปกติเมื่อเทียบกับคดีอื่นส่วนจะเป็นเกมการเมืองหรือไม่ยังไม่สามารถยืนยันได้เพราะไม่มีหลักฐานแต่เป็นข้อสงสัยที่เชื่อว่าหลายฝ่ายในสังคมกำลังตั้งคำถามขอย้ำว่าตนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการ Forex ไม่ได้เป็นผู้ชักชวนบุคคลใดมาลงทุนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงประชาชนจึงไม่เข้าใจเหตุผลที่ตนกลายเป็นผู้ต้องหาและถูกมองว่าเป็นเป้าหมายหลักของคดีเอกนิติประชุมเชื่อมข้อมูลธุรกรรมการเงินอุดช่องโหว่เงินเทานายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยเปิดเผยว่าเงินที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพหลอกไปจากประชาชนถูกโยกย้ายต่อเนื่องหลายทอดเพื่อลบร่องรอยเริ่มจากการโอนบัญชีธนาคารหนึ่งแล้วโอนต่อไปอีกบัญชีหนึ่งอย่างรวดเร็วจากนั้นแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้ตรวจสอบยากขึ้นบางส่วนนำไปซื้อทองคำเพราะซื้อขายง่ายและแปลงเป็นเงินสดคืนได้เร็วสุดท้ายมักไหลผ่านบริษัทที่จดทะเบียนไว้บางหน้าก่อนจะออกนอกประเทศมาตรการที่รายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะอนุกรรมการจึงไม่ใช่มาตรการที่แยกจากกันแต่คือการปิดช่องโหว่ทีละจุดตามลำดับเส้นทางธุรกรรมผิดกฎหมายในระยะต่อไปคณะอนุกรรมการจะเดินหน้าขยายการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมตัวกลางทางการเงินทุกประเภทให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด Connect the Dot ซึ่งหมายถึงการต่อจุดข้อมูลจากทุกหน่วยงานให้เป็นภาพเดียวกันเพื่อสกัดกั้นความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช48ทีม104แมตช์39วัน

0: ืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: โอ้โหพี่แท่ง
3: ครับ
2: ความรู้นี่แน่นมากๆครับวันนี้มากับอาจารย์ลักษณ์ศรีเกต
3: ถามมาสิจ๊ะ
2: เออ
3: ถามมา
2: อาจารย์ล่า
3: สงสัยเรื่องอะไรคิดว่าวงการพระดีไม่ดียังไงแท้พระแท้คนเก๊พระเก๊คนแท้อะไรเนี่ยมันยังไง
2: เดี๋ยว
3: ถามอาจารย์
2: อะไรเนี่ยพระแท้คนเก๊
3: หนังเนี่ยกำลังมากระแสตอนนี้เป้อารักภูมิกับเพื่อนผมเนี่ยกำลังทำหนังเดอะสโตนพระแท้คนเก
4: ๊ผมบอกได้เลยหนังเรื่องนี้ได้เงิน
2: จริงมาก
4: โจ
3: รีบไปดูเลย
4: ผมมากนั่งทานเหล้ากับป้าต้อยป้ายับเนี่ยแล้วคุยกันว่าขาว่างๆเนี่ยเรามาทำหนังเกี่ยวกับชีวิตเซียนพระบ้าง
3: ก่อนหน้านี้
4: เพราะมันมีหลายเวอร์ชั่นให้เลือกให้ทำแกก็ยังเออเดี๋ยวกูว่าจะทำนี่กันผลสุดท้ายนี่เดอะสโตนมาแล้วคอนเซ็ปต์เขานี่ชัดเจนมันสนุก
3: มันเป็นการ

0: มันเป็นการผสมผสานระหว่างโลกยุคใหม่กับคนรุ่นเก่าที่มาปะทะกันกับความเชื่อไงเอาเด็กวัยรุ่นอย่างเจ้านายมาเล่น
1: คืออาชีพเซียนพระเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอ
2: ัศจรรย์เน
1: า
2: ะ
1: มันเป็นอาชีพอัศจรรย
0: ์ที่มีเงินนั่นเดียว
1: จากคนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะมีร้อยล้านพันล้านได้ไอ้คนที่มีพันล้านร้อยล้านก็อาจจะล้มละลายได
2: ้
1: เพราะความหลงผิดอะ
2: ไม่ไอ้ที่เขาล้มละลายเนี่ยเพราะเช็คหรือเปล่า
1: ไม่เกี่ยวพี่การเล่นผ้าเนี่ยการเล่นผ้าเนี่ยถ้าคุณเข้าสู่วงการนี้แท้จริงศึกษาก่อนสะสมได้ความเด่นชัดแล้วเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จเพราะพระเนี่ย
0: ให้ศึกษาก่อนสะสม
1: ถูกต้องเพราะพระเนี่ยเป็นวัตถุที่มีมูลค่าเพิ่ม
2: ครับ
1: วันเวลาผ่านไปมูลค่าจะเพิ่มไปมากเพราะว่ามันไม่มีงอกแล้ว
0: อาจารย์เวลาเรียนเนี่ยให้เรียนสายใดสายหนึ่งเหรออ
1: ะไรนะ
0: ให้เรียนสายใดสายหนึ่งให้แตกฉานเหรอ
1: คุณฟังผมนะเหมือนคุณเป็นนักเรียนน่ะคุณเอกอะไรเอกวิทย์เอกคณิต
0: ครับ
1: เอกนี่เอกนั่นถ้าคุณจะเอกหลายอย่างคุณก็จะไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นการเล่นบ้างเหมือนกัน
0: จะเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ไป
1: ถูก
0: เล่นให้มันช่ำ
1: คือจะเก่งอะไรเก่งไปสักอย่าง
0: เล่นกลองเล่นกลองไป
1: พอแตกฉานแล้วคุณค่อยตีปลารวม
0: นี่คือข้อแนะนำนะฮะของเซียนของเราในวันนี้อาจารย์รักศรีเกตนะมาถึงคำถามที่บ้านบ้าง
2: วันนี้ครับมีคำถามจากทางบ้าน
0: เวลาน้อยต้องใส่กันหนัก
2: ต้องขอใส่เลยนะครับ
1: ได้
2: มันมีประเด็น
0: ตรงเลย
2: พี่แจ้มันมีประเด็นจากโซเชียล
0: โอ้โหมีประเด็นตลอดของการพระเนี่ย
2: แล้วก็
0: เป็นประชาชนดูอยู่ข้างนอกเนี่ยเอาอีกแล้ว
2: ในฐานะที่ผมเป็นสื่อพี่แท่งกับผมเป็นสื่ออาจารย
0: ์
2: วันนี้ที่เชิญอาจารย์มาเนี่ยมันมีประเด็นในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok ก็ดีหรืออะไรต่างๆจากเรื่องราวของที่เขากล่าวหาว่าตอนนี้เซียนพระเนี่ยเป็นคนหลอกโลกหลอกลวงโลกที่เขาบอกว่าไอ้เหรียญปั๊มเนี่ยต่ำกว่าปี2500เนี่ยไอ้ที่เซียนพระเขามีอยู่จริงอะเก๋หมดไม่ใช่ของจริงอยากให้อาจารย์รับเล่าให้ฟังหน่อย
0: เหรียญปั๊ม
1: ผมจะเรียนให้ทราบนี้ก่อนก่อนที่คุณจะมีประเด็นก่อนที่คุณจะมีปัญหาหรือก่อนที่คุณจะตั้งอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณต้องถามตัวเนี่ยก่อนว่าคุณเอาข้อมูลอะไรมาคิดเอาความรู้สึกอะไรมาถามหรือมาโจมตีสังคมพระวงการพระเซียนคนนั้นเซียนคนนี้เล่นพระเก๋พระพวกบรรดาเซียนทั้งหลายแหละไม่มีแท้
0: ครับ
1: คุณมีเหตุผลอะไรอันนี้ต้องคุยกันก่อนนะแต่เอาละผมอะพอรู้มาอยู่แล้วผมจะอธิบายให้ฟังวันนี้นะแม้กระทั่งคุณดูอยู่หรือ FC แฟนคลับคุณดูอยู่ผมไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวผมไม่มีความบาดหมางในเรื่องส่วนตัวเขาแล้วเขาก็ไม่มีทางทำให้วงการผมหรือสังคมอย่างผมเนี่ยเสื่อมถอยไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตามที่เขาบอกว่าเขาจะไปฟ้องร้องที่นู่นที่นี่ที่นี่นั่นเนี่ยผมบอกคุณเลยว่าเก็บเงินไว้เถอะประเด็นแรกการฟ้องร้องเนี่ยทนายได้ตังค์ครอบครัวเดือดร้
0: อ
1: นสุดท้ายเลยเนี่ยคดีลกลงลกสารเขาเรียกคดีมโนโซเล
0: ่
1: มันไม่ใช่อุกชะกันหรืออาชญากรรมที่มันรุนแรงที่ศาลจะต้องมาทำหน้าที
0: ่
1: คดีอย่างเงี้ยผมว่าคุณมานั่งคุยกับผมจะเข้าใจกว่าก็เราเชื่อว่าคนเล่นพระทุกคนเนี่ยปัญญาชนโดยเฉพาะคุณอ้างตัวคุณเองนะที่เราต้องผมรู้นะเป็นนักวิชาการเป็นนี่เป็นนั่นเหมือนอย่างเคมีนี่นั่นใช้ระบบนี่ระบบนั้นตรวจสอบ
0: ค
1: ุณกำลังเข้าใจผิดแล้วคุณก็กำลังหลงผิดผมจะบอกคุณฟังว่าเครื่องมือบางตัวเนี่ยมันก็ใช้กับวัตถุบางอย่างไม่ได
0: ้
1: อย่างคุณจะตัดต้นไม้คุณจะเอาเสียมไปตัดเหร
0: อ
1: คุณต้องใช้เลื่อยใช่ไหมคุณจะดูพระเนี่ยที่เขาใช้กล้อง 10x ผมถามก่อน คุณเข้าใจความหมายคำว่ากล้องไหมคุณเข้าใจความหมายคำว่ากล้อง 10x
0: เอาทางบ้านดูนี่คือกล้อง
1: นะทานโทษนะ
0: ครับ
1: ไอ้กล้องกะโลกะโลกเนี่ยตัวนี้200,000กว่าเลย
0: โอ้
1: เพราะอะไรรู้ไหมอันนี้มันเป็นของเก่าแล้วมันเป็นรุ่นนิยมไปแล้วผมจะถามคุณก่อนว่าคุณใช้กล้องเนี่ยเพื่ออะไรเพราะปัจจุบันนี้มีคนกล่าวอ้างว่าโอ้ยต้องใช้กล้อง 1000x มาพิสูจน์ความเก๋ความแท้นู่นนี่คุณกำลังเข้าใจผิดกล้องคานไซผลิตจากเยอรมนีร้อยกว่าปีก่อนสิ่งที่บริษัทคานไซทำกล้องตัวนี้ออกมาเนี่ยเขาทำมาดูเพชรถามว่าการดูเพชรเนี่ยคนที่เล่นเพชรเป็นเนี่ยเขาดูตาเปล่าเขาก็รู้ว่าเพชรแท้เพชรแท้เพชรเก๋แต่ถามว่าใช้กล้องเพื่ออะไร
0: เพื่ออะไร
1: 10x นี่คือ10เท่
0: า
1: ก็ดูรอยแตกรอยบิ่นรอยชำรุดไฟฝ้าราเทียอะไรบนเพชร
0: จัดหรือเปล่า
1: ว่าเป็นเพชรบริสุทธิ์ไหม
0: มองด้วยตาเนี่ยมันแท้แต่มันเนี้ยมันละเอียดมันมีรอย
1: มันเกินจาก

0: ายตาที่เราจะเห็นว่ามันมีรอยร้าวม
1: ัน
0: มีฝ้า
2: แต่รู้อยู่แล้วดูตาเปล่าว่าแท
0: ้เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาสู่พระพระเกพระแท้คนเล่นพระเป็นเขาดูพระออกว่าพระองค์เนี่ยแท้แต่ต้องหยิบขึ้นมาส่งกล้อง 10x ขยาย10เท่าเนี่ยเพื่อจมูกบี้หรือเปล่าเข่าแตกไหมลั่นกลางไหมมีการอุดซ่อมหรือเปล่าเขาดูตรงนี
2: ้ราคามันต่างกัน
0: กล้องไม่ได้ช่วยในการดูเกแท
1: ้ครับ
0: เพราะไอ้กล้องตัวเนี้ยมันเคยพาผมไปโดนพระเกล้านห้ามาแล้ว มันพาผมไปโดนพระเกล้านห้ามาแล้ว
2: เรื่องเป็นยังไง
0: ก็เพราะว่าผมไปดูแล้วผมดูว่าแท้
2: ตาเปล่าแท้
0: แล้วผมหยิบกล้องมาส่งยิ่งส่งก็ยิ่งแท้ พอจ่ายเงินไปแล้วสติมาปัญญาเกิดยิ่งดูแม่ก็ยิ่งเก๋
2: เอาละพาได้ไงยัง
0: พี่ฟังเลยนะคนเราอ่ะมันจะมีพลาด2ประเด็น
2: อายุเท่าไหร่ตอนนั้น
0: เอ้ย3 4ปีนี่เอง
2: โอ้โห
0: ถามว่าการพลาดเนี่ย
2: อยู่มา50ปี
0: นึงเนี่ยไม่ได้พลาดเพราะความโลภ
2: ผมนึกว่าตอนเด
0: ็
2: ก
0: ๆแต่พลาดเพราะความสงสารความเข้าใจและเห็นใจ
1: ครับ
0: เขาถ่ายรูปส่งให้ดูผมเปิดในแฟกปั๊บ
2: เฮ้ยแชร์
0: ไม่ใช่ผมดูไม่ชอบแต่เซียนใหญ่2คนดูเฮ้ยแล้วดูดีนะ
2: ทำ
0: มึงดูดีจริงว่ะมึงดูดีดีดิเอางี้มึงขึ้นไปดูเลยนะถ้าแท้กูซื้อ2ล้านฮะคนนี้พูดอย่าง
2: น
0: ี้นะ
2: เซียนใหญ
0: ่คนนึง
2: เซียนใหญ่ที่2
0: พี่รักผมดูแม่งมีเขาเว้ยพี่ไปดูตัวจริงผมเชื่อว่าพี่ดูตัวจริงพี่จะเข้าใจนั่งเครื่องไปเลยลงเชียงรายปรากฏว่าบ้านเขาอยู่พะเยาเครื่องไม่มีนั่งแท็กซี่จากสนามบินไปบ้านเขาพอไปบ้านเขาเสร็จดู
2: บอกได้ไหมพระอะไร
0: คุณแผนเครือบ
2: จังหวัดเอ้ยพักวัดไหน
0: นี่ไงยุทธยาไงองค์สวยๆหลายล้านคุณแผนเครือบปู่วัดใหญ
2: ่ใหญ่
0: เขาพระปู่ผมก็ลำบากบ้านติดจำนองอยู่ร้านห้าขายอย่างนี้ก็เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายแล้ว
2: ไปถึงพะเยาแล้วเห็น
0: นิยายนิยายเริ่มมาแล้วก็กันเหนียวหน่อยถือพระแล้วไปส่งกระแดดดูเสร็จก็จิ้มโทรศัพท์เฮ้ยดูตัวจริงละพี่ดูนะมันมีงี้มาโอ้โหจินตนาการแม่งเกิดเลยผมก็ดูเขาท่านะพี่แล้วเอาเท่าไหร่พี่สองล้านผมซื้อแล้วกันพี่จบมาโอเคพี่เอาเท่าไหร่เนี่ยล้านห้
2: าร
0: ถเนี่ยอย่าลบเลยอย่าไปถ่ายบ้านไปแบงก์กัน
2: รุ่นใหญ่ไหมเจ้าของ
0: ก็ห้าหกสิบเขาก็มีรถเขาก็พาผมไปที่แบงก์ไปจัดการเรื่องที่เรื่องทางเรียบร้อยปั๊บเขาบอกพี่เดี๋ยวผมไปส่งสนามบินไม่ต้องไปเรียกแท็กซี
2: ่
0: ขับสนามบินมาส่งผมพอหลังจากเขากลับไปแล้วทีนี้ผมอยู่คนเดียวนี่เมียก็บอกว่าอย่าพลาดนะแต่ว่านึกในใจแม่งพลาดมาก็เงินหายล้านห้าแต่ก็ยังไม่ยอมยังไม่พูดอะไรกับเมียหรอกบอกไม่ไรคิดว่าชัวร์นะเพราะว่าไอ้สองคนนั้นมันดูละสองเจอกระแดด
2: สนามบิน
0: มันจะมีความสุขแบบไอ้จุดไม่ดีมันเริ่มเกิดแล้วก็ใจเฟยๆช่างมันนะพอขึ้นเครื่องปั๊บปิดโทรศัพท์ปิดอะไรทั้งหมดทีนี้โอ้โหสติแม่งมาปัญญาแม่งเกิดทุกอย่างเลยสีแม่งก็เจิดเหลี่ยมก็ไม่ใช่ชาก็ไม่ดีโดนแน่เว้ยแฝ่เป่าเสื้อทำแล้วไม่อยากคิดอะไร
2: นั่งเครื่อง
0: พอมาถึงดอนเมืองปั๊บโอ้โหโทรศัพท์ดังลั่นเลยโอ้ยได้ยังดูหน่อยสิมูยี่โอ้โหสามสี่สายใจเราฝ่อแล้วเราคุณจะกลับบ้านเลยหรือว่าจะหนีไปนอนโรงแรมดีวะ
2: เอาทำไมอ่ะ
0: ก็อายไง
2: โอ้โ
0: หรู้สึกว่ามันเกย์แล้วก็อายแล้วทีนี้ปั๊บก็ยังกังวลกังวาย
2: คิดว่าเกย์แล้วเหรอ
0: ก็มันมองอะไรก็มันเริ่มไม่ใช่แล้วอ่ะพอเริ่มเสียตังค์ไปแล้วมันจะเริ่มรู้ชัดแล้วพออืมหาว่าตายเป็นตายวะก็มาพันทิพย์เลย
2: อ่ะมาดู
0: มือแรกเฮ้ยพี่องค์นั้นเหรอก็นี่แล้วเนี่ยก็ไม่น่าดีก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะเราเตรียมใจแล้ว
2: แล้วคนบอก2ล้านเอาอ่ะ
0: ไปคนนึงนี่แหละไอ้คน2ล้านมาดูเฮ้ยพี่ทำไมตัวจริงแม่งไม่เหมือนรูปเลยวะ
2: เอาแล้วไง
0: เฮ้ย
2: ไม่ตรงปกแล้วจ่ายค่ารถแล้วกลับไป
0: ไม่ได้แล้วก็กำผ้าไว้เหลือคนเดียวเลยผู้ประกาศสิทธิชีวิตอาจารย์ต้อยเมืองนนท
2: ์โอ้โห
0: อาจารย์ต้อยอยู่ไหนอ่ะตอนนี้คุณอยู่มณเทียนกำลังกินข้าวอยู่ป๋าเดี๋ยวรอผมแป๊บเดี๋ยวผมให้แก๊ปเอาพระไปให้ดูองค์คุณแผนเครือบเกแท้บอกผมทีนะเออมาเลยก็ให้แก๊ปไป15นาทีแล้วยิ้มทำไมช้าอย่างวะสงสัยจะดูแทไว้หามุมขายอยู
2: ่ปล่อย
0: เสร็จปั๊บตอนนั้นเนี่ยไอ้เจ้าของพระเสียโทรเข้ามา
2: อ้าว
0: พี่เป็นไงเฮ้ยขายไปแล้วกำไรนิดหน่อยสามฟอร์มสามฟอร์มส ักพักนึงเอ๊ะไม่โทรมากูโทรไปกันแล้ววะ
2: เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้
0: เป็นไงบ้างจ่ายตังค์แล้วยังจ่ายแล้วดิเออมาจากสัพยาเก๋
2: โอ้โห
0: ใจแม่งลุกไป
2: สวรรค์ลง
1: คือล้านห้า
0: หกตาสามคนลิเกเลิกแล้วอีช้อยเก็บฉาก
1: โอ้ยตาย
0: อันนี้คือโดนเพราะไอ้กล้องตัวสองแสน
1: อ่า
0: เพราะฉะนั้นกล้องช่วยได้อย่างเดียว
1: อืม
0: กล้องที่ดีรักษาดวงตาตาไม่เละไม่เขยใช่ไหมอย่างคุณตัดแว่นเนี่ยคุณตัดแว่นแว่นลำตัวละหมื่นกว่าเนี่ยมันจะทำให้สายตาคุณคงที
2: ่อ่านแล้วไอ้เจ้าของโทรมาทำไม
0: ก็จะถามดูนะว่ากำไรไหมไงทีนี้เราก็
2: เพราะแสดงว่าตัวเขา
0: เขาอาจจะไม่รู
2: ้เขาคิดว่า
0: คือฟังผมนะถ้าเราโดนพักเกย์อย่าโทษคนขายให้โทษตัวเองว่าเราโง่เราสับ
2: เขาให้เราดูแล้ว
0: เราอ่อนเราอ่อนความรู้พื้นฐานเราแข็งไม่
2: เขาเอามาให้เราดูแล้วเป็นคนตัดสินใจแล้ว
0: เขาไม่ได้ปืนที่หัวเรามึงต้องซื้อกูได้นะเพราะฉะนั้นการที่คุณโดนพักเกย์เน
1: ี่
0: ยคุณต้องมีสติและตั้งสติว่าไอ้เหี้ยกูพลาด
2: อย่าโล
0: ภแล้วสุดท้ายเลยอย่าทะลึ่งเอาพระเกไปขายต่อเพราะการที่เราโดนเนี่ยคือเราโง่เราพลาดแต่คุณเอาพระเกที่คุณรู้แล้วไปขายต่อนั่นคุณตั้งใจนะนี่คือการหลอกลวงแล้วต้อง
2: งานนี่อาจารย์ก็คือโยนทิ้ง
0: ยังอยู่หัวนอน
2: ไม่หมายว่าเขาเก็บไว้ไม่ปล่อยใคร
0: มันปล่อยใครไม่ได้ในชีวิตโดนพระเกเ
2: น
0: ี
2: ่
0: ยในชีวิตที่ผมโดนพระเกเนี่ยผมล่อลงเจ้าพระยาสมัยก่อนอยู่แถวปิ่นเกล้าไงพอโดนพระเกก็ขับรถมาถึงเจ้าพระยาก็ชะลอเปิดกระจกฟิวลงไปอยู่ใต้น้ำคงคาเพราะว่า
2: พระอะไรฮะนั้น
0: สมเด็จ
1: โอ้
0: อย่าคิดว่าไม่เคยโดนนะเออผมเนี่ยถ้าถอดเสื้อมากระไรทั้งตัวนะแผลทั้งนั้น
2: โดนสมเด็จด้วย
1: เขาเรื่อง
0: ตัดก่อนเดี๋ยวพระทุกดอก
2: ปั๊ม
1: เขาเรื่อง
2: ตัดก่อนอันนี้แค่กล้องนะแค่กล้องนะ
1: แค่กล้องนะ
0: ทีนี้มาเรื่องพระปั๊ม
1: ครับ
0: ผมจะถามเรียนนี่ก่อนเขาคนถามหรือคนตั้งประเด็นเนี่ยเขาไม่มีความรู้หรอกใช่ไหมเราไม่อยากจะโทษเขาหาแสงไม่เป็นไรหรือเราไม่อยากจะโทษเขาหิวเงิน
2: ครับ
0: เพราะส่วนใหญ่ที่เจอมันคนที่แบบเอาผ้ามาขายให้เซียนเนี่ยแล้วไม่ได้เงินเนี่ยเขาไม่กลับไปดูผ้าของเขานะเขาจะโทษว่าเซียนเนี่ยแม่งโง่แม่งไม่รู้เรื่องไอ้ของที่พวกมึงเก๊หมดอ
2: ่
0: ะทีนี้มาเข้าเรื่องเข้าประเด็นเลย
2: เข้าเรื่อง
0: ในอดีตนะครับผมจะพูดให้ฟังก่อนว่าในสมัยรัชกาลที่3เรามีการค้าขายกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นเงินตราที่เราใช้จ่ายก็จะเป็นเงินพดด้วงเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันปกครองแบบระบบจตุสดมเวียงวังคังนาเงินทองต่างเขาจะเรียกทดพิษพัดดินนะครับไม่ใช่สลึง50บาทนะครับพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพระนางเจ้าวิกตอเรียส่งเครื่องบรรณาการมาเป็นเครื่องปั๊
2: ม
0: พร้อมกับปั๊มเหรียญเหรียญแรกของเมืองไทยนะ
2: ครับ
0: เป็นรูปช้างหลังดอกบัวเป็นรูปช้างหลังเมืองไทยส่งมาเป็นเครื่องบรรณาการให้รู้ว่าต่อไปคุณต้องผลิตเหรียญอย่างนี
2: ้
0: เวลาซื้อขายกับเราอ่ะไม่ใช่หอบเงินพดร่วงหอบเบี้ยหอบหาแล้วมาเป็นกระมังเป็นลังให้เราขนกลับประเทศเราม
2: ันจะได้เหมือนกันทั้ง
0: ห
2: มด
0: คุณต้องใช้คอยเหรียญเนี่ยทั่วไปเหมือนกัน
2: ครับ
0: แต่พระนางเจ้าวิจิตรเลียก็ลืมไปว่าเมืองไทยไม่มีไฟฟ้า
1: โอ้
0: คุณให้เครื่องฉันมาเนี่ยฉันปั๊มไม่ได้
2: จะไปเสียบอะไรอ่ะ
0: จวบจนกระทั่งสมัยรอสีเนี่ยเรามีกองกษาปแต่สมัยก่อนไม่เรียกกองกษาป
2: ครับ
0: เขาเรียกว่ากระทรวงสิทธิการคือกองกษาปเนี่ย
2: ครับ
0: เสร็จเรียบร้อยปลายสมัยรอสีเราเริ่มมีไฟฟ้าแล้วในรั้วในวังนะ
2: เ
0: ราก็เอาเครื่องที่สั่งเข้ามาเนี่ยมาปั๊
2: ม
0: มาปั๊มเป็นเหรียญพระเกี้ยวตามงกุฎแล้วก็เปลี่ยนอัตราของเงินมาเป็นบาทหนึ่ง2บาทก็กึ่งตำลึง
2: ครับ
0: 4บาทเป็น1ตำลึง20ตำลึงเป็น1ชั่ง50ชั่งเป็น1หาบอันนี้คืออัตราแรกเปลี่ยนสมัยร.4
2: ครับ
0: จวบจนกระทั่งมาสมัยร.5เราฟุ้งเฟ้อละไฟฟ้าประปารถไฟเรามีหมดละแล้วเราก็เปลี่ยนจากเวียงวังคังนามาเป็นกระทรวงทบวงกรมใช้อัตราแรกเปลี่ยน4สลึงเป็น1บาท4บาทเป็น1ตำลึง20ตำลึงเป็น1ชั่ง50ชั่งเป็น1หาบ
2: อ
0: ันนี้ก็จะมีสลึง50มาใช้แล้ว
2: เครื่องปั๊มแพร่หลายแล้ว
0: เครื่องปั๊มมีแล้วแต่ว่าเป็นของ
2: ในหลวง
0: กองคลังสิทธิการยังไม่ใช่
2: ราชการ
0: ไม่ใช่ของชาวบ้าน
2: ชาวบ้านไม่มี
0: ในกองกษาปจะปั๊มแต่เหรียญกระสาบเหร
2: ีย
0: ญเงินตาใช้จ่ายแทนเงินพดด้วงเงินพดด้วงเนี่ยจะหมดไปสมัยร.5ยกเลิกไปก็มาใช้เหรียญบาทเหรียญสลึงเหรียญ50เหรียญเฟืองเหรียญไพเหรียญอัดอะไรอย่างนี้นะครับ ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเหรียญแรกของ

0: เมืองไทยก็เป็นที่รู้แล้วใช่ไหมว่าเหรียญปั๊มเนี่ยพระนางเจ้าวิคตอเรียปั๊มมาในสมัยร.3แต่เราไม่ต้องไปสนใจมันสมัยร.4 ร.5เราก็ปั๊มเหรียญกษัตริย์ใช้เองแล้วนะครับทีนี้สังคมไทยมันเสื่อมเสียตรงนี้อย่างหนึ่งว่าศิลปินในด้านภาพวาดอาจจะมีชื่อเสียงอย่างแวนโก้อย่างอะไรเนี่ยของไทยเราในปัจจุบันก็จะมีจักรพันธ์มีท่านเฉลิมชัยมีท่านถวันเราจะพอรู้แต่ศิลปินในเชิงช่างการแกะบล็อกเราไม่มีจดบันทึกแต่คนที่โด่งดังและมีในบันทึกที่เราชัดเจนก็คือเจ้าฟ้านริศรานุวัติวงศ์อันนี้เป็นผู้ออกแบบเหรียญกษัตริย
1: ์โอ้ท่านดังนะ
0: เหรียญระลึกท่านเป็นน้องชายร.5เป็นลูกร.4นะครับเจ้าฟ้านริศรานุวัติวงศ์อันนี้ออกแบบเหรียญกษัตริย์นู่นนี่นั่นเราพอได้ฟังครับพอทีนี้ปั๊บผมจะพูดถึงว่าเหรียญหลักยอดนิยมครับหลวงพ่อกัน2469หลวงพ่อเดิม82หลวงพ่อคง84มะขามเฒ่า66ครับแล้วก็วัดหนัง6ครับคุณฟังดีๆฟังช้าๆชัดๆในอดีตเนี่ยนะครับเครื่องปั๊มเนี่ยมันใช้ระบบสายพานใช้ระบบจานดึงสายพานขึ้นไปแล้วตีลงมาแรงอัดของมันประมาณ 3-5 ตันเพราะฉะนั้นบล็อกรุ่นเก่าจะต้องแกะบล็อกนูนต่ำที่นูนต่ำเพราะว่าให้มันปั๊มติดง่ายถ้านูนสูงมันปั๊มติดยากเพราะฉะนั้นคุณจะไปดูเหรียญประมาณปี8กว่าถอยลงมาเห็นปี6กว่าอันนี้นูนต่ำหมดนูนต่ำเพื่อให้มันปั๊มขึ้นเร็ว คุณรู้ไหมว่าการปั๊มแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าเปี้ยงแล้วจบนะเปี้ยงต้องปั๊มอีก2หรือ3ทีถึงจะเต็ม
2: ย้ำให้มัน
0: เพราะบางครั้งคุณเจอหลวงพ่อกันเนี่ยโอ้โหพื้นเพลินตัวหนังสือคมกริบเลยแต่จมูกบี้ด้านหลังไม่ติดอันนี้คือเหรียญที่ปั๊มไม่เต็มมันยังลงไม่เต็มบล็อกครับ นะครับทีนี้มาฟังว่าระบบการปั๊มมีระบบการตัดอดีตถึงปัจจุบันเนี่ย3แบบ
1: อาจารย์โทษทีผมขัดใจหน่อยแล้วหลุดออกจากทางหลวงเนี่ยไปถึงชาวบ้านให้ปั๊มเหรียญพระได้ยังไงอ่ะเพราะตอนนั้นจะมีแต่ในวังใช่มั้ยปั๊มเงินปั๊มทอง
0: หลุดฟังผมนะในกองกษัตริย์นี่ก็คือเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายแหละที่ควบคุมหม่อมเจ้าพระองค์เจ้าลูกหลานกษัตริย์ทั้งนั้นแหละครับแล้วผมถามว่าลูกหลานกษัตริย์เนี่ยมีเมียหลายคนมั้ย
1: ใช่มี
0: เมื่อมีเมียหลายคนอาจจะมีหญิงบ้านนอกมีนู่นมีนี่คือเชื้อพระวงศ์มันแตกเหล่าครับพอแตกเหล่าปั๊บความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีเนี่ยก็หยิบยื่นให้ลูกหลานเป็นช่างทองประจำตัวประจำพระราชสำนักอะไรมั่งก็ขอทุนออกไปทำเองการออกไปทำเองก็คือไปทำพวกเหรียญตราเหรียญตราเนี่ยคุณจะทำเหรียญที่ระลึกเนี่ยเขาไม่ว่าอย่างเช่นว่าที่ระลึกในงานแต่งที่ระลึกในงานศพที่ระลึกอะไรแล้วแต่เป็นเหรียญตราต่างเนี่ยทำระบบปั๊มระบบอะไรตามแบบของกองกษัตริย์แต่ถ้าคุณแยกย่อยไปอาจจะซื้อเครื่องจากกองกษัตริย์ไปทำอะไรก็ได้เวลาเขาโละแล้วอ่ะ
1: อ๋อเริ่มมีการซื้อเครื่องเองแล้ว
0: คือเริ่มโละแล้วอ่ำก็ไปทำอันนี้จะอยู่ในช่วงประมาณปี60เป็นต้นมาหรือ55ไปปลายสิ้นร5ขึ้นร6เนี่ยอันนี้เริ่มมีความเสรีแล้วแต่อย่างที่บอกไงครับโรงปั๊มที่รู้จักกันนี้ก็คือนาถาจารุปกรณ์อันนี้เชื่อว่า
1: เอกชน
0: และตัวเขาเนี่ยน่าจะเป็นเชื้อเจ้าหรือแม้กระทั่งเป็นกัมพยามาหมาด
1: พอออกมาก็มาทำธุรกิจตัวเอง
0: อาจจะให้ฝังลูกฝังเมียไปทำเนี่ยนาถาจารุปกรณ์เพราะเวลาเขาปั๊มเหรียญมาเขาก็จะสลักตัวย่อว่าม
1: าจากโรงนี้
0: นอถอจอกอนั่นหมายว่านอถอจอกอนาถาจารุปกรณ
1: ์แสดงว่าเหรียญเก่าๆจะมีตรงนี
0: ้มีตัวนี้ปีเหรียญปี60จินราชอกเราเนี่ยมีตัวนี้ครับแล้วอีกเหรียญนึงก็คืออมรพรตึกดินเดี๋ยวพี่ท่านฟังแล้วจะเข้าใจท่านผู้ชมฟังแล้วจะเข้าใจนะครับอย่างที่บอกผมไม่ได้กำลังจะทะเลาะกับคนที่สงสัยจะไม่มีการฟ้องร้อง
2: ชี้แจง
0: แต่ผมจะชี้แจง
1: แล้วให้ในมุมของอาจารย์ละ
0: แล้วให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยพิจารณาค่อยๆตามผมไปนะครับแล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงเห็นชัดแล้วคุณพิจารณาว่าสิ่งที่ผมพูดถูกต้องไหมนะครับอาจจะที่คุณฟังอย่างไม่ต้องถามว่าในเมื่อเขาเป็นของหลวงแล้วชาวบ้านทำได้ไงก็อย่างที่บอกเชื้อพระวงศ์เนี่ยลูกหลานหลายคนลูกหลานหลายคนนะก็ไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออย่างลูกกรมหลวงเนี่ยก็ไปเป็นลูกศิษย์หลวงปู่บุญอย่างลูกเจ้าฟ้าไรองค์เนี่ยก็ไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแก้วบุญมาลัยในเมื่อเป็นลูกศิษย์แล้วก็อยากจะทำวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอาไปที่ระลึกตัวเองอยู่เมืองหลวงตัวเองรู้จักโรงปั๊มเฮ้ยนาถาจุลปกรณ์มึงปั๊มเหรียญพ่อแก้วกูหน่อยสมมติ
1: เพราะจะดูเอ็กซ์คลูซีฟถูกไหมฮะณเวลานั้นเนี่ยโอ้การมี
0: เหรียญปั๊มแล้วก็ทำเรื่องก่อนขออนุญาตจากทางวัดขออนุญาตทางหลวงว่าจะเอาเหรียญเอาเครื่องปั๊มอะไรต่างๆพวกเนี้ย ปั๊มเหรียญนี้นะเราไม่ได้ปั๊มเหรียญกษัตริย์แข่งกับหลวงนะมีแล้วก็สอนเซ็นอนุญาตปั๊บทางวัดก็ดำเนินการจัดสร้างโดยหม่อมเจ้าพระองค์เจ้าอะไรเนี่ยเป็นนายทุนสมัยก่อนผมจะบอกให้ก่อนพระไม่มีใครอยากได้หรอกเขาทำแจกที่ระลึกในงานฝังริมิตในงานนู่นงานนี่แม้กระทั่งงานศพ
1: งานศพ
0: เวลาเขาทำเนี่ยเขาจะวางไว้หน้าโบสถ์ถ้างานศพก็วางไว้หน้าโรงคุณมาคุณก็หยิบไป
2: ใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนย้อนมา
1: ไม่มีราคา
0: ถามว่าสมัยก่อนไม่มีราคาไม่ใครอยากได้หรอกผมบอกบางทีผมเล่นแล้วผมก็น้อยใจพวกผมอ่ะพาคุณเล่นพาคุณรู้จักวัดรู้จักพระรู้จักเล่นรู้จักหารู้จักซื้อรู้จักขายจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยจากหลักร้อยมาเป็นหลักล้านเนี่ยแล้วคุณเอาปัญหาอะไรซึ่งมาโต้แย้งเหมือนตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกคุณกำลังทะเลาะกับครูคุณเข้าอนุบาลเนี่ยคุณไปเรียนหนังสือกับครูตอนนั้นคุณเป็นเด็กครูพูดอะไรคุณก็ฟังพอคุณจบป.4คุณก็เริ่มแหยงๆละพอคุณเรียนมัธยมคุณจะมีความรู้สึกเป็นของตัวเองอ่ะครูแม่งสอนไม่ถูกพอคุณเรียนมหาวิทยาลัยหรือคุณออกมาประกอบสมาชีพแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเก่งกว่าครูมึงแน่จริงมึงก็รวยอย่างกูดิทำไมต้องเป็นครูอยู่พเนียร์อ่ะนี่ไงถูกไหมถูกไหม
1: แต่อันนี้มุมครูนะมุมครูที่น้อยใจพอสอนวิชาไปแหมแบบ
2: สิคิดล้าง
1: มารู้เยอะกูอี
0: กเนี่ยผมต้องพูดให้ฟังไงว่าบางเรื่องเนี่ยคุณต้องเก็บข้อมูลคุณต้องหาประวัติศาสตร์ต่างๆก่อน
2: ครับ
0: เอาง่ายๆเลยผมเล่นพระมา50 กว่าปีขอโทษนะผมก็ไม่รู้คุณเกิดหรือยังอาจารย์อะไรเนี่ยมันไม่อยากบาปกันแต่ตอนปีพุทธศักราช2540เนี่ยนายกพยัคฆ์คำพันธ์พี่ต้อยคุณพิสารเทวิภาคเนี่ยเป็นอุปนายกเป็นนายกแล้วก็บอกรัชศรีเกตมึงเอาตำแหน่งอะไรในการจัดตั้งสมาคมพระเครื่องผมบอกผมไม่เอา
2: ต้องทำไม
0: ก็เราไม่ค่อยมีเวลาเราชอบอิสระหากินเรื่อยเปื่อยเขาก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นมึงเอาที่ปรึกษาที่มาสักไปถ้าในสังคมพระมีปัญหาอะไรมึงต้องออกมาแจ้งหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามึงต้องออกไปชี
2: ้นี่คือหน้าที
0: ่ศาลเรียกมึงต้องไปอะไรแบบเนี้ยเพราะอย่าลืมว่าสมาคมพระเครื่องเป็นองค์ก
2: ร
0: สมาคมพระเครื่องขึ้นตรงกระทรวงยุติธรรมขึ้นตรงกับกระทรวงวัฒนธรรมเสียภาษีมีระบบเข้าออกชัดเจนคุณไปทำอะไรอยู่ไหนคุณไม่ไปแย้งเพราะก่อนนี้ก็จะก่อตั้งสมาคมเขาโต้เถียงกันมาก่
2: อ
0: นไอ้ปัญหาที่คุณพูดเนี่ยเข้าใจป่ะ
1: ครับ
0: เขาได้รูปแบบแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอุปนายกมีประธานภาคประธานจังหวัดประธานโต๊ะทำทุกอย่างเพื่อสังคมงานประกวดพระตารางงานได้เงิน10-20 ล้านเขาไปช่วยสังคมทั้งนั้นคุณไปอยู่ไหนมาเนี่ยคุณถึงมาเรื่องกับคนเล่นพระ
1: อ
2: าจารย์แล้วถ้าเกิด
1: มันเกิดเครื่องปั๊มน่ะถึงไหนแล้ว
2: นี่แหละคุยเรื่อง
0: ครับอย่างที่บอกไงว่าทำไม
1: ออกมา
0: ชาวบ้าน
1: มาสู่ชาวบ้านแล้ว
0: อย่างที่บอกไงลูกท่านหลานเธอเนี่ยแยกออกมาทำนาถาจุลปกรณ์ทำอมรพรตึกดินแล้วก็ชโรกุลชโรกุลเนี่ยอาจจะ
1: สามบริษัทแรกๆของเมืองไทย
0: ชโรกุลเนี่ยเป็นของคุณไวคุณไวเนี่ยเขาอยู่กับหลวงอยู่กับคุณหลวงอะไรไม่รู้อ่ะก็นำสืบมาตลอดเขาก็เลยแตกเราอย่างที่บอกไงมันต้องมีเชื้อสายมาอย่างน้อยก็เป็นลูกน้องคนสนิทที่เขามอบหมายไปทำแล้วเมื่อออกมาแล้วเนี่ยได้ทำแล้วทีนี้เนี่ยผมจะพูดให้ฟังง่ายๆก่อนนะคุณฟังผมแล้วคุณต้องคิดตามนะที่คุณว่าไม่มีเครื่องปั๊มในสมัยก่
1: อ
0: นจริงๆแล้วผมมีรูปทุกอย่างมีวัดทุกอย่างแล้วสุดท้ายเลยผมกำลังจะพูดคุณฟังว่าผมเล่นพระมานานผมอยู่จังหวัดนครนายกหลวงพ่อเกิดวัดสะพานอันละ200หลวงพ่อนนท์วัดหนองโพอันละ100สองเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญปั๊มในปัจจุบันเหรียญละล้านแล้วคุณฟังว่าคนเชียงใหม่ครูบาศรีวิชัย2482เป็นเหรียญปั๊
1: ม
0: คนเชียงใหม่โง่เหรอถึงไม่รู้ว่าพระบ้านตัวเองเป็นปั๊มหรือหล่อถึงได้เล่นกันมาตั้งแต่อันละ2-3 พันจนปัจจุบันแม่งอันละล้านคนสมุทรสงครามเนี่ยขอโทษนะครับมึงหูหนวกตาบอดเหรอมึงไม่รู้ว่าบางกระพร้อมเหรียญปั๊มเหรียญหล
1: ่อ
0: เข้าใจไหม
1: เข้าใจ
2: ชัดชัด
0: อันนี้ถึงบอกว่าคุณกำลังเข้าใจผิด
2: แม
0: ่แต่คุณเอาความเข้าใจผิดมาโต้แย้งในสิ่งที่เขาถูกต้องอยู
2: ่นะอาจารย์พักดื่มน้ำดื่มท่าหน่อย
1: ดื่มน้ำอะไรเนี่ย
2: เบรกสักนิดนะ
1: โอ้โหมันกำลังร้อนเลย
2: เบรกสักนิดนะก่อนเดี๋ยวเบรกนิดนึงนะผมขออ่านนิดนึงฟังเพลินมากครับอาจารย์รักสงสัยต้องกลับไปย้อนฟังซ้ำแล้ว
1: ไม่ติดตามอาจารย์รักได้เดี๋ยวมีช่องทาง
2: ได
1: ้ครับนอกจากทางเลขาวสีน99นี่นะอาจารย์รักก็จะมีไลฟ์สดอะไร
0: วันนี้
1: จ
0: ะไปดูใน YouTube กับอะไรนะ
2: ใน YouTube กับ Facebook ครับผมนะครับ
1: ย้อนกลับไปดู
2: เดี๋ยวไปย้อนดูได้
1: ของรายการเรา
2: อ่ะคุณผู้ชมว่าขอเบรกดื่มน้ำดื่มท่าสักน้อยนะครับ
1: เดี๋ยวลมเลยครับแป๊บเดียว
2: นะ
0: แป๊บเดียวแป๊บเดียวพอ
2: สักครู่เดียวครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง โกบอยคลาสบอลโลกสตอรี
4: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจูสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
2: มากันต่อคุณศักดิ์สิทธ
3: ิ์เร็วๆเลยอย่าไปเบรกนะเบรกเลยก็นะ
4: เดี๋ยวผมจะตีความเลยนะ
3: เอาต่อเลย
4: เอาง่ายๆว่าพี่แท่งถามแล้ว
3: ว่า7นาที
4: ทำไมในเมื่อเขาทำกันเป็นของทางหลวงเนี่ยทำไมชาวบ้านมันทำได้
3: ครับครับทราบแล้วทราบแล้วว่า
4: ไม่ผลแล้ว
3: พอเวลามันผ่านมาเนี่ยก็ล่ม
4: ท่านหลานเธอแยกเรามาทำ
3: เริ่มออก
4: ในอดีตเนี่ยต่ำกว่าปีสองพันร้อยลงไปเนี่ยเอาลงปั๊มที่ดังที่สุดมี3โรงมีอมรพรตึกดินอยู่สี่แยกวัดตึกแถวหัวเม็ดบ้านหม้อ
3: ครับ
4: นาถาจุลประกรณ์เนี่ยอยู่แถววัดรัมพิษ
3: ค่ะนึกออก
4: ชโรกุลเนี่ยอยู่แถวหน้าวิทยุทัศน
3: ์โอ้โหอยู่ตอนนั้นหมดเลย
4: 3โรงงานเนี่ยต้องถือว่า
3: ชิงช้าสวรรค์
4: ในวงการพระถือว่าสุดยอดนะเพราะว่ามีเกียรติคืออย่างที่บอกว่าเขาไม่มีเกียรติประวัติที่ลงเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนว่าช่างคนนั้นช่างคนนี้แต่คนเล่นพระต้องนำสืบจะมีความศรัทธาเหมือนอย่างการหล่อเนี่ยคนหล่อที่เรารู้จักดีนะในนางวันสุทัศน
3: ์
4: บ้านช่างหล่ออันเนี้ยหล่อหลวงเงินบางคาน
3: ครับ
4: แล้วก็มาโรงงานโรงหล่อพัฒนาช่างช่างหลัดนี่หล่อเก่งกว่าสุทัศน์
3: อ
4: ันนี้เราจะรู
3: ้ครับ
4: สุดท้ายเลยเนี่ยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีศิลปกร
3: วัดอะไร
4: กรมศิลปกร
3: เหรียญ
4: ไม่ใช่เหรียญตัวเขาอะ
3: ไม่เคยท่าน
4: เป็นช่างปั้นช่างแกะช่างอะไรไงอาจารย์ศิลป์อันนี้ขอโทษนะเป็นอิตาลีนะไม่ใช่คนไทยแต่มาหลงเสน่ห์ในศิลปะของคนไทยอยู่จนกระทั่งสร้างไอ้เนี่ย
3: มหาวิทยาลัย
4: มหาวิทยาลัยศิลปากรเขาเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยนี
3: ้
4: ชิ้นงานของเขาคือ25ศตวรรษที่พุทธมณฑลอนุสาวรีย์พระเจ้าตากพญาพิชัย
3: เราอาจารย์ศิลป์ศิลป์ทั้งนั้น
4: นี่ไงทำให้เรารู้จักศิลปินแต่การแกะบล็อกใครแกะหลวงพ่อคงบังกะพร้อมใครแกะหลวงพ่อดิ่งใครแกะหลวงไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าโรงงานชื่ออะไรอันนี้มาฟังนะครับ เมื่อเรารู้โรงงานรู้ที่ไปที่มาแล้วการปั๊มอดีตมีการตัด3แบบ
3: ครับ
4: ครั้งแรกปั๊มแล้วเลื่อยนะครับปั๊มเป็นแผ่นมาเนี่ยแล้วนั่งเลื่อยชึบๆๆๆทีละเหรียญ
3: ครับ
4: อันนี้เหรียญแรกก็คือเหรียญพระพุทธชินสีห์สร้างในปีพ.ศ. 2440
3: วัด
4: บวร
3: โอ้
4: พระพุทธชินสีห์วัดบวรสร้างในปีพ.ศ. 2440ในงานเสด็จกลับจากยุโรปอันนี้ชัดเจนว่าร.5สั่งทำอันนี้ให้ดูข้างว่าข้างเลื่อยทีนี้มาถึงเหรียญข้างกระบอก
3: ครับ
4: ข้างกระบอกเนี่ยจริงๆสมัยก่อนเขาเรียกว่าข้างปอกก
3: ็
4: คือเอาปอกสวมลงไป
3: ครับ
4: แต่พอบอยมาทำหนังสือผมก็คุยกับบอยว่าเราอย่าไปใช้คำว่าปอกมันไม่น่าฟัง
3: ครับ
4: ให้มาใช้กระบอกซะ
3: กระบอก
4: ก็เลยปัจจุบันนี้เราเรียกว่าบล็อกกระบอกบล็อกตีกระบอก
3: ครับ
4: เพราะถ้าเรียกตีปอกมันก็จะตะกิดตะขวงใจหน่อยนี่ออกมา
3: ครับ
4: แล้วสุดท้ายเลยในยุคปัจจุบัน
3: ครับ
4: ปั๊มตัดการปั๊มตัดเนี่ยปั๊มแล้วตัดมันช่วยเซฟเวลาปั๊มแล้วเรื่อยมันเหนื่อยชั่วโมงหนึ่งคุณจะได้กี่เหรียญตีกระบอกคุณก็ต้องจับเหรียญเนี่ยที่มีไซส์เท่ากระบอกลงไปแล้วก็ต้องตีจนเต็มแล้วถึงเอาขึ้นมาม ัน
3: เสียเวลา
4: แต่ปัจจุบันนี่แย่ก็ไม่ได้เครื่องปั๊มตั้งเป็นแผ่นมาแย่เครื่องตัดจุ๊บจบ
2: กระเพาะแล้วตัดที่เดียวกัน
4: อย่างที่บอกไงอดีตเนี่ยมันเป็นเครื่องสายพานเครื่องจักรไอ้น้ำหรือแม้กระทั่งเครื่องไฟฟ้ามันมีกำลังอัดแค่3ตัน5ตันปริมาณการผลิตอัดวันละ300 500เหรียญแต่ปัจจุบันมันใช้ไฮโดรลิก300ตัน500ตันปริมาณมันปั๊มได้1วัน 30,000 เหรียญเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไประบบการตัดมันก็เปลี่ยนไปถามว่าครั้งแรกคนไม่รู้จักตัดมันก็ต้องเลื่
3: อ
4: ยพอเริ่มรู้จักตัดมันก็ยังไม่รู้จักตัวตัดมันก็ต้องเลื่อยเอามาเข้ากระบอกเพราะฉะนั้นมีที่มาว่าทำไมเหรียญตีกระบอกจึงมีรอยเลื่
3: อ
4: ยก็บอกแล้วไงก่อนที่มึงจะเข้ากระบอกต้องเลื่
3: อ
4: ยก่อน
3: มีเรื่องราวลึกนะเนี่ยลึก
4: คุณต้องนั่งเลื่อยชิ้นงานให้มันเท่ากับกระบอกก่อนถึงจะลงไปปั๊
3: ม
4: ทีนี้ขณะที่ปั๊มอย่างที่บอกไงเครื่องปั๊มอ่ะมันแรงอัดแค่3ตัน5ต
3: ันพอไปเห็นกระบอกมีรอยเลื่อยคิดว่าเก๊ไม่ใช่
4: เพราะปั้งปั้งปั้งเนี่ยขอบมันยังไม่ยันกระบอกเต็มที
3: ่
4: มันก็เหลือริ้วรอยของการเลื่อยเพราะเขาต้องเลื่อยก่อนลงกระบอก
3: กระจัง
4: มาอีกประเด็นหนึ่ง
2: มา
4: ทำไมมีทั้งรอยเลื่อยและรอยขัดส่วนใหญ่ร้อยละ90อันนี้จะปรากฏกับเหรียญทองคำกับเหรียญเงินเพราะว่าเหรียญเงินกับเหรียญทองเมื่อเลื่อยเนี่ยมันจะมีความคมด้านข้างสัมผัสไปกับคมใส่คอกับบาดค
3: อ
4: ช่างเขาเลยชักเงาการชักเงาของคนโบราณก็คือใช้ หินโมลาอดีตเรียกหินโมลาปัจจุบันเรียกมาล่
5: า
4: ก็คล้ายๆหินเขี้ยวนุมานเนี่ยเป็นตัวใสๆแล้วมาชักเงาพอเลื่อยแล้วใช่ไหมมาลบคมอ
5: ่
4: ะช
5: ัก
4: เงาปุ๊บ
3: ไม่บาดคอ
4: เพื่อไม่ให้บาดค
5: อ
4: เพราะฉะนั้นเวลาเราส่งกล้องไปเจอทั้งรอยเลื่อยและรอยขัดอันนี้เข้าใจสมัยนะ
5: ที
4: ่บอกว่าทำไมเหรียญเลื่อยจึงมีรอยขัดทำไมเหรียญกระบอกจึงมีรอยเล
3: ื่
4: อย
3: ไม่ใช่
4: คุณฟังซะจะได้เก็ตนะและนี่อย่างเป็นที่รู้กันแล้วว่าเหรียญปั๊มเนี่ยมีมาก่อนปีสองพันร้อยแน่นอนเพราะอะไรเพราะบริษัทของเขาเนี่ยนะฐานจุลกรก็ระบุที่ตัวเหรียญ
5: ครับ
4: อมรพรตึกดินก็ระบุที่ตัวเหรียญในปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดสร้างเหรียญชินวรศิริวัฒน
5: ์
4: ข้างหลังเขียนไว้ชัดเจนว่าอมรพรตึกดินนั่นคือการสื่อโฆษณาให้รู้จักโรงงานกู
5: อ
4: ีกครั้งหนึ่งก็คือปี2175
3: ครับอ
4: ันนี้พิธีหลวงคุณเถียงไม่ได้นะแต่คุณบอกว่าต่ำกว่าพ.ศ. 2400ไม่มีปั๊มคุณเถียงไม่ได้แล้ว
5: คร
4: ับ ร.7สั่งผลิตเหรียญพระเก้าทองคำเงินเล็กน้
5: อ
4: ยแต่เหรียญอัปก้าทองแดง 100,000 เหรียญเมื่อผลิต 100,000 เหรียญเพื่อฉลองกรุงครบรอบ150ปี
5: ครับ
4: คุณต้องให้หลายโรงงานทำเหรียญทองเหรียญเงินส่งไปทำนู่นเลยสวิตเซอร์แลนด
5: ์โอ้
4: เหรียญเจนีวาด้านหลังจะมีภาษาอังกฤษเลยเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์เจริญร้อยเมืองไทยแล้วก็ส่งไปโรงเรียนพ่อช่างโรงเรียนพ่อช่างเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เก็บเครื่องปั๊มไว้หลายตัวตอนที่ว่ากองกระสาบเขาเลิกใช้เนี่ยตอนนี้บอกก่อนนะมันไม่ใช่กองสิทธิการมันเป็นกองกระสาบขึ้นกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง
3: ในรัชกาลที่เจ็ด
4: เนี่ยขึ้นแล้วขึ้นเป็นกองกระสาบแล้วขึ้นกับกรมธนารักษ์เป็นขึ้นตรงกับกระทรวงการคลังต้องเข้าใจสมัยนะพอเสร็จร้อยเขาก็ย้ายเครื่องพวกนี้ไปไว้โรงเรียนพ่อช่างเพื่อให้เด็กศึกษาวิวัฒนาการของการปั๊มการอะไรต่างๆคือเครื่องมือเรียนสารพัดช่างมันมีช่างปั๊มช่างรอช่างฉีดช่างเชื่
5: อ
4: มถูกไหม
3: ครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนในการสอน
4: แล้วทีนี้เมื่อพ่อช่างรับไปทางหลวงก็บอกอ่ะงั้นมึงก็ปั๊มเหรียญพระแก้วด้วยพ่อช่างเพื่อไม่ให้เสียฟอร์มเอาเหรียญพระแก้วมาปั๊มกูต้องใส่ชื
5: ่อ
4: พ่อช่
5: าง
4: จากกูส่วนปีย่อยไปอีกห้างเต้นเซ้งก็น่าจะเป็นร้านรับปั๊มอาจจะทำกระดุมทำเหรียญที่ระลึกเหรียญแต่สามารถจะปั๊มเหรียญพระได
5: ้
4: เครื่องไม้ก็เหมือนกันกูก็ใส่ชื่อไปเลยห้างเต้นเซ้งขยับไปหน่อยส่วนประดิษฐ
5: ์
4: ส่วนประดิษฐ์นี่แปลตรงตัวแล้วทำทองกูมีเครื่องปั๊มเครื่องอัดเพราะงั้นมึงเอามากูก็ทำกูก็ใส
3: ่ส่วนประดิษฐ
5: ์
4: เพราะฉะนั้นลายชื่อต่างๆที่ปรากฏอยู่หลังเลยเนี่ยมันบ่งบอกถึงโรงงาน
3: ครับ
4: มันบ่งบอกถึงยี่ห้
5: อ
4: แล้วคุณบอกว่ามันไม่มีปั๊มได้ยังไง
5: อ
4: ันนี้นะแล้วสุดท้ายฟังตัวตัดก็อย่างที่บอกไงครั้งแรกก็ลงเรื่อยครั้งที่สองเขาก็บอกครั้งที่สามเริ่มรัฐการก้าวไกลก็ตัดปัจจุบัน

0: ซึ่งใช้กันอยู่นะครับอันนี้รู้ชัดแล้วนะแล้วทีนี้มาพูดถึงประเด็นว่าที่คุณบอกว่าเหรียญในอดีตเนี่ยเหรียญหลักยอดนิยม5 6เหรียญ10เหรียญพระองค์พระกันเป็นเหรียญหล่อทั้งหมดคุณกำลังเข้าใจผิดผมจะบอกง่ายๆคำว่าหล่อเนี่ยมันมีการหล่ออดีตถึงปัจจุบันอดีตเขาเรียกหล่อดินไทยปัจจุบันไม่มีทำแล้วเขาจะหล่อฉีดหรือหล่อเวียงซึ่งมันสะดวกรวดเร็วว่องไวไม่เสียเวลาเหมือนการหล่อดินไทยการหล่อดินไทยเนี่ยต้องดูดินฟ้าอากาศเพราะมันเทร้อนชื้นๆฝนจะตกฟ้าค้ำเทไม่ได้แล้วเบ้าแตกแล้วการเข้าหุ่นเข้าดินเสร็จคุณต้องผึ่งลมผึ่งแดดไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นนะครับการเข้าดินไทยสมัยก่อนเขาเข้ายังไงรู้ไหมครับเขาเอาขี้วัวสดขี้วัวเนี่ยต้องเป็นวัวกินหญ้า
1: ครับ
0: เพราะหญ้าเป็นไฟเบอร
2: ์
0: วัวกินอาหารใช้ไม่ได้เอามาแล้วมาคั้นเอาขี้วัวเป็นน้ำชุบเขียวเนี่ยกรองกองจนใสสะอาดแล้วไปเข้ากับดินนวลซึ่งเป็นดินเหนียวชนิดหนึ่งเอามาคลุกเข้าเข้ากันเป็นโคลนดินเหนียวผสมขี้วัวเสร็จเรียบร้อยเมื่อได้หุ่นเทียนมาแล้วหุ่นพระหุ่นหลวงพ่อเนี่ยเขาก็จะมาทาขี้วัวกับดินนวลเนี่ยทาเขาเรียกดินในทาไปรอบนึงก่อนพออยู่ตัวแล้วแห้งแล้วพึ่งลมไว้จนแห้ง
1: ขี้วัวขี้วัว
0: พอแห้งแล้วนะเข้าดินหยาบ
2: ค
0: ือดินผสมทรายพอกให้มันหนาขึ้นเสร็จแล้วก็พันลวดกันมันแตกแล้วก็พอกอีกชั้นหนึ่งให้มันหนาขึ้นเพื่อกันมันกระเทาะอะไรต่างเนี่ยแล้วข้างล่างเนี่ยเขาก็จะเจาะเป็นชนวนขึ้นมาเป็นเขาเรียกบักจอกหรือปากจอกให้มันปากบานๆไว้สำหรับเทโลหะใสเสร็จเรียบร้อยเขาจะนำตัวเนี้ยเอาไปสุมหุ่นการสุมหุ่นก็คือการเผาไฟอ่อนๆค่อยๆใส่ไฟหน่อยไอ้พวกนี้คงไม่ได้เพราะแม่งใส่ไฟใส่ไฟแล้ว
2: ใช่ไหม
0: ให้ขี้ผึ้งมันหยดลงมาติงติงติงติงหยดลงมาจนขี้ผึ้งหมดแต่ช่างสมัยก่อนเก่งไม่มีการระบบช่างตรงวัดไห่แล้วใช้ระบบสายตาเฮ้ยพิมพ์ถูกแล้วคือในขณะที่เขาขึ้นหุ่นสุมหุ่นเนี่ยเขาก็จะเคี่ยวน้ำทองไปเลยฟังนะคำว่าน้ำทองจะเป็นทองเหลืองทองแดงตะกั่วสังกะสีดีบุกเขาเรียกน้ำทองหมดโลหะที่ละลายเนี่ยเขาเรียกน้ำทองหมด
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ใช่ตก
2: เลยคำเดียวเลย
0: ใช่ทองเหลืองก็น้ำทองทองแดงก็น้ำทองตะกั่วน้ำทอง
2: ครับน้ำทองเคี่ยวน้ำทองไป
0: พอเคี่ยวน้ำทองละลาย
2: แล้วมอง
0: เคี่ยวน้ำทองละลายแล้วเขาก็ดูเขาดูดวงไฟ
1: ครับ
0: พอเทียนมันหมดอะไรมันหมดครับมันจะมีแรงดันข้างในวะปุดปุดปุดเขาก็จะกลับเอาไปตูดเนี่ยขึ้นให้มันให้ปากมันออกเนี่ยแล้วก็ตักน้ำทองเทจู๊บลงไปพอเต็มก็หยุดทิ้งให้เย็นแล้วก็เทาะออกคุณก็ได้ชิ้นงานเนี่ยเป็นอาวุธเป็นเหรียญหล
1: ่
0: อแต่คุณฟังดีๆนะถ้าคุณจะทำเหรียญหล
1: ่
0: อบางทำไม่ได้เหรียญที่บางเนี่ยเหรียญหล่อก็คือถอดหน้าถอดหลังเอามาประกบกันถ้าบางคุณหยอดน้ำทองลงไปเนี่ยมันวิ่งไม่ผ่านเพราะว่าหน้าหลังมันติดกัน
1: โอ้มันบางมาก
0: ช่องว่างไม่มี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเหรียญหล่อต้องหนาแล้วคุณไปดูหลวงพ่อกันหลวงพ่อเอี่ยมมันบางเป็นกระดาษคุณจะหล่อได้ยังไงประเด็นแรกนะ
1: เดี๋ยวอาจารย์เปรียบเปรยนะบางเหมือนกระดาษแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เหมือนกระดาษแต่มันบาง
0: ก็ผมถามคุณหน่อยว่าแล้วคุณจะหล่อได้ยังไงเมื่อของแล้วถามว่าสมัยเหรียญก่อนที่มันปั้มมันบางก็อย่างที่บอกไงมันต้องแกะบล็อกนูนต่ำตีบางเพื่อให้มันขึ้นเร็ว
1: ครับ
0: คุณต้องนึกถึงความเป็นจริงถ้าคุณแกะหนาเครื่องอัดมันไม่พอมัน3ตัน5ตันแรงกระแทกลงไปเนี่ยมันไม่พอลงใช่ไหมจัดแผ่นเรียบๆนะให้มีหน้าตาถ้าคุณแกะหนาเมื่อไหร่จบคุณต้องปั๊มไปสิบรอบ
2: นี่แค่ขั้นตอนวิธีการทำมันก็จะทำให้เราเห็นแล้วว่าเหรียญต่างๆเนี่ย
0: เอานะ
2: เป็นไปได้หรือไม่ได
0: ้แล้วทีนี้อันนี้จบไปแล้วเรื่องดินไทยทีนี้คุณมาดูปัจจุบัน
1: ครับ
0: ปัจจุบันหล่อฉีดเนี่ยหล่อฉีดจะมีเข้ามาในปีพุทธศักราชประมาณปี2512นายช่างเกษมมงคลเจริญอันนี้ถือว่าเป็นศิลปินของเราเลยนะนายช่างเกษมมงคลเจริญเนี่ยเป็นช่างแกะช่างปั้นช่างหล่อช่างฉีดช่างเทสารพัดอย่างเนี่ยมีชิ้นงานเป็นพันๆรุ่น
2: เรียนจากศิลปกรเพราะช่างหรืออะไรหรือว่าเก่งเอง
0: ผมไม่รู้นะแต่ประสบการณ์ชีวิตแกเนี่ยโอ้โหผมเคยเจอกันสองสามครั้งแต่เราไม่เคยถามประวัติแกแต่เราชอบในศิลปะงานของแกแกได้นำเอายางซิลิโคนเนี่ยเข้ามาถอดพิมพ์พระโดยการเทเป็นทองคำแล้วเอาพระทองคำเนี่ยกลับเข้าไปอัดสติมการอัดสติมก็คือยางอีกประเภทหนึ่งอัดเข้าไปอัดแบบนี้เลยนะอัดเต็มๆนี่แล้วผ่าด้วยมีดแพทย์มีดหมอ
1: ครับ
0: ผ่าด้วยเครื่องมือมีดหมอผ่าเสร็จปั๊บเราก็จะได้แม่แบบหน้าหลังแล้วเอาไปฉีดแว็กเพราะว่าฉีดแว็กคือเทียนเขียวแทนที่พึ่งแล้วฉีดอัดฉีดเนี้ยแล้วพวกนี้เขาจะมีระบบสุญญากาศดูอากาศเพื่อให้แว็กตึงเพื่ออะไรแล้วก็ไปเข้าปูนเข้าปูนเนี่ย เข้าเช้าเที่ยงกับเทได้แล้วแต่ถ้าเข้าดินไทยเนี่ยคุณต้องเข้า3วัน5วัน7วันเพราะฉะนั้นเวลามันต่างกันการหากินนี้ปัจจุบันดินไทยก็เลยหมดไปถามว่ามีไหมก็ยังมีคนทำแต่เขาก็ไม่ทำให้คุณเพราะว่าค่าแรงคุณก็สู้ไม่ไหวเขาไปใช้ปูนดีกว่าเข้าเช้าบ่ายเทสั่ง 30,000 ก็ได้ 30,000 ดินไทยสั่ง 30,000 จะได้ 25,000 เพิ่มจำนวนเสียหายเยอะใช่ไหมดินฟ้าอากาศไม่อำนวยเทไปเบ้านี้ข้างล่างตึงข้างบนฝ
2: ่
0: อแต่ถ้าระบบนี้มันระบบตรวจด้วยไฟฟ้าเข้าเครื่องดูดเครื่องอัดเครื่องฉีดเครื่องแว็กคือระบบไฟฟ้าหมด
2: คุ
0: ณตั้งไฟได้เลยใช้กี่องศากี่องศากี่องศา
2: ค
0: ุณไม่ต้องมารออะไร
2: เลย
0: ถึงเวลามันเหวี่ยงมันทำมันเองสมัยก่อนเขาเรียกฉีดก
2: ็
0: คือการเหวี่ยงนี่แหละเอาโลหะใส่เบ้าหลอมแล้วเอาพิมพ์ที่เผาถูกแล้วมาวางประกบกันแล้วพอกดปุ่มมอเตอร์ปั๊บมันจะเหวี่ยงเนี่ยเหวี่ยงให้น้ำทองเนี่ยวิ่งเข้าไปในพิมพ์อันเนี้ยเขาเรียกฉีดแต่ปัจจุบันเราเรียกเหวี่ยงและปัจจุบันเรามีระบบดูด คือเอาไว้ตัวตั้งนี้แล้วก็เทน้ำทองลงไปปิดฝาดูดแล้วขัดแล้วบึ๊บผ้าจะเต็มพิมพ์เลย
2: แสดงว่านี่นี่ต้องเป็นคนที่แบบว่าภายในจริงๆที่จะได้เห็นเ
0: รื่อง
2: พวกนี
0: ้ผมเนี่ยที่บอกพี่แจงไงผมไม่ได้เล่นผ้าอย่างเดียวผมสร้างผ้าด้วยแล้วผมอ่ะเป็นเด็กที่โตลงปั๊ม
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเกี่ยวอะไรที่ปั๊มปิ้ม
2: เล่าอธิบายเนี่ยแบบ
0: ขอโทษนะ
2: ทุกอย่างเลยนะ
0: ขอโทษเลยของขี้คุยเลยผมแกะบล็อกเป็นผมปั๊มเหรียญได
2: ้
0: ผมปั้นผ้าเป็นผมหล่อผ้าได
2: ้
0: คุณเอาอะไรมาคุยผมอ่ะแต่ผมไม่ได้บัฟคุณแต่ผมก็ลองอธิบายให้คุณฟังว่าผู้รู้ก็ทำกันแบบนี
2: ้ครับเราอยู่กับเครื่องจริงๆเราอยู่ในโรงงานแล้วเราเห็นการทำ
0: แล้วพอเสร็จเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกคุณไว้ว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันเป็นสมัยใหม
2: ่ครับ
0: นะครับและที่ย้อนกลับไปดูชิ้นงานของคุณถามว่าทำไมผมถึงดูทีเดียวก็รู้ว่าผ้าคุณเก๋เก๋เพราะอะไรคุณบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นผ้าหล่อไม่ใช่เป็นผ้าปั๊ม
2: ครับ
0: คุณช่วยเอาพระหล่อของคุณมาแล้วชี้แจงผมดูว่าหล่ออดีตกับหล่อปัจจุบันมันมีคุณสมบัติต่างกันยังไงแต่ผมกำลังจะบอกคุณฟังการหล่อในอดีตก่อนตามจากสมัยร้อยลงไปแล้วกันก่อนปี12เนี่ยหล
2: ่
0: อดินไทยหมดเมื่อหล่อดินไทยคุณสมบัติของมันต้องมีอะไรรู้ไหมพี่บอย
2: มีอะไรครับ
0: ขวดทรายเพราะมันมาจากพิมพ์ดินดินผสมทรายเมื่อเป็นแม่พิมพ์ดินผสมทรายประกบข้างเวลาเทโลหะเข้าไปมันจะมีเงี้ยงมีแง่งของขวดทรายโลหะที่หลอมเป็นน้ำเนี่ยมันก็ไปจับพอมันเช็ดตัวปั๊บมันก็จะดึงออกม
2: า
0: ดึงเงี้ยงแง่งเหล่านะจมอยู่ในเนื้อของมันเวลามันแข็งตัวแล้วคุณจะทำไงมันก็ไม่ออกนอกจากคุณใช้มันจะสึกเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่เหรียญคุณมีคุณไปดูว่ามีขวดทรายไหมถ้าไม่มีแสดงว่าคุณหล่อใหม่หล่อปูนหล่อปูนก็มีมาประมาณปีมาแล้ว12
2: ครับ
0: แต่จริงๆอ่ะผมจะบอกคุณฟังมันคือเพื่อนผมลูกน้องผมแล้วก็เด็กของผมที่ทำอยู่ทุกวันนี
2: ้
0: ที่คุณเอาโชว์หรูหราหมาเห่าว่านี่เป็นของแท้ผมจะบอกให้ฟังนะคุณกำลังฆ่าตัวตายเพราะถ้าคุณคิดว่าอย่างนั้นแท้คุณตั้งรับซื้อนะแล้วพวกนี้มันมีมากกว่าของแท้คือของแท้มี 3,000 เหรียญแต่ของมันอาจจะมี 300,000 เหรียญ
1: โอ้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าของแท้เนี่ยเขาต้องรับซื้อได้ได้นะ
0: รับซื้อไงแล้วเมื่อคุณประกาศรับซื้อปั๊บเนี่ยแต่เชื่อเหมอะพวกนี้ไม่ซื้อหรอกเพราะมันดูยังไงมันก็บอกไม่เหมือนของมันคือพวกเนี้ยเขาไม่เปิดใจยอมรับอีโก้ในตัวก็สูงคุณต้องแท้คุณต้องดีก็อย่างที่ผมบอกนะมันมี2อย่างถ้าคุณหิวแสงคุณก็เอาชื่อชั้นน้องคุณเมื่อ5วัน10วัน3ปี5ปีมาทะเลาะกับผม50ปีแต่ถ้าคุณจะเอาตังค์คุณก็ต้องบอกให้เสียนทั้งหมดเนี่ยมาเล่นพักเก
1: ้มีโอกาสมั้ยอาจารย์มีโอกาสมั้ยจะพาเข้ามาแบบมาเจออาจารย์เนี่ย
0: เขาท้าอยู่ให้ไปออกกระแสแต่ผมบอกให้ฟังว่าเรตติ้งของคุณกับผมมันยังไม่ถึงหัวกระแสตอนนี้มันยังกบลำไยไม่ได้ตอนนี้มันเกี่ยวกับผู้กองโจ้ไม่ได้มันยังกบพุ่งกับโจ้ไม่ได้มันยัง
2: ประกวดแค่เป็นเรื่องของการแ
1: พ้มันเป็น
0: อย่างนี้ก็อย่างที่ผมบอกไง
2: คือสังคมมันยังไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้น
0: มันเป็นคดีมโนโสเล
2: ่
0: รวบรวมสาร
2: แล้วอาจารย์รักทำพระบ้างไหมครับ
0: ผมทำอยู่เรื่อยแหละที่
2: ผ่านมาผมเห็นมีหลวงพ่อเงินแล้วก็มีแม่ชีเรือน
0: แต่ตอนนี้ที่ยังไม่ทำเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีเศรษฐกิจดีๆผมก็ทำแล้วผมทำเนี่ยผมจะบอกพี่แท่งอย่างว่าผมทำเอาเงินเข้าวัดผมไม่ได้ทำเอาเงินเข้าส่วนตัวหรอกผมบอกตรงว่าในสาขาอาชีพผมอ่ะผมอยู่ในฐานะที่ไม่เดือดร้อนใครผมไม่ได้รวยมากแต่ผมไม่มีหนี
2: ้
0: นะเพราะฉะนั้นที่คุณมาโจมตีว่าโอ้ยเดี๋ยวก็มาคืนกันจนรับไม่ไหวผมจะบอกให้ฟังง่ายๆนะผมขายพระไป 40-50 ปีที่แล้วเหรียญหลวงพ่อกันเหรียญแรกที่ผมขายนะครับร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอกมัยซื้อเข้าไป 45,000
2: ครับ
0: เมื่อประมาณ40กว่าปี
2: โอ้
0: ถ้าเฮียดูอยู่นะ
2: ยังอยู่เฮียป
0: ่
2: ะ
0: ยังอยู
2: ่ทุกวันนี้ผมเป็นลูกค้าเฮีย
0: ไปถามเขาดิไปถามเขาดิ
1: ร้านอะไร
0: ถ้า
1: พันธุ์นี้บอก
2: ธนาพันธุ์นี
0: ้ถ้าเฮียยัง
2: อยู่ร้านชอบเล่นพระ
0: ฟังนะ ถ้าเฮีย

0: พี่เหลียวสมเด็จเนี่ยผมขายไปองค์ละ2ล้าน3ล้านปัจจุบันเนี่ย
1: ไม่ใช่เฮียใช่ไหม
0: ไม่ใช่หลายเจ้าปัจจุบันเนี่ยผมขอคืนเธอเอาไปองค์ละ20
2: ให้เหรอให้องค์ละ20เลย
0: โสธรกรมตำรวจเนี่ยผมแจกเนื้อเงินไปพันองค์ผมขายทองคำให้เสงที่8ลิ้วไปองค์ละ 50,000
1: ตอนนี้
0: ตอนนี้ผมขอซื้อทองคำองค์ละ 100,000 เนื้อเงินขอซื้อ 5,000 ช่วยมาคืนทีเถอะ
1: โอ้อาจารย์แล้วเวลาผ่านไปทำไมพระถึงขึ้นน่ะ
0: ก็ดีมานด์ซัพพลายมันไม่บาลานซ์ไงพระสร้าง 3,000 องค์ฟังนะ
1: ครับ
0: ตกน้ำหายเท่าไหร่ไฟไหม้ไปเท่าไหร่ไปต่างประเทศเท่าไหร
1: ่
2: ครับ
0: เหลือให้เราเล่นน่ะ
2: 30%
0: แล้ว 30% มาคัดเหลือสวยอ่ะ
1: ไม่แล้วทำไมเหมือนทองเลยยังขึ้นแทนที่จะอุ๊ยพระวินิยมไปแล้วเมืองไทยเลย
2: โอ้มันขึ้นมากกว่าทอง
1: เลยใช่แสดงว่ามีเรื่องพุทธคุณด้วยเปล่า
2: เอออ
0: ันเนี้ยเรื่องพุทธคุณส่วนหนึ่งแล้วก็คือเรื่องเนี้ยผม
1: อันนี้เราคุยในมุมแบบ
0: เวลาผมสอนลูกศิษย์ผมแต่ละคนผมจะ
1: คุยในมุมปฏิหารบ้างเนี้ยอาจารย์
0: ผมจะบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าให้คุณศึกษาก่อนสะสมให้คุณยืนอยู่บนความเป็นจริงคุณไม่ต้องสนใจเรื่องที่ปฏิหารมันนี่ผลพลอยได
2: ้ครับ
0: คุณต้องมองว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่
2: ม
0: ถ้าคุณจะลงทุนคุณต้องเล่นให้เป็นการเล่นเป็นคือคุณต้องไปซื้อตลาดตำรามาศึกษา คุณต้องเข้าตลาดพระเหมือนคุณเข้าโรงเรียนน่ะการจ่ายเงินเป็นประการด่านสุดท้ายคุณหาเพื่อนดีๆในสังคมพระสักคนนึงขอเป็นครูบาอาจารย์ขอเป็นความรู้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ศึกษาจนถ่องแท้กระจ่างแจ้งแล้วพอเป็นสัก60แล้วค่อยจ่ายตังค์ไม่ใช่เดินเข้าไปมีนี่ไหมผมอยากได้อย่างนี้ขอโทษนะครับแข่งอภิเดชประกันทุกอย่างอ่ะแต่แม่งคืนได้แต่พระไม่ได้จัง
2: อาจารย์ผมถามนิดนึงดิยังไงประเด็นที่มีเหตุการณ์มาเนี่ยนะครับมันจะมีผลอะไรกับวงการพระบ้างไหมครับ
0: ไม่มีทางผมจะบอกให้เลยว่าไม่มีทางเพราะอย่างที่ผมบอกไงผมเล่นมา50กว่าปีสังคมก็เป็นอย่างนี้และปัจจุบันเนี่ยเขาก่อตั้งสมาคมเขามีรูปแบบที่ชัดเจนมีหลักฐานมีเอกสารทุกอย่าง
1: อุ้ยผมว่านะที่คุณพูดเนี่ยดราม่ามั้งแต่ไหนแต่ไร
0: มันดราม่ามาตลอดแหละแต่มันไม่มีใครออกมาพูดอย่างผมไง
1: ในเมื่อมันเป็นเรื่องของรายได้อะ
0: เพราะผมจะพูดให้ฟังนะคน
1: เป็นเรื่องรายได้
0: คนวงการพระเนี่ย99%
2: ครับ
0: เซียนพระเนี่ยประวัติไม่ฟังแล้วเขาก็ไม่อยากรู้ด้วยเขาหยิบพระขึ้นมาองค์เนี่ยเขาไม่อยากรู้เลยว่ามายังไงใครสร้างทำที่ไหนสร้างอะไรเขาไม่สนใจหรอก
2: ครับ
0: เขาดูพิมพ์ถูกเนื้อใช่ขายได้เขาซื้
1: อ
0: แค่นั้นเองเพราะฉะนั้น199ของคนเล่นพระเนี่ยก็ไม่ใช่อย่างผมแต่ที่ผมเนี่ย1เราเล่นมานาน2ผมไม่นอนหนังสือผมมีหนังสือเป็นหมื่นเล่
2: ม
0: สุดท้ายเลยเนี่ยผมเป็นครูบาอาจารย์ผมต้องสอนเขาเพราะฉะนั้นผมต้องเอาข้อมูลที่เด่นชัดมาให้เขาไม่งั้นลูกศิษย์มันก็ถอนงอกผมอ่ะ
1: อาจารย์เปิดโรงเร
0: ีย
1: น
0: ผมว่าเปิดอยู่เรื่อย
1: ๆเปิดชื่อโรงเรียนอะไร
0: ไม่ผมเปิดสอนนี่คือ
1: สอนลักษณะไหน
0: คือ
1: เปิดเป็นคอร์สอ่ะ
0: เป็นคอร์สนึงสมัยก่อนเนี่ยประมาณ 2-300 คนแล้วจะโควิดมาผมก็จะซอฟเหลือ20คน
1: ตอนนี้เหลือ20คน
0: รุ่นละ20คนเพื่อให้ทั่วถึงแล้วก็คุยกัน
1: เรียนแบบไหนกี่วันกี
0: ่เช้าถึงเย็นคือ
1: การเดียว
0: คือผมไม่บอกให้ฟังการเล่นพระเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมาก
2: ครับ
0: คุณตั้งสติอย่างเดียวเอาง่ายๆเลยอย่างหลวงพ่อกันเนี่ยผมบอกวันนี้นะคนทั้งประเทศก็เป็นวันนี
2: ้
0: หลวงพ่อกันเนี่ยผมไม่บอกให้ฟัง
1: โอ้โ
0: หไม่ได้ดูเยอะหรอก
2: ครับ
1: เตือนสุดยอดบอก
0: แค่คุณเอามือ
1: เรียนวันนี้ก็รู้แล
0: ้
1: ว
0: แค่คุณเอามือลูกคุณยังรู้ว่าแท้เลย
1: โอ้โหไปเรียนได้ที่ไหน
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: เดี๋ยวหมดเวลาเรียน
0: ตรงนี้เอาผมแถมผมให้ฟรีเลยวันนี
1: ้
0: หมดหลวงพ่อกันวัดพระญาตินะครับเป็นเหรียญปั๊มตีกระบอก
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกระบอกอ่ะเมื่อปั๊มแล้วมันจะมีรอยล้นเพราะมันออกข้างไม่ได้มันล้นขึ้นสมัยก่อนเขาเอาหน้าลงสมัยก่อนสมัยนี้ก็เหมือนกัน
2: ครับ
0: ตัวปั๊มเนี่ยตัวด้านหน้าอยู่ข้างล่างตัวหลังอยู่ข้างบนพอเขาใส่แผ่นทองแดงเปล่าๆแบบเขาก็เอาตัวหลังกระแทกลงไปป
2: ั
0: ้งพอปั้งเนี่ยข้างมันยืดออกแต่มันไปไหนไม่ได
2: ้ครับ
0: มันล้นขึ้นเพราะฉะนั้นด้านหลังหลวงพ่อกันหลวงพ่อญาติเป็นขอบล้นแบบก้นถ้วยคุณเอาถ้วยเนี่ยหงายดูตูดมันว่ามันล้นยังไงคุณก็ดูพ่อกันอย่างนั้นเหมือนตลับยาหม่องน่ะมันต้องมีล้นขึ้นมาแล้ว
1: สูงนี่ในการดูนะ
0: ก็ผมบอก
1: สมัย
0: ก่อนผมเด็กๆอ่ะผมแย่กันน่ะ
2: ครับ
0: พ่อกันไม่ไปส่งกล้องกลัวมือคำก็รู้เพราะหลังมันล้นไง
2: อ๋อ
0: นี่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอพระกันหลังเรียบแต่เนี่ย
2: ค
0: ุณโยนทิ้งไปเลย
1: อันดับแรกไปก่อนเลย
0: หลังต้องล้นบางคนบอกโอ้ยแล้วจะใช้สึกก็ดูไงถ้ามันถึงขนาดขอบล้นสึกคุณก็อย่าไปซื้อเลยมันลื่นแล้วใช่ไหมทั้งหมดสภาพแล้วว
1: ันนี้นะฮะจบตรงนี้นะครับเอาแค่เทคนิคในการดูหลวงพ่อกันไปก่อน
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะรักมากับเราบ่อยๆไม่ต้องห่วง
2: มาแน่นอน
0: ไม่แล้วก็อย่างที่บอกนะว่าทำไมเหรียญปั๊มมันมีมาก่อน

0: 100ก็อย่างที่บอกไงเหรียญที่คุณมาโต้แย้งโต้เถียงอย่างนี้อย่างนั้นเพราะกันผมแท้ต้องเป็นเหรียญหล่อคุณไปดูของคุณก่อนว่ามีกรวดทรายไหมถ้าไม่มีกรวดทรายมันหล่อไฮเทคโนมันหล่อเวียงหล่อชีดและอย่างที่ผมบอกคุณไงถ้าคุณมั่นใจของเฟซบุ๊กก
1: ็ลักซิเกต
0: ใช่ลักซิเกตแฟนมันแท้พระพุทธรูปอันนี้คุณเข้าไปในเฟซเลยแล้วเราก็จะบอกอยู่เลยถ้ามีสอนมีอะไรก็จะบอกดูไลฟ์สดก็ได้
1: อาชีพมหัศจรรย์นะหลายคนลองดู
0: มหัศจรรย์มากก็ผมบอกง่ายๆเลยเนี่ย
1: อาจจะพบทางของตัวเอง
0: ผมบอกง่ายๆเลยผมอ่ะมาจากเด็กเกิดพร้อมกินกันตลาด
2: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ย
1: อาจารย์ผมโดนไอ้หนุ่มภูพันธ์ล้อชิบเป่งเลยเรื่องกล้องเนี่ยผมซื้อกล้องอะไรดีกล้องอะไรก็ได้ใช่ไหม
0: ไซส์ดิซื้อไซส์เนี่ยรุ่นใหม่ก็ได้ 4,000
1: เอาทุกคนเริ่มเลยนะเรียกเขาว่าเซียนไซส์นะ
0: ไซส์เวลาผมเปิดอบรมผมก็กล้องไปขายเพราะอะไรผมไม่อยากให้ทุกคนเหมือนผมเนี่ย
1: ตาบอด
0: เอียง600
1: โอ
0: ้สมัยก่อนเนี่ยผมเวลาส่งกล้องพามาใช้สมัยก่อนเราจนเราใช้กล้องอันสามสิบบาทแล้วก็ส่งจนกระทั่งหมอตรวจสายตาบอกว่าถามตรงๆเลยเราต้องหลีตาคือเราต้องการให้โฟกัสมันไปอยู่ที่เดียวไงแม่มันรู้บ้างแล้วก็หลีขาซ้ายบ้างเขาบอกเขาดูสองตาก็ได
1: ้
0: จะไปหลีทำไม
1: ใส่นะใส่นะอาจารย์มีขาย
0: อันนี้พูดฟังแบบว่าอันนี้เราก็ได้ข้อคิดมา
2: ครับ
0: เขาบอกว่าถือกล้องเนี่ยคุณดูตาขวานี่นะดูตาที่คุณถนัดหรือใช้มือที่คุณถนัดถือเนี่ยคุณต้องไปหลีมันคุณโฟกัสไปที่กล้องเนี่ยแล้วก็ดูเดี๋ยวบอกก่อนวิธีการใช้กล้องนะ
1: สึกหรือยังสึกหรือยังจัดรักให้มาครับแม่ชีบุญเรือนยังไม
0: ่เน
1: ี่ยไม่เอาไม่เอาแล้วมีงานตึงเลย
0: กล้องเนี่ยผมจะบอกให้ฟังนะครับหลักการดูนะ
2: ครับ
0: คุณต้องเอากล้องเนี่ยติดตาเอาเลนเนี่ยติดตาอย่างเงี
2: ้ครับ
0: แล้วเอามือเนี่ยหาโฟกัสเลื่อนเข้าเลื่อนออกให้มันได้ชัดเจนที่สุดพอมันได้โฟกัสตรงไหนปั๊บคุณก็ดูตรงนั้นไม่ใช่เอากล้องไประ
2: ยะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เอากล้องไปส่งพระ
2: โอ้โห
1: ใส่นะใส่นะ
0: ติดตา
1: ใส
0: ่ที่ต้องใช้นะใส
1: ่ขนาดเท่าไหร่
0: 10x
1: สิบเอ็กซ์
0: ไซส์เนี่ยมันจะมีไซส์ดำไซส์เทาอันตัวแพงไม่สนใจมันเอาไซส์ขาว
1: ไซส์ดำเท่าไหร
0: ่ตอนนี้ประมาณ 200,000 แต่หาซื้อไม่ได้ด้วย
1: โอ้จ้า
0: เด็กฟัง
1: น้อยหัดเล่นน่ะ
2: หมดไปเลยแล้วครับ
0: ผมไม่ได้รู้จักใครอย่างเดียวนะ
2: โอ้มันมาก
0: กล้องคาไซส์เนี่ยห้างบิ๊กกิมแอนด์โกนำมาจำหน่ายที่ห้างไทเดมารู
2: ครับ
0: ตัวละ1,800และถามว่าสมัยก่อนเนี่ยเข้ามาทำไ
2: ม
0: เอามาขายคนดู
2: เพจ
0: ทำมาขายป่าไม้ป่าไม้ไปดูวงปีถามว่าป่าไม้ไปดูวงปียังไงถ้าต้น5ปี7ปีเนี่ยม
1: ัน
0: ต้องตัดแต่ถ้าต้น500ปี 1,000 ปีเนี่ยมันก็เหมือนคนเล่นพระ
1: ก็เลยเอามาใช้หมดเวลา
2: หมดเวลาแล้วจานหมดแล้วโอ้โหเกินประมาณ1นาทีโอ้โหแบบ
1: อร่อยจริง
2: ๆมันมากๆแล้ววันนี้นะ
1: วันนี้นะเดี๋ยวอาจารย์รักมาบ่อยๆไม่ต้องกลัวนะฮะทุกคน
2: ยังไงขอโทษผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็ทาง FM นะครับแล้วก็ทาง Facebook กับ YouTube นะไม่ได้ตอบข้อความเลย
0: ไม่เป็นไร
2: ผมว่าจะจดจะจบกับอาจารย์รักลาไปก่อนทุกคนครับสวัสด
1: ีบ๊ายบายนะอาจารย์รักแล้วพวกเราไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช

0: ่ Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: ต้อนรับเข้าสู่ในรายการบอลโลกอัปเดตนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะครับวันนี้อยู่ในการจะถึงเวลาประมาณ12นาฬิกานะครับอ่ะน้องเปรมและผมเจ๋งสงสารนะครับรับหน้าที่1ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับสวัสดีน้องเปรมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
1: สวัสดีพี่เจ๋งครับ
0: เป็นยังไง
1: มีอะไรให้คิดอยู่วันนี
0: ้ก่อนที
1: ่พรุ่งนี้เราก็จะมีการปีวิวที่เข้มข้นมากขึ้นนะพี่เจงสำหรับฟุตบอลโลกในรอบรองชนะเลิศ2คู่นะนะครับวันนี้ก็ยังพอช้าๆได้บ้างพูดอย่างนั้นดีกว่า
0: อย่างสโลว์ไลท์ใช่ไหมหนูว่าไง
1: ก็แค่ฟุตบอลนะกีฬาอื่นก็เริ่มเข้มข้นซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอื่นแล้วกันประมาณนี้ครับพี่เจง
0: ครับอ่ะก็วันนี้นะครับบอลโลก2024นะครับหยุดอีก1วันนะครับวันอาทิตย์และวันจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะกลับมาเตะกันอีกครั้งนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับเริ่มด้วยคู่แรกเลยนะครับฝรั่งเศสเจอกับสเปนนะครับรีแมตช์รอบรองชนะเลิศนะครับฟุตบอลยูโร2024ที่ผ่านมาก็จะลงเตะตอนปี2นะครับในค่ำคืนของวันอังคารนะครับต่อเช้าวันพุธตาวดาในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ว่าข่าวสารเรื่องของฟุตบอลก็ยังเยอะอยู่นะนะครับเข้ามาคุยกับเรา2คนได้นะ4689899แล้วก็ทาง Facebook นะครับ YouTube ไลฟ์สดของเราแล้วก็บ้านดำด้วยนะก็คือ TikTok ของเรานะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับเมื่อกี้ประเด็นเปิดเพลงอะไรไปครับเป็นยังไง
1: เพลงเมื่อกี้แน่นอนคาราวาลเดอปารีนะครับที่เอาไปใช้ในบอลโลกปี1998นะครับศิลปินตอนนั้นนะครับไปเป็นคนอังกฤษนะครับดาริโอจีนะครับที่ทำเพลงนี้นะครับก็เพลงนี้นะครับในตอนนั้นก็ขึ้นอันดับ2นะในชาร์ตยุโรปรวมนะครับแล้วก็ท็อป5ในเยอรมนีฟินแลนด์ฮังการีไอร์แลนด์แล้วก็ใน UK ด้วยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีในชาร์ตนั่นแหละครับพี่เจ๋งครับ
0: นะครับอ้าวก็โหช่วงนี้ข่าว

0: หลากหลายเรื่องราวเนาะนะครับข่าวการย้ายทงย้ายทีมก็มีเยอะเนาะแล้วก็เมื่อกี้เห็นนนท์นะครับได้มีการรายงานข่าวนะครับก็โค้ชของอิหร่านล่าสุดก็ได้รับการต่อสัญญาใช่ไหมฮะนะครับแม้ว่าจะพาทีมตกรอบฟุตบอลโลกที่ผ่านมาก็ตามนะก็ถือว่าสุดยอดนะครับแม้ว่าจะไม่สามารถพาทีมผ่านไปเล่นในรอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกก็ตามเห็นว่ากลับบ้านก็โหได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เลยนะ
1: นะครับ
0: นะครับฝั่งของอิหร่านเนาะอียิปต์ก็เหมือนกันนะเปรมนักเตะหลายคนอียิปต์เนี่ยโหนักเตะพอออกจากสนามบินนะครับมีคนมารอต้อนรับเยอะเหมือนกันเนาะนะครับเพราะว่าผลงานยอดเยี่ยมไงแบบพี่ก็เชื่อว่านะครับแม้กระทั่งนอร์เวย์เหมือนกันนะนะครับก็จะกลับบ้านไปนะไม่รู้กลับบ้านไปหรือยังเน
1: า
0: ะเปรมหรือว่ายังไม่กลับ
1: ยังไม่เห็น
0: ไม
1: ่
0: รู้ยังไงเน
1: า
0: ะถ้ากลับไปก็แน่นอนนะได้รับการต้อนรับเยี่ยงวีรบุรุษแน่นอนนะเพราะเป็นการเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับอะไรนะชื่อแกเลโนอีป่ะโค้ชของอิหร่านนะเนาะ
1: คนนั้น
0: ก็ต่อสัญญาไปจนถึงฟุตบอลเอเชียนคัพ2027นะครับ
1: ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นถ้วยที่จับต้องได้อะในมุมที่แล้วในมุมเนี้ยพี่เจ๋งก็คือในฟุตบอลโลกคนเนี้ยทีมจากเอเชียผลงานค่อนข้างจะใกล้ๆกันอย่างนั้นก็เลยมองยากว่าทีมไหนจะได้แชมป์เอเชียนคัพที่จะมาถึงนะครับดังนั้นถ้า4เจ้าภาพอ่ะพี่อันนั้นพูดล่วงหน้าไปนิดนึงอ่ะนะว่าซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพไม่เลยมองว่าน่าสนใจดีในตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรื่องฟอร์มก็เรื่องญี่ปุ่นแล้วแหละที่น่าสนใจฟุตบอลเอเชียนคัพซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากัน7มกราคมถึง5กุมภาพันธ์ปีหน้าครับพี่เจ๋ง
0: ครับแต่ว่าวันนี้นะฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับจะเปิดขายบัตรนะเปิดขายไปแล้วเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมาไม่รู้ยังไงบ้างเนาะจะเตะแล้วนะบอลยูบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะว่าฮุนไดครับที่ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมแรกในวันจันทร์หน้านะในวันจันทร์ที่20นะครับเจอกับสปอร์ตลาไปเยือนด้วยในเวลา20นาฬิกาครับวันนี้เปิดขายบัตรแล้วนะครับเราไปจับจองบัตรกันได้นะ
1: แต่ว่าแหละคือตั๋วในรอบแรกพี่เจ๋งก็มันมีจริงอาทิตย์แล้วพูดเรื่องนี้เป็นนิดหน่อยแล้วว่าในรายการเที่ยงคืนครับว่ารอบแรกมันไม่น่าเต็มนะสิมันก็เลย
0: ดูแล้วอย่าพูดอย่างนั้นเซ่ศรัทธาของคนไทยก็มีเยอะอยู่แล้ว
1: จะ 49,000 นะ 49,000 นะฮะสมมติเข้าไป 3-40,000 อุ๊ยไม่เป็นไรหรอกแต่แบบจะ 49,000 เป๊ะเลยเนี่ยอันนี้มันก็ยังน่าคิดอยู่แต่ไม่แต่คนไม่ใช่ 8,000 แน่นอนพี่เจ๋งผมมั่นใจในเรื่องตัวบอลไทย
0: นะเซ่ต้องมีแฟนบอลชาวไทยไปเยอะอยู่แล้ว
1: แต่จะเต็มไหมประเด็นคือเต็มไหมแค่นั้นเอง
0: ล่าสุด
1: แค่นั้น
0: ครับผมพูดถึงฟุตบอลโลกนิดนึงแล้วกันนะนะครับก็ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับได้ประกาศรายชื่อผู้ตัดสินมาแล้วใช่ไห
1: ม
0: นะครับเป็นผู้ตัดสินที่ได้ไงที่ให้ใบแดงกับได้ไงเจ้าไอ้มิเกลอัลมาโดนะครับเป็นผู้ตัดสินชาวเอลซัลวาดอร์นะนี่อีบันนะมาต้อนยังไงฮะที่ทำหน้าที่เน
1: า
0: ะนะครับที่ไล่อัลมาโดนะที่ไปป้องปากอ่ะเป็นคนแรกเลยนี่คือผู้ตัดสินที่จะตัดสินในเกมค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะ
1: อายุ
0: เอลซัลวาดอร์นะ
1: อายุ35ปีนะครับตอนนี้แต่ว่าเขาคงทำถูกแล้วแหละเพราะไม่งั้นก็คงไม่ได้อยู่ในรายชื่อว่าได้ตัดสินพรุ่งนี้ถ้าพูดอย่างนั้นนะในเรื่องของป้องปาก
0: จะดูอะไรจะดูเป็นคนที่ทำหน้าที่ได้ธรรมธรรมแหน่นะเคยพี่เคยเห็นในผู้สินคนนี้นะแล้วก็เป็นคนแรกนะครับผมที่ให้ใบแดงนะครับในประวัติศาสตร์กับนักเตะที่เอามือป้องปากนะครับนี่คือใช้ได้ข้อแคบวงไว้นะนะครับเกมอะไรตุรกีเจอปารากวัยอ่ะในรอบแบ่งกลุ่มนะและก็คุมสถานการณ์ได้ดีอย่างมากแต่ไอ้ผู้ตัดสินที่ตัดสินจากผู้ตัดสินจากอุซเบกิสถานกลับบ้านแล้วมั้งแพมตัดสินปารากวัยกับฝรั่งเศสอ่ะ
1: คงไม่น่าเนาะคงไม่น่ามีเกมต่อไปแล้ว
0: เพราะว่าโหนักเตะปารากวัยเตะเอาไม่ไปเหลืองสักใบเลยแต่กลับให้ไปเหลืองฝั่งของฝรั่งเศสโอ้โหโดยเฉพาะไมเคิลโอริเซ่ก็ให้ด้วยเนาะผู้ตัดสินจากอิลกิสนะครับตานตาเชฟนะจากอุซเบกิสถานนะก็เปิดตัวมาแล้วนะครับเป็นอีบันนะครับมาตันนะนี่เป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าอีลิตเลยนะคนนี้นะตัดสินมาตั้งแต่ปี2018เลยนะครับ
1: เด็กคู่หนึ่งค่อยว่ากันนะครับ
0: คู่หนึ่งเขายังไม่ประกาศเน
1: า
0: ะ
1: งั้นค่อยว่ากันเดี๋ยว
0: ยังไม่ประกาศนะครับก็ตัดสินในเกมโอ้เขาตัดสินในเกมเจอญี่ปุ่นเจอสวีเดนเลยนะนอกเหนือจากตุรกีกับปารากวัยนะครับและหลังจากนั้นก็ทำหน้าที่ในเกมสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียด้วยนะครับสรุปแล้วผู้ตัดสินคนนี้นะอีบานมาตันนะฮะ

0: อีบานบาตันก็ตัดสินนัดนี้จะเป็นนัดที่4แล้วในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนี่ครับ
1: ครับ
0: ก็ดีมีใครตัดสินนายคนนี้ไหมไม่มีเนาะมีเยอะคนนี้ไหมก็แต่คู่อังกฤษกับอาร์เจนตินายังไม่มีการประกาศมานะว่าจะเป็นใครครับเขาประกาศมาแค่คนแรกก่อนนะเริ่มนะ
1: ครับ
0: ครับเออเดี๋ยวก็คนนี้พี่ชอบนะพี่เคยเห็นเขาตัดสินด้วยข้อแค่ว่างไวอ่ะตัดสินได้เด็ดขาดมากฮะจากเอลซัวดอร์เนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อันนั้นเรื่องผู้ตัดสิน
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ก็โหแต่หลายๆเรื่องราวเนี่ยก็มีเยอะเนาะเห็นว่าสถานทูตในฝรั่งเศสในประเทศสเปนนะครับ
1: เออมีดราม่าอยู
0: ่มีดราม่าเล็กน้อยใช่ไหมเป็นยังไงเป็นยังไงเห็นอดีตนายกของสเปนยังไงฮะตอบโต้ข้อสถานทูตฝรั่งเศสสเปนก็ตอบโต้อดีตนายกของสเปนใช่ไหม
1: ครับ
0: มีประเด็นตกเถียงอ๋อตกเถียงเรื่องนี้ไงเรื่องคนฝรั่งเศสนะไม่ใช่คนฝรั่งแท้วันนี้เน
1: า
0: ะใช่ไหมล่ะก็ล่าสุดว่าไม่อยากเกิดประเด็นตกเถียงแล้วแต่ความจริงนะที่ควรจบจำก็คือนักเตะฝรั่งเศสทุกคนนะครับเป็นคนฝรั่งเศส26คนนะครับมีถึง23คนเกิดในฝรั่งเศสนะส่วนอีก3คนนะครับเกิดนอกประเทศและก็เป็นคนฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะ
1: ก็ตามที่บอกนะครับ
0: ใช่ไหม
1: แต่ก็อย่างว่าแหละก็คือสเปนเองก็เป็นประเทศที่กลุ่มคนค่อนข้างจะหลากหลายในมุมว่ามันไม่ใช่แค่มันก็มีกาตาลันเนาะอันนั้นก็เรื่องนึงนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับก็เลยมองว่าพอข้อนี้มาพูดเรื่องว่าคนฝรั่งเศสหลายคนมันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นมันก็เป็นแต่สเปนเป็นประเทศที่ก็น่าคิดเหมือนกันมันค่อนข้างจะหลากหลาย
0: ก็มีเชื้อสายนี่ไงเอ็มบัปเป้ยังมีเชื้อสายเคมรูนเลยใช่ไหมล่ะ
1: แน่นอน
0: มีเชื้อสายเคมรูนนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็เรียกว่ามีเชื้อสายทางแอฟริกาไงนะฮะเห็นว่าถ้าคนที่แบบฝรั่งเศสจ๋าก็จะเป็นพวกลูก้าดีนไหมลูก้าดีนโอริลองโอเลเรียงชาร์เมนี่ครับแล้วก็พี่น้องตระกูลแองโตเนสไนไตโอและลูคัสแองโตเนสเน
1: าะ
0: ส่วนที่เหลือก็อ่ะเป็นมีเชื้อสายนะครับมีเชื้อสายจากแอฟริกานะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งเศสแหละนะครับเป็นดินดามาเฉยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ยังว่าฮะสเปนก็คือคน3ส่วน4นะครับของประเทศคือกาสติยาพวกนั้นนะครับในมาดริดอ่ะยกตัวอย่างนะครับที่เหลือกาตาลันกาลิเฟียบาสอันดาลูเซียพวกนั้นน่ะนะฮะคือเหมือนกับว่าสเปนมันก็หลากหลายเหมือนกันจะมาพูดเรื่องว่าฝรั่งเศสเป็น
0: อดีตนายกอ
1: ย่างนั้น
0: ของสเปนมาพูดว่าสเปนเจอฝรั่งเศสฝรั่งเศสเป็นที่ดีมากนะแต่นักเตะพวกเขาไม่ใช่คนฝรั่งเศสครับมาพูดอย่างนี้ได้ไงขนาดแล้วมินยามายังเป็นคนยะลาเลยฮะอ้าวคนยะลา
1: สองปีแล้วเนาะข่าวนี้ขออนุญาต
0: คุณชายใช่ไหม
1: เออแต่ข่าวนี้มันสองปีแล้วสิไม่นาน
0: สองปีนะ
1: ตามนั้น
0: นะครับอ้าวแล้วก็ล่าสุดทางแจ๊สเขาประกาศมาแล้วใช่ไหมใน4แมตช์ที่เหลือนะครับเห็นบอกว่าจะให้คนไทยนะครับดูฟรีเนาะแจ๊สโมโนนะครับเปิดจอดูฟรีทางรอบรองแล้วก็รอบชิ้นที่3แล้วก็รอบชิมชนะเลิศด้วยนะอุ้ยดีเลยนะนี่ดูฟรีทางช่องโมโนนะครับก็เอ๊ะมันก่อนบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็คุยกับทางคุณเจมใหญ่เน
1: า
0: ะที่ไปดูฟุตบอลที่สวน
1: รถไฟสวนรถไฟเมื่อเช้า
0: ครับ
1: วันนี้ครับ
0: อืม
1: พี่เขาบอกว่าไงพี่เจม
0: โอ้คนเยอะน
1: ะ
0: มีแฟนฟุตบอลชาวต่างชาติก็มาชมเหมือนกันมีคนนอร์เวย์มาด้วยอ่ะเออก็เปิดประสบการณ์ใหม่แต่ว่ารอบชิงว่าเขาจะไปอาจจะมีการมาให้ดูฟุตบอลอีกหนึ่งเกมก็คือมาดูนอกสถานที
1: ่
0: แต่ว่าที่จัดแน่นอนก็คือที่โมโนสเตเดียมนะที่บ้านของโมโนเองอะ
1: นู่นนะนนนะฮะ
0: ก็คือโน่นถนนอะไรนะถนนชัยพฤกษ์ปะ
1: ไปทางโน้นอะอยู่ฝั่งที่อยู่เหนือจากที่เรานั่งกันอยู่เรานั่งอยู่พระรามเก้าเนาะพระรามเก้าก็ออกมาหน่อยนึงแต่ว่านู่นไปอีกโซน
0: เ
1: ดี๋ยวรายละเอียดต่อไปแล้วกันนะฮะ
0: ก็ที่เห็นคร่าวๆเห็นว่าจะยิงสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกใน4แมตช์สุดท้ายเนา
1: ะ
0: นะครับหมายเลข29นะครับก็จะได้ชมกันครบทั้ง4คู่เลยแต่ว่าใครที่มีโมโนมากอยู่แล้วก็ติดตามได้ทาง Full HD เนาะนะครับระบบแบบโอ้โหชัดเจ๋งเลยนะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบรองฝรั่งเศสสเปนนะครับในคืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธเวลาตี2นะแล้วก็อังกฤษเจออาร์เจนตินาครับวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสบดีครับเวลาตี2เช่นกันชิ้นที่3นะครับเป็นคืนวันเสาร์ต่อเช้าที่เวลาตี4นะและรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์เวลาตี2นะครับซึ่งก่อนเกมฟุตบอลนัดชิงน้องเปรมคุณฟังฮะประมาณ15นาทีครับก็ร่วมลุ้นบวชกันได้นะครับก่อนที่จะปิดบวชนะครับตอนนี้จะบวช

0: ได้นะนะครับสำหรับกิจกรรมของทาง Mcord ของเราครับกิจกรรมที่ให้มหาซุปเปอร์แฟนเนาะในเว็บไซต์ของเราครับ cheer.mcord.net นะครับก็คือ cheer.mcot.net ครับภาษาอังกฤษนะนะครับในกิจกรรมของเรานะครับเชียร์เทียนโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับซึ่งทางบริษัทอสมทนะครับชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมมาสนุกกับพวกเราครับในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทเท่านั้นเองนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลหลักล้านเลยฮะไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเต็มก็ถ้าทายไม่ถูกก็ไม่เป็นไรก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะ เราจะมีการค้นหานะครับคนที่ร่วมกิจกรรมและคนที่จะได้รับรางวัลนะครับสมัครง่ายๆครับผ่านทางเว็บไซต์ของcheer.mcord.net ครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจ Mcord Super Fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับก็MCOT Super Fan นะภาษาอังกฤษนะครับแพ็กเกจก็มีแพ็กเกจ Mcord Super Fan ถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านด้วยแล้วก็มีของรางวัลเนี่ยโอ้โหเป็นระดับมีรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์นะฟารีซอน MPV EV ซุปเปอร์แวนจำนวน1รางวัล นะครับราคาล้านกว่านะรถจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่นUC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินนะครับบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับมูลค่ารวมทั้งหมดแล้ว 2.6 แสนบาทนะครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับเริ่มสุดได้ตั้งแต่วันนี้นะอย่างที่บอกไปนะครับก่อนนัดชิงเตะ15นาทีก็คือ14:45นะครับจะหมดเขตนะครับในวันที่20กรกฎาคมนะครับก็ลุ้นกันได้นะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับโหวตเลยตั้งแต่วันนี้นะครับอย่ารอช้านะกิจกรรมดีๆนะครับของ Mcord ของเรานะครับแต่ว่าเปรมจะได้นะแต่ว่าพนักงานของสมทเขาขอพักไปก่อนนะแต่ว่าเปรมน่าจะได้นะ
1: ได้
0: เออโหวตกันได้นะครับ
1: เพราะว่าหลายคนนะอย่างที่จัดอย่างในรอบเที่ยงบางทีเขาก็อยู่นี่เนาะแต่เป็นไม่ใช่นะฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ก็คนสำคัญนะ
1: อือ แต่เราแต่อย่างว่าคือเรามีแบบเขาเรียกว่านักฟรีแลนซ์เยอะมาก
0: นักจัดรายการ
1: สองกัน
0: ครับผม
1: รอบรองสองคู่ไหนๆกันไหนๆนะครับฝรั่งเศสสเปนที่อาร์ลิงตันนะครับอาจจะยังเกี่ยวกับเจนีนาที่อาร์ลิงตันแน่นอนทั้งสองคู่ในร่มนะครับดังนั้นก็ถ้าจะไม่จบก็คือต่อเวลาแล้วแหละพูดถึงนะครับอันนี้ก็พูดไปนี่จะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาเอ๊ะรอบชิงเล่นช้าจังอะไรอย่างเงี้ยคงไม่เพราะทั้งสองเกมอยู่ในร่ม
0: ใช่ฮะ
1: แต่เราค่อยๆ
0: ตีสองสามคู่เลยนะครับมีแค่ตีสี่ก็คือคู่ชิงอันดับสามนะ
1: ก็แต่ไม่มีใครอยากเตะหรอก
0: คู่นั้นน
1: ะ
0: วันเวลาให้ดีนะครับ
1: ครับ
0: คู่ชิงบอลโลกคุณเจ๋งใครนะครับแอบเชียร์คุณยุทธครับอังกฤษแชมป์ครับจากคุณจืดเองนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะในรอบชิงชนะเลิศนะครับคุณประสุริกบาลนะครับผมสวัสดีคุณชวนานนะครับบอกว่าวันนี้วันเกิดลามินยามาด้วยนะเอ้ยเหรอวันนี้วันเกิดลามินยามาเหรออ
1: ืมลามินยาม
0: าเราเช็คดูซิ
1: ก็
0: จำได้ว่าวันเกิดเมสซี่24มิถุนายนอะครบ39ปี
1: ก็ทางลามินยามานะครับแน่นอนตอนนี้อายุยังวัยรุ่นอยู่นะ19พอดี
0: วันนี้19
1: ในเช็ควันในวันนี้ครับยัง19อยู่เลยครับไม่ได้แชมป์ยูโรตอน17แล้วนะฮะ
0: ลามินยามาในชีวิตของเขาเนี่ยก
1: ็เรื่องนึง
0: เขามีน้องชายเข้ามาเชียร์ด้วยนะน้องชายเป็นแม่เดียวกันแต่ว่าคนละพ่อนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่ของลามินยามาเขาแยกทางกันแล้วก็ยามาก็เลยหยุดกับคุณแม่ไง
1: ลามา31นัด7ประตูนะครับในตอนนี้เดี๋ยวก็เพิ่มอีกแต่จะยังไง
0: แต่ว่ายังไม่ยิงประตูเนี่ยเห็นก็ยังไม่ได้ยิงประตูในฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะ
1: เจอ
0: ซาอุยิงไปแล้ว1ประตูไง
1: แค่นั้นแต่ไม่เป็นไรมันอยู่ที่การสร้างแซนเกมพวกนั้นซะมากกว่าเพราะอย่างสเปนชุดนี้เป็นแค่ครั้งที่3เท่านั้นนะครับที่เดินทางมาถึงรอบรองได้เป็นแค่ครั้งที่3ของสเปนครั้งที่150ปี2010ซึ่งชุด2010แน่นอนจะให้พูดว่าไงดีตรงกลางมีอินเนสตาชาบีข้างหลังสุดกาเซยาใช่ไหมขึ้นมาหน่อยกับปูโยอะไรอย่างเงี้ยมัน
0: ก็ฟอร์มก็มีคนไปถามว่าทำไมฟอร์มเขาแบบยังไม่ปังกันเนาะนะครับยิงได้เท่าไหร่ลูกเดียวเนาะ
1: ลูกเดียว
0: ในเกมเจซาอูอะแล้วก็เป็นกลุ่มอะนะครับที่ชนะไป4-0นะที่ยิงขึ้นนำ1-0นะเนาะอ๋อที่กระแทกมายิงบริเวณเสา2เนาะก็จะบอกว่าไม่ต้องเขาไม่ได้เอามาคิดนะเพราะว่าตราบใดที่ทีมชาติสเปนนะครับได้รับชัยชนะก็เราก็ดีใจแล้วนี่นั่นคือบทสัมภาษณ์ของ ลามียามาก็โอ้โหน่าสนใจเนาะโดยเฉพาะขอนี่ไงเอโรดี้ก็ใช้ได้นะเป็นไปตามที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเขาได้บอกเอาไว้นะนนท
1: ์
0: ที่บอกว่าโรดี้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้จะกลับมาร่างทองอีกครั้งหนึ่งเหมือนตอนฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาฮะเป๊ปคือบอกว่าจะได้เห็นโรดี้ท็อปฟอร์มในฟุตบอลโลกก็เป็นเรื่องจริงอะเนาะตามที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้บอกเอาไว้ครับ
1: แต่ก็พอไหวสำหรับขอยามาก่อนเมื่อกี้ที่พูดยามาว่าเกมกับทางเบลเยียมนะครับก็ขึ้นดีขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะยังจ่ายบอลในฝั่งคู่ต่อสู้ได้ 88% ครับมันก็ยังเยอะแต่ว่าอย่างว่าโอกาสยิงของยามาวันนับได้6ครั้งนะพี่เจ๋งวันนั้นน่ะที่ชนะเบลเยียมซึ่งมันก็ไม่ได้แต่ก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: แต่ว่าโหตัวเป็นศูนย์กลางของทีมจริงนะท
1: ั้
0: งยามาแล้วก็รวมทั้งโรดี้ครับก็เมื่อไรที่โรดี้ลงสนามทีมของเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว15นัดติดต่อกันนะทั้งระดับทีมชาติและสโมสรครั้งสุดท้ายที่แพ้คือแพ้กับมาดริดนะครับมีนาคมในปี2026นะก็สัมผัสบอลมากสุด712ครั้งผ่านบอลมากสุด638ครั้งและจ่ายบอลแม่นยำมากสุด597ครั้งในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับอันดับ1ดูเรื่องของการสัมผัสบอลจ่ายบอลสุดยอดนะส่วนการลงสนามเจอฝรั่งเศส2ครั้งผลคือแพ้และชนะอย่างละครั้งนะโอ้โหนี่คือสู้กันตรงกลางเลยนะแต่สเปนเนี่ยหลายคนก็มองว่าเหนือกว่าฝรั่งเศสเล็กเรื่องของการครอบครองบอลเนี่ยใช่ไหมล่ะตรงกลางเนี่ยจะไม่อยู่เลยนะว่าไหมว่าของสเปนก็4-3-3อ่ะเนาะส่วนฝรั่งเศสก็4-2-3-1อ่ะตรงกลางก็สู้กันอาเดียงไรบิโอนะกับมานูโคเน่หรือจะเป็นโอเลเดียนชาร์เมนี่เนาะนะครับต้องจับพวกเปดี้โรดี้ให้ดีนะหัวมันแน่นะในคืนวันพรุ่งนี้นะนะครับเจ๋งครับถ้านัดชิงชนะเลิศอยากให้มีทีมอะไรนะทีมภาค4คนได้หรือเปล่าครับโอ้โหทีมภาค4คนเลยเหรอ4คนเหรอฮะจะดีเหรอเหมือนว่าสอบกันภาคอย่างนี้หรือว่าไงฮะเอา2คนก็พอแล้วเนาะ
1: คือฟุตบอลมันยังฟ
0: ุ
1: ตบอล
0: เยอะไป4คนมันเยอะไป
1: บางกีฬามันได้ฮะ
0: ใช่ไหม
1: ฟุตบอลแต่อย่างว่าแหละสมมติอะไรอย่างวันรอบชิงอ่ะมันต้องมีคนมาจัดก่อนคู่ภาคใช่มั้ยมันก็2คนคนภาคก็2หลังนั้นก็2จริงๆแล้วนั่งกันอยู่6คนนั้นรอบชิงอ่ะถ้ามันนั่งได้ถึงอ่ะแต่ว่าเราตรงนี้มีใบถึงด้วยมั้ง
0: นั่นน่ะสิ
1: แต่เข้าใจ
0: ทุกประเทศออกมาตอบโต้แล้วครับก็เรื่องดราม่านิดหน่อยเนาะนะครับอ่ะด้วยความที่ฝรั่งเศสแต่ก่อนก็ไปไล่นิคมในแอฟริกาเยอะเนาะนะครับพอได้รับเอกราชก็อาจจะต้องเอามาเลี้ยงดูหน่อยฮะครับเกิดแล้วก็มาให้สัญชาติฝรั่งเศสหน่อยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะกับบอลโลกอัปเดตนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมี
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี
5: ่เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามไปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยไปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำตามได้ในฟุตบอลยุคใหม
2: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด
6: ้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: กลับมาครับในเบรกซอนะครับของบอลโลกอัปเดตนะครับอยู่กับน้องเป็นและผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับอัปเดตเรื่องของยังไงฮะอินฟานติโนเขาจะให้บอลโลกเพิ่มเป็น64ทีมเปรมมองว่าไงบ้างฮะยังไงไหวไหมหรือว่าไงฮะ
3: ไม่เป็นมองว่าเป็นมองว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี
2: ้
3: แต่ถามว่าคุณภาพมันลดไหมอะไรไหมช่วงแรกๆมันก็ลดเลยฮะแต่สุดท้ายเราก็ดูกันอยู่ดีก็เลยมองว่าให้ฟีฟ่าเขาตัดสินใจไปดีกว่าว่าอยากจะเพิ่มทีมเหลือได้หมดอ่ะเพราะสุดท้ายโครงสร้างในรอบแพ้คัดออกพี่เจ๋งมันก็อยู่ของมันอ่ะสุดท้ายก็ต้องคัดออกอะไรก็ทำอะไรกันอยู่ดีมาถึงเนี่ยมันก็จำนวนทีมเยอะแค่ไหนรอบแบบ16ทีม8ทีมรอบรองมันก็มีความเข้มข้นของมันดังนั้นก็คือ ก็ตามใจฟีฟ่าไปเพราะว่าอย่างแต่ยอมรับว่าหลายคนไม่ชอบอย่างตัวเองก็อาจจะดูไม่ครบอันนั้นก็จริงแต่หมายถึงว่าก็นึกไม่ออกเหมือนกันในบางรายการที่ฟีฟ่าจัดอยู่อะค่ะฟุตบอลเยาวชนโลกต่างๆจะไปหาเงินมาจากไหนเมื่อเทียบกับบอลโลกนะบอลโลกในเงินก็เข้ากันเพราะนั้นก็เลยมองว่าก็ไปตัดสินใจกันได้อืมประมาณนั้นที่
2: แต่ว่าก็ล่าสุดเนี่ยบอกว่าอาจจะเพิ่มทีมในฟุตบอลโลกครั้งต่อไปนะในครั้งที่24เนาะ2030นะครับที่มีคาสุดไอเบรียไงนะครับมีโมร็อกโกสเปนนะครับแล้วก็โปรตุเกสเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับหลักๆคือ3ชาตินี่นะ
3: นะครับ
2: แล้วก็จัดเท่าไหร่จัดทั้งหมด6ชาติในสาทวีปเนาะนะครับม
3: ี
2: ปารากวัยด้วยใช่ไหมฮะมีอะไรล่ะ
3: อุรุกวัย
2: แล้วก็อาร์เจนตินาไงครบรอบฟุตบอลโลก100ปีนะครับที่อุรุกวัยด้วยเนาะนะครับแล้วจะจัดชาลาแมตต์เนาะนะครับที่อเมริกาใต้นะครับแต่ว่าอินฟานติโน่เนี่ยบอกว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับจะนำเข้าสู่ที่ประชุมด้วยตอนแรกเนี่ยตามก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวว่าบอลโลกเนี่ยจะจัดทุกๆ2ปีใช่ไหมฮะโอ้โหครับผมฟีฟ่าหาตังค์ตลอดเลยอะแต่ว่าถ้า64ทีมเนี่ยมันนานไปไหมอ่ะ
3: อืม
2: 64ทีมมันพี่ว่ามันเยอะเกินไปนะอันนี้เท่าไหร่48ทีมก็โหบางชาติเข้าไปก็เรียบร้อยฮะครับผมโดนถลุงกลับมาไงใช่ไหมล่ะ
3: ถูกเห็นไอ้เนี่ยเห็นในรักบี้เยอะขออนุญาตรักบี้อ่ะดูชัดถ้าพี่จะพูดว่าโดนถลุงเยอะรักบี้อ่ะกีฬาเนี่ยชัดแต่ว่าถ้าบอกว่านานไปไหมก็มันแล้วคือพี่เจ๋งโตมากับเรื่องฟุตบอลค่อนข้างเยอะไงอย่างนั้นนี่พี่อาจจะสงสัยเรื่องนานไปไหมได้ยังอ่ะคือแค่ชิงแชมป์โลกรักบี้แชมป์โลกมันเกือบ2เดือนนะฮะหนูก็อยู่ได้ว่านตามตรงคือแบบก็มันก็แล้วมันเกือบ2เดือนก็ยังอยู่กันมาได้เลยอันนี้มันอาทิตย์ครั้งนี้มัน5สัปดาห์แต่ความสนุกของฟุตบอลอีกเรื่องนะเพราะว่าคนอาจจะบอกว่าฟุตบอลมีอะไรที่น่าเบื่อก็ได้ประมาณนี้พี่เจ๋ง
2: แต่ว่าถ้าว่าขยายเป็น64ทีมจริงนะ
3: ครับ
2: เอเชียแต่ก่อนโควต้าเท่าไหร่8ทีมครึ่งอะเนาะก็คือ8ทีมได้โควต้าอัตโนมัติแล้วก็อีก1ทีมเนี่ยจะต้องไปเพลย์ออฟก่อนนะครับอาจจะได้โควต้าเพิ่มเป็น11ถึง12ทีมซึ่งทีมไหนที่เข้าสู่รอบสุดท้ายของรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในโซนเอเชียนะได้เนี่ยไทยก็เคยเข้าไปเหมือนกันก็ได้ไปบอลโลกนะแต่ในชาติอาเซียนยังไงฮะหรือว่าเอาโควต้าอาเซียนสัก1ทีม
3: ไหมไม่หนูปฏิเสธเรื่องนี้ไปเลยเพราะว่าย
2: ังไง
3: ถ้ามองว่าทวีปเอเชียเราเป็นทวีปที่ให้ความสำคัญกับคำว่าภูมิภาคเยอะงั้นเราก็จะคิดเรื่องอะไรกันแบบเนี้ยแล้วแบบวิอยากให้อาเซียนแต่ว่าอื่นๆไม่ใช่แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าจะไปขอก็คงไม่แต่ฟีฟ่าเขาก็มาเล่นๆกับเราในเรื่องการสร้างชิงแชมป์อาเซียนแบบฟีฟ่าไงแต่มองว่าเรื่องของการจะเอาโควต้าแยกภูมิภาคมองว่าประเทศอื่นมันไม่ได้ว่าจะมีก็เลยว่ามันดูไม่ตะกะมันไม
2: ่
3: เชื่อมโยงกันประมาณนี้ครับ
2: ก็ถ้าว่าเพิ่มผลิตสิทธิ์ทีมนะจาก104แมตช์จะเป็น128แมตช์เลยฮะโอ้โหดูกันตาเปียกตาฉ่ายเลยนะแม่ฟีฟ่าฟุตบอลโลกเนี่ยมองว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่หาตังค์ใช้ได้อยู่นะ
3: ก็ดีที่สุดแล้วฮะแล้วก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้กันที่เหลือที่พูดมามันขาดทุนหมดเลยหรือเปล่า
2: ครับ
3: แต่ว่าแม้แต่บอลหญิงแชมป์โลกรู้สึกว่ายังไหวอยู่แต่ที่เหลือมันเริ่มนั่นละ
2: นะครับ
3: มันเริ่มไม่ค่อยให้ทางละ
2: โอ้ส่วนมีข่าวเลยก็คืออลิสเตอร์โซลอตไง แฟนสาวของเจ้าตัวนะครับโดนขู่ฆ่าเนาะ
3: ครับ
2: ครับก็เลน่าเซลเนสครับเป็นแฟนสาวของลิสเตอร์สล็อตนะส่วนหน้าทีมชาติเวลส์จำได้ไหมที่สล็อตลากไป2ต่อ1ไงนะครับ
3: ไม่ได้ประตู
2: แนวรับของอังกฤษคนเดียวแล้วก็มี FA ทางฮาแลนด์นะนะครับตีคู่วิกตีคู่ขนาดแต่ไม่ส่งไงแกเลี้ยงตัดเข้าเท้าซ้ายตะเวนแล้วก็ยิงติดบล็อกครับคือถ้าส่งให้กับฮาแลนด์ลูกนั้นนอร์เวย์นํา 2-0 อังกฤษไม่น่ากลับมาแล้วเนาะเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายที่ผ่านมานะฮะที่อังกฤษแซงกันมาชนะไงจากจุดเบลลิงแฮม2ประตูนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยโอ้โหโดนวิจารณ์เยอะนะสล็อตเนาะ
3: แน่นอน
2: ก็แล้วจากนั้นโซลก็ถูกชาวเน็ตเนี่ยส่งข้อความไปตำหนิอ่ะเนาะแถมมีข้อความใน IG ด้วยนะนะครับไปถึงแฟนสาวนะครับของเจ้าตัวด้วยโอ้โดนเล็กเลยข้อความบางข้อความก็ไม่เหมาะสมนะไปข่มขู่เอาชีวิตด้วยนะนะครับซึ่งแฟนสาวของโซลก็ได้แคปนะครับลงใน IG Story ด้วยนะครับว่าฟุตบอลนำมาซึ่งความสุขมากมายแต่ก็นำมาซึ่งความเกลียดชังมากมายด้วยเช่นกันว่าทุกคนนะครับจะคิดดีก่อนแสดงความคิดในแบบนี้นะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่มันก็เกินไปนะแบบนี้เนาะว่าไหมเต็มเน
3: า
2: ะ
3: เราไม่รู้ว่าใครมาทำคอมเมนต์อย่างนั้นก็เลย
2: ไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยนะ
3: นั่นข่าวนี้นะครับแจ้งนิดหนึ่งนะฮะยังไม่เห็นสื่อไทยแจ้งนักเตะอาร์เจนตินาคนนี้เสียชีวิตนะครับอันโตนิโอรัตตินนะครับตำนานของโบคาจูเนียร์สนะครับติดทีมชาติเจน่าชุดไปลุยฟุตบอลโลกปี1962และ66คนนี้มีชื่อเพราะว่าโดนไล่ออกในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในเกมที่เจน่าเจออังกฤษเกมนั้นน่ะนะครับแล้วพอโดนไล่นะครับเขานักเตะคนนี้ก็ยังไม่ได้แบบออกจากสนามเขาอ้างว่าเขาไม่เข้าใจผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสินเยอรมันตะวันตกคนนั้นน่ะที่เป็นคนตัดสินในเกมนั้นแต่ว่าสาระสำคัญน่ะก็คือตอนนั้นยังไม่มีใบเหลืองใบแดงนะครับเป็นแค่ถ้าจะไล่อะไรก็คือเป็นการเชิญออกลักษณะนั้นก็เลยสักพักหนึ่งอ่ะก่อนที่เกมจะกลับมาเล่นได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญแน่นอนครับเป็นตำนานของทางโบคาและคุตสินอูดอฟเคล็ดลอยจากทางเยอรมันตะวันตกนะครับก็เขาจากไปในวัย89ปีนะครับเล่นในทีมชาติ34นัด1ประตูนะครับคราวนี้ประมาณนี้ครับพี่เจ็ก
2: กระแสของฮาแลนด์ดีมากเนาะครับฮาแลนด์เขาเพิ่งพูดนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นฟุตบอลโลกดีที่สุดของเขาเลยนะนะครับและก็การเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของเด็กในนอร์เวย์รวมทั้งเด็กทั่วโลกด้วยนะเพราะว
3: ่
2: าล่าสุดนะครับในประเทศเปรูครับเด็กที่เกิดใหม่นะครับในเปรูนะครับถูกตั้งชื่อว่าฮาลันนะครับถึง468คนนะครับและ91คนนะประเดมตั้งชื่อว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ด้วยถ้าชื่อฮาลันจริงๆฮาลันนะ468คนนะแต่ถ้ามีทั้งชื่อทั้งนามสกุลด้วยเนี่ย91คนในเปรูที่เดียวกัน
3: เขาให้ช่วงเวลามาไหมครับพี่เจง
2: เ
3: ขาไม่ให้รายละเอียดหรอ
2: น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ฮาแลนด์เตะบอลโลกครั้งนี้เน
3: า
2: ะ
3: มากมาไปอาจจะแถวนั้นแล้วกัน
2: ไม่
3: ห่างไกลมาก
2: นะครับโอ้โหก็สื่อท้องถิ่นรายงานเลยนะว่ามีเด็กทารกนะครับ68คนที่เกิดในเดือนนี้นะ
3: เดือนนี้โอเค
2: เ
3: ด
2: ือ
3: นน
2: ี้ถูกตั้งชื่อว่าฮาแลนด์ด้วยโอ้สุดยอดนะได้รับความนิยมอย่างมากนะเออร์ลิงเบราฮาแลนด์นะครับ
3: ก็แน่นอนเป็นกองหน้าในตำนานคนใหม่ของชาตินอร์ดิกไปแล้วนะฮะทั้งกองนั่นแหละนะครับเราอาจจะนึกถึงในอดีตอย่างสลาตันอย่างนี้นะครับจุดสวีเดนนะฮะหรือว่ากุนนอร์ดาวนะครับตำนานของสวีเดนอีกคนหนึ่งนะครับในยุคนู่นยุค50แถวนั้นแล้วพอเห็นฮาลันคือมันลบภาพจำในอดีตหมดเลยไงพี่เจงในเรื่องว่าเอ้ยไม่มีนักเตะนอร์ดิกสักคนที่โอเคด้วยแล้วก็นั่นแหละฮาลันก็7ประตูนะครับในบอลโลกแต่ก็ต้องปีนกันใหม่นะ4ปีข้างหน้าแต่คิดว่าชุดนักเตะชุดนี้ยังไหวอยู่ไงพี่เจงมันไม่ใช่แบบเขาจะไปแล้วอะไรเงี้ยครับ
2: ขณะที่อิตาลีตอนนี้ก็ผ่าตัดเรียกว่าศักยนาวงการฟุตบอลของอิตาลีขนาดใหญ่เนาะ
3: แต่เริ่มเห็นภาพแล้ว
2: หลังจากที่ไม่ได้มาบอลโลกเป็นในสมัยที่3ติดต่อกันนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับแต่งตั้งให้ปาโลโบนินี่นะอดีตกองหลังของทีมชาติอิตาลีนะครับมารับตำแหน่งผู้บริการฝ่ายเทคนิคนะครับซึ่งเห็นบอกว่านะครับตำแหน่งนี้คือเปิดมาโดยเฉพาะเลยนะของสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือว่าFIGC นะครับFIGC อ่ะนะครับ
3: อย่างนั้นนะ
2: ก็และมาเนเน่เนี่ยมีข่าวว่านะครับกำลังที่จะติดต่อนะครับเป๊ปโกเดร่านะโค้ชชาวสเปนนะครับมาคุมทีมอัสซูรี

0: หลังจากที่มาเรนี่นะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการด้านเทคนิคนะครับของสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีนะก็อิตาลียังไม่เคยใช้โค้ชที่เป็นชาติต่างชาติเลยบราซิลใช้ไว้แล้วใช่ไหมเปร
1: มก็ใช้อิตาลีแค่นั้น
0: แหละก็ใช้อิตาลีอย่างเดียวเนา
1: ะ
0: นะครับถ้าเป๊ปมาเนี่ยก็ใช้ได้นะว่าไหมเป๊ปคุมอิตาลีไงและเยอร์เก้นคล็อปคุมเยอรมันโอ้โหมาเลยนะเคยปะทะกันนะครับในระดับสโมสรดอร์ทมุนด์บาเยิร์นใช่ไหมล่ะแล้วก็มาลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้และจะมาปะทะกันในระดับทีมชาติด้วยนี่เป็นไงสนุกนะ
1: ปัญหา
0: แต่เป๊ปจะมาเหรออันนี้ไม่สื่อในอิตาลีรายงานนะ
1: อันนี้กัตเซต้าเดโลสปอร์ตเนี่ยเห็นละนะครับมองว่าผู้เล่นดูไม่ดีที่สุดมั้งพี่เจ๋งในมุมว่าก็ต้องเข็นกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เยอรมันนี่ดูก็ดูจะประเด็นนั้นคล้ายๆกันแต่ก็คือว่าสุดท้ายผมก็จ้องไปที่ผู้เล่นพอๆกับโค้ชอยู่ดีแต่เยอรมันนี่แก้ปัญหาถ้าจะแก้ถ้าครอบคุมแบบรอแบบลงสนามไปแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ผู้เล่นนะพี่เจ๋งลงแล้วก็ยังแบบไม่สุดอ่ะอิตาลีรู้มีตอนนารุมารู้แต่ที่เหลือก็เรื่องนึงประมาณนี้ครับ
0: นะฮะก็เอาก็อันนี้เป็นรายงานข่าวแจ้งมานะนะครับแต่ว่าเรื่องไอ้เจเก็บครอสก็เดี๋ยวตกลงแล้วหนีใช่ไหม
1: แทบจะแล้วก็เดี๋ยวรอลงไปคุมเลยก็ได้ฮะจบเพราะว่าเนชั่นส์ลีกก็มันก็จะช่วยเรื่องของการคัดเลือกยูโรด้วยนะฮะเนชั่นส์ลีกก็คือพูดแบบไวที่สุดนะครับก็คือในกลุ่มที่เยอรมันอยู่เนี่ยในศึกเนชั่นส์ลีกรอบใหม่2026-27นะครับก็เห็นก็แฟนบอลหลายคนก็บ่นเรื่องทีมชาติเนี่ยเตะทำไมนู่นนี่แต่ก่อนที่คุณจะไปเตะรายการเมเจอร์คุณก็ต้องมีคัดเลือกไปกับมันก่อนนะฮะซึ่งก็เป็นตรรกะที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่แต่โอเคนะครับแจ้งว่าถ้าคุณจบ3อันดับแรกนะครับในกลุ่มนะ3จาก4ทีมเนี่ยคุณจะเป็นทีมโถ1ในศึกยูโร2028รอบคัดเลือกที่จะไปโฮมเนชั่นส์นะครับเดี๋ยวมันอยู่กันเดียวกับเนเธอร์แลนด์เซอร์เบียและกรีซพี่เจ๋งยังไงก็แชมป์กลุ่
0: ม
1: ต้องแชมป์กลุ่มแล้วไปรอบต่อๆไปอย่างเงี้ยครับประมาณนี้พี่เจ๋ง
0: ก็ตำนานหลายคนเนี่ยก็เริ่มเรียกว่ามาคุมทีมชาติล่าสุดนี่ไงของอุรุกวัยไงนี่ก็ฟอรันนี่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้มาคุมทีมชาติอุรุกวัยชุดใหญ่เนาะนะครับแล้วก็คุมเยาวชนไปด้วยไงสัญญา2ปีเนาะนะครับจนถึงปี2027นะฮะหลังจากที่อุรุกวัยทีมจอมโหดนะครับประกาศแยกทางกับมาสโตเบลซาโค้ชจอมเก่าชาวอาร์เจนตินาหลังจากที่ตกรอบแรกฟุตบอลโลกแบบไม่ชนะใครเลยฮะแล้วก็เห็นว่ามีปัญหาภายในทีมด้วยเนาะล่าสุดนะครับก็ให้ฟอรันครับผมมาดูคุมทีมนะเห็นว่าเป็นแบบรักษาการก่อนนะครับ
1: ก็ต้องรีบ
0: ก่อนว่ามีนาคมจะถึงให้ดูนะครับจะถึงปีหน้ามีนาคมเนาะนะครับ
1: ไม่ต้อง
0: ฉะนั้นก็จะสรรหาโค้ชคนใหม่ต่อไปแต่ถ้าผลงานดีก็ว่ากันไป
1: ไม่ต้องรีบตั้งไปเลยหรอกอันนั้นถือว่าเห็นด้วยกับอุรุกวัยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: เพราะว่าฟอรันเนี่ยก็จะเป็นเฮดโค้ชของอุรุกวัยชุดยู20ไปพร้อมกันด้วยนะครับก็ฟุตบอลยู20จะมีการนะครับนะฟุตบอลระดับทวีปด้วยนะในรายการคอมเมโบซูดาเมราคิโนนะครับก็เป็นชุดยู20เนาะนะครับฟุตบอลชิงแชมป์ของอเมริกาใต้นะจะเตะ23มกราคมถึง16กุมภาพันธ์ในปีหน้านะครับตอนนี้ฟอรันก็อายุ47ปีแล้วนี่ตำนานนักเตะของทุกวัยเนาะสาสปกประตูนะครับ112นัดก็ประสบการณ์ในการคุมทีมนะเปรมก็คุมทีมในสโมสรทุกวัยนะเป็นยารอนนะครับปี2020และอาเตนัสนะครับเมื่อปี2021โอ้ตอนนี้โค้ชที่มาคุมทีมชาติหลายคนเนี่ยก็เป็นอดีตนักเตะที่เราดูสมัยก่อนนะเนาะ
1: ถูกครับก็แน่นอนทางฝั่งทวีปอเมริกาใต้ชิงแชมป์รายการนั่นนะครับที่ทางฟอรันจะต้องคุมทีมเด็กไปก็จะใช้คัดเลือกสำหรับฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกไปด้วยนะครับเพราะเราได้ข่าวเมื่อช่วงนี้ว่ายุโรปคัดกันแล้วอิตาลีไม่ได้ไปไงเลยก็เลยเป็นประเด็นไปแต่อเมริกาใต้ค่อยคัดตามช่วงเวลาที่มีเจ็บว่าครับ
0: ใช่ฮะส่วนเมสซี่เนี่ยบอกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากนะที่จะได้เล่นให้กับอาร์เจนตินาเจออังกฤษเป็นครั้งแรกเลยนะคือตลอดชีวิตของเมสซี่ที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่เคยเจอกับทีมชาติอังกฤษเลยนะครับในการแข่งขันระดับทีมชาติโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะเมสซี่อะนะว่าไหมว่าไหมฮะ
1: คือเจอล่าสุดละ12พฤศจิกายน2005นู่นนะครับอาร์เจนตินาอังกฤษไม่เจอเลย20เกือบ21ปีขออนุญาตพี่เจงซึ่งทางอังกฤษชนะ 3-2 วันนั้นนะครับ ก็รูนี่แล้วก็โอเว่น2ประตูครับอาเจนนาคริสโปและซามูเอลครับ
0: อืมเนาะผมไม่น่าเชื่อเนาะไม่เคยเล่นกับไม่เคยเล่นพาทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเจอกับทีมชาติอังกฤษเลยโอ้เนาะเจ้าตัวก็บอกว่าการได้เจออังกฤษเนี่ยจะเป็นอะไรที่พิเศษอย่างมากเนาะนะครับเป็นครั้งแรกที่จะได้เล่นกับอังกฤษนะ
1: นะครับ
0: เขาว่าเจอแทบทุกทีมแล้วนะครับมีเพชรอังกฤษเท่านั้นที่เขาไม่เคยเจอเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนะเป็นหนึ่งในมหาอำนาจรุ่นหนังและการได้เจอคู่แข่งแบบนี้มันน่าตื่นเต้นเสมอนี่เป็นไงสุดยอดนะ
1: อืมฮะ
0: อืม
1: ก็ระดับทีมชาติก็สถิตินะครับก็แจ้งอังกฤษชนะ6นะครับเจน่าชนะ3เสมอ5ในฟุตบอลโลกอังกฤษเจอปาเจน่า5ครั้งนะครับลองทายดูไหมฮะที่ไหนชนะเยอะกว่าอังกฤษชนะเยอะกว่านะครับ3ชนะ3นะอาเจน่าชนะ2แต่2นัดที่เจน่าชนะคนมันจำได้เยอะกว่า3นัดที่อังกฤษชนะซะอีกเนี่ยพูดถึงนะครับ
0: ก็ปีเดียวไปก็แล้วไปสมองไงก็เป็นการเจอกันในรอบถือว่าลึกสุดแล้วเนาะนะครับ
1: แ
0: อตเลติกกับเจน่าเพราะว่าก่อนหน้านั้น1986ก็เจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับที่อาสเตก้านะที่นิโก้มาราโดน่านะครับมีฮัตปาเจ้าแล้วก็มีประตูแห่งศตวรรษนะครับแล้วก็เจอกันปี1998ก็รอบ16ทีมที่แซงเตียนไงที่อังกฤษแพ้จุดโทษอ่ะเนาะแล้วก็ปี2002ก็เจอกันรอบแรกที่เบ็คแฮมมีจุดโทษเข้าไปอ่ะ
1: ใช่แล้วก็ที่เหลือปี62 66เนี่ยอังกฤษชนะทั้งคู่อังกฤษก็ได้แชมป์โลกไงปี66ชุดนั้น
0: ก็14ครั้งอ่ะเนาะเจอกันมาตั้งแต่ปี1951นะครับ5ครั้งนะคร
1: ับ
0: เจอกันในฟุตบอลโลก2002นะครับเจอการฟุตบอลโลกนะครับที่อังกฤษชนะ1-0ในรอบแบ่งกลุ่มแล้วอังกฤษชนะไปจากจุดโทษของเบ็คแฮมแล้วก็ในปี2005คือแมตช์สุดท้ายที่เจอกันนะครับเป็นการอุ่นเครื่องซึ่งแมตช์นั้นอังกฤษชนะไป3-2โอ้โหมันแน่นะคู่นี้นะ
1: ค่อยว่ากัน
0: นะครับที่แอตแลนตานะครับตีซอนะครับของคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสบดีนะครับติดตามได้ทาง FM 99นะครับก็จะบรรยายให้ฟังนะครับวันก่อนเนี่ยเห็นนะโรเบโตบาโจไปดูเกมอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์ด้วยฮะก็หลังจากจบเกมเนี่ยเมสซี่เนี่ยมอบเสื้อกับโรเบโตบาโจ้เลยนะโอ้บาโจ้ไม่ได้เจอนานผมขาวหมดแล้วครับตอนนี้โรเบโตบาโจ้ฮะอดีตนักเตะบาลองดอร์ปี93นะโรเบโตบาโจ้ครับแล้วก็อดีตรองแชมป์บาโลปี94เน
1: า
0: ะ
1: บาลองดอร์ยุคบาโจ้ได้ยังเป็นชื่อยังเป็นความหมายคือนักเตะยุโรปยอดเยี่ยมอยู่สมัยนั้นนะครับยังไม่ใช่แต่ปัจจุบันแต่ปัจจุบันก็คนได้รางวัลมันก็คอนเซปต์เดิมอะนะฮะคอนเซ็ปต์คล้ายๆเดิมไม่ใช่อย่างนั้นจะบอกคอนเซ็ปต์เดิมก็ไม่ถูกคอนเซ็ปต์ว่าเป็นนักเตะยอดเยี่ยมโลกไปแล้วสมัยนี้นะครับ
0: ครับผมและอังกฤษเป็นยังไงอังกฤษก็โดนวิจารณ์เยอะเนาะนะครับโดยเฉพาะทมัสทูเคิลไงหลังจากที่ไม่ค่อยพอใจผลงานของลูกทีมเนาะนะครับทำให้จูดเดลลิงแฮมนะครับไม่พอใจและตอบโต้กลับไปแบบก็กุนเหรียญเหมือนกันเนาะทางที่เฮจูดเนี่ยยิงคนเดียว2ประตูนะนะครับแต่ก็เบลลิงแฮมก็บอกนะครับว่าบางทีทุกคนอาจไม่รู้ว่าการเล่นในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัดและชื้นแฉะเป็นยังไงและการรับมือกับฮาแลนด์โอเดกาดนูซ่าและโซลต์เป็นยังไงเนาะอย่างไรก็ตามนะครับก็เคนเนี่ยปกป้องโทมัสทูเคิลนะครับบอกว่าเหตุผลที่ทูเคิลนะครับไม่พอใจความการเล่นโดยรวมของทีมชาติอังกฤษนะครับก็เป็นเพราะไม่สามารถสะท้อนสิ่งที่ทีมเนี่ยซ้อมเอาไว้แล้วก็เอามาใช้ในสนามจริงเนี่ยมันไม่ได้ไงก็เลยเป็นสิ่งที่เขาไม่พอใจเนาะอีกครั้งคำพูดของทูเคิลเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นนักเตะและพยายามดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาด้วยเป็นยังไงนะฮะก็ตอนนี้มีแค่ยิงแค่2แค่3คนในนั้นเกล็ดเบรมแฮร์รี่เคนใช่ไหมแล้วก็มีจูดเบลลิงแฮมอีกหนึ่งคนคือใครหรือเปล่าฮะ
1: แรชฟอร์ดฮะ
0: มาคัทแรชฟอร์ด3คนเองนะอังกฤษยิงแค่3คนเองอ่ะ
1: อ้
0: าวยังไงฮะเอ๊ะทำไมยิงน้อยจังเลยฮะอังกฤษชุดนี้ฮะไหวไหมเจอจิตนาเปรย์มองว่าไง
1: ก็ประเด็นที่จะพูดนะฮะอังกฤษมันเจาะกลางเยอะมากผมก็มองว่าเจนตินามันอาจจะยวบตรงนั้นนะครับดังนั้นน่าจะได้ประตูกลับมาบ้างแหละแต่ปัญหาอยู่ที่อีกฝั่งนึงไงพี่เจงเกมลุกอาเจน่าทำอะไรก็ได
0: ้
1: ก็เลยยังรู้สึกอาเจน่าได้เปรียบอยู่เล็กน้อยในตอนนี้นะฮะถ้ายังไม่มีคนเจ็บเพิ่มเพราะเรา
0: คุ
1: ย
0: กันจังทุเรศทั้งสองทีมนะ
1: ถูก
0: กว่าจะฝ่าด่านอรหันต์มาถึงรอบรองชนะเลิศได้นะ
1: พอเจดีน่าเล่น360นาทีนะฮะ3เกมหลังสุด
0: เนาะไม่น่าเชื่อว่าทีมมีแค่แรดฟอร์ดเคแล้วก็จุดเบลซุนซับใช่ไหมฮะเอามาใช้จุดเบลนี่ไงฮะแค่3คนได้ยิงประตูว่าไหมนัดเจอโครเอเชียก็มีแฮร์รี่เคนยิง2เนาะเบลลิงแฮมยิง1และแรดฟอร์ดยิงปิด ก่อนนะครับนาทีที่85เนาะกาน่าก็เสมอ0-0นะครับเจอปานามาก็

0: พี่เจ๋งพี่เปรมรับเอสเบียงรายงานตัวนะครับถ่ายกันเข้ามานะครับการเมืองนะครับอยู่ทุกที่ครับผมเดือดก่อนแข่งนะครับมีเรื่องของเชื้อชาติด้วยนะฝรั่งเศสกับสเปนใช่ไหมล่ะ
1: ก็ดา
0: ธรรมดานะครับมีก็มีดราม่ากันเล็กน้อยนะเกมจะได้สนุกนะ
1: โอเคหมดแล้วใช่ไหมครับเรียนแจ้งนิดนึงพอดีผมนั่งคิดอยู่กับตัวเองเมื่อวานตอนนั่งฟังรายการเมื่อคืนอยู่นะครับก็เลยจะนึกถึงหัวข้อนี้ฮะรู้จักเมลรัชมอร์ไหมฮะเมลรัชมอร์นะครับก็คือเป็นสถานที่ที่มีรูปประทับดี4คนแกะสลักไว้อยู่นะครับซึ่งเราจะใช้คำนี้เวลาอธิบายถึง4อย่างที่ดีที่สุดของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นผมจะใช้เวลามันนาที2นาทีครับพูดถึงเมลรัชมอร์นักเตะที่ไม่เคยไปฟุตบอลโลกพี่เจงนะฮะอยากพูดคนแรกก่อนคนแรกคืออัลเฟโดดิสเตฟาโนนะครับทางดิสเตฟาโนนะครับสาระสำคัญเนี่ยก็คือเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงแน่นอนอยู่กับทางเรอัลมาดริดอยู่กับทางอะไรอย่างนั้นนะครับขออภัยคอตาดิเซฟาโนออกนะเขาเล่นให้สเปนปี62ชุดหนึ่งคนแรกที่อยากพูดถึงเลยจอร์จเบสพี่เจ๋งจอร์จเบสนะฮะเขาเป็นผู้ลากเลยเป็นป๊อปสตาร์นะครับเป็นตำนานของแมนยูไนเต็ดแน่นอนนะครับแล้วก็มีทักษะการล็อกหลบที่ดีแล้วก็หลบกองหลังสบายๆไปดูไฮไลท์เอานะครับนี่คนที่แรกคนที่สองขออนุญาตวาเลนติโนมัตโซรานะครับที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่ดีมากเป็นผู้ที่จ่ายบอลได้แม่นยำให้กับอิตาลีนะครับในยุค40แต่ว่ายุค40ไม่มีฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็คนจะได้ไปบอลโลก50แต่ก็จากไปก่อนจากเหตุการณ์เครื่องบินตกที่ซุปเปอร์ก้านะครับก็เลยไม่ได้เล่นลูกชายเขาที่มีชื่อเสียงนะครับคนที่3ครับโฮเซ่โมเรโนนะครับนักเตะอาร์เจนตินาในยุค40เหมือนกันนะครับคือเป็นฟังเฟืองของแนวรุกให้กับลิเวอร์เพลทในสมัยนั้นแต่ยุค40เนี่ยย้อนกลับไปเหมือนเดิมไม่มีบอลโลกนะครับแต่ก็ในความเชื่อก็คือทีในยุโรปน่าจะสู้อาร์เจนตินายุคสมัยนั้นไม่ได้เพราะว่าทียุโรปมันพังไปหมดแล้วนะครับในยุคสมัยนั้นนะฮะแล้วก็คนสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงกุนนานอดาวนะครับคนนั้นแหละนะครับตำนานกองหน้าสวีเดนนะครับที่ยิงในเซเรียอาไปกว่า200ประตูนะครับเขาไม่ได้เล่นเพราะว่าเขาเป็นนักเตะอาชีพแล้วในยุคหลังสงครามโลกที่2นะฮะก็เรื่องนักเตะอาชีพเป็นปัญหากับบางทีมชาติอย่างสวีเดนหรือว่าพวกนั้นน่ะที่แบบแปรไม่ให้เล่นลักษณะนั้นก็เลยเป็นนักเตะที่นึก4คนที่ดีที่สุดพี่เจ๋งที่ยังไม่ที่ไม่ได้เล่นบอลโลกนะครับจอร์จเบสมาริโนมัตซาล่าโฮเซ่เมเรลโมเรโนแล้วก็กุนนานอนดาวนะครับอ่ะไปดูข้อความช่วงท้ายมีเพิ่มไหมฮะพี่เจ๋งก่อนที่เราจะจากกัน
0: นะครับอ้าวอีกข่าวนึงนะครับนะฮะน่าสนใจนะครับก็ล่าสุดนะครับกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ของนอร์เวย์นะครับได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้นักเตะของนอร์เวย์นะครับผมเข้าเฝ้านะครับหลังจากที
1: ่
0: เดินทางนะครับมาถึงประเทศนะครับก็เห็นนะมกุฎราชกุมารของนอร์เวย์พระองค์ก็ส่งเข้าประเทศมาชมฟุตบอลโลกด้วยนะแล้วก็ไปทำอะไรนะไวกิ้งโรด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แน่นอน
0: นะครับก็อย่างที่บอกไปนะนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่สุดนะของนอร์เวย์นะครับไปครั้งนี้กลับมาบ้านคงได้รับการต้อนรับเยี่ยงฮีโร่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทักทายกันเข้ามานะครับสวัสดีเข้ามานะแล้วก็ทางต่อๆนะครับบอกว่าอังกฤษแข่งหรือยังครับยังไม่แข่งนะแข่งคืนวันพุธนะครับพุธที่15กรกฎาคมนะครับต่อเช้าวันพฤหัสบดีกับเวลาตีสองนะครับติดตามได้ทาง FM 99นะครับพี่เจ๋งนอนตอนไหนนะครับก็นอนตอนนอนนี่แหละฮะเอ้าวันนี้ก็ว่ากันนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะพรุ่งนี้เป็นน้องเอ็มนะครับเข้ามาทักทายคุณฟานน้องเอ็มที่ส่งให้แล้วหวานเจี๊ยบนะฮะส่งให้ทีไรหายทุกทีนะนะครับพรุ่งนี้เจอน้องเอ็มได้นะครับและวันพุธพฤหัสเจอกับ
1: พี่นน
0: ท์น้องนนท์นะครับ
1: ครับ
0: ผมเจ๋งนะครับวันศุกร์ก็เป็นเห็นเป็นเอ็มเนาะนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับกับบอลโลกอัปเดตครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: 2016736
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บ

0: www.voice.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ Healthy Time นะคะสัปดาห์นี้นะคะ Healthy Time พบกันยาวๆทั้งอาทิตย์เลยค่ะเรนสายชนเกียรติกังวันไกลนะคะจะรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนคุณอัชราเชิดชูนะคะ SMS 4689899ค่ะคุณผู้ฟังมาฝากข้อความถามตอบประจันนกปัญญาได้นะคะแล้วก็ทาง Facebook กับทาง YouTube นะคะ FM 99 Active Radio นะคะแล้วก็ในขณะนี้หลายๆท่านก็กำลังเดินทางนะคะจะไปทำงานหรือว่าส่งลูกไปโรงเรียนนะคะก็รับฟังรายการ Healthy Time กันไปตลอดรายการนะคะจนถึง 7:30 น. 1ชั่วโมงค่ะวันนี้เริ่มต้นเนี่ยก็เดี๋ยวเรื่องราวของสุขภาพนั่นหนึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของสุขภาพสักทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างเช้ามืดของวันนี้นะคะของวันที่13กรกฎาคมเรื่องราวของเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารใกล้ๆกับซอยลาดพร้าว1ที่ถนนลาดพร้าวนะคะเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนี้เองนะคะแล้วเพลิงก็สงบเมื่อเวลาเช้ามืดนะคะเที่ยงคืนกว่าๆนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงมาติดตามในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
5: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
4: สุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเริ่มต้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียแล้วก็ครอบครัวรวมทั้งส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะหลายท่านที่เดินทางผ่านแถวๆลาดพร้าวแถวรัชโยธินในช่วงเช้าวันนี้เป็นไงกันบ้างนะคะแถวนั้นเป็นยังไงเรื่องการจราจรในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้ตามหมายเลขที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ489899การจราจรเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ลิ้นเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดนะคะที่ดอนเมืองลงเครื่องที่ดอนเมืองนะคะประมาณเครื่องลงประมาณสัก4 ทุ่มนะคะก็กลับมาที่อสมทเนี่ยก็ต้องผ่านแถวถนนรัชดาแถวรัชโยธินออกมาตรงนั้นนะคะเพียงเสี้ยววินาทีกลับมาถึงบ้านอาบน้ำปุ๊บเปิดดูมือถือนะคะตอนนี้หลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวโดยทันทีนะคะที่อยู่คอนโดแถวนั้นนะคะแล้วก็สามารถเห็นเหตุการณ์นี่ก็เป็นผู้สื่อข่าวณตอนนั้นได้เลยเพราะผู้สื่อข่าวยังไปไม่ถึงนะแล้วก็หลายคนที่ออกมาจากร้านอาหารแห่งนี้ก็รายงานข่าวไลฟ์สดๆทันทีนะคะนั้นก็ติดตามเนี่ยมันฟีดมันก็ขึ้นมาโดยตลอดก็เป็นช่วงเวลาที่หลุดมาจากตรงรัชดาตรงรัชโยธินเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะไม่กี่ชั่วโมงก็มารู้ว่าเหตุเพลิงไหม้เนี่ยลาดพร้าวซอยหนึ่งแล้วดูผ่านมาตรงรัชโยธินนะโอ้โหคึกคักมากแสงสีเสียงนะคะยังบอกโอ้โหตอนกลางคืน ไม่ค่อยได้ผ่านไปแถวนั้นสักเท่าไหร่นะคะดูมีสีสันมากเมื่อวานนี้เนี่ยทางศูนย์วิทยุพระราม199นะคะรายงานว่ารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เมื่อเวลา 23:57 นะคะโดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงสุทธิสารและหน่วยกู้ภัยรุดไปยังจุดเกิดเหตุรวมถึงสถานีดับเพลิงใกล้เคียงเข้าสนับสนุนในที่เกิดเหตุ นะคะเป็นร้านอาหารต้องขอบอกว่าคนไปเที่ยวกันเยอะมากถ้าเป็นวันเสาร์นะก็คืนวันเสาร์เนี่ยคนจะเยอะกว่านี้อีกแต่เมื่อวานนี้คืนวันอาทิตย์ก็อาจจะต้องเก็บแรงเอาไว้เช้าวันนี้ต้องตื่นมาทำงานกันนะคะก็บอกว่าใช้เวลาประมาณ35นาทีก็ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วก็ช่วงที่มีเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาเนี่ยปรากฏว่าก็มีฝนตกลงมาด้วย

0: พลิงสงบเนี่ยเวลาประมาณ 1:05 นาทีอันนี้ข้อมูลจาก The Standard นะคะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุข่าวจราจรและความปลอดภัยเนี่ยก็รายงานว่าเบื้องต้นพบร่างผู้เสียชีวิตถึง27คนตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการนะคะมีผู้บาดเจ็บและติดค้างภายในอาคารเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าช่วยเหลือปั๊มหัวใจและนำผู้บาดเจ็บส่งยังโรงพยาบาลต่อมาเวลา 1:30 นาทีท่านนายกรัฐมนตรีก็ เดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและคณะข้าราชการระดับสูงนะคะร่วมตรวจสอบความเสียหายแล้วก็รับฟังรายงานสรุปจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นะคะวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็หลายท่านก็โดยเฉพาะกลุ่มดื่มกลุ่มดริ้งทั้งหลายนะคะก็ไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจกันหลายครอบครัวนะคะก็โทรศัพท์หาญาติพี่น้องกันละค่ะนะคะลูกหลานทั้งหลายที่อาจจะไปสังสรรค์แฮฮาปาร์ตี้กันนะคะว่ายังอยู่ดีปลอดภัยหรือเปล่ายังไงอีกครั้งหนึ่งนะคะขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและครอบครัวรวมทั้งส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: สนทนากับอาจารย์หมอปัญญานะคะเช้าวันจันทร์เริ่มต้นวันใหม่นะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับในกรุงเทพนะคะตอนถนนที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นไงกันบ้างนะคะอาจารย์มองมายังค่ะมาแล้ว
2: มาแล้วครับ
0: อาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับวันนี้ก็เป็นอากาศดีๆ
0: ใช่ค่ะ
2: ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็บอกว่าทำรายการลูกกับสาวสวย
0: ๆขอบคุณมากเลยค่ะกับหนุ่มหล่อๆนะคะ
2: ครับแหมเจอกันแบบเจอกันมานะว่าทำให้เราสบายใจด้วยนะครับเพราะว่าข่าวเมื่อคืนนี้มันเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดี
0: ก็เกิดอีกครั้งหนึ่งนะคะในกรุงเทพแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดที่เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนก็ออกมาสังสรรค์กันนะคะ
2: คร
0: ับ เขาบอกตอนนี้เป็นร้านที่ได้รับความนิยมด้วยมีคนไปใช้บริการกันเยอะเลยทีเดียวค่ะเชิญอาจารย์ว่าไงนะคะ
2: ผมเลยคิดว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยนะคนเราเนี่ย
0: ค่ะ
2: อยู่กับครอบครัวตัวเองอ่ะที่บ้านตัวเองอ่ะที่เป็นหนี้เป็นสินธนาคารผ่อนธนาคารเพื่อกู้แบงค์เข้ามาซื้อบ้านซื้อมาเพื่อให้เราอยู่กันนะมีความสุขดีกว่าปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้วย
0: ค่ะอ
2: ยู่กับคนที่เรารักก็คือลูกสาวลูกชายเรา
0: ค่ะ
2: ส่วนคุณแม่บ้านนั้นก็ไม่แน่ใจแต่ว่ากระเทาะยังไงก็ตามแต่ก็ยังห่วงใยกันอยู่นะครับ
0: ค่ะ
2: ขอพูดถึงสิ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุดเปลี่ยนถิ่นเปลี่ยนทิศเปลี่ยนที่ก็จะมีอันตรายเกิดขึ้นในทุกที่นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีท่านฟังขอให้พูดเรื่องเกี่ยวกับก้อนไขมันใต้ผิวหนัง
0: โอ้อันนี้นี่แหละค่ะว่าฟังอยู่อาจารย์หมอคะแล้วก็บอกว่าเออเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วอาจารย์หมอบอกว่าเอออยากจะนำเรื่องนี้มาพูดในรายการด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับวันนี้วันจันทร์ของสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์วันจันทร์กับวันศุกร์เป็นวันที่เปิดกว้างไว้เป็นไฮไลท์ท่านฟังได้ขอเข้ามาได้ว่าจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับพอดีเรื่องนี้มาวันศุกร์ที่ผ่านมาติดเสาร์อาทิตย์2วันวันจันทร์ผมได้เปิดฉากวันนี้เตรียมก้อนไขมันใต้ผิวหนังเพื่อท่านฟังทุกท่านนะครับคนไทยเราพบมีก้อนไขมันใต้ผิวหนังมากนะครับท่านฟังก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนเยอะก้อนแยะนะครับบางคนก็สองสามก้อนบางคนก็ก้อนเดียวก้อนเดียวนะครับพบได้บ่อยไม่น้อยทีเดียวจากประสบการณ์การเป็นแพทย์ในการผ่าตัดคือก้อนพวกนี้นะครับเราก็ทำกันมาเยอะแบบมีประสบการณ์พอสมควรก้อนที่มันใต้ผิวหนังนั้นเป็นก้อนที่เกิดขึ้นโดยที่บางคนเกิดมาก่อนละเป็นสิบปีก็มีนะทั้งร้อยเพราะว่าพวกนี้มันเป็นก้อนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นมะเร็งนะครับไม่จะเปลี่ยนเป็นมะเร็งนะครับว่าไม่จะเป็นเนื้อร้าย 99% ของก้อนพวกไขมันเนี่ยครับมันจะเป็นก้อนที่

0: ไม่ร้ายจะมีประสบการณ์เฉพาะก็จะร้ายก็เพราะว่ามันไปกดเกิดของตำแหน่งที่มีเส้นประสาทอยู่ใต้นั้นพอดีหรือไปเกิดขึ้นในที่เดียวที่ไปกดเส้นเลือดเส้นประสาทต่างทำให้มีปัญหาบ้างเกิดขึ้นได้จากการที่มันไปกดเข้าก้อนนี้ครับไปกดเส้นเลือดเส้นประสาทจะทำนั้นได้แต่ถ้าเกิดมันไปอยู่ในที่ที่มันปลอดโปร่งดีนะไม่มีเส้นประสาทผ่านไม่มีเส้นเลือดใหญ่ผ่านแต่แถวที่ก้อนใกล้ก้อนมันเนี่ยมันก็จะเป็นแค่เป็นก้อนเป็นเพื่อนของเจ้าของนะครับ
1: อ
0: ยู่กับเรามาเป็นสิบสิบปีเพราะก้อนนี้จับได้คำได้ครับชัดเจนเจ้าของเองก็จับได้คำได้จับได้คำได้ชัดเจนก้อนก็ไม่แข็งเท่าไหร่ท่านฟังเคยมีก้อนพวกนี้บ้างไหมมีสักคนละก้อนไหมครับ เพราะว่าบางคนพบสามสี่ก้อนได้นะแต่ก้อนที่พบบ่อยที่สุดครับเจอบ่อยที่สุดก้อนไขมันใต้ผิวหนังก็คือบริเวณแขนนะครับตามแขนเราเนี่ยมันจะมีไขมันสะสมอยู่นะแล้วก็เกิดเป็นก้อนขึ้นมาคลำได้ก้อนนี้เคลื่อนที่ได้จับพาก้อนพาไปทางซ้ายไปทางขวาขึ้นบนลงล่างได้แหมรู้สึกงี้หรือเปล่าครับเนี่ยปล่อยฟังแบบชาวบ้านรู้เลยนะครับเขาบอกคุณไข้ประหารเนี่ยจะบอกว่าก้อนนี้ครับคุณหมอมันขนาดนี้แหละไม่ได้โตขึ้นเยอะเท่าไหร่หรอกครับผมจับมันทั้งก้อนแล้วมันพามไปเที่ยวได้ไปซ่าไปขวาหน้าหลังได้คนไข้พูดแบบลั่นเลยจับใส
1: ่
0: ก้อนมันผิวเรียบเนียนไม่ครุขระทำงี้ดีกว่าครับเวลาจับเนื้อก้อนเนี่ยครับจับผ่านผิวหนังนะครับเราจับได้นะผิวจะเรียบเนียนสุขุมไม่กระโดกกระดากไม่กระเตอร์กระตากไม่ครุขระนะครับเด็กทาเคลื่อนที่ได้ด้วยเคลื่อนที่เนี่ยมันจะไปเยอะหรอครับไปเคลื่อนที่รู้สึกสักมิลลิเมตรนึงเรารู้สึกได้ว่าพามันไปเคลื่อนที่ได
1: ้
0: มันไม่ล็อกอยู่กับใครสักคนนึงมันอยู่ใต้ผิวหนังเป็นไขมันครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเพื่อให้ท่านได้สบายใจนะว่าท่านมีก้อนไขมันใต้ผิวหนังอยู่ภาษาแพทย์เรียกว่าไลโปมากนะครับไลโปว่าคัดไขมันครับไลโปภาษาแพทย์เนี่ยแปลเป็นไทยว่าไขมันมาแปลว่าก้อนนะครับไลโปมาก็คือก้อนไขมันตรงไปตรงมาที่สุดเลยมันอยู่กับเราเป็นเพื่อนเราไปเรื่อยๆจนถึงแก่ถึงเฒ่าถ้าเราไม่ไปสนใจมันก็อยู่นั้นที่พบอันดับ2ก็คือแผ่นหลังแผ่นหลังเราเนี่ยน้องอ้อยนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นอีกข้อนึงที่พบที่อันดับ2นะครับอันดับแรกพบที่แขนตามแขนตามต้นแขนเนี่ยพบเยอะบ่อยสมัครจะเป็นก้อนที่ไม่ใหญ่นักนะครับ 3-4 ซมขนาดเนี่ยครับก้อนที่ใหญ่มักจะเกิดที่บริเวณแผ่นหลังเรานะครับจะเจอได้บ่อยเป็นก้อนไขมันไลโปมาเช่นเดียวกันจับคลำได้ผิวเนียนพาเคลื่อนที่ซ้ายนิดขวาหน่อยขึ้นบนลงล่างได้ไม่เจ็บไม่ปวดยกเว้นมันจะกดที่ผู้ทำไปแล้วนะครับ 1% จะมีโอกาสกดเส้นประสาทในตอนนั้นได้กดเส้นเลือดในการนั้นได้ถ้าเกิดตำแหน่งอื่นๆนะครับแต่เราจะมักจะไม่ค่อยมีปัญหาลองรอมาก็เช่นเปิดเกิดตามลำตัวชายโครงนะครับเกิดตรงเนี้ยเป็นก้อนเหมือนกันก้อนไขมันซึ่งเราก็บางคนพออายุมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยสนใจมันแล้วล่ะนะแต่ตอนหนุ่มตอนสาวก็จะสนใจเพราะไม่อยากแห้งมีก้อนก็จะได้สวยนะครับบางคนเกิดจากการที่มีก้อนถัดหลังแล้วก็เวลานอนหงายก็จะนอนทับมันมันเป็นนึ่งบางๆนะครับมันลองนี้นะครับก็ที่พูดอย่างนี้เพื่อให้ท่านไม่จะฟังไม่จะพูดว่าเอาใจท่านเลยนะครับธรรมชาติของก้อนไขมันใต้ผิวหนังเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับเราไปจะเกิดคนได้เยอะบางคนมีติดตัวอยู่ 2 ก้อน 3 ก้อนแล้วแต่จังหวะเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยเป็นเนื้อร้าย 99% ไม่ใช่เป็นเนื้อร้ายเราก็จะไม่ค่อยสนใจเดี๋ยวใครมาให้หมอตรวจตอนมาก็ตื่นเต้นกลัวว่าจะเป็นนั่นเป็นนี
1: ่
0: พอเราคลำด้วยมือหมอ2ข้างเนี่ยครับพอจะแยกได้ว่าเนี่ยก้อนไขมันทั้งความนุ่มนวลของมันทั้งก้อนนะครับความที่มันเคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นผิวมันเรียบเนียนก็ จะบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นก้อนไขมันใต้ผิวหนังนะครับส่วนใหญ่แล้วก้อนเหล่านี้เมื่อมันโตขึ้นบางคนก็โตขึ้นได้ด้วยบางคนก็เล็กลงได้ด้วยคนไข้ไว้ก็ถามว่าถ้าผมลดน้ำหนักลดความอ้วนลงเนี่ยก้อนจะเล็กลงไหมครับคุณหมอคำตอบคือไม่เล็กลงนะครับมันแยกส่วนกันเป็นไขมันด้วยกันก็จริงนะครับไขมันตามแขนตามขาที่ทำให้เราอ้วนขึ้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งไปเลยไขมัน

0: เป็นแคมป์มันชนิดเดียวกันแต่ว่าที่มาที่ไปของเราแบ่งกันแต่เจ้าก้อนแคมป์บ้านเรานี่มันมีพื้นที่มันอยู่มันมีแคปซูลหุ้มอยู่แคปซูลของพี่เจ้าเข้าใจคือเป็นถุงใส่รอบๆมัน
1: ห
0: รือนอกมันที่พูดงี้เพราะเวลาผ่าตัดลงไปเห็นกับตาเราเลยนะครับว่ามันมีแคปซูลหุ้มอยู่เป็นบางๆใสๆอยู่หุ้มอยู่นะครับมันก็เลยไม่ค่อยลดลงตามลดความตามที่ความอ้วนขึ้นหรือลงนะครับมันอยู่มันอย่างนี้นะครับมีแคปซูลอยู่เฉพาะที่มันเองเลยเวลาเราจะรักษาไข้เหล่านี้เราจึงมักจะใช้วิธีการเปิดแผลผ่าตัดทับหัวมันเลยฉีดยาชาแต่ก้อนเล็กๆ3เซน4เซนนี่ก็ใช้ยาชาช่วยได้สบายนะครับพอเข้าลงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแคปซูลมันหุ้มอยู่หุ้มก้อนไขมันก้อนนี้อยู่เขาจะค่อยๆเลาะรับรักษาแคปซูลอย่าให้แตกนะครับพยายามรักษาให้มันเนียนๆแหละเลาะไปจนกระทั่งสุดท้ายมันก็หลุดพลุ้งออกมาได้นะครับพูดจะไปให้มันดูเปลี่ยนเต้นมันหลุดไปจริงๆด้วยนะครับหลุดเป็นก้อนเลยนะก
1: ้
0: อนนี้เนียนมีแคปซูลหุ้มอยู่เป็นเยื่อบางๆหุ้มอยู่รอบเลยทั้งบนทั้งล่างหน้าฝั่งเอาออกมาได้ก็จะจบนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี่คือที่พูดที่ผู้ท่านฟังได้เพื่อสบายใจคนไข้ส่วนหนึ่งเห็นนะครับที่เราฟังว่าเราพูดว่าโอ้ยก้อนไขมันครับพี่ไม่มีอันตรายแล้วก็มันก็ไม่เปลี่ยนเป็นมะเร็งนะครับ 99% การรักษาก็มีวิธีที่แน่นอนที่สุดก็คือผ่าตัดเอาก้อนออกทั้งก้อนเลยทั้งเปลือกคุ้มมันด้วยแคปซูลมันด้วยเอาออกด้วยหมดเลยเคลียร์แล้วก็เย็บแผลปิดให้นะครับคนไข้ไม่น้อยที่สุดที่กลับบ้านแล้วก็ไม่มาหาอีกเลย
1: ค่ะ
0: เพราะต้องรู้ว่าไม่เป็นมะเร็งเขาไม่ต้องกลัวที่เขากลัวก่อนจะมาหาเราก่อนจะเจอเราเลยตอนเราบอกพูดความมั่นใจมีคุณค่าบางคนที่ยังสงสัยคุณป้าคุณอะคุณน้า
1: ค่ะ
0: เราไปส่งไปทำอัลตราซาวด์เป็นการรักษาที่เป็นการวินิจฉัยที่ค่อนข้างจะง่ายไม่แพงค่าใช้จ่ายเป็นร้อยๆท่านเองนะครับแล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าเป็นถุงไขมันจริงๆด้วยไม่มียืดเยื้อที่ไหนอยู่เฉพาะที่มันเองมีแคปซูลหุ้มอยู่รอบๆเลยอันนี้ก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สนใจแล้วก็จะพอเราบอกจะผ่าตัดให้ก็จะโอเคนะพอเห็นแล้วว่าถุงนี่มันชัดเจนอ่ะมันไม่ได้ล็อกๆแรกๆไปกระจายไปที่อื่นอะไรของมันอยู่เฉพาะที่อย่างเดียวจะผ่าตัดได้นะครับแต่ถ้าก้อนใหญ่บางทีก็จะใช้วิธีการดมยาสลบให้นะครับให้หลับสักพักหนึ่งก็จะทำง่ายขึ้นด้วยหยุดทุกอย่างจบลงแค่นี้นะครับก็จะจบแล้วก็เมื่อเอาก้อนออกก้อนนี้ก็จะจบไปไม่มีการเกิดซ้ำใหม
1: ่
0: งามในข้อดีบนตรงนี้ครับว่ามันไม่เกิดซ้ำที่เก่าจะมีก็มีที่อื่นเกิดมาใหม่ที่หลังก
1: ้
0: อนอื่นก้อนสองก้อนสามก็ว่ากันไปแล้วแต่คนที่พูดที่ผมพูดทุกการว่าประสบการณ์จริงนะครับมันต่างกับเท้าแสนตมนะต้องรู้จักเท้าแสนตม
1: เนี่ยกำลังจะถามอาจารย์หมอเหมือนกันค่ะก็เคยเห็นคนที่เป็นเท้าแสนปมอยู่เหมือนกันนะคะที่แบบตะปุ่มตะปำผิวหนังตะปุ่มตะปำขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: อันนั้นเป็นโรคนะมาต่อยโรคเท้าแสนปมนะ
1: ก
0: ็คือมันเป็นก้อนของเส้นประสาทปมประสาทที่มาหมดละเรื่องกันนะเส้นประสาทแต่ดูจากผิวหนังชาวบ้านทั่วไปก็เห็นว่ามันคล้ายๆกันนี่น
1: ะ
0: แต่เท้าแสนปมมีเยอะกว่าเยอะเลยอ่ะเป็นร้อยร้อยปมเลยนะ
1: ใช่
0: เกิดจากปมประสาทมันโตขึ้นเป็นโรคหนึ่งครับดังนั้นผ่าตัดรักษาไม่ได้นะครับต้องยอมรับสภาพของโรคนั้นๆไปแต่ก้อนไขมันที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นโรคเฉพาะของมันเองแล้วก็เจอบ่อยคนไข้ฟังแล้วอาจจะหายไปเลยเพราะเขาอยู่มันได้เช่นคนไข้ที่เป็นที่แขนเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยมักจะใส่เสื้อแขนยาวแล้วเขาก็ไม่เดือดร้อน
1: ใ
0: ส่เสื้อยาวติดกระดุมขอบแขนเลยนะครับว่ากันแต่เมื่อจะปิดบังทั้งหมดจนคุณจะเป็นผู้ชายเขาไม่ได้แคร์เรื่องความสวยงามนะถ้าน้องผู้หญิงมันจะยอมให้เราผ่าตัดนะการผ่าตัดแล้วเราจะมาระมัดระวังมากพยายามทำแผลให้เกิดแผลเป็นน้อยที่สุดแผลเป็นที่หลบสายตาคนที่สุดนะครับจะได้ไม่จะดูรำคาญแผลเป็นมากนักนะครับแล้วก็เย็บแผลแบบเย็บสปาสติกใช้การตกแต่งเย็บแผลแบบเนียนซึ่งทำให้เราเนี่ยอยู่ถ้าชีวิตจะเป็นปกติไปยาวนานเอาข้อใช้มันออกก็จะจบมีตามคลินิกอะไรเพื่อความสวยงามหลายร้านเหมือนกันบอกดูดใช้มันออกได้ไหมคุณหมอ
1: ค่ะ
0: เขาทำกันนะ ดูดออกเขามีเครื่องดูดอยู่แล้วทั้งที่เขาดูดไขมันดูดพุงดูดแค่นั้นดังนั้นก็ครับนำมาใช้ก้อนเล็กๆหน่อยดูดได้เหมือนกัน
1: ได
0: ้แต่ว่ามันจะเกิดซ้ำได้นะครับพวกนี้ดูดออกไปก็ดูดเอาแคปซูลออกไปได้คือไม่ใช่ที่หุ้มรอบมันไม่ไปถูกดูดออกด้วยสุดท้ายไขมันก็เข้าไปอยู่ในนั้นอีกแหละนะครับก็จะโตขึ้นมาใหม่ได้ในการดูดไขมันก็จะไม่ค่อยได้ผลดีเต็ม 100% มักจะเกิดมีการเป็นซ้ำเป็นก้อนซ้ำมาแล้วคนไข้มันไม่กลับไปหาที่เก่าหรอกพบกลับไปดูที่เก่าอีกก็จะเป็นอีกนั่นแหละสุดท้ายก็ลงเอยที่มาหาหมอผ่าตัดก็จะเลาะออกให้ทั้งก้อนเอาออกทั้งแคปซูลที่หุ้มมันเอาออกหมดตัดรากตัดรากถอนโคนไม่ให้เหลืออีกแล้วนะครับคราวนี้ก็จะจบไปเป็นเจ้าไปเห็นไหมครับว่าการเกิดไขมันใต้ผิวหนังนั้นเราพบบ่อยผิวหนังคนเราเนี่ยครับที่เกิดอย่างนี้ได้เพราะว่าเป็นผิวหนัง1ชั้นนะครับหนังกำพร้าอีก1ชั้นปิดทับอยู่ผิวหนังเราจริงหนาประมาณสัก2มิลลิเมตร
1: ค่ะ
0: 2มิลลิเมตรใต้ผิวหนังนี้เองครับใต้ชั้นนี้เองครับเป็นที่อยู่ของไขมันใต้ผิวหนังที่คอยเป็นเบาะรองรับให้มันเนื้อนุ่มๆ นะครับแล้วก็ให้มันดูป้องกันความหนาวความเย็นให้เราได้เป็นน้องผู้หญิงก็จะมีไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยชั้นมันจะมีหนากว่าผู้ชายผู้ชายมันเป็นกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เป็นสิ่งแข็งมันเป็นอะไรบ้างนั้นค่อยนะดังนั้นผู้หญิงมันเป็นชั้นนี้เยอะโอกาสที่จะเกิดก้อนผิวหนังที่ผู้หญิงก็มีได้นะครับจากชั้นไขมันชั้นเนี้ยแต่ว่าเกิดขึ้นเป็นก้อนมาไหนแล้วมันจะแยกกันระหว่างไขมันใต้ผิวหนังธรรมดากับก้อนนี้เฉพาะเพราะมันมีแคปซูลมาล้อมมันตัวอยู่นะครับข้อเลยครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆก้อนไขมันใต้ผิวหนังจึงเป็นก้อนที่เราพบได้บ่อยๆครับถ้าท่านมีก้อนไขมันใต้ผิวหนังหรือเล็กน้อยที่ถามมาว่ามันสุกไหมครับถ้าก้อนมันอยู่มานานแล้ว เราก็คุณหมอดูนะครับคุณหมอจะผ่าตัดให้เอาออกก็จะจบไปแต่น้องผู้ชายเนี่ยไม่ต้องการไม่ต้องแคร์เรื่องแผลเป็นนะครับก็จะทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นน้องผู้หญิงเองก็เหมือนกันครับเพราะว่าการเก็บไว้มันจะเป็นก้อนซึ่งน่าเกลียดแล้วก็ถึงแม้จะไม่เป็นเนื้อร้ายในอนาคตบ่อยนักมากนักก็จริงนะครับ 99% เป็นเนื้อดีแต่ว่าเราก็เอาออกซะก็จะจบไปทุกอย่างเลยไม่มีปัญหาคนมีหลายก้อนบางคนมีหลายก้อนเลยนะท่านฟังเช่นคนที่เป็นตามแขนเนี่ยคุยมองไปนับไปนับมา 5-6 ก้อนเป็นเรียงอยู่เล็กมั่งใหญ่มั่งเราก็ค่อยๆตัดไปครับท่านผู้ฟังตัดแล้วก้อนใหญ่ๆที่มันลำคาญที่มันดูน่าเกลียดดูอะไรก็ออกสักก่อน2ก้อนอีก 3-4 ก้อนที่เหลือก็ค่อยมานับกันทำมันหลังโอกาสใหม่ๆสบายๆให้สบายใจก่อนค่อยๆทำนะครับคือลักษณะแบบที่เราพยายามที่จะอรุณรวยให้คนไข้รู้สึกว่าสบายใจคนไทยเนี่ยกลัวคำว่าผ่าตัดมากนะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วก็กลัวไปจ้ะ
1: ใช่ค่ะพอพูดถึงต้องผ่าตัดแล้วเนี่ยอาจารย์หมอค่ะ
0: ต่อบางคนเพื่อนเขาบอกว่าใช้วิธีเจาะออกเจาะเดี๋ยวหมอเจาะออกให้นะ
1: ให้มันซอฟลงมาหน่อยนะคะ
0: ซอฟลงฟังดูแล้วมันดีหน่อยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องพูดคำว่าผ่าตัดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ก็เนี่ยคือคำพยายามเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันระหว่างหมอไทยกับคนไทยด้วยกันเป็นการรักษาความรู้สึกที่ดีๆต่อกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้เรื่องเดือดร้อนเนี่ยตอนนี้นะครับผ่าตัดสบายก็ง่ายมากพอถึงก้อนแล้วก็ค่อยแซะค่อยแซะก็เป็นแคปซูลอะไรรอบๆตัวเองเลยนะครับวนราวเลยครับวนรอบก้อนแล้วก็ได้ก้อนออกมาปุ้งออกมาข้างนอกก็แง่แค่นั้นเองนะครับสมัยปัจจุบันนี้เราส่งเนื้อก้อนเนี่ยครับไปให้คุณหมอทางด้านพยาธิวิทยาตรวจนะว่าผิดก้อนไขมันแน่ๆรายงานผลไป7วันข้างหน้าบอกว่าผิดก้อนไขมันแท้ๆเกมนี้ก็จบปิดเกมนะครับพอแผลหายก็จบปิดเกมได้การยืนยันหลายๆฝ่ายนะครับโดยยิ่งก่อนทำผ่าตัดบางทีเขาทำอัลตราซาวด์ด้วยก็จะมั่นใจมากขึ้นว่ามันไม่ใช่ก้อนอะไรที่แปลกๆนะแต่ชาวบ้านทั่วไปหนึ่งทำดูผิวเรียบเนียนข้อ2ทาเคลื่อนที่เหมือนกับผ่าเคลื่อนที่ซ้ายมั่งขวามั่งขึ้นบนมั่งลงล่างมั่งได้แล้วก็ก้อนนี้ครับจะไม่ค่อยเจ็บถูบ้างโดนมั่งไม่ค่อยเจ็บปัญหาของน้องผู้หญิงคือว่าเจอที่ผมเจอได้ตัวเองเลยครับหลายรายที่มาคือใส่ตะขอเสื้อในไม่เคยได
1: ้
0: มันไปอยู่ลำหนังนั้นลำหนังนั้นพอดีเลยอ้อย
1: ม
0: ันจะไปรบกวนตะขอเสื้อในเนี่ยรบกวนไอ้ก้อนเนี่ยครับเขาเจ็บ ก็ถึงต้องมาขอให้หมอช่วยเอาออกนะนี่คือตัวสำคัญเกิดที่แผ่นหลังเกินดับ2นะท่านผู้ฟังพบบ่อยมากทีเดียวแล้วแต่จะเกิดตรงไหนตรงสะบักตั้งตรงที่ใส่คอเสื้อในของผู้หญิงนะครับบ้างในเรื่องการเป็นปัญหามากนะครับ
1: อายุมีส่วนไหมคะอาจารย์หมอคะ
0: มันเกิดตั้งแต่ตอนที่เริ่มโตเป็นหนุ่มสาวที่เห็นชัดเจนคือพบตัวใหญ่ขึ้นตอนเด็กๆก็จะมีคงจะมีอยู่แล้วแต่ว่าเด็กเขาก็ตัวน้อยอย่างนั้นตาอ้อยน
1: ะ
0: ไอ้ก้อนก็น้อยตามไปด้วยพอเป็นหนุ่มเป็นสาวตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยสูงขึ้นด้วยก็มาเห็นชัดขึ้นจากครึ่งเซนกลายเป็น2เซนบ้างอะไรบ้างก็เลยเห็นชัดขึ้นแต่เกิดตอนไหนเราไม่รู้ที่มาที่ไปเหตุเพราะเกิดข้อนี้เพราะอะไรกรรมพันธุ์หรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: ไม่รู้เท่านั้นนะครับทางการแพทย์เราหาเหตุไม่เจอแต่มันเจออย่างเงี้ยก็มีอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเคลื่อนที่ได้แบบนี้ผิวเรียบเนียนอย่างนี้นะครับ
1: ก็เดี๋ยวนี้ทางการแพทย์ก็สามารถรักษาให้กลับมาผิวเรียบเนียนได้เหมือนเดิมนะคะ
0: เหมือนเดิมใช่ครับตัดไม่นานครับ 15-20 นาทีก็จบแล้วครับเพราะมันมีแคปซูลทำให้เราร่อนมันได
1: ้
0: ร่อนหมดทั้งร่อนเลยทั้งก้อนเลย
1: ค่ะค่ะนะคะอันนี้น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องราวที่หลายๆท่านนะคะที่ฟัง Healthy Time อยู่นะคะท่านมีประเด็นหรือมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาทิ้งประเด็นเอาไว้ได้แล้วก็อาจารย์หมอก็หยิบมาพูดคุยแบบเคสของก้อนไขมันใต้ผิวหนังโหนี่คำถามมารออาจารย์หมอไว้อยู่หลายท่านทีเดียวนะคะมีทั้งที่ผ่าออกเรียบร้อยมีทั้งที่จะถามอาจารย์หมอประกอบการตัดสินใจผ่ามีทั้งที่คำถามว่ามันแตกต่างจากชนิดอื่นเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงอะไรประมาณนี้นะคะหลายอย่าง
0: มีข้อมันอื่นอีกหลายตำแหน่งนะ
1: ค่ะ
0: ที่หนังตาบนมันก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแผ่นไขมันเหลืองๆเกาะอยู่ที่หนังตาบนของเราส่วนใหญ่แล้วก็เคยเห็นไหมครับเป็นก้อนของคอเลสเตอรอลซึ่งอาจจะนำมาพูดต่อให้ท่านฟังได้ไหนๆพูดเรื่องก้อนนั้นก้อนนี้ของไขมันตาที่ต่างๆที่เห็นได้ตาเปล่าชาวบ้านผมก็เลยมาไล่จับบางทีเป็นติ่งเยอะได้หลายก้อนหลายติ่งที่ต้นคอบ้างอะไรบ้างติ่งเนื้อเหล่านี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นก้อนของผิวหนังเช่นเดียวกันติ่งน้อยก็เคยมีประสบการณ์นะต่ออายุมากขึ้นจะมีติ่งตามรักแร้บ้างตามอะไรบ้างติ่งเล็ก
1: ๆ
0: ติ่งก้านอะไรคล้ายๆเล็กๆกันนะครับพวกสกินแท็กก่อนนี่ครับต่อที่ไม่เป็นเนื้อลายหรอกครับแต่มันเกิดหน้าลำคาญแล้วก็เสียดสีบ้างเจ็บบางนิดหน่อยเป็นครั้งเป็นคราวบางทีก็หลุดหายไปเองนะพอทูสบู่บ่อยๆทูไปทูมาหลุดหายไปเองได
1: ้
0: จริงน้อยๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยก็ลำคาญอยู่ไม่น้
1: อ
0: ยรวมทั้งคนที่เป็นฝ้าเป็นผื่นเป็นก้อนที่หนังตาสีออกนวลๆเหลืองๆคล้ายๆไขมันมาแปะอยู่
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เกิดขึ้นจากไขมันและรวมทั้งไขมันก้อนใหญ่เลยครับไปอยู่ในท้องคุณที่เรียกว่าอ้วนลงพุง
1: โอ้
0: อันนี้ก้อนโตมากเลย
1: ค่ะ
0: ก็พูดจะฟังเดี๋ยวก็ไล่ๆไปฟังนะครับแล้วก็โอกาสที่มีโอกาสวันจันทร์กับวันศุกร์ที่เป็นวันที่เปิดไฮไลท์ฟรีได
1: ้
0: ส่วนวันอังคารพุธพฤหัสท่านผมจะทำเป็นซีรีส
1: ์
0: ซึ่งเฉพาะให้ท่านฟังได้รู้ความรู้ลึกซึ้ง3วันต่อเนื่องกันนะครับก็เป็นลักษณะที่เราทำงานกันในลักษณะเฮลติไทม์ซึ่งแต่รายการที่ฟังอยู่ก็ชอบวิธีนี
1: ้
0: มีทั้งเปิดโอเพ่นจันทร์กับศุกร์ตามที่ท่านขอมา
1: ได้ค่ะนะคะเอาละค่ะ7:04 นค่ะอาจารย์หมอขาเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาถามตอบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของก้อนไขมันเนี่ยนะคะโอ้โหมีหลายท่านสนใจเลยทีเดียวนะคะมาฝาก
0: เรามีสามสดเลยนะอ้อยจ๋าเขาเด็กสองมีสามสดเลยนะครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะนะคะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเต่าปิ้งย่างชาบู CPP6 เต่าปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปี ช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บอลโลกสตอรี
5: ่เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโน มาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกใน World Cup 2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลโมวานีในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่ง Golden Glove มาครองได้อย่างยิ่งใหญ
6: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บ

0: .net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
3: ้ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปให้อาจารย์หมอตอบคำถามคุณผู้ฟังที่ฝากเข้ามาทาง SMS 4689899กับทาง Facebook ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะคะมีข้อความประชาสัมพันธ์ฝากคุณผู้ฟังกันนิดหนึ่งค่ะนะคะเรื่องราวของฟุตบอลโลกวันนี้พักนะคะเดี๋ยวคืนวันพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่คู่ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนนะคะรอบรองชนะเลิศแม่ฝรั่งเศสเตะบัญชาติด้วยนะคะ14กรกฎาคมบัญชาติฝรั่งเศสค่ะไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะคะทุกโบสถ์มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะคะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะคะแพ็กเกจบัตร mcot superfan ถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะคะของรางวัลเราก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Superfan นะคะ Supervan จำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัล นะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็มีโกลด์กิฟต์วอเชอร์5รางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะคะติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา1นาฬิกา45นาทีของวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านโหวตมากก็มีสิทธิ์มากนะคะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคาชิว่านะคะเรื่องของความสะดวกสบายเดี๋ยวนี้คนสั่งออนไลน์กันเยอะเลยนะคะคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเป็นไอเทมหลักของสายเฮลตี้เลยค่ะเพราะว่ามีซึ้ง

0: สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะค่ะมีเลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำเป็นต้มซุปนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็ได้นะคะจบในหม้อเดียวเลยมีมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นค่ะราคาปกติ 2,990 บาทนะคะโอ้โหลดไปเท่าไหร่ในกี่เปอร์เซ็นต์หรือ990บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อตอนนี้มีของแถมเพิ่มให้อีก2รายการค่ะมีที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะคะหมายเลข02-114-3390 02-114-3390 นะคะค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะและสุดท้ายขอบคุณ FBT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะอาจารย์หมอกลับมาในช่วงที่2ของ Healthy Time วันจันทร์วันนี้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของก้อนไขมันใต้ผิวหนังจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์หมอค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะ
1: มาแล้วครับด้วยครับ
0: ค่ะ
1: แต่4คู่ที่จะแข่ง15 16นี่ก็คือมีทั้งอังกฤษมีทั้งฝรั่งเศสนะ
0: ค่ะ
1: อีกเป็นประเทศที่เราคุ้นชินนะครับคู่นี้ใครชนะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศใช่ไหมครับ
0: ค่ะฝรั่งเศสเจอกับสเปนค่ะอาจารย์หมออ
1: ่าครับครับแล้วก็อังกฤษเจอกับ
0: อังกฤษเจอกับอาร์เจนตินา
1: น่าหนักใจเหมือนกันนะ
0: โอ้เป็นอเมริกาใต้ประเทศเดียวค่ะโดนรุมร้อนด้วยยุโรป3ประเทศเลยนะคะ
1: ก็เป็นคู่ที่งวดเข้ามาเต็มที่แล้วคร
0: ับ ใช่ค่ะเป็นคู่ที่สี่ทีมเนี้ยอยู่ในอันดับ1ถึง4ของโลกด้วยนะคะอาจารย์หมอ
1: ใช่ครับใช่คือว่าเราก็ฝีมือดีมากมาก
0: ดู
1: ลูกกันยิงเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันเป็นเทคนิคเฉพาะจริง
0: ๆ
1: แต่ละลูกไปเตะไปเรื่อยๆไปได้ไงนะครับ
0: แ
1: ต่เฉพาะเจาะจงจริงที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียหลักแล้วก็มีฝีมือครับเรียกว่าดูแล้วได้ประโยชน์ในการคิดที่เรียกว่าโค้ชเก่งมากนักกีฬาก็เก่งมากๆเลย
0: ใช่นะคะสปิริตของทีมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเรื่องของฟุตบอลนั้นเก่งคนเดียวก็ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์หมออ
1: ย่าง
0: น
1: ี้เป็นทีมเวิร์คสำคัญมาก
0: ใช่ค่ะใช่นะคะ
1: แล้วก็เกียร์ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ระดับโลกจริงๆอยู่แล้วนะครับจนยั่งยืนมานานแม้แต่ตอนที่เราพวกเราไปเด็กๆเราก็ฟุตบอลอย่างเดียวเลยนะลูกเดียวเลย
0: ใช่
1: เอาครับกลับมาถึงเรื่องของเราได้แล้วต่อยนะ
0: ค่ะคำถาม
1: มีคำถามไหมครับคำถาม
0: ค่ะมีเลยค่ะอาจารย์หมอค่ะคำถามแรกเนี่ยถามมาจากทาง9250นะคะทาง SMS ค่ะบอกว่าผมเป็นไม่ใช่ค่ะสวัสดีครับคุณหมอนะคะก้อนไขมันกับสิวหินนะคะไว้แถมให้อย่างหนึ่งสีเหมือนกันหรือต่างกันยังไงครับ
1: ขอโทษครับทำไมที่ก้อนไขมันกับอะไรนะจ๊ะ
0: ก้อนไขมันกับสิวค่ะสิวที่เป็นหินนะคะเขาเรียกสิวหิน
1: ผมสิวหินนี่ไม่ค่อยรู้จักแต่ว่ารู้จักแต่สิวหัวช้าง
0: เหมือนกันไหมคะจะมอง
1: ไม่เหมือนกันครับก้อนไขมันนี่คือเนื้อข้างในเป็นไขมันแท้ๆไขมันอย่างเดียวเลยแล้วก็มีแคปซูลหุ้มอยู่เรียกว่าไลโปมาก้อนไขมันถ้าเป็นแบบสิวที่เป็นสิวหัวช้างเมื่อกระดับแก่นี่ครับอันนั้นเป็นต่อมของขุมขนนะต่อมซึ่งขนทุกเส้นบนใบหน้าเราเนี่ยครับจะมีต่อมไขมันอยู่เพื่อผลิตน้ำไขมันซึมๆให้เห็นหน้าคนเราจะมีความมันเกิดขึ้นได
0: ้
1: ดูผิวไม่แห้งเก๋งจนเกินไปนะครับทำดูสดชื่นแบบสายดูแล้วมีชีวิตชีวาแต่บางวันที่ว่ามันกันคือต่อมไขมันบางต่อมมันเกิดมีการอุดตันที่ปากทางออกไขมันที่มันสร้างกันมาเทียนนิดเนี่ยมันก็ออกมาไม่ได้ก็เลยข้างๆในต่อมนั่นนะครับผลตามมาก็คือเกิดเป็นสิวมีการอักเสบติดเชื้อแล้วก็เป็นสิวขึ้นมาจนได้อันนั้นก็เรียกว่าซีเบเชียสซิสก็ด่านกันนะครับมีชื่อของแพทย์เนี่ยมันแยกกันชัดเจนว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรเป็นต้นเหตุถ้าจากไขมันแท้ๆเรียกว่าก้อนไขมันที่เราพูดถึงมาแล้วตอนเบรกที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดจากการที่เป็นต่อมไขมันเป็นต่อมเฉพาะมันที่ผิวหนังเราเนี่ยครับเราจะมีหน้าที่การสร้างไขมันมาเลี้ยงโคนขุมขนให้มันดูชุ่มชื้นด้วยนะครับถ้ามีการอุดตันก็เกิดเสียขึ้น ที่เรียกว่าต่อมกลายเป็นสิวสิวหัวช้างชาวบ้านภาคกลางหรือสิวท่านนั้นนอกจากที่เรียกสิวหินใช่ไหม
0: ครับค่ะใช
1: ่ค่ะก็คนละอย่างกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วในการรักษามักจะเป็นที่การเดียวกันก็คือผ่าตัดเล็กๆเข้าไปเพื่อจะไปควักมันออกทั้งก้อนให้ผิวหนังมันจบปิดผิวหนังได้ไม่มีใครอยู่ไปเป็นนิวแซดอยู่ใต้ผิวหนังก็จบเกมทั้งสองอย่างนะครับทั้งไขมันแล้วก็ทั้งก้อนต่อมไขมันด้วยนะครับ
0: ค่ะนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณลงท้ายด้วย1791ไม่แน่ใจว่าท่านคือพิมพ์ออกมาเนี่ยท่านเป็นก้อนอยู่ที่ที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะแต่ว่าบอกว่าผมเป็นก้อนอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะคะถึงขออภัยถ้าหากว่าท่านพิมพ์กลับมาอีกทีนึงก็จะโอเคนะคะอยากรู้ว่าท่านเป็นมีก้อนอยู่ที่ตรงไหนกันแน่แต่รู้ว่าฝั่งซ้าย 2.5 เซนค่ะอาจารย์หมอขาตรวจแล้วเป็นก้อนไขมันแต่หมอให้มาตัดสินใจว่าจะผ่าไหมขอคำปรึกษาอาจารย์หมอประกอบการตัดสินใจผ่าครับ
1: ครับเพราะว่าก้อนไขมันก้อนใดๆก็ตามแต่ที่มีครับมันไปดันผิวหนังเราให้โป่งขึ้นมาและในอนาคตมันจะใหญ่ขึ้นอีกหรือเปล่าเราไม่มีใครกำหนดได้แต่มันจะกระเทือนเทือนตรงที่ว่ามันจะเสียดสีกับผิวหนังจุดที่เราใช้งานประจำประจำบางจุดที่ทำให้เราลำบากลำบนนะครับแล้วก็ก้อนเหล่านี้เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกยิ่งขนาดสัก 2-3 เซนเนี่ยหมูมากเลยครับฉีดยาทำได้เลยคุยคุณหมอสิครับจะผ่าตัดใช้ยาชาช่วยเลยครับคุณหมอครับผมจะได้ไม่ต้องไปดมยาสลบอะไรให้อ้อนๆหน่อยแล้วก็คุณหมอก็เลยฉีดยาชาก็ได้อะแต่คุณต้องอดทนช่วยเลยนะนิ่งๆนิ่งช่วยหน่อยเพราะยาชาเนี่ยมันไม่ 100% เนียนเจ็บไม่เจ็บ 100% ไม่ใช่กันมันมีสัก 1% ที่รู้สึกว่าตึงตึงอยู่ในนั้นมันไม่ใครมากวนผิวหนังตรงนั้นอยู
0: ่
1: แต่ไม่เจ็บแล้วรับรองได้ฉีดยาชาให้เนี่ยรับรองแล้วมันไม่เจ็บฉีดรอบก้อนเลยแหละนะครับแล้วก็ท่านก็จะชาไป 3-4 ชั่วโมงแล้วก็จะหายมันถอนมันถอนฟันแล้วต้องอ้อยเคยถอนฟันนะครับ
0: โอ้ยตอนฉีดไม่เท่าไหร่อ่ะอาจารย์หมอแต่ว่าพอตอนฤทธิ์ยาชามันคลายอ่ะ มันเจ็บอ่ะ
1: แต่ว่าก้อนตรงนี้ไม่ค่อยเจ็บหรอกครับต้นมันมีแคปซูลเราไปล็อกออกทั้งแคปซูลเลยก็จะเคลียร์เจ็บมากนะแต่ถอนฟันไม่เหมือนกันต้องต่างกันที่ว่าที่มาที่ไปคนละอย่าง
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: แต่ว่าหมดทั้งแหล่นี่ครับคือผมว่าใช้ยาชาช่วยเนี่ยก็ทำได้เนี่ยครับขนาด3เซนนี่ครับไม่พ้นสีมือยาชาหรอกครับ
0: นะคะโอ้ขอบพระคุณมากค่ะแสดงว่าท่านฟังอยู่นะคะฟังคำตอบจากอาจารย์หมออยู่นะคะท่าน1791บอกว่าท่านบอกว่าเป็นใต้หูครับตรงคอค่ะอาจารย์หมอ
1: คร
0: ับ ก็ได
1: ้เลยพอตรงคอเมื่อไหร่นะครับหมอที่รักษานี่ครับจะไม่บอกเป็นต้อมไขข้อนไขมันแล้วนะต้องหาเหตุให้เจอเพราะตรงคอเนี่ยมันมีอันคือเรื่องของต่อมน้ำเหลืองครับอันนี้อย่าเพิ่งบอกว่าเป็นก้อนไขมันนะครับเพราะว่าประมาทเกินไปแต่ต้องมีการทำอัลตราซาวด์ดูทั้งแน่ๆว่าเป็นจากต่อมไขมันไอ้ก้อนไม่ใช่ตักต่อมน้ำเหลืองนะเป็นก้อนไขมันแน่ๆนะครับเพราะว่าการทำการรักษาเป็นคนละแบบกันนะครับเป็นการผ่าตัดเอาออกเช่นเดียวกันนะครับแต่คนละแบบกันมันเคยผ่าเข้าไปแล้วไม่เหมือนกันหรอกครับ
0: นะคะ
1: เนื้อทั้งนั้นไม่เหมือนกันเหมือนการดูแลของคุณหมอผู้รักษาเนี่ยเขาก็จะคิดถึงโรคอื่นด้วยว่าจะเป็นอันนั้นได้ไหมอันนี้ได้ไหมวิธีการดีปัจจุบันนี้ก็คือใช้อัลตราซาวด์ช่วยแยกว่าก้อนเป็นลักษณะเฉพาะยังไงอัลตราซาวด์เขาบอกได้ว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่าจะเป็นก้อนไขมันกันแน่นะครับซึ่งทางคุณหมอเตรียมการรักษาคุณอย่างมั่นคงไม่รับราบลื่นด้วยไม่มีปัญหาโดยไทยนะครับ
0: นะคะ
1: เป็นที่ขอที่ไม่พูดไปต่อมไขมันก้อนไขมันนะครับจะต้องให้พิสูจน์ให้แน่ๆว่าเป็นก้อนไขมันแน่ๆไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองแน่ๆซะก่อนเพราะคนละแบบกันเลยนะครับ
0: ค่ะนะคะท่าน2366นะคะลงท้ายบอกว่าเรียนอาจารย์หมอผมก็เคยมีก้อนไขมันอยู่บริเวณศีรษะเลยท้ายทอยขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ๆเลยกลมๆนะคะตอนนี้ผ่าออกเรียบร้อยแล้วครับ
1: จบดีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแหละครับก็เป็นใต้ไรผมนิดๆแต่ก็เจอบ่อยครับก้อนตรงนี้ครับสไตล์แบบก้อนไขมันผ่าตัดออกมาก็ไขมันชัดๆ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ใช่ค
0: อ
1: ถ้าคอนี่ไม่ไปหยอกครับคอต้องให้คิดถึงตอนน้ำเหลืองด้วย
0: เออเออนะคะคือตรงนี้หลายท่านก็ ถ้าหากว่ายังไม่ได้ผ่าออกนะคะลองไปพูดคุยกับอาจารย์หมออาใช่ใช่
1: แล้วก็ให้ท่านได้ทำการตรวจให้ชัดๆประการบางคนก็คงจะพิสูจน์ด้วยวิธีการอื่นช่วยด้านเทคนิคครับด้านอัลตราซาวด์ในปัจจุบันก็ช่วยได้แล้วก็สะดวกสบายทำง่ายไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนะครับ
0: ค่ะนะคะคุณ5251มีถามอาจารย์หมอมาค่ะบอกว่าอายุ33ค่ะอาจารย์หมอเพศชายค่ะสูง170หนัก70ค่ะอาจารย์หมอ
1: โอ้ดีครับร่างกายดีมาก
0: มีกลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อแรงมากควรทำยังไงดีอาจารย
1: ์วัย30ปีของคุณยังวัยที่สดชื่นอยู่นะคือกลิ่นตัวกลิ่นอะไรพวกนี้ครับมันจะค่อยๆจางไปเองตอนที่คุณอายุมากขึ้น
0: อ
1: าจจะเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยตามเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายตั้งแต่เพศของคุณเนี่ยมันเริ่มลดแอคชั่นลงโดยยิ่งมันไปกระตุ้นให้ต่อมที่จุดของดวงรักแร้บ้างตอนอับผับของคุณเนี่ยครับมันเขาสร้างปัดบ่มขึ้นได้วิธีดูง่ายๆก็คือดึงเกมให้เวลาของคุณชีวิตคุณเนี่ยมันผ่านอายุไปนะผ่านเข้าไปถึงสู่วัยกลางคนให้ได้ช่วงนี้ก็คือทำความสะอาดเป็นหลักนะครับพยายามอย่าให้มีการอับมากชื้นมากเรายอมรับว่ากลิ่นตัวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากผลปกติไปโทษใครก็ไม่ได้ทุกคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้ได้แต่ว่าเราจะเจอยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นท่านเองท่านก็จะคุ้นชินอยู่แล้วล่ะทำความสะอาดเพิ่มขึ้นครับหาโอกาสที่จะทำถ้าเป็นแถวๆที่มันอับชื้นก็พยายามเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆนะบางคนเขาปีการพกเสื้อไปแทนตัวแรกตอนบ่ายก็จะเปลี่ยนด้วย
0: ค่ะ
1: เป็นวิธีการที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนี่ครับแค่ซักเสื้อเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเท่านั้นเอง
0: ค่ะแต่อาจารย์เวลาไปอยู่ในกลุ่มคนหมู่มากเช่นขึ้นรถไฟฟ้าหรืออะไรที่คนเยอะๆอาจจะหมอเขาอาจจะขาดความมั่นใจนะ
1: หรือมีคนก็มีลูกกลิ้งช่วย
0: ช่วยกับกลิ่น
1: มันจะฆ่าพวกเชื้อโรคแต่ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหล่านี
0: ้บางทีช่วงเช้ายังไม่เท่าไหร่นะคะอาจารย์หมอช่วงเย็นหลังเลิกงานสิคะที่เข้ารถคนเยอะๆเนี่ยโอเคเจอนะคะโอ้โหแบบเราต้องแบบหันหน้าไปอีกทางหนึ่งเลยอะ
1: ว่ากันก็ไม่ได้นะเพราะในสังคมเรายอมรับ
0: ใช่ใช่จริงค่ะนะคะท่านนี้ท่านต่อไปโอ้1791ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าตรวจแล้วครับเป็นก้อนไขมันค่ะอาจารย์หมออ
1: ๋องั้นก็ผ่าตัดออกดีกว่า
0: ค่ะแต
1: ่พอแล้วก้อนไขมันนี้ครับถ้าที่สวยเป็นไขมันแน่ๆนะครับผ่าตัดออกไปเลย
0: แต่มันอยู่ตำแหน่งที่มีความเสี่ยงก็เลยจะปรึกษาอาจารย์หมอเพราะว่าคอมีเส้นประสาทค่อนข้างเยอะครับใช่ไหม
1: ไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะว่าหมอทุกคนที่ผ่าตัดที่คอได้เนี่ยเขาจะรู้ตัวนั้นดีทุกอย่างทุกตารางเซนติเมตรก็จะต้องเจออะไรแล้วก็ไม่ลืมว่าถ้าไปไขมันไขมันเนี่ยมันมีแคปซูลมันเองมันเป็นละลายไข่ที่อื่นแล้วข้างๆมันนะผ่าเข้าไปแล้วก็จะเข้าสู่ข้อนี้เก่งๆออกได้ทั้งบล็อกเลยออกทั้งก้อนเหมือนกันเถอะไม่มีการหลงเหลืออยู
0: ่นะคะท่านต่อไปนะคะโอ้โหวันนี้ SMS เรื่องก้อนไขมันใต้ผิวหนังแสดงว่าฮอตฮิตมากเลยนะคะเป็นกันเยอะท่าน2690นี่บอกว่าเป็นเหมือนพ่อครับผมมีทั่วตัว 40-50 ก้อนอาจารย์หมอคะ
1: ค่อยๆเลือกก้อนที่มันรบกวนชีวิตคุณนะครับอันนี้คุณหมอก็บอกไม่ได้ว่าอันไหนนะแต่จะเตือนตัวเองนะจะรู้ว่าทำท่านั้นแล้วมันรบกวนได้อีกก้อนนี้ไอ้ก้อนนี้มาร์กไว้เลยไปหาหมอเอาก้อนนี้ออกก่อนนะเราก็ไล่ๆเก็บก้อนที่มันเกเรเราที่มันรบกวนชีวิตเรานะครับหลักการของการผ่าตัดก้อนไขมันใต้ผิวหนังคือจัดการเป็นก้อนๆไปถ้ามีหลายๆก้อนเลือกเฉพาะที่เจ้าตัวเดือดร้อนอันนี้เห็นมีสมเหตุสมผลนะครับแล้วคุณหมอช่วยทำให้นะครับ
0: ค่ะมาค่ะแต่ท่านบอกว่าวางยาผ่าตัดแล้วก็เป็นอีกครับนี่สิอาจารย์หมอคะยังไงดี
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเหตุมันหรือเข้าไปแล้วมันเกิดการยึดติดกับข้างเคียงอะไรบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: นะคะเพราะว่าเยอะไหมคะ40-50ก้อนนี่ถือว่าเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแต่ก็ค่อยๆไล่ตามไปครับ
0: เนื้อค่ะท่านลงท้าย3616นี้บอกว่าผมมีก้อนไขมันบริเวณหลังแถวไหล่ด้านขวายังไม่ได้ผ่าตัดครับอายุ51ปีค่ะอาจารย์หมอ
1: ค ครับก็จะเย็นๆครับเอาโอกาสที่เหมาะๆแล้วก็คุยคุณหมอที่เราคุยแล้วถูกใจนะ
0: ค่ะ
1: ก็ค่อยคุยกันไปทำไปนะครับเพราะก้อนนี้คือก้อน

0: แตกกลิ่นปากค่ะแปรงฟันวันละ3รอบก็ไม่หายเกิดจากอะไรและจะรักษาที่ไหนครับโอ้นี่ต้องปรึกษาทันตะไหมคะอาจารย์หมอ
1: ครับแต่ว่าบางทีคุณหมอทันตแพทย์เขาจะส่งไปให้คุณหมอหูคอจมูกช่วยดูด้วยนะมีต่อมหลายต่อมในปากเราแต่ถ้าฟังต่อมทอนซิลบางทีมันยังมีการติดอักเสบอยู่ก็ทำให้เกิดกลิ่นได้กลิ่นที่มาจากในช่องจมูกด้วยนะครับบางทีมันเกิดมีก็เรียกว่าโปรลิตในช่องจมูกทำให้เกิดกลิ่นได้ด้วยนะครับก็ถ้ามีกลิ่นปากมันต้องมีเหตุมีที่มาของมันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเจ้าผู้ร้ายมักจะเป็นตัวถือฟันคือหมอฟันที่ดูคุณอยู่ก็จะช่วยได้เยอะๆนะครับการขูดหินปูนแต่ละครั้งเนี่ยคุณเดี๋ยวเขาจะไปเพื่อจะขูดหินปูนนะครับจะขูดหินปูนเนี่ยเพื่อจะไปพิสูจน์ว่าไม่มีรอยฟันผุที่ไหนเลยเพราะถ้าไม่ขูดหินปูนก่อนมันไม่เห็นไงมันปิดบังอยู่อะ
0: ค่ะค่ะ
1: คือหมอขูดหินปูนเนี่ยคุณหมอฟันก็จะจบก็จะเคลียร์ทุกซี่ว่าไม่มีรอยผุรอยกินต่างๆเกิดที่ไหนถ้ามีรอยผุก็จะอุดฟันนั้นให้จบ
0: น
1: ี่คือสิ่งที่เป็นโปรเซสต่อเนื่องกันนะท่านฟังเห็นภาพไหมครับขูดชิ้นปูนแล้วจะต่อในการตรวจสอบเคลียร์ทั้งสายสองซี่ถ้ามีตรงไหนจัดการอุดให้ชดจบโปรเจกต์วันนี
0: ้
1: กลิ่นตาคุณจะไม่ได้จะเกิดที่ไหนได้เพราะว่าถ้าไม่มีจุดต้นเหตุมันเกิดกลิ่นไม่ได้หรอกครับ
0: นะคะก็อย่างที่อาจารย์หมอว่านะคะท่านนี้ก็ลองหูคอจมูกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าไม่มีฟันผุเหงือกดีนะคะแปรงฟันในวันละ3รอบเลยนะก็ไปดู
1: ได้หาหมอคุณจมูกปรึกษาได
0: ้ได้ได
1: ้ว่ามีกลิ่นปากเนี่ยคุณหมอแต่นี่ก็มีกล้องสองทุกช่องนะครับช่องจมูกช่องปากช่องอะไรเนี่ยกล้องน้อยๆกล้องน้อยๆนะแล้วก็เห็นภาพชัดเจนของดูก็เข้าไปนั่งดูข้างในเลย
0: นะคะ
1: ก็เห็นอย่างเงี้ยก็มีอะไรที่ไหนก็จะจัดการให้เราได้เคลียร
0: ์แล้วจะเป็นคำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะอาจารย์หมอจากทาง Facebook นะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์หมอปัญญาสอบถามครับโอเมก้า3เราควรเลือกซื้อที่มีค่า EPA และ DHA ปริมาณเท่าไหร่ครับ
1: ถ้า600เป็นไปครับที่ขายปัจจุบันนี้ครับตามราคาเอาราคามาโชว์กันนะแต่เนื้อหาจริงๆคุณภาพมันแค่300 EPA กับ DHA รวมกันแล้วแค่200-300มันน้อยเดียวครับร่างกายต้องการใช้มากกว่านี้อย่างน้อยก็ขอสัก600-700ขึ้นไปกำลังพอดีนะครับที่จะคุ้มกับค่าราคาแต่ว่าราคาเหล่านี้ครับมักจะสร้างโดยบริษัทผู้มีชื่อเสียงหน่อยนะก็ถึงพยายามตันเงินไปขนาดได้เป็น600-700ของ EPA กับ DHA สองตัวรวมกันนะครับ
0: ค่ะนะคะอีกนิดหนึ่งพี่แป๊ะมาแล้วขออีกคำถามสุดท้ายนะคะท่านนี้บอกว่า4792นี่ท่านบอกว่าค่าผ่าแพงไหมครับผมเคยผ่า3ครั้งใช้ประกันสังคมมีโรงพยาบาลไหนแนะนำไหมครับอาจารย์หมอ
1: ได้ครับทุกที่นะครับไม่แพงหรอกครับเพราะมันไม่ได้เข้าลึกอะไรตื้นๆนะครับก็ประกันสังคมก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาว่าเรื่องราวของซีรีส์นะคะอาจารย์หมอในสัปดาห์นี
1: ้ฝากความคิดถึงพี่แป๊ะด้วยนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์หมอนะคะแล้วก็เราสองคนลาผู้ฟังในช่วงเวลาของ Healthy Time นะคะวันนี้เรนใส่ชนแล้วก็อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกลาคุณผู้ฟังนะคะสวัสดี
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่แป๊ะด้วยนะครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: รายที่9เซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: บอลโลกสตอรี่
6: เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบ Semi Automated Offside จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VAR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับนี่คือในที่ไหนเซฟโซนนะครับผมพีรพลอนุตรัสโสดและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับคุยกันเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่อง mindset ด้านความปลอดภัยซึ่งวันนี้นับวันนี่ก็มีแต่หลายข่าวนะครับที่เป็นข่าวอุบัติเหตุคือผมคิดว่าข่าวอุบัติเหตุที่เป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันไม่ได้เนี่ยอันนี้พอเข้าใจได้นะอาจารย
1: ์
0: แต่อุบัติเหตุที่ป้องกันได้และมันมีมาตรการความปลอดภัยไว้อยู่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันเกิดขึ้นอีกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะคือคนคือประชาชนหรือว่าหน่วยงานคนที่ดูแลเกี่ยวข้องเนี่ยคงจะต้องคิดกันมากขึ้นนะว่าทำยังไงดีเพราะว่ามีวิธีป้องกันแต่ไม่ได้ใช้วิธีนั้นหรือไม่สามารถจะป้องกันได้ทั้งที่มีวิธีป้องกันอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เป็นความห่วงใยของนายที่นายเซฟโซนเราซึ่งเราก็ขยายออกมาเป็นหลายเรื่องที่เราจะชวนคุยกันวันนี้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับก็น้องโยพูดเรื่องนี้เราคุยกันเรื่องของไอ้ความปลอดภัยที่มัน
0: ค
1: ือเราก็เป็นนักวิชาการเนาะเราเป็นอาจารย์เราก็เตือนแล้วนะคืออาจารย์กับพี่ประภัสจงสงวนเนี่ยอดีตผู้ว่าการรถไฟเนี่ยเราเคยนั่งอยู่ในสภากทม.ก็คือดูแลทั่วกทม.
0: ครับ
1: เราเป็นกรรมาธิการดูแลเรื่องความปลอดภัยโครงสร้างขนาดใหญ
0: ่
1: ตอนนั้นสกจ.ตอนนี้ท่านกลับมาแล้วท่านเป็นประธานท่านก็เรียกเราไปดูเรื่องของหน้าโรงพยาบาลวชิระที่เกิดหลุมยุบโยจำได้ไหม
0: ครับ
1: ตรงนั้นน่ะมันมีสถานีอยู่สถานีหนึ่งไอตัวสถานีรถไฟฟ้ากับตัว
0: ท่อ
1: ทางเดินเนี่ยมันจะเสียบกันอยู่โยนึกถึงกล่องแล้วกันแล้วก็มีท่อเสียบเข้าไป
0: ครับ
1: วันนั้นน่ะเหตุมันเกิดจากว่าท่อประปามันแตก
0: ครับ
1: ท่อปลาแตกมา 3-4 วันแล้วน้ำก็ไหลประปาก็รู้ว่าท่อปลาแตกแต่ไม่ได้มีใครคิดถึงรถไฟฟ้าคือตัวสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีเข็มลับอยู
0: ่
1: ส่วนท่อเนี่ยเขาจะวางอยู่บนดินวางอยู่บนดินที่ความลึกประมาณ16เมตร
0: คือสถานีนี่สร้างเหมือนตึกเลยก็คือมีเสาเข็ม
1: มีอะไรรองรับความแข็งแรงค่อนข้างแข็งแรงเป็นอุโมงค์ใหญ่แข็งแรง
0: ครับ
1: แต่ตัว
0: อ
1: ุโมงค์กลมๆเนี่ยนึกถึงท่อน้ำอ่ะ
0: ครับ
1: มันวางอยู่บนดินธรรมดาเลย ทีนี้ปัญหาคือที่ความลึกสูงมันก็ไม่ได้ลึกมากเลยว่าน้ำที่ไหลลงไปในปริมาณมหาศาล
0: อ
1: ่ะมันไปทำให้ดินข้างล่างเหลวพอทีนี้ท่อเนี่ยมันไม่มีอะไรรับน้ำหนักใช่ไหมมันก็แอนเพราะแอนตัวท่อเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเส้นเดียวมันเป็นหลายๆท่อ
0: ปล้อง
1: มันเป็น
0: ต่อกัน
1: เลนน้ำเลนอ่ะมันไหลลงไปตรงรอยต่อระหว่างทางรถไฟแล้วก็ไหลเข้าไปในถึงในห้องอุโมง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกในวันนั้นตั้งแต่เป็นกรรมาธิการกับพี่พัฒน์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะรับรองว่าเหตุนี้เกิดอีกแน่นอนเพราะว่าทุกสถานีจะเป็นอย่างนี้หมด
0: ตลอดเส้นเลย
1: ตลอดเส้นเลย
0: ครับ
1: เมื่อไหร่มีน้ำปริมาณมหาศาลเที่ยวนั้นเกิดจากท่อประปาแตกแต่เที่ยวนี้เกิดจากฝนตกหนัก
0: คือเที่ยวนี้ที่ว่านี้ก็คือซึ่งมีการเตือนกันเมื่อสัก 4-5 วันก่อนนี้ที่แถววงเวียนใหญ่
1: ใช่นั่นน่ะที่เขาปิดถนนปิดอะไรนั่นน่ะเหมือนกันเลยโยแต่ที่นี้ต่างกันตรงที่มันเป็นฝนตกหนักแล้วเมื่อเช้าเนี่ยแถวคลองถมอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เกิดอีกแล้วถนนยุบถนนทรุดอีกแล้วเพราะว่าใต้ดินเรามันมีระบบเยอะมากโยน้ำที่ลงไปจากผิวดินมันลงไปถึงใต้ดินแล้วมันก็ไปพาดินตรงนั้นออกแล้วเหตุที่วงเวียนใหญ่ตอนนี้นะโยมันเกิดจากการที่ว่าสถานีเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วแปลว่าพร้อมปล่อยรถวิ่งได้เลยนะแล้วมันยุบมันทรุดเลนไหลเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยถ้ายังไม่เสร็จก็ว่าไปอย่างพี่พัฒน์บอกว่ารถไฟฟ้าใต้ดินอันตรายช่วงยังก่อสร้างแต่ตอนนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วก็ยังเกิดอยู่แล้วมันจะเกิดอย่างนี้ทุกสถานีตอนนั้นเราตั้งแต่เราประชุมกันตอนนั้นเราก็บอกเราว่าเราต้องแจ้งเตือนประชาชนนะมันเกิดได้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีน้ำปริมาณมหาศาลไหลลงไปใต้ดินอ่ะมันจะเกิดสิ่งนี้ทันทีตอนนี้หน้าโรงพยาบาลวชิระก็ยังไม่เรียบร้อยเลย
0: ครับ
1: มาเกิดวงเวียนใหญ่อีกแล้วมาเกิดคลองถมอีกแล้วโยก
0: ็
1: คือปัญหาเนี้ยมันเหมือนที่โยบอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุ
0: ครับ
1: มันเกิดจากการบกพร่องของการก่อสร้าง
0: คือเขาอาจจะสร้างตามแบบ
1: ใช่การก่อสร้างเขาไม่ผิดแต่ว่าดินบ้านเรามันอ่อน
0: มัน
1: ไม่เหมาะกับการทำแบบนี
0: ้
1: เหมือนกับแผ่นดินไหวแต่ละที่โยความเสียหายจะไม่เท่ากันถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วแต่ดินอ่อนดินแข็งแถวปากช่องปลูกบ้านไม่ต้องตีเสาเข็มเลย
0: ครับ
1: มันเป็นหินเจาะสกัดยึดกับหินปุ๊บไม่ต้องตีเข็มมันก็ไม่สุดแต่ถ้ากรุงเทพมันไม่ได้มันสุดตลอดแล้วนี่มันก็สุดอีกก
0: ็
1: เนี่ยมันก็จะลามไปเรื่อยใช่ไหมครับ ตอนนี้มันก็เป็นวงกว้างไปเรื่อยๆตัวแนวสุดก็คือที่เราเห็นตึกมันเล้าตึกมันอะไรเกิดจากว่าตัวดินใต้ดิน

0: มันไหลลงไปในอุโมงค์เนี่ยโยทีนี้เข็มพอไม่มีดินมันก็ไม่แน่นสิมันก็หลวมมันก็เกิดปัญหาลักษณะนี้ก็คือตึกแล้วอาคารทรุดก็เกิดความเสียหายกัน
1: ก็คือเป็นดังนั้นเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดในระดับปีที่แล้วเกิดปีนี้ก็เกิดและลักษณะคล้ายๆกันก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่จะต้องกลับมาดูและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจและต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่คือมันหนีไม่ออกหรอกแล้วกรุงเทพเราก็เตี้ยลงเตี้ยลง
1: ครับ
0: ทุกวันด้วยนะตามที่นักวิชาการเขาบอกว่าตัวนี้เราจะเริ่มต่ำลงต่ำลงมันก็ทำให้พวกนี้น้ำมันซึมเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้ครับก็เสียหายทั้งเศรษฐกิจเสียหายทั้งบ้านเรือนคนก็ยังดียังไม่มีคนเสียชีวิตแค่นั้นเอง
1: ครับอันนี้ก็เป็นระบบใหญ่นะครับที่คิดว่ารายละเอียดที่เป็นข้อสรุปแล้วก็มีความชัดเจนมากๆเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้เห็นเป็นข่าวหรือว่าเป็นการแถลงเป็นรายงานออกมานะครับว่าอะไรมันเป็นยังไงอะไรเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแล้วมันเป็นสัญญาณของอะไรหรือเปล่าคือจริงๆมันจะไม่ใช่แบบอุบัติเหตุที่เหมือนเกิดทีเดียวแล้วก็อาจจะไม่อาจจะเกิดซ้ำอีกได้ยากผมคิดว่าอย่างง่ายๆนะครับคืออุบัติเหตุที่มีความสูญเสียเยอะแบบรถไฟชนรถเมย์โอกาสที่จะเกิดแบบนี้อีกครั้งนึงเนี่ยก็จะต้องใช้หลายปัจจัยมาประกอบกันเพื่อให้เกิดขึ้นนะครับว่าจะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ในจังหวะเวลาเดียวกันพอดีนะครับแต่ว่าพอเป็นกรณีแบบที่เป็นสัญญาณว่ามีอุโมงค์มีน้ำรั่วมีซุดมีร้าวมีอะไรแบบนี้ลักษณะนี้มันจะไม่ใช่เชิงอุบัติเหตุที่จะต้องอาศัยจังหวะความเหมาะเจาะพอดีแล้วมันอาจจะเป็นสถานะบางอย่างที่จะต้องมีการปรับปรุงหรือจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะท่าน
0: ใช่ก็อย่างเคสอย่างพอเราดูโรงพยาบาลวิชิตเสร็จเนี่ย
1: ครับ
0: เราบอกเลยว่าเกิดแน่นอนไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร่แต่ภายในเวลาไม่เกิน3ปี5ปีเนี่ยให้ได้เห็นแน่น
1: อ
0: นเราพูดไว้ตั้งแต่วันนั้นเพราะฉะนั้นอย่างนี้มันจะต้องไม่ใช่อุบัติเหตุถูกไหมโยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาทำนายได้ว่าจะเกิดอีกตัวแปรหลักคือน้ำปริมาณมหาศาลที่ลงไปเอาดินให้ไหลออก
1: ซึ่งเราห้ามน้ำเนี่ยห้ามยากแล้วนะครับยิ่งน้ำปริมาณเยอะเนี่ย
0: ใช่
1: ห้ามยากนะคือห้ามท่อแตกนี่ยังพอได้ท่อแตกยังพอรู
0: ้
1: แต่ปริมาณฝนล่ะ
0: ใช่
1: มันห้ามไม่ได้แล้วนะ
0: ฮะแล้วโยดูล่าสุดเนี่ยขณะเนี้ยไอพายุใหญ่ที่เข้าที่จีนกับไต้หวันเนี่ย
1: ครับ
0: เส้นผ่าศูนย์กลางมันประมาณ1,000 กิโลเมตรโย
1: ครับ
0: ขนาดนั้นเข้ามาเนี่ยแล้วนี่เรายังไม่เจอเลยนะเรายังไม่เจอขนาดนั้นนะสมัยพลตรีจำลองเป็นผู้ว่าเขาบอกฝน1,000 ปีอาจจะมาอีกก็ได้นะโยแล้วนี่เราแค่โดนซอกซอบเข้าไปเรายังอุโมงค์สุดแล้วถามว่าเราไว้ใจระบบอุโมงค์ได้แค่ไหนถ้าเราต้องแก้กันอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความเสียหายผิวดินอาทิตย์ที่แล้วโยไม่ได้มาเราก็คุยกับไฟฟ้าที่เขามีเสาไฟไปทับบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: บ้านหลายหลังแถวลาดกระบังเสียหายเยอะมากนะอยู่ไม่ได้อยู่อาศัยไม่ได้หลังคาทรุดบ้านพังเขาใช้คำว่าเยียวยาแต่เขายังไม่บอกว่ามูลค่าเป็นเท่าไหร่
1: มันก็ต้องมีจำกัดอยู่แล้วแหละ
0: ใช่คำว่าเยียวยาเนี่ยแปลว่าถ้าบ้านโยอยู่อาศัยไม่ได้อาจจะให้ 30,000 ถ้าพังเลยทั้งหลังให้ 200,000 คือมันจะเป็นขั้นๆอย่างนี้เขาจะไม่ดูว่าโยจ่ายจริงเท่าไหร
1: ่
0: แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาอยากให้ซ่อมบ้านเขากลับมาอยู่แบบเหมือนเดิ
1: ม
0: เขาไม่อยากได้เงินถูกไหมผมว่าทุกคนอ่ะขอให้เหมือนเดิมอ่ะพอแล้ววันนี้แยกบ้านแขกนะที่อยู่วงเวียนใหญ่อาจารย์ก็ไปแถวนั้นซื้อของแถวนั้นบ่อยปิดทั้งเส้นโอ้โห
1: แล้วมันไม่ได้เสียหายแค่อยู่ไม่ได้มันเสียหายธุรกิจด้วย
0: ธุรกิจลูกน้องอาจารย์จ้างไว้ทำยังไงอ่ะสมมติอาจารย์เปิดร้านอาหารแล้วใครจะมากินของอาจารย์ล่ะลูกน้องก็เข้าร้านไม่ได้ทั้งซอยแยกบ้านแขกก็เป็นย่านเศรษฐกิจ
1: เอาเป็นว่าคนถ้าอยู่คนอยู่อาศัยแถวนั้นก็ยังหวั่นๆเลยนะอาจารย์
0: ใช่ก็ต้องย้ายออกแล้วมันมีสิทธิ์ลามออกไปเรื่อยๆนะมันเหมือนมันเอียงลงเอียงลงถูกไห
1: ม
0: เขาขอบเขตก็ขยายแต่วันนี้สิ่งแรกที่เกิดแล้วแน่นอนตอนนี้คือทำมาหากินไม่ได้แล้วล
1: ู
0: กน้องลูกจ้างตกงานเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอยู่ช่วงนี้ถูกไหมคนก็เครียดก็คืออย่างเงี้ยเราเรียกว่าอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่มันก็คือความไม่แน่นอนในชีวิตอ่ะถูกไหมอันนี้อาจารย์ก็อยากพูดถึงประเด็นที่โยบอกว่า

0: ันพอทํานายได้มันน่าจะป้องกันได้ดีกว่านี้ไม่ใช่มันปล่อยให้มันเกิดแล้วก็มาทํากันใช่มั้ย
1: ฮะดังนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมว่ามันมีหลายมิติมากนะฮะคือถ้าเราป้องกันเต็มที่แล้ว 100% มันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดนะมันก็จะอาจจะเกิดอะไรบางอย่างแต่ว่าพอมันเกิดอะไรที่เราป้องกันได้เนี่ยมันน่าเสียดายเหมือนกันคืออะไรที่เราป้องกันได้แต่แหมก็ยังเกิดอีกแล้วเราก็คือเราไม่ได้ป้องกันนะป้องกันได้แต่เราไม่ได้ป้องกันและมันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็น่าเสียดายนะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของมลพิษด้วยใช่ไหมฮะมลพิษมลภาวะต่างๆนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเราเหมือนกันนะครับรายการเราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเราเริ่มต้นจากจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราอาจารย์กับผมเนี่ยเคยคุยกันบอกว่าเราจะมีเรื่องให้คุยอะไรกันมากขนาดไหนนะฮะแต่พอมาโฟกัสเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเริ่มจากแค่เรื่องไฟฟ้านี่ก็คุยไม่จบนะอาจารย์
0: ใช่
1: แล้วมันก็เกิดซ้ำเกิดซ้ำแล้วพอขยายออกมามีเรื่องถนนมีเรื่องก่อสร้างมีเรื่องสุขภาพอันนี้อาจารย์จะเปิดประเด็นเรื่องมลพิษ
0: ใช่เดี๋ยวบอกผู้ฟังก่อนโยกว่ารายการเราเป็นรายการสดว่าที่ว่าไม่มีคน SNS มาคุยกับเรานะครับก็อยากชวนคุยนะครับเรื่องความปลอดภัยทั้งครอบครัวทั้งชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็อาหารการกิน
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานกับอาจารย์น้อยที่อยู่เกษตรนะแกก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำเป็นกรรมธิการด้วย
1: เดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวบอกเลขคุณผู้ฟังก่อนแล้วกันนะถ้าคุณผู้ฟังจะคุยเข้ามานะครับคือตอนนี้รายการที่สดอยู่นี้นะครับคือวันอาทิตย์ที่12 กรกฎาคม 2569นะครับ12 กรกฎาคม 2569เวลาบ่าย 3 โมง 20 นาทีนะครับอันนี้จริงๆพูดเกินเร็วไป5 วินะฮะแต่ก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวพอคุณผู้ฟังยกนาฬิกาขึ้นดูก็จะเห็นเลข20แล้วนะครับบ่าย 3 โมง 20 นาทีส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้นะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook รวมทั้งทาง SMS นะครับหมายเลข4689899นะครับ4689899 SMS นะครับหรือว่าทาง YouTube ได้นะครับตอนนี้ก็ออนไลน์แล้วหรือว่าทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครับอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์กลับไปที่เรื่องมลภาวะเชิญครับอาจารย์
0: ใช่ก็คือผลกระทบจากความเจริญของรถไฟฟ้าเนี่ยที่ประเทศพม่าเนี่ยก็จะมีเหมืองของตัวเขาเรียกแร่เอิร์ธธาตุที่ใช้ทำตัวแบตเตอรี่เกี่ยวกับในรถไฟฟ้านี่ค่อนข้างเยอะแต่การถลุงแร่เอิร์ธออกมาเนี่ยผลเสียก็คือพวกสารโลหะหนักสารไซยาไนด์ที่ต้องใช้เนี่ยมันก็ไหลลงแม่น้ำกกแม่น้ำสายที่พังพาดเหนือและจะลามเข้าไปถึงแม่น้ำโขงด้วย
1: คร
0: ับ แรกๆเนี่ยท้องถิ่นอาจารย์กับอาจารย์น้อยก็มาดูกันว่าเขาบอกว่าไอ้ปลาที่เป็นปุ่มเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยเกิดจากพวกพยาธิไม่เกี่ยวกับเหมืองหรอกนะครับท้องถิ่นพยายามพูดอย่างนั้นแต่ผู้อาจารย์ก็อยู่ในกลุ่มทำเพื่อธรรมชาติกันนะเขาบอกว่าถ้าเป็นพยาธิมันต้องเป็นมานานแล้วมันไม่ใช่มาเพิ่งเป็นคือตัวเลขของความเจริญของเหมืองกับตัวเลขของการป่วยของปลามันมีนัยยะสำคัญที่สอดคล้องกัน
1: สัมพันธ์กัน
0: แล้วตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่ทางภาคเหนือเขาไม่กล้ากินปลาในแม่น้ำกกแม่น้ำสายกันแล้วโยแล้วโยคิดดูว่าเราเสียหายขนาดไหนที่เราเสียทรัพยากรในน้ำคือน้ำที่อาบไม่ได
1: ้
0: ปลาในแม่น้ำที่กินไม่ได
1: ้
0: มูลค่าความเสียหายมันอาจจะตีเป็นตัวเงินไม่ได้นะ
1: แต่มันเยอะเกินกว่าจะตีได้นะท่าน
0: ใช่อันนี้โซนภาคเหนือนะส่วนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: โซนที่สองก็คือกลุ่มสระบุรี
1: ครับ
0: ที่มีแม่น้ำป่าสักแม่น้ำแถวนั้นโยเคยไปเที่ยวไหมแถวสระบุรีธรรมชาติสวยงามมาก
1: ใช่ครับ
0: น้ำดำเน่าเหม็นกินไม่ได้น้ำประปาสระบุรีใช้ไม่ได้เนื่องจากโรงงานจีนปล่อยของเสียออกมาซึ่งภาคประชาชนเนี่ยกำลังสู้กับภาครัฐอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันหาไม่ยากหรอกว่าโรงงานไหนปล่อยเพราะน้ำเนี่ยมันไหลลงอย่างเดียวถูกไหม
1: ครับ
0: เราก็ไปดูสิต้นน้ำตรงไหนที่มันไม่สกปรกไอ้เริ่มจากสกปรกตรงไหนมันก็ตรงนั้น
1: อันนี้คือไม่ซับซ้อน
0: ไม่ซับซ้อนเลยปัญหานี้ก็ยังแก้ไม่ได้ความเดือดร้อนตอนนี้คือก็กินน้ำไม่ได้กันอีกเหมือนกันนะครับก็เกิดปัญหาของชาวบ้านไม่มีน้ำประปาใช้ปลูกพืชปลูกผักก็ไม่ได้นะครับฉะเชิงเทราปราจีนบุรีก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็คือเราหย่อนยานในเรื่องของการดูแลเรื่องสารพิษคือที่ประเทศจีนเขาไม่ให้ทำการแยกกากสารพิษอ่ะเขาก็เลยมาเช่าที่เมืองไทยมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์อะไรอยู่สมมติมอเตอร์ลูกหนึ่งเขามาแกะเอาทองแดงออกแกะเอาอะไรออกและกระบวนการที่เกิดตอนนั้นมันต้องใช้สารเคมีสารพิษเขาก็ฝังทิ้งลง

0: ไปในประเทศไทย
1: ขยะพิษนี่กับประเทศไทยนี่เราเป็นปลายทางมานานแล้วนะ
0: ดูข่าว
1: ผมนี่ติดตามเรื่องของ IT เรื่องของคอมพิวเตอร์นะฮะก็จะรับทราบอยู่ฮะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบางทีก็มาจบที่ไทยนะฮะ
0: จบที่เราสิ
1: มือ2มือ3มือ4จนเครื่องเจ๊งไปแล้ว
0: ใช่
1: กลับมาในไทยเนี่ยมีสถานที่ที่แยกเอาทองคำออกมาจากแผ่นวงจรนะครับแล้วก็มีการสารเคมีแล้วสุดท้ายก็ทิ้งที่ไหนก็ทิ้งที่เรานี่แหละ
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็จบที่เราฝังที่เราน้ำฝนตกลงมาชะล้างสารพิษจากสิ่งเหล่านั้นก็ไหลลงแม่น้ำก็ลงที่เรา
0: แล้วโยว่าเงินที่เราต้องใช้ฟื้นฟูธรรมชาติให้มันกลับมาเหมือนเดิมอ่ะมันต้องใช้เท่าไหร่สมมติแก้วใบหนึ่งมันแตกแล้วโยไปหลอมทำใหม่ให้มันกลับมาเป็นแก้วเหมือนเดิมได้แต่ถ้าโยรักษาแก้วใบนั้นไม่ให้แตกมันก็ไม่มีเงินต้องเสียถูกไหม
1: ครับ
0: การไปหลอมแก้วกันมันใบหนึ่งเนี่ยมันเท่าไหร
1: ่คือลักษณะอุตสาหกรรมที่เข้ามาที่เราและจบที่เราเนี่ยค่อนข้างจะทำให้เราดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะได้นะอาจารย์แต่ดูเหมือนจะอันตรายเหมือนกันนะมันจะต่างกับอุตสาหกรรมที่เข้ามาแล้วไม่จบที่เราก็คือเข้ามาทำเสร็จแล้วส่งต่อไปที่อื่น
0: อันนั้นเขาเรียกซัพพลายเชนคือเป็นโซ่ถูกไห
1: ม
0: แต่วันนี้เรามันเป็นถังขยะเอเชียโยจำได้ไหมเราเคยประกาศตัวเราอยากเป็นครัวโลก
1: ครัวถังขยะอยู่ที่เดียวกันไม่ได้นะ
0: โยอยากกินไหมล่ะครัวถังขยะระยองตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องสารเคมี
1: ครับ
0: ระยองก็อาหารทะเลถูกไหมฉะเชิงเซาปราจีนบุรีเนี่ยเขาปลูกทุเรียนแล้วใครจะกินน้ำเน่าเสียอะไรอย่างนี้ถูกไห
1: ม
0: ทางภาคเหนือเราก็เที่ยวธรรมชาติเที่ยวป่าเที่ยวดอยวัฒนธรรม
1: โอ้บ้านเรานี่ห้องขยะกับห้องครัวเรายังไม่อยากจะอยู่ด้วยกันเลยนะ
0: ใช่ใช่โยจะนั่งกินข้าวในขณะที่ถังขยะเปิดมีแมลงวันนี้และไอโครงการถังขยะโลกไอทงโครงการ
1: ครัว
0: โลกบนเริ่มปนกันแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงโยมันครัวแปลว่ามันต้องเพียวดูฟ้าคือสะอาดถูกไหม
1: ครับ
0: เออไม่มีอะไรเราอยู่กรุงเทพบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเราอยู่กรุงเทพสระบุรีก็ไม่ได้มาถึงเราถ้าเราคิดอย่างนี้เราไม่คิดประเทศไทยเป็นองค์รวมเนี่ยมันก็จะแก้กันไม่จบเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็ต้องเอาเงินกรุงเทพไปรักษาให้เขาสระบุรีถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: มันจะปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงถ้าเรามาคุมเข้มไม่ให้มันเกิดมันไม่ดีกว่าอะไรโยอย่างนี้เรากำลังคุยเรื่องปัญหาเรื่องป้องกันไม่ให้เกิดได้นี
1: ่ฮะเพราะจริงๆเรื่องของความปลอดภัยเองเนี่ยมีทั้งการบรรเทาแล้วก็การป้องกันนะฮะอันนี้คือตามชื่อเลยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะปอพ
0: อใช่
1: ป้องกันกับบรรเทาเนี่ยนะครับป้องกันอยู่ข้างหน้านะครับเราเองก็อยากจะทำให้คอนเซปต์เนี้ยมันเป็นจริงนะฮะคือเรื่องภัยนี่ป้องกันได้
0: ใช
1: ่นะหลายภัยเนี่ยป้องกันได้แน่ๆ นะครับเพราะว่าถ้าเน้นบรรเทาอย่างเดียวเนี่ยก็คือแปลว่าเราปล่อยให้เกิดนะครับแต่การป้องกันนั้นก็คงมีหลายส่วนแล้วก็หลายระดับที่จะต้องช่วยกันนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องด้วยนะฮะเท่าที่เราคุยกันมานี่สารพัดเรื่องที่จะป้องกัน
0: ใช่ก็คืออะไรที่มันต้องทำให้กลับมาเหมือนเดิมอะโย
1: ครับ
0: มันไม่มีทางดีหรอกถ้าโยขาหักสมมุตินะ
1: ค่
0: าเสียค่ารักษาพยาบาลใช้เวลาสัก 3-4 เดือนรักษาค่ะกลับมาจากขาหักเนี่ยมันจะเดินเหมือนเดิมปกติไหม
1: ไม่หักดีกว่านะ
0: ไม่หักดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำอะไรเราจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเราใช้ต่อเนี่ยให้มันอยู่สภาพเนี้ยเหมือนที่เราได้รับมาจากรุ่นก่อนหน้านี
1: ้
0: มันก็จะดีกว่าที่เราไปบำบัดให้มันกลับมาดีอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นรายการในที่นายเซฟโซนอ่ะ
1: ครับ
0: เราก็พูดถึงความปลอดภัยในทุกๆอย่างที่เราไม่ต้องมีความเสี่ยงจะปลอดภัยมันก็ต้องลดความเสี่ยงก่อนแล้วค่อยปลอดภัยอะไรโอ้โหเสี่ยงทุกวันเลยอย่างขับรถย้อนสอนยังไงให้ปลอดภัยสมมติเราตั้งประเด็นนะขับรถบนฟุตบาทอย่างไรให้ปลอดภัย
1: ประเด็นนี้ก็ผิดแล้ว
0: ใช่อาจารย์เคยประชุมเรื่องเซฟตี้นะกับ WHO เข้ามาที่จุฬาอาจารย์เป็นอาจารย์คุยเขาก็คุยกับเขาเรื่องตัวเลขอุบัติเหตุอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จเดี๋ยวไปเดินแถวสยามกันตรงมาบนคลองกันก็เดินเราก็เห็นรถวิ่งย้อนสอนรถยิ่งบนฟุตบาทผมบอกอ่ะไหน WHO บอกซิอย่างเงี้ยทำยังไงให้ปลอดภัยเขาบอกว่าที่บ้านเขาไม่มีแบบนี้บอกใช่แต่บ้านเรามีทุกที่เลยแบบเนี้ยหมวกกันน็อกมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกคือมันช่วยระดับหนึ่งบรรเทาอ่ะนะแต่คุณต้องเลิกวิ่งย้อนสอนคุณต้องเลิกวิ่งบนฟุตบาทก่
1: อ
0: นซึ่งบ้านเราทำไม่ได
1: ้
0: ถนนเส้นไหนในกรุงเทพไม่มีรถวิ่งย้อนสอนไม่มีรถวิ่งบนฟุตบาทบ้างอยู
1: ่ก็คือที่ไม่มีฟุตบาทเนี่ยท่านก็ยังวิ่งอยู่บนถนน
0: ไม่ไม่มีฟุตบาทพระก็ยังไม่มีฟุตบาทพระเดินถนนพระก็ยังไปเลยเห็นไหม
1: ก็ยังแบบเสี่ยง
0: คือปัญหาท่านอาจารย์บอกว่านะถ้าปัญหาเราแก้ไปเรื่อยๆนะโยคือสมมติมีหนทางให้เราเลือกสัก 4-5 ทางถ้าเราเดินทางผิดสัก4ทางนะเดี๋ยวมันต้องเจอทางถูกเพราะว่าทางออกมันมีไม่กี่ทางหรอกมันมีสูตรมี5ทางถ
1: ู
0: กมั้ยปัญหาถ้าเริ่มแก้1อ่ะแก้ไปปุ๊บมาเจอปัญหา2 2แก้ต่อเจอ3ไม่นานมันก็หมด
1: ครับ
0: เพราะว่ามันก็มีอยู่แค่นั้นแหละให้เกิดปัญหารถไฟฟ้าแบตเตอรี่ไฟไหม้เนี่ยโยแก้ไปเรื่อยๆนะฉันว่าไม่เกิน10ปีเดี๋ยวมันก็จบ
1: สมบูรณ์แบบ
0: เพราะมันก็ต้องมีปัญหาเหล่านี้ถูกไหมแต่ปัญหาจะเริ่มแคบลงรถน้ำมันทำไมจะไม่เคยเจอปัญหาพวกนี
1: ้สมัยก่อนเป็นไงฮะ
0: โอ้โหมันก็เละเทะมากกว่านี้ต้องไม่รู้เท่าไหร
1: ่
0: สุดท้ายมันก็มาถึงวันนี้วันนี้มันก็เปลี่ยนผ่านมาสู่โลกนี้แต่ถ้าเราไม่เริ่มแก้ปัญหาเราบอกไอ้เนี่ยฉันจะบอกหลายคนเวลาแก้ปัญหานะสิ่งที่ยากสุดของการแก้ปัญหาคือการไม่ยอมรับว่าสิ่งนี้เรียกว่าปัญหาถ้าโยบอกอย่างเงี้ยไม่ใช่ปัญหาม
1: ันเป็นความเป็นคนไทย
0: บอกมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นรากเหง้าของเราแบบนี้ก็โอเคยอมรับมันไปไม่มีอะไรมันไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นอย่างแรกเราต้องยอมรับก่อนว่าไอ้อย่างนี้เรียกว่าปัญหาก่อนแล้วเราก็ถึงกำหนดมาตรการ1 2มันแก้ได้หมดแหละมันไม่ยากหรอก
1: ครับนะก็ตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงตอนนี้นะครับเราแตะไปถึงเรื่องเน้นกันเรื่องของ safety mindset นะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาโดยที่หยิบยกปัญหาที่เราเจอกันนะฮะอุบัติเหตุกับความปลอดภัยจริงๆป้องกันได้หรือป้องกันไม่ได้นะครับบางครั้งเราคิดว่ามันจะเกิดก็ต้องเกิดนะฮะเป็นคราวซวยบางทีถ้าไปจบตรงคราวซวยเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็ไม่ได้แก้เนาะอาจารย์
0: ใช่มันก็อย่างเรื่องเด็กขับรถชนพระเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ยังบอกว่าคนเหล่านี้เขามีกรรมใช้ชาติปางก่อน
1: โอ้ถ้าจบตรงนั้น
0: เอาทั้งนั้นไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วเดี๋ยวก็ชนอีกอ่ะ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยนะฮะจริงๆเรื่องไฟฟ้านี่ก็ยังถามได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราก็เปิดประเด็นกว้างและหลากหลายหน่อยนะเพื่อที่ให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วปัญหาความปลอดภัยเนี่ยมันมีหลายเรื่องเหลือเกินแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยมันป้องกันและแก้ไขได้ถ้าเรามีแนวคิดวิธีคิดที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาครับ
2: นายที่นายเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโซนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
3: ์ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโซนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์ครับกับสู่นายที่นายเซฟโซนนะครับผู้ฟังที่ดูเราอยู่ทาง YouTube Facebook คงจะแบบสงสัยว่าสองคนเมื่อกี้คุยอะไรกันนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าหน้าเราถ่ายทอดออกไปแต่ว่าเสียงเราไม่ได้ถ่ายทอด
0: อ้าวเหรอ
1: ก็คือหมายถึงว่าช่วงเบรกนะฮะช่วงเบรกก็จะเป็นพวกสปอร์ตอะไรอย่างนี้นะครับ
0: ครั้งนี้น้องโยไม่มานี่ YouTube ไม่ออกนะอาจารย์ก็เพิ่งรู้จาก SMS ว่าเขาบอกว่าว
1: ัน
0: น
1: ี้ไม่ออกใช่ไหม
0: ไม่ขึ้นเลย
1: วันนี้กลับมาแล้วนะ
0: วันนี้กลับมาแล้ว
1: นะครับ
0: ครับ
1: ก็
0: กับพี่หนุ่ย
1: ช่วงครึ่งช่วงที่พักไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือคุยกันนะฮะหลายคุณผู้ฟังหลายคนก็คงสงสัยว่าแบบรายการเราทำไมมันเครียดจังนะฮะดูรายการอื่นเขาไม่เห็นเครียดเหมือนรายการนี้
0: เขาก็ช่วงนี้เฮฮาฟุตบอลกันสนุกสนานตื่นเต้นเชียร์ฟุตบอลกันอยู่ของเราก็ต้องมันชื่อรายการอ่ะเนาะเซฟโซนมันก็ต้องจริงจังนิดนึง
1: เรื่องเซฟนี่มันเครียดแหละท่านผมมันบางทีคุณผู้ฟังเนี่ยเบื่อไหมเราพูดเรื่องซ้ำๆกัน
0: เซฟตี้อ่ะแต่ละโรงงานเขาก็จะมีเจ้าปอก็คือเจ้าหน้าที่ป้องกันความปลอดภัยถูกไหม
1: ครับ
0: โอ้โหใครติดต่อกับเจ้าปอเนี่ยยุ่งยากขึ้นตรงนี้ต้องคาดเบลขึ้นตรงนี้ต้องใส่นี
1: ้ครับ
0: สมมติโยบเอาครับพี่โมดนี่ละกันพี่โมดเนี่ยก็ติดตั้งลิฟต์ถูกไหมบางทีแกก็ไม่ทันนะแกก็จ้างซับก็คือคนงานอีกชุดหนึ่งมาช่วยกันลิฟต
1: ์
0: ปุ๊บพอเจ้าปอสายงานมาตรวจอ้าวไม่ใส่หมวกหยุดงาน2 วันคือสั่งพี่โมดหยุดเลยนะ อ้าวลูกน้องจ้างแล้วงานก็เร่ง

0: ายเสียหายไหม
1: คือแค่ไม่ใส่หมวกไม่ใส่ตัวรัดขึ้นที่สูงเขาสั่งหยุดเลยยก.มีอำนาจ
2: เมื่อเทียบกับการที่คนนั้นมาตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยอันนี้คือไม่คุ้มแน่ๆ
1: ถูกถูกไม่คุ้มแน่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยมันเป็นเรื่องน่าเบื่
2: อ
1: เรื่องสูญเสียเรื่องเสียเวลา
2: ไม่สะดวก
1: ไม่สะดวกอยู่แล้วอยู่อันนี้เป็นเรื่องปกติ
2: ดังนั้นรายการเราก็ไม่สะดวกอยู่แล้ว ที่จะรับฟัง
1: ใช่มันก็จะไม่แล้วแต่มันจะมีโปรโตคอลที่ชัดเจนว่าถ้าคุณจะทำกระบวนการคุณเตรียมเวลาไว้เลยนะอย่างนี
2: ้
1: คือคุณรู้เวลาที่แน่นอนว่าคุณจะต้องใช้เวลาขนาดนี้ขนาดนี
2: ้
1: พูดถึงแน่นอนแน่นอนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยใน Facebook นี่นั่นมากก็คือตม.ที่สุวรรณภูม
2: ิเป็นไงฮะ
1: 4ชั่วโมงกว่า
2: ชาวต่างชาติ
1: ชาวต่างชาติ
2: ผมเนี่ยคือผมเพิ่งกลับจากต่างประเทศมาอาจารย์ที่หายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ก็มาจากต่างประเทศผมก็เห็นในโซเชียลก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาผมกลับมาตอนนั้นเครื่องบินลงตอนประมาณเช้าตู่ครับอาจารย์เช้ามืดอะตีสี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูโอ้โหตีสี่แล้วก็คนแบบแถวยาวจริง
1: อย่างนั้นเลยเหรอ
2: ตม.ที่เป็นชาวต่างชาติข้างแถวยาวจริงอาจารย์คือในขณะที่คนไทยเนี่ยน้อยมากแล้วเราเดินไปก็ปุ๊บก็เดินออกเลยผมไม่รู้ว่ากระเป๋าผมรับกระเป๋าแล้วอ่ะคนที่จะเป็นเจ้าของกระเป๋านี่ได้จะได้ไปถึงเบลกระเป๋าหรือยังนะ
1: ครับ
2: คือนานมากแล้วที่อาจารย์เห็นในข่าวนี้มันเป็นยังไงครับ
1: ก็เขาบอกว่าต่างชาติอ่ะ4ชั่วโมงกว่าคือบ้านอาจารย์ค่อนข้างใกล้สนามบินจากบ้านอาจารย์ขับรถสนามบินอ่ะไม่เกิน10นาทีถึงแน่นอนเวลาภรรยาอาจารย์ไปต่างประเทศปุ๊บลงปุ๊บอาจารย์บอกว่ารับกระเป๋าเสร็จแล้วอ่ะค่อยโทรมาคือรับกระเป๋ามาถึงนั่นนะ
2: ก็จะแบบปุ๊บแล้วรับเลย
1: ใช่ก็โฉบแล้วรับเลยเพราะว่าเขาจะไล่เลยนะปุ๊บไม่เกิน10นาทีเขาก็ไล่ไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าแบบสมมุติว่าถึงแล้วนะแล้วเราต้องไปรอคนอีก 4-5 ชั่วโมงนี่อยู่มันลำบากนะสำหรับคนที่เขาต้องเสียเวลาไปรับรถอีกเท่าไหร่อยู่
2: เพราะว่าผมเองเนี่ยก็ได้กดเหมือนแบบกดจองรถเพื่อรับจากสนามบินไปอีกปลายทางหนึ่งนะอันนี้คือเวลาไปต่างจังหวัดบางทีเราก็ไม่สะดวกเราก็จองรถรอรับไว้เนี่ยเขามีให้กดเลือกเวลารอเนี่ยสูงสุดคือชั่วโมงครึ่งหมายถึงหลังเวลาเครื่องลงแล้วนี่เจอ4ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นยังไงครับ
1: นั่นน่ะสิเป็นอาจารย์ต้องไปหาก๋วยเตี๋ยวซัดก่อนแล้วอาจารย์ไม่อยู่รอแล้วหิวแล้ว
2: นะฮะ
1: มันนี่นะ
2: ดังนั้นคือแบบลงเครื่องแล้วถ้าแบบนัดรถไว้จองการแสดงไว
1: ้
2: จองทัวร์ไว้ต่อจะต่อรถทัวร์ต่อรถตู้นี่โอ้โหเสียหายนะ
1: ใช่4ชั่วโมงกว่าเรื่องใหญ่เลยจะไปดูคอนเสิร์ตจะไปดูอะไรอะไรไม่ทันนะโยนะ
2: แต่ผมว่าคือบางคนก็บอกว่าเนี่ยต่างชาตินิยมมาไทยแต่จริงๆแล้วจำนวนมันเยอะหรือว่าจำนวนมันเยอะขึ้นจริงๆจนเกินความจัดการจัดจานหรือว่าอะไรกันแน
1: ่ไม่รู้แหละถ้าเราเรียกสิ่งนี้ว่าปัญหาอาจารย์เชื่อว่ามันมีทางออกแต่ถ้าเราเรียกสิ่งนี้ว่าเรื่องปกติก
2: ็
1: ไม่ต้องไปแก้มันปล่อยมันไปอย่างเงี้ยทนไหวก็ทนกันไป
2: งั้นเดี๋ยวรอดูสัก 2-3 เดือน
1: ดูเขาก่อนเอานี้มี SMS เข้ามา
2: ครับ
1: ตั้งอยู
2: ่คุณลงท้าย4103นะฮะก
1: ็
2: เมื่อบ่าย2ก็ส่งข้อความมาถามรายการรายการก่อนหน้าเราก็คือ
1: เป็น
2: เทปนะฮะ
1: เขาไม่ตอบนะ
2: ถ้าคุณผู้ฟังจะถามรายการก่อนหน้าเรานี้ต้องไปถามตอนที่เขาจัดสดกันนะครับชาร์จแบตในรถถ้าแบตเต็มมือถือจะร้อนแบตมือถือ1ปีก็บวมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคำถามคืออะไรนะฮะแต่ว่าเขาจะเดาเอาแล้วกันนะฮะชาร์จแบตในรถถ้าแบตเต็มมือถือจะร้อนอันนี้คือชาร์จแบตมือถือแล้วแบตมือถือใช้ปีหนึ่งก็เลยบวมเลยเพราะว่ามันร้อนเกี่ยวกันไหมฮะ
1: เอางี้ก่อนนะก็คือตัวชาร์จเจอร์จริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ในมือถือตัวในมือถือไอ้ตัวที่เราเสียบเข้าไปเราเรียกว่าตัวอะแดปเตอร์ก็คือตัวแปลงไฟ
2: ครับ
1: อย่างตัวไฟบ้านมัน220โวลต์ AC ใช่ไหม
2: ครับ
1: มันแปลงออกมาก็จะเป็น5โวลต์ DC เสียบเข้าไปที่ตูดไทซีเราเนี่ยหรือในรถยนต์ก็เหมือนกันในรถยนต์ก็เป็น12โวลต์ DC
2: ครับ
1: เสียบเข้ามาก็เป็น5โวลต
2: ์ครับ
1: เพราะฉะนั้นแบตแต่ละรุ่นอ่ะโทรศัพท์โยแต่ละรุ่นโทรศัพท์โยโทรศัพท์อาจารย์แบตก็ใหญ่ไม่เท่ากันถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: มันก็จะมี BMS เป็นตัวกำหนดว่าแบตรุ่นนี้จะต้องชาร์จด้วยกระแสกี่แอมป์นะครับเต็มแล้วรักษาแรงดันให้อยู่ที่เท่าไหร
2: ่
1: นะครับก็จะใช้ไปไออาการบวมเนี่ยมันเกิดจากแก๊สที่เกิดจากการทำงานของอุณหภูมิของแบตนะครับแบตบวมอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบตพังนะแต่ว่าแบตเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยายังใช้งานได้อยู่แบตบวมมันไม่ระเบิดหรอกครับแต่ว่ามันอาจจะสูญเสียคุณสมบัติทางเคมีทำให้ตัวการใช้งานตัวการเก็บไฟน้อยลงแบตเสียไม่ใช่แบตชาร์จไม่เข้านะแบตเสียคือแบตที่ชาร์จแล้วเต็มเร็วเสียบเข้าไปสมมติเราซื้อใหม่เสียเข้าไปสัก
2: ต้อง
1: ชั่วโมงนึงเต็ม เอ๊ะเสียไป10นาทีเต็มแล้วดีใจบอกโอ้โหแบตวันนี้เก่งเต็มเร็วพอไปใช้ปุ๊บยังไม่ถึงครึ่งวันแบตหมด
2: นาทีหมด
1: อะไรอย่างนั้นนั่นคือแบตเสื่อมคือไซเคิลมันจะสั้นนะครับก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบตมือถือเต็มจะร้อนเนี่ยถ้าปกติถ้าเราชาร์จนะแบตใหม่ๆซื้อมาใหม่ๆเลยนะเสียบครั้งคืนเนี่ยโยไม่ต้องชักออกมันไม่ร้อนหรอกเนื่องจากสมมุติว่าแบตตัวนี้เซลล์มันเต็ม 3.6 โวลต์มันก็คือ 3.6 โวลต์ถูกไหม
2: ครับ
1: แต่พอมันใช้งานสักปี2ปีไอ้ความเสื่อมของเซลล์มันเต็มจริงๆของมันเป็น 3.5 แล
2: ้
1: วแต่ตัว BMS อ่ะมันยังมองว่าเต็มคือ 3.6 อยู
2: ่
1: 3.6 มันก็จะโฮลด์เซลล์ไว้ที่ 3.8 ทีนี้พอแบตมันเริ่มเก่าแล้วเราไม่ชักออกมันก็เกิดภาวะโอเวอร์ชาร์จมันก็ทำให้แบตเสื่อมอาการมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าโทรศัพท์ใหม่ๆมาใหม่ๆเสียบทิ้งไว้ไม่ต้องชาร์จออกมันไม่เกิดโอเวอร์ชาร์จหรอกเพราะแบตกับตัวชาร์เจอร์มันยังทำงานร่วมกันอยู่แต่พอเริ่มมีอายุเข้าไปก็จะเป็นภาวะอย่างนั้นจริงเนื่องจากที่เราจ่ายเข้าไปมันก็จะเป็นการเสื่อมของเซลล์ทำให้แบตร้อนอะไรขึ้นนะครับ
2: สภาวะความร้อนของแบตในรถคือการชาร์จแบตในรถเนี่ยผมคิดว่าคงต้องตีความเป็น2อันก
1: ็
2: คือชาร์จแบตในรถตอนที่อยู่ในรถแล้วก็ใช้ไฟรถทำอะไรแบตมือถือหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นหนึ่งอันที่สองก็คือสภาพแวดล้อมของมือถือที่วางชาร์จไว้ในรถเช่นในรถอาจจะร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยมันทำอะไรมือถือหรือเปล่าในสองสถานะนี้มันเป็นสถานะที่ดีต่อมือถือไหมครับเพราะบอกว่าปีเดียวก็แบตบวมแล้วอะไรมันเป็นต้นเหตุ
1: คือตัวแบตเตอรี่ตัวหม้อแปลงตัวอะไรเนี่ยนะ
2: ครับ
1: มันกลัวความร้อนอย่างเดียวเลยโยถ้ามันไม่ร้อนนะเสียบเข้าไปแล้วตัวมันไม่ร้อนคำว่าร้อนเนี่ยก็คือเอามือจับไม่ได้ไงร้อน
2: ครับ
1: คือถ้าตัวแบตเตอรี่อ
2: ุ่นนี้ได้ไม่นับใช่ไหมครับอุ่น
1: ๆไม่นับคือสมัยก่อนเนี่ยแบตตะกั่วกดเนี่ยเราชาร์จแค่ 1.5 C 2 C
2: ครับ
1: C คือค่า capacity ของแบตนะคือเราจะชาร์จเท่าไหร่ก็ได้ถ้าตัวแบตมันยังไม่ร้
2: อ
1: นแต่ถ้าเราชาร์จ C มากๆมันก็จะร้อนเร็ว
2: ม
1: ันคือรับภาระกระแสไม่ไหวถูกไหม
2: ครับ
1: แต่บางทีที่มันร้อนก็คือไอ้ตัวแบตบางทีเราไปวางตากแดดไว้แล้วมาเสียบชาร์จอันนี้ก็ไม่ดีแล้วเพราะตัวเดิมมันก็ร้อนอยู่แล้วถูกไหม
2: ครับ
1: โยรู้ไหมอย่างในเครื่อง MRI หรือเครื่องอะไรที่เราใช้ในอุโมงค์ทางการแพทย์เขาใช้ไนโตรเจนเหลวนะซึ่งอุณหภูมิติดลบเลยเพื่อให้ทองแดงเนี่ยมันนำกระแสเขาเรียกตัวนำยิ่งยวดหรือซูเปอร์คอนดักเตอร
2: ์
1: ต้องแช่ในอุณหภูมิติดลบ200กว่าองศาเพราะฉะนั้นยิ่งเย็นเนี่ยตัวแบตเตอรี่จะทำงานได้ดียิ่งดีแต่บ้านเรามันเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วถูกไห
2: ม
1: หรือไม่รถยนต์ที่เราขับกันเนี่ยมันวิ่งมาทางไกลๆโอ้โห
2: ครับ
1: แบตก็ร้อนไปรีบเสียบชาร์จแบตยังไม่ทันเย็นเลยยังไม่ได้ให้มันหายใจเลยเข้าอีกแล้วมันก็เกิดความร้อนทั้งเข้าทั้งออกถูกไห
2: ม
1: เขาถึงห้ามเล่นมือถือไปชาร์จไปที่อาจารย์เคยพูดกับโยบ่อย
2: ๆครับ
1: ทำไมห้ามเล่นมือถือไปชาร์จไปก็คือไอ้เล่นมือถือก็จะเอาไฟออกไอ้นี่ก็จะเอาไฟเข้าภาระของตัวแบตในพื้นที่จำกัดแค่นี้มันดีไซน์ความร้อนมาแค่จะเอาเข้าหรือจะเอาออกเอาเข้ามันก็ร้อนถูกไหมเอาออกมันก็ร้อน
2: เป็นภาระงานที่หนักขึ้น
1: ใช่มันก็กลายเป็นว่าโอ้โหคุณเอาทั้งเข้าทั้งออกเลยมันก็จะหนักแต่ถ้าคุณเสียบแบตเตอรี่แบงค์เข้าไปปุ๊บมันก็ไปดึงจากแบตเตอรี่แบงค์ตัวแบตก็ไม่ทำงานหนักมันก็จะดีกว่าอันนี้ที่เราเคยพูดกันบ่อย
2: ๆ
1: นะครับ
2: ครับ
1: พอพูดถึงเรื่องนี้โยแบตในรถยนต์เนี่ยมันมีเคสหนึ่งเคสรถ MG นะเขาออกข่าวเขาระบุได้เจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวแบตเมนคือแบตเมนคือแบตใช้ขับเคลื่อนแบตใหญ่ของเขา
2: ครับ
1: ก็เรียกแบตไฮโวลเตจ
2: ครับ
1: แต่เกิดจากการไปเปลี่ยนแบตเตอรี่12โวลต
2: ์
1: นะครับ
2: ซึ่งมันตัวจ่ายไฟให้ระบบ
1: พวกนี้เป็นไฟเลี้ยงเล็กอ่ะเราเรียกไฟเล็กเลี้ยงเครื่องเสียงเลี้ยงกุญแจเลี้ยงรีโมทอะไรพวกนี้ให้มันทำงาน
2: ครับ
1: เลยทำให้รถระเบิดแล้วเกิดไฟไหม้อาจารย์ก็คิดเลยนะเนี่ยอาจารย์ก็ขับอีซูมิวเอ็กของเพื่อนอาจารย์โปรโมทหน่อยแกขายรถอีซูมิวเขาเปลี่ยนแบตไม่เคยเปลี่ยนกับมันเลยนะก็คือใกล้ที่ไหนเราก็เปลี่ยนถูกไหมแล้วเดี๋ยวนี้เขามีโทรเรียกปุ๊บสมมติเราไปซีคอนห้างเนี้ยเขาก็มาเปลี่ยนให้ฟรีก็ชาร์จค่าใช้จ่ายไปนิดหน่อยมันก็สะดวกไม่ต้องขับไปร้านได
2: ้ครับ
1: ไม่เสียเวลาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแบตลูกเล็กเนี่ยอาจารย์ไม่เคยได้ยินนะว่าต้องไปเปลี่ยนที่โชว์รูมหรือที่ศูนย์ตั้งแต่อาจารย์ขับรถมาตั้งแต่อายุ17
2: อ๋อแล้วมันกลายเป็นเหตุต้นเหตุได้ยังไงอาจารย
1: ์ก็นั่นน่ะสิอาจารย์ถึงสงสัยไงว่าสมมติว่าเราขับรถดีเซลนะเราก็ใช้75แอมป์ฮ
2: ครับ
1: สมมุติ75แอมป์ฮาวเราไปใช้50แอมป์ฮาวสมมุติเราไม่มีความรู
2: ้ครับ
1: เราไปเปลี่ยนลูกเล็กลงข้อเสียมันก็คืออายุมันจะสั้นสมมุติเราเคยใช้ได้2ปีครึ่ง3ปีเนี่ยมันจะเหลือปีครึ่ง
2: ครับ
1: เราก็รับสภาพไป
2: ครับ
1: ถ้าเปลี่ยนเล็กกว่านั้นอีก25มาหมดสตาร์ทไม่

0: ติดเลยทีนี
1: ้แต่ไปถึงขั้นทำให้ระเบิดไม่มีมัน
0: ความผิดพลาด
1: ยังนึกความเชื่อมโยงไม่ได้
0: ใช่ในฐานะทางไฟฟ้าเนี่ยอาจารย์ไม่คือถ้าคุณซีเรียสขนาดถ้าเปลี่ยนตัวนี้นะรถมีสิทธิ์ระเบิดมีสิทธิ์ไฟไหม้นะ
1: โอ
0: ้โหมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนถ้าเกิดว่ารถดีเซลใส่เบนซินเข้าไป
1: อ
0: ันนี้ถือว่าซีเรียสมากถูกไหม
1: ครบต่อระบบการทำงานหลัก
0: ใช่โยรู้ไหมไอตัวหัวจ่ายดีเซลเบนซินมันใหญ่ไม่เท่ากันมันเสียบเข้ากันไม่ได้หรอก
1: หรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นที่รถไฟฟ้าหรือรถบางรุ่นที่ไฟเล็กและไฟใหญ่ต้องทำงานสอดประสานกัน
0: มันไม่มีหรอกโย12โวลต์มันก็คือ12โวลต์ตะกั่วกดนะม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: คือ12โวลต์ตะกั่วกดเหมือนกันหมดนี่แหละมันก็ไม่มีอะไรต่างกันมากถ้ามันใช้ไม่ได้มันก็จะอายุสั้นลงใช้ได้ไม่นานอะไรเงี้ยคุณก็ต้องยอมรับสภาพว่าคุณไปเปลี่ยนมาผิดรุ่น
1: แปลว่านี้เดี๋ยวต้องติดตามคำอธิบายต่อไป
0: ใช่คุณต้องหาคำอธิบายต่อไป
1: ยังน่าสงสัยอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องที่คุณผู้ฟังถามมานะชาร์จแบตในรถตกลงมือถือเราชาร์จมือถือในรถเนี่ยได้ไหม
0: ชาร์จได้ทำไมจะชาร์จไม่ได้ล่ะถ้าทำไม่ได้เขาก็ต้องไม่ทำมาสิมันก็คือแหล่งจ่าย5โวลต์ DC คงที่แค่นั้นเอง
1: แล้วเราคือผมอ่ะดูพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มีการขายกันจะเป็นอุปกรณ์ตัวที่เสียบเข้าตรงที่จุดบุหรี่แล้วก็แปลงออกมาเป็นไฟสำหรับชาร์จมือถือชาร์จโน่นชาร์จนี่ไฟที่ออกมาจากตรงที่เสียบบุหรี่ตรงนี้มันไหวไหมอาจารย
0: ์พูดถึงที่เสียบบุหรี่เนี่ยอาจารย์ก็ได้ยินมาตั้งเด็กมันเคยมีคนจุดบุหรี่จากไอ้ตรงนี้จริงเหรอ
1: ผมเคยเห็นผมเคยเห็น
0: จริงเหรอ
1: สมัยเด็กผมเคยเห็น
0: เขาจุดบุหรี่ในรถด้วยอาจารย์ไม่เคยมันคือตัวแหล่งจ่าย12โวลต์ตรงนั้นนะโอเคมันมีประโยชน์แหละแต่เขาก็เรียกกันว่าที่จุดบุหรี่อาจารย์เกิดมาก็ไม่เคยเห็นใครสูบบุหรี่ในรถจากตรงนั้นสักคนทำไมเขาเรียกที่จุดบุหร
1: ี่ผมทันอาจารย์ผมทันเห็นคนแล้วคือถ้าสมัยเด็กๆเลยเนี่ยสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมก็ชอบผมชอบกดลงไปไงอาจารย
0: ์มีตัวกดแต่มีฮีเตอร์ใช่ไหม
1: ใช่พอกดปุ๊บแล้วดึงออกมาปั๊บไอ้เขาชอบเล่นกับไฟนะครับพอกดปั๊บดึงออกมาแล้วก็เห็นมันก็จะเห็นเป็นวงแดงๆก็คือมันร้อนหลังจากที่เรากดลงไปเข้าใจว่ากดลงไปแล้วมันรัดวงจรนะอาจารย์แล้วมันก็เลยทำให้เหล็กข้างในมันร้อนมาก
0: ใช
1: ่พอดึงขึ้นมาแล้วมันก็แดงๆร้อนๆแล้วเขาม
0: าจุดบุหรี
1: ่เขามาจุดบุหรี่กัน
0: แสดงว่าสมัยก่อนเขาสูบบุหรี่ในรถกันเหรอ
1: ใช่อาจารย
0: ์
1: ผมนี่ทันนะฮะ
0: คือผมไม่เคย
1: ได้ดมกลิ่นบุหรี่ในรถครับ
0: ผมไม่เคยเห็นเพราะว่าไม่ได้สูบก็คือมาถึงผมก็ถอดไอ้นี่ทิ้งแล้วแล้วก็เอาแอร์แดปเตอร์เสียบ5โวลต์แช่เอาไว้ไ
1: ม่ใช่ว่าผมนี่ใช้คำเก่านะ
0: จุดบุหรี่เราก็ไม่รู้นะ
1: อ๋อโอเคมี2ท่านให้ข้อมูลมาฮะบอกว่าเรื่องการเปลี่ยนแบต MG นะฮะอาจารย์ครับเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นแบตลิเธียมครับรถ MG อีกท่านนึงเลยนะพร้อมใจกันส่งมานะฮะรถ MG ที่มีข่าวได้ข่าวว่าไปเปลี่ยนแบตจากตะกั่วเป็นลิเธียม
0: มันมีไอ้แบตอาจารย์ใช้รถน้ำมันนะ
1: ครับ
0: ซิน 2.7 อาจารย์ก็รุ่นล่าสุดอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นลิเธียมสตาร์ทเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นลิเธียมแบบรูปร่างเหมือนแบตตะกั่วกดเลยใช้สตาร์ทได้แอมป์ฮาวมันก็ถึงนะสตาร์ทได
1: ้มันต่างกันยังไงอาจารย์ในเมื่อมันก็ออกได้เหมือนกัน
0: แบตลิเธียมเนี่ยถ้าเป็นแอมฮาวที่เท่ากันเนี่ยมันก็จะมีอายุที่นานกว่าเขาโฆษณานะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็มีเขาเรียกแบตประกอบก็คือคนซื้อมาประกอบเองเขาซื้อแบตตัวแบตลิเธียมอ่ะเขาจะมีเซลล์คล้ายๆกระบอกไฟฉายอ่ะมาต่อกันแล้วก็ต่อ BMS แล้วก็แพ็คก็เป็นคนรู้จักกันเขาทำขายเขาบอกจัดรถลองใช้ให้ผมหน่อยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงผมก็ลองสตาร์ทกับรถ 2.7
1: ครับ
0: บินซินโตโยต้าก็ใช้ได้บอกโอเคแต่ผมว่าโดยราคาที่เขาขายมันจะแพงกว่าตะกั่วกดลูกนึงจะอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทลิเธียมจะอยู่ประมาณ 5,000 กว่าบาทเขาเคลมว่าระยะเวลามันนานกว่าสุดท้ายผมว่ามันก็พอๆกันไม่ได้นานกว่าผมก็เลยไม่ได้ประทับใจอะไรกันมากแต่เซลล์ตะกั่วกดเนี่ยเซลล์มันค่อนข้างทนต่อมันเป็นเซลล์ที่ทนอ่ะมันอินเนิร์ตอ่ะมันเฉื่อยอ่ะมันไม่ตอบสนองต่ออุณหภูมิต่ออะไรมากมายเท่าไหร่แต่เป็นเซลล์ลิเธียมเนี่ยผมไม่รู้ว่าอาการระเบิดเนี่ยมันเป็นระเบิดที่ตัวเซลล์ทุกประเทศที่ท่านที่เบอร์565ให้ข้อมูลมานะคือรถยนต์ไฟฟ้ามันไม่ต้องสตาร์ทอยู่แล้วไงโยม
1: ครับ
0: แต่มันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่อว่า BMS อ่ะเข้ามาเกี่ยวข้
1: อง
0: ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันไปรัดวงจรกับตัวแบตไฮโวลต์ของเขาหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นตะกั่วกดมันไม่มีอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไงมันเป็นเซลล์น้ำกรดกับตะกั่วเพียว
1: ๆอันไหนมันเสถียรกว่ากันครับ
0: ถ้าถามว่ารถข้อดีของที่ผมเห็นจากลิเธียมมานะคือมันเบาจริงๆ โอ้โหตะกั่วกดเนี่ยยกหนักเลยก็คือข้อดีเห็นชัดๆเลยมันเบากว่ากันประมาณ10เท่าอ่ะสมมุติไอ้นั่น10โลลิเทียมโลเดียวอ่
1: ะ
0: แต่มันใส่ไปในรถโยมไม่ได้ไปแบกไปหามันนี่ผมก็ว่าไม่
1: ได้เป็นประเด็น
0: ไม่ได้เป็นประเด็นแต่ที่ผมชอบตะกั่วกดผมชอบเป็นตะกั่วกดแบบเติมน้ำนะ
1: ครับ
0: คือรถบ้านเรามันร้อนเนาะแล้วก็วิ่งติดกันบ่อยๆไอ้น้ำกรดเนี่ยที่มันระเหยออกไปไอ้ตัวน้ำมันช่วยระบายความร้อนในตัวแบตแล้วก็เติมน้ำกลั่นเข้าหน่อยสักเดือนละหนนิดเดียวก็ไม่ได้ขวดนึงก็10กว่าบาทไม่ได้แพงอะไรแต่มันช่วยทำให้แบตเนี่ยเสถียรก็คือตัวแบตเตอรี่ตะกั่วกดมันใช้ตัวน้ำอ่ะเป็นตัวระบายความร้อนแต่ไอ้เจ้าลิเทียมเนี่ยมันไม่มีอะไรระบายความร้อนเลยนะโยมันแพ็คซิลปุ๊บปั๊บหมดถ้าในห้องโดยสารนั้นมีความร้อนก็มีสิทธิ์ระเบิดนะถ้าถามอาจารย์นะแต่อาจารย์จะซื้อไว้เป็นจัมป์สตาร์ทจัมป์สตาร์ทคือแพ็คลิเทียมแบบรถโยสตาร์ทไม่ติดเอาไปจัมป์สตาร์ทเนี้ย
1: ก็คือเก็บไว
0: ้ทีสองที
1: จะได้ไม่ต้องรอพ่วงแบตที
0: ่ไม่ต้องรอพ่วงแบตไม่ต้องลื้อรถอีกคันมันพ่วงเนี้ยจัมป์สตาร์ทนี่โอเคแต่ถ้าเคสนี้อย่างที่คุณเฮาค้าว่ามาเนี่ยเขาบอกว่าไปเปลี่ยนลิเทียมใส่แทนแบตหลักเลยเนี่ยก็คือลิเทียมอาจารย์ว่ามันไม่มีระบบระบายความร้อนที่ดีอ่ะแล้วคุณภาพการต่อบีมเอสเป็นยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: ก็มีสิทธิ์ช็อตเทิร์นได้ไอ้ปัญหานี้นะคลาสสิกมากเลยสมัยอาจารย์ดูรถตู้เขาเรียกรถตู้ซิ่งนะ
1: ครับ
0: ก็คือเวลารถตู้พี่ติดเครื่องเสียงหนักๆอะไรหนักๆเขาต้อง
1: เติมไฟ
0: เติมไฟเข้าไปเนี่ยเขาจะใช้แบตลูกหลักไม่ได้แล้วเขาต้องมาเดินลิเทียมใหม
1: ่ครับ
0: ปัญหาคือเขาคำนวณค่า BMS ไม่ถูกไฟเข้าไฟออกคำนวณไม่ถูกเงี้ยมันก็ทำให้แบตรถตู้ระเบิดกันเยอะแยะมากมายเลยนะอาจารย์ว่าน่าจะเคสคล้ายๆกันโยลงหาข่าวรถตู้ที่ไปติดแบตเพิ่มเข้ามาแล้วระเบิดจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเยอะมากเลยรถตู้ที่พาไปต่างจังหวัดแล้วก็แต่งไฟแต่งเครื่องเสียงแบตมันยังไม่พออาจารย์ว่าเคส MG น่าจะคล้ายๆกันตัวแบตเนี่ยไม่น่าจะได้รับการรองรับอะไรมาไปน่าจะไปติดกันเอง
1: คือผมก็ฟังแล้วก็รับข้อมูลจากคุณผู้ฟังนะฮะ
0: ครับ
1: เนี่ยมีท่านนึงอยู่ใน YouTube บ้างนะฮะ
0: ครับ
1: มาช่วยคุยให้ข้อมูลเพิ่มเติมขอบคุณมากเลยนะท่านแรกนะคุณคชนัทบอกว่าสวัสดีครับตอนนี้เริ่มกลัวรถไฟฟ้าแล้วครับน่าจะต้องรอรถไฟฟ้าที่การันตีเรื่องแบตเตอรี่ไฟติดไฟแล้วครับเห็นมี MG ออกมาล่าสุดการันตีเรื่องนี้แต่พอออกมาก็โดนไฟไหม้แต่เป็นรุ่นก่อนจากคุณโปเต้นะครับอีกท่านหนึ่งคุณคณนานะครับบอกว่าลิเทียมที่เขาประกอบเองครับBMS อาจจะไม่ได้มาตรฐานครับเป็นการประกอบเอง
0: จะไปประกอบเยอะมากโยคือของอาจารย์บอกแล้วทำให้มันใช้ได้มันไม่ยากหรอก
1: ให้ไฟออกอ่ะไม่ยาก
0: ให้ไฟออกมันไม่ยากหรอกแต่ใช้ไฟแล้วมันปลอดภัยมาแล้วอีก3ปี5ปีเนี่ยมันถึงต้องมีกวมีวิศวกรรับรองว่าถึงมันเกิดปัญหามันต้องไม่พังมันต้องไม่ไฟลุกอ่ะ
1: คือถ้าเกิดเราไปซื้อของออนไลน์เราต้องเผื่อไว้ว่ามันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ในแบบที่ใช้ไม่ได้ก็คือใช้ไม่ได้เลยกับแบบที่ใช้ไม่ได้ในมุมที่ว่ามันยังพอปล่อยไฟได้หรือทำงานได้แต่มันอาจจะเกิดอันตรายที่รุนแรง
0: ใช่ใช่
1: ถ้าไปซื้อของที่เรียกว่าอยู่นอกมาตรฐานจากแหล่งนอกมาตรฐานเน
0: ี่
1: ยต้องเผื่อใจพวกนี้ไว้เลย
0: ใช่
1: นะฮะเพราะว่าอาจจะด้วยความประหยัดบางทีเนี่ยผลลัพธ์อาจจะรุนแรงผมก็ไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะอาจารย์ก็ไปเจอพวกเว็บไซต์ที่เขาให้ข้อมูลนี้จริงๆเว็บไซต์ที่เขาให้ข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแบตเป็นจากตะกั่วกดเป็นลิเทียมเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่3อันนะ
0: ครับ
1: อันนี้มาถามความเห็นอาจารย์แล้วกันเพราะว่าก็เนื่องจากว่าเป็นเว็บไซต์ที่น่าจะเป็นเว็บไซต์เหมือนเป็นภาษาต่างประเทศแล้วแปลมาเป็นไทยนะภาษาแปลกๆอยู่นิดนึงแล้วก็เหมือนเขาจะขายแบตลิเทียมด้วยแต่เขาก็มีบทความเรื่องความเสี่ยงก็อาจจะใช่นะเดี๋ยวขออ่านให้อาจารย์และคุณผู้ฟังฟังหนึ่งเขาบอกว่าความเสี่ยงคือระบบไฟฟ้าไม่ตรงกันนะเขาบอกว่าแม้จะเป็นแรงดันเท่ากันแต่ช่วงการทำงานจริงและเส้นโค้งการคายประจุของแบตเตอรี่ทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกัน
0: ถูก
1: อันนี้จริงใช่ไหม
0: ครับคือธรรมชาติลิเทียมกับธรรมชาติตะกั่วกดค่าการ end of cell มันก็จะไม่เหมือนกันกราฟเป็นกราฟคนละรูปเลยถ้าเราดูกราฟรูปการคายประจุของรูปนี้เรารู้เลยตะกั่วกดถ้าเป็นรูปนี้เรารู้เลยลิเทียม
1: โอ้ถ้ามันต่างกันขนาดดูกระแสที่ออกมา
0: ลิเทียมมันจะชันๆแล้วลงมาเป็นหน้าผาเลยปึ๊บเลยแต่ตะกั่วกดมันจะเอียง10เต็มของมันน่ะ 13.5 13.5 11 12มันไม่หนีหรอกแล้วเซลล์มันน่ะดึงไม่ค่อยลงด้วยสมมุติว่ามัน 13.5 จะดึงมันลงมา10เนี่ยมันดึงไม่ลงหรอกเพราะมันเป็นเซลล์ตะกั่วแต่ถ้าเป็นลิเทียมอ่ะดึงมันฟึบหายไปเนี่ยก็อย่างล่าสุดเนี่ย ยี่ห้อเจคู่แล้วกันบอกเลยจาก 8% น่ะอยู่ดีๆมันเหลื

0: ถไม่ได้ถูกออกแบบมาหรือจุดยึดอะไรไม่ค่อยสมบูรณ์นะสุดท้ายเนี่ยก็คือทำให้การสั่นของมันหรืออะไรที่มันไม่ได้อยู่ออกแบบมาให้อยู่ตรงนั้นอะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดแรงกระแทกจนทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันขยับแล้วก็เกิดความไม่ปลอดภัยมันเหมือนมันไม่ใช่ที่ของ
1: เอางี้นะบริษัทใหญ่ๆโตโยต้าฮอนด้านะถ้าลิเธียมมันดีจริงนะอาจารย์ว่าเขาใส่ลิเธียมสตาร์ทมาต้องนานแล้วเพราะอะไรหนึ่งคือพื้นที่มันเล็กกว่าคือมันใช้พื้นที่แคบกว่านะ
0: ลิเธียมก็อยู่กับมือถือเรามานาน10ปีแล้วนะอาจารย
1: ์ถ้ามันเสถียรจริงอ่ะเขาใส่มาต้องนานแล้วทำไมเขาไม่ใส่ล่ะลิเธียมสำหรับรถสตาร์ทเนี่ยมีมาต้องนานเขาไม่ใส่อาจารย์ใช้แล้วอาจารย์ก็ไม่โอเคคือมันไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นอยู่แต่เป็นจัมป์สตาร์ทเวลาแก้ขาดพกไว้ท้ายรถเวลารถสตาร์ทไม่ติดเนี้ยอาจารย์ว่าอย่างเงี้ยโอเคพอได้พอถือได้เพราะมันเบาแต่ใส่ในรถเลยอาจารย์ไม่แนะนำเพราะบ้านเรามันร้อนรถติดก็บ่อยแล้วมันไม่ได้ออกแบบมาอย่างเงี้ยโยรู้ไหมแบตเนี่ยบางทีเขาเรียกแบตดิฟไซเคิลมีเวลาเนาะรถกอล์ฟเนี่ยเขาจะมีแบตดิฟไซเคิล
0: ครับ
1: 150แอมป์อาวร์ธรรมดากับ150แอมป์อาวร์ดิฟไซเคิลคนละราคาลูกแบตดิฟไซเคิลมันจะยาวคำว่าดิฟไซเคิลอ่ะเหมือนรถกอล์ฟอ่ะเวลาวิ่งอ่ะมันจะอืดวิ่งถูกไห
0: ม
1: โยซื้อแบตที่โยใส่รถยนต์อ่ะที่ใช้สตาร์ทรถยนต์อ่ะไปวิ่งในรถกอล์ฟอ่ะไม่เกิน2เดือนก็พังแล้วเขาไม่ได้ออกแบบมาให้วิ่ง60แอมป์ตลอดเวลาเขาออกแบบวิ่ง60แอมป์2วินาทีอันนี้เขาเรียกแบตสตาร์ทแบตธรรมดาแต่ถ้าแบตดิฟไซเคิลก็คือแบตลึกๆอ่ะแบตที่ลึกๆอย่างเงี้ยเป็นรถโฟล์คลิฟรถเนี่ยโอ้โหลูกหนึ่งดิฟไซเคิลลูกหนึ่งก็ 7-8,000 น่ะแบตธรรมดาลูก 3,000 กว่าครึ่งๆอ
0: ่
1: ะเหมือนซื้อแบต2ลูกอ่ะหลายคนก็ไม่ก็แอมฮาวเท่ากันก็ไปใส่แทนกันพังเลยรถก็วิ่งไม่ได้วิ่งได้ในช่วงแรกๆนะแต่วิ่งไปวิ่งมาพังเพราะฉะนั้นของอะไรอ่ะมันทำงานได้ทำเหมือนกันได้แต่ไม่นานมันก็จะพังแต่ถ้าคุณมีเงินคุณอยากลองก็ได้ไม่เป็นไรทำได
0: ้เผื่อใจไว้ด้วย
1: ใช่อาจารย์ชื่อว่า AMG คันที่ไฟไหม้เนี่ยมันไม่ได้พังวันแรกที่ติดลงไปเช็คดูจะว่ามันต้องติดมาพักหนึ่ง
0: ใช้ได้
1: แล้วก็เบาใจหรืออะไรที่เราสบายใจมั่นใจว่าใช่เนี่ยอันนี้พวกนี้โดนหนักเวลาโดนเนี่ยโดนหนักแต่อะไรที่ลังเลใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพวกนี้ไม่โดนไม่ค่อยเยอะหรอก
0: ครับก็นี่เป็นเรื่องไฟฟ้าเรื่องแบตรถนะฮะก็คุยกันเรียกว่าให้พอเข้าใจแล้วกันนะฮะเรื่องสนุก
1: เราพูดถึงแวดล้อมธรรมชาตินี่ไม่มีใครสนใจกับเราเลยนะโยมมาทางเรื่องแบตเตอรี่ไปรถยนต์กันอย่างเดียวเลยสงสัยจะไม่ใช่ทาง
0: ก็จริงๆก็เป็นภาพรวมนะอาจารย์ผมว่ามันมีทั้งระยะสั้นมีทั้งระยะยาวแล้วก็ความปลอดภัยตรงหน้าความปลอดภัยของลูกหลานนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดสมดุลให้ดีแล้วกันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยมาตรฐานความปลอดภัยกรอบsafety mindset นะครับก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้น
1: นี่นิดนึงพี่หนุ่ยที่เป็นวิศวกรโยธาที่มาจัดกับอาจารย์ที่นั่นแกบอกว่าเรื่องฐานรากมาถามแกเฮ้ยโอ๊ตไม่ต้องไปอ่านเองหรอกนะประสบการณ์ที่แกทำงานมาด้วยผมแกก็บอกเหมือนกันว่าเรื่องไฟฟ้าแกก็จะถามผมแกก็ไม่ไปนั่งอ่านหนังสือเองหรอกผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับถ้ามีปัญหาให้ถามเราเลยนะครับเราลองแลกเปลี่ยนสมมติท่านก็รู้ผมก็รู้แล้วลองมาดูเดี๋ยวมันมีข้อแตกต่างกันไหมเราจะได้หาข้อแตกต่างแล้วแชร์กันนะคร
0: ับเราจะได้ต่อยอดองความรู้เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นนะครับวันนี้หมดเวลานะครับผมพีรพลอนุตรสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นี่คือในที่ไหนเซฟโซนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ในที่ไหนเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตรสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ฟัง Active Radio ไม่

0: Rock Story
1: ทีมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทีมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไป

0: ทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถอ้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได
1: ้ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เทคโนโลยี
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99

0: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
1: ่สนุกเกอร์
0: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริง

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FM 99 Active Radio ช่วงของ Techno for Life นะครับมาพูดคุยเรื่องกล้องและการถ่ายภาพกับผมตูสยามทรัพย์สีทองและท่านอาจารย์ดร.สงครามโพวิไลนะครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับพี่ตูแล้วก็เพื่อนๆที่รักทุกท่านครับ
0: แหมผมเรียกท่านอาจารย์ดร.สงครามจนคล่องแล้วเนี่ย
1: อ้าวเลยบางคนก็บอกว่าไม่ต้องเรียกด็อกเตอร์ได้
0: ช่วงแรกๆเรียกไม่ค่อยคล่องฮะด็อกเตอร์สงครามหลังๆบ่อยๆชักเริ่มคล่องนะฮะเอ้าก่อนอื่นครับอาจารย์ต้องเรียนกันก่อนนะฮะว่านอกจากฟังพวกเราทางคลื่นวิทยุ FM 99แล้วนะครับท่านยังสามารถรับฟังพวกเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นฟังสดหรือฟังย้อนหลังได้ในช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าใครสามารถเปิดเข้ามาทาง YouTube Channel ก็จะเห็นหน้าอาจารย์เห็นหน้าผมกันชัดๆเลยล่ะนะฮะแล้วก็ทั้งยังสามารถที่จะพิมพ์ทักทายพวกเราได้นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพพิมพ์ถามพวกเราได้นะฮะพวกเราเดี๋ยวจะตอบให้นะครับสำหรับท่านที่ฟังไม่ทันนะฮะการฟังย้อนหลังมีคนถามมาบ่อยมากทำยังไงเอ่ยไม่ยากครับท่านจะเข้า Google หรือเข้าโซเชียลมีเดียใดก็ตามแต่ที่ท่านถนัดนะครับท่านพิมพ์คำว่าFM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ตามด้วยช่องรายการที่ท่านต้องการฟังอย่างเช่นตามด้วย Techno for Life ประจำวันไหนท่านก็ใส่วันเดือนปีเข้าไปท่านก็จะเจอพวกเราได้เลยนะฮะทุกช่วงรายการของ FM 99 Active Radio ก็ว่าได้เลยนะครับยิ่งตอนนี้โหบอลโลกกำลังมานะอาจารย์ดูบอลเหรอครับบ้างไหม
1: ดูบ้างแต่ไม่ได้ดูบ่อย
0: นะโอ้โหเห็นมีแมตช์แบบมันหลายแมตช์อยู่เหมือนกันนะเท่าที่เห็นฟังคุยกันนะแหมและช่องทางสุดท้ายนะครับที่จะติดต่อพวกเรานะครับ SMS 4689899นะฮะยังคงเป็นช่องทางที่ผมบอกว่าเป็นช่องทางที่ทุกรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เปิดแล้วมี SMS มาหาเรานะฮะอาจารย์คือเอาพูดตรงๆเลยคือคนจะส่ง SMS เนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยดังนั้นคนที่จะทักเราด้วย SMS เนี่ยคือแบบโอ้โหต้องเต็มใจต้องตั้งใจมาก
1: ใจเต็มร้อย
0: ส่วนทาง Facebook ก็โอเคถึงมันจะเป็นแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ก็ขอบคุณนะที่อย่างน้อยก็ยังทักทายกันเข้ามานะครับ
1: แนะนำกันได้ครับ
0: ใช่นะครับแล้วก็ช่องทางที่เราหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับเว็บไซต์ที่เป็น official นะฮะตอนนี้ผมเห็นโซเชียลมีเดียหลายๆที่เริ่มที่จะมีการเขาเรียกอะไรครับอาจารย์เขาเริ่มที่จะรณรงค์ให้คนกลับมาให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่เป็น official นะฮะของเราก็คือ fm99activeradio.mcot.net นะครับmcot ก็คือ mcot นั่นแหละนะครับแล้วก็ .net นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้อาจารย์จะเห็นว่าโอ้โหมิจฉาชีพมาในโซเชียลมีเดียเยอะมากนะฮะดังนั้นข้อมูลข่าวสารบางตัวที่ท่านไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจท่านไปที่เว็บไซต์ของ Official ได้เลยนะครับที่เว็บ Official จะมีการป้องกันมีอะไรข้อมูลข่าวสารที่นั่นจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้เอาเป็นว่าประมาณนี้ดีกว่า
1: ปลอดภัยมั่นคง
0: เอาเป็นว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะจันเพราะมันคงไม่มีอะไรที่ 100% บนโลกอินเทอร์เน็ตอาจารย์นึกออกมา
1: เดี๋ยวนี้เข้ามาเยี่ยมเยียนกันบ่อย
0: ครับเขาคิดถึงเขาคิดถึงอาจารย
1: ์แต่เราอยากให้มิตรของเรามาเยี่ยมเรามากกว่ามิตรที่ดี
0: มิตรที่ดีของเรานะครับอาจารย์ขอขอบคุณนะครับบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ TrueFotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะครับวันนี้อาจารย์มีเรื่องเอ๊ะอะไรมาครับ
1: มีเอ๊ะเยอะ
0: เอาสักเอ๊ะหนึ่งนะอาจารย์ทยอยมา
1: ก็บอกพี่ตู่ว่าบางทีไอ้ความเอ๊ะนี่มันบางทีบางช่วงบางเวลามันถุดอะไรขึ้นมาไม่รู
0: ้
1: แต่วันนี้มาเอ๊ะอันนึงคือมีเพื่อนมวลมิตรที่ฟังรายการเราตั้งมาข้อหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าผมไม่ได้ถ่ายภาพนานๆเนี่ย
0: ครับ
1: มันดีหรือไม่ดี
0: น่าสนใจครับน่าสนใจ
1: น่าสนใจนะ
0: ไม่ได้ถ่ายภาพนานๆครับ

0: เออมันน่าเอ๊ะเออทั้งที่หนึ่งเคยเรียนถ่ายภาพเคยเข้ากลุ่มโน้นกลุ่มนี้แล้วอยู่เนี่ยมันก็เกิดเบื่อหน่ายแล้วก็หายไปลางเลือนไป
1: ครับ
0: ก็เลยพอเราฟังเราเอ๊ะเอ๊ะกันบ่อยๆก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างผมนี่หรือหลายๆคนที่เคยรู้จักไม่ได้ถ่ายภาพมานานๆเนี่ยมันจะทำยังไงดี
1: ครับ
0: ผมก็เลยมีคำแนะนำนี้ว่ามีบางช่วงของชีวิตเนี่ยมันเป็นกันได้ทุกคนครับ
1: ครับ
0: นะฮะสมัยก่อนผมก็เหมือนกันนะเวลาถ่ายภาพโฆษณาพอมันมีปัญหามีนู่นมีนี่เข้ามาถาโถมเข้ามาบอกว่าเออเลิกแล้วไม่อยากทำแล้วอย่างเงี้ยนะครับ หรือตอนหลังๆเวลาเขาถ่ายภาพแล้วเดี๋ยวนี้เขาชอบลงใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวนี้ลงแล้วได้เงินไงแต่บางคนลงไปกลับถูกต่อว่านะ
1: ครับ
0: หรือบางคนไปแท็กคนอื่นก็ถูกต่อว่าอีก
1: จะ
0: มาแท็กผมทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความปรารถนาดีรักใคร่เขาเลยแท็กคนนี้เขาก็เลยบอกว่าผมเบื่อแล้วผมไม่อยากเล่นผมก็เลยหายจากวงการถ่ายภาพไปแล้วถ้าผมได้ฟังมาฟังเอ๊ะอย่างของพี่ตู่กับคุณสงครามแล้วเนี่ยผมจะฟื้นตัวยังไงดี ผมว่าไม่ยากหรอกครับจิตใจของบุคคลเนี่ยจิตใจของคนเนี่ยมันคือพลังอันวิเศษสุดเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าคุณจะท้อแท้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยพายุชะตาร้ายแค่ไหนมันทำอะไรเราไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าคุณอยากจะถ่ายภาพแค่คุณเดินออกไปหน้าบ้านเนี่ยเปิดประตูออกไปเนี่ยสิ่งแรกที่คุณเห็นเนี่ย
1: ครับ
0: มันสร้างพลังให้คุณได้แล้วเพียงแต่ว่าเฮ้ยฉันอยากถ่ายภาพนี้แล้วอีก15 วัน20 วันหรือกี่วันเนี่ยมาเนี่ยมันก็จะเป็นผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะ
1: ครับ
0: บริเวณที่ผมอยู่เนี่ยผมออกไปหลังบ้านทีไรอ่ะปีนกำแพงดูอ่ะมันก็เป็นป่าโลกมีอะไรเยอะแยะผมบอกตอนนั้นเริ่มขี้เกียจถ่ายภาพมันเฮ้ยเราเริ่มถ่ายดีกว่าวะก็ถ่ายภาพออกไปถ่ายเก็บไว้อ่ะตอนนี้มันก็เกิดพลังแล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนไม่ค่อยขับรถครับไปรถไฟฟ้า
1: ครับ
0: เวลารถผ่านไปที่ไหนผมก็จะถ่ายภาพสองข้างทางเก็บไว้เออแล้วมันก็มีความรู้สึกสะสมเข้ามาในใจแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีก2 เดือนถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าสายนี้ไปแล้วเราไปถ่ายที่เดิมที่มันจะเป็นยังไงโอ้มันได้อะไรเยอะเลยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยมันเรียกพลังกลับคืนมันได้เพราะนั้นผมบอกทุกท่านว่าการถ่ายภาพนั้นมันเป็นสมบัติอันล้ำค่าของสังคมเรานะตอนนี้อย่างที่แถวบางใหญ่เมื่อก่อนมันมีคิงอะไรนะเขาเรียกเมื่อเบิกเป็นสินค้าใหญ่มากเลยอ่ะนะครับเคยพี่ตู่เคยเห็นสังเกตไหม
1: หมายถึงอะไรครับอาจารย
0: ์มันเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่มากเลยตรงใหญ่
1: คิง
0: พาวเวอร์
1: คิงพาวเวอร์ป่ะครับผมไม่แน่ใจ
0: คิงพาวเวอร์โอ้โหเมื่อก่อนนี
1: ้
0: สัก20-30 ปีก่อนผมไปสอนอยู่ที่มหาลัยเกษตรผ่านอย่างเงี้ยเออมันอลังการมากแต่เดี๋ยวนี้มันโดนทุบทิ้งไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่เหลือซากอะไรเลยเราก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เนี่ยผมถึงบอกว่าพอพลังนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ย ค
1: ุ
0: ณไม่ต้องเอ๊ะแล้วแต่นี้มีแต่เอ๊ะจะถ่ายอะไรดีล่ะครับนะฮะเอ๊ะฉันจะทำยังไงดีเอ๊ะฉันจะทำยังไงจะเปรียบเทียบเขียนเรื่องราวไงมันมีสตอรี่อยู่ในตัวของมันนะครับอันนี้แหละครับพี่ตู่ผมก็เลยให้พลังใจกับทุกท่านนะว่าอย่าล้มเลิกการถ่ายภาพเลยเพราะว่าแต่ละเวลาแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงที่มันผ่านไปคุณเห็นอะไรคุณกดชัตเตอร์ไว้ถ่ายด้วยมือถือถ่ายด้วยภาพแล้วเก็บรวบรวมเอาไว้มันก็จะเป็นพลังให้กับสังคมได้ครับด้วยความปรารถนาดีของคนถ่ายภาพด้วยกันนะครับ
1: ค
0: ือในมุมนี้พี่ตู่คิดว่าไงครับ
1: โอ้ถ้ามุมนี้คือจริงๆผมฟังอาจารย์เนี่ยต้องถ้าเอาตอบกันแบบค่อนข้างจะตรงๆชัดเจนกันหน่อยอาจารย์จะเป็นนักถ่ายภาพที่เป็นเหมือนกับแนวด็อกคิวเมนทารีหรือนักเก็บภาพประวัติศาสตร์อย่างนั้นทุกครั้งที่อาจารย์แนะนำการถ่ายภาพเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการเก็บภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ตัวเราหรือเป็นประวัติศาสตร์สิ่งรอบๆตัวหรือเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอาจารย์มักจะแนะนำไปทางนั้นแต่จริงๆแล้วผมมองในอีกกลุ่มนึงของนักถ่ายภาพนะครับอาจารย์มันจะมีกลุ่มนักถ่ายภาพอีกกลุ่มนึงที่เขาอาจจะไม่ได้โอนเอียงหรือไม่ได้ชัดเจนไปในทางเรื่องของการเก็บประวัติศาสตร์มันจะมีกลุ่มที่ถ่ายภาพเพื่อ สันทนาการของตัวเอง
0: อ
1: สันทนาการของตัวเองก็คือเขาจะมีความสุขทุกครั้งที่เขาได้ออกไปถ่ายภาพ
0: นั่นแหละครับคือความสุขไง
1: แต่ว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องถ่ายประวัติศาสตร์เขาไม่จำเป็นจะต้องถ่ายอะไรก็ได้ไงครับอาจารย์เขาก็จะมีกลุ่มที่แบบว่าเขาก็จะสนุกที่เขาออกไปถ่ายภาพซึ่งก็อาจจะไปถ่ายพอร์เทรตอาจจะไปถ่ายสาวๆอาจจะไปเดินถ่ายตามถนนถ่ายสตรีทอะไรของเขาซึ่งเขาไม่ได้เฉพาะต่อจงว่าจะต้องถ่ายอะไรและเขาก็จะมีความสุขในการถ่ายภาพของเขาก็จะมีกลุ่มนึงนะครับ
0: นั่นแหละคือพลังของการถ่ายภาพครับ
1: ใช่ใช่คือผมไม่ได้ค้านอาจารย์ผมแค่บอกว่าอาจารย์มักจะชอบพูดถึงเรื่องของการถ่ายเป็นประวัติศาสตร์ซะมากไงเพราะว่าอาจารย์น่ะจะเป็นนักถ่ายภาพผมขออนุญาตเรียกอาจารย์ว่าเป็นนักถ่ายภาพแบบเป็นด็อกคิวเมนทารีคือทุกครั้งที่อาจารย์แนะนำให้ไปถ่ายภาพอาจารย์จะพูดถึงการถ่ายซับถ่ายซ้อนถ่ายประวัติศาสตร์ทำประวัติศาสตร์ทุกครั้งอาจารย์จะพูดแบบนั้นแต่มันจะมีคนกลุ่มนึงที่เขาแบบเฮ้ยผมไม่ได้อยากเก็บประวัติศาสตร์คนอื่นเก็บไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ผมอยากไปถ่ายเล่นผมอยากไปสนุกของผมเองแต่มันจะมีกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างอ่อนไหวอาจารย์รู้ไหมกลุ่มไหนมีกลุ่มที่อ่อนไหวกลุ่มทักทายที่อ่อนไหวอาจารย์ลอง
0: เ
1: ดาว่
0: ากลุ่มไหนก็คือเรื่องเกี่ยวกับทายสาวๆป่าว
1: กลุ่มที่อ่อนไหวเนี่ยถ้าเรายอมรับกันจริงๆนะอาจารย์จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อตัวเองไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อจะเก็บประวัติศาสตร์ที่ผมกล่าวมาหรือที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ยไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเขากลุ่มที่อ่อนไหวคือกลุ่มที่ออกไปถ่ายภาพเพื่อจะไปได้พบปะเพื่อนคบเพื่อนมาไปสมาคมกับคนนู้นคนนี้ไปคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะมีกลุ่มแบบนี้นะฮะแล้วก็กลุ่มแบบนี้แล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ว่าถ่ายภาพมาแล้วต้องการให้คนชื่นชมอาจารย์อย่าไปทักนะว่าไอ้ภาพคุณถ่ายมายังไม่ดีเป็นเรื่องผมบอกเลยทุกอย่างต้องสวยหมดสวยดีอาจารย์สังเกตในคอมเมนต์ใน Facebook ถ่ายอะไรไงมาก็สวยดีดีแล้วยอดเยี่ยมทุกอย่างอะไรอย่างนี้จะมีกลุ่มแบบนี้ซึ่งกลุ่มแบบนี้เนี่ยเวลาที่โพสต์รูปไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ค่อยมีคนมาเนี่ยมาคอมเมนต์หรือมาชื่นชมเนี่ยก็จะมีอาการนอยเล็กๆฟีดแบ็กกลับมาสังเกตได้นะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่ากลุ่มไหนคุณควรจะอยู่กลุ่มไหนหรือกลุ่มไหนถูกหรือกลุ่มไหนไม่ถูกไม่ใช่นะผมแค่บอกว่ามันมีหลายกลุ่มที่เป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องวิเคราะห์ตัวคุณเองแล้วล่ะว่าคุณอยู่กลุ่มไหนถ้าคุณอยู่กลุ่มที่ถ่ายภาพเพื่อความสุขของตัวคุณเองคุณก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปแคร์ว่าใครจะมากดไลค์รูปของคุณหรือเปล่าคุณก็ไม่ต้องไปแคร์ว่าใครจะมาคอมเมนต์รูปของคุณหรือเปล่าแค่ขอให้คุณมีความสุขตอนที่คุณกดชัตเตอร์มันก็จบแล้วแต่ถ้าคุณอยู่กลุ่มที่แบบอยากให้คนมาชื่นชมของคุณคุณก็ต้องไปติดตามว่าตอนนี้เทรนถ่ายรูปมันไปทางไหนแต่นึกออกมั้ยช่วงนี้อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือดอกบัวต้องไปถ่ายสะพานพุทธอะไรอย่างเงี้ยใส่อะไรนะนุ่งสบายใส่ยีนอะไรใช่ไหมอาจารย์จะเห็นว่ามันจะเป็นเทรนใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: ถ้าคุณต้องการอะไรแบบนั้นคุณต้องการไลค์เยอะๆคุณต้องการคอมเมนต์เยอะๆคุณก็ต้องอย่าตกเทรน
0: คร
1: ับ ใช่ครับคุณอย่าตกเทรนนะผมไม่ได้บอกว่ามันเขาเรียกอะไรผมไม่ได้บอกว่าแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีนะไม่ต้องมาทัวร์ลงผมนะผมแค่ชี้ว่าถ้าคุณหมดอินสปายกับการถ่ายภาพเมื่อไหร่คุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณถ่ายภาพเพื่ออะไรถ้าคุณถ่ายภาพเพื่อเทรนถ้าคุณหมดอินสปายกับมันนั่นหมายความว่าคุณไม่ตามเทรนดังนั้นคุณต้องรีบไปตามเทรน
0: เอาเลย
1: เองครับอาจารย์ผมก็ไม่อยากจะยาวไปเยอะกว่านี้เอามาเรื่องของผมดีกว่าอาจารย์คำถามของผมจะเป็นหลายคำถามแต่มีคำตอบเดียวนะครับคำถามที่มักจะถามประจำบ่อยมากนะถามกันมาโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยรอบพันรอบนะครับถ่ายภาพกลางคืนต้องใช้ไฟไหมต้องใช้แฟลชไหม
0: ถ่ายภาพกลางคืนถ่ายอะไรอ่ะ
1: เนี่ยคำถามแค่นี้ครับตัวเดียวจะถามมาแค่นี้แหละ
0: โอเคครับ
1: มันอารมณ์แบบไหนขอญาตินิดนึงนะอารมณ์แบบอยากจะจ้างมาถ่ายสินค้าคิดเท่าไหร่อาจารย์คิดเท่าไหร่ครับต้องถ่ายสินค้า
0: แล้วก็ขึ้นอยู่ว่าจะถ่ายยากง่ายแค
1: ่ถ่ายอะไรถ่ายยังไงถ่ายกี่มุมกี่ช็อตมีพร็อพไหมรายละเอียดไม่เคยมีครับอาจารย์คำถามจะชอบมาแค่นี้ถ่ายภาพกลางคืนต้องใช้แฟลชไหมผมตอบให้ง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าถ่ายภาพอ่ะถ้าคุณถ่ายภาพกลางคืนถ้าคุณไม่ใช้แฟลชหรือไม่มีแสงสรุปง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพกลางวัน

0: หรือกลางคืนถ้ามันไม่มีแสงถามว่าถ่ายได้ไหมว่าอาจกลางวันอาจจะอยู่ในห้องมืดๆอ่ะถือว่าไม่มีแสงถามว่าถ่ายได้ไหมถ่ายได้ครับวิธีการถ่ายของคุณก็คือ1คุณอาจจะต้องใช้รูรับแสงกว้างๆ2คุณอาจจะต้องเปิดม่านชัตเตอร์ความเร็วชัตเตอร์ให้มันแบบนานเลยอาจจะเปิดสัก10นาที20นาทีเพราะมันไม่มีแสงไงมันก็จะค่อยๆเก็บเข้าไปถามว่ามีภาพได้ไหมมันมีภาพได
1: ้หรือใช้ขาตั้งนะ
0: อันนั้นเป็นเรื่องของความรู้ของเขาละอาจารย์โอ้ถ้าเราอธิบายเยอะขนาดนั้นมันเท่ากับสอนถ่ายภาพไปแล้วแหละมันคงไม่เอาเป็นว่าถ่ายติดไหมบางคนบอกถ่ายติดครับมันจะมีคนเถียงอาจารย์ผมบอกเอ้ยถ่ายกลางคืนคุณต้องใช้ไฟนะไม่ต้องครับผมถ่ายได้ผมเปิด2ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีไอ้แก๊กแบบนี้ไงอาจารย์นึกออกป่ะ
1: เ
0: ราก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันทำได้แต่ภาพที่คุณได้ถ้าคุณบางคนบอกว่าใช้ ISO สูง
1: ๆ
0: ผมจะบอกเลยว่าคุณใช้กระบวนการพวกนี้ทั้งหมดอะถามว่าถ่ายติดไหมติดแต่ถ้าคุณใช้ ISO สูงสิ่งที่คุณได้มาคือ noise เป็นเม็ดๆเลยคุณไม่ต้องมาซูม 100% ดูหรอกคุณซูมสัก 50% ก็เห็น noise แล้วนะฮะแต่ถ้าคุณเอาไปลงในมือถือดูมือถือจอมือถือเล็กๆคุณบอกโอ้โห mood มันดีแต่คุณอย่าไปซูมนะ
1: ครับ
0: มันได้บนมือถือไม่เถียงนะฮะมันดูได้ประมาณหนึ่งอะไรประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวนะครับอาจารย์อ๋อนะฮะโอเคแป๊บนึงครับอาจารย์พอดีผมมีข้อความทักเข้ามาอ่ะแล้วก็ถ้าคุณเปิดความเร็วชัตเตอร์ช้าๆอย่างที่อาจารย์บอกคุณต้องมีขาตั้งกล้องทุกวันนี้อาจารย์เห็นคนพวกขาตั้งกล้องไหมฮะ
1: น้อยมาก
0: ผมบอกเลยกล้องมันกันสั่นนู่นนี่นั่นมันกัน6สต็อป8สต็อปใช่ไหมอาจารย์จะเคยได้ยินอยู่นะครับ
1: ได้ยินครับ
0: และอันที่3ก็คือคุณเปิดรูรับแสงกว้างแต่คุณอย่าลืมนะคุณเปิดรูรับแสงกว้างเนี่ยณวันนี้เนี่ยมีอยู่ยุคนึงอาจารย์นึกออกมั้ยคนจะชอบแบบเปิดรูรับแสงกว้างซื้อ 1.2 มาถ่ายทุกวันนี้เริ่มแบบพอมันถ่าย 1.2 กันจนแบบจนไม่รู้จะทำอะไรละก็เริ่มมาคุยกันละ1.2 มันชัดแค่ปลายจมูกแต่ตามันไม่ชัดเนี่ยมันก็เริ่มกลับมา
1: เพิ่งรู้เหรอ
0: มันพบอย่างที่ผมบอกอาจารย์นะมันก็
1: เป็นความนิยมแต่ละยุคแต่ละสมัย
0: มันก็เป็นผมไม่อยากจะพูดผมอยากบอกว่ามันก็เป็นของเก่ามาเล่าใหม่นะฮะมันอยู่แค่เนี้ยครับอาจารย์
1: ใช่
0: มันเป็นของเก่ามาเล่าใหม่นะครับ
1: เพราะนั้นคำถามที่ว่ามีคำตอบเดียวก็คือว่ามันอยู่ที่ความสบายใจของผู้ถ่ายนั่นแหละนะฮะ
0: ก็อาจารย์ตอบอย่างนั้นผมก็คงเถียงไม่ได้นะเพราะสุดท้ายมันก็จะมีคำที่บอกว่าความสวยแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ถ้าพูดแค่นี้ก็จบแล้วงั้นตามใจเลยจะถ่ายน้อยเต็มจะถ่ายมาภาพเบลอภาพไหวไม่มีขาตั้งกล้องแล้วบอกว่าผมสวยของผมมันก็กลับมาเรื่องที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ไง
1: ถ้าผมชอบผมอย่าง
0: น
1: ี้
0: คุณชอบมันก็ไม่เป็นไรแต่ผมไม่ไปชื่นชมหรือผมไม่กดไลค์ก็อย่ามาด่าผมไปใช้ได้นะเพราะผมไม่ชอบ
1: เออ
0: มันจบตรงนั้นนะคร
1: ับ คนต่างก็มีเส้นทางของตัวเอง
0: ต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเองถ้าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองหมดนะดังที่อาจารย์ว่านะมันก็คงไม่ต้องมีสถาบันมานั่งสอนหรอกนะว่าไอศาสตร์เนี่ยมันควรจะไปทางไหนไอศาสตร์นี้มันควรจะไปทางไหนถูกต้อง
1: ไ
0: หม
1: ก็ได้ไงคือบางคนมาเรียน
0: ครับ
1: กอไก่ขอไข่เหมือนกันแหละแต่ไปแล้วไปเขียนกอไก่ขอไข่มันก็ไม่เหมือนกัน
0: แต่มันก็ต้องอ่านออกด้วยกันทุกคนถูกไหม
1: แต่มันต้องเขียนแล้วมันอ่านได้
0: ใช่ไม่ใช่เขียนแล้วอ่านไม่ได้เอาคนที่เรียนมาด้วยกันมาอ่านแล้วแบบเฮ้ยอะไรอ่ะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไงแต่ถ้าคำตอบมันคือเฮ้ยมันอาร์ตความสวยแต่ละคนไม่เหมือนกันก็จบไม่เป็นไรเราก็หยุดยุติการสนทนาจะดีกว่า
1: อย่างบางคนเขียนวอแหวนเนี่ยตบหางขึ้นไปเกือบวงรอบหนึ่งหรือจอจานหรือสอเสืออ่ะลายแต่ละลวดลายก็ไม่เหมือนกันผมก็เคยพูดกันหลายคนกันว่าอย่างที่พี่ตู่พูดแบบว่าบางทีเนี่ยนะเราไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรใครไม่ได้หรอกเวลาที่เล่าเรียนไปนะมันยากนะฮะแต่อย่างที่พี่ตู่บอกว่าผมอาจจะเป็นคนยุคโบราณใช่ไหม
0: คืออาจารย์จะบอกว่ายุคโบราณอาจารย์ก็เป็นคนยุคหนึ่งนี่ต้องบอกยุคหนึ่งอย่าใช้คำว่าโบราณอาจารย์เราไม่ใช่
1: โบราณนี่หมายความว่าเหมือนผมทำปั้นองค์ดินเผาอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ยุคนั้นอ่ะทำอะไรเปลี่ยนไม่ได้หรือเครื่องทองเฟสทอยอะไรสมัยโบราณเนี่ย ทำเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่ยุคนี้มันก็มีคนมาเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเรื่องถ่ายภาพมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง

0: แต่ง่ายที่สุดเลยนะครับ
1: ผมยังยืนยันคำเดิมนะครับอาจารย์ผมพูดหลายครั้งหลายคนที่ติดตามผมน่าจะฟังอยู่ยุคใหม่ๆเนี่ยของการถ่ายภาพเนี่ยที่มีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของวิธีการถ่ายภาพหลายๆอย่างเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นอาจจะมีบ้างนะฮะสัก 10% ที่เป็นเรื่องใหม่แต่ที่เหลือแล้วมันคือ 90% มันเป็นเรื่องเก่าที่อาจารย์ไม่ทำหรือคนรุ่นเก่าไม่ถ่ายอย่างเช่นถ่าย F1.2 พวกอาจารย์ไม่ถ่ายถ่ายมาแล้วให้ฟิล์มมันสีเพี้ยนๆเอาฟิล์มบูดมาถ่ายพวกอาจารย์ไม่ทำ
0: ไม่ทำ
1: ถ่ายกลางคืนไม่ใช้แฟลชซื้อฟิล์ม 1,600 แล้วไปพุทกันสัก 1,200 แล้วเอาไปล้างพวกอาจารย์ไม่ทำมีน้อยอาจารย์ไม่ทำถูกไหมถ่ายแฟลชถ้าฝ่ายถ้าจะถ่ายแฟลชตัวเดียวบนหัวกล้องเนี่ยพวกอาจารย์ก็จะใช้วิธีบงวิธีเบาจะไม่ยิงตรงแข็งๆเพราะมันจะดูธรรมดาเกินไปถูกไหมพวกอาจารย์ทำมาหมดแล้วครับไอ้อะไรใหม่ๆที่ทุกวันนี้เขาถ่ายกันอ่ะจริงๆผมยืนยันเพราะว่าม
0: ันก็เป็นวัฏจักรวนเวียนไง
1: มันผมอยากจะบอกว่ามันคือน้ำหวานขวดเก่ามันเปลี่ยนฉลากให้เฉยครับอาจารย
0: ์แบบนั้นก็ได
1: ้มันคือ
0: น้ำหวานขวด
1: เก่าเปลี่ยนฉลากให้เฉยมันเป็นประมาณนั้นนะครับดังนั้นมันจะมีแค่บางอย่างครับที่มันแบบมันเป็นไอเดียใหม่ๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แต่หลายๆอย่าง 90% ผมบอกเลยถ่ายเบลอๆถ่ายให้มันภาพไม่ภาพไหวๆถ่ายให้มันเอาโฟกัสทุกอย่างมันคือสิ่งที่ไม่ใช่อาจารย์ทำไม่ได้นะเป็นส่วนที่รุ่นเกจิอาจารย์รุ่นสมัยนั้นถ้าอาจารย์ทำ
0: มาหมด
1: โดนด่า
0: ทำมาหมดแล้ว
1: อันนั้นคือถ้าอาจารย์ทำถ้าอาจารย์ถ่ายภาพมาแล้วเบลอนั่นคือความผิดพลาดอาจารย์ถูกสมมติเขาจ้างอาจารย์ไปถ่ายแฟชั่นเซตหนึ่งอาจารย์ถ่ายมา3ม้วนเบลอไป2ม้วนนั่นคือความผิดพลาดถูกไหมอาจารย
0: ์
1: แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ความผิดพลาดเบอร์สองม้วนเหรอเฮ้ยมันดูเทรนมันดูอาร์ตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอาจารย
0: ์คือไม่ใช่ผิดพลาดแต่เป็นความตั้งใจคือคนยุคนี้การผิดพลาดเป็นความตั้งใจ
1: คือผมว่าเขาพยายามทำอะไรที่คนรุ่นอาจารย์ไม่เคยทำไม่ทำจะบอกว่าไม่เคยทำไม่ได้ทำอะไรก็ตามแต่ที่คนรุ่นอาจารย์ไม่ทำเพราะต้องทำเหมือนอาจารย์มันก็ไม่มีความต่างอาจารย์ถ่ายมาภาพคมชัดโอ้โหชัดตั้งแต่หญ้าถึงภูเขาผมก็ทำตามอาจารย์มันก็ดังช้าไงอาจารย์ผมก็ต้องถ่ายให้มันชัดแต่หญ้าหรือไม่หญ้าก็ไม่ชัดให้มันเบลอไปทั้งภาพเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นที่น่าสนใจอันนั้นแหละคือเทรนด์ของคนยุคใหม
0: ่ก็ยุคที่เขามีไอ้รีเฟก
1: ต์อ่ะ
0: กล้องรีเฟกต์มิเรเลสอะไรพวกเนี้ยเอ้ยกล้องรีเฟกต์อ่ะนะ
1: ครับ
0: 500 มม. อย่างเงี้ยสมัยก่อนนะผมถ่ายมาผมยังโดนดุเลย
1: ยังไงครับอาจารย์
0: ตอนนั้นเราก็ชอบไงมันเป็นโบเก้สวยๆไงฉากหลัง
1: ครับ
0: ใช่ไหมผมก็พยายามเลือกหาแสงที่มันลอดมาเป็นวงเป็นดวงเป็นอะไรอ่ะพอเราซาถ่ายเสร็จแล้วก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะไอ้ดวงพวกนี้เราจะทำเป็นรูปวงกลมดีไหม
1: ครับ
0: เราจะทำเป็นรูปหัวใจดีไหมผมก็มาทำซื้อกระดาษสีมาแล้วก็ผมก็มาวาดเป็นรูปเท่ากับเหรียญบาทเหรียญอะไรเงี้ยแปะไปที่หน้าเลนเนี่ยผมก็ได้ฉากหลังเป็นรูปดาวเป็นรูปคนสีนู้นสีนี้โอ้ผมทำได้สบายเลยแต่ผมก็โดนดุอยู่ดีแหละ
1: ครับประมาณนี้ดีกว่า
0: โอเคครับ
1: ประมาณนี้ดีกว่าครับอาจารย์เพราะว่าก็เอาเป็นว่าจริงๆผมก็จะบอกว่าถ้าคุณจะถ่ายภาพกลางคืนนะผมสรุปโดยส่วนของผมเลยครับอาจารย์ถ้าคุณอยากถ่ายภาพกลางคืนนะครับผมแนะนำว่าคุณควรจะหัดใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นไฟต่อเนื่องหรือจะเป็นไฟแฟลชก็ตามแต่ซึ่งไฟแฟลชจะสะดวกกว่าแต่ว่าการควบคุมมันไม่ได้ยากหรอกแต่คุณค่อยกล้าไปใช้มันทำนั่นเองคือไฟแฟลชตัวมันเล็กให้กำลังสูงแต่ไฟต่อเนื่องอ่ะถ้าคุณต้องการตัวมันอาจจะเล็กแต่กำลังมันจะไม่สูงเท่าไฟแฟลชแต่ถ้าคุณอยากได้กำลังสูงไฟต่อเนื่องที่แรงๆคุณก็ต้องแบกภาระกับตัวใหญ่ๆไปซึ่งถ้ามันเป็นแบตเตอรี่ก้อนมันก็ต้องหนักพอสมควรแต่ถ้าเป็นแฟลชเนี่ยคุณใช้แบตเตอรี่ AA3 ก้อนเนี่ย AA4 ก้อนเนี่ยคุณใส่เข้าไปเนี่ยคุณพกพาสะดวกวิธีการใช้แฟลชไม่ได้ยากนะครับคุณจะใช้แฟลชฟิลใช้แฟลชเป็นเมนใช้แฟลชเป็นผสมเรียงกันมันมีหลายวิธีมากมายดังนั้นผมแนะนำว่าถ้าคุณอยากจะไปถ่ายภาพกลางคืนใช้ไฟหรือไม่ก็ใช้แฟลชดีกว่าปัจจุบันนี้ก็มีคนเริ่มใช้แล้วจากที่ผมเห็นกลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับอาจารย์ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เคยบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันนี้เริ่มหันมาใช้แฟลช บางคนนี่ใช้เป็นไฟสตูดิโอแล้วนะครับอาจารย์แบบไฟสตูดิโอมีขาตั้งไปด้วยแล้วเป็นแบตเตอรี
2: ่
1: เอาแค่ประมาณนี้พอนะผมแนะนำแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเราต้องไปเบรกกันแล้วครับอาจารย
2: ์โอเคได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเรามาคุยยาวๆกันในเบรกหลังดีกว่าถ้ายังถ้ายังมันเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวมาจัดกันต่อได้นะฮะงั้นเราไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอ่าน SMS 4689899ครับ
0: โอเคเดี๋ยวพบกัน
3: เทคโนโลยี
4: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เทคโนโลยีไลฟ
4: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับก่อนอื่นครับ okay, อาจารย์เดี๋ยวนะครับก่อนอื่นนี่เลยครับอาจารย์เรามาคุยตรงนี้กันก่อนดีกว่านะฮะไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทครับอาจารย์มีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะฮะเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะพิมพ์นะครับ cheer.mcot.net ผมต้องค่อยๆอ่านนะเดี๋ยวพลาดนะอาจารย
0: ์อย่าพลาด
1: แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจนะครับซื้อแพ็กเกจบัตร MCOT Super Fan นะครับที่คุณชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดนะฮะแล้วก็แพ็กเกจบัตร MCOT Super Fan เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทรับไปเลยครับอาจารย์10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับส่วนเรื่องของรางวัลนะครับอาจารย์ลุ้นรับของรางวัลนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลนะฮะแหมแจกรถกันเลยนะครับอาจารย
0: ์ได้รถเลย
1: รถไฟฟ้าเลยครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินครับอาจารย์บางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัล
0: โอ้โห
1: โอ้โหและอันนี้นะครับอาจารย์ตอนนี้กำลังแพงนะฮะและ Go gift voucher ครับจำนวน5รางวัล นะฮะรวมมูลค่าหมดแล้วนี่2,600,000 บาทครับอาจารย
2: ์
1: ติดตามรายละเอียดครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์นะฮะ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะฮะ
2: ยังมีเวลาอีก10วัน
1: สบายๆครับอาจารย์ยังทันนะฮะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะฮะนะครับอาจารย์และเจ้าประจำของเราเราต้องทักทายก่อนนะครับอันนี้ลืมเสียไม่ได้นะครับอาจารย์ชูโฟติกครับอาจารย์เป็นที่หนึ่งเรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าจากประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีมี UPS ตั้งแต่800 VA ถึง 1,000 kVA สามารถป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง
2: ชูโฟติกติ๊กของดีต้องมีประจำบ้านนะครับ
1: 02-186-3010หรือที่ www.truephotic.com นะครับ Truephotic รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณนะฮะมาจัดกันเราจริงๆแล้วผมยังรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราเพิ่งผ่านปีใหม่ไปเร็วๆนี้เองเร็วมากนะการนี
2: ้เร็วๆ
1: จากการปีละจาน
2: ก็เขาถึงบอกว่าเมื่อก่อนเราเด็กๆเนี่ยโอ้ยอีก10ปีที่จะโตนะครับแต่ทุกวันนี้เฮ้ยปีหนึ่งไปเร็วจังเว้ย
1: อีกเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็ปีใหม่ครับ
2: อืมนี่ก็ครึ่งปีเข้าไปแล้ว
1: อาจารย์
2: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรตามนั้นอาจารย์เดี๋ยวผมอยากจะคุยเรื่องกล้องตัวหนึ่งผมส่งให้อาจารย์ดูไปละเป็นSony เขาเพิ่งเปิดตัว RXนะครับ RX10B เป็นกล้องที่อยากจะคุยกับอาจารย์เพราะว่ามันเป็นกล้องซูม all in one ที่อาจารย์เขาเรียกกันแล้วนะแต่ก่อนอาจารย์จะเรียกว่าเป็นกล้องอย่างนี้ต้องเรียกว่าเป็น DSLR light ไหมใช่ไหม compact ไม่ใช่ compact ดิ compact
2: ไม่ใช่
1: compact มันน่าจะเป็น DSLR light นะที่อาจารย์ชอบเรียก
2: เพราะมันมีชื่อเรียกของมันอ่ะ
1: มันเปลี่ยนเลนไม่ได้ถ้าจะผมดูนะอาจารย์นะ
2: เปลี่ยนเลนไม่ได้ใช
1: ่
2: ไหม
1: แต่ใช่มันมาพร้อมเลนไซส์24-600มิลลิเมตร f/2.4
2: นั่นแหละเราก็ยังสงสัยว่าเออมันทำขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
1: อาจารย์คิด
2: ดูคน
1: 24-600มิลอะแล้วที่แล้ว f มันเนี่ยที่24มิลเนี่ย f/2.4แล้วที่600มิลเนี่ยมัน F4 เองนะอาจารย
2: ์โ
1: อปกติถ้าเราซื้อเลนส์ฟิกเอาง่ายๆ600มิล F4 เนี่ยตัวกี่แสนเอางี้ดีกว่าถ้าเราซื้อเลนส์ฟิกนะ600มิล F4 เนี่ยผมว่าต้องมีสัก 2-3 แสนน่ะไม่น่าต่ำกว่าน
2: ั้นแล้วเท่าที่ดูแล้วนี่ระวังตัวเลนส์กับตัวบอดี้ที่มันติดมาด้วยกันเนี่ย
1: ครับ
2: ดูมันแปลกตามั้ย
1: ผมดูทรงแล้วมันก็เหมือน DSLR ที่ติดเข้าไปครับอาจารย์แต่ผมเข้าใจว่ามันเปลี่ยนเลนไม่ได้นะผมถ้าผมเข้าใจผิดทักผมได้นะครับคนที่รู้นะพอดีผมฝีเข้าไปเจอแล้วผมสนใจตรงจริงๆผมไม่ได้สนใจหรอกว่ามันเป็นตัวบอดี้ถอดเลนได้หรอกผมสนใจที่ระยะมันคือ24-600
2: เออ24ไปหาร600ที่ได้กี่เท่าอ่ะ
1: แล้ว F มันดันเป็น 2.4 ถึง4ด้วยตรงนี้ที่มันน่าสนใจนะถึงแม้ว่าตัวมันเองมันจะเป็นเซ็นเซอร์แค่1 นิ้วนี่ก็น่าจะประมาณโฟโต้แล้วนะครับหนึ่งนิ้วนี
2: ่โฟโต้
1: ไม่แน่ใจว่าโฟโต้เล็กป่ะผมจำไม่ได้ละแต่เซนเซอร์หนึ่งนิ้วเซนเซอร์ก็ไม่ได้ใหญ่มากคือเป็น
2: ไม่ใหญ่
1: คือไม่ได้เป็นฟูลเฟร
2: มกล้องมันก็กล้องมันก็เล็กอยู่แล้วไง
1: ก็เท่าที่ดูตัวมันก็ทีนี้ไอ้สิ่งนึงอ่ะที่ผมดูแล้วโอ้โหตัวนี้มันน่าสนใจมากเลยนะแบบไอ้ตัวเดียวเที่ยวอย่าเรียกเที่ยวทั่วไทยตัวเดียวเที่ยว
2: ทั่วโลก
1: เที่ยวทั่ว

0: ักรวาลอาจารย์มัน24,600เนี่ยมันก็แทบจะแบบไม่ต้องแบกอะไรแล้วป่ะ
1: คือเอาไปถ่ายทิวทัศน์ก็ได้เอาไปถ่ายนกก็ได
0: ้ถ่ายนกอ่ะยาการอย่าลืมนะ600 F4 600 F4นกในมุมมืดๆก็ถ่ายได้นะ F มัน F4 อ่ะเออแล้วผมก็เลื่อนๆไปดูปุ๊บโอ้โหอาจารย์ผมก็นึกว่าตัวหนึ่งส่วนใหญ่พวกกล้องคอมแพคหรือพวก DSLR ไลท์ตัวหนึ่งอาจจะอยู่ประมาณสัก30,000 กว่า 20,000 กว่า
1: 70,000
0: โอ้โหตัวนี้8กว่าครับอาจารย์โอ้โหราคาถือว่าได้ใจทีเดียวราคาเปิดตัวนะเอาเป็นว่าราคาเปิดตัวก็แรงนิดนึงนะ 80,000 กว่าถ้าเป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนไม่ได้
1: นะนี่โซนี่เขาก็ผลิตอะไรแปลกๆออกมาเยอะเหมือนกันนะทำตลาดเยอะเหมือนกัน
0: ผมว่าเขาทำเทคโนโลยีอะไรออกมาใหม่ๆเยอะต้องยอมรับนะครับอันนี้แหละเป็นเรื่องใหม่ๆนะประมาณนี้นะผมแค่ว่าโอ้มันน่าสนใจจริงๆนะถ้าใครได้ไปซื้อมาลองเล่นก็ข้อความมาบอกผมหน่อยนะว่ามันเป็นยังไง
1: เหมือนกับว่า ให้คนที่เป็นเมเจอร์เนี่ยได้มีครบเครื่องถ่ายภาพนะครับไม่ต้องพกเลนหลายตัวเดียวไปเลยอยากจะทำอะไรก็ทำได้หมด
0: ผมว่ามันตอบโจทย์ได้เยอะตรงที่ว่าคุณอยากได้เลน wide f กว้างนี่ไง24 มม f2.4 ไม่ใช่24 f4 ถูกไหมคุณอยากได้เลนเทเล่ f กว้างๆคุณก็ได้600 f4 ถ้าคุณปรับไป300มันอาจจะอยู่ประมาณ f2.8 หรือ 3.5 ก็ได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจถูกไหมซึ่งมันถือว่าอาจารย์คิดดูเลน300 2.8 นี่อาจารย์ต้องแบกตัวใหญ่ขนาดไหน
1: ใช่ครับ
0: 600 F4 นี่ผมบอกกันเลยว่าแบกแค่เลนอย่างเดียวก็หลังโอ้ยยิ่งอายุขนาดผมเนี่ยหลังงอแล้วล่ะผมบอกเลย
1: ก็มันถึงบอกไงว่าบางทีถ้าเลนแบบนี้แล้วบอดี้แบบนี
0: ้
1: ไอ้เซนเซอร์อิมเมจมันต้องเล็กลงนะไม่งั้นมันไม่รองรับนะเพราะนั้นเวลาจะท่านก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าท่านชอบแบบไหนที่จะทำยังไงเอียงคอทำไมเนี่ย
0: อ๋อคือสเปคเขียนมาแบบนี้แต่ผมมาดูที่ตัวเลนมานะอาจารย์ตอนนี้ผมงงว่าใครแฟนโซนี่บอกผมหน่อยนะที่เลนเนี่ยมันกลับเขียน F ว่า 2.4 ถึง 4/9.1 ผมไม่เข้าใจ
1: 4/9
0: 2.4/9.1ใช่
1: 2.4 อ๋อตอนที่เลื่อนระยะของซูมมั้งที่มันเปลี่ยน
0: ทีนี้ F ที่600มันก็ไม่ใช่ F4 ที่อาจารย์มันจะเป็น F9.1 เหรอผมไม่แน่ใจนะ
1: อาจจะใช่อาจจะใช
0: ่แล้วก็เขียนต่อไปอีกว่าขีด210ผมยิ่งงงใหญ่เลย ผมไม่เคยเจออาจารย์ฟังผมดีๆนะ 2.4 อันนี้คือตัวเลขที่อยู่บนขอบเลนด้านหน้านะตรงฟิลตรงที่เราใส่ตรงน
1: ี้ครับ
0: 2.4 ขีด4/9.1 ขีด210
1: โอ้โห
0: อาจารย์แปลผมเลยที่ผมไม่เคยเจอใครรู้
1: ผมไม่เคยเจอ
0: ใครรู้
1: ว่าผมก็ไม่เจอเคยอยู่โรงงานเลนยังไม่เคยเจอแบบนี
0: ้ก็อาจจะเป็นจริงๆผมว่ามันคงมีความหมายครับอันนี้อาจจะต้องไปหาข้อมูลจากโซนี่อีกทีนึง
1: อาจจะเป็นรหัสหรือเป็นอะไรที่เขาต้องตั้งเอาไว้ละครับ
0: ไม่แน่ใจนะครับอ่ะเอาเป็นว่าใครรู้ก็ทักมาบอกด้วยละกันนะเดี๋ยวเราไปอ่าน SMS กันนิดนึงครับอาจารย
1: ์ได้ครับ
0: ท่านหนึ่งบอกว่าห้างที่อาจารย์พูดถึงมันคือห้างบิ๊กคิงครับอาจารย
1: ์บิ๊กคิง
0: เขาบอกว่าห้างเมอร์ลี่คิงกับบิ๊กคิง
1: อ๋อ
0: ครับนะแล้วก็
1: อันนี้บิ๊กคิง
0: บิ๊กคิงแล้วก็น้องอิกคิวนะครับบอกว่าชอบที่อาจารย์บอกว่าเพิ่งรู้เหรอตอนที่บอกว่าขาตั้งกล้องสำคัญมากๆนะฮะตอนนี้ถ้าจะไม่มีคนค่อยพกรับยอมรับเลยนะครับขาตั้งกล้องเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยตัวกล้องเองเนี่ยก็มีระบบการสั่นทั้งกล้องทั้งเลนที่ทำได้ดีแล้วอาจารย์เพียงแต่ว่าถ้าคุณจะลากความเร็วชัตเตอร์ที่แบบเอาแบบมือทั่วๆไปนะไม่ต้องเอามือแบบเทพๆนะถ้าคุณจะลากสปีดชัตเตอร์เกินสัก1-2 วิ 3 วิขึ้นไปเนี่ยอันนั้นก็คือถ้าไม่มีขาตั้งกล้องก็น่าจะลำบากแล้วล่ะ
1: ผมว่าเอาให้ดีคงยาก
0: ต่อให้คุณมีคุณปู่กันสั่นก็เถอะนะผมว่าคงจะยากอยู่นะนะฮะคงจะเอาอยู่ยากนะประมาณนั้นละกันนะมาทักทายทาง ทาง YouTube นิดนึงครับอาจารย์คุณวิทย์ฟิตแมนนะฮะผมบอกเลยนะวันนี้เนี่ยปกติผมเปิด YouTube ขึ้นมาตอนแรกแล้วแท็กอาจารย์เนี่ยแล้วโพสในเฟซของผมเนี่ยผมก็ต้องเจอคอมเมนต์ของคุณวิทย์ฟิตแมนขึ้นมาวันนี้ผมใจหายมากเลยอาจารย
1: ์
0: ฟิตแมนไม่มีคอมเมนต์ขึ้นมา
1: อ้าว
0: ผมใจหายเลยจนสักประมาณสักเราคุยกันไปสักประมาณสัก10กว่านาทีถึงจะคอมเมนต์ขึ้นมานะสวัสดีนะคุณวิทย์ฟิตแมนนะโอ้คิดถึงคิดถึงนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวผมตอบให้แล้วกันคุณวิทย์ฟิตแมนถามว่าชอบไหมเลนเทเล่สีขาวสีดำทนกว่าอาจารย์ว่าไง
1: จริงเหร
0: อสีขาว
1: คืออย่าง
0: นี้ง่ายมั้ง
1: ไอความรู้สึกของคนเนี่ยถ้าสีดำมันบึกบึนไง
0: มันอาจจะตกกระปกยากหน่อยเวลามือเราเปิด
1: แต่มันบึกบึนแล้วก็ดูมันแข็งแรงนะครับถ้าสีขาวดูเบาๆหวงเหวงหน่อย
0: มันอาจจะเกิดฝุ่นง่ายหน่อยก็เป็นไปได
1: ้แต่ที่คือคำถามก็คือถามว่า
0: เขาไม่ได้ถามนะฮะเขาแค่พูดมาลอยๆ
1: พูดมาลอยๆนี่เป็นคำถาม
0: ก็พูดมาลอยๆว่าชอบไหมเลนเทเลสสีขาวหรือสีดำทนกว่าพูดมาลอยๆนะฮะเขาถามอันนี้ดีกว่าเขาถามว่าเลน50กับเลน70และเลน85ถ้าเป็น f 1.2 ทั้ง3ตัวอาจารย์จะเลือกระยะไหน
1: อ๋อผมเลือก85ครับ
0: นะคร
1: ับ เพราะเลนที่เป็นเทเลหน่อยๆถ้าช่องรับแสงยิ่ง
0: ครับ
1: คือพลังการผลิตของเลนหรือแสงเข้าเลนมันจะดีกว่ากัน
0: ครับตามนี้นะคุณวิชิตแม่
1: เพราะเราเห็นทั่วๆไปแล้วมันจะ f 5.6 f 4.5 อะไรพวกนี้นะคร
0: ับคุณผมเคยอ่านไปหลายรอบแล้วผมลืมแล้วคุณข้างหน้าผมจำได้ MR คือ Mr. LAHCNOM เนี่ยผมอ่านไม่ออกแล้วนะฮะเอาเป็นว่าผมอ่านตามนี้แล้วกันผมสะกดไปแล้วกันนะผมพยายามเต็มที่แล้วเขาบอกว่าสุขสวัสดีครับอาจารย์และน้องตู่น่าจะหมายถึงห้าง Big King นะครับเดือนที่แล้วเขาบอกผมขุดเอากล้องไปลำปางเขาบอกขายได้ไม่ถึง50ภาพผมว่าน่าจะพิมพ์ผิดน่าจะบอกว่าถ่ายได้ไม่ถึง50ภาพนะฮะไฟในการอยากถ่ายภาพยังไม่ติดเลยครับจะพยายามต่อไป
1: ครับเติมแบตเตอรี่เข้าไปเยอะๆครับจะได้ไฟเยอะ
0: ไฟในการถ่ายภาพถ้าเป็นแนวผมนะผมบอกเลยว่าคุณถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณถ่ายภาพเพื่ออะไรแล้วก็มุ่งไปทางนั้นถ้าต้องการถ่ายภาพเพื่อมีสังคมคุณก็ไปเข้ากลุ่มถ่ายภาพถ้าต้องการถ่ายภาพเพื่อให้คนชอบภาพของคุณคุณก็ต้องไปดูว่าเทรนช่วงนี้เขาชอบอะไรแต่ถ้าคุณอยากถ่ายภาพแล้วคุณมีความสูงคุณเองคุณไม่สนใจอะไรคุณก็ถ่ายอย่างที่คุณอยากถ่ายผมว่าวิธีการมันต่างกันนะครับ
1: ครับ
0: บอกว่าคุณนัทสอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สงครามกับสวัสดีผมมานะคุณนัทสอนนะครับแล้วก็คุณชัชชีก็สวัสดีเรามานะครับอาจารย
1: ์ครับอาจารย์เรา
0: คุณธีรวัตร302บอกว่ากล้อง DSLR ไลฟ์ผมว่าในอดีตถ่ายภาพไม่ค่อยคมชัดนะครับอาจารย์ว่าไง
1: มันก็ไม่ใช่นะว่าถ่ายภาพไม่คมชัดนี่มันอยู่ที่คนถ่ายครับ อยู่ข้อที่หนึ่งเลยอยู่ที่คนถ่ายข้อที่สองคุณดูแลอุปกรณ์ของคุณดีแค่ไหนนะครับนะฮะแล้วก็อีกข้อที่คุณเรียนรู้วิธีการใช้ถูกต้องไหมนะครับที่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็อยู่ที่หลายสาเหตุนะครับแต่บางทีเราก็ไปพิสูจน์อะไรไม่ได้นะฮะนอกจากเราเห็นภาพเราเห็นวัสดุอุปกรณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ
0: นะคือ
1: ปัจจัยหลักๆ
0: ถ้าที่ผมจำได้นะครับกับกล้องดิจิตอลผมว่าจริงๆตอนที่เขาทำออกมาขายอะถ้าถามว่ามันถ่ายไม่ค่อยชัดอะผมว่าไม่น่าใช่เหมือนอาจารย์เลยผมเห็นด้วยนะครับเขาทำออกมาเขาต้องมีการเทสมีอะไรมาแล้วมันถ่ายมา
1: โอ้ย
0: มันคมชัดแหละนะครับ
1: เพียงแต่ว่าระบบเลย
0: เพียงแต่ว่าหลายๆคนที่ไปถ่ายเนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของแสงเงาที่คุณไปเลือกถ่ายนะครับเรื่องของแสงเงาเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยคุณไปถ่ายที่แบบแสงมันฟุ้งๆอาจารย์นะถ่ายมาถามว่ามันชัดไหมมันก็ชัดตามปกติของมันนั่นแหละเพียงแต่ความ
1: แสงย้อนเลนอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เป็นแต่ความคมมันอาจจะไม่ได้คมอย่างที่คุณอยากจะได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณไปถ่ายในสภาพแสงที่ผมเรียกว่าแสงคมๆดีกว่าเอาง่ายๆอย่างนี้ดีไหมครับอาจารย์ถ้าคุณอยากเทสว่ากล้องตัวไหนถ่ายแล้วคมชัดไม่คมชัดคุณเปิดแฟลชยิงตรงๆเลย
1: เออ
0: ถ้าเปิดสัตว์ยิงตรงปั้งแล้วมันไม่ชัดอันนั้นคุณค่อยไปโทษกล้องแต่ถ้ายิงสัตว์ตู้มแล้วชัดอันนั้นคือถ่ายอย่างอื่นไม่ชัดอันนั้นต้องโทษตัวคุณเองครับ

0: โอ้โห
1: บางคนมองจอเป็นยังไงบางคนมองจอมองช่องมองเป็นไงมองจอเป็นไงก็มีความผิดเหมือนกันครับนะ
0: อาจารย์พูดเรื่องใส่แว่นเนี่ยผมว่าประสบการณ์เลยนะฮะผมไปถ่ายงานหนึ่งจากที่ไม่เคยใส่แว่นวันนั้นอยู่ดีสายตามันคงเพิ่งจะยาววันนั้นแหละถ่ายยังไงก็ไม่ชัด
1: ชัด
0: คือดูในวิวไฟเดอร์เนี่ยไม่ชัดละคือวันนั้นผมไปถ่ายงานที่ใช้เป็นแมนนวลโฟกัสอาจารย์คือไม่ได้เป็นออโต้วันนั้นใช้ถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นผมน่าจะถ่ายด้วยแฮตซ์บัตพวก CM ตระกูล CM อะไรพวกเนี้ยแล้วใช้แมนนวลโฟกัสหมุนยังไงยิงขึ้นมาบนจอก็ไม่ชัดผมหมุน
1: ตาเราไม่ชัด
0: ตอนแรกผมไม่รู้ไงผมทำอันดับแรกผมทำไงมะผมโทรไปต่อว่าบริษัทกล้องก่อนบอกว่าแสดงว่าไอ้ตัวระนาบที่คุณวางเอาไว้มันต้องเคลื่อนเพราะพวกกล้องนี้มันจะมีระนาบที่วางไอ้ตัวอะไรนะการไอ้ตัวกระจกมันอะ
1: วิวไฟเดอร
0: ์ไอ้ตัววิวไฟเดอร์มันจะมีระนาบที่มันวางใช่ไหมบางทีมันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งผมบอกเลยว่ากล้องคุณระนาบเพี้ยนแน่นอนผมโฟกัสยังไงก็ไม่ชัดทางบริษัทเขาก็บอกว่าเมื่อวานเพิ่งมีคนเช่าไปนะครับพี่ตู่อะไรเงี้ยก็ปกตินะบอกเฮ้ยไม่ปกติหรอกเนี่ยผมโฟกัสมาตั้งนานแล้วเนี่ยจนสุดท้ายผมต้องใช้วิธีให้มันจบงานโดยการที่หลับตาโฟกัสแล้วไปเช็คบนจอเอาให้ทีมคอยเช็คบนจอว่าชัดไหมบนจอคอมนั่นแหละโอ้พวกนั้นผมหงุดหงิดมากอาจารย์พอจบงานเรียบร้อยเสร็จปั๊บผมเดินลงมาผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะดูเบอร์จะดูข้อมูลนาฬิกาอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมมองไม่เห็นวะ
1: น
0: ั่
1: น
0: ออกโดนเลยครับอาจารย
1: ์อันนี
0: ้ฝากเตือนไว้นะฮะแล้วก
1: ็ซึ่งไปโทษกล้องโทษเลน
0: อย่าเพิ่งไปโทษกล้องโทษเลนโทษตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรกว่าทุกอย่างอย่างอาจารย์บอกอ่ะกล้องเลนคุณเป๊ะไหมอะไรคุณเป๊ะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าทุกอย่างมันเป๊ะหมดแล้วเนี่ยค่อยไปไล่กันต่อว่ามันเกิดจากเทคโนโลยีหรือเปล่า
1: บางทีเลนไม่สะอาดฟิลเตอร์ไม่สะอาดก็เป็นได้นะฮะ
0: ใช่ใช่บางทีอะไรนะไอเดี๋ยวนี้กล้องถ้าเป็น DSLR เขาจะมีไอปุ่มที่ตัดสายตาใช่ไหมบางทีปุ่มต
1: ั
0: ดสายตาเลื่อนแต่ถ้าเป็นสมัยแต่ถ้าเป็นพวกแฮชแบ็กพวกมามิยาสมัยก่อนมันไม่มีอาจารย
1: ์ไม่มีมันก็ปรับอย่างเดียวแต่อีกเรื่องหนึ่งที่บางทีมันเคลื่อนโดยอะไรป่ะเพราะว่าไอตัวหมุนโฟกัสของเราเนี่ยบางทีเจอฝุ่นเจออะไรบางทีมันก็มีปัญหานะนี่จากที่ผมเคย
0: ไป
1: อยู่ทะเลทรายตรงที่ทะเลทรายถึงได้รู
0: ้ครับประมาณนี
1: ้ไปแล้ว
0: ต้องประมาณนี้นะครับอาจารย์เวลามาถึงแล้วครับอาจารย์ผมจะปล่อยอาจารย์ยาวไปไม่ได้แล้วฮะมันจะหมดเวลาก่อนนะครับ
1: ได้ครับ
0: ก็ขอขอบคุณการรับฟังสำหรับวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวศุกร์หน้าเจอพวกเราอีกนะฮะ
1: เจอกันสามศุกร์ครับสามศุกร
0: ์อาจจะกันสามศุกร์เดี๋ยวหาเรื่องมานี่แหละไอ้เรื่องที่คุยกันผ่านๆมันเนี่ยยังไม่ต่อกันให้ยาวเลย
1: แล้วสุดหน้ามาต่อกันหาเรื่อง
0: ไม่ได้อาจารย์ยุคนี้มันต้องเทรนหาเรื่องอาจารย
1: ์โอเคคร
0: ับ ขอบคุณทุกการรับฟัง
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็พบกันใหม่สุขหน้าครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: เทคโน for life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461บนโลกสตอรี
3: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
2: ้ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

รายการที่จะชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สุขนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับผมคทาทองไวทยานนท์อยู่กับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีดีครับพี่โจ้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่เจี๊ยบสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็พบกับเรานะครับ
0: ครับ
2: ศุกร์แต่รายการมีทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะฮะ
0: ครับ
2: บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับรีรันเสาร์อาทิตย์ก็บ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะบางทีคนฟังอาจจะโทรมาถามนะครับเวลาช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามมีคนโทรเข้ามานะโทรเข้ามาในมือถือบอกว่าเอ้าคุณไม่ได้จัดรายการอยู่เหรอผมฟังอยู่เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าผมจัดรายการอยู่พี่ก็ไม่น่าจะโทรมาถามผมนะครับ ว่าผมจัดอยู่หรือเปล่านะครับ
0: ครับ
2: อันนี้ก็เลยงงๆเอ๊ะแล้วผมจัดรายการอยู่พี่โทรมาได้ยังไง
0: ไม่เหมือนผมครับบางครั้งเนี่ยโทรมาตอนสองทุ่มฮะผมจะบอกว่าจัดรายการอยู่จัดรายการอยู่คือถ้าผมไม่อยากรับสายอ่ะผมจัดรายการอยู่เขาจะถามว่าพี่ยัดเวลามาแล้วเหรอ
2: พี่ไม่ค่อยรับสายใครหรอกครับ
0: อ่ะติดตามกันได้นะครับใช้ข้อความพิมพ์เข้ามา4689899นะครับทาง YouTube นะครับทาง YouTube เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดนะครับให้ได้ติดตามการทางก๊อปเอาไม่ได้ขอไปเซ็ตมอเตอร์อินเทรนด์นะสักครู่หนึ่งนะครับ YouTube ยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวกำลังทำอยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้เรื่องราวที่จะพูดคุยกันนะครับใครอยู่ที่ไหนนะครับส่งข้อความมาพูดคุยกันบ้างนะครับ
2: ร่วมประจัดรายการได้นะครับส่งข้อความมา YouTube แล้วก็4689899นะครับ
0: ครับ
2: เมื่อวานจริงๆมันมี Facebook ด้วยนะแต่เราไม่ได้เปิดอ่านนะครับก็ทาง YouTube จะสะดวกกว่านะ
0: ครับ

0: ะครับ
1: ครับเมื่อวานเนี่ยผมตั้งใจจะเอาเรื่องราวบอกที่บอกกับคุณผู้ฟังเอาไว้นะครับว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องของโซเดียมนะครับแบตเตอรี่หรือว่าแบตเกลือซึ่งเป็นกระแสมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะนะครับถ้าเกิดถ้าใครที่ติดตามมานะครับก็น่าจะราวๆปีแล้วนะเรื่องราวเกี่ยวกับแบตเกลือนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าที่มาพูดเรื่องแบตเกลือครั้งแรกเนี่ยจะเป็นช่วงต้นปีปลายปีที่แล้วครับปลายปีที่แล้วก็แต่ว่าตอนนั้นก็คืออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าสู่สายพานการทดลองแล้วกำลังเข้าสู่สายพานการผลิตโดย CATL แล้วนะครับนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับวันนั้นคือวันทดลองนะครับหลังจากนั้น CATL ก็ได้ทำการผลิตนะครับแล้วก็นำไปใส่ในรถที่เรียกว่าเป็นcommercial car หรือว่ารถใช้เพื่อการพาณิชย
0: ์
1: ก็คือรถใหญ
0: ่
1: นะครับรถบรรทุกนะครับรถขนส่งสาธารณะนะครับแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องการการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีความคงทนถาวรอย่างเช่นศูนย์ data center นะครับที่กำลังฮิตกันก็จะใช้พลังงานแบตเตอรี่จากตรงนี้นะครับเพราะว่า data center เนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะมากนะครับและการผลิตเนี่ยอาจจะไม่ทันต้องใช้วิธีการกักเก็บพลังงานหรือเป็นแบตเตอรี่เนี่ยคอยป้อนพลังงานให้เพียงพอนะครับแบตเกลือคืออะไร
0: มาทีสิ
1: ต่างจากปัจจุบันเราใช้ที่ใช้กันนะครับขอเท้าความนิดนึงแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับรวมถึงรถไฮบริดเนี่ยก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกที่มาก่อนเลยนิกเกิลเมทัลโคบอลต
0: ์
1: นะครับหรือว่าNMC นะครับเรารู้จักกันดีเพราะว่าเริ่มต้นจากยุคไฮบริดที่ Toyota Motor ประเทศไทยนำเข้ามาครั้งแรกก็เป็น Nickel Metal Cobalt นี่แหละนะครับใส่ไว้ใน Camry Prius นะครับยุคนั้นนะครับ
0: อันนี้คือเก่าสุด
1: เก่าสุดเริ่มต้น
0: เก่าสุด
1: เริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นมานะครับโลกก็รู้จักลิเธียมนะครับลิเธียมไอออนฟอสเฟตซ
0: ึ่งอันนี้คือยุคที่2
1: เจนที่2ยุคที่2นะครับข้อแตกต่างระหว่าง2คุณสมบัติ2ตัวนี้นะครับนิกเกิลกับลิเธียมเนี่ยนิกเกิลจะให้ความพลังงานไฟที่สูงกว่า
0: เหรอของตัวแรกนะ
1: ใช่
0: นิกเกิล
1: กักเก็บได้มากกว่าใช
0: ่
1: กักเก็บได้มากกว่า
0: แต่เยอะกว่า
1: ข้อเสียหลักๆเลยที่สำคัญที่สุดคือ ในการปล่อยประจุในการเก็บประจุเกิดความร้อนสะสมสูงกว่า
0: เวลาคายประจุออกก็ร้อน
1: ร้อนกว่าอุณหภูมิเฉลี่ย
0: เวลาอัดเข้าไปก็ร้อน
1: ใช่นะครับนี่คือนิกเกิลนะครับ
0: ด้วยเหตุนี้คือยุคหนึ่งยุคหนึ่ง
1: ใช่แล้วก็การกักเก็บเนี่ยก็จะน้อยแต่ว่าความสามารถในการถ่านเปลี่ยนพลังงานจากไฟฟ้าเข้าออกเนี่ยจะสู้ลิเธียมไม่ได้ลิเธียมเนี่ยลูกเล็กก็จริงแต่ให้พลังงานเยอะกว่านะครับใช้พื้นที่ในการกักเก็บน้อยกว่าพูดง่ายๆนะครับแล้วก็การคายประจุการเก็บประจุแต่ละครั้งเนี่ยอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเนี่ยต่างกันพอสมควรค่าเฉลี่ยตัวเลขนะครับไม่ได้เป๊ะนะครับขึ้นอยู่กับภูมิภาคขึ้นอยู่กับคุณภาพขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับนิกเกิลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 46-47 องศาเวลาที่เขาคลายประจุ
0: นี่คือแบตเจน2
1: แบตเจน2เจนแรกเด็กนิกเกิลนะครับแต่ลิเธียมเนี่ยจะอยู่ประมาณ 40-41 นะครับเราอาจจะมองโอ้ยมันเล็กนิดเดียวเองคุณเจี๊ยบมัน 5-6 องศาแต่จุดสำคัญก็คือเรื่องของ5-6 องศาเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับความคงทนในการใช้งานนะครับต่างกว่ากัน 5-6 องศาเรื่อยๆเป็นระยะเวลา2ปีนี่ก็ทำให้ประสิทธิภาพต่างลงไปเยอะมาก
0: ต้องบอกด้วยว่าแบตเตอรี่เนี่ยที่มันอยู่ในรถเนี่ยมันมีระบบระบายความร้อนมีระบบเป่ามีมอเตอร์มีพัดลมนะมีทางที่วิ่งอากาศวิ่งเข้ามาแล้วก็ไหลออกนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างใน Prius เนี่ยมันก็จะมีตัวระบายอากาศของตัวมอเตอร์ตัวแบตเตอรี่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็แล้วก็เป่าออกไปนอกรถด้วยนะ
1: ครับ
0: รุ่นหลังๆนะเป่าไปนอกรถด้วยนะแล้วก็จะเป่าบางทีก็ยังเป่าในรถเป่าในใต้เบาะหลังเนี่ยนะครับ
1: ครับหลังจากที่เรามีลิเธียมแล้วแต่ว่าข้อเสียหนึ่งที่ลิเธียมนะครับมีแล้วปฏิเสธไม่ได้ก็คือปริมาณของลิเธียมที่มีอยู่บนโลกนะครับนับไปนับมาขุดแล้วสำรวจแล้วอะไรแล้วทั่วโลกเนี่ยมีน้อยมากๆประมาณ 2% ของปริมาณแร่ที่หายากด้วยกัน
0: อันนี้คือตัวไหน
1: ลิเธียม
0: ลิเธียมไอออน
1: ใช่นิกเกิลเนี่ยก็มีน้อยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้น้อยขนาดลิเธีย
0: ม
1: นะครับโคบอลต์นะครับ

0: ็ยังพอมีนะครับนิกเกิลก็หายากหน่อยนะครับ
1: ไปเจน3ยังเนี่ยรอวนไปวนมาร
0: อก็คืออันนี้ปูพื้นก่อนไง1กับ2คุณฟังได้รู้นะครับจนในที่สุดนะครับเขาก็มีการวิจัยเอาของที่มันนี่แหละจุดวิกพอยต์หรือว่าจุดอ่อนตรงที่มีปริมาณน้อยๆนี่แหละนะครับวันนึงเนี่ยผู้ผลิตอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีเขาก็รู้ว่ามันจะต้องหมดแน่ๆนะครับหรือมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะมันหาได้ยากมากขึ้นเรื่
1: อ
0: ยๆเขาก็เลยหาทางออกทีแรกนะครับก็พยายามหันไปใช้วัสดุอื่นอะไรอื่นจนกระทั่งทดลองมาเยอะแล้วล่าสุดเนี่ยก็ทำท่าเหมือนจะมาจบตรงที่โซเดียมหรือเกลือเพราะอะไร1เกลือเนี่ยมันมีปริมาณมหาศาลในโลกนะครับถ้าเทียบกันก็ประมาณ 5% ของสินแร่ทั้งหมดนะครับเยอะมากสูงมากทั้ง 5% นี่ถือว่าสูงมากนะครับใช้ได้ไม่หมดไม่สิ้น2ความคงทนถาวรนะครับหรือว่าการรองรับการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดีกว่าทั้งลิเทียมแล้วก็นิกเกิลเมทัลโคบอลต์นะครับ3อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยคือราคาถูกกว่านะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนประสิทธิภาพในการผลิตหรือให้กำลังไฟฟ้าเนี่ยยังสู้ลิเทียมไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้หมายความว่าสมมุติปริมาณน้ำหนัก100กรัมด้วยกันนะครับ
1: อัน1กิโลด้วยกัน
0: อัน1กิโลด้วยกันลิเทียมเนี่ยให้พลังงานไฟฟ้าได้ 23% เกลือเนี่ยจะให้ประมาณสัก 17% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เกลือถูกกว่าม
0: ีเยอะถูกกว่ามีเยอะกว่าและคงทนถาวรกว่า
1: ก็ไม่ต้องเวลาทำลาย
0: ไม่เสื่อมง่ายฮะมันโอ้โหเกลือไม่ต้องทำลายแล้วโซเดียมมันจะไหลไปตามธรรมชาติ
1: เลิกใช้ก็ไปหมักตามปลาเค็มได
0: ้ดูได
1: ้ทำปลาล้าได
0: ้ได้ปลาล้าก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะปลาปลาล้า
1: ใช
0: ่นะไม่ตลกอย่าเล่นอันนี้นะอ่ะก็คืออันนี้เป็นที่มานะครับปัจจุบันเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการวิจัยกันสเตจแรกก็นำเอาเกลือมาวิจัยนะครับเรื่องของแอร์โทดหรือว่าการเปลี่ยนค่าไฟฟ้าต่างๆนะครับให้พลังงานออกมาได้น่าพอใจแล้วก็นำมาใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับแล้วก็ใช้ให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ต่ำกว่าลิเทียมมันก็เลยต้องใช้ในสโคปใหญ่หรือว่าในพูดง่ายคือแบตก้อนใหญ่กว่าแบตใช้พื้นที่เยอะกว่าเขาก็เลยนิยมไปทำเป็นพวกแบบอุตสาหกรรมที่อยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนที่แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แบตเตอรี่ก็จะเป็นลักษณะนั้นหรือรถบรรทุกใหญ่ๆนะครับที่มีพื้นที่ในการ
1: หมายความว่าแบตเตอรี่ที่เป็นเกลือเนี่ยมันต้องใหญ่กว่ารถปกติทั่วไป
0: ใช่แต่ไม่ได้ใหญ่แบบโหฬารนะอาจจะใหญ่กว่ากันสัก 15%
1: คุณจะต้องใช้ก็เยอะนะพี่เพราะพื้นที่มันน้อยไง
0: ครับ
1: เราต้องใช้พื้นที่เล็กที่สุดเพราะฉะนั้นผมว่ามันยังไม่จบมันต้องมีวิธีหาแบตเตอรี่ที่เล็กกว่านี้แล้วดีกว่านี
0: ้
1: เก็บประจุได้ดีกว่านี้แล้วก็ไม่ร้อนไม่อะไรเงี้ยมันต้องหาไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่ไฮบริดเข้ามาเริ่มใช้แบตเตอรี่เริ่มเข้ามาอยู่ในรถยนต์เนี่ยมันเริ่มมีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆนะ
0: ใช่ครับ
1: มันพัฒนามาเรื่อยๆนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจากตอนนี้ใครที่ใช้ Toyota Prius อยู่เงี้ยแบตเตอรี่รุ่นแรก
0: ครับ
1: ตอนนี้คุณเปลี่ยนเนี่ยคุณไม่ได้เป็นแบบอะไรนะเป็นโคบอลต์แล้วนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้คุณเป็นลิเทียมไอออนแล้วเวลาเราเปลี่ยนนะ
0: ครับ
1: สมมติแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหแบตเตอรี่ตัวคันนึงเป็นแสนตอนนี้เหลือ 70,000 ละ
0: ครับ
1: แต่ว่าเป็นรุ่นเดิมถูกป่ะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้คือเป็นลิเทียมไอออนละในแพ็คเดิมใส่เข้าไปในแพ็คเดิมแปลว่าแบตพัฒนาได้ดีขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงตอนนี้ 2-3 หมื่นเปลี่ยนได
0: ้
1: แล้วก็แบตดีขึ้นอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: ก็จะมีแก๊งนี้ก็จะเป็นใครบ้างPrius ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: Camry ใช่ไหมที่ใช้แบตเดียวกันนะ
0: ครับ
1: Lexus นะครับ
0: ครับ
1: ใช้แบตลูกเดียวกันที่เครื่อง 1,800 แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแบตจะใช้ด้วยกันหมดก็จะมีร้านรับเปลี่ยนเยอะแยะมากมายนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ใครก็ผมก็เห็นมีแข่งขันราคากันตั้งแต่ 20,000 30,000 ไปถึง 4-5 หมื่นก็ผมว่าแบตเข้ามาที่เดียวกันแหละ
0: ครับ
1: จะขึ้นอยู่กับการรับประกันว่าอู่พี่เจี๊ยบบอกรับประกัน3ปีเขาก็ต้องเพิ่มราคาขึ้นไปถูกไหม
0: ครับ
1: โอ้จากอู่ผมบอกผมโจ้ผมโจ้ปีเดียวพอครับขายถูกหน่อยพี่เจี๊ยบบอกผม3ปีเลยนี่ก็ต้องแพงหน่อยถูกไหมมันก็ตามนั้นนะฮะลองเลือกดู
0: เดี๋ยวยังไม่จบ
1: ก็ไปต่อดีครับ
0: ไปต่อ
1: ผมแค่เว้นวรรค แบตเตอรี่เก่าใหม
0: ่โอเคอ่ะตอนนี้การพัฒนาของแบตเตอรี่โซเดียมหรือว่าเกลือเนี่ยมาถึงเจเนเรชันที่2แล้วนะครับเมื่อประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมา CATL ก็ได้มีการแถลงแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ทำจากผลิตจากเกลือนะครับของเขาเนี่ยสามารถที่จะมีรอบการทำงานนะครับถ้าอย่างเป็นลิเธียมเนี่ยก็อยู่ราวๆสัก 6,000-7,000 ใช่ไห
1: ม
0: แต่ของโซเดียมเนี่ยหลักหมื่นครับพี่หมื่นถึง 12,000 รอบถึงจะเริ่มเสื่อมสภาพ
1: ของต่อการชาร์จ
0: ใช่นะครับนั่นหมายความว่ามันใช้ได้ถึงประมาณนะครับประมาณมากกว่า10ปีอย่างเร็วเลยนะอย่างช้าก็อาจจะถึง20ปีด้วยซ้ำไปถ้าเอามาใส่ในรถเนี่ยแบตก้อนเนี้ยอยู่ได้เกือบ15ปีอะค่าเฉลี่ย
1: ขึ้นอยู่กับว่ารถคันนั้นน่ะ
0: ใช้ปริมาณแค่ไหน
1: มีพื้นที่ในการแบกแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดไหน
0: ใช่
1: สมมติถ้าคุณเป็นต้องการรถคันเล็ก
0: ๆครับ
1: ซิ่งๆมีมอเตอร์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ด้วยแล้วเครื่องยนต์ด้วยแล้วต้องการประหยัด
0: ข
1: ับสนุกอันนี้ไม่เหมาะกับตัว
0: ไม่เหมาะ
1: กับตัวนี่ละ
0: โซเดียมยังไม่
1: เหมาะกับโซเดียมนะ
0: ครับอาจจะต้องรอเจนต่อไป
1: ก็ต้องเป็นแบบที่แบบ
0: อาจจะต้องเป็น
1: ลิเธียมมาหน่อยลิเธียมไอออนเงี้ย
0: ครับ
1: แบตเล็กแล้วก็ประสิทธิภาพดีรถใช้มอรถเล็กใช้งานได
0: ้ครับ
1: ขายขึ้นในยุคนี้ไม่ต้องมองไปอนาคตไกลมาก
0: อย่างนี้หรือถ้าเกิดคุณเป็นรถบรรทุกใหญ่ๆไม่ต้องสนใจว่าจะต้องชาร์จเร็วนะคร
1: ับ รถบรรทุกที่ตอนนี้คุณบรรทุกถัง NGV ได้ทั้ง8ถังเงี้ย
0: อ
1: ย่างเงี้ยคุณก็จะมีพื้นที่ที่เป็นแบบ
0: ใส่โซเดียม
1: คุณเอาไอ้8ถังนี้ออก
0: ครับ
1: แล้ว8ถังที่อยู่หลังหัวเท
0: เลอร์เป็นแท็กแบตเตอรี่โซเดียม
1: เป็นแท็กแบตเตอรี่หมดเลยแล้วเป็นโซเดียมไอ้อย่างนี้รถวิ่งได้
0: ใช่
1: อย่างนี้ก็ทำให้ค่าขนส่งถูกลงได้
0: ใช่ซึ่งตอนนี้ที่จีนน่ะพัฒนาแล้วแล้วก็ใส่ในรถแบบนี้แล้วนะครับวิ่งจริงแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในสเตจแรกก็คือสเตจเก็บข้อมูลอยู่ว่ามันเป็นยังไงแต่มีแนวโน้มว่ามันสามารถไปได้จริงใช้งานได้จริงและในขณะที่เก็บข้อมูลไปนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับสถาบันวิจัยต่างๆมหาลัยต่างๆเนี่ยเขาก็พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปประสิทธิภาพล็อตแรกหรือสเตจแรกที่ออกมาของโซเดียมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16% ใช่ไหมครับตอนนี้เขาพยายามให้พัฒนาให้ได้ประมาณแตะ 20% ให้ได้อย่างน้อยให้มันเอาโอเคมันอาจจะไม่เท่าลิเธียมหรอกเพราะคุณสมบัติธาตุเคมีต่างๆมันไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยให้มันพอใช้งานได้จริงเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถลดขนาดพื้นที่ในการบรรจุโซเดียมลงไปได้อีกและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อลดพื้นที่ลงไปได้แล้วนะครับมันก็จะสามารถนำมาบรรจุในรถยนต์ขนาดทั่วๆไปหรือขนาดเล็กรถเพื่อการไม่ใช่รถเพื่อการพาณิชย์แล้วล่ะรถเพื่อการใช้งานพาสเซนเจอร์ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องรอสเตจต่อไปซึ่งคาดกันว่าน่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน3ปีหลังจากนี้ไปนะครับเราจะได้เห็นแล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนรุ่นต่อๆไปจะเป็นแบบแบตเตอรี่เกลือ
1: ตอนนี้มันก็ไปเรื่อยๆพัฒนา
0: ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ
1: เสร็จก่อนก็มาก่อน
0: ครับแต่จุดดีข้อเด่นก็คือเราไม่ต้องกังวลแล้วว่า5ปีแล้วแบตมันจะพังไหม
1: เอ้ยแบตเรารับประกัน8ปี
0: ก็นั่นแหละอ่ะไม่ต้องกังวลนะ8ปีจะพังไหมเพราะว่าพอเป็นโซเดียมเนี่ยมันสามารถยืดอายุไปได้อย่างน้อย10ปีได้แน่ๆ
1: แปลว่าผมลงน้ำทะเลได้รถผมลงน้ำทะเลได้
0: พี่อย่าพูดอย่างนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: อ่ะผมถามไง
0: ไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่พี่บอกว่าไม่ใช่พี่ไม่เกี่ยวแล้วผมถามมาว่าถ้าเป็นแบตเกลือผมลงน้ำทะเลได้ใช่ไห
0: ม
1: แล้วไอที่ออกมาจากแบตมันทำรถผมผุไหม
0: พี่จะไปลงที่ไหนโพไซดอนหรือที่ไหน
1: ผมไม่เคยไปนะโพไซดอนอะไรเนี่ยพี่พาผมไปหน่อยได้ไหม
0: มันจะไปยากอะไรแล้วไอ้เรื่องพาเพื่อนไปเนี่ย
1: รับปากได้ไ
0: หมผมเนี่ยเป็นคนตามใจคนนะการทำให้คนมีความสุขเนี่ยมันเหมือนเราได้บุญแล้วผมเนี่ยชอบทำบุญมาก
1: ใช่
0: ใครอยากทำอะไรผมทำให้ได้หมดแหละ
1: ตอนนี้ YouTube มาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: คือเลยนะครับออนแล้วนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้นะครับรวมกันจัดรายการหรือว่าส่งข้อความมาใครผ่านวงเวียนใหญ่
0: ครับ
1: แล้วติดเป็นยังไงส่งข้อความเข้ามาได้นะครับ
0: อืมนะครับแจ้งข่าวสำหรับแฟนๆซูซูกินิดนึงพี่โจ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับ
1: ซูซูกินะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่า
0: ก่อนหน้านี
1: ้มีการตอนนี้ส่งจดหมายน่าจะเห็นกันเยอะขึ้นแล้วล่ะครับว่าโชว์รูมซูซูกิพิภพดีเริ่มปิดตัวลงนะครับประกาศปิดตัวลงตั้งแต่เนี่ยสิ้นเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมเดือนกรกฎาคมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็รับดูแลให้ไปถึงเดือนเท่าไหร่อะไรแล้วก็ลูกค้าเก่าสามารถที่จะไปเข้าโชว์รูมไหนก็
0: ได
1: ้สมมติว่าเราเคยดีลกันไว้ซูซูกิวิภาวดีนะครับก็แจ้งปิดอย่างเป็นทางการอ่ะก็31
0: จะไปเข้าที่ไหน
1: สมมติพี่เจี๊ยบบอกว่า
0: ไปเข้าลำลูกกา
1: ผมซื้อรถไว้แล้ว
0: ผมซื้อ
1: ผมไม่จำรถไว้กับคุณเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ไปจัดการเรื่อง เรื่องจัดการเอาเงินคืนเนี่ยเขาก็แจ้งลูกค้าไปก็จบตั้งแต่สิ้นเดือนที่ผ่านมานะครับ31กรกฎาคมที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องเคลมประกันเรื่องอะไรก็ไปเข้าบริการซ่อมแซมต่างๆไปใช้บริการศูนย์อื่นๆได
0: ้ครับ
1: นะครับก็เริ่มแล้วนะฮะตอนนี้โดมิโนตัวแรกมาแล้วสำหรับซูซูกิต้องบอกเลยนะว่าใครที่ใช้อยู่พี่เจฟเองก็
0: ตัว2แล้วตัวแรกคือยกเลิกผลิตในเมืองไทยไง
1: คือตอนนี้ซูซูกิเนี่ยเขาก็เริ่มจาก1คือปิดโรงงาน
0: ปิดโรงงานในไทย
1: การผลิตนะครับ
0: ครับ
1: ไปนำเข้ามาจากมาเลเซียนะ
0: ครับ
1: ขนรถเข้ามาแล้วก็บอกว่าอะไรมีแน่นอนไม่ต้องห่วงครับมาแน่ๆอะไรมีแน่ใช้จากที่นี่เหมือนกันแหละโรงงานก็เริ่มจะถอยไปหลายๆโรงงานนะ
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ซูซูกิก็เริ่มแบบเอาจริงๆก็ต้องพูดว่ารถที่จะขายมันมีน้อยลงโมเดลมันไม่ได้โดดเด่นเจ๋งๆสวิฟเนี่ยซูซูกิสวิฟเนี่ย
0: ครับ
1: โมเดลของสวิฟต์เนี่ยชุดแต่งเป็น10รุ่นเป็น10รุ่นจริงๆโมผมจำไม่ได้หรอกว่าชื่อรุ่นอะไรบ้าง
0: ครับ
1: เดี๋ยวมีสวิฟต์อันนี้เป็นอันนี้สปอร์ตอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆ
0: ครับ
1: คือรถไม่ได้เปลี่ยนมีชุดแต่งแล้วก็เพิ่ม
0: เป็นไมเนอร์เชนไป
1: มันก็เต็ม
0: ครับ
1: พอเป็นอ้าวคนที่ชอบรถเล็กๆผมชอบเซเลเรโอนะ
0: ครับ
1: คันเล็กๆทรงบ็อกซี่เล็กๆเห็นป่ะเท่าไหร่นะ 1,000cc
0: อ่า399บาทเอ้ย 3,990 บาทโปรโมชั่นตอนนั้น
1: ผ่อนเดือนไม่เขามีผ่อนถึงเดือนละ 1,900 ก็มี
0: เหรอ
1: มีด้วยถึง 1,900 บาทเซเลเรโอดูน่ารักดีแต่พอมีเพื่อนมังกับสุนัขไปกลางถนน
0: อ๋
1: อแตกหมดเลยข้างในฝากับอะไรนะกันชนแผงแอร์แผงหม้อน้ำปุ๊บปั๊บคำสมทำสีก็คิดแล้วราคามาท่วมราคารถเลย
0: เหรอ
1: ซ่อมกับทำยังไงดีถามว่าทำยังไงดีจะซ่อมหรือจะซื้อใหม
0: ่ครับ
1: ถ้าซื้อใหม่รถคันนี้จะทำยังไงอ่ะ
0: ก็ต้องขายซากคืนประกันไป
1: เขาไม่เขาซ่อมได้แต่ไม่มีประกันไงประกันชั้นสามเนี่ยชั้นสามก็ต้องซ่อมคือแปลมากลายเป็นว่าซูซูกิไม่ได้มีโมเดลอะไรใหม่ๆหลากหลายมันมีความหลากหลายมันก็
0: ล่าสุดเป็นฟลอง
1: ซูซูกิฟลองก็ไม่เท่าไหร
0: ่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่แล้วก
1: ็บางทีเนี่ยการบอกว่ารถผมให้ไฮบริดนะแต่เป็นไฮบริดแบบไฮบริดเนี่ยมันมีหลายเลเวล
0: ครับมีหลายชนิดมีหลายประเภทมาก
1: ต้องบอกแบบคุณเพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ฟังให้รู้ว่าไฮบริดเนี่ยพอรถมีมอเตอร์ไฟฟ้าเรียกว่าไฮบริดหมดเลยเนี่ยแต่การทำงานการใช้งานเนี่ยไฮบริดที่มันแบบเอาที่เขาใช้งานได้จริงๆแบบสากลจริงๆเนี่ยไออย่างตัวพวกนี้ไม่ใช่นะเพราะว่ามอเตอร์มันเล็กมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันช่วยแค่อัตราเร่งในช่วงรอบต้น
0: ครับ
1: ฟึบออกไปเท่านี
0: ้ครับ
1: มันไม่ได้แบบไฮบริดแล้วเราชาร์จกลับมาช่วยนู่นช่วยนี่ไม่ใช่แบบนั้น มันก็เลยไปได้ไม่ไกลแล้ว
0: ผมอยากจะใช้คำว่า assistant electric มากกว่า
1: เป็น
0: แค่ตัวช่วยอ่ะ
1: มีมอเตอร์ไว้เร่งแซง
0: เออช่วยแค่ตอนเร่งแซง
1: แต่ว่าพอมีปุ๊บเขาก็ใช้โฆษณาคำว่าไฮบริดพอไปมาเงี้ยมันก็ไม่เกิดการแพร่หลายเพราะนี
0: ้ครับ
1: รถใหม่นี้ไม่ได้เปลี่ยนโมเดลอ่ะมาเดิมๆใส่ชุดแต่งก็ไปไม่ได้ละวันนี้โชว์รูมก็เริ่มขายไม่ได
0: ้ครับ
1: ในขณะที่โชว์รูมรถจีนเนี่ยคุณเปิดเลยคุณมีตึกแถวผมก็ให้คุณเปิด
0: ครับ
1: คุณเปิดเลยคุณเจี๊ยบคุณมีตึกแถวว่าคุณพร้อมขายรถผมไหม
0: ผมไม่มีตึกแถวแต่ว่าผมอยากขายขายได้ไหมเฮีย
1: ก็ได้ผมจัดให้คุณได
0: ้นี
1: ่แล้วอย่างเงี้ยพอคุณมีโชว์รูมซูซูกิ
0: ครับ
1: โอเคโชว์รูมเลิกได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าโชว์รูมก็ต้องหวังว่าลูกค้าถ้าผมไม่ได้ขายรถผมก็ได้ลูกค้าที่เข้ามาซ่อมใช่ไหม
0: ครับ
1: เข้ามาดูแลศูนย์บริการเนี้ยแต่มันก็น้อยอีกไงก็อยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้เนี่ยค่าจ้าง
0: โชว์รูมเริ่มทยอยปิด
1: ใช่เขาได้เริ่มแจ้งเป็นชัดเจนละ
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าให้จริงๆเนี่ยนะถ้าสมมติว่าได้เดินทางไปในทริปเดียวกันกับที่มีผู้สื่อข่าวอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ถ้าทริปไหนมีดีลเลอร์ไปด้วย
0: เห็นชัด
1: แล้วเวลานั่งอยู่บนรถทัวร์ด้วยกันนั่งอยู่บนรถบัสด้วยกันเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วดีลเลอร์พี่อยู่ดีลเลอร์ไหนเป็นยังไงโอ้โหพี่เอ้ย
0: ถล่มกันยับ
1: พลั่งพลูบอกเลยความลับทั้งหลายอ่ะนะ
0: แย่อย่างผมได้รับจดหมายว่าโชว์รูมวิภาวดีรังสิตซูซูกิปิดแล้วเนี่ยผมไปกลับไปใช้โชว์รูมลำลูกกาได้ไหมเขาดูแล
1: ได้ครับได้
0: ไม่ได้ครับพี
1: ่เพราะ
0: ลำลูกกาปิดไป2ปีก่อนหน้านี้แล้ว
1: เอาพี่พูดอย่างนี
0: ้เอาจริงอ่ะผมเอาเรื่องจริงมาพูดไง
1: ไม่พี่พูดอย่างนี้พี่หลอกผมก็บอกไปใช้ได้คือไม่ใช่โชว์รูมปิดได้แต่ลำลูกกาปิดไปก่อน
0: ไปก่อนแล้วพี่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเคอร์แล้วครับ
1: น่าเห็นไหมเพราะว่าทางจีนก็อ้าแขนรับคราวนี้พอจีนอ้าแขนรับปุ๊บทางดีลเลอร์จีนก็บอกว่าโดนอีกเหมือนกันส่วนรถอะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: คุณหลอกไปก่อนเลยคุณเจี๊ยบ คุณลดให้ลูกค้าไปเลย
0: จริงเหรอเฮีย
1: ขายละ 50,000
0: เหรออ
1: ่ะพี่ก็อยากขายใช่มั้ย
0: อ่ะก็ได้ผมยังพอเหลือกําไร
1: 50,000 50,000 50,000 margin ยังเหลือใช่มั้ย
0: ครับ
1: เอาส่วนลดไปเลย
0: ครับ
1: พอเอาส่วนลดไปปุ๊บ
0: เดี๋ยวไปทําเคลมคืนจาก
1: เดี๋ยวบริษัทจะเคลมให้
0: จากสรรพสามิตให้เพราะเรามีส่วนลดทางเรื่อง
1: อะไรรู้ละเดี๋ยวผมจัดการให้คุณละ
0: ครับ
1: แต่ถึงเวลา
0: ปุ๊บ
1: มันไม่มีกําหนดมันไม่มีกําหนดบอกก็คืนให้เฮียเจี๊ยบ
0: มัน
1: แต่กำหนดมันยืดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆเดี๋ยวเคมให้เดี๋ยวครบเดี๋ยวครบพันคันแล้วทำ
1: คันนี้เรื่องไหลไม่หยุดเลยครับขายรถเยอะแต่ว่าไม่ได้กำไรเพราะว่าไปหวังจะได้เงินคืนจากบริษัท
0: ครับ
1: พอถึงเวลาบริษัทยืดไปเรื่อย
0: ๆ
1: ไม่ม
0: ีบริษัทแม่ล้มปั๊บมันทำเคมเสร็จ
1: ยังไม่ล้ม
0: ไปเลย
1: ใจเย็น
0: ๆอันนั้นเนต้า
1: พอยังไม่ล้มพอเวลาจะคืน
0: ครับ
1: เฮ้ยคุณเจี๊ยบพอพี่สมมติว่าพี่คันละ50,000พี่โดนคันละ50,000
0: ผมขายไป100คันแล้วพี
1: ่โอ้โหเยอะนี่
0: 5ล้าน
1: ง
0: ั้
1: นเอางี้พี่เอารถไป
0: ครับ
1: ผมไม่ได้ให้คืนเงินพี่นะ
0: ครับ
1: พี่เอารถไปขายอีกเลย
0: เอ้าอย่า
1: อัดรถไปอีกทั้งๆในโกดังพี่ก็ไม่มี
0: ทำไง
1: ดียังไม่หมด
0: แต่ถ้าขายได้นี่เป็นกำไรเราเต็มๆเราไม่ต้องแบ่งบริษัทแม่แล้วนะก็ต้องเอาอะ
1: ได้ผมอัดรถให้พี่ไปอีก
0: ครับ
1: อัดรถให้เรื่องเงินยังเหลืออีกเหรองั้นพี่เอาของแถมไว้3แถมด้วยแถมลูกค้าแล้วกัน
0: ฮะ
1: อัดของให้พี่สรุปเงินที่พี่จ่ายล่วงหน้า
0: ตรงผมไม่ได้เลยผมต้องซื้อของคุณอย่างเดียวเลย
1: พี่ไม่ได้เงินคืนเลย
0: ได้แต่นี่คือเดียวเลย
1: อันนี้คือคนจีนกำลังทำให้คนไทยที่เป็นเจ้าของดีลเลอร์ก็ตอนนี้เรียกว่าหืดขึ้นคอ
0: ไม่ใช่หืดขึ้นหอพี่เขาเรียกเลือดกระอักอยู่กระอักเลือด
1: ถ้าเป็นจิวยี่ต้องกระอักเลือดเพราะว่าคุณขายของให้คนไทยโดยคนไทยขายของเอาของจีนมาขายตอนนี้อยู่ในสภาวะที่โชว์รูมยี่ห้อฉางอันกำลังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู
0: ่ฉางอันเหรอ
1: ฉางอันนะที่จุกอยู่อย่างนี้ฉางอันขายรถอะไรฉางอันขายรถอะไรครับ
0: ดี
1: พอลลูมินมีอะไรอีกผมไม่รู้แล้ว
0: มาด้า
1: ผมไม่รู้มาด้าก็มาด้าดิมาด้าก็ชูรูมาด้าดิไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยว
1: คือตอนเนี้ยเจ้าของชูรูฉางอันกำลังโดนเรื่องพวกนี้อยู
0: ่
1: และคันนี้มันก็ขายไปไม่ได้กลุ่มคนซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้เริ่มชะลอตัว
0: ครับ
1: หมดแล้วคนซื้อหมดแล้ว
0: เดี๋ยวต้องอธิบายคนซื้อหมดก่อนเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขคนที่จะซื้อรถในแต่ละปีเนี่ยมันมีจำนวนค่อนข้างชัดเจนอยู่ว่าเท่าไหร่
1: และปีนี
0: ้มาจากไหนอธิบายเดี๋ยวคุณผู้ฟังยังงง
1: ปีนี้ตลาดหดตัวลดลงไป 400,000 คัน
0: ใช่
1: รถที่จากที่เคยขายทุกปี
0: ครับ
1: สมมติว่ามันมีตัวเลขคาดการ500,000 500,000
0: คาดการว่าปีนี้รถน่าจะขายได้ 500,000 คันนะ
1: รวมทุกยี่ห้อทั้งปี
0: ครับแต่ปีนี้ปรากฏว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็เลยบอกว่าเลื่อนไปก่อนยังไม่ซื้อแล้วกันมันก็เลยทำให้ตัวเลข
1: คันเก่าได
0: ้ตัวเลขตัวนี้หดหายไปแล้วเนี่ย 200,000 คันอย่างเงี้ย
1: ใช่เหลือ100,000คันแสนกว่าคันเนี่ย
0: ครับ
1: ตัวเลขหายไป 400,000 เนี่ย
0: ครับ
1: หดตัวหมดแต่ว่าเขามาขายรถใช่ไหม
0: แต่ว่าคนผลิตก็คิดว่ามันจะต้อง 500,000 คันทุกบริษัทคิดเป็นคำมันต้อง 500,000 คันเขาเคยขายได้ 70,000 คันเขาก็เอาเข้ามาขาย 70,000 คันเหมือนเดิม
1: แต่มันก็เลยโดนก็ที่ย้อนกลับไปพอดีลเลอร์ก็กระอักดีลเลอร์ก็ไม่ได้เงินคืน
0: ครับขายไม่ได้
1: ขายไม่ได้ก็ออกไปก่อนเพราะออกไปก่อนก็เอารถอัดรถก็มาให้อ
0: ั
1: ดรถก็มาให้เสร็จอ้าวงั้นก็เอาที่ชาร์จไปสิเอาของแถมอะไรไปกลายเป็นต้นทุนที่บอกให้ลดให้อ่ะ
0: ค่
1: าจินที่บอกให้ลดราคาเนี่ยคนซื้อแฮปปี
0: ้ครับ
1: คนขายก็จุก
0: ครับ
1: พอขายไปขายมาตอนนี้คนซื้อเริ่มหมดเพราะว่าทุกคนก็มาลดราคาแข่งกัน
0: ครับ
1: ลดราคาถูกลงฮอนด้าไม่เคยขายลดราคาถูกเห็นไหม
0: ครับ
1: ไม่เคยมีนะตัวสตาร์ท 600,000
0: ไม่มี
1: สตาร์ทต้อง 700,000 กว่านะซิตี้ไป 800,000 กว่า
0: ครับ
1: วันนี้ซิตี้ก็เจอสภาวะที่รถจีนนวดจะนั่วหมดแล้ว
0: ครับ
1: ทำราคาถูกลงได้ละถึงแม้ว่าจะบอกว่าผมต้องไปปรับโครงสร้างนู่นนี่นั่นใหม่หมดสรุปแล้วก็คือคุณได้เงินถูกลงคุณก็ขายได
0: ้ก็ต้องขายอ่ะ
1: คุณก็ยังทำได้อยู่ไงแบบเนี้ยตอนนี้ก็คือจีนเองก็ปั่นป่วนทำให้คนที่เป็นดีลเลอร์เนี่ยเริ่มที่จะแบบก็อยากจะถอยดีลเลอร์ซูซูกิเองก็รู้สึกว่าแบบผมไปขายรถจีนดีกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากจะเข้าอย่างเงี้ยเพราะว่าขายซูซูกิผมก็ได้น้อยลูกน้องผมเต็มเลยถ้าผมไปเปลี่ยนไปขายรถจีนผมก็ยังได
0: ้ลูกน้องน่าจะพอไปได้น่าจะพอมีอะไรกินได้แต่หารู้ไหมว่าถ้าจะกระโดดไปรถจีนชั่วโมงนี้ก็คือ
1: ก็ต้องระวังนะครับ
0: เหมือนกระโดดจากกระทะหม้อต้มน้ำร้อน
1: มีเสือปะจระเข
0: ้กระโดดจากหม้อต้มน้ำร้อนไปลงกระทะน้ำมันร้อนๆคราวนี
1: ้มันก็เลยยุ่งยากไปหมด okay. ตอนนี้คือเลยดูแล้วแบบว่า
0: สถานการณ์แบบนี้
1: เหนื่อยทั้งคู
0: ่ครับ
1: เหนื่อยทั้งคู่นะ
0: แล้วเราสองคน
1: เลือกยี่ห้อจริงๆก็ไปได้ยี่ห้ออื่นยังมีอยู่
0: ครับ
1: ที่
0: มีความมั่นคงใช้คำนี้ดีกว่าที่ยังมีตัวเลขทางการตลาดชัดเจนไม่ใช่ตัวเลขที่บอกว่ายอดจองผม 6,000 คันในงาน แต่พอไปดูยอดจดทะเบียนจริงเหลือไม่ถึงพันคัน
1: มันมียอดจดทะเบียนตัวเลขเหล่านี้ด้วยนะแต่ว่า
0: ครับ
1: รู้เซฟไปตรงไหนหาไม่เจออ
0: ้าวเดี๋ยวที่มีท่านผู้ฟังเริ่มส่งข้อความเข้ามาแล้วนะครับทั้ง4689899และทาง YouTube เดี๋ยวขออนุญาตตอบทาง YouTube นิดนึงนะครับคุณพี่บ่าวนนท์ไทยคนนนท์ไทยบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆนะสวัสดีครับพี่นะครับคุณพี่เอมิสนะครับบอกว่า
1: ต่อไปเกลือจะแพงขึ้นไหมครับ
0: คงไม่หรอกพี
1: ่คนละเกลือพี่ไอเกลือที่เราใช้กันอยู่คนละเกลืออ
0: ันนั้นเกลืออันนั้นเกลือสมุดพี่นะก็มันก็คือเกลือเดียวกันแหละแต่ว่าด้วยปริมาณที่ผมบอกมันมีมหาศาล
1: เยอะมาก
0: ตอนนี้ที่ฝรั่งเศสล่าสุดที่ฝรั่งเศสนี่มีการเอาเทคโนโลยีคิดเทคโนโลยีใหม่ด้วยนะคือในกระบวนการการผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับมันก็คือการถ่ายทอดโมเลกุลการเคลื่อนตัวมันทำให้เกิดอิเล็กตรอนอิสระวิ่งไปวิ่งมาแล้วเกิด
1: เสียสีกัน
0: ทำให้เกิดไฟฟ้า
1: อิเล็กตรอนวิ่งเสียสีกันเกิดกระแสไฟฟ้า
0: ใช่ตอนนี้ฝรั่งเศสใช้วิธีการทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างน้ำทะเลกับน้ำจืดเอามาอยู่ด้วยกันนะให้มันเกิดการถ่ายทอดตรงเนี้ยให้มันวิ่งเข้าหากันเนี่ยทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีก
1: มันมีการคิดค้น
0: มันเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆมาเรื่อยๆครับ
1: มากมายมีมานานแล้วนะครับสำหรับเรื่องการคิดค้นหาวิธีใหม่ๆแปลกๆเพื่อได้กระแสไฟฟ้าพลังงานจากธรรมชาติ
0: ครับเพราะฉะนั้นมาถึงเรื่องราคาเกลือจะแพงไหมคงไม่หรอกพี่นะครับถ้าใครแพงขึ้นพี่ไปซื้อร้านอื่นเลย นะครับคุณพี่เอฟเดวิลบอกว่าตามมาจากไลฟ์บอลโลกครับขอบคุณครับพี่เมื่อสักครู่นี้ตอนช่วงแรกของรายการเนี่ยเนื่องจากเจ้าหน้าที่เราติดภารกิจอยู่นะฮะก็เลยไม่ได้เข้ามาเป็นไลฟ์ของมอเตอร์อินเทนตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ตามมาครับพี่นะครับคุณพี่รุ่งโรจน์นะครับบอกว่าปลายปีนี้จะออก EV หรือ HEV ดีครับยังลังเลอยู่ครับ
1: ขึ้นอยู่กับการใช้งานของพี
0: ่ครับ
1: ขึ้นอยู่กับสไตล์การใช้งานของพี่ว่า EV เนี่ยคนที่ไม่มีปัญหาเลยอ่ะก็มีเยอะ
0: มีเยอะ
1: เยอะแยะ
0: ครับ
1: ใช้ EV แล้วแฮปปี้ก็เยอะแยะใช้ EV แล้วมีปัญหาก็มีบ้างใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าพี่จะถูกรางวัลที่2หรือพี่จะถูก2ตัว3ตัวไง
0: ไม่ใช่เอาดี
1: ๆเอาจริง
0: ๆก็คือเอางี้ครับ
1: EV ถ้าพี่ไม่มาถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเลย
0: ครับ
1: มันประหยัดกว่าใช้ HEV แล้วก็ประหยัดกว่ารถน้ำมันแน่นอน
0: ให้
1: ไม่ไปชนไม่ต้องรออะไรอย่างเจคู่เงี้ยดีไหมดี
0: ดี
1: แต่ปัญหาคือม
0: ันไม่
1: สนใจลูกค้าเวลาจะหาอะไรไง
0: อย่าเสียอย่าชน
1: มันไม่สนใจที่จะมาแก้ปัญหาหรือจะเอาฝากระโปรงหลังฝากระโปรงท้ายอย่างเงี้ยก็รอไป
0: รอไปก่อนหรือรอไปก่อน
1: ใหม่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
0: ถามว่ามีไหมมีแล้วเมื่อไหร่ก็รอไปก่อน
1: คือถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละถามว่าดีไหมดีเทียบกับ HEV ก็ไลฟ์สไตล์พี่ก็เหมือนเดิมใช้ได้เลย
0: ครับ
1: ขับรถไปเลย
0: จัดเทศกาลจะอะไรยังไม่ต้องสนใจเรื่องจุดชาร์จ
1: วิ่งเหมือนเดิม
0: ถ้าแบตหมดก็ใช้น้ำมันวิ่ง
1: คือถ้า SUV เนี่ยมันเติมไม่ได้ไม่สามารถชาร์จไฟได้แต่ถ้าปีเป็น PHEV ชาร์จไฟก็ได้ไปชาร์จก็ได้เติมน้ำมันหมดเติมวิ่งไปต่อไม่เสียเวลา
0: ครับ
1: EV อาจจะต้องแบบเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้งานนิดนึงวางแผน
0: ครับ
1: ออกจากบ้าน
0: ระยะทางที่ใช้
1: อะไรเงี้ยมันต้องคิดนิดนึงแต่พอปรับตัวได้ผมว่าคนใช้ EV แฮปปี้ทุกคน
0: ครับ
1: ไม่มีคนใช้ EV คนไหนที่แฮปปี้เลยนะคือคนใช้ EV เดี๋ยวทุกคนนะผมว่าแฮปปี
0: ้ครับ
1: ถ้าไม่เจอปัญหานะแฮปปี้แน่นอน
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนขาย EV ไปซื้อรถน้ำมันมาม
0: ีที่ผมนะพอตัวเลขมาบอกไงมีเหตุผลอยู่เหมือนกัน
1: ผมว่ามันน้อย
0: น้อยแต่น้อยประมาณ 20% ของคนใช้ EV ทั้งหมด
1: น้อยมากถ้าแบบว่าโอ้ไม่เอาละ EV มีคนที่บ่นบอกว่าเลิกแล้วลาแล้วเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แฮปปี้ครับ
0: ดูให้ประเมินจากอย่างนี้ครับอย่างที่พี่โจ้พูดอ่ะใช่เลยก็คือเรื่องของ1ไลฟ์สไตล์ของเรานะครับการใช้งานเราสะดวกไหมที่จะ EV ต้องชาร์จนะครับถ้าเกิดเราอยู่บ้านมีจุดชาร์จของเราเองโอเค
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดพี่อยู่คอนโดแล้วต้องขับรถไปหาที่ชาร์จกลางคืนหลังเลิกงานทุกวันเงี้ยพี่ไหวไหมนะครับ2เส้นทางระยะทางที่ใช้ EV ส่วนใหญ่ณเวลานี้วิ่งได้ประมาณ400ถึง500กิโลเมตรโดยเฉลี่ย
1: ในราคาใน EV ราคาถูก
0: ในราคาเริ่มต้น 600,000-700,000 นะประมาณนี้นะ
1: ถ้า EV ที่มันแพงๆกว่านี้
0: ก็วิ่งได้700
1: โล700โล1,000โลมีมันมีขึ้นตาม
0: นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าการใช้งานของเราเนี่ยเราใช้แบบไหนสมมุติวันเดือนนึงเนี่ยพี่ออกต่อออกจากจังหวัดสัก4ครั้ง5ครั้งและระยะทางเนี่ยวิ่งไม่ซ้ำเลยจุดชาร์จเปลี่ยนไปเรื่อย
1: ๆแต่ผมว่ามันง่ายเดี๋ยวนี้มันมีแอปได
0: ้
1: ดูง่าย
0: แต่ก็ต้องพิจารณาหน่อย
1: ถ้าออก4ครั้ง5ครั้งเนี่ย
0: คุ้ม
1: เพราะว่าพี่จะถูกมากเลย
0: ค่าใช้จ่ายมันจะคุ้ม
1: มีน้องไงออฟน้องออฟ
0: น้องออฟออฟ
1: ออฟ
0: ออฟเราอ่ะ
1: ออฟเราเนี่ยซื้อEV มาขับ
0: ครับ
1: เดิมทีขับ Suzuki Swift
0: ครับ
1: เปลี่ยน Swift เติมน้ำมันเดือนละประมาณ 7,000 บาท
0: ครับ
1: ขับรถไปทำงานทุกวันนะเดือนละ 7,000 บาท
0: ครับ
1: พอเปลี่ยนมาใช้ EV เหลือ 2,000 บาทอย่างเงี้ยถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี
0: ้แต่วันก่อนกินข้าวกับเขาเขาบอกแฟนว่าเขายังค่า EV 4,500 อยู่เลยส่วนต่าง
1: นั่นเป็นเรื่องในครอบครัว
0: ออฟส่วนต่างยังไงออฟมันต้องมาปิดตาเขาหน่อยแล้วมั้ง
1: ออฟออฟมันก็เรียนมาจากพี่แหละเรื่องพวกนี้พี่ก็สอนเอาไว้อย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
0: อ้าวเหรอพี่เจ้าสอนดีจริงนะฮะคุณพี
1: ่ทิมมี่
0: บอกว่าสวัสดีครับพี่นิสสันคิกกับซิตี้ตัวไหนไฮบริดตัวไหนน่าสนใจกว่ากันครับสอบถามเป็นความรู้ครับ
1: นิสสันคิก
0: ครับ
1: นิสสันคิกเลยครับซิตี้ไฮบริดเนี่ยมันก็
0: เป็นไฮบริดในรูปแบบที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรพาราเลล
1: ไม่สามารถที่จะมีโหมด EV
0: ได้
1: ไม่สามารถแบบกดโหมด EV ปึ๊บวิ่ง EV ไม่ได้ต้องเป็นไฮบริดตลอดวิ่งแบบไฮบริดไฮบริด
0: ครับต้องยังไงต้องใช้น้ำมันนิดนึง
1: สตาร์ทเครื่องก็น้ำมันเลย
0: ครับ
1: วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ระบบก็จะทำงานในการรีเจนชาร์จเชิดอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเลย
0: อาจจะมีบางช่วงที่เครื่องยนต์ดับแล้วไปใช้
1: ไฟฟ้าหรือว่าอะไรแต่ว่าเขาจะสลับกันตลอดว
0: ัน
1: นี้สันคลิกนี่คือสตาร์ทปุ๊บแบตเต็มกดโหมด EV วิ่งได
0: ้ครับ
1: วิ่งได้เลยโหมด EV แล้วก็นี่สันคลิกใหม่สวยด้วย
0: ครับ
1: สวยนะหน้าตาหน้าหลังสวยมากแล้วก็พัฒนาปรับปรุงหลายอย่าง
0: ครับ
1: ให้เหมาะกับการใช้งานในบ้านเรา
0: ครับ
1: ผมว่าถ้าคู่นี้ผมให้คลิก
0: ครับผมก็ให้คลิกเช่นเดียวกันครับคุณพี่จักริดบอกว่าสวัสดีครับพี่เจฟพี่โจนะครับคุณพี่ธนิต
1: ครับ
0: บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆสอบถามครับจอกรถ SUV Honda City เขาบอกว่าแบตรับประกัน10ปีจะรู้ได้ยังไงว่าสุขภาพแบตเราเป็นยังไงเมื่อใช้ไป
1: มันมีตรวจวัดได้ครับสามารถตรวจวัดได้ว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้เนี่ยแบตไฮบริดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันแบบจาก 100% น่ะ
0: คุณภาพ
1: มันตอนนี้มัน
0: อยู่กี่เปอร์เซ็นต
1: ์ผ่านไป 7-8 ปีอาจจะเหลือสัก90% 90% อะไรอย่างนี้มันวัดได้ครับ
0: ครับขอคำอวยพรสัก2ประโยคให้สมาชิก EV ใหม่อย่างผมหน่อยครับ
1: ขอให้โชคดี
0: สอกเขาไว้เยอะอะไรนะล้อเขาไว้เยอะเอา
1: ขอให้โชคดีครับพี่ขอให้ใช้รถแบบมีความสุขขับรถมีความสุขสนุกประหยัดประหยัดเอาจริงๆแล้ว EV เนี่ยมันก็มาทดแทนเหมือนวันที่รถ
0: ไฮบริดมาครั้งแรกคนก็ยังกลัวอยู่เหมือนกัน
1: วันที่เปลี่ยนจากม้าขี่ม้าแล้วมาขับรถไฟฟ้าควบขับรถไอ้แน่รถไอ้น้ำอ่ะวันนั้นม้าก็ดีกว่าเพราะกว่าน้ำจะเดือดกว่ารถจะวิ่งได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมวันนี้ก็คือรถมันต้องเปลี่ยนทายระบบนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอไปมาเนี่ยมันเหมือนจะไปไฟฟ้ามากมากมาก
0: ครับ
1: อยู่ดีๆผู้ผลิตหันหัวกลับมาเป็นไฮบริดกันหมดเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ผู้ผลิตรถไฟฟ้าหัวของโลกทำรถไฟฟ้าขายดีขายดีขายดีทุกคนทำตามหมดพวกหันนี่เป็นไฮบริดซะนี
0: ่
1: มันน่าตกใจไงมันเหมือน
0: ช็อกกันหมดนะ
1: มันเหมือนกับแบบถอยแล้วขึ้น
0: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
1: เออมันเป็นอย่างนั้น
0: ไหนพี่บอกพี่จะไปทิศเหนือทำไมแทนที่พี่จะแวะนครสวรรค์ทำไมพี่ไปแวะระยอง
1: เออ Mercedes Benz ประกาศเลยนะเมื่อสัก2ปีที่แล้ว
0: ว่าต่อไปนี้จะเลิกแล้วนะรถยนต
1: ์ในเยอรมันจะไม่มีการผลิตรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปอีกแล้วเราจะผลิตรถไฟฟ้ามุ่งเน้นอย่างนี้เลย
0: เบนซ์เจ้าแรกเลย
1: ชัดเจนเลยเบนซ์มา BM ทำตาม
0: ครับ
1: โอ้โหเยอรมันจะกลายเป็นแบบประเทศที่แบบ
0: ไม่โลอิมิชั่น
1: โอ้โหแบบพูดซะใหญ่โตโดนรัสเซียปิดท่อก๊าซเข้าไปตอนนั้นป
0: ึ้
1: งไปสตาร์ทโรงงานถ่านหิน
0: ครับ
1: พลิกสถานการณ์กลับมาตอนนี้ไฮบริดหมดแล้ว
0: ครับ
1: เครื่องดีเซลก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเห็นไหม
0: ครับ
1: เห็นไหม
0: นี่ถ้าสงครามไม่จบเดี๋ยวเขาจะประกาศเลยเราจะหันมาใช้รถม้ากันแล้วครับเพราะน้ำมันไม่มีแล้วนะครับ
1: ก็ยังไงก็ยังเป็นไฮบริดนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าในขณะเดียวกันเขาควบคู่กันนะไฮบริดเขาก็ยังพัฒนาไฟฟ้าอยู่แต่ว่าเขาไม่ทิ้งรถน้ำมันแล้ว
0: ครับนะครับคุณพี่แจอะไรฮะจะนอมเหรอฮะแชนอมนอมชัย
1: ไหน
0: อ๋อมิสเตอร์ลาชอมเหรอฮะ
1: นั่นมันผมไม่เห็นนะ
0: ฮะ
1: ผมไม่เห็น
0: มีไหมถามมาว่าสงสัยทำไมรถไฟฟ้าถึงไม่ทำอะไรมาสต็อก
1: มันจริงๆรถไฟฟ้ามันอะไรมันน้อยมากนะครับพี่แต่ส่วนที่เสียที่จะสต็อกเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเน้นขายมากกว่าสต็อก
0: เขาต้องอธิบายอย่าง
1: นี้มันยาวมันอธิบายกันคืออย่างน
0: ี้
1: เขาเน้นที่จะ
0: เขาทำครับ
1: ผลิตรถส่งไม่ให้แบ็กออเดอร์เยอะที่สุด
0: ใช
1: ่ตอนนี้มันมีสมมติมันมียอดจองเยอะเนี่ย โรงงานเนี่ยกำลังการผลิตเนี่ยแค่ผลิตส่งรถให้ทันก็เหนื่อยแล้ว
0: คืออย่างนี้ครับ
1: ต้องมาทำผลิตอะไหล่คืนด้วยเนี่ยมันจะทำให้การส่งรถโดยแบ็คออเดอร์เนี่ยช้าลงไปอีก
0: ใช่มันเปรียบเทียบอย่างนี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นคืออย่างนี้ครับรถญี่ปุ่นนะครับที่ผลิตในบ้านเรานะครับเขาจะมีซัพพลายเออร์ที่เป็นโรงงานคนไทยเนี่ยผลิตชิ้นส่วนให
1: ้
0: ผลิตไฟผลิตกับฝากระโปรงผลิตนู่นนี่นั่นแล้วส่งเข้าโรงงานประกอบ
1: เขาเรียกชิ้นส่วนสิ้นเปลือง
0: ส่งเข้าโรงงานประกอบนะครับบริษัทอย่างโตโยต้าฮอนด้ามาซ่าเนี่ยมีหน้าที่แค่ประกอบนะครับซื้ออะไหล่ของบริษัทคนไทยนะเรียกซัพพลายเชนทั้งหลายเนี่ยส่งเข้าไปประกอบมาเป็นรถเป็นคันๆใช่ไหมครับแล้วเขาก็นอกเหนือจากให้ผลิตเขาจะมาคับผลิตเข้าโรงงานแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเขาให้โรงงานพวกนี้ที่เป็นผู้ผลิตอะไหล่เนี่ยสามารถใช่ผลิตออกขายตลาดล่างหรือตลาดนอกได
1: ้
0: เพื่อเป็นอะไหล่
1: แต่ไม่ให้ตีแบรนด์สมมติไม่ให้ตีแบรนด์ฮอนด้านะไม่ให้ตีแบรนด์โตโยต้าแต่ว่าเป็นบริษัทเนี้ยลงรู้ว่าโรงงานเดียวกันป
0: ั๊
1: บ
0: ใช่
1: ก็วลจักมีอะไร
0: เฮียจะรู้ว่าอันนี้เป็นอะไหล่รุ่นนี้ของฮอนด้านะรุ่นนี้ของโตโยต้านะเพราะมาจากโรงงานเดียวกัน
1: จีนไม่มีแบบนี้
0: ใช่จีนเนี่ยเวลาประกอบรถให้บ้านเราเนี่ยครับเขาจะนำเข้ามาจากประเทศจีนซะเป็นส่วนใหญ่โดยที่ไม่ได้มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนในบ้านเราณวันนี้นะเริ่มต้นนะตอนนี้ค่อยๆขยับจะเริ่มมีขึ้น
1: ก็เลยหายากนิดหนึ่ง
0: ใช่นะครับเมื่อเขาผลิตได้แทนที่เขาจะผลิตมาเพื่อจำหน่ายเป็นชิ้นส่วนเขาผลิตเข้าโรงงานประกอบก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาได้กำไรในการขายรถเป็นคันมากกว่านะเดี๋ยวต้องพักกันแล้วล่ะพี่โจเลยเวลามาเยอะเลยนะพักกันสักครู่นึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงที่สองของ Motor Trend กลับมาติดตามกันต่อนะครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับข้อความส่งเข้ามาพูดคุยร่วมจัดรายการกันได้นะครับแสดงความคิดเห็นกันได้ทาง4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube มีข้อความเยอะทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตไปตอบข้อความทาง4689899ก่อนนะครับวันนี้ผู้ตัดสินเป็นไมเคิลโอลิเวอร์อันนั้นเป็นรายการก่อนหน้านี
2: ้โอลิเวอร์ฟูลพาร์ท
1: นะนะฮะนะครับจากคุณพี่แท็กซี่กลางคืนถามมาว่าบอกมาว่านะบอกว่าพี่ๆทั้ง2ครับผมไปลองยื่นเอกสารมาแล้ว Camry Hybrid มือ2จะลองเอามาวิ่งเป็นแอปดูว่ามันจะคุ้มไหมขอราคาก็ไม่ต่างจากแท็กซี่มากเท่าไหร่ขอราคาในที่ผมไม่แน่ใจว่าขอราคาอะไร
2: ลองยื่นดูเปรียบเทียบดูมั้งว่าราคาวิ่งแท็กซ
1: ี่
2: ว
1: ิ่
2: งตัวเนี้ยไม่ต่างจากแท็กซี่ปกติ
1: แต่ว่าถ้าเป็นวิ่งแอปถ้าเป็นประเภทพรีเมียมเนี่ยราคามันจะดีกว่านะดีกว่าแท็กซี่นะ
2: ไม่หรอกบางทีเราก็ไม่ได้ไปวิ่ง
1: ช่วงเวลาหรือเปล่าอยู่ช่วงเวลาด้วย
2: ผมเคยคุยกับแท็กซี่ที่ขับMG
1: ครับ
2: EP เงี้ย
1: ครับ
2: เขาบอกว่า
1: EP ได้พรีเมียมไหมครับ
2: ไม่ได้
1: แต่ว่าต้องเซลได
2: ้เขาให้เป็นแบบแท็กซี่ไฟฟ้าไง
1: ครับ
2: เขาก็มาเสียเวลาจอดชาร์จเหมือนกัน
1: แ
2: ก๊ส LPG เขาบอกว่าสะดวกกว่าว
1: ิ
2: ่งใกล้เคียงกันก็เลยว่าอ้าวแล้วมันยังไงกันแน่เนี่ยนะ
1: อีกข้อความนึงถามบอกมาว่าถนนเพชรบุรีเขาไม่ทำต่อแล้วใช่ไหมครับเอาแผ่นปูนมาวางไว้แบบนี้จะ10ปีแล้วสภาพถนนเละมากผมใช้ถนนเส้นนี้ทุกวันสงสารรถมากครับจากพี่หงบุธรใช่ครับพี่เช่นเดียวกับถนนหลายๆแห่งในประเทศนี้ที่เขาไม่ทำต่อแล้ว
2: สงสารรถจริงๆผม
1: รู้สึ
2: กว่าเวลาวิ่งมาเจอกระแทกดุ๊ๆๆครับมันจะพังหมดอ่ะ
1: ครับอันนี้เกี่ยวกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพไหมครับ
2: เกี่ยวเลยครับถ้าถนนในกรุงเทพก็ต้องผู้ว่าด้วยมีส่วนอยู่แล้วที่ถนนที่พังที่เนี่ยเมื่อคืนเมื่อวานใช่ไหม
1: น้ำรั่ว
2: ที่น้ำรั่วที่วงวินใหญ่เงี้ย
1: ครับ
2: ผู้ว่าก็ยังต้องรอกกต.ผู้ว่าก็ลงมาทำงานไม่ได้นะกกต.ก็ยังไม่แบบอนุมัติว่าเอ้ยรับรองว่าอ้าวนี่เป็นผู้ว่าได้เงี้ยก็มาไม่ได้ก็ขลักขลังอยู่ก็คือใหญ่กว่าคนใหญ่แล้วต่อให้ใหญ่ก็เหมือนแบบเหนือป๊อก8จะมีป๊อก9อย่างเงี้ยคือใหญ่กว่าชัดเจนนะ
1: เหนือป๊อก9มีป๊อก9เด้ง
2: เอออย่างเงี้ยคือคุณจะไปทำงานก่อนได้ไงถ้าผมไม่อนุมัติเงี้ยมันเป็นอย่าง
1: ได้ด้วยเหรอ
2: เออมันเกิดขึ้นแล้วนะในบ้านเรา
1: Thailand Only จริงๆอ่ะน่าเศร้าได้แต่บ่นอย่างนี้เลยครับอย่าเรียกเลยเมื่อวานนี้จัดรายการพูดถึงเรื่องของสน.อะไรนะ
2: ห้วยขวาง
1: ไม่ใช่ในทีแรกมักกะสันก่อน
2: มักกะสัน
1: จัดรายการเสร็จลงไปรถ Toyota คอมพิวเตอร์ทะเบียน911เอาผาดไม่คอมพิวเตอร์มารอเลยหน้าตึกรอละไม่ใช่เรา2คนนะฮะน่าจะมาออกรายการอะไรสักฉากช่อง9ไม่เยอะ
2: ตกใจด้วยตำรวจ
1: ตกใจด้วยโดนตำรวจมาจับแล้วพี่โจบอกเลยจับได้แต่อย่าบีบนะครับเดี๋ยวผมเจ็บ
2: เอาพี่ดูข้อความซิมาถึงไหนแล้ว
1: ครับทาง YouTube นะครับเมื่อกี้เราตอบกันไว้ว่า
2: ถึงตรงนี้คุณพี่ผมรอไหมครับ
1: ครับ
2: มาสวัสดีครับพี่เจพี่โจเย็นวันศุกร์นี้ฝนจะตกไหมครับจะได้เตรียมตัวกลับบ้านก่อนเวลาครับวันนี้ยังไม่ตกพี่ถ้าจะเริ่มตกอีกทีคือตอนนี้เป็นช่วงที่ฝนขาดช่วง 4-5 วันน่าจะเริ่มวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เป็นต้นไปเราจะถูกพายุที่กำลังจะเข้ามาจะเข้ามาถึงบ้านเรา
1: ครับ
2: นะครับก็จะเข้ามาจะเริ่มมีคือบ้านเราจะไม่ค่อยโดนพายุ
1: ครับบ้านเราจะโดนหาง
2: ใช
1: ่หางนี่แหละหนักแล้ว
2: ก็จะพรมพรมอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
2: ก็ระวังเดี๋ยวจะป่วยกันนะครับ
1: ครับ
2: ส
1: ุ
2: ขภาพกันด้วย
1: พี่จอยบางจากนะฮะสวัสดีครับพี่เจพี่โจขอนอกเรื่องนิดนึงทำไมกระแสสังคมถึงโจมตีน้องผู้หญิงเยอะมากพี่เจฟในฐานะที่มีประสบการณ์เรื่องแบบนี้ต้องทำยังไงครับสงสารน้องมากๆ
2: นั่นต้องพี่เจฟฮะต้องพี่เจฟยังไงดียังไงดี
1: ไม่ได้ตามข่าวพี่เรื่องนี้นี่ไงตัดบทนี
2: ้เออจริงๆผมก็พลาดพี่จอยผมพลาดมากเลยผมเขาดูกับ77ล้านวิวแต่ไม่มีโจเซ็งมาก
1: เออ
2: แจ๊ดปี13วิ่งมีเสียงดังที่เบรกหน้าขวา
1: ครับ
2: จานกับพระเบรกเปลี่ยนมายังไม่ถึงปี
1: เ
2: สียงดังนี่เสียงดังแบบไหนเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆนะครับพี่เสียงดังเหยียบแล้วดัง
1: เอีย
2: บเหยียบแล้วมีเสียงนึงกึกกักกึกกัก
1: ตอนชะลอเบรกเบาๆแล้วกัน
2: หรือว่ามันดังตลอดระหว่างที่หมุนอย่างเงี้ยหรือว่าเหยียบเบรกแล้วมีอีดอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ถ้าแบบเล็กๆเหมือนประมาณว่ามีขี้ฝุ่นเข้าไปอยู่ระหว่าง ผ้าเบรกกับชั้นเบรกลองเอาฝุ่นเอาลม
1: ลมเป่าได
2: ้ก็ลองดู
1: ถ้าเพิ่งเปลี่ยนมาไม่ถึงปีผมว่าพี่ลองสับเอากลับไปให้เขาลองเช็คได้นะว่าไอ้มันเกิดอะไรขึ้น
2: คือตอบไม่ได้จริง
1: ทำไมเสียงมันไม่หายไป
2: เสียง
1: ให้เขาเช็คได
2: ้ยังไงนะครับ
1: นะครับนิสสันคลิกกับฮอนด้าคลิก
2: ฮอนด้าคลิกสิครับ
1: คันไหนประหยัดกว่ากัน
2: ฮอนด้าคลิกสิครับ
1: คุณชูชาติบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจขอโทษด้วยนะครับที่เชียงกฤษขอรายการฟุตบอลหน่อยนอร์เวย์จะอาดอังกฤษ3ต่อ1อังกฤษตกรอบรอบชิง
2: นอร์เวย์
1: ที่ฝรั่งเศสแล้วนอร์เวย์จะเฉือนฝรั่งเศสไป 1-0 ฮาเล่นแชมป
2: ์โอ้โหนี่ถ้าพี่ถ้าสกอร์ออกมาแบบนี้แล้วพี่ไปแทงที่อังกฤษนะ
1: ครับโอ้โห
2: พี่เดาได้แบบนี้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กใครจะต่อเวลาเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่โอ้โหพี่เอ้ย1ปอนด์นี่ไม่รู้จ่ายกี่ต่อเลยนะเป็นร้อยนะ
1: ครับเดี๋ยวพี่ชาติแล้วก็ส่งข้อความมาต่อท้ายที่เล่าไปเมื่อกี้บอกว่าอ๋อหยอกๆเล่นๆฮาๆขำๆแล้วพี
2: ่ฮาแลนด์ฮาแลนด์แชมป์ฮา
1: ๆเออนะ
2: คุณพี่เอาไซเดอร์แมนบอกว่าเกมเชนเจอร์ต้องรอโตโยต้าออกโซลิดสเตทออกมาสู่ตลาดไหมครับตอนนี้โตโยต้าเนี่ยเขาก็ถ้าในต่างประเทศเขาก็เดินหน้าทำของเขาไปนะครับ เพื่อหวังจะสู้แหละแต่ในบ้านเราเนี่ยตอนนี้
1: เขาเชนไปขายตลาดนอก
2: ตอนนี้คือทางภาครัฐไม่ได้สนับสนุนอะไรนะครับก็เริ่มมีการปลดพนักงานที่เป็น
1: เอาซอร์ส
2: ผมไปเหลือแต่ไม่ได้ปลดพนักงานที่แบบ
1: ออฟฟิศยังอยู
2: ่คนที่บรรจุ
1: นะไม่อินเฮ้าส์ยังอยู่ครับ
2: คราวนี้มันก็กลายเป็นว่าแล้วรถขายไม่ดีในบ้านเราเนื่องจากว่าเราไม่ได้รับการสนับสนุนใดเลย
1: ครับ
2: รัฐบาลหันไปสนับสนุน EV ที่เป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เขาก็เปลี่ยนแนวทางเดินหน้าทำรถผลิตจากโรงงานในไทยนี่แหละ
1: ครับ
2: ส่งออกครับ
1: ใช่
2: ก็คือไม่เป็นไรถ้ารัฐบาลอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็หันไปทำอย่างอื่นซะ
1: ครับ
2: มันก็เลยกลายเป็นว่า

0: ฝนตกน้ำท่วม
1: ไม่ผมก็เลยจะบอกถ้าผมอยู่กรุงเทพนะผมก็นะผมพูดได้เลยนี่ผมไม่ผิดที่ผมไม่เลือกตั้งนะ
0: นี่เหมือนคนที่แบบว่าพอฝนตกน้ำท่วมที่นนทบุ
1: ร
0: ีแล้วก็โพสต์ข้อความถึงท่านชาติชาติบอกว่าผู้ว่าไปอยู่ไหนทำไมปล่อยน้ำท่วมมาเนี่ย
1: ผู้ว่าเขาอยู่กรุงเทพพี
0: ่อ๋ออันนั้นคนนนครับ
1: ผู้ว่าเขาอยู่กรุงเทพแต่น้ำท่วมที่นนพี
0: ่เรื่องกทม.เบิร์ดซิว่าว
1: ครับ
0: เบิร์ดคำซิว่าวครับ
1: เออล่ะครับนิสสันคิกอันนี้อ่านไปแล้วสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้อุ๊ยอันนี้อ่านไปแล้วนี่นะ
0: คุณนัทสอนนะคร
1: ับ นะคร
0: ับ แล้วก็ไม่ต้องสงสัยเอ้ยไม่ต้องสงสารน้องเขาหรอกน้องก็มีคิวงานยาวข้ามปีมีแต่คนจองตัวไปทำรีวิวสินค้าเพียบซึ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเป็นมองยอดวิวกันซะจนเกินไปไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงศีลธรรมจริยธรรมมันผิดหรือเปล่าไอ้คนที่จ้างอ่ะตอนนี้คือทั้งภรรยาหลวงและอนุภรรยาตอนนี้มีงานยาวเลยนะครับมีคนรับงานมีงานไปจ้างรีวิวนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วนะ
1: แต่มันผิด
0: ซึ่งเรามองว่าเฮ้ย
1: จะเอาแบบนี้ใช่ไหมประเทศไทยตะกาจะเป็นแบบนี้กันใช่ไห
0: มน้องผู้หญิงมีค่ายเพลงอ่ะทำเพลงแล้วนะครับเนี่ยดูเด็กอย
1: ่
0: างเงี้ยมีงานรีวิวนู่นนี่นั่น
1: ก็ผมย้ำคำเดิมเห็นอะไรที่ไม่ดีเราไม่จำเป็นต้องเป็นทำไม่ดีตามครับนะครับเวลาจะหมดแล้ววิ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวดังเวลาล้อวิ่งเวลาล้อหมุนก็ดังเอ๊มันอาจจะไม่ใช่เบรกแล้วนะพี่
0: เข้าไปในช่วงงานครับพี่เพราะว่าบอกตรงว่าเรื่องเสียงบอกไม่ได
1: ้เราตอบไม่ได้ครับต้องเข้าไปตรวจ
0: ไม่ได้ยินด้วยจริงจริงยังอยากจะช่วยพี่นะแต่ว่าพี่ลงไปร้านที่ทำเบรกทำช่วงล่างไล่เขาเช็ค
1: ครับเวลาหมดแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกข้อความจริงๆนะครับพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟทุกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: มืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมัน

0: กันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
6: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆ สไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick ครับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้อยู่กับผมเตยวิทยาฟังดิตแล้วก็คนนี้แล้วครับโค้ชเจี๊ยบคทาทองไวทยานนท์ครับ
1: สวัสดีครับโปเตครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพครับ
0: ครับอ่ะบอกก่อนว่าข้อความนะครับส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้วันศุกร์พูดเรื่องอุปกรณ
1: ์ครับ
0: พี่มี่เชิญพี่ชายเรามาคนนึงพี่มี่เชิญเลยครับไม่ใช่พี
1: ่เดี๋ยวคุณไม่แนะนำเลยเหรอ
0: ผมจะบอกว่าพี่เจี๊ยบ
1: เ
0: ช
1: ิ
0: ญเลยครับเต้นมาก
1: วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรตินะครับเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยจากAcousnet ประเทศไทยผู้แทนจำหน่ายแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ให้ความรู้นะครับแล้วก็สนับสนุนวงการกอล์ฟมาอย่างยาวนานด้วยนะครับแล้วก็นำอุปกรณ์ดีๆมาให้เราใช้คุณวัชระการพักดีนะครับเป็นแบรนด์แมเนเจอร์นะครับโปรดักต์นะครับหรือผู้จัดการตลาดเรียกว่าเป็นสปอคแมนเลยคนเดียวเลย
0: ใช่
1: หรือว่าพี่มี่ของเราเนี่ยเองสวัสดีครับพี่มี่ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ
1: ขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลามา
2: ครับ
1: นะครับ
2: ผู้จัดการการตลาดก็พอพี่แมนเจอร์จะสูงกัน
1: นะครับก็วันนี้แฟนๆนะครับคนที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไทลิสนะครับส่ง SMS เข้ามาได้เลย4689899และแน่นอนที่สุดที่เชิญมาวันนี้เนี่ยมันต้องมีประเด็นที่ต้องมาคุยกันประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือโลกกำลังเปลี่ยนผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมสำรวจเดินตลาดดูนะครับในโปรช็อปนะครับสนามกอล์ฟนะครับแล้วก็ในร้านฟิตติ้งหลายๆแห่งเนี่ยคนถามหาเยอะมากแล้วคนเป็นเจ้าของแล้วเยอะมากนะครับขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณมือไวแล้วตัดสินใจได้เร็วนะครับนั่นก็คือเรากำลังพูดถึงไดรเวอร์ที่เพิ่งลอนช์ที่เพิ่งวางจำหน่ายไปประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหม
2: ประมาณเดือนหนึ่ง
1: ประมาณเดือนหนึ่งรุ่น GTS ครับครับแล้ววันนี้นอกจากไดรเวอร์แล้วนะครับที่ออกมาเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกเลยว่าคนไม่เคยใช้เนี่ยอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าได้ใช้เนี่ยลองแล้วเนี่ยรักเลยนั่นก็คือตัว Fairway Wood ที่มาคราวนี้เนี่ยปรับเทคโนโลยีซะจนกระทั่งโอ้โหคืออันเนี้ยนักกอล์ฟในทัวร์เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ตีอ่ะจะแค่เข้ามือแต่อันเนี้ยเขาบอกเอาเข้าถุงเขาเอาเข้าในถุงเลยจริงๆนะตัวแฟร์เวย์ตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันจะได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรซ่อนบ้างแต่เอาแบบสบายๆไม่ต้องแบบวิศวะจ๋าอะไรเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงนะครับวันนี้ที่เชิญพี่นี่มาอันดับแรกก็ต้องคุยก่อนว่า
0: เดี๋ยวครับพูดอย่างนี้คำว่าไงเนี่ย
1: ไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะแบบเพราะบางอย่างมันเป็น
0: พูดแบบ
1: เทคโนโลยี
0: พูดแบบสิ่งคำนวณก็ได้ครับพี่เป็นต้องวิศวะขนาด
1: โอเค
2: จริงๆถ้าเอารายละเอียดมันจะแบบลึกมากถึงฟิสิกส
1: ์ใช่ใช่ใช่
2: จะงงครับ
1: ใช่เพราะในแง่ของ R&D มันต้องไปขนาดนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าเราจะเอาแค่อธิบายให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วผลที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยต้องถามพี่บี้ก่อนเลยนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในมุมของผู้นำเข้านะผู้บริษัทผู้ผลิตเลยไทลิสเนี่ยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนจาก GT ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้าเนี้ยมากหรือน้อยแค่ไหนยังไงพี
2: ่ทั้ง Driver และ Fairway เนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับ อย่าง Driver เนี่ยเรามีการทำให้มันนอกจาก GT เนี่ยมันเป็นตัวที่เน้นความเร็วนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ช่วยควบคุมในงานแต่ตัว GTS เนี่ยความเร็วก็ยังคงอยู่แต่เพิ่มความเสถียรขึ้นมาขึ้นเนี่ยเนี่ยมันทั้ง Speed แล้วก็ Stability คือเรา2 อย่างเอาไว้ในตัวเดียวกันซึ่งปกติแล้วเนี่ยในการผลิตเอาไดเวอร์เป็นหลักก่อนนะครับถ้าเราจะให้มันความเร็วสูงขึ้นบางทีมันต้องชดเชยด้วยอะไรบางอย่างความเร็วสูงก็จะ
1: บินมันจะบิน
2: ความเร็วสูงขึ้นก็จะอาจจะคุมยากขึ้น
1: ครับ
2: เราให้คุมง่ายๆแบบพัดไดเวอร์รุ่นที่เป็นแม็กทั้งหลายแหละคุมง่ายมันจะสั้นมันจะต้องมีอะไรที่แรกครับแต่ตัวเนี้ยเราพยายามผสมทุกอย่างไว้ในตัวเดียวกันนะครับ
1: ครับก็คือได้ทั้งเรื่องของความสปีดด้วยแล้วก็เรื่องของคอนโทรล
2: ด้วยแล้วการที่เรามีรุ่นหลากหลายถึง3รุ่นเนี่ยช่วยให้สามารถเวลานักกอล์ฟเลือกใช้หรือฟิตติ้งเนี่ยทำให้เหมาะกับนักกอล์ฟทุกรูปแบบทุกระดับฝีมือ
1: ครับ
2: จะใช้ได้หมด
1: มีทั้ง GTS 2 GTS 3แล้วก็ GTS 4
2: ครับก็คือคุมครอบคุมไว้ทุกส่วนที่นักกอล์ฟต้องการไดเวอร์ทั้งหมดเลยนะคร
1: ับผมแล้วถ้าอย่างนั้นแต่ละรุ่นมีแยกไหมครับว่า2เหมาะกับใคร3เหมาะกับใคร4เหมาะกับใครหรือว่าแยกด้วยอะไรครับทำไมถึงต้องมีถึง3รุ่น
2: ถ้าเอาง่ายๆเลยเอาอย่างนี้เราเริ่มด้วยตรงนี้ก่อนเลยเอาง่ายๆเลยว่าแต่คนมาไม่อยากดูเทคโนโลยีว่ามันมีมันมายังไงบ้างว่าจะเลือกไงนะครับอย่างรุ่น2เนี่ย จะเป็นรุ่นที่สมมุติว่าคุณตีไม่ได้โดนกลางหน้าไม้ประจําโดนไปตรงไหนทั่วหน้าไม้เนี่ย2น่าจะเหมาะที่สุดเพราะมันชดเชยความผิดพลาดสูงสุด
1: ครับ
2: นะครับส่วน3เนี่ยจะเหมาะคนที่มีตําแหน่งการปะทะลูกที่แม่นยําระดับนึงตําแหน่งระดับนึงประจํานะครับมันก็สามารถควบคุมได้ง่ายด้วยแล้วให้ความเร็วลูกกอล์ฟที่สูงนะครับแล้วก็สปินต่ําส่วน4เนี่ยจะเป็นตัวที่สปินต่ําที่สุดในตระกูลนี้นะครับก็เหมาะคนที่ตีแล้วสปินสูงเกินไปต้องการลดสปินให้ต่ำลงแต่ในรุ่นนี้ GTS 4เนี่ยเรามีปรับจาก4รุ่นก่อนๆคือมันมีหัวที่ใหญ่ขึ้นคือเสียว0 4 4อันนั้นจะเป็นตัว4ส่วนสปินต่ำที่ตีค่อนข้างง่ายขึ้นนะคร
1: ับ ครับหัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็
0: ตีง่ายขึ้น stability สูงขึ้น
1: ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นไม่จำเป็นจะต้องเป็นมือที่เรียกว่ามือดีๆมือซิงเกิลแฮนดิแคปแล้ว
2: ไม่จำเป็นเลยครับไม่จำเป็นเลยขึ้นอยู่กับคุณหมอถ้าคุณเป็นคนที่สปินสูงมากๆแบบ 3,000 กว่าแล้วตียังไงก็ลดไม่ได้เนี่ย
1: อ
2: ยากให้ลองตัวนี้ก่อนเพราะว่าในนอกจากหัวที่เป็นรุ่นแล้วเนี่ยเรามีระบบน้ำหนักสองตำแหน่งคือด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็คือตรงเนี้ยมันจะช่วยจูนให้วิถีลูกแล้วสปินหรือความง่ายยากง่ายเนี่ยในแต่ละรุ่นในแต่ละหัวได้ด้วยนะครับสมมติเราทำฟิตติ้งเนี่ยเราก็จะปรับได้ละเอียดขึ้นครับสำหรับนักกอล์ฟแต่ละคน
0: ครับก็เรียกว่า1ก็เรียกว่า2 3 4เนี่ยก็กระจายกันออกไปเลย2ก็จะเป็นสไตล์แม็กซ์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องตีไม่ค่อยลอยต้องการสปินมากขึ้นต้องการแฮงทามมากขึ้นอันดับ3นี่ก็จะเน้นเรื่องเชฟช็อตมากขึ้นแล้วก็สปินต่ำลงระดับ1อยู่กลางๆไม่ได้ว่าต่ำจัดแต่สำหรับเบอร์4เนี่ยใช้คำว่าเป็นตัวช่วยเหลือสำหรับคนผู้ที่มีปัญหาในการตีโด่งเกินไป
2: สปินเยอะเกินไปครับพอสปินเยอะเนี่ยส่วนใหญ่วิธีก็จะโด่งด้วยเพราะว่าสปินมันจะยกลูกให้ลอยสูงนะครับแต่ส่วน2เนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้เชิงถ้าเทียบกับแบรนด์ต่างๆเราไม่ได้เชิงขนาดแม็กขนาดนั้นนะครับถึงจะเอา2เนี่ยอย่างผมแนะนำก่อนอย่าง2เนี่ยเราจะมีน้ำหนัก2ชิ้นหน้าหลังนะครับซึ่งสลับกันได
1: ้ครับ
0: ครับ
2: ชิ้นโดยสแตนดาร์ดที่มาจากหัวเนี่ยน้ำหนักข้างหน้าจะ11กรัมนะครับข้างท้าย5กรัม
1: ครับ
2: ถ้าเราเอา11มาไว้ข้างหลังเนี่ยมันจะวิถีสูงขึ้นแล้วก็ MY มากขึ้นก็จะไปทางแม็กแต่มันจะสปีดและความเร็วสูงกว่าแม็กทั่วๆไป
0: ก็จะเป็นแม็กชาวบ้านแต่เป็นแม็กซิ่ง
2: ใช่ครับผม
0: แม็กซิ่งแม็กซิ่ง
1: ถ้าในแง่ของเอาท์พุตหรือว่าในแง่ของผลที่มันออกมาก็คือลูกมันจะทะลุทะลวงใช่ไหม
2: ในกรณีที่เราน้ำหนักตัวหนักไว้ข้างหน้าเนี่ยลูกมันทะลุทะลวงแล้วก็สปินต่ำกว่าน้ำหนักที่เยอะไว้ข้างหลังนะครับซึ่งทุกรุ่นสามารถปรับรูปแบบ
1: ได้หมด
2: แล้วรวมถึงน้ำหนักจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเพิ่มหรือลดจากตัวมาตรฐานได้อีก
1: ครับ
2: คือจะเพิ่มข้างหน้าให้มากขึ้นลดข้างหลัง
1: ครับ
2: หรือจะเพิ่มน้ำหนักหัวมันสามารถจูนได้ละเอียดมากๆครับในทุกรุ่น
1: แสดงว่าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรคุณเป็นนักกอล์ฟอยู่แล้วคุณหรือว่าคุณอยากได้อะไรตอนเนี้ย GTS เนี่ยสามารถปรับได้ละเอียดมากเพื่อให้เหมาะกับตัวเรา
2: ครับ
0: เซิร์ฟทุกอย่าง
1: ไม่ต้องไปแก้วงแล้วต่อไปโปเตผมโปคิวตกงาน
0: เฮ้ยเชื่อยังไงก็ต้องแก้วงอยู
2: ่วงก็ต้องมาควบคู่กันครับแต่นี้ก็คือเป็นส่วนเติมเต็มช่วยให้มันเหมาะกับคนเล่นมากขึ้นแล้วก็สวิงแบบต่างๆ
0: ได้ที่เจ๊พูดกันไม่ถูกถ้าเขาจับกริปแบบไม้จีนตีวิงปองเขาก็ตีไม่ได้ดิ
1: ผมว่าไม่อยากจะเล่าให้ฟังผมเคยหลุดไปแล้วว่าผมได้ไปจับได้ไปลองได้บอกรอบมาแล้วกับพี่มีในรายการนะสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คืออันดับแรกเลยที่ผมรู้สึกเลยนะเสียงนะเสียงที่มันแตกต่างอย่างชัดเจนจากรุ่น GT นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการเปลี่ยนวัสดุใช่ไหมครับพี่มีครับ
2: จริงๆวัสดุตัวฝาด้านบนของตัวเนี้ยจะเป็นเมทริกโพลิเมอร์เหมือนตัว GT แต่การใช้ของมันเนี่ยมันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
2: ตัว GT เนี่ยจะคุมแค่ด้านบน
1: ครับ
2: ไอตัว GTS จะเป็นทั้งชิ้นเลยครับตรงกลางคือมันจะคุมพื้นที่ประมาณสัก 60% ของหัวเลย
1: ครับ
2: แต่มีน้ำหนักแค่ประมาณไม่ถึง
1: 5เบามาก
2: เบามากเพื่อจะเอาน้ำหนักเนี่ยไปอยู่หัวกับท้าย
1: ไปเล่นกับตัวน้ำหนักได
2: ้ครับพอน้ำหนักมันอยู่หน้ากับหลังเยอะเนี่ยมันจะให้เราอย่างที่ผมกล่าวตอนแรกมันจะได้ทั้งความเร็วของหัวไม้แล้วก็สปินรวมถึงให้ความเสถียรและน้ำหนักใส่ข้างหลังครับ
0: ก็แสดงว่าสำหรับรอบนี้ให้เดาจากโอ้เขาเรียกอะไรนะวัสดุที่เปลี่ยนไปที่มีโพลิเมอร์มากขึ้นแต่หน้ายังคงเป็นไทเทเนียมอยู่เสมอสำหรับไทเทลิสนะฮะเสียงที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นโทนแหลมขึ้น
2: อาจจะแหลมขึ้นเล็กน้อยแต่ละทรงอาจจะแตกต่างกันด้วยนะแต่ถึงจะเสียงจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างถามพี่เจ๊ว่าฟิลในการตีเปลี่ยนไหม
1: โอ้โหนุ่มแบบนุ่มตีง่ายอ่ะคือวันนั้นที่เล่นกันผมโดนวางยาครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องจากพี่บีโปบีของไทเทลิสเรามีอะไรนะ ความรักความผูกพันจากสนามเก่ากันมาสนามนี้ยังไม่ทันได้อะไรเลยมาถึงพี่มี่บอกพี่เจี๊ยบลองเลยครับหยิบมาปั๊บผมก็ลองเลยยังไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องวอร์มไม่ต้องอะไรด้วยซัดโป้งสารภาพตรงๆด้วยความที่เราเป็นคนแบบไม่ค่อยได้ปรับตัวอะไรมากมายนะสามหลุมแรกเกี่ยวซ้ายนะเป็นเพราะผมตีเกียร์3เลยพูดง่ายๆเพราะมันมีไอ้นี่กันอยู่ไงมันมีการต่อสู้กันอยู่กับพี่บีไงเราก็ต้องซัดเต็มเหนี่ยวใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเริ่มมาถามตัวเองเอ้ยเดี๋ยวเราลองกลับมาสู่จุดเริ่มต้นไหมลองดูว่าสวิงแบบสวิงปกติแบบคนทั่วไปก่อนสวิงแบบเอาแค่แบบเกียร์2ธรรมดาเงี้ยปรากฏว่าพอตียังไม่ต้องอะไรเลยฮะแค่หมุนๆแล้วตีออกไปอ่ะบอลตรงไกลลอยที่เห็นชัดๆคือบอลลอยมากบอลลอยแล้วก็ตรงมากหลังจากนั้นคือก็เอาเป็นว่าวันนั้นมีเลข3นำหน้าครับนี่เป็นไง
0: อะไรครับเลข3นำหน้า
1: ไม่ใช่ดิสกอร์รวมดิ
0: อ๋อโอเค
1: สกอร์รวมดินี่นะฮะ
0: 18หลุมเลข3
1: เฮ้ย อันนั้นต้องโกงแล้วล่ะ นะครับคือมันตีง่ายความรู้สึกแรกเลยคือตีง่ายแล้วบอลลอยมาก2อันเลยที่เห็นชัดๆเลยแล้วเสียงเนี่ยเสียงจะไม่ได้ทุ้มแบบจนรับไม่ได้อ่ะไม่ได้ทุ้มแบบบูมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะออกเสียงมีลักษณะเหมือนเป็นโลหะนิดๆแต่ว่ามีความเบาหูกว่าสบายกว่าย
0: ังเป็นเมทัลซาวด์อยู
1: ่เออใช่
0: เป็นเมทัลซาวด์อยู่ไม่ได้เป็นคาร์บอนซาวด์หรือไม่ได้เป็นพวกโพลิเมอร์ซาวด์ขนาดน
1: ั้
0: น
1: ใช่แต่ความรู้สึกเลยอ่ะคือจังหวะที่ลูกมันด้ามไม้มันติดลูกอ่ะมันรู้เลยว่ามันโดนตรงไหนอ่ะมันไม่อย่าง GT เนี่ยคือโดนอ่ะบางครั้งเนี่ยถ้าเร่งมากๆอ่ะเรายังจับฟิลไม่ได้ว่าโดนปลายโดนค
0: อ
1: แต่ GTS เนี่ยรู้เลยว่าโดนปลายหรือโดนคอรู้เลยอ่ะลูกนี้ขวาแน่นอนมันสัมผัสได้ขนาดนั้นเลย
0: โดนลูกที่ซ้าย3ลูกมันโดนตรงไหนครับ
1: ปลายแน่นอน ปลายแน่นอนครับนะนี่คือความรู้สึกที่ได้วันนั้นนะที
2: ่แล้วอันนี้มันมาจากไอตัวโพลิเมอร์ของเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนคาร์บอนทั่วไป
1: ค
2: ือเราพยายามผสมสูตรให้มันฟิลเหมือนโลหะมากกว่าพลาสติกมากกว่าคาร์บอนนะเพื่อให้มันเป็นฟิลของไทลิสที่เราต้องการเสียงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างของแต่ละทรงเพราะขนาดในรูปทรงของภายในมันไม่เหมือนกันในแต่ละรุ่นนะครับ
1: ครับ
0: ไทลิสเขาจะมีสูตรพิเศษทุกอย่างครับท่านผู้ฟังผมไปโรงงานทำลูกกอล์ฟเขามาแล้วเขาก็มีสูตรพิเศษในการทำลูกแล้วต้องฟิลเสียงจะต้องเหมือนเดิมเสมอ
1: ใช่ดี
2: เพราะว่านี้สำคัญสำหรับผู้เล่นยิ่งในระดับแข่งขันเนี่ยที่แค่รูปทรงเนี่ยเขาไม่อยากเปลี่ยนเยอะคือถ้ารูปทรงเขาชินแบบนี้ก็อยากใช้คล้ายๆเดิมนะ
1: เหมือนพี่มีพูดถึงรูปทรงเรามาพูดถึงเรื่องรูปทรงกันนิดนึงโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าอันนี้มันดูแบบทันสมัยมากขึ้นนะอันนี้ไม่บอกว่าชอบหรือไม่ชอบนะเพราะแต่ละคนความคิดคงไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนอาจจะชอบแบบรถในสไตล์คอนเซอร์เวทีฟชอบจากกู้คลาสสิกอะไรเงี้ยบางคนก็ชอบแบบFast and Furious อะไรเงี้ยก็แล้วแต่อันเนี้ยทรงอะถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะ
0: ครับ
1: มันเหมือนนิสสัน GTR R35
0: เบอร์ไหน
1: ฮะ
0: เบอร์ไหนมี2 3 4เบอร์ไหน
1: เบอร์2
0: เบอร์2
1: 2มันดูเซ็กซี่แล้วมันดูแบบมันดูทันสมัยมาก
0: เพราะว่าตอนผมทำช่อง YouTube เวลาผมวิจารณ์ Titleist อะผมไม่เคยวิจารณ์ต่ำกว่า BMW เลย
1: คือเปรียบให้เห็นภาพไงผมรู้สึกว่าจากนิสสัน GTR รุ่นก่อนหน้านี้มาเนี่ย R32 33เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันดูคลาสสิกมากไงแต่พอมา34 35ปุ๊บนี่มันเป็นอะไรที่แบบมันทันสมัยมันว้าวมากแต่พอขับแล้วโอ้ยขับง่ายซัดได้รักเลยอะไรแบบเนี้ยเนี่ยอารมณ์เดียวกับการใช้ GTS แบบนี้เลยใช่ไหมอันนี้เนี่ยเกิดจากความ R&Dเรื่องของ aerodynamic ใช่ไหมพี่นี
2: ่ครับมันเนื่องจากว่าตัวคอมโพสิตที่มาใช้เนี่ยมันช่วยในการปรับรูปทรงข้างล่างให้มันลู่ลมขึ้นถ้าสังเกตตรงท้ายครับ
1: ครับ
2: ส่วนล่างมันจะยกข้างท้ายสูงขึ้นตัวเก่าทันทีครับอันเนี้ยก็เป็นตัวที่ทำให้ aerodynamic ดีขึ้น
1: ครับ
0: ครับ
2: ครับความเร็วที่เราลองเทสกับนักกอล์ฟทั้งทั่วไปทั้งทัวร์นะมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะได้ความเร็วสูงขึ้นสัก 0.5
1: ครับ
2: ไมล์ต่อชั่วโมงคนก็ถึง1ก็มีครับ
1: ครับ0.5 ไมล์ต่อชั่วโมงถึง1ซึ่งถ้าตีค่าคร่าวๆนะครับ
0: ครับ
1: ออกมาเป็นสปีดนะครับก็ลูกกอล์ฟนะก็ได้ประมาณสักระยะประมาณเท่าไหร่เกือบ5หลา
2: ก็ประมาณ2 3หลาอาจจะดูไม่เยอะแต่มันจะรวมๆหลายอย่างครับอาจจะตรงนี้ด้วยตรงหน้าไม้แบบใหม่ที่ทำให้สแมชเตอร์สูงทุกตำแหน่งด้วยนะครับแล้วก็ร้อนที่สูงขึ้นสปีดต่ำลงมันรวมๆกันมันเพิ่มระยะได
1: ้ที่เห็นชัดๆคือมันผมว่ามันตีง่ายอ่ะ มันตีง่ายแล้วมันทำให้มันมั่นใจ
0: เพราะเวลาที่ผมเห็นทางไทยลิสทำพรีเซนเทชันออกมาแล้วจะมีทัวร์สตาร์ทไทยลิสโชว์ป้ายไม่มีใครประมาณ5หลาครับมา8หลา7หลาเกือบ10
1: เออเออเอออันนี้คืออะไรคร
2: ับ อันนี้คือระยะที่เพิ่มขึ้นครับ
1: ครับ
2: ก็ในทัวร์เนี่ยมันทุกคนตีค่อนข้างเสถียรเราก็พอเราฟิตติ้งเราเห็นจุดที่เราสามารถเพิ่มได้ในไม้เก่าของเขาเนี่ยเราก็จะเพิ่มระยะให้ผู้เล่นเหล่านั้นได้ครับที่เราเจอตอนฟิตติ้งเช่นทัวร์จริงๆทัวร์เนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าจะแต่ละคนจะเพิ่มได้เยอะเพราะเขาเต็มแม็กอยู่แล้วก็สูงขึ้นทุกคนครับส่วนใหญ
0: ่ครับแต่พวกนักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยพวกเราก็หวังว่าจะเต็มแม็กแต่ก็ไม่เคยขึ้นสักเท่าไหร่ตีไม่ค่อยโดน
2: นักกอล์ฟสมัครเล่นจริงที่ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เลือกรุ่นหัวกับก้านไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่มาแล้วถ้ามันทดลองเนี่ยยังไงก็ไกลๆขึ้นครับส่วนใหญ่นอกจากคนที่ฟิตมาดีแล้วอาจจะใกล้เคียงเดิมหรืออาจจะสูงขึ้นไม่มากอันนี้เป็นไม่ได้ครับ
0: ครับพี่เจี๊ยบบอกเป็นตัวอย่างแล้วครับว่าตีเข้าไปบ่อยนะครับก็ต้องเปลี่ยนทรงหัวแล้วก็เปลี่ยนชาร์ปใหม่
1: ไม่วันนั้น
0: บอกเลยบอกเลยนั่งอยู่นี่แหละบอกเลย
1: ไม่ใช่ดิวันนั้นจับปุ๊บแล้วตีเลยไงไม่ได้อะไรเลยแต่พอหลังจากนั้นผ่านไปสัก3หลุมพอถอยกลับมาลงมาเกียร์ปกติขอโทษอ่ะนัดต่อได้เลยนะโปบีนัดอีกรอบได้เลยนะแต่ไม่เอาโอ้กันนะคร
2: ับนี่ตอนนั้นพี่เจ๊แบกเยอะคร
1: ับ โอ้ตอนนั้นแบกหลังอันนะแต่ว่าตีง่ายมากความรู้สึกคือจากที่เหมือนวันนั้นเหมือนต่อสู้เหมือน1ลุม2นะครับผมเนี่ยเป็น1นะต้องสู้กับพี่บีสู้กับพี่มี่
0: อ
1: ่ะเพราะว่าพี่โอเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยแต่ทำให้ผมสู้ได้อย่างมั่นใจอ่ะแล้วผมช่วงหลังๆเนี่ยผมใส่ได้ทุกดอกอ
0: ่
1: ะใส่แบบเต็มเกียร์ทุกดอกเพราะว่าคือมันต้องสู้ไงแล้วไม่ได้หยิบตัวปกติผมใช้ GT อยู่แล้วไม่ได้หยิบ GT ตัวเก่ามาตีเลยนะทีแรกอาจจะเป็นเพราะว่าก้านด้วยนะครับพี่มี่ครับตอนทีแรกผมลองก้านตัวไม่ได้เป็นก้านที่ใช้ประจำใช่ไหมครับมันก็เลยอาจจะไม
2: ่พอปรับค่อนข้างต่างเยอะ
1: ใช่พอปรับก้านมาเป็นก้านที่ใช้ประจำปุ๊บโอ้โหคราวนี้ตีง่ายเลยตีง่ายเลย
0: แล้วก็ข้อดีของไทเลอริสนะครับไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนรุ่นขนาดไหนก้านเดิมที่คุณใส่สลีฟไว้คุณสามารถใส่ได้กับไทเลอริสทันที
2: ใช่ก้านเดิมนี่มันใช้ได้ตั้งแต่910นะ
0: ครับใช่ตั้งแต่910มา
2: สามารถใส่กันได้ครับสลีฟเดียวกัน
0: ครับนะฮะเปลี่ยนได้เลยทันทีแล้วก็หัวทรงใหม่ที่ดีไซน์มาเนี่ยช่องสลีฟเขามีการตัดออกแล้วนะ

0: ทำให้โป่งขึ้นแล้วลดน้ำหนักลงเยอะเลย
1: โอ้โหบอยสังเกตมากๆนะครับ
0: ผมทำทุกอย่างนะครับเหลือแค่ว่าผมยังไม่ได้
1: จริงๆแล้วเราพยายามออกแบบเพื่อให้น้ำหนักไปอยู่ที่จุดที่จำเป็นมากที่สุด
0: ครับ
1: นะครับอันไหนที่ไม่จำเป็นลดหมดเลยตรงกลางจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นนะในหัวไม้เนี่ยเราใส่หัวท้ายตรงคอก็เยอะไปซีจีมันจะเลื่อนไปทางคอมากครับก็ต้องออก
0: เอาออกให้หมดนะครับแล้วก็ยังมีตำแหน่งในการปรับเช่นเดียวกันของ GT2 มีปรับหน้าหลัง
1: GT2 หน้าหลังครับ
0: หน้าหลังคุณแล้วมีหลอดให้เลือกแต่8ถึง11
2: ครับ
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าคุณตีแบบสายบู๊จริงๆแต่อยากได้ไม้ทรงใหญ่ๆ Aero Shape หัวตีง่ายๆคุณก็สามารถใช้ GT2 ปรับให้เป็นหน้าหนักเพื่อให้สปินต่ำแล้วเอาหลอด8มากดได้อีก
1: ถูกต้องครับผม
0: แต่ถ้าคุณอยากจะเป็นคนตีง่ายๆสบายๆเอาน้ำหนักไว้หลังใช้หลอด11ก็เทียบจะเป็นเกือบจะ GT1 ตัวเก่าได้เหมือนกันสำหรับสาวๆที่ตีไม่ลอย
2: นั่นเลยลอยมากครับ
0: พอมาเป็น GT3 ก็เหมือนกัน8ถึง11เหมือนกันแต่ซิ่งขึ้นแล้วมีการปรับไอ้น้ำหนักด้านหน้าผมจำชื่อไม่ได้ที
1: ่เป็นแท็กเวท
0: แท็กเวทด้านหน้าที่ย้ายตำแหน่งตอนนั้นผมจำได้ว่าสิงคโปร์เคยบอกผมว่าย้ายตำแหน่งในการ impact ด้วย
1: ใช่ครับจริงๆแล้วตำแหน่งด้านหน้าเนี่ยจากที่ผมบอกว่า GT S3 กับ4เนี่ยมันจะบอกนะกอล์ฟที่ตีโดนตำแหน่งเดิมเป็นประจำถ้าสมมติว่าหุ้นตีมาทางโคนนิดๆไปนี่เนี่ยย้ายน้ำหนักไปตรงตำแหน่งที่โดนเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความเร็วลูกกอล์ฟได้ด้วย
0: เพื่อไม่ใช่ย้ายเพื่อปรับดรอปเฟสอย่างเดียวนะ
1: มันมีผลเล็กน้อยครับแต่ว่าโดยหลักแล้วจะช่วยในด้านความเร็วลูกกอล์ฟมากกว่า
0: ช่วยปรับ CG ให้เข้ากับตำแหน่งปะทะ impact
1: ปะทะ impact ครับ
0: ตำแหน่งที่มีน้ำหนักเข้าปะทะมากที่สุดลูกบอลจบไปได้ไกลและแรงที่สุด
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับก็เรียกว่า3เนี่ยซิ่ง4เนี่ยซิ่งและอย่างที่พี่มีบอกว่า4ตัวใหม่เนี่ยเป็นฟูล460แล้ว
2: ครับ
0: แต่เป็นแพร์เชฟก็คือเป็นแพร์เชฟที่สามารถเชฟช็อตได้แล้วก็มีหน้าที่ค่อนข้างดีฟหน่อย
1: ถ้าคนที่เป็นแฟนไทลิสมานานเนี่ย GTS 4เนี่ยมันจะเป็นทรงเดียวกับ TSI 3ซึ่งเป็นทรงที่นักกอล์ฟ
0: ชอบมาก
1: ชอบมากๆแล้วก็ในทัวร์จริงมีคนใช้ยังมีคนใช้อยู่พอสมควรครับเขาเลยเอาทรงนี้มาทำ
0: ถ้ายุคผมก็จะเป็นในโทษนะครับเก่าหน่อย 909D3
1: ค่อนข้างแพร์เชฟมากๆนะผม
0: ใช่นั่นจะเป็นตัวทรงๆเนี้ยแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วแล้วมันมีน้ำหนักชดเชยหน้าหลังเท่ากับมันง่ายขึ้นมากๆ
2: คร
0: ับ แล้วก็สำหรับคนที่อยากใช้ไม้ซิ่งอย่าง GTS 4แต่กลัวตีไม่ลอยเขาก็มีหลอด10ให้คุณเลือกใช้การที่ติดมาก็ไม่อยากบอกว่าเป็นอะไรเพราะว่าไปที่ธนาดีกว่า
2: โอ
0: ้คุณอาจจะได้ก้านที่ไม่ใช่ก้านติดมาคุณอาจจะได้ก้านที่ต่อด้วยของ
2: มันจริงๆก็ได้เดี๋ยวนี้เรียนตามตรงว่าผมแทบเข้าธนาน้อยมากเพราะว่าบรรดาฟิตเตอร์ของไททาลิสที่เขาควอลิฟายที่เขามีการอบรมกันอยู่เสมอๆเนี่ยหลังจากผ่านไปประมาณ 4-5 ปีใช่ไหมตั้งแต่เราเปิด
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้บรรดาโปรที่ฟิตให้ไททาลิสเนี่ยครับฟิตที่ไหนก็ได้แทบไม่ต่างกันยกเว้นถ้าคุณเป็นเพลเยอร์ระดับทัวร์นาเมนต์ที่คุณอยากได้ตัวเลขแบบเป๊ะๆ เลยนะที่ธนาเนี่ยมันจะมีข้อดีในเรื่องของห้องลูกนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเลขที่มันเป๊ะๆเป๊ะๆเลยแล้วของที่มีให้เลือกเนี่ยจะมีมากกว่าครับฟิตเตอร์ทั่วไป
0: เหมือนเด็กเดินเข้าร้านของเล่นนะครับ
2: ใช่ กับเด็กเดินเข้าร้านของเล่นกับเด็กเดินเข้าเมกาทอยตอนเนี้ยเมกาสโตร์ตอนนี้โอ้โหแบบมันคนละเรื่องมันเยอะมันใหญ่แล้วมันเลือกได้เต็มเหนียวจริง
0: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากได้อันนู้นก็อยากได้
1: จริงๆทีมเดโมเราที่ไปตอนหันมาก็มีก้านค่อนข้างเยอะ
2: ครับ
1: ควรครับถ้ายังไม่สะดวกพัฒนาก็กับทีม
2: ที่ไหนก็ได้ผมดูเข้าร้านที่สองสามร้านที่เป็นร้านของไทเทอร์สครับถามมาเขาบอกว่าตอนเนี้ย GT4 เนี่ยเป็นที่สนใจมาก GTS 4เป็นที่สนใจมากนะครับแล้วคนบอกว่าลองแล้วชอบ GTS 4
0: มัน
2: เป็นเพราะว่าตีแล้วเนี่ยมันไม่มีอาการบินซ้ายบินขวามันค่อนข้างตรงอันนี้รวมไปถึง GTS 2ด้วยซึ่งปกติ2เนี่ยปกติถ้าคนตีไม่ stable มันอาจจะมีอาการสปินมากกว่ามันอาจจะบินได้อะไรได้เงี้ยสาเหตุที่ GTS อันนี้เนี่ยมันคงเส้นคงวามากขึ้นมันตรงหรือว่ามันอยู่ในเฟลว์มากๆมันเกิดจากอะไรครับพี่มิ
1: หลักๆเลยเนี่ยมันมีการออกแบบใหม่ที่เราเอาน้ำหนักส่วนหนึ่งไปไว้ตรงท้ายสุดอย่างที่พี่เจฟเห็นในตัวหัวเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ตรงท้ายของทุกรุ่นเลยไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนเพิ่ม MOI ให้หัวในขณะที่ความเร็วยังสูงเนี่ยตัวนี้มันเป็นหางเสือเรือ
2: ครับเหมือนเป็นหางเสือบังค
1: ับ เพื่อให้มันคอนโทรลได้ง่ายขึ้นครับให้ความเสถียรมันก็จะอยู่ตรงนี้ด้วย
2: ครับ
1: เราถ้าเราเอาน้ำหนักไว้หน้าอย่างเดียวเนี่ยโอเคความเร็วมันเพิ่มสปินมันต่ำจริงแต่มันจะคุมยากแต่อันนี้เราต้องการให้มันมีทั้งคู
2: ่
1: ในหัวเดียวนะครับบางทีอย่างเราเจอนะก๊อฟบางทีคิดว่าเน้นเปลี่ยนก้านถ
2: ้
1: าจะดีขึ้นจริงหัวเนี่ยสำคัญมากๆเป็นจุดเริ่มต้นถ
2: ้
1: าหัวเหมาะสมก่อนเนี่ยแล้วโมก้านตามหรือเลือกก้านรุ่นที่เหมาะสมก็ช่วยได้เยอะที่สุด
2: ครับ
0: จะเรียกว่าเหมือนที่เราพูดกันก้านอะไรก็ตีได้แต่ถ้าหัวไม่ใช่ยังไงก็ตีไม่ไป
1: มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ผิดตั้งแต่แรกครับมันจะจูนยากมาก
0: ครับก็แฟนๆ Tierlist นะครับไปลองไปจับกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า GTS เนี่ยรอบนี้มาสปีดมีความเร็วมี Smash Factor เพิ่มแต่สิ่งที่ได้กลับมาแล้วถูกใจแฟนๆ Tierlist ที่ทำหามานานคือเรื่องของ stability ในการตีที่
2: นี่มันคือตียังไงก็อยู่ในแฟร์เวย์ผมใช้คำเนี้ยมันขนาดตีโดนไม่ดีอ่ะมันเวลามันหลุดที่ผมบอกเข้าซ้ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ซ้ายแบบซ้ายลูกหายซ้ายโอบีไม่ใช่ไงซ้ายแต่ว่าซ้ายของแฟร์เวย
0: ์
2: นึกออกไหมมันไม่ใช่ซ้ายแบบ
0: ไม่ได้ซ้ายเรือหาย
2: เออไม่ใช่ซ้ายแบบถ้าเอาจริงๆคือถ้าวันนั้นต้องแข่งก็คือเลนขวานิดนึงมันก็อยู่กลางแฟร์เวย์ละประมาณนั้นไม่ใช่ซ้ายแบบซ้ายหายไปเลยไม่ใช่
0: นึกว่าถ้าวันนั้นต้องแข่งก็บอกพี่โอดีคิว
2: คือมันตีคงเส้นคงวามากขึ้นจริง
1: เพราะถ้าเปรียบเทียบกับตัวเก่าเนี่ยจุดแรกที่เราพยายามเอาชนะเลยนะครับ
2: ก็
1: คือ GT3 จริงๆแล้ว GT3 เนี่ยเป็นตัวที่นักกอล์ฟทั่วไปหรือในทัวร์ใช้เยอะมากในรุ่นที่แล้ว
2: ครับ
1: แล้วการออกแบบเนี่ยเราต้องการชนะไอ้ตัวนั้นอ่ะที่ถ้าใครฟิตดีๆของ GT3 เนี่ยมันก็สุดๆของมัน
2: ครับ
1: นะครับไอ้การออกแบบตัวใหม่เนี่ยมันชนะได้ครับ
2: โอ้โห GT3 นี่คือ King of Driver ณปัจจุบันนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ขออนุญาตต้องบอกว่าใช้ในเฉพาะ PGA ทัวร์นะฮะก็คือในจำนวนผู้เล่นทัวร์ปัจจุบัน200กว่าคนเนี่ย GT3 เป็นไดรเวอร์รุ่นที่ทัวร์ใช้เยอะที่สุด
0: อ
2: ันนี้ PGA นะ PGA อันนี้เป็นข้อมูลของปี2025นะประมาณ 30%
0: ครับ
2: อันดับ2 GT2 ครับพี
0: ่เออแล้วมองหน้าทำไม
2: ที่แบบเฮ้ยเออคือต้องไปดูตัวเลขอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบอกว่าจริงเหรอลองไปค้นดูเอา
0: ครับลองไปค้นดูครับแล้วก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหม
2: ได้
0: เดี๋ยวเรามาต่อโปรดักที่2นะฮะในช่วงที่2
2: ครับ
0: นะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
3: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
5: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Golf Trickดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
0: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์นะครับแล้วก็พี่เจี๊ยบครับกฐาทองไวทยานนท์แล้วก็พี่มีวัชระนะครับ
2: ครับผม
0: สำจักอาคุชเนตไทยแลนด
2: ์
0: นะครับ
2: ไทยลิส
0: นะครับก็ส่งข้อความมาได้เลยครับเกี่ยวกับเรื่องของไทลิสทุกอย่างนะครับพี่มีสามารถตอบได้หมดสงสัยข้ออะไรส่งมาได้เลยพูดคุยกันได้เต็มที่นะครับ
2: ครับ
0: ยกเว้นขอส่วนลดนะฮะอันนี้มันก็จะน่าเกลียดกันไปนิด
2: เอาเป็นว่าติดตามรายการเราไว้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรพิเศษพิเศษเนี้ยเรามอบให้ผู้ฟังแน่นอนนะครับเมื่อสักครู่ในช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของเทคโนโลยีของไดเวอร
0: ์ครับ
2: GTS 3ซึ่งฮือฮามากมาครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากทางไทเทลิสประกาศว่าเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะเหมือนคราวนี้เขาไม่ค่อยไม่มีแถลงข่าวไม่มีมีแต่เพจรีลิสออกมาเป็นข้อมูลนะครับไม่มีการจัดเอาสื่อมวลชนไปนั่งเรียนนู่นนี่ไม่มีแต่ว่าพอออกมาเดือนนึงเนี่ยกลายเป็นกระแสข้างนอกเนี่ยเขาพูดถึง GTS เยอะมากว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจนเราต้องเชิญพี่มี่มาพี่มี่ครับมันเปลี่ยนยังไงกันแน่เมื่อสักครู่นี้เราคุยไปแล้วว่ามีทั้งเรื่องของเชฟเรื่องรูปทรงเรื่องวัสดุนะครับเรื่องการปรับหมุดน้ำหนักที่เปลี่ยนใหม่หมดเลยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสนใจแล้วก็เมื่อกี้เรานอกรอบคุยกันก็คือมันทำให้เรื่องของการอะไรการตอบสองของหน้าเนี่ยมันยังช่วยเพิ่มระยะได้อยู่แต่ว่าลดความผิดพลาดลงไปได้เยอะมาก อันนี้คือเทคโนโลยีอะไรครับพี่มิ้นครับ
1: ไอตัว GT นะครับหน้าไม้เราเรียกว่า Speedlink ก็คือมันจะเหมือนวงแหวนอยู่ตรงกลางนะจริงๆหน้าไม้ของ Driver

0: ปัจจุบันเนี่ย
1: ครับ
0: ทุกรุ่นดีกว่าทุกยี่ห้อเนี่ยสามารถทำให้ผิดมันเกินกฎ
1: ได้หมดมันผิดกฎอยู่แล้ว
0: มันแต่เราต้องทำให้มันถูกกฎ
1: ทำยังไงให้อยู่ในกฎ
0: แต่โจทย์คืออยู่ในกฎยังไงให้โดนตรงไหนก็ได้ระยะ
1: อ
0: ันนี้นี่คือโจทย์นะคร
1: ับ
0: ไอ้ตัวเก่าเนี่ยเราทำสปีดลิงคือเป็นวงแหวนรอบนะอันนี้ก็ช่วยให้ดีดตัวดีทุกตำแหน่งอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่เราเห็นจุดที่จะเพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วแล้วการดีดได้อีกก็คือเรามีการเอาวงแหวนเนี้ยออกส่วนบนออกในเชฟของหน้าไม้ที่เราเชื่อมตัวไอตัววัสดุภายข้างหลังเพื่อให้ลดการดีดของมันเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายรูปเกิดมาครับอันนี้ข้อดีคือในส่วนบนหน้าไม้เนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วได้อีกระดับหนึ่งแล้วก็สมาร์ทแฟกเตอร์จากการเราทำฟิตติ้งต่างๆเนี่ยในทุกระดับฝีมือครับจะค่อนข้างเสถียรแล้วก็สูงมากในทุกตำแหน่ง
2: ครับก็เรียกว่าแทนที่จะเป็นสปีดริงแล้วกองไว้ตรงกลางก็ทำการเปิดช่วงบนขึ้น
0: มันขยายส่วนดีดของมันตรงส่วนกลางให้มันกว้างขึ้นครับ
2: ขยายให้ขึ้นไปข้างบนเพิ่มขึ้นเพราะว่าข้างบนนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เมื่อตีไปแล้วสปินจะต่ำที่สุดแล้วก็หลบตอนเข้าปะทะก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงก็เรียกว่าเอาไว้สร้างสปีดได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็ไอ้ตัวขอบนั้นก็ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นทำให้มันกระจายไปเกือบจะทั่วหน้าไม้เหลือขอบนิดเดียวถ้าท่านผู้ฟังตีโดนขอบที่ไม่มีไอ้ลิงตรงนี้เลยท่านก็เก่งระดับนึงนะครับ บอกตรงๆนะ
1: ใน GT ผมจำได้ว่ามีเทคโนโลยีอยู่ตัวหนึ่งตรงหน้าไม้เนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราดูซึ่งเรามองไม่เห็นนะถ้าเกิดเราพลิกหน้าไม้มาข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นรูปภูเขาเล็ก
0: ๆนั่นครับก็คือสปีดลิงคร
1: ับนั่นคือสปีดลิง
0: ตัวนั้นน่ะคือมันเป็นตัวช่วยให้ไม่ผิดกฎ
1: ครับ
0: ไม่งั้นมันถ้ามันจะดีดเกินผิดกฎครับ
1: อย่าเรียกว่าผิดกฎให้เรียกว่าสุดลิมิต
0: ทุกกลุ่มเราพยายามทำให้มันสุดลิมิตที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คือทุกจุดพอมันประสบมาแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้ได้ระยะที่ดีขึ้นเสถียรขึ้น
1: ถ้าอย่างนั้นองค์รวมก็คือได้ทั้งขับเพจสปีดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถคุมได้จาก MOI ที่มันเพิ่มขึ้นได้ด้วย
0: เพิ่มขึ้นด้วย
1: มันถึงเข้าถึงบอกมันเปลี่ยนไปจริงๆครั้งนี
2: ้ในเมื่อ driver big dog เนี่ยขนาดนี้แล้วเราก็ลงมาที่ปืนเล็กสั้นเล็กยาวระดับ2
1: ครับ
2: ก็คือพวกตระกูล Fairwoods นะฮะ
1: ครับ
2: Fairwoods ของ Thailand เนี่ยตามระเบียบทุกปีก็จะมีด้วยกัน2รุ่นเสมอ
1: ครับ
2: ก็จะมี GTS 2กับ GTS 3
1: ครับ
2: คงจะไม่มีตัวแบบ FD สมัยก่อนหลุดมาหรือไม่แน่อาจจะมี
0: ไม่น่าจะมีแล้วครับตอนนี้น่าจะเป็น2 3นะครับถ้ามีอาจจะเป็น1
2: น่าจะเป็น1
0: นะคร
2: ับ แล้วก็แฟนๆถามว่ารอบนี้ GT 280จะกลายเป็นอะไรเพิ่มไหมหรือจะมา
0: เร็วๆนี้จะมาครับสูบลมให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเป็น GTS 300
1: นี
2: ่สูบลมใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเป็น GTS 300เรามาคุยเรื่อง Fairway GT 2กัน GTS 2ก่อนนะครับ
1: ครับ
2: อ่ะ
1: ความเปลี่ยนแปลง
0: จริงๆ Fairway ตัวเนี้ยถ้าใครเคยลองไทลิสอ่ะอาจจะเราได้ฟีดแบคจากนักกอล์ฟหลายคนเลยก็ไอ้บางทีมันตีลอยยากในรุ่น2รุ่น3ในรุ่นก่อนๆนะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยแต่สำหรับนักกอล์ฟที่ฝีมือดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่นักกอล์ฟบางคนที่อาจจะเข้าลูกไม่ถูกต้องนักหรืออาจจะมีปัญหาในการตีเฟเวย์อาจจะคิดว่ามันตียากตัวเนี้ยมันเหมือนเปลี่ยนโฉมของเฟเวย์เราไปเลยโดยเฉพาะในรุ่น GTS 2นะครับเพราะว่าเราออกแบบหน้ามาให้มันชาโลคือมันตื้นขึ้นนะครับอันนี้ช่วยตีลอยได้ง่ายและจุดสำคัญเลยเนี่ยเราพยายามออกแบบให้ CG มันต่ำที่สุดแล้วก็อยู่ยังจะข้อหน้าอยู่นะครับแต่ว่าจะอยู่หลังกว่าตัวGT เล็กน้อย
1: ครับ
0: เนี่ยมันจะช่วยให้ร้อนวิธีลูกลอยง่ายขึ้นครับ
1: ครับ
0: อย่างถ้าคนไปลองเนี่ยมันจะตีลอยง่ายมากๆใน GTS 2นะครับ
1: อารมณ์เหมือนกับตีไม้ญี่ปุ่นฟีลลิ่งใช่ไหมโดนคือถ้าโดนปุ๊บลอยเลยล่ะ
0: ลอยง่ายครับเพราะว่าในเราเอาเทคโนโลยีเดียวกับไดเวอร์มาใช้ก็คือฝาด้านบนที่เป็นแมทริกโพลิเมอร์แต่ตัวเนี้ยเราครอบคุมพื้นที่ให้มันมากกว่าตัว GT
1: ก็
0: คือคุมมาถึงด้านปลายด้วยน้ำหนักด้านบนก็ลดได้มากขึ้น
1: ครับ
0: เอามาไว้ข้างล่างครับก็ทำให้ตีลอยง่ายขึ้นอันนี้จุดแรกจุดที่2เนี่ยหน้าไม้ตัวเนี้ยจะเป็นฟอร์สแล้วก็เป็นรูปตัว L เพื่อให้ลดรอยเชื่อมทางด้านล่าง
1: ครับ
0: ทําฟาเวเนี่ยมันตีบนพื้นเยอะ
1: ครับ
0: พอหน้าไม้ไม่มีรอยเชื่อมข้างล่างเนี่ยการดีดตัวจะค่อนข้างสูงเวลาตีบนพื้นก็จะช่วยทั้งเพิ่มความเร็วด้วย
1: ครับ
0: ลูกลอยดีด้วยนะครับแล้วก็สปินสม่ำเสมอ
2: รอบนี้เป็นฟอร์ส L shape หรอครับ
0: เป็นฟอร์ส L shape ครับผม
2: เริ่มต้องการให้นุ่มนวลขึ้น
0: จริงๆรุ่นที่แล้วก็เป็นฟอร์สครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็ใช้หน้าไม้แต่ว่ามีการปรับรูปทรงถ้าจะสังเกตถ้าคุณเคยใช้ GT รุ่นก่อนรุ่น TSR เนี่ยหน้าไม้จะแตกต่างกันเดิมคือพื้นที่ด้านล่างจะมากขึ้นด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นชดเชยเวลาตีไม่ได้โดนตรงกลางไปโคนปลายเล็กน้อยก็จะตีผ่านลูกได้ดีเหมือนเดิมนะครับ
2: แล้วมีคำถามครับสรุปว่า GTS2 เนี่ยทำไมต้องกระจายหมด

0: เป็น2อันครับ
1: กระจายหมุดอันนี้ผลพลอยได้ส่วนหนึ่งคือมันเพิ่มเอ็มไวด้วยนะครับหมุดตัวเนี้ยมันมาจากถ้าแฟร์ไฮบริดทีทีมีการวางหมุดตำแหน่งแบบนี้อยู่แล้ว
2: อ
1: ันนี้เป็นการสามารถจูนน้ำหนัก CG ให้อยู่ซ้ายขวามากขึ้นคล้ายๆคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับ GTS 3 4 Driver คือการปรับตำแหน่ง CG ไอ้ตัวหมุดซ้ายขวาเนี่ยมันสามารถสั่งน้ำหนักย่อยได้อีกครับไม่จำเป็นต้องเป็นตามสแตนดาร์ดแต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ย CG จะอยู่ตรงกลางน้ำหมายพอดี
0: เพราะปกติผมจำได้ว่าถ้าเป็น GT 2มันมีก้อนเดียว
1: ก้อนเดียวรุ่นก่อนก้อนเดียวครับอันนี้พออยู่ซ้ายขวาก็ช่วยเพิ่มบาลานซ์ด้วยแล้วก็มีผลในการฟิตติ้ง
0: ตั้งสูงพอดีด้วยตั้งสูงได้แน่นขึ้น
1: ใช่ครับ
3: หน้าไม้ครับผมเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือพอเซ็ตปุ๊บเนี่ยรู้สึกเฮ้ยมันเป็นมิดมากขึ้นนะหน้าไม้มันขาวแล้ว
1: สังเกตหน้าไม้จะเป็นสีเงินเงิน
3: ใช่
1: มันมีการขัดจนที่มันให้มันเงา
3: ครับ
1: อันนี้มันมาจากคำแนะนำจากผู้เล่นในทัวร์เพราะว่าหลายคนชอบเห็นแฟร์เวย์เนี่ยสำคัญมากเวลาเห็นหน้ามาเห็นหลบมากขึ้นเนี่ย
3: ใช่
1: รู้สึกว่ามันตีลอยง่ายขึ้น
3: ครับจะรู้สึกว่าเราเหมือนแบบเราเล็งศูนย์ได้แม่นขึ้น
1: ใช่ครับแล้วมันมีผลจริงครับเราทดสอบโดยเทียบกับหน้าไม้แบบปกติกับตัวเนี้ย
3: ครับ
1: ไอตัวเนี้ยคนจะตีลอยง่ายขึ้นทั้งที่หลบเท่าๆกันมันเหมือนผลจิตวิทยาส่วนแต่ว่ามันมีผลเวลาเห็นหลบ
3: ครับ
1: โดยเฉพาะแฟร์เวย์ช่วยได้มาก
0: ถึงว่า
3: ก่อนหน้านี้สีมันจะเหมือนลมควันลมดำๆครับครับ
0: สีด้านๆหน่อย
3: ใช่แต่ว่าอันนี้จะดูแบบสว่างดูไบรท์ขึ้นนะครับ
0: สดใสได้แหละ
1: คือเห็นชัดมากครับเวลาจดจะเห็นมันหลอกมันทั้งเยอะทั้งจริงหลอกก็หลอกเท่าเดิ
3: ม
1: ไม่ได้เยอะขึ้นครับ แต่ว่าตัวตีลอยง่ายขึ้น
0: ถึงว่ารอบนี้เนี่ย GT 2เนี่ยตั้งแต่ 13.5 ถึง 21 เลย
3: มี 13.5 มาแล้วฮะ
1: มี 13.5 เลยครับ
0: มาตั้งแต่ว่าเขาเรียกว่าผมไม่3แบบไม่3ทัวร์ยันผมไม่7เลย
3: ครับ
0: นะ
3: ในผมดูข้อมูลในทัวร์ใน PJ หัวไม่7กำลังเป็นที่นิยมมาก
1: ใช่ครับเยอะมากแล้วก็ทั่วไปก็ใช้เยอะขึ้นครับ
3: ครับ
1: รอบ21เนี่ย
0: เพราะมันมีดีแล้วมันตีง่ายกว่า
1: ไฮบริดด้วยซ้ำตีง่ายมากๆ ใช่ครับตีง่ายมากลอยมากคุ้มมากแล้วข้อดีคือถ้าตีเข้ากรีนในคนที่ตีระยะดีๆเนี่ย
3: ครับ
1: มันตกอยู่ได้เลยในการเล่นผ่าน
3: ลอนช์มันต้องสูงกว่าอยู่แล้วนะ
0: ใช่
3: ไม่เป็นต้องสาม
0: ันตีดีมาก
3: ครับ
0: เนี่ยแล้วก็เอาจริงๆถ้าอันนี้ไม่ได้นั่นนะครับเทรนเนี้ยเห็นที่ใช้อ่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในญี่ปุ่นแล้วคนที่ใช้จะเป็นสาวๆนักกอล์ฟของ JLPGA ทัวร์ทุกคนจะต้องมีผมไม่เจ็บผมไม่ก้าวติดกระเป๋าเสมอ
1: แต่โบเต้ไปสังเกตดีๆใน PGA ทัวร์เลยนะ
0: หนักมันเยอะ
1: มากขึ้น
3: มากขึ้นตัวเยอะมากขึ้น
0: แต่สมัยก่อนไม่ใช้เพราะดูไม่แมน
3: อันนี้คือ2แล้ว3ยังเป็นทรงดิฟ
1: 3จะดิฟกว่า2จริงสูงกว่าประมาณ2มิลจะเท่ากับตัวเก่าแต่ว่าเราออกแบบให้มันครบๆความต้องการนะกอล์ฟก็คือ2เนี่ยจะเหมาะคนที่ตีกว่าที่มีคนต้องการตีลอยง่ายแต่จะมีนักกอล์ฟอีกกลุ่ม
3: นึง
1: ที่ฮิตดาวแล้วคนตีฮิตดาวเนี่ยต้องการหน้าที่สูงนิดนึงเกิดเขากลัวจะลอดลูกหรืออะไรนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะคนที่ตีฮิตดาวเล็กน้อยแล้วก็ฝีมือดีๆหน่อยชอบ
3: ความ
1: ตอบ
3: ความต้องการแต่ละ
1: แต่ว่าการออกแบบก็ยัง CG ให้ต่ำ
3: อ
1: ่
3: าฮะ
1: เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น3จริงก็ลอยง่ายกว่าตัวเก่าครับ
3: มีหน้าม ี
1: แต่ทรงจะดีกว่า
3: ข้อมูลที่ได้ยินมาคือ3ตอนนี้Fairway ของ Titleist ตัวใหม่เนี่ยเป็นที่สนใจมากแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนแรกครับคือไม่ใช่เข้ามือนะไม่ให้ตีง่ายอย่างเดียวนะเขาโปรตัดสินใจเอาเข้าถุงเยอะมากเพราะว่าโหการจะเปลี่ยนหัวไม้3เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์
1: ใช่ครับก็มือดีไม่ต้องทัวร์นาเมนต์ก็ได้ครับผมว่าไ
3: ม
1: ้3เนี่ยถ้าเข้ามือแล้วคนก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแต่รุ่นเก่าก็ยังใช้อยู
3: ่
1: เพราะว่าทีไม่ได้ต้องการระยะอย่างเดียวต
3: ้
1: องการ
3: ความแม่นยำด้วย
1: นะครับ
0: ที่ผมบอกไงว่า FD ที่ผมใช้ยังลด3แล้วอยู
1: ่แต่ตัวนี้อยากให้ถ้าอยากเปลี่ยนลองมาลองดูจะเห็นความแตกต่างครับ ทั้งความง่ายแล้วก็ระยะ
3: หัวไม้3อย่างเงี้ยครับควรแนะนำให้นักกอล์ฟต้องไปฟิตเช่นกันไหมคร
1: ับจริงๆจำเป็นอย่างมากสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการสกอร์ให้ดีขึ้นนะเพราะว่าผมไม่สามจริงผมว่าเป็นไม้ถึงที่ตียากที่สุดในถุง
3: ใช่
1: ถ้าเราได้อันที่เราตีได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอเนี่ยมันมั่นใจกว่าเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วถ้าคุณแบบสามารถตี2ออนในพาร์5ได้เนี่ยคุณฟิตเหมาะเนี่ยไม้3คุณจะหยุดมันกรีนได
3: ้ครับ
1: นะครับ
3: สำคัญมากแทนที่มันจะเป็นอาวุธแทงเราคราวนี้มันจะได้เอาไปแทงศัตรูสักทีละไม่งั้นผมเชื่อว่ามีหลายคนนะมีแฟร์เวย์บูทอยู่ในถุงแต่ว่าโอกาสจะได้ใช้เนี่ยบางครั้งถ้าลายไม่ดีพื้นเอียงก็จะไม่กล้าหยิบมาใช้ละอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: แล้วที่เจอบ่อยๆเนี่ยสำหรับไม้3นะบางคนจะเป็นอิงที่มันต้องหลบ15หลบ 13.5 จริงๆแต่ละคนเหมาะไม่เหมือนกัน
3: ใช่ครับ
1: คนตีอาจจะไม่ลอยอาจจะ 16.5
3: ครับ
1: อาจจะตีไกลกว่า15ต้องพบบ่อยครับ
3: ครับ
1: การฟิตติ้งมีผลมากๆในจุดนี
0: ้แทงทำเยอะกว่าแต่สำหรับผมใช้ 13.5 ครับมันเท่ เหตุผลเดียวตีได้ด้วย
3: ครับผมนี่โอ้สองเรื่องเพราะฉะนั้นโดยสรุปโดยรวมก็คือความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับไททัลลิสนะแล้วการตอบสนองเสียงตอบรับแฟนๆ1เดือนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับพี่ม
1: ิ้นโอ้การตอบรับดีมากๆครับทั้งการฟิตติ้งที่ศูนย์ฟิตติ้งเรานี่ก็จองเต็มค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ในยอดขายก็การตอบรับดีมาก
3: ไปเรื่อยๆ
1: ครับ
0: โอ้โหมีคำถามนิดนึงไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ
3: มีทาง4689899ถามเรื่อง The Open ครับถามว่าดูทางมูนอแม็กได้ไหม
0: ไม่ทราบครับ แต่ว่าถ้าเป็นรายการเมเจอร์ผมว่าน่าจะคงอยู่กับ True อยู่มั้งเดาๆนะเพราะว่ารายการเมเจอร์ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดจะคนละตัวกับลีกปกติครับ
3: ครับ
0: นะครับมีคนฝากถามผมมา
3: ครับ
0: ได้ข่าวว่าไททัลลิสมีอินฟลูเอนเซอร์เจ้าใหญ่คนใหม่เข้าไปอยู่ใช่ไหมครับ
3: อินฟลูเอนเซอร
0: ์พี่ป้งตีนของผมนั่นเอง
3: อ๋อ
1: คร
3: ับ คุณอาร์ต
1: ทำงานร่วมกันอยู่ครับ
3: ครับมีหลายคนมีพี่โจยี่บอยด้วยใช่ไหมครับ
1: มีหลายคนครับ
0: ที่ผมเคยกอดมาแล้วคือพี่สเตฟาน
1: ครับ
3: นี่คือจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าสังคมภายนอกนะเขาพูดกันว่าตอนนี้เปลี่ยนเยอะแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะเลือกของนะพวกเนี้ยเขาเข้ามาคุยกับไททัลลิสเยอะมากแล้วตอนนี้โอ้โห
1: คือที่มาจริงๆเราไม่ได้เน้นทางใดทางหนึ่งครับเราก็เปิดรับทุกช่องทางเลยอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้ามาก็จะเน้นในกลุ่มที่ต้องการพัฒนาเกมตัวเองมากขึ้นต
3: ้
1: องการต้องโชว์ให้เห็นได้ว่าอุปกรณ์สามารถช่วยพัฒนาเกมเขาได้ด้วยนะคร
0: ับ เดดิเคทกอล์ฟเฟอร์มากขึ้น
1: ใช่ครับก็จะเป็นกลุ่ม
3: ซีเรียส
0: เวทที่ให้มาเดดิเคทมากครับดีจัดๆแล้ว
1: ขอบคุณครับ
0: ชิปนี้ไม่มีกิ้งเลยตกอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
3: พี่มีมาทั้งทีเนี่ยเราจะคุยกันเฉพาะเรื่องไดเวอร์กับเรื่องของหัวไม้สามอีกเดียวไม่ได้หรอกไททัลลิสพอพูดถึงไททัลลิสอันดับแรกเลยคนต้องนึกถึงอะไรครับโปวีวันเอ็กตอนนี้เป็นไงบ้างครับตัวเลข
1: ตัววันก็เสถียรมาตลอดครับ
3: ไม่ต้องถามบอกนี่เลยไม่ต้องถาม
1: ครับ
3: แน่นอนที่สุดแล้วคือคนเล่นกอล์ฟเนี่ยเวลาบอกว่าลูกกอล์ฟใช้ลูกอะไรถามจะอยากได้ลูกอะไรอันดับหนึ่งก็ต้องตอบว่าโปวีวันแค่นี้แหละ
0: ผมจะตอบว่า AVX
3: จะตอบว่าโปวีวันก่อนแล้วก็จะบอกว่าโปวีวันลูกแดงซึ่งความจริงมันคือโปวีวัน X นะลูกแดง
1: จริง
0: ๆแต่นี่กันไม่ใช่หรอสมัยก่อนมันเป็นสีแดงไม่ใช
1: ่จริงๆมันมีรุ่น
3: นานละ
1: เพิ่มมาด้วยนะครับ
3: ครับ
1: โปวีวัน X
3: เล็บแดง
0: ตรงนี้ใช่อยู่ครับของดีมาก
3: วันนั้นพี่บีได้โปรบีนะครับได้อธิบายให้ผมเข้าใจเรื่องราวของโปรวันเอ็กเลฟแดดแล้วเราว่ามันเป็นยังไงนะครับเลฟแดดเนี่ยก็ตอบโจทย์คนที่อาจจะมีปัญหาลูกลอยเกินไปแต่ว่ายังคงอยากได้อัตราสปินพอสมควรนะครับก็จะช่วยได้ด้วยนะฮะก็ต้องลองดูนะครับแต่ว่ายอดขายของโปรวันเอ็กก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ตลอดแล้วก็ AVX ล่ะครับพี่มี่
0: นั่นแหละ
3: ส่วนตัวเนี่ยผมลองแล้วผมชอบ AVX นะ
0: ชอบ AVX ใช่ไหม
1: หรือจริง
3: ๆชอบลูกกอล์ฟ
1: การตอบรับดีมากครับ AVX เพราะว่าจริงๆแล้วคุณสมบัติเนี่ยโดยรวมๆก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับโปรวันแต่ว่าวิถีลูกจะต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับแต่นุ่มกว่า
3: ครับใช่
1: แล้วรุ่นล่าสุดเนี่ยสปินลูกสั้นก็สูงด้วย
3: สปินสูง
1: ใกล้เคียง
3: ครับ
1: นะครับแล้วราคาจะถูกกว่าโปรวันเล็กน้อยด้วย
3: ใน
1: กลุ่มนักกอล์ฟทั่วไปที่ความเร็วไม่สูงมากอาจจะรู้สึกว่าใช้รุ่นนี้มากขึ้นจริงๆแล้วบางทีคิดว่าอาจมันนุ่มกว่าตีกันมันจะไกลกว่าตรงเหล็กครับเพราะสปินเหล็กมันต่ำกว่า
3: ครับ
1: ก็เลยรู้สึกว่าได้ระยะ
3: เหล็กเนี่ยแม่นยำมากกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเหล็กเข้าเป้ามากกว่า
1: ครับ
3: โปรวีเอ็กซ์เนี่ยลูกสั้นนะครับชอบตรงลูกแบบต่ำกว่า30หลาสปินแบบเปิดได้ให้กอดธงอย่างเงี้ยชอบเลยนะแต่ถ้าลูกสั้นเนี่ยผมว่า AVX เนี่ยแม่นยำมากแม่นยำกว่าน
0: ะครับมองมาพี่เจี๊ยบบอก AVX เราก็แหแปลก
1: จริงๆทั้ง4รุ่นโปรวันโปรวัน X นะครับ Left Dead AVX จะเป็นตัวกลุ่มบนสุดของเรานะครับจริงๆมันจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดทุกช็อตอยู่แล้วขึ้นอยู่กับผู้เล่นแต่ละคนนะเหมาะกับวิธีกับสปินแบบไหนนั่นเองนะครับ
0: แล้วก็สาวๆผมแนะนำ Velocity กับ True Soft ผมแนะนำสำหรับสาวๆเลย
3: ครับ
0: ของดีมากตั้งแต่มีลูกศิษย์ผู้หญิงเยอะขึ้นเนี่ย
3: ครับ
0: ผมจับเล่น2ตัวนี้ก่อนเลย
3: แล้วราคาเป็นมิดมากคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าพอบอกว่าโปรวีวันเนี่ยจะต้องเป็นโปรวีวันไทททัลลิสต้องเป็นโปรวีวันโปรวีวันอย่างเดียวไม่จริงเลยนะครับ
0: ทัวร์ซอฟต์เวโลซิตี้เนี่ย
3: ใช่เวโลซิตี้ตีดีนะตีง่ายบอลลอยดีมากนะครับ
0: โดนไถอยู่ทุกวันนะครับ
3: แล้วราคา ดีกว่าไปซื้อลูกตกน้ำอ่ะ
0: ใช่
3: แบบนี้เลยดีกว่า
0: แล้วได้ของใหม่ด้วย
3: คุณภาพดีอ่ะนะครับน้องๆสาวๆที่เล่นกอล์ฟใหม่ๆนะครับลองดูนะครับอยากจะแนะนำจริงอันนั้นมันแบบมันวัดผลอะไรไม่ได้เลยนะลูกตกน้ำเนี่ยมันวัดผล

0: ได้จริงแล้วก็อย่างที่บอกผมไปโรงงานลูกกอล์ฟไทลิสมาแล้วลูกกอล์ฟไทลิสทำทุกอย่างออกมาให้เนียบที่สุดดีที่สุดและซีลกันน้ำเข้าไปข้างในแกนนะครับเพราะถ้าน้ำเข้าไปข้างในแกนได้เมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างพังทันที
1: ครับปัญหาของลูกตกน้ำอย่างเดียวเลยคือน้ำเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเข้าไปนานๆเนี่ยมันจะมีผลต่อทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: แล้วพอเราคุณซื้อมา1ถุงเนี่ยมันไม่รู้ว่าลูกไหนตกนานแค่ไหน
0: ใช่
1: นะครับจะมีปัญหาในการเล่นทันที
0: แล้วลูกรีฟอร์บิชก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะเพราะผมเคยเจออันนี้โทษนะครับเคยเจอแบรนด์นึงลูกรีฟอร์บิชตีไปแล้วไอ้ที่มันรีเฟอร์ข้างบนอ่ะหลุดออกมาเป็นไททานิคโปรอยู่อ่ะนะ
2: ครับถามถึงเรื่องของชุดเหล็กและยูทิลิตี้บ้างไททานิคเนี่ยเวลาเขาเปิดแนะนำผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเหมือนแบบไม่ได้มาทั้งถุงนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับการช่วงเวลาในการรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลลอปเขาใช่ไหมครับว่าพัฒนาตัวไหนเสร็จก็จะปล่อย
1: ส่วนใหญ่เราจะมีช่วงปล่อยโปรดักต์ใหม่ทุก2ปี
2: ครับ
1: 2ปีครับอาจจะปีนี้เป็นไดเวอร์ก็จะปีหน้าจะเป็นชุดเหล็กสลับก
2: ัน ครับ
0: แล้วก็มีอันหนึ่งไม่รู้อันนี้บอกท่านผู้ฟังได้ไหมพี่มิมี่จะโกรธไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีตระกูลพวกแบ็กเอดิชั่นออกมาเนี่ยเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวของใหม่มาแล้ว
2: เป็นสัญญาณใช่ไหมคร
1: ับ จริงๆก็ไม่ขนาดนั้นครับแบ็กเอดิชั่นตัวเนี้ยเพิ่งวางตลาดเพิ่งวางเป็นตัวลิมิเต็ด
0: ตัวเต้นเนี่ย
1: แต่ว่าก็ในรอบมันเนี่ยน่าจะประมาณผมบอกแล้วปีหน้า
0: ถ้ามีพวกตัวเต็ดหรือตัวไอแคนผมว่าเนี่ยเตรียมตัว
1: ตัวลิมิเต็ดเนี่ยจะมาปีที่2ถ้าสังเกตส่วนใหญ่จะมาปีที่2แล้วก็อีกปีนึงในปีที่3ก็จะเป็นรุ่นใหม่
0: ใช่
1: ครับรอบ2ปีพอดี
0: ครับก็เหมือนรถเลยครับถ้ามีตัวเต็ดออกมาเนี่ยก็เตรียมตัวรออะไรใหม่ๆจากไทลิสออกมาได้เลย
2: ต้องเก็บนะตัวเต็ดเนี่ยต้องเก็บนะ
1: มาน้อยมากครับ
2: ช่วงนี้เก็บมาน้อยนะมาน้อยนะเวทเวิร์คอ่ะครับ
1: เวทเวิร์กตัวนี้ก็มีครบทุกรูปแบบนะเวทเวิร์กแต่เวทเวิร์กเราจะเป็นแบบคัสตอมเท่านั้นเราไม่ได้สั่งมาสต็อกเพราะว่าจะเป็นตัวจริงๆเวทตัวรุ่น SM11 รุ่นปกติเนี่ยในทุกเชฟของมันเนี่ยก็เหมาะกับนักกอล์ฟส่วนใหญ่ทั่วไปแทบจะ 99% อยู่แล้ว
2: ครับ
1: แต่เวทเวิร์กเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการจูนละเอียดน
2: ิดนึงการ
1: เกียร์ที่เพิ่มขึ้น
0: อะไรอย่างเงี้ยสเตท2อ่ะแล้วก็เวทเวิร์กแนะนำครับสำหรับสาวๆไฟท์ไลน์ครับไลน์นี่ของดีมากครับจะได้ไม่ต้องเถียงกับสายตาตัวเองอีกต่อไปแล้วไม่ต้องเถียงกับโปรด้วย
2: แล้วคุณช่วยอธิบายนิดนึงโปรเต
0: มันจะเป็นเส้นครับเวลาเราจดไม้เรามันจะมีเส้นตรงคอ
2: ครับ
0: เส้นมันจะเป็นเส้น3เส้น
2: ครับ
0: เวลาเราลีนหน้าไม้แล้วขอ leading edge ไปประกบกับเส้นไหนคือการเล่นช็อตต่างๆอย่างนั้นเช่นการตัวเส้นใหญ่ทำให้หน้าไม้ต่ำลงที่สุดก็จะไปเล่นชีฟแอนด์รันเส้นเล็กอาจจะอยู่ฝั่งซ้ายสุดสำหรับมือขวาก็ทำให้เวลาเราจดแล้วเราต้องหงายขึ้นมาเพื่อเล่นช็อตฟลอปหรือระเบิดสายดีมากไฟท์ไลน์ดีมาก
1: ครับสามารถสั่งเพิ่มเติมได้จะเป็นขีดตรงคอ3เส้นที่โปรเตอร์บอกครับของโวกี้ก็สามารถสั่งเพิ่มได
2: ้โอ้โห
1: แล้วในรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดแบ็คเนี่ยก็จะมีไฟท์ไลน์มาด้วย
2: อ๋อมีมาให้เลย
0: ติดเลย
1: คร
0: ับสาวๆครับท่านผู้ชายนะครับแฟนๆเลือกซื้อให้ภรรยาได้เลยนะครับคุ้มครับแล้วคุณก็สั่งไปเนี่ยไฟท์ไลน์สีขาวด้วยนะชัดเจน
1: ครับ
0: นะ
1: ขาดกับสีดำแต่ถ้าเป็นรุ่นปกติก็สั่งได้ครับ
0: เนี่ยก
1: ็คนอาจจะไม่รู
2: ้ก็เนี่ยอ๋อนี่ผมยังไม่ได้ลอง
0: ก็เนี่ยก็ซื้อไปก็
1: เป็นตัวช่วยที่ไม่ได้ผิดกฎอะไรครับช่วยเยอะครับ
0: ก็ซื้อไปแล้วก็บอกเป็นแบ็คเอดิชั่นอัพราคาภรรยาสัก45% 70%เงี้ยได้อยู่ของดี
2: ทำเป็นเล่นไปนะคุณไอเขาเรียกอะไรทริคเล็กๆน้อยๆพวกนี้ครับบางครั้งมันช่วยได้ตอนไหนรู้ไห
0: ม
2: ตอนสถานการณ์เหมือนแบบพรุ่งนี้จะต้องวันนี้วันจะผ่านตัดตัวไม่ตัดเนี่ยกำลังแต้มตามอยู่สองแต้มนะใช่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วลูกตกทรายแบบหลังสูงอย่างเงี้ยมันตัดสินความรู้สึกสติมันหายไป 70% เหลือ 30% เนี่ยถ้ามันมีอะไรนิดนึงที่มันเป็นไกด์นี่มันช่วยได้เยอะเลยนะพวกเนี้ย
0: ใช่
1: ช่วยเตือนว่าเราถูกไหมจดไม่ถูกไหมตำแหน่งถูกไหมครับ
0: อันนี้สาวๆผมแนะนำช่วงแดงเดือดจะได้ไม่ต้องมาถาม
2: คนที่อาจจะยังประสบการณ์กอล์ฟไม่สูงใช่ไหมครับคนที่ประสบการณ์ไม่สูงอยากจะได้ตัวช่วยในการตัดสินใจที่แบบอย่างน้อยไม่ผิดพลาดแน่ๆ อันนี้ช่วยได้เยอะมากเลยนะนะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยได้เยอะมาก
0: ใช่ครับเอาไว้เตือนความจำเพราะบางทีเราสอนไปแล้ว
2: ครับ
0: แล้วเขาแดงเดือดเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็เงี้ยวเงี้ยวกับเรามีตัวนี้ปักปุ๊บทุกอย่างจบนะครับเอาไว้เตือนตัวเองได้นะฮะ
2: ผมเห็นน้องๆเยาวชนที่อยู่ในที่แคมป์นะคร
0: ับ
2: หลายๆคนเนี่ยพูดถึงเยอะมากเวทเวิร์กผมก็ถามว่าทำไมต้องเวทเวิร์กเขาบอกพี่ต้องไปลองแล้ว
1: คือถ้าเป็นนักกอล์ฟระดับแข่งขันบางทีเขาจะรู้ว่าเวทธรรมดาเนี่ยมันจะมีข้างหลังที่หนาไปนิดนึงมีเบาที่ไม่ได้แบบตรงเขารุ่นนี้มันไม่ได้มีขาย
2: ทั้งนี้ที่เบาของเทเลสนี่มีเยอะมาก
1: เลยแต่ว่าเวทเนี่ยบางทีแต่ละคนวิธีเล่นแตกต่างเยอะครับ
0: โทฮิล

0: ก่อนจะหมดเวลาต้องให้พี่มี่มีอะไรอยากจะแนะนำคุณผู้ฟังไหมครับเรื่องของการฟิตติ้งเรื่องของการติดต่อจองเวลาเดินต่างหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังไม่เคยได้เข้ามาสัมผัสไทเทอลิสต์อยากจะบอกอะไรเชิญคร
1: ับ ก็อยากถ้าอยากสัมผัสไทเทอลิสต์เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านมาทดลองด้วยตัวเองก่อนทั้งไม่จำเป็นต้องมาฟิตติ้งหรอกมาที่เดโมของเราก็ได้หรือไม่ที่ตัวแทนไหนที่มีมาให้ทุกคนลองก็ได้แล้วคุณจะได้สัมผัสถึงประสิทธิภาพครับถ้ามาฟิตติ้งหรือเดโมเนี่ยสามารถเอาไม้ที่ใช้อยู่เนี่ยมาลองเปรียบเทียบกันดูได้เรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแล้วก็รวมถึงมีอุปกรณ์ร้อนไมเตอร์เปรียบเทียบคุณสมบัติให้ดูได้ว่าถ้าคุณเปลี่ยนจะเปลี่ยนมาใช้เนี่ยคุณจะได้ประสิทธิภาพอะไรที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีมากมายนะครับให้คุณได้เลือกมีรุ่นต่างๆอยากให้ก่อนจะซื้อสินค้าเนี่ยมาทดลองมาฟิตติ้งดูก่อนแล้วคุณจะได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดสำหรับคุณนะครับแล้วก็จะเล่นกอล์ฟสนุกขึ้นแน่นอน
0: ครับผมนะครับขอบคุณพี่มี่นะครับขอบคุณคุณวัชระการพักดีนะครับที่กรุณามาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ตอบคำถามหลายเรื่องที่บางทียังขาดใจแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือทำไมตอนนี้1เดือนผ่านไป GTS ถึงว้าวถึงได้แบบ
2: ว้าวจับ
0: ใช่มีคนพูดถึงเยอะขนาดนี้นะครับวันนี้คงได้ข้อมูลกันแล้วแล้วก็ส่วนที่เหลือก็อย่างที่เรียนไปเสมอๆไปลองก่อนนะครับไปลองก่อนแล้วจะได้รู้ว่าเทคโนโลยีที่เขามีเนี่ยเขา R&D เขาลงทุนเขาทำอะไรมาเพื่อให้เกมกอล์ฟมันดีขึ้นจริงๆนะครับขอบพระคุณพี่มี่ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับแล้ววันนี้เรา2คนนะครับผมคทาทองไวยานนท์นะครับและโปรเตวิทยาคังลิตต้องลาผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: บอลโลกสตอรี่
6: โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ๆความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: 99 Music Room 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: สดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วมคอลแลบไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
1: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินวิโรจน์ชูฉัตรค่ะ
2: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินครับ
0: มาพบกับพวกเขาได้ในสมูทซันชัยพร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วงสมูทอะราวด์เดอะเวิลด์แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.ที
3: ่ Smooth 105.5
4: อะไรที่อินเทรนด์ไอเทมไหนที่ออกใหม่โปรไหนที่มาแรงเรารวบรวมไว้ให้ใน Smooth Unbox ช่วงเวลาที่จะพาคุณไปแกะกล่องของใหม่อินเทรนด์รวมทั้งโปรสุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาว Smoothie ไม่ตกขบวนโดย DJ เจพัสวัตทุกวันพุธตั้งแต่เวลา10นาฬิกา20นาทีใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข022457184หรือที่ LINE @smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcord.net

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูสนับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและ

0: ภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-COT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-COT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: Only know you've been high when you're feeling low.
1: สวัสดีครับ5:12 นะครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รอบโลกกีฬาครับวันนี้เช้าวันอังคารที่14 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กันถึง6โมงอยู่กัน6:00 ถึง 6:30 นะครับวันนี้อยู่กับคุณโอ๊ตสินพงษ์ประสันตนาธรนะครับแล้วก็ผมโอ๊ตการเมืองการครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณโอ๊ตด้วยนะครับ
2: สวัสดีจ้า
1: เป็นไงฮะสบายดีนะพัก2วัน
2: ครับบอลโลกใช่ไหม
1: ใช่
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาแล้วนะ
1: ครับ
2: คือวันพรุ่งนี้นะครับคือวันอังคาร
1: คือวันนี้แหละ
2: คือวันเนี้ย
1: ส
2: ี่สองนะจ๊ะ
1: ครับผม
2: ครับรอบรองชนะเลิศนะครับ
1: ครับ
2: แต่ทางโมโนเขามีจัดไปดูด้วยนะที่สเตเดียม29ของเขาอ่ะ
1: ที่แถวราชพฤกษ
2: ์อ่า
1: คุณเคยไปใช่ไหม
2: เคย
1: โอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากนะ
2: ใช่ใครสนใจก็ลองไปลงทะเบียนดูนะมีรอบรองรอบชิงอะไรเงี้ยแล้วก็รอบชิงก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะมีจัดที่ไอ้ลานคนเมืองอะไรนะหรือเปล่านะ
1: ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครเหรอ
2: ใช่แต่ว่าไอ้ที่สเตเดียม29นี่มีแน่นอนมีแน่นอนแต่ว่าไอ้ลานคนเมืองเขาบอกยังไม่รู้นะ
1: ครับ
2: เออ
1: ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนถ้าเป็นวันรอบชิงมันก็คืนวันอาทิตย์นะ
2: คือวันอาทิตย
1: ์คือวัน
2: ตอนตีสองไง
1: ครับ
2: มันก็ดึกนิดนึงอ่ะมันจะไม่เหมือนกับไอ้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ป่ะล่ะ
1: เช้าเลย
2: มันตีสี่ใช่ป่ะตีสี่แล้วก็อีกคู่นึงก็แปดโมง
1: ครับ
2: เวลามันก็ถือว่าสวยอยู่พอได้เพราะมันก็จับตลาดกลุ่มนักวิ่งพอดีใช่ไหมตีสี่หรือคนก็ออกไปวิ่งกันแล้ว
1: ครับ
2: ไปเร็วขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: เออ
2: มันก็ดีเหมือนกันนะคือคุณก็ไปดูคู่แรกใช่ไหมตีสี
1: ่
2: พอจบคู่แรก
1: วิ่ง
2: แล้วคุณก็ไปวิ่งวิ่ง
1: ม
2: ั่งเงินแล้วก็เสร็จแปดโมงคุณก็มานั่งดูเจนต่
1: อ
2: เออมันก็สะดวกดีเหมือนกันนะ
1: วันนั้นก็คนเยอะนะ
2: เยอะอยู่นะ
1: เขาบอกเป็นพันเหมือนกันนะ
2: เออ
1: บรรยากาศใช้ได้นะ
2: ใช่ใช
1: ่เออก็ถือว่าเป็นการดูบอลที่แปลกใหม่เดียวกันเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันมิติใหม่ของการจัดออนกราวอย่างนี้นะ
2: ครับ ก็ดีเหมือนกันก็ด้วยความที่เวลามันอาจจะตรงกับแบบนี้นะมันก็มาดูกันอย่างนี้เลย
1: ต้องปรับเนื้อปรับตัวกันไปก็ปกติแล้วเนี่ยการจัดดูบอลอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่มันก็กลางคืนใช่ไหมกลางคืนแล้วพวกบรรยากาศเครื่องดงเครื่องดื่มมันก็ต้องแบบดริงก์ดริงก์อะไรกันนะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้จัดตอนเช้าไว้มากาแฟมีน้ำเต้าหู้อะไรพวกนี้นะแปลกๆไปอีกแบบอีกบรรยากาศหนึ่ง
2: ใช่ใช่เดี๋ยวมันก็คึกคืนอยู่อ่ะกองเชียร์บางคนเขาอยากมาดูกับคนอื่นอะไรอย่าง
1: น
2: ี้
1: อันนี้คนรักกีฬาของแท้เลยรักสุขภาพของแท้เลย
2: ใช่ใช
1: ่ก็แถวๆลานคนเมืองนั่นก็มีสวนสาธารณะอยู่นะที่ตรงข้ามวัดสุทัศน์แต่สวนชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้
2: อ
1: ๋
2: อเหร
1: อ
2: วัดสุทัศน์
1: ที่ตรงข้ามมันนะมันก็มีสวนสาธารณะอยู่นะที่ติดโรงเรียนเบญจมาศถ้าใกล้ๆลานคนเมืองนะฮะ
2: อ๋อจำได้แล้วจำได้แล้ว
1: ก็อาจจะดูบอลเสร็จก็ไปวิ่งกันต่อได
2: ้
1: ถ้าเขาจัดนะ
2: ถ้ามีนะ
1: แต่ว่าที่โมโนสตูดิโอเนี่ยนะมีแน่นอนม
2: ี
1: ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำด้วยนะเห็นบอกมีแต่สองทุ่มเลยนะ
2: อ๋อเหรอ
1: เออ
2: โห
1: มีเหรอคือไปกันได้เลยนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ค
1: งจะมีงานมีกิจกรรมบนเวทีหลายๆนะ
2: อืม
1: ครับ
2: ค
1: ืนนี้เน
2: า
1: ะ
2: คืนเนี้ย
1: คืนนี้นะคือวันอังคารกับคืนวันพุธนะฮะ
2: ใช่
1: เวลาก็จำง่ายๆตีสองหมดเลย
2: ตีสอง
1: ครับ
2: รอบรองรอบชิงตีสองหมด
1: เอ้ยชิงที่สามกี่โมงไม่รู
2: ้ตีสี่มั้งรู้สึก
1: ตีสี่อะ
2: ถ้าจำไม่ผิดนะ
1: นี่สามคือวันเสาร์ป่ะ
2: อืม
1: เออช่างมันเถอะ
2: คือวันเสาร์ใช
1: ่ชิงที่สามคุณไม่ค่อยมีใครอยากจะดูอะไร
2: คือยังอุตส่าห์แบบ
1: ใ
2: ช่ไหมคือก็ยังอุตส่าห์แบบเฮ้ยมันเวลามันไม่ตรงกันน่ะงงงานคือมันจะเตะตีสองแล้วมันเป็นไงก็ไม่รู้เหมือนนะ
1: อันนี้มาถึงขั้นนี้แล้วนะ
2: มาถึงขั้นนี้แล้วนะไอ้รอบชิงที่สามยังอุตส่าห์ไปเตะตีสี่อีก
1: เ
2: หมือนในรอบที่แล้วอะเวลาสี่คู่ไม่ตรงกันหมดเลย
1: นะ
2: ไอ้ฝรั่งเศสตีสามใช่ไหม
1: แล้วอีกวัน
2: ตีสอง
1: แล้วก็มาตีสี
2: ่ตีสี่
1: แล้วก็8 โมง
2: ไอ้นั่น8โมงคือมันจะเตะเวลาเดียวกันทั้ง4คู่มันไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้เงิน
1: คือก็เข้าใจนะว่ามันอยู่ที่สนามอยู่ที่แต่ละที่ที่มาเตะที่ไหนเงี้ยนะเวลามันอาจจะไม่ตรงกันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะจัดให้ตรงกันมันก็ได้ทำได้นะก็เปลี่ยนเวลาขยับเวลาสักนิดนึงนะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้นี่โอ้โหแบบอ่ะแต่ก็ถือว่าผ่านไป100เกมพอดีเลยนะ
2: ใช่
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้
2: เหลือ4แมตช์แล้วนะ
1: เหลือ4เกมแล้วเนี่ย
2: จะดูต้องรีบดูนะแม่งก็โตอีก4ปีนะ
1: ครับ
2: แต่อีก4ปีก็อาจจะได้ดูเต็มอิ่มเลยนะว่าเขาจะเพิ่มทีมหรือเปล่า
1: โอ้โหหลายคนบอกไอ้48นี่รอบแรกยังไม่ได้ดูเลยฮะ
2: เออ
1: โอ้โห64นี่อ้วกเลยฮะ
2: 64เลย
1: โอ้แล้วคราวหน้าเจ้าภาพเยอะด้วยครบ100ปีด้วยครับ
2: มันจะมีหลักๆมันก็จะเป็นสเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโกแต่ว่ามันก็จะมีอเมริกาใต้มาเป็นแบบจำแจมอ่ะ
1: อุรุกวัยอาร์เจนปารากวัยก็มีด้วย
2: ใช
1: ่มีบางแมตช์นะฮะ
2: แต่ว่าจะเป็นอาจจะจัดน้อยหน่อยพวกนั้นอาจจะจัดน้อยหน่อยเป็นกิมมิกเป็นกิมมิก
1: ครับ
2: นั่นแหละแต่ว่าท่านประธานจานนี่ฟาติโน่เขาเอาจริงนะ
1: ครับ
2: เขาพูดหลายรอบแล้วนะเรื่องของ4ทีมเนี่ย
1: ครับ
2: พูดหลายรอบแล้วดูทรงเอาจริงเอาแน
1: ่คือตอนที่เขาพูดตอนนั้นที่บอกว่าจะเพิ่มเป็น48ทีมเนี่ยหลายคนก็แบบว่าแบบอาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่พูดตรงตอนนั้นนะโหจะเพิ่มได้เหรอเพิ่มตั้ง48ทีมแล้วแข่งกันยังไงมันเยอะไปเปล่าอะไรเงี้ยนะตอนนั้นหลายคนก็ไม่เชื่อเขาก็ทำจนจะจบอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ
2: ใช่
1: นี่เขาบอกว่าจะเพิ่มเป็น64ทีมนี่ก็มีสิทธิ์ถือว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้เลย
2: ครับ
1: ถือว่าท่านพูดเองมาหลายรอบแล้วนะฮะก็น่าจะคือไม่ครั้งหน้าก็ครั้งต่อไปผมว่าถ้าไม่30ก็34หรือต่อไปในอนาคตหรือถ้าเขายังอยู่นะถ้าเปลี่ยนก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะ
2: ใช่
1: เชื่อแต่ว่าถ้าเขายังอยู่เนี่ยเชื่อว่าถ้าไม่ครั้งหน้านี่ก็ครั้งต่อไปแน่นอน
2: เลยเขาอยากจะนั่นอยู่แล้วผลักดันอยู่แล้ว
1: เออ
2: เพราะทุกอย่างตอนนี้เขาก็เหมือนพยายามจะขยายกิจการเขาไปเรื่อยอ่ะดูขนาดบอลอาเซียนยังอุตส่าห์จะมาแจมจัดด้วยทุกอย่างเขาหมด
1: คือถ้าใช้ภาษาชาวบ้านก็ยุ่งไปหมดยุ่งกับเขาไปหมด
2: ใช่
1: ก็ดีฟุตบอลจะได้

0: จะได้ทั่วถึงทั่วถึง
1: แล้วก็เม็ดเงินมันก็อย่างว่าคือตัวตั้งตัวหลักเขาก็เม็ดเงินน่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าบอลโลกมันเยอะใช่ป่ะตอนนี้มันครั้งนี้มันก็เห็นชัดแล้วว่ามันมีช่องทางในการโฆษณาช่องทางในการทำเงินอู้ฟู่
0: ครับ
1: จะว่าไอไฮเดรชันเบรกเนี่ยตัวทำเงินเลย
0: ครับ
1: จะว่าคนที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปช่วงพัก3นาทีไฮเดรชันเบรกรวมทั้งแมตช์ก็6นาทีจะว่าโหเนี่ยคุณไปขายโฆษณาได้อีกเยอะ
0: ยิ้มเลย
1: ซึ่งฟีฟ่าก็รู้เดี๋ยวครั้งหน้ามันก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อคู่กันไปอ่ะลิขสิทธิ์อ่ะครั้งหน้ามันก็เก็บเพิ่มอีกขึ้นราคาอีกของเราอย่างโมโนเขาซื้อไปแล้วใช่ไหมมีจีนมีอะไรพวกนี้ซื้อไปแล้วครั้งหน้า
0: ครับ
1: แต่ชาติที่ยังไม่ได้ซื้อข้างหน้าไปถ้ามันเพิ่มไป64ด้วยนะ
0: โอ้โห
1: ใช่ไหมแล้วก็อีกชาติที่บางทีอาจจะซื้อแต่ว่าราคาถูกๆหน่อยแต่เกิดเขาได้ไปอย่างเงี้ยเขาได้ไปบนโลกด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหรับรองมันก็ฟีฟ่าก็ต้องไปโกงราคาได
0: ้ครับ
1: น
0: ี่ก็พูดถึงว่าโมโนก็ถือว่าซื้อเร็วก็ดีไปอย่างนะเพราะว่าอาจจะได้เกมเพิ่มได้ไหม
1: ใช่
0: ซื้อก่อนเนี่ยตอนซื้อนี่ยัง48อยู่แต่ว่าถ้าหากเขาเปลี่ยนเนี่ยเราก็ได้เพิ่มเฉยเลย
1: ก็เพิ่ม
0: และที่สำคัญคืออาจจะได้ถ่ายไทยด้วยนะ
1: อ
0: าจจะมีทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้หรือว่าอาจจะได้เรตติ้งไปเลยนะฮะ
1: ถ้าเกิดแบบโชคดีนะไทยได้ไปอะไรอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: มันก็ไม่แน่นะ
1: มันก็ไม่แน่
0: อีกสี่ปี
1: เออ
0: ก็หวังกันไป
1: ครับ
0: 64แล้วต้องมีลุ้นบ้างแหละนะฮะ
1: ก็ตอนนี้ของเราเอเชียมัน9
0: ใ
1: ช่ไหมล่ะมัน9ถ้าเกิดมันเพิ่มมาอีก16ทีมเอเชียก็จะได้เพิ่มอีก3ที
0: ม2ทีมต้องมี
1: 2ทีมครึ่ง3ทีมก็จะเป็นสัก12สมมตินะ11 12เงี้ย
0: 11 12เราก็ถือว่าอย่างน้อยๆก็มีโอกาสมากขึ้นแน่ๆนะ
1: ใช่
0: อาจจะเขาบอกตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่เอเชียนะประมาณ
1: 15
0: ก็ต้องมันต้องดีขึ้นดิใช่ไหมมันต้องดีขึ้นนะ
1: ก็มีถ้า15ก็มีลุ้นนะใช่ไหมล่ะก็หวังๆกันไป
0: ครับผม
1: เ
0: ออขาหน้าไม่ได้เนี่ย2030ไม่ได้2034อาจจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่อ่ะจาก64อาจจะเป็น82อะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: ครับไปกันทุกชาติเลยฮะนั่นแหละเออ64ก็เริ่มแบบเอ๊มันเริ่มจะแบบนะความภาคภูมิใจก็ไม่ค่อยมีแล้วนะ
0: เออ
1: ไปกันเยอะเหลือเกิน
0: แต่พูดถึงไอ้เวลาของคราวหน้าเนี่ยมันก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอ้สเปนโปรตุเกสใช่ไหมแล้วก็โมร็อกโกใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เวลาสเปนโปรตุเกสเนี่ยจะเป็นยุโรปหน่อยนะ
1: ใช่
0: อาจจะเวลาบ้านเราสัก4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยพอมีนะฮะแต่โมร็อกโกนี่มันแอฟริกามันเวลามันเป็นไง
1: ก็เวลาตรงอะยุโรปอะแหละ
0: เวลาตรงยุโรปใช่ไหม
1: เพราะว่าไอ้โมร็อกโกนี่คือประเทศมันติดสเปนเลยโมร็อกโกอะประเทศมันกูอยู่ข้างล่างสเปนแล้วมันมีช่องแคบอะไรยิบราลตาร์อะไรอะลงมามันก็เป็นโมร็อกโกเลย
0: ครับนั่นแหละนะฮะ
1: ก็
0: เวลาก็ดีหน่อย
1: เ
0: วลาก็ไม่ทรมานเหมือนครั้งนี้
1: ใช่แต่ว่ามันก็อย่างที่บอกมันก็จะมีกลุ่มคนที่เขาก็ได้ดูแหละเออเพราะอย่างไอ้คู่อย่างที่ยุโรปครั้งหน้าเงี้ยสเปนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้คู่เดียวใช่ไหมคู่เดียวแล้วก็บางทีก็คู่ถัดไปก็อาจจะเป็นต้องเป็นตีสองแล้วอะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอย่างครั้งเนี้ยบางทีบางคนก็ช่วงเวลาสายๆบางคนก็อาจจะได้ดูก็ได้นะถ้าคนทำงานแบบออฟฟิศไม่เครียดไม่เข้มขัดมากอ่ะ
0: เปิดโทรส่งโทรศัพท์
1: เออคุณก็เปิดดูที่ทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ได้เปล่า
0: ครับ
1: เออ
0: ไม่ได้ก็ต้องได้แล้ว
1: อ้าวเออ
0: แต่จริงๆถือว่าเป็นบอลโลกที่ผมดูน้อยจัดเลยนะ
1: เออผมก็ดูไม่เยอะ
0: คือถ้าแบบเอาดูแบบจริงๆจังๆอ่ะดูแบบจบเกมเนี่ยผมหมู่นับเกมได้เลยอ่ะ
1: ใช่
0: คือส่วนใหญ่อยากดูแล้วก็เปิดค้างไว้แล้วก็นอนดูอะไรเงี้ยบางทีมันก็ล่วงตลอดเลยนะ
1: หลับ
0: เ
1: พราะฉะนั้นผมตั้งใจดูอังกฤษด้วยเปิดแล้วดูไป10กว่านาท
0: ี
1: หลับเ
0: ออ
1: หลับแล้วก็ไปตื่นมาอีกทีตอนไอ้อาเจนครึ่งหลังอ่ะ
0: โอ้ยาวเลย
1: แล้วก็มาดูอาเจนครึ่งหลังกับต่อเวลาพิเศษอ่ะ
0: โอ้โห
1: เนี่ยแล้วก็เป็นหลายคู่ก็จะเป็นอย่างเงี้ย
0: ผมนี่อังกฤษนี่โอ้โหต้องแบบต้องปลุกตัวเองเต็มที่ต้องหาอะไรกินต้องทำอะไรตลอดอ่ะคือถ้าอยู่เฉยๆล่วงแน่นอนอ่ะต้องแบบพยายามอย่างมากเลยอ่ะกว่าจะดูจนจบเนี่ยนะฮะแต่ดูจบปุ๊บ

0: ก็กะว่าเอาไว้อีกนิดนึงนอนสักนิดนึงแล้วก็ค่อยดูอาเจนตื่นนะตื่นนะตื่นมาเปิดดูแต่ว่าตอนระหว่างดูไปก็หลับไปดูไปก็หลับไป
1: เออ
0: เออ
1: ใช
0: ่โอ้ทรมานจริงคราวนี้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นสนุกดีนะก็มีสีสันดีเหมือนกันนะมีสีสันแล้วก็ได้4ทีมที่เรียกว่าเต็งแชมป์จริงๆอ่ะ1 2 3 4ก็เข้ามาครบนะ
1: ก็ตาม FIFA Ranking มาเต็งตัวเต็งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้พวกตัวดังๆมันโชว์ฟอร์มดีกันหมดไงใช่ป่ะเอ็มบัปเป้เมสซี่จะมาแล้วฮาลันแฮร์รี่เคนจูดเจิร์ดอะไรเงี้ยมันโชว์ฟอร์มมันดีแล้วก็สถิติการยิงประตูมันก็ใช้ได้
0: ครับ
1: มันก็ใช้ได้มันก็เลยแบบถ้าพูดถึงคุณภาพของแมตช์ออกมามันก็โอเคอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: ดูเพลินๆจะมาก็เขาบอกนับเป็นจนถึงตอนเนี้ยเฉลี่ยมันก็ยิงกัน 2.92 ลูกต่อเกมนะก็เกือบ3ลูกต่อเกมนะ
0: ถือว่าใช้ได้เลย
1: ก็ถือว่าใช้ได้นะ
0: ครับ
1: เออในเรื่องของการยิงประตูอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: จะมาแล้วก็ดาวซนโวนี่ก็เมสซี่กับเอ็มบัปเป้ก็8ลูกเงี้ย
0: แล้วยังอยู่ในการแข่งขันด้วย
1: ยังลุ้นกันอยู่ใช่ป่ะฮาลันด์7แต่ว่าตกไปแล้วมีจูหรือแฮร์รี่เคนคนละ6แต่อังกฤษก็นอกจาก2คนนี้แล้วก็มีมาคาร์แรดฟอร์ดอีกคนนึงนะที่ยิงประตูได้นะ
0: เท่านั้นเอง
1: นอกนั้นก็เอาไปทำไมก็ไม่รู้เงิน
0: ครับผม
1: เออ
0: แรดฟอร์ดก็ใส่ยิงลูกเลยนะ
1: ยิงนัดแรกเลยแล้วก็หายต๋อมเลย
0: เออซีชนะโคลเชีย
1: เออหลังๆไปสำรองด้วย
0: ดีนะขอมาดูไอ้เก๊กตัวโอ้พี่จะลงมาทำไมพี
1: ่ก็อิสราตันบอกโอ้โหขนาดไอ้สายเคเบิลยังมีประโยชน์กว่า
0: อืมโอ้เจ็บมากเลย
1: ไอ้สายเคเบิลที่วันนั้นเขาบอกลูกบอลมันไปโดนอะไร
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ปะ
0: เออ
1: สราตันบอกนี่ถ้ามันลูกมันไปโดนสายเคเบิลแล้วเปลี่ยนทางมานะ
0: อ
1: ุ้ยแสดงว่าสายเคเบิลมันมีประโยชน์กว่ามาดูไอ้เก๊กนะเอ้า
0: โอ้แสบจริงเลย
1: โอ้สราตันแกก็ทะเลาะตัดเขาไปทั่ว
0: แกก็หาแบบเหน็บไปเลื่อนไปได้เรื่อยนะ
1: อ
0: ยู่บ้านนี่ไงคงเก็บกดเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ไม่รู้จะไปคงเมียคงด่าเยอะแบบโอ้ออกมานอกบ้านนี่ปากจัดเหลือเกินลอยคงลอยคีนอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่มาสไตล์ลอยคีนเลยอ่ะ
0: แต่ก็สนุกดีเป็นสีสันดี
1: เป็นสีสันไงนี่ไงแล้วแกก็บอกเลยนอร์เวย์ไงคุณก็ตกรอบแล้วนี่คุณก็พายเรือไวกิ้งคุณกลับไปดิ
0: ไอ้พวกนี้มันต้องสร้างคาแรคเตอร์แน่เลย
1: ใช่ใช่
0: เผื่อแจ้งเกิดเนี่ย
1: ครั้งหน้าก็เผื่อได้งานอีกอ่ะ
0: ใช่
1: สลาตันน่ะ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสงครามนอกสนามที่สนุกดีเหมือนกันนะสำหรับการคอมเมนต์หรือว่าแต่ละสถานีโทรทัศน์แต่ละที่ในโลกเลยนะฮะว่าเอาใครมาเป็นคอมเมนเตอร์มีการพูดกันจาอะไรที่เป็นประเด็นเป็นวรรคทองเป็นอะไรที่มันเป็นข่าวได้นะก็เป็นสีสันอีกอันนึงที่ทำให้เราดูบอลได้สนุกขึ้นนะฮะ
1: ใช่
0: มันจะมีทุกเกมอ่ะนะฮะ
1: อืม
0: คนนั้นคนนี้ออกมานะมีนากาตะใช่ไหมที
1: ่
0: ไม่ใช่นากาตะไอ้นั่นเลยอะไรนะของญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะ
1: คาซู
0: ไม่ใช่ไอ้ที่หัวทองใช่ไหมไอ้ฮอนดะฮอนดะที่เขาไปเป็นคอมพิวเตอร์อ๋อ
1: เคซูเกะฮอนดะ
0: ที่ญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะที่เป็นเกรียนเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะอันนั้นนี่ก็ดูลักษณะออกเนี่ยแบบออกคอมเมนต์ออกแบบแนวเพี้ยนๆไปเลยนะฮะดูกวนๆไปเลย
1: กวนๆหรือว่าก็นั่นไงเขาบอกอะไรนะถ้าญี่ปุ่นจะจ้างไอ้มูริยาสึเป็นโค้ชต่อปีนึงอะไรเงี้ยหาโค้ชไม่ได้นะจ้างผมแทนก็ได้
0: เออ
1: เดี๋ยวผมเป็นให
0: ้ครับ
1: อืม
0: ก็สนุกดีนะถือว่าเป็นบอลโลกที่สำหรับผมอาจจะดูเต็มไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเท่าไหร่แต่ว่าก็บอลมันก็คุณภาพดี
1: มันก็อาจจะด้วยเราก็อายุเยอะด้วยอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: หลายอย่างอ่ะ
0: แต่บอลมันสนุกดีด้วยนะ
1: เออ
0: เกมมันก็สนุกเข้มข้นดีนะ
1: แล้วมันก็คือมันก็ฟุตบอลเดี๋ยวนี้มันก็ใกล้เคียงกันมากขึ้น
0: อ
1: ่ะใช่ป่ะดูอย่างง่ายๆรอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะก็มีคู่ฝรั่งเศสคู่เดียวที่ดูขาดหน่อยนอกนั้นก็สูสีสเปนเบลเยียมใช่ไหมอังกฤษนอร์เวย์เงี้ยต่อเวลาเจนีน่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ต่อเวลาใช่ป่ะ
0: ไอ้ฝั่งอังกฤษอาร์เจนเน่เรียกว่ากระเสือกกระสนทั้งคู่เลยกว่าจะมาถึงตรงนี้นะ
1: ใช
0: ่ฝั่งฝรั่งเศสกับสเปนเข้ามาแบบรอๆเลยตามคาดเลยนะ
1: ตามคาด จะมาถึงถ้าย้อนออกไปรอบก่อนหน้านั้นอย่างเงี้ยอาเจนก็กว่าจะผ่านอียิปต์ก็หืดขึ้นค
0: อ
1: สเปนก็ชนะโปรตุเกส 1-0
0: อัง
1: กฤษอย่างเงี้ยก็ชนะเม็กซิโก 3-2 เงี้ยใช่ป่ะมันก็ถืดๆกันก็สู้กันได้ไง
0: ใช่ๆ
1: มีทีมพิทัมนี่แหละที่โดนเยอะหน่อย
0: โ
1: ดนเบลเยียมไป 1-4 ทีมพิทัมอ่ะ
0: อุตส่าห์มาดีๆนะ
1: เออ
0: โอ้แถมได้บาโลกันพ้นแบนด้วย
1: ก็ผมว่าประเด็นนี้แหละ
0: ก็อยู่เฉยๆแบนไปก็โปเชติโน่บอกก็ไม่ปวดหัวขนาดน
1: ี้เอออื
0: ม
1: ใช่
0: อาจจะดีก็ได้นะ
1: อาจจะดีก็ได
0: ้
1: พอไปเจออย่างนี้มันก็อาจจะทำให้คู่ต่อสู้เขามีลูกคึดหรือเปล่า
0: ครับ
1: อืมแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาก็เกลียดไปด้วยแล้วล่าสุดพี่ทั้มก็บอกเขาจะไปด้วยนะรอบชิงอ่ะ
0: รอบชิงไปแน่นอน
1: ไปนะเขาจะต้องไปมอบถ้วยนะ
0: มอบถ้วยมอบถ้วย
1: เออขโมยซีนอีกแล้ว
0: รอดูได้เลย
1: เออ
0: ขโมยซีนแน่นอน
1: ยืนไม่ลงอ่ะ
0: ยืนไม่ลงนักบอลไปได้แล้วมั้ง
1: เออ
0: ไอตอนอะไรนะไอปีแล้ว
1: ปีแล้วไงฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพไง
0: ไม่ลงสักที
1: โคฮัมเมอร์อะไรวะเนี่ยเป็นเจ้าของทีมหรือไง
0: จะฉลองกับเพื่อนนั่นหน่อย
1: เออ
0: เออไม่ไป
1: เจอไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยปกติเขารับถ้วยมาขนาดผู้ประธานฟีฟ่าประธานยูฟ่าเขายังต้องหลีกทางอ่ะจะแบบมอบถ้วยเสร็จแล้วก็ให้เขาไปฉลองกันเองไง
0: ครับ
1: ไอ้นี่พี่ทั้มไปยืนฉลองกับเขา
0: เอออ
1: ืม
0: แล้วคุณว่าสมมติมาแจกรอบชิงนี้แล้วแกไม่ลงเนี่ยจะมีใครกล้าสะกิดแกไหม
1: ไม่มีหรอกผมว่าสะกิดแกก็ไม่ลง
0: ถ้าสกิดแกไออินฟานติโน่ไปสกิดแกบอกอืมประเทศคุณมีนิวเคลียร์หรือเปล่า
1: เออไม่แต่ผมก็แบบคิดอีกทีแล้วแกจะกล้าลงไปมอมหรือหนึ่งอะไรหรือเปล่า
0: โอ้คนอย่างแกทำได้หมดอะผมว่า
1: เหรอ
0: เออ
1: ไม่ใช่แบบว่ามันไม่กลัวเป็นเป้านิ่งเป็นอะไรเงี้ย
0: เขาก็คงต้องการเยอะแหละ
1: เออ
0: คงต้องแบบต้องป้องกันไว้แล้วอะเออ
1: ผมเป็นนักบอลแบบมันไส้ต่อยไปสะบัดนึง
0: โอ้ตายเลยนะ
1: ดังเลยนะ
0: เออ
1: เดี๋ยวตัวแบบไม่ค่อยใกล้เลิกแล้วอะไร
0: นะ
1: เออ
0: เป็นแบบอะไรล่ะสาวเมนูวิ่งมาสาวอะไรเงี้ย
1: เ
0: หมือนไส้มาแล้ว
1: เออ
0: เออผมว่าแกอยู่
1: แกน่าแกคงต้องไปขโมยซีนอ่ะเพราะว่าซีนใหญ
0: ่ครับ
1: รอบชิงพาโลมันคนดูเยอะไงใช่ป่ะ
0: ใช่
1: แกต้องนั่นนิดนึง
0: โอ้คนดูรอบชิงอาจจะเป็นพันล้านก็ได้นะ
1: เออ
0: มีสิทธิ์นะฮะ
1: มีสิทธิ์
0: อืมดูถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วโลกเนี่ยนะ
1: แต่ว่าเวลามันก็จะแบบถ้าเกิดตรงกับเอเชียเวลามันก็จะแบบ
0: อย่าง
1: จีนเนี่ยเลยกว่าเราบ่าชั่วโมงนึงของเราตี2แล้วเขาก็ตี3
0: ใช่
1: ญี่ปุ่นเนี่ยตี4เกาหลีตี4อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เวลาก็อาจจะไม่เพราะเอเชียคนมันเยอะใช่มั้ยตลาดใหญ่อ่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: ก็ล่าสุดมีไอ้ The Time อ่ะเขาเปิดเผยแฉเรื่องไอ้บาโลกันที่โดนพ้นโทษแบนเน
1: ี่
0: ยเรียกว่าไม่ได้พ้นโทษแบนระงับโทษแบนไว้เนี่ยนะ
1: ใช่
0: บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจของไอ้ประธานคณะกรรมการทางวินัยของฟีฟ่าคนเดียวเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เข้าประชุมอะไรกับบอร์ดคนอื่นๆเลยนะฮะถ้าประธานคนนี้ชื่อโมฮัมหมัดอัลคามารีนะฮะ เป็นคน UAE นะ
1: ครับ
0: เออบอกว่าจากเหตุการณ์นั้นหลังจากที่ทั้มโทรมาใช่ไหมทั้มโทรมาก็ไม่ได้สั่งนะเขาไม่ได้สั่งนะเขาแค่ถามว่าเอ้ยมันระงับไปก่อนได้ไม่ใช่เหรอเห็นมันมีกฎอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาก็บอกลองดูหน่อยได้ไหมเขาทำเขาพูดแค่นี้นะฮะปรากฏว่าทางฟีฟ่ารับรู้ฟีฟ่าก็ไปบอกทางคณะกรรมการทางวินัยคณะกรรมการทางวินัยก็นึกว่าประชุมกันแล้วปรากฏว่าเป็นอิตาเนี่ยไอ้ตัดสินใจคนเดียวเลยนะฮะตัดสินใจคนเดียวเลยก็ระงับโทษเอาไว้นะครับไม่ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการอีก17คนแต่อย่างใดนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เออนะก็แปลกดีเหมือนกันนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าจะมีการลงโทษทางวินัยเนี่ยก็จะต้องมีการประชุมอะไรกันก่อนหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องร่วมกันตัดสินน่ะนะฮะ
1: อ
0: ันนี้นี่ตัดสินเพียงคนเดียวไปเลยนะฮะ
1: ไม่รู้โยนไปให้นี่หรือเปล่า
0: แน่นอนฮะ
1: เออ
0: ครับ
1: ไอ้นี่อาจจะไม่รู้เรื่องไอ้ชื่ออะไรมูฮัมหมัดอะไรเนี่ยจะไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็น
0: คามารี
1: เออหรือว่าฝั่งตรงข้ามกับไอ้ฟีฟ่าคนอื่นไงก็เลยโดนโยนขี้มาให้
0: ครับ
1: เออมันก็แปลกๆมันไม่ได้ไปไม่ได้หรอกมันเรื่องใหญ่มากไงใช่ป่ะที่มันแบบมันฟีฟ่าผมว่ามันก็ต้องรู้ว่าพอคุณมากับคำตัดสินมารอลงอาญาแบบเนี้ยมันจะต้องเป็นประเด็นดราม่าอยู่แล้วอ่ะเออ
0: ครับ
1: เพราะมันแทบจะไม่ค่อยเคยเกิดขึ้นใช่ป่ะนี่ก็อ้าว
0: คือเราก็ไม่รู้นะว่าเวลามีประเด็นหรือว่ามีต้องตัดสินโทษอะไรแบบนี้ทางคณะกรรมการทางวินัยของฟีฟ่าเขาตัดสินกันยังไงว่าที่เดอะไทม์บอกเนี่ยว่าก่อนหน้านี้กว่า100เคสที่เกิดต้องตัดสินในกรณีเดียวทำนองเดียวกันเนี่ยนะจะเป็นรองประธานชาวโคลอมเบียก็คือฮอกเก้ปาลาซิออสนะเขาจะเป็นคนที่นั่งหัวโต๊ะในการพิจารณาแล้วก็จะมีคณะกรรมการอย่างน้อย3คนในการพิจารณาแต่ละเคสนะฮะก็แต่คราวนี้ตามข่าวก็คือไอ้คามารีนี่คนเดียวแล้วเขาบอกด้วยนะว่าคามารีเนี่ย ไม่เคยลงมือตัดสินด้วยตัวเองมาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวในจำนวน100กว่าเคสที่ผ่านมานะครับผม
1: นั่นไงแต่ว่าพี่ทําบอกว่าโทรไปหาไอ้ฟาติโน่
0: ทําโทรตรงเลยโทรตรง
1: ไปหาอินฟานติโน่
0: ใช
1: ่เออ
0: ครับ
1: แต่ไอ้นี่ไอ้เนี่ยเป็นคนตัดสิน
0: เออ
1: เผลอๆก็ไอ้ผมว่าอินฟานติโน่เนี่ยแหละเป็นคนสั่งมาแหละ
0: โอ้แน่นอนอยู่แล้ว
1: เอออ
0: ันนั้นชัว
1: เป็นคนสั่งมานั่นแหละ
0: เออ
1: แล้วก็โยนไปให้ไอ้นี่รับไป
0: อันนั้นชัวอยู่แล้ว
1: เออ
0: คือถ้าประธานก็คง
1: ธรรมทานก็ลอยต
0: ั
1: ว
0: เอาใจเอาใจ
1: ลอยตัวเหนือปัญหาไป
0: คือถ้าพูดจริงนะต้องแบนฟีฟ่านะ
1: เ
0: พราะว่าฟีฟ่าเป็นคนบอกเองว่าไม่ให้การเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวใช่ไหม
1: ใช่
0: เนี่ยไม่เกี่ยวได้ไงเนี่ย
1: ก็ประธานาธิบดีโทรมาเองเลย
0: ไม่เกี่ยวเลยมั้ง
1: ใช
0: ่ต้องแบนฟีฟ่านะ
1: ครับ
0: ต้องไม่ทำหน้าที่ไม่ได้แล้วนะเนี่ยตัวเองทำเองแล้วก็แบบทีประเทศนู้นประเทศนี้เขายุ่งเกี่ยวนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแบบประมาณว่าบางประเทศเขามีรัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มานั่งเป็นนายกสมาคมฟุตบอลอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจไปว่าเขาแล้วว่าเนี่ยการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทำไม่ได้ไปบงไปแบนเขาปี2ปีนะฮะโอ้ดีตัวเองนี่แบบจ่าๆขนาดนี
1: ้ใช่
0: ไม่มีใครทำอะไรได้เลย
1: ครับแต่ว่าพี่ทําหมอตอนนี้เชียงกฤษนะ
0: เหรอ
1: จะแกบอกว่าเชียงกฤษแก
0: พันธมิตรกันเหรออ
1: ่ามันนั่นแหละเป็นพันธมิตรกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันแกชื่นชอบนี่ด้วยแฮร์รี่เคน
0: อ๋อใช่ใช่ก็คือบอกแฮร์รี่เคนของนายดีสุด
1: แล้วก็บอกเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเป็นคนนิสัยดีเคนก็บอกเคยไปออกรอบกับตีกอล์ฟกับพี่ทัมด้วยนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่ทัมฝีมือดี
0: ครับ
1: เนี่ยยอกันไปยอกันมาเนี่ย
0: ถ้างั้นยังกีดสบายแล้ว
1: เ
0: กิดแบบมีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวรอบชิงเดี๋ยวให้พี่ทําโทรเคลียร์อินฟานติโน่ให้
1: ครับ
0: ได้แบ็คดีแล้วตอนนี
1: ้เ
0: กิดแบบโดนใบดงใบแดงแบบไม่สมควรอย่างเงี้ยนะทําช่วยหน่อยพี
1: ่
0: พี่ทําช่วยหน่อยพี
1: ่ครับ
0: การระงับโทษมานี่ก็โอ้โหบันเทิงแน่นอนนะฮะ
1: ฮะ
0: ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่ว่าของถ้าเป็นกองเชียร์อย่างบ้านเราอ่ะส่วนมากเขาก็ให้ฝรั่งเศสนะ
0: เป็นแชมป์เหรออ
1: ่าเป็นแชมป์อ่ะให้ฝรั่งเศส
0: โอ้แต่ผมก็มองฝรั่งเศสนะ
1: แต่ผมว่าฝรั่งเศสมันจะเสร็จสเปนหรือเปล่า
0: แล้วโอ้ยสเปนชนะมาทุกทีเลยเนี่ยหลังอ่ะใช
1: ่ไหมใช่บอลยูโรก็แพ้สเปนนะ
0: ใช่ใช่
1: คือสเปนมันเป็นทีมที่พิเศษอย่างหนึ่งคือมันครองบอลเหนียวมากนะครองบอลเหนียวบางทีคู่ต่อสู้แทบไม่ได้ออกอาวุธอะ
0: คลองเข้าไป
1: คลองกันเข้าไป
0: แล้วสเปนมันมีผมว่าอาจจะดูเงียบๆนะไม่โดดเด่นไม่แบบไม่แบบปังขึ้นมาแต่ว่าโรดรีในคราวนี้นี่มาดีมากเลย
1: เล่นดีเล่นดี
0: ใช่ใช่เป็นคนสำคัญเลยอ่ะคือทีมที่คลองบอลอย่างเงี้ยเวลาแบบเสียบอลหรือว่าโดนโต้กลับมามันจะเปราะใช่ไหมส่วนใหญ
1: ่
0: มันก็จะหลุดเลยอะไรเงี้ยแต่สเปนมันจะมีโรดรีที่เหมือนกับว่าอยู่ทุกที่ยังไงไม่รู้นะ
1: อ
0: ่านออกไปหมดว่าบอลจะมาตรงไหนจะเสียตรงไหนอะไรเงี้ยนะ
1: แล้วเนี่ยถ้าลองดูสเปนก็เพิ่งเสียไปประตูเดียวนะนัดที่จะเบลเยียมนี่แหละเพิ่งเสียประตูนะชาบลานะครับ แล้วแต่ถ้าใครได้ดูอ่ะก็จะรู้ว่าจริงๆไอโกมันลงในซีมอนอะไรก็ไม่ได้มีความเหนียวอะไรเลยอ่ะ ชอบบอกมาเหวอหวาเหวอหวาด้วย แต่ว่าที่มันนั่นโดนไม่ค่อยโดนทดสอบเพราะว่ามันครองบอลบุกแทบจะตลอดเนี่ยคลองบอลอยู่แทบจะข้างเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: ใ
0: ช่
1: อย่างวันนั้นเบลเยียมก็หาบอลกันไม่ค่อยเจอใช่ป่ะแล้วก็หลายแหลมก็จะเป็นแบบเนี้ยคือแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีตัวลุกแบบจัดจ้านยิงเยอะอะไรเหมือนทุกทีมไง
0: ครับ
1: ใช่ป่ะฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้ใช่ไหมไอ้อังกฤษก็มีไอ้แฮร์รี่เคนกับจูดใช่ป่ะเจนมีเมสซี่อะไรที่มันยิงโดดเด่น
0: อ
1: ่ะแต่สเปนมันไม่ได้มีตัวแบบนั้นไงแล้วมินยามาก็ยิงน้อย
0: ก็มีโอยาซาบาลก็
1: มีโอยาซาบา
0: ลเยอะกว่าเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ถึงแบบขนาดนี้นะ
1: ซึ่งโอยาซาบาลก็พูดตามตรงถ้าไปอยู่ทีมอื่นเผื่อก็ไม่ได้เล่นหรอก
0: สเปนมันไม่มี
1: สเปนมันไม่มีแล้วอย่างโอยาซาบาลมันก็เหมือนเป็นเด็กของไอ้เดลาฟูเอนเต้มานานแล้วอ่ะรู้มือกันอยู่คือเล่นด้วยกันมานานอะไรเงี้ยมันก็เลยได้ลง
0: นะ
1: ซึ่งลงมาก็เงียบประจำอ่ะเงียบหายต่อม
0: ช่วงแรกๆก็ดี
1: ไอ้
0: เกมรอบแรกรอบ 3-2 อะไรเงี้ยดีแต่เหมือนเขาไปพลาดเกมไหนนะที่ยิงไม่เข้าอ
1: ่
0: ะหลังจากนั้นก็เหมือนแบบเสียความมั่นใจไป
1: คือแกมาเหมา2ไอ้วันที่ชนะออสเตรียไงรอบ 2-2 อ่ะรอบที่แล้ว จอโปรตุเกสก็มิเกลเมลิโนมารอบล่าสุดก็

0: ก็มิเกลเมลิโน่ทีเด็ด
1: ก็วันชนะออสเตรียอีกเควินดันโซ่บอกโอ้โหพวกเราไม่ได้แพ้สเปนนะพวกเราแพ้อุยาซาเบา
0: อ๋อ
1: นี่เป็นไง
0: เหรอ
1: เ
0: ออครับ
1: แพ้อุยาซาเบาคนเดียวเลย
0: อ่า
1: ครับก็เอาแต่คุณว่าสเปนใช่ไหม
0: ผมใช่ผมว่าสเปนนะเออคือผมว่าเชียร์ฝรั่งเศสนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้สเปนนี่แหละมันเป็นทีมแบบอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เสียประตูยากเพราะมันครองบอลเยอะไงครองบอลเยอะเหนียวอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ถือว่าสูสีแหละเพราะฝรั่งเศสมันก็ดีขึ้นจากยูโรอ่ะ
1: โอ
0: ้เพราะยูโรก็ยังไม่ค่อยลงตัว
1: ครับ
0: คือ
1: บอลโลกครั้งนี้4ทีมเนี่ยคือถ้าจะเชียร์ก็เชียร์นะก็แล้วแต่คนแต่ว่าผมว่ายังไงมันก็คนชนะก็คือแฟนบอลแน่
0: อืม
1: 4ทีมเนี้ยยังไงก็มันยังไงก็ทุกทีมก็เหมาะสมที่จะเป็นแชมป์โลกหมดอ่ะนะ
0: ครับ
1: โอ้โหโดยเฉพาะคู่ฝรั่งเศสสเปนเนี่ยแบบมันออกได้คือแล้วแต่คนจะวิเคราะห์เลยอ่ะว่ามันจะไปไหนคือวิเคราะห์ไปทางไหนก็ได้นะเกมมันจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้จริงๆนะฮะ
0: ใช่
1: แต่ว่าเท่าที่ดูฟอร์มของ2ทีมที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับอ่ะว่ามันสุดยอดจริงนะฮะฝรั่งเศสผมดูวันนั้นน่ะโอ้โหแม่งโมร็อกโกกลายเป็นเด็กเลยอ่ะโมร็อกโกนี่มาดีๆคือแบบไอ้คู่เนี้ยโมร็อกโกฝรั่งเศสผมดูว่าเป็นคู่ที่อาจจะสูสีสุดรอบ8ทีมเลยก็ได้นะโอ้โหแต่เล่นไปเล่นมาขาดสุดเลยโมร็อกโกไม่เอาเลยคือแบบไม่ใช่ไม่เอาหรือเอาไม่ได้ก็ไม่รู้นะแบบสู้ไม่ได้จริงๆนะโ
0: อ
1: ้โหฝรั่งเศสวันนั้นนี่ต้องใช้คำว่าโอ้โหน่ากลัวชิบหายคือแบบแม่งแบบมาไม่หยุดอ่ะถ้าเล่นได้อย่างนั้นนะโอ้ผมว่าอันตรายนะโอ้ไม่มีใครหยุดได้อ่ะ
0: ใช่อันนี้แล้วก่อนแกก็มีประเด็นเนี่ยที่อดีตนายกสเปนไงก็บอกอุ้ยทีมเขาก็ดีนะแต่ว่าเขาไม่ใช่คนฝรั่งเศส
1: เจ็บปวดจริงเลย
0: อ
1: ันนี้ถือว่าการเมืองไหม
0: ก็ไม่รู้นะแต่คนสเปนเขาก็ด่านะอดีตนายกอะไรนั่นน่ะบอกให้ไปพูดอย่างนี้มันเหมือนหยีดผิวเขารู้เปล่า
1: ใช่
0: เปากูบาซี่ยังบอกเลยว่าก็เขาเล่นในฝรั่งเศสเขาก็เป็นคนฝรั่งเศสแหละฮะคุณจะมาพูดว่ามันแบบเป็นคนแอฟริกาอะไรเรา
1: ก็รู้แหละว่ารักชาตินะรู้ว่าเชียร์แต่ว่าบางทีมันก็บทบาทตัวเองด้วยอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่
1: การพูดอะไรตัวเองพูดออกมานี่มันก็สื่อออกมาแสดงให้เห็นว่าคิดอะไรอยู่หลายอย่างแล้วสเปนนี่เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อนะเรื่องการเหยียดผิวเนี่ยนะ
0: แล้วก็พูดนี่ก็ไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองก็มีลามินยามาลกับไอ้นิโกวิลเลียมไอ้สองคนนั้นคงสะอึกอ่ะแล้วตัวเป็นอะไรวะเนี่ย
1: ก็ฝรั่งสถานทูตฝรั่งเศสก็ต้องอะไรนะกระทรวงการต่างประเทศนะก็ต้องออกมาแบบประมาณว่าไม่ได้เนี่ยก็โต้แย้งอย่างดูในสงครามนี้นะแต่ว่าก็ต้องยืนยันว่าแบบนักเตะส่วนใหญ่เกิดในฝรั่งเศสแล้วก็เป็นคนฝรั่งเศสหมดเลยอย่างเงี้ยนะ
0: ก็ใช่คือส่วนใหญ่เกิดในฝรั่งเศสเพียงแต่ว่าเขาก็เป็นแบบอพยพมารุ่นก่อนๆบางคนก็เป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อย่างไอโอลิเซ่อย่างเงี้ยเกิดในอังกฤษโอลิเซ่เกิดอังกฤษแต่ว่าเขาก็มีเชื้อของทางแม่อะไรเงี้ย
1: จริงโอลิเซ่นี่ฝรั่งเศสน้อยนะ
0: น้อยมาก
1: นิดเดียวเอง
0: คือถ้าไม่มีความเป็นฝรั่งเศสเลย
1: แม่เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสหรือไงมั้ง
0: เออ
1: นั่นเองนะนอกนั้นเป็นโอ้โหไปไหนก็ไม่รู้นะ
0: ใช่
1: แต่เจ้าตัวนี้อยากเล่นในฝรั่งเศสเลยบอกเลย
0: ใช่อืมก็แต่นั่นแหละนี่คือคนหนึ่งที่ไม่ได้เกิดมี3คนเองมั้งที่ไม่ได้เกิดในฝรั่งเศส
1: ใช่ก็บอก23คนนะเกิดฝรั่งเศส
0: นอกนั้นเกิดในฝรั่งเศสหมด
1: ครับ
0: อืม
1: แต่ฝรั่งเศสเขาก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะ
0: ใช่
1: เป็นนะคือเป็นประเทศที่เปิดกว้างนะ
0: หรือเขาก็รับ
1: คนเข้ามาเยอะอ่ะ
0: พวกคนที่เขาเป็นอาณานิคมเขาเข้าไปอ่ะ
1: ใช่
0: มันก็อย่างนี้แหละ
1: โอ้แล้วพอผมฟังไอ้เปากูบาซี่มาพูดตอนหลังนะผมคิดเลยโอ้โหเด็กมันยังคิดได
0: ้เออนะไอ้นี่ไปเปิดประเด็นไม่รู้เรื่องอ่ะ
1: โอ้ไอ้กูบาซี่นี่พูดดีมากนะแบบอะไรนะเราต้องให้ความสำคัญกับตัวตนทุกคนสีผิวมีความสำคัญทุกคนล้วนแต่เป็นมนุษย์อะไรเงี้ยนะสมควรที่จะเคารพอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: เนี่ยมันน่าจะเป็นคำพูดของผู้ใหญ่นะไม่ใช่คำพูดของเด็กนะน่าจะสลับกันนะ
0: ครับ
1: อันนี้เด็กมันยังคิดได้เลยนะ
0: ก็
1: ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมาเป็นสีสันขึ้นมาล่าสุดก็มีไออะไรนะอดีตประธานาธิบดีเหมือนกันนะของไอเนี่ยของอาร์เจนตินาม าพูดถึงเกมกับอังกฤษกับอาร์เจนเนี่ย
0: ครับ
1: ไปโยงถึงหมู่เกาะฟอกแลนด์อีกนะฮะ
0: อ
1: ันนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเลย
0: ก
1: ็จุดชนวนบอกว่าเคยมีปัญหาเคยมีเหตุการณ์อะไรที่โดนกระทำอะไรมาก่อนนะฮะก็สองประเทศนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องหมู่เกาะฟอกแลนด์กันหลายคนก็น่าจะทราบนะฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ล่าสุดมาตีไข่อีกนะฮะเป็นรัฐมนตรีตอนนี้ด้วยนะ
0: ม
1: ันตีว่ากับกระทรวงการต่างประเทศของอาร์เจนตินาตอนนี้ด้วยนะฮะชื่อปาโบกีโน่นะฮะก็บอกว่าการเวลาถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงไปนานแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้อะไรแบบนี้นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเขายึดพื้นที่เราไปอย่างผิดกฎหมายอะไรก็ว่าไปนะฮะก็สนุกดีเหมือนกันนะฮะครับผม
0: ก็เหมือนกับไปวันนั้นอะไรของปารากวัยใช่ไหมที่มาเปิดศึกกับไอ้เอ็มบัปเป้อะ
1: อ๋อลำตีเหมือนกันผู้หญิงไงสอสออะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มาเปิดศึกกับเอ็มบัปเป้อย่างเงี้ยว่างไงพวกนี้ว่าง
1: อันนี้แพ้ไปแล้วใช่ไหมหลังจาก
0: แพ้ไปแล้วไง
1: โอ้โหแล้วแบบอันนั้นพูดแรงอ่ะ
0: พูดแบบใช่เป็นคามารูนอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
1: เอ็มบัปเป้ฟ้องนะนั้น
0: อ
1: ่ะคือเอาเรื่องจริงจังเลยนะฮะ
0: ครับ
1: คือพูดเหมือนกับดูถูกเขาเกินไปอ่ะ
0: ใช่
1: ก็มันยิ่งใหญ่จริงนะฟุตบอลโลกนะฮะถึงกับหลายคนทำให้หลายคนสลิงแตกได้นะฮะ
0: อ้าวครับ
1: บุคคลระดับนี้ยังสลิงแตกเลยนะฮะแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องไปตัดสินกันในสนามนะ
0: ใช่
1: โอ้ซึ่งก็น่าติดตามน่าดูสุดๆนะฮะไม่ว่ายังไงก็ต้องยอมแล้วล่ะทำงานมีหน้าภาระหน้าที่อะไรก็ต้องยอมอดนอนแล้วล่ะนะฮะ
0: ครับ
1: มันรับรองแล้วนะฮะ
0: ตีสองต้องเผื่อไว้ต่อเวลายิงจุดโทษด้วยนะ
1: ครับ
0: อาจจะถึงตีห้าได
1: ้
0: แต่
1: คุณไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับรายการเราเขาตีห้า
0: อ๋อครับพอดีเลย
1: ไม่มีปัญหา
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับ
1: ล่าสุดนี้เขายืนยันว่าอาร์เจนตินาจะใส่เสื้อสีน้ำเงินนะเสื้อสีน้ำเงินนะฮะ
0: เขาบอกว่าไปถือเคล็ดอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนตอนที่ตอนนั้นเจออังกฤษก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินปี86อ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อใส่เสื้อสีน้ำเงินปี86
0: ใช่ที่มาเราหน้ามือปัดอ่ะลอยตัวอย่างงดงาม
1: ครับ
0: เหนือปีเตอร์ชิลตัน
1: ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเมสซี่นี่ไม่เคยเจออังกฤษเลยนะไม่เคยเจอทีมชาติอังกฤษเลยสักครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ในการเล่นทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยในอายุ39กว่าแล้วเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เขาติดทีมชาติตั้งแต่อายุ17 18ด้วยนะ
0: คือมันเจอกันน้อย
1: อังกฤษก็เจอ20ปีแล้ว20กว่าปีแล้วไม่ได้เจอเลย
0: เพราะว่าครั้งสุดท้ายมัน2005มั้งแต่ตอนนั้นเมสซี่มันโดนแบนหรืออะไร
1: แบนโดนแบน
0: 2005ใช่มั้ยถ้าบอลโลกก็2002
1: ใช่
0: ใช่มั้ย2002ก็ไม่เจอไม่โคจรมาเจออีกเลย
1: ก็ไอ้ BBC ก็บอกว่าเกมก่อนหน้าเกมที่จะเจออังกฤษอ่ะเมสซี่ติดทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นนัดแรกเลยแล้วก็ลงสนามไปถูกเป็นตัวลงไปปรากฏโดนไล่ออกปรากฏโดนไล่ออกก็เลยโดนแบนนะต่อไป
0: ครับ
1: ก็เลยอดเจออังกฤษนะ
0: เกมนั้น
1: อังกฤษชนะมั้งอาเจนนำก่อนอังกฤษพลิกมากลับมาชนะ 3-2 อย่างเงี้ย
0: ก็2-2อังกฤษก็ชนะ
1: อังกฤษก็ชนะ
0: ชนะจุดโทษนะเดวิดเบ็คแฮม
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปปี98ที่อาเจนชนะ
1: 98ก็เบ็คแฮมที่โดนไล่ออก
0: เบ็คแฮมที่ไปสกิดใส่ซิเมโอเน่แต่บอลโลกครั้งนี้มันยืนดูบอลเลื่อนอยู
1: ่โอ้กอดคอถ่ายรูปด้วยกันเลยครับ
0: ไ
1: ปดูเกมนี้จะดูด้วยกันเกมนี้จะมาดูด้วยกัน
0: เหรอโอ้เดี๋ยวได้เดี๋ยวตีกัน
1: ต้องมาแน่นอนอ่ะทั้งคู่ถือว่าเป็นกองเชียร์กิตติมศักดิ์กับทั้งคู่เลย
0: ใช่ใช่
1: กองนี้จับบ่อยเหมือนเฟรนิโน่
0: เ
1: อง
0: ฟีฟ่าต้องเชิญอยู่แล้วพวกนี้แต่ไม่ต้องเชิญมีเจวิกตอเรียมาแล้วนิ่งเมื่อเกิน
1: หน้าอย่างกับหิน
0: โอ้โหเขาเฮกันสนั่นหวั่นไหวโอ้โหเจ๊นั่งนิ่งเลย
1: เอ้ยแต่เขาวันนั้นน่ะที่ในบล็อกที่นั่งอยู่อ่ะเขาบอกมีลูกสาวใช่ไหมฮาร์เปอร์แล้วก็โรมิโอแล้วก็คูดใช่ไห
0: ม
1: ไอ้คูดนี่คนไหนผมจำไม่ได้วะ
0: ไม่เห็น
1: คนไหนไม่เจอคนไหน
0: อาจจะไปวิ่งเล่นอยู่หรือที่แต่ไม่มีบุคลินแน่นอน
1: โอ้บุคลิน
0: บุคลินตัดขาด
1: บุคลินในบ้านแตกแล้วขาดไปแล้วครับ
0: บุคลินตัดขาดไปแล้ว
1: แซวด้วยดิตัดขาดเพื่ออะไรมาแบบหาเรื่องเรื่อยเลย
0: ก็แบบก็ไปเอาสถานการณ์ทางบ้านมาไปโฆษณาสินค้าตัวเองเลยไม่รู้
1: อ
0: ่ะคนเขาแบบอ้าวแล้วคุณเอาสถานการณ์นี้มานั่นอีกหาประโยชน์นี
1: ่ไหนว่าไม่เอาฮะไหนว่าไม่เอาเอ๊ะทำไมอยู่ดีเอาไปหาประโยชน์ได้นะฮะครับ
0: ก็ เดี๋ยวรอดูแล้วกันคืนนี้นะตีสองนะ
1: ครับ
0: อืม
1: อืม
0: นะ
1: ฟันธงหน่อยไหมคุณวัฒน
0: ์ผมว่าเป็นสเปนอ่ะชิงกับอังกฤษ
1: โอ้
0: นี่ย้อนรอยยูโร
1: และอังกฤษจะเป็นแชมป
0: ์ก็เป็นไปได้นะ
1: อุ้ยละ
0: เออ
1: เออ
0: แต่ผมก็ถ้าก็ยังให้สเปนนะผมว่าน่าจะเป็นสเปนเป็นแชมป์อ่ะ
1: อ
0: ื
1: มอ
0: ืม
1: เนอะอย่างอาร์เจนกับฝรั่งเศสก็ชิงกันไปแล้วไงนะไทยแล้วก็ชิงกันไปแล้วเปลี่ยนคู่บ้างเหอะ
0: ถ้าเปลี่ยนก็อาจจะเป็นสเปนกับอาร์เจนดีไหม
1: อ๋อให้อาร์เจนได้ลุ้นอีกทีใช่ไหม
0: มันก็ไม่ค่อยเจอกันไงใช่ไหมสเปนอาร์เจน
1: ก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อย
0: ใช่ไหมถ้าไอ้ฝรั่งเศสอังกฤษนี่บอลโลกไฮลัมก็เจอกันจำได้ที่แฮร์รี่เคนยิงจุดโทษไปไหนไม่รู้อ่ะแพ้ไป 2-1 โดยชิลูเปล่าจำได้ 2-1 อ่ะบอลโลกไฮแล้วอ่ะที่ฝรั่งเศสชนะ
1: ครับ
0: นั่นแหละก็จะเพิ่งเจอกันมาก็สเปนอาร์เจนเนี่ยไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร
1: ่ครับ
0: อืม
1: ก็ดูฟรีนะดูฟรีทุกคู่นะอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: เหลือ4คู่ก็ดูฟรีเลยถ้าอยากจะดูที่บ้านก็ดูฟรีแต่ว่าถ้าอยากจะมีกิจกรรมก็ไปกันได้ที่โมโนนุ่งก็ไกลนิดนึงสมัยนี้ก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แล้วนะ
0: อืม
1: ครับออกไปหน่อยนึง
0: ก็โหถ้าตรงนั้นไปมันก็สะดวกนิดนะรถมันไม่ได้ติดมากนะ
1: อ
0: ะไรคุณลุงถ้าเช้าวิ่งเข้าเมืองมามันติดนะ
1: โอ้โห
0: ตรงนั้นแต่ถ้าวิ่งออกเมืองไปไม่ติดแต่ว่าคุณดูจบตีห้าก็ตีสี่กว่าก็กลับเข้ามา
1: เข้ามาก็ยังไม่น่าติดนะ
0: ไม่ติดไม่ติดยังไม่ติดหรอกวิ่งสะดวกเลยกลางคืนนะผมชอบมันรถไม่ติดอ่ะ
1: ครับ
0: มามันก็วิ่งสะดวก
1: ไม่ติดแต่ระวังด่านนิดนึง
0: ตีสี่ด่านนั้นไม่มีแล้วมั้ง
1: แต่เราไม่ได้ทำอะไรเนี่ย
0: เออ
1: บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่กลัวเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: อืมเราก็กินเนี่ยหัวค่ำไง
1: เหรอ
0: พอถึงดูบอลจบตีสี่ก็สั่งพอดี
1: พอบอลมาเราก็หลับพอดี
0: เอา
1: แต่หลังๆมาผมเจอตลอดเลยเจอด่าน
0: ด่านนั่นแหละ
1: ใช่เป่าตลอด
0: เขาก็หวังดี
1: ดีดี
0: ไม่อยากให้เราเมาแล้วขับไง
1: ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยครับผม
0: ครับ
1: ตังเยอะ
0: คร
1: ับ
0: นะก็คู่แรกนี่กรรมการออกมาแล้วนะเป็นเอลซาวาดอร์นะ
1: อ
0: ีวานบาตันนะครับเป็นชาวเอลซาวาดอร์นะครับคู่แรกคือฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยเป็นอีวานบาตันนะ
1: ครับ
0: จากเอลซาวาดอร์นะครับ
1: เป็นพี่น้องกับโจอี้บาตัน
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่เผลอเดี๋ยวก็สาวนะแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยจะเป็นเอลซาวาดอร์1คนนิการากัว1คนผู้ตัดสินที่4นี่จะเป็นสวีเดนนะแล้วก็ผู้ตัดสิน VAR นี่เป็นโปแลนด์นะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้
1: ครับ
0: ส่วนคู่อังกฤษกรรมการยังไม่ออก
1: เห็นว่าทางอังกฤษไม่ได้ชิงนี่มันก็รู้ว่ามีสิทธิ์ตัดสินนะชิงด้วยเหรอ
0: เฮ้ย
1: เสียวแน่นอน
0: ครับ
1: ไม่ไมเคิลเดลิเวอร์ก็แอนโทนีเทเลอร์โอ้โหฮาพอกัน
0: ครับมันก็แต่ว่าก็เหมือนพวกนี้เขาก็ถ้าในระดับนานาชาติเขาก็ได้รับการยอมรับนับถืออยู่ใช่ไหม
1: ก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเท่าไหร่นะ
0: ก็ไม่มีนะ
1: การอังกฤษนะ
0: อืม
1: ก็ต้องยอมรับว่าคราวนี้มันเทคโนโลยีมันก็ช่วยเยอะเหมือนกันนะ
0: ช่วยเยอะ
1: ช่วยในการตัดสินเยอะเหมือนกันนะ
0: อ
1: ย่างลูกล้ำหน้าหรือลูกสัมผัสโดนบอลอะไรแบบเนี้ยมันก็มีเทคโนโลยีช่วยเทคโนโลยีช่วยแล้วมีหลักฐานแล้วคนจะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องนึงนะฮะ
0: ส่วนมากคุณมันก็จะเชื่อนะเทคโนโลยีอ่ะใช่ไหมมันเหมือนคนเชื่อเทคโนโลยีว่าแบบตัดสินมายังไงก็เหอะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าไอ้ลูกบอลมันก็เริ่มมีประเด็นไงเพราะว่าไอ้วันที่อังกฤษเจอกับ
1: นั่นแหละ
0: นอร์เวย์อ่ะ
1: ใช่
0: เพราะแบบเอ้ามันเห็นว่าโดนชัดๆนะ
1: คุณเห็นไหมว่าโดนอ่ะ
0: โดนนะ
1: ผมดูไม่รู้นะผมดูแบบยังไงผมดูมันโดนตอนไหนวะขนาดเขาซูมไปมันยังแบบผมดูไม่เห็นนะผมตาไม่ค่อยดีมั้งแต่มันเห็นว่าบอลโดน
0: มันน่าจะโดนนะหลายคนก็บอกมันโดนนะแต่ว่าไอ้ลูกบอลมันไม่ขึ้นไง
1: กับไอ้เกมนะมีอยู่เกมนึงที่บอกโดนผมของใครสักคน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อไอ้คู่โปรตุเกสโคเอเชียเปล่า
1: อ่าใช่โดนศีรษะโดนผมแป๊บนึงของโคเอเชียใช
0: ่ไห
1: มไอ้ลูกนั้นน่ะก็ไม่เห็นเลยว่าโดน
0: เออมันก็ดูยากมากเลย
1: ไอ้นั่นน่ะเซ็นเซอร์ขยับชัดเลย
0: เซ็นเซอร์ขยับ
1: ใช่ขยับขึ้นเลยแต่อันเนี้ยเซ็นเซอร์ไม่ขยับ
0: อืม
1: เออ
0: ก็เลยแบบอ้าวยังไง
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันกรรมการเขาก็คงต้องยึดตามหลักฐาน
0: ก็ตามเซ็นเซอร์อ่ะ
1: โอ้โหแล้วลูกนั้นใครจะไปเห็นน่ะใช่ไหม
0: ตามเซ็นเซอร์แต่ว่ามันก็นั่นแหละมันก็ต้องเอาไปพัฒนากันต่อไปอ่ะ
1: ว่
0: าถ้ามันเกิดเคสแบบนี้จะทำยังไงกันต่ออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อืมแต่ว่ามันก็ช่วยได้เยอะช
1: ่
0: วยได้เยอะเพราะว่าแล้วอย่างมันก็ขยายขอบเขตใช่ไหมของ VAR ด้วยซึ่งก็อย่างที่พูดกันมาหลายรอบแล้วไม่รู้มันไปกักทำไมไอ้สี่จังหวะฮะใช่ไหมแบบตอนแรกก็ใช้อยู่สี่จังหวะว่ามันต้องเป็น
1: ต้องแค่ใบแดงเท่าน
0: ั้
1: น
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเมื่อคุณมีเทคโนโลยีมาช่วยอ่ะคุณก็เอามาช่วยตัดสินไป
1: ก็ดูไปทั้งหมด
0: การก็ดูงานก็เบาลงสบาย
1: ก็แค่นั้นเองนะก็มีอะไรก็ดูไปแต่ตอนนี้ก็ยังดูเยอะขึ้นแต่ไม่ได้ดูได้ทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าจะดูได้ทุกอันก็
0: ใช่ใช่
1: ไอ้จ่าจ่าเลยก็ไอ้นี่แหละเกมไอ้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยบิลเอมโบโลเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ไปโดนใบแดงไปแล้วนะคราวนี้นี่ดูใบเหลืองที่2ได้ก็เรียบร้อยนะ
0: ใช่แต่ผมก็พูดตรงๆบางทีก็คือรำคาญไอ้ผู้จัดการทีมพวกเนี้ยไอ้ผู้จัดการทีมมีหยิบผู้จัดการทีมมีสวิตช์เนี่ยคือมันเหมือนกับโยนไปที่การตัดสินอย่างเดียวอะอย่างเงี้ยคือมันก็เห็นอยู่แล้วว่าไอ้ลูกทีมคุณแม่งพุ่งล้มถูกว่าม ันพุ่งล้มแล้วคุณยังมันแบบมีหน้ามาแบบโอ้ยทำไมตัดสินไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหมันเห็นก็เห็นชัดอยู่แล้วเนี่ยว่ามันพุ่งล้มชัดแหละ
1: ครับ
0: ก็
1: พุ่งล้มนี่ก็ถือว่าม
0: ันไม่เหลืองไง
1: ถ้าพูดคำแรงๆหน่อยพุ่งล้มก็คือการโกงอย่างนึงอะก็คือการเอาเปรียบผู้แข่งตบตาผู้กรรมการอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: ซึ่งมันก็ทำไม่ได้มันก็ถูกอยู่แล้วนะซึ่งเขาก็สมควรไปได้รับใบเหลือง
0: ใช่ก็ถูกแล้วไงคือแบบโอ้โหคุณพุ่งล้มเพื่อจะไปให้คู่ต่อสู้คนอื่นเขาเสียหายอ่ะ
1: คือมันก็มีแหละพุ่งล้มอ่ะแต่ว่าบางทีมันก็ถ้าคุณเนียนเนียนหน่อยก็อาจจะหาว่าอาจจะแบบอ้างได้ว่าไม่ได้พุ่งนะอย่างเงี้ยแต่นี่มันไม่เนียนไงมันชัดเกินนะมันแล้วมันพยายามแบบพยายามให้คู่แข่งได้ใบเหลืองชัดอย่างเงี้ยนะก็เลยโดนเข้าตัวไปนะครับ
0: ใช่ไหมมันก็โยนก็แบบแล้วเหมือนก็พอตกรอบก็มาโยนแบบไอ้ผู้ตัดสินรับไปอะไรเงี้ย
1: โทษจากโทษคนอื่นอย่างเดียว
0: โทษคนอื่นเหมือนไอ้โค้ดที่หยิบอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ที่แบบมาโทษการตัดสินเนี่ยซึ่งมูรินโญ่ก็บอกว่าโหคุณไปโดนโทษการตัดสินอย่างเดียวเลยโจเซ่มูรินโญ่บอกเฮ้ยคำถามก็คือคุณนำ 2-0 น่ะแล้วคุณปล่อยเขาตีเสมอได้เนี่ยคุณควรจะมาพูดถึงตรงนี้ไม่ใช่คุณไปโยนให้การตัดสินอย่างเดียวเลย
1: การตัดสินก็ผิดถูกก็เดี๋ยวเขาก็ไปว่ากันอีกเรื่องนึงมันก็ต้องมีการพูดถึงอยู่แล้วล่ะนะ
0: ใช่
1: มันต้องมีการพูดถึงตอนจบแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์กันมีการประเมินกันอยู่แล้วนะฮะก็เรื่องของเขาไปผลมันแก้อะไรไม่ได้แล้วนะ
0: ครับ
1: อันนี้นี่จวกคนอื่นอย่างเดียว
0: ผ
1: มก็พี่โอ๊ตว่าอังกฤษหรืออาร์เจนจะชนะครับ
0: ผมว่าอังกฤษนะ
1: เฮ้ยนี่คุณนี่มาสวนตลอดนะ
0: ไม่รู้แต่ผมว่าอังกฤษมันปีครั้งนี้มันมาใช้ได้นะมันมาใช้ได้แล้วก็คือโอเคฟอร์มมันอาจจะไม่ได้ดีเดย์ประเจอประเจออะไรอ่ะแต่ว่ามันก็ตัวรอดกันได้แล้วมันก็มีทีเด็ดแฮร์รี่เคนวันไหนแฮร์รี่เคนไม่ยิงก็จูดมาช่วยใช่ไหม
1: เคนจูดบอกจะมีใครอีกไหมมาช่วยกูด
0: ้
1: วยอ
0: ย่างเงี้ยอีกทั้งสองคนไปแหละตู้กูจะไปหวังอะไรเลยกูจะไปหวังกับมาดูไอ้เก้หรือไง
1: โอ้ย
0: เลี้ยงไปก็เหมือนพี่แกก็เหมือนแบงค์แบงค์อ่ะ
1: ครับ
0: เลี้ยงไปแล้วจะไปทำอะไรต่อวะ
1: คือหลายคนชมโทมัสทูเคิลนะบอกว่าแบบแก้เกมเก่งอะไรเงี้ยนะแก้สถานการณ์ดีเกมเพียงพั้มอยู่แก้ดีแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยผมก็อยากจะถามว่าเขาจะทำให้ตัวเองมีปัญหาตั้งแต่แรกทำไมก็ไม่เอามาดูไอ้เก้ลงก็อาจจะไม่มีปัญหาก็ได้นะ
0: ใช่
1: แต่ก็เข้าใจแหละไอ้ซาก้าคงไม่ก็สมบูรณ์นะ
0: ไม่ก็สมบูรณ์แล้วก็อย่างเขาก็คือมีแท็กติกอะไรของเขาแหละแต่ว่ามันก็คือส่วนหนึ่งอ่ะผมว่าคือคนก็ไปคาดหวังแบบว่าอังกฤษมันจะต้องโชว์ฟอร์มแบบ
1: เล่นดี
0: ต้องแบบไล่ถลุงคู่แข่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามาดูจริงๆอังกฤษอ่ะมันก็ได้ไหนยุคเกเรตเซาเกตยุคก่อนหน้านี้แล้วมันก็ไม่ได้มีฟอร์มอะไรที่มันจะ
1: ใช่
0: ไหมมันก็มาในสไตล์แบบเอาตัวรอดกันไปวันๆ
1: อ
0: ่ะ
1: กินมันก็สไตล์แบบเอาตัวรอดอ่ะบอลทัวร์นาเมนต์อะไรแบบนี้มันก็สไตล์คือใช้ใจนำความสามารถมากกว่าส่วนใหญ่ที่จะเด่นของอังกฤษนี่คือจะลูกลุยลูกบู๊ลูกถึงลูกถึงคนอะไรเงี้ยมากกว่าถ้าจะวัดความสามารถความสวยงามนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: ใช
1: ่
0: ก็
1: ถือว่ามาถึงจุดนี้ก็ตามคาดนะก็ถือว่าไม่ต่ำกว่าเป้าแล้วนะ
0: ก็เขารับรอง
1: ทีมใช่
0: พอหลังๆอังกฤษบอลโลบอลยูโรอะไรก็ถือว่าประสบความสำเร็จโดยตลอดนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ทะลุไปถึงแชมป์ไง
1: ใช่ก็ขาดแชมป์
0: ยังขาดการเป็นแชมป
1: ์ครับ
0: ครับ
1: เพิ่งจะได้ฟังรายการวันนี้แหละที่ผ่านมาเปิดมาที

0: นะ
1: ถ้าอาเจนได้แชมป์จะเป็นแชมป์ที่ถูกคอรหาหรือเปล่าจากคุณเอกบวม
0: ไม่มีหรอก
1: คอรหาเรื่องอะไรอ่ะอ๋อเรื่องนัดอียิปต์อย่างเงี้ยเหรออ
0: ่าเด็กฟีฟ่าอะไรเงี้ยมันก็แต่ว่าถ้าพูดเริ่มตรงอีจังหวะสำคัญมันก็ตัดสินถูกต้องหมดนะใช่ไหมอย่างเกมอียิปต์อย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าผมมองว่าจังหวะลิซันโดที่มันมีหยิบมันโดนลิฟต์มันก็อาจจะเบาๆหน่อยแต่ว่ามันก็ให้ได้ให้ได้แล้วลูกอื่นอย่างโมซาร่าลูกนั้นแบบมันโหกูจะจุดโทษจริงเหร
1: อ
0: ถูกปะกูจะจุดโทษจริงเหรอลูกอย่างเงี้ยลูกมันเสียบอลไปแล้วด้วยแล้ว
1: ขาบอลลูกนั้น
0: แล้วขาก็ไปล่าไปโดนเขาอ่ะใช่ป่ะมันก็ผมว่าถ้าจังหวะสำคัญมันก็ถือว่าตัดสินไม่ได้อะไรแต่ว่ามันมีแบบจังหวะเล็กๆน้อยๆอาจจะเอียงไปทางอาเจนบ้างนิดๆหน่อย
1: ๆ
0: ก็ตามสไตล์แบบทีมใหญ่ทีมเล็กหน่อยอะไรเงี้ย
1: ก็อย่าง
0: ก็มีบ้าง
1: อย่างเกมอังกฤษนอร์เวย์ไงคุณเห็นไหมที่โอ้เจสสเปนบอกมูซาลุยเข้าไปแล้วไปโดนสกัดในกรอบเขตโทษอ่ะตอนแรกกรรมการเป่าจุดโทษให
0: ้อ่
1: ะแล้ว VR มาเปลี่ยน
0: อ่
1: ะมันคล้ายๆจังหวะซาร่าเหมือนกันนะว่าเข้าไปแล้วก็เหมือนกับเอาขาไปบังเขาอ่ะ
0: ใช่
1: เขามาเตะข้างหลังอะไรเงี้ย
0: ค
1: ือลูกเนี้ยถ้าว่ากันตามกฎกติกาก็ให้ก็ไม่ให้ก็ได้อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าสมมุติว่าอังกฤษแพ้นะสมมุตินะผมว่าลูกเนี้ยต้องเป็นประเด็นแน่เลยไอ้สื่ออังกฤษนี่ต้องหยิบมาพูด
0: มันก็จะเอามาโวยมาอะไรกัน
1: อ
0: ่ะ
1: เพราะลูกแบบเนี้ยมันแล้วแต่ดุลพินิจกรรมการจริง
0: ใช่
1: ลูกที่แบบเลี้ยงไปแล้วก็พอคล้ายๆว่าบอลมันสุดแล้วก็เอาขาไปขาไปกันคู่ต่อสู้มาจากข้างด้านหลังก็โดนเข้าไปนะฮะ
0: ครับ
1: ไอ้แบบเนี้ยลูกที่ได้ก็มีก็เห็นบ่อยลูกที่ไม่ได้ก็เห็นบ่อย
0: ครับ
1: แล้วแต่ดุลพินิจจริงๆนะ
0: ก็
1: อยู่ที่กรรมการนะถ้างั้นก็เขาก็คงไม่มีกรรมการเอาไว้นะฮะครับ
0: มันก็อยู่ที่การตัดสินนะอย่างเกมมาเจนกับสวิตอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกไปว่าไอ้นั่นมันก็ควรโดนใบแดงจริงอะคุณทำไมพุ่งล้มไงวีอาร์เขาก็เห็นน่ะ
1: ครับถามค
0: อ
1: นซ่าพ้นแบนยังครับ
0: ยังครับซ่าสองนัดเนี่ย
1: อีกนัดหนึ่ง
0: โดนเพิ่มอีกนัดหนึ่งฮะ
1: ดันไปอุทธรเรียบร้อย
0: พี่ทำไม่พูดก่อนหน้านี้ไง
1: เออ
0: นี่มึงก็พูดอ
1: ่
0: ะถ้าพี่ทำพูดก่อนหน้านี้ฟีฟ่าคงเกรงใจอ่ะเออพี่ทำเพิ่งมาพูดหลังจากอังกฤษเขาเข้ารอบรองไปแล้วไง
1: ไอ้นี่6:02เราพักก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาเก็บข้อความให้รวมถึงข่าวสโมสรต่างๆก็เยอะเหมือนกันนะ
0: โอ้แมนยูนี่คึกคักเลย
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวว่ากันครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4 คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24 ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: กลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของรอบโลกกีฬานะครับอยู่กับคุณโอ๊ตแล้วก็ผมโอ๊กนะครับ
4: ครับ
3: ช่วงนี้ไปเก็บข้อความทาง YouTube ทาง Facebook กันหน่อยนะคุณโอ๊ตนะทาง YouTube คุณณัฐพงษ์บอกว่าทำไมนักเตะสเปอร์เล่นทีมชาติดีทุกคนนะครับเช่นปอโลสเปนแต่พอกลับมาสโมสรดูแปลกๆครับ
4: สเปนก็ได้แรงกระตุ้นจากทูเคิลไปหลายดอกงั้นนะ
3: กระทุ้งเหร
4: อ
3: สเปนนี่ก็ดีๆหายๆ
4: ก็ถูกเคลื่อนกันเยอะประจำ
3: ดีดับดับโอ้มีอยู่ช็อตนึงอ่ะแต่สั่งข้างกันหนามดูแกแบบ
4: มันไม่แอคทีฟเท่าไหร่ผมว่าอะไรจะสเปน
3: สไตล์เขาสไตล์
4: แล้วดูหน้ามันมึนๆไงไม่รู
3: ้มึนไปเรื่อย
4: มึนตลอดอ่ะแต่มันมีดีตรงวิ่งเร็วมากอ่ะคือถ้าปีกู้สู้วิ่งแข่งกับแกเสร็จสเปนหมดอ่ะ
3: คือจะเป็นเรียกว่าตัวโดน
4: อ
3: ่ะตัวโดนของอังกฤษชุดนี้นะเพราะว่าติดทีมชาติมาแบบว่าไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีเอางี้ว่าใช้อาจจะไม่เขินหน้านั้นแต่ว่าผิดพลิกล็อกแล้วกันผิดความคาดหมายอะไรเงี้ยนะหรือเขาคิดว่าเทนพวกอะไรนั้นพวกนั้นแน่ติดมากกว่านะฮะแต่อีกหลายคนที่ยังไม่มีส่วนร่วมเลยนะอย่างเมนูอย่างเงี้ยนะ
4: เขาไม่เมนู
3: อย่างไอชาโลบานี่ก็ถูกเรียกมาทำไมไม่รู้นะ
4: ใช
3: ่
4: หรือเหมือนเขาก็เรียกใช้งานตัวซ้ำๆแหละคืออย่างเขาไม่เมนูก็บางทีเราก็ไม่รู้อย่างผมก็พูดประจำอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าพวกนี้มันซ้อมมันยังไงใช่ไหมบางทีมันอาจจะตอนซ้อมมันอาจจะไม่ค่อยติดตาต้องใจโค้ชเขาอะไรเงี้ยมันก็ว่ากันไม่ได้คือโค้ชมันก็มีคนที่เขาเลือกใช้งานไม่เหมือนกันแหละบางคนก็ชอบสไตล์แบบนี้อะไรเงี้ย
3: ใช่ใช
4: ่
3: คือไม่ได้อยู่ในแผนของโค้ชอยู่แล้วอย่างนี้ดีกว่
4: า
3: แต่ว่าช่วงหลังฟอร์มดีอ่ะก็ต้องเรียกมา
4: ใช่
3: เรียกมาแล้วก็เผื่อเหลือเผื่อขาดบางจังหวะที่มันต้องมีต้องเติมอะไรก็อาจจะใช้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ถึงจังหวะเวลานั้นเขาก็ไม่ใช้เพราะมันไม่ได้อยู่แล้วเมนูก็ไม่ได้เล่นในรอบคัดเลือกมาด้วยนะฮะไม่ได้เล่นมากับทีมด้วย
4: ใช่คือพอมาเจอแบบพอซ้อมด้วยการมาเล่นอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออไม่เอาแล้วไม่ใช้ไปใช้ตัวที่เขาไว้วางใจอะไรเงี้ย
3: ใช่
4: ใช่ไหม
3: รู้มือสู้มาด้วยกัน
4: รู้มือรู้อะไรอย่างงี
3: ้ครับ
4: ใช่ไหมมันก็มีบางคนมันก็เรียกมาเพื่อจะมาเป็นขวัญกำลังใจเป็นแบบผู้นำทีมอะไรเงี้ยแต่ว่าผลงานในสนามก็อาจจะธรรมดา
3: เฮ้ยซึ่งสำคัญนะไอ้พวกบางคนที่ไม่ได้ลงแล้วหลายคนสงสัยว่าเรียกมาทำไมเนี่ยสำคัญนะบางคนก็มีความเป็นผู้นำในทีมมีเป็นแบบตัวโจ๊กตัวตลกตัวสร้างบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยผมดูไอ้เนี่ยสารคดีของบราซิลชุดแชมป์บอลโลกปี94ไอชุดนั้นมันจะมีกองหลังอยู่คนอะไรมาซิโอซานโตสหรือไงไม่รู้หรืออะไรจำชื่อไม่ได้แต่ก่อนเล่นน่ะเป็นตัวหลักเลยนะก่อนทัวร์นาเมนต์เป็นตัวหลักแล้วก็รอบคัดเลือกเป็นตัวหลักตอนลงนัดแรกก็เป็นตัวจริงคือแกเป็นตัวจริงอ่ะแต่แกเจ็บนัดแรกหรือนัดสองนี่แหละหลังจากนั้นแกก็เล่นไม่ได้เลยทั้งทัวร์นาเมนต์แต่แกเป็นคนที่แบบเนี้ยตัวสร้างบรรยากาศตัวปลุกปลอบเพื่อนตัวตลกตัวอะไรแบบเนี้ยคือทำให้เพื่อนผ่อนคลายแล้วก็ทำให้สปิริตในทีมดีอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่สำคัญมากๆเวลาอยู่ในห้องเป็นแค่หนึ่งตัวหร
4: ือ
3: ว่าอยู่นอกสนามอะไรพวกเนี้ย
4: ครับ
3: บางทีทุกทีมมันต้องมีคนแบบนี้บ้างนะฮะ
4: ใช
3: ่เอาไว้จูนกับโค้ชเอาไว้เข้ากับนักเตะเอาไว้ผ่อนคลายไว้สร้างบรรยากาศไว้แบบเข้ากับเพื่อนๆทุกคนได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้ามีอ่ะมันก็จะมีประโยชน์ต่อทีมมากนะฮะอย่างแล้วอย่างทุกเคิลก็ดูแบบดูแข็งๆด้วยนะอย่างเกมไอ้ที่ชนะมาเนี่ยหลังเกมยังบอกนักเตะเล่นไม่ดีเลยนะฮะบอกยังไม่ค่อยพอใจเลย
4: ครับ
3: จูนหันควับเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าแบบในทีมอยู่กันยังไงด้วยนะฮะ
4: ใช่แต่บางทีมันก็อาจจะเป็นคืออาจอย่างตัวอย่างเรื่องอีนี่ไงแกก็ปล่อยให้นักเตะมีอะไรกับแฟนของตัวเองอะไรเงี้ยถ้าเป็นบางคนก็ไม่ได้นะ
3: ไม่ได้
4: คนบางคนไม่ได้นะ

0: ช่วงระหว่างบอลโลกต้องห้ามนะ
1: โอ้โห
0: แต่ทูเคิลบอกได้เลย อยากทำอะไรก็ทำ
1: จัดไป
0: แล้วปรากฏว่าโอ้โหเคนกับจูดเนี่ยที่เขาพาแฟนมาด้วยใช่ไหมเรื่องแล้วก็ผลงานดีอ่ะผ่อนคลาย
1: อ
0: าจจะผ่อนคลาย
1: ครับ
0: อืม
1: โรนัลโดไง
0: เออ
1: โรนัลโดโลน
0: อ
1: ่ะโอ้ตอนนั้นก็จัดตลอดอ่ะแกบอกแกไม่จัดไม่ได้นะฮะ
0: ครับเออ
1: น้ำจะออกหูนะ
0: บอก
1: ครับ
0: ครับ
1: บอกว่าหาเงินค่าเช่าบ้านครับมาทำงานแถวดินแดงครับเดี๋ยวคุณบล็อกเพชรนะครับตั้งแต่มีบอลโลกมาถ้าพี่ๆดูสดไม่ทันเคยดูย้อนหลังเต็มแมตช์แบบไม่สปอยไหมครับ
0: ไม่ฮะ มันส่วนมากมันจะไม่รอดอ่ะมันก็รู้ผลแล้วเออพอรู้ผลแล้วมันก็ไม่อยากดูเต็มแมตช์แล้วอ่ะถึงบางทีเคยคิดจะดูนะแบบมันไม่ได้บอลโลกแล้วคู่อื่นเนี้ยพอไปดูจริงเราก็ลากฮะนิ้วลากเอาไปตรงจังหวะแบบลุ้นประตูเลย
1: ผมมีเกมนั่นนะไออะไรนะรอบที่เล่นกันน่าเบื่อน่าเบื่อนะโปรตุเกสสเปนหรือไง
0: อ๋อเหรอ
1: เออผมไม่ได้ดูผมดูไม่ไหวแล้วก็กะตื่นมาดูไอไฮไลท์อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ถือว่าตัดสินใจถูกแล้วที่เมนู
0: เ
1: ลยแต่มาดูไฮไลท์แต่แบบดูไม่รู้ผลนะไม่รู้ผลก่อนอะไรเงี้ยมาดูไฮไลท์ขนาดยาวอ่ะมันมีไฮไลท์ยาวไฮไลท์สั้นใช
0: ่ไหมใช่ใ
1: ช่ไฮไลท์ยาวนี่ก็10 กว่านาทีก็สนุกดีนะฮะทุกๆนาทีที่10ต้องถ่ายไปที่พี่เหม่งอินฟานติโน่ตลอดรู้สึกรำคาญนะฮะ
0: แต่ว่าครั้งนี้เขาโดนวิจารณ์เยอะไงเพราะพี่ออกจอบ่อยเหลือเกิน
1: โจโคบอกมาทำไรนอกจากลงทุนในบอลโลกแล้วมีกองทุนไหนบ้างครับ
0: กองทุนไหนคืออะไร
1: ซื้อกองทุนอย่างเงี้ยเหรอไม่มีสักกองเลยฮะคุณมีไหม
0: ไม่มีฮะ
1: มีก็ขายหมดแล้วฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เ
1: ออถ้า64ทีมไทยจะมีโอกาสไหมครับ
0: ก็โอกาสมันก็มีอ่ะแต่ว่ามันจะได้หรือเปล่าอย่างน้องรุ่นเนี่ยเพราะว่าสมมติมัน64เขาก็จะ11ครึ่ง12ทีมอะไรอย่างงี้ซึ่งก็ไม่รู้เราจะไปได้เปล่าเพราะครั้งล่าสุดนี่ขนาดรอบนั้นเรายังไม่เข้าเลย
1: รอบสุดท้ายของเอเชีย
0: เรายังไม่เข้าเลย
1: ถ้าบอกว่าบอลโลกรอบชิงพักครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับเว้นให้นักเตะนอนกลางวันเหรอครับ
0: ครับเขาบอกประมาณ25 นาทีไม่รู้จะเกินเปล่า
1: ก็จะเกินหน่อย
0: พวกขนศิลปินมาเพียบเลย BTS ใช่ไหม
1: โอ้เยอะมากนะ
0: เออ BTS มี
1: ชากิล่า
0: จัสตินบีเบอร์ด้วยนะ
1: ใช่ใช
0: ่เออจัสตินบีเบอร์ด้วยเห็นในนี่ลามินยามาลอ่ะแฟนเขาบอกว่าลามินยามาลแกต้องพาทีมสเปนไปชิงให้ได้นะเพราะฉันอยากดูจัสตินบีเบอร
1: ์ยามาลบอกเดี๋ยวอ้วซื้อบัตรให้ก็ได
0: ้โอ้โหแทนที่ผมจะดูอ้วลงแข่งขันรอบชิงเปล่าอยากดูจัสตินบีเบอร
1: ์ไปเชียร์บีเบอร
0: ์แฟนลามินยามาลอ่ะ
1: มีอะไรนะไอ้มาดอนน่าด้วยเหรอ
0: มันมี4คนน่ะชากิล่าใช่มั้ย
1: ใช่ใช
0: ่BTS แล้วก็จัสตินบีเบอร์แล้วก็มาดอนน่านะเรียกว่าเก็บเอาทุกตลาดเลย
1: ครับ
0: กูทุกกลุ่มลูกค้าเลย
1: ไอ้พวกฮิปฮอปก็มีนะ
0: เ
1: บอร์หน้าบอยอะไรนั้นก็มีนะฮะ
0: ก็โหแบบก็มิติใหม่อีกแล้วนะบอลโลกก็มีพักครึ่งกันนานเลยเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ย
1: ไทยแพ้ลาวอย่าฝันครับไปเป็นตัวโจ๊กเกอร์บอลโลกครั้งนี้ผมว่าอาเจนได้แชมป์แน่เพราะบอลมากับดวงครับจากคุณโบจักรพันธ์แฟน FM 99นะฮะจะจบบอลโลกยังไม่เห็นใครยิงลูกไข่อย่างนัทตุ๊กเลยถ้ายากนะคุณปุ๊บอกมานะคร
0: ับ
1: สวัสดีคุณโอ๊ตคุณการครับสเปอร์รวยไม่ไหวแล้วครับ
0: เออสเปอร์นี่ก็ได้ใช่ไหมทั้งโตนาลีทั้ง
1: มา
0: ทูตแฟนนานไปนะตอนนี้เหมือนก้องกลางมันขายดีกันมากเลยนะล่าสุดก็แมนยูเปิดตัวไปแล้วนะอังเดซานโตสอ่ะแล้วก็ได้นี่ด้วยนะยูริสเตเลมันอ่ะ
1: ฉีกสัญญาเลยนะ
0: ฉีกสัญญาเลยมาแบบเหนือเมฆเลยเขาบอกว่าไอวิลล่าเพิ่งไปปาดนิวคาสเซิลไงไปปาดนิวคาสเซิล
1: แสบจริงเลย
0: ได้ไอโยฮันมันซัมบี้
1: อ
0: ่ะตัวนี้เล่นดีอยู่นะ
1: ครับ
0: เด็กอยู่เลยไปปาดนิวคาสเซิลมาได้มันซัมบี้ก็แบบกาแบบหุยนั่นปึกรู้เว้ยปาบอกว่าเอ้า
1: แมนยูมา
0: แมนยูมาฉีกสัญญายูริสเตเลมันแล้วเขาบอกว่าเหมือนกับวิลล่ารู้กับเอเย่นยูริสเตเลมันน่ะรู้ว่า ถ้าเหลือสัญญา2ปีแล้วค่าฉีกสัญญามันจะ35ล้านยูโรเองมั้ง
1: อืม35ล้านปอนด
0: ์เออประมาณเนี้ย
1: 41ล้าน

0: ยูโร
1: เออประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนเอเย่นน่ะมันก็ไปเสนอให้แมนยูเออพอยูริเตอร์มันเห็นแมนยูก็เฮ้ยไปดีกว่า
0: ครับ
1: ก็เลยแบบอ้าวไอ้อูไนเมอรี่งงอ่ะอุตส่าห์ไปปาดเขามาได้ของดีมา
0: โดนเขาตีท้ายครัวก็ได
1: ้
0: เออ
1: ไปโดนแมนยูตีท้ายครัวแมนยูก็เลยได้อังเดซันโตกับยูริเตเลมันไป
0: ได้2คนเลย
1: หลังจากที่เอเดอร์ซอนก็ตรวจร่างกายไม่ผ่าน เอาเข้าไป
0: อะไรวะงงๆกับแมนยูเลย
1: เออ
0: แต่ก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าเขาก็อาจจะเน้นมากขึ้นเหมือนกันนะในเรื่องของร่างกายเรื่องของการตรวจร่างกายอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเออมาเซ็นแล้วก็จะได้ทุกคนอย่างเงี้ย
1: ใช่ใ
0: ช่ก็น่าสนใจ
1: แต่ตอนนี้รู้สึกมันจะซื้อกลางกันเนี่ยสเปอร์ก็คว้ากองกลางไปใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่เน้นกองกลางกัน
0: กลางตัวเราเดี๋ยวแมนยูก็อาจจะมีอีกก็ได้นะ
1: อาจจะใช่เพราะสองคนนี้รวมกันมันก็ประมาณ80
0: ไอ้นั่นเท่าไหร่50
1: ไอ้50
0: อันนี้ประมาณ
1: 30กว่าเออได้ก็ประมาณ80มีบวกออปชั่นอะไรนิดหน่อย
0: 2คนนี้ได้มาดูเฟนันของผมคนเดียวเอง
1: เออสเปอร์ผมซื้อกลางไป2ตัวนี่177แล้วมั้ง
0: ใช่ๆ108เออประมาณนั้นน่ะประมาณ170
1: 170 180แล้ว
0: ครับ
1: มาดูเฟนันกับซาโลโตนาลีเนี่ย
0: เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีก
1: โอ้โห
0: รวย
1: เออ
0: รวยเหลือเกิน
1: แต่ว่ามันก็ถือว่าก็เคลื่อนไหวเร็วอ่ะแมนยูอ่ะ
0: คร
1: ับจะถูกใจไม่ถูกใจอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าทำงานได้อย่างรวดเร็ว
0: โอเคอยู่นะ
1: อย่างน้อยๆกูก็ได้มีตัวพวกนี้มาในการที่จะไปปีซีซั่นอะไรกระหว่ากันไป
0: แล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกของการทำงานของการเปิดตัวของใครหลายๆคนด้วยนะฮะอย่างอันโตนี่อิลาโอล่าก็ไปแถลงข่าวทำงานอย่างเป็นทางการวันแรกที่ลิเวอร์พูลเลยครับก็เริ่มนับหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับ
1: ครับ
0: แต่ลิเวอร์พูลก็
1: มีอีกนะฮะใช่ลิเวอร์พูลก็มีปัญหาแบบไอ้ผู้บริหารอะไรเงี้ยไม่ค่อยนิ่งนะใช่ไหมไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็ไปใช่ไหมริชาร์ดฮิลก็ไม่รู้ยังไง
0: ไม่รู้ภายในมีอะไรป่ะ
1: ซึ่งเราล่ามาถึงแกก็พูดเลยนะว่านักเตะไม่พอนะ
0: ต้องซื้อ
1: ซื้อมาอีกนะนักเตะยังไม่พอนะเพราะว่าได้เจอร์มิชักเก้ที่ซื้อมาล่วงหน้าแต่ปีที่แล้วกับวิกตอร์บุญยอดมาสองตัว
0: แค่นั้นเองเลย
1: มีแค่นี
0: ้
1: จะเสียไปแล้ว3นะก็คือโมซาร่าแอนดูโรโบสันเฮ้ยนี่ไงโรโบสันก็ไปสเปอร์เนี่ย
0: โอ้สเปอร์ได้6คนแล้วนุชสเปอร์เนี่ยมี
1: ซื้ออย่างกับไปบนยุโรป
0: คือโลทีมใหม่หมดเลย
1: อ๋อ
0: แล้วไปปล่อยไอ้วุฒิโควิดเนี่ยให้ไบตันโอ้เสียดาย
1: เฮ้ยแต่มันก็ได้กำไรไปตั้งเยอะนะ
0: โอ้ได้กำไรมา50ล้านอ่ะมีคนบอกว่าเอ้ยนี่ฟอกเงินนะป่ะนักเตะยังไม่เคยเล่นพรีเมียร์ลีกสักนัดเลยขายได้50ล้าน
1: แล้วสเปอร์ก็ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้เลยก็ไปส่งให้คนอื่นเขายืม
0: ไม่ได้ใช้เลย
1: ส่งให้คนอื่นเขายืม
0: ก็ตอนซื้อมาจากอะไรดินาโมซาเกร็บหรือไงให้ยืมไป2ปีแล้วพอกลับมาก็เนี่ยปล่อยให
1: ้ฮัมบูร์ก
0: แ
1: ล้วไบตันมันก็เสียนี่มาให้
0: เดฟานเนคเคอร
1: ์
0: ก็เหมือนแลกกันอ่ะ
1: แลกกัน
0: เพิ่มเงินได้นิดนึง
1: แล้วสเปอร์ไบตันก็ขายนี่มาแล้วก็เอาวูกวิ่งมาปั้นต่อ
0: แต่วูกวิ่งนี่ของดี
1: ก็เล่นดีแบบเด่นนั่นแหละตอนนั้นเลยเคยเจอนักบอลไทยด้วยนะตอนนั้นหน่อยบอลโดฮา
0: เคยมง
1: แล้
0: วด้วย
1: ยิงไทยมาแล้วนะ
0: ไอ้นี่เป็นกองหลังจอมฟรีคิกแล้วก็จอมมงปีหน้านี้ผมว่าเกิดแน่ขออย่างเดียวอย่ามายิงกูแล้วกัน
1: ไบตันก็คงเล็งเห็นแล้วแหละว่าเออตัวนี้เอามาปั้นได้
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าเล่นดีๆหน่อยก็จะขายได้
0: อัพได้เป็นร้
1: อ
0: ยมันได้เป็นร้อยแล้วกลับมาขายสเปอร์ใหม่
1: ใช่เยี่ยม
0: เยี่ยมเลย
1: ไบตันเขาก็ทำธุรกิจแนวนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ใช
1: ่
0: บอกว่าอาเจนยิงกับฝรั่งเศสครับนัดจริงใครให้เสียงภาษาไทยครับที่99
1: ไม่ทราบเลย
0: ครับ
1: ออ
0: ผมดูบอลเสียเงินทุกนัดเลยครับฝรั่งเศสอาเจนล้างตากันฝรั่งล้างตาฝรั่งเศสหน่อยครับสเปน1เมล็ดไหมครับไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่รู้
0: ครับ
1: ครับ
0: ลูกฟุตบอลโดนครับโดน
1: ไอ้นั่นว่าคู่อังกฤษอ่ะแต่ว่าเซนเซอร์มาไม่ขึ้นไง
0: คุณณัฐพงษ์นี่คิดคล้ายๆผมเหมือนกันนะ
1: ว่า
0: ปีนี้พวกสื่ออังกฤษเนี่ยไม่ค่อยอวยทีมชาติเลยลดแรงกดดันไปเยอะก็มีส่วนนะผมว่า
1: ก็
0: ทุกทีเนี่ยโอ้โหทุกทียุคเบ็คแฮมยุคเจอร์ลาดอะไรพวกนั้นนี่โอ้โหแบบแชมป์ได้เราเป็นแชมป์ได้ทุกทีเลยนะปีนี้นี่ออกแนวแบบด่ามากกว่าน
1: ี่ล่าสุดมาแล้วไงเนี่ยโจโคไงโจโคมั่นใจเลยอังกฤษชนะเจนชัว
0: ไม่ก็
1: เอามาแล้ว

0: เนี่ยเริ่มมั่นใจแล้ว
1: ครับ
0: เออปรากฏแพ้คราวนี้พอความมั่นใจเริ่มเยอะเนี่ย
1: ก็ไอ้โจโคยแหละที่เป็นคนจุดประเด็นอินฟานติโน่
0: อ
1: ่ะโจโคยแหละเป็นคนที่รำคาญโอ้ออกบ่อยเหลือเกินเออ
0: เนี่ยแล้วแกมาเลยผมมั่นใจเนี่ยว่านักเตะของเรานะจะทำให้เมสซี่เล่นไม่ออกผมพูดตรงนี้เลยนะว่าเราจะชิงบอลโลกนะเรามีความเร็วมากกว่าเจดีน่าแล้วเราจะเอาชนะพวกเขาลากสังหารของผมมันบอกแบบนั้นน
1: ั่นเนี่ยไอ้พวกออกตัวแรงเงี้ยไอ้พวกตัวแรงเงี้ยหน้าแตกหลายคนแล้วนะครับฟีฟ่าแน่จริงให้อาเซียนโควต้านึงเลยครับไทยมีเงินจ่ายและสิทธิ์บอลโลก
0: ผมว่าให้อาเซียนมาจ่ายเราก็ไม่ได้ไปฮะ
1: เหรอ
0: เอ้าเดี๋ยวนี้
1: เสร็จเวียดนาม
0: เสร็จเวียดนามอินโดนะ
1: เออแต่น่าคิดนะให้สิทธิ์อาเซียนหนึ่งทีมเนี่ย
0: ก็มัน
1: เตะกันตายเลยนะ
0: เออ
1: แต่ก็ไม่ได้หรอกนะ
0: มันก็ไม่ได้หรอกมันก็ต้องแยกเป็นทวีปอ่ะ
1: ก็ต้องแยกทวีปแหละ
0: แม้มันก็ต้องให้กันทุกโซนทุกโซนไปเลยอ่ะแบบเนี้ย
1: ใช่
0: แล้วมันก็ต้องมานั่งแบ่งกันดีว่าเอาตรงนี้เอาไปกี่ใช่ไห
1: ม
0: โซนนี้จะไปเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: ไม่ได
0: ้เออมันก็ไม่นั่นหรอกมันก็ต้องไปชิงโควต้ากันเองอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: ทาง4689899นะครับมีน้องอาบอกมานะครับวัวไม่ขยับครับลุงโอ๊ตลุงโอ๊กจากอัมซ่านะครับแล้วก็มาพร้อมคำถามนะครับนักเตะนอร์เวย์คนไหนชอบกินผลไม้ครับ
0: ชอบกินผลไม
1: ้โอ้อันนี้ได้อันนี้ได
0: ้อ่า
1: ไม่ยากดูเรียนไรยสัน
0: อ๋อครับ
1: เออ
0: น้องอามนี่เด็กคงชอบเออครับ
1: ทาง Facebook บ้างนะฮะทาง Facebook มีบอกว่าอัปเดตข่าวล่าสุดหงหน่อยครับ
0: หงก็เปิดตัวเราล่าไปแล้วฮะส่วนตลาดนักเตะก็เงียบฮะยังเงียบอยู่เลย
1: นอกจากได้2คนนี้ได้ใครอีกไหมครับ
0: ยังเลยฮะก็หลังบ้านยังไม่ค่อยนิ่งด้วยอ่ะผู้บริหารอะไรก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกัน
1: แต่ก็เป็นเรื่องที่คาดไว้ได้อยู่แล้วเหมือนกันนะเพราะลิเวอร์พูลปีแล้วก็ซื้อเยอะนะฮะโ
0: อ
1: ้โห400กว่าล้านน่ะ
0: ใช่
1: ปีนี้ก็ต้องเบาๆหน่อยนะฮะก็ไปซื้อเยอะทุกปีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะแล้วกรณีลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้อะไรนะแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่บอกเราว่าการซื้อเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไปนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ชงได้แชมป์หรือว่าจะได้แบบดีอะไรไม่มีอะไรรับประกันได้เลยนะฮะ
0: มันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรมันก็อาจต้องใช้เวลาเพราะว่าปีแล้วมันเหมือนมันคนเปลี่ยนตัวเยอะมากอ่ะเปลี่ยนกลุ่มนักเตะเยอะมันก็อาจต้องใช้เวลา
1: ใช่ใช่ก็ต้องรอดูนะครับแต่ทัศนะเวอร์ครับรอบรองวันอังคารวันพุธส่วนตัวบอกว่าฝรั่งเศส1สเปน0อังกฤษ4อาร์เจนตินา0ครับ
0: เฮ้ย
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยพี่2คนมีอัตราต่อรองรอบรองไหมครับ
0: ไม่มีอาจารย
1: ์ไม่มีครับ
0: อ๋อ
1: ไม่พูดเยอะเจ็บคอแฮร์รี่เคนแฮตทริกวันพุธนี้อิงแลนด์ชนะอาร์เจนแน่นอนครับ
0: โอ้แฮตทริกนี่เป็นดาวซันโวเลยนะ
1: ครับ
0: เ
1: พราะตอนนี้6อยู่นะ
0: 6นะ
1: อย่าขำมากเดี๋ยวพออเบงจะตกมุกผมว่านักเตะอย่างเจอร์ราร์ดโอเว่นแกสคอยลินิเกอร์ช่วงพีคไม่ได้ด้อยไปกว่าจูดเคนยุคนี้เลยนะแต่อังกฤษยุคก่อนดันไม่เปรี้ยง
0: มันก็พอใช้ได้นะมันก็เข้ารอบรองนะฉบับปี90นะ90ก็เข้ารอบรอง
1: ครับ
0: ฉบับอย่างไอปียุคพวกเจอหลาดก
1: ็นั้นก็โจเดนเจเนเรชั่นนะ
0: โจเดนเจเนเรชั่นมันก็ไปเจอความโชคร้ายบอลโลกปี2010ก็ลูกเข้าไปเต็มๆแล้วอ่ะโดนลิฟไม่ได้เงี้ย
1: ครับ
0: โอ้ที่เจอเยอรมันน่ะใช่ป่ะลูกนั้นสำคัญเลยนะ2เท่าอ่ะ
1: ลูกนั้นผ่านยิงอ่ะ
0: เออเข้าไปมัน2เท่านะแล้วพอไม่ได้อังกฤษก็ต้องบุกต่อก็โดนเยอรมันสวนเนี่ยกลายเป็นแพ้ 4-1 เลย
1: ครับ
0: เออคือถ้าดูสกอร์มันจะเห็นขาดไงใช่ป่ะแต่จริงอังกฤษมันโมเมนตัมกำลังจะเหวี่ยงมาแล้วลูกนั้นน่ะก็ไปเจอการตัดสินแบบเนี่ย
1: ก็เขาบอกว่าเอาการเอาคืนลูกปี66ไงนัดชิงปี66นี่ไม่เข้า
0: ใช่ใช่มาแล้วอย่างบอลโลกปี2002ก็ไปโดนลูกโรนัลดินโญ่เงี้ย
1: โอ้โหเตะเข้าไปได้ไงไม่รู
0: ้ทุกวันนี้ยัง
1: ตั้งใจไม่รู
0: ้ทุกวันนี้ยังเถียงกันอยู่เลยลูกมันตั้งใจหรือเปล่า
1: แกบอกแกตั้งใจนะ
0: เหรอ
1: แกไปดูสารคดีแกดิ นี่มีเหรอก็ดีแกอยู่แกบอกแกตั้งใจ
0: เหรอโอ้โห
1: แกบอกว่าแกจะพูดว่าตั้งใจก็ได้ไม่ตั้งใจก็ได้แต่เท่านั้นแกก็เลยบอกว่าตั้งใจแกบอกอย่างนี้นะ
0: คือถ้าตั้งใจยิงก็ต้องบอกว่าใจใหญ่มากอ่ะระยะมันไกลมากเลยนะ
1: ใช่
0: ป่ะ

0: แล้วอย่างครั้งที่แล้วอังกฤษก็ไปถึงรอบไหนก็แพ้ฝรั่งเศสนี่ไงแฮร์รี่เคนยิงไม่เข้าอ่ะจุดโทษอ
1: ่
0: ะ
1: รอบ8ทีม
0: รอบ8ทีม
1: ครับ
0: ใช่ป่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้นี่เป็นผลงานที่เร็วตกรอบเร็วที่สุดแล้วนะของเซาเกตอ่ะเพราะงั้นไม่งั้นอย่างน้อยรอบรองตลอดอ
0: ่
1: ะรอบรองรอบชิงตลอด
0: รอบรองรอบชิงใช่
1: มีบอลโลกนะที่8ทีมนั่นน่ะ
0: มันก็คืออย่างว่าทีมแชมป์มันก็ทีมเดียวเนาะมันก็ต้องแย่งกันน่ะ
1: ม
0: ันก็ต้องเรียกว่าจังหวะเวลาอะไรต่างๆก็ต้องมาหมดอะโชคดวงเลยด้วยอะไรเงี้ยใช่ป่ะอย่างอาเจนเงี้ยครั้งที่แล้วอะถ้าไอ้โคโลมัวนี่ลูกหลุดเดี่ยวลูกนั้นยิงเข้าไปอะ
1: เดี่ยวรอบชิงอะ
0: โอ้โหร้องไห้อะ
1: เออ
0: รอบชิงอะ
1: โอ้โห
0: คือถ้าลูกนั้นคนหลุดเป็นเอ็มบัปเป้อย่างเงี้ยนะโอ้ร้องนะ
1: ครับ
0: แพ้เลยนะ
1: ใ
0: ช่ป่ะ
1: ใช่
0: ดันไม่เข้าติดเซฟอีมิมาติเนสแล้วก็เลยต้องมายิงจุดโทษอะ
1: หรืออย่างลูกเอนดริกที่วันนั้น
0: ถ้า
1: คนหลุดเป็นโรนัลโดก็ไม่เหลือนะ
0: เ
1: ดี๋ยวมันก็นิดๆหน่อยๆนะ
0: มันก็ต้องเรียกว่า
1: คือจะว่าดีก็ได้จะว่าไม่ดีก็ได้นะ
0: ใช่ใช่
1: มันก็มีนิดเดียวบราซิลถ้าลูกนั้นเข้าไปยิงจุดโทษเข้าไปก็อาจจะชนะก็ได้นะหลังจากนั้นก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น
0: มันก็โมเมนตัมอะไรต่าง
1: ๆมันไม่เกิดขึ้นก็เป็นอีกอย่าง
0: เ
1: ลย
0: คือมันก็นั่นแหละมันก็ต้องเก่งบกเคงด้วยอ่ะ
1: พี่เจ๋งกับพี่เจมบอกว่าก้าวกล้าจัดให้แฟนๆเข้าชมพร้อมมีอาหารเลี้ยงโดยพี่เต่าน้อยวันไหนครับจากคุณเจี๊ยบขอนแก่น
0: ฮะ
1: มีเหมือนกันนะฮะ
0: เหร
1: อไม่รู้เหมือนกัน
0: น่ามีมั้ง
1: โอ้พี่เต่าจะมาทักกับข้าตอนนี้เหรอฮะ
0: เหรอโ
1: อ้เออ
0: ไม่น่ามีนะ
1: เออ
0: ถ้ามีก็น่าจะคุณเต่าน้อยกับเจมใหญ่ก็น่าจะซัดไปหมดแล้วฮะ
1: ช่วงท้ายนี่มีข่าวนิดนึงก็ได้นะครับข่าวเปลี่ยนโค้ชนะของทีมชาติเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ล่าสุดนี่มีโคเอเชียที่ไปตั้งอันนี้แล้วนะสลาเวนบิลิตนะฮะกลับมาคุมอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ของอุรุกวัยก็แต่งตั้งดีเอโก้ฟอร์ลัน
0: เนาะ
1: คุมชั่วคราวนะ
0: เออ
1: แล้วก็ควบชุดยู20ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ฟอร์ลันนี่ยังชั่วคราวอยู่นะ
0: โ
1: คเอเชียนี่ไปนี่แหละไปบิลิตแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: บิลิตก็เคยคุมอยู่นะครับ
0: ก
1: ็ถือว่าบอลโลกที่กินโค้ดเยอะเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่คือมันก็คล้ายๆบางทีสัญญามันก็จะทำไปจนหลังบอลโลกไง
1: ครับ
0: อาจจะมาเหมือนเดชองนี่ก็สุดท้ายแล้วนะก็จะเป็นซีดีซีดามาทำต่อ
1: ต่อให้ได้แชมป์ก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหม
0: ไม่อยู่แล้ว
1: โอ้โห
0: ก็จะเป็นซีดีซีดาแกจิบกาแฟมารอมานานมากแล้วฮะ
1: ซีดานบอกโอ้ขอดีเปลี่ยนไปหลายยุคแล้วนักบอลนี่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปหลายชุดแล้วนะ
0: อ๋อแล้วไม่เอาพุ่งตรงหรือซีดามาทำพุ่งรู้ไหวเปล่านะก็คุณหยุดงานไป5-6 ปีแล้วมั้ง
1: นานมาก
0: คุมมัดดิดเนี่ยสุดท้ายปี2021นะ
1: โอ้
0: หายจากการทำงานไป5ปีแล้วนะไม่ได้แบบอยู่การกับทำงานตรงนี้แล้วอ่ะ5ปีมันนานนะ
1: โอ้สมมติถ้างั้นนะสมมติซีดานมานะแล้วก็ยูโรอีก2ปีเราจะมีครอบเยอรมันใช่ไหมซีดานฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษทูเคิลนะแล้วก็ถ้าสมมติอิตาลีนี่เป็นเป๊ปนี่มันเลยนะ
0: โอ้โหครับ
1: มีข่าวกับเป๊ปอยู่นะ
0: อืม
1: สเปนก็ถ้าไม่ได้แชมป์ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนเปล่าเหมือนกันนะไม่น่าเปลี่ยนนะ
0: ครับ
1: อืม
0: สเปนแต่ว่า
1: สเปนก็ไม่มีข่าวใครนะ
0: ไม่ใครก็เป็นเดลาฟูเอนเต้นี่แหละ
1: ก็โอเคอยู
0: ่แต่ว่ารู้แล้วแต่เป็นกุนซือผมทรงนี้ทั้งนั้นเลย
1: เขาฮิตเขาฮิตตรงนี้เขาฮิต
0: เหรอ
1: เหมือนกันหมดเลย
0: เหมือนกันหมดเลยแต่ละคน
1: เ
0: นี่ย
1: ใช่ใช
0: ่
1: ครอบต้องไปโกนหัวแล้วนะ
0: อีครอบผมดกอยู่คนเดียว
1: ครับ
0: ครับ
1: แกไปปลูกมา
0: เหร
1: อทำฟันนะฟันขาวไง
0: จริงเหรอ
1: ปลูกผมไม่รู้ว่าจะทำฟันเมื่อก่อนไม่เห็นแต่ฟันแกที่โดนแซวอะ
0: อะ
1: ไรไปทำใหม่ขาวจั่วเลย
0: อ
1: ังกฤษจะใส่สีแดงใช่ไหมครับนี่น่าจะสีขาวนะ
0: สีขาวมั้ง
1: ไม่เห็นมีข่าวว่าจะใส่สีแดงแต่อาเจนน่ะสีน้ำเงินนะฮะ
0: อาเจนบอกเขาใส่สีน้ำเงิน
1: ครับ
0: เขาจิ้มเสื้อมาเรียบร้อยละ
1: ชิงที่3เชียร์อังกฤษครับ
0: เฮ้ย อย่าเพิ่งแฟนกิฟต์อย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งดิ
1: ครับหาโอ๊ตสินพงษ์อะไรเนี่ยโอ้โหพี่เล่นมุกมาตามไม่ทันเลยนะฮะ ดวงโชคช่วยโกงด้วยไหมมันต้องโกงด้วยใช่ไหมไม่งั้นฉันไม่ชนะอียิปต์มาก็แล้วแต่นะ
0: แล้วแต่ความคิดแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เออ
1: พี่ๆที่ทำงานกันมานานสมบัติทองมีการจัดอบรมหนีไฟไหมครับผมเคยทำงานในผับประมาณ3ปีไม่เคยมีอบรมเรื่องนี้เลยครับที่ตึกนี่เขาก็มีตลอดนะ
0: เขาก็มี
1: ซ้อมตลอด
0: หลายๆบริษัทเขาก็มีซ้อมนะ
1: ใช่ใช
0: ่เออ
1: ต้องมี
0: ใช่มันเป็นเหมือนกฎหมายบังคับอยู่นะเออแต่ว่าถ้าผับเราไม่ทราบโอ้ยหมดเวลาแล้ว
1: อันนี้ส่งท้ายด้วยข้อความนี้คุณปวริศบอกอย่าลืมฮอลแลนด์ก็มีอันเนอร์สล็อตมา
0: ทรงครับเยี่ยมเลย เราต้องไปตัดทรงนี้บ้างแล้วจะได้ดูฉลาด
1: ครับผม
0: อ่
1: ะวันนี้ก็หมดเวลานะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media ในเขตภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่

0: 061
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ6:36 นมาทักทายกันยามเช้าวันอังคารวันนี้นะคะ14 กรกฎาคม 2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรินสายชนเกียรติกังวานไกลและอีกสักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะจะเข้ามาพูดคุยกันในรายการ Healthy Time นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ6:30จนถึง7:30คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้ทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะ FM 99 Active Radio แล้วก็ SMS นะคะ4689899 4689899นะคะ Facebook กับ YouTube นะคะ FM 99 Active Radio นะคะเข้ามาฝากคำถามกันทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวในช่วงที่2ถามตอบกับอาจารย์หมอปัญญานะคะก็จะมีเรื่องราวของคำถามแล้วก็คำตอบที่คุณผู้ฟังต้องการกันนะคะวันนี้เรื่องแรกที่เราจะคุยกันก็แน่นอนค่ะเป็นเรื่องราวของสุขภาพด้านหนึ่งนะคะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
2: สุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้ก็ยังคงก็ติดเรื่องราวของเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์แถวลาดพร้าวนะคะอุปนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยชี้พิษควันไฟอาจแสดงอาการช้าถึง48ชั่วโมงเตือนผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงให้รีบตรวจสุขภาพนะคะข่าวก็มาจากเว็บไซต์ของทางสำนักข่าวไทยนะคะพันตรีนายแพทย์ชาญวิทย์ล้อทวีสวัสดิ์อุปนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ข้อมูลในฐานะวิสัญญีแพทย์และผู้ที่เคยปฏิบัติงานด้านการจัดการภัยพิบัติเตือนผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้จากสถานบันเทิงย่านลาดพร้าวว่าแม้ไม่มีบาดแผลภายนอกก็จำเป็นต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งจากความร้อนและการสูดดมควันไฟนะคะคุณหมอบอกว่าผู้รอดชีวิตทุกคนต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินผลกระทบจากความร้อนแล้วก็ควันไฟค่ะถ้าหากมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยไอถี่ไอมีเสมหะสีดำปนเขม่าเสียงแหบเจ็บคอมากปวดศีรษะรุนแรงมึนงงสับสนวิงเวียนศีรษะหรือว่าหมดสติก็ต้องรีบพบแพทย์นะคะก็เป็นสัญญาณของการได้รับพิษจากควันไฟหรือภาวะพร่องออกซิเจนซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะแล้วก็ท่านก็ยังแนะนำกรณีที่ท่านออกจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วต่อมาก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาวะการสูดสำลักควันเข้าไปเกิดจากความร้อนแล้วก็การสพิษทำลายทางเดินหายใจนะคะอาการอาจจะยังไม่ปรากฏทันทีแต่จะเริ่มแสดงภายใน24-48ชั่วโมงก็คือวัน2วันนะคะก็บอกว่าไม่ควรชะล่าใจถึงว่าช่วงแรกเนี่ยจะรู้สึกเป็นปกติก็ตามสำหรับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแพทย์ก็จะตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะทั้งการประเมินบาดแผลตรวจหาร่องรอยเขม่าแล้วก็ทางบริเวณทางเดินหายใจด้วยนะคะฟังเสียงปอดเอ็กซเรย์ทรวงอกแล้วก็บางรายก็ต้องส่องกล้องตรวจหลอดลมเพื่อตรวจหาการบวมแผลไหม้หรือว่าคราบเขม่าภายในหลอดลมนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากควันไฟนะคะทั้งตัวที่ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเองเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะท่านก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะต้องเข้าไปสัมผัสควันไฟแล้วก็อนุภาคพิษซ้ำๆแม้ในช่วงเวลาสั้นๆนะคะก็ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจอย่างเหมาะสมและได้รับการตรวจสุขภาพเป็นระยะด้วยค่ะ นี่คือเรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
2: เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเรื่องราวของซีรีส์ในสัปดาห์นี้นะคะซีรีส์สุขภาพจะเป็นเรื่องไหนเมื่อวานนี้อาจารย์ก็ยังไม่ได้เกริ่นให้พวกเราได้ทราบกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทราบไปพร้อมๆกันว่าสัปดาห์นี้นะคะซีรีส์เรื่องของสุขภาพนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะอาจารย์หมอปัญญาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณอ้อยครับมาแล้วครับสัปดาห์นี้อาจารย์สัญญาครับภาควิชาการเข้าสู่แบบเรื่องเบาๆนะ
2: ค่ะ
0: โดยที่เนื่องจากมีท่านฟังถามมาเมื่อวานเราตอบไปแล้วต่อมไขก้อนไขมันใต้ผิวหนังตรงตามความต้องการของท่านนะครับจากนี้ไปเนี่ยจะพูดถึงก้อนไขมันเช่นเดียวกันแต่ไปเจอตามที่ต่าง
2: ๆ
0: จะเห็นว่าเพื่อจะเก็บเรื่องไขมันซึ่งเป็นศัตรูของเราเนี่ยครับไม่เพียงแต่เรื่องอ้วนอย่างเดียวนะจะบอกสักคนมันจะไปก่อเหตุเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคนู้นอีกหลายที่จากก้อนไขมันอย่างเดียวนี่นะครับวันนี้วันที่สองนะครับพูดถึงเรื่องแผ่นตะกอนไขมันที่เกาะที่หนังตาแล้วก็เคยเห็นคนไข้ที่อายุเพิ่งวัยกลางคนนะแต่หนังตาก็จะมีแผ่นตะกอนเหลืองๆคราบอยู่นะครับ
2: ตร
0: งนี้เป็นโรคที่เจอนะครับท่านฟังเจอบ่อยนะเฉพาะตะกอนสุภาพสตรีเจอมากกว่าผู้ชาย
2: โอ้เด้อค่ะ
0: ครับแล้วเป็นแผ่นเล็กๆขนาดสักครึ่งเซนหรือเซนนึงเนี่ยครับหนาๆตัวเข้ามาที่หนังตาบนเลยนะเห็นชัดเจนเลยมันเสียหายเรื่องความสวยงามมากมายนะเพราะว่าถ้าแต่งหน้าแต่งตาทำไม่ได้เลยแหละมันหนาตัวขึ้นมาด้วยครับเป็นแผ่นเหลืองๆนวลๆแผ่นสีของไขมันเขาเลยแหละครับและเหตุการณ์เกิดก็เกิดจากไขมันเช่นเดียวกันดันไปสะสมอยู่ที่หนังตาเราได้ทั้งหนังตาบนและหนังตาล่างได้ทั้งคู่จะส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นที่หนังตาบนนะครับแซนโทแซนทิลัสมานะครับภาษาแพทย์มีภาษาอยู่จำยากไม่ต้องจำแต่ให้รู้มันมีโรคจริงๆนะครับแซนทิลัสมาหมอตาก็จะรู้ดีหมอที่ตกแต่งผิวหนังก็จะยิ่งรู้ใหญ่เลยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือในการรักษามันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยครับไขมันที่เกาะอยู่ที่หนังตาเราเฉพาะหนังตาก็เลยนะครับเป็นแผ่นเหลืองๆหนาๆขนาดสักเกือบๆเซนติเมตรหนึ่งนะครับสีเหลืองๆนวลดูไม่สวยกระพริบตาก็ลำบากบางทีมันทำให้เราสึกรู้สึกเหมือนกับว่าหนังตาตกที่แท้ไม่ใช่หรอกครับเพราะมันหนาเป็นเกิดจากโคเลสเตอรอลครับคุณฟังครับโคเลสเตอรอลจะกระแสเลือดที่สูงเนี่ยคนไข้บางคนเขาไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็นไขมันในเลือดสูงไม่เหมือนสมัยนี้เราพยายามคนไข้มาเราสั่งเจาะโคเลสเตอรอลทุกคนเพื่อจะแยกแยะว่าเป็นไขมันสูงในกระแสเลือดหรือเปล่าจะรักษาให้แต่สมัยก่อนนู้นนะครับหรือคุณตาคุณยายที่อายุมากหน่อยเนี่ยไม่เคยถูกเจาะเลือดหรอกว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ด้วยว่าร่างกายมีไขมันสูงทั้งไตกิสลายด้วยนะครับอันนี้ก็ตัวสำคัญตัวยิ่งมันมีปัญหาอื่นร่วมด้วยเช่นคนไข้เป็นเบาหวานอยู่แล้วโรคเหล่านี้ครับเบาหวานด้วยคนไข้บางคนดูเหมือนกับตุ้มตะตุ้มตุ้ยเป็นนิดถึงอ้วนด้วย
2: ส่
0: งเสริมกันใหญ่เลยนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนที่เป็นโรคตับด้วย 3-4 โรคที่พูดถึงทั้งเบาหวานทั้งความดันนะครับทั้งโรคของอ้วนทั้งโรคของตับเนี่ยครับเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแซนทิลัสมาหรือแผ่นตะกอนเหลืองๆที่หนังตาเราได้พูดไปท่านฟังคงจะเคยเจอเพื่อนๆที่เขามีจุดสังเกตแบบนี้ครับดูแล้วมันแปลกๆแค่ขึ้นมาได้เขาไม่เคยไปหาหมอด้วยจริงๆแล้วถ้าไปเจอหมอนี่นะปั๊บเดี๋ยวก็จบเกมพวกนี้นะครับแต่ประเด็นมันอยู่ว่าตัวท่านเองต้องดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปถ้ากลับไปอ้วนใหม่ไปกินแค่มันเยอะกินขาหมูคากิเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยนะน้องอ้อยกินชอบกินแบบหมูคากิเนี่ย
2: โอคากิไม่กล้าค่ะไม่กล้า
0: คนบางคนก็ชอบแบบเป็นชีวิตจิตใจเลย
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: บอกไปก่อนนะขนาดว่าไปเกาะสิงอยู่แถวๆร้านขายขาหมูนี่ครับ
2: ค่ะ
0: มันมีร้านขาหมูร้านที่ดังมากที่บางรักตลาดบางรักร้านนี้ดังมากอร่อยมาก
2: คุ
0: ณแบบนุ่มนวลมากคนบางคนชอบไปเกาะในร้านนี้นะครับคิดอะไรไม่ออกแวะร้านขาหมูต่างดีจานใหญ
2: ่โอ้อาจารย์หมอมันหมดก่อน ประเภทอย่างอื่นเลยนะคะหมดก่อนหนังหมดก่อนเนื้อเลยนะคะ
0: โอ้ขายดีมากมาก
2: ขายดีมากอืมใช่ค่ะ
0: คนกลุ่มนี้ครับเป็นต้องดูนะครับหนังตาบนมักจะมีแผ่นเหลืองๆที่เราพูดถึงเนี่ยครับเป็นคราบแผ่นเหลืองหนาตัวขึ้นนิดหน่อยนะครับขนาดสักเกือบเซนที่หนังตาบางคนเป็นคู่เลยหนังตาบนบวกหนังตาล่างหาความสวยงามไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงมากผู้ชายด้วยสิม
2: ัน
0: ก็เลยเป็นปัญหาเป็นความสวยงามแล้วก็แผ่นพวกนี้เกิดจากไขมันจริงๆเลยนะครับพิสูจน์แล้วตัดออกมาสองกล้องดูกันเลยว่าเป็นอะไรไขมันคอเลสเตอรอลครับเนื้อแท้เลยปัจจุบันนี้ก็จะพบน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะหมอเราเนี่ยมุ่งรักษาการที่จะมีไขมันกระแสคอเลสเตอรอลสูงเกินไปในกระแสเลือดรักษาให้แต่แรกมันจริงไม่ค่อยไปสะสมที่หนังตาเรานอกจากทำให้เป็นก้อนแต่ผิวหนังเมื่อวานพูดไปแล้วนะครับต้องผ่าตัดเอาออกมันยังมาเกาะที่หนังตาอีกและวันต่อๆไปจะพูดถึงไขมันไปเกาะที่อื่นด้วยเช่นเกาะที่ตับหรือเกาะที่ในท้องเลยสุดท้ายกลายเป็นคนอ้วนลงพุงเดินไปไหนมาไหนก็พุงนำไปข้างหน้าก่อนเดินนำไปข้างหน้าก่อนเลยครับเห็นไหมครับว่าไขมันเนี่ยเป็นตัวนิวแซมพอสมควรนะเราไม่นึกถึงว่ามันจะไปก่อให้เกิดดังนั้นตรงนี้เราไปแคร์เฉพาะที่มันเกาะกับเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองจะตีบจะตันแต่ที่แท้มันยังมีคนไข้ที่เป็นเหตุจากเจ้าไขมันที่มันเยอะไปเกาะตามนู่นตามนี่นะครับไม่ว่าจะเกิดเป็นก้อนที่หนังใต้ผิวหนังหรือจะเป็นที่หนังตาที่เรากำลังพูดวันนี
2: ้
0: ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดปัญหากับร่างกายทั้งสิ้นครับถึงแม้ว่าไขมันที่เกาะตามหนังตาจะไม่ทำให้เกิดเป็นโรคร้ายอะไรนะมันไม่เป็นมะเร็งหรอกครับแต่ว่ามันทำให้เกิดมันก็ไม่สวยงามกระพริบตากระป๊อบกระแป๊บแล้วหนังตามันแข็งขึ้นนี่ก็จะมาเป็นภาพเป็นฉาบอยู่ที่หนังตาเราเห็นภาพไหมครับ
2: ค่ะอะไรก็ตามแต่นะคะเกิดจากอวัยวะข้างในเนี่ยเรายังพอแบบว่า หลบซ่อนๆได้นะอะไรที่มันมาขึ้นอยู่ที่ใบหน้าเนี่ยนะคะอาจารย์หมอ
0: โ
2: อ้โหต้องรักษาก่อนเลยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะคะ
0: เสียหายมากเลยความสวยงามมันสำคัญไงเดี๋ยวน
2: ี้ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เป็นที่หนังตาคือแต่งตาแต่งหน้าไม่ได้เลยหนังตาก็เป็นไม่ได้ดูน่าเกลียดเลยมันเด่นขึ้นมาเลย
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัญหามากแผ่นก้อนเหล่านี้ครับคุณก็มีไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ยังไงก็ตามแต่นะครับแวะปรึกษาคุณหมอแต่ความจริงถ้าจะสตาร์ตรงไหนก็คือสตาร์ที่คุณหมอพิษโรคผิวหนังครับคุณหมอแผนกโรคผิวหนังนี่เขาจะดูแลอะไรอย่างดีเลยนะโรคพวกนี้ครับเขาจะคุ้นชินแล้วก็ทำลายจัดการมันมากๆละคือของใหม่ๆนี่เบือนมีเครื่องมือดีคือเครื่องยิงเลเซอร์เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยครับเป็นเครื่องที่ช่วยในการที่จะค่อยๆปาดเอาไอ้ผิวแผ่นพวกสีเหลืองๆที่คราบอยู่เนี่ยติดอยู่ที่ผิวหนังตาเนี่ยค่อยเลาะออกมาจนเกลี้ยงถึงเนียนนะครับเนียนแล้วก็ร้อยแผลหายสักอาทิตย์หนึ่งหรือ10วันแผลที่เลเซอร์มันแทะเข้าไปได้นะครับก็ทำให้แผลผิวหนังเรากลับมาเป็นสภาพเดิมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเอาออกครั้งหนึ่งถ้าคุณยังกินเหมือนเดิมขาหมูคากิเหมือนเดิมหมูกระทะดังเดิมนะครับคุณก็จะอ้วนอีกแล้วคุณก็จะมีเกิดขึ้นมาใหม
2: ่นี่สิคะ
0: ปัญหามันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณหมอทุกคนที่ก็ทำเลเซอร์ให้คนไข้เหล่านี้ในปัจจุบันนี้ต้องพูดกับคนไข้ชัดเจนว่าเกิดจากเหตุจากพฤติกรรมการกินของพี่นะเนี่ยถ้าเป็นงั้นเป็นข้างหลังเนี่ยข้อที่สองเป็นตัวใหญ่กว่านี้อีกนะเพราะเราไปจัดการเคลียร์พื้นผิวชุดที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยพื้นผิวนี่ก็จะเป็นข้ากับจุดอ่อนของเจ้าไขมันมันจะมาพอกง่ายขึ้นถ้ามีเยอะอยู่เหมือนเดิ
2: ม
0: ต้องลดเรื่องอาหารการกินต้องไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่าให้

0: วนแล้วก็ดูต่างๆจะเป็นโรคต่างๆหลายอย่างเช่นเบาหวานพยายามป้องกันตัวเองให้เป็นพวกนี้เพราะมันจะกลับมาสะสมอยู่ที่ตำแหน่งผิวหนังต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าพูดถึงว่าในเมืองไทยเนี่ยจะเจอที่หนังตาส่วนใหญ่แต่ถ้าไปอยู่เมืองนอกเราก็จะเห็นแล้วครับเป็นที่อื่นด้วยเช่นตามข้อพับหนังข้อศอกนะที่ยืดถดบ่อยครับห
1: ั
0: วเข่าเนี่ยที่ยืดถดก็งอเยียดๆนะครับผิวหนังแถวเนี้ยมันจะสะสมด้วยการที่จะเกิดไขมันไปเกาะแบบนี้ได้จะเป็นแตนโทมาแบบวิธีจุดที่อื่นนะครับซึ่งก็ใช้วิธีการรักษาคล้ายๆกันแต่ที่อื่นมันไม่เกี่ยวเรื่องความสวยงามเท่าไหร่มันต่างกับที่เกิดเจอในไทยไทยแลนด์เจอที่หนังตาบนหนังตาล่างเลยครับตรงไปตรงมามากเลยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็คือเป็นปัญหาจะบางเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นคุณปรึกษาคุณหมอโรคผิวหนังครับจะได้จัดการให้และคุณปรับชีวิตเราไว้ไม่อ้วนอีกแล้วจากนี้ไปฉันจะไม่อ้วนอีกแล้วนะครับจะรักษาเบาหวานให้ดีแล้วก็รักษาโรคหนังตาที่มีแผ่นเหลืองๆเครือๆนี่มาปิดตัวเนี้ยได้เลยนะครับแล้วก็จะไม่ต้องเสียตังค์ไปทำอีกครั้งที่สองที่สามเพราะมันจะไม่เกิดใหม่ถ้าคุณยังกินเหมือนเดิมพฤติกรรมเหมือนเดิมก็จะเกิดอีกใหม่นั่นแหละครับ
1: นะคะอันนี้ก็แตกต่างจากเมื่อวานใช่ไหมคะอาจารย์หมอก้อนผิวหนังที่ก้อนไขมันที่เมื่อวานนี้เราคุยกันคือพอเราผ่าตัดไปแล้วเคสเมื่อวานเนี้ยก็คือมันจะไม่เกิดตรงซ้ำที่เดิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะหมอผ่าตัดก็จะเอาแคปซูลออกด้วย
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยวันนี้ของวันนี้เนี่ยผ่าไปแล้วสะกิดออกไปแล้วถ้าหากว่าไม่ดูแลเรื่องของพฤติกรรมการกินมันจะกลับมาซ้ำที่เดิมได
0: ้แน่นอนที่เดิมนะครับเป็นจุดอ่อนเลย
1: ม
0: าสะสมตรงนั้นที่เดิมมันง่ายกว่าที่อื่นนะครับเพราะผิวหนังมันถูกเราจัดการเป็นส่วนหนึ่งแล้วมันก็มาพอกใหม่ได้ขนมาปั๊บก็วางมาตรงนั้นเลยแอบมาตรงนั้นเลยจะเป็นใหม่แถมจะเป็นแล้วเป็นใหญ่ก็ใหญ่กว่าเดิมด้วยนะ
1: โ
0: อ้ก็อย่าให้เกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเกิดเป็นปัญหามากมายตามมานะครับก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองครับก็ต้องใจแข็งตั้งใจให้มันมั่นนะครับว่าจะไม่เอาอีกแล้วไม่กินอีกแล้วขาหมูขากี่อย่างเงี้ย
1: เกิดจากอันนี้เกิดจากพฤติกรรมการกินของเราโดยตรงอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
0: อย่างเดียวเลยครับโทษกรรมพันธุ์ไม่ได้นะนี่อย่าไปโทษพ่อโทษแม่นะโทษตัวท่านเองอย่างเดียวเลยพฤติกรรมของท่านไม่ได้เรื่องนะครับออกกำลังกายก็ไม่ออกนั่งแต่ถ่ายมือถืออย่างเดียวนะครับนี่ประเด็นครับ
1: ไม่ได้เลยนะคะโอ้โหฟังดูแล้วนะคะถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยคุณหมออาจจะบอกว่าเอาไม่เป็นไรมีเครื่องมือที่จะช่วยทำลายมันได้นะคะแต่ก็ปลุกพฤติกรรมของคนไข้เองด้วยนะคะอาจารย์หมอ
0: สมัยก่อนนี้เราไม่มีเลเซอร
1: ์แล้วก็คนยังไงอะคะก็ปล่อยมันไปไว้อย่างนั้น
0: บิดเฉือนเฉือนกับเฉือนหนังหมูครับเฉือนชิวอะไรเงี้ยมันก็เลยลำบากกำบนมาก่อนเนี่ยนะครับบางทีลึกไปบ้างตื่นไปบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ว่าปัจจุบันใช้เลเซอร์มันควบคุมความลึกได้ไง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหนาสักมิลลิเมตรกว่าก็เซตความแรงแสงเลเซอร์แค่นั้นเองพอแล้วมันก็เลยง่ายกว่าแต่ว่าสมัยก่อนนี้ก็มีคนทำหมอหลายคนที่ช่วยทำให้เกิดความสวยงามในคนไข้ได้เหมือนกันแต่ว่าโอ้เสียเวลาหลายชั่วโมงเลยทำทีเป็นปัญหามากมาย
1: ค
0: นไข้ก็คนไข้ก็กระพริบตาเรื่อยเหมือนกันจะเฉือนตั้งแต่กับพี่ตายแล้วแหมเฉือนไม่ได้แล้วก็ยุ่งยากมาก
1: พอผ่าตัดเสร็จบอกโอ้ไม่กลับไปกินอะไรต่างๆที่มันจะทำให้เกิดอาการแบบนี้ขึ้นใช่ไหมคะสักประมาณอาทิตย์หนึ่งผ่านไปนะคะกลับมาหาคุณหมอเป็นเหมือนเดิมอย่าง
0: น
1: ี้ไม่ได้
0: เป็นเรื่องไขมันที่มันอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วถ้าปล่อยให้มันสูงอยู่มันก็ต้องไปพอกที่อื่นนั่นแหละเพราะมันเยอะมากนะครับนี่คือตัวสำคัญแล้วก็ท่านเข้าใจดีๆแล้วก็จะทำป้องกันตัวท่านเองได้โดยจากการเกิดซ้ำสองได้นะ
1: ค่ะ
0: เอาไขมันมาพูดให้ฟังทั่วร่างกายท่านไม่ต้องพูดเรื่องที่มันไปทำให้เกิดอุดตันเส้นเลือดอีกแล้วเพราะเราเข้าใจหมดแล้วนะครับปัจจุบันนี
1: ้
0: หัวใจทั้งสมองหลอดเลือดสมองตีบตันก็จะเป็นอัมพาตหลอดเลือดหัวใจตีบตันก็จะเป็นโรคของหัวใจขาดเลือดถึงชีวิตได้อันนี้ก็เกิดจากการที่คอเลสเตอรอลสูงประจำรู้เข้าใจกันแล้วมาตามที่ผิวหนังเมื่อวานได้พูดตอนนี้ตามที่หนังตาบน
1: ที่หนังตาบน
0: จำนะครับว่าที่อื่นมันก็มีอีกไปเกาะที่อื่นเยอะแยะไปหมดในทั่วร่างกายเราอย่ามองข้ามไขมันกินอร่อยอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังเพราะเวลามันเกิดโรคเนี่ย จะหนักหนาสาหัสเลยนะครับ

0: ซึ่งพรุ่งนี้ยังพูดถึงโรคที่สามารถลดลงได้เหมือนเดิมนะครับแต่ต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมท่านเหมือนกันขายมันเกาะตับครับ
1: ค่ะโอ้อันนี้ที่หนังตานี้ไม่เกี่ยวกับคุณหมอตาใช่ไหมคือต้องไปหาหมอผิวหนังใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
0: หมอตาก็ช่วยทำสมัยก่อนไงแต่ปัจจุบันที่หมอผิวหนังก็มีเลเซอร์ช่วยก็เลยทำให้รับภารกิจอันนี้ไปจากหมอตา
1: ค่ะนะคะโอ้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะก็อย่างที่บอกพออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตาปุ๊บเนี่ยหรือว่าเกี่ยวกับใบหน้าปุ๊บเนี่ยคุณผู้หญิงทั้งหลายนี่ปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะคะถุงไขมันใต้ตาอาจารย์หมอขาแล้วพวกตากุ้งยิงนี่มันเกิดจากก้อนไขมันแล้วมันอักเสบขึ้นมาแบบนี้เรียกว่าอันนี้ก็เกิดจากก้อนไขมันที่บริเวณเปลือกตาด้วยไหมคะ
0: ก็เกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะมันเกี่ยวกับต่อมไขมันที่อยู่ทางหนังตาครับ
1: อ
0: ันนั้นมันเกิดไปเกิดในต่อมของหนังตาขนตาเราเนี่ยมีการอักเสบก็กลายเป็นตะกุ้งยิงนะครับแต่ก่อนนี้ก็บอกว่าตะลึงไปแอบมองคนทุกคนที่นั่นสิ
1: เออนั่นน่ะสิคะ แสดงว่ามันต้องมีเขานะมีเขาก็ถึงเรียกเขาถึงบอกแบบนี้ว่าไปแอบดูใครโดยเฉพาะในห้องน้ำด้วยนะคะอาจารย์หมอ
0: ใช่ก็ไม่รู้แล้วนะคราวนี้ก็คือเป็นการอาจจะเป็นโบราณก็ใช้วิธีความทานฉลาดในการปราม
1: ค่ะ
0: ปรามพวกหนุ่มๆที่แรกๆนะครับจะได้เป็นเจเลก็ดื้อเท่านั้นสำหรับเนี้ยนะ
1: นะคะอันนี้ก็เป็นต่อมไขมันเปลือกตาที่มันอุดตันใช่ไหมคะอาจารย์หมอก็คือมีอาการ
0: ไขมันอีกแล้วนะครับหลายแหล่นี่คือเกิดจากไขมันไปลูกหลานที่อื่นๆทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างให้ดูเป็นเรื่องๆไปแบบนี้อาจจะพูดอย่างนี้ครับท่านครับเรื่องไขมันนั้นอย่ามองข้ามถ้าท่านลดไขมันลงได้จากการพฤติกรรมของท่านเองดีที่สุดเพราะมันจะไปแก้ที่ศูนย์กลางภายในท่านเลยโรคภัยไข้เจ็บก็จะห่างท่านไปนะครับถึงแม้จะมีการรักษาแบบปัจจุบันนี้ก็จริงแต่ว่าถ้าไม่ต้องเป็นโรคนี้ก็ดีมาก
1: อ
0: ันถึงเหลืองของไขมันไปพอกที่หนังตาไม่สวยหรอกครับร
1: ัก
0: ษาแล้วก็ยังมีตะกิดตะขวงใจอยู่นิดหน่อยอยู่เสมอนะครับ
1: แล้วใช้เวลาหลายวันไหมคะหลังจากที่เราเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์หมอกลับมาเป็นเหมือนเดิม
0: ประมาณ10วันจ้ะว่ามันจะหนังจะคืนจะกลับก็ค่อยฟื้นตัวมาหนังก็ต้องเคลื่อนตัวยื่นออกมาป้องกันตัวเองด้วยนะครับงอกตัวขึ้นมาจากการที่เราไปจัดการเอาเยอะเลเซอร์ยิงมันให้นะครับทั้งหมดทั้งแล้วนี่คือกระบวนการที่ร่างกายต้องทำงานหนักทั้งสิ้นไม่ต้องมีไขมันสูงในกระแสเลือดดีที่สุดครับ
1: โอ้ส่วนตัวกลัวมากเลยอะไรที่มันมาเกิดที่ตานะคะอาจารย์หมอสำหรับตัวเองนะผ่าตัดอะไรเล็กๆน้อยๆถ้ามันมาอยู่ที่จุดอวัยวะที่สำหรับในความคิดคืออ่อนที่สุดบนใบหน้าเราอ่ะก็คือที่ตาเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นก้อนเล็กๆอะไรที่เราจะต้องทำการเอามันออกเนี่ยนะคะก็กลัวมากๆเลยนะคะ
0: แถมเราตั้งแต่หนอไม่ใช่แค่ถึงแก่ถึงเฒ่าด้วยนะดวงตา
1: ใช่ค่ะ
0: ให้มันดีกับเราช่วยเราไปเรื่อยๆถึงแก่ถึงเฒ่าน
1: ี่
0: คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นคู่กันไป
1: ค่ะ
0: งั้นดวงตาหน้าถนอมเนี่ยจึงเป็นคำพูดที่ชัดเจนนะครับต้องดูแลให้ดี
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ6:58 นวันนี้ SMS เข้ามาเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงเราเข้ารายการมาแล้วนะคะอาจารย์หมอคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันในช่วงที่2ของรายการดีไหมคะ
0: ดีครับมีคำถามสดได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เด็ก2นะคะ
1: เอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะ
0: ค
1: ่ะอาจารย
2: ์ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่